0: บอลในฝั่งชิปเนี่ยพี่พาวมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้สายเลยไม่สายเลยนี่นะ
1: ใช่ครับ
0: ฝั่งชิปไว้ไง
1: จังหวะจ่ายบอล
0: จะไม่มีดีเลย์แฟกหรือว่าตีธงช้านะไม่มีแล้วนะให้เล่นจบให้จบเพลงนี่ไม่จบเพลงนะไม่ได้เกมฟุตบอลเลยครับ
1: ครับผม
0: ให้เล่นจบไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตีธงไม่ใช่นะตอนนี้นะเมื่อวานนี้ก็โหคู่อิรักอียิปต์มันมากบางคนบอกเอ๊ะทำไมผู้เล่นของอิรักเนี่ยยืนเหมือนยืนไม่ได้ล้ำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาจะนับเขาจะคิดเนี่ยก็คือผู้เล่นเกมรับนะครับที่2จากเส้นหลังนะนะครับประตูก็นับด้วยนะนะครับล้ำได้ทีเดียวนะอิหร่านไม่งั้นเนี่ยชนะ 2-1 เนี่ยไปต่อยนะ
1: เฮไป
0: อิหร่านนะ
1: เฮไปตั้งนาน
0: เลยโอ้โหมาริไม่งั้นเนี่ยชนะ 2-1 เขารอบไปแล้วนะครับ
1: นักเตะของอิหร่านก็ออกมาบ่นๆเหมือนกันนะประมาณว่าฟีฟ่ากับสหรัฐอเมริกาก็ไม่อยากให้อิหร่านเข้ารอบต่อไป
0: ใน วันนี้บนฟีฟ่าแล้วก็บนอเมริกาว่าไม่อยากให้อิหร่านเข้ารอบนะ
1: ครับ
0: มันก็คิดได้เนาะ
1: จังหวะขึ้นมงของรูเบนดีอาสครับไปกดไหล่ฮาเมสโรดิเกส
0: พี่เสกบอกว่าอยากให้คุณเจ๋กับคุณตุ๋ยเข้าไปด้วยกันในนั้นนะครับผมย่างนะครับ
1: แกบอกว่าแกผูกพันกับที่แกอยู่นะครับแต่แกก็ไม่อยากกลับมาแล้วครับคุณเจ๋จริงก็อยู่ข้างนอกดีกว่านะคุณเจ๋งเนาะเป็นอิสระเหมือนคุณเจ๋งไงครับ
0: ก็สมัยวัยรุ่นผมก็เกือบเข้าไปเหมือนกันนะฮะ
1: ไปทำอะไรฮะไปเยี่ยมไปเยี่ยมญาติเหรอ
0: ก็ขาข้างหนึ่งเข้าไปแล้วครับสมน้ำหน้าตัวเองมันจะเป็นประธานาธิบดีของโคลอมเบียนะพี่เข้ามาชมการแข่งขันด้วยนะ
1: ภาพมาสักครู่ใช่ไหมฮะก็ยังครองเกมบุกอยู่ครับโคลอมเบียโหต่อบอลกันเล่นดีนะครับโคลอมเบียในทัวร์นาเมนต์นี้ครับหลุยส์ดีอาสครับเอาแล้วเติมขึ้นมาครับอาริอาสโอ้โหเคลียร์ออกมาได้ครับชัวร์กาเซโลครับเตะโด่งขึ้นมาเฟอริกเอาบอลลงไม่ได้ครับบอลออกข้างไปแฟนบอลของโปรตุเกสกับของโคลอมเบียเนี่ยสีสันถือว่าใกล้เคียงกันเลยครับภาพตัดมาที่บุรสินครับมีจังหวะเป่าให้เล่นต่อแล้วครับทางอริเลซ่าฟากานี่ครับเป็นออสเตรเลียนะคุณเจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ฮะคือเป็นคนอิหร่านแหละแต่ว่าครับย้ายไปอยู่ออสเตรเลียก็เหมือนอยู่อิหร่านไม่ได้พี
1: ่ครับ
0: ก็อาจจะอยู่คนละสายกับฝั่งรัฐบาลอิหร่านนะเนาะเมื่อกี้เป็นประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโคลอมเบียนะครับรามอนเฮซูรุนครับที่เข้ามาชมการแข่งด้วย
1: ดูจังหวะเปิดยัดเข้าไปของอาริอัสครับทิ้งตัวล้มลงไปในกรอบเขตโทษครับจอห์นคอร์โดบาแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับ
0: บอกว่าสวัสดีค่ะเดียร์ของคู่เดียร์ของโกมิสกอร์ช่วยกรีดแบบแต่แต่เนี่ยนะครับว้ายอุสเปย์นำแล้ว 1-0
1: อ้าวนำไปก่อนนานๆแล้วคุณเจ๋ง
0: นำแล้วเหรอ
1: เอาให้มันปัจจุบันทันด่วนเนี่ยใช่ครับ
0: เขาส่งมาตอน 6:33 ครับ
1: ว้ายนำแล้วก็เอาจริงๆก็เป็นตัวของตัวเองดีกว่าครับเจ๋งใช่ครับหรือว่าเป็นแบบนี้ฮะ
0: อย่าเลยฮะถ้าผมเป็น LGBTQ+ นะเดี๋ยวฝั่ง LG เขาจะว่านะเพราะว่าคุณผมเนี่ยไม่เหมาะไงเพราะว่าหน้าไม่ให้อะเป็นคนสวยๆไง LG ไง
1: เอาจริงก็เป็นได้เจ๋งใช่ครับ
0: ก็ดูหน้าแข้งของพี่โอ้โหหรือว่าขายะใหญ่ฮะน่องยะใหญ่แล้วเดินขาโก่งด้วยกลุ่ม LG คนจะบอกว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้ฮะมีแต่คนที่สวยนะ LG นะ
1: เวก้าครับมงออกข้างไปครับ
0: นี่แฟนโคลอมเบียครับมีภาพของฮาเมสนะครับลูดิอาสด้วยนะก
1: ็
0: เป็นคนใจนะ
1: ถูกต้องครับ
0: โอ้ไปดูในภาพยนตร์เนาะของ Netflix พี่ฮาเมสก่อนจะถึงจุดนี้ได้ก็ลำบากเหมือนกันนะฮาเมสชีวิตของเขานะว้ายแอบก็ไม่บอกเขาบอกนะ
1: พอแล้วคุณเจ๋ง
0: พอแล้วนะ
1: โอ้จังหวะฟาวครับไปกระแทกใส่จอห์นคอร์โดบ้าครับทางเรนาโตเวก้าครับ
0: ผมเนี่ยครับก็เกือบเข้าไปเหมือนกันนะครับข้อหาขโมยอาหารของเจ้าตู่ไปรับประทานครับอ้าวผมเนี่ยพี่ตุ๋ยก็เกือบเข้าไปเหมือนกันนะพี่ตุ๋ยเนี่ยข้อหาขโมยขวดน้ำนมนะฮะของขวดนมของเด็กฮะปล้นแม่กระทั่งน้ำนมของเด็กแมตต์เดมอนโอ้ยเสื้อดำนะฮะดาราฮอลลีวูดชื่อดังเป็นไง

0: รู้จักพี่วันนี
1: ้อ๋อเหรอแ
0: มตต์เดมอนไงแสดงหนังหลายเรื่องโดยเฉพาะ Saving Private Ryan นะและดูจังหวะนี้ครับหยอดเข้ามาตรงกลาง
1: จังหวะ
0: ทางอาริอานะครับเข้ามือของดิโก้คอสตาแมตต์เดมอนก็หนังเรื่องดังๆหลายเรื่องพี่ Saving Private Ryan เนาะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องที่ดังก็เจสันบอน
1: อ๋อเหรอ
0: เจสันบอนไงหลายภาคเลยเก่งๆฮะนี่ฮะจังหวะที่10นาทีที่ผ่านมาครับโปรตุเกสโอ้เอาบอลกว่าจะได้บอลเนี่ย29วินาทีนะส่วนโคลอมเบียได้บอลเนี่ยเร็วครับ13วินาทีครับได้บอลแล้วแย่งบอลกลับมานะ
1: ครับ
0: เอาเลยโคลอมเบียทางซ้ายได้ครับที่ดิอาสบริเวณใกล้ๆสุดสลังแล้วเดี๋ยวอัดจอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหจ่ายอะไรเกินไปครับจะให้คอร์ดิบ้าคอร์ดิบ้ามองหน้าเลยให้ใครครับเดี๋ยวก็บอกให้เองนี่แหละแต่ว่าเองมาช้าเองฮะ
1: เปิดลึกไปครับลุยเดียสครับมีฮาเมสโรดิเกสครับกับคอร์โดบาที่อยู่ในกรอบเขตโทษนะครับเอาละครับคริสติโน่โรนัลโดได้บอลบ้างแล้วครับทางฝั่งขวา
0: ไหลออกขวามาให้เนโต้ต้องดึงเข้าซ้ายครับธนาซ้ายยอดเลยรวยเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับเดี๋ยวซอซาเชลวิทินยาดซัดตัวนี้ติดบอลเอาเตะแฉงไม่ไปไหนบอลลอยมาแล้วมงอีกครั้งนึงครับเลยมาเอาบอลทางขวาของโปรตุเกสครับจอคาสิโลยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหจะเปิดด้วยซ้ายตัวนี้หลุดออกหลังไป
1: จะตัวก็เสียดายเลยนะครับจอกาเซโลครับเปิดลึกไปครับเพื่อนเติมขึ้นมาไม่ทันแล้วบอลออกหลังไปครับ
0: บอกว่าทำไมดูใน YT นะครับหน้าตาเราสตาร์ไปพี
1: ่หน้าตาอะไรนะ
0: อ๋อไม่ขยับเหรอขออภัยทีมงานแก้ไขแล้วเนาะโอเคให้ทีมงานน้องของเรานะครับแก้ไขให้นิดนึงขออภัยเพราะว่าโอ้โหเครื่องมันใช้มานานเนาะ
1: ครับ
0: ใครอยากจะบริจาคก็ได้นะฮะ
1: เดี๋ยวต้องหามาตรการเพื่อที่จะซัพพอร์ตระบบด้วยนะคุณเจ๋งนะ
0: เพราะว่าคนดูเยอะนะ
1: อย่างวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงตอนตีสี่ตีห้ามีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวต้องหามาตรการรองรับไว
0: ้ข้อหาเอ่ยขโมยกดนมของเด็กเนี่ยไม่หาเลย
1: ไม่หาขโมยมะม่วงดีกว่าคุณเจ๋ง
0: ขโมยมะม่วงเนาะข้างมานี้ไม่ได้นะอ้าวเดี๋ยวดูจังหวะนี้ใครสวยครับเนโต้ให้ที่ชอคาสิโลตบได้เข้ามาข้างในแล้วถึงได้ซัดตัวนี้จอโอ้โหบูโดยิงจอครับแล้วจักรยานอากาศครับบนใช้ห้างของเรโดก็ติดบล็อกครับแป้บบนกันกับนำโดยสูตรไปครั้งหนึ่งแล้วชอฟลิกให้มาหยอดเข้ามาข้างในเตะทิ้งไปก่อนครับเดี๋ยวซอซานเชสโอ้โหบูโดยิงจอครับแต่ว่าอยากกินอยากกินทางคาเมโลวากัสไม่ได้อ้าวบนเกตตอนนี้ขึ้นมาครับต้องการได้ประตูข้ามเดินสวนโบโน่หลายมาใกล้ๆเอ้าเล่นกันพื้นที่แคบๆครับโดโน่เมนเดสออกซ้ายมาเปโดเนโต้แกจากขวามาซ้ายครับแล้วจังหวะนี้ได้ซัดโดเนโต้โอ้โหแม่ได้ยิงของรูเบนเนเวสครับยิงตรงนี้ออกจากขาด้วยหายไปแล้วแต่ว่าเฉียวซัดไปนิดเดียวเส้นจะแดงผ่าน16เลยครับ
1: ผ่า8ครับดูครับหูกดด้วยขวาแล้วเหมือนมีฉลับนิดนึงเลยครับลูกยิงของรูเบนเนเวสครับแต่ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับดูจังหวะก่อนหน้านั้นครับเกมบุกของโปรตุเกสครับเปิดเข้ามาด้านในแล้วบรูโน่จับ1จังหวะแล้วกดด้วยขวาโอ้โหไปติดเซฟของวากัสและคริสติโน่โรนัลโดจะจักรยานอากาศนะครับนี่ครับ
0: โอ้ยจ่อๆนะจ่อมากครับในกรอบเขตโทษครับบรูโน่แต่ว่ายิงลูกนี้คาเมโลวากัสยิงตรงตัวด้วยเนาะ
1: ซุปเปอร์
0: ทิ้งออกไปครับ
1: ซุปเปอร์เซฟเลยครับแล้วจังหวะจักรยานอากาศของคริสติโน่โรนัลโดเนี่ยเหมือนบอลจะไปโดนมือด้วยนะครับบรูโน่ก็ฟ้องแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
0: ดูดีๆครับแมตต์เดมอนหรือมาร์ควอเบิร์กแมตต์เดมอนนะหน้าตาคล้ายๆกันคือไมมี่มีคนไปอยู่เยอะพี
1: ่
0: เรื่องของแค่เป็นเรื่องของภาษีด้วยไทเกอร์วูดนะไทเกอร์วูดแกเกิดที่แคลิฟอร์เนียนะแต่ว่าแกย้ายมาอยู่ไมมี
1: ่ฮะเมสซี่ก็อยู
0: ่ที่ฟลอริดาใช่ฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภาษีที่รัฐแต่ละรัฐเขาจะมีภาษีต่างๆกันนะอย่างเช่นพี่ได้เงินมาร้อยนึงภาษีของรัฐนี้ก็อาจจะ 60% อะไรเงี้ย
1: ครับครับ
0: โดยเฉพาะพวกนักแสดงพวกนักกีฬาเงินรางวัลดีไง
1: คุณเจ๋งคุณเจ๋งเคยไปอยู่ไหม
0: ไม่เคยไปไม่เคยไปนะครับผมอยู่กรุงเทพดีกว่า
1: อยู่เมงจ่ายเน
0: า
1: ะ
0: สบายใจวันนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับวันนี้ไปเลือกตั้งกันนะ
1: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
0: ใช่
1: แล้วก็สก
0: ครับ
1: สมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานครนะครับ
0: วันนี้ไปเลือกตั้งกันนะครับเมื่อวานนี้คอนักดื่มพี่ไม่สามารถที่จะไปซื้อได้นะพี่นะ
1: อ๋อเขาขงดงดงด
0: เอาแล้วของพี่เป็นไงพี่ทางบ้านเป็นไงบ้าง
1: ไม่มีอะไรฮะตุนไว้เรียบร้อยแล้ว
0: เรียบร้อย
1: ครับผมวางแผนเอา
0: แล้วจะมาเน็ตยิงโอ้โหจะมาพักอกมาครับบอลทุ่มไกลเข้ามาครับในกรอบเขตโทษแล้วโชฟรีครับ แปะอกตัดในเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ข้ามคาน
1: บอลมันห่างเท้าไปนิดนึงครับจังหวะนี่ครับพักอกแล้วกระโดดยิงของจอเฟลิกครับบอลข้ามคานไปนิดเดียวครับแต่ว่าก็มีคาเมโลวากัสครับที่ยืนขวางไว้อยู่แล้วแหละครับพยายามจะปัดแต่ว่าปัดไม่โดนครับเพราะบอลมันข้ามคานไปครับ
0: เดียวถ้าสวีเดนเจอโครเอเชียตอนนี้คิดว่าใครชนะโครเอเชียได้เก่านะสวีเดนก็บอลแบบไงล่ะระบบอะของกราพอเตอร์สูสี
1: สวีเดนผมว่าเล่นดีเป็นบางแมตช์นะ
0: เออเนาะบางดีบางทีบางครั้งในแพ้เนเธอร์แลนด์ขาดลอย5ลูกเลยอะ
1: ครับ
0: ไม่ไหวโคเชียน่าจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นคุณเจ๋งดีว่าดิฉันไม่สวยเหรอสวยที่คุณแพรรี่สวยอยู่แล้ว มีคำคมแล้วก็ความรู้ดีนะคุณแพรรี่นะ
1: คุณไปว่าคุณแพรรี่ตอนไหนฮะ
0: ไม่ได้ว่านะ อย่าเพิ่ง
1: เรื่องสวยไม่สวยนี่มันละเอียดอ่อนนะคุณเจ๋งนะ
0: ไม่ได้นะไม่ได้นะโดนดราม่านะ
1: คนเรานี่ก็สวยแบบในแบบของตัวเอง
0: ใช่
1: นะครับจะไปบอกว่าไม่สวยนี่ไม่ได้นะฮะ
0: ก็เหมือนเราเนี่ยเห็นหน้าตาไม่ดีนะดูที่จิตใจนะพี่นะ
1: ครับจิตใจก
0: ็ยิ่งกว่าหน้าตาอีกนะ
1: ไม่ดีไปใหญ่เลย
0: ธรรมหิต
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาถึงนาทีที่42แล้วคุณเจ๋งยังเสมอกัน0-0ครับ
0: 0-0นะ
1: ครับ
0: อีกคู่เนี่ยอุซเบกก็ดำอยู่ที่1-0นะครับ
1: ครับผม
0: บอลนี่นะเดี๋ยวอ่านให้พี่ด้วยก่อนนะพี่นะสวัสดีครับคุณตุ๋ยพอเบงตั้งแต่ไอ้หนุ่มบางบ่อชีวิตผมก็ไม่เหมือนเดิมเลยครับบาสลิปไงไอ้หนุ่มบางบ
1: ่อ
0: วันนี้มีไอ้หนุ่มมองฟ้าป่ะพี่ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ครับผม
0: ไอ้โลคาเดียไม่ใช่พี
1: ่
0: โลคาเดียของ
1: กุลาซาว
0: กุลาซาวไง
1: ครับไอ้กุลาซาวไปแล้วเนาะ
0: เออเรียบร้อยบอลทางขวาครับให้ซาเดโกอาริอัสตบได้เข้ามาข้างในเอายิงไม่โดนฮาเมสเข้าซ้ายดัดยิงขวาบอลบดเกินไปครับติดบล็อกแล้วเลอมายิงด้วยซ้ายบอลก็ติดบล็อกแล้วโปรตุเกสจะสวนโรนัลโดแปะออกให้เปโดเนโต้ไปทำฟาวใส่ลูคูมี่ครับ
1: ดูความแข็งแรงของนักเตะโคลอมเบียเนี่ยดูเหมือนจะมีความฟิตมากกว่าโปรตุเกสนะวิ่งเข้าหาบอลกันทุกคนเลยอะแต่ว่าโปรตุเกสแน่นอนแหละโอ้โหแต่ละคนนี่ระดับเทพทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแดนกลางนะครับ
0: เดี๋ยวจับบอลไม่ติดเท้านะครับบอกมือให้เพื่อนนะครับบอกว่าส่งดีแล้วแต่ว่าอย่าส่งแบบนี้มาอีกนะฮะส่งยัดจ่ายยัดมาจับบอลไม่ติดเท้านะครับบอลเลื่อนไปถึงนะคอสตาครับประตูของโปรตุเกสแล้วอีก2นาทีครับดูบอลจบเลยครับออกไปเล็กตั้งครับพี่จากคุณเพื่อนเจงบากอกน้อยอ้าวไปใช้สิทธิ์เล็กตั้งกันนะชอบใครรักใครก็ว่ากันไป
1: คริสเตียโน่โรนัลโดครับโดนกระแทกล้มลงไปครับโดยจอห์นลูกูมี่ครับตามมาจากแดนหลังเลยครับลูกูมี่กระแทกออกนอกสนามไปเลยครับบริสินเป่าฟาวให้โปรตุเกสครับ
0: สบายครับตุนไว้แล้วครับตั้งแต่วันศุกร
1: ์ตุนอะไรฮะ
0: น่าจะตุนของไม่ได้น้ำท่วมนะจะตุนของไว้นะ
1: เอ้ยโยกไปครับเมนเดส
0: เอาเป็นเดชเอาเคาะ 1-2 มาโอ้โหจะเกี่ยวแล้วพลิกหนีชอเฟลิกครับบอลยาวกันไปโดนแต่ที่มาก่อนแล้วจะสวนมาอ้าวเดียสไปรอบอลชอเฟลิกเอาไปในชอคาซิโลนะครับอยู่ทางขวาตัดได้เข้ามาชอเฟลิกเอาคาซิโลโดนลมแล้วเสียบอลนะครับให้อาริอัสจอร์ดอาริอัสบาสีคนนะครับโคลอมเบียให้ใครแล้วโอ้เดียสไม่กล้าเล่นครับเกลี่ยหน้าตบในเข้ามาและขอยิงลูกนี้ลูกจะว่ายิงขอคุณทวีปเวต้าครับยิงกระแทกตัวนี้แต่บอลบอลกันไปครับข้ามือของนะดิโก้คอสตาเอาแล้วโปรตุเกสจะสวนมาทดสอบนาทีครับบอลทางขวาที่เป็นโดเนโต้เนโต้ไม่ผ่านลูคุมี่โอ้โหลูคุมี่แกหยุดยั้งเอาไว้ตรงนั้นพอดีครับแม
1: ่โอ้แข็งแกร่งจริงๆครับจอร์ลูคุมี่ครับยืนขวางไว้ครับเนโต้จะพลิกหลอกแต่ว่าไม่ได้ครับจังหวะบุกของโคลอมเบียครับ
0: โอ้โหคุณที่ผมทีครับยัสเจอกับชอคาเซโลโดนดักอยู่2ครับโดนดักอยู่2ตัดได้เข้ามาแล้วเพื่อนมิกอ้อมไหมดีอาร์ตงานยิงลูกเก่งของดีอาร์ตนะเลี้ยงตัดในคัตติสายเข้ามาครับจะยิงเท่านี้จะปัดโค้ดกันแต่ว่ายิงแรงกระแทกเลยนะบอลหลุดออกเสาแรกไปครับ
1: มีจังหวะของฮาเมสโรดิเกสนะครับที่วิ่งทำทางให้ด้วยครับแต่ว่าเลือกที่จะล็อกเข้าขวาแล้วยิงเองครับแต่ว่าบอลออกนอกกรอบไปครับลูกยิงของดีอาร์ตครับ
0: คอสตาประตูของโปรตุเกสเตะจนพุ่งขึ้นหน้าไปลูคุมี่ดักได้ไหลให้หลุยส์ดีอาสทดไปแล้ว1นาทีครับจ่ายทั้งหมด2นาทีจ่ายทั้งหมด3นาทีครับฮาเมสโรดริเกสขอแก้กันได้ครับจอห์นอาริอัสฮาเมสเอาสายบีวิ่งครับดีอาสเอาไม่ล้ำหน้าครับ แต่งบอลด้วยหน้าขาลาจิตเข้าใส่กาเซโลมองหาเพื่อนอยู่โดนดักสองมีเดเอ็กซ์เข้ามาช่วยแล้วยิงตัวนี้บอลฉลับจังหวะยิงของอาริอัสแล้วเอาแล้วบอลมาเข้าทางเป็นโดเนโตโปรตุเกสจะสวนมาตรงกลางครับบอลอยู่ที่ชอฟเฟลิกซ์ได้บอลมากัน4คนครับโปรตุเกสไอ้มา4คนไอ้มา4คนไหลออกซ้ายโดโนเมนเดสโรนัลโดวิ่งทำทางให้แล้วไหลเข้ามาตรงกลางอุบอลช้ากันไปครับชอฟเฟลิกซ์เจอโคลอมเบียวิ่งไล่เลยครับมากันเยอะแล้วตบได้เข้ามาโรนัลโดเข้าซ้ายแล้วเขาติดเลอมาเลอมาบอกยิงได้ตรงนี้ได้ไหมเอาแล้วจะสวยครับฮาเมสเจอโดโนเมนเดสทางฝ่าผู้สินบอกได้เปรียบครับจอร์เรลัสที่มาให้คอร์เดบ้าโอคอร์เดบ้าหายมาจากเกมนานครับเจอกับเลเดโตเวก้าไม่กล้าเลี้ยงเข้าใส่ครับตบได้เข้ามาให้เดวิดซานเชสกองหลังได้เข้ามาสู่ครับทางซ้ายมาชาโดให้ดิอัตโดนดัก2ดิอัตไม่กล้าเลี้ยงครับเจอ2ด่านมาที่ปุยต้าจอร์แดนอาร์สไหลมาฮาเมสเข้าซ้ายเข้าซ้ายของงานยิงโอ้โหปัดเอาไว้ก่อนครับคอสตาแม่เท้าซ้ายธรรมชาติเดินอย่าไปประมาทเขานะครับซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมนะของฮาเมสโรดริเกสแล้วจะสวนมาเนโต้เนโต้มาคนเดียวไอ้มาคนเดียวข้ามาคนเดียวข้ามาคนเดียวจี้เข้ามาแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่มีเพื่อนเลยครับไหลเข้ามาตรงกลางให้โรนัลโดโอ้โหดักได้ครับเดลซอนซานเชสเอาคนที่ผมทีครับทดใกล้จบแล้วนะครับใกล้แล้วผมเนี่ยใกล้หมดแล้ว
1: ผมกำลังจะถามว่าเหนื่อยหรือยังฮะ
0: เอาแต่ดูจังหวะนี้ก่อนครับพี่ตุ้ยฮะดิอาสครับลาจีเขาใส่คาซิโลเจอเดวิดเข้ามาช่วยด้วยไหลเข้ามาตรงกลางอาริอาสไม่ได้ออกมาทางซ้ายครับฮาเมสสับหลอดนิดนึงย้อนหลังกลับมาที่จอร์นอาริเอาตบในเข้ามาขอยางยิงหนุ่ยติดบล็อกแล้วผู้ตัดสินบอกพอกันสักทีครับผู้ตัดสินนะอาริเลซ่าฟากานี่ครับจากออสเตรเลียเป่าจบเกมในครึ่งแรกครับ
1: ก็ยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับโอ้จังหวะยิงของฮาเมสโรดริเกสครับกดด้วยซ้ายบอลตกพื้นนะครับแต่ว่าโอ้ยังปัดเอาไว้ได้ครับเดโก้คอสตาครับเกือบได้ประตูขึ้นนำครับโคลอมเบียโอ้โอกาสพอๆกันเลยครับคุณเจง
0: ก็สูสีนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับแต่ว่า
0: ใบเหลืองกี่ใบไม่มีนะ
1: ไม่มีครับยังไม่มีแต่ว่าโคลอมเบียทำเกมดีกว่าเล็กน้อยครับโ
0: อ
1: ้ยิงเข้ากรอบหลายลูกเลยครับแต่ว่ายังไม่ผ่านเดียโก้คอสตาครับ
0: ครับก็อาจจะดูเนื้อๆนะหนูเหมือนไม่ได้ใส่ทันทีเลยพี่ด้วยความที่เข้ารอบไปแล้วไง
1: ถูกครับ ส่วนคู่ของเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะครับเป็นอุซเบกิสถานนะครับที่ยังนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ
0: ถามมาว่าถ้าว่าคู่นี้ใครเป็นแชมป์และรองแชมป์กลุ่มไปเจอใครนะครับก็แชมป์กลุ่มไปเจอกาน่าไปอยู่สายล่างเลย
1: ครับ
0: ไปอยู่สายบราซิลอาร์เจนตินาเลยนะส่วนรองแชมป์จะไปอยู่สายบนนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะไปเจอกับโครเอเชียนะพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ได้ก้างปลาเนี่ยใกล้ครบแล้วนะพี่นะ
1: ครับ
0: รองแชมป์ของกลุ่ม K จะไปเจอโครเอเชียในวันที่2มิถุนายนนะครับที่ไปเตะแคนาดาเลยนะโอ้ลองแชมป์ไปเตะไกลเลยพี่ต้องย้ายจ่ายบรรยากาศไปเตะไกลเลยนะ
1: ครับ
0: ส่วนแชมป์ของกลุ่ม K เจอกาน่าจะเตะช้ากว่านะครับแต่วันที่3กรกฎาคมครับที่แคสซัสซิตี้ก็ไม่ต้องย้ายเมืองพี
1: ่ครับ
0: เหมือนไม่ต้องย้ายประเทศไงก็ต่างกันนะ
1: ต่างกัน
0: อ
1: ัน
0: ดับ2ต้องย้ายไปเตะแคนาดา
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องย้ายเขาเรียกอะไรย้ายโรงแรมย้ายอะไร
0: มันเหนื่อย
1: ใช่ครับ
0: พักผ่อน
1: ต้องเดินทาง
0: เดินทางด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับเพราะหลายๆทีมที่ตกรอบเขาบอกว่าบางครั้งมันเดินทางไกลพี
1: ่ครับ
0: สมมติคุณเดินทางจากอเมริกาไปเม็กซิโกก็เหนื่อยนะ
1: อ
0: ิหร่านอย่างเงี้ย
1: อิหร่านได้เข้าไหมฮะคุณเจงตอนนี้
0: อิหร่านยัง
1: การตอนนี
0: ้ยังต้องลุ้นอยู่นะอิหร่านนะครับเพราะว่าอันดับ3ดีสุดตอนนี้นะครับก็อิหร่านเนี่ยอยู่อันดับ7นะ
1: ครับ
0: มี3แต้มนะครับประตูได้เสียอยู่ที่0นะครับส่วนเกาหลีใต้ติดลบ1ครับก็เดี๋ยวดูคู่9นาฬิกาแอลจีเรียถ้าแอลจีเรียเสมอก็เกาหลีใต้กับอิหร่านก็มีสิทธิ์ตกพี
1: ่
0: นะครับ
1: คือต้องดูให้ครบทุกกลุ่มก่อนแหละเนาะคุณหญิงเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: ถึงจะสรุปได้นะครับก็
0: เพราะตอนนี้สกอตแลนด์กับอุรุกวัยเนี่ยตกแล้วนะพี
1: ่ไปเรียบร้อยแล้ว
0: เดียคองโกถ้าแพ้ก็ตกเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แสดงว่าเหลือแค่กลุ่มสุดท้ายในกลุ่ม J ในช่วงกลางเดือนธันวา
1: ครับ
0: ถ้าแอลจีเรียแพ้อิหร่านกับเกาหลีใต้ไปต่อนะฮะแอลจีเรียต้องอย่างน้อยคือเสมอนะพี่นะ
1: ครับ
0: เสมอแล้วจะถีบเกาหลีใต้ตกเลย
1: อ
0: ิหร่านจะได้ไปต่อครับ
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้อันดับ3ที่สุดที่เข้ารอบคือมีสวีเดนกาน่าเอวาดอร์บอสเนียปารากวัยและเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เกาหลีใต้ก็ยังพอได้ลุ้นเล็กๆแหละคุณเจง
0: ก็วันนี้เชีย ให้แอลจีเรียแพ้ฮะในเกมนัดสุด

0: ้ายครับในกลุ่ม J นะที่แอลจีเรียจะเจอกับออสเตรียอันนี้ก็แย่งแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ครับผมเออแย่งแชมป์เออแย่งการเข้ารอบเหมือนกันนะฮะ
1: อืมแล้วก็เชียร์ให้คองโก
0: ครับ
1: ไม่ชนะด้วย
0: แล้วกาลิดาคองโก
1: ตามหลังด้วยอุซเบกิสถานอยู่0-1
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับ
1: แต่อุซเบเนี่ยถ้าได้3แต้มก็คงไม่เข้าหรอกคุณเจง
0: อือ
1: เพราะว่าผลต่างประตูได้เสียอย่างที่บอกอะลบถึง7ลูกด้วยกันนะ
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: ครับ
0: คือภาคปฏิบัติมันไม่ไหวไง
1: เกาหลีใต้ตอนนี้อยู่อันดับ8ของอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ย
0: เปรมตอนนี้เปรมอันดับสุดท้ายที่จะได้ไปต่อไง
1: ลูกได้เสียลบ1เท่านั้นเอง
0: ครับ
1: นะฮะแต่ว่ามี3แต้มนะครับดูครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลของโคลอมเบียมากกว่าครับ 47% นะครับโอกาสทำประตู14ครั้งตรงกรอบไป3ครับโคลอมเบียยังไม่ได้ประตูนะครับโปรตุเกสเนี่ยครองบอล 43% นะครับโอกาสยิงประตู9ครั้งเข้ากรอบไป2ครับค่า XG ของโคลอมเบียดีกว่าครับ
0: ช่วงพักครึ่งในสนามมีคณะตลกมาเล่นหรือเปล่าไม่ใช่บอลไทยลีกสมัยก่อนนะฮะ
1: ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะจริงนะ
0: ใช่
1: ถือเป็นความแปลกใหม่นะฮะดูสถิติส่วนตัวของคริสเตียโนโรนัลโดกับฮาเมส โรดริเกซครับกัปตันทีมของทั้ง2ทีมนะครับมีโอกาสยิง3ครั้งนะโรนัลโดเข้ากรอบไป1ครับส่วนฮาเมส โรดริเกซเนี่ย2ครั้งเข้ากรอบ1เช่นกันและเกือบได้ประตูนำด้วย
0: ครับ
1: ช่วงท้ายของครึ่งแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับฮาเมส โรดริเกซยิงแล้วก็ติดเซฟเดโก้คอสต้าครับ
0: ถามมาว่าคู่ที่4ใครชนะครับอังกฤษชนะ 2-0 นะจ๊ะชนะปานามาจุดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนนะครับยิงในครึ่งหลังนะครับห่างกันแค่5นาทีครับเบลลิงแฮม62นะ
1: ครับ
0: ส่วนแฮร์รี่เคนยิงนาทีที่67นะครับโคเชียชนะกาหน้าไป 2-1 นะก็จากเปต้าซูซิตครับแล้วอีกคนคือนิโคล่าวลาซิชครับยิง2ประตูครับส่วนกาหน้าได้ประตูตีเสมอจากทางเดริกลูคัสเซ่นครับลูคัสเซ่นนาทีที่73ครับแต่ว่า3ทีมเข้านะอังกฤษโคเชียและกาหน้านะครับ
1: อังกฤษแชมป์กลุ่มเนาะ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็ตามมาด้วยโครเอเชียกาหน้าเนี่ยเข้าแน่ๆครับเพราะว่ามี4แต้มจาก3นัดก็เป็นอันดับที่3ที่ดีสุดอีก1ทีมที่จะเข้ารอบ
0: ก็รอพบอันดับ3ดีสุดในกลุ่ม I แล้วก็กลุ่ม K นะครับก็คือกลุ่มนี้นะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลุ่มของแอลจีเรียนี่แหละครับแล้วพวกเขานะครับก็จะไปอยู่สายล่างสายบราซิลและอาร์เจนตินาฮะแล้วมีสิทธิ์เจอบราซิลในรอบ8ทีมสุดท้ายด้วย
1: ครับ
0: นะครับสำหรับทีมสิทธิ์ตัวคำรามครับก็แล้วเนื้อปลาไปไหนครับเหลือแต่ก้างครับพี
1: ่เหลือแต่ก้างนี่หมายถึงอะไรฮะ
0: เนื้อปลาเหลือแต่ก้างคืออะไรเงี้ย
1: เกี่ยวกับปลาสลิดอะไรไหมฮะ
0: ปลาสลิดหรือเปล่า
1: ไม่เกี่ยวหรือเปล่า
0: เอาไม่เกี่ยวใช่ไหม
1: เออ
0: ก็เหมือนไอพี่จูสีไง
1: ครับ
0: หนูเกิดมาแล้วแมวกินหมดแห่
1: คุณจะเล่นตลกตอนพักครึ่งเหรอฮะ
0: ตอนพักครึ่งไงตลกสมัยก่อนไทยลีกอะพี
1: ่ต้องมีต้องมี
0: พี่จูสีจะยิ้มน้ำหมามาแล้วนี่เน
1: า
0: ะ
1: ดูบอลไม่สนุกก็ดูตลก
0: ดูตลกก่อนนะฮะครับ
1: เขาเป็นกลยุทธ์ใช่ไหม
0: ให
1: ้คนแฟนบอลเข้ามาในสนามอ่ะ
0: ก็ผมไปหาพอจริงนะของขึ้น95พี่ขึ้นรุ่นมหานครนะพี
1: ่ครับ
0: ว่าหากว่ารวมกันนะพี่น
1: ะ
0: ผมเนี่ยร้องเพลงรุ่นทุกได้นะพี่บ้านอยู่บางแคเธอช่วยแม่ขายข้าวมันไก
1: ่ยัง
0: อ๋อยังไม่หยุดเด็ก
1: ยังไม่หยุดนะ
0: ตอนนี้ก็ไฮไลท์นะดูกันได้ผมไม่แน่ใจว่าฟรีทีวียิงสดคู่ไหนอ่ะ
1: ครับ
0: แต่มีแพร่ๆมาแล้วนะพี่ว่าในรอบ32สุดท้ายเนี่ยมีคู่ไหนบ้างที่จะถ่ายสดนะพี
1: ่ครับ
0: ครับผม
1: แต่ตอนนี้ก็มีคู่ที่ชัวร์ในรอบ32ทีมสุดท้ายที่จะเจอกันเนี่ยก็มีเยอรมนีเนาะจะเจอกับปารากวัยนะครับฝรั่งเศสพบกับสวีเดนนะครับแอฟริกาใต้พบกับแคนาดาเนเธอร์แลนด์จะพบกับโมร็อกโกนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจอบอสเนียนะครับแล้วก็กอติวัวหรือว่าไอวอรี่โคสต์จะพบกับนอร์เวย์นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งคู่บราซิลจะพบกับญี่ปุ่นนะคุณเจ๋งนะ
0: อ
1: าร์เจนตินาพบกับกาบูเวดี้นี่ทีมอะไรแคปเวิร์ดใช่ไหม
0: แคปเวิร์ดเนี่ย
1: แคปเวิร์ดนะฮะ
0: โอ้สบายเลยอ่ะอาจารย์หน้ารูปปากเลย
1: ออสเตรเลียเจอกับอียิปต
0: ์ครับ
1: เอ้าแต่ไม่แน่นะแคปเวิร์ดวิ่งลืมตายนะฮะ
0: อ๋อลูกคาเดียเหรอ
1: ไม่ใช่อันนี้เกเรเซา
0: อันนี้เกเรเซาแคปเวิร์ดก็อ๋อแคปเวิร์ดก็ในไงประตูบอสเซีย
1: ใช่คุณแม่มาดู
0: คุณแม่มาดู
1: คุณแม่นี่เฮทุกจังหวะที่ลูกเนี่ยเซฟได้ครับจริง
0: แต่คุณแม่ดูแบบหน้าแดงๆนะคุณแม่นะ
1: หมายถึงว่า
0: บล็อกเวพีไง
1: ปัดแก้มมาใช่ไหมฮะ
0: คงจะลิตของวายแดงแหละดูทรงนะคุณแม่อืมดีมากเลย
1: มันต้องมี
0: มันต้องมี
1: มัน
0: บล็อก VIP ขอฟรี
1: มันมาแล้วมันต้องสนุกไงคุณเจ๋งมันต้องผ่อนคลายแหละ
0: ต้องเอนจอยไง
1: ถูก
0: ครับ
1: มานั่งเครียดมันก็ไม่ใช่นะ
0: ค
1: ุ
0: ณแม่นัดแรกไม่ได้มาเพราะว่าวีซ่าไม่ผ่าน
1: ครับ
0: ฟีฟ่าก็เลยขอทางอเมริกาให้วีซ่ากับคุณแม่วอชิยาประตูของหมู่เกาะแคปเวิร์ดแต่ประตูก็เนี่ยโรนัลโดยิงฟรีคิกโอ้โหแกกลางขาสไตล์แกหายใจในลึกมันนึกได้นะ
1: ครับแต่ว่า
0: ระยะไกล
1: ค่อนข้างไกลเกือบ40หลาแหละคุณเจนแต่ว่ายิงทะลุกำแพงไปแล้วแต่ว่าไปตรงตัวกาเมโลวากัสครับ
0: สนุกมากครับพี่คนที่คนภาพวันนี้แหละดูแลสดมาหลายช่องและสุดยอดคุณเจ๋งและคู่หูเมื่อวานก็ดีนะครับผมโอทภาพวันนี้แต่ภาพทีวีไม่ได้นะครับ
1: โอ้โดนฮะ
0: โดนด่าแน่นอน
1: โดนตั้งแต่นี่โอ้โหจังหวะของบรูโน่ก็เกือบได้ประตูเหมือนกันครับคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: โอ้กดด้วยขวาเต็มข้อเลยอ่ะระยะตรง
0: จ่อๆเนาะ
1: ตรงจุดโทษเลยคุณหญิงกดด้วยขวา
0: คาเมโลวากัส
1: ใช่ครับ
0: คือบอลมาเข้าทางพอดีแล้วโหแต่งตัวแล้วยิงตรงนี้บริเวณกรอบเขตโทษจุดโทษพอดีนะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: ยิงแล้วโหระยะมันใกล้ซะเหลือเกินมันจ่อซะเหลือเกินครับแต่ว่าวากัสประตูของโคลอมเบียนะครับปัดทิ้งไปยิงตรงตัวด้วย
1: แล้วโรนัลโดจะจักรยานอากาศไงแต่ว่าไม่ถนัดอ่ะ
0: ครับนี่มีโกด้วยนะ
1: คือผลัดกันเฮนะครับทั้งโปรตุเกสทั้งโคลอมเบียแฟนบอลผลัดกันเฮเพราะว่าค่อนข้างจะเปิดเกมแลกกันนะครับอีกหนึ่งจังหวะของโปรตุเกสก็จอเฟลิกครับได้พักอกแล้วกระโดดยิงแต่ว่าบอลข้ามคานไปครับ
0: ใช่
1: นี่ก็ได้ลุ้นครับลูกยิงไกลของรูเบนเนเวสครับบอลมันโค้งออกนอกกรอบไปนิดเดียวครับ
0: แคปเวิร์ดไม่หมูนะครับแต่แคปหมูอร่อยดีครับอ้าว
1: ผมว่าคือยังไงก็รอบ32ทีมแล้วเจ๋ง
0: ถ้ารอบ32ทีมเนี่ยคือมันใส่กันเต็มแล้วไง
1: ไม่มีแบบ
0: ชิ่งลืมเดี๋ยวหนีใครเป็นใครแล้วนะ
1: แล้วฟิตด้วยนักเตะครับเวิร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: นะแต่ละตัวไม่แน่นะฮะ
0: ก็บูบิสต้าคุมทีมมา6ก็ตั้งแต่ปี2020นะพี
1: ่ครับ
0: คือเขาจะปล่อยให้นักเตะเล่นเนี่ยพี่นะนะครับก็มีอยู่เกมนึงอ่ะที่เขาแบบให้นักเตะคุยกันเองว่าจะเล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะบูบิสต้าเหมือนมาคุมแบบเป็นหัวเรือให้เขาอ่ะคุมหางเสือให้เขาอ่ะ
1: ไม่รู้จะวางเกมยังไงแล้ว
0: มานูอยากเอาเล่นกันเลยนะฮะ
1: ไปคิดกันเอาเอง
0: ก็เข้าไปในห้องแต่งตัวบอกขวาจะตายซ้ายจะตกนะครับแต่ใช้แต่ขวา
1: ถ้าเราครองบอลได้ก็โอกาสเสียประตูมีน้อย
0: บอลอยู่กับเราเลยครับเขาก็แย่งกับเราไปไม่ได้ก็ใช่
1: แล้วถ้าเรายิงได้เรามีโอกาสชนะ
0: ครับแล้วเขาถ้าเรายิงได้แล้วเราไม่เสียประตูเรามีโอกาสชนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ใช่สิ
1: อย่าให้โดนยิงกันแล้วกันอย่างน้อยๆเราเสมอแน่ครับผม
0: บอกว่าคุณเจนครับโชว์ผลงานบรรยายแบบนี้ต้องโดนดึงตัวไปบรรยายทีวีแล้วนะครับผมโอ้ถ้าบรรยายทีวีแบบนี้ก็โดนด่าเลยทีฮะ
1: เดี๋ยวรอช่อง9ถ่ายทอดสดดีกว่า
0: ถ้าช่อง9ของเราเนี่ยถ่ายสดเนี่ย
1: โอ้โหคุณต้อง
0: เราแล้ว
1: number 1แน่นอนคุณเนี่ยถือว่าการบรรยายคุณโดดเด่นมากนะ
0: ไอ้2
1: แต่ว่าบางจังหวะผมกลัวอะไรรู้มั้ยคุณเจง
0: ให้พี่เดินสะดวกเถอะ
1: ผมกลัวลมหายใจของคุณเนี่ยมันขาดไปไงบางครั้งก็ต้องค่อยๆเบาๆบ้างเพราะว่าแฟนๆรายการหลายท่านก็ฝากผมมาเหมือนกันบอกว่าจังหวะได้ประตูหรือว่าจังหวะลุ้นประตูเนี่ยคุณเจ๋งทำเขาตกใจเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยคุณเจ๋ง
0: เบรกเอียดเลยนะ
1: โอ้ยมีตกใจมีเหยียบคันเร่งหรือจะเหยียบเบรกดีฮะ
0: อ๋อเหรออ้าว
1: ครับผมแต่ว่าก็สนุกครับคุณเจ๋ง
0: ใช่นะ
1: เนาะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ใกล้ที่จะเดินทางมาจบในรอบแบ่งกลุ่มละ
0: ครับ
1: ต่อไปน็อกเอาท์ก็จะมันมากขึ้นแน่นอน
0: ถูกต้องคู่หน้าหยองเข้ามาใช่ไหมเปล่าใช่ครับเดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ต่อไปนะจะเป็นออสเตรียเจอแอลจีเรีย
1: หยองบรรยายกับใครฮะ
0: กับเจมใหญ่ไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เจมทันพิสิทธิ์นะก็
1: ที่ตัวเล็กๆใช่ไหม
0: โอ้ตัวใหญ่มากเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับส่วนอาร์เจนตินาเข้ารอบไปแล้วในฐานะแชมป์กลุ่มแล้วอาร์เจนตินานะครับยืนยันแล้วว่าเมสซี่จะไม่ได้ลงนะสคาร์โลนี่ประกาศแล้วครับในงานแถลงข่าวว่าเมสซี่เกมนี้จะไม่ได้ลงสนาม
1: ครับ
0: จะพักเมสซี่ครับเพราะว่าเป็นแชมป์กลุ่มแล้วนะครับ
1: ครับผมก็ให้คนอื่นได้ลงบ้างเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแน่นอนแล้วล่ะ
0: ใช่
1: ไปเจอกับแคปวดนะครับในรอบ32ทีม
0: ยิงเต็มข้อเดบอนมาไปนี่มุกเก่าบ้านนะครับ
1: แต่กูเล่น2ครั้งนะ
0: 2ครั้งนะ
1: ใช่วันนี้กูเล่นไป2ครั้งแล้ว
0: มุกนักคอมก็ยังมาเนี่ยครับประมาณนี้นะเอ้าเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับผม
0: ฟิลิปลามให้พี่พักหายใจหายคอดื่มน้ำปัสสาวะกันนิดนึงนะ
1: เอาฟิลิปลามมาทำงานที่นี่เหรอฮะ
0: ฟิลิปลามไงกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์บอลโลกปี2014นะคร
1: ับทำไมฮะสไตล์การเล่นบอลคล้ายๆกัน
0: ชื่อคล้ายๆกันแต่ว่าน่าจะเป็นมอมอลวินเปล่าเรา
1: อ้า
0: ว ย ยอกยอกยอกบอมบองละวิน
1: น้อง
0: ฟิลิปลามขออภัย
1: ขยับขาแล้วนะฮะน้อง
0: ขยับขาจะลุกขึ้นไปห้องน้ำ
1: จะซัดคุณนี่แหละฮะอ๋อ
0: มาเตะพวกเราเหรอ
1: ใช
0: ่ฟิลิปลามพักสักครู
1: ่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ไร้มลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมั่นใจในทุกเส้นทางด้วยเทค

0: นคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
2: ่สนับสนุนโดย
3: New Home ศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่ง New Home ราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกบดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: 02-21-6736
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับตามกันต่อครับในครึ่งกลางครับฟุตบอลโลกในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับของกลุ่มเคครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสเสมอกันอยู่ที่0-0นะครับ
3: ครับช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรากันก่อนครับคุณเจ๋งดูโฮมแจกหนักแจกใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามครับกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYDแอตโต้ทูครับและรางวัลอื่นรวม 1.5 ล้านบาทครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ครับช็อปเลยครับครบสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็
2: ขอบคุณดูโฮมด้วย
3: รถจักรยานยนต์ Yamaha Fazio Hybrid แฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ครับสไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับ
2: ขอบคุณนะYamaha ด้วยนะครับ
3: ครับ
2: ผมโซเนี่ยรถสวยพี่
3: ครับ
2: ขับรถไปซื้อของขับไปที่ไหนก็โอ้สบายอ้าวดูเกมการคัดในครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังนะครับโปรตุเกสจะบุกจากซ้ายไปขวาแล้วมีการเปลี่ยนตัวนะเป็น2คนนะโปรตุเกสครับ
3: ครับมีจอเนเวสครับที่ลงมาใหม่ครับหมายเลข15นะครับอีก1คนเป็นดิโอโกดาโลครับ
2: โอ้โหแบ็ค5แผ่นดินฮะคุณซื้อแมนยูขจาโดนปลดขจะไปขจะมาแกก็ยังยืน
3: แบ็ก5แผ่นดินเลยเหรอครับ
2: ครับแบ็ก5ยุคเลย
3: ครับผม
2: ครับ
3: ก็ลงสนามมาครับดิเอโก้ดาโล่ครับ
2: ก็ที่เปลี่ยนตัวออกนะครับ
3: ตามตำแหน่งไหมคุณเจ
2: ตามตำแหน่งน่าจะเป็นฝั่งขวานะพี่ฝั่งขวาน่าจะเป็นชอคาชิโร่ไหมอ่ะเขาตามตำแหน่งกันเนาะ
3: ครับผมกราฟิกยังไม่ขึ้นมานะครับแต่ว่าตามตำแหน่งก็น่าจะเป็นชอว์กาเซโลกับรูเบนเนเวส
2: ใช่พี่ตามตำแหน่งพี่คาเซโลกับรูเบนเนเวสออกครับ
3: ครับ
2: ส่งดิโก้ดาโลครับและชอว์เนเวสลงมาครับบอลทางซ้ายครับของโคลอมเบียดิอาสก็ยังไม่พลิ้วไหวดังสายน้ำนะบอลเข้ามาตรงกลางครับที่ปูเอต้าเลมาจอห์นอดิอาสออกขวามาครับฮาเมสจากซ้ายเปลี่ยนมาขวาเข้ามาข้างในครับฮาเมสแททะลุช่องมาจังหวะนี้ยังติด
3: มีย
2: ังติดทางวิตินยาครับ
3: วิตินยาครับวิ่งมาขวางไว้ได้ก่อนนะครับจังหวะที่ฮาเมสโรดิเกสจะจ่ายบอลให้จอห์นอาริอัสครับเซตเกมขึ้นมาครับโปรตุเกสบอลอยู่ที่วิตินยาครับ
2: ไทยช่วยไทยอ่ะเปล่าตลก60ภาคบอล40ครับ
3: คุณเอกหิมสกุลไงเมื่อเช้าแกบอกของเราเนี่ยจะบรรยายบอกว่าเกมฟุตบอล 60% แล้วก็ตลกอีก 40% นะ
2: อ๋อไทยช่วยไทยพลัดใช่ไหม
3: ครับเอาแล้วยังไงฮะโรนัลโดอะไปกอดเขาครับไปกอดจอห์นอาริอัสครับเสียฟาวไปครับโปรตุเกส
2: บอกว่าในบ้านแดงเนี่ยบางครั้งก็โฆษณาเยอะก็ไม่สมัครพรีเมียมฮะเอาตากันต่อครับโคลอมเบียให้เริ่มมาครับลุยขึ้นมาทางขวาบอลตรงกลางฮาเมสฮาเมสเนี่ยคือส่งคนเล่นบอลไปจริงดิพี่นะ
3: ถูกต้องครับ
2: เวลาที่ได้บอลก็จะมองคนก่อนเลยมองซ้ายมองขวาเมื่อสแกนก่อนเลยอ่ะ
3: แล้วจ่ายแม่นมาก
2: เท้าซ้ายอย่าไปยุ่งเขานะคนเล่นบอลผมก็อยากทำเหมือนกันนะพี่เวลาเล่นบอลแล้วจะมองบอลจะมองก่อนสแกนก่อนเนี่ย
3: หมายถึงว่ามองว่าจะส่งใครอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
2: แต่ว่าสมองมันยังไป
3: จับบอล
2: จับบอลลั่นนะ
3: หลุย
2: จับบอลหลุยไง
3: ก็ดีแล้วฮะอย่าไปเล่นเลยฮะคุณเจ๊เพราะเล่นฟุตบอลน่าจะไม่รุ่งอะฮะ
2: โอ้แต่ดูสองทีก็อยากเป็นแชมป์กลุ่มนะเพราะถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มเนี่ยมันต้องย้ายเมืองย้ายประเทศเนี่ยประเทศที่แคนาดาครับ
3: จุ
2: ดต่างอเมริกาประเทศแคนาดาแต่ที่โตลันโตนะ
3: ก็แชมป์กลุ่มดีกว่า
2: ใช่
3: ครับ
2: ตอนนี้โคลอมเบียลุยขึ้นมาก็อ้าวปุยต้าเสียบอลกลางทางแล้วบรูโน่ตัดได้จะย้อนทางอ้าวโอ้โหเลี้ยงตัดได้เข้ามาผู้ตัดสินเนี่ยว่ายังไงครับจะของชอฟลิกอ้าวนอนไป2คนครับผู้เล่นของโปรตุเกสชอฟลิก1ครับ
3: บรูโน่
2: ใครบรูโน่เปล่า
3: ใช่ครับบรูโน่ครับจังหวะตะลุยเข้ามาของจอเฟลิกครับแล้วโดนตัดฟาวครับ
2: โซซานเชสครับไปดัก คือจังหวะกำลังจะบุกเขาเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคู่เซ็นเตอร์ของโคลอมเบียดันขึ้นสูงครับบริเวณวงกลมกลางสนามต้องดักไว้ก่อนแต่ว่าตัดแบบซอฟต์เพนัลตี้พี
3: ่แปลว่า
2: ไม่รู้เหมือนกันนะจะพูดกัน
3: คือฝ่าแท็กติกอะไรอย่างนี
2: ้
3: ก็บรูโน่เนี่ยโดนกุสโซว์ปุเอต้าครับตามเข้ามาอัดล่วงลงไปทั้งคู่เลยครับทั้งบรูโน่แล้วก็จอเฟลิกซ์ครับวางบอลไปครับทางจอเนเวสครับลงมาใหม่ขวางสนามไปฝั่งซ้ายครับ
2: อยากเห็นหน้าลามฟิลิปลามนะครับช้างไปอยู่ไหนช้างตอนนี้เขาไม่มาหาพวกเราแล้วนะครับ
3: กับชนเผ่าแล้วฮะ
2: ก็ไม่ใช่ฮะกับหลุมหรือว่าไงฮะ
3: อ้าวแกเป็นเขาเรียกนะชนกลุ่มน้อย
2: ไม่แกไปอยู่อีกเครื่องนึงนะครับ
3: แกโกรธคุณเจ๋งอะไรป่ะไม่เกี่ยวนะ
2: ก็ฟิลิปลามไปบอกว่าผมดีกว่าพี่
3: อ้าว
2: ลามบอก
3: เลื่อยขาเหรอฮะ
2: เลื่อยขาไงเขาบอกอย่าเห็นหน้าลามอย่าเห็นลามเลยฮะครับผมอย่าเห็นหน้าลามเขาบอกก็ไปถนนรักแห่สิฮะเป็นหน้าราม
3: คนละรามครับ
2: คนละรามอยู่ฮะ
3: คนละรามครับผม
2: สมัยก่อนผมชอบไปนะคนเยอะดีพี่ไปเบียดเขาก็
3: ไม่ได้ไปซื้อของใช่ไหม
2: ไม่ได้ไปซื้อของนกจิตแล้วกันนะ
3: ไปดูนักศึกษา
2: แต่ก่อนหน้ารามเนี่ยคนเยอะนะพี
3: ่ครับผม
2: จำได้ไหม
3: จำได้
2: คนซื้อของเยอะมากแต่ว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปอะเนาะเงียบมากฮะเอ้าบอลทางขวาครับของโปรตุเกสเนโต้เข้าซ้ายให้ที่ดิโก้ดาโลแล้วโอ้โหเปิดยาวเข้าไปครับโชฟลิกจะเทคขึ้นมองลูกนี้บอลหลุดเสาไปนิดเดียว
3: โอ้มงไม่เต็มศีรษะนะครับจอเฟลิกซ์ครับจังหวะเปิดของเดียโก้ดาโล่ครับเนโต้คืนบอลมาให้แล้วดาโล่เปิดจังหวะเดียวเลยครับไปเข้าศีรษะเฟลิกซ์โอ้มงสะบัดแล้วบอลไม่โดนศีรษะเลยครับไปโดนไหล่ครับโอ้ยิ้มเลยครับมาร์ติเนสแบบยังวะ
2: แต่คนตัวเล็กมงได้นะ
3: ครับ
2: ชอฟลิกตัวนิดเดียวนะครับได้ขึ้นเหนือท่ามกลางแวดล้อมของผู้เล่นเนี่ยโคลอมเบียมงได้แต่ว่ามงสมัครตัวนี้ข้ามคันนิดเดียวครับโปรตุเกสกับขึ้นนำ 1-0 ครับ
3: เปิดครึ่งหลังมาโปรตุเกสเริ่มที่จะครองบอลได้มากกว่าเลยครับ
2: ขยับไปไหนก็ลำซาลีครับผมใช่ฮะลำซาลีไปทำไมรถติดนะฮะ
3: รามกำแหงใช่ไหม
2: รามกำแหงไง
3: โอกาสของโคลอมเบีย12ครั้งครับเข้ากรอบไป3ครับโปรตุเกสขยับมา10ครั้งแล้วครับโอกาสทำประตูแต่ว่าเข้ากรอบไป2ครับ
2: อิหร่านได้แชมป์ทําจะมาหรือเปล่าไม่น่ามานะฮะอิหร่านตอนนี้ให้เข้ารอบก่อนครับ
3: จะได้แชมป์เลยนะ
2: ใช่ฮะตอนบอลโลกปี94ที่อเมริกาเป็นเจ้าภาพนะครับคนที่มาเป็นประธานเปิดและมามอบถ้วยเป็นอัลกอร์เลยพี่เป็นรองประธานาธิบดีนะเป็นรองนะฮะรองประธานาธิบดีนะครับอัลกอร์นะมา
3: ผมนึกว่า
2: ตอนส่วนจอร์จบูธซีเนียร์ไม่ได้มาฮะน่าจะเป็นยุคจอร์จบูธนะตอนนั้น
3: นึกว่าเป็นไอ้ละครช่อง7ครับ
2: อะไรฮะ
3: อันนั้นอังกอร์ครับ
2: อังกอร์วัดฮะหนังเรื่องอะไรของนักคอมที่แสดงฮาๆนะพี่โกจาปันโกใช่ไหม
3: เอาอีกแล้วมาอีกแล้วเอ้พอก่อนนะคุณเจ๋งดูเกมด้วย
2: นักคอมจะแพ้ทางคนที่แบบเล่นมุกตลกเนาะนักคอมอ่ะท่านอะไรนะอ้าวเดี๋ยวดูจอนิจจนพูดข้างหน้าไปครับไม่ล้ำหน้าคอร์เดบ้าแต่งตัวก่อนนะครับมองหาเพื่อนอยู่ได้ตอกส้นกลับมาคอร์เดบ้าโอ้โหแกมีทุกอย่างยกเว้นประโยชน์ครับกระตอกส้นแล้วในนี้โอ้โหเพื่อนวิ่งขับทางให้กระตอกส้นไปติดอ้าวแต่คอร์เดบ้าไม่ครั้งนึงทางขวาครับที่อาริอาสส่งให้อาริอาสนะเอาอาริอาสจะช้าครับโอ้โหไปซานเดโกอาริอาสช้าอย่างได้ครับอ้าวไปบริเกตแย่งชิงได้วินิญาไหลมาให้ฟิลิกเอากินตัวมาสวยครับบาการ์นะ 4-5 คนครับโชว์ฟิลิกไหลไปให้มีโอ้โหบูโน่แกจะไปปล่อยทำไมครับจากปั้นพี่จะไหลให้โรนัลโดครับแต่โคลอมเบียดักได
3: ้ขยับเกมบุกขึ้นมาของโคลอมเบียบ้างครับจังหวะก่อนหน้านั้นนี่ต้องบอกว่าใจเย็นเป็นน้ำแข็งเลยครับจอห์นโคโดบ้าครับหลุดเดี่ยวไปแล้วพยายามจะเอาบอลลงแล้วไปตอกส้นให้เพื่อนนะครับ
2: ใช่โคลอมเบียลุยเข้ามามากครับก็ไม่ถึงกับเร่งมากครับก็ค่อยเคลื่อนนะครับโคลอมเบีย
3: ครับ
2: กุสตาโวปูเอต้าออกขวามากครับให้ซานิโกอาริอาสฮาเมสโอ้ย้ายเมืองอันดับ2มันย้ายเมืองนะโคลอมเบียอยากย้ายประเทศหรือเปล่าหรือว่าไงฮะ
3: เอาจริงก็
2: อ
3: ัน
2: ดับ2ต้องไปแคนาดาเนี่ย
3: น่าจะเดินทางไม่ลำบากเนาะคุณเจ๋งเนาะแต่ว่าก็อย่างว่าอะไรครับไม่มีใครอยากจะย้ายเมืองแล้วครับ
2: คัมแบ็กออฟนายกองจอร์แดนแนววะพี
3: ่มาอีกแล้ว
2: ใช่ไหมน่าจะใช่คนนั้นจะทัดอมานะฮะ
3: ในกองจระแนมีพี่จูสีด้วย
2: ใช่ไหม
3: ผมจำได้
2: ที่บอกว่าที่บอกว่าอะไรนะอันเดรดูจังหวะนี้กันยิงโอ้โหยิงเต็มข้อแรงเหลือเกินครับของเลอมาครับดิโก้คอสตาต้องใช้2มือเนี่ยชกเที่ยวไปแล้วดูโปรตุเกสจะสวนมาจอเฟนิกจะไปเอาไปเตะเขาครับแม่ไปเตะเดวิสซาเชสซาเชสเนี่ยก็เร็วนะครับกองหลังตัวสุดท้ายของโคลอมเบียดักบอลได้ครับแล้วแย่งบอลกลับมาครับ
3: แข็งแกร่งมากครับซานเชสดักอยู่เลยครับจอเฟลิกซ์ไปไม่ได้ครับ
2: นายกอจอร์แดนที่พูดไม่ชัดเลยพี่ชายเช่นนี้ว่ะ
3: พี่ชูสีไงเอาดูเกมบุกของโคลอมเบียครับบอลอยู่ที่ฮาเมสโรดริเกส
2: ที่ให้ไปเจรจากับข้าศึกได้ในกอจอร์แดนไปพูดเนี่ยต่างคนต่างไม่รู้เรื่องฮะ
3: โอ้แล้วยิง
2: โอ้โหอาริอาสในซันตัวนี้ตรงตัวของคอสตาครับจอห์นอาริอาสนะ
3: ใช่ครับหมายเลข11ครับยิงไปตรงตัวของเดโก้คอสตารับเข้ามือเลยครับนี่ครับรับบอลมาแล้วก็ซัดด้วยขวาแต่ว่าบอลเบาไปครับรับเอาไว้ได้สบายครับเดโก้คอสตา
2: ย้อนกลับไปที่นายกอจอร์แดนพี
3: ่ผมจะย้อนจังหวะยิงของเลอมาเมื่อสักครู่นี้ก็ยิงไปตรงตัวคอสตา
2: ที่บอกว่าเอ้าเดโก้จอร์แดนไปเจรจาสงบศึกนะครับกับฝ่ายข้าศึกนะครับซึ่งฝ่ายข้าศึกก็คืออ่างเถิดเทิงต่างคนต่างก็ไม่รู้เรื่องแบบ
3: สรุปคือรบกันใช่ไหม
2: รบกันต่อเอาสองคนนี่แหละจะสงบศึกจะยาศึกหน่อยเอาสองคนนี้ไปคุยกันนะฮะโอ้เรียบร้อย
3: ทำไมไม่เลือกหาคนที่คุยกันรู้เรื่องไงคุณเจ
2: ๋บอลไม่มีอะไรขออภัยคือผมว่าเหมือนเก็บแรงนะพี่เขาว่าไหม
3: เอาจริงก็มีโอกาสนะคุณเจ๋มีโอกาสด้วยกันทั้งคู่แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่มีสกอร์ครับเกมนี้
2: พี่ตุ๋ยรับบทเป็นพี่ยูสีรับบทเป็นเล่าอูครับ
3: โอ้นี่คนรู้บางนี่แสดงว่า
2: แฟนคลับก็จ่าพันธโก
3: เออดูเหมือนกันเนี่ยเนี่ยครับแต่นานแล้วนานแล้วละคร
2: นานนะ
3: ช่อง7
2: อยากให้ทำละครแบบนี้อีกครั้งหนึ่งอ่ะ
3: แล้วคุณชอบเหรอ
2: ชอบชอบชอบ
3: ไม่ชอบดูพวกทนายปีศาจอะไรพวกนี
2: ้โอ้ทนายปีศาจกำลังดังนะทนายปีศาจอ
3: ันนี้เป็นซีรีส์นะ
2: ซีรีส์ทาง Netflix กันเนาะ
3: ครับ
2: อ่ะโปรตุเกสขึ้นมาทางซ้ายครับโนโนเมเดสเล่นกับเอาโชฟลิกพลิกแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกครับไปติดเดวิสซานเชสครับบอลเนี่ยติดขาของซานเชสครับพอภาพตัดออกไปนะซานเชสบอกอุ้ย
3: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
2: ไม่เจ็บฮะบอลติดขาแกนะเอาโคลอมเบียวางยาวข้างหน้ามาแต่ว่าอย่างอยู่ได้โอ้ยดีอาร์ตครับยกหนีแล้วโอ้โหดีอาร์ตหนีฮาเมสโรดริเกสไปดื้อแม่ฮาเมสมองหน้าแบบเฮ้ยผมมีกลวยได้ไงครับพี่ยกผมยกบอลหนีไปดื้อเลยฮะแล้วฮาเมสเกตก็ไปวิ่งเนาะ
3: ออกเสียงได้ดีนะจริง
2: ครับอืมเอาขึ้นมาครับบอลออกขวามาชอนเนเวสชอนเนเวสกับวิทยาเนี่ยต้องดูดีๆพี่มันคล้ายกันมากนะ
3: ครับ
2: ตัวเล็กเด็กเดียวเหมือนกันอันนี้ชอนเนเวสเน
3: า
2: ะ
3: ครับแต่ว่าเนเวสจะตันๆกว่าหน่อยจริง
2: เออ
3: จอเนเวสจะตันกว่าหน่อยลงมาเป็นสำรองในเกมนี้
2: น่าจะหัวฟูเนาะ
3: ใช่ครับจะมีหนวดฮะ
2: มีหนวดนะจะหนวดสู้อันนั้นไม่ได้นะเลนโตไวก้าไม่ได้ฮะ
3: งามกว่าแล้วฮะ
2: หนวดงามเหลือเกินหนวดแก
3: แกปลูกแน่เลยผมดูแล้ว
2: คนวันเนี่ยแกคงไม่ทำอะไรแกคงริมเล็มหนวดแกเนาะ
3: ใช่ใช่ก็หล่อแล้วครับคนหล่อ
2: หนวดเนี่ยปลูกได้พี
3: ่ปลูกได้ครับคุณเจ๋งมันจะมียาทาหนวดทาคิ้วอะไรพวกเนี้ยคุณเจ๋งลองไปหามาดูนะฮะ
2: จุดแล้วใช่ไหม
3: แต่ว่าอย่าไปทาหนวดทาคิ้วนะฮะคุณเจ๋งต้องทาจุดอื่นฮะ
2: อ้าวก็มีคนบอกโอ้พี่เจ๋งเนี่ยคือขนกันเยอะนะขนในแข้งก็เยอะ
3: ครับ
2: ขนขานะฮะแล้วก็ขนหน้าอกอะไรเยอะหมดเลยพี
3: ่ครับ
2: แต่พอถึงบริเวณคิ้วทำไมมันหยุดพี่อ้าวซึ่งผู้ชายคนนั้นผมก็เลิกคบไปแล้วนะฮะ
3: ฮอร์โมนมันไปไม่ถึงใช่ไหม
2: ไปไม่ถึงไง
3: ครับ
2: อ้าวบทเรียนขึ้นมาครับเฟลิกหยอดเข้ามาตรงกลางจะให้โรนัลโดวันนี้ก็ได้บอลน้อยนะบอลยาวกันไปครับเข้ามือของคาเมโลวากาส
3: ชาร์ลเฟลิกซ์จะโยนให้แต่ว่าลึกไปครับไม่ถึงคริสเตียโนโรนัลโดอ้าวแล้ว
2: พาอินฟานติโนแกยังอยู่นะแกยังไม่ไปเอ๊ะสนามต่อไปแกไปต่อหรือเปล่าพี
3: ่ภาพจับมาที่จานี่อินฟานติโนครับประธานฟีฟ่าไปไหนฮะสนามต่อไป
2: สนามต่อไปก็ในกลุ่มเจไงแอลจีเรียจะออสเตรียที่แคสซัสซิตี้นะเออแกน่าจะไปนะพี
3: ่แกคงดูได้ทุกสนามเลยเนาะคุณเจ๋งเนาะ
2: แกมีเครื่องบินส่วนตัวไง
3: ไม่ต้องซื้อตั๋วใช่ไหมฮะ
2: คงซื้อมั้งประธานฟีฟ่าฮะแกคงไปต่อแถวกับแฟนบอลน้องพี่
3: ครับอยากดูสนามไหนก็ได้ดูหมดเนาะ
2: ใช่
3: เนี่ยดีจริงๆฮะเป็นประธานฟีฟ่าเนี่ยจริงด่าโล่วางแล้วครับ
2: เอาวางให้ชอฟเฟลิกจอครับชอฟเฟลิกไหลให้โรนัลโดยิงลูกนี้แล้วก็โอ้ย ลูกสองไปนิดเดียวล้ำหน้าไหมถ้าไม่ล้ำถือว่าเสียดายโรนัลโดล้ำหน้าไปก่อน
3: โอ้โหหลุดเดี่ยวมาแบบนี้ยิงหลุดกรอบออกไปครับโรนัลโดโอ้จังหวะวางของดาโล่นี่ไม่ล้ำนะคุณเจ๋งนะแล้วนี่ครับโอ้มาล้ำจังหวะที่ชอฟิลิกจ่ายให้คริสเตียโนโรนัลโดตวัดด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าบอลหลุดกรอบออกไปนะครับมีธงล้ำหน้ามาก่อนครับโอ้แฟนบอลโปรตุเกสนี่เฮรอแล
2: ้วนะ
3: ใช่ครับ
2: ชอบฟังป่าแป้ภาคบอลนะครับชอบฟังเวอร์ชั่นแหล่งใต้นะ
3: เอาจริงมันดูหลากหลายนะคุณเจ๋งนะมีคอร์โดบ้าครับถูกถอดออกรวมทั้งเลมาด้วยครับโคลอมเบียมีการเปลี่ยนตัว
2: ลงมาได้ไหม
3: สองคนครับ
2: กับริชาร์ดลีออสลงมาครับเป็นกองกลางนะริชาร์ดลีออสครับ
3: อีกคนหนึ่งก็ลุยโซเลสครับแต่ว่าคนละโซเลสกับอุรุกวัยนะครับ
2: ใช่วันนี้เป็นสำรองนะที่ได้เป็นตัวจริงนะครับลุยโซเลสวันนี้ให้คอร์โดบ้าได้ออกสตาร์ทตัวจริงครับก็เปลี่ยนสองเหมือนกันครับโคลอมเบียในช่วงนาที60ครับcontinue the momentum
3: and the intensity of the performance by bringing on some more ประตูเดียวนี้ตัดสินเกมได้เลยครับคู่นี้ครับเจ๋งผ่าน1ชั่วโมงครับยังเสมอกัน0ประตูต่อ0ครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับเป็นเกมแย่งแชมป์กลุ่มนะครับผ่านเข้ารอบ32ทีมไปแล้วด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
2: คนดูตัวนี้เราพันวิวนะครับเข้ามาทักทายกันได้นะ
3: ครับผมวางยาวมาครับโคลอมเบียโอ้เดียโกดาโล่ห่งคืนคอสตาแต่ว่ายังรับไว้ได้ครับคอสตา
2: เวลาป่าบรรยายทำไมไม่มีคนว่าเวลานอกเรื่องนะครับทำไมคุณเจ๋งนอกเรื่องคนด่าเยอะเลยฮะ
3: ก็ดูแล้วคนไม่ชอบคุณเจ๋งเยอะ
2: ไม่ชอบก็เยอะนะฮะ
3: คนรักเท่าผืนหนังครับคุณเจ๋ง
2: คนชางก็เท่าผืนหนังเหมือนกันนะฮะ
3: อ้าว
2: ก็ไปเรื่อยๆนะคือบอลมันสูสีอยู่นะครับก็มันโอกาสยิงไม่ค่อยมีเหมือนไม่แรงเนาะเหมือนเก็บพลังผมว่า
3: ใช่
2: สู้กันในรอบสันติบอลที่สุดท้ายดีกว่าฮาเมสเอาแทนทุกช่องมาทางฝั่งขวาครับวิกออฟไปครับสันติก็อาริอาตบได้เข้ามาแล้วยิงดูนี่โอ้ยแม่วิกเข้ามายิงดูนี่ครับของลิชาร์ดลีออสที่ลงมาใหม่ครับยิงลูกนี้ออกกลางออกไปนิดเดียวโอ้โคลอมเบียสปาร่านะครับของลีออสยิงลูกนี้ดูสาวยิงด้วยซ้ายครับให้สวยนะโอ้โหดูฮาเมสไหลออกขวามาครับโอ้โหยิงลูกนี
3: ้เกือบจะลงมาเป็นซุปเปอร์ซับนะครับริชาร์ดลีออสครับจากสโมสรเบนฟิก้าครับในลีกของโปรตุเกสครับแปรด้วยซ้ายลูกกรอบไปนิดเดียวครับ
2: ดีอาร์เนี่ยคือถ้าให้ดีอาร์ถ้าปล่อยข้ามดัมมี่ให้ดีอาร์ได้ไหมนะ
3: ครับ
2: ข้ามหลอกมาดีอาร์น่าจะมีโอกาสมากกว่ามีมุมเปิดมากกว่าแต่ว่าพอลีออสนะครับไปแย่งยิงยิงด้วยซ้ายเลยคือมันน่าจะยิงด้วยขวาไงไปยิงเหมือนข้างไม่ถนัดนะกระแทกด้วยซ้ายเลยดูเสาแรกออกไปครับโคลอมเบียเกือบได้ประตูครับ1-0ทำไมครั้งนึงครับลูโคมี่เอ้าลูโคมี่แกมาเองครับเซนเตอร์แบ็กของโคลอมเบียออกซ้ายมาดิอาจะตัดในเข้ามาไม่ผ่านสุดยอดแบ็กจากแมนยูนะครับดิโก้ดาโลและแกแอคครับแกแอคเลยแกเลี้ยงตัดได้เข้ามานี่แกฝีขึ้นจักรแล้วฮะแอคแกเลี้ยงมาแกแอคเลย
3: ยกไหล่แล้ว
2: ยกไหล่เลย
3: วิตินยาครับ
2: โอ้วิตินยาโดนเตะลีออสหรือเปล่าไปเตะฮะ
3: ใช่ครับ
2: ต้องมาคุยครับว่าเฮ้ยเองเพิ่งมาใหม่ใจเย็นๆเฮ้ยเขาเตะกันดีๆยังไม่มีใบเลือกเลยนะแกทำไมแกมาแกมาเตะใส่เขาในวันนี้ฮะ
3: เอาจริงเหลืองได้เลยนะครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเข้าช้ามาก
2: แต่หน้าตาแกถึงเหมือนกันนะ
3: ถูกฮะไปทำฟาววิตินยา
2: หน้าแกเลยโอ้โหหน้าแกดุๆเมียด่ามาได้เลยพี
3: ่ไม่คงไม่ได้เกี่ยวแล้วฮะคุณเจงอยู่ในแคมป์เขาไม่ให้ภรรยามาด้วยครับคุณเจงด่าทางไลน์นะ
2: ใช่ฮะ
3: ครับ
2: เมื่อสู้ในภาพต่อไปที่ผู้ช่วยของโรเบโตมาร์ติเนสนะครับที่มารับจ็อบพี่เคนเห็นมั้ยอยู่แอสตันวิลล่าเลยพี่ผมยาวๆพี่
3: ผมยาว
2: ๆใช่
3: วัยรุ่นหน่อยนะ
2: ครับก็เป็นออสตินนะครับแม็กพีนะครับเป็นโค้ชเซตเพลย์นะครับชาวสกอตแลนด์นะครับก็เป็นผู้ช่วยของทีมชาติสกอตแลนด์นะพี่นะ
3: ฟรีคิกของบรูโน่วางเข้าไปจะให้โรนัลโดครับแต่ว่าบอลึกออกหลังไปครับลูกสูตรเยอะนะครับ
2: ใช่ใช่เพราะว่าตุเกตมีเข้าโค้ดได้ไงโค้ดพวกเซตเพลย์พี่ออสตินเนี่ยแม็กพีนะครับมาเป็นผู้ช่วยของมาร์ติเนสแต่ว่าจังหวะนี้ก็เหมือนไม่ได้ซ้อมกันหรือเปล่าจะเล่นลูกเซตเพลย์จะให้โรนัลโดเพื่อนกับปั้นนะเกิดนะโรนัลโดนะ
3: มีตัวประกบอย่างซานติอาโกอาริอัสเนี่ยกระแทกไว้ก่อนนะครับทำให้โรนัลโดไปไม่ถึงบอลนะครับออกหลังไปครับ ขึ้นเกมมาใหม่ครับโคลอมเบียรีออสให้มาที่ฮาเมสโรดิเกสแล้วจ่ายทะลุช่องไปหลุด
2: เอ้าหลุดเดียวไปครับแล้วลุยโซเลสแต่งเข้าขวาแล้วยิงดูดิโอ้โหแกไม่ตัดในครับแกออกด้านนอกครับไปติดบล็อกเรเนโตเวก้าครับที่เป็นหน่วยกล้าตายวิคมาขวางเอาไว้ครับบอลฉลับออกหลังไป
3: อุจังหวะจ่ายของฮาเมสโรดิเกสทะลุแนวรับของโปรตุเกสไปหมดเลยนะครับลุยโซเลสแต่งเข้าเท้าขวาแล้วกดแต่ว่ามีเรเนโตเวก้าครับบล็อกเอาไว้ได้ครับโอ้เสียดายเลยครับทางฝั่งของโคลอมเบียครับ
2: ชอบฟังเราภาคบอลนะครับเพราะว่ามุกฝืดครับไม่หาเอาเอาฮาเมสนะครับเปิดไซส์ใกล้เข้าไปข้างในแล้วก็ได้โมงครับเดวิสซานเชสครับคือไปเทคตัวขึ้นก่อนนะเดวิสซานเชสบอลมาตกใส่ศีรษะหลุดออกหลังไปนะครับโมงเบาเกินไป
3: บอลไม่มีน้ำหนักแล้วนี่ฮะแฟนบอลของโปรตุเกสครับชูเสื้อของเดียโก้โจต้าครับ
2: เป็นเสื้อสีเขียวหน้าหมายเลข21นะครับก็รำลึกถึงโจต้าเนาะ
3: ครับ
2: ก็ครอบครัวของโจต้าก็มาชมเกมด้วยนะพี
3: ่ครับ
2: ชมเกมฟุตบอลโลกด้วยนะครับเดินทางมาด้วยนาที65ครับอยู่ที่0ต่อ0ครับอีกคู่เป็นยังไงพี
3: ่
2: อุซเบกับเดียคองโกเป็นยังไง
3: สักครู่นะครับ
2: ให้พี่หม่ำมาภาคคงสนุกกว่านี้นะครับทั้งสองท่านหล่อและเสียงดีครับผมพี่หม่ำตอนนี้ก็ออกจากเวิร์กพอยต์นะ
3: เอาเหรอหมดสัญญาเหรอครับ
2: ก็มันก็ออกได้ดีพี่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ของโคลอมเบียครับโคลอมเบียไหลสั้นเกินไปไหมอ้าวไปโคลอมเบียออกแล้วถ้าเป็นลุยโซเลสนะแล้วรีออนนะครับที่มาทางขวาให้จอร์ดอาริอาร์ตมีตัววิกออกไปวิกออกไปแล้วแล้วตบในเข้ามาข้างในแล้วจอร์ดชิปตัวนี้โอ้โหน่าจะชิปที่เสาแรกแต่ว่าดีโก้คอสตาครับปัดทิ้งออกหลังไป
3: โอ้โหจังหวะยิงของอาริอาร์ตนะครับไม่ครับปั่นโค้งๆแล้วบอลแฉลบนิดนึงครับแต่ว่ายังกินดีโก้คอสตาไม่ได้ครับ
2: แฉลบเวก้าพี่
3: ใช่ครับพุ่งปัดออกไปได้
2: แล้วบอลมันลดทอนความเร็วนะคอสตาก็เลยปัดทิ้งออกไปเลยครับฮาเมสใครไม่ฮาแต่ว่าคนนี้ฮาเมสนะครับฮาเมสเปิดโคลงเข้ามาอีสวิงเข้ามาเด็ดเวก้าแล้วดิอัสเอาบอลลงพื้นอยู่บริเวณ18หลาไหลย้อยกลับมาแล้วก็ได้ซัดโน่นเดียวได้กดครับของกุนตาโวปูเอต้าครับยิงโน่นนี้หลุดออกเสาแรกไปครับโอ้แฟนบอลชาวโคลอมเบียหน้าตาดีนะ
3: อ้าวก็หน้าตาดีทั้งสองทีมแหละโปรตุเกสก็หน้าตาดีคุณเจ๋ง
2: ใช่ใช่
3: โอ้แล้วมีนอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษ1คนของโปรตุเกสครับดูครับจริงๆนอนอยู่ตั้งแต่ช่วงที่โคลอมเบียได้ยิงแล้วนะครับนี่ครับลูกยิงของโบเอต้าครับหลุดกรอบไปนิดเดียวครับ
2: โอ้นิดเดียวนะโดยบอลมันสายออกพี่
3: ใช่ครับ
2: นิดเดียวนะลูกยิงของโบเอต้า
3: โอ้โดนผลักแล้วโหวิ่งเข้ามาชนศีรษะอีกทีนึงนะครับเป็นนูโน่เมนเดสครับที่นอนเจ็บอยู่ในกรอบเขตโทษครับ
2: เหมือนโดนผลักแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักครบธงชาติกันสักครู่นะเดี๋ยวมาตากันต่อครับแล้วก็พักไฮเดรชั่นเบรกด้วยครับ

0: คนกลางเอาละครับกลับมาชมเกมการแข่งขันกันต่อนะครับในครึ่งหลังครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับเข้าสู่ช่วงนาทีที่69แล้วครับคุณเจ๋ง
1: ก็จอร์จิน่าโรดริเกสมาด้วยนะครับภรรยาของโรนัลโดมากับ
0: ลูกชาย
1: ลูกชายแล้วก็ลูกๆเนาะ
0: ครับ
1: ฟอร์โดเนี่ยมีลูกแมตต์เดมอนนะครับเอ้ยแมตต์เดมอนหรือว่ามาร์ควอเบิร์กครับแมตต์เดมอนนะหน้าตาคล้ายกัน
0: เริ่มสงสัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็แฮดิชันเบรกอยู่ครับตอนนี
1: ้
0: พักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วก็มาฟังโค้ชนะครับกลายเป็นว่าแบ่งเป็น4อินนิ่งเลยนะคุณจริงนะ
1: 4ควอเตอร์เนาะ
0: 4ควอเตอร์ครับ
1: ก็ในระหว่างนี้ก็ข้อความเข้ามาทักทายแล้วก็คุยกันนะครับบอกว่าชอบพวกเราบรรยายขอบคุณมากนะครับฟังแล้วไม่ง่วงนะครับอย
0: ่
1: าเซลดาโ
0: ร
1: ่เนี่ยนะทางเฟซมีอะไรบ้างพี
0: ่โอ้ทางเฟซตอนนี้มีคนดูเราเกือบ300คนเลยคุณเจง
1: ขอบคุณหลายๆ
0: บอกว่าอิตาลีไม่ได้ไปบอลโลกน่าจะเชิญมาแข่งคิงคัพในไทยนะครับจากคุณสุเมธทรงอยู่
1: เขาคงไม่มาแล้วมั้ง
0: อาจจะเปลี่ยนตัวผู้เล่น
1: ราฟาเอลเลอาลงมาพี
0: ่อีกหนึ่งคนนะครับทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับ
1: จะประเด็นอีก2นะ
0: เอา2ใช่ไหมฮะ
1: ถอดเฟลิกออกแล้วพี่ส่งราฟาเอลเลอาลงมานะครับปวดในฝั่งซ้าย
0: แล้ววิตินญาจะโดนถอดออกด้วยครับ
1: อีกคนที่จะสุสุรมาคือซามูคอสตาครับกองกลางจากสโมสร
0: มาโยก้าม
1: าโยก้าครับติดทีมชาติในนี้เป็นนัดที่7ครับผู้ตัดสินบอกว่าถุงเท้าต้องยกขึ้นมานะโอ้เหมือนเคโตะนากามูระเลยฮะ
0: โอ้แล้ว
1: ญี่ปุ่นไงนากามูระเนี่ยแกบอกว่าปกติก็จะใส่ถุงเท้าสั้นๆแล้วดึงรองเท้าให้มันลดลงไง
0: ครับ
1: แล้วจะตับ

0: มี4แต้มและก็ส่งเกาหลีใต้กลับบ้านเลยครับ
1: ครับก็ได้ประตูตีเสมอนาทีที่68จากวิซ่านะครับเสมอ 1-1 ครับทางเดียคองโกนะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นมาเป็น2แต้มนะพี่
1: ใช่
0: เดียคองโกถ้าชนะเข้ารอบนะครับตอนนี้เสมอ 1-1 นะ
1: ครับส่วนคู่เรายังไม่มีประตูครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสยัง 0-0 ครับ
0: เข้า
1: ส
0: ู่นาที72นั่นเองพี
1: ่ดูคู่นี้แหละคุณเจ๋ง
0: ไม่อยากเปลี่ยนไม่อยากเช็คชื่อไหม
1: ถูกครับ
0: ไม่อยากทำกันบ้าน
1: ต้อง
0: เป็น
1: อย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับ
0: เป็นสายขี้เกียจซะแล้ว
1: มันต้องดูคู่นี้คุณเจ๋งเพราะแย่งแชมป์กลุ่มอยู
0: ่ก็เหมือนเวลาบรรยายกีฬาไงพี่กีฬาซีเกมเอเชียนเกมตัดไปกีฬาอื่นเอาเงียบไปสักพักถ้าเงียบไปสักพักเนี่ยคือไม่ต้องเลยนะฮะ
1: กำลังหารายชื่ออยู
0: ่ชื่ออยู
1: ่ครับผม
0: เอานาทีที่72ครับสุดโดสุดโคลิเบลุยขึ้นมาที่ดิออสได้บอลนะครับไหลมาใกล้ๆดิอาสโอดิอาสแกก็ปวดไปทั่วนะมาอยู่ฝั่งขวานะครับตอนดิอาสปกติประจำการฝั่งซ้ายฮาเมสโรดิเกสใครไม่ฮาแต่ว่าคนนี้ฮาเมสนะครับ
1: ครับ
0: มาชาโดให้ฮาเมสย้อนหลังกลับมาครับที่ปุเอต้าขอมาที่ลีออสมีเสียงอะไรพี่ท่านบริสารโปรดทราบท่านบริสารโปรดทราบ
1: เอาเสียงอะไรผมถามจริงจริงผมไม่ทราบ
0: ก็ไม่รู้แล้วเสียงอะไรเนาะเหมือนเสียงประชาสัมพันธ์ของสนามอะพี
1: ่
0: มันติ้งต่องขึ้นมานะฮะ
1: เหมือนเสียงในห้างสรรพสินค้าอะไรประมาณนี้นะ
0: ตอนนี้นะครับห้างของเรานะครับเอาแต่ดูจากนี้ขอคุยเบียร์ก่อนครับนึกมึงไม่ออกฮะอาริอาร์ได้บอลเป็นจอห์นอาริอาร์นะทางขวาให้ซาเดลอาริอาร์เอาจังหวะนี้แล้วได้ซัดตรงนี
1: ้
0: โอ้โหยิงไม่ได้ครับโซเลสเอาบอลคลุกคลิกน้ำน้อยมาแล้วไต่ทิ้งไปก่อนครับดิอาสแล้วจะสวนมาเลอาให้บรูโน่โรนัลโดพักอกโอ้โหพักอกแรงเหลือเกินครับแล้วเสียบอลให้ฮาเมสครับโคลอมเบียมาทางฝั่งซ้ายดิอาสครับเจอกับดิโก้ดาโลดิอาสจ่ายสายก้อยเข้าไปข้างในติดเวก้าแล้วยิงลูกนี้ฮาเมส
1: โอ้โห
0: เวก้าออกหลังไปครับแม่โคลอมเบียเกือบดำ 1-0
1: โอ้จังหวะกระโดดยิงของฮาเมสโรดิเกสครับหาวอลเล่ด้วยซ้ายครับแต่ว่ายังไปติดศีรษะของเรนาโตเวก้าครับบอลออกหลังครับเตะมุมเร็วออกมาครับโคลอมเบีย
0: บอกว่าขอให้เดียคอโกชนะครับก็มีโอกาสนะเหลือประมาณ17นาทีสุดท้ายครับเดียคอโกตัวนี้เสมอนะ 1-1 นะ
1: ครับ
0: ชนะได้ไปต่อนะครับเดียคองโก
1: ปุรสินให้เตะมุมใหม่อีกครั้งหนึ่งครับโคลอมเบีย
0: เตะแจกครั้งแรกก็เล่นสั้นครับเดียสใช้ฮาเมสเหยาะเข้าไปที่เสาสองมองตั้งกลับมาจังหวะนี้แล้วโอ้ยิงเอ้าโดนเตะเข้าไปครับลุยโซเลสปุรสินฟากาอียังไงฮะบอกว่าเตะต่อครับมีเช็คอยู่แล้วครับโอ้โดนเตะร่วงไปมีสัญญาณไหมฟากานี่ยังไงฮะพุทธศิลป
1: ์มีจังหวะล้มไปในกรอบเขตโทษนะครับโซเลสครับ
0: เพราะว่าไปเตะขาวเพจโซเลสไปเตะดูนัวเมนเดส
1: ใช่ครับจะง้างยิงแต่ว่าเมนเดสอยู่ตรงนั้นแหละครับเตะไปโดนก้นของเมนเดสแล้วล้มไปเองครับหรือโซเลสครับแล้วทิ้งตัวล้มลงไปพุทธศิลป์ก็บอกว่าไม่ฟาวครับลุกขึ้นมาเล่นต่อครับอย่าครับพุทธศิลป์บอก
0: ไปเตะเขา
1: เห็นนะ
0: คนที่น่าจะได้ฟาวนี่เป็นโนโนเมเดสมากกว่านะพี
1: ่ใช่ครับโดนเตะก้นฟรีเลยครับดาโล่ครับโอ้โห
0: นี่โคดาโล่อ้าวโคลอมเบียจะเปลี่ยนตัวอีกคนนะครับ
1: ไม่เปลี่ยนเยอะจังฮะคุณเจ๋ง
0: โอ้ยกำลังจะเข้าชื่อกำลังจะเข้าปาก
1: 2คนเลยป่ะครับ
0: 2คนเลยอ้าวหมายเลข5กับหมายเลข20จะลงมาครับเป็นเควินคาสตานโยครับจะส่งลงมาครับเป็นกองกลางนะจากลิเวอร์พูลนะครับ
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวรับนะ
1: หมายเลข20นี่เป็นฮวนเฟนันโดควินเทโรครับจากลิเวอร์พูลเช่นกันครับเจ๋งกำลังรอจะเปลี่ยนตัวอยู่ครับโคลอมเบีย
0: น่าจะแทนปุยต้านะเควินคาสตานโยครับ
1: ราเฟลเลอาครับล้มลงไปบริสินไม่ได้ว่าอะไรครับไม่ฟาวครับโหทำไมหน้าแกซีดๆอย่างนั้นครับเรอัลครับเหนื่อยแล้วเหรอครับเพิ่งลงมา
0: เนาะ
1: 75นาทีครับยังเสมอกัน 0-0 ครับ
0: ฮวนเฟนันโดควินเทโรเนี่ยเป็นตัวรุกแต่ปีเป็นปีกนะ
1: ครับ
0: ปีกอย่างเดียวไม่เอาน่องนะฮะ
1: ไม่ใช่ไก่ฮะเอาละครับจะเปลี่ยน2คนครับทางฝั่งของโคลอมเบียเควินคาสทาโยครับจากลิเวอร์พูลแล้วก็ควนเฟเดโดควินเทโรครับจากลิเวอร์พูลเช่นกันครับ
0: แทนฮาเมสกับจอร์จอาริอาส
1: ได้รับเสียงปรบมือ
0: ก็เป็นสมบัติแห่งชาติเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ฮาเมสขวัญใจของชาวโคลอมเบียครับฮาเมสโรดิเกสนี่แฟนบอลสตริงโอเวชั่นให้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็ควินเทโรครับมาแทนฮาเมสนะส่วน คาสตานโยนะครับมาแทนจอห์นอาริอาส

0: threat. And he's just the absolute. He's the one that just pulls all the strings for Colombia in midfield.
1: ส่งตัวรับและตัวรุกลงมาครับโคลอมเบียเกมเหลือประมาณ13นาทีสุดท้ายครับครับบอลทางซ้ายครับที่เลเอาท้าทายความเร็วครับเอามีความเร็วครับหนีกินตัวไปเฉยๆแล้วแต่ซาดิโกอาริอาสไม่ยอมหนีอาริอาสไปครับแต่ว่าอาริอาสก็ไม่ยอมครับแล้วจังหวะสุดท้ายบอลโดนน่าจะโดนอาริอาสออกหลังไปครับในมุมครับของโปรตุเกสครับ
2: โหกระชากแบบว่าหายเลยเหมือนกันครับราเฟลเลอครับแต่ว่าอาริยาสก็ยังไวพอที่จะเคลียร์บอลออกหลังไปนะครับใครครับเจงทรงผมนี่เอาพวงองุ่นมาใส่ไว้นะฮะไม่น่าใช่นะเจง
1: โอ้จิมมี่บัตเลอร์พี่ไอ้นักบาสเกตบอลพี
2: ่เอาเหรอ
1: เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลคือบางครั้งต้องฟังผู้บรรยายที่หรือชื่อขึ้นมาครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในชุดของเนี่ยพี
2: ่
1: ไม่อยู่ในชุดกีฬาแล้วก็จำไม่ได้เนาะ
2: ครับผมนึกว่าแร็ปเปอร์
1: จิมมี่บัตเลอร์พี
2: ่ครับ
1: เป็นหรือว่าจิมมี่บักเก็ตครับก็เป็นนักบาสเกตบอลชื่อดังนะของวอริเออร์ครับตำแหน่ง small forward เป็นยังไง
2: นี่ข้อมูลคุณเป๊ะเลยนะฮะ
1: เขาบอกมาพี่จิมมี่บัตเลอร์บอกเมื่อกี้
2: เปิด AI เอาใช่ไหมครับ
1: ครับเขาบอกมาเอาจิมมี่บัตเลอร์แล้วเขาใส่เบอร์2เนี่ยพี่ของโคลอมเบียนะนี่เขามีเชื้อสายโคลอมเบียหรือเปล่า
2: ดูเตะมุมของโปรตุเกสก่อนครับดิโกดาโลปั่นด้วยขวาม ีเสียงนกหวีดขึ้นมาก่อนแล้วครับโอ้โหเสียดายเลยครับดิโอโกดาโลครับ
1: โอ้แกใส่เบอร์2ของมุนยอนด้วยพี
2: ่ครับ
1: จิมมี่บัตเลอร
2: ์ปั่นโค้งของดิโอโกดาโลครับหลุดกรอบออกไปครับ
1: โอ้หลุดไปไกลเลยฮะ
2: โค้งไม่พอครับ
1: ไม่น่าสำรองดาโลเอ้ย
2: อ้าว นี่แต่คนนี้ปรบมือครับโรเบโตมาร์ติเนส
1: ปรบมือประชดนะบอกว่า ดีแล้วนะต่อไปสำรองเหมือนเดิมนะดาโล
2: ยิงดีแล้วครับแต่ว่าไม่ยิงดีกว่าครับ
1: เอาไปเซลดาโลเขาบอกอย่าเซลดาโลเขา
2: ผมแฟนแมนยูผมแฟนแมนยูเซลได้หยอก
1: 7แผ่นดินนะนะ
2: 5เมื่อกี้บอก5แผ่นดิน
1: หมด5แล้ว
2: เพิ่มเป็น7
1: เอาดูจังหวะนี้สวยครับมาทางซ้ายให้มาชาโดไหลเข้ามาตรงกลางดิอาสจะเกี่ยวแกไม่ยิงโอ้โหแกแต่งตัวช้าเลยเกินครับดิอาสโซเลสเดชูมือบอกทำไมไม่จ่ายฮะดิอาสก็เลยบอกว่าไม่มีตังค์ฮะไม่จ่าย
2: เอาแล้วโอ้โหกำลังจะกระชากบอลขึ้นไปแล้วโดนทำฟาวครับโจเอาเนเวสเอาขออภัยครับเป็นทางเปโดเนโตครับ
1: ฮาไหมไม่รู้แต่ฮาเมสนะครับเป็นไงพลาดยังไงให้ขำทั้งเกมครับ นี่ดึงๆนะเนี่ย
2: โอ้โหเอาอีกแล้วคุณก็เป็นแบบนี้อะไรไม่เจ๋งนะไม่น่าคนเข้า
1: เอาโรนโดได้บอลหายไปนานครับไหลเข้ามาตรงกลางให้โบโน่ชิง1 2ไปครับแล้วโรนโดเอียงหยอดเข้ามาตรงกลาง
2: โอ้โห
1: จะให้เลย์เอาครับแม่ปกติแกต้องเอียงยิงนะแต่ว่าจังหวะนี้แกหยอดด้วยเท้าซ้ายจะให้เลย์เอานะครับโดนโมสกัตติกออกหลังไป
2: โอ้หลุดขึ้นมาแล้วบอกว่าเป็นเตะมุมเดี๋ยวยังไงฮะโรนโดบอกว่าคุยกับพุทธศิลป์อยู่ครับน่าจะเป็นเตะมุมของโปรตุเกสเลยครับจังหวะมงเคลียร์ออกหลังใช่ครับ
1: บอกว่าเจ๋งข้อมูลเยอะเนี่ยเปิด Google เหมือนหยองหรือเปล่าครับเมื่อกี้ก็เปิด Google ฮะเขาบอกจิมมี่บัตเลอร์ฮะก็ผู้เล่นของ NBA ไง
2: แล้วคุณบอกว่าบอกซะละเอียดเลยนะฮะ
1: ก็หาข้อมูลต่อไง
2: ครับผม
1: เราพูดชื่อไปก่อนแล้วก็หาข้อมูลเมื่อกี้
2: แต่ถึงว่าคุณไวนะไวมาก
1: ไม่ถ้าเป็นชื่อแบบนักกีฬาดังๆกันพอรู้ไง
2: ผมคิดว่าเป็นแร็ปเปอร์
1: ไม่ใช่
2: ที่เขามากดไลค์พี่แจ๊ดเราอ่ะ
1: อ๋อเหรอ
2: ใครนะ
1: ปุ๊ดๆอ่ะ
2: ดำ
1: ไอ้สนุปด็อกเอาเตะคอนเนอร์เตะแจ๊ดเข้ามาโดนหมดที่ไปก่อนครับขอโปรตุเกสแล้วจะสวนมาดิอาร์ตแต่มาดิอาร์ตเอาหาเพื่อนอยู่ครับเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะครับมากันนะ4คนไอ้มา4คนแล้วไหลออกมาทางฝั่งซ้ายวิ่งหน้าตาก็ยังรักเธอมาครับข้างในมีโซเลสแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดโอ้โหคือมาน้อยครับมา3คนครับแล้วโปรตุเกสดักได้เอ้าแล้วดาโลไปจ่ายเข้ากลางพวกคุณโอ้ยเกือบไม่เข้าใจกันเอ้าคองโกตัวนี้นำอุซเบย์ 2-1 ครับแบบนี้เกาหลีใต้จะตกรอบนะครับ
2: ใช่ครับคองโกขึ้นนำอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1ครับโอ้โหมาแล้วครับคองโกครับ
1: เดี๋ยวคองโกจะเข้ารอบนะครับแบบนี้เกาหลีใต้จะตกรอบครับไม่ได้ไปต่อนะเกาหลีใ
2: โอ้เป็นมาเยเล่ครับมาทำประตูนาทีที่78ให้เดียคองโกนำอุซเบกิสถาน2ประตูต่อ1ครับโอ้คะแนนเรียลไทม์ก็4แต้มแล้วครับทางเดียคองโกครับ
1: ได้เข้ารอบนะ
2: ใช่
1: นี่ไงฮะเดียคองโก4แต้มเนี่ยเข้ารอบนะครับจะส่งเกาหลีใต้ตกรอบครับ
2: ถ้าคู่นี้เสมอก็โคลอมเบียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับแล้วก็โปรตุเกสเนี่ยจะเข้าเป็นอันดับที่2ของกลุ่มแล้วครับแต่ว่าก็ยังพอมีเวลาครับ
1: เกาหลีใต้เจอแผงไข่แน่นอนโหเจอแน่นอนนะกลับบ้านนะเพราะว่าเป็นผมว่าต่างคนต่างกลับดีกว่าพี
2: ่ครับ
1: เกาหลีใต้เวลากลับแล้วมายืนรออยู่หน้าสนามมาตั้งแถวนะพี่บริเวณสนามบินนะพี่
2: เหมือน
1: โดนปลาไข่โดนปลาลูกกวดก็มีนะ
2: อุรุกวัยไงให้นักบอลกลับกันเองครับคุณเจ
1: ต่างคนต่างกลับ
2: ตอนแรกเนี่ยจองเครื่องไว้ครับตอนนี้เนี่ยบอกว่ายกเลิกแล้วครับให้กลับกันเองครับต่างคนต่าง
1: โดนแน่นอน
2: อุรุกวัยนะฮะเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นเช่นนั้น
1: ใช่โดนแน่อ่ะถ้าสองคนนี้ภาคบอลทางทีวีนะครับแบบนี้นะครับผมดังทั้งประเทศนะครับโอ้อย่าดังผมอยากอยู่แบบนี้ฮะอยากอยู่ไม่ได้ยุ่งมาครับผมไม่อยากดังฮะครับ
2: เอาแบบพอกินพออยู่
1: พอเพียงดีกว่
2: า
1: เอาฟรีคิกครับดูนั่นไม่ได้เปิดเข้ามาเอามีกองมาแล้วครับในกรอบเขตโทษผู้สินจับฟาวทีมบุกครับแม่พี่ลีออนลีออนลงมาแกก็ได้แอดไทม์เยอะนะ
2: ใช่ภาพจับมาที่แกบ่อย
1: บ่อยนะ
2: โดนทำฟาวในกรอบเขตโทษครับ
1: แต่หน้าตาแกก็ดูใช้ได้เดียคองโกตัวนี้ยังนำ 2-1 นะพี่
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเกาหลีใต้จะตกรอบครับ
2: แล้วเข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วครับคุณเจ๋ง
1: โอ้โหฮวนเซบาเจเวรอนกับยูนิจอเกฟ
2: มาชมเกมนี้ด้วยเนาะ
1: ใช่ฮะนี่อันนี้ผมเนี่ยดูเองเลยเนี่ยเป็นไง
2: ตำนานของอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสเนาะ
1: กับฝรั่งเศสเดอะสเนกไงจอเกฟจอเกฟทรงยังเหมือนเดิมพี่แต่เวรอนเนี่ยเริ่มไปแล้วนะ
2: อ้าว
1: หน้าตาเหมือนแกอ้วกขึ้นเยอะเนาะ
2: ครับผม
1: เวรอน
2: ก็ธรรมดาแหละคุณเจ๋งคนอายุเยอะจะให้เหมือนเดิมคงจะยาก
1: เหมือนได้ก่อนพี่เหมือนแจ็คเพนเพชใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็เป็น
1: เหมือนเจี๊ยบฉันยิ้มแล้ว
2: อ้าวคุณเจ๋งมาเข้ากรุงเทพใหม่ๆก็ไม่หล่อขนาดนี้ครับผมว่าคุณไปยันฮีมาแน่เลยคุณเจ๋งทำไมคุณหล่อโอป้าขึ้นทุกวันเลย
1: เออ
2: สาวๆเนี่ยเดินกัน2คนกับคุณเนี่ยต้องเหล่คุณละสาวๆเนี่ย
1: อ๋อเล่แล้วก็หันหน้าเบือนหน้าหนี
2: ทำไมตาคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เน
1: ี
2: ่ย
1: หัวกระไดไม่แห้งนะบ้านผมนะพี่นะ
2: ทำไมฮะสาวๆมาบ่อย
1: ขากถุยฮะตอนนี้อิหร่านยังอยู่นะพี่แต่เกาหลีใต้ตกแล้วนะพี่นะ
2: เรียบร้อย
1: เดี๋ยวคองโกจะไปแทนนะครับโอ้คองโก4แต้มเนี่ยขึ้นไปอันดับ2ดีสุดเลยนะ
2: ใช่ครับอันดับ2ของทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุด
1: งงมั้ย
2: จาก12กลุ่มนะครับก็จะมี8ทีมนะครับที่ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
1: Castanho ให้บอลมาให้ Suarez Quintero เล่นพื้นที่แคบๆสามเหลี่ยมนะครับคือหลังกลับมาไหลมาตรงกลางครับให้ Pueta กลับมาที่ดับซาซาเช็ดออกซ้ายมาครับจอห์นลูคูมี่แต่ต่อบอลกันสวยครับแล้วเวลาต่อบอลโคลอมเบียทำไมต้องยกแขนขึ้นมาแอ๊กๆด้วยพี่ฝีขึ้นจากแดนหรือว่าไงฮะ
2: แต่ว่าก็ต้องชมเลยครับทางฝั่งของโคลอมเบียครับเล่นบอลครองบอลได้เนียนตามากๆนะครับ
1: นี่ต่อบอลท้าสุดท้ายโปรตุเกสถามว่าไม่เจอครับแล้วจังหวะจะจ่ายครับของปูเอต้าแล้วจะสวนครับจะสวนมาจะการเด่นมาครับของโปรตุเกสครับการเด่นการเด่นพี่การเด่น
2: สวนครับสวน
1: ครับผม
2: เนโต้ครับให้มาที่บรูโน
1: ่บรูโน่โอ้โหไม่เล่นผมบอกแล้วเราไปดูคู่ดีอาร์ของโกดีกว่าพี่
2: ครับผมแต่ว่าถ้าจบแบบนี้ต้องเดินทางไกลนะครับโปรตุเกสนะถ้าจบอันดับ2ของกลุ่มอ่ะ
1: ใช่โปรตุเกสต้องโปรตุเกสอันดับ2ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ก็ตอนนี้ก็ถ้าจบแบบนี้ก็มี5แต้ม
1: โปรตุเกสจะต้องย้ายประเทศนะจากอเมริกาไปเตะโตรอนโตนะฮะไปเตะแคนาดานะครับ
2: คือถ้าจบแบบนี้โคลอมเบียจะได้แชมป์กลุ่มนะครับ
1: ก็ย้ายไม่ไกลเพราะแคนซัสซิตี้ก็อยู่ไม่ก็อยู่แถวไมอามี่นะไม่ไกล
2: ครับ
1: อ
2: ่านะครับบุกมาของโปรตุเกสครับเนโตกระชากเข้าสายยังไม่เปิดครับเราเปิดขวางไปที่ราฟาเอลเรอัลกระชากสวยครับตบ2แล้วเปิดเข้ามาลึกดาโลเอาบอลลงไม่ได้ครับมี
1: เดียสดาโลยังได้ยอดเข้ามาตรงกลางยังติดลูคูมี
2: ่อ้าวแล้วเนโต้ไปเสียจังหวะครับโดนบอลออกหลังไปครับพยายามจะเติมเกมขึ้นมาครับเปโดเนโต้ครับพยายามจะบุกเอาประตูเหมือนกันครับทางโปรตุเกสครับ
1: 5นาทีสุดท้าย

0: ถ้าโมโนมาจ้างให้ไปภาคพรีเมียร์ไปหรือเปล่าครับผมก็
1: คุณเจ๋งรักองค์กรครับ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าก็หลังไมค์ก็พอได้นะ
1: ต้องดูค่าตอบแทนนิดนึงแหละครับไม่ให้ตรงกับค่าตอบแทนที่นี่นะคุณเจ๋งเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้ไม่ไปครับพี่เราไม่ไป
1: ตรงไม่ได้นะครับเบิกซ้ำซ้อนไม่ได้ครับ
0: มาแล้วครับดานิเอลมูญอสนักเตะที่ฟอร์มดีของโคลอมเบียครับ
1: ใช่ครับก็ทำในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้ว2ประตูนะครับดานิเอลมูญอสครับจะแทนทางฝั่งของซานดิเอโกอาริอัสตามตำแหน่งเลยครับแบ็คขวาครับโอ้แบ็คขวาทำประตูสูงสุดของทีมเลยนะครับ
0: และดีมากครับเดนเน่นมอนยอสจากพาเลทครับก็พร้อมดีกับพาเลทอยู่แล้วไงวิงแบ็คนี่ภาพจากประเทศจิมมี่บัตเลอร์ครับ
1: ไม่ใช่สโนปด็อกนะฮะ
0: ไม่ใช่ฮะโอ้ก็เหมือนสโนปด็อกเหมือนกันนะก็เป็นผู้เล่นตำแหน่ง small forward นะครับของ Warrior ครับในวัย36ปี
1: นี
0: ่แกมีเชื้อสายแล้วโคลอมเบียหรือเปล่าทำไมใส่เสื้อดานิเอลมูญอสพี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าหน้าตาแกหน้าตาว่านหวานนะพี่เนาะ
1: นักกีฬาคุณเจ๋งนักกีฬานักกีฬาเอาแล้วทะลุมาทางฝั่งขวาครับ
0: มีของหวานแล้วเดี๋ยวดูมูญอสครับได้บอลเข้าลากจี้เข้ามาในกรอบแก่โทษแล้วเปิดเข้ามาโอนบอลฉลับแล้วได้บอล
1: โอ้โห
0: แม่มีตัวสุดท้ายดีอาร์นะครับบอลกำลังจะเข้าครับตัวเนี่ยเข้าไปครับแต่บอลออกมาครับโอ้โหมงสมบัติทิ้งออกมาบอลตกเส้นประตูพอดีโซเลสงงเป็นไก่ตาแตกนะครับว่าไม่เข้าได้ไงครับโคลอมเบียไม่ได้ประตูแล้วมาครับของโคลอมเบียทางซ้ายหยอดเข้ามาข้างในแล้วจอดชกบอลโอ้ยกับยิงซ้ำยิงส่วนนี้โอ้โหลุยโซเลสข้ามบอลเลยลุยข้ามคานครับลุยโซเลส
1: โอ้โหฮาบอลเล่แบบเต็มๆเลยครับลุยโซเลสจังหวะวางบอลเข้าไปแล้วนี่ครับคอสต้าเคลียร์ด้วยเท้าออกมาแล้วไม่พ้นครับมาเข้าทางลุยโซเลสครับโอ้โหทิ้งตัวฮาบอลเล่ลูกนี้บอลไม่เข้ากรอบครับโอ้จังหวะเกมบุกของโคลอมเบียครับเกือบได้ประตูขึ้นนำเลยครับ
0: บอลกำลังจะเข้านะพี่
1: โอ้โห
0: ลูกนี้ดีอาร์เนี่ยแกมงสมบัติทิ้งออกไปจะโอ้ยตัวนี่เข้าไปประตูนะครับดีอาร์สกับโซเลส
1: โอ้มงเก่งมากครับลูกนี้ครับคุณเจ๋งครับ
0: โอ้โหมงยากนะครับเพราะว่าบอลมันกำลังจะเข้าครับแกมงสมบัติทิ้งออกมาจากเส้นประตูครับดีอาร์ส
1: ต้องหันหน้าเข้าประตูด้วยนะครับโรเบนดีอาร์สครับเคลียร์ไม่ให้โปรตุเกสเสียประตูครับ
0: อ๋อเขาว่าเสียงที่เตือนมาเป็นเสียงเตือนว่าอีสนามมีประตูครับพี่เออมันใช่นั้นอันนั้นคงจะไปลงทุนแล้วพวกนักลงทุนเขาอะเด้งขึ้นมาครับเดียร์คองโกยัง 2-1 นะพี่นะ
1: ใช่ครับยัง 2-1 อยู่ครับ
0: 2-1 แบบนี้เขารอบได้เดียร์คองโกครับโหเข้ามาบอลโลกครั้งแรกได้ไปต่อ
1: นาที88แล้วครับเดียร์คองโกนำอุซเบกิสถาน2-1ครับถ้าจบแบบนี้เดียร์คองโกจะเข้าเป็นอันดับที่3ของกลุ่มนี้แหละครับจะมี4แต้มครับ
0: น่าจะเป็นดูโน่เมนเดสมานะแบ็คขวาของเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้น่าจะเปลี่ยนตัวจากโปรตุเกสพี
1: ่ครับ
0: มาดูสนูเนสป่ะของแมนซิตี้ไง
1: ใช่ครับกำลังรอจะเปลี่ยนอยู่ข้างสนามเลยครับมาติอุสนูเนสจากแมนซิตี้ครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับก่อนทดเวลาการแข่งขันครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสยังเสมอกัน 0-0 ครับ
0: โอ้วันนี้เดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเกมเดียร์คองโกกับอุซเบกยังไม่จบเดี๋ยวเราไปตามคนนั้นต่อได้ไหมนะ
1: ครับ
0: ครับดูแล้วคู่นี้ดูแฟนบอลโห่ครับพี
1: ่ก็โปรตุเกสไม่เร่ง
0: ไม่เร่งนะฮะดูฮะนี่โดลงมารับบอลก็ไม่ได้ฮะ
1: แต่ถ้าโปรตุเกสโดนยิงแล้วแพ้เกมนี้ก็จะเข้าอันดับ2อยู่ดีนะคุณจริงนะเพราะว่าเกมแรกกับคองโกเป็นไงฮะ
0: เกมแรกอะเช็คแป๊บหนึ่งเกมแรกนะเกมแรกเสมอเดียวคองโก 1-1 ไงที่เล่นกันแบบโอ้ยง่วงนอนมากฮะ
1: head to head ก็เท่ากัน
0: ใช่
1: ก็ต้องมาดูผลต่างประตูได้เสียเนาะ
0: ครับซึ่งโปรตุเกสก็ดีกว่า
1: ใช่ครับอุ้ยแล้วจุ๊บเลยฮะลูกนี้จุ๊บศีรษะครับเนโต้ครับไปเตะเขาครับแล้วก็จุ๊บไปที่ศีรษะฮะ
0: โอ้เนี่ยแฟนบอลโคลอมเบียครับก็ดีใจครับก็คือ
1: จบแบบนี้แชมป์กลุ่มเลยครับ
0: กับคาซัสซิตี้มันอยู่ทางตะวันออกเชียงใต้เนี่ยพี่มันก็อยู่ไม่ไกลกันอ่ะโคลอมเบียก็ต้องมาเดินทางไกลแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยเดินทางไกลไปโตเรนโตแล้วยอดเข้ามาได้
1: โอ้ย
0: เป็นดาวซอนซาเชสครับโคลอมเบียเอ้าแต่มีโทขึ้นมาหรือเปล่า
1: ล้ำไหมครับ
0: ล้ำไหมอ่ะแต่ว่าภาพมาดาวซอนซาเชสจะบอกเข้าไปครับเปิดโค้งไปที่เสาสองครับ เดวิสซาเชสกองหลังมงจอๆครับไม่เหลือครับแต่ผู้ช่วยตีโถขึ้นมาแต่มียกแต่มีเช็คอยู่แล้วนะ
1: ใช่ครับซานเชสบอกว่าไม่ล้ำครับไม่ล้ำโอ้แล้วแกรับปลอกแขนกับตันทีมมาจากฮาเมสโรลิเกสด้วยแหละครับเดี๋ยวต้องเช็คเลยครับจังหวะเตะมุมย้อนกลับมาแล้วดูครับโอ้แตะหนึ่งจังหวะของควินเทโร่ครับเปิดเหมือนไม่ล้ำนะคุณเจ๋งนะ
0: อุ้ยวิ่งมาจากแนวพี่ไม่ล้ำ
1: ใช่ครับ
0: ตู้ครับช่วยเดี๋ยวยกโทษมาแต่มีเช็คอยู่แล้วนะครับมองจ่อๆที่เสาสองครับโอ้ยอดเข้ามาสวยพี
1: ่โอ้โหแล้วมองกดลงพื้นเข้าประตูไปเลยครับมาไม่ทันครับเดียโก้คอสต้าครับเช็คแล้วครับปริศินครับ
0: มีเงินสดนะพี่นะตอนนี้มีเงินสดฮะ
1: เช็คครับเช็คครับฮานิเลซ่าฟาการนี่ครับปริศินชาวออสเตรเลียครับบอกให้ทุกคนใจเย็นรวมถึงตัวแกเองด้วยครับ
0: ครับ
1: ลงมาแล้วครับทางโปรตุเกสครับเปลี่ยนตัวส่งมาติอุสนูเนส
0: อ้าวชูมือขึ้นฟ้าล้ำหน้าพี
1: ่เอาล้ำเหรอ
0: เอ้า
1: แล้วจันขอดูภาพ
0: กราฟิกใช่ไหม
1: กราฟิกหน่อยนะฮะ
0: โนโกนโนโกนนะโนโกน
1: ไม่ได้ครับ
0: โอ้เขาลัดตัดผมเลยครับไม่ต้องโกนครับโนโกน
1: ไม่ได้ประตูครับ
0: ไม่ได้ประตูโอ้เราดูเหมือนไม่ล้ำนะพี่นะ
1: ใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะดูจากมุมกล้องไงคุณเจ๋งโพลสินเช็ค VR น่าจะชัวร์กว่าแหละแต่ยังไม่มีกราฟิกขึ้นมาให้ดูล่ะครับ
0: คุณเบงนั่งภาคกับใครใช่ท็อปทัสปอนหรือเปล่าครับหน้าคล้ายกันมาก
1: ผมแจ็คเพนเพชครับ
0: แจ็คเพนเพชนะ
1: ใช
0: ่ท็อปทัสปอนนี่ใครครับ
1: เป็นน่าจะดาราช่อง7
0: เอาเลย์เอานะครับหนีมาแล้วเอียงยิงโอ้โหแม่แกท้าทายเลี้ยงเข้าหาดาเนียลมุนยอนะครับแล้วดาเนียลมุนยอในขาตายครับแกใช้คมเร็วครับสปีดต้นดีมากครับคือแต่งแล้วหนีโอ้โหจะเอียงยิงนี่ไปเสาสอนครับบอลหลุดเสาออกไป
1: ครับโอ้โหจริงๆแล้วไม่น่าเลือกยิงเองครับคุณเจ๋งราฟาเอลเลย์เอาครับน่าจะจ่ายครับโอ้มีทั้งคริสเตียโนโรนัลโดแล้วก็นูเนสที่ลงมาใหม่อยู่ในกรอบเขตโทษแล้วรอจะยิงอยู่ด้วยครับแกเลือกยิงเองครับราฟาเอลเลย์เอา
0: โอ้ยเดี๋ยวคองโก 3-1 ไปแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวคองโกจะทราบบอสซาดนะครับได้เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับในการมาฟุตบอลโลกครั้งแรกของพวกเขาครับ
1: ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเลยครับเดียคองโกครับ
0: ทด8นาทีครับโอ้ที่จริงเนี่ยน่าจะได้ประตูสี่หนึ่งด้วยนะแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยโดนลิฟประตูพี
1: ่ครับ
0: ลิฟประตูไปครับ
1: เอ
0: าเลยเอาให้ทางนูเนสครับจะไปไม่พ้นนะเน้นมวนยอดสวดสาดโดขึ้นหน้ามาครับไม่ใช่สวดยาวครับ
1: จะสาดหรือจะสวดนะ
0: จะสาดหรือจะสวดฮะ
1: โอ้โหโหน่าเสียดายครับโคลอมเบียไม่ได้ประตูชัยครับโดนริปจากจังหวะล้ำหน้าไปก่อนเลยครับลูกโป่งของดาวิสันซานเชสครับ
0: ทางต่อบอกไข่ต้องเข้าไข่คืออะไรพี่ไข่อันจะเป็นพวกของฝันเลยนี่ไหม
1: อ๋อหมายถึงว่าจะคว้างเกาหลีแหละฮะ
0: อ้าว
1: ใช่ไหม
0: น่าจะเกาหลีเนาะ
1: เออต้องกลับกันเองแหละครับต่างคนต่างกลับบ้านฮะ
0: ปุยต้าปุยต้าเล่นดีมากนะกองกลางของเดเบียไหลออกซ้ายมาให้ดีอาร์สครับในกองเขตโทษมาที่ปุยต้าปังแล้วยิงโอ้โหติดดีอาร์สแม่ดีอาร์สแกหรือว่าแขนเอาใจมาสวยก็ให้มุนยอสโอ้โหแหมจังหวะใจของโซเลสครับ
1: แกออกมาตัดบอลแล้วเจ็บศีรษะเลยครับทางเดียโก้คอสต้าครับประตูของโปรตุเกสครับน่าจะโดนเท้าเลยครับนี่ครับ
0: โดนเท้าของมุนยอสโอ้มุนยอสไปลากขาใส่โอ้มุนยอสน่าจะกระโดดหลบนะพี่นะเอามาดูภาพช้าเช็คโอ้โหปลายสตาร์ทเพ่ดับโซซานเชสครับปลายสตาร์ทแบบ
1: นิดเดียว
0: นิ้วปลายสตาร์ท
1: นิ้วโป้ง
0: เหรอเพ
1: ่โอ้โห
0: คือเราไม่เห็นนิ้วโป้งของเดวซานเชสเพราะมันอยู่ในรองเท้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เช็คแฟนมาโคลอมเบียบอกว่าร
1: ูเบนมีรูเบนดีอาสครับที่ยืนเป็นตัวสุดท้ายแหละครับ
0: เหมือนยืนเหลื่อมไปนิดเดียวครับยืนสูงนิดเดียวครับ
1: ปลายสตาร์ทนิดเด
0: ีย
1: ว
0: เดวซานเชสปลายสตาร์ทจริงครับ
1: ก็ทดมาครบ5นาทีแล้วครับ
0: 5นาทีครึ่งแล้วนะครับโปรตุเกสก็ไม่เอาพี
1: ่ครับ
0: โปรตุเกสไม่มีอะไรนะส่วนโคลอมเบียก็ไม่มีอะไรเลยฮะ
1: คองโกได้ประตูที่3จากวิซ่าคนเดิมครับทำคนเดียว2ประตูครับเกมนี้ 3-1 ครับ
0: เกาหลีใต้ตกรอบครับคุณผู้ชมพูดฟังครับไม่ได้ไปต่อกับเกาหลีใต้ลุ้นกันเก็บของกลับบ้านกับเกาหลีใต้ครับ

0: และผู้ตัดสินอาริเลซ่าฟาการีเป่าจบเกมครับเกมที่ไมอามี่ครับโคลอมเบียกับโปรตุเกสเสมอกันไป0ต่อ0ครับแบบนี้โคลอมเบียนะครับจะเป็นแชมป์กลุ่มครับจะได้เตะที่อเมริกาต่อไปครับจะย้ายไปเตะที่แคสซัสซิตี้ครับ
1: ครับ
0: ส่วนโปรตุเกสครับต้องบินข้ามไปทางเหนือครับไปเตะในรอบสามสุดท้ายนะครับเจอกับโครเอเชียครับที่โตเรนโตครับผม
1: ก็โคลอมเบียครับเก็บเพิ่มเป็น7แต้มจาก3นัดครับก็คว้าแชมป์กลุ่มนี้ไปครับส่วนโปรตุเกสครับมี5คะแนนจาก3นัดครับได้รองแชมป์กลุ่มครับผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายทั้ง2ทีมเลยครับขณะที่เดียคองโกจบหรือยังครับเจ๋ง
0: จบยังเอ่ย
1: เดียคองโกตอนนี้นำอยู่ 3-1 ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเดียคองโกก็นำอุซเบกิสถานอยู่3ประตูต่อ1ครับพวกเขาจะมีเพิ่มเป็น4คะแนนจาก3นัดนะครับ
0: ครับผม
1: ก็จะผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุด1ใน8ครับ
0: แล้วจบเนี่ยคือดีที่สุดอันดับ2เลยนะพี
1: ่ครับ
0: เออ4แต้มอ่ะ
1: อืม
0: โอ้โหเดียคองโกนะครับสุดยอดไปเลยนะ
1: นั่นหมายความว่าเกาหลีใต้
0: กลับบ้านเรียบร้อย
1: ไม่ได้ไปต่อนะฮะ
0: โอ้เกาหลีใต้ไปซะแล้วครับผมโอ้ชนะเกมแรกชนะเชกเกีย 2-1 ในฉะนั้นได้แพ้แอฟริกาใต้นะสุดท้าย 0-1
1: ถูกต้องฮะ
0: สำคัญเลยนะเสมอก็ได้ไปต่อเลยฮะเกาหลีใต้นะครับเอ้าก็ทดมา97นาทีนะพี่นะจากทั้งหมด8นาทีพี่ตุ๋ยลองเช็ค
1: เดียร์ของโกใช่ไหม
0: เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: ครับผมอ่ะก็ส่วนคู่เดียร์ของโกกับอุซเบกิสถานเนี่ยยังไม่จบนะครับยังเล่นกันอยู่ในช่วงทดเวลาการแข่งขันนะครับเดียร์ของโกเนี่ยนำอยู่3ประตูต่อ1นะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับเดียร์ของโกนะครับน่าจะเก็บ3คะแนนได้แล้วก็ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นทีมอันดับที่3ที่ดีที่สุดตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับจาก8ทีมนะครับสำหรับเดียร์ของโกนะครับมาดูข้อความทาง Facebook นะครับที่คุณฟังส่งกันมาเยอะเลยนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับคุณแสงชัยสมยงบอกว่าอันนี้ได้ครับคุณเจ๋งอินฟานติโน่ต่อแถวซื้อตั๋วหน้าสนามนะฮะคงไม่ต้องต่อแล้วเพราะว่าเป็นประธานฟีฟ่าครับเข้าสนามไหนก็ได้นะฮะพี่โดจะทำสถิติอายุเยอะที่สุดแทนโรเจอร์มิลล่าไหมครับตอนนี้41ปีนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจ๋งเช็คทาง Google แล้วก็ AI หน่อยว่าโรเจอร์มิลล่าเนี่ยกี่ปีเพราะว่าอายุเยอะที่สุดที่เล่นฟุตบอลโลก
0: ในบอลโลกปี94อ่ะพี่
1: อายุตอนนั้น42 43
0: น่าจะเยอะกว่ามั
1: ้ยเยอะเป็นอันดับ1อยู่ไงคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: แต่ว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นอันดับ2อยู่ตอนนี้ก็คือ41ปี
0: เราตัดดูเดียคองโกกับอุซเบตัวนี้โอ้วิดีโอคอลกับที่บ้านแล้วตอนนี้แฟนบอลของเดียคองโกโอ้โหสุดยอดนะพี่นะ
1: ก็คือแบบว่าให้ดูบอลโลกไปด้วย
0: ให้ดูบอลโลกไปด้วยนี่อ๋อคือเอาวิดีโอเอาโทรศัพท์มาพี่แล้ววิดีโอคอลกับที่บ้าน
1: ใช่
0: แล้วก็หันภาพเนี่ยไปที่สนามฟุตบอลให้ดูว่าเออติดลิขสิทธิ์นะเนี่ยโดนโดนนะโดนนะโดนนะโดนนะ
1: ก็เหลืออีกประมาณไม่ถึง1นาทีแล้วคุณเจ๋งในช่วงทดเวลาการแข่งขันเดียคองโกยังนำอุซเบกิสถานอยู่ 3-1
0: ครับ
1: ก็แบบนี้แหมเตรียมเฮกันได้สำหรับแฟนบอลของเดียคองโก
0: จะไปบอลมาเร็วจังเลยพี
1: ่โอ้โหแล้วเตะทิ้งเอาแล้วครับ
0: พี่
1: ผู้ตัดสิน
0: เอาจบเกมโอ้โหเดียคองโกได้ใส่ชุดเสื้อสีแดงนะครับเดียคองโกสร้างบอลซาดนะครับเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับในการมาฟุตบอลโลกครั้งแรกครับโอ้โหสุดยอดครับ
1: โอ้ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณเจ๋งได้เรียนไปครับคะแนนเนี่ยเป็นอันดับที่2นะครับของ8ทีมที่ดีที่สุดในการจบอันดับ3ของกลุ่มนะครับ
0: โอ้วิซ่ายิง2ประตูนะพี
1: ่ครับ
0: เออเดียคองโกถ้าเป็นชื่อนี้เดียคองโกเนี่ยมาครั้งแรกนะพี่นะแต่ว่าเขาเคยมาครั้งแรกในชื่อในชื่อซาอีนี
1: ่ครับ
0: ได้ไหมก็ถ้าชื่อเดียร์โคโคเนี่ยคือมาครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเป็นชื่อประเทศเก่าก็จะเป็นมาครั้งที่2นะ
1: ส่วนอุซเบกิสถานก็ตกรอบครับพี่เจ
0: ๊ครับ
1: ไม่มีแต้มเลยอัน
0: นี้ก็ฟุตบอลโลกครั้งแรกเหมือนกันนะ
1: ไม่มีแต้มเลย
0: น
1: ะครับก็3นัดแพ้รวดนะครับ
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยเดียร์โคโคครับฟุตบอลโลกของพวกเขาในชื่อเดียร์โคโคเนี่ยมาครั้งแรกเลยครับได้ไปต่อครับผม
1: ครับผมคุณพงบาลีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆวันนี้เชียร์โคลอมเบียนะฮะจากคุณพงษ์หยอดไปหน่อยนึงครับเจ๊
0: ครับ
1: โคลอมเบียหยอดไปหน่อยนึงเป็นยังไงบ้างครับจบ 0-0 เนี่ยลองแจ้งผลประกอบการมาหน่อยแล้วกันนะครับ
0: ใช
1: ่โอ้นี่มีแฟนบอลจากประเทศสปป.ลาวส่งมาด้วยครับเจ๊
0: อ๋อเหร แล้วก็จากอ๋อเพราะว่าเขาเคยไปบอลโลกในชื่อซาอีพี่แต่ว่าในชื่อซาอีนะปี74
1: อันนี้คือคองโกใช่ไหม
0: คองโกแต่ว่าถ้าเป็นยาคองโกเนี่ยมาครั้งแรกนะ
1: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
0: ใช่
1: ครับ
0: โอ้ในคานาวาโรนะครับโค้ชของอุซเบกิสถานก็ไปทักทายกับนักเตะอุซเบกิสถานก็เต็มที่แล้วเนาะ
1: อืมๆทำเต็มที่แล้วนะครับ
0: เมื่อกี้ก็ภาพแต่ไปที่คุชนอสนะพี่คุชนอสเนี่ยร้องไห้นะในเกมที่แพ้นะพี่
1: นี่ผมพยายามอ่านข้อความของคุณฟังจากสปป.ลาวที่ส่งมาเนี่ยคุณเจ๋ง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าสบายดีพี่เจ๋งอะไรเนี่ยฮะมุกดาหารสวรรณเขตบ้านเขาอยู่สวรรณเขตนะคุณเจ๋ง
0: อ๋อสวรรณเขตก็ตรงข้ามบ้านผมไหม
1: อ๋อเหรอคุณรู้จักไหมคุณเคยข้ามไปมีเพื่อนแถวนั้นไหมฮะ
0: ผมจะข้ามไปทำไมเลย
1: ข้ามไปขนของมาขายฝั่งนี้ไง
0: ส่วนใหญ่ผมจะข้ามไปเที่ยวเพราะว่าคนไทยไปทำงานที่นั่นไปเหมือนไปเปิดผับเปิดบาร์ใช่ไหม
1: อ๋อไปเที่ยวไปเล่นหยอดกัน
0: อะไรก็มีคาสิโนที่ขาไปเนี่ยคือนั่งรถตู้ไปนะพี่ขากลับเนี่ยว่ายน้ำกลับมาหมดตัวฮะ
1: ครับ
0: ครับก็เข้าไปเปิดผับเดียวมั้งถ้าหลายๆผับก็ผับนะ
1: อุซเบย์ไม่คิดจะทำประตูเพิ่มเลยครับนะฮะจากคุณณัฐพงศ์นะฮะ
0: ไปแล้ว
1: ดูสดช่องไหนครับโปรตุเกสนะฮะบอลที่รู้ว่าจะเข้ารอบกันแล้วดูยังไงก็ไม่สนุกนะครับ
0: ไม่สนุกน้องน่าจะไปตัดดูเดียวของโกนะพี
1: ่ครับคุณทิติมาบอกว่าภาคยังไงให้ขำทั้งเกมฮ่าฮ่าฮ่านะฮะก็คุณเจ๋งเขาสายฮาอยู่แล้วนะครับ
0: อิหร่านต้องลุ้นให้ออสเตรียแอลจีเรียมีผลแพ้ชนะครับดูแล้วน่าจะยากคู่นี้คงเตรียมกันมีสิทธิ์นะพี
1: ่
0: ถ้าเสมอเนี่ยจูมือกันเข้ารอบได้พี่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมในกลุ่มสุดท้ายที่จะเตะในค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าโอ้จูมือกันเข้ารอบพี
1: ่ครับ
0: ออสเตรียกับแอลจีเรียมีสิทธิ์ที่จะจูมือกันเข้ารอบนะเพราะว่าถ้า4แต้มเนี่ยไปต่อด้วยกันทั้ง2ทีมเลย
1: ถูกต้องครับ
0: อิหร่านตกรอบนะ
1: ใช่ก็จะขยับอันดับลงไปท้ายๆเนี่ยลงไปเรื่อยๆ
0: ล็อกแน่นอนล็อกแน่นอนที่แบบนี
1: ้
0: บอลล็อกแน่นอน
1: ไม่แน่คุณเจ๋ง
0: เอาจูมือเข้ารอบแน่แบบนี
1: ้ก็
0: เสมอเข้ารอบเลย
1: ยังไงฮะก็ต่างคนต่างไม่ยิงอย่างน
0: ี้ใช่ออสเตรียก็จะมี4
1: ไม่ได
0: ้แอลจีเรียก็มี4
1: ฟุตบอลโลกยังไงก็ต้องใส่กันเต็มที่คุณเจ๋ง
0: โอ้ดูแล้วผมว่าให้ยองกับเจมภาคอาร์เจนติน่าดีกว่า
1: คุณสอจอพาคินบอกว่าเดี๋ยวก็ตกรอบครับอันนี้หมายถึงใครฮะฮาไม่รู้แต่ฮาเมสครับนะฮะ
0: รอบต่อไปโปรตุเกสเจอโครเอเชียใช่ครับโปรตุเกสเจอโครเอเชียครับแล้วโคลอมเบียเจอกาน่า
1: ครับ
0: ครับ
1: แฟนเนเธอร์แลนด์ครับรอบหน้าเจอใครแฟน99รุ่นตีวัสมอ
0: ครับ
1: จ่าถมปืนกลครับ
0: อ้าวมีผู้เล่นไปปีนคานประตูฮะผู้เล่นของเนี่ยคองโคครับเอ้าสนสุกสนซะแล้ว
1: ก็ดีใจนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: นะเป็นการแสดงความดีใจกับแฟนบอล
0: โอ
1: ้
0: โหเข้ารอบครั้งแรกสุดยอดเลยนะ
1: นี่ท่าควบม้าเป็นไงครับเจ๋ง
0: นี่อากาศดำสตาร์ด้วยนะโอ้สุดยอดนะ
1: ครับ
0: วันนี้เราได้เห็นฟุตบอลโลกครั้งนี้เราได้เห็นหลายๆชาติฟอร์มดีนะพี
1: ่เนเธอร์แลนด์รอบหน้าเจอใครเจอโมร็อกโกนะครับ
0: ครับ
1: ในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: ก็เข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกเนี่ยมีอาเดียคองโกหรือว่าซาอีเดอร์มานะเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกบอสเนียก็เข้ารอบครั้งแรกนะ
1: ครับผม
0: เข้ารอบน็อกเอาท์นะครับไอวิลเลียโคสก็เข้ารอบครั้งแรกพี
1: ่
0: อียิปต์เข้ารอบครั้งแรก
1: ครับ
0: กาบูแวดี้ก็เข้ารอบครั้งแรก
1: โอ้โห
0: โอ้หลายทีมนะ
1: ครั้งแรกย่อมเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะกับทุกคนนะคุณเจ๋งนะ
0: ครับ
1: คุณเจ๋งก็เคยมีครั้งแรกใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามาบรรยายฟุตบอลมาทำงานเกี่ยวกับ
0: ความรักครั้งแรกอย่าไปเปิดเผยเลยนะพี
1: ่
0: อกหักพี
1: ่เรื่องมันเศร้าเหรอ
0: เศร้าสาวสาวเมินพี
1: ่ครับก็สมัยก่อนเราไม่หล่อ
0: สมัยก่อนก็คงเมินนะพี
1: ่ไม่หล่อขนาดนี้เจ๋งเป็น
0: ไม่หล่ออย่างเดียวไม่พอจนด้วยฮะ
1: เป็นผมก็เมินครับแบบนี
0: ้
1: นะตองโกมาแล้วนะครับ
0: ของโกจ้า
1: ของโกนะครับ
0: ครับ
1: ขอเสียงพ่อใหญ่จิ๋วด้วยครับคุณเจ๋ง
0: โอ้ยอันนี้ก็ต้องให้พี่บีนะเป็นคนพูดนะลูกนะ
1: เจ๋งมุกไม่หาพาให้เครียดนะฮะจากคุณสุภชัยนะครับ
0: คุณเจ๋งเคยไปทิ้งมาที่สวนในเขตหรือเปล่าสวรรค์ในเขตไม่ใช่สวรรค์ในเขตนะฮะสวรรค์ในเขตจากที่สปป.ลาว
1: คุณเพรสไงจากใครล่ะบอกว่าอยากดูแต่ไม่มีตังค์ครับคุณเจ๋งพอจะช่วยได้ไหมฮะ
0: ก็หมดไปกับไออาร์เจนติน่าหรือว่าไงฮะ
1: ครับ
0: เอาแกแดนฮะแกแดนทีมงานฮะแกแดน
1: เฮ้ยนั่งนั่งแดนแบบนี้นิด
0: แกนั่งแล้วก็ขยับก้นเด้งไปข้างหน้าฮะ
1: กระดึงกระดึงไปนะ
0: ของ
1: แต่แรกนึกว่าเป็นผู้ตัดสินนะคุณเจ๋ง
0: นี่ฮะ ในกลุ่ม K ครับผมโคลอมเบียอันดับ1ของกลุ่มนะครับ3นัด7แต้มโปรตุเกส3นัด5แต้มเดียวคองโกนะครับ3นัด4แต้มครับและอุซเบกิสถานมาฟุตบอลโลกครั้งแรกครับ3นัดแพ้รวดทั้ง3นัดนะครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: คุณเอกชัยบอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดนะครับคุณสักการคองโก3อุซเบย์1นะครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าใครบอกโปรตุเกสสูงมีร้องล่ะครับพี่ตุ๋ยเลือกสกบางกะปิที่หน่วยไหนผมเลือกหน่วยตรงเซเว่นข้างหมู่บ้านในซอย7กรุงเทพกีฑาซอย7นะครับผ
0: ม
1: นะฮะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเลือกต้องก่อนกี่โมงนะคุณเจง
0: ก่อนไอ้ห้าโมงป่ะ
1: แปดโมงถึงห้าโมงเย็นใช่ไหม
0: หรือสามโมง
1: เออลองเช็
0: คโอ้ตอนนี้กีฬาเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบเลยพี่เพราะมีแค่สามแต้มแล้วออสเตรียกับแอลจีเรียก็มีสามแต้มเท่ากันแบบนี้พี
1: ่
0: เจอกันเองจูมือเขารอบพี่
1: อีกแล้ว
0: อีกแล้วเอาตอนนี้ดูเส้นทางนะครับผมเส้นทางที่ฟีฟ่าเขาจัดมาให้ครับตอนนี้ได้ทั้งหมดนะครับที่เข้ารอบมานะครับ30ทีไหมพี่นี่เริ่มเข็นก้างปลาหมดแล้วนะพี่นะตอนนี้นะ
1: น่าจะยังไม่ครบหรอมั้งคุณเจ๋งเพราะว่าเหลืออีกกลุ่มนึงไง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: อ๋อแต่ว่าทีมที่ได้แชมป์กลุ่มก็ได้ไปแล้ว
0: แชมป์กลุ่มไปแล้วไง
1: ครับ
0: วันนี้เมสซี่ก็เลยไม่ได้ลงสนามนะครับ
1: อ
0: ตอนนี้ก็วางมานะครับที่เข้ามาเอาเยอรมันเจอปารากวัยนะ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับแอฟริกาใต้เจอแคนาดาเดี๋ยวจะเตะคืนวันนี้นะเตะกันต่อเลยนะคืนนี้เวลาตีสองนะครับรอบสามสุดท้ายนะฮะ
1: เ
0: นเธอร์แลนด์เจอมอร์โกนะครับโปรตุเกสเจอโครเอเชียสเปนจะรอพบรองแชมป์ของกลุ่มเจนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็อเมริกาเจอบอสเนียครับเบลเยียมเจอเซเนกัลครับบราซิลเจอญี่ปุ่นครับอเวนติโคสเจอแคนาดาเม็กซิโกเจอเอวาดอร์อังกฤษเจอเดียคองโกครับเดียคองโกไปเจออังกฤษนะพี่นะ
1: โอ้โห
0: อาร์เจนตินาเจอมุกเกาะเคปเวิร์ดครับออสเตรียเจออียิปต์สวิตเซอร์แลนด์นะครับรอพบอันดับ3ที่สุดของกลุ่ม G หรือกลุ่ม J ครับ
1: ครับ
0: โคลอมเบียเจอกาน่า
1: อันดับ3ของกลุ่ม G นี่ก็คือเดียคองโกแต่ว่าคองโกไปเจอ
0: นั่นแล้ว
1: อ๋อนี่กลุ่ม K ขออภัยครับคนละกลุ่มกัน
0: กลุ่ม Gกลุ่ม G ก็กลุ่มนี่ไงพี่กลุ่มของไอ้อันนั้นอ่ะกลุ่มของพวกไอ้เบลเยียมอียิปต์ไง
1: ครับ
0: อิหร่านดูแล้วไม่น่าเจอพี
1: ่
0: น่าจะตกแล้วอิหร่านนะ
1: ครับผม
0: ครับผมพอเดียโคโกไปชนะแบบนี้ก็เลยทำให้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียก็เลยจูงมือเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: คะแนนเหมือนขึ้นที่1ของทีมที่ดีที่สุด
0: โอ้ประตูได้เสียบวก1ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เดียโคโกอันดับ1เลยนะพี่ดีกว่าสวีเดนด้วยนะทีมที่จบอันดับ3ดีสุดแรงกิ้งตอนนี้ดาคองโกดีสุดนะพี่นะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอด
1: ลุ้นเกาหลีใต้เนี่ยล่วงไปแล้ว
0: เกาหลีใต้ตกแน่นอนแล้วฮะ
1: ตอนนี้ลุ้นอิหร่าน
0: ลุ้นอิหร่านครับว่าจะได้ไปต่อหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับแต่ดูแล้วยากนะครับแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ครับเอ้า
1: คุณโอ้โหชื่อนี้อ่านยากบอกว่าอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ย้ำเวลาอีกครั้งครับ8โมงถึง17นาฬิกาคร
0: ับอ๋อ5โมงใช่ไหม
1: ใช่ครับก็จะเลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสกนะครับวันนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวผมเองก็จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเหมือนกันคุณเจ๋งอย่าลืมนะ
0: ต้อง
1: ใช้สิทธิ์ด้วยนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่
1: ครับผม
0: บอกว่าปี94ประธานาธิบดีอเมริกายังเป็นบิลคลินตันครับอ๋อแต่ผมจะได้เป็นอัลกอร์มา
1: หมายถึงว่ารองประธานาธิบดีมาเหรออ
0: ยู่90เออน่าจะใช่จอร์จ W. บุชอ๋อจอร์จบุชคุณพ่อน่าจะก่อนนั้นก่อนบิลคลินตัน
1: ครับ
0: แล้วบิลก็มาเป็นคุณลูกใช่ไหมเออน่าจะใช่เอ้ยก็ยุค90จะเป็นบิลคลินตันขออภัยอันนี้ข้อมูลผมผิดเอง
1: ขออภัยครับ
0: สวัสดีครับคุณเจ๋งตื่นมาที่4รีบเปิดวิทยุว่าจะฟังคู่อังกฤษฟังอยู่ตั้งนานไม่มีภาคบอลเลยครับภาคบอลขอชื่นชมนะครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: อยากให้ผอ.เบ๋งจัดป่าแปะมาพากับพี่รีมิงครับคงจะฟังคนฟังหลักแสนแน่ๆครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้ยป่าเนี่ยมีคุณ8นาฬิกาเยอะนะป่านี่จะมาให้เสียงฟ้าใสนะนะครับก็นักเตะนะครับผมล้อมมาแล้วล้อมแล้ว
1: ล้อมใครฮะ
0: ล้ม
1: อ๋อล้มนึกว่าโดนลุมล้อมอะไรพวกนี
0: ้
1: อ้าว
0: ป๋าเอง
1: นั่นป๋านะ
0: ป๋านะ
1: คุณเจ๋ง
0: แบ็ค5แผ่นดินมุกนี้ชอบนะครับก็ใช่ไงฮะโค้ชใครจะไปใครจะมาแต่ว่าเดียโก้ยังอยู่
1: เดียโก้ดาโล
0: เดียโก้ดาโลยังอยู
1: ่ตอนนี้ก็ยังอยู่
0: เขายังอยู่เปลี่ยนโค้ชเป็นแมคคาลิกเขาก็ยังอยู่
1: ยังอยู่
0: ไม่ใช่อยู่แต่หลุยฟาวกามั้ง
1: ครับ
0: ดาโลเลยพี่โอเล่คุณท่าโซชามานะครับรวมเป็นอโมกลางมาแกก็ยังอยู่
1: อโมริม
0: อโมริมก็ยังมา
1: ใช่ครับ
0: แกก็ยังอยู
1: ่
0: โค้ชไปแกยังอยู่ครับแบ็คฮาเป็นดินฮาไม่เป็นไรกับฮานาก้าครับอันนั้นพี่
1: พ
0: ี่เต่าเชิญเยี่ยมครับฮานาก้าเวลาคุณเจ๋งจัดมีคน SMS มาด่าไม่เยอะนะครับเพราะไม่อ่านครับอ้าว
1: ก็บางข้อความก็ดีลีทครับ
0: ลบเลย
1: ถ้ากระทบกระเทือนจิตใจเยอะๆ
0: ใช่ลบทิ้งฮะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะเป็นซึมเศร้านะครับตอนนี้สัมภาษณ์ยอนวิซ่านะพี่ที่ยิง2ประตูให้แย่กองโกนะครับ
1: ทำคนเดียว2
0: ลูกรอบประวัติศาสตร์เลยนะ
1: ครับผมลูกแรกนี่เป็นจุดโทษนะอย่างนี้
0: จุดโทษใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่จริงน่าจะถ้า 4-1 แล้วนะแต่ว่าโดนลิฟวีอาร์ไปนะครับก็ถ้าพี่แมวพี่ดูดี้ไปเจรจาณอ่างในโคจะเกิดสงครามหรือเปล่าเออเกิดแน่นอนฮะเกิดแน่นอนสองคนนี้ไปเจรจา
1: ก็ผมว่าอาจจะบันเทิงก็ได้คุณเจ๋งหมายถึงว่าตะมีเครื่องดื่มมีอะไรมา
0: หมายว่าผู้นำเนี่ยให้สมยศกับลุตตี้ไปเจรจาว่าให้สงบศึกนะ
1: ครับ
0: เจรจาสงบศึกนะครับคือทูสพี่หยุดยิงอ่ะเออนะครับปรากฏว่าลุตตี้ไปเจรจาเนี่ยฝั่งโน้นเขาคิดมากเลยเขายิงสวนมาเลย
1: ก็ดูแล้วน่าจะมีสงครามแหละ
0: เสียงที่สนามเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าอีกหนึ่งตัวหนึ่งคู่มีประตูครับ
1: ติ้งติ้งติ้งติ้งเนี่ยเหรอ
0: แต่มันติ้งติ้งหลายครั้งนะ
1: เออน่าจะ
0: เ
1: หม
0: ือ
1: นว่าน่าจะประกาศอะไรของทางฝั่งเจ้าหน้าที่สนามก็ได้นั่นเองเนาะ
0: หัวไม่ขยับครับลุงเบงพี่ตุ๋ยพึ่งว่างมาทักนะครับไม่งอนนะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่สก๊อตคนไหนที่ชอบดีใจตอบเฮียดำเชนะฮะคุณยุทธได้ภาพบอลหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
1: คุณยุทธ
0: มีไหม
1: หมายถึง
0: ชัย
1: หมายถึง99นี่ไม่มี
0: แต่ภาคบอลโลกที่โมโนมีไม่แน่ใจ
1: ยังไม่ได้ยินนะฮะเคยได้ยินแต่คุณทนคุง
0: อ๋อเหรอ
1: คุณทนคุงเพื่อนรักคุณเจ๋งเนี่ยผมเคยได้ฟังอยู่หลายคู่ละคุณทนคุงไป
0: ทำไมต้องมีสร้อยด้วยพี่มีเพื่อนรักมีคำ adjective ด้วยฮะคำคุณศัพท์เพิ่มเติมมามันยังไง
1: ก็จะได้เท้าความว่าอดีตเนี่ยเคยเอาจริงก็ปัจจุบันก็ยังรักกันอยู่ผมใช้คำนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะกระตุ้นกระเทือนความสัมพันธ์
0: รู้ได้ไงก็แต่ก่อนในโคสบันดีมาก
1: ครับผม
0: แต่ว่ารุตตี้กับคุณแมวเนี่ยไปเจรจาแบบให้สงบศึกกันนะพี
1: ่เรียบร้อย
0: ก็เป็นที่มาที่ไปนะ
1: ทีนี้ก็หันหลังเขาหันหลังให้กันแบบถาวรไปแล้ว
0: รู้ที่มาหรือยัง
1: ครับผม
0: ทำไมเวลารอนอายุมากขึ้นผมไม่ขึ้นครับสมัยก่อนแกไว้ผมลักใส่แหละครับอ้าว
1: มันเป็นสไตล์คุณเจ
0: ไปรอนแกโกนหัวอยู่แล้ว
1: โกนอยู่แล้วนะโอ้แต่คลาสสิก
0: ครับ
1: ผมว่าตนควร
0: ผมจำได้ว่าไฟเลอร์สวยอะไปรอนตอนมาย้ายจากอินเตอร์ไหมมาแมนยูอะ
1: แกเป็นคนแรกๆที่ใส่ถุงเท้าครึ่งแข้งอะไม
0: ่
1: เป็นยุคแรกเลยคุณเจง
0: สารภาพ2ลูกนะครับตื่นตีสามพึ่งว่ามาทักนะครับงานยุ่งเตรียมไปทำข่าวคุณอาร์มซ่ารอบต่อไปโปรตุเกสเจอโครเอเชียใช่ครับพี่เจ๋งมุกฝืดมุกเยอะนะครับสาวติดเข้ากันดีคนหนึ่งเสิร์ฟคนหนึ่งตบเชิญมาเล่นที่ราชทันได้ไหมครับ
1: ราชทันแล้วไม่ไป
0: ไม่ไปฮะขออยู่ที่นี่ก่อนนะครับ
1: ถ้าเป็นราชมังอะไรเงี้ยน่าไป
0: น่าไปอยู่นะ
1: แต่ราชทันขอไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอาจจะยังฮะ
0: เขาบอกเอาแซวป่าแล้วป่าวันละสามคำนะครับป่ารีดแซงยาแมงนะครับตอกซ่อน
1: ตอกซ่อน
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: ภาษามันเอาออกใต้นิดหนึ่งใช่ไหม
0: ผมรีมิงนะฮะกับพี่บีรับสิงห์นะสาวป่าอีกแล้ว
1: ป่าจดไว้แล้วล่ะผมว่า
0: แล้วก็เปิดแรงล้นไป
1: ล้นแรงอ่านให้ครบอ่านให้จบก่อน
0: เปิดแรงร้อนไปหน่อย
1: ล้นฮะไม่ใช่ร้อนร้อนนี่แสดงว่าแดดออกแล้ว
0: ป่าถัดด่าผมเนี่ยป่ายิ่งบอกว่า
1: โอ้แล้วข้อความพูดถึงป่าแล้วก็พี่รีมิงเนาะแล้วก็คุณพยองเดชอีกหนึ่งคนผมว่าถือว่าเป็นโดดเด่นในการบรรยายฟุตบอลโลกในครั้งนี้อ่ะ
0: ใช่พี่ปูกับพี่หลิมิงและพี่บีเนี่ยชอบแซวป๋าไงป๋าบรรยายดีจะตายไปเอ๊ะไปแซวป๋า
1: แล้วพี่หลิมิงเนี่ยตัวแซวเลยตัวแซวป๋าเลย วันก่อนแกบอกอะไรอ่ะถ้าบอลเตะ 7-8 โมงเนี่ยเสร็จป๋าหมดละไม่มาถึงผมเลย
0: ประชด
1: ประชดประชด
0: น้อยใจอ่ะ
1: น
0: ้
1: อยใจ
0: ไปเชิงน้อยใจสองคนนี้ภาคดีมากครับน่าเอาไปเป็นอาชีพหลักนะครับขายก๋วยเตี๋ยวครับ
1: อ้าว
0: เกาหลีใต้ส่งสารจะกลับมากินเกาเหลาที่บ้านเลยครับเล่นประมาทไปหน่อยน้ำตาทั่วประเทศครับ เคป๊อปประมาณนี
1: ้เดี๋ยวดูว่า
0: จะสุดท้ายไปแพ้แอฟริกาใต้ไง
1: จะกลับบ้านยังไงตรงนี้น่าสนใจนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอุรุกวัยไงที่ตกรอบอ
0: ่
1: ะก็คือให้กลับบ้านกันเองอ่ะคุณเจ๋งจองเครื่องบินไว้แบบเหมือนเช่าเหมาลำอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วเหมือนให้กลับบ้านต่างคนต่างกลับแล้วเกาหลีใต้เนี่ยจะกลับเป็นคณะหรือเปล่าคุณเจ๋ง
0: ใช่
1: ถ้าคุณเจ๋งเป็นโค้ชก็ต้องกลับเป็นคณะเลยเนาะ
0: โอ้โห
1: คือบอลมันแพ้มันชนะกันได้
0: คือกลับพอลงเครื่องเนี่ยคือนำตรงคือไม่ต้องมาตั้งแถวไม่ต้องมาตั้งแถวมีสื่อมวลชนมาสัมภาษณ์คือต่างคนต่างกลับเลยโดนแน่พี
1: ่
0: โดนปลาไข่โดนปลาลึกกว่าเขาว่าคนที่คนเกาหลีได้พี่นะถ้าว่าใครโดนปลาลึกกว่าเนี่ยถือว่าเป็นโดนเหยียบอะไรโดนหมิ่นศักดิ์ศรีจริงนะโดนหยามหมิ่นนะพี
1: ่ครับ
0: เออหยามหมิ่นมีศักดิ์ศรีอ่ะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นแหละ
1: ฮะก็จริงๆแล้วก็เห็นใจเนาะ
0: ใช่
1: เอานักกีฬาก็ไปทำหน้าที่เพื่อชาติทำเต็มที่แล้วแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องยอมรับนะคุณจริงนะก็มาพัฒนากันใหม
0: ่ชอบคืนนี้นะครับนินทากันเป็นทอดครับ
1: ก็เนี่ยไล่มาตั้งแต่พวกพี่ลิมิงอะไรพวกนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็นินทากีฬาโลกไง
1: คุณเจ๋งไปติดมาจากพี่ลิมิงหรือเปล่าหรือว่า
0: ก็
1: เป็นเองโดยธรรมชาติ
0: ม
1: ี
0: ช่วงผมมาจัดรายการนินทากีฬาโลกนะจนป๋าได้คุยนะ
1: ครับ
0: ป๋าว่าเฮ้ยแซวป๋าไม่ได้นะ
1: เข
0: าบอกป๋าผมไม่ได้แซวทีมงานแซวแล้วมาค้างชงมานะชงมาให้เราไงชงบาดเจ็บ
1: ต้อง
0: เกย์มุทาอะไรตะก้อเลยพี
1: ่ต้องเว้นไว้บ้างคุณเจ๋ง
0: แล้วก็ไม่เล่นไง
1: ย
0: ั่วใส่เราอีกฮะ
1: ผู้ใหญ่ที่เคารพ
0: ใช่เออไม่ได้
1: แต่ว่าเราปฏิเสธใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ใช่ผม
0: ก็มีบ้าง
1: คุณก็เป็นซะแบบนี้
0: เวลาร้องเพลงไง
1: ครับ
0: ป๋าครับวันนี้ผมหนุ่มแล้วครับ
1: บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าเสมอครับเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มครับอันนั้นหมายถึงโปรตุเกสนะคุณเองเน
0: า
1: ะ
0: เกาหลีตกรอบครับอ้าวทำไมไม่ชอบเกาหลีเหร
1: อ
0: เกาหลีใต้จะเข้ารอบหรือเปล่าไม่ได้เข้านะตกรอบไปแล้วนะเกาหลีนะฮะครับ
1: คุณสุวัชชัยบอกว่าถามเป็นความรู้ครับถ้าผู้รักษาประตูปวดเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องทำอย่างไรครับจริงๆเขาใช้คำว่าปวดอีกอย่างหนึ่งมาคุณเจ๋งแต่ผมพูดให้แบบว่าปวดหนักอย่างเงี้ยต้องทำยังไง
0: เคยมีนักกีฬาลีกเกอร์เนี่ยแกเคยบอกว่าแกปวดหนักตอนบอลโลกปี90นะพี
1: ่ครับ
0: แกใช้วิธีไงพี่แกทำท่าล้มนะพี
1: ่
0: ล้มแล้วก็นั่งแล้วก็เอา
1: ก้น
0: บัตท่อมเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ไถไปกับพื้นไถไปข้างหน้าเหมือนเรือเลยพี่ไถจริง
1: ๆมันแก้ไขได้เหรอคุณเจ๋ง
0: เออเรื่องจริงนะ
1: ก็ยกมือขอโค้ชเปลี่ยนตัวก็ได
0: ้
1: ขอไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ให้สำรองลงมาเล่นได้ไหม
0: ไม่ได้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับไม่ได้
1: ไ
0: ง
1: โอ้ยคุณเจ๋งถ้ามันปวดจนไม่ไหวแล้วก็ต้องเข้าแหละใครจะมาทนเอาก้นไปกระแทกพื้นขนาดนั้น
0: ใช่
1: ครับผม
0: อังกฤษเจอใครครับอังกฤษเจอเดียคองโก
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่อังกฤษเจอเดียคองโกจ้าก็จะเตะกันที่แอตแลนต้าครับก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศอเมริกาเนาะ
1: ครับ
0: นะครับในวันที่1กรกฎาคมนะครับต่อช้าบ้านเราวันที่2ก็คือในเช้าของวันพฤหัสบดีครับเอ้าถ้าเตะที่แอตแลนต้าก็แสดงว่าเดียคองโกไม่ต้องย้ายเมืองดิพี่โอ้ยเพราะเดียคองโกกับอุซเบกิสถานก็เตะที่แอตแลนต้าพี
1: ่ครับ
0: เตะที่สนามเดิมเลย
1: อยู่นี่เลย
0: อยู่นี่เลยเดียคองโกไม่ต้องย้ายเมืองเลยฮะ
1: อ
0: ยู่ต่อเลย
1: ฉลองกันเต็มที่
0: ใช่มีหน้าแล้วนักเตะเดี๋ยวไปปีนเสาเมื่อกี้นักเตะของเดียงคองโกฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เกาหลีนัดแรกมาอย่างเหนือ นัดที่เหลือมาทำอะไรกันฮะคุณเจ๋ง
0: ไปแพ้แอฟริกาใต้ไงคือเกมไม่น่าแพ้พี่นัดสุดท้ายแล้วเป็นกลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่มเออ
1: ่ะ
0: คือถ้าเสมอก็ไปแล้วเข้าแล้ว
1: น่าเสียดายเนาะ
0: แล้วแอฟริกาใต้ก็ส่งไม่ดีเลยพี
1: ่เอาจริงเกาหลีก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ละตัวนักเตะนะคุณเจ๋งเนาะ
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่ามาพลาดเองแหละครับ
0: รายการนี้ดีมากเลยครับมีทั้งหักหลังหักคอเผาขนครบทุกรสชาติเอาม
1: ีครบทุกรสนะฮะป่าชอบภาคล้อมในเขตโทษนะคุณเจ๋ง
0: เอา
1: อ่ะผมย้อนมาอีกรอบนึง
0: อีกแล้วก็ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ข้อความส่งมาเนี่ยคุณปาวาริสคุณเปาเนี่ย
0: ผมไม่เกี่ยวนะ
1: ก็คุณเนี่ยโดยตรงเลยแหละเกี่ยวโดยตรงเลยแหละคุณเจ๋ง
0: ป่าเจอผมเดี๋ยวช่วงเช้าเดี๋ยวป่ามาด่าเขาอีก
1: อย่าไปปฏิเสธนะคุณเจ๋ง
0: ไม่เกี่ยว
1: ชอบครับฮาดีน่าไปเล่นร้านหมูกระทะครับ
0: พี่เจ๋งเนี่ยอาวุโสกว่าพี่หยองผมอายุเยอะกว่าเขาประมาณ4ปีแต่ว่าหน้าคุณหยองเนี่ยไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: หน้าไปให้พอฟันกระหางด้วยพี่
1: อ้าวก็เนี่ยก็เป็นซะอย่างเงี้ยเขาถึงไม่อยาก
0: มีหน้าคนไม่ชอบผมเยอะใช่ไหม
1: ถูกเขาถึงโกรธคุณงอนคุณในบางครั้งอะแต่ว่าพี่หยอง
0: ก็ลองงอนผมดูสิ
1: พี่หยองเดชเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างดี
0: เหรอ
1: ใช่ครับเพราะผมคุยกับเขาแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วอารมณ์ดีจริง
0: อยากอยู่กับเขามาสักครั้งทีไหมล่ะเหมือนอยู่กับเอ็มนะพี
2: ่อยู่เอ็มปวดหัวครับผมไม่เอาเอ็ม
0: นั้นผลทรัพย์นี่ฮะเพื่ออยากอยู่กับเขาห้านาที
2: โอ้ลุ่มล่ามไม่เว้นช่องไฟให้เราพูดเลยอ่ะพูดแล้วก็หัวเราะไปด้วยนะคุณเจง
0: ปุดปุ้นมาไง
2: เ
0: ออเดี๋ยวคู่ต่อไปก็เดี๋ยวเราน่าจะออกเร็วเนี่ยพี่นะให้คู่ต่อไปเพราะเดี๋ยวจะเตะต่อ9นาฬิกานะ
2: ครับ
0: คู่เย็นเมื่อวานพี่บีเล่นมุกแล้วบอกเคลียร์ได้มุกรัฐบาลเลยพี
2: ่อ้าว
0: เล่นมุกนายก

0: แล้ว
1: เออเคลียร์ได้ด้วยเหรอ
0: เคลียร์ได้ด้วยเหรอจริงเหรออ
1: ื
0: มกาลิต้าต้องมนต์ดำครับประมาณนี้
1: ครับ
0: อืมโดนอิตาลีสาปแช่งหรือเปล่าเออบอลโลกปี2002ไง
1: อ๋อก็ไม่น่าเกี่ยวหรอกอิตาลีจะไปสาปแช่งใครเขาทำไมนะก็ไม่ได้มา
0: ใช่
1: เนาะ
0: ครับอืมรบกวนพี่เจงช่วยต่อว่ากาลิต้าให้ด้วยครับนั่นน่ะสิโอ้อยากให้กาลิต้าไปต่อเลยพี
1: ่
0: ตกรอบนะ
1: เอ๊ะทีมจากเอเชียเหลือ
0: ญี่ปุ่นทีมเดียวแล้ว
1: ญี่ปุ่นและอิหร่านกำลังลุ้นอยู่ใช่ไหมอ
0: ิหร่านก็ไม่น่าไปเลยพี่แสดงว่าที่จะเข้ารอบนะพี่นะมีแค่ญี่ปุ่นและเอเชีย
1: อ่าใช่ชัวร์ชัวร์
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: จอร์แดนตก
1: อ
0: ุซเบย์ตก
1: ซาอุ
0: ตกกาตาร์ตก
1: อิรัก
0: ตก
1: อืม
0: ใครเกาหลีใต้ตก
1: อ่าใช
0: ่มีใครอีกล่ะ
1: อุซเบย์ก็ตกอุซเบย์นี่อยู่เอเชียแล้วไหมน่าจะใช่แล้ว
0: ตกใช่อุซเบย์ตก
1: ครับอืมก็นั่นแหละน่าจะหมดแล้วก็เหลือญี่ปุ่นที่ชัว
0: ร์
1: ที่ได้ไปต่อนะครับญี่ปุ่นไปเจอบราซิลในรอบต่อไปอ่ะคุณเจ๋ง
0: โอ้โห
1: วิเคราะห์ข้ามช็อตไป
0: นี่แพ้อีกเอเชียเนี่ยศูนย์พันเลยนะพี
1: ่หายเลยนะ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับอืมโอ
1: ้ก็มีผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นนะถามรายานมั้งนักเตะของบราซิลอ่ะบอกว่าคุณคิดว่านักเตะคนไหนที่น่าจับตามองที่สุดแล้วก็ทีมของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรายานหัวล้อเลยบอกเอ้าก็หันไปถามนักข่าวของบราซิลบอกว่าแล้วผมจะตอบเขายังไงดีเพราะว่าผมไม่รู้จักนักเตะญี่ปุ่นเลย
0: เอาเหรอ
1: เขาบอกว่าแต่ว่าก็ญี่ปุ่นเป็นทีมที่แข็งแกร่งแหละแต่ว่าไม่ได้ว่าไปดูถูกหรืออะไรนะเพียงแต่ว่าเจ้าตัวเป็นดาวรุ่งของทีมชาติบราซิลไง
0: ใช่
1: แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะยังไม่มีข้อมูลส่วนตัวของนักเตะทีมคู่แข่งอะไรประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ถามเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงรายบุคคลเจ้าตัวก็บอกไม่รู้จะตอบยังไง
0: อ๋อออสเตรเลียเข้าพี่
1: อ๋อออสเตรเลียอีกที
0: ออสเตรเลียลืมไป
1: ตัวแทนจาก
0: เอเชียเอเชียเหรอ
1: เอเชียก็เตะเราอยู
0: ่กับออสเตรเลียเข้าได้พี่นะ
1: ครับผม
0: เป็น2ทีมเองที่เหลือ
1: เจ็ดทีมตกรอบรอรุ่นอิหร่านอีกทีนึง
0: อิหร่านโหแอลจีเรียออสเตรเลียจูมือแล้วพี
1: ่ตอนนี้อยู่อันดับบวยแล้วอันดับ8แล้วก็คือหมายถึงว่าอันดับ8ที
0: ่
1: ดีที่สุดอ่ะก็คือน่าจะตกแหละ
0: เออ
1: ไม่น่ารอดอ่ะ
0: ยุทธชัยไปไหนครับก็มาจัดรายการวันช่วงเย็นนะเนาะ
1: กูรูใช่ไหม
0: ในกูรู
1: ครับผมครับ
0: พี่เสกเคยเล่าผมครับผมเล่นตามแกทุกอย่างยกเว้นกีตาร์ครับเอา
1: ความจริงน่าจะเล่นกีตาร์อย่างเดียวไปยกเว้นกีตาร์ทำไมฮะไอ้อย่างอื่นนี่ไม่ควรไปตามแก
0: เปลี่ยนแล้วแกเปลี่ยนมาเป็นอันนั้นเล่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วพี่เสก
1: ตอนคอนเสิร์ตแกแซวลูกชายแก
0: ว่า
1: น้องชื่อน้องเสือเลย
0: น้องเสือน้องไทเกอร
1: ์บอกว่าถ้าเป็นแฟนพี่เสกไม่ได้ก็มาเป็นแฟนของลูกชายพี่เสกนะลูกชายพี่เสกเนี่ยชอบนักร้องอะไรนะบ็อกกี้ไลออนหรืออะไรลูกชายบอกพ่อเป็น FC พ่อไม่ใช่ว่าไปชอบแบบนั้นพ
0: ่อ
1: เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดพ่อ
0: เดี๋ยวงานเข้าพ่อป๋าแปะบอกว่าป๋าคือดีเจภาคบอลเรตติ้งดับหนึ่งของคลื่นแต่ผมไม่เชื่อป๋าธรรมาจะคุณเพื่อนเจ๋ง
1: อ้าว
0: พี่เจ๋งในเครื่องจะมีใครลาออกไหมครับเดี๋ยวผมไปสมัครแทนครับ
1: ตอนนี้เกาะกันอี้กันแน่นเลยฮะ
0: เมื่อคืนภรรยาพี่ตุ๋ยมีปาร์ตี้มีอะไรวะพี่มีไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะ
1: ครับผมพักผ่อนนะฮะ
0: พักผ่อนนะเดี๋ยวเราให้คู่ต่อไปมาต่อดีกว่าพี่เพราะว่าต้องมาเช็ครายชื่ออะไรกันเนาะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทั้งทุกช่องทางนะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าแล้วก็ข้อความที่ส่งมาช่วงหน้าอยู่กับพยองแดดแล้วก็เจมใหญ
1: ่ครับ
0: รายงานต่อนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายแล้ว
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูดิว่าข้าวยังหมดหรือยังฮะเจมใหญ่มาด้วยนะฮะ
0: โอ้กินหมดแน่นอนนะเอาวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @khaothang
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ World Cup ครั้งสุดท้ายของตำนานเมสซี่และโรนัลโดโลกฟุตบอลกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดเมื่อสองสุดยอดนักเตะแห่งยุคอย่างลีโอเนลเมสซี่และคริสเตียโนโรนัลโดเดินทางมาถึงช่วงปลายของอาชีพแม้เมสซี่จะคว้าความสำเร็จสูงสุดไปแล้วในฟุตบอลโลก2022แต่แฟนบอลทั่วโลกยังคงหวังที่จะเห็นเขาโลดแล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในวัยเกือบ39ปีเช่นเดียวกับโรนัลโดที่ยังคงรักษาสภาพร่างกายได้อย่างมหัศจรรย์ทัวร์นาเมนต์ปี2026จึงเปรียบเสมือนการเต้นระบำครั้งสุดท้ายหรือ The Last Dance ของเหล่าตำนานขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของดาวรุ่งอย่างคิลิแอนเอ็มบัปเป้เออร์ลิงฮาลันและวินิซิอุสจูเนียร์ที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นราชาลูกหนังคนใหม่สืบต่อจากรุ่นพี
3: ่ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สนับสนุนโดย
3: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
4: สวัสดีครับแหมคุณผู้ฟังที่เคารพครับ
5: ครับ
4: เข้าสู่ช่วงของ99 Live บอลโลกครับในช่วงสุดท้ายของวันนี้นะครับหลังจากช่วงที่แล้วเนี่ยเก็บของอ้อยอิงเลือนเราก็ฉุกระหุกไปหมดมาปิดประตูด้วย
5: ก็วันนี้จะมาตามเกมนัดสุดท้ายของกลุ่ม J ครับเกมที่แอลจีเรียเนี่ยจะพบออสเตรียครับตอนนี้เริ่มแล้ว2นาทียังเสมอ0-0ครับ
4: ครับ
5: ส่วนอีกคู่ที่เราตามอยู่เนี่ยเป็นเกมในกลุ่มเดียวกันครับอาร์เจนติน่าเจอกับจอร์แดนครับ
4: อยู่ครับผมมายองเดนะครับแล้วก็ฮาเมสนะหลังลงสนามไปในเกมเมื่อสักครู่ก็ขึ้นมาพากบอลให้ทุกท่านได้ฟังกัน
5: ครับผม
4: น้องเจมครับพี่น้องเจมน้องเจมเราตามคู่แอลจีเรียกับออสเตรียก็แล้วกันนะเพราะว
5: ่
4: ายังมีผลต่อการเข้ารอบตกรอบนะครับสถานการณ์ของกลุ่ม J คู่นี้มี3คะแนนเท่ากันนะ

0: เกมก็เริ่มมา3นาทีครับเป็นโอกาสบุกของออสเตรีย
1: ครับ
0: เป็น
1: ส่วนที่เกมของจอร์แดนอาร์เจนตินานี่กล้องเนี่ยจับที่เมสซี่มากกว่านักบอลในสนามอีกฮะ AR จับที่เมสซี่ตลอดเลย
0: เมสซี่ยิงไปแล้ว5ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
1: ครับคู่นั้นนี่ไม่มีผลอะไรแล้วนะครับอาร์เจนตินาแชมป์กลุ่มแน่นอนส่วนจอร์แดนเนี่ยตกรอบไปตั้งแต่จบนัดที่แล้วแล้วดูจังหวะบุกของออสเตรียครับลุยเข้าไปมาคุมยาวเข้าไปในเขตโทษสุดท้ายสกัดออกหลังไปนะครับเป็นเซไบนี่ขึ้นมาป้องกันนะครับกองหลังจากดอทบุนโอ้ยโดนหน้าอกนะครับแม่ออสเตรียพยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลไล่11ตัวจริงของ2ทีมกันหน่อยไหมเจมส์นะ
0: ครับผม
1: อ่ะเจมส์จัดออสเตรียไปหน่อย
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปจัดทางฝั่งออสเตรียครับ
1: ครับ
0: ก็สักครู่ครับ
1: ไม่เป็นไรงั้นพี่ไปอัลจีเรียก่อน
0: ครับ
1: อัลจีเรียเนี่ยมีอุสมาเบนโบนะครับเป็นผู้สาประตูเกมรับมีเอซ่ามองดี้รับมีเป็นเซไบนี่นะครับ
0: ครับผม
1: ลาฟิกเบกาลี่แล้วก็เจนนัดจามนะครับแล้วก็มิดฟิลด์นี่มีอุเซนมาอูอานะครับนาบิลเบนทาเลฟอีบีมาซาแล้วก็ฟาเรชไชบี้ข้างหน้ามียัดมาเลสกับอามินกูเอรี่นะครับ
0: ครับผมทางฝั่งออสเตรียครับวันนี้ประตูเป็นอเล็กซานเดอร์สลักเกอร์ครับแนวรับมิสเซฟานพอร์ตมีกัปตันทีมดาวิดอาราบ้าครับอีกคนนึงเป็นฟิลิปไลฮานแล้วก็ฟิลิปเอ็มเวเนอร์ครับส่วนกองกลางมีซาวเวอร์สลักเกอร์นิโคลัสไซวาลครับมาเซลซาบิเซอร์โรมาโนชมิดแล้วก็โคนัทไลเมอร์ส่วนหน้าเป้าเป็นมาโกอนาโตอนาโตวิชครับผม
1: ครับก็ยังจัดเต็มนะเพราะว่าแหมแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันก็โอกาสจะตกรอบก็น้อยแล้วนะครับทั้งคู่ครับ
0: ก่อนเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของแอลจีเรียเนี่ยมีอยู่3แต้มครับแล้วก็ออสเตรียก็3แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยแอลจีเรียตอนนี้เป็นรองเลยพี่ถ้าสมมติว่าเฮดทูเฮดเท่ากัน
1: แล้วก็ที่สำคัญคืออันดับ3เนี่ยแอลจีเรียเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเขาเป็นอันดับ3อยู่อันดับ10นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุด
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้เนี่ยถ้ามีอีก1แต้มก็ยังไงก็การันตีเข้ารอบนะครับแม้ว่าจะจบเป็นอันดับ3ของกลุ่มนี้ไปเจอสวิตด้วย
0: ครับ
1: ดีกว่าจะสเปนแน
0: ่ถ้าจบอันดับ3อันดับ3ไปเจอสเปน
1: ก็ต้องดูอเล็กซานเดอร์เพคโควิชนะครับจะเอายังไงขออภัยวลาดิเมียร์เพคโควิชอเล็กซานเดอร์นี่ใครวะ
0: คนละคนนะพี่
1: ไปเรื่อย
0: ส่วน FS ก็ส่งมาคุยกันได้ครับ4689899
1: เกมดูในเครื่องไหน
0: เครื่องนี้ครับพี่เดี๋ยวมีข้อความด้วยแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย
1: เดี๋ยวพี่เปิดไอ้ YouTube ไปก็ได
0: ้ครับผม
1: โอเคในตอนนี้เรียลไทม์ของอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยที่ตกไปแน่ๆแล้วตอนนี้คืออุรุกวัยสกอตแลนด์แล้วก็เกาหลีใต้นะครับ
0: ครับ
1: แอลจีเรียนี่ต้องลุ้นอยู่กับอิหร่านซึ่งเป็นอันดับ3ของกลุ่ม G มี3คะแนนเท่ากันแอลจีเรียเนี่ยประตูได้เสียลบ2อิหร่าน0ขณะที่อีกทีมที่3คะแนนเท่ากันตอนนี้ก็คือเซเนกัลนะครับประตูได้เสียเนี่ยบวก2โอกาสที่แอลจีเรียจะแซงก็อาจจะยากหน่อยนะ
0: ครับ
1: แต่นี่ไปลุ้นกับอิหร่านนะครับ
0: ก็บอลโลกเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยจะจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะพี
1: ่
0: วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วแล้วเดี๋ยวคืนนี้ต่อวันจันทร์เนี่ยจะมีเกมรอบ32ทีมแล้วด้วย
1: ไม่ต้องรอกันนาน
0: แต่ว่ามีเตะพูดเดียวในพี่คืนนี้เนี่ย
1: ดีนอนถ้ามั่ง ครับสำหรับออสเตรียนี่เอาจริงๆเนี่ยวันนี้ถ้าแพ้ก็ไม่ค่อยดีนะพอถ้าแพ้เนี่ยจะหล่นมาอยู่ที่3นะครับแล้วลูกได้เสียเนี่ยตอนนี้พวกเขาบุกพวกเขาศูนย์อยู
0: ่ครับ
1: ถ้าแพ้ในลูกได้เสียจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาจะลูกได้เสียแย่กว่าอิหร่านนะ
0: ครับ
1: แพ้ไม่ได้เหมือนกันนะครับออสเตรีย
0: อิหร่านตอนนี้กำเรียกว่าได้เปรียบอยู่นะพี
1: ่
0: เพราะอิหร่านเนี่ยประตูได้เสียไม่บวกไม่ลบครับ
1: ครับ
0: ก็เหลืออีกทีมเดียวครับสำหรับอันดับ3ที่สุดเกมเริ่มมานี่ก
1: ็ถอยทีถอยอาศัย
0: ไม่ได้เล่นกันทั้งคู่นะพี
1: ่คู่นี้นี่ถ้าเอากันตามตรงเนี่ยมีประวัติด้วยนะเจม
0: ครับ
1: ก็เรียกว่ามีรอยด่างในอดีตกันมาก่อนนะครับถ้าใครเคยศึกษาประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะจำฟุตบอลโลกปี82ได้นะ
0: ครับผม
1: เรียกว่าเหตุการณ์ความอัปยศแห่งกีคอนนะครับวันนั้น
0: เป็นไงครับพี่หยอง
1: คืออนาโตวิทยิงข้ามคานไปก่อนแล้วตอนนี้ไม่ใช่อนาโตวิทแล้วก็ไปเป็นหมายเลข4นะครับสเวชลักเกอร์ครับมิดฟิลด์จากแอร์เบลเลปซิก
0: นี่ลองยิงไกลกว่านี้บอลนี้แรงข้ามคานดีครับจังหวะบอลเนี่ยมันกระดอนพื้นด้วยครับ
1: ครับ
0: ยิงด้วยหลังเท้าตรงนี้เหินข้ามคานออกไปไกลครับ
1: บอล
0: ลุ้นครั้งแรกของออสเตรียครับ
1: แฟนบอลรับบอลได้ครับ

0: เซฟ
1: เอากลับบ้านเลย
0: เซฟยิงกว่าอุสมาเบนโบก็ประตูไอเจเรียอีก
1: เราก็มีอยู่หลายลูกเลย
0: เฮ้ยมีถ้วยฟุตบอลโลกด้วยเหรอวันนี้
1: ฟุตบอลโลกด้วย
0: มีถ้วยเพิ่มเหร
1: อ
0: โอ้โหเดี๋ยวดูออสเตรียขึ้นมาจังหวะนี้ก่อนนะครับทางซ้ายมีซาบิเซอร์ก็เปิดโค้งเข้าไปติดบล็อกเบเกอรี่ครับบล็อกเอาไว้ได
1: ้จังหวะจะเปิดเข้ากลางเนี่ยมีเบเกอรี่เนี่ยมาบังไว้ได้ครับแล้วตรงกลางในกรอบนี้เพื่อนออสเตรียรอเต็มเลยครับ
0: แบ็คขวาจากเวโรน่านะครับราฟิกเบเกอรี่ลูกทุ่มของออสเตรียครับแอมเบเนอร์จะทุ่มเข้าไปข้างในมารอกันเพียบเลยครับชลาเกอร์ก็มาทุ่มยาวเข้ามาในกรอบเขตโทษครับเกาะพวกหลาขึ้นไปมองกันสามคนโดนสกัดออกมาหัวตูมเดียวครับมาเรสแล้ววิ่งตามมาเล่นเองเอามาครับมาชลาเกอร์ครับต้องหัวทิ้งออกไปก่อนเหลือประตูแล้วไอเจเรียเก็บได้ด้วยครับกระโดดขึ้นหน้ามาโอ้โหมาเรสบอกพี่เพิ่งตีรถยาวๆมาเมื่อกี้ครับให้พี่วิ่งอีกแล้ว
1: จะกระโดดขึ้นหน้ามาให้พื้นที่ว่างมีมาเรสแต่ว่ามาเรสอายุเท่านี้ก็วิ่งไม่ไหวแล้วครับยังไหวไหม
0: ก็วิ่งสักครึ่งนึงอะครึ่งหลังก็เป็นตัวยืนแล้วก็ว่ากันต่อความอัปยศแห่งกีคอนถ้าใครจำกันได้นะครับปีนั้นเนี่ยมีรอบแบ่งกลุ่ม2รอบนะ
1: ม
0: ีรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกกับรอบ2แต่นี่เกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มรอบแรกเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยนัดสุดท้ายของรอบแรกเนี่ยเขาแข่งไม่พร้อมกันและแอลจีเรียเนี่ยนัดแรกพวกเขาพลิกล็อกชนะเยอรมันตะวันตกนะครับนัด2มาแพ้ออสเตรียเนี่ย 0-2 และนัด3เนี่ยแอลจีเรียเตะก่อนชนะชิลี 3-2
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยนัดที่เยอรมันตะวันตกเจอกับออสเตรียซึ่งเตะทีหลังเนี่ยถ้าออสเตรียแพ้ไม่เกิน2ลูกเนี่ยเข้ารอบไปกับเยอรมันตะวันตกเลยแล้วปรากฏว่าพอเยอรมันนำ 1-0 ปั๊บก็เคาะกันที่เหลือ80นาที
1: เคาะเลย
0: เคาะไปเคาะมาส่งคือหลังอยู่กันโคนโหกันขมเลย
1: เล่นแบบพายข้อรอบ
0: ใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยฟีฟ่าก็เลยปรับนะครับให้นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเตะพร้อมกันอ้าวจังหวะนี้อนาโตวิชครับ
1: โดนแรกมาแล้วครับ
0: โดนจับว่าชักศอกนะครับโอ้โหจังหวะขึ้นมงโอ้ยแขนครับฟาดเข้าไป
1: โอ้ยใช้แขนครับอนาโตวิชโดนเหลืองไว้เลยครับ
0: ไปฟาดใส่ซามองดี้นะครับวันนี้เนี่ยออสเตรียเองก็มีนักเตะที่ติดค่าโทษใบเหลืองอยู่3คนต้องระวังนะทั้งมาเซลชาบิเซอร์นะครับคอร์ลัดไลเมอร์แล้วก็เซฟันพอชซึ่งถ้าโดนอีกวันนี้เนี่ยรอบ 3-2 ไม่ได้เล่นนะครับแต่ว่าคนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ได้โดน2ใบในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยรอบแรกล้างใบเหลืองนะครับ
1: เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงเขาบอกว่าเจมส์นายรู้ไหมครับคนที่นั่งข้างๆนายเนี่ยอีกหน่อยเขาจะเป็นตำนานของนักพากย์กีฬาเพราะเขาคือพยองเดชดีเจยอดกตัญญูฮะพี่สองเนี่ยเจมต้องไหว้นะครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: พี่ชิงไหว้เจมก่อนเลยสวัสดีอะไรวะ เป็นตำนานในด้านดีหรือด้านลบอะช่วยบอกมาด้วย
1: กาบอมแล้วก็บอกว่าดีเจครับทำไมพุทธศิลป์ถึงต้องใส่ชุดสีดำครับ
0: ก็ไว้อะไรใครทั้งคนอะไรวะ ไม่มีตั้งหลายสีไง
1: แต่ก่อนมีสีชมพูด้วย
0: ช็อกกิ้งพิงคือสีอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ตรงกับนักเตะในสนาม2ทีมอ่ะครับ
1: พามีย้อนกลับมาจังหวะที่อาเจียได้ลุ้นครับอิบราฮิมาซ่ายิงไกลบอลก็ข้ามคานครับ
0: เดี๋ยวเมื่อก่อนนี้กรรมการก็มีแต่เสื้อดำนะก็ถึงเรียกสิ่งเชิดดำ
1: แล้วก็มีสีเหลืองอยู่พักนึงถ้าสีชมพูนี่จะเป็นพวกบอลยุโรป
0: เดี๋ยวนี้นี่เหลืองเขียวแดงส้มอะไรมีหมดแล้ว
1: เกมก็ยังยุดอยู่ครับจังหวะที่เล่นของอาเจียโดนอนาโตเวตสอกเข้าไปครับ
0: ก็2ทีมนี้เสร็จเมสซี่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปชนะจอร์แดนทั้งคู่ก็ถือว่านั่นแหละครับก็เรามาวัดกันเกมนี้เนี่ยแอลจีเรียนี่ชนะจอร์แดน 2-1 แล้วโดนนำก่อนด้วยนะเกือบตายนะครับส่วนออสเตรียนี่ทุบจอร์แดนมา 3-1 เปิดมาออสเตรียออสเตรียจากออสเตรียอยู่เรื่อยเลยเว้ย
1: ออสเตรียสับสนนะพี
0: ่เ
1: ช้าเช้าอยู
0: ่เรียนยากแล้วมาเช้าตื่นสายด้วยตื่นมา7โมงกว่าตะลีตะเลือกข้อมูลนี่โอ้โหดูกันไม่ทันเลย
1: บอลก็ยังไม่ได้เร่งกันทั้ง2ทีมในช่วง15ทีแรก
0: ครับจับให้เบเกอรี่ครับบาซ่าแล้วไปแย่งมาไม่ฟาวนะครับมีมาซ่าตัดได้เปิดลูกนี้ติดบล็อกอีกมิดฟิลด์จากลิเวอร์คูเซ่นนะครับ

0: ส่วนคู่จอแดนกับอาร์เจนตินานี่15นาทีแรกก็ยัง 0-0 ครับ
1: ไปดูชื่ออาร์เจนตินาหน่อยนะ
0: ครับผมอาร์
1: เจนตินาในวันนี้ประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะครับเกมรับมีนิโคลัสโอตาเมนดีนะครับนิโคลัสซายาฟิโก้มาร์กอสเซเนซีเอสเกลปาลาซิออสนะครับตรงกลางแลนโดปาเลเดสจูวานี่เลเซโซยูเรโนซิเมโอเน่นิโก้ปาสลาตาโรมาร์ติเนสฮูเลียนอันวาเรส
0: ครับ
1: ก็ปรับหลายตำแหน่งเลย
0: แต่ตัดมากี่ทีเนี่ยหันไปก็ยังเป็นอาร์เจนตินาที่ได้ลุ้นต่อเนื่อง
1: ครับ
0: แต่ยังจ่อประตูแรกจอแดนไม่ได้ครับ
1: ส่วนจอแดนวันนี้นี่ก็ยังจัดเต็มนะข้างหน้าก็นำโดยอาลีอวานเหมือนเดิมแล้วก็มีมิดฟิลด์จากลีกอาเซียนเรา1คนนะครับนูอาราวับเดย์
0: จากสลังออก
1: เปิดขึ้นมาครับออสเตรียข้างหน้านี่ซาบิเซอร์นะครับคอยโฉบช่วยอนาโตวิชแต่ตอนนี้นี่อาร์เจนตินาก็เหมือนจะเริ่มตั้งเกมได้แล้วเหมือนกันนะครับช่วง10นาทีแรกนี่โดนบุกใส่ต่อเนื่อง
0: บอลขึ้นมาของอาร์เจนตินาฟังขึ้นเร็วไม่ค่อยได้ในวันนี
1: ้ก็เริ่มจับจังหวะกันได้แล้วครับตอนนี้ให้มาที่เบเกอรี่ทางขวานะครับเข้าไปตรงกลางคือเสมอได้อะพูดง่าย
0: ๆอ
1: าร์เจเรียวันนี้นะครับเสมอนี่เผลอๆแฮปปี้กว่าด้วย
0: ได้เข้ารอบทุกคู่ไอ้พี่วันน
1: ี้เดี๋ยวดูวันนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยเตะที่ดัลลัสนะ
0: ครับ
1: ถ้าเข้ารอบไปเนี่ยมันจะต้องถ้าเตะกับสวิตเนี่ยต้องไปเตะที่แวนคูเวอร์นะครับถ้าเข้าที่3ถ้าเข้าที่2เจอสเปนเนี่ยไปเตะที่ลอสแอนเจลิส
0: ที่โซฟาสเตเดียม
1: ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเลือกการเดินทางและเลือกคู่แข่งเอาไว้ก่อนเอาละให้ไม่ดีครับโดนตัดไปเชลาเกอร์ไหลต่อมาเลยครับทางขวาคอนราดไลเมอร์ครับเปิดเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ยังแถว2เป็นของออสเตรียเอเวเน่ไม่รีบแล้วครับคือมาตั้งกันใหม่ทั้งหลังเลย
0: เนี่ยเชียร์เรียก็แพ็กเกมรับ2ชั้นเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่อยากเสียประตูก่อนเหมือนกันครับ
1: ให้มาทางซ้ายอ้าวทะลุขึ้นไปสวยนะครับเอเมเนอร์โดนชนโอ้โหมาตัดสวยนะครับเบนทาเลฟมาเรสบอลโลกครั้งนี้นี่ช่างภาพชอบตัดขึ้นไปบนรัฐจันทร์แล้วก็บางที
0: ให้ดูแฟนตอนนี
1: ้มาประมาณที่นั่ง VIP อ่ะมาประมาณ8คนนะนั่งอยู่เลยไม่รู้ใครมั่ง
0: นักบอลเซเลบนี่มาหมดเลยบางทีเราก็ไม่รู้จักเลยพี่บางคนเนี่ย
1: แล้วตัดมา3วิอ่ะ8คนเลยพูดทันแล้วมองยังมองไม่ทันเลยเบลกาลีหนักขวานะครับแอลจีเรียเกมช่วงแรก
0: แอลจีเรียพอได้บอลก็เน้นครองบอลไว้ก่อนครับไม่ได้เสียงที่จะเล่นเกมลุกเท่าไหร่ครับในช่วงต้นครึ่งแรกอย่างที่บอกครับเกมนี้จบเสมอนี่มีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่เลยคร
1: ับครับเนี่ยไม่รีบเลยครับเป็นตาเล็บลงมารับบอลด้านหลังนะครับต่อไปที่ซามองดีเอาไปเสียบอลตรงกลางครับแม่จับลั่นซะอย่างนั้นอนาโตวิชตัดได้ครับโตขึ้นมาข้างหน้ามีสวิสเซอร์เอาล้ำถลำไปแล้วครับแม่ออกบอลช้าครับอนาโตวิชโตเตะไปด้วยครับขยโยกระเยกเลย
0: เพื่อนนี่วิ่งนำไปแล้วแต่อนาโตวิชไม่แทงบอลทะลุช่องให้ครับออสเตรียยังได้ตั้งเกมใหม่ออกมาขวา
1: ไปแล้วครับพอชเซฟันพอชเปิดมาสวิสเซอร์ย้อนหลังไปหน่อยโอ้เนี่ยอนาโตวิชนี่ไหวหรือเปล่าครับโดนเตะจังหวะเมื่อสักครู่นี่ขยโยขยเยกอยู่เลยนะครับ
0: โอ้โหจะไหวหรือเปล่าครับอนาโตวิชดูเจ็บที่หน้าแข้งนะครับ
1: ครับกองหน้าดาวรุ่งครับวัย37ปีจากสวีเดนสวิส
0: ไม่น่าดาวรุ่งแล้วทรงนี
1: ้โอ้แกก็อยู่ยงคงกระพันเลื่อนครับ
0: สีผมแกนี่ธรรมชาติไม่ใช่สีทอง
1: ไม่รู้อะ
0: ไม่น่าจะธรรมชาติ
1: น่าจะงอกแล้วมั้งดูท่าทาง
0: กี่ปีก็สีนี
1: ้แต่ที่แน่ๆเนี่ยบางไปเยอะครับ
0: เกมกำลังจะผ่านครึ่งทางครึ่งแรกครับยังสูญๆครับพวกนี้
1: โอ้ออสเตรียไหลสูงนะครับต้องค่อยๆแกะเพลสกันขึ้นมาดูกล้าต่อบอลกันในแดนตัวเองนะครับแอลจีเรียชิงไปชิงมาโดนตัดแม่แต่ยังทะลักมาเข้าทางเราจะได้สวนแล้วครับทีนี้ไปแล้วครับไซบี้แทงออกไปเกี่ยวว้าวกักกันเองโอ้โหขาดขาดเกินเกินอ้าวแต่ว่าที่อาร์เจนตินาครับยิงไปแล้ว
0: ออกนำแล้วครับอาร์เจนตินาได้ประตูจากโจนี่ลอซินโซครับจังหวะยิงฟรีคิกครับโอ้โหประตูนี้ไม่ขยับเลยครับ
1: ครับ
0: มาแล้วครับตาขาว
1: ดูเกมโอ้โหประตูนี่ณตังงังไปเลย
0: ยิงเล่นทางลอซินโซยิงไปมุมเสาไกลครับฟรีคิกลูกนี้ปั่นด้วยซ้ายครับโอ้โห
1: เกมคู่อาร์เจนตินานี่เล่นที่ AT&T นะครับที่ดัลลัสส่วนคู่ของเรานี่เล่นที่แคนซัสซิตี้นะครับสนามถ้าใน NFL ก็ Arrowhead Stadium
0: ครับ
1: ของ Kansas City Chiefs นะครับนี่เป็นสนามที่ได้รับการบันทึก Guinness Book นะว่าเป็นสนามการแจ้งที่เสียงดังที่สุดนะครับเสียงเชียร์ของแฟนๆเนี่ย
0: ผ่านมาช่วง5นาทีหลังนี้ออสเตรียนี่เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแล้วครับเหลือแค่จังหวะสุดท้ายครับผู้นี
1: ้แต่ยังหาจังหวะจบกันไม่ค่อยมีนะเกือบ20นาทีนี่ได้โอกาสกันน้อยครับไอไปทางขวาพอชใส่สายรัดคางเนี่ยกระสวมหมวกกันน็อกครับแต่ไม่มีหมวกนะครับมีแต่สายรัดคาง
0: ดูไกลๆก็เหมือนหมวกนี่เข้ากับสีผมเลยครับสายรัดคาง
1: จะโดนปะทะกามร้าวมั้งใช่มั้ยเกมแรกเลย
0: ครับเกมนี้กลายเป็นผัดกันต่อบอลครับบอลนี้กลายเป็นของ
1: เดี๋ยวถ้าครึ่งหลังยังทรงนี้นี่เราย้ายวิกนะ
0: ดูอาร์เจนตินานี่น่าจะมันกว่าเลยพี่ตอนนี้นี่บุกอย่างเดียวครับ
1: แต่ว่าแหมมันมีความสำคัญนะครับคู่นี้เนี่ยแหมตามกันไปก่อนสักครึ่งนึงนะเอาขึ้นทางขวาครับพอชเปิดมาอนาตวิทพักไม่ได้ครับบอลล้นแต่ว่ายังตามไปเก็บได้นะครับไปมาแทงออกมาทางซ้ายเอเมเนอร์สปีดไปเอาครับยังทันเจอเบเกอรี่ไล่มาครับต้องคืนชลาเกอร์ตัดย้ำออกมาทางซ้ายครับเอเมเนอร์ลาบาคืนไปตั้งกันใหม่ครับ
0: ก็ขอบอลหาช่องอยู่ออสเตรียสุดท้ายคืนรุ่นสาประตูครับชลาเกอร์
1: โอ้มานูจิโนบิลี่ครับไปดูเกมที่อาร์เจนตินาอยู่ด้วยนะครับก็พูดว่าเจ้าถิ่นก็ได้นะเพราะว่าเขาเป็นการ์ดตำนานของซานอันโตนิโอสเปอร์นะครับ
0: เป็นนักบาส
1: อยู่ที่เท็กซัสนี่แหละแต่ว่าเลิกไปแล้วก็เป็นอาร์เจนตายมาเชียร์ทีมบ้านเกิดหัวเนี่ยเจ๊งเหม่งไปเลยครับตอนนี้ ผมไม่เหลือเลยครับมานูตอนเล่นกับบางอยู่แล้ว
0: เรียขึ้นมาบอลทางขวา
1: ดีเอาไปสวยนะครับปอชจับบอลแรกไม่ดีวนกลับมาเอาใหม่แทงต่อมาครับไลเมอร์ขอดัดไลเมอร์คืนกลับไปตั้งกันข้างหลังเลยครับที่เซวอลเป็นหัดไซวอลทางขวานะครับปอชไม่ไปครับเกี่ยวกลับหลังมาก่อนไม่ชัวร์ไม่เอาเลยครับ2ทีมนี
0: ้คือต่อบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ออสเตรียนี่คือหลังอย่างเดียวครับโอ้โหแล้วกลับไปที่สลาเกอร์อีกแล้วครับ
1: ครับอย่ากันนั้นเลยครับเกมที่แล้วที่พี่พากกับพี่หลีหมิงเนี่ยปารากวัยกันอะไรนะวันนั้นน่ะลืมไปแล้ว
0: ออสเตรเลียไม่มี
1: เออโอ้โห
0: คู่ที่เรียกว่ามันที่สุดในทัวร์นาเมนต์
1: จืดเหมือนซีอิ๊วหมดอายุอ่ะ
0: โอ้โหแล้วจบ
1: จืดแบบนั่งบ่นเลย
0: ผมดูแล้วเนี่ยคู่นี้อาจจะไม่ต่างกันนะที่ตอนนี
1: ้ทำไมต้องเป็นเรา
0: แต่ว่าเวลาในครึ่งแรกยังเหลือครึ่งหนึ่งแล้วผ
1: ่
0: านมาแค่22ทียัง 0-0 ครับส่วนอาร์เจนตินาก็ครึ่งทางครึ่งแรกก็นำจอแดนอยู่ 1-0 ครับ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูอยู่ทางช่องทางโซเชียลนี่กดไลค์กันหน่อยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยอ้าวผู้สินบอกพอดีกว่าเล่นอย่างนี้พักก็เลิก
0: ดื่มน้ำสักคู่ครับ
1: ครับ
0: เกมนี้เพราะว่าดูแล้วเนี่ยนักเตะก็ไม่ได้กินน้ำเยอะไม่ค่อยได้ทำอะไรเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าคนที่ถามเรื่องชุดกรรมการเขาต้องการให้พวกพี่ตอบว่าก็ไปงานศพของตึดๆไงครับ
1: อ้าวใจเย็นนะใจเย็น
0: ไม่ใช่นะครับใจเย็นนิดนึง
1: ไม่มี
0: และทาง YouTube เนี่ยบอกว่าน่าจะเป็น คู่ออสเตรียเนี่ยไม่มีใครอยากชนะต้องไปเจอสเปนครับ
1: ก็นั่นน่ะสิฮะ
0: แล้วก็บอกว่าอาเจน9แต้มเต็มไปเลยตอนนี้นำแล้วนะพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าออสเตรียเนี่ยชนะหรือเสมอยังไงก็ต้องเจอสเปนครับขอแค่ห้ามแพ้ตกรอบผมว่ามีแอลจีเรียเนี่ยแหละที่ไม่อยากชนะเพราะต้องไปเจอสเปนหมายถึงออสเตรียเนี่ยเขาต้องเจอสเปนอยู่แล้วครับ
1: เออใช่เพราะถ้าออสเตรียแพ้นี่มีโอกาสตกรอบนะ
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็คุณ19เนี่ยบอกว่าอุตส่าห์เข้ามาคิดว่าภาคอาเจนครับอ่ะเดี๋ยวเราตามอาเจนให้อยู่นะพี
1: ่ดูไปด้วยกัน2จอเลย
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าด้วยความสำคัญนะนะครับขออนุญาตคู่นี้ก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยยังน้องเน่งน้องแกะเนี่ยเดี๋ยวย้ายวิกแค
0: ่ครับแล้วก็คุณวีรศักดิ์ก็ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับทักทายครับตอนนี้เก็บน้ำยางอยู่ครับ
1: โอ้เป็นไงราคายางช่วงนี้เป็นไงบ้างครับพี
0: ่ช่วงดึกนี้พี่เขาจะไปกรีดยางมีส่วนทางก็มาเก็บน้ำยาง
1: ระวังงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะพี่นะส่วนยางนี่งูกระปะเยอะนี่ไปขู่เขาซะอีก
0: งูบ้องหลาพี่บ้องหลา
1: โอ้ยบ้องหลาบ้องหลามานี่ก็เห็นเนี่ยตัวเบลอฮะแต่งูกระปะนี่มันจะซ่อนทำไมไม้แห้งไงตัวเล็ก
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับสายนี้มีทีมเข้ารอบหรือยังครับก็อาร์เจนตินาเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับในกลุ่มนี้เขาบอกว่าคู่นี้ภาคด้วยเหรอครับเสมอล้านเปอร์เซ็นต์อ้าว
1: ก็นั่นน่ะสิอีกคู่มันก็ไม่มีผลนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกก็เอาคู่ที่มีผลก่อนนะ
0: ครับแล้วก็บอกว่ากรรมการถ้าใส่เสื้อชมพูเนี่ยแสดงว่ามีความลับหรือเปล่าครับ
1: ทำไมฮะ
0: กรรมการใส่เสื้อชมพูไงมีความลับ
1: มีความลับ
0: ความลับ
1: เอาเลย
0: เขาบอกว่ามีความลับความลับพี
1: ่แล้วใส่เสื้อเขียวนี่เป็นทหารป่ะกรรมการ
0: ถ้าจะเขียวเลย
1: ไม่รู้เหมือนกันนะ
0: แล้วก็บอกว่าเสมอเข้าคู่ครับแต่ออสเตรียเนี่ยห้ามแพ้ใช่ไหมเพราะออสเตรียจะมี3แต้ม
1: ถ้าแพ้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยทีมอันดับสุดท้ายของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่อันดับ8นะ
0: กับ
1: สุดท้ายที่เข้ารอบเนี่ยคืออิหร่านเนี่ยลูกได้เสียเป็น0ออสเตรียตอนนี้ลูกได้เสียก็0
0: ครับ
1: ถ้าเขาแพ้ก็จะหมายความว่าประตูได้เสียเขาจะติดลบเพราะฉะนั้นเขาจะแพ้อิหร่านก็จะตกรอบ
0: ครับผม
1: เสมอกันน่ะชัวร์สุดคู่เนี้ยพอแอลจีเรียแพ้ดิแอลจีเรียก็ตกรอบนะ
0: อืมใช่แพ้ไม่ได้
1: ก็ยังมีมุมที่ว่าเออมันต้องแบบระวังกันน่ะ
0: ตอนนี้ก็แฟนในสนามก็กำลังร้องเพลงอยู่ครับช่วงไฮดรชั่นช่วงไฮดรชั่นเบรกครับ
1: ครับไม่ใช่ไฮโดรเจนเบรกนะ
0: ไม่ใช่ครับพี
1: ่มีกูวางไฮเดฟินิชั่นเบรกอะไรอุตลุดไปหมดเลย
0: ชัดแจ๋วเลยไฮเดฟินิชั่นเบรก
1: เอออ่ะกลับมาลุยกันต่อครับเกมที่แคนซัสผู้ตัดสินวันนี้นี่เป็นอิจิสตาตันเชฟนะครับจากอุซเบกิสถานนะ
0: อ
1: ุซเบกก็บายบายไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับเกมที่แล้วแพ้คองโกไป 3-1 จริงๆนำก่อนด้วยสุดท้ายโดนแสงครับ
1: อ้าวแอลจูเรียขึ้นเกมมาครับทางซ้ายโยกเลยครับโยกกระจามไปครับบนไม่ชัวร์ไม่เอาเลยครับไซบี้เปิดเข้ามาได้แค่โทษลึกครับหล่นออกหลังไปเลย
0: จังหวะเปิดจากเขา2ครับบอลนี่ลึกไปเอาไซบี้แหมเอาเฉลียวกินน้ำมาเริ่มคึกครับ
1: เหรอทำไม
0: น่าจะเติมเกลือแร่นะ
1: ถ้าเป็นไก่ตีไม่ได้ครับได้น้ำมาได้ตีปีกปั๊บ
0: ๆกินน้ำปุ๊บนี่วิ่งเลยครับเอาเฉลียว
1: น้ำผสมอะไรอ่ะ
0: เกลือแร่
1: เหรอ
0: หรือว่าผสมอย่างอื่น
1: มันกลางคืนแล้วถ้าต้มมาเนี่ยมันหง่อยต้องแบบเล็งกลางวันเงี้ยโอ้วิ่งลืมตาย
0: กลับโอ้อาร์เจนตินามีจุดโทษหรือเปล่าครับ
1: ลงไปนอนกุมหน้าครับใครนั่นน่ะดูภาพช้าอีกทีนะครับทางซ้ายเปิดตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วมีดึงกันนะครับอ๋อจังหวะแรกเนี่ยได้ยิงชนปัดชนเสานะ
0: มาร์ติเนสยิงชนคานนะครับ
1: เออยิงโดนไม่เต็มเนี่ยบอลชนคานแล้วก็ดอนลงมาตรงกรอบหกหลาครับพุ่งเข้าไปจมงโดนเตะเข้าไปด้วยครับแล้วก็ประตูเซฟปัดข้ามคานออกไปคนที่พุ่งเข้าไปมงนี่เดี๋ยวดูก่อนใครโอ้ยเรียนอวาเลสหรือเปล่าอ้าวแต่ว่าออสเตรียยิงเข้าไปแล้วโอ้มาโกสอัตโตวิชครับเงยหน้าขึ้นมานี่บอลกิ่งหลุนหลุนหลุนหลุนเข้าตะข่ายไปแล้ว
0: โอ้ออสเตรียขึ้นนำจนได้ครับนาทีที่28จากมาโกอนาโตวิชครับผม
1: ครับ โอ้เดี๋ยวต้องดูครับเพราะว่าก้มดูอาเจนทั้งคู่เลยครับเมื่อกี้นี
0: ้กำลังดูว่าเจนเนี่ยจะได้จุดโทษหรือเปล่าแต่ที่สนามนี้ออสเตรียเนี่ยนำแล้วครับ
1: หลุดเดี่ยวเข้าไปเลยครับแล้วก็ยิงแปรสวนตัวอุสมาเบนโบครับประตูของไนจีเรียเข้าไปจังหวะบอลยาวจากดาวิดอาร์บ้านะครับข้างหลังโอ้โหแล้วบอลตกแล้วยิงจังหวะแรกก็ไม่ดีด้วยซ้ำ
0: คือจังหวะบอลตกพื้นเนี่ยอันดาวิดโดนบอลไม่ดีแต่ว่าบอลเนี่ยไปเปลี่ยนทางเข้าประตูครับผ่านลูกศรประตู
1: คือเหมือนบอลยาวมาจากแดนหลังอ่ะแล้วเกี่ยวบอลแรกไม่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ก็มันกลายเป็นว่าบอลมาเลยสวนหลบสวนตัวอุสมาเป็นโบเข้าไปเลยอ่ะ
0: คือจับบอลด้วยข้างเท้าไม่ดีแต่ว่ายังเฉือนจังหวะ2ได้พี
1: ่โอ้จิ้มข้ามขาไปเลยครับโอ้ข้ามหน้าแข้งประตูไปนิดเดียวเอง
0: แต่ต้องชมลูกวางยาวของอาราบ้าครับแม่นมากเข้ามาในกรอบเขตโทษ
1: แต่วิ่งไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับเอาละครับ 1-0 ครับออสเตรียนำอย่างนี้แอลจีเรียยุ่งนะครับแอลจีเรียเนี่ยจะประตูได้เสียจะกลายเป็นลบ3
0: ออสเตรียมาต่อไม่กรอบเขตโทษอัตโตวิท
1: อ้าวอัตโตวิท
0: ยิง
1: โอ้โหเกียร์เสาออกไปอีก
0: แต่ล้ำหน้าไปแล้วครับจังหวะนี
1: ้โอ้โหตอนนี้เนี่ยแอลจีเรียเนี่ยลูกได้เสียลบ3นะครับตามอิหร่าน3ลูกนะครับลูกได้เสียเนี่ย
0: จบแบบนี้อัลเรียตกรอบโอ้โหจังหวะแทงบอลทูช่องของอัลเรียแล้วอันดับวิดดิ้งในกรอบเขตโทษบอลล้ำหน้าไปนิดเดียวครับ
1: ส่วนอาร์เจนตินานี่เหมือนจะได้จุดโทษนะน่าละครับ
0: โอ้โหเป็นจุดโทษครับอาร์เจนตินาแล้วจะเป็นลอตโตโรมาร์ติเนสที่ยิงครับคนที่โดนทำฟาวนี่เป็นเจอร์โนซิเมโอเน่ในกรอบเขตโทษเอาอาร์เจนตินาตอนนี้อยู่ไม่ได้ครับต้องเล่นเกมแล้วครับ
1: ส่วนอาร์เจนตินานี่คนยิงจุดโทษเป็นลอตโตโรนะครับแล้วก็หมุนติ้วติ้วติ้วอ่ะมาลาตาโร่ครับจองเขม็งวิ่งเข้าไปซัดลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้เจนีนาไป 2-0 แล้วนิ่ม
0: ๆยิงเข้ามุมซ้ายมือประตูเลยครับลาตาโร่ก็อาชินานำ 2-0 ครับเกมครึ่งชั่วโมงพอดีคร
1: ับ สบายๆครับอาชินา
0: อาร์เจเรียเปิดบอลมาทางขวาจะให้มาเลยก็ยังไม่ผ่านแนวรับออสเตรียสุดท้ายอาราบ้าเคลียร์ขึ้นหน้ามาเลยครับ
1: อาร์เจนตินานี่ไม่ต้องไปดูว่าใครยิงได้เท่าไหร่แล้วนะในบอลโลกครั้งนี้นะเพราะว่าเหมาอยู่คนเดียว
0: เมสซี่นี่กดไป5 2นัดครับ
1: ครับออสเตรียยังมาต่อครับมานำ 1-0 แล้วยังลุยโดนดักทิ้งออกไปครับโดยอาจาม
0: ในสนามนี้เขามีประชาสัมพันธ์ตลอดนะพี่หยองเดือก็ตื้อดึงตื้อดึงตลอดเลย
1: ท่านผู้มีเกียรติโปรดทราบขนาดนี้ห้างของเราไฟไหม้แล้วค่ะ
0: ยังพี่อันนี้สนามบอลนี
1: ่แล้วกดก็ไม่พูดอะไรด้วยนะไม่เห็นพูดอะไรเลย
0: กดเหมือนเตือนเฉยไม่ได้บอกไม่ได้พูดอะไรหรือว่าเราไม่ได้ยินนะพี
1: ่ไม่พูดไม่เห็นพูดอะไรเลยกดเล่นให้มันเปลืองไฟได้กันฮะเอาลุยขึ้นมาเอาหลุดไปถึงเส้นหลังทางขวานะครับออสเตรียไลเมอร์เปิดเรียกเข้ามาแชแลบมาแต่บอลมันลึกไปเข้ามือเบนโบครับ
0: เปิดมาตรงกลางเนี่ยมีอานาโตวิชรออยู่แต่ว่าเปิดไม่ดีไปเข้ามือผู้สับตรงอัลจีเรีย
1: ครับ2-0 นะครับอาร์เจนตินายืนยันนี่กล้องตัดภาพช้าไปที่ซุ้มมานั่งสำรองอาร์เจนตินาครับแม้กระทั่งนั่งในซุ้มมานั่งสำรองครับโรดิโก้เดปอนี่แม่ไม่ยอมห่างเลยประกบยิงกับเจอเกนโคลเลอร์
0: เจเรียโอ้โหต้องเร่งแล้ว
1: เมสซี่อยู่ไหนเดปออยู่นั่นนะครับ
0: คู่หูเลย
1: อ้าวลุยเข้าไปครับเดกาลี่ยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูออกไปครับโอ้มาซ่าให้ไปสวยนะครับแต่บอลแรกเขาเขตโทษแล้วยิงไม่เข้ากรอบ
0: มาซ่าจ่ายให้กับเดกาลี่ในกรอบเขตโทษยิงบดไปครับบอลเนี่ยออกเสา2ไปเลยครับโอกาสใกล้เคียงสุดของอัลจีเรียครับจริงๆเสา2นี้มีเพื่อนรออยู่ด้วยแต่แกเลือกยิงเองคร
1: ับแกยิงไปเสา3ครับเครียดเครียดเลยครับวลาดิเมียร์เพโควิชตอนนี้นี่อดีตโค้ชของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับ
0: นะครับละตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยออสเตรียมี6แต้มครับ
1: แล้วออสเตรีย6แต้มเข้ารอบและแอลจีเรียจะตกรอบนะครับสกอร์แบบนี้เอาครับออสเตรียมาอีกแล้วครับไลเมอร์นี่จะวิ่งมานี่เอ้าไม่พ้นครับเปิดติดโอ้โหโดนสกัดแล้วบอลไม่ไปไหนหมุนมาเจอครับแต่ว่าเปิดขึ้นมาติดเบนโบ
0: เป ็นอาร์โนโควิชอีกแล้วครับจังหวะที่เป็นสไปนี่เนี่ยสกัดบอลไม่ดีอาร์โนโควิชได้ยิงแต่บอลไปติดเซฟครับ

0: และยังเป็นลูกทุ่มต่อเนื่องครับออสเตรีย
1: โอ้ยรูปเกมแบบนี้นี่แอลจีเรียไม่ดีเลยนะครับ
0: นี่ครับตารางคะแนนอันดับ3ที่สุดขึ้นมาทีมสุดท้ายเนี่ยยังเป็นอิหร่านครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหอิหร่านไปๆมาๆจะได้เข้ารอบครับ
1: เหลือแค่นี้แหละครับยกเว้นแอลจีเรียตีเสมอได้นะครับอิหร่านจะตกลุยขึ้นมาใหม่ครับเอเมเนอร์ให้มาทางซ้ายซาบิเซอร์ตากไปหม่งคืนไม่ดีอ้าวแต่เบเกอรี่ก็ยาวครับโดนซาบิเซอร์ปั๊มบอลมาเข้าทางมาเรสจะสวนแล้วครับขึ้นไปตรงกลางสับแล้วมาเรสเอาวิ่งเลยบอลไปงั้นมา
0: โอ้สับแล้วบอลมันหลุดเท้าเข้ามาเรส
1: เร็วเกินบอลครับลูกนี้อ้าวกดอีกแล้ว
0: เอ๊ะประจักษ์พันแต่ไม่มีใครพูดอะไรครับโอ้กด2ทีด้วยทีนี
1: ้นี่มันอเมริกันเกมชัดๆเคยดู NBA ไหม
0: จะมีเสียงให้
1: ตอนนี้เขากำลังบุกๆมีคนกดออกแกนอยู่บนแทนแทนแทนแทน
0: ใช่ใช่ใช่เกมบุกเนี่ยเพราะนั้นเกมที่สัตว์ลงเล่นในบ้านนัดแรกก็มีพี่ต้อง
1: บอกเนี่ยโอ้โหเป็นบ้าเลยแต่ว่าสไตล์อเมริกันครับแอลจีเรียขึ้นทางซ้ายครับตรงกลางมีเติมขึ้นไปเป็นทาเล็บโยกไม่พ้นครับโดนด่ากันไว้หลุมสองเลยนะครับไม่ให้พลิกง่ายๆอนาโตวิชฝากแต่ว่าลูกนี้ไม่ได้แล้วครับ
0: เกมนี้เหลืออีก10นาทีครับครึ่งแรก
1: นี่ให้ดูครับลูกประตูนะครับไม่รับหน้าครับเหลือๆครับประมาณครึ่งช่วงตัวครับที่อยู่ในไลน์ครับอนาโตวิชโอ้พุงป่องมากเลยรูปสแกน ผมเป็นอนาโต
0: 3มิติ
1: ผมเป็นอนาโตวิชผมฟ้องอ่ะเนี่ย
0: ไม่สมจริงเลย
1: แต่แอลเจเรียบอกสแกนสเกินอะไรครับจะบุกอยู่งัดลูกนี้เล่นของยาก
0: ไปอัดเลยคร
1: ับ ฟอเรสชัยบี้นะครับตัวรุกจากไอทักแฟรงก์เฟิร์ตยิงแอลจีเรียทีมนี้นี่เล่นในยุโรปหลายคนนะเป็นเซไบนี่ดอดมุนนะครับนาบิลเบนทันเล็บกับมองดี้นี่อยู่กับลิวเอาเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษครับเข้าทางซ้ายยิงลูกนี้เข้าหน้าต่างโอ้โหมาซ่าครับ
0: โอ้ยบริมาซ่าพาบอลเข้ากรอบแก่โทษหลบผู้เล่นออสเตรีย3คนแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยยิงด้วยสายบอลไปเข้าหน้าต่างครับ
1: นี่ยังให้ดูลูกยิงของจะให้ดูว่าตั้งใจหรือเปล่าบอลจับบอลจังหวะแรกเนี่ยอนาโตวิช
0: จับบอลด้วยข้างเท้านะครับแต่ลั่นครับแต่ยังตามไปเกี่ยวบอลเข้าประตูได้ครับอนาโตวิช
1: ต้องบอกว่าเท้าไวครับ
0: แต่จังหวะลุ้นของออสเตรียเมื่อกี้ภาพช้าไม่ให้ดู
1: โรมาโน่ชมิดครับไปทางขวาตัวนิดเดียวนะครับโรมาโน่ชมิดนี่จากเบรเมนนะครับเล่นหาดให้มาอาราบ้าปีที่แล้วนี่ฤดูกาลที่ผ่านมานี่แทบไม่ได้เล่นเลยครับแล้วก็ตอนนี้ก็ฟรีเอเย่นเรียบร้อยแต่ว่าบอลขึ้นมาครับเอเมเน่เปิดเสา2โอ้โหไม่ชัวร์ครับมงทิ้งไปก่อนดีกว่า
0: จะเปิดให้คนอะไรเมื่อทางขวาครับแต่บอลไม่ถึงครับโดนออสเตรียมงออกหลังได้แต่มุมครับออสเตรีย
1: เชิญนัทชามนะครับมงทิ้งออกไปครับแบ็คไซด์จากยังบอยส
0: ์โอ้โหแล้วคนเปิดนี่อาราบ้านี่วิ่งขึ้นมาจากกองหลังขึ้นมาเปิดเลยครับ
1: อุ้ยสมัยเขาเฟื่องเฟื่องนี่เขาซ้ายฟ้าสั่งยิงฟรีคิกฉมังนักแลครับ
0: ตอนอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกนี
1: ่สเวชลาเกอร์ก็ขึ้นมาครับรอมงลูกเตะมุมมีสูตรไหมมีบนมาเอานะครับคืนให้อาราบ้าเอ้าเปิดติดดื้อๆยิงนู่นเลยขึ้นฟ้าไปเลย
0: เมื่อกี้นี้เราเพิ่งชมครับซ้ายฟ้าสั่งคราวนี้เปิดไปติดเลยครับ
1: แผนแตกครับแฟนออสเตรียแฟนออสเตรียบอกอะไรของมันวะ
0: ภาพช้าจังหวะอิบริมาซ่าพาบอลหลุดข้อกรอบเก็บโทษจังหวะลากเลยมันนี่สวยมากครับผ่าน3คนแต่ยิงด้วยซ้ายบอลไม่เข้ากรอบครับ
1: เอาแอลจีเรียครับขึ้นมากุยลี่โอ้ยเพิ่งได้พูดชื่ออามินกุยลี่ครับจี้เข้าหาในกรอบเขตโทษทางซ้ายตอกส้นติดโอ้โหพอคุณเนอะ
0: จะตอกส้นเนี่ยเซฟานพอเนี่ยยืนดักไว้ง่ายๆครับแต่เตะขึ้นหน้ามาก็ไม่มีเพื่อนข้างหน้าของออสเตรียเกมกำลังเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
1: ต้องลุยหน่อยนะครับแอลจีเรียนะครับไม่งั้นตกรอบขึ้นมาทางขวาครับเบเกอรี่มาเรสให้มา แอลจีเรียนี่ครั้งล่าสุดที่มาเล่นฟุตบอลโลกคือ2014ครั้งนั้นเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยนะคราวนี้นี่ปากเหวครับเปิดโค้งเข้ามาลูกนี้ก็เลยครับหลุดออกหลังไป
0: กุยลี่ครับบอลลึกออกหลังไปไกลครับ
1: สักเซ็งนะครับเบนเซไบนี่เนี่ยครับครองบอลนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนหลังนะครับของแอลจีเรียนักเตะที่ครองบอลเยอะที่สุดในทีมนี่ข้างกองหลังทั้งนั้นเลยครับ
0: ว่าขออยู่อย่างแดนหลังอย่างเดียว
1: ใช่
0: อานาโตวิชจังหวะนี้เบียดกับผู้เล่นแอลจีเรียล้มลงไปเสียฟาวครับ
1: นี่
0: ต่อบอลขึ้นมา
1: อานาโตวิชนี่พิษสงยังรอบตัวเหมือนเดิมโอ้จะขึ้นมาเป็นแผงครับแอลจีเรียจังหวะนี้มาเลสทางขวาครับจีเข้าหาไอ้เมเน่สาบแล้วข้างในมีเติมขึ้นมาล็อกเข้าซ้ายยิงลูกที่ชนเสาครับโอ้ยลูกยิงของเฟรชชัยบี้นะครับอ้าวแล้วจะโดนสวนแล้วครับซาบิเซอร์ครึ่งสนามแต่ว่าไม่มีใครมาเลยครับซาบิเซอร์บอกไปเองก็ได้วะตอกส้นก่อนโอ้โหโรมาโนชมิดมาช่วยโอ้ชนเสาเต็มๆครับลูกยิงของชัยบี้เมื่อสักครู่
0: โอ้ยิงเต็มข้อชัยวิทย์บอลเนี่ยพุ่งไปชนเสานิดเดียวเกือบได้ประตูตีเสมอครับแอลจีเรียภาพฉายังไม่มาแอลจีเรียทุ่มไปแล้วพุทธศิลป์ยังไม่ให้เล่นครับ
1: ล็อกตัดเข้าในนะครับเข้าซ้ายมาสักครู่ครับเฟรชชัยบีเหมือนเช็คอะไรสักอย่างแล้วไม่มีอะไรแล้วครับมาสักครู่ดูการที่แล้วกับแฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็ผลงานใช้ได้นะครับ
0: ตอนนี้แอลจีเรียเริ่มวิ่งเพสแล้วครับ
1: มาแต่โดนตัดขึ้นมาครับเอเมเน่ครับตัดบอลได้จากเบกาลี่ขึ้นทางซ้ายล็อกทีหนึ่งฝากข้างในโรมาโน่ชมิดก้มหน้าเปิดลูกนี้เกี่ยวไม่ได้ครับโอ้โหไม่งั้นถึงอันตัวเองยิงอีกทีครับติดบล็อกออกหลังติดบล็อกไปเนี่ยอย่าบอกว่ายิงแป๊กเอาเองนะ
0: ดูภาพช้าให้ดูจังหวะยิงของชัยวี่ครับบอลพุ่งไปชนเสาเต็มๆครับยิงด้วยซ้ายอย่างนี้บอลมันโค้งไปชนเสาแล้วหนีมือของสลักเกอร์ไปได้แล้ว
1: นี่ยิงหักข้อนะครับเล่นเสาแรกลักษณะตัดเข้าในส่วนใหญ่ก็ปั่นเสาไกลใช่ไหมนี่หักยิงเสาแรกนะครับสลักเกอร์นี่ก็ไม่ทันเหมือนกัน
0: ส่วนเอเมเนอร์เมื่อกี้ยิงแป๊กออกไปเองครับไม่ได้เตะมุมด้วย
1: โถมีนักเตะจากไมส์นี่ลงเป็นตัวจริงเกมนี้นี่2คนนะครับออสเตรียแบ็คซ้ายขวาเลยเอเวนเนอร์กับเซเวนพอร์ชนี่ลุยขึ้นมาทางซ้ายแอลจีเรียไถไปเอาอาจามฝากให้เพื่อนมารับต่อครับแล้วชิงเข้าเขตโทษกุยรี่คืนลูกนี้ไม่มีจังหวะครับต้องฝากมาข้างหลังก่อนมาเลสโยกซ้ายโยกขวาเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนมงสกัดออกมาเปิดลูกโด่งเข้าไปนี่กินออสเตรียยากหน่อยเอาให้กันไม่ดีครับกักกันจ่ายมาลูกนี้มาเลสเข้าซ้ายโอ้โหทางขวาที่เบกาลี่ว่างๆครับมาเลสไม่ให
0: ้เลือกยิงแล้วไปติดบล็อกอาราบ้าคร
1: ับ จะโดนสวนซาบิเซอร์เข้าในครับโรมาโน่ชมิดเล็กดีรถโตครับบังแย่งยากหน่อยสูญทวงตามเตะคว่ำลงไปอ้าวกลายเป็นโรมาโน่ชมิดฟาวครับ
0: แล้วมาเลยนี่ซับอาจทับซ้ำเข้าไปด้วยครับ
1: เออ
0: แต่เอาทุเรศขึ้นมาอ่ะทางเอาทุเรศขึ้นมาทางซ้ายต้องเร่งแล้วครับช่วงท้ายครึ่งแรก
1: เอาวาครับไปมาเป็นทาเล็บไม่จ่ายไม่ดีครับติดเจาะยากเหมือนกันนะครับลูกเปิดลูกครอสเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่
0: เดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งแรกทดกี่นาทีครับ
1: เป็นทะเลยิงโอ้โหขุมคลั่งครับลูกนี้ไกลเหลือเกิน
0: โอ้หันมายิงเลยครับเป็นทะเล
1: แต่ว่าเริ่มเก็บตกจังหวะ2ได้มากขึ้นนะครับแอลจีเรียได้บุกต่อเนื่องอ้าว
0: มาเลสจับลั่นดียังตามไปเล่นได้ครับ
1: เมอครับเมอใจลอยคิดถึงเมีย
0: โอ้โหตอนนี้กลายเป็นแอลจีเรียนี่ได้ขึงเกมลุกครับออสเตรียก็ลงไปรับช่วงท้ายครึ่งแรกไม่อยากจะเสียประตูตีเสมอครับ
1: เป็นทาเล็บครับพายมาซาบี

0: ทางขวามาเรสครับเกาะเส้นอยู่เปิดยอดเข้ามาในเขตโทษเอ้าโอ้โหมงสกัดออกมาได้เอาแต่บอลกลับไปยิงซ้ายลูกนี้โอ้โหลูกนี้น่าได้จริงๆเลยครับลูกยิงของวิมมาซ่าครับบอลทะลักกลับมาหมุนตัวยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับไปเข้าซองเชลเกอร์
1: จังหวะที่เบการี่มงมาให้วิมมาซ่าในกรอบเขตโทษพลิกตัวยิงแต่มีซาเกอร์ออกมาบังมุมไม่ได้ครับ
0: สาวสาวแอลจีเรียดิโอ้โหภาวนาเลยครับ
1: ภาวนาขอให้กลับมาเสมอ
0: ภาวนาให้ใครคนนั้นมิสเตอร์แซกแมนก็มาเว้ย
1: ครับ
0: ร้องเพลงเฉยเลยอะไรวะเนี่ย
1: โอ้โหกลายเป็นแอลจีเรียบุกต่อเนื่องครับแนวรับของออสเตรียตอนนี้ก็ดูเป๋ๆไปเหมือนกันครับ
0: อยู่ที่ว่าจะกดดันได้ต่อเนื่องขนาดไหนครับเร่งมาเร่งเอา5นาทีสุดท้ายแล้วเจเดียเปิดใหม่ดีครับลูกนี้เอาชนเสาไม่ออกแล้วโอ้โหไปดึงครับแต่ว่าผู้สินให้เล่นต่อไปเลยแบกเกอรี่เปิดติดบล็อกยังได้ครับในเขตโทษล็อกเข้าซ้ายยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหนี่โซโล่มาจากมุมธงครับ
1: โอ้ต้องบอกว่าเสาช่วยด้วยครับบอลไปชนเสาไม่ออกหลังครับ
0: ชนเสาธงนะ
1: ชนเสาธงครับไม่ใช่เสาประตูบอลชนเสาธงแล้วทำให้อัลจีเรียเล่นต่อได้แล้วโคเบเกอรี่ยิงเป็นประตูตีเสมอช่วงท้ายครึ่งแรกครับอัลจีเรีย
0: โอ้โหอยู่ดีๆก็มาครับประตูของราฟิกเบเกอรี่ครับ
1: โอ้โหจังหวะโซโล่เขาไม่ได้กลับเขตโทษแล้วยิงด้วยซ้ายลูกเด็ดขาดจริงๆครับเบเกอรี่เนี่ยครับจังหวะเปิดยาวมาของอัลจีเรียเหมือนจะออกหลังบอลไปชนเสาธงครับแล้วเบการี่ตามไปเล่นได้ครับโอ้โห
0: โอ้เอ็มเนอร์นี่เสียฟอร์มเลยครับลูกเนี้ยดึงขาก็ไม่อยู่เลยครับคือมาเลสตามเข้าไปแย่งที่มุมธงแล้วเบการี่ตามมาเก็บนะครับยิงจังหวะแรกติดได้บอลทะลักกลับมาหลบ2คนครับโอ้โหเรียกว่าฟุตเวิร์คลูกนี้นี่เหลือๆแล้วยิงแสกหน้าเชลเกอร์เข้าไปเลยครับ
1: หลอกทั้งซาบิเซอร์ทั้งอาราบ้าคนสุดท้ายครับเอาไม่อยู่ครับออสเตรียโดนอัลจีเรียตีเสมอก่อนจบครึ่งแรกครับโอ้โหยิงด้วยซ้ายตรงนี้แสกหน้าสลาเกอร์เข้าไปเลยครับอย่างนี้เสาธงได้แอสซิสต์ไหมพี
0: ่เฮ้ยไม่น่าขนาดดัน
1: ไม่น่าได้ครับโอ้โห
0: ประตูที่2นะครับในนามทีมชาติของราฟิกเบเกอรี่ครับแบ็กจากเบโรน่า
1: เอาครึ่งแรกทด4นาทีครับอัลจีเรีย1ออสเตรีย1ครับส่วนอาร์เจนตินานี่นำจอแดนอยู่ 2-0 ครับโอ้โหเกมครึ่งหลังนี้น่าจะมันครับพวกนี
0: ้อ๋อครับได้ประตูที่ต้องการแล้วครับแอลจีเรียก็มีคนถามเข้ามาครับมีประตูที่ไม่ต้องการไหม ไม่มีครับก็ต้องการประตูกันทั้งนั้นครับเอ็มเดเปิดติดบล็อกเอาเตะมุมครับออสเตรีย
1: ช่วงท้ายครึ่งแรกครับออสเตรียได้เตะมุมทาวิเซอร์จะเป็นคนเปิดทางซ้ายครับ
0: นี่ต้องกดรีเฟซกันรัวๆนะแต่ได้ทุกสแตนดิ้งตารางคะแนนนี่กลุ่มเราไม่เท่าไหร่แล้วกลุ่มก่อนๆนั่นนี
1: ่เรานี่สบายแล้วเหลือแค่คู่เดียว
0: ออปชั่นมันล็อกแล้วครับโอ้โหเอาเตะมุมทางซ้ายของออสเตรียครับเลนฮาร์ดก็ขึ้นมาครับซาบิเซอร์เปิดเสาแรกขึ้นไปมองบอลตกอยู่ไหนบอลแล้ววิ่งมายิงโอ้โหฝ่าไม่ไปครับอยู่หน้ากรอบประตูกันโอ้โหประมาณ20คนซาบิเซอร์ข้ามออกไปมงตั้งมาเป็นโบกมาชกโอ้โหแล้วได้ฟาวไปแล้วครับ
1: โอ้จังหวะได้ยิงโล่งๆของนิโคลัสไซวาลครับยิงไปติดบล็อกแอลเจเรียครับเหมือนทั้งวันนี้เปิดมาก็เป็นอานาโตวิชครับไปทำฟาวผู้สาประตูก่อน
0: นี่ออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ไม่ใช่ตัวจริงด้วยนะครับทางอุสมาเบนโบเนี่ยครับเติมเป็นมือหนึ่งตอนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่เป็นลูกาซิดานนะครับ
1: ครับ
0: ว่าโดนยึดไปแล้ว
1: ลงไม่กี่นาทีโดนทิพย์แล้วด้วยเอาครับตารางคะแนนล่าสุดกลุ่มเจครับอันดับ1เนี่ยเป็นอาร์เจนตินา9แต้มครับส่วนอันดับ2เป็นออสเตรียครับ4แต้มแล้วก็อัลจีเรีย4แต้มครับ
0: อยู่2นัดแรกครับประตูตัวจริงเป็นลูกาซีดานนะครับวันนี้นี่เพทโควิชตัดสินใจเปลี่ยนอ้าวโอ้โหแล้วเปิดยาวมาลงที่หน้าอกมาเลสเลยครับแต่ว่าสับไปเข้าทางพวกออสเตรียครับดักไว้แล้วไลเมอร์ผาหนีมาครับไลเมอร์ให้มาซาบิเซอร์มิดฟิลด์ใส่เบอร์9ครับเอาเข้าไปโรมาโน่ชมิดมันเลี้ยงบอลไปเข้าทางเขาก็ไม่ได้ฟาวมาเลสโดนไล่เหมือนกันต้องคืนก่อนครับขวางเข้าไปทางซ้ายกุเซมมาอานี่ตอนนี้แอลจีเรียจะมี4แต้มนะครับจะแซงไปแล้วอิหร่านเนี่ยเป็นทีมที่ตกรอบแทนนะครับตอนนี้

0: เหลือทดเจ็บเหลืออีกนั้น1นาทีครับแอลจีเรียได้ครองบอลครับช่วงนาทีสุดท้าย
1: โอ้แต่ถ้าแอลจีเรียนำนี่ออสเตรียยุ่งนะครับตามเป็นเล่นนะครับทีมของลาฟลังนิกนี่ประมาทเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับ
0: ส่วนอาร์เจนตินานี่เกือบได้ลูกสามโอตาเมนดี้ได้หม่งตอนนี้เฉียดสองไปนิดเดียว
1: ไม่ต้องลงแล้วมั้งเมสซี่ดูแ
0: ลลงมาทำสถิติเพิ่มเลยพี่
1: เหรอ ดีก็เป็นสถิติไม่รู้จะสถิติยังไงแล้ว
0: เดี๋ยวเอ็มปาเป้แซงเลย
1: โอ้แล้วรอบ 3-2 เจอกับบูเบดี้ด้วยอาร์เจนตินา
0: โอ้โห
1: ฝรั่งเศสเจออะไรนะอย่าลืมไปแล้วจะแข่งกันยิงอ่ะคู่นี
0: ้ฝรั่งเศสนี่เดี๋ยวจะ
1: ฝรั่งเศส
0: เจอกับสวีเดนครับพี
1: ่เออแข็งกว่าเยอะหรือเปล่าวะกาบูเวดี้ก็ดีนะเหนียวดี
0: กาบูเวดี้นี่เสมอมา3เกมติดนะพี
1: ่เออ
0: จบครึ่งแรกครับ
1: ส่วนที่แคนซัสครับ45นาทีแรกจบครับเหมือนจะไม่มันนะแรกๆแต่ว่าทำไปทำมาก็พอมีประตูแล้วสนุกดีเหมือนกันนะครับ
0: ครับก็จบครึ่งแรกครับอัลจีเรียกับออสเตรียเนี่ยเสมอกัน1-1ครับ
1: ก็ออสเตรียได้ประตูก่อนนะครับจากมาโกอันนอตวิชก่อนที่อัลจีเรียจะมาได้ประตูตีเสมอนะครับจากการโซโล่เข้าไปของราฟิกเบกาลี่นะครับแบ็คขวาย้ำอีกทีครับในสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยก็จะจุงกันเข้ารอบนะครับ
0: กับ
1: ออสเตรียจบที่2อัลจีเรียจบที่3แล้วก็ดีพอที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรอบ 3-2 ทีมสุดท้ายนะครับทีมที่จะซวยไปก็คืออิหร่าน
0: อิหร่านจะตกรอบนะจบอย่างนี
1: ้ครับ
0: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยยังทดเจ็บอยู่ครับจอแดนเนี่ยตามหลังอาร์เจนตินา2ลูกก็อาร์เจนตินาได้ประตูจากฟรีคิกของเจวานนี่ลอนเซนโซครับแล้วก็ประตูที่2เนี่ยจากจุดโทษของลาวตาโรมาร์ติเนสครับ
1: ยังไม่จบนะคู่นั้นนะ
0: จบแล้วครับจบครึ่งแรก
1: นะครับก็สถานการณ์ถึงตรงนี้นี่ก็ตามนี้นะครับ
0: ครับ
1: ไปดูข้อความไปดู SMS หน่อย
0: ได้ครับก็เดี๋ยวผมไปดูทางบ้านแดงนิดนึงครับบอกว่า
1: บ้านแดงด้วย
0: ถ้าอิหร่านเข้ารอบฟีฟ่าสบายใจครับที่เล่นแวนคูเวอร์ทั้ง32และ16ทีมถ้าเข้าไปได้ก็บอกงี
1: ้เหรอ แหมก็พูดยังไงดีอ่ะก็มันก็คิดได้อ่ะนะ
0: ครับ
1: มันก็คิดได้นะครับมันก็เสียเปรียบเยอะเพราะว่าเรื่องของการต้องเดินทางไปเดินทางมาแม้ว่าติโคน่านี่มันจะบินถ้าเป็นแบบว่าฝั่งขวาของอเมริกาฝั่งตะวันออกมันก็จะบินไม่ไกลมากอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันก็ต้องโอ้โหเดินทางอะแล้วมันต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองเสียเวลา
0: ใช่ก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงอ
1: าจจะบินไม่ไกลแต่มันเสียเวลา
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็บอกว่าดูไลฟ์สดทางช่องทางไหนได้บ้างครับก็มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube รวมถึง Mcard Connect นะพี
1: ่แอ
0: ปพลิเคชันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอิหร่านตกที่นั่งลำบากแล้วครับคุณแฟนรายการนี้เชียร์อิหร่านเยอะนะพี
1: ่เหรอ
0: แล้วก็บอกว่าม
1: ันไฟอเมริกาเหรอ
0: แล้วก็บอกว่าเล่นกันแบบนี้ถึงไม่หลับยังเช้าอยู่แท้ๆครับแล้วก็บอกประตูที่ไม่ต้องการคือประตูเหลือที่ทุกที่วงกบมีครบแล้วครับ
1: ก็เอาไปเผาทำฟืนนะฮะแหมประตูที่ไม่ต้องการว่ะ
0: แล้วก็บอกว่าคีนชีส3นัดเหลือเชื่อน่าจะหมายถึงอาร์เจนตินานะพี
1: ่
0: เช็คอันดับ3ที่ดีที่สุดหน่อยครับเกาหลีใต้อิหร่านเป็นยังไงครับจบอย่างนี้อิหร่านตกรอบนะพี่
1: เกาหลีได้ไปนานแล้วครับไปตั้งแต่คู่ที่แล้วเลยครับ
0: ครับ
1: หมดสิทธิ์แล้วครับเกาหลี
0: คู่ออสเตรียเนี่ยใครเล่นดีครับออสเตรเลียวันก่อนกับปารากวัย
1: โอ้โห
0: พี่หยองภาคเนี่ย
1: โอ้โหท
0: ั
1: ้งคู่เลยเอางี้ละกัน
0: ครับผมแล้วก็บอกว่า
1: หัวจะปวด
0: จะไปร้านสะดวกซื้อครับเอาอะไรไหมครับพี
1: ่เอาฝากเกี๊ยวกุ้งห่อนึงฮะจะไปกินข้าวเลยหิวข้าวเหมือนกันเน
0: ี่ยและทาง Facebook บอกว่าคุณมนชัยบอกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พาพอเบ่งหน่อยครับอุ้ยเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินไปเลย
1: ก็แถวบ้านผมก็เรียกสนิมสร้อยอ่ะ
0: ก่อนจะไปเขาก็เก็บของนานอยู่เราไม่ได้เตรียมตัว
1: เขาก็รู้ว่ารายการเขาออก9โมงแล้วบอลมันเตะ9โมงเนี
0: ่
1: ยแทนที่จะแบบออกแบบปั๊บรีบเก็บกวีกวาดเก็บของยองเอ้ยเจม
0: เมื่อกี้ประมาณ9โมง10แกยังเก็บของเลย
1: ครับแล้วสายไฟบนโต๊ะตรงที่แกนั่งเนี่ยประมาณ100กว่าสายไม่รู้สายอะไรต่อสายอะไรพันกันมั่วไปหมด
0: ใช่ครับแล้วก็บอกเชอิหร่านฮะอยากให้เตะต่ออีกหลายๆนัดแล้วก็พี่ทำบอกว่าให้อยู่กวนมิทามต่อไป
1: อุ้ยตอนนี้ทีมงานของอาร์เจนตินาที่ไม่สัมภาษณ์นี่หรือว่าโตยาล่านะครับตะกายจำกันได้ในบาเลนเซียยุคเฟื่องฟูครับ
0: ใช่
1: เซ็นเตอร์ฮาฟที่ตัวเล็กนะแล้วก็ถ้าจำ

0: กันได้ครับคนนี้แหละที่โดนเดนิสเบคแคมป์เกี่ยวหนีไปยิงที่บอลโลก98อ่ะ
1: เป็นกองหลังนะพี
0: ่โอ้ยพี่เคยเจอตัวจริงเขาอย่างสมาร์ทเลยนะเป็นมันปี2018เข้ามาเป็นนักข่าว
1: ครับแต่ตอนนี้เขาก็ยังดูเฟิร์มอยู่นะพ
0: ี่ตอนนี้มาเป็นทีมงานของทีมชาติเจดีน่าแล้ว
1: ครับผม
0: มีทั้งวอเตอร์ซามูเอลปาโบไอมานะยุคนั้นเนี่ย
1: เขาบอกว่าบอลคู่นี้มีทั้งมาช้าและมาเลทเลยนะครับ
0: นะ
1: มาเลทนี่พี
0: ่ออริชันและมาเลทโอ้โหเล
1: ิกครับ
0: เดือนให้หมดไอ้พวกน
1: ี้แล้วก็บอกว่าเป็นทาเล็บนี่เมื่อไหร่จะเลิกทาครับ
0: ไม่เลิกหรอกฮะแล้วกันผีไม่ไหม้บ้าหรือไง
1: ครับ
0: แล้วทาง SMS มีไหม
1: SMS ผมดูนิดนึงบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมของอันดับ3ต้องเตะพร้อมกันทั้ง12กลุ่ม24คู่ครับ
0: โอ้โหดูยังไงวะเนอะเฮ้ย
1: ก็เขาก็จะเอาแต่ละกลุ่มก่อนไงพี่แล้วก็ไม่ถึงขั้นต้องเตะพร้อมกันนะพี่อาจจะกลุ่มใครกลุ่มมันก่อน
0: เขาหมายถึงว่า
1: ไม่เตะพร้อมกันเลย
0: เพราะว่ามันที่3มันมีผลอย่างเงี้ยให้เตะพร้อมกันให้หมดเลย12กลุ่ม
1: งี้บางกลุ่มเนี่ยมีลุ้นอันดับ3 2คู่เลยก็ต้องเตะกัน
0: ก็เท่ากับว่าจะเตะกลุ่มละ2คู่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่12กลุ่มเท่ากับ24คู่เตะพร้อมกันฟีฟ่าบอกตายกันพอดี
1: ถ่ายทอดสดไม่พอไ
0: ง
1: แล้วก็บอกว่าพี่หยองครับไม่กินข้าวหรอครับผมเห็นกล้วยดิบอย่างเขียวของพ่ออ้อเตากินได้ไหมฮะ
0: ก็ก่อนจะสุกก็นัดชิงพอดีผมเตรียมมาแล้วนี่ก็เดี๋ยวหมูแล้วเดี๋ยวพักครึ่งจะจ้วงซะหน่อย
1: ครับแล้วก็บอกว่าเหลียงเฉาเว่ยโจเหินฟ้าหลิวเต้าหัวแล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์ครับ4คนนี้พี่หยองคิดว่าใครหล่อสุดครับ
0: เจ๋งทรงศักดิ
1: ์โอ้โหแน่นอนนะพี
0: ่ประชดรู้จักประชดไหม
1: เขาบอกว่าถ้าตอบผิดเนี่ยพี่โจอี้ได้เสียบแทนทุกรายการจากพี่หยองนะครับจะกลุ่มเพื่อนเจ๋ง
0: เหร
1: อตอบไปแล้วด้วย
0: ก็ดีฮะแกช่วยมาหน่อยฮะโอ้โห
1: แล้วก็บอกว่าแล้วกรรมการฟุตบอลใส่เสื้อแบบกรรมการมวยปั้มได้ไหมครับลายตารางดำขาว
0: ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: กรรมการฟุตบอลยุคโบราณนี่ใส่สูตรนะเว้ยเคยเห็นป่ะ
1: ไม่เคยเลยใส่สูตร
0: ฟุตบอลยุค50 3บอลโลก30น
1: ่
0: ะใส่อย่างกับทักซิโดเลยปกเสื้อนี่แหลมเปี้ยวเลย
1: เน้นเรียบร้อยไว้ก่อน
0: กรรมการเงินผู้ทรงเกียรติ
1: แล้วเขาไม่หนัก
0: ไม่ใส่ไม่รู้เหมือนกันฮะ
1: แล้วบอกว่าถึงจะแก่ไม่ใช่กะโหลกกะลาครับแก่เก่าประสบการณ์โชคโชลีดาเลตแบบหลงโคเอเชียนะแม่หลงโคเอเชียนะ
0: แม่หลงโคเอเชียคืออะไรวะ
1: ไม่แน่ใจนะพี่
0: ครับผม
1: แล้วก็บอกว่าคนที่ถามเรื่องชุดกรรมการเขาต้องการให้พวกพี่ตอบว่า
0: อ่
1: านไปแล้วอ่านไปแล
0: ้
1: ว
0: แหมอย่าไปแช่งกัน
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าอันนี้อ่านไปแล้วพี่ยังไม่ยิงข้าวหรอเนี่ยครับ
0: ส่วนโอกาสยิงเมื่อสักครู่นี้สถิติขึ้นมาแอลจีเรียได้ยิง7นะ
1: ครับผม
0: เข้ากรอบ1แล้วก็ออสเตรียก็ยิง5เข้ากรอบ1
1: ครับ
0: เข้ากรอบก็เป็นประตูเลยทั้งคู่นะครับ
1: แล้วก็บอกว่าพี่สองคนเกิดมามีพรสวรรค์ด้านเสียงจริงครับฟังแล้วละมุนหูจากคุณจอห์นวิก
0: เหรอมีแต่คนบอกผมไอ้นี่เสียงเหมือนเป็ดเดินเหยียบสังกะสี
1: อันนี้เขาชมมานะพี่แล้วก็บอกว่าสนามน่าจะไม่พอนะครับ24คู
0: ่นั่นดิฮะ
1: ไม่น่าพอ
0: แบ่งกันเตะสนามละครึ่งกันได้ไหม
1: ลองเดินสายไหมพี่แล้วก็บอกว่าเสมอทุกเกมยิงจุดโทษจนแชมป
0: ์โอ้โหเป็นอะไรที่คนภาคนี่ทรมานใจที่สุดเลยบอลต่อเวลายิงอยู่โทษเนี่ยได้เท่าเดิม
1: แล้วก็บอกว่าพี่ติ๊กฮีโร่เหงาครับอยากให้พี่ดีเจทั้งสองเข้าไปคุยเป็นเพื่อน
0: ติ๊กฮีโร่ไม่มีครับมีแต่พี่ติ๊กฮีโร่ครับก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปครับตามกระบวนการ
1: ผมแล้วก็บอกว่าจริงครับพี่หยองลูบขาเหมือนโจงกระเบนเลยครับผู้ตัดสินไงพี
0: ่เหรอ
1: เขาบอกว่านี
0: ้ชุดเมื่อก่อนเลยเขาจะขาสั้นแบบขาแค่เข่านะแล้วก็แบบเหมือนกางเกงนี่แบบเหมือนชุดทักซิโดแต่เป็นทักซิโดขาสั้นอ่ะ
1: ขามาจงโก่ง
0: ๆนั่นแหละ
1: เราก็บอกว่าอัปเดตสถิติ
0: ปกนี่แหลมมันนี่เลย
1: เขาบอกว่าอัปเดตสถิติยิงประตูพี่ของนายครับ
0: ของใครของพี่อ่ะ
1: ของพี
0: ่ก็ปืนฝืดมานานแล้วฮะ
1: ปืนฝืดมานานแล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ
1: ยากดูอาเจนเจอโปรตุเกสครับในรอบ8ทีมครับพี
0: ่เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวเราไปไล่เส้นทางกันหน่อยดีกว่าใครมีสิทธิ์เจอใครบ้างนะ
1: ครับผม
0: อ่
1: ะเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หยอง
0: ได
1: ้ครับผมก็เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อครับผม
0: กินหมูแอกกี้ละ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: บนโลกสตอรี่
2: เทคโนโลยี AI และการตัดสินกึ่งอัตโนมัติฟุตบอลโลก2026จะเป็นปีที่มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสูงสุดระบบเซมิออโตเมตต์ออฟไซด์จะถูกอัปเกรดให้มีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยใช้ AI วิเคราะห์ตำแหน่งผู้เล่นและลูกบอลผ่านกล้องรอบสนามเพื่อช่วยการตัดสินใจของ VR ภายในเวลาไม่กี่วินาทีนอกจากนี้ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันจะฝังเซ็นเซอร์ความละเอียดสูงเพื่อส่งข้อมูลการสัมผัสบอลแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อจับผิดเพียงอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึกเช่นความเร็วการยิงหรือวิธีโค้งของบอลให้แฟนบอลได้ชมทันทีผ่านกราฟิกหน้าจอทีวียกระดับการชมฟุตบอลให้ล้ำสมัยไปอีกขั้น
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Code Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: www.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com Facebook YouTube fm99activeradio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736
4: นายที่นาย

0: 5% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยแอลจีเรีย7ครั้งแล้วก็ออสเตรีย5ครั้งครับ
1: ออสเตรียเหมือนจะเปลี่ยนนะ
0: เดี๋ยวลองต้องดูว่าออสเตรียนี่มีเปลี่ยนสำรองหรือเปล่าครับ
1: เหมือนจะลงมาที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่นี่จะเป็นเฟรนกิลิชนะเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าแทนใคร
0: ครับ
1: หมายเลข11นะครับเฟรนกิลิชเป็นกองหน้าจากอัลส์บวกเอ้ยไม่ใช่ขออภัยจากบาก้าม ิดฟิลด์จากบาก้าดูสลับตำแหน่งสลับบรรทัดกันซะแล้ว
0: ส่วนคู่อาร์เจนตินานี่จบครึ่งแรกก็นำจอแดนอยู่ 2-0 ครับได้ไปตัวจิวานี่โลเชโลแล้วก็ลาวตาโรมาร์ติเนสครับ
1: สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยย้ำกันอีกทีนะครับว่าอาร์เจนตินาแชมป์ออสเตรียอันดับ2นะครับแอลจีเรียอันดับ3และดีพอที่จะเข้ารอบนะครับ
0: ครับ
1: ทีมสุดท้ายที่จะตกรอบคืออิหร่าน
0: มาครับออสเตรียเนี่ยเปลี่ยน2คนแล้ว3คนด้วยครับ
1: มีหมายเลข10ด้วยนะ10 11 24นะครับที่จะลงมา10คือฟอร์เรนติลิชที่บอกไป11คือมิชาลเกโกลิชนะครับกองหน้าจากอัลส์บวก
0: สนองนี้เป็นมาโกอนาโตวิชครับคนแรก
1: แล้วก็อีกคน24ที่ลงมาซาเวชลักเกอร์นะครับอีกคนที่ออก24นี่เป็นพาวันเนอร์นะครับวันเนอร์นี่เป็นมิดฟิลด์จาก PSV Eindhoven
0: ส่วนอาร์ติเกียนี่ยังไม่มีเปลี่ยนนะข้างหลัง
1: สรุปที่ออกนี่มีเซเวชลักเกอร์นะครับ
0: ครับมีโรมาโนชมิดด้วยแล้วก็มาโกอาร์โตวิชคนหนึ่งครับเปลี่ยน3คนครับออสเตรีย
1: เปลี่ยนแนวรุก2นะครับมิดฟิลด์1
0: ส่วนข้อความก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้ครับในช่วงครึ่งหลังก็4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube และก็ Facebook ด้วยครับ
1: YouTube มีบอกสวัสดีหยองฟังอยู่ช่องแค่พอมุดครับเนธันยาฮูบอกคิดถึงทุกคน
0: ครับ
1: ขอบคุณเป็นอันขาด
0: อันตรายเชียว
1: แล้วก็ใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยนะ
0: ครับ
1: นะครับบอกว่านี่อ่านไปแล้วใช่ไหมอ่านไปแล้ว
0: เกมครึ่งหลังเริ่มครับเคลียร์ได้เคลียร์บอลก่อน
1: เปลี่ยนสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับแอลจีเรียแอลจีเรียยังไม่เปลี่ยนครับออสเตรียออสเตรีย
0: ออสเตรียออสเตรียพี
1: ่ปวดหัวชื่อประเทศ
0: นะตั้งชื่อใครไม่รู
1: ้เปลี่ยนไป3แล้วนะครับเท่ากับเหลือโควต้าอีก2แต่ว่าเปลี่ยนได้3ครั้ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวเปลี่ยนแบ่งทีละครึ่งคนรับลังนิก
0: ข้อมูลข้างล่างขึ้นมานี่เรามองไม่เห็นเลยเนี่ยโดนกล่องบังอยู่
1: เห็นได้หน้าฮะนักเตะนี่พี่สมชายก็บอกช่วยแปลออกหน่อยได้มั้ยไอ้ฟังมันน่ากลัวแกบอกหน้านักเตะผุดฟึดขึ้นมาอย่างเง
0: ี้ยตกใจอยู่เลย
1: แล้วบางคนถ่ายรูปนี่โอ้โหหน้าตาทะมึงทึงเหมือนโดนโกงแชร์อะไรอาจารย์แนนขำ
0: แนนขำ
1: ประสบการณ์แสดงว่าเคยโดนดีท่าแ
0: หมเอาครับแอลจีเรียเริ่มมานี่ครองบอลก่อนเลยครับ
1: แล้วที่ลงมาใหม่ออสเตรียนี่กิลลิชกับเกโกลิชนะชื่อคล้ายกันอีกปวดหัวที่สุดออสเตรียออสเตรีย
0: โอ้ยออสเตรีย
1: เ
0: ช้าอยู่พี่เช้า
1: จริงเนี่ยพี่ก็นอนไปตอนเที่ยงคืนตื่นมาตีสี
0: ่โอ้โหเวลาเดียวกับผมเลยพี่ยอง
1: ตื่นมาดูอังกฤษ
0: อังกฤษมายิง
1: แล้วก็แล้วก็ยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้อยากกลับไปนอนต่อแอลจีเรียนี่ช่วงท้ายครึ่งแรกนี่ถือว่าเร่งจนกดออสเตรียอยู่หมัดเหมือนกันนะครับ
0: เริ่มวิ่งเยอะขึ้นหลังจากไปเติมเกลือแร่มาเลยพี่ต
1: ั
0: วไฮราชันเบรกเนี่ย
1: ต้มมาการแดงด้วยต้มมาในวิ่งโอ้โหไม่หยุดเลยคึกหน้าดูเบนกาลีครับคนทำประตูตีเสมอนะครับแต่โดนสวนแล้วครับแล้วตรงที่เบนกาลีลอยขึ้นไปด้วยครับสวนมาทางฝั่งซ้ายตัดเข้ามาลูกนี้ให้มาตรงกลางคอร์ดไลเมอร์ครับ เกียวไม่มีจังหวะ

0: ายิงซาบิเซอร์ให้ทางซ้ายวานเนอร์วนครับยังไม่มีช่องเข้าเอเวอร์เนอร์ให้ไปซาบิเซอร์เปิดพุ่งเข้ามาในเขตโทษครับเตะทิ้งตูมเดียวไปเลย
1: ออสเตรเลียพยายามจะใช้บอลเปิดต้นข้างต่อเข้าไปก็ไอจูเรียงดักไว้ได้ครับแล้วไอจูเรียจะสวนมามาเลสทำเร็วไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: โอ้ส่วนอัจฉริยะเหมือนจะมีลูก3ครับ
0: ไปครับไปไกลแล้วครับ
1: เหมือนจะไม่ได้ครับล้ำหน้าก่อนมาติเนส
0: ไม่ได้ทั้งนั้นแฟนๆอัจฉริยะว่าไงฮะลูก3ไม่มานี่โอเคไหม
1: น่าจะไม่โอเคนะพี่
0: เหร
1: อต้อง3ครับวันนี้จะยิงเยอะทำไมครับพี่ในเมื่อเข้ารอบไปแล้ว
0: เฮ้ยสำรองก็ครึ่งทีมอย่างเหมือนวันก่อนแหละอะไรนะอเมริกาโอ้โหบอลอุบอิบเลยโดยเฉพาะวิลลี่มิงของผมเนี่ย ก็ไม่ดูเลยว่าบอลมันเข้ารอบไปแล้ว
1: นอร์เวย์อีกทีนึง
0: เปลี่ยนเยอะแน่นอนเรียบร้อยโดนตุรกีเข้าไป
1: เกมครึ่งหลังเริ่มมาก็ยังดูรูปเกมช้าๆอยู่ทั้งสองทีม
0: นี่รูปเกมนี่กลับไปเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกแล้วนะ
1: เหมือนต้นเริ่มเกมเลยครับแบบนี้แล้ว
0: เ
1: น้นเหนื่อยคลองบอลไปมาครับจะหาจบอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ครับ
0: ครับแอลจีเรียนี่ก่อนหน้านี้เล่นบอลโลกมาเนี่ยชนะทีมยุโรปมาทีมเดียวครั้งเดียวนะครับก็คือชนะเยอรมันตอนตกปี82นั่นแหละ
1: ปี82เลยนะพี
0: ่ครั้งนั้นนี่เขาบอกว่าเป็นแมตช์ที่พลิกล็อกที่สุดแมตช์หนึ่งในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเลยนะ
1: ปี82ก็ผมไม่ทัน
0: พี่ครับไม่มีใครพี่ขวดเดียวฮะ
1: ครับเนี่ยครับอันดับ3ที่สุดเนี่ยทีมสุดท้ายที่ได้9ใน3แต้มครับก็เพียงพอสำหรับการเข้ารอบด้วยกันเป็นอันดับ3ที่สุด1จาก8ทีมนะครับเตรียตอนนี้ก็คลองบอลแต่ก็ไม่ได้พาบอลไปพื้นที่สุดท้ายเพราะอยู่แดนตัวเองครับเตรีย
0: ก็อย่างที่เรียนไปครับออสเตรเลียอ้อยใครช่วยมาตัดลิ้นผมไปทิ้งหน่อย
1: ออสเตรียพี
0: ่ออสเตรียก็โดนขึ้นมาอีกตูมหนึ่งนี่ยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นนี่รับหลังนี่ก็คงเน้นรัดกุมไว้ก่อนนะครับครึ่งหลัง
1: วางบอลยาวข้างหน้าฟลาแก้ก็มงไปเข้าทางออสเตรียที่เดียวได้บอลก็เดินเล่นเหมือนกันครับตอนนี้
0: ก็ตามสถิตินี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแอลจีเรียเนี่ยถ้าตกเป็นฝ่ายตามหลังก่อนในฟุตบอลโลกนี่ไม่เคยกลับมาชนะยกเว้นแมตช์ล่าสุดกับจอร์แดนนะแมตช์นี้นี่ก็ตามหลังก่อนเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะกลับมาชนะถึงชนะเลยหรือเปล่า
1: ดูทรงแล้วนี่เกมนี้มีโอกาสขึ้นหิ้งเป็นอีกหนึ่งเกมที่สนุกไม่แพ้ปารากวัยกับออสเตรเลียนะ
0: พี่อย่าใช้ถ้าอย่างนั้นอย่าใช้คำว่าขึ้นหิ้งน่าจะกดลงชักโครกอ่ะไม่น่าลงขึ้นทิ้งอ้าวจ่ายเสียกันดื้อๆครับเป็นเซเบนี่
1: จ่ายบอลเสียง่ายๆเอลจีเรีย
0: อิซามองดีหันมาคอนเลยครับกล่องจับมาในกิลิชนี่หนวดแกคลึ้มเลยฮะที่อเมริกาไม่มีมีดก็หนวดขายแล้วฮะ
1: วินเทจครับพี
0: ่เอาล่ะ
1: โอ้โหเกมตอนนี้ไม่เร่งทั้งคู่ครับออสเตรเลียก็พยายามจะคลองบอลเน้นตัวไว้ก่อนเอาจ่ายพลาดอีกแล้วออสเตรเลียโอ้โหผ
0: ั
1: ดกันจ่ายพลาดครับทั้งสองทีม
0: เอาละเว้ยดื้อๆเลยครับลูกนี้ลินฮาร์ดแทงให้ปอชแบบไม่มีอะไรเลยครับจะจ่ายแรงเฉยคุณวุฒิศิริว่าปิดโมโนเพื่อมาวาง99เลยจัดยองภาคคู่นี้ออสเตรียกับแอลจีเรียเล่นแบบนี้กลับบ้านดีกว่าได้ไหมแต่เซ็นเบิกเต็มนะ
1: พี่เจ๋งไม่รู้หรอกพี
0: ่ไม่รู้อะไรเนี่ยไลฟ์เต็มไปหมดเลยนะเสื้อเขียวนี่รักสิ่งแวดล้อมครับอ๋อหมายถึงเสื้อกรรมการ
1: แต่ถ้าสีเขียวนี้จะเกินกับพื้นสนามเลยคร
0: ับ ถ้าต้องเขียวแบบเขียวสว่างสว่างเนี่ยเขียวต้องอ่อนบ้านพี่เรียง
1: เขียวต้องอ่อน
0: อยากเขียวต้องอ่อนไหมเขียวนี่ไม่มีหลายเฉดนะเว้ย
1: ครับ
0: 50 shade of green
1: อันนั้นภาพยนตร์พี่
0: อันนั้น of gray มีเขียวต้องอ่อนเขียวหัวเป็ดเขียว
1: ียวตองอ่อนแล้วเกี่ยวตองอูอ่ะพี
0: ่ไม่มีนะพม่า
1: โอเคครับโอ้โหเกมครึ่งหลังผ่านมา10นาทีบอลอยู่กลางสนามส่วนใหญ่เลยครับผู้นี
0: ้ครับบองหลาบองหลากับบองหลามต่างกันไหมฮะ
1: บองหลานี่จะหวานๆหน่อยพี่
0: กินแต่หน้าอย่างเดียวฮะ
1: ครับ
0: พอถึงข้าวเหนียวโยนทิ้งเป็กดีกินไหมเป็นไหมเวลากินข้าวหลามมาตักกินในหน้าที่เป็นกะทิไอ้ตรงข้าวเหนียวก็เลยยกทิ้งเลยแห้งไม่อร่อย
1: กินบ้าง
0: นี่ครับ
1: โอ้โหเกมอัลจีเรียครองบอลครับแต่ว่ายังเคาะไปมากลางสนามไม่ได้เร่งพาบอลขึ้นหน้าเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: มันอยู่ที่มาเลยก็คือหลังอีกแล้วโอ้ส่วนอัลจีเรียนี่จะได้ลูก3หลายรอบยังไม่ได้ครับเกมผ่านครึ่งหลังมา10นาทีเหมือนกัน
0: แต่ว่าเกาหลียังรอดอยู่มั้ยไม่รอดแล้วนะครับเตรียมตัวกลับไปรับไข่ที่สนามบินได้โดนขว้างแน่เลยดูแล้วข่าวที่รัสเซียเนี่ยชนะเยอรมันนัดสุดท้ายตกรอบยังโดนเลยนะ
1: ช่วงนี้มีปัญหากับสื่อด้วย
0: แล้วยิงโอ้โหชายบี้ครับยิงขวาลูกนี้แต่ว่าข่าวซองชลาเกอร์สบาย
1: ๆข้อความนี้บอกครับบอกว่าพี่ยองครับขอประวัติอัลบ้าแบบพี่บีด้วยครับแก้ง่วง
0: ประวัติอัลบ้าแบบพี่บีพี่บีครับอธิบายประวัติอัลบ้าไงวะไม่ได้ฟังด้วย
1: เขาบอกว่าแก้ง่วงพี่แก้ง่วง
0: โอ้แต่ที่ดัลลัสนี่เอาละครับอาร์เจนตินากำลังจะส่งเมสซี่ก็ผูกเชือกเท้าแล้วอย่าเจ็บขึ้นมาเชียวนะมึง
1: ถ้าลงมาแล้วเจ็บนี้งานเข้าเลยครับอาร์เจนตินา
0: เ
1: ออรอบหน้านี่ไปเจอเข็บบดครับอุ้ยแต่ครึ่งหลังมาจอแดนก็เล่นดีแล้วเรียบร้อยครับ
0: โอ้จอแดนตีไข่แตกครับจอแดน
1: โอ้แฟนบอลอาร์เจนตินาตอนนี้สลบเลยครับ
0: โอ้โหสลบชัยครับแฟนบอลอาร์เจนตินาจอแดนนี่เหมือนตัวสำรองด้วยนะที่ลงมาใหม่ครับหมายเลข10เดี๋ยวดูก่อนชื่ออะไรเนี่ยพระคุณ
1: หมายเลข10นี่เป็นตามารีครับมุสซาตามารีครับ
0: อ้าวแล้วที่โอ้โหที่แคนซัสครับออสเตรียได้ประตูนำ 2-1 แล้วมาเซลซาบิเซอร์ยิงก็มายิงพร้อมกันเลยอะไรของมันโอ้ก้มดูอยู่ครับเงยหน้าขึ้นมายิงเข้าไปแล้วครับซาบิเซอร
1: ์โอ้มาออสเตรียได้ประตูที่2ครับนาทีที่54ครับจากมาโคซาบิเซอร
0: ์แต่กลับไปที่ดัลลัสก่อนเลยครับโอ้จอแดนนี่ปาดจากด้านนั้นขวานะครับเรียดมาแล้วเลยมาหมดเลยครับถึงเสาไกลตามารี่ครับชาร์จที่4หลาครับตรงนั้นที่เสา2ตามมาเป็น1-2นะครับส่วนประตูของออสเตรียครับจังหวะที่คอลัดไลเมอร์นะครับพลิกหนีไปทางด้านริมเส้นฝั่งขวาแล้วปาดเรียดเข้ามาหน้ากรอบเขตโทษตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับวิ่งมาตะบันด้วยขวา
1: โอ้ยไม่ต้องจับแล้วซาบิเซอร์บอลนี่โค้งเข้าเสาแรกแบบสุดสวยครับโอ้ยิงปั่นโค้งนะคร
0: ับ ไม่จับเลยครับแล้วตรงนั้นเนี่ยรัศมี4เมตรรอบตัวซาบิเซอร์ไม่มีใครเลยครับคนเดียวเลยครับตรงหัวกะโหลกพอดี
1: เอาครับออสเตรียเนี่ยขึ้นนำอีกครั้งครับ 2-1 ส่วนที่อาร์เจนตินานี่เมสซี่มันจะลงมา
0: ซาบิเซอร์นี่ประตูที่27นะครับในนามทีมชาติ
1: แต่ทีนี้56ครับออสเตรียขึ้นนำไอจูเบียเป็น 2-1 ครับจากมาโคซาบิเซอร์
0: เดี๋ยวซาบิเซอร์นี่เล่นทีมชาติ6เกมหลังสุดนี่ลูกที่4นะครับฟอร์มกำลังฮอตครับช่วงนี้กับทีมชาตินี
1: ่ไอจูเบียต้องเล่นอีกรอบครับ
0: เพราะฉะนั้นคือถ้าสกอร์กลับมาเป็นอย่างนี้นี่กลายเป็นแอลจีเรียตกนะครับอิหร่านเข้านะครับ
1: นี่ถ้ามีโอกาสต้องทำไว้ก่อนครับแอลจีเรียจะไปเล่นแบบดึงเหมือนช่วงต้นครึ่งแรกครึ่งหลังไม่ได้แล้วครับ
0: งานเข้าเลยครับโอ้โหทีมของวลาดิเมียร์เพโควิชเอาตุ้งมาอีกแล้ว
1: ไม่มีคนพูดด้วยครับตุ้ง
0: เนี่ยแต่ในสนามเฮถ้าไม่รู้เฮอะไรกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอลจีเรียอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ไหว
1: นั่นเพลงนี
0: ่ลุยแล้วลุยขึ้นมาทางซ้ายครับอาจามคืนไปเป็นทาเล็บกุยรีคร
1: ับ ออสเตรียลงไปรับแน่นเลยครับ
0: เบนซาเบนี่ให้ลูกนี้โอ้โหพลิกหนีไปโดนเตะทันทีครับมาซา
1: แต่นี่ แอลจีเรียจะบุกเพลินๆก็ต้องระวังเพรา

0: ตอนนี้คู่เซนเตอร์ยืนขึ้นมาเนี่ยอยู่ในแดนของออสเตรียหมดแล้วครับ
1: ขออนุญาตดมยาง่วงเลยบังวางอันนี้ก็บังเห็นกล้องเห็นไม่ได้นะเดี๋ยวโดน 4,000
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: จ่ายตัดมาเอาในเขตโทษครับพลิกเข้าไปฮัจจามแหมไม่มีจังหวะยิงครับโดนลุมแย่งมาปอชสาบตูมเดียวขึ้นหน้าไปเลยครับเก็บได้อัลจีเรียเป็นเซเบนี่ตอนนี้ต้องลุยแล้วครับยิงไม่ได้ก็กลับบ้านครับอัลจีเรียเปิดลูกนี้เกี่ยวลงครับกุยรี่ทางซ้ายกรอบเขตโทษกุยรี่โยกเข้าในคืนมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหอาจามจะจ่ายลูกนี้ครับอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วไม่ยอมยิงโกมหน้าใส่ติดบล็อกเอาออสเตรียก็เตะทิ้งอย่างเดียวเมื่อครับตอนนี
0: ้อ้าว
1: อ้าวมงโอ้ย
0: นิดเดียวเกือบได้ส่วนครับออสเตรีย
1: มิชาลเกโกลิชครับกรรมการจับแฮนด์บอลไปก่อนครับไม่งั้นนี่ 3-2 เลยนะครับส่วนขึ้นไปเนี่ยขึ้นไป3คนครับแอลจีเรียเหลือข้างหลังอยู่2คนเอง
0: พยายามที่จะเขาบอลเข้าไปในแดนของออสเตรียครับมาซ่าจ่ายมาโดนมาซ่ายังไปได้ต่อสุดท้ายโดนอาราบ้าเคลียร์ทิ้งครับโอ้โหเสียบอลครับตรงกลางเอาเรียเก็บได
1: ้ตอนนี้มาเป็นชุดเหมือนครับเป็นทะเลบให้มามองข้างในยังไม่มีใครเลยครับเป็นทะเลบบอกไปไหนกันหมดว่าเฮ้ย
0: ผมไม่มีเพื่อนในกรอบเขตโทษเลยครับ
1: หมุนมาใหม่ครับกลับมาตั้งกันใหม่ซาบี้มาซ่าครับพ่ายไปทางขวา
0: บอลเรียทางซ้ายครับบอลลากเข้าไปสุดเส้นหลังจะเอาข้อกับเขตโทษจากตรงกลางและ
1: กระแปลูกที่เอาเสมอ
0: โอ้ลิยานมาเลสครับ
1: เอาสิคู่นี้โอ้ย 2-2 ครับโอ้ต้องชมทางซ้ายลุยขึ้นไปถึงเส้นหลังแล้วปาดเรียนเข้าไปเสาไกลนี่ไม่มีใครก็มาเลสวิ่งมาซัดด้วยซ้ายเต็มๆครับ
0: โอ้แอลจีเรียตามหลังแป๊บเดียวตามตีเสมอได้แล้วครับ
1: ขายบอก
0: นี่เป็นหมาเลสครับ
1: ขายบอกคู่นี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยครับนี่แลกหมัดกันเลยครับ
0: โอ้ส่วนเมสซี่นี่ผ่านไปเกือบ10นาทีเพิ่งลงเลยพี่หง
1: โดนไปก่อนแล้วเมื่อกี
0: ้โอ้ยืนรออยู่นานเลยครับเมสซี
1: ่โอ้ดูทีครับยิงมาเนี่ยโอ้โหมีตัวบล็อกคนเดียวครับไม่มีทางบล็อกได้เอเมเนอร์นะครับแล้วก็มาเลสนี่เจ๋งเรียกว่าเหน่งๆเลยครับไปด้วยซ้ายลูกนี
0: ้จังหวะอัวพาบอลเข้ามาทางซ้ายแล้วก็เก็บโทษนะครับแล้วจ่ายไปเสาสองนี่มาเลสวิ่งเข้ามายิงด้วยซ้ายไม่พลาดครับ
1: ประตูที่38นะครับในนามทีมชาติของริยาดมาเลส
0: เอาครับ60นาทีครับอัลจีเรียกับออสเตรียเสมอกัน2-2ครับถ้าจบอย่างนี้อัลจีเรียเข้ารอบเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดครับ
1: อิหร่านนี่เป็นไบโพล่าไปแล้วครับตอนนี้
0: จะกดซื้อตั๋วกลับบ้านดีไม่ดีครับตอนนี้
1: เดี๋ยวเข้ารอบเดี๋ยวตกรอบโอ้เอาครับกลับมาลุยกันใหม
0: ่อัลจีเรียลุยขึ้นมา
1: ทิ้งออกไปทางซ้ายนะครับเอเมเนอร์จีสับยิกยิกยิกยิก
0: ละเอียดเลยนะนี
1: ่ไม่ไปไหนครับเอาคืนมาใหม่วันนี้เปิดฉลับลูกนี้บอลเลยมาออกหลังเหมือนจะไม่ฉลับด้วยครับโอ้มาเลสอะไรฮะมองไม่เห็น
0: เสียวต่าง
1: ประตูที่39นะครับในนามทีมชาตินี่อิสลามซูลิมานีคนเดียวนะครับที่ยิงมากกว่าเขานะครับในนามทีมชาตินี่ส่วนเมสซี่นี่ลงมาแทนลาตาโร่มาร์ติเนสนะครับอาเจนที่เปลี่ยน3คนนะเอาลาตาโร่โจวานนี่เลเซโซแล้วก็นิโก้ปาสออกนะครับกับเมสซี่เตียโกอามาดาแล้วก็อเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ลงไป
0: ส่วนออสเตรียนี่เปลี่ยนอาราบ้าออกครับแล้วก็คิวเดนโซลงมาเล่นแทนในแนวรับ
1: นี่เท่ากับว่าออสเตรียนี่เปลี่ยน4คนแล้วนะ
0: ข้างสนามนี้มีบอกเป็นรายชื่อเปลี่ยนตัวที่ป้ายด้วยพี
1: ่เรียกว่าจอ LED อยู่ทุกขนแห่ง
0: ครับ
1: ในสนามที่โซฟายไอ้ขอบประจันชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยเป็น LED หมดเลยนะ
0: ครับผม
1: เปลืองไฟน่าดู
0: ไม่เป็นไรน่าจะใช้โซลาร์เซลล
1: ์
0: เหรอเอาเกม62นาทีครับยังเหลือเวลาอีก30นาทีครับสำหรับ

0: 2ทีมก็ตารางคะแนนล่าสุดอาร์เจนตินาครับจ่าฝูงครับ9แต้มเต็มอันดับ2ได้เป็นออสเตรียก็อันดับ3เป็นแอลจีเรีย4แต้มเท่ากันครับ
1: เข้ารอบทั้งคู่
0: เข้ารอบทั้งคู
1: ่อิหร่านตอนนี้ตกนะครับคือตอนนี้เนี่ยแอลจีเรียเนี่ยจะกระโดดขึ้นไปเป็นทีมอันดับ6นะครับสำหรับอันดับ3ที่ดีที่สุดแต่ว่าไม่เกี่ยวครับก็เข้าอยู่ดีเข้าอันดับเท่าไหร่ก็คือเข้าครับไม่นับไม่มีการจัดอันดับใดๆครับ
0: ครับ
1: ก็คือวัดอิหร่านตรงๆนะครับแอลจีเรียตอนนี้ทีมอื่นไม่ต้องยุ่งครับทีมอื่นเข้าไปหมดแล้ว
0: แล้วพอเสมอ 2-2 เกมกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วคร
1: ับ โอ้โหจะยิงทำไมให้เมื่อยตุ้มทีแรก
0: ก็ต่อบอลจบเสมอ 1-1 ก็เหมือนเดิมตอนนี้บอลทุ่มของแอลจีเรีย
1: เป็นตาเล็บนี่ก็เก่าๆนะครับเล่นมากับหลายทีมในยุโรปเคยอยู่สเปอร์ได้ไหมเป็นตาเล็บคุ้นๆ
0: ใช่ไม่ใช่
1: ใช่ไหม
0: บอกว่าตอนนี้อิหร่านเซ็ตเซอร์ออสเตรียทั้งประเทศแล้วครับ
1: ออสเตรียสู้ๆ
0: อ
1: ิหร่านบอก
0: แล้วก็บอกว่าอิหร่านหนาวๆอิหร่านหนาวๆแล้วครับช่วงนี
1: ้อ้าวแต่ออสเตรียขึ้นมาทางขวานะครับเปิดติดทางด้านของเกรลลิชนะครับตัวสำรองเซฟันพอชบังแล้วโดดึงบันเอวครับล่วงออกไปฟาว
0: โดนอาวัวดึงครับเซฟันพอช
1: ยูเซฟมาวานี่เล่นอยู่กับอัลติฮัตนะครับช่วงสัก 5-6 ปีก่อนหน้านี้นี่เป็นวันเดอร์คิดเลยนะ
0: ใช
1: ่เกิดแจ้งเกิดมากับปียงครับเคยจะมาอยู่ลิเวอร์พูลอ่ะจำได้ไหม
0: ครับเซฟอาวา
1: แล้วก็เกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคพาณิชย์และอาชีวะนิดหน่อย
0: เลยไม่ได้มา
1: แฟนหงด่ากันขลุ่มเลยตอนนั้น
0: ซื้อตั๋วผิดหรือว่าไงพี่เอ๋ย
1: ตอนนั้นมันอะไรวะพี่จำไม่ได้แล้วอะแต่ว่าเหมือนจะมาแล้วอะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ตอนนี้ที่มาคือเกมลุกของออสเตรียครับ
0: ครับ
1: ลุยขึ้นไปบังนิดนึงซาบิเซอร์เกี่ยวหนีมาเรสไปครับพายไปทางซ้ายเอเมเนอร์คืนมาหน้ากรอบเขตโทษยิงลูกนี่โอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับ
0: นี่ก็สายวาวครับได้ยิงด้วยซ้ายขวาจากนอกกรอบเขตโทษลูกนี้บอลหลุดเสานิดเดียวครับ
1: สายวาวจากไลป์ซิกนะครับ
0: บอลปั่นโค้งด้วยขวาบอลนี้หลุดเสาไปนิดเดียวครับ
1: ชลาเกอร์ที่เป็นเพื่อนร่วมทีมไลป์ซิกนี่ออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวสายวาวคนเดียว
0: ทำยาวของแอลจีเรียมาก็เป็นออสเตรียเก็บได้กลางสนามเกมเหลือ25ทีครับที่คันซัสซิตี้คร
1: ับ แต่ฟังเสียงแบบว่าแฟนบอลในหูนี่ก็ดังจริงนะคือหลายๆสนามเนี่ยไม่ดังขนาดนี้นะไม่รู้มันทำไมเหมือนกันนะมันเป็นแบบว่าเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ทำให้เสียงมันก้องขนาดนั้นรึเปล่าไม่รู้นะ
0: พวกสนาม NFL เลยนี่เสียงมันเขาออกมาออกแบบมาเสียงมันดัง
1: แต่นี่มันเป็นไม่ได้สนามใหม่ด้วยนะสนามของแคนซัสเนี่ยสร้างมานานแล
0: ้วเราจะเรียกของบอลอยู่ครับยังเจาะพื้นที่สุดท้ายของแอลจีเรียไม่ได้แอลจีเรียก็ต้องเน้นรับครับพอจบสกอร์นี้เข้ารอบครับบอลยังอยู่กลางสนามออสเตรีย
1: เป็นพี่เป็นออสเตรียพี่ก็ไอ้นี่เหมือนกันนะเอาไงดีวะกูจะไปเจอสเปนดี ให้มันยิงสักลูกดีไหม
0: เป็นใบ
1: ไม่งั้นเจอสเปนนะ
0: ตอนนี้ก็เป็นไบโพล่าไม่แพ้อิหร่านแล้วนะพี่ อิหร่านตอนนี้ก็เอ๊ยยังไงดี
1: โอ้ทำไมเราพวกนี้เขาเต็มที
0: ่กับ
1: เจอก็เจอเนี่ยทำไมอ่ะสเปนอ่ะ
0: อี
1: กลูกยิงของเซวาลครับ
0: บอลหลุดเสาไปนิดเดียวครับส่วนอาร์เจนตินา65ทีก็ยัง 2-1 ครับแฟนๆบอกว่าขออีกสัก2ลูกได้ไหมครับเมสซี
1: ่รอทำไมมันต้องห่างขนาดนั้นเลยครับเปิดเข้ามามงโอ้โหออสเตรียดานโซนะครับขึ้นไปมงลูกนี้โดนบางชิ้วไม่มีใครขึ้นไปประกบด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี่แต่ว่าหลักไม่ดีเอาพักครับไฮเดฟิเนชั่นเบรก
0: ไฮเดฟิเนชั่น

0: เบรกครับเบรกชัดแจ๋วเลยไฮเดฟิเนชันเบรกครับไปเติมเกลือแร่กันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาวิ่งกันใหม่ในอีก10-25ทีสุดท้ายครับ
1: ถามมาว่าอาเจนใครยิงบ้างครับ
0: ก็ประตูแรกนี่เจวานี่โรเชโลยิงฟรีคิกและลูก2จากจุดโทษของรอตาโรมาติเนสครับ
1: ครับ
0: แต่ครึ่งหลังนี่ยังไม่ยิงครับ
1: เอาคนยิงของจอแดนไปด้วยไหมฮะตามารี่มาอีกสิบคนแฟนอาเจนีน่าผมไม่อยากฟัง
0: ไม่อยากฟังเจ็บใจครับแล้วก็บอกว่าแอลจีเรียมีลุ้นเจอสวิตครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็ปูหยองเสียงเบาครับเขาบอกงี
1: ้เหรอ
0: เดี๋ยวแก้ให้ครับ
1: เดี๋ยวใกล้ไมค์หน่อยใกล้ไมค์หน่อย
0: แล้วก็บอกว่าเป็นทาเล็บสวยครับแต่ถ้าเป็นเล็บขบต้องตัดออก
1: เหม็นด้วยเรื่อง
0: แล้วก็บอกว่าสอบถามครับบอลโลกแชมป์ได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับได้เยอะกว่า UCL มั้ย
1: อุ้ย
0: ไอ้วันนั้นผมเคยเห็นอยู่แวบๆเดี๋ยวผมเช็คให้นะพี
1: ่เยอะกว่า UCL มั้ยเหรอไม่แน่ใจว่ะไม่เคยค้นเรื่องเงินรางวัลเลยนะWorld Cup Prize Money
0: ครับก็แชมป์เนี่ยได้51ล้านเหรียญสหรัฐครับส่วนรองแชมป์เนี่ยได้34ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อันดับ3ได้30ล้านเหรียญสหรัฐครับประมาณนี้สำหรับเงินรางวัลในฟุตบอลโลก50ล้านเหรียญนี้ประมาณ100กว่าล้านมั้ยพี่เดี๋ยวลองเช็คก่อน
1: 50ใช่ไหม
0: ใช่ก็
1: เยอะกว่า UCL นะ UCL UCL แชมป์นี่จะได้25ล้านยูโรอ่ะก็ประมาณ27ล้านเหรียญ
0: ครับ
1: 27-28ล้านเหรียญ
0: 50ล้านเหรียญนี่ 1,600 ล้านบาทครับเงินรางวัลสำหรับแชมป์ฟุตบอลโลกคราวนี
1: ้ครับอันนี้ถามพี่เจมานะ
0: ครับ
1: พี่เจให้คำตอบมา
0: ดุงหย่องครับพี่เจฟังไปนั่งกินชาบูน้ำดำโทสต์แฮมชีสยั่วๆครับ
1: ครับ
0: อัมซ่าโอ้หิวเลยครับ
1: ขอให้อิ่มอ่ะ
0: หิวเลยครับก็ไม่ได้กินอะไรไปด้วยเมื่อเช้าตื่นมา
1: เหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็บอกว่า
1: ไปกินข้าวเหนียวหมูเมื่อกี้
0: เดี๋ยวจบไปกินพี่แล้วก็บอกว่า
1: หมดแล้วไปทันแล้ว
0: เมื่อเช้าผมกินกาแฟมาพี่หยอง
1: พี่ตุ๋ยเอากลับบ้านไปกล่องนึง
0: พี่ตุ๋ยก่อนกลับนี่หยิบไปกล่องนึง
1: พี่ตุ๋ยก็หยองพี่ขอนะเอาไปเลยพี
0: ่แล้วก็บอกว่าไฮโดรเจนเบรกหูโล่งเลยครับล้างหูโล่งเลยครับไฮโดรเจน
1: ก็เอาละเขาไว้ล้างหูด้วย
0: ล้างแผลเลยพี
1: ่เออเหรอเดี๋ยวนี้เขายังใช้กันอยู่ไหมโอ้สมัยเด็กๆนี่ทิ้งเจอแอลกอฮอล์นะ
0: ใช่
1: หยดกับไปดิฟอกฟอดล็อก
0: แสบเลยยอมเป็นแผลดีกว่าไม่ต้องมาล้างแผลเจ็บครับ
1: โอ้แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแผลที่โรงเรียนเนี่ยนะคุณครูนี่ก็โหดเด็กร้องสไลด์ไปสดจับล็อกทีเจอหยอด
0: SMS นี่บอกว่าอิหร่านบอกว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงมาให้ความหวังผมทำไมครับสองรอบแล้วครับออสเตรเลียอย่าให้มีรอบที่3ครับ
1: นั่นแหละมึงบอกว่าเป็นกองเชียร์อิหร่านนี่เป็นไบโพล่ากันหมดแล้วครับอ้าวลายานไอนูรีครับถูกส่งลงมาครับของแอลจีเรียแล้วก็เบอร์เฮอะไรนะเบอร์5
0: เหรอเบอร์5นี่ของแอลจีเรียครับเป็นทางด้านของ
1: ไอนูรีนะครับแล้วก
0: ็ไอนูรี
1: เลข5นี่เป็นซินาดินเบเลตนะครับ
0: จับ
1: เดี๋ยวเช็คอีกทีเดี๋ยว3คนนะ
0: ซินาดินเบเลตครับเบอร์5ของแอลจีเรีย
1: ก็มีที่ลงมามีแอนดูรี่นะครับ
0: ครับ
1: เบเลตแล้วก็อีกคนที่ลงมาคือซามีเชอร์กีนะครับ
0: ครับผมก็แอลจีเรียเปลี่ยนไป3ตอนนี้ออสเตรียเปลี่ยนไป4ครับ
1: ส่วนคนที่ออกเนี่ยมีราฟิกเบเกอรี่นะครับคนทำประตูแรกของแอลจีเรียแล้วก็อามินกุยรี่หน้าเป้าออกแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับเจิร์นฮัดยำเปลี่ยนแบ็กสองข้างเลยนะครับ
0: อีก20นาทีครับเกมนี้ยังเสมอ 2-2 ครับแอลจีเรียครองบอลอยู่ขึ้นไปทางขวาต้องย้อนหลังครับส่วนอาร์เจนติน่านี่ตอนนี้เริ่มขยับเกมลุกมากขึ้นครับในช่วงท้ายเกม
1: เจนบอกแค่นี้ก็พอแล้วเอาอะไรเยอะแยะนี่แหละพวกคุณนี่แหละที
0: ่ไม่พอ
1: เออ ผมต้องรักษาเนื้อรักษาตัวไปเล่นรอบต่อไป
0: แต่ว่าเขาอาจจะเชียร์เมสซี่ลุ้นสี่ติ่งไงพี
1: ่
0: ขออีกสัก2อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้อาเจนนี่จะไปเจอกับบูบาเด้ในวันที่3นะวันศุกร์หน้า
0: ใช
1: ่เล่นที่ไมอามี่นะครับอาเจนนี่คือปีนี้ก็ดีอย่างแปลว่าถ้าแบบไม่ใช่เจ้าภาพเนี่ยมันก็เปลี่ยนสนามไปเรื่อยนะปีที่แล้วเนี่ยถ้าใครตามกันได้อาเจนได้แชมป์โลกที่กาตาร์เนี่ย
0: ครับ
1: เล่น7นัดเนี่ยเล่นที่สนามนัดชิงเนี่ย6นัด
0: 6นัดเลยก็คือไม่ต้องไปไหนเลย
1: เออมันชินสนามนะบางทีอ่ะแต่โปรแกรมเข้ามาอย่างนั้นแต่ว่าแอลเจเรียลุยครับไม่ได้ครับวนกลับเอาวาคืนปล่อยหลอกโอ้โหคืนไปถึงเซนเตอร์นู่นเบสเซไบนี่ครับหายไปตรงกลาง
0: ไอจีเรียตอนนี้เริ่มเติมเกมบุกมากขึ้นครับบอลทางซ้ายไ
1: อนูรีนี่ลงมาเล่นแบ็กซ้ายนะครับ อยู่ซิตี้เล่นแบ็กขวา
0: เลยเล่นแบ็กซ้าย
1: แบ็กซ้ายเหรอ
0: ขวานี่เป็น
1: ไม่ค่อยได้ดูละจังงง
0: ขวานี่เป็นไอตัวโปรตุเกสที่ใช่ใช่มาดูดคุณอานูเนสส่วนเกมรอบ32ทีมนี้เดี๋ยวจะเตะคืนนี้เลยนะพี่หยองก็เป็นเกมแอฟริกาใต้เจอกับเจ้าภาพแคนาดาตอนตีสองครับแต่ว่าคืนนี้มีคู่เดียว
1: ดีมาก
0: 32ทีม
1: นอนครับ
0: จบตีสี่ปุ๊บหลับเลยครับ
1: ไม่ดูด้วยคือ
0: เจอกันพรุ่งนี้เลย
1: คู่ไม่ได้ดูไม่ดูหรอก
0: แต่ว่าแคนาดาเจ้าภาพแต่ไม่ได้เล่นในบ้านครับตอนนี้ต้องมาเล่นที่อเมริกาครับรอบแบ่งกลุ่มนี้แกไม่ได้จบแชมป์กลุ่มไม่ได้เล่นในบ้านต่อครับ
1: ข่าวที่สองดีกว่าไปดูทนายปีศาจดีกว่าย
0: ังไม่จบใช่ไหม
1: ยังไม่ได้ดูเลย วันว่างไม่ดูไม่มีเลยฮะมีบอลทุกวันเลย
0: ครับ
1: ว่างแล้วคืนนี
0: ้ดูยาวๆแบบเดียวจบ
1: กี่ตอนนะ
0: 6ครับ
1: ตอนละชั่วโมง
0: ประมาณนั้นพี
1: ่โอ้โหฟ้าสางเลยฟ้าลุ่มนี่แล้วว่าดีเลยเช้านี
0: ้โอ้โหตอนนี้15ทีครับเกมที่คันซัสซิตี้ส่วนอาเจนก็ยังไม่ขยับกับ 2-1 ครับ
1: เขาก็ไม่เล่งอยู่แล้วล่ะครับอาเจนเนี่ยมีจังหวะก็ทำครับไม่มีคืออาเจนปีนี้เนี่ยดู2เกมแรกนี่ผมว่าน่ากลัวนะคือมันเหมือนเป็นอาเจนที่ยืดหยุ่นเล่นขึงเกมลุกใส่ได้เล่นแบบรอจังหวะก็ได้รับแน่นๆแล้วโต้ก็ได้คือมันได้หลายอย่างอ่ะอยู่ที่เจอคู่แข่งแบบไหนเนี่ยแล้วก็ตัวผู้เล่นเขาสามารถปรับกับแผนต่างๆได
0: ้ครับเขาบอกว่าพี่ภาคเจ๋งครับยิงพร้อมกัน2คู่เลย
1: เออเราเป็นที่เราภาคใช่มั้ย
0: ใช่แล้ว2จังหวะที่ออสเตรียยิงได้เนี่ยเราก้มหน้า2รอบดู
1: กำลังดูคู่นึงอยู่ครับ
0: แล้วก็บอกว่าดูบอลจบอย่าลืมออกไปเลือกตั้งต่อครับพี
1: ่ชื่อผมอยู่บ้านนอกอ่ะสิ
0: ผมก็ไม่ได้เลือกนะพี่กรุงเทพเนี่ย
1: ครับเอา15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แคนซัสเริ่มถอนกันเร่งกันแล้วครับทั้งคู
0: ่เล่นแบบประคองแล้วครับทั้งสองทีม
1: ไอจีเรียก็อาจจะสถานการณ์เดียวกันไงก็ไม่อยากยิงแซงเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวเจอสเปนเนี่ยเคาะบอลกันอยู่เนี่ยเลยเคาะครึ่งสนามมานิดเดียวครับเคาะไปเคาะมาออสเตรียก็เชิญตามสบายครับตามใจไม่เข้ามา40หลาหน้าก่อประตูเนี่ยไม่ไล่ครับ
0: ตอนนี้ทั้งสองทีมเล่นกันแบบสบายใจครับต่ออิหร่านนี่น่าจะไม่สบายใจครับตอนนี
1: ้อิหร่านบอกช่วยเล่นกันหน่อยได้ไหมอ
0: ิหร่านบอกออสเตรียเอาหน่อยครับอีก15ที
1: บอลมาที่ไซบี้ครับไฮมาเป็นไซเบนี่คืนมาเองแล้วมาอยู่แล้วเซนตรงเซนเตอร
0: ์ตอนนี้ออสเตรียก็ไม่ไล่ครับปล่อยให้อิตาลีคลองบอลกลางสนามแล้ววางมาทางขวา
1: เดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าว่าไอ้แอจิเลียเนี่ยเคาะบอลไปลูกตัวยูเนี่ยวนไปวนมากี่รอบ
0: ขวาไม่ได้ก็ไปซ้ายครับซ้ายไม่ได้ก็กลับมาด้านขวาไม่ได้เนี่ยก็คือหลังอีกครับแอจิเลีย
1: เนี่ยอยู่กัน 4-5 คนเนี่ยครับตรงเลยครึ่งสนามมานี่เนี่ยเคาะกันไปเคาะกันมาอยู่เนี่ยครับ
0: ดูแล้วน่าจะของงี้จนจบเกมครับถ้าทรงนี
1: ้ทำขึงขังทำชี้ทำเฮ้ยขยับดิโอ้รู้หรอก
0: เป็นสมัยนี้ชี้ให้เพื่อนขยับครับ
1: รู้หรอกไม่เอาแล้วนี่เหมือนเบนลัสลงมาเนี่ยเป็นเซนเตอร์แทนแล้วเบนเซเบนี่ขยับมาเล่นแบ็คซ้ายนะครับ แทนที่ของอาชามที่ถูกเปลี่ยนออกไป
0: ตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียครองบอล
1: ไม่เห็นนะ 50%
0: 50% ออสเตรเลียเนี่ย 44% ครับแล้วก็เอาออฟคอนโทรลเนี่ย 4% ครับ
1: คอนเทสคอนเทสหรือคอนโทรล
0: เอาไปแล้วด้วย
1: ไอ้คือเดี๋ยวนี้ FIFA ก็จะมีไอ้สถิติแบบว่
0: า
1: ระหว่างกำลังแยกบอลกันเนี่ยเขานับเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ด้วย
0: ครับ
1: ละเอียดไปไหน
0: มาสักครู่เนี่ยโอ้โหออสเตรเลียต่อบอลกันกลางสนาม 4-5 คนเนี่ยเกือบ5นาทีนี่หรอโอ้โห
1: นั่นแหละนั่งนับกันไป
0: คือสวิตเชอร์นี่สบายครับไม่ต้องหมุนกล้อง
1: ช่างภาพนี่ถือแช่ไปเลยออกไปดูโรเลี้ยงได้2ปืดกลับมายังอยู่ที่เดิ
0: ม
1: แต่ที่เมสซี่นี
0: ่
1: เลี้ยงหลบไปแล้วโดนเตะนะครับหน้ากรอบเขตโทษระยะกำลังแบบว่าน่ารักน่าลุ้น
0: เราตอนลงมาใหม่ๆได้ลองยิงฟรีคิกไปแล้วครั้งหนึ่งกับเมสซี่ระยะในไกลกว่ารอบนี้รอบนี้เนี่ยเกือบเส้นหน้ากรอบเขตโทษเลยคร
1: ับ เดี๋ยวดูฟรีคิกเมสซี่ลูกนี้ก่อนนะเอาวะลูกหกมาแล้วเมสซี่ตอนนี้ยิงในบอลโลกไปเท่าไหร่นะ18ที่น่าทึ่งคือในจำนวน18 12ลูกนี่หลังอายุ35นะ
0: โอ้โห
1: คือครั้งที่แล้ว7ครั้งที่5
0: ช่วงแรกๆที่มาเล่นไม่ค่อยยิงไงพี
1: ่
0: ช่วงอายุหลัก20เนี่ยก็ครั้งนี้ครั้งเดียวก็5ลูกแล้วเมสซี่เผลอๆเนี่ยเดี๋ยวมีลูก6มาที่วันนี
1: ้เดี๋ยวดูเลยเนี่ยลูกเนี่ยคือคนอื่นอย่ายุ่งครับเมสซี่ยิงแน่น
0: อ
1: นไม่มีหลอกเหมือนโรนัลโดครับ
0: เอาเมสซี่ฟรีคิกระยะเนี่ยกลางประตูเลยครับเลยหัวก็หลบมานิดเดียวครับ
1: วิ่งเข้าไปซัดลูกนี้ลอดกระแพงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
0: สุด
1: เนี่ยครับเลียวเนลเมสซี่ครับโอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ยิงเลียดโค้งอ้อมกำแพงไปเลยครับไม่ได้ตักข้ามกำแพงนะครับยิงโค้งอ้อมกำแพงครับโอ้โห
0: โอ้โหลูกๆกับภรรยาเมื่อกี้กระโดดกันเกลียวเลยครับ
1: อันโตเนล่าล็อกกุโซ่นะพาราเมียโอ้ดี
0: โอ้ดีครับนี
1: ่ดีครับ
0: โอ้โหเมสซี่ยิงฟรีคิกสุดยอดมากแล้วเกมนี้อาร์เจนตินาได้ประตูจากฟรีคิก2ลูกเลยครับ
1: นี่โอ้โหเป็นช่องที่กำแพงแตกตรงนั้นพอดีครับมีนักเตะอาร์เจนไปบังอยู่3คนนะครับหน้ากำแพงแล้วยิงเฉียวขาเลยครับโอ้โห
0: คือประตูจอแดนนี้ไม่ต้องขยับเลยครับ
1: คือขยับไปซ้ายแล้วครับปรากฏลูกมาขวาครับของตัวเองไม่อันโตเนล่าดีใจสุดขีดเลยสามีฉันเองค่ะ
0: โอ้ถ้าเกิดว่า3ลูกของอาร์เจนวันนี้มาจากลูกเซตพีซหมดเลยนะพี
1: ่ครับ
0: โทษ1แล้วก็ฟรีคิก2ครับ
1: นี่ก็ขยับสถิติเพิ่มไปอีกนะครับเป็นประตูที่19แล้วครับในฟุตบอลโลกของเมสซี
0: ่แต่แฟนบอลบอกขออีกลูกครับเมสซี
1: ่อ้าวโอ้เมสซี่บอกพอแล้วมั้ง
0: จะได้แต่หลัก20
1: เน
0: ี่ยพ
1: ี่เดี๋ยวเผลอเล่นอีก10นาทีบอกสกาลูนี่เปลี่ยนเอาไปเก็บหน่อยเดี๋ยวเจ็บ
0: ส่วนออสเตรเลียแอลจีเรียเนี่ยก็ยังต่อบอลกันกลางสนามครับคือตอนนี้แอลจีเรียเนี่ยครองบอลแต่ว่าเคาะไปเคาะมาอยู่ตรงวงกลมกรอบเขตโทษนะครับ
1: ครับจะเปลี่ยนจะย้ายวิกก็ไม่ต้องแล้วฮะเออครูต้องดูตรงนี้แหละฮะขี้เกียจเดินเข้าไปกดรีโมทแล้ว
0: ครับ
1: อุ้ย
0: โอ้แล้วโค้ชสนามนี้ขยันกดประชาสัมพันธ์ด้วยครับตัวหนึ่งเนี่ยเกิน10รอบแล้ว
1: เออมีใครรู้ไหมเนี่ยว่ามันอะไรกันเนี่ยไม่รู
0: ้
1: กดเหมือนกดประชาสัมพันธ์ห้างอะตุ้งอ่ะแล้วก็ไม่พูดอะไรฮะเอาเอลจีเรียลุยครับทางซ้ายแอนูรีคืนไปมาเรสขยับเข้ามาตรงกลางนะครับคืนมาแอดดูรี มาเรสให้อาอาเบิ้ลไปเบิ้ลมามาเรสบอกเอาไงดีวะกลับหลังดีกว่าเบนเซไบนี่ครับให้ไปตรงกลางนี่แทบไม่เข้าไประยะ30หลาเลยแล้วเนี่ย
0: บอลอยู่กลางสนามอย่างเดียวตอนนี้เกมเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับที่คันซัสซิตี้รวมถึงที่อาร์เจนตินากับจอแดนครับ
1: อาเจนนี่เปลี่ยนตัวอีกคนนะผู้เล่นอาวาเรสออกนะครับที่ลงมานี่เป็นคอเซ่มานูเอลโลเปสนะครับ
0: วันนี้บอลอัลจีเรียนี่เป็นตัวยูเลยครับ
1: เออ
0: พาบังทางซ้ายในกรอบเขตโทษ
1: อันนี้หักไปหน้ากรอบเขตโทษไม่ได้ยิงอีกครับโอ้โหช่วยกันปั๊มออกมาครับออสเตรีย
0: เป็นอิบริมาซ่าครับจังหวะจับบอลแรงเลยโดนออสเตรียไปทิ้งออกมากลางสนามก็ยังเป็นอัลจีเรียเก็บได้ครับ4-4 ดาวซันโวในบอลโลกนี่ขึ้นมาเป็นเมสซี่ครับนำอยู่ 6 ประตูส่วน อันดับ2นี่เป็น2นักเตะฝรั่งเศสนะพี่เท่ากันครับเอ็มบัปเป้กุสมันเดมเบเล่คร
1: ับ เดมเบเล่นี่มาฉายเกมครับนอร์เวย์นี่เองเอาแย่งได้ครับลูกนี้ชาบี้ว้าโดนเตะครับลูกนี้ได้ฟาวนะครับทางฟอร์เรนกริลิชครับไปฟาว
0: คุณอนันตชัยบอกว่าอิหร่านบอกออสเตรียถ้ายิงอีกลูกจะให้ผ่านช่องแคบฟรีครับ
1: เหรอผ่านไม่เอาเอาเปิด
0: เปิดเลย
1: เออ
0: แต่ดูทรงนี้ออสเตรียจะไม่ยิงจะโดนยิงด้วยครับตอนนี
1: ้ฟรีคิกของแอลจีเรียนะครับกลางสนามเลยนะครับแต่ว่าระยะนี่ยังไกลครับประมาณ45หลา
0: คุณภูสินเนี่ยบอกว่าคู่อัลจีเรียเหมือนดูฟุตบอลฟุตซอลเล่น power play ครับ
1: เออตีโอบเข้าไปแต่ว่าไม่เข้าไปไกลไม่เข้าไปใกล้กว่านั้นนะเอามาดูฟรีคิกลูกนี้ครับเอาไม่เอาครับอัลจีเรียมาเรสนะครับอยู่ที่บอลจดๆจ้องๆครับวิ่งเข้าไปเขี่ยสั้นเบนทาเลฟหยอดเข้าไปในกรอบเขตโทษโมงตั้งเข้ามาล้ำหน้าไปด้วยโถปะคุณ
0: จังหวะมาเรสหลอกจ่ายสั้นนี่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่ขำเลยครับคือไม่เสี่ยงยิงครับเล่นสั้นไว้ก่อน
1: คือผู้บรรยายภาษาอังกฤษเนี่ยผมไม่แน่ใจใครนะแต่ว่าเกมนี้ผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษาสุภาพสตรีด้วยนะ
0: ครับผม
1: หัวเราะฮิฮิเลยกะแล้วฉันกะแล้วว่าเขาต้องเล่นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เหลืออีกประมาณ7นาทีนะครับโอ้แต่อาร์เจนตินาเนี่ยแหมเมสซี่นี่สุดจริงๆนะ
0: สุดจริงๆเลยนี่บอลโลก
1: คือดูในทีวีนี่ก็รู้สึกผมเก่งแล้วนะ
0: ครับ
1: ไปเห็นตัวจริงเล่นนี่แบบโอ้โหโคตรเทพเทพจริง
0: ๆบอลโลกให้พี
1: ่เออ
0: 22
1: แต่ว่าผมตอนไปดูตอน2018เนี่ยไม่นับเลยไม่ออกเลย
0: ที่รัสเซีย
1: โอ้เกมแพ้ฝรั่งเศสนี่เมสซี่อยู่ไหนครับไม่แต่ไม่ได้บอล
0: เอาครับเกมเหลืออีก6นาทีครับที่คันซัสซิตี้ก็ดูแล้วทั้ง2ทีมก็พอใจกับสกอร์นี้ครับ 2-2 เข้ารอบทั้งคู
1: ่นี่บอกชมสดครับภาคบอลมันๆจากอำเภอบ้านสร้างครับปราจีนบุรี
0: ครับ
1: บอกว่าอิหร่านเข้าไปได้นี่ฟีฟ่าสบายใจครับเล่นที่แวนคูเวอร์มันไม่ได้เข้าดีฮะตอนนี้
0: ไม่ได้เข้าครับบอกว่าคุณตุ๋ยพิมลเนี่ยบอกว่าอีกเม็ดครับน่าจะหมายถึงอาร์เจนตินานะครับ
1: หรือว่าลูกอม
0: แล้วก็บอกว่าอยากให้จบ 5-1 ครับคู่อาเจนแล้วก็บอกว่าประตูที่19มาแล้วครับเมสซี่
1: อันนี้คุณเฉลิมพลนี่บอกมีพูดนี่มีประเด็นกันนะบอกกาบูวาดี้เสมอรวด3นัดเข้ารอบครับอิหร่านเสมอรวด3นัดตกรอบครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็อยู่ที่ว่าคุณเสมอรวดแล้วพอเป็นที่2หรือเปล่านั่นแหละ
0: คือมันก็ต้องดูในกลุ่มก่อนนะพี
1: ่ก็กลุ่มกาบูวาดี้นี่ก็ต้องชี้นิ้วไปที่อุรุไฟครับแย่เหลือเกิน
0: มีแค่2แต้มไม่พี่อุรุกวัยเนี่ยไม่พอสำหรับการเข้ารอบครับทำให้เคปเวิร์ดที่เสมอ3นัดเนี่ยเข้ารอบ
1: แล้วก็จุดเปลี่ยนมันก็ไปอยู่ที่เคเบิร์ตเสมอสเปนได้นั่นแหละ
0: ใช่ในเกมแรกครับส่วนแอลจีเรียก็ยังเคาะบอลกลางสนามเรื่อยๆครับวนกันอยู่ 3-4 คนครับออสเตรียก็ไม่บีบครับตอนนี้บอลไม่มีอะไรเลยครับแฟนบอลบางส่วนนี้เดินกลับแล้วนะพี
1: ่ดูขั้วเจนดีกว่าเมสซี่เปิดเตะมุมเข้าไปเสาแรกครับโดนโคกสกัดทิ้งออกมานี่ครึ่งหลังนี่แอลจีเรียได้ของเกมดีกว่าเยอะนะครับ
0: ครับ
1: ออสเตรียได้บุกอยู่กระจึงหนึ่ง
0: อาเจนได้เตะมุมกับเมสซี่จะเปิดมาเตะมุมตรงขวาเปิดมาก็โดนจอร์แดนมงเคลียร์ออกหลังไปครับเอาเตะมุมครั้งที่3ของเมสซี่ภาพจับไปแล้วพี่หยองพูดเลยไหมพี
1: ่ดีแล้วแฟนบอลอาร์เจนตินานี่เขาคือแฟนบอลพวกนี้เวลาไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเขาจะเปิดวาล์วของความเฟรนลี่เพิ่ม
0: ครับ
1: เปิดก๊อกความเฟรนลี่เพิ่มใครเข้าไปคุยหมด แล้วก็แหมแฟนเจดีน่านี่กอดคอร้องเพลงโอ้ยเพลินเดินเข้าไปเนี่ย
0: ส่วนอันนี้แฟนบอลออสเตรียนะพี
1: ่บาซินบาซินใส่เสื้อบาซินบาซินนี่เท่าที่เคยสัมผัสเนี่ยถึงทีมตัวเองไม่ได้เตะก็ไปนะไปเกือบทุกสนาม
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่ไหนไม่เคยไม่สนุกแฟนบอลบาซินเนี่ยร้องเพลงกันอุตลุด
0: ซัมบ้า
1: อืม
0: เกมก็ตอนนี้ที่อาเจนนี่ก็เหลืออีก3นาทีครับ
1: ตอนนี้มีแนะนำมานะครับคุณสาริกาพาราดิโซนะบอกกล้วยเนี่ยเอาถุงก๊อบแก๊ปแล้วผูกไว้ครับจะได้สุกเร็วๆ
0: อ
1: บเปอบอ่ะ
0: ผมเดินไปเมื่อกี้นี่เขียวพืชเลยนะพี
1: ่โอ้โหเขียวยังกับพระอินทร์อีก
0: โอ้โหคู่แอลจีเรียเตรนี่บอลไม่ไปไหน
1: ไม่เอาอะไรแล้วครับ
0: อยู่กลางสนามมาจะ10นาทีแล้วครับแอลจีเรียเข้าไปเข้ามาเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วแอลจีเรียแฮปปี้ด้วยเพราะไม่เจอสเปนเนี่ยเข้าไปเจอสวิสนะครับเป็นผมเป็นออสเตรียที่ผมลุยนะ
0: ใช่ใช่พี่แต่ฟังเนี่ยเสียงแฟนบอลเริ่มโห่แล้วนะที่คันซัสซิตี้สเตเดียมเนี่ย
1: เดี๋ยวนะออสเตรเลียลุยไหมออสเตรเลียต้องแพ้ดิถ้าจะไม่เจอสเปน
0: ใช่ออสเตรเลียต้องแพ้พี่
1: จากแกงวิ่งฉลับฉลับโอ้ยเปิดทางโล่งๆ
0: ครับ
1: แต่ว่าแอลจีเรียเนี่ยมันก็ไม่วิ่งเสียบเข้าไปแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แล้วครับตอนนี้คอบอลกลางสนามแฟนบอลก็ส่งเสียงสรรเสริญครับตอนนี
1: ้เหรอเล่นดี
0: เล่นดีไม่แพ้คู่ปารากวัยออสเตรเลียใช่ไหมพี่
1: พวกมึงตั๋วแพงนะเว้ยบอกงี้เอาหน่อยเฮ้ย
0: ตั๋วแพงไม่ว่ามีตั๋วเครื่องบินอีกนะพี
1: ่เป็นบอลโลกที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยครับครั้งนี
0: ้แล้วที่สนามนั้นเนี่ยผู้เล่นอาร์เจนติน่าหรือเปล่าเจ็บต้องหามออก
1: จอแดนจอแดน
0: จอแดนครับอาร์เจนติน่าเจ็บนี้ช็อกเลย
1: เ
0: ก
1: มนี้เหมือนกับว่ามีปัญหานี่ต้องเอาออกซิเจนลงมาเลยนะน่าจะหนักครับแต่ว่าก็จะโดนเปลี่ยนออกแหละไม่เห็นว่าใครนะครับนอนหงายท้องอยู่ไม่เห็นเบอร
0: ์ครับ
1: ถามว่าเอ้ยจำตั๊กเตะจอแดนไม่ได้เหรอจำไม่ได้หรอครับ
0: จำได้ก็คือคนที่ยิงเมื่อกี้ตามารี
1: มาริโอวานนี่ออกไปแล้วนะครับ
0: ครับออสเตรเลียพาบอลเข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษออสเตรเลียสุดท้ายก็ย้อนกลับไปข้างหลังครับส่วนคู่อาร์เจนตินาก็ตอนนี้ปฐมพยาบาลอยู่ยังไม่เตะต่อนะครับ
1: มีถามว่าเอเชียรอดกี่ทีม
0: ก็มีญี่ปุ่นกับออสเตรเลียเข้าไปแล้วตอนนี้แล้วก็อิหร่านไม่น่าทันแล้ว
1: ที่เห็นตอนนี้เนี่ยก็คือญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ครับ
1: ออสเตรเลีย
0: น่าจะสองทีม
1: หมดแล้ว
0: สองทีมเพราะเกาหลีก็ตกรอบไปแล้ว
1: ครับ
0: กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บครับออสเตรียออสเตรียก็ยัง 2-2 ออสเตรียพาบังไม่ต้องขวาสุดท้ายย้อนคืนหลังครับแล้วทดเจ็บเนี่ย4นาทีครับ
1: อันนี้บอกผมกด Subscribe ช่องทุกวันเลยครับเอากดวันเดียวพอฮะ
0: กดทีเดียวพอครับไม่ต้องกดหลายรอบคร
1: ับกดซับวันนี้พรุ่งนี้กดอันซับดิฮะ
0: กดทีเดียวพอครับกำลังจะครบแสนแล้วนะพี่ YouTube ของเราเนี่ย
1: รอ
0: เดี๋ยวส่งพี่เจ๋งไปรับโล่งเงิน
1: ดี
0: ครับ
1: ก็ฝากกดซับกันหน่อยนะครับ
0: ครับผม
1: ติดตามครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอนเทนต์รายการนี่แหละไลฟ์กันแล้วก็มีคลิปครบอะไรที่ต่างหากนะนอกเหนือจากไลฟ์รายการเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: นี่นะน้องเจมนี่ก็อะไรเป็นเบื้องหลังอยู
0: ่
1: ฉันเจ๋งใช้งานตลอดเด็กๆ ไม่ถามเองแล้วดูแล้ว บอกก้านแดงนี่แปลกๆนะฮะ
0: อ้าว
1: คนเล่นเขารู้กัน
0: อันนี้ผมไม่รู้นะพี่
1: การแดงนี่ของดีครับบอก
0: ครับการมายมเหรอพี่เอาที่อาร์เจนตินาตอนนี้ทด5นาทีครับผ่านนาทีแรกแล้วส่วนคู่อาร์เจเรียออสเตรียทด4นาทีตอนนี้ผ่านแล้วจะ2นาทีครับยังเสมอ 2-2
1: ก็เป่าจบไปเลยก็ได้ครับไม่มีใครซีเรียสอะไรฮะคู่นี้ออสเตรียกับอาร์เจเรียเนี่ย
0: คือ15นาทีสุดท้ายเนี่ยออสเตรียเนี่ยไม่แน่ใจว่าได้โดนบอลหรือเปล่านะพี่เพราะอาร์เจเรียครองบอลอย่างเดียวครับ
1: เนี่ยเสียงโห่เริ่มมาครับทาซานปรากฏตัวที่แคนซัสเลยครับตอนนี้
0: เสียงโห่มาสักพักแล้วคือไม่เอาเลยครับแฟนบอลเนี่ยเดินออกจากสนามตอนนี้โห่ที่นั่งเริ่มโล่งแล้วครับกลัวรถติดครับกลับก่อนดีกว่า
1: เดี๋ยวรถเมย์หมด
0: อ
1: โอ้โหนี่แอลจีเรียเนี่ยจำนวนการผ่านบอลนี่พุ่งเอาครับ
0: 665ครั้งครับ
1: เข้าตัวไปแล้วครับ
0: โอ้ออสเตรียนี่337ครั้งครับ
1: นับเฉพาะ15นาทีที่ผ่านมานี่ก็น่าจะประมาณครึ่งนึงฮะเดี๋ยวเคาะไปเคาะกันมา
0: เอาครับที่คู่อาร์เจนตินาจอแดนได้เตะมุมครับช่วง3นาทีสุดท้าย โอ้ถ้าโดนลูกนี้นี่แฟนบอลอาร์เจนตินากลับมาสลบอีกรอบเลยนะพี
1: ่สลบชัย
0: เปิดมาอาจจะมงเคียทิ้งได้แล้วจะได้ส่วนไหมจอแดนเก็บได้กลางสนามออกมาทางซ้ายมีพื้นที่เปิดครับจอแดนโอ้โหแล้วในกรอบเขตโทษโดนสุดท้ายได้ฝ่าวไปแฮนด์บอลครับผู้เล่นของจอแดนโอ้โหแล้วแอลจีเรียนี้แฟนบอลนี้ส่งเสียงชื่นชมตลอดครับตอนนี
1: ้ไปแล้วครับแฟนบอลบางส่วนได้ไปแล้วครับอย่างที่เรียนครับเดี๋ยวรถเมย์หมด
0: อ้าวแล้วก็เขตโทษ
1: หลุดเข้าไปครับมาเลสยิง
0: เอ้าโอ้ยโอ้โห
1: ออสเตรียตกรอบนะครับอย่างนี้เนี่ย
0: โอ้โหนาทีที่90บวก3ครับลิยานมาเลสหลุดเข้ากรอบเขตโทษแล้วยิงเข้าไปเลยครับ
1: อย่าย่งแล้ว
0: โอ้โหทีเด็ดเลยครับแอลจีเรีย
1: โอ้ย
0: สายหัวเลยครับโอ้เหลือจะเชื่อครับเกมนี
1: ้คือถ้าเนี่ยออสเตรียตอนเนี้ยคะแนนจะเหลือ3แต้มนะครับแล้วลูกได้เสียเนี่ยจะลบ1นะครับ
0: โอ้แต่เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเช็คลายลำหน้าหรือเปล่าครับสำหรับมาเลส
1: คือ3แต้มลูกได้เสียลบ1แต่อิหร่านเนี่ย3แต้มแต่ลูกได้เสียเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นอิหร่านนี่ลูกได้เสียดีกว่านะครับอ้าวดูครับมาเลสวิ่งเช็ควิ่งเลี้ยงลายมานะครับแล้วแทงลูกนี้โอ้ยเหลือ
0: เหลือ
1: ตัวที่ห้อยเป็นตัวสุดท้ายนี่เควินดานโซครับโอ้โหยุ่งแล้วครับออสเตรีย
0: คือออสเตรียไปเหมือนเหม่อด้วยครับจังหวะที่ปล่อยให้แอลจีเรียครองบอลเป็น10นาทีเนี่ยแล้วชะล่าใจแอลจีเรียใช้จังหวะฉวยโอกาสลูกนี้นี่โอ้โหเข้ากรอบเขตโทษแล้วมาเลสยิงคมด้วยครับ
1: โอ้โห
0: เรียบร้อยครับ
1: นี่ถ้าแอลจีเรียเขี่ยออสเตรียตกรอบได้นี่ถือว่าล้างแค้นเลยนะครับจากบอลโลก 8-2 นะครับที่ออสเตรียนี่คือถ้าใช้คำแบบไม่ต้องแบบประดิษฐ์คำก็คือสูเอียกับเยอรมันครับ เข้ารอบทั้งคู่เขี่ยว่าเขาตกรอบ
0: โอ้โหเอา
1: ลุ้งแล้วครับออสเตรียอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวครับไปแล้วครับ10คนขึ้นไปในแดนแอลจีเรียหมดเลยครับเอาฟิลพักลงมาเคลียร์ขึ้นยิงซ้ายลูกนี้ไม่ตรงกรอบโอ้โหลันฮาลินฮาร์ดครับเซนเตอร์โอ้โหมีดราม่าครับที่แคนซัสนี่ครับพวกแฟนบอลแอลจีเรียที่สะใจกันใหญ่ครับอดีตมันฝังใจครับโอ้
0: โหแฟนบอลคนไหนกลับบ้านไปก่อนนี่เสียดายนะพี่
1: ครับเอาคาราซิสลงมาครับแทนเอเมเน่ครับใส่กองหน้ามาเพิ่มเลยครับโอ้โหลังนิก
0: แล้วทดเจ็บนี่เหลือเกินมาแล้ว4นาทีครับ
1: นี่ทดจะ5นาทีแล้วครับ
0: นะ
1: อยู่ที่บุรสินจากตันตาเชฟครับจากอุซเบกครับจะเพิ่มไม่เท่าไหร่มาทางซ้ายนะครับออสเตรียเปิดข้ามาลูกนี้มองตั้งครับกากาลิสตรงกลางมองเลียด้วยโอ้โหคาราซิสครับที่เพิ่งลงมาครับโอ้ตัวสำรองโอ้โหรอดครับออสเตรียนี่รอดวุดวิดเลยครับ
0: โอ้โห 3-3 ครับออสเตรียตามตีเสมอแอลจีเรียนาทีที่90บวก5ครับ
1: แล้วทีมที่เจ๊งอีกทีครับคือลงนรกไปแล้วครับโดนดึงขึ้นสวรรค์ครับโดนฉุดกลับลงไปนรกคืออิหร่านนะครับตอนนี
0: ้โอ้โห
1: โอ้โห
0: โอ้ขอบอลกันมาเกือบ20นาทีมายิงกัน2ประตูช่วงทดเจ็บครับคู่นี
1: ้โอ้ดราม่าสุดๆนะครับเกมนี้ครับอิหร่านนี่จากแพ็คกระเป๋าครับแล้วแอลจีเรียยิงนี่เอากระเป๋าแกะเอามาครับจัดใส่ตู้ใหม่ครับตอนนี้เก็บใส่กระเป๋าอีกแล้วครับโอ้โหดูเปิดทางซ้ายครับแล้วมองตั้งเข้าไปนะครับโดยเกอริชแล้วคลาสสิชครับโอ้โหไม่มีใครประกบเลย
0: โอ้โหจังหวะสุดท้ายของเกมแล้วครับออสเตรียมาทำได้ครับลูกที่3
1: โอ้ลำมงย้อนทางนะครับแต่ไอประตูเบมโบนี่ก็ขยับกลับมาแล้วครับนี่ครับโอ้โหบอลเฉียดขาไปนิดเดียวโอ้สุดๆครับเกมนี้ถ้าไม่นับไอช่วงครึ่งหลังช่วง20นาทีตรงนั้นนะครับเกมนี้นี่สุดๆแล้วจบยังผู้สินว่าไงครับอ้าวผู้สินเด็ดค้างไปแล้วครับผู้สินอ้าว
0: ยังไม่จบครับผู้สินยังไม่เป่ายังส่วนอาร์เจนตินานี่จบแล้วชนะจอแดน 3-1 ครับ
1: เมสซี่ยิงอีกแล้วขึ้นไปเป็น6นะครับ
0: ครับ
1: นำเอ็มบัปเป้นำใครบ้างนะฮาลัน
0: แ
1: ล้วหมดครับโอ้โหออสเตรียครับรอดแบบเส้นยาแดงผ่า38ไปเลย
0: ครับก็จบเกมครับออสเตรียก็เสมอกับแอลจีเรีย3-3ครับโอ้โหมันช่วงท้ายครับ
1: เท่ากับว่าอิหร่านตกรอบนะครับอื้อหือ
0: ครับแล้วส่วนอีกคู่ก็อย่างที่บอกไปอาร์เจนตินาชนะจอร์แดน 3-1 กลุ่มนี้ก็อาร์เจนเข้ารอบเป็นจ่าฝูงครับแล้วก็ออสเตรียเนี่ยเข้ารอบเป็นรองจ่าฝูงส่วนแอลจีเรียนี่ตกรอบใช่ไหม
1: แอลจีเรียเข้าสิ
0: เข้ารอบอ่ะ
1: เข้าสิ
0: เข้าสิตกรอบอ่ะ
1: อิหร่านตกแล้วก็แอลจีเรียไปเจอสวิตนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนออสเตรียไปเจอสเปน
0: ครับผม
1: โอ้ยเหนื่อย
0: พี่แนนบอกว่าตอนนี้11โมงแล้วเดี๋ยวเราต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวเจอกับผมกับพี่หยองใหม่ครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ผู้ว่ากทม.สก.ครั้งแรกในรอบ20ปีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่4แขวงบางพลัดเขตบางพลัดบริเวณเต้น 7-Eleven สาขาจรัญสนิทวง69เป็นไปอย่างคึกคักและได้รับความสนใจจากกองทัพสื่อมวลชนเป็นพิเศษเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาถึงหน่วยเลือกตั้งด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อรอใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.โดยการเดินทางมาใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปีของนายทักษิณนับตั้งแต่เดินทางไปพำนักอยู่ต่างประเทศและกลับมาประเทศไทยทันทีที่มาถึงนายทักษิณได้เข้าแถวตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมกับประชาชนทั่วไปโดยมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของหน่วยนี้ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและระเบียบของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดหลังจากตรวจสอบสิทธิ์เรียบร้อยนายทักษิณได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบก่อนจะเดินเข้าคูหาลงคะแนนและนำบัตรมาหย่อนลงหีบด้วยตัวเองหลังจากการลงคะแนนเสร็จสิ้นนายทักษิณได้หันมาทักทายสื่อมวลชนและประชาชนที่มารอให้การต้อนรับบรรยากาศการเลือกตั้งที่เขตคันนายาวประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเช้าขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือไว้แล้วหากช่วงเย็นมีฝนตกบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามอเคหะธานี3เขตคันนายาวมีประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่บางคนแม้จะเดินไม่ค่อยไหวได้ใช้ไม้เท้าออกมาใช้สิทธิ์โดยสามารถบอกเจ้าหน้าที่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่นำเก้าอี้ไปให้ในคูหาโดยทุกคนต่างบอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์และเลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพมหานครนอกจากนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงโดยได้ทักทายสื่อมวลชนและเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยลูกสาวและลูกชายได้เล่นลานกีฬาระหว่างรอผู้สื่อข่าวถามว่าในอนาคตกทม.ต้องมีลานกีฬาที่ได้มาตรฐานให้เด็กๆมากกว่านี้หรือไม่นางสาวแพทองธารพยักหน้าและตอบว่าควรมีก่อนเดินทางกลับไปทันทีสำหรับเขตคันนายาวเป็นเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 65,000 คนตั้งแต่เช้ายังไม่มีรายงานปัญหาการเลือกตั้งแต่อย่างใดกรมอุตุเผยเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันนี้ช่วงเย็นบางเขตเสียงฝนปานกลางถึงหนักกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศระบุว่าช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศแจ่มใสมีเมฆบางส่วนแม้อากาศจะค่อนข้างร้อนแต่ยังเหมาะสำหรับการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ก่อนที่เมฆฝนจะเริ่มก่อตัวมากขึ้นในช่วงบ่ายในช่วงเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเกิดฝนฟ้าคะนองสูงโดยอาจมีฝนตกปานกลางถึงหนักและลมกระโชกแรงพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนบนเช่นดอนเมืองบางเขนสายไหมสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีมีโอกาสเกิดฝนตกหนักขณะที่เขตอื่นๆมีโอกาสเกิดฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวางแผนเดินทางแต่เนิ่นๆเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากฝนในช่วงเย็นรวมทั้งเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนและเผื่อเวลาเดินทางเนื่องจากฝนอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายพื้นที
4: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: เทคโนโลยี
6: ดำเนินรายการโดย
7: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
8: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะ

0: ออกแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
4: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับกับในวาร์ปพิสารห้าวันประจำการในเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีรายการถึงสุขออกอากาศบ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับในวาร์ปประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธเนาะออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99รวมถึงทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect มีทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube ที่FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับก็ไปกดติดตามกด Subscribe ไว้ได้นะครับดูสดย้อนหลังดูบน YouTube ก็สะดวกดีเหมือนกันใครที่ฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายถามถามพูดคุยก็ SMS 4689899นะครับส่วนใครที่รับชมรับฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้ถ้าฟังนอกเวลารายการแล้วมีคำถามแนะนำให้ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสนะครับทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ไหนโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะครับพร้อมอัปเดตข่าวสารทั่วๆไปนะครับแต่หลักๆจะเน้นเรื่องการตอบคำถามขอโทษเมื่อวันพฤหัสเมื่อวันพุธที่แล้วก่อนนะครับพอดีมันมีคำถามช่วงท้ายอยู่ 2-3 อันที่แบบตอบยาวมากๆมันก็เลยทำให้คำถามใน YouTube เมื่อวันพุธที่แล้วประมาณน่าจะเหลือประมาณ9-10คำถามแล้วมั้งไม่ได้ตอบไว้นะครับขออภัยไว้ด้วยแล้วก็เลือกที่จะไม่ได้แคปเจอร์ไว้เพราะว่าโอ้โหมันทิ้งช่วงนานเนาะก็ถ้าเกิดใครยังมีคำถามแบบนั้นอยู่ก็ส่งมาที่ YouTube ได้จะเร่งตอบให้นะครับตามนี้อ่ะแต่ก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่า 2,600,000 บาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net ไปลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมบวชทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับโดยที่บัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะครับแล้วก็สุดคุ้มกับตัวบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะรับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะครับโดยที่ของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะครับสำหรับสิทธิ์ ลุ้นรางวัลนะครับก็จะได้แก่

หนึ่งเลยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัล นะครับมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์นะครับเดินทางภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น Go Gift Voucher นะครับจำนวน5รางวัลนะฮะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก M-Cod Superfan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของเช้าวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับกิจกรรมเชียร์ที่โปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมา ออรุยกันไปที่ SMS ก่อนมาอย่างรวดเร็วลงท้ายด้วย4808อยากวางจอ32นิ้วที่มุมรับแขกเปิด YouTube MPEG 4ทั้งวันไม่ให้เหงาช่วยเทียบระหว่าง1สมาร์ททีวีกับ2สมาร์ทมอนิเตอร์แง่ทนทานภาพเสียง OS ได้ยาวคือถ้าสมาร์ทมอนิเตอร์คือลำโพงของสมาร์ทมอนิเตอร์มันจะโอเคกว่าตัวมอนิเตอร์ปกติแต่ถามว่าถ้าเทียบกับตัวทีวีจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันยังสู้ทีวีไม่ได้เนาะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าไม่ได้ต่อลำโพงอะไรเพิ่มเลยอาศัยเสียงจากลำโพงจากภายในตัวทีวีล้วนๆนะครับก็คงแนะนำเป็นสมาร์ททีวีเพียงแต่ว่ากรณีนี้มันได้เสียได้ดีได้เสียคนละด้านนะครับตัวสมาร์ททีวีใน32นิ้วข้อเสียก็คือความละเอียดหน้าจอมันต่ำเพราะความละเอียดหน้าจอมันจะแค่ระดับ HD 720p เท่านั้นนะครับขณะที่สมาร์ทมอนิเตอร์มันจะเริ่มต้นที่ระดับความละเอียด Full HD เป็นพื้นฐานเบื้องต้นมันจะมีบางรุ่นที่ท็อปๆหน่อยอาจจะขึ้นไปที่ 4K ได้แต่ว่ามันจะไม่มีต่ำกว่านั้นมันจะเริ่มต้นที่ประมาณระดับความละเอียด Full HD ประมาณนี้แต่ว่าเพราะนั้นเรื่องของภาพความคมชัดอะไรทั้งหลายสมาร์ทมอนิเตอร์ได้เปรียบแต่ถ้าเอาเรื่องเสียงโดยที่อย่างที่บอกไปไม่ได้ต่อลำโพงเพิ่มเอาใส่ลำโพงที่มากับตัวทีวีหรือตัวมอนิเตอร์อันนี้ทีวีก็คือสมาร์ททีวีเนาะได้เปรียบนะครับเรื่อง OS ทิ้งไปได้เลยนะครับเพราะว่าที่บอกทิ้งไม่ได้เลยตัวเรื่องมันมีไม่เยอะสมาร์ทมอนิเตอร์ปัจจุบันที่ขายในบ้านเราหลักๆมันก็ยังมีของ Samsung กับ LG จริงๆมันมีแบรนด์อื่นด้วยที่มันเป็นตัว Google TV แต่ยังหาได้ยากถ้าว่าหาซื้อง่ายๆราคาจับต้องได้มันก็จะเป็น Samsung กับ LG ซึ่งถ้าเป็น Samsung ก็จะใช้เป็น Tizen OS ถ้าเป็น LG ก็จะใช้เป็น Web OS ซึ่งโอเคมันได้ทั้งคู่แหละมันก็ใช้ไปเรื่อยๆเหมือนทีวีปกติส่วนสมาร์ททีวีถ้าตัวมันจะมีทั้งหมูถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ได้แพงมากอะไรเงี้ยนะครับยิ่งถ้าเป็น32นิ้วตัวเลือกมันโคตรน้อยมากๆอยู่แล้วเนาะมันก็จะใช้คำว่าอะไรดีมันจะมีทั้งกลุ่มที่เป็น Android TV Google TV แต่พวกนั้นก็จะเป็นแบบแพงขึ้นมาหน่อยอย่างของเสี่ยมี่ก็จะราคาก็อยู่ประมาณคืออันนี้เรื่องราคาด้วยนะสมาร์ททีวีจะถูกกว่าสมาร์ทมอนิเตอร์เพราะสมาร์ทมอนิเตอร์มันจะเริ่มประมาณหมื่นบวกลบถูกไหมแต่ถ้าเป็นสมาร์ททีวี32นิ้วบอกให้เป็น Google TV Android TV อย่างของเสี่ยมี่อะไรเงี้ยมันจะเริ่มต้นอยู่ราคาประมาณสัก7,000 บวกลบซึ่งถูกกว่ากันพอสมควรแต่อย่างที่บอกความละเอียดหน้าจอมันได้น้อยกว่าก็ถือว่าไปได้ทั้งคู่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องส่วนเรื่องความทนทานส่วนตัวผมให้พอกันนะอาจจะไม่ได้หนีกันขนาดนั้นนะนะพอกันแล้วกันประมาณนี้ลองเทียบดูเน้นภาพไปสมาร์ทมอนิเตอร์จ่ายแพงกว่าหน่อยได้ภาพดีกว่าแต่ถ้าเน้นเสียงก็สมาร์ททีวีประหยัดกว่าด้วยก็ประมาณนี้ลองเลือกดูนะครับสวัสดีคุณวิฟิตแมนด้วยนะครับบอลโลกมอเตอร์จีพีไปกี่คู่แล้วไม่ได้ดูบอลโลกอ่ะดูทุกคู่มอเตอร์จีพีไม่ได้ดูผมไม่เข้าได้ตามมอเตอร์สปอร์ตเป็นตัวปกติผมไม่เข้าได้ดูมอเตอร์สปอร์ตเท่าไหร่ส่วนวอลเล่ดูแค่แมตช์ที่ไทยลงตบซะมากกว่าส่วนใหญ่นะประมาณนี้สวัสดีคุณนัทสอนด้วยนะครับคุณวิฟิตแมนถามว่าอินเอียร์เปิดกับปิด ANC นั่นจะหมายถึงตัวหูฟังทรูไวเลสใช่ไหมเบสต่างกันแค่ไหนมันต่างแต่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าต่างกันแค่ไหนนะครับคือหูฟังทุกรุ่นไม่เฉพาะที่เป็นอินเอียร์เสียงที่เอาง่ายๆคือกราฟเสียงแล้วกันfrequency response graph นะครับระหว่างตอนที่ปิด ANC กับเปิด ANC กราฟจะไม่เหมือนกันหมายความว่า
โทนเสียงจะมีความต่างกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่สามารถพูดได้ว่าเมื่อคุณเปิด ANC แล้วจะได้เบสเยอะกว่าเสมอไปไม่เพราะบางแบรนด์ไม่เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นว่ากันเป็นแบรนด์ว่ากันเป็นรุ่นๆแล้วกันแต่ว่าเสียงที่เปิด ANC กับปิด ANC จะได้โทนเสียงที่ไม่เหมือนกันแน่ๆก็ถ้าอยากรู้ลองไปหากราฟดูก็ได้นะครับเพราะว่ากราฟมันจะไม่เหมือนกันเลยระหว่างตอนที่เปิด ANC กับปิด ANC นะครับมันจะไม่เหมือนกันแน่ๆแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับการจูนของแบรนด์หูฟังด้วยนะว่าเขาจูนมาแบบไหนอย่างไรนะครับคุณเซนต์มิเตอร์เสด็จคุณบอสเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม60โดยอิงจากการสร้างพีระมิด50 50ได้ไหมอืม50 50แล้วกันใช้คำว่าไม่เคยคำถามนี้ไม่ได้อยู่ในหัวเลยอ่ะไม่เคยเดากับมันเลยอ่ะผมไม่เคยตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ยบอสเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมครับไม่เคยคำถามเนี้ยเพราะฉะนั้นผมก็ขอเป็น50 50แล้วกันครับก็คือไม่ใช่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ใช่เชื่อก็คือ50 50 ไม่งงเนาะอ่ะคุณบิ๊กบิ๊กสวัสดีด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะมาดูอัปเดตข่าวสารหน่อย SMS ยังส่งมาได้นะครับ4689899รุ่นทาง YouTube อยากจะทักทายพูดคุยอยากจะโยนประเด็นไหนมาพูดคุยได้เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวหนึ่งออกมาน่าสนใจก็คือทิมคุกนะครับ CEO ของ Apple ณปัจจุบันเขายังนับเป็น CEO อยู่ไหมวะ เออนั่นแหละ CEO ของ Apple ที่ทุกคนคุ้นเคยแล้วกันนะทิมคุกนะครับได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางด้านของ The Wall Street Journal นะครับก็ผู้ยิงเขาพูดคุยหลายประเด็นมากๆแต่ว่าประเด็นที่ถูกหยิบยกถูกพูดถึงแล้วก็ให้ความสนใจมากๆนะครับก็คือเรื่องของราคา iPhone นะครับคือทิมคุกออกมายอมรับตรงๆว่าตอนนี้ราคาชิ้นส่วนต้นทุนโดยเฉพาะแรมกับตัวสตอเรจนะครับมีความผันผวนมากๆตัวเขาพูดเลยว่าเขาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา18ปี20ปีเขาไม่เคยเจอครั้งไหนสถานการณ์ไหนที่ราคาต้นทุนมันผันผวนมากขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเขาก็ยอมรับกับทางด้านของ The Wall Street Journal ตรงๆนะครับว่ามันเป็นการยากมากๆเลยที่จะเลี่ยงการขึ้นราคา iPhone ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตในวงเล็บก็คือ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเตรียมเปิดตัวกันยายนนี้เนี่ยคงเป็นการเลี่ยงได้ยากมากๆที่จะขึ้นแต่เขาก็ให้สัญญาเล็กๆไว้ว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ลูกค้าของเราก็คือลูกค้าของ Apple นะครับได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันนั้นคือประมาณนี้ที่เขาพูดไว้นะครับทีนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าแล้วต้นทุนจริงๆตอนนี้มันต่างกันแค่ไหนทางด้านของTech Insight นะครับเขามีการสำรวจเขาอ้างอิงราคาจากแหล่งข้อมูลที่เป็นฝั่งของผู้ผลิตเนาะ เขาบอกว่าไอ้ตัวเอาเฉพาะหน่วยความจำหรือว่าแรมก่อนนะครับแรม12กิกะไบต์ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่เราเห็นนะปัจจุบันเนี่ยปีที่แล้วตอนที่ Apple ทำเซ็นสัญญาซื้อขายแรม12กิกะไบต์ที่อยู่ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max มันมีต้นทุนอยู่ราวๆประมาณสัก39เหรียญก็ตีกลมๆว่า40เหรียญก็ได้นะครับก็มาสักพันกว่าบาท 1,200 1,300 1,400 ประมาณนี้นะครับ Tech Insight บอกว่าเม็ดแรมตัวเดียวกันโมดูลเดียวกันวันนี้ถ้าไปทำสัญญาซื้อขายอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่เป็นฝั่งเซมิคอนดักเตอร์ Tech Insight บอกว่าเม็ดแรม12 GB ที่เคยที่ใช้ใน iPhone 17 Pro 17 Pro Max ที่ Apple เคยทำสัญญาซื้อมาในราคาประมาณ 39-40 เหรียญเมื่อกลางปีที่แล้วตอนนี้มันราคาขึ้นไปอยู่ที่ราวๆประมาณ145ถึง150เหรียญนี่คือต้นทุนนะก็ขึ้นมาเกือบ4เท่าเนาะ 3.5 เท่าโดยประมาณนะครับอันนี้คือราคาแรมราคาตัวสตอเรจนะครับ256 GB ที่อยู่ในที่เป็นรุ่นเริ่มต้นของ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ปีที่แล้ว Tech Insight บอกว่าณกลางปีที่แล้วที่ Apple ทำสัญญาซื้อขายซื้อมาเพื่อมาสต็อกเป็นซัพพลายในการประกอบ iPhone 17 Pro 17 Pro Max เนี่ยขนาดความจุ256 GB ณเวลานั้นเมื่อกลางปีที่แล้วมันมีต้นทุนอยู่แค่ประมาณ13 ถึง 15เหรียญเท่านั้นแต่ตอนนี้
ราคาขึ้น

ไปอยู่ที่ประมาณ50ถึง55เหรียญขึ้นไปเท่าไหร่อ่ะก็เกือบ4เท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคงเลี่ยงได้ยากในการที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max จะไม่ขึ้นราคานะครับก็อาจจะต้องทำใจรอไปนิดหนึ่งแล้วก็จริงๆมันมีข่าวลือตามมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องของ iPhone Air รุ่นที่2นะครับก็คือถ้าอิงตามข่าวลือก่อนหน้านี้ของ Apple เนี่ยเขาบอกว่าตอนเดือนกันยายนนี้ที่จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ทางด้านของ Apple จะโดยรอบที่ผ่านๆมาในทุกๆปีก็คือเวลาเขาเปิดอย่างเปิด iPhone 16 iPhone 17เขาจะเปิดก็คือมีทั้งรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรใช่ไหมแต่ว่าในเดือนกันยายนนี้ที่จะถึงเนี่ยที่Apple จะเปิดตัว iPhone 18เขาจะเปิดเฉพาะรุ่นโปรตามข่าวก่อนหน้านี้เนาะก็คือเปิดตัวแค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ว่ากันว่านะครับจะมีการเปิดตัว iPhone ที่เป็นจอพับครั้งแรกนะครับจะเป็น iPhone 4หรืออะไรก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันละกันส่วน iPhone 18ธรรมดารวมถึง iPhone Airนะครับจะถูกเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าต้นปี2027แทนนะครับล่าสุดมาร์คเกอร์แมนนะครับเจ้าพ่อกรมข่าวลือของ Apple อยู่แล้วนะครับออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone Air รุ่นถัดไปหลุมเรียกสั้นๆว่า iPhone Air 2ละกันเนาะเขาบอกว่าจะมีการอัปเกรดสเปคแน่นอนเรื่องของชิปต้องอัปเกรดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับก็อัปเกรดจาก A19 มาเป็น A20อันนั้นเป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่จะมีการอัปเกรดคือเรื่องของกล้องนะครับใน iPhone Air รุ่นปัจจุบันทำตลาดอยู่มันจะมีกล้องตัวเดียวถูกไหมแต่ใน iPhone Air 2 Mark Gurman บอกว่า Apple จะมีการเพิ่มเลนส์ตัวที่2เข้าไปซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเลนส์อัลตราไวด์นะครับก็รอลุ้นแต่ว่าจะมาต้นปีหน้านะประมาณนี้นะฮะตามนั้นเลยนะครับเช่นเดียวกันอีกเจ้าหนึ่งก็คือทางด้านของ Nothing นะครับต้องอ้างอิงกับคาวเปิดที่เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของ Nothing ปัจจุบันทางด้านของคาวเปิดเขาบอกเขาก็เคยออกมาเราเคยเล่าข่าวเรื่องนี้ไปแล้วแหละว่าออกมาทวีตข้อความใน X ว่าแบบบ่นว่าต้นทุนแรมสตอเรจมันแพงมากเลยนะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งล่าสุดหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Nothing นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหัวหน้าทีมพัฒนาของแบรนด์ลูกของ Nothing อย่าง CMF Phone นะครับคุณ Actis นะครับออกมายอมรับตรงๆว่าด้วยต้นทุนราคาแรมคือหน่วยความจำนะกับสตอเรจณปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้อีกแล้วนะครับในการที่จะทำสมาร์ทโฟนราคาประหยัดแบบคุ้มค่าออกมาและนั่นก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแบรนด์อย่าง CMF Phone ตรงๆเพราะ CMF Phone ถูกแตกออกมาจากนัตติงเพื่อมาจับตลาดกลุ่มที่เป็นบัดเจ็ตมากๆเน้นความคุ้มค่ามากๆตัว entry ตัวระดับที่เป็น lower mid range อะไรประมาณนั้นนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้คุณอาเกียสบอกว่าก็ปีนี้น่าจะไม่มีปีนี้น่าจะทำการcancel นะครับแผนในการออก CMF phone รุ่นใหม่ทั้งหมดนะครับประมาณนี้เขาบอกว่าต่อให้วันนี้ CMF อยากจะออกโทรศัพท์สักรุ่นหนึ่งเช่นสเปคเหมือนเดิมกับตัว CMF Phone 2 Pro เลยก็ตามแต่ว่าต้นทุนที่เขาจะต้องจ่ายเพิ่มเมื่อเทียบกับตอนทำ CMF Phone 2 Pro เมื่อปีที่แล้วมันจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 50% เพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มค่าหรือมันแทบเป็นไปไม่ได้อีกแล้วในการที่จะทำสมาร์ทโฟนในรุ่นราคาประหยัดมาขายประมาณนี้เลยนะจะเห็นภาพรวมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับลงท้ายด้วย3559นะครับจอมอนิเตอร์ของ Asopa ใช้งานต่อกับมือถือที่เป็น USB 2.0 ไม่ได้แก้ยังไงซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่เป็นพอร์ต USB 3.1 ไม่ได้พูดเล่นอันนี้พูดจริงเหตุผลปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัว Asopa มันเกิดจากตัวโทรศัพท์มือถือคุณนะครับเพราะตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็นพอร์ต USB 2.0 เป็นพอร์ตอะไรก็ตามแต่เป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันจะโดยอันนี้เอาเฉพาะของฝั่ง Android นะมันจะไม่ได้มีตัวโปรโตคอลสำหรับการส่งรับส่งภาพไปด้วยก็คือไม่มีส่วนของตัวที่เป็น DisplayPort โปรโตคอลไปด้วยมันก็เลยรับส่งภาพไม่ได้ด้วยสายเพราะฉะนั้นทำอะไรไม่ได้ครับวิธีทำได้ก็คือเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นรุ่นที่สูงขึ้นที่มันมีพอร์ต USB Type-C เป็นมาตรฐาน USB 3.1 3.2อะไรประมาณนั้นแล้วพวกนั้นจะสามารถใช้ได้ยังไงก็ทำไม่ได้ครับไม่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ

ใดๆมาช่วยให้มันทำได้เพราะด้วยโปรโตคอลด้วยตัวพอร์ตของมาตรฐาน USB 2.0 มันไม่สามารถรับส่งสัญญาณภาพและเสียงออกคือมันไม่มีตัวโปรโตคอลของ DisplayPort อยู่ในนั้นก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตามนี้เลยเพราะนั้นไม่ต้องพยายามไปหาทางอะไรเปลี่ยนมือถือสถานเดียวในกรณีถ้าเกิดว่ายังต้องการจะเอามือถือต่อกับตัวจอมอนิเตอร์อาโซปาหรือแม้ทั้งจอมอนิเตอร์อื่นๆก็ตามนะครับไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีตัวแป้งไม่มีสายสัญญาณอะไรมาช่วยได้ทั้งนั้นนะครับตามนี้คุณยี่เป็ดซูเปอร์ฮีโร่ทำไมนายบอสถึงไม่ถนัด iPhone อาจจะไม่ถึงกับไม่ถนัดแต่ใช้คำว่าไม่ได้คลุกคลีมากละกันใช้บ้างเพราะว่าอย่างคนรอบข้างก็ใช้อย่างน้ำหวานคือภรรยาก็ใช้มาตลอดก็ได้จับได้แก้ไขปัญหาอยู่เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปคลุกคลีมากนักไอโฟนที่ซื้อใช้เองผ่านตัวเองมีแค่2รุ่นซึ่งรุ่นล่าสุดย้อนไปนู่นเลย iPhone 13 Pro ผมแค่ชอบ Android มากกว่าผมไม่ได้พูดว่า Android ดีกว่า iPhone หรือ iPhone ดีกว่า Android ไม่ได้พูดแบบนั้นนะผมใช้คำว่าผมชอบ Android ผมชอบคอนเซ็ปต์ของ Android มากกว่าเท่านั้นเลยนะครับคุณคำแก้พี่บอสดูหนังเรื่อง Disclosure Day หรือยังไม่ได้ดูแล้วยังเชื่ออีกเหรอครับว่าเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในกระพบนี้ก็ยังไม่ได้ดูไงก็อันนี้ก่อนมันแยกกว่านะระหว่างเชื่อในมนุษย์ต่างดาวไหมกับเชื่อว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่ในเอกภพนี้ไหมมันแยกกันนะผมไม่ได้เชื่อผมอย่างที่บอกผมไม่ได้คิดคือผมไม่เคยถามตัวเองแล้วกันว่าผมเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวไหมแต่ถ้าเกิดถามว่าเชื่อไหมว่าในจักรวาลอันไกลโพ้นนี้มันจะมีสิ่งมีชีวิตในวงเล็บไม่ว่าจะรูปแบบฟอร์มไหนก็ตามอยู่ไหมคำตอบคือผมเชื่อว่ามีผมไม่คิดว่าโลกใบนี้มันจะสเปเชียลคือพิเศษขนาดนั้นที่มันจะแบบเป็นดาวเคราะห์เป็นดวงดาวใบเดียวบนกี่แสนล้านดวงในจักรวาลนี้ที่แบบมันจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่อ่ะมันคงมีในที่อื่นมันคงมีสิ่งมีชีวิตแต่มันจะอยู่ในฟอร์มไหนอีกเรื่องนึงแต่ผมไม่ได้บอกว่ามนุษย์ต่างดาวที่แบบเวลาเราพูดถึงมนุษย์ต่างดาวเราจะนึกถึงที่แบบพูดคุยกันได้สื่อสารกันได้ฟอร์มลักษณะละอันนี้ผมไม่เคยถามตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ามีสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตมันเป็นได้ทั้งแบบโปรโตซัวทั้งนึกออกไหมสัตว์เซลล์เดียวอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีสักแห่งในจักรวาลผมเชื่อว่ามีถ้าแบบนั้นเพราะผมไม่คิดว่าโลกใบนี้มันพิเศษขนาดนั้นนะครับคุณเฉลิมพลถ้าไอโฟน18ขึ้นราคาแน่ๆแบบนี้พอ18ประกาศราคาแล้วแพงเกินหนีไปซื้อ iPhone 17จะโอเคกว่าไหมโอเคกว่าแง่ไหนอะในแง่สเปคมันไม่โอเคกว่าอยู่แล้วครับเพราะยังไงสเปค iPhone 18ก็ต้องดีกว่า iPhone 17เป็นเรื่องปกติแล้ว iPhone 17ราคาจะลงไหมคนจะได้ซื้อเยอะแล้วไม่ลดราคาถ้าเอาตามปกติในทุกปีที่ผ่านมาเมื่อถ้าอิงช่องทางการขายของ Apple โดยตรงนะครับไม่นับตัวที่เป็นดีลเลอร์นะช่องการทางขายช่องการขายของ Apple โดยตรงหมายถึงบนหน้าร้าน Apple Store ทั้ง2สาขาทั้งที่ Central World ทั้งที่ไอคอนสยามหรือบนหน้าเว็บ Apple เองนะครับเมื่อ Apple ประกาศขาย iPhone รุ่นใหม่โดยเฉพาะรุ่น Pro Apple มักจะเลิกขาย iPhone รุ่น Pro ในโมเดลก่อนหน้าไปเลยนะครับอันนั้นคือช่องทางของ Apple โดยตรงแต่ช่องทางที่เป็นดีลเลอร์ทั้งหลายก็คือผ่านที่เป็นดีลเลอร์ของ Cinex ทั้งหลายอะเนาะจะเป็นแบบ i Studio Banana Studio 7อะไรประมาณนี้JB อะไรเงี้ยเขายังมีขายอยู่ซึ่งก็คงมีการลดราคาบ้างแต่มากน้อยมันด้วยความที่มันไม่ใช่การประกาศคือ Apple ไม่เคยประกาศลดราคา iPhone รุ่นเก่าที่เป็นรุ่น Pro นะไม่เคยเขาจะลดเฉพาะรุ่นธรรมดาถ้าอันนี้ถ้าเกิดคำถามนี้มาถึงรุ่น Pro นะครับเพราะนั้น17 Pro 17 Pro Max จะไม่มีการประกาศราคาปรับราคาลงมาตามสไตล์ Apple จะไม่เคยประกาศเพราะนั้นในหน้าของดีลเลอร์ก็คือกรณีที่แบบเป็นของ Cinex ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย Cinex ทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการปรับลดราคาลงบ้างแต่เป็นการปรับลดราคาตามสัดส่วนที่ตัวแทนจำหน่ายอย่าง Cinex เขาเป็นคนกำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรให้อ้างอิงได้ขนาดว่าจะลดมากน้อยแค่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับตามนั้นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max โดยที่คิดว่าโอเคยึดราคาตอน iPhone 17 Pro 17 Pro Max
ปีที่แล้วในไทยเปิด

0: ตัวแล้วคิดว่ายังไง iPhone 18 Pro 18 Pro Max มันแพงขึ้นกว่านั้นแน่ๆจะแพงขึ้น 2,000 3,000 4,000 ไม่รู้แต่มันแพงขึ้นแน่ๆแล้วคิดว่าโอ้แค่ตอน17 Pro 17 Pro Max เอาราคาเปิดตัวเรายังรู้สึกว่าเรายังไม่อยากซื้อมันเลยเพราะมันแพงเกินไปรอซื้อวันที่มันลดเท่ากับว่าคุณจะไม่อยากซื้อตัว iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่จะเปิดแน่ๆเพราะราคามันจะแพงขึ้นแน่ๆไม่ว่าจะมากน้อยกี่มากน้อยกี่บาทก็ตามเนาะถ้าคุณอยากซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ด้วยเหตุผลที่ว่ายังไงไม่ซื้อไอ้ราคา iPhone 18 Pro 18 Pro Max ในวันเปิดตัวมันแพงแน่ๆคำแนะนำผมคือซื้อก่อนโดยที่ไม่ต้องรอ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เปิดตัวได้เลยซื้อเมื่อพร้อมได้เลยเพราะอย่างที่บอกพอส่วนใหญ่พอเขาเปิดประกาศเปิดตัวปุ๊บถ้าช่องทาง Apple หยุดขายทันทีนะครับสำหรับตัว Pro รุ่นเก่าแต่ว่าช่องทางดีลเลอร์ยังมีอยู่แต่ของก็จะน้อยลงเรื่อยๆประมาณนี้นะครับคุณตีใหญ่ไม่เห็นหน้าพี่บอสดีแล้วครับผมดูรูปไปนี่ไงเนี่ยลูกก็มีหน้าผมอยู่นะฮะคุณไอชิคุณไม่7,200ตอนนี้ iPhone 13 Pro Maxยังใช้ได้อีกกี่ปีก็อย่างที่บอกครับ iPhone 1รุ่นมันจะได้อัปเดตเอาเฉพาะจริงๆถ้าถามคำถามนี้มันต้องแยกย่อยนิดนึงเอา iPhone 13ก่อน iPhone 13เปิดตัวเมื่อปี2021 iPhone 1รุ่นปกติจะอัปเดต iOS ได้ประมาณ 5-6 เวอร์ชันก็คือ 5-6 ปีนะครับเอาเฉพาะอัปเดต iOS ได้ก่อนนะ5ปีกลมๆว่า6ปีเท่ากับมันจะอัปเดตได้ถึงปี2027ก็หมายถึง iOS ในเวอร์ชั่นปีหน้า iOS 27ที่จะเปิดตัวที่เปิดตัวไปแล้วที่ announce ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยให้อัปเดตที่เตรียมอัปเดตปลายปีนี้ iPhone 13ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ iPhone 28ไม่ใช่ iPhone 28โทษ iOS 28ที่จะเปิดตัวกลางปีหน้าแล้วก็ได้อัปเดตปลายปีหน้า iPhone 13ก็น่าจะยังได้อยู่ที่จะต้องไปเริ่มรุ้นแล้วมีโอกาสที่จำไม่ได้ไปต่อคือในปีใน iOS เวอร์ชัน iOS 29ที่จะเปิดตัวในปี2028อันนั้นก็ไปรอลุ้นแต่สมมุติถ้าไม่ได้ตามรอบปกติไม่ได้หมายความว่า iPhone 13 Pro Max จะแบบโอ้ใช้ไม่ได้แล้วเจ๊งกระบงโยนทิ้งโนไม่แบบนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าต่อให้เป็นรุ่นเก่าที่เป็น iPhone รุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่ต่อไปได้Apple จะยังออกอัปเดต Security Patch ให้เรื่อยๆแต่ว่าเขาจะออกเฉพาะตัวที่เป็น Security Patch สำคัญเท่านั้นแต่มันไม่หมายความว่ามือถือคุณยังได้อัปเดตความปลอดภัยอยู่เรื่อยๆก็ยังใช้ต่อไปได้เพราะนั้นถ้าคำถามนี้หมายความว่าจะใช้ได้กี่ปีโดยที่ไม่ได้อิงกับการอัปเดต iOS คำตอบผมคือใช้ได้จนกว่ามันจะพังคามือคุณแล้วคุณไม่อยากจะซ่อมมันแล้วคุณไม่อยากจะใช้มันแล้วแค่นี้เลยครับถ้าไม่ได้อิงกับการอัปเดต iOS นะแต่ถ้าอิงกับการอัปเดต iOS อย่างน้อยได้อีก2ปีแล้วไปลุ้นในปีที่3คือปี2000ปีนี้2026 2027ไปลุ้นในปี2028กับ iOS 29ว่าจะมีรายชื่อของ iPhone 13 series อยู่ในการอัปเดตของ iOS 29หรือเปล่าประมาณนี้นะครับพักเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามต่อ SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักกันหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: บนโลกสตอรี
5: ่ธนาคารซูเคอร์สถิติประตูที่เร็วที่สุดในบนโลกธนาคารซูเคอร์ทำสถิติทำประตูที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ในฟุตบอลโลก2002นัดชิงอันดับ3ระหว่างตุรกีพบเกาหลีใต้และสถิติโลกนี้ก็ยังไม่มีใครทำลายได้จนถึงปัจจุบันสำหรับธนาคารซูเคอร์ศูนย์หน้าทีมชาติตุรกียิงประตูขึ้นนำเกาหลีใต้ได้ในเวลาเพียง 10.8 วินาทีเท่านั้นโดยสถิตินี้เกิดขึ้นจากการเฉียลูกเริ่มเล่นของเกาหลีใต้แต่กองหลังสมขาวพลาดท่าถูกแย่งบอลไปจากหน้ากรอบเขตโทษซูเคอร์จึงฉกบอลเข้าไปยิงผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างง่ายดายและสถิติของประตูนี้ไม่เพียงแต่เร็วที่สุดในฟุตบอลโลกแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลในเกมนัดชิงอันดับที่3ที่เจ้าภาพร่วมอย่างเกาหลีใต้ต้องเผชิญแม้จะเสียประตูเร็วที่สุดแต่แมตช์นั้นก็จบลงด้วยความประทับใจของแฟนบอลทั้ง2ชาติ
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: เทคโนโลยีไลฟ
5: ์ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะครับผมช่วงนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยติดตามข่าวสารโปรโมชั่นต่างๆผลิตสินค้าใหม่ๆของ Acer ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand ถ้าเกิดจะซื้อสินค้าของ Acer อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer ด้วยที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th-th นะครับมาลุยกันทางกันต่อ SMS 468 999รนทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะลงท้ายด้วย4808นะครับมันสมาร์ทมอนิเตอร์เมื่อไม่ได้ไปต่อหมายถึงอัป OS ไม่ได้แล้วนะครับอาการคือเปิด YouTube แล้วหน่วงใช่ไหมไม่จำเป็นเหมาะใช้งานจอธรรมดาใช่ไหมก็ไม่จำเป็นมันก็ยังคือไอแอปมันยังใช้ได้แหละยกเว้นอย่างสมมุติถ้าเกิดยกตัวอย่างเป็น YouTube ละกันเนาะถ้าเกิดว่ามันไปถึงจุดที่สมมุติว่ามันไม่ได้อัปเดต iOS แล้วนะครับหมายความว่า YouTube ไม่รองรับหมายว่า YouTube เวอร์ชันใหม่ๆอ่ะเนาะไม่รองรับ OS ของ Smart Monitor ในเวอร์ชันนั้นอีกแล้วก็คือตัว YouTube จะอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้เอา YouTube จะดูไม่ได้ยังดูได้อยู่เพียงแต่ว่าหลายๆฟีเจอร์ก็จะใช้งานไม่ได้แต่พอผ่านไปสักระยะเวลาหนึ่งซึ่งนานพอสมควรนะครับเมื่อGoogle ประกาศว่าYouTube เราจะหยุดซัพพอร์ตจริงๆแล้วอันนั้นจะคือ YouTube จะเล่นไม่ได้แล้วกับโซติมันจะนานมากๆครับมันจะแบบไม่ใช่แบบหมดปุ๊บแล้วดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นใช้ไม่ได้เลยครับไม่มีปัญหาใดๆนะฮะลงท้ายด้วย6664นะครับ iPhone แต่ละเจนจะได้อัปเดต iOS เกินระยะเวลา5ปีไหม5ถึง6ปีมันเป็นผมจะเข้าได้ดีวะมันเป็นพื้นฐานคร่าวๆแล้วกันนะแต่ว่ามันก็มีเหมือนกันที่มันไปต่อกันแบบเกินกว่านั้นอ่ะผมยกตัวอย่างล่าสุดเลยก็ได้ก็คือiPhone 11นะครับใน iOS 27ที่ประกาศออกมานะครับ iOS 27ก็คือประกาศในงาน WWDC ที่ผ่านมาเนาะยังคงมีชื่อของ iPhone 11อยู่ในลิสต์ที่ได้อัปเดตเป็น iOS 27อยู่เอาง่ายๆว่าใน iOS 27เนี่ยสมาร์ทโฟน iPhone รุ่นไหนก็ตามที่อัปเดตเป็น iOS 26ได้จะอัปเดตเป็น iOS 27ได้ทั้งหมดซึ่งจริงๆแล้วถ้าอิงตามเวลาเป๊ะๆของ Apple ที่ปกติจะอัปเดตได้ประมาณ6ปีนะหมายถึงเวอร์ชันของ iOS อย่างเดียวนะiPhone 11มันน่าจะหยุดแล้วนะครับเพราะว่าiPhone 11มันออกมาตั้งแต่ปี2019ถ้าบวก6เข้าไปจริงๆคือมันต้องหยุดตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือ2025มาถึงปี2026นี้มันไม่ควรจะได้ต่อแต่มันได้ต่อนะครับมันยังไปต่อแต่แน่นอนไอ้ฟีเจอร์ใหม่ๆที่เขาประกาศออกมาใช้ไม่ได้เลยนะไอ้ตัวที่เป็น Apple Intelligence อะไรทั้งหลาย Siri AI อะไรทั้งหลาย iPhone 11ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมันยังได้ชื่อว่าได้อัปเดตเป็น iOS 27อยู่ถามว่ามีโอกาสไหมมีแต่มันไม่แน่มันใช้คำว่ามันไม่ได้แน่ไม่ได้นอนถ้าเอาแบบที่เป็นค่าเฉลี่ยละกันมันจะประมาณ 5-6 ปีส่วนในเรื่องของถามมาต่อว่าอย่างเช่น iPhone 17อยู่ระอย่างเช่นใช้ iPhone 17อยู่สามารถใช้ไปได้อย่างน้อยยาว5ปีได้ไหมได้อยู่

แล้วถ้า5ปีสบายๆอยู่แล้วถ้ารวมระยะเวลาเกี่ยวความปลอดภัยด้วยแยกกันก่อนนะครับการอัปเดต iOS มันแยกเป็น2ส่วนนะครับการอัปเดตของ Apple ใน iPhone มันแยกเป็น2อย่างก็คืออัปเดต iOS กับอัปเดตความปลอดภัยนะครับอย่าง iPhone รุ่นที่เก่ากว่านั้นเก่ากว่า iPhone 11ที่มันอัปเดตเป็น iOS 26ไม่ได้แล้วอย่างเช่น iPhone X iPhone XS นึกออกไหมรุ่นเก่ากว่านั้นอะไรเงี้ยApple ยังออกตัวอัปเดตที่เป็นเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่แต่ว่าเลขเวอร์ชัน iOS จะยังเป็นเลขเวอร์ชันเก่าอยู่แต่มีการอัปเดตความปลอดภัยให้แต่การอัปเดตความปลอดภัยหลังจากสำหรับสำหรับ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่ได้อัปเดตความปลอดภัยสม่ำเสมอเทียบเท่ากับรุ่นที่ยังได้อัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่อยู่นะครับแต่คือต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละเดือนที่เขาอัปเดตความปลอดภัยเนี่ยมันมีความปลอดภัยสูงความปลอดภัยกลางความปลอดภัยต่ำหรือช่องโหว่นะนะส่วนใหญ่แล้ว Apple จะออกอัปเดตแพทความปลอดภัยให้กับ iPhone รุ่นเก่าที่ไม่สามารถอัปเดตเป็น iOS เวอร์ชันใหม่ได้อีกแล้วเนี่ยเมื่อมีช่องโหว่ระดับกลางหรือระดับสูงออกมาเขาถึงจะออกให้แต่ถ้าเกิดเป็นช่องโหว่ทั่วไปมากๆเขาอาจจะแบบไม่ได้ออกหรือเขาจะรวบรวมแล้วก็ไปออกทีเดียวอาจจะ2เดือนหน3เดือนหนก็มีแบบนั้นนะครับเพราะนั้นมันใช้ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นเวลาคำถามที่ว่า iPhone ใช้ได้กี่ปีต้องถามกลับว่าอิงกับอะไรถ้าอิงกับเวอร์ชั่นของ iOS ก็โดยเฉลี่ยประมาณ5ถึง6ปีแต่ก็ไม่ได้แต่ตัวใหญ่ iPhone 11ก็บอกอย่าง iPhone 11ก็อย่างที่บอกก็คือได้ไปตอบในปีที่7นะครับถ้าอ้างอิงกับแพทความปลอดภัยโอ้โหอันนี้ยิ่งตอบไม่ได้เลยไม่มีระยะเวลาตายตัวเลยอาจจะเป็น10ปีเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปอ้างอิงกับเรื่องของสภาพเครื่องอันนั้นก็อยู่ที่การดูแลอยู่ที่หลายๆอย่างแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณรู้สึกพึงพอใจกับมันต่อไปแค่ไหนเพราะนั้นมันถือไว้ได้ยาวๆแน่ๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย6445 iPad Gen 11น่าซื้อไหมรอ12ไม่ไหวแล้วราคาเท่าไหร่ควรซื้อคือถ้างบไปถึง Air M4 ได้แล้วคิดว่าซื้อมาแล้วใช้ยาวถือยาวๆไม่เปลี่ยนบ่อยผมเชียร์ให้ขยับขึ้นไป Air M4เพราะว่าได้ชิปที่ดีกว่าปากกงปากกาก็มีทางเลือกที่หลากหลายกว่ามากๆนะครับถ้าจะถือยาวนะก็ถ้าลังงบได้ส่วนตัวผมก็เชียร์ไป Air M4 คือต่อให้ iPad Gen 12ออกแต่งบคุณได้ถึง Air M4 ผมก็เชียร์ให้ขึ้นไป Air M4 อยู่ดีต่อให้ iPad Gen 12ออกมาก็ตามนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าโอเคงบไม่ถึงจริงๆด้วยผลอะไรแล้วใช้งานทั่วไปมากๆไม่ได้คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรสูงมากนักไม่ได้คาดหวังเรื่องของตัวปากกา Apple Pencil มากนัก iPad Gen 11ก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่า Gen 12มีข่าวไหมก็มีข่าวว่าจะมาช่วงปลายปีนี้ถ้ารอไม่ไหวจริงๆก็ได้หรือถ้าเกิดงบไปถึง Air M4 ก็ไม่ต้องไปสนใจ iPad Gen 12แล้วครับซื้อ Air M4 ไปได้เลยไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปเสียดายอะไรกับ iPad Gen 12อีกต่อไปนะครับประมาณนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยกลับมาที่ SMS ก่อนคุณชินลินสวัสดีครับทำไมราคาปรับตัว Honor 600ถึงได้กระโดดก็อย่างที่บอกราคาแรมราคาสตอเรจพี่บอสคิดว่าเทียบสเปคนี่แพงไหมคือแพงแต่ว่าถามว่าปกติไหมปกติคุณไปดูได้ทุกแบรนด์ที่ออกหลังจากนี้ทุกแบรนด์นะทุกแบรนด์และทุกรุ่นแพงหมดราคายังน้อยต้องบวกกันไปแบบทุกอันน่ะคุณไปดูย้อนกลับไปฟังก็ได้นะคุณยายชินลินย้อนกลับไปฟังช่วงประมาณตลอดเดือนที่ผ่านมาเลยก็ได้นะครับทุกวันพุธผมจะอัปเดตมือถือเปิดตัวใหม่ซึ่งคุณไปดูมือถือเปิดตัวมาดิดูสเปคมือถือเปิดตัวในราคาประมาณ 5-6,000 7,000 ในตอนนี้ดิแรม4เป็นพื้นฐานเลยนะเต็มที่คือแรม6ไม่มีใครใส่แรม8มาให้อีกแล้วนะครับและพวกชิปดีๆก็ไม่มีนะครับใส่ยูนิซ็อกใส่อะไรมาให้ก็ไม่รู้เพราะราคาต้นทุนมันแพงไปหมดแล้วอย่างที่บอกหลังจากนี้ไอ้คำว่ามือถือถูกไม่มีแล้วครับเพราะนั้นถามว่าออเดอร์600แพงไหมแพงแต่ถามว่าเข้าใจได้ไหมเข้าใจได้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะเข้าใจแล้วคุณยอมรับมันไหมถ้าคุณยอมรับเข้าใจก็ซื้อไปทำไมก็กลับไปซื้อตัวเก่าแต่คุณจะหวยหามันเหมือนเดิมมันก็ไม่มีแล้วไงก็เท่านั้นเลยออเดอร์400ซีรีส์น่าจะยังคุ้มกว่าไหมคำถามคือหาได้ไหมสเปคออเดอร์600ถ้าออเดอร์600ก่อนกล้องประมาณเดิมกล้องประมาณเดิมต่อ

ว่าอัปเกรดชิปอัปเกรดแบตหลักๆนะอัปเกรดจอหลักๆ3อย่างการอัปเดตแน่นอนระยะเวลาเท่ากันแต่ว่า Honor 400ออกมาก่อน1ปีก็เท่ากับว่า Honor 600จะอัปเดตได้ไกลกว่า1จะอัปเดตได้นาน1ปีนานกว่า1ปีเพราะว่ามันออกมาก่อนมันออกมาที่หลัง1ปีเนาะประมาณนี้นะครับคุณพิกถ้าเราเอาโทรศัพท์ไปชาร์จด้วย power bank ในตู้เย็นจะยืดอายุแบตไหมมันก็ไม่ควรปะเพื่ออะไรวะจะเสี่ยงความชื้นแล้วก็ตัว power bank ตัวเซลล์แบตเตอรี่มันจะลดบวบอ่ะนะเพราะว่าปกติมันเคยได้ยินใช่ไหมในการใช้พวกแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เวลาคุณไปเมืองหนาวอ่ะไปเที่ยวแบบหิมะไปเที่ยวฮอกไกโดไปเที่ยวยุโรปที่มีหิมะตกอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มือถือจะหมดเร็วเป็นปกติซึ่งแบบเดียวกัน power bank ก็เป็นแบบนั้นแล้วคุณไปชาร์จในตู้เย็นทำไมไม่ต้องชาร์จปกตินี่แหละนะครับไม่ต้องหาทำนะฮะคุณครับเคสพี่บอยครับขอการ์ดจอรุ่นต่ำสุดที่คุ้มหมออีกแล้วและต่ำสุดมันคือเท่าไหร่แล้วฮะคุ้มค่าคุณคุ้มค่าผมไม่เท่ากันอ่ะคุณครับเคสเอางบมาเลยเราจะได้บอกตัวนั้นแล้วก็ยอมรับกับงบกับ performance กับงบประมาณที่เรามีเนาะเอางบเป็นตัวตั้งดีกว่าแต่การ์ดจอประเด็นคือการ์ดจอมันถามว่าการ์ดจอจะราคาขึ้นไหมขึ้นนะแต่ว่ามันจะขึ้นกับตัวท็อปท็อปก่อนพวกที่มีแรมพวกกลุ่มการ์ดจอที่มี VRAM มากกว่า 8GB อ่ะอันนั้นจะขึ้นแต่กลุ่มที่เป็น VRAM 8GB จะยังประมาณเดิมอยู่เพราะนั้นคุณท้องเค้กบอกงบมาเลยว่ามีงบการ์ดจอเท่าไหร่เพราะว่าไอ้ต่ำสุดที่คุ้มค่าที่สุดของคุณของผมไม่เหมือนกันเลยแน่ๆถ้าถามผม9060 XT 5060แต่ละพวกโอ้โหพี่มันแพงอยู่เลยอ่ะเห็นป่ะก็เพราะนั้นมาแล้วแต่คนแล้วมาแล้วแต่คนแล้วครับว่าคุณมีงบเท่าไหร่นะครับคุณนายเชดินพี่บอสพูดถึงอโซปาเพื่อนผมเพื่อนเคยได้รุ่น A1 มาพี่บอสบอกพี่วอสว่าใช้ดีใช้ทนไหมก็ดีครับก็ทนดีครับคืออโซปากับตัวที่เป็น portable monitor มันมีชื่อเสียงมานานแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีชื่อมันมีชื่อเสียงมานานแล้วนะครับยอดขายจริงๆดีกว่าพวก Wilsonic MSI ซะอีกนะถ้าว่ากันตรงๆนะครับได้มาราคา 2,000 ไม่เล่นเกมเป็นราคาที่ได้ลดแล้วพอมีโอกาสเข้าไปดูในออนไลน์ราคา 2,000 กว่าหมดเลยช่วงนี้จอแพงเหมือนแรงไม่ครับจอราคาประมาณคือจอมันขยับขึ้นแต่มันขึ้นเพราะราคาค่าขนส่งราคาโลจิสติกซึ่งเนื่องมาจากราคาน้ำมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องต้นทุนฮาร์ดแวร์ใดๆนะครับมันขึ้นโดยเรื่องของโลจิสติกแต่มันขึ้นนิดเดียวมันไม่ได้ขึ้นแบบโอ้3 4เท่า5เท่าเหมือนแรมกับสตอเรจแบบนั้นนะครับคุณวรัญญูทำไม Windows 11ค้างที่เวอร์ชัน11นานแล้วอันนี้อาจจะต้องไปถาม Microsoft ว่าทำไมนะแต่ถามว่ามีข่าวของ Windows 12มั้ยก็เอาจริงก็คือมันมีแต่ข่าวลือว่าแบบมันตัวนั้นแหละโค้ดเนมนั้นแหละ Windows 12แน่ๆเลยแต่ Microsoft ไม่เคยพูดถึง Windows 12เลยนะครับอันต้องใช้คำว่า Microsoft ไม่เคยพูดถึง Windows 12เลยอย่างเป็นทางการนะยังไม่เคยพูดเลยนะครับยังไม่เคยพูดเลยทีนี้ถามว่านานไหมอ่ะ Windows 11ออกมาตอนปี2021เวอร์ชันก่อน Windows 11คือ Windows 10ออกมาตอน2015 6ปีตอนนี้อ่ะ2021 6ปีเพราะนั้นมีความตอนนี้ก็ถามว่าอายุของ Windows 11เทียบเท่าอยู่มานานเท่ากับ Windows 10แล้วหรือยังคำตอบคือยังอีก1ปีถึงจะเทียบเท่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะปีหน้าก็ได้ครับปีหน้าจะเซอร์ไพรส์Microsoft ออกมาพูดว่าเดี๋ยวเราทำเตรียมทำ Windows 12แล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะครับถ้าถามว่าตอนนี้อายุอนาม Windows 11นานแล้วหรือยังก็ใช้คำว่าถ้าเทียบกับมาตรฐานของเวอร์ชัน Windows มันยังน้อยมันยังอายุขวบปีน้อยกว่า Windows 10อยู่1ปีท้วนๆณเวลานี้ถ้านับแบบเมื่อมีออกตัวใหม่มานะนั่นแหละว่านั้นก็ยังครับตามนั้นแต่ถ้าถามว่าทำไมมันยังมีข่าวไหมต้องไปถาม Microsoft ซึ่ง Microsoft ยังไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับ Windows 12นะฮะคุณเฉลิมพลเห็นที่บอกชิปขึ้นราคา4เท่าสตอเรจขึ้น2เท่าเป็นเงินไทยมันเกิน 5,000 ยังไม่รวมส่วนอื่นกว่าราคาขึ้น 7-8,000 จาก Apple 17ก็เป็นไปได้คือแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะกระโดดขึ้นขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างพวก Honor Xiaomi ก็ขึ้นกันกว่าเดิมประมาณ 3-4,000 ผมคิดว่าทุกแบรนด์เขาคงพยายามไม่ให้ขึ้นโดยคือยังไงต้องขึ้นแต่มันคงไม่ได้ขึ้นตกใจขนาดนั้นเขาไม่ขึ้นตกใจขนาดคือเขามีวิธีเล่นได้แปรท่าประมาณหนึ่งเช่น
พยายามลดสัดส่วน

0: เรื่องของกำไรลงลดสัดส่วนหรือว่าไปลดต้นทุนบีบต้นทุนอย่างอื่นลงผมยกตัวอย่างซัมซุงนะครับสิ่งที่ซัมซุงเตรียมทำดีนทำแล้วกับตัวซัมซุง A37 กับ A57 ก็คือแทนที่เขาจะใช้จอของซัมซุงเองซึ่งต้นทุนสูงกว่าเขาเลือกไปใช้จอของ BOE ก็คือจอของผู้ผลิตจากจีนซึ่งสเปคมันได้ตามมาตรฐานเขาแต่ต้นทุนถูกกว่าที่เองทำเองก็ลดต้นทุนลงก็คือได้จอสเปคเท่าเดิมแต่ต้นทุนจอถูกลงก็จะทำให้ราคาเครื่องก็ไม่ต้องไปบวกเพิ่มหมายความว่าที่มันต้องบวกเพิ่มก็ไม่ต้องแบบก็คือไปลดต้นทุนส่วนอื่นลงได้ผมคิดว่า Apple ก็น่าจะทำแบบนั้นเหมือนกันถ้าให้อันนี้ย้ำอีกทีว่าดาวไม่มีข้อมูลใดๆมาเกี่ยวข้องนะครับถ้าให้คิดผมมีความเป็นไปได้ว่า Apple หรือ iPhone 17iPhone 18 Pro อาจจะแพงขึ้นประมาณ 3-4,000 ในรุ่นเริ่มต้นนะแต่ถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นความจุ256กิกนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ความจุสูงกว่านั้น512อาจจะพอๆกันแต่ถ้าเป็นเมื่อไหร่เป็น1เทราไบต์ผมว่าอาจจะกระโดดเยอะกว่านั้นอาจจะกระโดดแบบ 8,000 หมื่นนึงคือต้องเข้าไปอย่างนี้ก่อนราคาสตอเรจที่เพิ่มขึ้นในแต่ละความจุมันเพิ่มขึ้นไม่เท่ากันยิ่งความจุสูงราคาปัจจุบันยิ่งดีดตัวกว่าปีที่แล้วเยอะกว่ารุ่นที่ความจุต่ำกว่านะครับประมาณนี้คุณพิกซ่าสวัสดีครับจะเปลี่ยนจาก iPhone 13 Pro Max เป็น iPhone Air กับค่าตัว 20,000 กลางๆในร้าน Official บน Lazada น่าสนใจไหมไม่เน้นถ่ายรูปไม่เน้นเกมเน้นถ่ายมือถือไปวันๆถ้าเกิดชอบมือถือบางๆแบตอื่นกลางๆเน้นความสะดวกในการพกพาบางๆก็ผมว่าน่าสนใจนะหลายคนรอบข้างหลายคนมากเลยที่ใช้ iPhone Air แล้วก็เขารู้สึกว่าแฮปปี้ดีเขารู้สึกว่าแฮปปี้ดีเขาไม่รู้สึกว่าขาดอะไรนะครับคุณหนอมจอมซ่าทำไมช่องโมโนทำไมช่อง29 Mono Max Sport ตอนถ่ายวอลเลย์บอลภาพ HD แต่ถ่ายฟุตบอลโลกภาพไม่ HD อันนี้ไม่ทราบจริงไม่ได้ดูทางนั้นเลยอ่ะดูผ่านทางแอป Mono Max อย่างเดียวเลยขออภัยด้วยคุณเฮชิลินพอดี iPad Gen 9เห็นจะมีอัปเดต iPadOS 26.5 ไม่ทราบว่าเป็นเวอร์ชันที่เสถียรไม่มีบั๊กแล้วหรือยังไม่มี OS เวอร์ชันไหนไม่มีบั๊กเพราะถ้าทำไมไม่มีบั๊กมันคงไม่ออกอัปเดตอีกมันมีบั๊กอยู่แล้วครับแต่ถามว่าเป็นเวอร์ชันเสถียรไหมเสถียรแน่ๆแต่ว่ามันยังมีบั๊กอยู่ไหมมีแต่มีบั๊กอะไรบ้างตอบไม่ได้นะครับก็ต้องรอรีพอร์ตไปเรื่อยๆนะครับแล้วตรงนี้จะได้ไปต่อใน iPad OS 27หรือเปล่า iPad อัปเดตใกล้เคียงเหมือน iPhone ด้วยไหมจริงๆเขาประกาศออกมาแล้วนะ iPad OSเดี๋ยวขอหากันเลยมั้ยอันนี้เขาติดไว้ก่อนผมจำไม่ได้ว่าแต่นึกจะไม่แน่ใจว่ะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆ iPad OS 27แป๊บนึงขอหาก่อนอันนี้จำไม่ได้อ่ะยังไปได้อยู่ครับiPad OS 27สำหรับ iPad Gen 9ยังไปได้อยู่นะครับยังได้อัปเดตอยู่ยังได้อัปเดตอยู่นะครับของ iPad ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ5ปีเป๊ะๆนะไม่ค่อยเกินไปกว่านั้นประมาณ 5-6 ปีเหมือนกันนะครับน่าจะพอๆกันแต่ว่า iPad Gen 9ยังได้ไปต่อกับ iOS 27อยู่นะคุณครับเคพี่บอสคิดว่าหนังโรงจะหายไปในไม่ช้านี้ไหมเพราะสตรีมมิ่งแต่ละเจ้าเอาไปหมดแล้วถ้าแบบหายไปเกลี้ยงเลยธุรกิจคอลับเลยแบบเจ๊งเลยผมว่าอาจจะไม่แต่คงลดความสำคัญลงไปแล้วก็ธุรกิจโรงภาพยนตร์คนต้องปรับตัวพอสมควรเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแต่ว่ามันยังมีผมแค่รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ธุรกิจโรงหนังหรือการไปดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ในอนาคตอาจจะเป็นเรื่องนิชมากขึ้นเรื่อยๆคือแบบเรื่องเฉพาะทางเฉพาะกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนี้มันจะเป็นแบบเป็นความบันเทิงสำหรับบุคคลหมู่มากแต่ว่าในอนาคตอันอาจจะไม่ไกลนะก็มันยังมีอยู่แต่มันจะเป็นความบันเทิงเฉพาะกลุ่มมากขึ้นประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณ21 Super Hero Mode Alert Only บน Google Map มันทำงานยังไงถ้าผมจำไม่ผิดเท่าที่เคยใช้คือมันจะแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อถึงเขาเรียกนะเมื่อถึงจุดสำคัญอะเช่นต้องเลี้ยวคือถ้านึกถึง Google Map เวลาคุณนำทางเนาะท่านนำทางตามปกติเลยเวลาขับไปเส้นตรงสมมติว่าถ้ามันเจอสะพานเจออะไรมันก็จะแค่บอกว่าอยู่เลนขวาไว้นะอะไรเงี้ยนึกออกใช่ป่ะ มันพยายามบอกแบบคลิปอัปเดตคุณเรื่อยๆแต่เพราะเป็นโหมด alert only เท่าที่เคยใช้มันจะเตือนเฉพาะมันจะบอกแล้วก็เตือนเฉพาะในตอนที่แบบจะต้องเลี้ยวจะต้องกลับรถจะเปลี่ยนเลนไม่นับอะไรนึกออกปะอะไรเงี้ยคือมันใช้คำว่าเป็นโหมดที่ลดความถี่ในการแจ้งเตือนของการเดินทางนั้นให้มันอยู่ในเฉพาะจุดที่มันสำคัญสำคัญเท่านั้นเท่าที่เคยลองใช้นะแต่ปกติไม่ค่อยใช้ไม่ชอบเหงามันเหงาไปนิดนึงนะครับประมาณนี้ลงท้ายด้วย3768ถ้างบถึง iPhone 17 Pro Max มีคู่เทียบตัวอื่นตัวไหนบ้างคำถามคือเทียบอะไรอ่ะมันเทียบได้หมดเหรอครับคุณจะเทียบกับ Oppo Find X9 Ultra Vivo X300 Ultra Samsung S26 Ultra เทียบได้หมดอยู่ที่ว่าคุณชื่นชอบและเน้นด้านไหนเป็นสำคัญมันไม่มีตัวไหนที่มันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์ไปทุกอย่างชนะทุกตัวในทุกด้านไม่มีแน่ๆนะครับลงท้ายด้วย2936แล็ปท็อปสามารถอัปเกรดหรือ modify เพิ่มสเปคเพื่อให้เล่นเกมมี performance มากขึ้นได้ไหมในกรณีถ้าคำถามนี้หมายถึงเปลี่ยนการ์ดจอส่วนใหญ่ไม่ได้เปลี่ยน CPU ได้ก็จริงแต่ว่ามันจะส่วนใหญ่จะเปลี่ยนได้ในรุ่นประมาณเดิมไม่ค่อยได้อัปเกรดไปสูงกว่านั้นเท่าไหร่วิธีถ้าจะอยากให้เพิ่ม performance ด้านการเล่นเกมได้เห็นผลที่สุดแต่เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างจะแพงนะแต่มันลงทุนยิงใช้ได้ยาวๆนะก็คือไปซื้อสิ่งที่เรียกว่า external GPU เรียกกันสั้นๆว่า eGPU มันจะเป็นเหมือนกล่องใส่ฮาร์ดดิสก์นะครับแต่ว่าเอาไว้ใส่การ์ดจอต่อเสียบปลั๊กแยกได้เอาการ์ดจอจริงๆมาใส่ได้เลยการ์ดจอที่ใช้ใน PC นี่แหละแล้วก็เอาไปต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กในข้อแม้ว่าไอ้พอร์ตที่เชื่อมต่อส่วนใหญ่ต้องเป็นพวกพอร์ต Thunderbolt หรือไม่ก็พอร์ต USB ที่เป็นมาตรฐานสูงๆเช่น USB 4.0 อะไรเงี้ยมันก็จะสามารถเรียกใช้ตัวการ์ดจอที่ต่อ external ตัวเนี้ยหรือ eGPU ตัวเนี้ยมาใช้แทนตัวการ์ดจอตัวเดิมที่อยู่ในเครื่องได้ก็จะได้ performance ที่สูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าลงทุนสูงเฉพาะตัว encoder หรือตัวบล็อกอย่างเดียวก็ขั้นต่ำก็ต้องมีแบบ 8-9,000 เฉพาะตัวกล่องเปล่าๆนะยังไม่รวมตัวการ์ดจอนะครับประมาณนี้หมดเวลาแล้วขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: รวมเรียบร้อยดีไม่กังวลฝนตกเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือตั้งเป้าคนใช้สิทธิ์ 70% นายกตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยป้องกันเพลิงไหม้เหตุผิดปกติกระทบพยานหลักฐานสั่งการเจ้าหน้าที่ยกระดับการดูแลขั้นสูงสุดรัฐบาลคลี่คลายปมทับลานเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่รักษาผืนป่าสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารการทองลิ่มดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณดำเนินรายการร่วมกันนะคะก็เรียกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักนะคะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกตั้งสก.นะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายรงกลั่นวาดินก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็สังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่หน่วยเลือกตั้งที่12แขวงคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะซึ่งหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม641คนสก633คนนะคะพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อยซึ่งประธานกกต.ค่ะได้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองอย่างก็คือทางผู้ว่ากทม.นะคะแล้วก็การเลือกตั้งสก.ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะประธานกกต.บอกว่าขณะเดียวกันเมื่อวานได้รับรายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศในพื้นที่กทม.ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักในบางแห่งจึงกำชับทุกหน่วยเลือกตั้งเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีแผนเผชิญเหตุหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่แล้วก็เชิญชวนประชาชนให้รีบออกมาใช้สิทธิ์จนถึงเวลา 17:00 นเพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่อาจจะตกลงมาในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกกต.นะคะก็ตั้งเป้าว่าประชาชนนั้นจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าเดิมที่ร้อยละ70นะคะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีก็ได้เน้นย้ำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบกาบัตรอย่างไรไม่ให้บัตรเสียวิธีกาบัตรเพื่อที่จะป้องกันบัตรเสียที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ส่วนเรื่องของการเปิดหีบเลือกตั้งวันนี้นะคะทางกทม.ก็ระบุว่าเปิดเรียบร้อยดีทุกหน่วยค่ะภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50สำนักงานเขตเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์พร้อมกันตอน 8:00 น.ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะส่วนเรื่องการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเขตที่ดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเป็นลำดับแรกมี2เขตโดยส่งมอบครบตอน 4:43 น.ก็มีสำนักงานเขตตลิ่งชันแล้วก็สำนักงานเขตบางส่วนเขตที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งแล้วเสร็จเป็นลำดับสุดท้ายดำเนินการแล้วเสร็จตอน 6:00 น.เช้า 9:00 น.นะคะส่งผลให้ทุกหน่วยเลือกตั้งมีความพร้อมก่อนเปิดลงคะแนนกรุงเทพมหานครจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าอากาศยังเอื้ออำนวยอยู่นะคะคาดว่าช่วงบ่ายนั้นอาจจะมีฝนตกค่ะตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.เป็นต้นไปโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพตอนเหนือและฝั่งตะวันออกเช่นสายไหมดอนเมืองบางเขนมิ่นบุรีหนองจอกและพื้นที่ใกล้เคียงผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางมาใช้สิทธิ์ช่วงบ่ายเตรียมร่มด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือว่าชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนจนถึง 5:00 น.เย็นค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะนายธนิตตันบัวคลีนรองปลัดกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าในหน่วยเลือกตั้งที่73เขตบางซื่อบอกว่ามีประชาชนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากค่ะบรรยากาศคึกคักทุกหน่วยเลือกตั้งมีการอำนวยความสะดวกประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นมีการจัดรถเข็นและก็เจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือจากการสังเกตการเบื้องต้นคาดว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนะคะก็สะท้อนถึงความตื่นตัวความสนใจของประชาชนต่อการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ทางสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69ค่ะซึ่งมีข้อมูลหน่วยเลือกตั้งแผนที่เชื่อมต่อกับ Google Map เพื่อนำทางนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกก่อนออกไปใช้สิทธิ์ค่ะ
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ที่มีชื่อเสียงเดินทางไปรับเลือกตั้งเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะแล้วก็รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายคนก็เดินทางไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะซึ่งในช่วงเช้าที่ผ่านมานายชาชาสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนจำจันนะคะที่เขตวัฒนาก็ปั่นจักรยานมาจากบ้านแล้วก็โบกมือทักทายสื่อมวลชนที่มารอเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ไปที่บริเวณหน่วยเลือกตั้งดูลำดับชื่อนายชาชาเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลำดับที่240แล้วก็ยืนรอเข้าใจสิทธิ์นะคะซึ่งนายชาชาก็เป็นคนที่2ของหน่วยโดยได้กล่าวกับสื่อมวลชนสั้นๆระหว่างรอก่อนเปิดหีบนะคะว่าหลังจากที่แคมเปญหาเสียง24ชั่วโมงเมื่อวานนี้ก็ได้พักผ่อนนอนหลับอย่างเต็มที่เมื่อคืนนี้นอนตั้งแต่2ทุ่มเมื่อเช้าก็ตื่นประมาณ4:00แล้วก็5:00ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายถามว่าการหาเสียงในปีนี้มีความมั่นใจหากเทียบกับ4ปีก่อนที่เราก็เหมือนกับการขายฝันขายนโยบายให้กับประชาชนแต่ว่าครั้งนี้เราผ่านการทำงานมามีผลงานให้ประชาชนได้เห็นก็อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดก็ขอรอลุ้นนะคะแล้วก็พลังการใช้สิทธิ์นายชาติให้สัมภาษณ์ว่านอนพักผ่อนอย่างเต็มที่เมื่อเช้าตื่นมาก็สดชื่นแล้วก็วันนี้อากาศดีดูพยากรณ์อากาศภายใน3ชั่วโมงช่วงเช้าไม่มีฝนก็เลยขอเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะว่าในช่วงบ่ายๆนั้นยังไม่แน่ใจว่าจะมีฝนหรือว่าคนออกมาน้อยหรือเปล่านะคะก็ขอให้ออกมากันให้มากๆนะคะให้ออกมากันมากๆถึง 80% เลยยิ่งดีก็จะได้มีพลังให้กับผู้ว่าชุดใหม่แล้วก็สกปีที่แล้วเราก็มีผู้สังเกตการเลือกตั้งแต่ว่าปีนี้เราไม่มีนะคะก็คงจะต้องเน้นดูที่ผลจากทีวีเป็นหลักละค่ะช่วงส่วนในช่วงเย็นนัดทีมงานไปที่สเตเดียมวันเพื่อที่จะรอรุ้นในช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะ
0: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและสังเกตการการลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะคะก็การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ
1: ไปที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทมที่โดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังนะคะหน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันนะคะในบัญชีรายชื่อนะคะก็ปรากฏว่าตอนแรกก็ไม่มีรายชื่อของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือว่าเทงหัวหน้าพรรคประชาชนก็เลยทำให้ผู้สื่อข่าวหลายคนสับสนว่าเหตุใดถึงไม่มีรายชื่อในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งจนกระทั่งต่อมานะคะทางนักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒินะคะที่เป็นบิดาของนายณัฐพงษ์ก็ได้เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยตนเองก็พบว่าในสมุดบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีเพียงรายชื่อสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายแต่ว่าไม่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นสมาชิกของครอบครัวตนเองทั้งครอบครัวจนเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน่วยเลือกตั้งต้องโทรศัพท์ไปตรวจสอบกับทางสำนักงานเขตตลิ่งชันกระทั่งต่อมาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของครอบครัวนายณัฐพงษ์นั้นได้ย้ายไปยังหน่วยเลือกตั้งที่8แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันกรุงเทพนะคะแล้วก็ภายหลังใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเดิมทีตนเองนั้นมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเดิมบริเวณวัดทองบางเชือกหนังเป็นประจำแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้สร้างความลำบากใจในการเดินทางแล้วก็พบว่าบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
0: มาดูหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1แขวงคลองตาเหนือเขตวัฒนาลำดับที่47บริเวณโรงเรียนสตรีวิทยาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มค่ะยกมือทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองนะคะก่อนจะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ตามขั้นตอนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็เปิดใจกับสื่อมวลชนว่าดีใจที่ได้มาใช้สิทธิ์ค่ะแต่ว่าดูบรรยากาศช่วงเช้าประชาชนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันน้อยนะคะคาดว่าช่วงบ่ายจะเพิ่มขึ้นก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนมาลงคะแนนเสียงกันมากๆค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าไปที่พรรคประชาธิปัตย์เพื่อรอลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในช่วงเย็นนะคะ สำหรับนายอนุชานะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับภรรยาค่ะนาย

0: นุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะมาพร้อมกับภรรยานางสุดารัตน์บูรพชัยศรีลงพื้นที่ไปที่เขตเลือกตั้งที่7ในบริเวณโรงแรมนานาใต้สวีทซอยสุขุมวิท4แขวงเขตคลองเตยกทม.เพื่อไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ด้วยนะคะส่วนที่หน่วยเลือกตั้งที่15ลานกีฬามเคหะธานี3ค่ะเขตคันนายาวก็มีประชาชนตื่นตัวมาใช้สิทธิ์โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะแม้ว่าบางคนจะเดินไม่ค่อยไหวต้องใช้ไม้เท้ามาใช้สิทธิ์แต่ก็ตั้งใจกันมาค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำเก้าอี้ไปนั่งให้ในคูหาด้วยนะคะทุกคนก็บอกตรงกันว่าต้องการรักษาสิทธิ์เลือกคนดีมาดูแลกรุงเทพค่ะด้านนางสาวแพทองธารชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงษ์และนางสาวพินทองธารชินวัตรพร้อมครอบครัวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงนะคะก็ทักทายสื่อมวลชนแล้วก็เข้าไปใช้สิทธิ์ค่ะส่วนที่เขตดุสิตนะคะมีการทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าจากการสังเกตก็เป็นกลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่มีลูกหลานและก็ครอบครัวพามาใช้สิทธิ์และในจำนวนผู้มีสิทธิ์ก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทม.เดินทางมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ค่ะก็บอกว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีนะคะขอคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์อย่าทิ้งโอกาส4ปีเลือกได้1ครั้งค่ะ
1: ขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่14แขวงบางพลัดนะคะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ซึ่งจังหวัดหนึ่งที่นายทักษิณได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยว่าทำไม่ค่อยถูกแล้วในช่วงที่หยอดบัตรลงในกล่องก็ปรากฏว่าบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่หล่นลงไปข้างล่างนายทักษิณจึงต้องกดให้ลงนะคะพร้อมกับกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่าทำไมเป็นไม่ได้ทำมานานแล้วทำไม่ค่อยเป็นนะคะซึ่งนายทักษิณก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการใช้สิทธิ์บอกว่าตื่นเต้นและดีใจอย่างน้อยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยนะคะแล้วก็เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าการออกมาใช้สิทธิ์วันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรทำให้คิดถึงบรรยากาศการเมืองหรือไม่นะนักสิงก็บอกตื่นเต้นกลัวทำไม่เป็นเลยไม่รู้จะหันไปทางไหนดีนะคะแล้วก็นายทักษิณก็พูดถึงบรรยากาศการเมืองขณะนี้ด้วยว่าอยากให้ทุกคนนั้นสามัคคีกันบ้านเมืองเราต้องมีความสามัคคีเพราะว่าปัญหามันมีเยอะนะคะส่วนหลังจากนี้จะมีโอกาสเห็นนายทักษิณออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะคะก็นายทักษิณก็บอกว่าตนเองนั้นไม่เคลื่อนไหวอยู่แล้วมาทำหน้าที่พลเมืองไม่ได้ทำหน้าที่นักการเมืองนะคะ 12:13 ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะเมื่อช่วง5 ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยตนเองเลยนะคะเพื่อจะติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารแล้วก็ไฟล์ผลการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานค่ะหลังจากรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตสอบอย่างจริงจังการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะทั้งบริเวณสถานที่จัดเก็บเอกสารห้องเก็บไฟล์ข้อมูลห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมไปถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดค่ะนายกกำชับให้ผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือว่าเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อพยานหลักฐานพร้อมกับให้จัดเตรียมรถดับเพลิงอุปกรณ์ฉุกเฉินประจำพื้นที่ตลอดเวลานะคะเพื่อให้สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีหากเกิดเหตุไม่คาดคิดค่ะนายกได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะว่าเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการลงพื้นที่ในช่วงดึกครั้งนี้ก็มีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศโดยนายกได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุด้วยความตื่นตัวสูงสุดค่ะ
2: วันนี้นายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่านางสิริวรรณปราศจากศัตรูประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องพิจารณาศึกษานำเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากนายแทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมให้ตรวจสอบตลาดการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Forex นะคะแล้วก็เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีผู้เสียหายถูกหลอกลงทุนจากโบรกเกอร์ผิดกฎหมายจำนวนมากและธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการการเงินคณะกรรมาธิการก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบและเร่งสรุปเรื่องการช่อโกงประชาชนทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงปัญหาผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้ให้เกิดความเป็นธรรมนะคะแล้วก็ปัญหาหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแล้วก็จะนำกลับมารายงานต่อที่ประชุมภายใน2 สัปดาห์ค่ะซึ่งก็ยืนยันนะคะว่าจะยึดหลักการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต้องมาก่อนนะคะนายจุติบอกว่าคณะกรรมการการเงินการคลังนั้นยังได้หารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในสังกัดกระทรวงการคลังถึงแนวทางสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลักดันสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยไทยเช่นร้านอาหารโรงแรมที่มีความสำคัญต่อการจ้างงานในประเทศกำลังขาดสภาพคล่องให้สามารถรักษาความเป็นเจ้าของกิจการและไม่ถูกต่างชาติเข้ามากลืนธุรกิจนะคะโดยธนาคารรัฐนั้นจะต้องไม่เพียงแค่ปล่อยกู้แล้วก็จบแต่ว่าต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงทางด้านการเงินการตลาดควบคู่ไปด้วยเพื่อประคับประคองให้ธุรกิจนั้นอยู่รอดต่อไปนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือทำอย่างไรประชาชนจะเข้าถึงสินเชื่อได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นหากใครมีปัญหาสามารถร้องเรียนมายังคณะกรรมการได้ก็จะช่วยประสานงานพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือและทำงานเชิงรุกต่อไปนะคะ12:19 นขอพักสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่เรื่องของปัญหาที่ดินทับลานนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลนั้นได้ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่ยืดเยื้อมานานนะคะโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมจะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอและก็ข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันได้นะคะก็ประกอบด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าที่ประชุมยังย้ำชัดนะคะว่าการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานครั้งนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกันไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นโดยอัตโนมัติพร้อมยืนยันว่าการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายยังคงเป็นไปตามกระบวนการ

0: ติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะรัฐบาลเชื่อว่าการแก้ปัญหาที่ดินทับลานต้องสร้างความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกับการอนุรักษ์ผืนป่าประชาชนกับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและเป็นรากฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ
1: วันนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ประชาชนนั้นเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณในแต่ละด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือว่าประมาณ 0.2 จากคำของงบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทนะคะงบประมาณปี2570จะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนที่เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐนะคะกว่า 460,000 ล้านบาทและรายจ่ายชดเชยเงินคงคลังที่กว่า 70,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังนั้นสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ค่ะ
0: 60บวกก็ขายออนไลน์ได้นะคะกระทรวงพม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายพร้อมเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนในผู้สูงอายุในยุคดิจิทัลค่ะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพและรายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์สอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยค่ะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้นะคะเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพและสร้างรายได้จากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองค่ะซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าอบรมแบบออนไซต์50คนและออนไลน์ทั้งหมด200คนค่ะซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นะคะหลักสูตรเนี่ยออกแบบมาให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือจัดส่งสินค้าค่ะรัฐบาลต้องการให้ผู้สูงอายุไม่เพียงแค่ก้าวทันโลกดิจิทัลนะคะแต่ว่ายังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้ค่ะ
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนลดขั้นตอนลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดต่อราชการพร้อมยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเข้าถึงได้ในทุกที่ทุกเวลานะคะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบธุรกรรมออนไลน์สำหรับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผู้ให้บริการและประชาชนโดยสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลได้แบบครบวงจรในจุดเดียวหรือว่า One Stop Service ก็สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลและการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบนะคะนอกจากนี้ทางกรมสปส.ยังได้

0: จะทำคู่มือการใช้งานระบบออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนครอบคลุมทั้งการอนุญาตประกอบกิจการการดำเนินธุรกรรมของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้บริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐโจมตีทางอากาศอิหร่านใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารตอบโต้อิหร่านที่ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันปานามาค่ะกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศระลอกใหม่ต่อเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในอิหร่านนะคะตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนโจมตีเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์โมสเมื่อวันเสาร์เป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ในน่านน้ำแห่งนี้ติดต่อกัน2ระลอกในช่วงห่างกันไม่กี่วันค่ะกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมบอกว่าเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่โครงสร้างพื้นฐานทางทหารของอิหร่านโดยมีศูนย์กลางบริเวณท่าเรือซีริกและเกาะเคชใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซพุ่งเป้าไปที่เรดาร์ชายฝั่งระบบสื่อสารสถานที่เก็บโดรนแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านหรือ IRGC ที่ส่งโดรนเข้าใส่เรือบรรทุกน้ำมัน MT คิคูติดธงปานามาที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มูซพร้อมลำเลียงน้ำมันดิบกว่า2ล้านบาเรลเมื่อวันเสาร์ถือว่าเป็นการโจมตีเรือพาณิชย์ต่อเนื่องระลอกที่2ในช่วงห่างกันไม่กี่วันหลังจากส่งโดรนไปโจมตีเรือบรรทุกสินค้า MV Everyเลิฟลี่ที่ติดธงสิงคโปร์บริเวณใกล้ชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีแต่ไม่มีผู้บาดเจ็บและเรือเสียหายเล็กน้อยสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางต่อไปได้ค่ะกองกำลัง IRGC ของอิหร่านบอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและได้ยิงขีปนาวุธรวมทั้งโดรนโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในประเทศคูเวตและบาเรนพร้อมประกาศว่าได้เตรียมเปลี่ยนฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคให้กลายเป็นขุมนรกแล้วก็ขู่จะยกระดับการโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์โมสให้รุนแรงยิ่งขึ้นมีรายงานการทำงานของระบบป้องกันภัยทางอากาศในคูเวตและเสียงสัญญาณเตือนภัยในบาเรนทางการคูเวตได้เผยนะคะว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านได้ยังไม่พบความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและเรียกร้องให้ประชาชนอยู่ในความสงบค่ะมาดูเหตุแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลานะคะตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยพุ่งไปถึง 1,430 คนแล้วนะคะเฮอร์เกโรดิเกสประธานสภาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่2ครั้งซ้อนขนาด 7.2 และ 7.5 ที่เกิดขึ้นในประเทศเมื่อวันพุธเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 รายแล้วได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ 3,200 รายแล้วก็รายที่อยู่ราว 3,100 คนนะคะตัวเลขทั้งหมดนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อในพื้นที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดคือรัฐลาไกวล่าและเขตชานกรุงกาลากัสแม้ว่ารัฐบาลเวเนซุเอลาจะบอกว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่สูญหายหรือว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารแต่เว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาบอกว่ามีผู้ที่ยังไม่สามารถติดต่อได้ซึ่งไม่ทราบชะตากรรมกว่า 54,000 คนสอดคล้องกับสำนักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ที่ประเมินว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 10,000 คนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะถือเป็น1ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาในรอบศตวรรษที่ผ่านมาค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้คุณดาราการทองลิ่มและดิฉันกฤติยาสินธุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ออสเตรเลีย2022ทำสถิติทีมจากเอเชียที่เก็บชัยชนะได้มากที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มแม้ว่าออสเตรเลียจะย้ายจากโอเชียเนียมาเข้าสังกัดเอเชียได้ไม่นานแต่ในฟุตบอลโลก2022พวกเขาได้สร้างสถิติใหม่ให้กับทวีปเอเชียโดยการเป็นทีมที่เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่มได้ถึง2นัดโดยการชนะตุนิเซีย1-0และชนะเดนมาร์ก1-0ซึ่งสถิติที่น่าสนใจคือออสเตรเลียเก็บคลีนชีทหรือการไม่เสียประตูติดต่อกัน2นัดในรอบแรกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซ็อกเกอร์รูสนับตั้งแต่เข้าร่วมบอลโลกมา ตัวเลขการครองบอลของพวกเขาในนัดชนะเดนมาร์กอยู่ที่เพียง 31% เท่านั้นแต่สถิติความเฉียบคมในการยิงประตูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะส่งพวกเขาเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายและเป็นการพิสูจน์ว่ามาตรฐานทีมจากโซนเอเชียขยับขึ้นมาเบียดทีมจากยุโรปได้แล้ว
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามิน A พร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Ten 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้อง

0: ิรตินิคทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
1: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์

0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับสู่ FM 99 Active Radio ครับผมก็บอยคัทดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์ก่อนเนื่องจากว่าอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของผู้ที่โชคดีและได้รับรางวัลเนื่องจากว่าผมติดงานนะฮะแล้วก็ติดงานกับพี่แท่งยาวๆเลยนะครับไม่มีเวลาได้ส่งของให้นะครับบางท่านอย่าตกใจนะครับก็มี10รางวัลที่แต่ละท่านได้อยู่คาดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานปกติละก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเริ่มดำเนินการส่ง SMS ขอที่อยู่แล้วก็จะส่งให้แต่วันนี้ครับแต่ละท่านผมบอกเลยว่าสายหลวงปู่ศิลาสายพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสดงห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยครับเพราะวันนี้ผมเชิญลูกศิษย์สายตรงนะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างสายตรงมาเลยเพื่อมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาแจกของรางวัลด้วยวันนี้นะฮะขอต้อนรับคุณเฮด5ยอดครับสวัสดีเฮดครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับโกครับ
2: พี่เฮด
3: ครับผม
2: เอางี้เบรกแรกก่อนนะครับเบรกแรกก่อนวันนี้ถามนิดนึงวันนี้เราผมจะมาขอคุยประวัติเท
3: ศได้ครับผม
2: นะครับประวัติก่อนแล้วก็เบรก2เบรก3เนี่ยเราจะมาคุยในเรื่องของพระอาจารย์ต้อมและหลวงปู่ศิลา
3: ครับ
2: นะครับมีเวลาน้อยมากๆเลย
3: ครับ
2: เขาจะพูดไปแล้วนะครับ
3: ครับ
2: เฮด5ยอดฉายานี้มาได้ไงชื่อเฮด5ยอด
3: คือจริงๆแล้วชื่อมาเฮดครับเป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้
2: มาเฮดแปลว่าอะไร
3: มาเฮดเป็นชื่อหนึ่งของพระอิศวรครับเป็นปางหนึ่งของพระอิศวร
2: ครับ
3: ครับคือคุณแม่ก็ตั้งให้นะครับแต่ว่าในใบเกิดเนี่ยคุณพยาบาลก็ขีดชื่อมาเฮดออกแล้วก็ตั้งเป็นฉัตรชัยแทนครับแต่ว่าชื่อเล่นก็ยังเป็นมาเฮดอยู่ครับแล้วก็เพื่อนๆก็เลยเรียกกันว่าเฮดครับแต่ปากแล้วก็5ยอดเนี่ยครับได้มาจากพระอาจารย์รูปนึงนะครับแล้วผมจำชื่อไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้ว
2: ครับ
3: ครับไม่รู้ท่านเพราะว่าผมไปสักยันห้ายอดมั้งท่านเห็นหลังผมท่านก็เลยเรียกว่าเฮดห้ายอดประมาณนี้ครับ
2: และยันห้ายอดนี่คือยันอะไรย
3: ัน
2: ของใครของใครถาม
3: เป็นยันของสายหลวงพ่อกวยครับหลวงพ่อวิชัยท่านประสิทธิ์ที่ให้ครับ
2: โอ้
3: ครับผมก็เป็นศิษย์หลวงพ่อวิชัยเหมือนกันวัดหัวเด่นนะครับ
2: เหรอ
3: ใช่ครับผม
2: วันนี้เพิ่งวิดีโอคอลมา
3: ครับท่านน่ารักมากครับ
2: ท่านน่ารักท่านเมตตา
3: เมตตามาก
2: หลวงพ่อวิชัย
3: ครับผม
2: เนาะอ่ะรอหลังจากนั้นพอรู้แล้วแล้วคำว่า5ยอดนี้ก็คือตอนนี้คือเราชื่อเฮด
3: ครับ
2: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือยังไงนะก็คือ
3: ได้ฉายา5ยอดมาจากพระครับผมก็เลยเป็นเฮด5ยอดจนปัจจุบันเลยครับ
2: ชอบไหมฉายานี
3: ้ชอบครับคนติดปากดีครับไปไหนคนก็จำได้ง่ายครับ
2: ครับ
3: ครับผม
2: ในภาพของผมเนี่ยเฮด5ยอดเนี่ยผมเมื่อปี67มั้ง
3: ครับ
2: ผมจำได้ว่าเฮดน่าจะสร้างเหรียญของพระอาจารย์ต้อมป่ะ
3: ครับผม
2: ถ้าจำไม่ผิดนะ
3: ใช่ครับ
2: ดังมากในตอนนั้นในปีนั้นนะ
3: ครับครับ
2: ดังมากๆพี่เอ๊ะ
3: ครับ
2: พอเข้ามาได้ฉายาเนี่ยก่อนนี้เข้าได้ฉายามา
3: ครับ
2: เข้ามาวงการคือด้วยภาพลักษณ์ตัวพี่เอ๊ะเองเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแขกขาว
3: ครับ
2: แล้วทำไมถึงมาหลงไหลคือต้องถามว่านับถือศาสนาพุทธเหรอ
3: คือที่บ้านนะครับโกครับคือพุทธกับพราหมณ์เนี่ยแยกกันไม่ออกอยู่แล้วครับคนอินเดียผมเชื่อว่าคนที่นับถือศาสนาพราหมณ์เขาก็จะไหว้พระพุทธเจ้าด้วย
2: ครับ
3: ครับคือพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นคนอินเดียนะครับแล้วก็ตรัสรู้เป็นศาสนาพุทธนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพุทธกับพราหมณ์อินเดียแยกกันไม่ออกและคนที่นับถือพุทธในประเทศไทยก็แยกกับพราหมณ์แทบไม่ออกก็ยังไหว้พระพิฆเนศไหว้พระพรหมไหว้มหาเทพมหาเทวีทั้งหลาย
2: คร
3: ับถูกไหมครับถ้าสังเกตไม่ต้องไหนหน้าช่องเก้ายังมีศาลพระพรหมอยู่เลย
2: ใช่
3: ครับ
2: Oh.
3: ครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วเราแยกกันไม่ออกแต่ว่าด้วยที่ว่าผมเกิดประเทศไทยเป็นเจนที่4ผมเป็นเชื้อสายอินเดียก็จริงแต่ว่าผมก็เหมือนคนไทยทั่วไป
2: ครับ
3: คือหน้าตาจะไม่เหมือนคนไทยแท้แต่ว่าลักษณะนิสัยก็คือโตมากับคนไทยเลยครับแทบจะไม่เคยไปประเทศอินเดียเลยครับ ครับแล้วก็ มาศรัทธาเนี่ยคือเราคุณพ่อผมเนี่ยชอบพาลูกๆไปวัดไปทำบุญไปสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างอะไรมีโอกาสก็จะไปบริจาคอยู่ตลอดครับก็เลยได้นั่งคุยกับพระสงฆ์บ่อย
2: ซึมซับ
3: ซึมซับครับผม
2: อ๋อเหรอ
3: ครับ
2: แล้วพอเริ่มซึมซับเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นเซียนพระเก็บพระเหรอหรือว่ายังไงเริ
3: ่
2: มจากยังไงเริ่มจาก
3: คือเราเด็กวัยรุ่นใช่ไหมครับพอเราโตมาหน่อยเนี่ยเราก็ไปวัดหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระ
2: วัดบางพระ
3: ครับแล้วก็ไปสักยันต์คือชอบอะครับเห็นเขาสักกันก็ขอคุณพ่อสักตอนนั้นสักน้ำมันตั้งแต่อยู่ม.1มั้งครับ
2: ครับ
3: ครับก็ขอสักน้ำมันท่านหลวงพ่อเปิ่นด้วยนะครับ
2: ว้า
3: ผมทันหลวงพ่อเปิ่นท่านลงกระหม่อมให้แล้วพอเราก็ไปบูชาสมัยก่อนดังมากเลยเป็นข้อมือที่มีสะที่มีเสือครับ
2: ครับ
3: โกน่าจะทัน
2: เขาเรียกเลดป่ะ
3: ไม่เป็นสายสินสีแดง
2: แล้ว
3: ก็
2: เป็นสายสิน
3: แล้วผมได้มารู้สึกว่าชีวิตเรามันแบบมันเหนียวอ่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันเหนียวเราเอากรีดคัตเตอร์กรีดกระดาษอยู่มันไม่เข้าตั้งแต่นั้นมาก็สักเต็มหลังเลยครับจะสักน้ำมันสักท่านอาจารย์ต้อยอาจารย์ยาใครที่เป็นลูกศิษย์วัดบางพระก็จะรู้ว่า
2: ครับ
3: อาจารย์ต้อยเป็นหลานหลวงพ่อเปิ่นนะครับแล้วอาจารย์ยาก็ได้เรียนวิชามา
2: เคยเป็นลองไหมแบบด้วยตัววัยรุ่นอ่ะขนองแล้วไปลองของอะไรเงี้ย
3: ไม่กล้าลองครับแต่ว่าจะโดยบังเอิญมากกว่า
2: อย่างเช่น
3: เหมือนกรีดกระดาษหรืออะไรเงี้ยครับคัตเตอร์มันคมๆมันกระดาษขาดแต่มันโดนนิ้วมือเรามันไม่เข้าแต่ไม่ได้แบบว่าลองแบบกรีดอะไรเงี้ยไหมครับก็แต่นั้นมาก็ศรัทธาตลอดแต่รู้สึกว่าสักมาแล้ววัดบางพระเนี่ยผมว่ามันร้อน
2: ยังไง
3: เหมือนมันมีแต่เรื่องมีแต่ราวเข้ามาหาตลอดเลยครับอันนี้ผมคิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้
3: ครับผมครับ
2: แล้วยังไงต่อ
3: ก็เลยชอบปรารถนาชอบเข้าวัดเข้าวาทำบุญตลอดเลยครับ ก
2: ็
3: คือเป็นที่มาที่ไป
4: สวัสดีครับเพชรท่า
3: เรียวสวัสดีครับมาแล้วนะครับ
4: สบายดีไหม
2: สบายดีพี่
4: คิดถึงนะแฟนรายการคิดถึงทุกคนเลย
2: ใช
4: ่นะนะเราสองคนจะประกบกัน
2: เล่าชีวิตเขาอยู
4: ่ไม่ทำไมเป็นฉัตรชัย
3: พี่บันอยู่นะครับ
4: เออถอยไปก่อนดีกว่าว่าพยาบาลนึกยังไงมาเขียนให้ฉัตรชัยเนี่ย
3: คือ
4: พยาบาลมีสิทธิ์อะไร
3: ผมเกิดที่โรงพยาบาลศรีราช
4: จ้ะ
3: ครับแล้วแม่ผมอ่ะเขาถามแม่ผมว่าสมัยก่อนนะครับปีพ.ศ.31ผมเกิด31ครับ
4: ครับ
3: แล้วคุณแม่ผมเนี่ยก็พยาบาลก็ถามสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับพยาบาลก็ถามว่าจะให้ลูกชื่ออะไรแม่ผมก็เลยบอกว่าชื่อมาเฮดเป็นชื่อหนึ่งของพระอีสวนครับ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็พอไปถึงเนี่ยพยาบาลหรือน่าจะคนแจ้งเกิดที่เขตเนี่ยครับเขาบอกมันเรียกยากตอนนั้นพี่ชัดชัยเป่งพานนี่กำลังดังเปลี่ยนชื่อผมซะเลย
2: ว่า
3: ใช่ครับ
4: โอ้ที่มาคือฉัตรชัยเป่งพานิชก็เลยเป็นฉัต
3: ร
4: ชัย
3: ครับพี่นกฉัตรชัยกำลังดังตอนนั้น
4: จะยากตรงไหนมาเฮ็ด
3: เขาไม่เข้าใจ
4: เขียนยังไง
3: ก็มอมาสระอาสระเอฮอนฮูดดอเด็กแค่นั้นเองคร
4: ับ ก็ไม่ยากนะ
3: ถ้าผมว่าผมชื่อมาเฮ็ดน่าจะหล่อกว่านี้
4: ไอ้ชื่อนี่มันเปลี่ยนโมเฮงมันเปลี่ยนคงจุ้ยคนอยู่นะ
3: ก็เลยเป็นฉัตรชัยก็เลยตามบัตรประชาชนก็เลยเป็นฉัตรชัยตลอด
4: โทษนะครับนามสกุลอะไร
3: ปราสาทครับ
4: ปราสาท
3: ปราสาทปราสาทพระราชวังเนี่ยครับครับผมปราสาทครับ
4: ครับแล้วครอบครัวคุณปู่คุณย่าจากประเทศอะไร
3: มาคุณปู่ของคุณปู่ผมเนี่ยครับเคยมาแล้วที่ประเทศไทยรอบหนึ่งมากับเรือเดินมาทางเส้นทางธรรมชาติ
4: ประเทศอะไร
3: ประเทศอินเดียครับ
4: อ๋อประเทศอินเดียเลย
3: ครับบ้านผมเนี่ยต้นกำเนิดต้นตระกูลผมเลยอยู่ที่เมืองอโยธยาศรีรามเทพนครที่ประเทศอินเดียซึ่งมีประวัติศาสตร์เก่าแก่เกี่ยวกับพระรามพระหนุมานแล้วก็พระพุทธเจ้าครับผม
4: เป็นทางเป็น
3: เป็นทางที่อินเดียเลยครับ
4: ทางพราหมณ์หรือเป็นทาง
3: พราหมณ์เลยครับพวกผม
4: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับครับแล้วคุณปู่ของคุณปู่มาแล้วก็กลับไปรอบ

0: ึ่งแล้วก็คุณปู่ของผมได้กลับมาแล้วก็ตั้งรกรากเลยครับแล้วก็คุณพ่อผมได้สัญชาติไทยพวกผมก็ได้เป็นสัญชาติไทยรุ่นที่4
1: ตอนนั้นคุณปู่แบบตรงไหนของกรุงเทพหรือว่าจังหวัดไหน
0: เ
1: วลาม
0: ากันพ่อบอกว่าอยู่แถวสุขุมวิทนะครับถ้าจำไม่ผิด
1: ก็มาที่กรุงเทพเลย
0: ใช่ครับใช่
2: แน่ใจนะไม่ใช่แถวซอยนานาอะไรแถวนั้นนะ
0: ตอนนั้นน่าจะยังไม่มีครับนานา
2: น่าเขาเนี่ย
1: ไม่แต่เขาได้อยากนะอยากเป็นญาตินานาจะได้รวย
0: จริงๆแล้วต้นตระกูลผมต้องรวยนะครับแต่ว่า
1: เพราะอะไรเพราะอะไร
0: คือสมัยก่อนนะครับคือคุณปู่เนี่ยก็คือมีวัวเยอะนะครับทำฟาร์มวัวที่ใหญ่สุดในกรุงเทพเลยครับ
1: เลี้ยงตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: สุขุมวิทประมาณอะไรเข้าใจว่า
0: น่าจะประมาณ90 100นึงที่คุณลุงเล่าให้ฟังนะครับ
1: ซอย100กว่า
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ซอย100กว่าก็แถวบางจากนี
0: ่ประมาณนะครับเพราะจากนั้นย่ามันเยอะ
1: ยังไม่เลยแยกบางนาไปเนาะก็เป็นไปได้ในแถวนั้นก็มีลาซานอะไรแถวน
0: ั้นใช่ครับประมาณนั้นคือผมก็ไม
1: ่มีที่เยอะ
0: ไม่ได้ละเอียดเพราะว่าผมก็รุ่นหลัง
1: มีที่เยอะแล้วก็
0: ทําฟาร์มวัวครับเพราะแถวนั้นเขาบอกว่าคุณลุงผมบอกว่าหญ้ามันเยอะอาหารวัวมันเยอะครับมันมีแม่น้ําอะไรสมบูรณ
1: ์
0: ครับผมแล้วก็คือหาได้เท่าไหร่ปุ๊บก็ส่งกลับไปแล้วก็ไม่เราไม่ได้ไปดูแลก็ได้โดนโกงหมดครับ
1: ที่นู่น
0: ใช่ครับจริงๆตระกูลผมต้องเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับ
1: นั่นแหละดีแล้วที่ดินไม่เก็บเอาไว้บ้าง
0: ก็นั่นแหละครับค
1: ือไปเทคบางนานั่นเท่าไหร่เนี่ย
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับพี่แท่งคือสมัยก่อนนะครับเขาไม่ให้ต่างชาติเนี่ยครอบครองใช่ครับแล้วคุณปู่ผมเนี่ย
1: ก็ได้แค่เช่า
0: ใช่ครับ
1: เก็บเป็นเงินสดเฉย
0: ถูกต้องครับคุยกันทองเป็นกิโลเลยครับสมัยก่อนคุณลุงเล่าให้ฟังผมก็โตไม่ทันเกิดไม่ทันนะคร
1: ับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะฮะที่เป็นบรรพบุรุษที่พี่น้องชาวไทยที่มาจากอินเดีย
0: ครับ
1: นะครับนะฮะโอ้เขาก็จะมีมุมของเขานะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะอย่างมุสลิมเขาก็จะมี
0: ใช่อ
1: ย่าง
0: มินบุรีใช่ครับ
1: บ้านมินบุรี
0: ใช
1: ่ครับใช่ไหม
0: ใช่
1: จริงก็จะมาอยู่แถวเจริญกรุง
0: แถวเจริญกรุงเยาวราชอะไรของเขา
1: คน
0: อินเดียนี่แทบจะครองสุขุมวิทหมดเลยครับ
1: คนอย่างคนมอญ
0: ครับ
1: ก็มาอยู่ปากเกร็ดมอญบุรี
2: มอญนบุรี
1: ใช่อันนี้น่าสนใจนะเรื่องราวพวกนี้นะฮะเพราะว่ารุ่นทวดขึ้นไปอีกอ่ะทวดรัชกาลที่5เขาจะอยู่เขาจะถูกแบ่งเพราะว่ามาช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองนะครับทางในหลวงหรือว่ารัชกาลในวังเนี่ยก็จะบอกขอบคุณมากที่มาขุดคลูคลองมาสร้างเมืองสร้างอะไรเหนื่อยเอ้า
0: ประวัติศาสตร์แน่น
1: คุณไปอยู่คุณเอาที่ดินไปทำมาหากินตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: คุณเอาทำที่ดินมาทำมาหากินตรงนี้เขาจะอยู่เป็นย่านกันนะครับโอ้ก็เพิ่งทราบว่าถ้าเป็นชาวอินเดียสมัยนู้นก็จะอยู่แถวบางนาทางนู้น
0: ใช่ครับประมาณแถวนั้นครับ
1: ก็จะเป็นชุมชน
0: ครับที่คุณลุงเล่าให้ฟังก็ประมาณนั้นครับครับแล้วก็ได้สัญชาติไทยจากคุณปู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าได้พระมหากรุณาธิคุณ
1: แล้วทำอาชีพอะไร
0: ก็พวกผมครับ
1: ว่าไม่พอหลังจากนั้น
0: ก็
1: เป็นเรื่องภาพ
0: ก็ยังทำฟาร์มนมอยู่ครับ
1: อ๋อ
0: ครับแล้วก็น่าจะประมาณรุ่นของคุณพ่อแล้วครับแล้วก็ไม่มีคนดูแลวัวไม่มีหาคนงานไม่ได้แล้วเมืองมันเริ่มเจริญเอาอาหารเราก็หากันไม่ได
1: ้
0: คุณพ่อก็เลยมาทำงานธุรกิจส่วนตัวครับ
1: เป็นธุรกิจเกี่ยวกับ
0: ก็อยู่ในสำเพ็งก็ขายผ้าอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผมคราวนี้ก็เลยมา
0: ใช่ครับ
1: มาเริ่มชักชวนงานพี่น้องเพื่อนฝูงก็มาขายผ้าที่สำเพ็ง
0: ใช่ครับ
1: นะฮะก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะตรงนั้นก็เป็นจุดที่นะครับนะอะไรอะชุมชนชาวอินเดียเยอะที่สุด
0: เยอะครับ
1: นะครับนะฮะจะอยู่ใกล้ๆสำเพ็งอยู่ใกล้เยาวราชทาหุราชแถวนั้น
0: ครับ
1: เนี่ยเราก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของครอบครัวนะครับ
0: ครับผม
1: ของเซียนในเราวันนี
0: ้
1: มาเฮด
0: ครับ
1: เฮด5ยอดโอเคเลยอ่ะ
2: จักตรงไหนสักตรงไหน5ยอด
0: ตรงนี้เลยครับต้นคอเลยครับ
2: ต้นคออยู่ด้านหลัง
0: ตอนเด็กๆไปสักวัดบางพานี่สั่งน้ำมันพอโตมาหน่อยหลวงพ่อวิชัยบอกว่าสักสีไปเลยเริ่มโตแล้วครับ
1: หลวงพ่อวิชัยที่ท่านตัวเล็กๆเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ว
0: ั
1: ดหัวเด่นใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพิ่งไปถ่ายมา
2: จริงมาก
1: จริงแล้วเพิ่งรู้พอผมไปวัดหัวเด่นเนี่ย
0: ครับ
1: สักพักแกชี้ไปนิดเดียวแบบ300เมตรอ่ะวัดหลวงพ่อกวย
0: ใช่ตำหรับตำราท่าน
1: อยู่แค่
0: ใช่ครับอยู่ที่ท่านหมดเลยคร
1: ับ ติดกันเลยอยู่ใกล้มากนะท่านผู้ชมไปนะก็จะมีความผูกพันกับเป็นวัดที่มีความผูกพันกับหลวงพ่อกวยด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะ
0: ก็เลยนั่นแหละครับเต็มหลังเลยครับตอนนี
1: ้
0: สักที่หลวงพ่อวิชัยหมดเลยครับ
2: แล้วตอนนี้นับปัจจุบันอาชีพให้ท่ายอดจริงๆเป็นอาชีพอะไร
0: คืออาชีพผมเลยนะครับผมทำธุรกิจขายกับผ้าม้วน
2: หลัก
1: เลยก็ยังอยู่สำเพ็งอย
0: ู่ครับ
1: อ๋อที่บ้านอยู่ชื่อร้าน
0: ดีดีแฟบริกครับ
1: ไปอุดหนุนกันได้นะฮะอยากได้ผ้าแนวไหน
0: ผ้าแฟชั่นทุกตัวเลยครับนำเข้าจากจีนครับ
1: แฟชั่นยังไงเช่นเสื้อ
0: แบบนี้ก็ทำครับเสื้อฮาวายเสื้อเชิ้ตเสื้อผ้าเลย่อนผ้าเลกกิ้งฮานาโกะทุกอย่างมีหมดเลยครับ
2: ผมอยากจะทำเสื้อทิ้งมานะเป็นเสื้อ
0: มีโรงพิมพ์ครับผมมีครับทำได้เลยได้ครับพิเศษเลยครับ
1: กระป๋องท่านผู้ฟังราคาพิเศษเลยนะติดต่อนะครับนะฮะ
0: ครับ
1: อะไรมาเฮด5ยอด
2: มาครับมาเฮด
1: เฮด5ยอด
0: คร
1: ับ ไม่ต้องชื่อเต็มนะครับนะนอกจากพระ

0: นะจริงๆเราก็จะได้เพื่อนอีกคนนึงนะนะครับถือมาแนะนำด้วยนะครับแล้วขายเป็นม้วนหรือขายเป็นยังไง
1: ผมขายยกม้วนครับผมไม่ได้แบ่งครับ
0: อ๋อไม่ได้เป็น2เมตร5เมตร
1: อ๋อไม่คร
0: ับ ก็คือไปดูแล้วก็นะครับใครอยากได้ผ้าม้วนสาวๆที่จะทำเสื้อออนไลน์นะขายออนไลน์อย่างเงี้ยก็สามารถไปที่ร้านได้ชื่อร้านว่า
1: ดีดีแฟบริกครับ
0: ดีดีแฟบริก
2: สมมติว่าผมกำลังมองเล็งอยากได้ธุรกิจค่ะทำร้านผ้าเงี้ยมันสามารถต่อยอดได้ไหมจากที่ร้านของพี่เอ็ด
1: ต่อได้เลยครับเพราะว่า
2: ผมอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ย
1: ผลิตพกครบวงจรเลยครับโกอยากจะไปตัดเองหรือว่าโกให้ผมผลิตเป็นตัวผมก็ทำได้ครับ
2: แล้วสมมติว่าผมอยากเอาไปขายผ้าม้วน
1: แถวหัวเมืองใช่ไหมครับก็ส่งให้ได้ครับ
2: เหรอ
0: รับเป็นผ้าม้วนเขาขาย
1: ใช่
0: นะครับนะฮะถ้ามีเพื่อนฝูงตอนนี้ฟังอยู่นะ99นะครับแล้วก็อยากจะเปิดร้านผ้าม้วนเนี่ยก็มารับได
2: ้กำไรมาจิ้นมันดีขนาดไหน
1: ถ้าสมัยก่อนก็จะดีครับตอนนี้ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกด้วยราคาน้ำมันด้วยระบบเส้นได้แล้วก็ที่มันมีสงครามกันอยู่มันก็เริ่มให้กระทบบ้างครับ
0: มันก็ชะลอตัวเนาะ
1: ใช่ครับ
2: มีผลไหมกับธุรกิจจีนที่เขานำผ้าสำเร็จเสื้อสำเร็จรูปอะไรต่างๆเข้ามาแล้วทำให้ของเราราคาตก
1: มีผลไหมมีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะครับเพราะว่ายังไงเมืองไทยก็ผลิตผ้าสวยเป็นอันดับต้นๆของโลกด้วยฝีมือแรงงานคนไทยเนี่ยไม่มีใครสู้ได้ครับคำว่า Made in Thailand มีคุณค่ามากครับครับ
0: เฮ้ยครับทำไมคนอินเดียเก่งขายผ้า
1: เขาสมัยก่อนที่ผมฟังจากคนที่เป็นขายมาก่อนนะครับเขาบอกว่าคนอินเดียเนี่ยเขาถอดเส้นใยเขาเก่งเขาเก่งเรื่องพวกนี้ครับเรื่องฟิลลิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะเก่ง
0: แสดงว่าที่อินเดียเนี่ยพวกไล่ฝ้ายอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเยอะ
1: เยอะครับแต่ว่าฝ้ายที่อินเดียสู้ฝ้ายเมืองไทยไม่ได้นะฮะเพราะเมืองไทยผลิตคัตตอนสวยที่สุดในโลก
0: เฮ้ยเหรอ
1: ครับ
0: ฝ้ายเมืองไทยอยู่ตรงไหนอะ
1: อันนี้น่าจะอยู่ผมจำไม่ได้ครับ
0: จังหวัดอะไรอ่ะทำฝ้าย
1: อันนี้จำไม่ได้จริง
2: เหนือฝ้ายอะไรครับเหนือ
1: เป็น
2: ผ้าไหม
1: ถ้าเป็นเส้นได้คัตตอนเนี่ยครับเส้นได้
0: คัตตอนอีสานปะ
1: อันผมจำไม่ได้จริงครับเพราะว่าเพื่อนผมทำลงทออยู่ผมเคยถามเขาผมก็ลืมละ
0: น่าสนใจไหมทุกคนนะเราเป็นคนไทยบางทีไม่รู้ไอ้ฝ้ายนี่จังหวัดไหนเอาอย่างอ้อยเนี่ยกาญจนบุรีนะครับกำแพงเพชรนะครับมันสำหลังก็จะมีที่นู่นนี่นั่นนู่นฝ้ายนี่ที่ไหนเนาะเอาใครรู้นะ
1: เ
0: อสเอ็มมาพูดคุยกับเราจัดรายการร่วมกันนะครับ นะแชร์ความรู้กันเราก็จะกระจายนะครับนะสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนได้รู้ด้วยนะครับทุกวันจันทร์แบบนี้นะเรียกเขาว่าเซียน4689899นะฮะใครมีคำถามเด็ดๆดีๆและถามมาเนี่ยมันถูกใจแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเดี๋ยวรับวันนี้เอาอะไรมาแจก
1: โอ้ยมีทั้งมนต์พระการและบูชาครูครับ
0: โอ้โห
2: มนต์พระการ
1: ครับ
0: ของหลวงปู่ศิลา
1: พระอาจารย์ต้อม
0: พระอาจารย์ต้อม
1: แบงครับ
0: โอ้โหหาย
2: แล้วบูชาครูนี่ของ
1: หลวงปู่ศิลาครับ
2: หลวงปู่ศิลา
1: ครับผม
2: วันนี้เกจิอีสานมาเอามาอย่างนั้นเลย
0: เฮดใจใหญ่มากเอามาตั้งร้อยองค์เลยเหรอ
2: ให้ให้เดี๋ยวเฮด
0: โอ้ยเฮด
1: ทางออกอยู่ไหนครับ
0: เฮดหน้าขาวๆอยู่เลยสิ้นเลยหน้ากำลังแบบชมพูหล่อเลยสิ้นเลยนาที
1: ราคาตลาดที่ผมให้เนี่ยครับองค์นึงก็ประมาณ 2-3 พันแล้วครับ
0: ไปเรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ไปเป็นเรื่องแล้ว
1: ส่วนบูชาครูที่เป็นเศียรพ่อแก่ก็น่าจะ 1,000 แล้วครับ
0: ทำไมหูใจดีมาก
1: แฟนรายการครับวันน
0: ี้ 3,000 เลยนะเหรียญนึงท่านผู้ชม
2: เหรียญละ
1: ผมเป็น SC
0: 3,000 โอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณแทนคุณแทนแฟนรายการเลยนะผมไหว้แทนเลย
2: แล้วมนต์พระการนี่คือดังมากนะของพระอาจารย์ต้อม
1: 1เกจิสร้างได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเพราะว่ามนต์พระการคือมหามนต์เนี่ยมันใช้ในทางป้องกันก็ได
0: ้
1: สาปแช่งก็ได้พระอาจารย์เคยพูดกับผมคำหนึ่งว่าใครที่แขวนมนต์พระการอย่าสาปแช่งใครนะเฮดเพราะว่าผู้นั้นมันจะนอนเป่าสากเลย
0: อย่าพูดไปนะศักดิ์สิทธิ์นะ
1: มาก
0: ถูกไหมอย่าเอ่ยออกไปเพราะถ้าเอ่ยออกไปเนี่ยจะเป็นไปตามคำป่า
1: ถูกต้องครับ
0: แต่อีก5นาทีขอเรื่องเฮดให้จบ
1: ได้ครับ
0: แล้วเฮดมาสนใจพระได้ไ
1: ห
0: มเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงกันเรื่องอะไรพระอาจารย์ต้อมกับหลวงปู่ศิลาเลย
1: คืออย่างที่บอกครับคุณพ่อผมเนี่ยพาพวกผมเนี่ยเข้าวัดกันตั้งแต่เด็ก
0: วัดอะไรเข้าไปวัดอะไรกัน
1: ไปทุกวัดที่ผ่านเลยครับแทบแบบว่าสมมติเราไปเที่ยวชามกันใช่ไหมครับวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อผมนี่จะศรัทธาหลวงพ่อแดงมาก
0: โ
1: อ้ครับพ่อผมนี่จะ
0: หลวงแดงนี่สุด
1: พ่อผมอันนี้คือท่านเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนที่ท่านทำฟาร์มบัวอยู่นะครับแล้วหลวงพ่อแดงเนี่ยเคยเดินทุดงผ่านแล้วไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่อแดงพ่อผมไม่ได้เป็นเซียนพระไม่ได้อะไรอยู่แล้วครับแล้วหลวงพ่อแดงเนี่ยท่านให้เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญไว้รุ่นแรก อยู่ที่คอพ่อผมแต่ตอนนี้หน้าแทบจะไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าสมัยก่อน
0: อ
1: ่ะ
0: จะเก็บไว
1: ้เขาแขวนคออยู่ทุกวันนี้ครับ
2: แขวนแบบไม่เรียบแบบเพียวเลย
1: เพิ่งจะมาเรียบ
0: ชาวนาทำอย่างเงี้ยก็แขวนล้นๆเลย
1: ใช่เพิ่งจะมาเรียบได้ไม่ถึง20 30ป
0: ีแล้วเกิดอะไรขึ้นปฏิหาร
1: คือพ่อผมก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเกเรนิดนึงครับก็นั่นแหละครับนั่นแหละเขาก็เลย แคล้วคลาด
0: ต่อย
1: เขาแคล้วคลาดเขาก็เลยว่าหลวงพ่อในศักดิ์สิทธิ
0: ์
1: หลังจากนั้นเขาก็ไปกราบไปเที่ยวไปกราบอยู่เรื่อยๆ
0: ไปเพชรบุรีตลอด
1: ใช่ครับแล้วก็พาพวกผมไปเล่นน้ำทะเลเสร็จแล้วก็กลับตั้งแต่เด็กอย
0: ู
1: ่ครับป.1 ป.2 แล้วก็ไปทุกปีครับไปไหว้พระมันก็เลยซึมซับไปเรื่อยๆครับ
0: ครับผมนะแล้วยังไงต่อหลังจากซึมซับเราในวัยเด็กแล้วทำไมเรามาเป็นเซียนพระ
1: คือคำว่าเซียนไม
0: ่มาเข้าตอนไหนดีกว่ามาสนใจเรื่องพระ
1: น่าจะประมาณ
0: ระดับจริงจัง
1: ปี64-65เนี่ยครับเริ่มนะครับรู้จักหลวงปู่ศิลาผ่านไลฟ์สดผ่านไลฟ์สดก็นั่งฟังแล้วก็เช่าเหรียญเช่าขายไม่เป็นครับซื้อเป็นอย่างเดียวครับแล้วพอวันนึงเนี่ยเหรียญที่เรามีมูลค่าจากเราเช่า1,000เนี่ยมันกลายเป็น100,000
2: โอ้โห
0: รุ่นไหน
1: รุ่นหลายๆรุ่นของหลวงปู่นะครับขึ้นนะครับ
0: พันเป็นแสนหมด
1: ใช่ครับเหนือดวงตอนนั้นเนื้อเงินก็ไม่กี่ตังค
0: ์ตอนที่หลวงปู่บูมมากๆ
1: คร
0: ับ
1: หลักพันอย่างเงี้ยขึ้นเป็นแสนอย่างเงี้ยครับ
0: เอ
1: าเฮ้ยมันเป็นไปได้ลองขาย
0: เฮ้ยอาชีพนี้มันมหัศจรรย
1: ์ครับ
0: คือเราทำไมเป็นแสนได้
1: ใช่ครับเราก็เลย
0: ขายทองเลยตอนนี้
1: ใช่ครับแล้วเราก็เก็บไว้บางส่วนแล้วก็ใช้พุทธคุณอีกบางส่วนแล้วก็แบ่งปันเพราะว่าคนเราไม่มีปัญญาห้อยพระเป็นร้อยองค์นะครับ
0: เพราะเรามีเยอะแล้วก็รุ่นเดียวกันเราก็เก็บสวยๆไว้นะครับอันไหนที่แบ่งได้เรา
1: แบ่งใช่ครับคือเราก็เริ่มศึกษาครับเราก็ไปกราบหลวงปู่บ่อยก็เริ่มแบบไปหาหลวงปู่ตั้งแต่อยู่สวนสงฆ์ตั้งแต่ท่านยังไม่มีกุฏิไม่มีอะไรเลยครับ
0: ครับท่านยังไม่เป็นที่รู้จักเลย
1: ไม่ดังขนาดนี้ครับ
0: ปี64
1: ประมาณครับ64-65เนี่ยครับประมาณเนี้ยครับอาจจะผิดนิดนึงนะครับแล้วก็ไปกราบก็ไปอยู่วัดตั้งแต่เช้ายันเย็นไปเห็นหลวงปู่ให้อาหารสัตว์นู่นนี่นะแล้วเราเกิดศรัทธาแล้วประสบการณ์เนี่ยครับคือคนเราครับพี่แท่งมีความสุขเนี่ยเราจะไม่ไปวัดแล้วตอนนั้นถูกไหมครับถ้าเรามีความสุขเราจะไม่เข้าวัดแต่ถ้าอะไรเมื่อไหร่มีเรื่องทุกข์ปุ๊บเนี่ยของผมเนี่ยทำธุรกิจผ้าถูกไหมครับแล้วลูกค้าเนี่ยไม่จ่ายเงินก็เริ่มเครียดครับเพราะว่าเราจะเดินต่อเนี่ยมันก็เยอะค่อนข้างเยอะ5,000,000 บาทนู่นนะครับผมก็เลยไปกราบหลวงปู
0: ่
1: ไปวัดพระธาตุพนมไปหอพระธาตุพนม
0: ครับ
1: แล้ว
0: ต่อ
1: แล้วก็
0: 1 นาที
1: ครับไปกราบหลวงปู่ก็ผมไปถึงหลวงปู่ปุ๊บผมเหนื่อยมากผมบอกหลวงปู่ครับขอนอนหน่อยหลวงปู่ก็โยนหมอนให้ผมก็เลยนอนครับนอนเสร็จตื่นมาปุ๊บผมก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้หลวงปู่ท่านฟังท่านก็ให้คาถามาครับ
0: อ
1: ิระชาคตะระสาครับ
0: ครับ
1: คาถานี้คือพอเราสวดปุ๊บแล้วเรากลับมาเนี่ยลูกค้าโอนเงินคืนครับ
0: เฮ้ย
1: จริงครับอันนี้ใน
0: พักแป๊บ
1: ครับ
0: ไปเอากระดาษปากกามาครับทุกคนเดี๋ยวหลังเบรก
1: ครับ
0: มาจดคาถานี้กันครับ
1: ครับ
0: สักครู่เดียวเรียกเข้าเซียนครับ
2: พักสักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออันสิทธิ์ตั้งโต๊ะแถลงแจกประวัติภรรยาชี้คลิปเสียงโยงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหวังกลบข่าวอื่นพร้อมเดินหน้าตามกฎหมายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดห้องปลัดกระทรวงมหาดไทยวันหยุดตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องที่มีคลิปเสียงพาดพิงว่าภรรยามีส่วนเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมแจกประวัติของนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยาให้กับผู้สื่อข่าวตั้งแต่ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานนายอันสิทธิ์กล่าวว่าตลอดชีวิตของตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานกระทั่งภรรยาของตนทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ข่าวเชื่อมโยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองถือเป็นข้อมูลเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดดังกล่าวถือว่าทำผิดจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนตนจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมตนไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่วันนี้มีข่าวออกมาเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นตนเป็นคนแรกที่ตัดสินใจและได้ปรึกษานายกรัฐมนตรีในการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จใน7วันย้ำว่าจะต้องทำงานให้โปร่งใสและช่วยประชาชนให้มากที่สุดเพราะถือเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากและเป็นศักดิ์ศรีของมหาดไทยในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โฆษกตำรวจประชุมความเรียบร้อยเลือกตั้งพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ภายหลังการประชุมศูนย์รักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งในวัดตรีทศเทพโดยพลตำรวจโทไตรรงระบุว่าตอนนี้ไม่มีการข่าวอะไรและยังไม่มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพัทยาแต่มีเพียงกลุ่มบุคคลที่ทำลายป้ายหาเสียงจำนวน7คดีเป็นกลุ่มที่มารื้อป้ายไปทำผนังบ้านและอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่ไม่พอใจผู้สมัครบางหน่วยแต่เป็นการไม่พอใจส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการเมืองส่วนพื้นที่ต้องเฝ้าระวังพลตำรวจโทไตรรงระบุว่ามี12เขตที่ต้องเฝ้าระวังเพราะเป็นพื้นที่สีเหลืองเนื่องจากมีการแข่งขันของผู้สมัครสก.เข้มข้นมากกว่าเขตอื่นซึ่งตำรวจนครบาลมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วในการเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยส่วนการขนย้ายบัตรและการเฝ้าระวังหีบบัตรนั้นได้สั่งการตำรวจคอยดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขนย้ายไปยังพื้นที่จัดเก็บอีกทั้งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับตำรวจทุกนายวางตัวเป็นกลางปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.หวังเห็นพื้นที่กีฬามากขึ้นมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซามนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยโดยได้เดินทางไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสิน2ปากซอยสุขุมวิท39ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักของประชาชนชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและสื่อมวลชนที่มารอทำข่าวพร้อมเชิญชวนคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนปิดหีบในเวลา 17:00 นมาดามแป้งกล่าวว่ามาใช้สิทธิ์ในฐานะคนกรุงเทพอยากเชิญชวนทุกคนที่มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันเพราะกรุงเทพนอกจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแล้วยังเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของโลกดังนั้นถ้าออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ดีเข้าทำงานก็จะได้เมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยสิ่งที่อยากเห็นคงเป็นพื้นที่ออกกำลังกายและกีฬาที่เพิ่มมากขึ้นอยากเห็นผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งเรื่องของอุบัติเหตุและเรื่องของภัยธรรมชาติก็เป็นกำลังใจให้ผู้ว่าที่จะเข้ามาทำงาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับสตีฟคลาร์กลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติสกอตแลนด์แล้วสตีฟคลาร์กประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชทีมชาติสกอตแลนด์อย่างเป็นทางการหลังจากทัพตาตันตกรอบแบ่งกลุ่มในศึกฟุตบอลโลก2026 โดยทันทีที่ผลการแข่งขันในกลุ่ม L ได้บทสรุปทุกอย่างและเป็นตัวยืนยันแล้วว่าสกอตแลนด์ตกรอบอย่างเป็นทางการไม่สามารถเป็นทีมอันดับ3ที่ดีที่สุด8ทีมแรกได้เพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์สมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ก็ได้ออกแถลงการเรื่องการยุติบทบาทของสตีฟคลาร์กทันทีทางนี้แม้ว่าก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เวิลด์ครับสตีฟคลาร์กเพิ่งจะต่อสัญญาคุมทีมสกอตแลนด์ไปจนถึงปี2030แต่สุดท้ายหลังทีมตกรอบรายการนี้เขาก็ตัดสินใจก้าวลงจากตำแหน่งทันทีมาเนลอูกาเต้ได้รับบาดเจ็บหนักมาเนลอูกาเต้มิดฟิลด์ทีมชาติอุรุกวัยโชคร้ายได้รับบาดเจ็บหัวเข่าและอาจจะต้องพักนานเป็นปีสำหรับอูกาเต้ได้รับบาดเจ็บจากการลงเล่นให้อุรุกวัยในศึกฟุตบอลโลกรอบแรกกลุ่ม H นัดแพ้สเปน0-1เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยตามรายงานจากสื่อหลาย

0: กีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: มาสวัสดีครับทุกคนกลับมาไลฟ์ลิขาวเซียนนะครับ
3: ครับ
2: มาจดคาถากัน
3: ครับ
4: ยังไงจากเบรกที่แล้ว
3: ครับ
2: แย่มากหลวงปู่โยนหมอนศิลาโยนหมอนให้เฮดปึ
3: ๊บ
2: เอาไปนอน
3: เหมือนหลวงปู่ท่านรู้ว่าเราเครียดอะครับเหมือนเราท่านรู้ว่าเราเครียดก็พักก่อนแล้วผมก็ขับรถมาเหนื่อยผมก็ขอนอนเลยครับนอนเลยแล้วก็ระหว่างนั้นท่านก็รับลูกศิษย์ปกติแล้วก่อนที่จะกลับ
2: กรุงเทพอะไรนะ
3: กาฬสินธุ์ครับ
2: 500กว่ากิโล
4: ได้ครับผมถามนิดนึงในยุคสมัยนั้นหลวงปู่เข้ายากไหม
3: ไม่ยากเลยครับ
2: ไม่ดังไม่มีใครรู้จักเลย
4: เหรอ
2: ใช่อยู่กลุ่มเล็ก
3: ๆครับไม่ยากเลยครับไปนี่ถึงตัวนั่งอยู่ 2-3 ชั่วโมงนั่งตั้งแต่เช้ายันเย็นก็เนี่ยนั่งบีบ
2: ไม่มีทีมงานไม่มี
3: ไม่มี
2: อะไรเยอะแยะมากมาย
3: ไม่มีครับ
2: กุฏิเก่า
3: ๆใช่ครับกุฏิเก่าๆมีแต่หนูมีแต่แมวมีแต่สุนัขวิ่งเล่นกันไปหมดเลยครับ
4: เอออ๋อหรอ
3: ครับครับ
2: อ้างต่อไปหาท่านขับรถไป500กิโลเหนื่อย
3: เหนื่อยครับแล้วก
2: ็นอนก่อน
3: นอนไปประมาณน่าจะเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็ก่อนก็คือนั่งเล่นไปสักพักครับแล้วก็จะลากลับหลวงปู่ท่านก็เลยมอบคาถาให้อยู่ดีท่านก็เขียนให้ว่า
2: จดครับทุกคนจด
3: เป็นคาถาอิละชาคตะละสาครับ
2: อีกทีอิอ่างสลี
3: ครับอิละชาคตะ
2: ละเขียนไงครับละเขียนไง
3: รอเรือสระอาเลยครับ
2: รอเรือสระอา
3: ครับพิมพ์ใน Google ขึ้นเลยครับเป็นคาถาของคนวันจันทร์ครับ
2: อ้าวอ๋อให้พิมพ์ Google ว่าคาถาคนวันจันทร์
3: ใช่ครับเพราะว่า
2: ต้องมีลงท้ายหลวงปู่ศิลามั้ย
3: ไม่ต้องครับอิละชาคาถา
2: คนวันจันทร์เพราะคุณวันจันทร์เหรอ
3: ถูกต้องครับ
2: แสดงว่าหลวงปู่ต้องถามก่อนว่าเกิดมาอะไร
3: ไม่ถามครับหลวงปู่เป็น
2: นี่ปฏิหาริย์อึ้งแรกเลยนะ
3: พระที่เก่งมากครับพี่แท่งเก่งจนแบบกัวบอยน่าจะเคยสัมผัส
4: ครับ
3: กัวบอยน่าเคยสัมผัส
4: งงนิดนึง
3: ครับ
4: แล้วทําไมแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นคนผมมันพูดกลางคืน
2: หลวงปู่ก็จะให้ท่องอีกอย่าง
3: ผมไม่ทราบครับว่าหลวงปู่จะให้ท่องอีกอันหรือเปล่าแต่ว่า
2: ตอนที่บอกให้เขียนคาถาเนี่ย
3: ครับ
2: ตอนแรกก็ไม่รู
3: ้ครับ
2: ไปเซิร์ชเป็นวันจันทร์อึ้ง
3: ใช่ครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งเรื่องคาถาอาคมใช่ไหมครับเราพอเราไปเซิร์ชอ้าวเป็นคาถาของคนวันจันทร
2: ์
3: ผมว่าน่าจะเป็นคาถาเสริมดวงครับ
2: สำหรับคนวันจันทร
3: ์อี
2: ระละรอเลยรอเรือ
3: สลาครับชาก็ระตัวเลยครับ
2: ชา
3: คาตะ
2: คาตะ
3: ละสาครับ
2: ละสา
3: ครับ
2: แค่นี้สั้นๆ
3: แต่ว่าผมเชื่อว่าไม่ได้เฉพาะคนวันจันทร์นะครับใครท่องก็ได้ดีครับผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆครับ
2: คาถาที่หลวงปู่ให้
3: ถูกต้องครับ
2: ให้ท่องกี่รอบ
3: แล้วแต่เลยครับ3รอบ5รอบ7รอบแล้วแต่เราจะภาวนาเลยครับ
2: ตอนท่องให้ทำอะไรบ้าง
3: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับ
2: นั่งนิ่งๆหลับตาแล้วท่องเหรอ
3: คือตอนก่อนเราออกจากบ้านตอนเช้าเราอาบน้ำเสร็จอะไรเสร็จใช่ไหมครับผมก็จะอาราธนาพระเครื่องขึ้นคอผมก็เพิ่มบทนี้เข้าไปด้วยครับแล้วรู้สึกว่า
2: สไตล์เฮด
3: ครับ
2: ยอด
3: ครับ
2: รัตนาพระขึ้นคอยังไง
3: ก็นโมตัสสะ
2: อ๋อ
3: ครับอิติปิโสวิเศษอิเศษพุทธนามีอิครับอันนี้คือมงกุฎพุทธเจ้
2: า
3: ครับแล้วก็พระพุทธังรัตนานังธรรมังรัตนานังสังฆังรัตนานังครับแล้วก็อิรัชาคตะละสา
2: อันนี้หลวงปู่ให้มา
3: ใช่ครับก่อนที่จะมี
2: นับตรงนี้
3: ใช่ครับก่อนที่หลวงปู่จะให้คาถาประจำรุ่นนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาแต่ก่อนเนี้ยยังไม่มีคาถานี้ครับคาถานี้อาจารย์ลิงก์ไปขอตอนหลัง
2: ครับ
3: อันนี้คือเป็นคาถาที่แพร่หลายของสายหลวงปู
2: ่บอกเอาเฮด
3: คำ
2: นี้นะ
3: ครับ
2: ครับคุณก็ท่องได้ไงต่อ
3: ก็พอกลับมาเราก็ลองสิครับขับรถกลับก็ท่องไปเลยอิรัชาคตะละสา5-6ชั่วโมงก็ภาวนามั่งฟังเพลงมั่งหลุดมั่งอะไรมั่งก็ไม่ได้คิดอะไรครับแล้วพอตื่นเช้ามาก็จะออกไปหาลูกค้าที่ประตูน้ำ
2: ครับ
3: ครับก็เลยหยิบพระมาอาราธนาแล้วก็ลองดูหลวงปู่ขอให้ได้เงินคืนเด้ออะไรเงี้ยคือติดตลกครับ
2: เขาเป็นหนี้เราอยู
3: ่5ล้านบาทครับ
2: เจ้าเดียวเลยเหรอ
3: เจ้าเดียว
2: เออ
3: คือซื้อขายกันมาดีๆแล้วพอเป็นเครดิตแล้วมันยืดเยื้อครับก็เราไม่ได้จ่ายมานานมากแล้ววันนั้นน่ะผมกะจะเข้าไป
2: คล้ายๆกับคดีเช็คอะไรนี่ป่ะ
3: ไม่
4: เชื่อโยงคุณศักดิ์สิทธิ์จะ
3: หยิบดีกว่า
2: ไม่ใช่เราก็ถามแบบชาวบ้านโง่ๆคนนึง
3: ครับคือพอเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็ไปหาลูกค้าแต่ว่าฟีลเราอ่ะมันไม่มีหรอกครับทำงานน่ะเพราะเราเครียดว่าเงินถ้าเกินเนี้ยเราไม่ได้โอนไปทาง

0: อินสินค้าล็อตใหม่เราก็จะไม่ม
1: า
0: ครับแล้วก็ท่องแล้วไม่ได้ทวงเขาด้วยนะอยู่ดีตึ้งเมสเซจเข้าโอนมา1ล้านบาทครับก้อนแรกไม่ได้ทวงด้วย
2: เขาค้างมานานยัง
0: เกือบปีแล้วครับ
2: อ๋อ
0: คือเครียดมาก
1: แล้วพอกลับจากหลวงปู่มาเท่านั้นน่ะวันต่อมาตื่นนอนมาตื่นนอนมา
0: ได้ตังค์
1: คืนก่อนรอบแรกล้านหนึ่ง
0: แล้วก็ไลน์มาพี่ให้ก่อนนะล้านหนึ่งก่อนนั้นนั่งทวงไปจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
1: แล้วจะมีเรื่องมีราวกัน
0: ใช่ครับ
1: แตกหักกันไม่ได้
0: ไม่ได้แน่นอนครับคิดทำใจแล้ว
1: ไม่ให้ไม่ได้ไม่มี
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ได้ทวงให้มาเลยล้าน
0: ใช่แล้วพี่แท่งจะคิดถึงใครครับอันดับแรก
1: ก็ต้องหลวงปู่สิ
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าเมื่อคืนหลวงปู่เพิ่งให้มากลับมาถึงบ้านอาบน้ำอาบท่าปุ๊
0: บ
1: โอนมาเลย
0: ครับหลังจากนั้นปุ๊บประมาณโอนมาเดือนละล้านห้าเดือนจบเลยครับ
2: ว้า
1: ต่อเนื่องเลยเหรอ
0: ต่อเนื่องครับ
1: ไม่ต้องทวง
0: ไม่ต้องทวงนะครับห้าเดือนได้เงินครบทุกบาททุกตังค
1: ์ตัวชาเลยว่ะ
0: บารมีหลวงปู่จริงครับอันตั้งแต่วันนั้นมานี่คือสุดหัวใจเลยครับ
1: หลวงปู่ครับผมเลขเดียวกันเลยบ้านผม5ล้าน
0: ครับไปครับพี่แท่งลองไปกับอิราชาคตารสา
1: เอ้ยคุณ
2: วันจันทร์หรือเปล่า
1: คุณเนี่ยให้ผมสมาธิดีๆคุณนิ่งๆเลยนำหน่อยนำสวด
0: อิระชาคตะละสาครับ
1: อิระชาคตะ
0: ละสา
1: ละสา
0: ครับ
1: หลวงปู่ครับ
0: ขอเลยครับแต่เดี๋ยวจะมีเด็ดกว่านี้ครับคาถาที่หลวงปู่ให้มาใหม
2: ่
0: เดี๋ยวพี่แท่งเดี๋ยวพี่แท่งต้องไอ้นี่เดี๋ยวพี่แท่งต้องเอาคาถาใหม่ไป
1: อุ้ยคุณอย่ากวนผมดิ
2: เดี๋ยวศักดิ์สิทธิ์นี่มาทำงานไม่ใช่มาขอพรเลย
1: คุณ
2: มาออนไลน์
1: ผมไม่เป็นหนี้แบงค์คุณไม่รู้หรอก
2: ตอนที่คุณเป็นหนี้แบงค์อยู่หรอ
1: ผมเป็นหนี้แบงค์บ้านอยู่ผ่อนอยู
2: ่ระดับศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะ
1: เอาซื้ออะไรก็ต้องผ่อนระดับไหนก็ต้องผ่อน
2: รู้แต่ว่าคุณซื้อมาแล้วคุณรู้ไหมคุณเฮด
0: ครับ
2: เขาซื้อบ้านนี่นะเขาซื้อบ้านเหมือนกันสองหลังแล้วก็ตกแต่งเหมือนกันสองหลัง
0: ครับ
2: ความบ้าบอของเขา
1: ไม่ผมไม่มีสมองไง
2: เออ
1: พอได้หลังนี้รู้สึกชอบแล้วก็ไปทำหลังนั้นให้เหมือนกันแค่นั้นเอง
2: เออนั่นแหละ
1: ผมมาที่ฐานหลวงปู
0: ่
2: หลังก็30-40ล้านอ่ะ
0: ครับ
2: แล้วไม่เป็นหนี้ได้ไงอ่ะ
1: หลวงปู่ครับ
2: หลวงปู่ที
0: อิระชาคตะละสา
1: ทีละครึ่ง
0: อิระ
1: อิระ
0: เดี๋ยวผมพาท่องเลย
1: ครับ
0: ตั้งจิตดีๆนะพี
1: ่
0: อิระ
1: อิระ
0: ชาคตะ
1: ชาคตะ
0: ละสา
1: ละสา
0: หลวงปู่ครับ
1: หลวงปู่ครับ
0: ขอให้ผมปลดหนี้ด้วยเถอะ
1: ขอให้ผมปลดหนี้ภายใน2ปีนี้ด้วยเถอะ
0: สาธุครับอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับใครที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับ
1: เป็นหนี้เป็นสินนะครับประนมมือขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวเฮด5ยอดนะครับจะพาบูชานะครับคาถาที่หลวงปู่ศิลามอบให้แล้วก็สามารถนะฮะปลดหนี้ได้ปลดหนี้ได้นะครับขอให้มีความเชื่อความศรัทธาสมาธิดีๆนะครับนำ
2: นี่จากชาวบ้านนะครับก็จะทางบ้านพิมพ์มาบอกว่าคาถาเหมือนเป็นพยางค์แรกของอิติปิโส108ผมก็ท่องคาถานี้ครับ
0: ครับ
2: ตรงกับวันเกิดของผมพอดีครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะมีคาถาใหม่ที่หลวงปู่ให
0: ้ใช่ครับอันนี้ประจำรุ่นตรงรุ่นแล้วเป็นรุ่นแรกของสายหลวงปู
1: ่แล้วหลังจากนั้นกลับมาที่หลวงปู่ให้ท่องครั้งแรกตื่นเช้าอาบน้ำอาบท่ามาล้านแรกเดือนแรกล้านแรก
0: ครับ
1: เดือน2ล้าน2
0: ใช่ครับ
1: เดือน3ล้าน3
0: ครับ
1: เดือน4ล้าน4
0: 5เดือนจบเดือน5ล้าน5มา
1: แสดงว่าเดือนแรกพอสำลิดผลปุ๊บท่องยาวเลยสิ
0: ท่องยาวเลยครับแทบจะแบบบ้าไปเลยครับคือแบบมันฮึกเหิมครับคือใจคนเราครับ
1: จริงเหรอมันจะจริงเหรอมันจะจริงเหรอ
0: ใช่
1: ท่องอีกท่องอีก
0: ใช่ใช่ครับ
1: ก็ได้ยิ่งได้ยิ่งท่องสิคนนี
0: ้ใช่ครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บ
1: แล้วกลับไปหาหลวงปู่ไหม
0: ไปครับบ้าคลั่งเลยครับ
1: คราวนี้ล้านแรกได้ปุ๊บล้านสองได้ไปหาหลวงปู่แล้วไปบอกท่าน
0: เดือนนึงน่าจะสองครั้งครั้งสองครั้งทุกครั้งที่มีงานเกี่ยวกับ
1: ขับไปนึกว่าอยู่นนบุรีเลยใช่
0: ไห
1: ม
0: ไม่มีเหนื่อยแล้วครับ
2: oh.
0: คืออะไรที่มันมาด้วยศรัทธาพี่แท่งเชื่อผมอย่างหนึ่งอะไรที่เราทำด้วยความศรัทธาเนี่ย ให้ไกลขนาดไหนเราก็จะไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย พอไปหาหลวงปู่เชื่อไหมครับ
1: แสงสว่างนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ปลายอุโมงค์อยู่ตรงนั้นน่ะ
0: จริงครับแล้วคือเหนื่อยขนาดไหน
1: จะไป
0: หา
1: เอาพลังกันนะ
0: ใช่ครับเหนื่อยขนาดไหนไปเห็นหน้าหลวงปู่ยิ้มทีนึงแบบมันใจมันฟูครับแค่นั้นเลยครับ
1: คือรู้แล้วว่าเมื่อเราหมดหวังเมื่อเราสิ้นหวังเนี่ยเรารู้เลยว่าจะมีใครที่จะบอกทิศทางนะชี้ทางว่าเราจะไปทางไหนทำอะไรดี
0: ถูกต้องครับนั่นคือถือว่าเป็นอะไรที่เป็นพระที่แห่งยุคเลยอ่ะผมเชื่อว่าเป็นพระแบบในความคิดผมนี่
1: แล้วบอกหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มมั้ยหลวงปู่ครับเนี่ยผมได้เงินที่เขาเป็นหนี้ผมแล้วบอกมั้ย
0: ไม่ได้บอกครับ
1: โอ้ไม่พูดด้วย
0: ไม่ได้พูดครับแต่หลวง
1: ทำไมตัดสินใจไม่พูด
0: คือเราสื่อสารกับหลวงปู่หลวงปู่จะพูดเป็นภาษาอีสานแล้วก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างครับจนเนี้ยทุกวันนี้ใครพูดเป็นภาษาอีสานผมฟังรู้เรื่องหมดแล้วครับตอนนั้นเราไม่ค่อยรู้เรื่องครับเพราะเราไปใหม่ๆเราก็แบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแล้วเราก็ไปถึงเนี่ยครับเราก็จะคุยหลวงปู่ก็จะพาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมว่าหลวงปู่ท่านเป็นนักปราชญ
2: ์
0: ท่านเป็นนักจิตวิทยาแล้วท่านก็เป็นพระสุปฏิปันโนที่ท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแค่พี่แท่งเดินมาผมเชื่อว่าหลวงปู่รู้ยันว่าเป็นใครมาจากไหนผมเชื่อ 100% เลยครับ
1: ย่างนั้นเลยเนาะ
0: ผมเชื่อเลยครับผมเชื่อด้วยใจสนิทอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเดี๋ยวจะมีกระแสดราม่าอะไร
1: ไม่ได้ไม่ได้เราสิ่งที่เราเจอเราเห็นแล้ว
0: อันนี้พูดครับอันนี้พูดในความรู้สึกของผม
1: ทุกคนโตแล้ว
0: ครับ
1: ตัดสินใจอะไรเอง
0: ครับโปรดใช้จักรยาน
2: วิจารณญาณ
0: ครับขอบคุณที่แก
1: ้คือเรามาเล่าในประสบการณ์ที่เราเจอ
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: เอ๊ะถ้าเรามามุมเนี้ย
1: เ
2: ราก็ต้องคุยเหรียญ
1: ไว้ทีที่ยังมีอีกหนึ่งคาถาที่หลวงปู่ให้ใหม
0: ่เนี่ยไว้ตอนท้ายครับ
2: ตอนนี้
0: เอาไว้ตอนท้ายคาถานี้ไว้ตอนท้าย
2: มาในเรื่องของเหรียญหลวงปู่ก่อนเลยดีกว่าเพราะคุยหลวงปู่มาครึ่ง
0: ได้ครับไปหลวงปู
1: ่แล้วหลังจากนั้นศรัทธามากก็เป็นกราบตัวเป็นศิษย์จริงจังเลย
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วก็มีโอกาสได้สร้างพระให้หลวงปู่
0: ใช่ครับคือได้รับการติดต่อจากวัดพระธาตุหมื่นหิน
1: จริงๆแล้วท่านก็มีคนไปกราบเป็นลูกศิษย์แล้วก็สร้างหลายรุ่นรุ่นของเฮดคือ
0: รุ่นบูชาครูครับ
1: บูชาครู
0: ครับเพราะว่าผม
1: ปีไหน
0: ปีนี้เลยครับปี69เลยครับ
1: ปล่อยไปตอน
0: พระออกไปเดือน10วันนั้นโกก็ไปนี
1: ่เดือนสิบเป็นอะไร
2: วันไหว้ครู
0: วันไหว้ครู13เมษาที่ผ่านมา
1: อ๋อเดือนเมษา
2: เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้ชื่อบูชาครู
0: คือด้วยที่ว่าสายหลวงปู่นะครับมีการสร้างพระมาเยอะมากแต่ว่ายังไม่มีใครที่คิดจะสร้างเหรียญเพื่อบูชาหลวงปู่เลยครับแล้วมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจผม
2: ต่างกันยังไงเหรียญของคุณมันต่างกันยังไงกับเหรียญทั่วๆไป
0: ต่างครับต่างกันโดยชื่นเชิงเลยครับเพราะว่าเหรียญของผมข้างหลังเป็นพ่อแก่
2: Oh.
0: เป็นตัวแทนของครู
1: ต่างกันคือตรงที่เขาขอบคุณกตัญญูต่อหลวงปู
0: ่ถูกต้องครับถูกต้องครับคือมันเป็น
1: สมมุติว่าถ้าจะสร้าง
0: บ
1: างคนไปสร้างก็จะมีมุมมีคอนเซ็ปต์ของตัวเอง
0: ครับ
1: ปกปักรักษาค้าขายดีเดินทางค้าแคล้วอาจจะไปคิดให้กับคนอื่นๆไงแต่อันเนี้ยเขาขอบคุณสร้างมาเพื่อจะขอบคุณหลวงปู
0: ่แล้วผมก็เชื่อว่า
1: ช่วยชีวิต
0: ใช่ครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยคิดเหมือนผ
1: ม
0: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ผมเลยคือทุกคนคือผู้สร้างครับรุ่นนี้ผมไม่ได้สร้างคนเดียวครับแต่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่ทุกท่านร่วมใจกันสร้างครับ
2: โ
0: ดยมีผมแค่เป็นตัวแทน
1: อ๋อแล้วก็ไปเชิญชวน
0: ครับ
1: ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดที่เห็นหน้ากันใช่ไหมไปกราบหลวงปู่บ่อยๆ
0: อย่างนี้ครับพี่แท่งครับคือการสร้างพระของผมเนี่ยคือเวลาผมจะบอกบุญเนี่ยครับสมมติว่าพี่แท่งอยากร่วมบุญผมเปิดรับมวลสารพี่แท่งมีมวลสารอยู่โกมีมวลสารอยู
2: ่
0: นั่นเข้ากับว่าพี่แท่งได้ร่วมสร้างรุ่นนี้แล้วนะคร
1: ับ
0: ใช่ครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ผม
2: ทุกคนคือผู้สร้างชอบคำนี้มากผู้ชายคนนี้มีความตั้งใจสูง
0: ครับ
2: แฮชแท็กบูชาครู
0: ขอบคุณครับ
1: บูชาครูนะแล้วหลังจากนั้นแต่ทำไมด้านหน้าเป็นหลวงปู
0: ่หลวงปู่ครับผม
1: ทำไมเลือกเป็นพ่อแก่
0: พ่อแก่เนี่ยครับ
1: ก็คือครูถูกไหม
0: ถูกต้องครับแล้วในสายหลวงปู่เนี่ยครับยังไม่เคยมีใครสร้างเหรียญพ่อแก่นี่เป็นรุ่นแรกในสายหลวงปู่ครับแล้วมันก็สืบเนื่องมาจากมนต์พระการครับโก
2: ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ผมทำมนต์พระการมีฤาษีท่านนึงบอกผมว่ารออยู่นะ
1: ทำมนต์พระการมาก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: ก่อนจะมาทำบูชาครู
0: ใช่ครับ
1: มนต์พระการนี่ทำ
0: อาจารย์ต้อมครับ
1: อ๋อทำกับอาจารย์ต้อมก่อน
0: ถูกต้องครับนั่นเป็นเหรียญรุ่นแรกที่ผมสร้างครับ
2: ในปี67
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วสืบเนื่องมาจากมนต์พระการ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงครับ
0: คือ
1: ไปสร้างเหรียญรุ่นนั้น
0: มนต์พระการเนี่ยผมได้นำมวลสารทั้งหมดที่เจ้าคุณพระอาจารย์ท่านมอบให้เนี่ยไปเสกที่ประเทศอินเดียครับพอไปเสกที่ประเทศอินเดียแล้วเนี่ยคือตอนนั้นผมเรียนจบมหาลัยหอการค้าไทยแล้วผมตกงานGPA ดีด้วยนะครับแต่ไม่สมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับผมเครียดมากเลยแล้วผมก็เลยขอคุณพ่อคุณแม่ว่าขอไปเที่ยวอินเดียกะจะไปไหว้สี่สังเวยครับแล้วก็บ้านผมอยู่ที่กรุงอโยธยาพอไปถึงปุ๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับลูกพี่ลูกน้องไปเจออาสมฤาษีอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านท่านก็เจอเราปุ๊บท่านพูดคำแรกเลยว่าเดี๋ยวมึงจะได้สร้างองค์พ่อหนุมานผมก็อย่างว่าเราเรียนจบอินเตอร์บิสเนสนะครับคือเรานักธุรกิจหัวธุรกิจเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพระไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าเลยคือใครไปวัดเราก็แค่ไปทำบุญหย่อนตู้นู่นนี่นั่นครับไม่ได้มีในหัวเลยแต่ก็ไม่ได้สนใจเลยครับก็ด้วยความเป็นวัยรุ่น22 23
1: โอ้โหเด็กมาก
0: ใช่ครับก็กลับมาก็ไปเจอพี่คนนึงก็ไปชักชวนทำงานผ้าจบหอการค้าไทยผมทำงานที่แรกเงินเดือนแค่ 6,000 เองเขาจะไม่รับผมด้วยพี่ผมฝากไว
1: ้
0: บริษัทแถวบางบอนครับขอไม่เอ่ยครับ
1: ไม่เกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับผ้าเนี่ยครับเป็นเซลล
1: ์
0: ก็คุณพ่อเขาทำผ้าเสร็จแล้วก็ไม่ได้ทำต่อครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็เลยพี่ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งเป็นญาติทางหางเนี่ยครับเขาก็บอกว่าไปลองทำเธอผมไปทำงานที่แรกเขาสตาร์ทผมแค่ 6,000 แต่ด้วยที่เราตกงานแล้วไม่รู้จะทำอะไรครับขี่มอไซค์ต๊อกต่อยเข้าสำเพ็งเข้าโบเบ
1: ้
0: เข้าประตูน้ำ
1: เฮ้ยบ้านผมโบเบ
0: ้ครับนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วก็
1: เลยไปทำงานที่นั่น
0: ใช่ครับแล้วก็ย้อนกลับมาก็คือได้ไปกราบหลวงปู่ เริ่มทำงานแล้วครับตอนนั้นก็เริ่มเปิดของตัวเองแล้วเลยแล้วที่โดนโกงปุ๊บพอกราบหลวงปู่เสร็จเรายังไม่ได้สร้างพระหลวงปู่นะครับปี 64-65

0: ไปกราบหลวงปู่เสร็จแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันเขาบอกให้ไปกราบเกจิหนุ่มรูปนี
1: ้
0: เจ้าคุณพระอาจารย์ต้อม
2: คร
0: ั
2: บ,
0: รบพอไปกราบเจ้าคุณพระอาจารย์เราก็ไม่ได้สนใจนะครับไปกราบบ่อยไปมาแล้วก็ได้เหรียญจักรามาที่ผมเล่าให้โกฟัง
1: ครับ
0: ครั บ, รบแล้วมีวันนึงครับพระอาจารย์ท่านเอ่ยขึ้นมาว่าสร้างเหรียญมนต์พระการให้ฉันหน่อย
1: โอ้อาจารย์ขอเลย
0: ครับท่านเอ่ยขึ้นมากับในทีมงานที่อยู่ณวันนั้นนะครับ
1: ครับ ค, บ
0: คือผมก็เลยบอกว่าพระอาจารย์ครับ
1: คือทั้งกลุ่มเลย
0: ใช่ครับคือไปกราบด้วยกัน
1: สร้างเหรียญมนต์พระการ
0: ใช่ครับแล้วมันมีพี่คนนึงที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยครับคือเขาน่าจะบอกว่ามีโควต้าอยู
1: ่
0: ครับในการสร้างเหรียญของพระอาจารย
1: ์
0: แล้วพระอาจารย์ก็เลยบอกให้ผมเนี่ยสร้างรุ่นนี้ให้หน่อยครับเพราะว่าท่านรอคนมา3ปีแล้วรอคนสร้างเหรียญรุ่นนี้
1: คร
0: ับ เพราะว่าพระอาจารย์ท่านเก็บมวลสารไว้ทั้งหมดเนี่ย3ปีเต็ม
1: ๆ
0: ผมก็เลยด้วยความปากไวครับผมขอมวลสารไปเสกที่ประเทศเดียนะครับอาจารย์ใช่ฉันรอคนนี้แหละ
1: เฮ้ย
0: ครับแล้วตอนนั้นผมก็สร้างพระไม่เป็นคือทำอะไรไม่เป็นเลยครับ
1: ไม่รู้มันทำยังไงขั้นตอน
0: ไม่ลงงานเข้ายังไงปั๊มเหรียญยังไงอะไรยังไงไม่รู้เรื่องครับก็ได้ที่ปรึกษาเกี่ยวกับ
1: นี้ได้อนุมัติในการสร้างแล้วอนุญาตแล้ว
0: ครับแล้วก็ได้มวลสารจากพระอาจารย์รุ่นนี้คือไม่ได้ลงทุนซื้อมวลสารแม้แต่บาทเดียวพระอาจารย์ท่านบอกว่าใช้มวลสารของฉันคือที่สุดแล้ว
1: คร
0: ับ ใครที่ไปวัดท่าตะแบงจะรู้ทันทีเลยว่ามวลสารพระอาจารย์เนี่ยเป็นมวลสารที่รวมเกจิจากตรงคงอีทั่วประเทศพระอาจารย์ท่านชอบมวลสารท่านเกี่ยวกับมวลสารเพราะฉะนั้นแล้วรุ่นมวลพระการเนี่ยครับครบจบพอผมได้นำไปอินเดียปุ๊บผมคิดถึงพระฤาษีเลยครับว่าเองจะได้สร้างหนุมานมันขึ้นมาในหัวผมเลยแล้วผมเป็นคนอโยธยา
1: องค์ประการกับหนุมานคือองค์เดียวกัน
0: ถูกต้องครับเพราะว่าข้างหลังเป็นหน้าพระอาจารย์ข้างหลังข้างหน้าเป็นหน้าพระอาจารย์ข้างหลังเป็นองค์พ่อหนุมานนะครับคือคนที่ใช้คาถามนต์พระการเนี่ยคือตอนต้องย้อนกลับไปมนต์เนี่ยครับมนต์เนี่ยมันมาจากภาษาบาลีสันสกฤตคือมนต์ตัวเนี้ยมันเป็นมนต์ที่มีอนุภาพร้ายแรงครับ
1: ครับ
0: แล้วเกจิแค่ไม่กี่รูปในประเทศไทยแหละครับที่ยังใช้มนต์คาถานี
1: ้
0: หลังหลวงท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ต้อมได้เรียนมาจากหลวงปู่ขันซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของท่านแต่ว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่รู้อะไรคือน่าจะเป็นการกำหนดของท่านนะครับแล้วผมก็เลยได้นำเหรียญเนี่ยมวลสารทั้งหมดเนี่ยนำไปประเทศอินเดียที่แรกอะผมนิมนต์พระอาจารย์แล้วนะพระกงพระปอดท่านอันนี้มาหมดแล้วนะแล้วด้วยที่ว่ามีคำสั่งด่วนได้เลื่อนจากพระครูปลัดเป็นพระราชวิทยาวัชราคม
1: ครับ
0: ครับผมก็เลยพระอาจารย์ท่านติดรับพันยศท่านก็เลยส่งพระสหายไปแทน
1: ครับ
0: ผมก็เลยได้ไปหาพระฤาษีก็เลยได้ทำพิธี
1: ไปหาพระฤาษี
0: ที่อินเดียเลยครับ
1: ตอนนั้น
0: ใช่ครับยกทีมงานไปทั้งหมด10กว่าคนนะครับ
1: ที่มาชี้หน้าบอกว่า
0: ได้สร้าง
1: เองจะได้สร้าง
0: ใช่ครับ
1: กลับไปตรงนั้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ตรงนั้นท่านฤาษีเขาอยู่ยังไง
0: เขาเป็นอาสมนะครับเคยเห็นในหนังไหมครับเป็นอาสม
1: ไปที่อาสมไม่ได้ไปที่วัด
0: ใช่ครับท่านจะอยู่ปี
1: ไปปลุกเสกที่นั่น
0: ใช่ครับไปที่อาสมท่านแล้วท่านก็
1: แต่ว่าเรามีพระจากที่เมืองไทยไป
0: ไปครับเป็นพระสหายกับพระอาจารย์ต้อมพระอาจารย์คิงครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ในนิมนต์ท่านไปพระอาจารย์ต้อมท่านก็ฝากฝัง
1: ไปอธิษฐานจิตที่นั่น
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: ฝากหลวงพี่คิงนะครับพระอาจารย์คิงไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับได้ทำพิธีใช้ฤาษีทั้ง108ตนในการอธิษฐานจิตมวลสาร
1: โอ้ท่านฤาษี
0: ที่อินเดียเลยครับ
1: องค์นั้นเนี่ยตาม108
0: ใช่ครับ
1: คนมา
0: ใช่ครับเพื่อใช้ทำรุ่นมนต์พระการ2แผ่นดินเลยครับแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ไปเสกที่วัดไทยสารนาถที่พุทธเจ้าท่านแสดงปฐมเทศนา
1: ครับ
0: ครับที่ประเทศอินเดียเสกในโบสถ์นั้นนี่แทบจะไม่มีรุ่นไหนในประเทศไทยได้ไปเสกเลยนะครับนี่แทบจะเป็นรุ่นแรกเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วมนต์พระการเนี่ยถึงได้โด่งดังและเป็นตำนานครับแล้วพอกลับมาแล้วก็ปั๊มเป็นเหรียญอะไรเสร็จพระอาจารย์ท่านก็เสกให้ครับ
1: แล้วนี้โยงมาถึงหลวงปู่ศิลายังไง
0: เนี่ยครับพอก่อนจะกลับฤาษีตนนั้นท่านบอกว่ารออยู่นะปริศนาธรรมแค่นี้ครับงงไหมครับ
1: งง
0: ตอนนั้นผมก็ไม่ได้สนใจ
1: รออยู่นะ
0: ครับ
1: ก็ทำเสร็จแล้วนี่
0: ใช่
1: ยังจะบอกอีกว่ารออยู่
0: นะ
1: อะไรไงต่อ
0: ครับก็เสร็จแล้วปุ๊บแล้วงานไหว้ครูงานไหว้ครูพระอาจารย์ต้อมปี68ครับ
1: ครับ
0: ก็คือหลวงปู่ศิลาท่านก็มานะครับ
1: คร
0: ับแล้วท่านก็มาฉันเพลเสร็จแล้วก็เลยพระอาจารย์ต้อมท่านนิมนต์หลวงปู่ศิลาเข้าไปพักผ่อนในกุฏิส่วนตัวของท่าน
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสุริยันแล้วก็อาจารย์ต้อมแล้วผมก็คือข้าวก้นบาทเราชอบเนอะครับเราก็หยิบกินหยิบใส่ปากอยู่ครับพระอาจารย์ต้อมท่านกวักมือ ให้เข้าไปในกุฏิ
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเข้าไปปุ๊บผมก็ทำตัวไม่ถูกเนอะเพราะมีแต่พระเกจิอยู่3ท่าน3ดอกบัวบานเลยครับแล้วเราก็นั่งเสร็จเราก็นั่งกับพื้น
1: คนเดียว
0: คนเดียวครับเป็นโยมคนเดียว
1: กวักชี้มาคนเราคนเดียวเลย
0: ใช่ครับ
1: ใ
0: ช่ครับแล้วเสร็จแล้วผมก็นั่งกับพื้นอาจารย์ต้อมท่านก็นั่งกับพื้นแล้วก็นวดขาให้หลวงปู
1: ่
0: นั่งนวดขากันวันไหว้ครูนะครับแล้วอาจารย์ต้อมท่านก็บอกว่า

0: ไปช่วยเพิ่นเด้อไปซอยเพิ่นภาษาอีสานผมก็พูดอาจจะไม่ถูก
1: ซอยไผ
0: ่หลวงปู
1: ่โอ้บอกให้ช่วยหลวงปู่หน่อย
0: ใช่หลวงปู่ท่านหันมาท่านก็ขำณวันนั้นคือผมก็ยังแปลความหมายไม่ออกครับผมก็แปลความหมายนั่นไงคือ
1: ถามไม่ว่าช่วยอะไร
0: ไม่กล้าถามครับ
1: อ้าว
0: คือตอนนั้นผมนั่งผมเป็นใบ้เลยผมไม่กล้าถามก็เก็บความสงสัยไว้ในใจนั่นคือปี68มนพการออกแล้ว
1: แล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไรยังไงที่เรียกเข้าไปบอกไปช่วยเพิ่นเด้อไปช่วยเพิ่นเด้อ
0: คือในส่วนตัวของผมครับผมไม่คิดว่าผมจะไปสร้างพระหลวงปู่อยู่แล้วด้วยที่ว่ามีแต่เซียนใหญ
1: ่
0: แล้วก็การแข่งขัน
1: พอในช่วงที่เราทำในเวลานั้นพศนั้นเนี่ย
0: ครับ
1: หลวงปู่ดังแล้ว
0: ดังมากแล้วครับ
1: โอ้ดังมากแล้ว
0: ใช่ครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปรับใช้งานหลวงปู่ยังไงแต่ว่าพระอาจารย์ก็บอกไปซอยพันเดอร์อะไรเงี้ยผมอาจจะสำเนียงไม่ชัดนะครับแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับ
2: ครับ
0: คือเสร็จแล้วก็เสร็จวันนั้นไหว้ครูอะไรเสร็จไปแล้วเราก็เผยแผ่ตำมนต์พระการเผยแผ่เพราะว่าผมกล่าวว่าผมจะปักหลักอยู่ท่าสะแบง
1: ครับ
0: ไม่ได้กล่าวว่าจะไปสร้างพระที่ไหนคือถ้าพระอาจารย์เรียกใช้เราก็ไปถวายงาน
1: ครับ
0: คิดแค่นี้ครับแล้วระยะเวลาก็ผ่านไปปุ๊บแต่เราก็ยังไปกราบหลวงปู่อยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าหลวงปู่จะมีงานในอายุวัฒนะงานไหว้ครูเนี่ยผมไม่เคยขาดเลยแล้วพอวาระไหว้ครูปี69
1: ครับ
0: เขาก็มีประกาศกันว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสร้างถวายงานนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจครับโดยจนได้รับการติดต่อมาจากทางวัดสายแรกโทรมาปุ๊บเฮ้ยช่วยมาสร้างพระให้หลวงปู่หน่อยงานไหว้ครูวาระไหว้ครูผมก็บอกว่าผมไม่สะดวกครับปฏิเสธนะครับรอบแรกพี่แท่งเชื่อไหมว่า
1: ทำไมไม่สะดวก
0: ผมไม่อยากเข้าไปผมพูดจากใจเลยครับ
1: ทำไมอ่ะจริงๆ
0: ดราม่ามันเยอะโก
1: จริงๆไม่ได้ติดอะไร
0: ไม่ได้ติดครับ
1: ติดแค่รู้สึกว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: มีดราม่ามี
1: โดนคอมเมนต์โดนอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ลูกศิษย์อื่นๆใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เราเป็นเด็กด้วยมา
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับแรงแซงหน้ามันไส้
0: ไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นเราก็คนธรรมดาทั่วไป
1: อึดอัดใจ
0: เพราะเราอยู่ท่าสะแบงนะครับ
1: ขอโทษผมไม่ค่อยสะดวก
0: ใช่ครับแต่เชื่อไหมครับพี่แท่งว่าวันนั้นผมปฏิเสธไปเนี่ยผมนอนไม่หลับเลยครับ
1: หลวงปู่ให้มาช่วยไม่ไปเนาะ
0: มันเหมือนเลยเราคนอกตัญญูป่าววะ
1: เออหลวงปู่เคยช่วยเรานะ
0: เออเราพลิกซ้ายพลิกซ้ายพลิกขวา
1: น้ำหนักความคิดมันตีอยู
0: ่ใช่ครับใช่ครับแท่งมันตีกันจนแบบผมไม่ได้นอน
1: เลยดีป่าววะหรือมันยังไงนะ
0: ผมก็เลย
1: อุตส่าห์โทรมาตาม
0: ใช่ครับผมก็เลยตื่นเช้ามาวันนั้นผมก็เลยยกมือไหว้ที่ห้องพักว่าถ้ามีโอกาสถ้าเขาติดต่อมาอีกรอบผมจะไม่ปฏิเสธใช่แต่ว่าจะไม่ติดต่อไปนะคิดในใจเหมือนลองของอธิษฐานด้วยใจตัวเองครับ
1: ถ้าอยากให้ทำจริง
0: ๆครับ
1: ถ้าคิดว่ามีบุญจริงๆและต้องเป็นเราต้องทำจริงๆ
0: ครับ
1: ขอให้มีโทรศัพท์โทรมาอีก
0: ใช่อธิษฐานออกจากบ้าน9โมงประมาณบ่าย3ก็ไม่ได้คิดอะไรลืมนะครับก็นั่งทำงานอะไรไปลืมละบ่าย3โทรมาอยากให้มาสร้าง
1: ครั้งแรกกี่วันผ่านไป
0: วันเดียวครับข้ามคืนเดียว
1: สมมุติว่าโทรวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: เราไม่สะดวกครับ
0: ครับ
1: กลับมานอน
0: มันเครียด
1: ก็เลยเอางี
0: ้ครับ
1: ถ้าเขายังสนใจเราอยู่ให้เรารับใช
0: ้ใช
1: ่ให้รับใช้
0: ครับ
1: ให้โทรกลับมาวันจันทร์โทรกลับมาเลย
0: ใช
1: ่
0: บ่ายสามผมไม่ปฏิเสธ
1: โทรมาว่า
0: โทรมาอยากให้มาช่วย
1: ยืนยัน
0: ครับผมก็บอกครับครับเลยหนักแน่นเลยตอนนี้
1: ไม่มีอีอาร์อะไรนะ
0: ไม่มีแล้วคร
1: ับลีลาเลยเพราะว่ารออยู่แล้ว
0: ใช่คร
1: ับ กิ้งปุ๊บปั๊บอยากให้มาร
0: ับเลย
1: ครับ
0: กิ้งเดียวเลยนั่งเล่นเฟซบุ๊กขายฟรีอยู่เบอร์วัดพระธาตุโทรมาปั๊บอยากให้มาช่วยครับ
1: บอกรุ่นบอกอะไรมาไหม
0: ไม่ได้บอกอะไรเลยครับ
1: ให้เราคิดให้เราดีไซน์
2: แต่ในใจเขามีอยู่
0: ใช่
2: เขามีในใจอยู
1: ่คิดไม่นานแล้ว
0: คืนนั้นนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องอจินไตยนะครับคืนนั้น
1: อจินไตยแปลว่า
0: เรื่องที่มันไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
1: ครับ
0: ครับผมนอนคิดแล้วมันมีแว็บนึงเนี่ยเห็นหน้าคนแก่เขาหนวดเขายาวจริงๆแล้วผมเป็นคนหล่อนะครับผมไม่ได้ไว้หนวดเขาขนาดนี
1: ้เฮ้ยจริงเหรอ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผมก็ต้องชมตัวเองครับพี่แท่งโอ้บอกคนหล่อเพราะพี่แท่งช็อตเลยครับ
1: ขนาดคุณมีหนวดยังหล่อขนาดน
0: ี้โอ้ขอบคุณครับ
1: แล้วคุณไม่มีหนวดหล่อกว่านี้อีกเหรอ
0: ครับคือ
1: แล้วคุณคืนนั้น
0: มันเห็น
1: ตอนที่เถียงอยู่ว่าจะทำไม่ทำเอ้ยมันถูกผิดเพราะว่าลูกตันยูหรือว่ามีคนแก่แว็บมา
0: เหมือนอยู่ในหัวผมเลยนะครับพี่แท่ง
1: คือ
0: เราตันยูเราเลววะวัดเราดีมากวัดเรานู่น
1: คือหมดเวลาปีกรรมการเป่าละ
0: เดี๋ยวต่อ
1: จบครึ่งสอง
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาครึ่งสาม
2: จริงๆต้องแจกของแล้วนะ
1: เดี๋ยวข้างหน้าแจกเลย
2: โอเค
1: กลับมาเรียกคำว่าเซียนนะครับเอารอรับของรางวัลนะฮะส่งกันมาฮะเอสเอ็มเอสขายสนใจนะครับอยากจะได้รุ่นไหนยังไงส่งมานะครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับผม
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออน

0: Facebook, YouTube, เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
2: กลับมาต่อฮะเราเรียกข้าว่าเซียนนะครับวันนี้อยู่กับเซียนของเรานะฮะก็คือนะครับเฮด5ยอด
3: ครับผม
2: กำลังโหมันเลยโทรกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทางวัดนะฮะหลวงปู่ศิลาโทรกลับมาอยากให้มาสร้าง
3: ครับ
2: ตอบว่าครับ
3: คำเดียวเลยครับอย่างหนักแน่นเลยครับตอนนี้มันเหมือนมีพลังคึกเขิมในใจเลยครับ
2: เฮ้ยโทรมาจริง
3: ครับ
2: ตามที่เราอธิษฐานตั้งใจไว้ว่าถ้าโทรมาอีกครั้งนึงจะตอบว่าครับเลย
3: ครับ
2: แล้วก็ตอบปุ๊บ
3: ปึ๊บเลยครับ
2: แต่วันที่ลังเลไปลังเลมามีหน้าฤาษีโผล่มา
3: คือ
2: คนเป็นผู้ชายมีเขา
3: คืนนั้นนะครับนอนไม่หลับแล้วมีผู้ชายที่มีเขายาวครับ
2: ม
3: ีเขายาวแบบเหมือนองค์พ่อพระศิวะปางนึงครับปางอโคลีครับ
2: ครับ
3: เป็นปางที่ผมคือผมมาชอบศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางพราหมณ์อะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วครับมันมีติดตัวผมมาแล้วผมรู้เลยว่าถ้ากลับไปครั้งนึงผมจะสร้างพระฤาษีโดยไม่ปรึกษาใครเลยแม้แต่คนเดียวผมโทรไปให้ช่างศิลปินวาดที่เชียงใหม่ครับท่านออกแบบมาออกแบบ
2: ใจไหม
3: โอ้โหสวยงามมากครับแท่งลองดูลองแกะดู
2: โอ้นี่เลยมาเป็นแบบนี้นะ
3: ใช่ครับ
2: พอที่วัดโทรมาพอครับปั๊บก็เลย
3: ออกแบบเลย
2: แบบนี้เลย
3: สเก็ตเลยครับตรงใจ
2: ก็คือด้านหน้าเป็นหลวงปู่ศิลาด
3: ้
2: านหลังนะจะเป็นครูพ่อแก่
3: เนี่ยครับเป็นเศียรพ่อแก่แบบนี้เลยครับนี่งานศิลป์ครับ
2: โอ
3: ครับบรมครูพ่อปู่ฤาษีนารอดครับถือเป็นพระฤาษีสูงสุดในฤาษีทั้งปวงครับ
2: นี่เหรียญอะไรฮะ
3: อันนี้เหรียญแจกครับ
2: เหรียญแจก
3: ครับ
2: เหรียญพ่อแก่
3: ใช่ครับ
2: ซึ่งเป็นเหรียญแต่ตอนที่จะสร้างให้หลวงปู่ศิลาไม่ใช่เหรียญนี
3: ้นี่ครับเป็นแบบนี้ครับผมติดคอไปตลอด
2: เรียกว่าเหรียญอะไรฮะเหรียญพ่อแก
3: ่บูชาครูครับ
2: อ๋อเหรียญบูชาครู
3: ครับผมโอ้โหใส่
2: ก็เลยได้มีโอกาสทำแล้วคราวนี้ต้องบอกทางคณะกรรมการหรือหลวงปู่ไหมว่าผมจะทำแบบนี้โอเคไหม
3: บอกครับบอกครับ
2: แล้วก็รู้ปู่ว่าไง
3: คือทางสายนั้นนะครับเขาจะรู้จักผมอยู่แล้วเพราะว่าอาจารย์ลิงอ่ะเวลาเขามีพิธีกรรมอะไรอย่างบูชาพระพิฆเนศหรือว่าอะไรที่โรงแรมเขาเนี่ยเขาจะเรียกผมไปทำให้
2: ครับ
3: เพราะผมจะเป็นคนไปทำพิธี
2: พราหมณ
3: ์ใช่ครับไปทำพิธีพราหมณ์แล้วคนจะรู้อยู่แล้วว่าผมมีความรู้เรื่องพวกนี้ครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ทางวัดเขาก็ไม่ได้ติอะไรเลยครับเพราะที่แรกผมเขียนไปว่าเป็นบรมครูแล้วอาจารย์ลิงท่านเดินมาพอดีเขาบอกว่าบรมครูเนี่ยใช้กับพระฤาษีแต่ใช้กับหลวงปู่ไม่ได
2: ้
3: ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นบูชาครูครับซึ่งต้นรุ่นเลยครับนี่ครับขออนุญาตครับ
2: อันนี้คือปีไหนฮะที่สร้าง
3: ปีนี้ครับ
2: ปีนี
3: ้ครับ
2: ออกเมื่อไหร
3: ่ออก13เมษายนครับ
2: อ๋อ
3: ออกได้เดือนนิดๆแล้วครับ
2: นี่ฮะสวยมากเลยนะเนี่ย
3: ครับ
2: มีกี่เนื้อครับ
3: โหมีอยู่ประมาณเกือบ10เนื้อครับ
2: 10เนื้อนะ
3: ครับ
2: 10เนื้อนะฮะ
3: ประมาณครับ
2: ด้านหลังนะฮะเป็นพ่อแก่หรือว่าฤาษี
3: ครับ
2: ที่เห็นในความคิด
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นฝันหรือคิด
3: น่าจะมันจะบอกว่าหลับก็ไม่หลับจะตื่นก็ไม่ตื่นนะครับมันเหมือนอยู่ในภวังค์
2: ลืมจะลืออยู่
3: ใช่ครับ
2: นะครับเพราะฉะนั้นไม่ตอบไม่ได้ว่าที่เห็นเนี่ยใน
3: มันเป็นความฝัน
2: อยู่หรือว่าหลับหรือยังก็ไม่รู้
3: ใช่ครับมันเป็นนิมิตอะครับ
2: แล้วพอบอกหลวงปู่มีไอเดียแบบนี้โอเคว
3: ันที่ผมถือกระดาษที่วาดเสร็จนะครับไปหาหลวงปู่หลวงปู่ท่านมองหน้าผมแบบท่านมีความสุขมากครับมีรูปอยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยครับท่านเขียนยันแล้วท่านมองแบบท่านมีความสุขอ่ะแววตาท่านแบบเหมือนว่ารุ่นนี้มันเกิดขึ้นในวัตถุมงคลของฉันแล้วอ่ะอันนี้ผมคิดเองนะครับแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริง
2: ๆ
3: หลวงปู่ท่านยิ้มมีความสุขแล้วเป็นรุ่นเหรียญรุ่นถ้าจะเป็นรุ่นแรกเลยที่ยันข้างหน้าเยอะมากครับ
2: ท่านลงให้เลย
3: เต็มเลยครับแล้วความหมายยันข้างหน้านี่มีความหมายลึกซึ้งมากครับ
2: บูชาครู
3: ใช่ครับลึกซึ้งจริงๆคร
2: ับแล้วที่มาแจกนี่คือ
3: ครับที่แจกนี่ก็คืออันนี้เป็นเหรียญนวะเบญจโลหะของอาจารย์ต้อมนะครับอันนี้จะแจกให้5รางวัล นะครับให้กับแฟนเพจแล้วก็แฟนคลับของพี่แท่งนะครับแล้วก็เหรียญแจกที่เป็นรูปเสียรพ่อแก่นี่ก็ให้อีก5รางวัลครับ
4: โอ้โห10รางวัลฮะ
3: ครับผม
4: แล้วบอกเลยว่าทุกคนที่ได้นะครับจะมีพยัญแถมให้ด้วย
3: แถมไปเลยครับ
4: แล้วพยัญเขาเนี่ยพี่แจ้ง
2: ครับ
4: มีโค้ดนะ
3: มีครับมีโค้ดรันเลขหมดครับ
4: รันเลขรันนัมเบอร์นะฮะ
3: เอาสับๆกันไป
2: สิบรางวัลถูกไหมสิบรางวัล
3: พยัญ
2: อย่างละห้าเราไม่เอาเหรียญไม่ยื่นก่อนอย่างละห้ารางวัลนะ
3: พยัญจะไม่ถึงครับ
2: พยัญไว้ก่อนนะเกมแรกนะเกมแรกนะ
3: ครับ
2: นะฮะพ่อแก่ห้าแล้วก็อีกห้าคือ
3: พ่อแก่ห้าแล้วก็เหรียญมนพการครับ
2: มนพการห้านะครับเซียนของเราวันนี้นะฮะ
4: ครับ
2: เฮด5ยอด
3: ครับ
2: เกิดวันอะไร
3: โอ้ง่ายมากเลยครับ
4: เฮ้ยไม่ต้องบอก
2: ใช่ไหม
4: วันอะไรนี่คือ
2: อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย
4: ์อ๋อไม่ใช่ตัวเลขใช่มั้ย
2: ไม่ใช่ตัวเลขแค่7วันเอง
4: 7วันเอง
2: 10คนแรกอย่างรวดเร็ว
3: โอ้โหแจกทีเดียว10เลยครับโหใจดีมาก
2: ก็อย่างละ5 5ไง
3: อ๋ออ
2: ย่างละ5 5แจกเลย
3: เพรา
2: ะว่าพยันนี่ก็อีกเป็น10
4: แล้วขอสงวนนะครับย้ำนะครับขอสงวนสำหรับคนที่คือ1เบอร์ต่อ1หมายเลข1หมายเลขต่อ1
3: คำตอบครับ
2: ไม่รู้อันนี้โกบอยลอง
3: มาแล้วนะ
4: ขอสงวนนะครับพิมพ์นะพิมพ์วันเกิดแล้วตามด้วยชื่อเล่นของคุณ
3: ครับ
4: นะพี่แดงนะ
2: ใช่ครับ
4: พิมพ์วันเกิดนะครับแล้วตามด้วยชื่อเล่นของคุณจะประกาศเมื่อไหร่ครับพี่แดง
2: เดี๋ยวประกาศเลย
4: ประกาศเลย
2: เดี๋ยวประกาศเลย
3: สุดยอดเลยครับ
2: นะครับเซียนของเรานะครับเฮด5ยอดเกิดวันอะไร
4: ส่ง SMS มาที่4689899ครับ
2: วันอะไรคืออาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร
4: ์
2: 7วันแคบๆง่ายๆ
4: ผมว่า FC คนนี้น่าจะเยอะว่ะ
3: ครับ
4: วันนี้เขาพิมพ์มานี่คือแล้วพี่แท่ง
2: อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง
4: ขอตบปากเลยได้ป่ะ
2: ทำไมอย่าเพิ่งหลุด
4: ขอตบปากเลยได้ป
2: ่ะอย่าเพิ่งหลุดนะครับให้เวลาอีก2นาที
4: ครับผม
2: เกมนี้จะจบลงนะฮะ
4: สิบรางวัลนี่จะง่ายดายมากเลย
2: สิบรางวัลแล้วนี่เท่าไหร่ฮะมูลค่า
3: คือมูลค่าตอนนี้ในตลาดก็เล่นกันประมาณ500ถึง 1,000 ครับ
2: อันนี้พ่อแกนะ
4: เขามีโค้ดแ
3: กมีครับมีเลขอ
2: ันนี้บอกราคาทางท้องตลาดนะแต่ว่าถ้าจะบูชาอันนี้แนะนำเป็นบูชาเกี่ยวกับอะไรยังไงฮะเวลาบูชาเนี่ยเป็นพุทธคุณ
3: พุทธคุณนะครับพ่อแก่ในสูงสุดเลยคือเมตตามหานิยมเหมาะกับการค้าการขายครับแล้วก
2: ็งานบริการ
3: ถู
2: กไหม
3: ทุกอาชีพ
2: รถไม่ว่าจะไรเดอร์แท็กซี
3: ่
2: นะครับหรือเปิดร้านอาหารร้านค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยพ่อแก่เนี่ยเมตตามหานิยม
3: ถูกต้องครับ
2: นะครับเดี๋ยวจะมีคาถากลับให้ด้วย
3: โอ้โหนี่เป็นรุ่นแรกเลยนะครับที่มีคำถามคาถากำกับประจำรุ่นในสายหลวงปู่ศิลาตั้งแต่มีการจัดสร้างวัตถ
2: ุ
3: มงคลมาอ
2: ันนี้ปลุกเสกนะครับนะฮะอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ศิลานะครับที่วัดเลยนะอันนี้วัดไหนฮะสร้างวัดไหน
3: วัดพระธาตุหมื่นหินครับ
2: วัดพระธาตุหมื่นหิน
3: ครับผม
2: นะครับหลวงปู่ศิลานะครับนะฮะท่านอะไรอธิษฐานจิตให้ด้วย
3: ครับ
2: นะครับนะฮะอีกเหรียญหนึ่งมนพระการมนพระการก็ที่วัดเหมือนกัน
3: ที่วัดครับออกวัดท่าสแบง
2: วาระเดียวกันไหม
3: ไม่ครับอันนี้ปี67ครับ
2: อ๋อนี่วัดท่าสแบง
3: ใช่ครับอันนี้นั่นราคา
2: อาจารย์ต้อม
3: ไป 3-4 พันแล้วครับ
4: เฮ้ยทำไม
2: แก
4: ด
2: ูเลยสิ
3: หายากแล้วครับ
2: แกดูหน่อย
3: ครับหายากแล้วครับ
2: เฮ้ยให้แค่4เหรียญพอ
3: เก็บไว้เองเหรียญเน
2: า
3: ะ
2: ก็ 3-4 พัน
4: พี่แท้ไม่กลัวคนฟังทางบ้าน
2: อันนี้พูดถึงคุณทางไหนไม่กลัวหรอกครับ
3: คือมนต์พระการนะครับ
2: ใช้ความเป็นพี
3: ่มนต์พระการเป็นมนต์มหาส
2: มีรุ่นพี่เนาะมันต้องมีเซนิลิตี้รุ่นใหญ่รุ่นเล็ก
3: ไปเคลียร์กันเองนะครับเป็นมนต์มหาสะท้อน
2: ด่าได้ไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้อ่านอยู่แล้ว
4: มนต์พระการยังไงนะ
2: โอ้ด้านหลังเป็นหนุมาน
3: ใช่ครับ
2: ปลูกเสกที่อินเดีย
3: ใช่ครับ
4: คือมวลสารเอามวลสารไปปลูกเสก
2: สามพันกว่า
3: ถูกต้องครับ
2: สามพันกว่าเป็นเรื่องอะไรอันนี
3: ้คือเป็นมน
2: ต์มหาตามหานิยม
3: ครับเป็นมนต์มหาสะท้อนครับเข้าใจไหมครับ
2: ไม่เข้าใจ
3: คือสมมติว่าม
2: นต์มหาสะท้อน
4: ใครคิดร้าย
3: ใครคิดร้ายกับเราเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรเขาเลยครับพระอาจารย์มันเป็นคำสอนที่ปริศนาธรรมที่เจ้าคุณพระอาจารย์ท่านให้ด้วยถูกต้องครับ
2: เหมือนมี
3: โล่เลยครับแล้วใครคิดไม่ดีมันก็สะท้อนกลับไปคิดไม่ดีกับเรา 10% ก็ 10% คิดไม่ดีกับเรา100ก็กลับไป100เลยครับ
2: นะฮะเวลาใช้ทำงานกับนะฮะองค์กรใหญ่ๆ
3: ใช่แล้วเด่นมากเลยใครที่กลัวผีนะกลัวคุณใส่มุนดำกลัวของไม่ดีเนี่ยไปหามนต์ประการมาใช้แค่
2: โรคภัยไข้เจ็บได้ไหม
3: ดีเลยครับคือมันมีคำ
2: เจ็บออดๆแอดแอด
3: เราไม่รู้ว่าเราโดนลมเพลมพัดหรือเปล่าเอาเหรียญมนต์ประการจุ่มในน้ำ
2: เพราะว่ามันสะท้อนไงโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาก
3: ันได้หมด
2: ก
3: ัน
2: ได
3: ้คือกันได้ด้วยบารมีเจ้าคุณพระอาจารย์กันได้ด้วยคาถาที่พระอาจารย์มอบให้แล้วกันด้วยองค์พ่อหนุมานองค์พ่อหนุมานท่านเป็นนักรบครับแล้วใช่ครับแล้วท่านเป็นมิตรกับพระเสา
2: โอ้ยแล้วสายเนี่ยแมนๆผู้ชายพวกเราแฟนรายการนี่โอ้โหห้อยหนุมาน
4: ลูกพระบายข้าไม่ตาย
3: ถูกต้องครับ
2: อิทธิฤทธิ์ท่านนี
3: ่ลมพัด
2: ม
3: า
2: พื้นหนุมานนี่แบบ
3: ที่สุดแล้วครับแล้วหนุมานรุ่นนี้เป็นหนุมานรุ่นแรกที่ปลุกเสก
2: เอามากี่องค์
3: เอามา5องค์ครับ
2: เหลือ4องค์ได้ไหมตอบถูกป่ะเนี่ย
3: แล้วแต่
2: ไปแล้วด้วย
3: คุยกับเจ้าของรายการเองครับ
2: เอ่ยไปแล้ว
3: ครับ
4: เอ่ยไปแล้ว
2: เราก็ต้องรักษาคำพูด
4: ครับ
2: เดี๋ยวขอนอกรอบองค์
3: ครับ
4: โอ้โหมาเป็นร้อยเลยว่ะพี่แท
2: ้ไม่ในทางตลาดเนี่ยในทางตลาดก็ 3,000 กว่าแล้ว
3: ประมาณครับ
2: นะครับ
3: ก็ขึ้นอยู
2: ่ยังไม่ต้องไปดูว่าจะเจอพุทธคุณอะไรแล้วชีวิตดีขึ้นไม่ดีขึ้น
3: นะพุทธคุณเกิดแล้วครับ
2: 3,000 แล้ว
4: อันนี้กติกาเนี่ย
2: นะไม่ต้องไปลงอะไรนะตอนนี้ไทยช่วยไทยพัดอะไรนะตอนนี้ 3,000 แล้ว
4: 10รางวัลจะแรนเดอร์จะแรนดอมยังไงเนี่ยจะแรนดอมยังไง
2: ใครมาเร็วก็ได้ไงแล้วได้ไง
4: เพราะราคามันต่างกันหลวงปู่ศิลาพระอาจารย์ต้อม
2: สลับเลย
4: สลับเลย
2: สลับเลยสลับ 1 2 3 4 5
3: ขอพูดอะไรอย่างได้มั้ยครับถ้ามองด้วยราคาคุณจะไม่เห็นคุณค่าครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามองที่คุณค่าราคาจะเป็นเรื่องรองทันที
2: แต่อีกมุมนึงถ้ามองกันไกลๆมองกันนะด้วยใจบริสุทธิ์นะผมบอกเลยว่าเก็บไว้สิ่งที่คุณได้มากกว่า 3,000
3: โอ้ได้มากกว่าแน่นอน
2: มันเทียบกันไม่ได้มันเทียบกันไม่ได้
3: คือมีคำกล่าวหนึ่งครับว่าบ้านใดที่มีองค์พ่อหนุมานคุ้มครองปกปักอยู่บ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญบ้านนั้นจะมีแต่ชัยชนะ
4: ครับ
3: ครับ
2: เสียคำพูดดีกว่าว่าเก็บไว้องค์นึงพูดซะโอ้โหเนี่ย
4: ได้จริง
3: เรื่องจริงครับเรื่องจริง
2: เนื้ออะไรที่มาแจกทอง
3: เบญจโลหะครับ
2: เบญจโลหะ
3: ครับเบญจโลหะ
2: เป็นยังไงเบญจโลหะ
3: เป็นโลหะ5ชนิดครับเป็นโลหะ5ชนิด
2: ผสมกัน
3: ผสมที่เป็นเจ้าคุณพระอาจารย์ท่านมอบมาให้แล้วครับผมไม่รู้ว่าพระอาจารย์ท่านใส่อะไรบ้างครับ
2: ครับครับนะฮะเหรียญนี้นะฮะมนต์พระการนะครับจากนะฮะหลวงพ่อนะครับ
3: เจ้าคุณพระอาจารย์ต้อม
2: เจ้าคุณพระอาจารย์ต้อม
3: ครับผม
2: นะครับท่าแสดง
4: ครับ
2: นะครับนะเป็นยังไงบ้างตอนนี
4: ้โอ้โหมา
3: คนขายเยอะจริงนะเนี่ยแสดงว่าคนฟังเยอะนะพี
4: ่คนฟัง
2: ซุ่มซุ่มแอบเวลา
3: ผมดูหน้าจอนี่โอ้โห
2: เวลาให้ทำอะไรไม่ทำให้ช่วยกันจัดรายการส่งคำถามมา
4: ไม่
2: เหรอเหมือนนักเรียนเวลาอ้าวเด็กๆมีอะไรสงสัยมายกมือถามพูดไม่มีนั่งเงียบ
4: เพราะจะแจกขนมหน่อยแล้วก
2: ็บอกอ้าวใครจะกินขนมชูมือโอ้โห
4: เลย
2: โอ้แล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหองค์ละ 3,000 องค์ละ 1,000 นึงอย่างงี
3: ้
2: มีทั้งพ่อแก
3: ่
2: ครับมีทั้งนะมนต์พระการ
3: แล้วมันมีอย่างนึงครับขอเสริมนิดนึงคือใครที่บูชาองค์พ่อหนุมานคู่กับพระอาจารย์ของหนุมานคู่นั้นจะรวยครบทุกอย่างในพุทธคุณน่ะ
2: เดี๋ยวนะ
3: ครับ
2: มีองค์นี้แล้วมีอะไรอีก
3: มีองค์นี้กับเนี่ยครับมีเหรียญหลวงปู่ศิลาใครที่บูชาคู่กันเนี่ยพุทธคุณจะครบเลยคร
2: ับ มีอีกวัดหนึ่งหลวงปู่ศิลาแล้วด้านหลังเป็นพ่อแก่
3: ใช่อันนี้มนต์
2: ทำไมอ่ะทำไมมาทำลิงก์กันได้ยังไง
3: มันเหมือนเป็นสตอรี่ต่อเนื่องที่เหมือนถูกกำหนดวางไว้หมดแล้วครับ
4: คร
3: ับ พระอาจารย์ต้อมท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะครับท่านเรียนคาถากับหลวงปู่เหมือนกันแล้วเหมือนผมสร้างพระอาจารย์ต้อมเสร็จแล้วผมก็ต้องไปสร้างครูเหมือนว่ามันสำเร็จแล้วไงครับสร้างองค์มหาเทพแล้วเราก็ต้องสร้างครูของมหาเทพด้วยเพื่อให้ปกปักรักษาลูกศิษย
2: ์
3: ถ้าเกิดว่าครบจบเลยนะครับ ใครมีสองเหรียญนี้ได้บูชาสองคู่กันเนี่ย
2: สองเหรียญนี้ครบแล้วพุทธค
3: ุณในการครบเลยครับ
2: นะฮะทุกอย่างต่างๆที่จะดูแลชีวิตเรา
3: ใช่ครับทุกอย่างเลยครับครบจบเลยครับใครที่ใช้อ่ะพี่แท่งเชื่อไหมไปถามคนที่ใช้มนต์พการเลยนะไม่มีใครถอดออกจากคอผมเชื่อเลยเป็นเหรียญหลักในตัวเขาแน่นอน
2: เนี่ยเพิ่ง13เมษายนนะ
3: คร
2: ับ เพิ่งออกไปมีประสบการณ์ยัง
3: โอ้เยอะครับ
2: เช่น
3: บูชาครูเนี่ยนะครับมนต์พระการไม่ต้องพูดถึงออกไปปีกว่าแล้วประสบการณ์เยอะแยะมากมายบูชาครูเนี่ยนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยเยอะมากแล้วที่ผมได้รับอินบ็อกซ์นะครับ
2: ค
3: ือคนนึงอ่ะเขาทำงานเกี่ยวกับการขายไปหาลูกค้าเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือขายของไม่ได้เลยแล้วเพื่อนเขาเนี่ยโพสต์รุ่นนี้บ่
2: อ
3: ยเพื่อนเขาก็คือแบบเขาเลยเฮ้ยขอมาลองห้อยหน่อยองค์นึงถ้ายังมาไม่ถึงเลยเขาข
2: อ
3: ไปคุยกับลูกค้าได้เลยได้ออเดอร์เลยครับ
4: โอ้โห
3: อันนี้เรื่องจริงสาบานได้เลยครับ
4: อ
3: ันนี้เรื่องจริงที่เขาเล่าให้ผมฟังครับ
4: ครับ
3: ไปหาดูในกลุ่มได้ครับมีเขาอธิบายอยู่ครับ
2: หมดเวลาแล้วกูบอยตัดจบ
4: อ่ะตัดจบครับคุณผู้ฟังครับขอตัดจบในเวลาที่3ทุ่ม45นาทีครับ
3: ครับ
4: นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่นาที2นาทีแรกเนี่ยก็ถือว่า
2: หมดเลย
4: เกือบจะหมดเลย
3: แสดงว่าคนฟังนะเนี่ย
4: คนฟัง
2: เฉลย
4: เฉลยนะครับ
2: กูบอย
4: ว่าอะไรครับ
3: ผมเกิดวันจันทร์ครับ
4: วันจันทร์
3: ครับผม
4: ทำไมคิดว่าคนเขาฟังแล้วเขารู้เพราะอะไรพี่แท่งวิเคราะห
2: ์ต้นรายการไง
4: คาถาเขาไง
2: ต้นรายการไงที่หลวงปู่ศิลาให้คาถาแรกในการปลดหนี้5ล้านแต่พอไปเปิด Google ถึงจะรู้ว่าเป็นของคนวันจันทร
4: ์ครับ
2: นั่นถ้าฟังรายการมาของเรามาตั้งแต่ต้นจะรู้เลยว่านะครับเซียนของเราวันนี้นะครับ
4: แ
2: พ้5ยอดเกิดวันจันทร์ครับใครต่อวันจันทร์10ท่านแรก
4: เอามาดูก่อนเลยดีกว่านะครับ
2: 10ท่านแรก
4: ผู้ที่ตอบวันจันทร์ท่านแรกเลยนะครับในเวลา
2: แต่คราวนี้มันรู้อีกนะว่าคนแรกอ่ะคนที่ทายนะ
4: ครับ
2: เลขคี่คือ1เนี่ย1จะเป็นคี
4: ่ครับ
2: ถูกคนที่2จะเป็นคู
4: ่
2: ถูกคนที่3จะเป็นคี
4: ่ครับพี
2: ่สลับกัน
4: ครับ
2: จะเอามูลพระการกับพ่อแก่เนี่ยสลับกัน
4: โ
3: หนี่แฟร์มากเลยครับ
4: แฟร์นะ
2: แฟร์นะ
3: แฟร์เลยครับ
4: ท่านแรกเลยนะครับเบอร์ลงท้ายด้วย6023ครับตอบเพราะว่าเกิดวันจันทร์นะครับท่านที่2นะครับลงท้ายด้วย7364อันนี้ก็เกิดวันจันทร
2: ์ครับ
4: ท่านที่3นะครับ9888เกิดวันจันทร์ ท่านที่4นะครับ6351ฮะ

0: คุณไก่เด็กโขงนะครับบอกว่าเกิดวันจันทร์และท่านที่5นะ
1: ไก่เด็กโขงนี่แน่นอนจริง
0: 9277ครับบอกว่าเกิดวันจันทร
1: ์เราบล็อกเขาได้ไหมเหมือนเวลาเราไม่ชอบไลน์ใครอ่ะ
0: คุณจะมาบล็อกสถานี
1: ไก่ได้ทุก
0: ไก่ได้ทุกไ
2: ก่เล
0: ย
2: แสดงว่าแฟนพันธุ์แท
1: ้ใส่ที่บ้านแกมีวิว4เครื่อง
0: แล้วก็เบิร์นลงท้ายด้วย9389ครับนะครับบอกว่าเกิดวันจันทร
1: ์
0: นะครับ
1: ครบมั้ย10คน
0: 6788บอกเกิดวันจันทร์นะครับ4028เกิดวันจันทร
1: ์
0: นะครับแล้วก็9642บอกเกิดวันจันทร์คุณแจ็คขับแท็กซี
1: ่ครับ
0: นะครับเบอร์4989เกิดวันจันทร
1: ์ขอให้แขกเยอะ
0: ๆนะครับคนสุดท้ายนะ
1: ครับคนสุดท้าย
0: นะเดี๋ยวนะผมน่าจะ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบแล้วครับ
1: ครบครับ
0: นะครับสิบท่านนะครับ
2: ยินดีด้วยนะครับ
0: ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
2: ยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณแฟนๆรายการด้วยครับพี่เฮดครับ
2: ครับ
1: นะเซนเฮดของเรานะครับวันนี้ใจดีมากนะครับมาเผยแผ่นะครับหลวงปู่แล้วก็สิ่งที่ได้รับนะครับนะวันนี้ก็แบ่งปัน
2: ครับ
1: แบ่งปันความสุขนะฮะแบ่งปันบุญนะครับนะฮะแล้วก็ความเมตตาที่หลวงปู่มีให้กับเฮดแล้วก็ประสบความสำเร็จชีวิตตอนนี้ก็ไม่ได้ติดขัดอะไร
2: รับ
1: เร
2: ื่อง ดีดีครับด
1: ีนะครับนะฮะมีความสุขหลังจากที่ได้นะครับพบหลวงปู
2: ่ครับ
1: ได้สร้างวัตถุมงคลนะครับนะฮะชีวิตก็ดีเป็นลำดับ
2: อ
1: ะไรที่มันจะยากก็ผ่านพ้นไปได
2: ้ครับ
1: วันนี้ก็เอาวัตถุมงคลให้กับทุกคนคราวนี้เราต้องมาเลือกแล้วว่าใครจะขี้ใครจะคู
0: ่ขออนุญาตเสริมนิดนึงพี่แท่ง
1: ครับ
0: คนที่ได้ของหลวงปู่ศิลาไปผมอาจจะเสริมเรื่องของยันไปให้ด้วย
2: ครับ
0: ดีไหมดีไหม
2: ดีครับดี
1: เอาย
2: ัน5ผืนน่าจะพออยู่พอยันมนพการไปแทน
1: ยันดีครับ
2: ยันน่าจะพออยู่ครับ
1: ไม่แล้วคุณจะเสริมเนี่ย
0: ก็คือ
1: ให้เพิ่มเหรอ
0: ใครได้หลวงปู่ศิลาไป
2: ใครได้หลวงปู่ศิลาก็เอายันไปด้วย
0: ให้ยันไปด้วยไง
2: ยันนี่มูลค่า3-400นะครับในตลาด
1: ยันจะรวมกันเป็นพัน
2: ไม่เฉพาะใครที่ได้เสียนพ่อแก่ครับก็เราจะใส่ยันใครที่ได้
1: รวม2อย่างนี่ก็เป็นพันแล้วนะ
0: ใช่
2: แจกไปเถอะครับ
1: จริงเหรอ
2: ครับ
0: นายห้างมาเองอ่ะ
1: ไม่ใช่เราไม่ให้คนถัดมามั้งเหรอ
0: ฮะ
1: เพราะนี่10แล้วอย่างน้อยยังเราก็ยังแชร์ให้แฟนรายการได้อีก5นะ
0: คุณศักดิ์สิทธิ์ถามคนส่งสักนิดได้ปะ
1: อ๋อเออ
0: ถามคนส่งสักนิด
1: แล้วคนที่ได้เนี่ย
0: ส่งทีละร้อยทีละร้อย
1: จ่ายค่ารับสักร้อยไหวไหมครับ
0: ไหนจะแพ็คไหนจะส่ง
1: ไม่ถ้าใครโอเคล่ะ
0: ฮะ
1: ถ้ามีคนโอเคว่า
0: ใหญ่ๆ
1: เหรอไม่อยากเก็บใช่ไหม
0: เออแบบให้ดีกว่า
1: โอเคโอเคโอเค
0: โอเคโอเค
1: งั้นก็ไปกับ พ่อแก่เลยนะ
0: ไปกับพ่อแก่
1: ไปกับพ่อแก่เลย
0: ให้นะครับ
1: โอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับจบกิจกรรมของเราเรียบร้อย
0: ครับผม
1: นะครับนะต้องขอบคุณนะครับเฮด5ยอด
0: เราเหลือเวลา10นาที
1: เฮด5ยอดยังมีอะไรที่จะสร้างต่อไหมครับ
2: เดี๋ยวมีทางวัดพระธาตุนครนะครับพระธาตุนครศรีธรรมราชครับ
1: โอ
0: ้ทำอะไรฮะ
1: เป็นข้ามรามเทพวัดนั้น
2: เป็นหลวงปู่ทวดครับเป็นวัดที่เก่าแก่เป็นอันนี้เป็นรุ่นที่วัด
1: วัดหลวงวัดใหญ่วัดของนครศรีธรรมราช
2: ใช่ครับเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ยาวนานมากเจดีนั้นมีอายุถึง 1,250 ปีนะครับ
1: ไม่ถ่ายมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเขาเชิญ
2: คือผมได้รับการติดต่อจากท่านเจ้าคุณไมตรีแล้วก็อยากให้ไปเป็นสะพาน
1: ท่านเจ้าคุณไมตรี
2: เป็นรองเจ้าวาดอยู่ที่วัดนั้นครับ
1: ติดต่อมาว่า
2: ใช่อยากให้ไปช่วยเป็นสะพานบุญอันนี้คือผมไม่ได้สร้างนะครับทางวัดสร้างก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าใครที่มีจิตศรัทธาแล้วก็นับถือหลวงปู่ทวดไปร่วมบุญกันครับแค่นั้นเลยครับ
1: วันไหนยังไงวิธีการ
2: วันที่9นี้จะเป็นบวงสรวงบอกกล่าวที่หาดทรายแก้วที่หน้าวัดพระธาตุเลยครับ
1: ครับ
2: ครับแล้วก็จะมีการแจกหัวนโมด้วยครับก็ใครที่ไปร่วมงานอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมงานนะครับ
1: ใครสายนี้มีเพื่อนฝูงมีญาติหรือว่าตัวเองบ้านอยู่ที่นั่นนะกลับไปพอดีนะวันที่9อะไร
2: 9
1: มิถุนาย
2: นมิถุนายนครับผม
1: นะฮะเดือนหน้าฮะ9มิถุนายนนะครับ2569
2: ครับเป็นงานบวงสรวงนำฤกษ์ครับ
1: เป็นงานบวงสรวงนำฤกษ
2: ์ครับผม
1: หลวงปู่ทวด
2: ใช่ครับ
1: ณวัดมหาธาต
2: ุใช่ครับมหาวรวิหาร
1: มหาวรวิหารวัดหลวงนะครับนะฮะนครนะครับศรีธรรมราช
2: ครับผม
1: กี่โมงถึงกี่โมง
2: เริ่มบวงสรวง9โมงครับอันนี้เป็นงานบุญวัด 100% เลยครับรายได้เข้าวัดหมดเลยนะครับ
1: อันนี้ทางวัดฝากมาประชาสัมพันธ์
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับให้กับเฮด5ยอดมาเป็นอะไรประชาสัมพันธ์มาเป็นสะพานบุญ
2: ใช่ครับอันนี้เหมือนชวนไปร่วมบุญ
1: แต่งตัวยังไงเวลาเข้าไปงานแบบเนี้ย
2: ใส่
1: ชุดขาว
2: ชุดขาวครับ
1: เรียบร้อยไว้
2: เพราะว่านั้นจะขึ้นเป็นองค์ยูเนสโกจะขึ้นเป็นในนี้แล้วนะครับ
0: มรดกโลก
2: ถูกต้องครับ
1: นะครับอย่างน้อยเสื้อขาวก็ยังดี
2: ใช่ครับ
1: บางทีอาจจะกางเกงขาวหาไม่ได้เราก็ไม่ได้
2: เสื้อขาวโอเคแล้วครับ
1: เสื้อขาวเรียบร้อยนะครับนะฮะก็แต่งตัวเรียบร้อยนะ
2: ครับ
1: งานพระงานวัด
0: และในวันนั้นก็จะมีหัวนโมแจกด้วยหัวนโมที่มาที่ไปพอจะทราบไหมครับว่าทำไมเขาถึง หัวนโมความหมายคืออะไรยังไง
2: ที่ผมรู้มาจากทางใต้นะครับเขาบอกว่าเป็นหัวที่เทวดาท่านประทานให้อันนี้เขาจะไม่แจกต่อมือนะครับเขาจะโปรย
0: นี่ตัวอย่าง
2: นี่ศักดิ์สิทธิ์มากกันได้ทุกอย่างนะครับใครมีหัวนโมติดตัวไว้เนี่ย
1: หัวนโมในอันตราย
2: ทุกอย่างนะครับเป็นตาสัญลักษณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเลยนะครับอ
1: ย่างนี้เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเครื่องรางเหรอ
0: เครื่องรางในยุคสมัยก่อนนะครับทางใต้เนี่ยก็คือเขาเรียกว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
2: ใช่ครับ
0: นะครับเป็นการแพร่ระบาดเชื้อโรคแล้วก็ในยุคสมัยก่อนเนี่ยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเนี่ยเขาก็ทำพิธีแล้วนำบัวน้ำมูลเนี่ยไปโปรย
2: เขาไม่ให้กับมือคร
1: ับเป็นอะไรเป็นทองแดงเป็นโลหะ
0: เป็นโลหะครับเป็นโลหะเป็นต้านเลยนะครับ
1: เข้าพิธีอย่างเงี้ยเหรอ
0: เข้าพิธีหัวน้ำมูลสนุก
2: เพราะว่าเป็นหมื่นโกครับเยอะมาก
0: แบบรุ่นแรกๆ
1: จะโดนก็เจ็บนิดนึงใช่ไหม
0: ก็เจ็บนิดนึงนะแต่เขาโปรยเขาไม่ได้โปรยแล้วก็คือโปรยแล้วก
1: ็ก็ต้องตั้งใจดูหน่อย
0: ให้แผ่นดินเขาเรียกอะไรให้แผ่นดินแบบ
2: ให้แม่ธรณีรับ
1: จากโรคร้ายโรคระบาด
2: ในยุค
1: นั้นก็ในวันที่9ม
2: ิ
1: ถุนายนนะครับ2569นี
2: ้
1: ไปที่นะฮะวัดใหญ่นะครับวัดศรีมหาธาต
2: ุ
1: นะครับนะฮะที่นครราชเอ้ย
2: น
1: ครศรีธรรมราช
2: ครับ
1: นครศรีธรรมราชนะครับ ก็ไปเข้าร่วมนะฮะพิธีได
2: ้
1: นะครับได้รับแจกหัวนโมนะครับและส่วนหลวงปู่ทวดจะเสร็จเมื่อไหร่ยังไง
2: เสร็จวันที่4กรกฎาคมครับเป็นวันพิธีพุทธาภิเษกใหญ่แล้วก็รับพระเลยคร
1: ับ ก็ประมาณ1เดือน
2: ใช่ครับผม
0: ย้ำอีกทีนะครับ
1: แสดงว่าวันนั้นไปจองได้เหรอ
2: วันที่9เนี่ยเราจะให้มีเฉพาะจองนำเลิกครับ เป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดปี05ย้อนยุคครับ
0: ครับ
2: แล้วส่วนหลังจากนั้นน่าจะประมาณอาทิตย์หรือ10วันนะครับจะเปิดจองเป็นทางการรายได้ถวายวัดหมดเลยครับเราแค่เป็นสะพานบุญ
0: ย้ำนะครับคุณเฮดแกเป็นสะพานบุญรายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับก็คือถวายวัดนะครับเขาเอาไปทำอะไรบูรณะอะไรยังไง
2: สร้างไปซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กๆที่โรงเรียนของวัดเลยครับ
0: อ
2: ันนี้ที่ผมได้คุยกับท่านเจ้าคุณก็คือรายได้เนี้ยพอเขาหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าโรงงานค่าพิธีอะไรของเขาเสร็จแล้วนะครับคือผมไปช่วยด้วยใจจริงๆแล้วก็เขาก็จะซื้อคอมพิวเตอร์ซื้ออะไรให้กับเด็กเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเพราะว่ามันเก่ามากแล้วครับ
0: คุณเฮดผมมีคำถามคำนึงว่ะ
2: ครับ
0: อยากจะรู้เหรียญหลวงปู่ศิลาเนี่ย
2: ครับ
0: ทำไมของคุณมันไม่มีเลขโคด
2: อันนี้เหรียญเดียวที่ไม่มีครับ
0: เฮ้ย
2: เพราะเป็นเหรียญตัวอย่างที่หลวงปู่ท่านจารย์ให้ผมแล้วหลวงปู่ก็บอกว่าไปขึ้นคอตอนทำเพราะว่าอุปสรรคมันเยอะ
0: โอ้
2: เขากลัวมานะครับหลวงปู่ท่านเก่ง
0: เขามีรอยจาน
1: ท่านผู้ฟังถ้ามีลูกมีหลาน
2: ครับ
1: ช่วยเป็นหลักฐานไว้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปออกโหนกระแสแล้วว่าไอ้เหรียญเนี้ยปลอม
2: อันเหรียญนี้ไม่ขายอยู่แล้วครับ
1: เอาไม่รู้หลุดไปแบบว่าแล้วไปขึ้นเป็นล้านนึงขึ้นมา
0: เขาดูตัวตา
1: ไม่รู้อ่ะแต่มันมีเหรียญนึงที่มันไม่มีโค้ดนะ
0: มันอยู่ในธรรมเนียบป่ะมันอยู่ในธรรมเนียบคุณมีธรรมเนียบป่ะ
1: ถ่ายอะไรไว้ป่ะคุณบอกใครไว้ป่ะ
2: เหรียญนี้จะไม่มีทางหลุดไปไหนครับนอกจากผมจะโดนปล้นแค่นั้นเองมันจะอยู่ในคอผมตลอดครับแล้วถ้ามันจะขึ้นไปราคาขนาดนั้นให้ผม10ล้านวันนี้ผมก็ไม่ขายครับเพราะของ
1: ม
2: ันใหญ่
1: ใครมาขโมยคุณมันหลุดมันอะไรไปรู้แหละ
2: ก็ผม
1: แต่มี1เหรียญนะ
2: ที่ผู้
1: สร้างเนี่ยไม่ได้ปั๊มโค้ดนะ
2: ผม
1: มันมีจริง
0: ปั๊มโค้ดแต่ไม่ได้ปั๊มตัวเลข
2: ไม่ปั๊มครับ
1: โค้ดเหรอ
2: ไม่ปั๊ม
1: โค้ดด้วย
0: ก็ไม่ปั๊ม
2: ไม่ปั๊มครับผมตั้งใจเพราะว่าเหรียญเนี้ยมันจะเป็นเหรียญที่ติดตัวผมไปจนวันสุดท้าย
0: แล้ววันไหนโทษที่ท่านวันไหนคุณตายไปทําไง
2: ก็ห้ามขายคร
0: ับ แล้วคนก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องคุณเรื่องเดียว
2: ผมก็จะโพสต์ไว้ใน Facebook
1: เนี่ยไปที่ทะเลาะกันเพราะว่าลูกหลานต่อมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไง
2: โค้ดก็ทําลายไปแล้วอะไรก็ทําลายไป
1: ใช่จากไปแล้วไอ้50ปีไอ้ของพ่อไม่รู้ก็เราไม่เป็น
0: เ
1: ลยปล่อยหมดอ่ะ
2: เอาตีเก๊ไปเลยครับจบเลยเอาที่สบายใจไปเลยตีเก๊ไปเลย
0: หัวเนี่ยผู้ชาย
1: ไม่แล้วไอ้หนึ่งมีกี่เหรียญที่ปั๊มเลย
2: เหรียญเดียวครับ
1: แม่ที่ปั๊ม
2: สร้างทั้งหมด25,000เหรียญครับแล้วก็แบ่งเป็น
1: 1เลข1
2: ครับมีครบครับ
1: 1ถึง2 20,000เลย
2: ครับมีครบหมดครับ
1: มีเหรียญเนี่ยโผล่มาไม่มีปั๊มเนี่ย
2: เหรียญนี้ไม่ปั๊มครับแล้วตั้งใจที่จะไม่ปั๊มด้วยเพราะว่าผมจะไม่ให้เกิดการขายขึ้นในตลาดอันนี้เป็นความตั้งใจของผม
0: นี่วันนี้มีอะไรแจกกติกาเป็นยังไงก้างครับผมเพิ่งเริ่มงานเข้ามา
1: ใครอ่ะ
0: เพิ่งเริ่มงานเข้าบ้านมาครับจากเช็คไรเดอร์ขอนแก่น
1: เช็คอีกแล้วเดี๋ยวเช็คพี่ดูให้ไปแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวนะมีพ่อแก่นะแล้วก็มีนะครับหนุมานนะครับผมเรียกหนุมานได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: ได้นะครับพ่อหนุมานนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่าจะมี3ผืนเนี่ยจะมี3ผืนที่ว่างงานอยู
0: ่2เหรียญ
1: ว่างเจ้าของอยู่ถูกป่ะ
0: อันนี้มันกี่ผืน
1: 8ผืน
0: ต้องแจก10
1: ไม่ใช่
0: แจก5สิ
2: แจก5
1: เองแจก5
0: เออๆๆ
1: เอาเช็คเอาไปผืนนึง
0: เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เล่นกติกาอะไรเลยเหรอ
1: เออว่ะแล้วคนที่11งอนตายเลย
0: เอองอนตายเลยนะ
1: เอางั้นให้คน11 12ไป
0: โอ้โหพี่ผมหาไม่เจอเลยดิคน11 12
1: เหรอ
0: เออโอ้โหวันนี้
2: คนเยอะมากเลย
0: วันนี้คนเยอะมากฮะ
1: ตรงอย่างนี้แหละงั้นเอาอีสักเกมไหมล่ะเรามีเวลา2นาที
0: ฮะมั้ย
1: ฮะ
0: ทันมั้ย
1: ทันดิใครมาเร็วก็ได้พวกมี2ผืนยังไง
0: อ่ะ2ผืนมา
2: โอ้โหแล้วสวยด้วยนะเนี่ย
0: สวยด้วย
2: สวยด้วยเนี่ย
0: อ่ะพอแก่มา
1: เช็คเฮด
2: ครับ
1: 5ยอด
2: ครับ
1: เกิดเดือนอะไร
0: ไม่ต้องบอกนะ
2: ครับ
1: เพราะผมไม่รู
0: ้ส่งเอสเอ็มเอส
1: มาที่อีกกี่เหรียญอีกกี่ผืน
0: 3ผืน
1: 3ผืน
0: ส่งเอสเอ็มเอสมาที
1: ่5ยอดเซ็นของเราวันนี้เกิดเดือนอะไร
0: 4 6 8 9 8 9 9
1: อีก2ผืนจะมอบอะไรจะมอบผืนไหนมอบผืนอะไรพ่อแก่นะ
2: ครับ
1: มอบแก่ผืน
2: ครับ
1: เมตตามหานิยมติดร้านค้า
2: ครับ
1: นะครับพับใส่กระเป๋าสตางค
2: ์
1: นะครับติดลงติดรถติดลานะครับนะฮะเป็นเรื่องแบบมั่นใจมากในเรื่องความเมตตามหานิยม
2: มั่นใจเรื่องพุทธคุณ
1: นะฮะคนรักคนหลงคนชอบนะครับนะฮะอะไรก็พูดคุยง่ายเจรจาง่ายผ่านฉลุย
2: ครับ
1: นะครับเนี่ยอันนี้ทำที่ไหนวะไหน
2: ออกวัดพระธาตุมืนหินเลยครับ
1: วัดพระธาตุมืนหิน
2: ครับ
1: นะครับนะฮะหลวงปู่ศิลาปลุกเสกให้ครับผม
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ย้ำนะครับทุกผืนนะครับรันโค้ดนัมเบอร์นะครับ
2: หมดครับรันทั้งหมดครับ
0: ความชัดเจนของผู้สร้างนะครับ
1: 3ผืนนะฮะเป็นรางวัลสุดท้ายนะครับอีก2นาทีนี
0: ้เออ
1: พอถึงนะฮะ40ประกาศเลยนะ
0: ครับผมมาแล้วครับ
2: โอ้เก่งว่ะ
0: เริ่ม
1: ยิงเฮ้ยมีคนถั่ว
0: โอ้โหมาแล้ว
1: 3ผืนนี้หนุมาน1ผืนพ่อแก่2ผืน
2: เก่งๆมากคร
1: ับ เฮ็ด5ยอดเกิดเดือนอะไร
2: คร
1: ับนี่เราไม่ได้ถามเลย
0: เออ
2: ผมไม่ได้บอก
1: มกราคมพามีนานะฮะพฤษภาม
0: าแล้วมีนาเมษาธันวาสิงหาพฤษภา
1: ครบ3คนยัง
2: ครบแล้ว
1: ครบแล้วหยุด
0: หยุดเลยครับ
1: หมดสิแล้ว
0: หยุดแล้ว
1: หายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเร็วที่สุดแล้ว
2: เก่งมากเลยอ่ะ
0: ครับผม
1: เฮด
2: ครับ
1: 5ยอดเกิดเดือนอะไรครับ
2: เมษายนครับ
0: โอ้สุดยอดฮะ
2: โอ้มีแฟนแท้ด้วย
1: 3คนแรกเลยรวดๆ
0: ท่านแรกเลยนะครับเบอร์ลงท้ายด้วย1797นะครับท่านที่2เบอร์ลงท้ายด้วย5541ครับและท่านที่3นะครับเบอร์ลงท้ายด้วย9899ครับขอแสดงความยินดีด้วย
2: เก่งเก่งเก่งๆครับ
1: นี่เป็นสาเหตุที่ออกเดือนนั้นด้วยป่ะไม่เกี่ยว
2: เขาเป็นวาระไหว้บุญแล้วจริงๆอ่ะวันเตกอ่ะต้องเป็นวันที่11เมษายนซึ่งเป็นวันเกิดผม
1: วันเกิด11
2: ครับ
1: วันจันทร์ที่11เมษาย
2: นแล้วจังหวะหลวงปู่ท่านเลื่อนเป็น13เลิกน่าจะได้แต่บางปีก็จะเป็น11ผมจะไปงานไหว้ครูเสร็จแล้วก็วันเกิดผมตลอด
1: โอ้โหสุดยอด3ผืนนี้ฮะมอบให้กับนะฮะท่านฟังไปเลย
0: วันนี้มาสนั่นมากคุณเฮดครับ
1: ฝากนิดนึงติดตามเฮดหรือว่าเฮดจะมีอะไร
0: หมดเวลาแล้วติดตามเลยแล้ว
1: คุยหน่อย
2: ติดตามที่
1: ช่องทางTikTok
2: ที่เฟซเฮด5ยอดได้เลยนะครับภาษาไทยเลยครับเฮด5ยอดนะครับแล้วก็ TikTok
3: เรียกเข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองGo Boy Clash

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์สอบราชการเร่งขยายผลหาผู้จ้างวานกระบวนการรับจ้างสอบนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ให้สัมภาษณ์กรณีพบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้จ้างวานรวมถึงกระบวนการรับจ้างสอบซึ่งระหว่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบประจำสนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสังเกตเห็นว่าผู้เข้าสอบรายหนึ่งดูมีใบหน้าดูสูงวัยไม่สอดคล้องกับภาพบัตรประจำตัวประชาชนจึงเกิดข้อสงสัยและแจ้งมายังตนจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุมตัวมายังหน้าห้องสอบไม่ให้บุคคลดังกล่าวออกจากห้องจนกว่าจะสอบเสร็จเนื่องจากมาตรการสอบของปภ.เข้มงวดผู้เข้าสอบสามารถนำเข้าได้เพียงดินสอ 2B เท่านั้นภายหลังสอบเสร็จนายธีรพัฒน์ระบุว่าบุคคลดังกล่าวอ้างว่าทำคีโมจึงทำให้ใบหน้าเปลี่ยนไปแต่ตนเห็นว่าไม่น่าเป็นเหตุให้เปลี่ยนแปลงจนจำไม่ได้จึงสั่งตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนพบว่าเป็นบุคคลอื่นมาสอบแทนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวและผู้อำนวยการสนามสอบดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ประสานตำรวจดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดและขยายหาผลต้นตอของขบวนการเบื้องต้นทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจเคยรับจ้างสอบแทนมาแล้วหลายครั้งเนื่องจากมีท่าทีค่อนข้างนิ่งจึงต้องให้ตำรวจสืบสวนว่าผู้จ้างเป็นใครพร้อมย้ำว่าเรื่องลักษณะนี้จะปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้เลขาแสวงใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ห่วงนับคะแนนช่วงบ่ายฝนตกนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินทางมาตรวจเยี่ยมและใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง56หน้าหมู่บ้านต่อรวมโชคชัยต่อรวมโชคชัย4ซอย54แยก4แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเลขาธิการกกต.เปิดเผยภายหลังใช้สิทธิ์ลงคะแนนว่าภาพรวมการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่ากทม.วันนี้คนมาใช้สิทธิ์บางตาพอสมควรจึงขอเชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เข้าไปเลือกคนเข้าไปบริหารกทม.ซึ่งเวลาที่เหลือก่อนปิดหีบหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 60% จากเดิมตั้งเป้าไว้ 70% พร้อมยอมรับว่าห่วงสถานการณ์ช่วงนับคะแนนหวั่นว่าฝนจะตกลมพัดแรงเป็นอุปสรรคต่อการนับคะแนนพอสมควรแม้จะมีการเตรียมแผนรับมือไว้แล้วก็ตามส่วนกรณีผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการคาดว่าจะทราบก่อน 22:00 น.อย่างแน่นอนส่วนผลคะแนนอย่างเป็นทางการจะประกาศในเวลา7วันในส่วนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่พบรายงานดร.ชวริศ จันทรรัตน์กรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำทีมกรุ๊ปและแนะผู้ที่ยังไม่ได้ไปลงคะแนนขอให้รีบไปภายใน 1-2 ชั่วโมงนี้เพราะในช่วงเวลา 15:00 น.นี้น่าจะมีฝนตกหนัก 40-60% ในพื้นที่ทางตอนเหนือของกทม.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสงขลาหมดหวังหลังผ่านไป1เดือนไร้ความช่วยเหลือกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: กรณีปัญหาทางการมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมานายปรีชาสุขเกษมตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสงขลาระบุว่าจนถึงวันนี้ผ่านพ้นมาแล้วเกือบ1เดือนรัฐบาลไทยยังไร้แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในขณะที่ผลผลิตกุ้งที่ออกสู่ตลาดตลอดทั้งเดือนมิถุนายนได้รับผลกระทบอย่างหนักราคาขายลดต่ำลงกว่าช่วงปกติกิโลกรัมละ50-70 บาทสร้างความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่จำเป็นต้องขายผลผลิตแม้ราคาตกต่ำประสบปัญหาการขาดทุนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจวางแผนการผลิตกุ้งรอบใหม่ที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้แม้ได้พยายามยื่นหนังสือข้อเรียกร้องผ่านหลายช่องทางแต่ปัญหายังไม่เคยได้รับการแก้ไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรบอกเพียงว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากประเทศมาเลเซียที่จะเจรจาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกุ้งเป็นสินค้าที่เน่าเสียเกษตรกรไม่มียุ้งฉางกุ้งทั้งหมดไหลเข้าไปสู่นายทุนที่มียุ้งฉางทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าเสมือนกับเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนแบบนี้ถือว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเมสซี่กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ทำประตูได้7นัดติดต่อกันในฟุตบอลโลกเลียเนลเมสซี่กลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำประตูได้7นัดติดต่อกันในฟุตบอลโลกเมื่อทำได้อีก1ประตูในเกมที่ทัพฟ้าขาวเอาชนะจอร์แดน3ประตูต่อ1ทำลายสถิติของจุสฟองแตงและจาซินโยที่ยิงได้6นัดติดต่อกันสำหรับเมสซี่ลงมาเป็นตัวสำรองและยิงฟรีคิกสุดสวยจากระยะ25เมตรโค้งเข้าไปในนาทีที่80ส่งให้อาร์เจนตินาชนะรวด3นัดในรอบแรกซึ่งเมสซี่ทำไปแล้ว6ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้และเพิ่มยอดการทำประตูสูงสุดในเวิลด์คัพไปเป็น19ประตูด้วย KBS สื่อดังของเกาหลีใต้รายงานว่าการที่เกาหลีใต้ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ในฟุตบอลโลก2026เป็นผลมาจากปัญหาภายในทีมล้วนไม่เกี่ยวกับทั้งโรงแรมและสนามซ้อมโดย KBS ได้ส่งนักข่าวไปตรวจสอบสภาพแวดล้อมทั้งในโรงแรมที่พักและสนามซ้อมของทีมชาติเกาหลีใต้ที่ใช้ก่อนเกมที่

0: Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับ Active Radio FM 99 MHz นะครับกลับมาพบกันเป็นประจำทางคลื่นวิทยุนะครับ FM 99แห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามนะครับผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็แอปพลิเคชันของ Mcord นะครับติดตามรับฟังกันได้ครับวันนี้ผมคทาทองไวทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจดินทรลักษณ์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ครับผมวันนี้ช่วงนี้พยากรณ์อากาศนะครับจะมีฝนชุกหน่อยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคไหนของประเทศก็ตามเพราะนั้นอย่าลืมนะครับเรื่องของการเดินทางก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับยิ่งวันหยุดสุดสัปดาห์
3: เมื่อวานนี้รอบบ่ายไปไงทั่วทั้งกรุงเทพปริมณฑลโดนฝนหมด
2: ครับ
3: ถล่มแรงมากนะครับ
2: ครับ
3: ก่อนออกมานี่ผ้าเต็มราวเลยผม
2: เหรอ
3: ตากแดดแรงไงแดดดี
2: ครับ
3: กลับมาเอ๊ตากทั้งวันยังชุ่มเหมือนตอนปั่นเอาออกมาจากต
2: กเปียกวันเดิม
3: เอออ
2: ืมนะครับใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าฝนตกถนนลื่นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆต้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับทั้งใบปัดน้ำฝนนะครับหรือจะเป็นเรื่องของน้ำฉีดกระจกนะครับ
3: ครับ
2: บางครั้งเราคิดว่าฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันล้างกระจกไปเจอน้ำโคลนเขาให้เนี่ยไม่มีน้ำล้างนี่เหนื่อยเลยนะฮะ
3: มันมีนี่ไงเลนออฟไงฮะ
2: ครับ
3: ที่แบบเช็ดกระจกอันนี้ช่วยได้จริงๆนะ
2: ใช่
3: ช่วยได้จริงๆถ้าใครยังไม่เคยลองใช้นะ
2: ครับ
3: คือคนที่ลองใช้ผมรู้ว่าตอนนี้พวกคุณกำลังหาอะไรที
2: ่
3: เด็ดไม
2: ่
3: มีที่เด็ดขึ้น
2: อ๋อหรอ
3: มันจะมีที่เจ๋งขึ้น
2: จะข้ามเวลเหรอ
3: ใช่ไม่พี่จับเป็นน้ำยาเอามาเช็ดใช่ไหม
2: ครับครับเคลือบไว
3: ้เอามาเช็ดที่กระจกพอเช็ดปุ๊บมันจะลงที่กระจกเนี่ยมันจะทำให้มัวก่อน
2: ครับ
3: แล้วเช็ดออกเพื่อ
2: ขึ้นฟ้า
3: ใสเลยพอโดนน้ำฝนนั้นไหลแล้วปัดน้ำฝนเสียถ้าเช็ดอันนี้ก็ยังช่วยได
2: ้ครับ
3: เพราะว่ามันใสแล้วน้ำไม่เกาะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จะมีจากเป็นน้ำเป็นขวดมีเป็นอยู่ในแปลงมีเป็นอยู่ในตลับแล้ว
2: ใช่ใช
3: ่ของมันยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นใครที่แบบยังไม่เคยลองนะผมแนะนำ
2: จำได้สมัยเมื่อก่อนตอนที่น้ำยาตัวนี้ยังไม่ได้เข้าอย่างเป็นทางการยังไม่ได้ขายเยอะบ้านเราอ
3: ่
2: ะไปญี่ปุ่นทีไรก็ต้องหิ้วกลับมาฝากพ่อผู้เพื่อนฝูง
3: ตอนนี้คือของ
2: ตอนนี้มี
3: ตอนนี้มันมีอัพเวลไปถึงว่าแบบไล่แบบกันฝ้าก
2: ันฝ้าได้ด้วย
3: กันฝ้าแล้วไม่ได้แบบฝ้าไม่ใช่ทาหน้านะ
2: ครับ
3: ไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่แบบกันฝ้าขึ้นกระจก
3: ครับ
2: นะครับกันฝ้าขึ้นกระจกก็สามารถซื้อมาใช้ได
3: ้ไปเป็นน้ำฝน
2: ครับ
3: จะเปลี่ยนแบบไหนก็ได้แล้วแต่ขอให้เปลี่ยนเป็นใหม่ๆซะหน่อย
2: ครับ
3: จะเปลี่ยนแบบทั้งใบทั้งก้าน
2: ขายมือสองด้วย
3: โอ้ยมาเปลี่ยนแต่ยาง
2: อ๋อ
3: คือก็มีทั้งก้านทั้งก้านทั้งใบที่มาเป็นเซตอย่างเงี้ยจะมีทั้งยี่ห้อแท้ใช่ไหม
2: ครับ
3: จากเยอรมันจากญี่ปุ่น
2: ครับ
3: จะจาก OEM อะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่า
2: หรือแถวโรงงานอยู่แถวรังสิตก็มี
3: นะแล้วว่าไอ้ที่ไฟแวบๆแวบๆเวลาขับรถมาไปดิ้งที่ไหนมาเห็นไฟแล้วเย็นวาบไปทั้งตัว
2: ดูให้ดีนะฮะ
3: ดูให้ดีนะแวะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนเลยนะบางที
2: ไม่ไอ้ไฟเนี่ยดูให้ดีนะเพื่อนผมคนนึงอ่ะบ้านตรงข้ามเอาซะเลยเอาซะหน่อยก็ได้ไม่ใช่เรื่องอานะคือวันปีใหม่ฮะไปก็ฉลองกันนิดหน่อยแล้วจะเลี้ยวเข้าบ้านละเขาเห็นไฟแวบๆใช
3: ่
2: ไหมฮะเขาก็โหดื่มหนักซะด้วยดีแต่ว่าเราอ่ะกึ่มๆนิดนึงเราก็เอาละสวมหัวใจเสือขอเลี้ยวเข้าบ้านปรากฏว่าพอถึงหน้าบ้านมันตั้งหน้าหมู่บ้านพอดีไงผมก็งงมาตั้งพอจะถึงใกล
3: ้ๆด่านอยู่หน้าหมู่บ้านพอดีเห็นไฟแวบๆ
2: ใช่ถึงใกล้ๆโอ้ยท่อประปาแตกเขาเลยเอาไฟเหลืองๆมาตั้งการไว
3: ้
2: ให้คนกลัวให้คนจะได้แบบไม่เหยียบทับไม่อันตรายแต่ไอ้เพื่อนผมที่มาอีกคันข้างหลังอ่ะพอเห็นไฟแวบๆปุ๊บโอ้โหพอเลี้ยวเข้าปั๊มเลย
3: จอดเลย
2: จอดเลยเราก็ไม่รู้ไงเราก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงอาจจะแบบสั่งเมาแล้วกลับเข้าบ้าน

0: ใช่ไหมครับเช้าขึ้นมาวันปีใหม่เลยจำได้เช้าขึ้นมา7โมงเช้าพี่คนนี้เพิ่งเลี้ยวเข้าหมู่บ้านโฟล์เอาไปไหนมาบอกก็เมื่อคืนนี่กลัวด่านเดี๋ยวแบบกลัวเพราะว่าถ้าแบบช่วงปีใหม่ถ้าโดนนี่ขังนานไงกว่าจะได้ประกันตัว
1: หยุดยาว
0: เออผมว่าโอ้ตายแล้วผมก็ลืมบอกไปขอโทษแต่จริงๆอ่ะเขาบอกเออพี่มาเขาไม่จับหรอกอ๋อก็เลยบอกเขาไม่จับหรอกพวกซอมท่อเขาไม่จับคนเมาดูให้ดีนะคุณฟังนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องโจ้เป็นเรื่องจริงจะเอาชื่อไหมคนนั้นอ่ะผมบอกต้องดูให้ดีนะถ้าเป็นพวกซอมท่อเขาไม่จับนะ
1: เขายันจะบอกชื่อเขาเลยเนี่ยถ้าเกิดมีใครทำนี้กับพี่ทำไง
0: เอ้ยผมไม่บอกชื่อแค่อย่าบอกพี่ผมแล้วกัน
1: พี่เลยทำครับ
0: เออไม่ใช่เรื่องเล่นนี่เรื่อง
1: จริงเมาไม่ขับนะ
0: เมาไม่ขับนะอย่าขับเลยถ้าจะเมาก็เมาอยู่บ้านเลยนะครับ
1: เดี๋ยวนี้คนกินเหล้าที่บ้านเยอะนั่งดื่มที่บ้านไปสบายใจ
0: ถ้าเมาแล้วขับอ่ะมันจะหกไม่ดี
1: ใช่
0: มันจะกระชอก
1: ไปกินในรถ
0: ครับนะครับมีคุณผู้ฟังนี่วิทย์แท้แฟนรายการเราส่งเข้ามาแล้วคุณณัฐสรยูรุนสวัสดีครับพี่เชฟพี่โจ้นะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีนะครับคุณณัฐสรขอบคุณครับพี่อาร์มครับพี่อาร์มซ่าอยู่ไหนนี่เสียสถิตินะเนี่ยไม่ได้เข้ามาเป็นคนแรกเนี่ยพี่อาร์มเนี่ยนะ
1: วันนี้
0: จัดรายการก
1: ๊
0: อฟในเช้าเลยครับ
1: น้ำมันลงแล้วนะครับนะฮะใครที่เติมไปแล้วก็ถือว่าพลาดนะครับใครที่ยังไม่เติมก็ลงลิตรละ1บาท30สตางค์นะครับสำหรับเบนซิน
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะฮะดีเซลก็3เออ1บาท30สตางค์กับ1บาท50สตางค์นะครับลงเยอะอยู่
0: ครับ
1: ถ้าเข้าตกลงที่เขาบรรลุกันนะแล้วมันจบจริง
0: ๆครับ
1: หวังว่ามันจะลงไปเรื่อยๆ
0: ลงไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ค่อยๆดีขึ้นล่ะ
1: แต่ว่าเราตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเราพึ่งพาตะวันออกกลางอย่างเดียวไม่ได้
0: เดี๋ยวพึ่งพารัฐบาลเราไม่ได้ด้วย
1: อันนั้นพี่เจี๊ยบคุยนะครับพี่เจี๊ยบพูดนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่อมีการไปประชุมเนี่ย
0: ครับ
1: อะไรนะประชุมอาเซียนกับทาง
0: ท่านกอบ
1: าเซีย
0: ทารัสเซีย
1: ก็ได้มารู้ถึงประสงค์ในเรื่องของการซื้อน้ำมัน
0: ครับ
1: นะครับซื้อพลังงานซื้อน้ำมันทั้ง LPG ทั้งน้ำมันทั้งหลายเนี่ยเอาเข้ามาน้ำมันดิบเข้ามากันก็มันจะฝั่งนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: คือต่อไปเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าพึ่งซัพพลายเออร์ที่เดียวไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: กระจายความเสี่ยง
1: ก็เหมือนกับอย่างบริษัทรถยนต์หรือว่าบริษัทอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: ซัพพลายเออร์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็เคยผูกขาด
0: ครับ
1: ซื้อที่ไหนก็ซื้อที่นั่นที่เดียวพอน้ำท่วมยุคปี54น้ำท่วมซัพพลายเออร์ไม่สามารถส่งรถได
0: ้ครับ
1: นะครับพอไม่ส่งรถได้ก็เป็นผลพวงที่ทำให้แบบ
0: เศรษฐกิจเกือบล้มฮะ
1: พังหมดเลยนะอย่างผมเคยไปโรงงาน
0: บางชันบางชัน
1: ล้อแม็กยาชิโยดะ
0: ครับ
1: ยาชิโยดะอยู่ในบ้านเราเนี่ยหลายสิบปีมากนะ
0: ครับ
1: อยู่มานานมากอยู่ตั้งแต่ยุคแรกๆที่แบบที่มีล้อแม็กผลิตในบ้านเราอ่ะ
0: ครับ
1: เริ่มมีนะครับแล้วก็ถ้าก่อนด้านนั้นไปอีกนะมันจะเคยมีโรงงานถลุงเทนทารัมไทยแลนด์เทนทารัมที่ภูเก็ต
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าไปโดนใครก็ไม่รู้นะณวันนั้นนะ
0: ครับ
1: เหมือนประมาณว่าถ้าเป็นตอนนี้ก็ต้องพวก NGO อะไรเงี้ยมายุเดี๋ยวน้ำเสียจะออกมาจะอยู่ไม่ได้คือโรงงานเขามีมาตรฐานสร้างเสร็จแล้วแล้วก็เริ่มเปิดใช้งาน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นโรงงานถลุงเทนทารัมซึ่งหมายความว่าวันนั้นก็จะทำเป็นแบบล้อแม็กเนี่ยจะถูกมากเลยถ้าเกิดว่ามีตั้งแต่วันนู้นนะพวกล้อแม็กพวกอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเนี่ยชาวบ้านไปประท้วงมาเผาโรงงานไปนะก็ไทยแลนด์เทนทารัมก็ไม่ได้เกิดนะครับแล้วก็มาเนี่ยที่เล่าถึงไอ้โรงงานล้อแม็กเนี่ยนะครับยาชิโยดะเนี่ยยาชิโยดะเป็นโรงงาน OEM ให้กับบริษัทรถยนต
0: ์เยอะมาก
1: ไม่ใช่เยอะมาก
0: ทุกบริษัทเลยของญี่ปุ่นอะ
1: รถญี่ปุ่นรถ
0: ยุโรป
1: รถอเมริกันรถยุโรปถ้าเป็นโรงงานที่ประกอบรถในเมืองไทย
0: ต้องใช้ยาชิโยดะหมดเลย
1: ใช้ยาชิโยดะหมดเลยพอตอนยาชิโยดะอยู่นวนครน้ำท่วม
0: ครับ
1: ยาชิโยดะไม่สามารถส่งให้ใครได้เลย
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็คือใช้หลายโรงงานแล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าล้อเนี่ยสมมุติว่าล้อลายนี้อะฟอร์ด
0: ถ้าเป็น
1: ฟอร์ดโตโยต้าอีซูซูอะไรอย่างเงี้ยที่เขาทำเลยนะ
0: ครับ
1: ลายเนี้ยก็ไปผลิตหลายโรงงานแล้ว
0: ถ้
1: าโรงงานนี้ก็กลายเป็นว่า
0: เอ็นไกเลยได้เกิด
1: เอ็นไกก็กลับมาเอ็นไกเนี่ยเจ้าของเอ็นไกสมัยก่อนเขาขับเจ้าของเลยนะที่เริ่มเลยนะ
0: ครับ
1: เขาขับS 500คันเบลเลอร์เลย
0: ครับ
1: ใส่แม็กขอบ20
0: โอ้โหยุคนั้น
1: ที่ในวันที่ล้อแม็กบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: ใครใส่ขอบ15นี่ก็ว่าเจ๋งแล้ว
0: ครับ
1: มีเพื่อนผมใส่ขอบ16ผมว่าโอ้โหแบบเจ๋งสุด
0: ครับ
1: ผมไปเจอพี่คนนี้เข้าไป
0: ใส่ขอบ20
1: ใส่ขอบ20
0: ครับ
1: S Class มางานแบบ
0: ครับ
1: มางาน
0: W12
1: W12ไม่ใช่ตัวประวาน
0: อ
1: ่ะ140
0: ครับ
1: มางานแบบว่าเขามีจัดจิมคาน่ากัน

0: ขับเล่นๆในยุคแรกๆวันนู้นเลย
1: ครับ
0: จัดที่หลังซีคอนสแควร
1: ์ของพี่มาณะอ่างแก้วสนามนั้น
0: ไม่ใช่
1: สนาม
0: ไอสนามนั่นแหละสนามของ
1: สนามโกคาร์ท
0: สนามไม่ใช่อันนี้คือลานจอดรถของ
1: ของซีคอนเลย
0: ของซีคอนซึ่งเป็นพี่อะไรจำชื่อไม่ได้และเป็นลูกชาย
1: ครับ
0: ก็มาดูแลการตลาดชอบรถซิ่งก็รวมๆกันมา
1: ครับ
0: แล้วก็บอกที่ผมทราบคือแจ้งข่าวมาทางกองบกกันปี
1: ครับ
0: พี่ออดี้เป็นคนสั่งให้ผู้จัดการถ่ายงานนี
1: ้ครับพี่ออดี้นี่เป็นคนหรือเป็นรถ
0: พี่ออดี้เป็นคน
1: กองชื่อออดี้
0: ก็แต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปแล้วแกหลับแล้วไม่ตื่นไป
1: ครับ
0: แกก็ไปทำไปถ่ายไปอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมาเริ่มต่อแจ็คไปรุ่นไปนี
1: ่ครับ
0: วงการรถซิ่งมันก็แบบเฮ้ยพอมีโรงงานพอเจอแกบอกว่าผมอะเอ็นไกเนี่ยผมยกโมเครื่องปั๊มทุกอย่างมาจากญี่ปุ่นเลย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นล้อญี่ปุ่นกับล้อไทยไม่แตกต่างกันแต่ว่าคนก็จะมองว่าเอ็นไกไทยดูแบบ
1: ยังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได
0: ้ดูกระจอกอะไรเงี้ยแต่ว่ายุคนี้ตอนที่ท่านก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เป็นยุคคนอื่นๆแต่ส่วนโรงงานยาชิโยดะเนี่ยทำล้อแบกทำ OEM ทำอะไรเสร็จ
1: ครับ
0: ทำล้อซิ่งให้ด้วยมีหลายแบรนด์ที่แบบเฮ้ยเนี่ยเป็นล้อเจ๋งมากเลยวัยรุ่นฮิตมากเลย
1: ครับ
0: ก็เป็น OEM ให
1: ้
0: เป็น OEM ให้ผลิตที่นี่หลายยี่ห้อ
1: ครับ
0: หลายยี่ห้อเป็น OEM รถอะไรนะรถใหม่ป้ายแดงรถจากโรงงานถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ผลิตให้กับแบรนด์รถซิ่งหลายๆแบรนด
1: ์ครับ
0: ผมไปดูมาถึงขนาดแบบมีเครื่องทุบล้อ
1: แมกนีเซียมเนี่ยนะสมัยนั้นเป็นแมกนีเซียม
0: ตอนนี้ไม่ตอนนี้เป็นอลูมิเนียมใช่ไหมอลูมิเนียม
1: ยุคนั้นยุคนั้นเป็นอะไร
0: ไม่ที่ไปดูล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยตอนนี้ที่ไปดูมา2 3ปีที่ผ่านไปเป็นอลูมิเนียมอลลอย
1: ครับ
0: มีแบบว่าสเตชันแบบเสร็จแล้วใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ล้อมาวางแล้วก็ทิ้งที่แบบทิ้งน้ำหนักอ่ะเพิ่มไปเรื่อยเหมือนกิโยตินนะพี
1: ่ดูว่ารับแรงกระแทกได้ขนาดไหน
0: แล้วไม่ได้รับเต็มๆนะเอียงเอาขอบรับอ
1: ่
0: ะเอียงล้อตั้งตรงๆแล้วเอียงเอาแต่ขอบแล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงมา
1: ครับ
0: ผมก็แบบพาผมไปถ่ายผมว่าทิ้งจนแตกจะได้ไหมพี่ทุ่มไปเรื่อยๆจนแบบมันแค่ยู่ไง
1: ครับ
0: ผมว่าพี่ไปเถอะผมแบบรอให้มันแตกคงไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวมันจะถ่ายไม่เสร็จก็ถือว่า
1: แข็งแรงมาก
0: แล้วก็เรื่องการผลิตเนี่ยเขาใช้เครื่องที่ผลิตเดี๋ยวนี้มันมีการรีดล้อ
1: ครับ
0: เครื่องรีดอ่ะคือเอาไอ้ตัวล้อแม็กเนี่ยที่มาเป็นก้อน
1: ครับ
0: อุ่นให้ร้อนมาเลยตามลายเนี่ยมาถึงปุ๊บเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะมีเครื่องรีด
1: ครับ
0: รีดให้หน้ากว้างของล้อแม็กเนี่ยพี่จะเอากี่นิ้วแต่ก่อนเนี้ย
1: เมื่อก่อนมันจำกัด
0: เมื่อก่อนเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้เหรอ7นิ้ว8นิ้ว
1: 9นิ้วใช้ CNC กลึงขึ้นมาเลย
0: รีดแล้วกว้างเท่าไหร่ก็ได้ด้วย
1: ครับ
0: สั่งเท่าไหร่ก็ได้เครื่องตัวนี้ก็เป็นเครื่องโรงงานเดียวกับ BBS ที่ BBS ในเยอรมันใช้คือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มาอยู่ในบ้านเรา
1: เทคโนโลยีเราอยู่บ้านเรา
0: เทคโนโลยีเนี่ยเราทันกับแม็กเอางี้แม็กแท้แม็กเทียมแม็กอะไร
1: ครับ
0: ตอนนี้ทำในไทยนะเทคโนโลยีทุกอย่างเหมือนกันหมด
1: ครับ
0: จะแตกต่างก็คือที่ต้นทุนแรงงานถูกนะเราต้องถูกกว่า
1: วัสดุ
0: แล้วก็เลือกใช้วัสดุที
1: ่ใกล้เคียงใกล้เคียง
0: ก็แล้วแต่ส่วนผสมว่าพี่จะผสมอะไร
1: ใช่
0: อยากให้มันถูกเขาก็ต้องเติมให้มันต้นทุนเขา
1: เพิ่มอร่อยหน่อย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวเนี้ยพอแล้วมันมีกรรมวิธีฟอสด้วยเสร็จแล้วฟอสอีกฟอสก็มันเบาขึ้นอีกแข็งแรงทนทานขึ้นอีกผมเลยบอกว่าตอนนี้ล้อแม็กที่อยู่ในบ้านเรานะ
1: คุณภาพสูงมากนะ
0: คุณภาพไม่ได้ไก่กาละเล
1: ่ครับ
0: เคยเอาล้อแม็กเอาจากโรงงานที่เขาทำเนี่ยล้อแม็กคนไทยพี่ก็ทำได้พี่เจฟเนี่ยพี่บอกแบบพี่จะแบบ
1: อยากจะมีลายคาทาทองสักลายนึง
0: อ่าอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: อย่างต่ำขอ50วง
1: ครับ
0: 50
1: วงเองนะ
0: 50วงอ่ะยังต่ำกว่า
1: เพราะรถคันนึงก็ต้องใช้5สำรอง1
0: 4โอ้ยสำรองกระทะก็ได้พี
1: ่ไม่เราไฮโซเราต้องสำรองด้วย
0: อ่ะถูกป่ะ50วงเขาบอกขั้นต่ำกว่า50วงก็ทำไม่แล้ว
1: โอ้โห
0: ใครอยาก
1: นี่ถ้าอย่างงั้นชมรม1ชมรมเนี่ยเด็กคันที่ขับเดย์ที่วิ่งกันอยู่เน
0: ี่
1: ย
0: ได้เลย
1: ทำเป็นล้อแม็กรุ่นนี้เลย
0: อยากได้แบบไหนลายแบบนี
1: ้ดินทรลั
0: ตต่อไปคุยกับยาชิโยดะเลยไม่ต้องผ่านผม
1: อ๋อเหรอ
0: คุยกับเขาไปเลย
1: ครับ
0: อยากได้ลายแบบนี้หน้าตาอย่างนี้มีแบบแหลมๆมีเงี้ยงมีอะไรได้หมด
1: ขอเป็นลายแบบ
0: แม็กอะไรเงี้ยได้เลย
1: อะไรนะเป็นลวดแบบลวดก่อสร้างเหมือนเหล็กข้ออ้อยอ่ะเป็นลายเป็นเส้นๆอย่างนั้นเลย
0: อย่างง่ายก็ขึ้นอยู่กับเงินพี่แล้ว แต่ถ้าพี่ไปจิ้มพี่มีโมอย่างนี้แบบนั้นใช่ไหมแล้วขอเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยอย่างนี้50วงเริ่มต้นแล้วก็ทำได้เลยทำได้เลยพี
1: ่ครับ
0: ไม่ยาก
1: เนี่ยเป็นความรู้นะเรื่องราวเกี่ยวกับล้อแม็กไว้นะเทคโนโลยีบ้านเรา
0: แล้ว
1: ลองใคร
0: แล้วก็เอาสมมติเรามีแม็กแท้อยู่เป็นแมกนีเซียมรุ่นเก่าเลยล้อแม็กแท้เลยนะ
1: แมกนีเซียม
0: เนี่ย

0: คือคำว่าล้อแม็กนี่มาจากคำว่าแม็กแมกนีเซียม
1: ครับ
0: เอามาชั่งโลชั่งกิโลวันนี้กับล้อใหม่ที่ผลิตมาตอนนี้นะ
1: ครับ
0: ที่บอกว่าโอ้ล้อก๊อปปี้มั่งไต้หวันมั่งไทยมั่งอะไรมั่งเนี่ยตอนนี้น้ำหนักเนี่ยเบากว่าล้อแท้สมัยก่อนแล้วนะเบากว่า
1: เทคโนโลยีล้อหายาพัฒนาไปไกลแล้ว
0: เทียบวงต่อวงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย
1: ครับ
0: ใส่ไปเถอะครับแม็กแท้แม็กเทียม
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณสมบัติของล้อแม็กเนี่ยแต่ก่อนนะสมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: มันจะมีแบบแข็งแต่เปาะแล้วก็เขาว่าแบบอ่อนแต่ว่ามันอ่อนแต่ว่ามันให้ตัวได
1: ้
0: มันไม่แตก
1: บุบได้ไม่แตก
0: ดุ้งแล้วก็ไปซ่อมกลับมาได้ถ้าเป็นแม็กแท้สมัยก่อนเนี่ยเจอหลุมแบบมุมเหลี่ยมสวยๆแล้วโป้งเนี่ยจากกลมๆเป็นแพ็กแมนเลย
1: เ
0: ลยเดี๋ยวนี้จะไม่เห็นแล้วเห็นป่ะ
1: ครับใช่
0: เราจะไม่เห็นภาพว่าล้อแม็กแตกแบบนี้ละน้อยมาก
1: นะครับก็เป็นความรู้เพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องแม็กอยากจะได้ก
0: ็ติดต่อไปเลยฮะเผื่อมี50วง60วงแล้วถ้าลายสวยๆส่งรูปมาดูด้วย
1: เผื่อจะเก็บไว้สักชุด นี่คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสังเกตแบบนี้ก็ได้ครับพี่ไฟแวบๆสีแดงตำรวจสีน้ำเงินรถพยาบาลสีเหลืองคือทำทางหรือเขตก่อสร้างครับคือบอกผมว่าไม่เป็นไรหรอกต้องบอกไอ้คนเพื่อนข้างบ้านผม
0: แต่ไอ้ร้านที่ขายใบปัดน้ำฝนน่ะ
1: ครับ
0: มันยิงทุกสีเลย
1: เออใช่แดงน้ำเงินนะพี่มันยิงสลับเลย
0: มันยิงปั๊บปุ๊บปั๊บเราก็เอาเลย
1: นะครับก็สวัสดีครับพี่เจพี่โจถ้าสมมุติจะไปช่องอื่นผมจะตามไปรับชมขอให้มีออนไลน์แล้วกันเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งเชียร์ขนาดนั้น
0: ยังอยู่
1: ฟังดูเหมือนจะไล่ผมยังไง
0: ยังอยู่
1: เดี๋ยวพี่ใจเย็นๆขออาศัยใบบุญตรงนี้สักพักก่อนนะพี่เอ้ยยังอยู่พี่ไม่ได้ไปวันนี้พี่เจี๊ยบฝากอะไรถึงรัฐบ้างครับรอฟังครับก็คือจริงๆผมไม่ได้มีอะไรนะกับรัฐบาลหรือกับใครก็ตามเนี่ยแต่อะไรที่มันไม่ถูกเนี่ยเราในฐานะสื่อพี่เราก็ต้องขออนุญาตนำมาหยิบยก
0: นี่
1: ใช่ไหมเอาจริงๆนะเราอาจจะบอกว่าเราอาจจะบอกว่ามันไม่ถูกแต่เขาในมุมของเขาก็อาจจะบอกว่ามันถูกก็ได้เหรียญมีสองด้านเสมอแต่ว่าเราก็ในฐานะกระบอกเสียงเราก็ต้องสะท้อนให้เขารู้ว่าประชาชนไม่แฮปปี้อ่ะไม่พอใจอ่ะคุณอาจจะบอกคุณถูกแต่ประชาชนรู้สึกหงุดหงิดอ่ะนะครับคุณพี่หนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจป้ายแดงปลอมถ้าโดนตำรวจจราจรจับใครจะรับผิดชอบครับและป้ายแดงแท้ดูยังไงครับเอาเรื่องป้ายแดงแท้ก่อน
0: ป้ายแดงแท้มันก็จะมีขอสอ
1: จะตีนูนออกมาจะพิมพ์นูน
0: ขอสอมันมีขอสอที่มุม
1: คำว่าขอสอนะครับก็อันนั้นคือป้ายแดงแท้
0: มาจากขนส่งออกจากขนส่ง
1: ใช่ครับ
0: ก็จะมีเล่มแน่
1: จะมีเล่มใช่เล่มก็จะโดยบุกหมายเลขป้ายแดงด้วย
0: แล้วเล่มป้ายแดงเนี่ยเขียนด้วยนะพี
1: ่ครับ
0: พี่หนุ่มพี่ต้องเขียนว่า
1: เดินทางไปไหน
0: วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้19 มิถุนายน2569
1: ครับจะใช้จากไหนไปไหน
0: เดินทางจากออพระราม9
1: ครับ
0: ไปไหนอ่ะพี่ก็ระบุไว
1: ้
0: พี่ก็เขียนไว
1: ้ครับ
0: พรุ่งนี้มาพี่ก็ลบวันที่ใช้ดินสอนะแนะนำใช้ดินส
1: อ
0: เพราะไม่งั้นถ้าพี่ไปทุกวัน
1: โอ้มันจะเต็มเร็วมาก
0: ครับพี่ก็ลบวันที่20มิถุนายนจะไปไหน
1: ครับ
0: เพื่อที่จะได้เวลาขอตรวจป้ายแดงอ่ะ
1: ครับ
0: ส่วนใหญ่คนพลาดแบบนี้นะมีป้ายแดงมีอะไรแต่ไม่เขียนโดนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ส่วนป้ายแดงปลอมก็ทั่วไปเลยไม่มีขอสอไม่มีอะไรถ้ามีเล่มปลอมด้วยนี่หนักเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นป้ายนะเพราะผมเคยโดนครับ
1: เล่มปลอมเหรอ
0: ผมเคยโดนผมเอารถทดสอบมาขับแล้วเขาติดป้ายแดงปลอมมาให้แล้วตำรวจเรียกปั๊บผมโดนเต็มเครื่องเลย
1: ครับ
0: นะผมก็เลยบอกว่างั้น
1: ไปเคลียร์กับบริษัทรถชนเลย
0: พี่ยึดรถไปเลยเดี๋ยวเขามาเคลียร์กันเอง
1: ใช่
0: เขาก็ไม่เอารถอีกเพราะว่าผมทิ้งรถอีก
1: ครับ
0: คุยกันอยู่นานนะก็เรื่องป้ายแดงปลอมอ่ะมันดูสังเกตง่ายพี่ที่ป้ายมีขอสอแต่มันสีแดงสีละเหมือนกันหมดแหละ
1: ใช่ครับ
0: ที่มุมมันจะมีขอสอปั๊มนูนอยู
1: ่ครับโทษนะครับป้ายแดงเนี่ยปรับตั้งแต่ 10,000 บาทนะฮะ
0: ถือว่าเป็นปลอมแปลงเอกสารราชการ
1: ใช่นะครับหรือโทษจำนะครับ6เดือนถึง5ปี10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับ
0: สตาร์ท 10,000 เลยเหรอ
1: ใช่ครับโทษปรับนะฮะโอ้เพราะฉะนั้นหนักนะครับต้องระวังนะฮะ
0: เรื่องนี้ต้องเคลียร์กับ
1: โชลูน
0: โชลูนก่อนว่าป้ายแดงเนี่ยถามเลย
1: ครับ
0: ปลอมหรือไม่ปลอมเอาจริงๆน้อง
1: ครับ
0: ไม่ใช่จะรีบส่งรถมาผลักภาระออกมาแล้วถ้าพี่โดนเนี่ยถ้าพี่โดนนะสมมติพี่หนุ่มโดนนะผมเป็นเซลล์ผมก็หนีพี่ผมไม่ไหวแล้วมั้ง

0: ช่
1: หมื่นถึงแสนนะ
0: เออแพงมากนะครับ
1: ชีวิตดีฮะเวลาจะออกมาช่วงนี้ก็จริงๆป้ายแดงอ่ะเซลก็ไปซื้อมาเองก็ได
0: ้ครับ
1: ขายรถเยอะๆก็ไปซื้อมาเก็บไว้หลายๆเล่ม
0: หือ
1: ซื้อได
0: ้ป้ายแดงปลอม
1: ป้ายแดงจริง
0: อ๋อเมื่อกี้พี่พูดว่าป้ายแดงปลอมผมเลยตกใจ
1: อ๋อป้ายแดงจริงไปซื้อจากขนส่งขนส่งได้
0: ซื้อจากขนส่งได้
1: สมมติถ้าพี่บอกว่าเขาไม่มีแล้วพี่ต้องการจะขับจริงๆเนี่ยพี่ก็ไปยื่นที่ขนส่ง
0: ครับ
1: ขอซื้อป้ายแดงปลอม
0: ชั่วคราว
1: เล่มออกมาเพราะว่าจะมีขาย
0: ป้ายแดงจริงผมเล่ม
1: ป้ายแดงจริงป้ายแดงจริงนี่ผมจะปลอมอย่างเดียวเลย
0: อืมนะ
1: ฮะซื้อได้ซื้อได
0: ้ครับ
1: เป็นเจ้าของเองเลยได้อยากใส่วันไหนใส่เลย
0: ครับนี่คุณผู้ฟังบอกพี่คุณพี่ยุ่นหลอบอกว่าผมเคยโดนจับป้ายแดงคาบเสียค่าปรับหลักร้อยครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะแถว 5-600
1: ก็ถือว่าบรรเทาโทษไป
0: ใช่นะแต่ถ้าโดยกฎหมายเลยเนี่ยโดยกฎหมายเลยเนี่ยหนักนะพี่หนักนะครับ
1: คุณพี่กระติ๊บ
0: ครับ
1: ทักเข้ามาบอกว่าเปิดมาเจอระหว่างพี่โจ้เสยผมพอดีนึกว่าเต๋าสมชาย
0: เฮ้ย
1: สวัสดีครับพี่ๆทั้งสอง
0: ครับสวัสดีครับจากใครเอ่ย
1: พี่กติ๊บพี่เปาโนนไทยบอกว่าสนับสนุนพี่ๆครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่นะ
1: พี่ทัศน์ฟุนแฟมิลี่ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นี่คนนี้นี่ผมขออ่านนะ
1: ได้ได้เสมอ
0: ผมถือว่าผมเป็น FC ของพี่เขาเลยสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ออกไปเปิดช่องเฮ้ยโอ้ออกไปเปิดช่องออนไลน์เหรอครับเดี๋ยวคือออกตอนนี้เลยไหมครับคืออย่างนี้พี่อย่างคือช่องออนไลน์อ่ะแบบไลฟ์สดอ่ะยังไม่มีแต่ว่าเราสองคน
1: มีอยู่แล้วมันมีช่องแล้วก็คือทางเส
0: ้นทางยานยนต์นะครับ
1: แต่ว่า
0: ทำกันอยู่แล้วครับพี่
1: เดี๋ยวกำลังจะเริ่มว่าเออช่วงนี้รถลามันก็น้อย
0: ครับ
1: งานเทสรถมันก็น้อยลง
0: โฆษณาก็ไม่มี
1: โฆษณาก็ไม่มีก็จะว่าจะแบบเออเดี๋ยวจะมีอาจจะเป็นสักเอาสักวันเริ่มสักวันศุกร์ก่อนเงี้ยหมดถึงนี้แล้วก็ค่ำๆไปเจอกันแต่ตอนนี้ยังมีวันไหนเดี๋ยวจะแจ้งครับ
0: ครับ
1: เครื่องไม้เครื่องมือเตรียมหมดแล้วกำลังเซตอัพอยู
0: ่ครับอืมนะขอบคุณครับ
1: แต่ยังไม่ไปยังไม่ไปยัง
0: อยู่พี่อยู่พี่เองอยู
1: ่ยัง
0: อ
1: ยู่
0: เ
1: จอหน้าจะฟังกันอยู่นะ
0: ผมยังรอพี่อยู่วันที่1และวันที่16ผมยังรอสัญญาของเราอยู่นะคุณพี่user CM1 นะบอกว่าสวัสดีครับคุณเจ๊คุณโจ้จะมีโอกาสเพิ่มวันจัดรายการวิทยุพาดสุขพูดพาดสุขไหมครับ
1: นี่
0: อันนี้ผมไม่มีอำนาจตัดสินใจฮะถ้าคุณผู้ฟังอยากให้คือเรายินดีรับใช้คุณผู้ฟังอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่มีอำนาจตัดสินใจนะครับต้องแล้วแต่ผู้ข้าบัญชาผู้บริหารเรานะครับ
1: นี่อะไรเนี่ยมิสเตอร์
0: ไหนฮะ
1: รัชนนท์เหรอไม่ใช่
0: คุณรัชนนท์ไหนช่องไหน
1: นี่แหละรถตู
0: ้อ๋อ
1: แล้วรถตู้ที่เอาไฟกระพริบมาติดด้านในคอนโซล
0: ครับ
1: เขาคือรถคณะท่านอะไรบ้างครับ
0: มีทั้งจริงมีทั้งไม่จริงอะฮะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันเยอะมากไป
0: ครับ
1: ผมว่าอะไรก็ไม่รู้ใครติดไฟติดไซเรนก็เปิดกันโว้โว้ไปหมด
0: ครับ
1: ไอ้ไฟพวกเนี้ยที่มาติดมันจะมีที่ดูกระจก
0: ครับ
1: แล้วก็ติดข้างในมันยิงมาข้างนอก
0: ครับ
1: ในรถมันไม่เห็นไงแต่มันไม่รู้ว่า
0: เดี๋ยวนี้ติดตรงช่องกันชนข้างหน้าก็มีนะครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันมีขายเยอะไง
0: ใช่
1: มันมีถ้าไม่ต้องไปคลองถมแล้วออนไลน์ก็สั่งมาได้
0: ใช่นะ
1: ซึ่งไม่ค่อยน่าโดนเท่าไหร่นะผมว่านะน่าโดนจับ
0: น่าโดนจับแต่ว่าใครจะกล้าจับตำรวจจะกล้าจับไหมตำรวจก็คงไม่กล้าจับ
1: มันมีไหมเหรอที่เคยแบบเปิดไซเรนวิ่งไล่เขาก็หลบแล้วก็มีคน
0: ตาม
1: ซึ่งในเส้นทางก็ตามไปดูวิ่งเข้าเซเว่นนั่งกินมาม่านั่งเซเว่นแล้วเป็นไงคราวนี้ก็โอ้โหชาวโชว์ไปหมด
0: ครับก็ได้แค่นั้นไงแต่มันก็ไม่ได้มีโทษรุนแรงคือไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าโดนจับคือมันเจตนาหลอกลวงอ่ะมันต้องโดนหนักๆอ่ะมันถึงจะเข็ดกันหลาบถึงจะเข็ดหลาบกันอ่ะนะครับคุณพี่จอยนะบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้นะครับพี่เจี๊ยบครับผมแฟนรายการคงไม่โดนด้วยนะครับ
1: เห็นไหม
0: ไม่โดนพี
1: ่ถ้าโดนให้พี่เจี๊ยบโดนครับพี่
0: ใช่เอ้ย
1: พ
0: ี
1: ่เจี๊ยบโดนคนเดียวไป
0: ก็ไม่เป็นไรครับผมพูดความจริงฮะ
1: นี่คุณพี่ก็บอกว่าโทรคุยกับเซลก็ไม่รับผิดชอบ
0: ใช่
1: เป็นอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับพี
1: ่นะ
0: นะครับ
1: แล้วเวลาคอมมิชชั่นจะเอา
0: อืม
1: นะตอนขายรถบอกว่าได้หมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: พอถึงเวลาเรียบร้อย
0: แนะนำอย่างนี้ครับพี่บอกว่าจริงๆอ่ะตอนซื้อบอกเลยบอกว่าถ้าพี่ต้องใส่ป้ายแดงอ่ะพี่ขอป้ายแดงจากโชว์รูมแท้นะเลยเดี๋ยวพี่มีพิเศษให้
1: เดี๋ยวเซลจะจัดพิเศษทำไมต้องจัดพิเศษในเมื่อมันก็ไม่มันเป็นเรื่องที่เขาต้องจัดหามา
0: เป็นเรื่องที่เขาต้องไปแย่งชิงกับเซลล์คนอื่นในโลกของเซลล์เป็นแบบนั้น
1: คือถ้าคุณคิดว่าคุณต้องมาแย่งจริงอ่ะเล่ม 2-3,000 บาทเอง
0: อ่าใช่
1: เล่ม 2-3,000 บาทคุณขายรถเยอะคุณก็ไปซื้อมันดี
0: อ่าใช่ควรจะเป็นอย่างนั้น
1: เออ
0: นะครับ
1: ไม่ใช่ผลักภาระให้คนที่ไปซื้อรถมาโดนตำรวจจับแล้วโดนปรับแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ไอ้อย่างน้อยๆเนี่ยผมว่า 10,000 นึงถึงแสนแล้วของพี่เนี่ยโดนสัก 1,000-2,000 ก็เซ็งแล้ว
0: ครับนี่ๆอันเนี้ยราคาเดียวกับที่ผมเคยได้ยินมานะฮะคนขับคุณพี่ F Devil บอกว่าคนขับต้องรับผิดชอบครับค่าปรับนะครับผมใช้ป้ายแดงระหว่างรอสลับจดทะเบียนเดิมกับเลขเดิมเกินกำหนดประมาณเดือนหนึ่งอ่ะใช่ครับป้ายแดงมีกำหนด1เดือนนะเพราะเขา
1: จอหรือ30วันนะไม่ใช่31วันด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเพราะเขาจอรอเขาเช็คกับขสโดนไป 2,000 ข้อหาใช้ป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตใช่แล้วค่อยไปทวงจากศูนย์กับเซลครับศูนย์กับเซลให้ไหมพี
1: ่เออพี่เอฟเขาให้ไหม
0: เออเขาให้ไหมอยากรู้แต่จริงๆใช่อย่างที่พี่เอฟให้ข้อมูลมาเลยนะครับป้ายแดงเนี่ยนะครับต่อให้คุณใช้ป้ายแดงของแท้ก็ตามเนี่ยคุณจะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน30วันนะตามกฎหมาย
1: เ
0: นี่ย
1: เขาแก้พวก
0: แต่เขาก็จะอนุโลมกัน
1: แก้พวกลากจด
0: ครับ
1: ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาแล้วขนส่งทำให้ผมไม่เสร็จอ่ะผมก็อยากได้ป้ายดำตั้งนานแล้วผมไม่อยากได้ป้ายแดงเนี่ยทำไง
0: ครับก็ต้องไปคุยกัน
1: ลำบาก
0: นะฮะคุณพี่เอาเซอร์ไดมานบอกว่าฟัง
1: ปลัดเจี๊ยบดันสุดดันสุดรางโครงการ AI แล้วได้จะถอนหายใจครับข้าราชการไทยแท้ๆจริงๆและคุณพี่กระติบบอกว่ารายการอะไร
0: มาแทนครับผอ.สุเทพขอบคุณครับพี่ถ้าผมไม่มีตังกินข้าวนะพี่กระติบก็รบกวนดูแลน้องๆด้วยละกันนะนะเมื่อวานนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังค้างมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราละเลยเราไม่ได้ละเลยจริงหมดเวลาก่อนไม่สามารถตอบได้ต้องขออภัยผมก็มาตอบวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังถามเข้ามาบอกว่าพี่เจี๊ยบพี่โจ้ตึกสตง.พังไม่รู้ใครยังไงพวกเทาทำโรงงานเหล็กเส้นต่อไปได้
1: นัก
0: ภาษา
1: อ
0: ะ
1: ไ
0: ร
1: ที่ผมไม่ได้มาแต
0: ่นะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็บอกว่าพี่ครับประกันภัยรถ EV จะถูกลงไหมตอนนี้ต่ำสุด 20,000 ใช่ไหมครับจากพี่เคนมเปรี้ยว
1: มันจะไม่ครอบคลุมอันนี้ดิพี่ถ้า 20,000 นั้นในราคา 20,000 นะ
0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีการ
0: มันมีหลายเลเวลมาก
1: คุยกันไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วมันไม่จบสักทีมันหาข้อยุติไม่ได้ตรงที่ว่าพอถึงเวลาปุ๊บเคลมเอาแบตแพงมอเตอร์ส่วนใหญ่จะเจ๊งเนี่ยเรื่องแบตทั้งนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: เวลาจะไปเคลมแบตราคารถ 600,000 จะขายแบต 450,000 อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันไม่จบพอมันไม่จบเนี่ยแล้วถ้าประกันต้องรับผิดชอบมันก็เลยต้องแพง
0: ครับ
1: พอบอกว่า 20,000 เนี่ยมันมีราคานี้หลายคนแล้วหลายยี่ห้อแล้วนะครับแต่ว่าเขาแยกความเสียหายของมอเตอร์แบตเตอรี่กับระบบออก
0: ครับ
1: เหลือไว้แต่พวกรอบรถอ่ะ
0: ครับ
1: พี่ชนอุบัติเหตุซ่อมรถพี่ซ่อมรถคู่กรณีแล้วก็อุบัติเหตุกับบุคคลหรืออะไรข้างนอกเงี้ยจะดูแลแค่นั้นจะไม่รวมถึงตัวแบตเตอรี่กับมอเตอร
0: ์
1: ชุดพวกนี้ไง
0: ใช่ครับ
1: เขาแยกออกมามันเลยถูกครับ
0: ใช่มันทำให้ราคาเนี่ยลดลงแต่ว่าเลเวลหรือว่าระดับในการ
1: ครอบคุ้มครองมันลดลง
0: ใช่
1: ที่ไปแบตเตอรี่อ่ะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดว่าเซลล์ทูบอดี้แพ็คอยู่ในรถเอาแข็งแรงกว่าเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: แข็งแรงกว่าโอกาสกระแทกพังมีน้อยกว่าไอ้ที่แบบที่ห้อยแขวนอยู่ข้างนอกแล้ว
0: ครับ
1: กระแทกตุ้มเรียบร้อยแบบท้องแตกแบบพังรถคันละ 600,000 เป็นแบบ 450,000 เพิ่งผ่อนไปไม่กี่งวดเง
0: ี้ยแสนยังไม่ถึงแสน
1: เพิ่งผ่อนไปปีนึงเงี้ยแล้วมันจะจบไงอ่ะปวดหัวแย่ใช่ไหม
0: นะก็ต้องดูราคามันอาจจะถูกลงแต่ว่าต้องดูในรายละเอียดว่าความคุ้มครองมันมีอะไรบ้าง
1: คุยดูดีๆบางทีในรายละเอียดประกันอ่ะมันจะมี
0: ณวันนี้ผมเห็นต่ำสุด 14,000 นะ 14,000 มี
1: คือรถอ่ะพี่ผมเคยคุยกับประกันนะต้นทุนของรถแต่ละคันนะรถทำประกันชั้นหนึ่ง
0: ครับ
1: ประกันชั้นหนึ่งเขาบอกว่าต้นทุนถ้าผมรับประกันชั้นหนึ่งต้นทุนคันหนึ่งเนี่ยในสมัยนู้นนะเขาบอกว่าอย่างต่ำเขาต้องมี14,000บาทเป็นต้นทุน
0: ครับ
1: ของค่าเฉลี่ยรถทุกคัน
0: ครับ
1: เพราะบางคันไม่ซ่อมไม่เป็นไรไอ้คันที่ซ่อมหนักๆมันเกิน14,000อยู่แล้วถูกป่ะนี่คือ14,000เป็นต้นทุนถ้าเขาจะขายเขาขาย17,000
0: ครับ
1: ประกัน17,000เขาจะมีต้องก็มีคอมมิชชั่นอีกนะใน14,000อาจจะครอบเวอร์หมดแล้วประกันเหลือกำไร 3,000 2,000 แล้วแต
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าไอ้ประกันที่แบบเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่าเขาคุ้มครองแบบไหนเช่นที่มีแบบ 6-7,000 ประกันชั้น1มาคุยเลยติดต่อมาเลยป่ะ
0: ครับ
1: มีเยอะมากเนี่ยผมแล้วมันถึงเวลาเคลมได้ไห
0: ม
1: ถึงเวลามีเงื่อนไขอื่นหรือเปล่าไม่ดอกจันหรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งถ้าเราได้นี่มาได้กรมธรรม์มาเปิดอ่านด้วยนะครับว่ามันคุ้มครองอะไรแล้วไม่คุ้มครองอะไร
0: ม
1: ันไปซื้อล้อแม็กมาอย่างเงี้ยล้อแม็กซื้อใหม่รถเดิมๆล้อเดิมถูกป่ะ
0: ครับ
1: พี่เปลี่ยนล้อซื้อล้อมาสัก 30,000 กว่าบาทบอกว่านี่ล้อเซคันด์แฮนด์ด้วยนะแต่สภาพดีซื้อมาใส
0: ่
1: รถโดนขโมยล้อเนี่ยเขาจะคืนยังไง
0: ใช่
1: เขาจะคืนล้ออะไรพี
0: ่เออก็ต้องคืนล้อแบบ
1: เขาต้องคืนล้อสแตนดาร์ด
0: เออไม่ใช่ล้อแต่งที่เราซื้อใส่แน่นอน
1: เขาบอกก็ไม่ใช่ไงเพราะว่ารถพี่ตอนที่ทำประกัน
0: อ
1: ่ะ
0: มันเป็นล้อสแตนดาร์ด
1: ถ้าเกิดเจอแบบเนี้ยเถียงกันไม่ถูกเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกเขาว่าล้อแม็กชุดนี้มีมูลค่าเท่านี
0: ้ต้องระบุไว้ในตอนทำประกันเลย
1: จ่ายเพิ่มอีกร้อยสองร้อย
0: แต่จริงๆอย่างมากเขาก็จ่ายแค่ 50% ประกันอ่ะ
1: ไม่แต่ว่ามันจ่ายเพิ่มได้แบบว่าสมมติ 14,000 บาทเป็น 14,200 บาท
0: ครับ
1: แล้วเขาก็จะมี
0: ให้ครอบคลุมล้อด้วย
1: เออมีล้อนี่นะแบบนี้ราคาเท่านี้ประมาณนี้มันจะมีระบุไป
0: ครับ
1: ไม่งั้นมันไม่มีระบุแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนบอก
0: ม
1: ันก็จะไปปล่อยเลยตามเลยไป
0: เพราะนั้นการจะทำประกันก็ต้องดูในรายละเอียดมากกว่าที่เราเคยรู
1: ้มาก
0: นะครับเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าเอาจ่าย 17,000 แล้วจบประกันชั้น1นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยต้องดูโดยไม่งี้รถไฟฟ้าเนี่ยต้องดูในรายละเอียดเยอะเลยนะว่าครอบคลุมอะไรบ้าง
1: ใช่ใช่
0: นะครับไม่งั้นเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรากลายเป็น
1: เร
0: ื่
1: องของดีเทลเช่นสมมติว่าปีแรก
0: ใครขับอีกนะ
1: ถ้าระบุคนขับมันก็จะถูกลงไงถ้าพี่บอกผมขับคนเดียวผมขับ2คนผมแบบโอเพ่นเลยไง
0: ก็จะสูงหน่อย
1: แต่ว่ามันก็จะมีระบุเช่นแบบถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุต้องมีการประกันตัว
0: ครับ
1: มีครับประกันตัวเท่าไหร
0: ่
1: มันมีอีกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็คุ้มครองเนี่ย
0: รถนี้ใช้รับ
1: เท่าไหร่อ
0: ะไรรับจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่าเขาใช้คำนี้นะเป็นรถแกร็บรถ
1: เทลเยอะมากนะครับเช่นแบบครับโหมันดีเทลเยอะมากจริงๆดูให้ละเอียด
0: ดูให้รอบคอบนะครับดูให้รอบคอบ
1: ปีนี้ปีนี้เราจ่ายสมมติปีนี้เราจ่าย 17,000
0: ครับ
1: ปีหน้าเราจ่าย 17,000 เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ปี3จ่าย 17,000 แต่ความคุ้มครอง
0: มูลค่ามันจะลด
1: ความคุ้มครองของตัวรถอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะเขาบอกว่ารถปีนี้ราคาเท่านี้ปีหน้าราคาร
0: ถลงไป
1: ถูกลงความคุ้มครองมันลดลงด้วยแล้วดูด้วยว่าเบี้ยที่เราจ่ายคุ้มแบบนี้ไห
0: ม
1: แล้วก็พวกเคลมจัด
0: เคลมเยอะๆ
1: เคลมแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปใช้ปีหน้าผมก็เปลี่ยนไปบริษัทอื่นเปลี่ยนเขา
0: เขาส่งแล้วเขาส่งต่อประวัติกันนะครับ
1: เคลมบ่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะแบบต่อไปเขาจะแบบถ้ามากๆเนี่ยเขาจะไม่รับ
0: ครับ
1: เขาอยากบุคคลนี้เขาไม่เอา
0: ครับนะครับคุณพี่ทัศพลบอกว่าผมไม่ลืมนะครับพี่ทุกวันที่1และ16ลุ้นกันได้ยาวๆพักนี้รู้สึกคิดถึงอาจารย์บอยขึ้นเก่าครับพี่ผมก็ไม่ลืมพี่ผมก็ไม่ลืมนะส่วนพี่บีนะพี่บีสิงห์ข้อความแรกน่าจะด่าผู้จัดมาฮะแล้วยกเลิกไปข้อความที่2ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับพี่พี่บ่าวนนท์ไทยนะครับบอกว่าผมออกต่างจังหวัดทางโล่งจะเห็นกลุ่มคน1แต่พอเทศกาลรถติดจะไม่เห็นคนกลุ่มนี้เลยก็แน่นอนครับพี่ทางโล่งเขาจะนะครับแล้วเขาจะมีพวกถ้าเป็นภาษากอล์ฟเรียกโฟร์แคดดี้นะพี่มียืนล่วงหน้าด้วยชี้เป้าก่อนแล้วก็บอกไปบอกโฟร์แคดดี้ดักตามสมดุลพุ่มไม
1: ้ดักถ่าย
0: แล้วก็แล้วค่อยส่งวอไปบอกว่าไอ้กลุ่มที่อยู่ข้างหลัง
1: ผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ประเทศนะที่ตั้งด่านจับแบบนี้
0: ต่างประเทศนี้ผมเคยโดนออสเตรเลียแต่เขาไม่ตั้งแบบนี้
1: เขาไม่ได้มาตั้งอย่างนี้แล้ว
0: ถ้าเราผิดอ่ะเขาจับ
1: แล้วก็แบบที่เอากระป๋องเอาเวลาเราไปต่างจังหวัดเห็น
0: ครับครับ
1: รถวิ่งมาตรงๆอ่ะทำให้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเป็นชิคเคนซะเขาถังเอาแบบคือทำให้มาตรฐานไปเลยเพราะว่าถังพี่ก็ตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วถังก็เก่าๆเน่าๆแล้วก็ทำให้มันถ้าจะตั้งอ่ะนะ
0: ครับ
1: ทำมาดีๆทำให้มันดูแล้วแบบมีความปลอดภัยดูมีมาตรฐานหน่อยแต่จริงๆแล้วผิดนะพี่ไม่สามารถเอาอะไรไปวางบนถนนได้
0: ใช่นี่คุณเจตนาถ้าเกิดเขามีอุบัติเหตุแล้วเขาเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะอันเนี้ยเท่ากับทำให้ผู้อื่นสูญเสียชีวิตเลยนะครับคุณเป็น
1: อยู่ดีๆ
0: คุณเป็นเหตุเลยนะ
1: บนถนนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่โอเค
0: ครับ
1: แต่ก็โอเคน้อยก็โอเคนะน้อยกว่านี่หน่อยไปขี่บิ๊กไบค์นะ
0: ครับคุณโอ้ข้อความทะลักเล
1: ย
0: ครับคุณพี่ปุยๆบอกว่าชอบครับเบียร์เย็นๆสุขสันต์วันศุกร์ครับพี่ทั้งสองขอบคุณครับสุขสันต์วันศุกร์เช่นกันครับพี่คุณพี่ก็ได้บอกว่าสาบานเลยพอพี่อ่านข้อความ
1: ถึงคนกลุ่มนั้นหงายหน้ามาพี่ๆ
0: เขาชื่น
1: ดักเต็ม
0: หัวล้อด้วยแล้วส่งไอคอนหัวล้อมาด้วยหัวล้อทั้งน้ำตาด้วยนะคุณพี่แสงเดือนบอกว่าสองท่านครับมีเรื่องเล่าเมื่อสายมือสายมือสายรถ
1: ซูซูกิสวิฟต์ของน้องยางแตกไม่มียางอะไรตั้งแต่แรกที่ออกมา
0: ครับ
1: เดือดร้อนเลยต้อง
0: รถสไลด์
1: มายกให้เสียเวลาฝนตกกีดขวางการจราจรทำไมเขาไม่มียางอะไรให้มันสำคัญมากครับเขาให้เป็นชุดซ่อมมันประหยัดกว่าไงพี่เอาจริงนะ
0: ลดต้นทุน
1: เลยอ่ะมันเป็นการลดต้นทุนนะครับและชุดซ่อมเนี่ยมันบางทีเนี่ย
0: มันมีอายุด้วยถ้าน้ำยามันเกินที่เขากำหนดมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ใช้รถประเภทอีโคคาร์นะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เมื่อประมาณ4-5 ปีที่บ้านเราขายรถอีโคคาร์เนี่ยอันเนี้ยหลายๆยี่ห้อเลยจะไม่มียางอะไหล่มาให้แต่ว่าจะเป็นชุดซ่อมนะครับซูซูกิ
1: และชุดซ่อมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นชุดซ่อมแบบชุดซ่อมอัจฉริยะที่สามารถ
0: ไม่ใช่มันจะได้แค่ในระดับหนึ่งแค่ถ้าตะปูตำอย่างเงี้ยแล้วลมรั่วซึมออกเงี้ยซ่อมได้แต่ถ้ายางแตกเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เลย
1: แม็กเพย์เงี้ยไม่ได้
0: ทำอะไรไม่ได้เลย
1: ควรจะมียางอะไร
0: ใช่ครับ
1: จริงๆรถควรจะมียางอะไร
0: ยางไอ้นั่นก็ได้ยางที่พี่บอกอ่ะ
1: มันเป็นแบบล้อเดฟ
0: บางๆหรือเป็นยางกระทะเหล็กอะนะเราเรียกยางอะพูดเหล็ก
1: คือยางเนี่ยยางล้อเดฟล้อเล็กๆขึ้นเป็นกระทะบางเนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์กว้างๆ
0: ใช่
1: ประมาณนั้นนะ
0: มันใช้วิ่งชั่วคราวได้ดีกว่าเราต้องสไลด์แน่นอน
1: ความเร็วเขาจะกำหนดเช่นบางยี่ห้อ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินผมเคยใส่นะแล้ววิ่งเกินลิมิต
0: ครับ
1: โอ้โหนึกว่าองค์ลงพี่สั่นวับเลยวิ่งแค่ประคองไปที่ร้านแล้วก
0: ็ครับ
1: เพราะถ้าต้องรอรถสไลด์แค่ยางแตกเนี่ยดูแล้ว
0: ใช่เห็นใจพี่แสงเดือนเลยนะครับ
1: ไม่ได้มียี่ห้ออื่นไ
0: หมใช
1: ่ซื้อยี่ห้ออื่น
0: แต่อย่าไปซื้อยี่ห้อคาเหมือนกันนะเพราะมิซูแอตทราก็เหมือนกัน
1: ก็ไปซื้อที่มันโหตอนนี้รถมันถูกสวิฟต์ราคาเท่าไหร่
0: วันนั้นตอนอุ้ยใช่วันนั้น600,000-500,000 กว่า
1: เออวันนี้ได้คันเป้ยังไงนะ500,000เนี่ย
0: 500,000 กว่านี่เมื่อวานนี้ได้เออร์เบิร์นเลยนะ
1: ได้ MG Urban แล้วนะ
0: นะคร
1: ับไม่มียางอะไรเหมือนเดิม
0: เฮ้ยนะครับเออฟังพี่สองคนนี่ตลกดีนะจากพี่เบียร์สิงห์นะหุ้ยโอ้ชื่อนี้ชื่อเพราะมากเลยอืมนะคุณพี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าหุ้ยโหลี่เกินเวลามาเยอะเลยเดี๋ยวสักพักนะเขาตั้งเหมือนแม่ค้าตลาดนัดเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่านะครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: 48ทีม104แมตช์3

0: คนไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาริโซ โปเชติโน เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกา โปเชติโน ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพพยาอินซีในฐานะเจ้าภาพร่วมเวิลด์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโนคือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: ครับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor Intent ครับเรายังอยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ยังมีข้อความวันนี้ข้อความเยอะมากๆเลยนะครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะ
2: ครับผม
1: มีพี่ Outsider Man บอกว่าพี่โจต้องถอนคำว่าเน่านะครับถังมีมูลค่านะครับ
2: อย่าได้ค่าถังใช้ได้ทุกงานครับพี่ขอบคุณครับขออภัยฮะท่านประธานที่เคารพโอ
1: ้
2: นะโอ้ยนะโอเค
1: ก็อย่าง
2: ที่บอก468899ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะฮะ
1: อย่างที่บอกนะครับเมื่อวานนี้นะฮะว่าพอพี่ยุทธนะครับสรยุทธกระแทกโป้งพี่ยุทธกระแทกทุกวันกระแทกทุกวันพอแบบพอไม่มีใครกระแทกอ่ะตลาดโลกก็ลงใช่ไหมราคาน้ำมันใช่ไหม
2: ครับ
1: ตลาดโลกลงไทยก็นิ่งเงี้ยพอโดนทีลงทีผมก็สังเกตมานานแล้วนะ
2: ครับ
1: แล้วเขาก็แบบแต่ช่วงนี้พอแบบว่าบางทีพอมีฟุตบอลแกก็ไปสนใจฟุตบอลมากกว่าน้ำมัน
2: ครับ
1: แกอาจจะกระแทกน้อยหน่อย
2: ครับ
1: ผมไม่อยากให้แบบจริงๆผมอยากให้มันถูกลงอยากอย่างน้อยกลับไปใกล้ราคาเดิม
2: ครับ
1: นะลงวันละ6 สลึง 2 บาทลงมาเรื่อยๆ
2: คือไม่ต้องเข้าใจแหละว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงไม่ปกติเร็วแต่อย่างน้อยเนี่ยอะไรที่ทำได้ก็น่าจะทำไปก่อนสามมิตรเนี่ยนะครับลดได้ก็ลดไปวันนั้นอ่ะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับผมจัดรายการเสร็จเดี๋ยวผมรีบบึ่งไปที่ไปงานศพคุณแม่ผู้ใหญ่ที่เขาที่เคารพเราคนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นอ่ะผมรีบออกจากงานศพผมไปที่สนามกอล์ฟวันนั้นอ่ะท่านรัฐมนตรีท่านเอกนิติเข้าไปผมอากะซุ่มเงียบไปถามเลยนะพี่ตกลงเรื่องโครงการลดแลกรถเนี่ยจบแล้วใช่ไหมไม่มีต่อไปแล้วนะไม่มีนะ
1: พี่ไม่ต้องถามพี่ถามผมไม่มีแล้ว
2: เข้าใจงานแต่ผมแล้วผมจะถามว่าแล้วเรื่องมันเป็นมายังไงพี่อะไรยังไงคือเรื่องหลังการทำงานของสื่อมวลชนเนี่ยครับกับผู้บริหารของประเทศเนี่ยจริงๆอ่ะเราคุยกันได้นะครับถึงแม้ว่าเวลาผมมาจัดวิวผมตำหนิหรืออะไรแต่ถ้าผมมีอะไรข้องใจผมจะถามแล้วเขาก็ถ้าเขาตอบได้เขาก็จะตอบคือผมอยากรู้จริงๆว่าประเด็นเรื่องนี้มันมายังไงแล้
1: วเขาไม่ตอบไป
2: ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับคนจะได้จับทางถูกหรือจะได้ปรับตัวถูกไม่ใช่แบบเงียบแต่วันนั้นท่านกลับก่อนท่านกลับก่อนนะฮะเสียดายเลยไม่ได้เจอท่านเลยนะครับนะมีข่าวรถยนต์บ้างไหมพี่โจ
1: โอ้ยพี
2: ่เออ
1: ต้องมีบ้างนี
2: ่ครับ
1: คุณพี่ผมรอไหมครับนะ
2: ครับ
1: ว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจถ้าเย็นนี้ฝนตกลงมาหนักอย่างเมื่อวานขนาดนั้นเราอยู่ระหว่างทางควรทำยังไงดีครับหนึ่งแวะหาร้านอาหารของกินอร่อยก
2: ับ
1: เพื่อนๆที่รู้ใจก่อนหรือสองรีบกลับให้เร็วที่สุดนี่พี่ถามความคิดเห็นผมหรือพี่เจี๊ยบ
2: ต่างกันด้วยเหรอ
1: เอ้าไม่แน่พี่อาจจะอยู่กับเพื่อนไปเรื่อยๆไม่รีบกลับบ้านก็ได
2: ้เฮ้ยผมอยากกลับไปอยู่ดูแลบ้านดิครอบครัวผมฝนฟ้ารุนแรงนี่มันอาจจะแบบหลังคารั่วไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ยังมีหลังคารั่วอยู่เหรออ
2: ันที่ไม่ใช่หลังคาโรงจอดรถที่ทำใหม่ขยายมา อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: พี่เลยเนี่ยพี่เสกสรรอยากทราบว่าถ้ามีรถไฟฟ้ายี่ห้อถัดไปจากวอลโว่ไฟไหม้แล้วก็ระเบิดเนี่ยจะมียี่ห้อไหนไหมครับพี่ยี่ห้อไหนฮะ
2: โอ้โห คือ
1: ตอนนี้แค่วอลโว่อย่างเดียวเนี่ยเขาเอาประธานวอลโว่คาร์ไทยแลนด์นะครับ
2: ครับ
1: กับท่านทูตสวีเดนนะ
2: ครับ
1: ไปเคลียร์เรื่องนี้นะขอให้เอารถวอลโว่อะที่เราได้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้แล้วอะ
2: ครับ
1: เอาคันที่เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันยังเปลี่ยนคันสุดท้ายก็คือถ้าไม่มีอะไรขยับไปเนี่ยคันสุดท้ายคือเดือนสิงหา
2: ครับ
1: สิงหาคมจะเปลี่ยนทั้งหมดใช่ไหม EX 30 1,600 กว่าคันเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปซอบเอาไปนี่เลยเอาไปตรวจสอบเลยเอาไปทำอะไรก็ได้ว่าแบบพยายาม
2: มันสามารถ
1: พยายามออกมายืนยันว่าเฮ้ย
2: จบแล้วนะปัญหานั้น
1: เปลี่ยนแล้วจบซึ่ง ผมก็งงว่าแล้วไปเอาท่านทูตสวีเดนมาด้วยทำไมคือมาแบบสวีเดนมอเตอร์มาเอาทูตมาด้วยเอาไปเคลียร์สิคือต้องการยืนยันว่ารถมันคือตอนนี้เยียวยาแล้วก็เปลี่ยนให้เร็วที่สุดก่อน
2: ครับ
1: นะ
2: ผม
1: ส่วนจะส่งไปอ่ะก็โอเคส่งไปแหละเพราะต้องส่งไปที่อะไรนะศูนย์ยานยนต์อะไร
2: ศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาติ
1: ล้อและยางแห่งชาติเลยเนี่ยคือมันจะมีเครื่องทดสอบทุกอย่างซึ่งจริงๆรถทุกคันน่ะที่จะขายทุกรุ่นไม่ใช่ทุกคันทุกรุ่นที่จะขายเนี่ยจะต้องไปผ่านที่นี่ แล้วรถไฟฟ้าเนี่ยต้องมีกระบวนการตรวจสอบแบตเตอรี่แบบเอาตะปูตอกเอากระแทกเอาโยนเอาอะไรเขาบอกว่าแค่ผ่านไปเนี่ยคือผ่านตะกศิลาเลยต้องดีอ่ะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่พังง่ายๆแต่ว่าไอ้วันนั้นที่ตรวจอ่ะไอ้รุ่นนี้มันผ่านไปไง
2: ครับ
1: แต่พอมันผ่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้มันเดือดร้อนตอนที่ว่าจอดในที่ไหนก็ไม่ได้ตอนนี้ต้องขับอย่างเดียวไปจอดในห้างก็ไม่ได้ต้องขับไปเรื่อยๆ เข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็ต้องขับไปเรื่อย
2: ๆครับล่าสุดเนี่ยผมได้รับทราบมาว่าไม่ทางขนส่งไม่รับจดทะเบียนนะ
1: รถใหม่ไม่รับจดทะเบียนรถใหม
2: ่รถที่ยังที่ขายมาแล้วที่ยังไม่ได้โอนยังไม่ได้จดทะเบียน
1: คือรถที่จะไม่จดทะเบียนให้นี่คือรถรุ่นใหม่เขาระงับ
2: ใช่
1: คือระงับการขายรุ่นใหม่แต่รุ่นที่ขายอยู่จดได้ยังต่อทะเบียนได้ไม่ให้ไม่จดนี่คือเบรกเลย EX 30นี่คุณหยุดก่อนเลยคุณไม่ต้องขายใครแล้ว
2: ครับ
1: แล้วคราวนี้พอมันไหม้มันเริ่มหลายรุ่นแล้วไงมันเริ่มแบบ
2: มันจะลามไปอย่างอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับ BYD นะครับคือต้องอันนี้ผมไม่ได้ออกตัวให้เขานะ
1: BYD นี่เขาไหม้มาจากชุดชาร์จของเขาเอง
2: คืออย่าง
1: น
2: ี
1: ้บ้านเขาเอง
2: คำแถลงอย่างเป็นทางการก็คือใช่มาจากชุด
1: ชาร์จไฟ
2: ชุดชาร์จไฟที่บ้านเขานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานนะครับมันก็ส่งผล
1: มันเรื่องสายไฟบ้านเขาด้วย
2: ครับนะครับแล้วอีกเคสหนึ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเพราะว่ามันไม่ใช่นี่ของเขาแต่ว่าไม่ใช่ BYD แล้วก็ไม่ใช่ Volvo
1: แล้วใคร
2: แบตลูกค้าขอเคลมแบตนะครับแต่ว่าหลังจากพอไปเข้าไปตรวจสอบสำนักงานใหญ่แล้วอันนี้เป็นรถไฟฟ้าจากจีนนะแบตไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่มันวิ่งไม่ได้นะลูกค้าเนี่ยอยากจะกดสตาร์ทแต่รถไม่ไปรถไม่วิ่งไม่แบบ
1: ที่มัน
2: ไม่ใช่
1: จีลี่
2: อ่ะจีลี่อ่ะที่มันชาร์จไม่ได้ไม่มีพลังงานเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ
1: จริงจริงการอัปเดตซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ไปปิดระบบอะไรเลยนะ
2: มันต้อง
1: เปิดเปิดระบบไว้เนี่ยพอกลางคืนเนี่ยมันก็อัปเดตเองถ้ารถอ่ะเขายิงมาปั้งมันก็อัปเดตขึ้นไปเองละรถมันก็จะอัปเดตแต่ว่าถ้าเกิดว่าปิดระบบนี้ไว้ไม่อัปเดตไม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่อัปเดตให้
2: ครับ
1: ไม่อัปเดตให้ก็ต้องสไลด์ไป
2: ครับ
1: สไลด์ไปก็จะการอัปเดตแล้วก็หายแต่ว่าดูตื่นเต้นไงอันนี้จีรี่ผมเห็นแล้วผมเห็นขึ้นยานแม่ไปอยู
2: ่ครับนะก็ผลการสืบสวนแถลงตรวจสอบมาก็คืออย่างที่เรียนไปซอฟต์แวร์ไม่อัปเดตเพราะนั้นผู้ฟังที่ใช้รถไฟฟ้าก็ต้องระวังดูตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปปิดระบบการอัปเดตอัตโนมัติคือทางศูนย์แจ้งอะไรเนี่ยกรุณาต้องเข้าใจในการใช้งานมันนิดนึงนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยถ้าไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้
1: บางทีมันก็ยากบางทีมันยาก
2: ใช
1: ่ทุกอย่างไปอยู่ที่หน้าจอหมดเลยแล้วต้องเลื่อนหาว่าอะไรมันไม่ง่ายนะ
2: นี่ไง
1: เขาถึงบอกว่าอย่างพวกเราเนี้ยอยู่กับรถอาทิตย์นึงมากๆอาทิตย์กว่าสองอาทิตย
2: ์ครับเราย
1: ังจำไปเลยได้ไม่หมดเลยเพราะว่ามันหลายรุ่นมาก
2: ทุกอย่างเขาไปอยู่ในซอฟต์แวร์ในหน้าจอหมด
1: ซื้อมาใช้แล้วเนี่ย
2: พยายามศึกษา
1: เออ
2: ครับ
1: นะเพราะว่าผมก็เคยเจอแบบนี้ซอฟต์แวร์มีเพี้ยนๆมีเหมือนกันเวลารถทดสอบมาก็มีบ้างนะครับ
2: ครับ
1: พออัปเดตปุ๊บมันก็หายก็ใช้ได้อยู่วันนี้ระบบนี้ไม่มีใช้ตั้งแต่ซื้อมายังไม่มีเลย
2: เออแต่อยู่นี่มันมี
1: มันมีระบบนี้เข้ามาแล้ว
2: ใ
1: ช่แล้วจากการอัปเดตเพิ่ม
2: เพราะมันเป็นออนไลน์ซอฟต์แวร์มาให
1: ้ใช่ใช่
2: นะครับอัปเดตเข้ามาให้เพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาด้วย
1: แต่ MG นี่คือมีระบบกดปุ่มนะถอยจอดชอบมากลงอย่างรถกด
2: IMC ก็มี
1: ไม่นี่ลงอย่างรถแล้วกดมือถือปึ๊กเนี่ยที่เปิดเข้ามาอะไรนะตัวเออร์เบิร์นเปิดมือถือกดทั่วแต่ก่อนเลยนะฮัลโหล MG เหรอ
2: ครับ
1: ตอนนี้ไม่ต้องฮัลโหลแล้วลงมายืนกดพูดเอารถเข้าซอง
2: ว้
1: าว
2: นะครับ
1: นะ
2: คุณพี่ Outsider Man ส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่เจี๊ยบตามหาชุดสุดซอยของพี่ขิงดีกว่าครับออกตัวร้อนแรงตอนน้ำมันขึ้นตอนนี้เงียบกริ๊บไม่เงียบได้ไงพี่ทั้งพักเขาให้เงียบมีพี่ขิงร้อนแรงคนเดียวก็เดี๋ยวก็ไปเป็นน้ำตีศึกษา
1: พี่เบสิกบอกเยี่ยมครับพี่สองคนนะ
2: ครับคุณพี่แสงเดือนบอกว่าสาเหตุที่ยางแตกคือฝาท่อแผ่นเหล็กตามถนนบ้านเราครับนี่
1: มีแค่แตกพี่ผมอ่ะฉีกเลยเกี่ยวหน้ายางฉีกเลยเสียตัง
2: ครับ
1: แล้วไม่รู้เกี่ยวที่ฝาไหนด้วยเพราะวันหนึ่งทับหลายฝามาก
2: ครับขนาดคุณพี่กระติบนะบอกว่าขนาดนักออกแบบของ Apple ยังบอกทุกอย่างในรถไม่ควรอยู่ในหน้าจอเลยครับใช่ครับผมเห็นด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตอันนี้นิดนึงกลัวจะหมดเวลาแล้วไม่ได้อ่านเดี๋ยวจะแย่เลยนะ
1: พี่ทัศพลเนี่ย
2: ไหน
1: ที่ท่านพูดว่าถ้ารถติดอ๋อนี่เรียบร้อยแล้วถ้ารถติดระหว่าง
2: กลับบ้าน
1: ที่จะกลับบ้าน
2: อ่านไปแล้ว
1: ถ้าเป็นพี่ถ้าเป็นพี่เจี๊ยบ
2: ครับนี่เห็นไหมส่งข้อความมาทวงเลย
1: ไม่นี่อันนี้ยังไม่จบเลยถ้าเป็นพี่เจี๊ยบก็ว่ามันติดแถวไหนครับถ้าเป็นเพชรบุรีหรือว่ารัชดาคงเข้าวัดแหละนะพี่เนาะพี่ไม่ยอมอ่านนะพี่พยายามพี่บอกเป็นนี่เขา FC
2: โอ้ตายละเอาผมรู้ว่าพี่อ่านไปแล้วไงข้อความมันคล้ายๆกัน
1: พี่อามซ่าอย่าลืม SMS นะครับ
2: นี่ผมกำลังจะไปอ่านมาพี่อามซ่าพี่อามซ่าบอกว่าเขาบอกว่าฟุตบอลล้ำหน้าไม่นับประตูแต่อยากมีอยู่ให้มานับวันที่ครบรอบด้วยกัน
1: วันนี้ไม่จบหรอครับ
2: อ่านแล้วงงอันนี้อ่านงงมันจะ
1: จะหมดเวลาแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะก็ฝากเส้นทางการยนต
2: ์เฮ้ยผมเอาน้ำยาของพี่ไปเติมไหมนี่นะน้ำยา
1: ออยล์แอดดิทีฟ
2: ออยล์แอดดิทีฟอ่ะผมไปเติมรถยนต์ตอนนั้นที่ผมเปลี่ยนไหล่น้ำมันเครื่องใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วผมใช้ขวดเก่าไปพี่ให้ผมมา2ขวดใช่ไหม
1: ครับ
2: ผมมาเติมอีกขวดหนึ่งนะผมยืนยันประสิทธิภาพนะเสียงยังเงียบเหมือนเดิมนะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองผมได้ขยับเพิ่มนะ
1: มีพี่หลายคนนะที่ไปแล้วก็ส่งเป็นคลิปแล้วเขาก็แบบพูดมาให้ฟังแล้วก็เขียนบรรยายมา
2: ครับ
1: มีทั้งแบบลื่นขึ้นได้เงียบเครื่องยนต์เงียบอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือ
2: เมื่อไหร่ขายอ่ะ
1: ก็เริ่มขายแล้วฮะเข้าไปได้ inbox เส้นทางยานยนต์ก็ซื้อได้เข้าไป inbox เส้นทางก็ซื้อได้ก็มันก็ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ลดการเสียดสีลดการสึกล้ออะไรอย่างเงี้ย
2: อย่าฮัสเซล
1: ไม่นี่ผมบอกประสิทธิภาพผมกำลังบอกประสิทธิภาพเผื่อว่าน้ำมันถูกลงก็ใช้ได้นะไม่ต้องเป็นเรื่องใช้ตอนน้ำมันแพง
2: คือผมว่าที่ดีคือมันทน
1: เครื่องยนต์ไม่ทนทานหมดเวลาแล้ว
2: ครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนนะครับผมคาตาทองวัยนนท์และพี่โจ้ดินทรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือยศชนันท์ควงภรรยาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าสก.หวังผู้ว่าคนใหม่ทำงานกับทุกคนได้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์พร้อมด้วยนางสาวนันทการศิลป์เสวีกุลภรรยามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่55แขวงทุ่ง2ห้องในเวลา 13 นาฬิกาที่ผ่านมาโดยนายยศชนันท์มีรายชื่อลำดับที่311ส่วนนางสาวนันทการมีรายชื่อลำดับที่236นายยศชนันท์กล่าวว่าขณะนี้ยังมีเวลาเหลือในฐานะตัวแทนรัฐบาลรู้สึกว่าการเลือกตั้งเป็นการใช้สิทธิ์การใช้เสียงตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งประชาธิปไตยสวยงามเสมอและจะสวยงามได้ก็ต่อเมื่อทุกคนมาใช้สิทธิ์ผู้ว่าจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะเข้ามาทำงานให้4ปีทั้งนี้คาดหวังผู้ว่าคนใหม่อยากให้เป็นผู้ว่าที่ทำงานได้กับทุกคนโดยยึดประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากได้ผู้ว่ากทม.แบบไหนนายยศชนันท์กล่าวว่าอยากให้ผู้ว่ากทม.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของคนคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นที่ตั้งกทม.เตรียมพร้อมรายงานผลการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.แบบเรียลไทม์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยที่บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครมีหน่วยเลือกตั้ง2หน่วยคือหน่วยเลือกตั้งที่2และ3แขวงเสาชิงช้าเขตพระนครมีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางอากาศร้อนและในเวลา 16:30 น.ก่อนปิดการลงคะแนนนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกทม.จะนำสื่อมวลชนชมการปิดการลงคะแนนและการนับคะแนนบริเวณหน่วยเลือกตั้งด้านหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกทม.โดยศูนย์ประสานงานเลือกตั้งกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรวบรวมเอกสารและประมวลผลคะแนนจากทุกหน่วยเลือกตั้งก่อนรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 น.กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเริ่มนับคะแนนพร้อมกันทั้งบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรเลือกตั้งสก.จากนั้นจะติดประกาศผลการนับคะแนนที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งโดยประชาชนสามารถติดตามผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้แบบเรียลไทม์ผ่านจอแสดงผลนับคะแนนบริเวณหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครหรือเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69คาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการประมาณ180ในเวลา 22:00 น.เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยากกต.คาดจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก่อน 20:00 น.บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาแม้ว่าจะเหลืออีกไม่ถึง2ชั่วโมงแต่ด้วยความเป็นพื้นที่เขตเมืองทำให้ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาก่อนเวลา 20:00 น.แน่นอนเพราะจะนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งจำนวน113หน่วยจากการสอบถามชาวบ้านต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศคึกคักกว่าปี65ซึ่งครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์เพียง 38,524 คนคิดเป็น 49.45% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 80,204 คนทั้งนี้หน่วยเลือกตั้งโรงพยาบาลโพธิสัมพันธ์พิทยาคารตำบลนาเกลือนายอิทธิวัฒน์วัฒนะสาสาธรผู้สมัครพรรคประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เพียงลำพังส่วนที่มัสยิดดารุนอิบาดะตำบลหนองปลือนายปรเมศงามพิเชษได้ออกมาใช้สิทธิ์พร้อมภรรยาและบุตรสาวคาดว่าการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของชาวพัทยาจะมีปริมาณมากกว่าครั้งในช่วงเวลา 16:00 น.เพราะยังมีผู้ที่สูงอายุอีกจำนวนหนึ่งยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์จึงต้องรอลูกหลานเลิกงานในเวลา 16:00 น.ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับแกรมพอตเตอร์เปิดเผยว่าการเจอกับฝรั่งเศสคือแมตช์ในฝัน แรมพอตเตอร์เฮดโค้ชทีมชาติสวีเดนออกมาเปิดเผยว่าการเจอกับฝรั่งเศสในรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลกคือแมตช์ในฝันโดยสวีเดนเข้ารอบน็อกเอาท์จากการเป็นอันดับ3ของกลุ่ม F และติดโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดโดยต้องโคจรมาเจอกับฝรั่งเศสทีมแชมป์กลุ่ม I ในรอบต่อไปล่าสุดแกรมพอตเตอร์ออกมาพูดถึงการพบกับฝรั่งเศสว่ามันจะเป็นเกมที่สุดยอดนี่เป็นแมตช์ที่ตัวเองใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กการได้เล่นที่นิวเจอร์ซีย์กับฝรั่งเศสในเวิลด์คัพรอบน็อกเอาท์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตโคดี้กักโปกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของสโมสรลิเวอร์พูลต้องเผชิญข่าวร้ายระหว่างช่วงฟุตบอลโลกหลังจากที่แฟนสาวเปิดเผยว่าทารกที่อยู่ในครรภ์ได้จากไปแล้วสำหรับก่อนหน้าที่จะเกิดข่าวร้ายครั้งนี้ขึ้นฟันเดอร์ไบแฟนสาวของโคดี้กักโปซึ่งกำลังตั้งครรภ์ก็เข้ามาในสนามเพื่อร่วมชมเกมฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่ม F ซึ่งกักโปลงเตะให้เนเธอร์แลนด์แมตช์เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อวันที่14มิถุนายนด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
7: 48ทีม104แมตช์3

0: ไม่น่าทันหีบปิด4โมงใช่ไหม
1: ปิด5โมง
0: 5โมงครับ
1: อ๋อครับ
0: ไม่รู้วันนี้ตะกี้น้องก็ถามว่าเอ๊ะวันนี้พัทยาเลือกด้วยเหรอคือกรุงเทพกับพัทยาเนี่ยไม่ใช่จังหวัดนั้นอยู่รู้ไหม
1: ครับ
0: เราเป็นเขตปกครองพิเศษ
1: ครับ
0: เป็น2พื้นที่ที่มีการเลือกตั้งเท่านั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนกรุงเทพคนพัทยาถือว่าโชคดีได้เลือกผู้นำด้วยตัวเองที่อื่นเขาไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์นี้กัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะเป็นสิทธิ์ของเราเนาะ
1: ก็
0: 4ปีได้ใช้หนึ่ง
1: ผมไปกาตอนประมาณเที่ยงครึ่งครับคนไม่มีคิว
0: ครับลูกสาวอาจารย์อยู่มอบูก็ยังต้องให้ขับรถมารับมาเลือกตั้งเย็นนี้ต้องไปส่งแกบอกว่าแกอยากใช้สิทธิ์แก18เพิ่งเป็นสิทธิ์ครั้งแรกครับ
1: อ๋อนี่เป็นกาครั้งแรก
0: กาครั้งแกตื่นเต้นมีอะไรแกใช้หมดอ่ะแกบอกว่า
1: ต้องมา
0: เออแกต้องมาน
1: ะครับ
0: ทีนี้ขอนี่อาจารย์บ้านก็อยู่ลาดกระบังเนา
1: ะ
0: มหาลัยที่ทำงานก็อยู่ลาดกระบังน้องโยดูข่าวลาดกระบังเราไหม
1: เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย
0: ์ฝนฟ้าคะนองแล้วต้นไม้ล้ม
1: ที่เสาไฟล้ม
0: ใช่
1: ครับ
0: นี่เป็นอะไรปรากฏการณ์ครั้งแรกเลยน้องโยมาพร้อมบอลโลกเลยนี่เสาไฟล้มไป33ต้นมั้ง
1: มันล้มได้ไงอาจารย
0: ์มันเกิดพายุ
1: อะไรออกหรือยังฮะ
0: มันเกิดพายุแบบแปลกมากเลยคือ
1: เสาไฟเนี่ยอาจารย์มันเหมือนถูกออกแบบมาใหทนกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหมจันมันเรียวๆเล็กๆแข็งแรง
0: มันเป็นเสาปูนนะโยมันเป็นเสาแบบเสาต้องตอกสองต้นต้นหนึ่งตอกเป็นดินแล้วก็อีกต้นหนึ่งมาขันล็อกไว้อีกต้นหนึ่ง
1: ครับ
0: คือถ้าโยไปดูคลิปนะคือมันไม่ใช่เฉพาะเสาไฟล้มเรานึกภาพเสาไฟล้มมันก็อาจจะล้มนอนลงไปใช่ไหมแต่นี่บ้านเรือนประชาชนเสียหายจากเสาไฟล้มไปฟาดบ้านเขาเพราะบ้านส่วนมากก็จะเป็นริมถนนใช่ไหมมาริมถนนใหญ่ไอ้ไหนที่ไหนเซฟโซนแล้วเนี่ยโยตอนนี้คือภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างเกี่ยวข้องกับสภาวะอากาศซึ่งเขาบอกว่ารถเนี่ยนะเพื่อนอาจารย์ขับรถอยู่ตรงนั้นพอดีนะ
1: โอ้อยู่พอดีเลย
0: เขาบอกว่ารถเนี่ยนะถ้าไม่จอดนี่มีตึกแถวบังรถจะสายดึ๊ดๆรถบิ๊กอัพอ่ะสายเหมือนก็มีคนมาเขย่ารถเราขนาดนั้นเนี่ย
1: ลมพายุเนี่ย
0: ลมพายุอ่ะมันเขย่ารถแทบจะลากรถไปแล้วอ่ะโยคือต้องวิ่งหาช่วงตึกเขาบังทีนี้พอรถมันติดวิ่งไม่ได้ใช่มั้ยมีรถโดนเสาไฟทับเนี่ยติดอยู่บนถนนเนี่ยแสดงว่าเสียหายเนี่ยไม่ต่ำกว่า 10-20 คันเสาไฟล้มทั้งหมด30กว่าต้นเมื่อวานเย็นบางคนยังเข้าบ้านไม่ได้เลยอยู
1: ่ครับ
0: น้ำไม่ไหลล่าสุดจานตามในข่าวนี่คือไฟมาแล้วแต่อินเทอร์เน็ตไม่มาจนบริษัทค่ายอินเทอร์เน็ตเขาต้องเอาปิกอัพไปปล่อยโมบายให้ใช้ก่อน
1: อ๋อก็แหมก็เพราะสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้านี่เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นเส้นเลือดเลย
0: เสาไฟก็เปิดไฟให้โยใช้ไฟแสงสว่างแอร์ใช่ไหม
1: อินเทอร์เน็ตก็มาค่ะอันนี้ด้วย
0: แต่สเตชันของมือถือเขาอะเขาต้องอาศัยไฟเลี้ยงเขาอีกอันหนึ่งแล้วมันเป็นสเตบิลิตี้ที่เขาต้องกระจายถูกไหมแล้วมันไม่มีไฟใช้คือเขาเสถียรภาพสูงกว่าไฟเราอีก
1: อันนี้คือถ้าเทียบนี่คืออัมพาตจริง
0: อัมพาตจริง
1: มันมือเป็นเส้นเลือดเส้นประสาทเลยเนี่ยเสาไฟสายไฟเนี่ยท่าน
0: อารมณ์เนี้ยนะมันสมมติว่าเปรียบเทียบว่าลักบังถูกแผ่นดินไหว
1: ครับ
0: เหมือนกันเลยคือลาดกระบังเหมือนถูกแผ่นดินไหวเลยแล้วเสาไฟล้มอินเทอร์เน็ตหายน้ำเสียหายมันก็ต้องมาเริ่มบูตกันใหม
1: ่ซึ่งมันเกิดจากแค่ลมพายุนะอาจารย
0: ์อันนี้เรียกว่าวาตภัย
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าวาตภัยคือเราครบแล้วทั้งภัยน้ำน้ำท่วมอุทกภัยใช่ไหม
1: ครับ
0: ไฟไหม้อัคคีภัยวาตภัยแผ่นดินถล่มโอ้โหในที่นายเซฟโซนเรานี่ครบน้องโย
1: ครับก็ในที่นายเซฟโซนมีผู้ดำเนินรายการคือผมพีรพลอนุตตรสวัสดิ์นะครับแล้วก็อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อยู่ที่วิศวะไฟฟ้าลาดกระบังนะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับซึ่งเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพยายามหยิบยกมาเล่าตอนต้นๆเนี่ยเราก็คิดคือเราคุยกันเราก็คิดว่าแหมเรื่องแค่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอะไรให้คุยกลายเป็นว่าน
0: ี่จะปีแล้วนะ
1: โอ้มันมีกรณีกันทุกอาทิตย์นะจ๊ะ
0: ทุกอาทิตย์เลยนะ
1: ทุกสัปดาห์แล้วก็เป็นแต่จะสังเกตว่าถ้าเราหยิบข่าวความปลอดภัยมาเล่าซ้ำๆคือเล่าไปเรื่อยๆเราจะพบว่าอ้าวเรื่องเดิมซ้ำอีกแล้วปีนึงพอหน้าน้ำคนจมน้ำอีกแล้ว
0: ใช่
1: มีฟ้าผ่าอีกแล้วมีไฟช็อตอีกแล้วมีน้ำท่วมอีกแล้ว
0: ใช
1: ่ป้ายล้มมีเสาล้มเนี่ยมันวนไปวนมาแต่เราจะออกจากวงจรพวกนี้เราจะออกกันยังไงไม่รู้
0: โยว่าจะออกก็จะว่ามีจะเข้าลึกไปเรื่อยๆนะโยเอ้ยโยจำได้ไหมไอ้ตรงฟ้าผ่ามอเตอร์ไซค์ที่เราคุยกันตอนนั้นโยจำได้ไหมแล้วอาจารย์บอกว่าโยจะได้เห็นปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าที่โยเกิดมาไม่เคยเห็นโยลองเสิร์ชดูคำว่าฟ้าผ่าน้ำพุโย
1: ฟ้าผ่าน้ำพุ
0: โยเคยเห็นฟ้าผ่าน้ำพุไหม
1: ไหนลองเสิร์ช

0: นะคุณผู้ฟังก็เสิร์ชตามได้นะฟ้าผ่าลงกลางน้ำพุ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าเป็นที่โปแลนด
1: ์อ่าน
0: ะฮะ
1: คือน้ำพุนี่เป็นน้ำพุ แสงสีเสียงคือเขาจะมีการใช้น้ำพุประกอบการแสดงของนักแสดงแล้วมีเครื่องเสียงมีอะไรไว้ต่างหาก
0: ครับ
1: แล้วมันมีภาพที่บันทึกไว้ชัดมากเลยอยู
0: ่โอ้มันเป็นแบบถ้านึกภาพก็คงเป็นเหมือนอาจจะน้ำพุยังไงดีส่วนหลวงร.9 อย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: เป็นส่วนสาธารณะที่สวนลุมอย่างเงี้ยที่มีการแสดงน้ำพุ
1: ถ้าโยเห็นฟ้าผ่าน้ำพุนี่ได้โยว่าส่วนหลวงร.9ถูกฟ้าผ่าลงน้ำพุได้ไหม
0: โอ้ก็ต้องได้นะ
1: ก็ได้เห็นไหมเกิดมาเคยเห็นฟ้าผ่าน้ำพุไหม
0: วันนี้ครั้งแรกดูในข่าวเลยนะ
1: ใช
0: ่เป็นภาพข่าวจากข่าวต่างประเทศนะข่าวรอยเตอร
1: ์
0: คือตอนที่น้ำพุมันกำลังพุ่งขึ้น
1: กำลังปื๊ดขึ้นข้างบนนะ
0: ฮะ
1: นี่อาจารย์จะบอกว่าเห็นไหมน้ำเนี่ยเป็นตัวนำไฟฟ้าไหมเป็นทองแดงเป็นเงินอะไรอย่างนั้นไม่โย
0: โอ้ไม่ใช่โลหะเลย
1: ไม่ใช่โลหะเลยไม่มีความเกี่ยวไม่มีความแหลมด้วยซ้ำเพียงแต่โดขึ้นไปสูงถูกไห
0: ม
1: เออเห็นไหมอาจารย์จะบอกว่าเคสที่อาจารย์บอกว่ามันมีเรือตกปลาที่ไปลอยคอตกปลาแล้วทิ้งสมองไอ้สมองเส้นนั้นทำให้สองคนที่นั่งอยู่บนเรือตายมันก็ไม่ต่างอะไรจากน้ำพุเพราะฉะนั้นความเข้าใจผิดในเรื่องฟ้าผ่าเนี่ยไปบอกว่าต้องเป็นโลหะเงินทองแหวนโทรศัพท์ไม่เกี่ยวเลยน้ำก็ได
0: ้
1: น้ำก็ได้เห็นไหมชัดชัดชัดเห็นเลยว่าแล้วอุปกรณ์ข้างล่างเสียหายหมดเลยนะสนามไฟฟ้า 2-3 แสนโวลต์ลงมาเนี่ยหมด
0: ถ้าใครลงไปเล่นน้ำนะเป็นไงฮะ
1: ไม่ต้องถึงเล่นเอาอยู่ห่างตรงนั้นสัก10เมตรพอนะเห็นไหมมันเป็นน้ำพุหลายลูกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไอ้ลูกนี้สูงสุดสมมติมีเด็กๆหรือว่าใครกำลังเล่นน้ำเล็กๆอยู่โดนเลยนะ
0: ถ้าอยู่ในสระเดียวกัน
1: ใช่ไหมฮะสนามเซิร์ชมัน
0: แต่พอดีเขาแบบไม่กั้นไม่ให้คนลงไป
1: ใช่เขากำลังเตรียมเหมือนจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงอะไรสักอย่างนึงแต่อุปกรณ์เนี่ยเสียหายหมดเลยนะโยเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงที่อาจารย์จะบอกว่าเรามีความเข้าใจผิดกับเรื่องไฟฟ้าสถิตกันเยอะมากนะวันนั้นก็เจอพี่น้ำเต้าก็บอกว่าพี่น้ำเต้าเราก็มาให้ความรู้คนแต่ว่าคนก็ยังเข้าใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้กันเยอะเลยนะโย
0: ครับ
1: เลขข่าวหนึ่งที่คุยกับโยนั้นคือที่อาจารย์เศร้ามากคือที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
0: ครับผม
1: ครูพาเด็กไปเข้าค่ายกันหลายคนอยู่แล้วก็ไปใช้พื้นที่วัดซึ่งวัดเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงรีโนเวทกำลังปรับปรุงวัดอยู
0: ่
1: แล้วปล่อยเด็กไปอาบน้ำกลางคืนนั้นเลยเด็กสัก10กว่าขวบมั้งก็มีเด็กถูกไฟดูดเสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บประมาณ 9-10 คน
0: ก็อยู่ในห้องน้ำเลย
1: ใช่ถ้าอาบน้ำตัวเปล่าเปลือยๆนะ
0: บ
1: นพื้นปูนนะโยแล้วโดนไฟดูดนะโอกาสเสียชีวิตแทบจะ 100% เลยเพราะความต้านทานร่างกายต่ำมากคือถ้าจะรอดได้ก็ต้องใช้สมองคิดเร็วๆอ่ะพอมีโอกาสแต่โดยสภาวะเด็กอาจารย์ว่าคิดไม่ทันหรอกคิดไม่ทันแน่ๆ
0: คือมันจริงๆมันเป็นสถานที่ที่ถ้าฟ้าผ่าลงมายังพอเข้าใจได้ว่าเราควบคุมไม่ได้นะอาจารย์แต่ว่าเหตุการณ์อาบน้ำแล้วโดนไฟดูดเนี่ยมันเป็นอะไรเป็นโครงสร้างอะไรที่มันควรจะต้องควบคุมได้และจัดการได้ท่าน
1: แหมไม่อยากจะพูดเลยนะช่วงนี้มันก็มีข่าวคอร์รัปชันโกงส่งโกงสอบเดี๋ยวก็เห็นใช่ไหม
0: คืออ
1: าจารย์จะว่านะถ้าประเทศเราได้คนคิดได้หน่อยเรื่องอย่างเงี้ยถ้าคุณครูจะพาเด็กไปเข้าค่ายสมมติผ่านอบต. อบจ.แล้วอบต. อบจ.มีระบบคืออาจารย์ไม่โทษโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: อาจารย์โทษว่าถ้าอบต.เดี๋ยวผมส่งคนไปดูแลให้คุณครูก่อนเตรียมเรื่องไฟฟ้าเตรียมเรื่องแสงสว่างดูงูเงี้ยวเขี้ยวขอให้โรงเรียนมันก็น่าจะทำได้นะโยเพราะโดยกำลังโรงเรียนคงไม่พอหรอก
0: อันเนี้ยเขาเล่าบอกว่าก็คือปล่อยให้เด็กๆเนี่ยไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำนี้นะฮะในค่ายนี้นะครับที่วัดแห่งหนึ่งที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโรงอาบน้ำเนี่ยยังก่อสร้างไม่เสร็จแล้วก็เลยไฟฟ้ารั่ว
1: มันจะเสร็จไม่เสร็จมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
0: แต่ไม่เสร็จแต่ปล่อยไฟมาได้ยังไง
1: ไม่สำคัญคือคุณอนุญาตให้เด็กเข้าไปใช้พื้นที่ได้ยังไงสมมติบ้านอาจารย์กำลังก่อสร้างอยู
0: ่ครับ
1: โยเข้าไปขอนอนพักโยก็ผิดแล้วนะก็มันยังไม่เรียบร้อยถูกไหม
0: ครับ
1: เออเขายังไม่เสร็จแต่คุณจะเข้าไปใช้ได้ยังไงคุณจะพูดว่าไม่เสร็จแล้วคุณให้เด็กเข้าอ่ะมันต้องผิดที่คนอนุญาตให้เข้า
0: ตำรวจเนี่ยไปตรวจพบบอกว่าห้องน้ำเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จยังก่อสร้าง

0: ใหม่นะครับแล้วก็พบว่ามีร่องรอยสายไฟขาดเปลือยเส้นหนึ่งที่พาดกับโครงเหล็กของหลังคาห้องน้ำซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไฟรั่วช็อตนักเรียนเสียชีวิตบาดเจ็บ
1: มาตรฐานวสท.ในการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวนะโย
0: ครับ
1: เขามีเขียนไว้หมดเสร็จไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรไม่งั้นสมมติโยทำงานไซต์ก่อสร้างโยก็บอกในไซต์ก่อสร้างยังไม่เสร็จไม่งั้นคนงานไซต์ก่อสร้างก็ถูกไฟดูดตายกันหมดแล้วซะโยไม่ได้ไม่เสร็จมันก็มีมาตรฐานแบบไม่เสร็จการดีไซน์ไฟนอกอาคารใช้สายชนิดไหนต้องมีอุปกรณ์ป้องกัน RCBO
0: ครับ
1: เบรกเกอร์กี่แบบเขาเขียนไว้หมดดูรูปแบบผิดทุกอย่างเลยโยเอาเป็นว่าถ้าให้อาจารย์ไปเดินตัวเปล่าสมมุตินะ
0: ครับ
1: ก่อนจะเอาเด็กใช้พื้นที่ทั้งโรงนอนห้องอาหารห้องอาบน้ำให้อาจารย์เดินตาเปล่าสักรอบนึงปื๊ดนึงเนี่ยอาจารย์ก็ต้องพอบอกแล้วว่าจุดนี้ต้องแก้ไขจุดนี้ต้องแก้ไขปัญหาประเทศเราคือมันไม่มีคนดูตรงนี้ให้เขาว่าอยู
0: ่
1: ถูกไหมครูอ่ะพาเด็กไปเข้าค่ายครูจะคิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องกิจกรรมเด็กต้องทำอะไรบ้างถูกไหมนอนที่ไหนมื้อนี้กินอะไรเวลากี่โมงทำอะไรครูไม่มีเวลามาดูเรื่องว่าน้ำมันลึกหรือเปล่าไฟมันรั่วหรือเปล่าผมว่าไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นหน่วยงานกลางที่เป็นอบต. อบจ. อะไรที่เขาตรงเนี้ย
0: ครับ
1: คุณต้องส่งคนไปดูให้เขาเหมือนเรามีปภ. ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนถูกไหมเขามาเขาก็ต้องทำหน้าที่ป้องกันภัยโยจะเข้าใจกระบวนการดับไฟมั้ยล่ะโยก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นสมมติเด็กแจ้งความประสงค์ว่าจะไปใช้วัดตรงเนี้ย
0: ครับ
1: คุณต้องได้รับใบอนุญาตการเซ็นจากอบต. อบจ.ก่อน
0: คนที่ดูแลสถานที่
1: ไม่ใช่
0: ดูแลท้องที
1: ่ดูแลท้องที่ถูกไหมเพราะคุณเอาคนหมู่มากเข้าไปใช้ไอ้วัดเขาอาจจะรู้อยู่แล้วตรงนี้มันยังไม่เสร็จก็ไม่ใช
0: ่
1: แต่ว่าเด็กจะขอใช้วัดนี้อบจ.ต้องเซ็นให้ก่อนเพราะมันเป็นการรับผิดชอบต่อเด็กจำนวนมากลูกอาจารย์เนี่ยเพิ่งกลับจากหัวหินมาเอาห้องละประมาณ60คนโรงเรียนพาไปหัวหิน3ห้องก็เราก็เห็นชื่อโรงแรมเราก็เสิร์ชดูความปลอดภัยเราก็ห่วงเนาะเด็กเดินทางลูกไปลูกกลับอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ต้องกังวลเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมานิดหน่อยผมว่าพ่อแม่ไม่มีปัญหาหรอกเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานเราว่าได้รับการตรวจจากองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยเราจะมาโทษว่าพ่อแม่ผิดหรือเด็กผิดเนี่ยอาจารย์ว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ต้องทำแหละฉันไม่ได้รังเกียจการทำนะแต่กระบวนการเนี่ยอยู
0: ่ครับ
1: มันไม่ถูกการไปเข้าค่ายก็ยังควรจะต้องมีอยู่มันเป็นสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเด็กใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้าไปดูแลและรูปสิ่งเหล่านี้ให้มันปลอดภัยอ่ะ
0: ผมดูภาพในข่าวที่เขาแชร์กันเรื่องห้องน้ำวัดที่เด็กไปเข้าค่ายนี่นะเขาบอกว่ากำลังสร้างใหม่แต่ผมดูสายไฟแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสภาพใหม่เท่าไหร
1: ่โอ
0: ้มันดูเก่าอยู่เหมือนกันนะอาจารย
1: ์เออ
0: แต่ก็คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะอาจารย์สมมติว่าอาจารย์ดูภาพอันนี้เป็นภาพหนึ่งนะฮะที่เป็นภาพอยู่ในหน้าเว็บข่าว
1: นั่นใหม่ตรงไหนไอ้เบรกไอ้รุ่นนี้นะไอ้เรียกคัทเอาท์เนี่ยเขาเลิกแล้วไม่มีแล้วถ้าใครมีตัวนี้อยู่ในบ้านนะต้องมีอย่างน้อย 3-40 ปีอะโยไอ้ตัวคัทเอาท์เนี่ยอาจารย์บอกเลย
0: พูดถึงตัวคัทเอาท์ที่เป็นสะพานไฟ
1: เขาเรียกสะพานไฟเนี่ยแหละ
0: เอ
1: าเลิกหมดแล้ว
0: เหรอฮะเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้งี้แล้วเหรอ
1: เขาไม่ใช้
0: เราใช้อะไร
1: ผิดกฎหมายก็ต้อง
0: ผิดกฎหมายด้วย
1: ก็กฎหมายไม่มีให้ใช้สะพานไฟ
0: คือตัวนี้มันตัดไม่ได้หรือไม่
1: ตัดไม่ได้มันไม่มีอะไรเลยแล้วมันจะมีฟิลอยู่เส้นหนึ่งแล้วฟิลเวลาเสียก็ลวดมาใส่เอาสายไฟมาใส่โอ้ยเขาไม่มีแล้ว
0: แล้วมันใหม่ยังไงฮะ
1: อย่าไปเชื่อเลยอาจารย์ว่ามันคืออาจารย์ว่าวัดเขาก็ไม่ผิดหรอกวัดคงไม่ได้ไปขอให้โรงเรียนมาใช้หรอกถูกไหมโรงเรียนไปขอวัดใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้วัดไม่น่าผิดไอ้คนผิดคือคนอนุญาตให้ใช้พื้นที่ตรงนี้ผิดคือคุณรู้ว่าพื้นที่ไม่ปลอดภัยมีความเสี่ยงคุณปล่อยให้เด็กเข้าไปได้อย่างไรถูกไหม
0: ฮะบางคนก็ในข่าวก็บอกว่ามีการสอบสวนว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อไปเพราะว่าบางคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยเล่นน้ำกัน
1: แล้วเด็กมันก็ต้องเล่นน้ำอะไรอยู่โอ้ยอย่าว่าแต่เนี่ยจะสวยอาจารย์ตัวเท่านี้นะโดดลงไปในบ่อมันจะมีบ่อที่เราไม่ได้ตัก
0: น้ำ
1: เราโดดลงไปเลยเราว่ายเลยอยู่
0: คือมันไม่ควรจะมีปัญหาถูกไหมอาจารย์
1: ถูกเด็กซนอย่างกระลิงใครจะไปห้ามอะไรได้เอออาจารย์เคยเอาเด็กไปเข้าค่ายที่นครนายก140คน
0: ครับ
1: กลางคืนนี้ต้องให้พี่นอนเฝ้าอะไรมันปีนห้องนอนมาลงสระว่ายน้ำกันตอนดึกเด็กม.2 ม.3 มาอยู่สนุกจะตายใช่ไห
0: ม
1: เราก็กลัวมันจมน้ำบอกจะไปไม่ว่านะแต่ให้พาพี่ไปด้วย
0: ครับ
1: เกิดจมเจิมลงไปมันจะได้มีคนช่วยไอ้เด็กกับความซนเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้วโยว่าเด็กทำอย่างนี้แต่

0: ก็ดูเวลาทหารเขาฝึกรีคอนฝึกรบพิเศษอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: มันไม่หนักหน่วงกว่านี้เหรอ
1: ก็ยังหนักกว่านี้มาก
0: หนักกว่านี้มากยังไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าระบบเขาดีถูกไหม
1: ครับ
0: เออเขาก็ดูคือเขาทำเป็นแพทเทิร์นตลอดอาจารย์ว่าอย่าไปดูถูกกิจกรรมไม่ควรเลิกแต่ดูระบบการดูแลเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกโยเอางี้อาจารย์เคยไปช่วยโรงเรียนนานาชาติก็จัดค่ายพวกนี้นะติดต่อให้อาจารย์ไปช่วยดูเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะ
1: โดยเฉพาะเลยล่ะ
0: อย่างเดียวเลยเรื่องไฟไหม้เซฟตี้อะไรต่างๆนะบอกเลยไม่มีทางเกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีทางเลยเออคือมันมีราคาที่ต้องจ่ายของมันนะในการดูแลเรื่องเซฟตี้ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่ตรงนี้เราไม่ตระหนักถึงตรงนั้นมากกว่าผลลัพธ์ก็คือต้องมาเสียชีวิตคนไปคนหนึ่งแล้วบาดเจ็บอีก9คน10คน
1: ใช่ครับ
0: ใช่อันนี้รู้สึกเห็นแล้วแบบเศร้าอ่ะที่เรามาจัดในที่นายเซฟโซนกันนะโยมเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากเห็นลูกใครต้องไปรับลูกที่โรงเรียนไปรับศพลูกที่โรงเรียนนะโย
1: ม
0: นี่คือภาพที่อาจารย์ทำไอ้ตัวโครงการเป็ดน้อยไฟรั่วเมื่อ20ปีก่อนนะ
1: ครับ
0: ก็คือไม่อยากเห็นใครต้องไปรับศพลูกจากโรงเรียนมันเป็นเรื่องเศร้าอ่ะเอาแค่โยไปทำธุระอะไรแล้วครูโทรมาคุณพ่อลูกเกิดอุบัติเหตุโอ้โหแค่นี้หัวใจก็หล่น
1: ไม่เป็นอันทำอะไรแล้ว
0: เออทำอะไรอยู่ก็ตามมาเลิกอะ
1: ่
0: ะไปโรงเรียนลูกแล้วคือมันไม่ได้หรอกโยมันตรงนี้เราก็พยายามพูดพยายามผลักดันนะให้เกิดกระบวนการที่ทำให้เราปลอดภัยก่อนนะเอออย่างเรื่องไฟฟ้านี่มันยังต้องปลอดภัยก่อนเลยอย่างที่เราเคยคุยกับคุณลอรี่เนาะ
1: ครับ
0: บอกคุณลอรี่ประหยัดต้องมาทีหลังนะปลอดภัยต้องมาก่อนใช้แล้วไฟต้องไม่ไหม้บ้านก่อนนะไม่ใช่ใช้ออกไปทำงานกลับมาบ้านหายไปแล้วอย่างนี้ไม่ได้นะ
1: แหมน่ากังวลมากๆนะครับคืออาจารย์คิดว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหานี้ให้มันแบบถาวรไม่ต้องมารายงานข่าวแนวนี้กันเรื่อยๆเนี่ยมันต้องยังไง
0: อาจารย์อยากถามผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองว่าการที่ลูกเขาตายอย่างนี้มันใหญ่พอหรือยังที่เราต้องทำอะไรสักอย่างถ้ามันยังใหญ่ไม่พอก็ปล่อยให้ตายไปเรื่อยๆก่อน
1: เพราะถ้าเราปล่อยไว้มันก็ต้องมีอีก
0: ทุก
1: นะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเวลาเราดูข่าวอะไรสักหนึ่งข่าวเนี่ยเขาก็จะเอาข่าวที่เกี่ยวข้องมาโชว์ข้างล่างนะครับมาแสดงล่างก็มีเป็นพาดหัวข่าวเนี่ยสะดุดแสดงความเสียใจเด็ก5ขวบตายในโรงเรียนถูกไฟดูดก็เรียงกันลงมาเลยคือเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: แล้วอยู่รู้ไหมเนี่ยอาจารย์ก็มีลูก2คนลูกชายลูกสาวนะ
1: ค
0: ืออาจารย์พูดเรื่องนี้มา20ปีแล้วนะอาจจะดูเป็นเรื่องน่าเบื่อที่อาจารย์พูดซ้ำพูดวนพูดเรื่องเดิมนะ
1: ครับ
0: แต่เขาซึมซับกับสิ่งที่ว่ามันต้องมีอย่างนี้ต้องมีอย่างนี้จนเขาชินแล้วว่าเขาเห็นเลยว่าอย่างนี้มันต้องมีอย่างนี้มันต้องมีตัวนี้อย่างนี้มันต้องตัดด้วยตัวนี
1: ้
0: อาจารย์ยังรู้สึกดีใจนะว่าเออถึงแม้เขาจะเบื่อสิ่งที่เราพูดมันซ้ำไปวนไปวนมานะแต่เขาตระหนักเขาเห็นเลยว่าตรงนี้มันต้องประกอบด้วยสิ่งนี้ต้องเห็นในตัวนี้ก่อนต้องประกอบตัวนี้ซึ่งอาจารย์มองว่าพวกนี้เขาไม่เคยเห็นเลยแล้วเขาก็ไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องมีด้วยเหรออาจารย์ไปเข้าค่ายกับเด็กทำให้เด็กดูครูขาที่โรงเรียนหนูไม่มีไอ้ตัวพวกนี้อยู่สักตัวเดียวในโรงเรียนเลยค่ะเอานั้นมันผิดแล้วลูกมันต้องมีอย่างนี้ไอ้นี้มันทำหน้าที่นั้นไอ้นั่นทำนี่เนี่ยคือมันต้องตระหนักรู้ก่อนทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันอาร์ฟอร์ตัวหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทบ้านหมอประยูนติด
1: ครับ
0: ชาร์เจอร์ห้าตัวหมอประยูนให้อาจารย์โอ๊ตไปรีบสำรวจเลยอาจารย์โอ๊ตไปดูก่อนเลยติดตรงไหนไอ้บ้านผมหลายตังกว่าไอตัวอาร์ฟอร์อาจารย์เยอะ
1: เริ่มจากที่คุยกันอาทิตย์ที่แล้ว
0: เริ่มคุยกันเริ่มแล้วเดี๋ยวต้องไปดูบ้านให้คุณหมอแล้วว่าติดกี่ตัวติดยังไง
1: ครับ
0: คือเราต้องมีความตระหนักรู้ในการใช้จ่ายกับสิ่งเหล่านี้ก่อนโยมันจ่ายทีเดียวมันไม่ได้จ่ายเป็นรายเดือนเหมือนค่าโทรศัพท์ที่ไหนละโยใช่ไหม
1: อ๋อใช่ครับพวกนี้ก็แล้วอายุอุปกรณ์พวกนี้นี่นานไหมอาจารย
0: ์ก็อยู่ได้ประมาณ10ปีนะสิบปีคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะเอาแค่อาจารย์ติดเอิร์ธลิงเนี่ยที่บ้านเน
1: ี่
0: ยแล้วเวลาแม่ไปรดน้ำต้นไม้แล้วมันทิปปึ๊กเข้าไปทีเดียว
1: คุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้วนั่นคือถ้ามันไม่ทิปคือแม่เรียบร้อยแล้วนะ
1: โดนไฟดูดแล้ว
0: ใช่ไหมก็มาทำหน้าที่มันแล้วเออก็คุยกับอีตันที่เขาให้สปอนเซอร์ให้อะไรมาดูเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้ของวันนี้คือคนไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ก็อาจจะไม่ตระหนักเนาะเวลาเสียเงินเราเห็นว่าเราเสียเงินแต่ว่าเวลามันทิปให้เราดูสักครั้งนึงอ่ะเขาก็เห็นแค่มันแก๊กนึงแต่นั่นคือชีวิตคนนึงรอดแล้วนะเด็กคนนี้ถ้ามีเอิร์ธลิงเนี่ยไม่ตายนะโย
1: อ๋อมันถ้ามีอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งน้องที่อาบน้ำนี่ไม่ตาย
0: ไม่ตายไม่ตาย
1: อุปกรณ์มันคืออะไรจัน
0: ก็ RCPO ไงที่เราคุยกันไงจันเคยบอกอยู่แล้วไอ้สี่อย่างอะไรนะไฟช็อตไฟดูดไฟรั่วไฟอาร์คอะไรพวกเนี้ยนี่คือไฟรั่วไง กระแสไฟรั่วเนี่ยนะหลอด LED ยังไม่สว่างเลยโยเล็กมากเลยทำให้เด็กเสียชีวิตไป1คน
1: เด็กที่เปียกน้ำเนี่ยก็คือไฟจะเข้าได้มากกว่า
0: ใช่ไ
1: หมฮะ
0: ถ้าถามอาจารย์นะถ้าอาจารย์เป็นคนดูแลเด็กนะ
1: ครับ
0: อย่างแรกอ่ะอาจารย์จะเอาพาเลตไม้ปูก่อนพาเลตไม้ที่เราใช้ยกของเนี่ยอาจารย์เชื่อว่านี่เป็นพื้นปูนคือถ้ามันมีความเสี่ยงนะเราจะเซฟที่2ชั้นคือติด RCBO ก็ติดส่วนหนึ่งแล้วให้เด็กยืนบนพาเลตไม้แล้วอาบน้ำต่อให้มันไฟรั่วไฟดูดยังไงมันก็ไม่ตาย
1: โอ้เหรอฮะ
0: ใช่ไม้เปียกยังไงก็ไม่มีทางลงกล่าวหรอกมันแสบๆคันๆนิดหน่อยมันไม่ถึงขั้นเสียชีวิตหรอก
1: อ๋อแต่ถ้ายืนบนปูนเท้าเปล่า
0: เท้าเปล่านี่เรียบร้อย
1: ใส่รองเท้าแตะได้ไหมใส่รองเท้าแตะอาบน้ำแต่คนก็ไม่ถนัดกัน
0: แต่ไม่มีใครใส่หรอกโยตอนใส่ก็ยังโอเคนะคือเอาแบบไม่ตายนะแต่ก็ไม่ได้ถูกหลักนะก็ยังต้องนั่นนะนี่อาจารย์อยากผลักดันอาจารย์คุยกับน้องช่องไทยพีบีเอสก็บอกว่า
1: ครับ
0: อาจารย์เบื่อกับข่าวพวกนี้แล้วก็รู้สึกเศร้าคือเราทำมาหากินมาเพื่อให้ลูกเราเรียนหนังสือถูกไหมโย
1: ครับ
0: แล้วอนาคตเรามันดับวูบไปด้วยเรื่องแค่นี้มันไม่ควรเด็กเขากำลังสดใสกำลังมีความหวังเราต้องให้เขาไปได้ไกลกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้
1: ฮะคือถ้ามันเป็นเหตุใหญ่ที่ไม่มีใครป้องกันได้อันนี้ก็อาจจะพอเข้าใจได้นะครับแต่เหตุพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ถ้ามันมีการป้องกันมันก็จะไม่เกิดเหตุแล้ว
0: โยเชื่อไหมถ้าเราไปหาผอ.โรงเรียนนะแกก็จะบอกว่าอาจารย์ไปดูให้หนูหน่อยสิอะไรเงี้ยพอเราดูให้เขาปุ๊บใช่ไหมสมมติมันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องติดตั้งตัวนั้นตัวนี้เลยพอมันไม่มีกฎหมายว่าทำไมต้องทำผอ.ก็ไม่รู้จะไปเอาเงินจากไหนมาทำเพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยนี่ไงอาจารย์ถึงบอกว่าโรงเรียนควรจะเป็นระบบอาคารควบคุมถ้าสมมติห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์เนี่ยมันเป็นอาคารควบคุมถ้าไม่ทำมันเปิดไม่ได้มีการสั่งระงับใช้อาคารได้เลย
1: แล้วโรงเรียนไม่เป็นอาคารควบคุม
0: โรงเรียนไม่เป็นอาคารควบคุมโรงพยาบาลเป็นอาคารควบคุมห้างสรรพสินค้าเป็นอาคารควบคุม
1: ก็ทำไมเป็นอย่างนั้นมีแต่แล้วในโรงเรียนนี้คือมีแต่คนสำคัญ
0: เขามองว่าไม่สำคัญ
1: โอ
0: ้จริงอาคารควบคุมทุกปีต้องมีการตรวจวิศวกรเครื่องกล
1: ครับ
0: วิศวกรไฟฟ้าการใช้ค่าพลังงานถูกต้องไหมประหยัดไหมไฟฟ้าเป็นยังไงแล้วถ้ามีอาคารแล้วอะไรก็ต้องมีวิศวกรโยธาเนี่ยมันถึงไม่เคยมีปัญหาไงโยแต่พอโรงเรียนไม่ใช่อาคารควบคุมมันก็เลยเกิดอย่างที่โยว่านี่ไง
1: โอ้จริงๆมันควรจะกลายเป็นสถานะอาคารควบคุมด้วยจำนวนคนที่เข้าใช้
0: เขาพยายามนี่นักวิชาการเราคุยกันเขาพยายามเราน่าจะทำเป็นอาคารควบคุมภาคบังคับคือโรงเรียนใดยอมเข้ากฎหมายอาคารควบคุ
1: ม
0: ต้องยอมรับมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอนถูกไห
1: ม
0: แต่สิ่งที่คุณได้มาคือเซฟตี้แล้วมีองค์กรที่เข้าไปดูแลให้คุณคุณก็ต้องหาเงินมาจ่ายในส่วนที่ต้องทำสิ่งเหล่านี้
1: แต่คือผมคิดว่าก็ต้องทุกคนน่าจะยอมจ่ายกันนะหรือพ่อแม่ก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันอย่างนี้แหละทําคือมันอาจจะต้องเพิ่มตังค์ขึ้นมาแหละ
0: มันต้องเพิ่มตังค์ขึ้น
1: ทุกคนต้องรับภาระนี้หมด
0: เหมือนที่โยจ่ายค่าเทอมไปมันก็จะมีค่าทัศนศึกษาค่าเข็มขัดค่าชุดลูกเสือไม่เห็นเหรออื
1: ม
0: ไอ้ตังค์ที่เพิ่มอาจารย์ว่าไม่แพงกว่าค่าชุดลูกเสือหรอกถ้าเป็นอาคารควบคุมนะไม่แพงกว่าค่าชุดลูกเสือหรอกแค่นั้นเองแล้วก็ใช้ระบบเดียวกับอาคารควบคุมเลย
1: เดี๋ยวต้องถามอาจารย์ต่อนะมีหลายอย่างน่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่า อยากจะคุยด้วยนะครับอยากจะถามมาเพิ่มนะเผื่อว่าผมถามอาจารย์ยังไม่ลึกไม่ครบพอก็ส่ง SMS มาคุยได้หรือ Facebook หรือ YouTube ก็ได้นะครับ SMS หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ Facebook YouTube นะครับก็FM 99 Active Radio โดยที่ส่งมาได้เนี่ยก็คือถ้าท่านฟังสดหรือว่าดูสดตอนนี้นะครับ
0: ตอนนี้สดนะโยเด
1: ตอนนี้28มิถุนา69นะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนา69เวลาบ่าย 3:32 นาที3โมงครึ่งนะครับวันที่28มิถุนา69ถ้าท่านดูนาฬิกาแล้วคือเวลานี้นี่คือรายการสดนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์ผู้ฟังสดส่งอะไรสักอย่างเข้ามาพูดคุยกับเราเข้ามาสอบถามกับเราได้ตามช่องทางที่ได้กล่าวไปแล้วนะฮะ SMS 4689899 Facebook และ YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
2: นายที่นายเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตระโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟัง
3: ร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา mcord superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: Epcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 99เซฟโซนดำเนินรายการโดยพีระพลอนุตตรโสดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
2: ครับกลับมาที่นายที่นายเซฟโซนนะครับเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องโรงเรียนเหตุเกิดในค่ายนะครับเหตุเกิดไฟดูดความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเหตุเกิดในโรงเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเสียชีวิตแล้วผมก็เพิ่งทราบจากอาจารย์ฮะเป็นเรื่องรายละเอียดมากๆเลยแต่ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่มีเยาวชนน้องๆจำนวนมากเนี่ยตึกของโรงเรียนไม่ใช่อาคารควบคุมมันเป็นไปได้จริงเหรออาจารย์
3: อ้าวน้องโยลงสู่สิเสิร์ชคำว่าอาคารควบคุมหมายถึงอะไรถาม AI มันก็ได้นะครับอาจารย์ก็ทำงานกับอาคารควบคุมอยู
2: ่ครับแล้วถ้าเกิดว่าโรงเรียนหรือว่าอาคารไหนหน่วยงานไหนต้องการทำให้สถานที่ของตัวเองปลอดภัยแล้วอยากจะได้มาตรฐานอาคารควบคุมเนี่ย
3: ครับ
2: คือเขาทำอะไรครับอาจารย
3: ์อาคารควบคุมก็ต้องทุกปีก็ต้องมีวิศวกรไฟฟ้าวิศวกรเครื่องกลดูเรื่องของการประหยัดพลังงานความปลอดภัยมันจะมีหลายโหมดนะครับ
2: ครับ
3: คือก็จะมีต่อไปพอเราเป็นอาคารควบคุมปุ๊บก็ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารก่อนมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ใช้สอยปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ก็จะมีความเข้มข้นในแต่ละระดับขึ้นไปถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในเมืองเนี่ยโอ้โหตรวจละเอียดมากโรงงานอย่างเงี้ยก็เป็นอาคารควบคุม
2: ครับ
3: มีเรื่องของน้ำเสียด้วยใช่ไหมเรื่องกลไฟฟ้าโยธาครบก็มีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารค่อนข้างจะสูงแต่อาคารควบคุมเนี่ยไม่รวมถึงโรงเรียน
2: อ้าวเหรอฮะ
3: ใช่โยลงหาดูก็ได้ถ้ากฎหมายที่ที่อาจารย์เคยทำงานนะ
2: กำหนดควบคุมอาคารทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าอยู่ในอาคารควบคุมอาคารควบคุมการใช้นี่คืออันเดียวกันไหมอาจารย
3: ์กฎหมายควบคุมอาคารนะครับโยลงดูกฎหมายควบคุมอาคารก็ได้นะครับว่าแต่ละเราจะใช้อาคารเนี่ยเราต้องมีอย่างโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นอาคารควบคุมครับโรงพยาบาลเป็นอาคารควบคุม
2: ครับก็เดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอค้นหานิดนึงนะฮะแต่ว่าอยากจะถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการจัดการเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับคือแม้ว่าเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกๆคนนะฮะและโรงเรียนก็คงเป็นสถานที่ที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับ
3: ครับ
2: มีเรื่องเอามีคุณสมศักดิ์ควรประโคนนะครับทักทายเข้ามาใน Facebook นะฮะสวัสดีครับนะครับก็ทักทายว่าสวัสดีครับนะฮะ
3: ยังไม่ถามจะเป็นสวัสดีก่อน
2: ถามอะไรนะครับฟังอยู่6นาทีที่แล้วนะฮะก็อ้อแล้วยังเรายังคุยกันเรื่องของไทยจากเรื่องฝนตกน้ำท่วมพายุนะฮะลาดกระบังก็ทีมอาจารย์เลยก็เป็นที่ที่ประเดิมก่อนเลยนะ
3: ครับ
2: หลังจากนี้จะมีอะไรต่อไหมอาจารย์
3: จริ ง
2: ๆ
3: เรื่องนี้ขอไว้ที่หน้าด้วยพอดีติดต่อท่านสกนะพอดีมันมีวันเลือกตั้งก็กลัวเรื่องของความกฎหมายเลือกตั้งเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดกับท่านสกดีกว่าเพราะท่านเราลงพื้นที่อยู่เมื่อวานตรงนั้นถนนมันปิดยาวเลยเกือบ5กิโลนะคร
2: ับ
3: ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่นี่ก็คือวัตภัยที่รุนแรงมากแล้วอาจารย์เชื่อว่ามันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแล
2: ้
3: วโยจำได้ไหมวันนั้นที่อาจารย์ยุ้ยโดนฟ้าผ่าบ้านแล้วก
2: ็
3: ฟันยายซึ่งไม่เคยเกิดเลยอาจารย์ไม่เคยเห็นที่กรุงเทพอาจารย์ก็บอกแล้วอาจารย์ไม่เคยเห็นสิ่งนี
2: ้บ้านอาจารย์ท่านอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีอาณาเขต
3: อันนั้นก็หนองจอกเลยเป็นนิดเดียวผมว่าอาจารย์ยุ้ยเนี่ยโดนฟ้าผ่าหนองจอกใช่ไหม

0: แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์โดนฟ้าผ่าบนสะพานลอยเราก็ไม่เคยเห็น
1: อ
0: ันนี้มาเจอแล้วก็บังเสาไฟล้ม30ต้นระยะทางประมาณ6กิโลเมตรวาตภัยมหาศาล
1: เดี๋ยวต้องรอฟังสาเหตุนะ
0: ครับเดี๋ยวให้คนลงพื้นที่ดีกว่าวันนี้อยากคุยเรื่องนี้ก่อนโยมมันเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอจะส่งให้โยดูเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะคร
1: ับ
0: ก็คือเรื่องของไฟฟ้าที่กกพ.กกพ.ก็คือหน่วยงานที่ดูแลการไฟฟ้านะครับ
1: ครับ
0: การไฟฟ้านครหลวงกับภูมิภาคเนี่ยก็คือตอนนี้เรากำลังตื่นเต้นเรื่องว่าเอาบินค่าไฟมาโปะให้เราถูกไหมไอ้ที่10สตางค์15สตางค์เนี่ยที่ทุกคนเดือดร้อนว่าเฮ้ยไฟหลวงคุณเอา
1: ค่าไฟสาธารณะ
0: สาธารณะมันไม่ถูกเราไม่ได้ใช้ใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งคนที่จะบอกให้ทำอะไรเนี่ยคนที่บอกให้การไฟนครหลวงทำหรือไม่ทำอะไรมันคือกกพ.ซึ่งเป็นตัวกำกับดูแลพลังงาน
1: ครับ
0: หน่วยงานนี่แหละสำคัญมากแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราก็ยังไม่รู้กันก็คือว่ากำไรสมมติอาจารย์ขายไฟอยู่ในเขตประเวศเนี่ย
1: ครับอ
0: าจารย์ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจารย์ต้องแบ่งกำไรออกมาประมาณ 10% ให้เงินส่วนกลางคือการไฟฟ้าเขาเก็บตังคุณไปส่วนหนึ่งนะก็นั่นส่วนที่คุณต้องจ่ายนะแต่การไฟฟ้าเขาก็ตัดกำไร
1: ของเขาเอง
0: ออกมา 10%
1: ครับ
0: โดยมติของกกพ.
1: เพื่อ
0: จ่ายค่าไฟส่วนกลางให้คุณด้วยนะมันไม่ใช่ว่าทั้งหมดที่คุณจ่ายนะนี่คือทีมประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้าที่เรารู้จักกันนะคือไม่ได้แก้ตัวเขาแต่สิ่งนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือเราไม่ได้จ่ายทั้งหมดเขาก็จะแต่เราก็ทำความเห็นไปว่ากกพ.ก็มีความเห็นกับการไฟฟ้าว่ามันก็ควรให้หน่วยงานท้องถิ่นเขาจ่ายนะครับตรงนี้อาจจะต้องแก้กฎหมาย
1: ครับจริงๆแต่จริงแล้วมันถั่วไปไม่ได้เหรออาจารย์คือเพราะเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราจะไปใช้เสาไฟต้นไหนท่าน
0: ตอนเนี้ยเขาจะเริ่มโครงการคือติดมิเตอร์ก่อนว่าแสงสว่างแต่ละเท่าไหร
1: ่
0: คือตอนเนี้ยน่ะมันถั่วๆอย่างที่ว่ามันถั่วอยู่แล้วเพราะค่าไฟถนนมันไม่มีมิเตอร์
1: ใช่ฮะ
0: มันไม่มีมิเตอร์แล้วมันจะเก็บยังไงอ่ะ
1: มันก็ถั่วทั้งประเทศเลยไหมท่านใช่ไหม
0: ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้มันเก็บยังไงนะเอาแค่เริ่มต้นก่อนว่าไอ้เงินตัวเลขเนี้ยเดือนเนี้ยสายไฟเส้นนี้กี่วัตต์เพราะว่าสมมติเส้นนึงเปิดไฟเท่านี
1: ้ครับ
0: กี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็ต้องกินเท่านี้ตลอดถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: วันนี้โยลองไปถามข่าวดูนะอาจารย์ว่ามันตอบไม่ได้หรอกว่าไฟถนนเส้นนี้เดือนหนึ่งกินกี่กิโลวัตต
1: ์
0: ผมมันไม่มีมิเตอร์
1: แล้วคิดยังไงฮะสมมติผมเองผมก็ไม่ได้ใช้ถนนเส้นไหนไม่ค่อยสมมติไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดผมนี่ไม่ได้ไปไม่ได้ใช้ทางหลวงเลย
0: ใช
1: ่แล้วผมแล้วบางทีเราก็จะคิดว่าอ่ะพอเราไม่ค่อยไปต่างจังหวัดไม่ค่อยได้ใช้ทางหลวงเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟทางหลวงอย่างจริงหรือเปล่าท่าน
0: เราคุยกับเพื่อนอาจารย์ก็อยู่การไฟฟ้ากันเยอะนะเราคุยว่าเงินที่ต้องจ่ายค่าไฟทางหลวงเนี่ยหนึ่งเลยนะต้องเก็บจากเวลารถเราไปต่อภาษีเนี่ยรถที่ต่อภาษีอ่ะเราต้องจ่ายภาษี
1: ผู้ใช้ไฟจริง
0: ไอ้นั่นแหละหักออกมาเลยหนึ่งส่วนถูกไหมสองก็คือท้องถิ่นที่เก็บภาษีที่ดินภาษีโรงเรือนภาษีบ้านบ้านโยอยู่ริมถนนโยใกล้เคียงโยต้องจ่ายภาษีที่ดินไม่ได้เก็บโยเพิ่มนะ
1: ครับ
0: แต่ไปเอาภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินภาษีป้ายโฆษณาเนี่ย
1: คือไปหักสัดส่วนมา
0: หักสัดส่วนมาช่วยจ่าย
1: เยอะหน่อย
0: ใช่ที่ถูกอ่ะควรจะเป็นอย่างนั้นนั่นคือ
1: ยิ่งบ้านริมถนน
0: ใช่
1: เพราะคุณได้แสง
0: คุณก็ได้แสงถูกไห
1: ม
0: คุณก็หักออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพิ่มเขาหรอกอาจารย์ว่ามันก็หักออกมาแค่นั้นเองแต่จะมาเก็บทุกบ้านประชาชีเลยโอ้โหบ้านเรานอนอยู่ท้ายซอยไฟถนนยังไม่เคยเห็นไปหักเขาในยูนิตค่าไฟอาจารย์ว่ามันไม่ถูกแล้วคำถามที่สองคือตกลงมันเส้นนี้มันหน่วยแล้วเท่าไหร่ก็ไม่มีมิเตอร์อีก
1: ครับ
0: เดี๋ยวเรื่องนี้จะยาวเดี๋ยวเรื่องค่าไฟเนี่ยมัน
1: เก็บไปคุย
0: อีกทีนึง
1: กันนะแต่ว่าที่อาจารย์ส่งมาให้ผม
0: เรื่องมันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ฮะเป็นเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังก่อนเป็นเรื่องที่การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟใช่ไหมฮะคืนจากบ้านที่มีโซลาร์เซลล์การไฟฟ้าจะรับซื้อไฟแล้วมันมีประเด็นยังไงคร
0: ับ มันมีประเด็นยังไง
1: ครับ
0: อยู่ว่าไฟฟ้าเนี่ยเอาหลักๆไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยเราผลิตมาจากอะไร
1: หมายถึงว่าไฟที่เราเข้าบ้านเราที่ไม่ใช่โซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็มาจากพวกโรงไฟฟ้า
0: ถ่านหินหลักๆเลยนะ
1: ครับ
0: เมนของไฟหลักเนี่ยใช้ถ่านหิน
1: ครับ
0: ถ่านหินถือว่าเป็นพลังงานฟอสซิลพลังงานไม่สะอาด
1: ครับ
0: ถูกไหมไฟที่เกิดจากพลังงานไม่สะอาดกับไฟที่เกิดจากพลังงานสะอาดโยว่าอะไรควรจะแพงกว่ากัน
1: อย่างไฟพลังงานสะอาดก็คือไฟจากดวงอาทิตย์นี่แหละ
0: ใช่
1: โซลาร์เซลล์หรือว่าพลังลมพลังน้ำอะไรอย่างนี้นะครับตัวที่แพงกว่าถ้าแพงกว่าในเชิงต้นทุนก็ต้องไอตัวไม่สะอาดไหมอาจารย์เพราะว่า
0: เราอยากให้โลกเราสะอาดหรือแหละอยากให้โลกเรามีฝุ่น PM 2.5
1: อ๋อเราอยากให้สะอาดสิฮะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเสริมให้คนใช้พลังงานสะอาดถูกไหม
1: ใช
0: ่แล้วทำไมเราถึงซื้อพลังงานสะอาดในราคา2บาทกว่าแต่ในราคาเราใช้พลังงานฟอสซิลอยู่ที่เกือบ5บาท
1: อ๋อต้นทุนไหมอาจารย์
0: ไม่ใช่ถ้าสมมติอาจารย์รับซื้อโซลาร์เซลล์โยผลิตไฟโซลาร์เซลล์มาขายอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์รับซื้อโยที่หน่วยละ8บาทสมมตินะ
1: ผมก็เลิกใช้ไฟถ่านหินเลยขอผลิตโซลาร์เซลล์ขาย
0: โยก็ตั้งฟาร์มโซลาร์เซลล์มาขายอาจารย์เลยถูกไหมเพราะโยขายได้แพงกว่า
1: ใช่
0: ในขณะที่โยใช้ไฟกันอยู่
1: ใช้ไฟฟรีมีกำไร
0: ไฟฟอสซิลอะโยซื้อต้องเกือบ5บาทอ่ะ4บาทกว่ารวมผสมภาษีนะ
1: ครับ
0: นี่ประเด็นที่1อาจารย์มองว่าทำไมให้ราคากับพลังงานสะอาดแค่2บาทกว่าเองใครที่ติดโซลาร์เซลล์เพื่อขายไฟตามโครงการเนี่ยก็คิดไม่ได้แล้วล่ะอาจารย์ว่านะเพราะโดยต้นทุนโซลาร์เซลล์วันนี้ถ้าระดับ10กิโลวัตต์ก็ต้องมีเกือบ 300,000 น่ะ
1: ครับแล้วทำไมได้ 2.20 บาท 2.20 ตังค์ต่อหน่วย
0: ใช
1: ่ทำสัญญา10ปี
0: 10กิโลวัตต์ต้องทุนเกือบ 300,000 แล้วมาขายกระจึงนึงอย่างงี้ทำทำไมนี่คือประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองคือแต่ก่อนเนี่ยนะที่เราคุยกันไฟฟ้าเนี่ยคือระบบไฟฟ้าเนี่ยหม้อแปลงตัวหนึ่งอ่ะส่งตามบัสออกไปสมมติหน้าหมู่บ้านเรามีหม้อแปลงลูกหนึ่งใช่ไหม
1: ครับ
0: ปั๊บเขาก็จ่ายไฟเข้ามาในหมู่บ้านเราแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ตั้งไว้ปากซอยนะก็จะมาตั้งไว้กลางซอยแล้วจ่ายออกหัวออกท้ายออกไปเขาจะรับซื้อไฟโซลเซลล์ไม่เกิน 15% ของขนาดพิกัดหม้อแปลงนะครับเช่นหม้อแปลง 1,000 kVA
1: ครับ
0: ก็จะรับซื้อแค่ประมาณ150 kVA เข้ามาในระบบคือเขากลัวเสถียรภาพของไฟมันจะไม่ได้เนื่องจากว่าสมมติกลางวันเนี่ยแดดดีมากเลยทุกคนก็อยากขายไฟกันหมดเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านมากันกลางคืนถูกไหมแล้วฟีดไฟเข้ามาในระบบปั้งปั้งปั้งเข้ามาแรงดันไฟฟ้า220โวลต์เนี่ยมันอาจจะเกินขึ้นไปเป็น260โวลต์270โวลต์ก็ได้นะถ้ารับมาเยอะ
1: ครับ
0: เขาก็เลย manage ให้มันอยู่แค่ 15%
1: ครับ
0: แต่พอมีกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยกกพ.สั่งให้การไฟฟ้าทั้งภูมิภาคทั้งนครหลวงรับซื้อไฟที่ระดับ 5,000 เนี่ยมันจะทำให้เขาต้องรับซื้อไฟเข้ามาในหม้อแปลงเนี่ย
1: 100%
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ 100% เนี่ยถ้าอินเวอร์เตอร์ธรรมดาที่ใช้ในรุ่นเก่าเนี่ยอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่ได้ใช้อินเวอร์เตอร์เขาเรียกว่าสมาร์ทอินเวอร์เตอร์เนี่ยตัวมันเองก็จะฟีดไฟเข้าระบบมาก่อนเลยฉันเหลือแล้วฉันจะขายฉันจะขายปุ๊บทีนี้แรงดันในระบบมันก็ต้องเกินถูกไหมถ้าเราซื้อมาเยอะมันเหมือนน้ำต่างคนต่างเทเข้าไปในคลองก็ล้นสิแต่ระบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์อย่างที่อาจารย์เคยบอกอยู่เรื่องนี้มันก็จะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวผู้ฟังจะงงก็คือว่าพลังงานเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยเหมือนกับเงินอาจารย์ให้โย10บาทโยนก็คืออาจารย์มา10บาทเราก็เจ้ากันไปไม่ใช
1: ่ครับ
0: มันเป็นเวกเตอร์มันมีขนาดและมุมเขาเรียก P power
1: ครับ
0: Q ค่าวาแล้วก็ S ค่าพลังงานรว
1: ม
0: คือมันจะต้องจ่าย P เป็นบวกหรือ P เป็นลบ Q เป็นบวกหรือ Q เป็นลบ
1: ครับ
0: เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคือสมาร์ทมิเตอร์มันจะคอนโทรลได้ทั้ง P และ Q แต่มิเตอร์รุ่นเก่าที่ยังไม่ใช่อินเวอร์เตอร์แบบสมาร์ทมันจะคอนโทรลได้แต่ P อย่างเดียวคือต่อไปถ้าจะเป็นระบบนี้มันจะต้องคำนวณทั้ง P และ Q ด้วยปัญหามันเกิดเหมือนกับโยที่โยดูว่ามันมีคดีที่ฟ้องร้องกันอยู่ตอนนี้ 2-3 คดีซึ่งมันไปเอาอินเวอร์เตอร์รุ่นเก่ามาใช้ซึ่งไม่ใช่สมาร์ทมิเตอร
1: ์
0: มันมีการโฟลว์พลังงานที่ไม่ได้ตามที่การไฟฟ้าต้องการ
1: ครับ
0: คือการไฟฟ้าเนี่ยสมมติโยจะขายไฟให้อาจารย์เนี่ย
1: ครับ
0: อาจารย์ต้องสั่งให้โยบอกว่าโยจ่าย P เป็นบวกได้นะแต่ Q โยต้องดึง Q ให้เป็นลบโยถึงจะจ่ายได้แต่ถ้าโยจ่ายมาทั้ง P เป็นบวกและ Q เป็นบวกโยจะไม่สามารถฟีดเข้าระบบได้เนี่ยเขาเรียกสมาร์ทมิเตอร
1: ์
0: ถ้ามันไม่เป็นอย่างเงี้ยการไฟฟ้าเขาจะถีบโยออกไป
1: ไม่นับ
0: ไม่รับซื้อไม่งั้นระบบมันจะพังกกพ.ตัวนี้ที่ทำขึ้นมาเนี่ยอย่างต่อไปคือคนที่จะลิงก์กริดเนี่ยจะต้องเป็นสมาร์ทมิเตอร์เท่านั้นก่อนไม่งั้นลิงก์ไม่ได้เดี๋ยวระบบรวนแล้วระบบทั้งหมดจะเฟลหมดเลยถ้ามันรวนเนี่ยเพราะมันสั่งชัตดาวน์หมดเลย
1: ครับ
0: คือตอนนี้ไฟฟ้ามันมองเห็นมันฉลาดมันนั่นหมดเลยตัวเครื่องชาร์จตู้ชาร์จไอ้วอลชาร์จที่สมมติโยไปกินกาแฟปุ๊บเสียบชาร์จมือถือปั๊บเอ้ยเสียบชาร์จรถยนต์แล้วขึ้นไปนั่งกินกาแฟ15นาทีมิเตอร์เหล่านั้นต้องมีการติดต่อกันไฟฟ้านะสมมติว่าถนนเส้นที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยเกิดมันมีโรงงานอุตสาหกรรมไฟไม่พอแล้วการไฟฟ้ามีหน้าที่สั่งชาร์จดาวมิเตอร์ที่ชาร์จอยู่ตามร้านกาแฟทุกคนให้ออฟให้หมดได้เลยนะ
1: ครับ
0: โดยไม่ต้องบอกใครเลยเพราะฉะนั้นทำไมต้องถึงติดมิเตอร์เหล่านี้ถึงจะต้องแจ้งเพราะว่าเขามีสิทธิ์สั่งชัตดาวน์มิเตอร์ไอตัวตู้ชาร์จคุณได้มันถึงต้องเป็นสมาร์ทชาร์เจอร์ไงถูกไหมต่อไปก็ต้องเป็นสมาร์ทชาร์เจอร์สมาร์ทอินเวอร์เตอร์สมาร์ทหมดเพราะตัวแม่มันอ่ะ ตัวการ

0: ฟ้าเขาต้องสั่งชัตดาวพวกคุณได้ไม่งั้นระบบมันจะมั่วกันไปหมดโย
1: แล้วอย่างนี้จริงๆตอนนี้สำหรับคนที่ฟังดูแล้วแล้วก็แบบเอ๊ะสนใจนะครับสนใจอยู่ว่า
0: อย่าเพิ่งสนใจอาจารย์เลยอาจารย์อยากใหไปดูประเด็นของโซลาร์เซลล์ที่ไฟไหม้ 2-3 เคสที่กำลังโดนฟ้องร้องที
1: ่
0: รู้สึกจะเป็นร้านกาแฟหรืออะไรนั่นน่ะคือการใช้อินเวอร์เตอร์ผิดประเภท
1: คือ
0: ที่คุณไม่เข้าใจคุณดูแต่ราคาว่ามันถูกอ่ะมันจะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้คือโซลาร์เซลล์อินเวอร์เตอร์ดีนะอาจารย์ยังสนับสนุนอยู่นะครับแต่การจะต้องมีความรู้ที่มากขึ้นนะครับเราเป็นรายการที่ยินดีตอบคำถามพวกนี้คุณพี่น้องและกระบังอยู่กันในฟ้ากันเยอะมาก
1: ครับ
0: เรายังบอกว่าตอนนี้ความรู้คนน้อยตอนนี้ไฟฟ้ามันไม่ใช่แค่ค่าเงินอย่างเดียวนะโยใช้ไฟ10หน่วยจ่ายเงินกี่บาทมันไม่ใช่แค่นั้นนะ
1: ครับ
0: มันเป็น
1: หลายปัจจัย
0: มันหลายปัจจัยอยู่เหมือนที่เราคุยกันหมอยังตกใจเฮ้ยมีแบบนี้อาจารย์นรสมันมีจริงซึ่งจันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจหมดนะเอาแค่ปัญหาเล็กๆแค่เด็กโดนไฟดูดในห้องน้ำนี่คุณยังป้องกันไม่เป็นเลย
1: ครับ
0: แล้วคุณจะมาคุยเรื่องการโฟลว์พลังงานการคิดค่าไฟโอ้โหมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าไม่รู้ก็ถามเราแล้วกันเหมือนพี่หนุ่ยอ่ะเดี๋ยวพี่หนุ่ยมาแกก็บอกว่าเอ้ยถ้าเรื่องฐานรากเรื่องเสาเข็มผมเก่งกว่าโอ๊ตแน่นอนแต่ถ้าจะเดินไฟในบ้านเดี๋ยวผมถามโอ๊ตแล้วกันผมไม่อ่านละผมให้โอ๊ตทำ ผมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นไงโยว่า
1: ครับถ้าคุณมีคนที่เชี่ยวชาญมาทำในส่วนที่เขาเชี่ยวชาญ
0: ใช่ผมก็ทำเป็นเฉพาะไฟฟ้าแต่ปรุงอาหารผมก็ปรุงไม่เป็นหรอกคุณก็ปรุงเก่งกว่าผมก็เอาเป็นรายการเราอยากให้ช่วยกันแบบนี้หรือโรงเรียนไหนจะสมมตินะโรงเรียนจะไปจัดค่ายเด็กที่วัดที่อะไรเงี้ยเอาเรามีเครือข่ายโรงเรียนอาชีวะหรือการไฟฟ้าภูมิภาคเราจะช่วยคุณได
1: ้
0: ก็มาก็ยังดีนะโย
1: ครับ
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายหรอกผมว่าของพันนี้เราช่วยกันยังได้อยู่เลยนะครับเพราะพี่น้องและกระบังเราก็มีการไฟทั่วประเทศ
1: ครับ
0: มีคำถามไหม
1: คุณนามซ่า
0: ทักเข้ามาโอ้น้องนามซ่าหายไปนานเลยเนี่ย
1: ก็ฟังอยู่นะครับทางเว็บไซต
0: ์
1: วันนี้ไม่มีไลฟ์หรอครับก
0: ็
1: เรามีไลฟ์ทาง Facebook นะฮะแต่ว่าผมก็หา YouTube
0: ไม่
1: เจอ
0: เหมือ
1: นก
0: ัน
1: นะฮะสงสัย YouTube เขาเอาไปติดเกาะติดบนโลกกันหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อนี่ไม่มีปกติหรอกอาจารย์
1: แต่ว่าเรามี13ท่านดูเราอยู่บน Facebook
0: เหรออ๋อเฮ้ยเรื่องไฟฟ้านี่เป็นเรื่องใหญ่จริงนะอาจารย์อยากชวนคุยนะเพราะว่าอาจารย์ว่าโยไม่มีไฟใช้สักวันเดียวอะโยจะเป็นลมแล้วถ้าโยลองนึกอยู่กรุงเทพเนี
1: ่
0: ยเนี่ยเอาไม่ต้องมากตรงลักกระบังตอนเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่มีไฟมา2วันแล้วอะ
1: โอ้โหอยู่ยังไงอะ
0: ก็นั่นน่ะสิจุดตะเกียงอยู่ในกรุงเทพลักกระบังอยู่ได้ไหมล่ะไฟไม่เท่าไหร่นะอินเทอร์เน็ตนะโยอินเทอร์เน็ตมันคือกระเป๋าสตางค์ถูกไหม
1: อินเทอร์เน็ตการติดต่ออ
0: ่าเนี่ยมือถือโยเนี่ยคือเงินโยถูกไหม
1: ใช
0: ่โยก็จ่ายเงินมาเนี่ยแล้วไอ้นี่ชาร์จไม่ได้โยทำไง
1: โอ้ประหยัดเลย
0: เรียบร้อยไหมผมบอกรถไฟฟ้าม ันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องมีความรู้แล้วจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้หรอกไม่ได้ก็เลยอยากให้ชวนคุยกันเนี่ยมันมีกฎหมายก็พอเข้ามาอะไรเข้ามาอีกหลายเรื่องแล้วบางทีท่านบอกท่านไม่รู้ท่านจะไปฟังแต่เซลล์ขายของอย่างเดียวเฮ้ยเขาไม่เล่าข้อย่อยข้อมันไม่ดีของสินค้าเขาให้คุณฟังหรอกเขาก็ต้องพูดแต่เรื่องที่มันดีอยู่แล้วแหละ
1: ส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยผมไปค้นมาอยู่อาจารย์ผมคิดว่าโรงเรียนนี้เขาน่าจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เป็นโรงเรียนอาคารโตๆเนี่ยใหญ่ๆครับอาจจะไปตกอยู่ในกลุ่มอาคารสาธารณะนะฮะถ้าไปตกอยู่ในกลุ่มอาคารสาธารณะเนี่ยอาจจะต้องมีการดูแลความปลอดภัยเหมือนอาคารสาธารณะแต่ว่าโรงเรียนเล็กๆก็อาจจะไม่ได้ตกอยู่ตรงนั้น
0: โรงเรียนที่เราดูเป็นข่าวมามันก็ไม่เล็กนะโยเป็นระดับพันขึ้นกันก็เยอะนะ
1: หรือว่าเขาดูแต่อาคารนะแต่ว่าพวกไฟดูดในโดนจับแท้งน้ำจับเสาไฟสนามบอลอันนี้มันเลยกว่าการดูแลไหม
0: มันก็ไม่เลยหรอกนะคือระบบพวกนี้มันไม่ยากหรอกนะโยคืออาจารย์บอกแล้วว่าอุปกรณ์ถ้าเราติดตั้งถูกไม่ว่ามันจะเกิดฟอลต์ตรงไหนมันทิปหมดแหละ
1: ครับ
0: เราป้องกันได้หมดเกิดก็แก้กันไปทีละจุดจุดนี้ทิปก็ไปแก้จุดนี้ให้มันกลับมาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือผมมองว่าอ้าวใครบอกฝากเจ๊
1: ครับได้ครับอาจารย์
0: นะครับก็คืออาจารย์ยินดีนะครับคือพี่ๆน้องๆเราที่อยู่การไฟฟ้าทั่วทุกประเทศ หาดใหญ่ที่น้ำท่วมนี่เราก็ไปช่วยกันนะคุณฮามดีเนี่ยเป็นผู้ว่าที่เอ้ยไม่เป็นผู้ว่าเป็นคุณดูแลทั้งหาดใหญ่แกบอกว่าเพื่อนเอ้ยคือต้องเปลี่ยนมิเตอร์ 12,000 ตัวโยโยลองนึกภาพไอ้มิเตอร์บนหัวเสาอ่ะ
1: ครับ
0: เพื่อนผมอ่ะต้องพาลูกน้องไปเปลี่ยน 12,000 ตัวแค่โยคิดโยก็จะเป็นลมแล้วมั้ย
1: ฮะ 12,000 ตัว
0: พอเริ่มกู้ภัยเสร็จแล้วใช่มั้ย
1: ครับ
0: เพราะมันจมน้ำหมดมิเตอร์ครับก็ต้องเริ่มทยอยเปลี่ยนแค่นึกภาพต้องเปลี่ยนมิเตอร์ 10,000 ตัวโอ้โหโชคดีเลยเพื่อน
1: 10,000 ตัววันนึงต้องได้กี่ตัวว
0: ันมันจะได้กี่ตัวแล้วมันไม่ใช่เตี้ยๆก็ต้องปีนขึ้นไปเอากันใช่ไหมเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งลงมาเลยเขาไม่มีเวลามาต้อนรับไม่มีเวลามาดูแลกัน
1: แล้วตอนนี้เขาทำเสร็จหรือยัง
0: ก็น่าจะจบหมดแล้วครับเพราะว่าตอนนั้นก็คือตีราคาเหมาไปก่อนแล้วบอกเราเก็บตังค์ลูกค้ายังไงเขาบอกก็เหมาจากราคาของเก่าแล้วช่วงน้ำท่วมเขาก็ไม่คิดนะเขาก็ให้ฟรี
1: ครับ
0: แต่ถ้ามิเตอร์อันไหนยังติดไม่ทันเขาก็คิดราคาจากเดือนที่แล้วไปก่อนก็เหมากันไป
1: ครับฮะก็คุณอามซ่าไอ้กรุณาแจ้งเข้ามาบอกว่ารบกวนทางเทคนิคดูแลด้วยนะฮะตอนนี้ไม่มีบรรยากาศสดในห้องส่งภาพยังค้างเป็นช่วงพี่เอกกับพี่อู๋นะฮะ
0: ครับผม
1: ก็อาจจะมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับ
0: ครับวันนี้อาจจะยุ่งไปช่วยเลือกตั้งดูข่าวเตรียมรายงานเรื่องเลือกตั้งกันละมั้ง
1: สำหรับสำนักข่าวไทยข้างล่างเนี่ยบรรยากาศก็คือในตรงห้องข่าวนี้ก็คือมีความคึกคักนะฮะ
0: ครับ
1: ก็เตรียมรอลุ้นการเลือกตั้งจบนะครับก็อีกชั่วโมงหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู
0: ่
1: นะครับกำลังจะเดินทางไปตอนนี้บ่าย 3:54 ท่านมีเวลาถึง 5:00 น.
0: 5:00 น. ใช่ไหม
1: 5:00 น. ครับ
0: อ๋อมันก็ยังพอได้อยู
1: ่ 8:00 เช้าถึง 5:00 น. นะครับ
0: รีบไปหน่อยดูฝนจะตกอีกแล้วตอนเข้ารถมาดูฝนจะตกกันอีกแล้วครับ
1: ก็เป็น
0: ก็เนี่ยโยถ้ายังมีผอ.โรงเรียนต่างๆฟังอยู่นะถ้าเห็นข่าวที่เด็กโดนไฟดูดอะแล้วอยากให้ไปตรวจสอบเนี่ยเดี๋ยวเราประสานงานการไฟฟ้าแต่ละเขตก็ได้ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เป็นเพื่อนอาจารย์อาจจะขอความร่วมมือให้การไฟฟ้าไปสำรวจให้นะครับแต่น้อยโดยเบื้องต้นอย่างเงี้ยเอากันแค่เฉพาะหน้ากันไปก่อนนะครับ
1: ได้ฮะเพราะว่านี่ช่วงหน้าฝนลมพายุอะไรพวกนี้ความเสี่ยงก็จะเพิ่มใช่ไหมอาจารย
0: ์โอ้แน่นอน
1: ฮะ
0: คือฝนตกไอ้ไฟดูดกับฟ้าผ่าช่วงเนี้ยเตรียมระวังไว้เลยนะโยมากันแน่ๆมันไม่ได้ไกลตัวเลยนะโยอาจารย์จะบอกว่าฟ้าผ่าเนี่ยนะเห็นไหมไอ้น้ำพุเต้นระบำเนี่ยแล้วสูงลงเราก้าวเกิดไม่ได้เลยโยมันก็ไม่ได้ต่างกันถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วฝนเดี๋ยวนี้นะลาดกระบังตกหนองจอกไม่ตกหนองจอกตกประเวศไม่ตกคือมันเป็นคล้ายๆเรนบอมอะทุ่มลงไปตรงน้ำพุปุ๊บๆฟ้ามันแรงมากแบบโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวเด็กๆน้อยๆเนี่ยอันตรายมากในภาวะอย่างนี้ครับ
1: ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากจะติดต่ออาจารย์ดุสิตนะฮะยังไงดีฮะก็
0: รายการเรานี่แหละ
1: ก็ส่งมาที่ชัวร์ก่อนแชร์ได้นะฮะเดี๋ยวทางชัวร์ก่อนแชร์รับเรื่องให้นะครับ
0: ใช่
1: ติดต่อเข้ามาที่ LINE หรือ Facebook ของชัวร์ก่อนแชร์นะครับถ้า Facebook ก็ช่องชัวร์ก่อนแชร์เลยบอกว่าฟังนายที่นายเซฟโซนนะครับอยากจะติดต่ออาจารย์ดุสิตช่วยมาดูไฟให้หน่อยที่โรงเรียนหรือวัดก็ได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์
1: วัดโรงเรียน
0: ที่จะทำกิจกรรมที่คือคอนเซปต์เราคือเราไม่อยากให้ใครเสียชีวิตด้วยไฟฟ้าเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งการไฟฟ้าเขาก็มีคอนเซปต์แบบเดียวกันนะ
1: ครับแล้วก็ถ้าไลน์ก็ชื่อว่าศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์นะครับก็ทักเข้ามาแล้วก็บอกนิดนึงนะพอดีชัวร์ก่อนแชร์เรามีรายการวิทยุ2ที่นะครับมีที่นี่กับที่ 100.5 นะฮะ 100.5 ก็อยู่ต่อจากนี้เลยนะครับ 4:00 ถึง 5:00 นะคร
0: ับ ขอโปรโมทให้การไฟฟ้าภูมิภาคตอนนั้นน้องนักข่าวที่ไทย PBS เขาบอกว่าช่วงอยุธยาน้ำท่วมแถวบางบานแถวอะไรเนี่ยเขาบอกทางการไฟฟ้าไปเรียกเก็บเงินเขาเหมือนไปซ้ำเติมเขาน้ำเขาก็ท่วมเขาก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ย
1: ยังคิดค่าไฟอีก
0: ยังคิดค่าไฟอีกจางก็โทรหาเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยท่านผู้ว่าการเนี่ยท่านก็บอกผู้ว่าไม่มีนโยบายนี้เขาให้ใช้ฟรีไอ้นั่นอ่ะปลอมแน่นอน
1: โอ้
0: เขาก็ติดต่อไปให้เลยที่ไหนยังไงก็ตกลงว่าได้ใช้ไฟฟรีจริงๆนะครับก็คือการไฟฟ้าก็ทำกำไรส่วนหนึ่งนะครับแต่การไฟฟ้าก็ยังเป็นของรัฐอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็มีหน้าที่ดูแลประชาชนให้ใช้ไฟอย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่เอาเปรียบประชาชนแล้วเราเป็นผู้ใช้ไฟเนี่ยถ้าเราเดือดร้อนเราลำบากเขาก็ยินดีช่วย
1: ครับ
0: ถ้าเขาทำได้เขาก็ยินดีช่วยครับ
1: ได้เลยครับก็วันนี้น่าจะสมควรกับเวลานะฮะ
0: หมดแล้วมีหน้า SMS เราน้อยมากเลยนะโยแฟนทาง Facebook หายหมดแล้วท่านที่ส่ง SMS มาหาเราได้เขา
1: ฟังทางไหนใช่ไหมฮะ
0: เออเขาฟัง
1: ทางวิทยุฮะซึ่งตอนนี้ FM 99เราฟังได้ทั้งทางวิทยุจริงๆกับทางเว็บไซต์ ของ FM 99นะครับแล้วก็ MCOT Connect นะฮะที่เป็นแอปพลิเคชันแต่ว่าเหมือนว่าในเว็บไซต์ตอนนี้จะเป็นคลิปเก่าอยู่นะฮะซึ่งแปลว่าหน้าเราไม่ได้โผล่บนเว็บไซต์นะคร
0: ับครับก็ขอโทษแฟนๆด้วยวันนี้ขัดข้องทางเทคนิคนะครับ
1: ได้เลยนะครับก็เรื่องราวต่างๆเรื่องความปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งที่เราอยากเน้นย้ำก็เราดูผังรายการ FM 99แล้วส่วนใหญ่เราเน้นความแข็งแรงนะสุขภาพความผ่อนคลายนะครับแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันได้ดูแลตัวเนี้ยเราดูแลร่างกายปลอดภัยสุขภาพดียังไงนะพอมาพลาดเรื่องความปลอดภัยนี่ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะอาจารย์
0: ใช่ใช่
1: ความปลอดภัยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักเลยนะครับ
0: ครับ
1: งั้นเราลาท่านผู้ฟังเลยนะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพบกันใหม่นะฮะบ่ายสามถึงบ่ายสี่ FM 99รายการนายที่ไหนเซฟโซนนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ผมพีรพลอนุตตรโสตครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่ไหนเซฟโซนดำเนินรายการโดยพีรพลอนุตตรโสตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์และทีมศูนย์ชัวร์ก่อนแชร
3: ์ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลเอกนัทพลพีประสานเสียงเร่งลดภาระดึงค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนคาดเริ่มเห็นผลค่าไฟลดลงช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนว่าทุกคนเห็นด้วยว่าต้องแจ้งให้ประชาชนรับทราบและส่วนที่ถูกผลักไปในบินค่าไฟจะต้องแยกออกมาโดยทุกหน่วยงานยินดีที่จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยตนเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เพื่อแยกค่าไฟสาธารณะออกมาโดยเร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแยกบัญชีออกมาก่อนเนื่องจากไปซ่อนอยู่ในไฟฐานเมื่อดึงออกมาจะทำให้ค่าไฟลดลงและใช้กลไกของกพช.ไปกำหนดอัตราค่าไฟใหม่ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าต้องการหาสมการที่ประชาชนไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟและต้องมีหน่วยงานมาแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้โดยเฉพาะเพราะเฉพาะค่าไฟสาธารณะ1ปีมีมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้สมการพอสมควรแล้วแต่ต้องขอหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพราะมีบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังจากนั้นจะหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและจะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายต่อไปส่วนจะต้องนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องรอการหารือตามขั้นตอนก่อนเพื่อหาสมการที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้บิ๊กดุนโยนกระทรวงต่างประเทศจางปมพูนมาเน็ตเยือนจีนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อกระชับความสัมพันธ์แต่ระบุสั้นๆว่าให้นายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดด้านนายสีหศักดิ์กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาว่าต้องหาผู้ประนอมคนที่5เมื่อหาได้แล้วน่าจะมีการนัดประชุม

0: กันซึ่งมีกรอบระยะเวลา30วันและเมื่อหาตัวประธานได้แล้วจะนัดหารือกันอีกครั้งอิหร่านโจมตีเป้าหมายสหรัฐในคูเวตบาเรนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC แถลงเมื่อช่วงเช้าตรู่วันนี้ว่าได้ยิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ที่ถูกสหรัฐโจมตีไปก่อนหน้านี้โดยสหรัฐอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านเป็นฝ่ายใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันติดธงปานามาในช่องแคบฮอร์มุซต่อมากระทรวงต่างประเทศของบาเรนแถลงประณามการโจมตีของอิหร่านหลังถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนและว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกถอนขออภัยค่ะแสดงให้เห็นว่าอิหร่านเพิกเฉยต่อการประณามจากนานาชาติและคำมั่นสัญญาของตนเองเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC เข้าแทรกแซงแก้ปัญหา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับทาคุมิมินามิโนะมองว่าญี่ปุ่นมีโอกาสเอาชนะบราซิลได้ทาคุมิมินามิโนะเพลย์เมกเกอร์ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นแสดงความเชื่อมั่นว่าทีมชาติของตัวเองมีโอกาสเอาชนะคู่ต่อกรสุดแกร่งอย่างบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกหนนี้โดยมินามิโนะไม่ได้มีชื่อในฐานะผู้เล่นทีมชาติญี่ปุ่นชุดเวิลด์คัพหนนี้หลังได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่เจ้าตัวก็ได้เดินทางมากับทีมและได้ร่วมฝึกซ้อมเพื่อฟื้นฟูร่างกายด้วยทางนี้ญี่ปุ่นกับบราซิลเคยเจอกันมาทั้งหมด14ครั้งบราซิลชนะไปถึง11ครั้งและญี่ปุ่นชนะเพียงแค่ครั้งเดียวแต่หนล่าสุดที่เจอกันในเกมกระชับมิตรเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วญี่ปุ่นเป็นฝ่ายชนะไป3ประตูต่อ2สำนักข่าว Global รายงานว่าแรนด์เมนเดสกองหน้ากัปตันทีมชาติกาบูเวดีกำลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนิวซีแลนด์สอบสวนฐานเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากระทำการล่วงละเมิดทางเพศในช่วงที่เล่นให้ทีมชาติก่อนถึงฟุตบอลโลก2026สำหรับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยกาบูเวดีมีโปรแกรมเตะกระชับมิตรที่นิวซีแลนด์2นัดและมีรายงานระบุว่าคดีเกิดขึ้นเมื่อเมนเดสถูกกล่าวหาว่าเขาข่มขืนล่ามสาวชาวบราซิลรายหนึ่งที่ทำงานให้กับทีมในช่วงเวลาดังกล่าวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
6: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร

8ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

เฮ้ยโอ้โหมีเพลงเบิ้ลต่อด้วยนะครับ16นาฬิกากับ21นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการจอดสนามบนไทยในคลื่น FM 99 ที Radio ครับผมวันนี้วันอาทิตย์ที่28นะครับ28มิถุนายนมั้ยนี่ขอบคุณทีมงานมากนะครับอยู่ผมนะครับรุดดี้นวัชชุกันแล้วก็คู่หูผมวันนี้เป็นคุณพี่ตั่วนะครับก็กำลังจะเดินทางมาน่าจะมีการติดขัดเรื่องของการจราจรเล็กน้อยนะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่กรุงเทพมหานครมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะตามมาเร็วๆนี้แหละครับอ่ะในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับแน่นอนช่วงนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของกระแสของศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ที่รอจะเตรียมแข่งขันกันอยู่เดี๋ยวโปรแกรมใครเจออะไรกับใครเนี่ยคุณฟังน่าจะรับทราบกันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่องทางการติดต่อกันก่อนนะครับวันนี้จอสามไทยของเราช่องทางติดต่อที่4689899นะครับทาง SMS แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook ของ FA99นะครับรวมไปถึงช่องทาง YouTube Channel ด้วยนะครับถ่ายทอดสดให้คุณผู้ฟังได้รับชมกันสดๆเลยนะครับผมส่วนข้อความวันนี้มาไวมากมาตั้งแต่ก่อนที่รายการจะเริ่มด้วยซ้ำไปนะครับของน้องอาร์มซ่านะครับส่งมาเขางอนผมตั้งแต่3เดือนแล้วเดี๋ยวเอสเอ็มของน้องอาร์มมาไล่ในช่วงท้ายกันแล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลไทยวันนี้แน่นอนว่าความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยก็ยังมีอยู่นะครับในส่วนการแข่งขันที่กำลังแข่งขันแล้วก็วันนี้มีวันเป็นการมอบถ้วยของศึกวิ้งไทยพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับก็คือในส่วนของฟุตบอลลีกหญิงแล้วก็อีกหนึ่งรายการที่ลงทำการแข่งขันก็คือจะเป็นศึกฟุตซอลไทยลีก2026นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันส่วนเรื่องของฟุตบอลลีกนี่ก็กำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมลงไปถึงนักเตะหลายคนก็มีทั้งประกาศอำลาทีมลงไปถึงย้ายไปอยู่กับสโมสรใหม่นะครับเดี๋ยวใครต้องการที่จะรับทราบหรือว่าจะสอบถามเรื่องของนักเตะรายใดหรือว่าจะแจ้งเขาว่าเห็นคนนู้นไปอยู่ที่สนามแห่งนี้นะไปอยู่กับทีม

0: นู่นที่นี่นะก็ย้ำอีกทีนะครับส่งมาพูดคุยได้ที่4689899นะครับ4689899ครับนะช่วงแรกเดี๋ยวเราไปที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในบ้านเราที่ทำการแข่งขันกันในวันนี้นะครับก็หนึ่งรายการที่จะแข่งขันกันแล้วก็จะมีวิธีมอบถ้วยวันนี้ก็คือฟุตบอลรายการไทยพรีเมียร์ลีก1นะครับซึ่งเป็นการแข่งฟุตบอลลีกหญิงของบ้านเรานั่นเองซึ่งก่อนที่จะลงแข่งขันเกมสุดท้ายเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าทีมไหนที่ได้เป็นแชมป์นะครับก็คือ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับเดี๋ยวเราไปดูโปรแกรมวันนี้ที่จะแข่งขันกันทั้งหมด1 2 3 4คู่กันนะครับวันนี้โปรแกรมฟุตบอลลีกหญิงวิสเซเว่นลีกนะครับก็จะมี BGC บัณฑิตเอเชียนะครับพบกับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี 16:00 น.นะครับคู่ที่2จะเป็น BIU บุรีรัมย์อะคาเดมี่นะครับพบกับกรุงเทพมหานครนะครับคู่ที่3เนี่ยเป็นนครสวรรค์พบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับแล้วก็คู่ที่4เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชพบกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีซึ่งทั้ง4คู่เนี่ยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดทาง ASPlay นะครับก็จะทำการถ่ายทอดสดที่คุณผู้ฟังแล้วก็แฟนๆของทุกทีมได้รับชมกันซึ่งหลังจากที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่ามันมีทีมแชมป์ก่อนที่จะลงแข่งขันสุดท้ายแล้วก็คือทางด้านBGC บัณฑิตเอเชียนะครับพวกเขาเนี่ยแข่งมา14นัดก่อนจะลงสนามเกมสุดท้ายมี38คะแนนนะครับซึ่งมากกว่าทีมฟุตบอลหญิงชลบุรีที่จะลงแข่งกันเดียวนี้4คะแนนซึ่งก็คือเป็นการคว้าแชมป์อีกสมัยของ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับส่วนอันดับอื่นๆเนี่ยก็เหมือนจะสรุปได้อันดับต่างๆแล้วตั้งแต่ก่อนเกมสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงอันดับกันสักครู่นึงก่อนที่จะมาอัปเดตผลการแข่งขันที่แข่งขันกันพร้อมกับรายการของเราที่เริ่มในช่วง4โมงอันดับ1ของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกหญิงเนี่ยก่อนลงเตะนัดสุดท้ายนะครับ BGC บัณฑิตเอเชียพวกเขามีอยู่38คะแนนนะครับอันดับ2เป็นฟุตบอลหญิงชลบุรีมีอยู่34คะแนนนะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นกรุงเทพมหานครนะครับมี26คะแนนนะครับอันดับที่4เป็นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับมีอยู่18คะแนนอันดับที่5เป็น BIU บุรีรัมย์อะคาเดมี่นะครับมีอยู่15คะแนนอันดับที่6เนี่ยโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับมีอยู่13คะแนนส่วน2ทีมรังท้ายอันดับที่7กับอันดับที่8เป็นโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีอยู่9คะแนนแล้วก็นครสวรรค์ FC มีอยู่1คะแนนนะครับซึ่ง2ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะต้องร่วงตกชั้นไปแล้วก็จะมีการแข่งขันเพลย์ออฟเพื่อที่จะลุ้นขึ้นมาอยู่ในสารบบของฟุตบอลลีกหญิงต่อไปในซีซั่นหน้านะครับส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันในแล้วก็สรุปผลการแข่งขันในส่วนของฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก2เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปไล่บอกตารางคะแนนกันนิดนึงก่อนเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามในส่วนของฟุตบอลลีกหญิงบ้านเรากันมากแล้วก็เป็นที่สนใจเท่ากับฟุตบอลชายนะครับไทยพรีเมียร์ลีกหญิงไทยพรีเมียร์ลีก2นะครับแหมลีกหญิงเลยพูดรัวนิดนึงไทยพรีเมียร์ลีก2นะครับเมื่อวานนี้สรุปผลการแข่งขันไปแล้วนะครับเป็นLPGSS เกลางยูไนเต็ดนะครับพวกเขาคว้าแชมป์ในส่วนของไทยเวลีก2ไปครองนะครับส่วนอันดับ2เป็น BGPTU ท่าโขลงนะครับมีอยู่23คะแนนส่วนทีมที่ต้องร่วงตกชั้นไปเนี่ยเป็นอันดับที่7อันดับที่8จากโรงเรียนนันหลวงนะครับมี17คะแนนแล้วก็อันดับที่8เป็นสุรินทร์หินโคนยูไนเต็ดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีการมอบถ้วยแชมป์แล้วก็ชนะเลิศในประเทศของศึกฟุตบอลไทยเวลลีก1อ่ะก็เมื่อวานเป็นลีก2วันนี้ลีก1ก็ได้รับผลสรุปการแข่งขันไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่แข่งขันเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่ากระแสของฟุตบอลลีกหญิงมันอาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่ากับฟุตบอลชายก็ถือว่าจัดการแข่งขันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขวบปีที่ผ่านมาประมาณนี้นะครับส่วนพี่ตัวตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับไปดูอีกรายการครับที่แข่งขันกันต่อเนื่องเลยนะครับเป็นโต๊ะเล็กบ้านนะครับซึ่งตั้งแต่ศึกฟุตบอลโลกแข่งขันกันมาเนี่ยต้องบอกว่าฟุตบอลโต๊ะเล็กบ้านเราเนี่ยแข่งขันกันชนิดที่กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์เลยนะครับวันนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันของศึกฟุตซอลไทยลีกเป็นสัปดาห์ที่10นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงผลการแข่งขันเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานวันเสาร์มีแข่งขันกันทั้งหมดวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมไล่เรียงแป๊บหนึ่งวันเสาร์มีแข่งขันทั้งหมดสักครู่ผมไล่ให้ วันเสาร์นะครับวันเสาร์เนี่ยผลการแข่งขันมีทางด้านเกษมบัณฑิตนะครับไพ่กับราชภัฏพิบูรีไป0-6นะครับไพ่คาบ้าเลยนะครับฟอร์มยังแรงอยู่สำหรับราชภัฏพิบูรีส่วนคู่อื่นก็มี JT Truck นะครับแพ้ให้กับทางด้านธรรมศาสตร์เซเลียไป3-6นะครับคู่ต่อมาเป็นทางด้านการท่าเรือพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับเล็กเรือไป3-3ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นทางด้านราชนาวีครับพวกเขาโดนทางด้านบลูเวฟชูรีบุกไปชนะได้4-3นะครับซึ่งก็ทำให้สรุปอันดับตารางคะแนนเมื่อวานนี้เนี่ยบลูเวฟพวกเขายังรั้งอันดับที่2นะครับแข่ง10นัดมีอยู่24คะแนนส่วนราชภัฏพิบูรีพวกเขายังตามหลังมา2คะแนนครับ10นัดอยู่22คะแนนนะครับส่วนทีมที่ลงทะเบียนแข่งขันเป็นแมตช์เดย์ที่10เนี่ยแบล็คเพิร์ลนะครับอันดับที่4 10นัดอยู่17คะแนนครับธรรมศาสตร์เซเลียน10นัดอยู่14คะแนนการท่าเรือนะครับ10นัดอยู่13คะแนนส่วนทีมอื่นๆที่แข่งขันเป็นแมตช์ที่10นะสวัสดีพี่โตด้วยนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: นครราชสีมา GT Truck อันดับที่10นะครับ10นัดอยู่17คะแนนแล้วก็เกษมบัณฑิต10นัดอยู่5คะแนนนะรถติดใช่มั้ยพี
1: ่ฝนตก
0: รถติดด้วยนะ
1: ถูกต้องวันนี้ไปเลือกตั้งผู้ว่ากันมา
0: อ๋อ
1: วันนี้รถเยอะมากนะฮะข้างนอกว
0: ัน
1: นี้ก็ส่วนใหญ่ก็กำลังเดินทางกลับบ้าน
0: มีรถติดมากผมหลับมาเหมือนกัน
1: แล้วก็โอ้โหตอนนี้ข้างนอกครึ้มมืดมาเลยฮะ
0: ครับ
1: ที่อสมทด้านนอกเนี่ยฝนเริ่มที่จะ
0: พี่มอเตอร์ไซค์หรือ
1: ปลายลงมาแล้ว
0: มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์
1: มอเตอร์ไซค์ฮะ
0: โอ้โห
1: นี่ถ้ารถยนต์มาคงไม่ได้มาแล้วฮะ นี่คือปรับแผนนะฮะเอามอเตอร์ไซค์มานะฮะแล้วก็มาเจอแม่ฝน
0: ใช่ไหม
1: ดักรอเราอยู่ซะอย่างนั้นแล้วเป็นไงรู้ที่เมื่อกี้ก็อัปเดตในเรื่องของฟุตบอลไทยลีก
0: ฟุตบอลลีกหญิงด้วย
1: หรอ
0: คือวันนี้เหมือนเป็นแมตช์ปิดของ
1: นัดสุดท้ายนะ
0: ใช่วิงส์
1: มีการมอบถ้วยด้วย
0: เมื่อวานนี้เป็นไทยเวลลีก2
1: แต่วันนี้1
0: ครับ
1: วันนี้1
0: ใช่
1: เมื่อวานคว้าแชมป์ไปเรียบร้อยแล้ว
0: ของ
1: LPGS นะ
0: เคลาง United ชื่อเขาก็ยาวพอสมควร
1: เรียกยากนะบางทีถ้าใครไม่ได้ติดตามเนี่ย
0: ก็เป็นกลุ่มนักเตะของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะนะครับซึ่งในระดับเยาวชนหรือว่าแข่งขันนั้นฟุตบอลลีกหญิงเนี่ยก็ยังมีพัฒนาแล้วก็สร้างดาวเตะขึ้นมาระดับทีมชาติเรื่อยๆเหมือนกันลำปางนะครับระดับ2 BGPTU ท่าของนะBG เขานี่นะ
1: นี่ถือว่าเกินคาดไหมสำหรับทีมแชมป์ลีกรอง
0: เกินคาดหรือเปล่าผมว่าแต่มันก็ชัดเจนตั้งแต่ชัดเจนว่าพวกเขารักษาผลการแข่งขันที่ดีได้นะครับ
1: แต่ลุ้นที่ยังตามอยู่เรื่อยๆนะ
0: ก็ตามอยู่
1: ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลนะ
0: ครับผม
1: ก็ได้เห็นฟอร์มอยู
0: ่ส่วนทีมที่ร่วงตกชั้นไปเป็นอย่างนาหลวงเนี่ยก็เพิ่งเข้าแข่งขันวิปีแรกนะนาหลวง
1: แล้วก็กลุ่มเด็กที่ไหนอะ
0: หน้าหลวงโรงเรียนหน้าหลวงโอ้พี่ส่งโจทย์โจทย
1: ์งั้นปล่อยผ่านงั้นปล่อยผ่านงั้นคุยเรื่องอื่นงั้นคุยเรื่องอื่นเลย
0: เออ
1: ฟุตซอลอีกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเนี่ย
0: แมตช์เดย์ที่10แล้วครับ
1: โอ้
0: เมื่อวานนี้บลูเวฟก็ชนะไปผมไม่แน่ใจว่าเกมที่บุกไปชนะราชนาวีน้องลำไยไปดูเจ้าช้างด้วยหรือเปล่านะ
1: เฮ้ยเห็นเขาลงภาพ
0: ใช่ไหม
1: เห็นลงภาพอยู
0: ่เออบลูเวฟเมื่อวานนี้บุกไปชนะราชนาวีได้4-3
1: เห็นลำไยกำลังซับหน้าอยู่อะ
0: ก็หลังกิ
1: มหน้ากับตันช้าง
0: หลังกิมเห็นไหมถ่ายรูปลักษณะเหมือนกันนะครับก็กำลังใจชั้นดีเลย
1: ดีเลยแหละดีเลย
0: เอาจริงจะพูดถึงเรื่องของนักกีฬาฟุตบอลฟุตซอลที่มีแฟนคลับเป็นแฟนเป็นพวกดาราหรือเซเลบเนี่ยมีหลายคนนะ
1: ใครบ้างอ
0: ่
1: ะ
0: เจ้าพิทักษ์อินแป้พิทักษ์อินแป้เป็น
1: อาม
0: ชุติมาล่าสุดไปถ่ายรูปกินส้มตำมั้ง
1: อ๋อ
0: แล้วก็ผิดกันแล้วก็
1: อ
0: ๋
1: อเมื่อกี้พี่ได้ยินว่านักฟุตซอลแต่นี่หมายถึงว่ารวมถึงนักฟุตบอลด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่ถ้านักฟุตบอลด้วยเนี่ยคือหลายคน
0: หลายคน
1: มีแฟนเป็นดารานักร้องอะนะ
0: ครับส่วนใหญ่ก็ที่เปิดตัวกันก็อาจจะไม่ได้คบกันแล้วก็
1: ม
0: ีมันเอาจริงเนี่ยวงการกีฬากับวงการดารานี่มันก็เฉือนไปเฉือนมา
1: แต่จริงๆถ้าใครเปิดตัวเนี่ยพี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
0: ทำไม
1: พี่สนใจในเรื่องของถ้าไปแอบแซบกันเนี่ยโอเคเลย
0: โอ้โห
1: อันนี้แหละแหมมีแต่พวกอยากจะติดตามนะ
0: จิตวิญญาณของนักข่าวเรื่องแบบนี้ชอบนะ
1: เออ
0: แต่บางทีมันต้องรู้
1: แต่ถ้าเปิดตัวเนี่ยเฉยๆนักข่าวไม่เคยสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นข่าวแนวแบบทำนองแบบซุบซิบก็สีบ อะไรประมาณเนี้ย

0: น่าสนใจน่าเจาะนะ
1: เนี่ยเนี่ยพี่ตัว
0: เฮ้ยแต่เราก็รู้อยู่หลายคนอยู่แต่เราพูดไม่ได้นะ
1: เดี๋ยวจะไปถามกันเนี่ยเออนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่น่ารักนะครับกัปตันช้างถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงปลายๆของการเล่นฟุตซอลอีกแล้ว
0: ก็ปลายแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าความคมเข้มความอะไรเขาเรียกว่าอัธยาศัยหรือลูกหยอดลูกหยอดต้องลำใหญ่นี่ผมเห็นเขาหยอดแต่นี่เขาหาตลอดเลยนะช้างอาจจะใช้คำพูดที่แบบไม่ได้เป็นน้ำเสียงที่ดูจะตลกมากอาจจะเข้มๆหน่อยแต่ลำไยเขาแฮปปี
0: ้แฮปปี้ชอบแบบนะอาจจะชอบผู้ชายคาแรคเตอร์แบบนี
1: ้พี่ตลกเนี่ยพี่ตลกโอ้ผม
0: แนวแบบว่าหยอกเอิญ
1: หยอกหน้าตาอีกไหมหน้าตาต้องช้างเขาไม่ได้ฮาไง
0: เขาไม่ได้ทาเลนนะช้างก็เป็นคนนิ่งๆมากกว่า
1: ไม่ทาเลนไหนก็เตะรถถังเหยียบเหมือนกันนะครับดูวันบูเวฟชนะแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มีแข่งขันกันอีกสำหรับฟุตซอลลีกนะแข่งขันอีก3คู่พี่เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายสามครึ่งแล้วนะครับห้องเย็นท่าข้ามจากฝูงพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดทีมอันดับสุดท้าย
0: กี่ลูกดีกว่าวันนี้ห้องเย็นไม่ต่ำกว่า5ได้ไหม
1: มีโอกาส
0: เออแชมป์สามสมัยติด
1: แล้วก็ดูจะเบรกยากด้วยด้วยการสนับสนุนของบรรดาผู้สนับสนุนอย่างกุดอ้วน
0: เดี๋ยวก่อนอันนั้นคือเจ้าของทีมนะมีอ้วนเจ้าของทีม
1: ครับ
0: เออก็ไม่ได้มีใครมาสนับสนุนเงินแกทั้งหมด
1: แต่ก็ต้องชื่นชมแล้วแกแบบไม่เผาเงินแต่ละปีก็มีฮือฮาเข้ามาตลอด
0: มีตลอด
1: ทีมชาติเข้าสู่ทีมแล้วก็ผลงานของเพราะนักเตะมันระดับปึกอะไรก็ล้มยาก
0: คือแกเลือกเองนะทั้งโค้ชทั้งนักเตะ
1: โอ้โห
0: แกจัดการเองหมดนะ
1: เขาละเอียดกับการใช้เงินมากนะครับชื่อจริงชื่ออะไรนะชวกรเออครับ
0: แต่จริงๆแล้วแกก็ดูเป็นคน
1: ถ้าเข้า
0: ไปพ
1: ู
0: ดถ้าเข้าไปพูดคุยจริงก็เป็นคนที่ใส่ดีนะ
1: เขาเปิดคุยทุกคนเลยครับ
0: คุยดีนะแต่ถ้าใครไม่รู้จักอาจจะดูแบบขึมๆหน่อย
1: แต่งตัวแบบติดดีมากนะทั้งที่แบบฐานะแกนี่
0: รวยมาก
1: ชี้กันต้องบอกว่าชี้เลยดีกว่าร
0: วยมาก
1: หลายท่านจะไม่ทราบนะครับคุณพี่อ้วนท่าข้ามนี่ต้องเห็นท่าข้ามนี่เขาเป็นวัสุทีรุ่นเดียวพี่แชมป์นะจริงแล้วก็เหมือนกับว่าต้องออกมาดูธุรกิจของ
0: จริงอายุยังไม่ได้เยอะแค่40กลางๆนะ
1: ต้องออกมาดูธุรกิจของครอบครัวตอนม.3มั้งพี่เรียนไม่จบประชุมด้วย
0: โอ้แต่แกเก่งมาก
1: ต้องออกมาดูแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจนะครับแล้วก็ชอบกีฬาฟุตบอลอ่ะส่งแข่งเองทั้งฟุตซอลทั้งฟุตบอลของเขาเป็นตัวแทนสมุทรสาครด้วย
0: แล้วตอนเนี้ยแกก็ยัง
1: เตะ
0: บอลอยู่นะ
1: ใช่
0: ก็เหมือนเตะบอลเดินสายพวกนักเตะอาวุโสนะ
1: เขาทีมนี้กันนี่ไงแต่กับพวกผู้สีอะไรพวกนี้เห็น
0: ไหมเขามีทีมเขาอยู่
1: ใช่ก็ชอบในกีฬาฟุตซอลเลยครับธุรกิจก็คงจะเนี่ยอยู่มือแล้วถ้าต้องการคนเพิ่มก็บอกแล้วกันนะครับพี
0: ่แต่ก็ดูทรงแล้วถ้าบูเวฟแล้วก็ท่าเรือฤดูกาลนี้ไม่เจ๋งจริงก็คงจะล้มห้องเย็นยากนะ
1: ปีนี้นี่บูเวฟถือว่าออกสตาร์ทก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตามหลังห้องเย็นได้ข้ามอยู่3แต้มถ้าไม่นับเกมที่พวกเขาแข่งมากกว่า1นัดนะครับราชบุรีก็ยังถือว่าเริ่มต้นได้โอ้โหร้อนแรงมินทดาแล้วก็อีก1คนเจ้าเบอร์10อะชื่ออะไรนะไอ้กัปตันทีมเขาอะเดี๋ยวผมขอดูชื่อแป๊บนึงแม่มาถามพี่ตัวแล้ว
0: ระหว่างเลือดดี้นึกชื่อเดี๋ยวอ่านข้อความดีกว่า
1: เ
0: อสเอ็มเอสจากอาร์มซ่านะฮะก็ภรรยาของอดัมไม่ขัดอ่านไหมยัง
1: ขอบคุณมากอาร์มส่งมาเรื่อยๆเลย
0: อ่านยังอ่านยัง
1: ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่าน
0: นี่ยังงอนเลือดดี้อยู่นะภรรยาของอดัมไม่ขยับอาร์มซ่ามาแล้วงอนพี่เลือดดี้3เดือนแล้วแล้วก็คำถามนะฮะนักเตะคนไหนที่ซ่อมประตูบ้านได้ครับ
1: เลือดดี้
0: เคนเนตดูกรนะ
1: โอ้ดูชื่อไทยเลยนะครับ
0: ดูกรจริงๆแล้วก็คือเคนเนตดูเกลนะครับนักเตะกองหลังของบุรีรัมย
1: ์ชื่อไทยไปเลยนะดูกรน
0: ะแล้วก็กรจากอัมซ่าก็คือวันอาทิตย์ติดคลื่นนี้ไม่มีหายเฝ้าทักทายสบายใจให้หันษา ร่วมพูดคุยลุยข่าวชาวกีฬาอยากบอกว่ามาทักแล้วไม่แห้วชัวแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับโรงเรียนนาหลวงเนี่ยอยู่ถนนพุทธบูชาตรงข้ามกับสนามบางมดครับ
1: อ๋
0: อ
1: ขอบคุณมากนะครับเพราะว่าถ้าใกล้กับไอ้บางมดใช่ไหมเขาบางมด
0: ไอ้นี่คือทีมฟุตบอลหญิง
1: ใช่ครับใช่
0: ที่เราถามที่เมื่อกี้ถามรูดี้ไป

0: อยู่แถวบางมดนี
1: ่หรอถ้าใกล้อยู่ตรงนั้นแหละพี
0: ่สนามบางมดคือที่บางกอกนะ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ่
0: ะเพิ่งเข้าคูหา
1: ลึกเมื่อไหร
0: ่คูหาพังเลยครับอะไร
1: เขาไม่ได้บอกใช่ไหมลมพายุมาหรือเปล่าที่พัง
0: อ่าใช่ปลอพายุเข้าลมแรงมากครับสายใหม่จริงฮะเมื่อกี้ผมขับรถมาลมแรงสุด
1: ๆอู
0: ้ยังไงเดินทางก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพื่อน
1: ๆครับ
0: ขอข่าว DJ 99บอลไทยชื่อย่อรอเรือดอเด็กที่มีข่าวกับสาวๆนักร้อง PR จริงไหมฮะ
1: หลังๆไม่มีเลยครับหลังๆคือเอาจริงนักร้อง PR ผมไม่ถึงนะครับผมติดดิน
0: หรอแล้วส่วนใหญ่จะไปได้ใครอ่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ได้คนความสัมพันธ์ช่วงนี้ไม่ละมุนเท่าไหร
0: ่ไม่ละมุน
1: เพิ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมา
0: ไม่ควรถามเลยนะครับถามมาแล้วเนี่ยรุ่นนี้ไม่ตอบฮะ
1: คือช่วงนี้ไม่พร้อมที่จะตอบดีกว่าครับเสียงสั่นเลยป่ะสตรอบดีกว่าครับ
0: งั้นไม่ต้องตอบนะสรุปว่า PR ไม่ได
1: ้ PR
0: ส่วนใหญ่จะไปได้เด็กเสิร์ฟ
1: ถ้าฟรีเขาไปเสียตื่นเยอะก็น่าลุ้นอยู
0: ่ลุ้นที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ผมไม่ยุ่งแล้วส่วนใหญ่ปัดแอปหาคู่ฮะ
1: โอ้โหมันจะรู้ทางของทางเลยตรงนี้ยิ่งคือช่วงนี้ไม่ได้ไปอะไรมากเพราะน้องเขาหยุดแท็กไปละ
0: อ๋อโถอ่ะครึ่งชั่วโมงแล้ว
1: ครับ
0: พักเบรกดีกว่า
1: เดี๋ยวโปรแกรมฟุตซอลอีก2คู่แล้วพี่ยังไม่ได้บอกเลย
0: อ่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวโปรแกรมฟุตซอลอีกก่อน
1: อีก2คู่นะครับก็เป็นทางด้านภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับทีนี้อยากไปหลังเย่าเขาอีกทีนึงพี
0: ่โอ้ไกลอะรู้ดิไปจริงเหรอ
1: โหถ้าเขาต้อนรับผมก็พร้อมจะไปเลยพบกับสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นบิ๊กแมตช์ในส่วนของโซนใต้แล้วก็นนทบุรีพบกับแบงคอก FC นะครับก็คู่ที่2แข่งขัน18นาฬิกาคู่ที่3แข่งขัน20นาฬิกา30นาทีต่อเนื่องเลยทางช่องทรูบอลไทย1นะครับ
0: โอเคงั้นพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ
2: สนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงดวงพิจิตรสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท์อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ริมชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัน
1: ท์ครับที่ส่งกระจกสนามบอลไทยนะครับก่อนจะไปเรื่องของฟุตบอลเราขอขอบคุณ FBT นะครับสร้างสิ่งดีให้กีฬานะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาครับแม่อยากได้เสื้อ
2: ลูดี้แล้วมีข้อความจาก YouTube ป่ะ
1: ข้อความจาก YouTube เดี๋ยว
2: แต่ตอนนี้ SF มีเพิ่มมาย
1: ังไงบ้างครับ
2: บอกว่าการเลือก

0: ผู้ว่าถ้าเข้า3ตัวเนี่ยคูณเหมือนสเต็ปไหมฮะ
1: เนี่ยพาโดนอ่ะคือพาโดนอ่ะไม่ใช่ถามหรอกไม่ได้ถามอะไรหรอกจะพาโดนอย่างเนี้ย
0: แม่ไม่เหมือนมันเลือกผู้ว่าปะโถไม่ใช่บอลสเต็ปเพื่อนๆก็ชอบมาหยอกตลอด
1: พี่มีเลือกหรือยัง
0: เรียบร้อย
1: เขาห้ามบอกใช่ไหมว่าอะไรยังไงหรือว่า
0: บอกได
1: ้มีเลือกใคร
0: พูดเล่น
1: เนี่ยจะพาโดนดีละจะพาโดนดีละ
0: ไปอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องอะไร
1: จะนี่ไงดู YouTube ของ
0: YouTube
1: ผมเห็นภาพนั้นน้องปั๊บเขาไปบอลโลกใช่ไหม
0: อ
1: ือ
0: ตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ
1: โอ้ยตอนนี้อยู่ที่เขาไปดูคู่แรกคู่เยอรมันมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะกับใครอ่ะที่เยอรมันแพ้หรือชนะไม่แน่ใจที่ชนะ 2-1 ป่ะ
0: ไม่เป็นไรเปลี่ยนเลยเดี๋ยวให้นึก
1: สวัสดีครับพี่รุ่ดดี้พี่ตัวหลบกล้องเลยครับพี่รุ่ดดี้จากน้องก๊อตครับน้องก๊อตคือพี่ไม่ได้หลบ
0: ใช่ครับใช่ครับเมื่อกี้โปรดิวเซอร์มาบอกแล้วบอกว่ารุ่ดดี้เอาไม้บังหน้าเพราะว่าทำความผิดไปเยอะ
1: เห็นเสื้อใหม่บุรีรัมย์ในเพจบุรีรัมย์ครับเอาไหมพี่รุ่ดดี้ส่งให้เอาครับเอาครับเสื้อใหม
0: ่เอาส่งมาเลย
1: เสื้อใหม่บุรีรัมย์นะครับ
0: ส่งมาเลยฮะ
1: ผมนี่เสื้อทีมไหนนี่ส่งมาผมใส่พีอาร์หมดนะครับ
0: เผื่อด้วยเผื่อด้วยเผื่อผมด้วยนะ
1: ใช่เดี๋ยวผมเปิดดูเพจเลยมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับในส่วนของ YouTube ที่ส่งข้อความมาทักอื่นมีอีกไหมพี่ตัว
0: ไม่มีแล
1: ้
0: ว
1: ไม่มีแล้วนะ
0: ไม่มีแล้ว YouTube มาเบาๆนะ
1: เอ้ยพี่เป็นเสื้อแบบคาวบอยแนวคาวบอยไหม
0: ใช่
1: เป็นปลัดกำนัน
0: เ
1: ยลโลสโตน
0: เ
1: ออยีโรสโตอะไรนี่
0: ถือว่าฉีกแนวมากนะครับชุดของบูดีลัม
1: เออแล้วโอ้คุณแชมป์ซิลักใส่นี่คือ
0: ดูเท่เลยนะ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านไหมไม่ใช่ดิ
0: เขาบอยนี่แหละ
1: เขาบอย
0: เขาบอยนี่แหละ
1: โอ้โห
0: แล้วลูตี้เป็นไงเมื่อเช้าดูบอลปะเนี่ยบอลโลกอ่ะ
1: ดูครับดู
0: คุณดูกี่คู่เนี่ย
1: ไม
0: ่ฮะในช่วงรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย
1: เท่าที่ตื่นได้เท่าที่ตื่นไหว
0: พี่บอกเลยว่าพี่ดูเนี่ย3-4 คู่ไม่เกินนี้ที่เคยได้ดูจบนะส่วนใหญ่ดูไฮไลท์อ่ะไฮไลท์บางทียังไม่ดูเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไฮไลท์ก็มาไวถ้าใครไม่สามารถเสียดทานเรื่องของการหลับนอนได้เนี่ยไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์ไวมากเลยครับ
0: แต่ละคู่นี่ก็ไม่ไหวช่วงแบบว่า 5:00 เงี้ยนะ 6:00-7:00
1: แล้วมันเริ่ม 2:00 เงี้ยคือเพราะเริ่มหลังเที่ยงคืนเนี่ยผมจะไปดูคู่ที่ตื่นตอนเช้าละผมเป็นคนตื่นเช้าไง 5:00-6:00 ก็ตื่นละจะได้ดูคู่ช่วงเวลาประมาณนั้นนะครับซึ่งก็เมื่อเช้านี้ได้ดูคู่ของอาร์เจนตินากับจอแดน
0: 3-1นะ
1: 3-1ซึ่งก็เป็นเกมที่อาร์เจนตินาได้ดีเหนือกว่าแหละอาจจะพักตัวผู้เล่นหลัก
0: ส่งลำลองลงเต็มเลยนะ
1: หลายๆคนซึ่งก็ยังเหนือกว่านะครับเอาชนะได้3-1ประตูที่พวกเขายิงได้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเมสซี่ไม่ได้ลงแต่แรกไง
0: เมสซี่ลงครึ่งหลังนะฮะ
1: เออ
0: ลงนาทีที่60แล้ว
1: ครึ่งแรกเป็นเจ้าโรเซโซเนี่ยยิงให้กับอาเจนที่นำก่อนนาทีที่19แล้วเป็นลาโตโรมาติเนสยิงจุดโทษในนาที31ครึ่งแรก2-0นะครับครึ่งหลังเนี่ยจอแดนมีหึงมีอือบ้างนะครับไปส่งเมสซี่แล้วใช่ไหมเป็นเจ้าทามารีครับยิงให้กับจอแดนไล่ไปในตัว2แล้วก็หลังจากนั้นเมสซี่ลงสนามมาในรูปเกมที่ต้องบอกว่าก็ยังเหนือกว่าเมสซี่ก็เล่นสบายๆแต่สเต็ปเขาอะมีโอกาสยิงฟรีคิก2หุ่นแล้วก็คนที่2เนี่ยเป็นประตูที่3ของอาร์เจนตินาซึ่งบอลออกจากทาวเวอร์ไปปุ๊บมันเหมือนโอ้โหรอประตูเลย
0: ค่อยๆนะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแบบประตูของเมสซี่นัดแรกเนี่ยแฮตทริกนัด2 2ประตูน
1: ั
0: ดที่3เหลือลูกเดียวแล้วตอนนี้นำดาวซันโบอยู่นะ
1: ตลอดการนะ
0: 6ประตู
1: ตลอดการ
0: ในทัวร์นาเมนต์ด้วย
1: ออ
0: แล้วก็ตลอดการด้วยยังนำอยู
1: ่แล้วมันมีแทบจะหลังเกมที่เมสซี่ยิงได้เนี่ยแทบจะมีบทความหรือว่าคนหรือจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับตัวเมสซี่แล้วก็นักกีฬาคนอื่นหลายคนกับทีมเหมือนกัน
0: อย่างอาร์เจนตินาเนี่ยดูจากเส้นทางแล้วครับเพราะว่าตอนนี้รอบแบ่งกลุ่มคือจบแล้ว
1: ใช่
0: วันนี้คือวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีม
1: อ
0: ันนี้ทวีปเอเชียเราถือว่าโอเคเลยเข้ารอบเพียบเลยอ่ะดูดิ
1: โ
0: หไป9ทีมตอนนี้เหลือ2ทีม เอเชียเราร
1: ีบกลับมาดูใจภรรยาหรือครอบครัวหรือเปล่า
0: เห็นถึงมาตรฐานเลยนะไปทั้ง9ทีมเหลือ2ทีมเนี่ย
1: ก็ถือว่าผิดคาดเล็กน้อย
0: ผิดเยอะเลย
1: มันอาจจะเป็นแบบทีมที่เราคาดหวังว่าจะได้เข้าสู่รอบล็อกเอาท์เนี่ย มันน่าจะมีเยอะกว่านี
0: ้น็อกเอาท์นี่คือ32ใช่ไหม
1: เกาหลีใต้อิหร่าน
0: พวกเนี้ยลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดล
1: ุ
0: ้นจนวินาทีสุดท้ายอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะฮะไม่ได้ไปต่อ
1: มันน่าเสียดายนะครับ
0: เกาหลีใต้นี่ช้ำใจนะ
1: ผมไม่คิดว่านัดสุดท้ายเขาจะแพ้
0: น
1: ั
0: ดแรกชนะเช็กได้
1: นัดที่2เขา
0: แพ้เม็กซิโก
1: แพ้จากความผิดพลาดช็อตเดียวจริง
0: ช็อตเดียวครั้งเดียวเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มานัดที่แพ้แอฟริกาใต
1: ้ไอ้แพ้แอฟริกาใต้เนี่ย
0: นัดที่ไม่ดีแล้วก็คือกักด้วยไม่ร
1: ู้
0: ไม
1: ่
0: รู้ว่าจะเอาอะไรยังไง
1: เงินกดดันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมันก็เลยต้องไปลุ้น
0: อยากเล่นแค่เสมอไงจริงๆไงนะใส่เต็มไปเลยก็จบๆไปแล้วแต่เขาก็เล่นไม่ดีด้วยวันนั้น
1: ครับแล้วก็โฮมิงโบนี่ถูกจับเปรียบเทียบหลายครั้งหลายคนนะ
0: เทียบใครบ้าง
1: เขามีจับไปเทียบกับไอ้กุซือของญี่ปุ่นด้วยไหมในจังหวะผมเห็นเพจนี่เขาตัดจังหวะกระตุ้นนักเตะของไอ้คนญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะกับโฮมิงโบซึ่งเอาจริง
0: นะ
1: เอาจริงๆอ่ะธรรมชาติของไอ้คนเกาหลีใต้เนี่ยเขาโฮมิงโบมันอาจจะกระตุ้นด้วยกันเตะถังเตะกระมังอะไรพวกมันเป็นเรื่องปกตินะเกาหลีใต้เขากระตุ้นนักกีฬาเนี่ยถ้าโบ๊ะบ้านี่คือเรื่องปกติเลยผมก็เห็นนักกีฬาหญิงยืนเงี้ยโคตรบ้า
0: คือแบบตบเลยอ่ะ
1: ตบคือเหมือนกับ
0: การ
1: กระตุ้นนักกีฬาให้มาสู้อ่ะซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมที่เราอาจจะตกใจแหละแต่มันเป็นจริงนะครับจำเรื่องโค้ชเชที่เคยไปกระตุ้นนักกีฬาแบบใช่แบบแรงๆใช่ป่ะนั่นก็อาจจะเป็นไอ้ตัวอย่างหนึ่งที่ได้รู้ว่าเกาหลีเนี่ยเขาชอบการความจริงจังนะครับ
0: ก็เรียบร้อยเกาหลีใต
1: ้
0: เพราะว่าเมื่อวานเดียคองโกนะเอาชนะอุซเบได้ 3-1 ก็เลยจบเลย
1: อุซเบตอนแรกตามก่อนนะนึกว่าจะมีแต้มอุซเบบางคนนี้หรือว่าตามผมได้โอเคระดับหนึ่ง
0: คือลุ้นหลายรอบมากเกาหลีเนี่ยลุ้นมาเกือบจะทุกวันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมที่จะฝากความหวังเนี่ยฝากไม่ได้เลย
1: ครับ
0: สุดท้ายพวกเขาก็จบอันดับ3แต่ว่าผลงานไม่ดี
1: ใช่
0: ไม่ได้ดีที่สุดเพราะว่าเขาเอา8ทีมนะ
1: ใช่ครับ
0: 8ทีมอันดับ3ที่ผลงานดีสุดจาก12กลุ่มเนี่ยเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์ส่วนอิหร่านน่าเสียดาย
1: อิหร่านเนี่ย
0: น่าเสียดายมากๆเมื่อวานนี้เนี่ยถ
1: ้
0: าเขาเอาชนะอียิปต์ได้เนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือเข้าไปแล้ว
1: จุดโทษยิงพลาดแล้วก็โอกาสที่ได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมก็เจอเขา
0: ทดเจ็บจังหวะยิงเข้าไปแล้วมันล้ำหน้าแต่ว่าเฮไปแล้วนะ
1: จังหวะนี้เนี่ยมีเรื่องการเมืองมาเกี่ยวไหม
0: ไม่ได้ก็ล้ำจริงอะล้ำจริงแต่มันในโซเชียลก็มีไวรัลนะมีคนมาตัดคลิปว่าไม่ล้ำหน้า
1: แต่อิหร่านก็ต้องชื่นชมนะครับว่าเขาสู้จนแบบชนิดที่ว่าเกือบจะทำได้อะ
0: บอกว่าไม่ล้ำหน้าคนที่ตัดคลิปแล้วก็มาขอโทษว่าอ๋อเข้าใจผิดครับโทษทีเพราะจริงๆแล้วจังหวะนี้มันไม่ล้ำหน้านะที่ถ้าดูจากภาพตอนแรกแต่จริงๆแล้วคือมันล้ำเพราะว
1: ่
0: าผู้รักษาประตูของอียิปต์เนี่ยเขาขยับขึ้นไปแล้ว
1: ใช่
0: แล้วมันเหลือตัวผู้เล่นอยู่2คนเนี่ยตามกฎเนี่ยเขาก็ต้องดู2ตัวสุดท้ายอ
1: ่
0: ะก็จะมาเปรียบกับ2ตัวสุดท้ายของนักเตะอียิปต์มันแหละซึ่งมันล้ำแต่ว่ามันมีนักเตะของอียิปต์ห้อยอยู
1: ่ใช่
0: คนที่ดูฟุตบอลอาจจะไม่เข้าใจกฎตรงนี้ก็โวยกันใหญ่เลยแหมว่าไม่ล้ำอะไรอิหร่านโดนแกล้งอะไรประมาณเนี้ยจริงๆไม่ได้แกล้งล้ำจริง
1: ครับ
0: ก
1: ็เสียดายไปที่สุดท้ายถ้ามันได้จริงๆเนี่ยคือแบบเหมือนฝ่ามือพลิกหน้ามือหลังมือเลย
0: ก็เขาเฮกันลั่นแล้วตอนนั้นในอิหร่าน
1: โอ้แล้วอิหร่านก็ถือว่าเขามาสู้ได้ดีนะอิหร่านปีนี้ไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ดีจนถึงขั้นเข้ารอบต่อไป
0: เสมอ3นัด
1: โอ้ฮ
0: ะอ
1: ีหลานก็ยังไม่ใช่หมูอะไรให้ดีเคี้ยวง่ายเหมือนกันแต่ก็ต้องกลับบ้านก่อนนะครับ
0: ก็ดูแล้วตอนนี
1: ้
0: เหลือ2ทีมเอเชียก็คือญี่ปุ่นนะฮะ
1: ครับ
0: จบอันดับ2ของกลุ่มแล้วก็ออสเตรเลียนี่ก็จบอันดับ2เหมือนกัน
1: ออสเตรเลียก็ถือว่าเหลือความขึ้นไหวนิดนึงนะพี
0: ่
1: แต่พอดูว่าเขาเล่นเนี่ยเขาเป็นทีมที่สู้กับพวกยุโรปได้สบายละรูปร่างของนักเตะแล้วก็การที่นักเตะหลายๆคนมาเล่นในลีกยุโรปเนี่ยมันซัดกันได้เลย
0: ไหวเลยแหละ
1: ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมนัดถัดไปวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งบทพิสูจน์ว่าพวกเขาจะเป็นของจริงหรือเปล่า
0: เจอบราซิล
1: ที่พวกเขาเคยเอาชนะได้มาแล้วนะครับในช่วงปีนี้ที่ผ่านมา
0: ใช่เกมอุ่นเครื่อง
1: ชนะชนิดที่พลิกมาชนะนะ
0: ก็พรุ่งนี้เตะเที่ยงคืน
1: ครับ
0: เที่ยงคืนของคืนวันจันทร์นี่แหละ เกมน็อกเอาท์โหบิ๊กแมตช์จริงๆครับเราก็เอาใจช่วยญี่ปุ่นนะให้ล้มบราซิลให้ได้
1: เขาจับเรื่องคนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยมันใช้เคยมีความสัมพันธ์อะไรกันหลากหลายนะพี่นะ
0: ใช่เนี่ยแล้วอย่างกาตาร์เงี้ยจบบัวอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่ทีมจากเอเชียเนี่ยจะจบบัวเยอะนะแล้วก็ถ้าทีมไหนจบอันดับ3ก็ไม่ได้ไปต่อมีกาตาร์มีซาอุ
1: ซาอุปีนี้ก็ถือว่าผมมองว่า
0: บัวเนี่ยบัวหมดเลยอิรักเนี่ยจบบัวจอร์แดนอุซเบกิสถาน
1: อิรักนี่เจ้าเป็นวิชุลก้าใช่ไหมโดนไปแดง
0: โอ้โดนไป50เลยซูลก้าโดนตั้งแต่นาที13อ่ะ
1: ไปดึงมาเนี่ยหรือเปล่าตัวสุดท้ายผมไม่แน่ใจนะแต่ก็เหมือนทางตอนแรกจะทานไหวอยู่แต่สุดท้าย10คนนะครับเจอความเร็วความคมของนักเตะทีมอะไรนะพี
0: ่อาหรับนี่พวกอาหรับนี่คือไปหมดเลยนะฮะผลงานไม่ดีนะทั้งกาตาร์ทั้งซาอุก
1: ็
0: ต
1: ้
0: องร
1: ับ
0: สภาพว่าไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่ากรรมการก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาได้นะฮะ
1: ด้วยตัวผู้เล่นที่มีการนักเตะระดับโลกมาเล่นในลีกบ้านเขาเยอะเกินไปไห
0: ม
1: ทำให้นักเตะซาอุเองมันไม่พัฒนาก็ผมก็มีส่วนนะมีส่วนระดับหนึ่งนะเพราะว่าตัวหลักๆในตำแหน่งของทีมใหญ่ในอย่างอัลไออัลลิวเนี่ยเขาก็เชนเตต่างชาติแล้วพี่เนาะ
0: ครับ
1: ดังสุดของซาอุตอนนี้ใครผมไม่รู้เลย
0: ใครวะ
1: เออ
0: ใครวะ
1: คือซาอุใช่ไหมเดี๋ยวต้าไว้ก่อนแล้วกันแต่มันก็ไม่ได้มีชื่อโดดเด่นเหมือนซาบิอัลจาเบอร์วันนี้เนาะใช่ไหมพี
0: ่มันไม่มีแบบนั้นแล้วนะเดี๋ยวนี้อย่างแชมป์เอเชียอย่างกาตาร์เนี่ยโอ้โหไว้เป็นสมันน้อยในฟุตบอลโลกเลยนะครับ
1: เออก็นี่ครับถึงเวลาที่ไทยจะต้องไปกอบกู้ชื่อเสียงละ
0: อย่าไปเลย อย่าไปเลยโอ้ทีมชาติไทยถ้าไปก็โดนเป็นโหลอ่ะ
1: เอาจริงๆมีพี่เซอร์ไพรส์ที่จะเข้ามารอบน็อกเอาท์ก็มีหลายทีนะพี่
0: คือถ้าเป็นฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว32ทีมเนี่ยทีมจากเอเชียก็ยังได้เข้าไปประมาณ 4-5 ทีม
1: ครับ
0: แต่ตอนเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วตอนเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ทีมจากเอเชียเหลือแค่2ทีมเนี่ยเป็นยังไงล่ะมาตรฐานฮะยุโรปนี่13ทีมนะรุดดี
1: ้
0: ที่เข้าไปเล่นในรอบต่อไป
1: ทีมน้องใหม่ที่ทีมน้องใหม่ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก็ถือว่าหลายชาติทำเหมือนได้ดี
0: กับแคนาดาก็ที่จะเจอกับอาเจนเนี่ย
1: ถือว่าเหนียวนะเล่นเหนียว
0: เล่นเหนียวเสมอ3นัดได้เข้ารอบอ
1: ่
0: ะเจ๋งเวลาเสมอสเปนได้ด้วยแต่ผมว่าน่าจะจอดรอบนี้แหละเจออาเจนตินา
1: ความอื้อหืออาเจนตินาทีมนี้ถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าไปพึ่งเมสซี่เยอะหรือเปล่าแต่นักเตะที่นักเตะใหม่ๆดาวรุ่งเซเลสใหม่ขึ้นมาก็โอ้โหจี๊ดจ้านะ
0: โอ้จะดูจากตอนเนี้ยเขาประกบคู่แล้วนะ
1: ครับ
0: ดูจากเส้นทางแล้วถ้าผมคาดเดานะ
1: อาร์เจนตินานี่
0: ผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยใสๆเลยนะฮะตอนนี้อาจจะถึงรอบรองชนะเลิศ
1: ใครบอกฝรั่งเศสเป็นทีมเตะก็ผลงานดีอยู่แต่ว่าเจอดูตามสายเนี่ยจะไปเจอพวกเสือสีกันทีแรกก่อนถึงรอบชิงเยอะกว่าอาร์เจนตินาพอสมควรเลยนะ
0: ยังสายบนซีขวาเนี่ยมีบราซิลบราซิลกับญี่ปุ่นนะมั้ยแล้วก็มีอังกฤษด้วย
1: ครับ
0: เม็กซิโกเจ้าภาพนอร์เวย์อีก
1: โอ้โห
0: เออหนักนะแต่ผมว่าสายบนเนี่ยบราซิลน่าจะเสร็จญี่ปุ่น
1: ตั้งแต่รอบนี้เลยนะ
0: แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอกับนอร์เวย์
1: อือหือนอร์เวย
0: ์ญี่ปุ่นก็น่าจะผ่านได้ฮะญี่ปุ่นน่าจะไปตัดกับอังกฤษนะ
1: แล้วก
0: ็ในรอบ8ทีม
1: แล้วก็เคลียร์อังกฤษตกรอบ
0: และอังกฤษเนี่ยจะเข้ามาเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองชนะเลิศเป็นไง
1: โดนไปแค่มีไปแค่ไปเล่นเลยหรือเปล่า
0: เออ
1: ถ้า
0: สายในสายของอาเจนเนี่ยมันจะมีพวกออสเตรเลียซึ่งไม่แข็งเลยอ่ะโคลอมเบียผมว่าโคลอมเบีย
1: โอ้โหโคลอมเบียวันนี้ทิ้งโอกาสไปเยอะมากเจอโปรตุเกสนะครับโคลอมเบียพวกเขาคือบอลไปสุดเส้นหลังก็ตบกับเข้ามาบ่อยครั้งมากแต่ความแม่นยำแล้วความเฉียบคมนี่ถือว่ายังทำได้ไม่ดีเลยโปรตุเกสพอเจอบอลสไตล์เร็วๆบุกจู่โจมแบบเร็วๆนี่ก็เห็นสภาพเป็นไงว่า
0: แต่ทีมจากยุโรปเจอกันเองเจอนะฮะในรอบ32นี่มีฝรั่งเศสเจอสวีเดนอย่างเงี้ยนะโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียนะ
1: โปรตุเกสนี่เจอก็ถือว่าไ ไม่หนักหนาเท่าไหร่
0: มาพูดถึงทั้งฝั่งของพวกฝรั่งเศสดีกว่า
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยกวนเขาที่จะต้องมีโอกาส

0: เจอกันก็พวกเยอรมันเยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะฮะที่แข็งๆนะโมร็อกโกด้วยอ่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเจอกับโมร็อกโกในรอบ32ทีม
1: ฝรั่งเศสที่ก่อนแข่งขันถูกยกไปเต็งหนึ่งนะครับ
0: แต่และตอนนี้ผลงานดีด้วย
1: แล้วก็บรรดากองหน้าเริ่มที่จะเหมือนกับมาปืนกำลังร้อนเลย
0: ผมก็ว่าฝรั่งเศสน่าจะเป็น1ใน4ทีมในรอบรองแล้วน่าจะหลุดเข้าไปได
1: ้คือมีตัวรุกฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยมีเท่าไหร่อีเดเบเล่มีเอ็มบัปเป้
0: มี
1: คนเป็นใครนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวก็ชอบอะไรนะตัวเล็กๆชื่ออะไรนะ
0: ดู
1: พวกนี้คือไปแข่งวิ่ง400กิโลเมตรสู้ได้ป่ะเนี่ยแต่โคม่านะครับเกมล่าสุดเดเบเล่เนี่ยช
0: ่
1: วงแบบแรกๆอาจจะยังไม่โดดเด่นจัดเลยโชว์เลยนะครับ
0: มันยิงง่ายมากเดเบเล่นี่ยิงเหมือนเกมเลยนะฮะลูกปั่นไซโค้งของเขาแล้วก็เดี๋ยวในฝั่งเดียวกับพวกกลุ่มของฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยจะมีโปรตุเกส
1: ครับ
0: ที่แข็งๆนะสเปน
1: ก็เริ่ม
0: พวกนี้โปรตุเกสอาจจะต้องเจอกับสเปนนะในรอบ8ทีมเฮ้ยไม่ในรอบ16ทีมมาแหละต้องเจอกันแล้วฮะ
1: สวิตเซอร์แลนด์ทีมฟอร์มดีไหมสวิตเซอร์แลนด
0: ์ไม่ดีฮะ
1: ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีฮะ
1: เจอแอลจีเรีย
0: ก็นี่ไงพวกสวิตแอลจีเรียเนี่ยใครชนะก็ต้องมาเจอคู่ของโคลอมเบียพี่ก็เลยว่าโคลอมเบียน่าจะไปเจอกับอาร์เจน
1: เจ้าภาพจาก USA ผลงานเป็นไงดีนะผมนี่กระแสได้อยู่นะ
0: ก็แต่ก็คูณน่าจะจอดแค่รอบ8ทีมนะมันมีเบลเยียมด้วยไงอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องไปเจอกับเบลเยียมในรอบต่อไป
1: เบลเย
0: ีย
1: มกว่าจะเล่นเครื่องขึ้นก็เกือบไม่ทันเหมือนกันนะ
0: ก็ดูแล้วรอบรองจากเส้นทางนี่ถ้าผมเดานะไม
1: ่
0: รู้ว่าจะเหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าผมว่ามีฝรั่งเศสล่ะสเปนอาร์เจนตินาแล้วก็อังกฤษ
1: ยุโรปเลยนะ
0: เฮ้ยนี่อยู่ไม่
1: หรอกอาร์เจนตินา
0: แล้วก็มันต้องมีทีมจากอเมริกาใต้หนึ่งทีมที่เข้าไปชิงเพราะว่าเตะในทวีปอเมริกา
1: ถ้า
0: ต้องมีอยู่หนึ่งทีม
1: ถ้าอาร์เจนตินาเป็นทีมที่ถูกพูดถึงก็ไม่เถียงเพราะฟอร์มเอาจริงเนี่ยถ้าเทียบจากโซนนั้นอาร์เจนตินาก็ยังเป็นทีมที่ดูฝากความหวังได้มากที่สุดนะครับบราซิลอะ
0: ไม่หวังกับบราซิลนะ
1: วินิซิอุสไม่ระเบิดฟอร์มเหรอ
0: ไม่อะหวังกับญี่ปุ่นมากกว่าจริงๆอยากจะเชียร์ญี่ปุ่นให้ไปให้ได้ไกลๆเลยนะถึงนัดชิงเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าเอาจริงบราซิลชุดนี้ก็กระชินตีถ้าไปถึงแชมป์ได้นี่สุดยอดนะของความเก่งเลยนะ
0: แต่ผมว่าไม่แน่นะว่าญี่ปุ่นอาจจะมาเจอกับอาร์เจนตินาในรอบรองก็ได้นะแต่ที่เดาก็คือว่าคิดว่าอังกฤษแต่ว่าถ้าดูจากเกมตอนอุ่นเครื่องอ
1: ่
0: ะญี่ปุ่นอ่ะเอาชนะทั้งบราซิลแล้วก็อังกฤษได้นะ
1: ใช
0: ่
1: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันทีมจากเอเชียเราเชียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมนี่ขาดไม่ได้เลยคือต้องสื่อสารกับเพื่อนญี่ปุ่นตลอด คือ
0: ใคร
1: คือเขาจะมีสินค้า
0: ผลงาน
1: ส่งมาตลอดเหมือนกัน
0: อะไรบ้างที่เขาส่งมาม
1: ันจะเป็นไฟล์ดิ
0: ฮะ
1: มันจะเป็นไฟล
0: ์
1: ซึ่งหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าผมอัปเดตกับทุกคนดีกว่าอัปเดต
0: มากแล้วก็ชอบส่งทริปมาให้ด้วยนะทริปเชียร์ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ทีมชาติญี่ปุ่น
1: อย่าไปคิดอะไรลึกนะครับผมเห็นผมพูดแบบออกไอจะไม่18บอกผมขี้เขินนะขี้อายนะจริงจริงอายมาก
0: น่าเชื่อมากน่าเชื่อมาก
1: เห
0: ็นก็บอกว่าส่งข่าวอะไรมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์
1: ใช่ครับคุณโก้เหรอ
0: โก้
1: ถามไปดีเยอะตั้งเตะบอลแล้วไง
0: ส่งข่าวบอกมาดามแป้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่า
1: อันนี้เขาแจกปกติอยู่แล้วเขาแจกปกติอยู่แล้วคุณโก
0: ้หน่วยไหนหน่วยเลือกตั้งที่7ธนาคารออมสินปากซอยสุขุมวิท39
1: ตั้งแต่คุณไปเตะบอลที่สมาคมเนี่ยกับทีมพี่ยักษ์เนี่ยแล้วโดนยิงไปกี่ลูกเนี่ยคุณโอ้ตายแล้วไม่เป็นเขาทำดีอาร์ให้กันเท่าเดิมได้ไหม
0: ไม่
1: โอ้ตายแล้ว
0: นี่ไงมาดามแป้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากท
1: ม.
0: ก็ปิดหีบ5โมงนะฮะตอนนี
1: ้ปิดหีบ5โมงถึงว่า
0: ไม่น่าจะทันแล้วครับถ้าใครยังไม่ออกจากบ้านเนี่ย
1: ก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าไปเวลานี้ก็ดูสายตาเจ้าหน้าที่เองอะไรกันว่าแต่ไม่ใช้สิทธิ์พี่อาจจะแบบมองกันไหลตลบแล้วแบบเฮ้ยไปเอาเลยเคยไหมพี่แบบไปแบบคาบเส้นอะเลือกตั้งอะ
0: ไม่เคยส่วนใหญ่ก็ไปช่วงบ่ายสองบ่ายสามแหละเคยไปเหรอหรือที่ไปช่วงแบบใกล้ๆนะ
1: ผมไปตอนเช้าเลยไปเลือกตั้งแบบลงเลือกตั้งก่อนไงโอ้โหเขตจังหวัดผมคนมันน้อยพี่ไปผมช่วงไปดูที่คนเยอะ

0: มันได้เห็นเพื่อนเพื่อนใหม่เยอะดีนะครับ
1: เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของเสื้อบุรีรัมย์นี่เขาจะเปิดจำหน่ายเมื่อไหร่ฮะดูดิ
0: เสื้อบุรีรัมย์นะจำหน่ายเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
1: ชุดคาวบอยเนี่ยไอคนที่บอกว่าจะส่งมาให้คุณเนี่ยจริงหรือเปล่า
0: จริงไม่จริงแค่มีความต้องการที่ส่งมาผมก็ดีใจแล้วครับแต่ถ้าส่งมาจริงนี่จะดีมากเลยนะมันเป็นเสื้อที่เขาบอกเป็น11แชมป์ไทยลีกความสำเร็จที่ไม่มีทีมใดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยเคยทำได้มาก่อนเสื้อนี้คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ด11 Champions Collection นี
1: ่
0: เป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจนะครับที่บันทึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรพร้อมถ่ายทอดความภาคภูมิใจของ11แชมป์ไทยลีกผ่านคอลเลคชันสุดพิเศษมีให้เลือกทั้ง5แบบนะครับตัวก็มี840บาท790บาทนะครับประมาณนี้ซึ่งก็วางขายที่เมกาสโตร์ที่บุรีรัมย์เรียบร้อยแล้วนะพี่ตัว
1: ครับ
0: ใครอยู่ต่างจังหวัดไปหาซื้อได้ทาง www.buriram.shop นะครับอืมก็สวยเป็นแนวอะไรนะแต่คาวบอยนะครับแนวคาวบอยซึ่งที่เขาถ่ายทำมาเนี่ยเอาจริงเนี่ยมันก็ต้องเน้นพวกลูกครึ่งใช่ไหมสิวรักษ์นี่ก็คมเข้มไงเยลโลสโตนผมเดี๋ยวกลับไปดูเยลโลสโตนเออ
1: ก็มีคนไทยคนเดียวนะก็คือสิวรักษ
0: ์ในอำเภอสิวรักษ์
1: ซึ่งแขวนถุงมือไปแล้ว
0: แต่แกพูดเก่งนะ
1: เออ
0: เห็นแกเป็นนักวิเคราะห์แกพูดเก่งมากเลย
1: แต่มาเป็นไอ้คอมเมนเตอร์ให้กับทางเอส
0: พูดเก่งแล้วไม่ใช่พูดเก่งเฉพาะคอมเมนเตอร์ผมไปดูตามคลิปแกเนี่ยโอ้โหก่อนหน้านี้ใครเป็นบุคลิกแกไม่ค่อยพูดนี่ไม่น่าใช่เหรอเป็นคนพูดเก่งมากนะครับ
1: จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนก็ดู
0: เงียบ
1: ว่าเขาเป็นคนเงียบๆเนาะ
0: เงียบจริงแต่พอได้พูดไม่รู้ปัญญาที่บ้านเขาจะแบบ
1: แต่ด้วยความประสบการณ์ของนักฟุตบอลนั่นแหละ
0: พูดเป็นการจังมากนะไม่ได้ตลก
1: คือเขามีข้อมูลไงเขามีความรู้ไง
0: ครับ
1: เขาก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้เลยมันอยู่ในหัวหมดแล้ว
0: ใช่ถ้าบุคลิกจะฮีฮาหน่อยจะบอยชัดชัยนี่ชัดเจนนะอาจจะเป็นคนฮีฮาแบบชัดเจนเลยแหมนี่รูปล่าสุดที่เขาเป็นงานฉลองอันนี้หรือเปล่าผมเห็นของบุรีรัมย์แต่บุรีรัมย์ก็ปีหน้าก็น่าจะสนุกแหละนะครับเพราะว่านักเตะหลายคนอย่างสุวรรณก็ไม่อยู่แล้วนะ
1: ไปแล้วฮะ
0: ไปแล้วนะครับ
1: ไปเจลีก2แล้ว
0: เสื้อเขาสวยนะเสื้อเป็นเรดบูลใช่ไหมพี
1: ่อืม
0: อยากจะได้ตัว
1: โอมิยาอาดิจา
0: โอมิยาอาดิจา
1: ใช่
0: อยู่เมืองไหนพี
1: ่ไม่รู
0: ้ขอโทษตรงนี้ตัวเจ
1: ไม่ต้องถามอะไรมาช่วงนี้ ช่วงนี้นอนน้อย
0: โอ้ดูบอล
1: แถวไซตามะแหละ
0: โอ้ไซตามะเหรออ
1: ืม
0: น่าไปพี่เราไปด้วยกันไหม มีโอกาสก็ใครพวกผมไม่ปิดกั้นโอกาสอยู่แล้วนะถ้าใครจะพาไปไหนนะครับแต่อย่าหลอกไปจะหลอกไปทำไม่ดีอะไรก็แล้วกันฟุตบอลไทยวันนี้นะครับอย่างที่เรียนไปมีฟุตซอลลีกที่แข่งขันกันอยู่ตอนนี้นะ
1: เงียบตอนนี้นอนไทย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้มีข่าวอะไรคร
0: ับ หลายๆท่านน่าจะเก็บแรงไว้ดูในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกสุดท้ายเด็กยิบโ
1: บ
0: นี
1: ่รอบนี้สนุกแล้วครับรอบ32ทีมเนี่ย
0: ตกรอบเลยเอาวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยวิเคราะห์วิจารณ์หน่อยก็แล้วกันทีเด็ดมีตัวก็ฟุตบอลต่างประเทศก็ไม่ได้ไปรอใครอ่ะ
1: ที่ไหนฮะ
0: แอฟริกาใต้
1: แล้ววันนี้ไงฮะ
0: แคนาดา
1: ใต้แคนาดานะฮะโอ้โหแคนาดาเจ้าภาพร่วมด้วยอ่ะดูดิ
0: แล้วเอาจริง
1: ยังไงเราก็ต้องอยู่แคนาดาอยู่แล้วฮะ
0: ผมดูนักเตะแคนาดานี่เฮ้ยโอ้โหแต่ละทีมที่เขาเล่นนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
1: อืม
0: แคนาดาเจอแอฟริกาใต้ผมเชื่อว่าเจ้าภาพที่มีบรรยากาศที่จะผมก็จะชื่นชอบด้วยการเย็นผมเคยคิดว่าจะไปหาคู่ชีวิตที่แคนาดาเหมือนกันนะพี่
1: เดี๋ยวทักหาปั๊บดีกว่าปั๊บเนี่ยได้เก็บบรรยากาศที่อเมริกามาเยอะเหมือนกัน
0: เขาไปสัมภาษณ์หลายคนนะ
1: เฮ้ยจริงเราก็โทรหาก็ได
0: ้ลันเชลเลอร์อะไรพวกนี
1: ้เดี๋ยวปั๊บได
0: ้ถ้าไม่ตรงกับช่วงที่เขาทำงานให้กับต้นสกัดเดี๋ยวอาจจะมีกินกลางได้นะคร
1: ับ แต่ตอนเนี้ยเขาต้องจะนอนอยู่ ปัญหาคือเวลามันต่างกันเยอะอเมริกากับไทย
0: ยังเชื่อมั่นแคนาดานะจะบทเอาชนะเอฟเฟกต์ใต้ที่เซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบมาได้
1: คู่เดียวครับวันนี้มีคู่เดียวนะดูดิ
0: แล้วบราซิลอ่ะบราซิล
1: เตะนี่ไงวันพรุ่งนี้ไง
0: ใช่ไหม
1: คืนวันจันทร์นะคืนวันจันทร์บราซิลโดนญี่ปุ่นแน่นอน
0: โดนญี่ปุ่นเลยเหรออ
1: ันนี้ฝากไว้ด้วยเลยทีเด็ดเลยนะ
0: โดนญี่ปุ่นเลยใช่ไหม
1: โดนแน่ผมบอกเลย
0: จากฟอร์มในช่วง ก่อนและหลังที่เจอกันมาบราซิลก็
1: ยังแต่ว่าคืนวันจันทร์นี่มันๆกันเลยนะต่อถึงช่วงเช้าวันอังคารเนี่ย
0: ใช่มันจะ
1: มันจะมีเยอรมันด้วยกับปารากวัยด้วย 3:30 แล้วก็เนเธอร์แลนด์พบเจอกับโมร็อกโกโอ้โหนี่โคตรมันอ่ะ 8:00 นเช้า
0: อื้อหือพอดีเลย
1: แข่งทั้งคู่อ่ะคู่เนี้ย
0: นี่จบประมาณ 10:00
1: เฮ้ย 10:00 ก็พอมันเตะ 8:00
0: โอ้โห
1: 10:00 ก็พอเอ้ยไม่แน่อาจจะ 10:00 ก็ได้เพราะอาจจะมียิงจุดโทษ
0: อย่านะอย่าเด้ออย่าเด้อ
1: เออมันจะต้องมียิงจุดโทษ
0: เยอรมันก็รอบที่ผ่านมาพวกเขามีสะดุดไพ่ไหมผมถ้าจะไม่ผิดนะมีแพ้เอกวาดอร์สุดท้ายไง
1: แพ้
0: มีสองนะครับอ่ะเขาประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เรื่องราวฟุตบอลไทยก็ได้เรียนไปหมดละ
1: ครับผม
0: ลีกไหนแข่งกันบ้างส่วนฟุตบอลโลกก็ติดตามที่ทาง S9ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับมีภาคกันทุกวัน
0: ทุกคู่เมื่อไหร่รอบลึกๆจะมีเราไหม
1: ก็น่าจะไม่มีอ่ะ
0: พี่ไผ่ยกมือแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่ง

0: Sí.
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนิดาโพเผยผลสำรวจโค้งสุดท้ายชัดชาตินำขาดลอย 73% มลิกาอันดับ2ดร.โจชัยวัฒน์อันดับ3อนุชาอันดับ4ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เปิดเผยผลการสำรวจทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.69ทำการสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายน2569จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวม 3,000 หน่วยตัวอย่างสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่ากทม.พบว่าอันดับ 173.7 ระบุว่าเป็นนายชัชชาติสิทธิพันธ์อันดับ 212.1 ระบุว่าเป็นนางมาริกาบุญเมตรกุลมหาสุขอันดับ 308.37 ระบุว่าเป็นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนอันดับ 403.43 ระบุว่าเป็นนายอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 501.4 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและ101ระบุอื่นๆได้แก่นายสมัยละเลิศนายพงศักดิ์พัวพงพงพัวพรพงนายคมสันพันธวิชาติกุลนายประทีปวัชระโชคเกษมพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชจากพรรคเศรษฐกิจนายพิสารกิติยาวมานนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชนายประยุนครองยศนายวีรพจน์ลือประสิทธิ์สกุลนายสมชัยเจริญบุรเกียรติและไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือโนโหวตเจเซตบินด่วนปัตตานีติดตามเหตุรอบยิงอส.กำชับดูแลครอบครัวผู้สูญเสียอย่างใกล้ชิดนายเจเซตไทเซตขออภัยครับนายเจเซฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นการด่วนเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบยิงสมาชิกองค์การกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอยะรังเป็นเหตุให้เสียชีวิตพร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและการเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายเจเซตได้รับฟังรายงานจากสถานการณ์จากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายอำเภอและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบของทางราชการรวมทั้งการประสานการทำงานกับทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การสูญเสียในครั้งนี้ทำให้ตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะตั้งแต่เข้ามาดูแลหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงกำลังพลฝ่ายปกครองตนคิดมาโดยตลอดว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกันมีหน้าที่และภารกิจร่วมกันในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และครอบครัวของผู้เสียสละธกส.หนุนเกษตรกรจัดบุฟเฟ่ทุเรียนผลไม้พรีเมียมขายตรงถึงผู้บริโภคนางสาวพรมกรพรมขัดแก้วผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

0: การเกษตรหรือธกส.กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวรวบรวมร้านค้าจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า30ร้านนำผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอาหารและเครื่องดื่มมาจำหน่ายโดยมีบุฟเฟ่ทุเรียนหมอนทองมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นกิจกรรมเด่นเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงพร้อมร่วมสนับสนุนรายได้ของเกษตรกรภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น3โซนประกอบด้วยโซนบุฟเฟ่ทุเรียนและผลไม้ให้บริการทุเรียนหมอนทองมังคุดผลไม้ตามฤดูกาลขนมหวานน้ำผลไม้และไอศกรีมรับประทานได้มิอั้นภายใน60นาทีราคา399บาทจำกัดรอบละ100คนโซนผักและผลไม้จากเกษตรกรรวบรวมผลผลิตสดและสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากหลายจังหวัดอาทิสมุทรสงครามเพชรบุรีชลบุรีและระยองส่งตรงถึงผู้บริโภคและส่วนอาหารเครื่องดื่มและขนมหวานจำหน่ายเมนูอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนและขนมหวานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศสำหรับบุฟเฟ่ผลไม้เปิดให้บริการทั้งหมด3รอบผู้สนใจสามารถจองสิทธิ์ล่วงหน้าผ่าน LINE Official ของธกส.เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรอบละ100คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: มืองไทยแข็งแรง
1: สิบเจ็ดนาฬิกาหกนาทีครับสวัสดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันครับรายการของเรานี่เข้าเวลา5โมงเย็นนะครับก็เป็นเวลาที่ปิดหีบพอดิบพอดีนะสำหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับกับการไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เพิ่งจะไปมาเมื่อสักครู่นี้เลยแม่หย่อนบัตรปุ๊บฝนกระหน่ำลงมาในเขตดินแดงทันทีนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าน่าจะตกอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงใกล้เคียงด้วยนะวันนี้ก็มารายงานตัวนะครับอยู่กัน2ชั่วโมงจนถึงเวลาราวๆ19นาฬิกาอยู่กับผมเจตเจษฎาศรีวิเศษนะครับเดี๋ยวพี่โอธิกรการะเวกก็จะตามเข้ามาสมทบดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็สามารถที่จะส่ง SMS นะครับมาพูดคุยกันได้ครับที่หมายเลข4689899เอ๊ะดูซิเนี่ยจะลืม SMS คลื่นแล้วเนี่ยย้ำอีกทีนะครับ4689899เป็นช่องทางหลักนะครับแล้วเราก็มีไลฟ์ทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99 Active Radio นะครับก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องราวของฟุตบอลโลกเนี่ยก็ผ่านพ้นไปแล้ว72แมตช์ในรอบแบ่งกลุ่มก็ตอนนี้ได้ครบแล้วนะครับทั้ง32ทีมที่ตีตั๋วเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่32ทีมเนี่ยกลายเป็นรอบน็อกเอาท์นะครับโดยเฉพาะค่ำคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการประเดิมแมตช์แรกด้วยนะครับเจ้าภาพอย่างแค

0: ักพักหนึ่งแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ก็น้ำรอระบายบริเวณที่จอดรถก็ระบายไปเรียบร้อยแล้ว
1: แน่ผมนี่หย่อนบัตรปุ๊บขึ้นรถปั๊บฝนเทลงมาทันทีครับ
0: ก็ตอนนี้ไหล
1: ครับ
0: หลายช่องคงมีบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันนี้นะครับ
1: เพราะว่าเข้ารายการเราเนี่ย5 โมงเย็นเป็นช่วงเวลาปิดหีบพอดี
0: ใช่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็เริ่มไล่เรียงบรรดาแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
0: ใส่เสื้อฟุตบอลโลกแล้วมีหมายเลขไปนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวจะเป็นประเด็น
1: ไม่ได้
0: น่าจะไม่มีนะ
1: เพราะว่าแต่ละคนมันมีเบอร์นะ
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวท่านผู้ว่าคนเก่านี้อาจจะได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในตำแหน่งศูนย์หน้าเลยนะ
0: ครับผม
1: ก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะครับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า1,500,000 บาทโดยโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยคงสุดท้ายถึง17 กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับ
0: ครับ
1: ก็ฝากไปด้วยครับ
0: ยังมีป้าเบิร์ดก็ยัง
1: แค่
0: 10 นะครับแสดงว่านักข่าวก็ยัง
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้ลอกอันเก่าว่าต้องไปที่ไหนบ้างนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพี่เบิร์ดก็ยังเป็นขวัญใจไง
1: ใช่
0: คนก็อยากเห็นภาพเบอร์ไปใช้สิทธิ์ด้วย
1: ครับผมว่าเวลาเลือกตั้งทีนะบางทีบรรดาเซเลบบรรดาคนในแวดวงในหลายวงการเนี่ยพี่อ๊ดเราจะได้เห็นบางทีไม่ได้เห็นมานานนะ
0: ก็เลยผมไม่แน่ใจว่าเขาไปลอกอันเก่าหรือเปล่าเน
1: ี่
0: ยของเดิมไงมีของเดิมอยู่
1: ใช่ก็ต้องมีลิสต์ละ
0: 4 ปีที่แล้วไปที่ไหนบ้าง
1: เขตนี้มีใครบ้างตามหมายเลยแล้วผมว่าก็ต้องมีการสอบถาม
0: เหมือนเดิมอะไรเงี้ย
1: ว่ามาประมาณกี่โมงมากี่โมงก็คงจะไม่ใช่การไปรอทั้งวันแน่ๆ
0: ผู้จัดการส่วนตัวก่อน
1: ครับ
0: ครับโอเคครับก็วันนี้รอ2 ชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะฉะนั้นก็ยังมีเวลาว่ากันไปตามฟอร์แมตของรายการเราก่อนนะคร
1: ับ ไปเรื่อย
0: ๆเพราะว่าเรื่องของนักกีฬาไทยต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังน่าติดตามอยู่เมื่อวันเราเริ่มต้นกันที่กอล์ฟใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คงต้องกลับไปที่รายการเมเจอร์ล่าสุดนะWomen's PGA Championship นะครับที่ Hazeltine National Golf Club ที่ Minnesota นะครับในสหรัฐอเมริกาก็เมเจอร์ที่3ของปีนะครับจาก2เมเจอร์แรกคุณเนลลี่คอร์ด้าก็กวาดได้หมดเลยนะฮะตอนนี้ล่าสุดก็ยังถือว่าวันสุดท้ายยังไม่ถึงกับเรียกว่าฟันธงได้นะเพราะว่ายังค่อนข้างสูสีเพียงแต่นักกอล์ฟไทยของเราก็โปรจิโน่นะครับซึ่งปีที่แล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานว่ารายการนี้คือรายการที่จิโน่สตาร์ทดีนะครับแต่ว่าไปพลาดเอาประมาณ2 วันสุดท้ายคราวที่แล้วนะครับก็เลยพลาดแชมป์ไปการที่นำใน2 วันแรกแต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยหลังจากผ่าน Moving Day วันที่3ไปแล้วต้องยอมรับว่าโอกาสจะไปไล่เอาแชมป์นี่ก็ไม่ง่ายนักด้วยช่องว่างถึง7 สโตรกนะครับตอนนี้ที่ตามอยู
1: ่ครับโอ้โหดูแล้วก็ลำบากคือผู้นำนี่เป็นเกาหลีแต่เปลี่ยนคนนะเมื่อวานนี้เป็นยูนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ยูนนะ9 อันเดอร์แต่ว่าแม่โปรยูนนี่ตีวันที่3เนี่ยเกินไป3
0: ครับผม
1: ถอยลงมาเหลือ9 อันเดอร์แต่ว่าแม่ผู้นำนี่ตี4 อันเดอร์นะพี่โอนะ
0: ใช่ครับก็คือรีฮารันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ก็จะลุ้นเมเจอร์แรกของเธอด้วยนะครับก็แซงขึ้นมานำเดียวๆด้วยนะครับที่11 อันเดอร์โดยที่น้องยุนอีนาเนี่ยตามอยู่2 สโตรกแต่ว่าก็มีอดีตแชมป์รายการนี้ครับก็คือบรุคเฮนเดอร์สันนะครับโหซึ่งเธอเป็นแชมป์รายการนี้มาเมื่อ10 ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับตอนขึ้นมาใหม่ๆยังหน้าเด็กๆอยู่เลยตอนนี้อายุของบรุคนี่น่าจะ20 ปลายๆแล้วจนแคดดี้ของเธอซึ่งก็คือพี่สาวเนี่ยตอนนี้ลาคลอด
1: ครับ
0: นะครับเหมือนจะลาคลอดขึ้นน่าจะเลี้ยงลูกแล้วอ่ะนะครับไปคลอดมาแล้วก็ตั้งชื่อลูกเนี่ยตามสนามที
1: ่
0: ลูกเฮนเดอร์สันได้แชมป์รายการนี้เมื่อ10 ปีที่แล้วพอดีนะครับน้องซาฮารีนั่นคือสนามที่ใช้ตอนที่ลูกเฮนเดอร์สันได้แชมป์ PGA Championship ครั้งแรกนะครับไม่ทราบว่าเที่ยวนี้รู้สึกจะเอาญาติมาถือถุงให้ถ้าได้แชมป์อีกเนี่ยก็อาจจะตั้งชื่อหลานตามชื่อสนา

0: อีกในอนาคตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่สาวคงเชียร์อยู่เพราะว่าก็คงไปลาคลอดเลี้ยงลูกอยู่ตอนนี้แต่ว่าบรูคเฮนเดอร์สันก็เป็นคนเดียวนะครับในรายการที่ตีอันเดอร
1: ์
0: ตีต่ำกว่า70ทุกวัน
1: ครับ
0: นะครับน่าจะอันเดอร์สนามคนเดียวไหมอ๋อแต่อาจจะมีคนอื่นแต่ว่าตีต่ำกว่า70ทั้ง3วันนะครับเมื่อวานก็ตี69เนี่ยทำให้
1: กลัวมาก
0: ยังเกาะแค่สโตรกเดียว
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีโอกาสคว้าแชมป์ซึ่งเธอก็ช่วงหลังอาจจะเพิ่งจะทักไปเมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
1: ครับ
0: ว่าไม่ค่อยได้เห็นชื่อบรูคเอ็มเฮนเดอร์สันเท่าไหร่นะครับสาวแคนาเดียนเนี่ยพออันดับโลกเธอก็เริ่มจะถอยไปหลุดจาก20ไปแล้วด้วย
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่ารายการนี้มีโอกาสกลับมาลุ้นแชมป์อีกแล้ว
1: 10ปีที่แล้วก็คือเมเจอร์เดียวของเธอเลยนะที่ได้แชมป
0: ์น่าจะเป็น2เมเจอร์นะฮะ
1: เคยได้
0: มั้ยน่าจะเคยได้สักรายการนึง
1: อ้อขออภัย
0: ครับ
1: มีเอวิยองด้วย
0: ใช่ใช่
1: เมื่อ4ปีก่อน
0: ถูกต้องครับ
1: เท่ากับว่าได้มา2เมเจอร
0: ์ใช่เพราะฉะนั้นมีประสบการณ์นะก็จะออกกับริวแฮรันนี่แหละ
1: ครับ
0: ในกวนสุดท้ายอ้อเป็น2รุ่ม1
1: อืม
0: เพราะว่าเกาหลี2นะฮะ
1: รุ่มแคนาดาใช่มั้ย
0: หรือว่าจะเป็น
1: โอ้เท่ากับแคนาดานี่วันนี
0: ้เชียร์ฟุตบอลโลกด้วย
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เชียร์กอล์ฟด้วย
1: บรูคเอ็มด้วย
0: ใช่ครับบรูคเอ็มก็จะลุ้นแชมป์ด้วย
1: แม่ส่วนเนลลี่เนี่ยก็ได้แชมป์ที่นี่เมื่อ5ปีก่อนนะ
0: ใช่ครับ
1: รายการนี้นะครับ
0: ร
1: ายการนี้ก็แม่ผมว่าในระยะ4สโตรกนี
0: ่ก็ไม่แน่ได้ยังไม่แน่นะครับคือคนที่ตามมาแต่ละคนนี่ก็ถือว่าอันตรายทั้งสิ้นนะครับอาริสันลีนี่ก
1: ็
0: สู้เพื่อลูกอยู่นะครับน้องลีวายเพิ่งไปคลอดมานะครับก็ถึงแม้เธอจะมีการเจ็บที่ต้นคอแต่ว่าก็ตี7อันเดอร์เท่ากับเนลลี่คอดาเนี่ยนะครับนั่นเป็นประเภทชื่อในระดับต้นๆของโลกหน่อยนะครับ
1: ครับ
0: อาริสันคอร์ปุสก็5อันเดอร์อะไรเงี้ยจีโน่ของเราก็ต้องเร่งหน่อยครับเพราะว่าเมื่อวานก็ตีไม่ดี
1: ครับตีเข้ามาอีเวนต์ผ่าพอดี
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดนะครับ
0: หลุดโบกี้หลุมสุดท้ายด้วย
1: 4อันเดอร์ตาม7สโตรกก็ต้องบอกตามตรงไว้ยากนะ
0: ใช่
1: คือตอนนี้อาจจะมองถึงท็อป10หรือว่าท็อป5อะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าก็ยังเป็นโปรสาวไทยที่ผลงานดีสุดนะ
0: ใช่ครับ
1: 12ร่วมแล้วก็ถัดมาก็คือแพตตี้นะครับประพังกรนี่เกินไป2หล่นลงมาเหลือ3อันเดอร์19ร่วมแล้วก็ปาเจเรียนในฤดูกาลโปรเมียวนี่เก็บเพิ่มอีก1นะครับ
0: ครับ
1: อยู่2อันเดอร์25ร่วมแล้วก็อีกคนที่ผ่านตัดตัวก็คือโปรแหวนก็เก็บเพิ่มอีก1นะครับสกอร์ล่าสุดอีเวนพา41ร่วมนี่คือ4โปรไทยที่ผ่านการตัดตัวไปเล่นในครบทั้ง4วันนะ
0: ก็มาอาจจะลุ้นยากหน่อยเพราะฉะน
1: ั้
0: นมาถ้าไม่มีปาฏิหาริย์เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปลุ้นในเมเจอร์ต่อไป
1: ซึ่งก็รอไม่นาน
0: เดี๋ยวก็มาแล้วเพราะเดี๋ยวก็ไปฝั่งยุโรปนะครับตอนนี้ยังไม่ไปก็ดีแล้วร้อนเหลือเกินนะครับฝั่งยุโรปตอนนี้แตะ40องศาเซลเซียส
1: นั่นน่ะสิ
0: จนกีฬาในฝรั่งเศสนี่เขาต้องให้หยุดการแข่งขันนะนี่ถ้าเกิดแข่งเอวิออนแชมเปี้ยนชิพ
1: ครับ
0: ช่วงเสาร์อาทิตย์นี่อาจจะมีปัญหานะครับ
1: ถ้ามองว่าโปรไทยเราจะคุ้นชินได้ไหม
0: ก็แต่มันก็ร้อนแบบเลข4เลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อุณหภูมิไปถึงเลข4แล้ว
1: โอ้โหตอนนี้ยุโรป
0: 40องศาเซลเซียสแล้ว
1: นี่จริงๆคนจะไป
0: ไม่แน่ใจว่าได้เปรียบจริงหรือเปล่า
1: ก็ทักมาถามผมกันนะว่าแบบมันร้อนถึงขนาดก็จริงฮะ
0: จริงครับ
1: เราลองจินตนาการเราไปทัวร์ยุโรปแล้วร้อนขนาดนั้น
0: ผมก็ยังต้องลุ้นอยู่นี่ว่าผมจะต้องไปทำงานหรือเปล่าถ้าเขาประกาศยกเลิกไม่ต้อง
1: เดือนไหนเดือนไหนพอจะบอก
0: ไม่วันนี้
1: ครับ
0: วันนี้มีที่ต้องบรรยาย
1: อ๋อหมายถึงว่าบรรยาย
0: แต่ว่า
1: ผมนึกว่าพี่โอ๊ตจะไปยุโรป
0: ทางการยุโรปเขาที่ฝรั่งเศสเขากำลังเช็คอยู่ว่าจะให้แข่งหรือเปล่าเพราะว่ามันอันตรายต่อนักกีฬาด้วยนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอ
0: ประกาศเร็วๆนะฮะจะแข่งไม่แข่งก็ประกาศเร็ว
1: ๆ
0: ไม่ใช่แบบว่าไปถึงที่ทำงานแล้วปรากฏ
1: เลื่อนนะ
0: เลื่อนอะไร
1: โอ้เราถ้าเลื่อนแล้วผู้บรรยายอย่างเราก็สแตนบาย
0: ครับผม
1: ไปไหนไม่ได้
0: ไปไหนไม่ได้ตามนั้นครับก็เมเจอร์ที่3เนาะ
1: ครับ
0: บทสรุปในคืนนี้นะครับจริงๆมันก็เป็นช่วงที่เมื่อวานผมก็พยายามจะนึกแต่ว่าเพิ่งนึกได้ว่านักกอล์ฟไทยเนี่ยได้แชมป์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไต้หวันนี่ก็ไปได้นะครับโปรมุขภคินกวินประกอบนะครับไปได้รายการที่ไต้หวันแล้วก็ที่เราลืมพูดไปก็คือรายการของ Ladies European Tour ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็ต้องถือว่าน้องแจน
1: อ๋อ LET
0: อุตมะ
1: ครับ
0: ที่ไปได้แชมป์ที่เนเธอร์แลนด์
1: ใช่
0: มั้ยครับรายการเก่าที่โปรไมค์เคยได
1: ้
0: นะครับถึงแม้ว่าตอนนี้สปอนเซอร์ไม่มีนะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นชื่อสปอนเซอร์อยู่ แต่ว่าก็เป็นที่เนเธอร์แลนด์นะครับนั้นก็นึกว่าจะเป็นโมเมนตัมมาแต่ว่าคงยากหน่อยต้องยอมรับว่าคงยากหน่อยนะครับก็เป็นเรื่องของกอล์ฟในสัปดาห์นี้ฝั่ง LET เนี่ยก็มีรายการที่เราตามอยู่นะ
1: ที่เช็คเกียร
0: ์ที่เช็คเกียร์นะครับหลังจากที่โปรเจนเพลย์ออฟชนะโปรนอร์เวย์ได้นะครับใน Dutch Ladies Open เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นนักกอล์ฟไทยที่มาได้แชมป์ LET ต่อจากน้องมายแหละซึ่งก็น่าจะทิ้งช่วงสัก2ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับปีที่แล้วน่าจะไม่มีใครได้แชมป์แล้วก็มาเนี่ยน้องแจนอัญชิสาซึ่งก็อยู่ในรายการนี้ด้วย
1: แต่ว่าล่าสุดไม่ผ่านแต่ตัวไม่ผ่านคือเราไปกัน4คนนะครับก็โปรแจนอัญชิสากับเอพริล
0: อัง
1: กุระเสนานีนี่ไม่ผ่านการตัดตัวนะโปรแจน2โอเวอร์แล้วก็เอพริลนี่3โอเวอร์เขาตัดตัวที่5อันเดอร์โอ้แสดงว่าก็ทำสกอร์พอสมควรเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ของเราดีสุดก็คือโปรมายตรีชัดจินกลับล่าสุดเล่นมาถึงหลุม17โอ้โหเก็บเพิ่ม5อันเดอร์นะครับ
0: ครับ
1: 11อันเดอร์อยู่ตอนนี้21ร่วมนะ
0: วันนี้โอ้โหออกมาสวยงามมากวันที่3เนาะดูจากสกอร์นะ
1: ใช่ๆๆ
0: เมื่อวานนี้มีอีเกิลด้วยต่างหากสำหรับน้องไมค์นะครับ
1: ครับ
0: นั้นก็อาจจะลุ้นจบสักท็อป20ถ้ามีอีกสักเบอร์ดี้2เบอร์ดี้เนี่ยก่อนจะจบเนี่ยตอนนี้หลุม18แล้วใช่ไหม
1: หลุมท้ายๆแล้ว
0: หลุม18แล้วลุ้นสักเบอร์ดี้เดียวก็แล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็อาจจะอยู่ที่คนอื่นด้วยผู้นำเป็นโปรสวีเดนนะครับ
1: ใช่คร
0: ับเพเทอร์สันที่นำอยู่ตอนนี้นะครับที่17อันเดอร์นะครับก็ไล่เรียงกันลงมา
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งคือโปรณภัทรไง
0: โปรเจนนี่ครับ
1: โปรเจนนี่
0: ครับณภัทรเลิศศักดิ์พัฒนาก็ช่วงหลังก็มาเล่นใน LET คนหนึ่งเหมือนกัน
1: เจนนี่ที่ผ่านตัดตัวนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดวันนี้5อันเดอร์นะครับหมายถึงว่าวันนี้อีเวนต์พานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าสกอร์รวม5อันเดอร์56รว
0: ม
1: เราผ่านตัดตัว2คน
0: น้องแจนก็หยุดใช้เงินก่อน
1: ถ้า
0: ได้แชมป์ แต่หยุดแว่นวันเดียวนะใช่ไหมเพราะลงเล่นแล้วไม่ผ่านใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุ้นวัน
1: เอ๊ะเช็คเกียร์ยุโรปตะวันออกนี่ก็น่าจะร้อนเหมือนกันหมดนะ
0: คงไม่ต่างนะอ๋อใช่ครับผมก็เพิ่งบรรยายอีเวนต์ที
1: ่
0: เช็คเกียร์โอ้โหร้อนนะดู36
1: แต่เป็นประเทศที่ผมชอบมากนะโลกตะวันออกนี
0: ่แต่อากาศร้อนเนี่ยถ้าแข่งได้คือถ้านักกีฬาแบบไม่หรือว่ามีอาการเลยไปซะก่อนเนี่ยจริงๆก็สภาพอากาศมันเอื้อกับหลายอย่างเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็น่าจะตามนั้นสำหรับ
1: ฝ่ายหญิงนะ
0: ฝ่ายหญิงจริงๆผมอาจจะไม่ค่อยได้รายงานบ่อยแต่ว่าก็ดูอยู่นะครับสำหรับน้องสายป่านนะเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวของเรายุคนี้นะครับที่แข่งขันอยู่ในทัวร์ของญี่ปุ่นนะครับ
1: ครับ
0: แปน LPGA แล้วก็ต้องพูดถึงเพราะว่าสัปดาห์นี้ผมไม่แน่ใจว่าวันสุดท้ายเนี่ยน่าจะเจอเรื่องของสภาพอากาศหรือเปล่าเพราะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นน่าจะจบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ายังค้างกันอยู่ยังแข่งไม่จบถ้าแบบนี้อาจจะต้องไปต่อวันจันทร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นรายการที่เพิ่งผ่านตัดตัวด้วยแล้วอยู่ในท็อป10ด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นรายการที่ดีก็แล้วกันเพราะว่าไม่ง่ายนะครับกับการไปเล่นที่ญี่ปุ่นแม้ว่านักกอล์ฟไทยของเราหลายคนในอดีตก็เคยได้แชมป์ใน Japan LPGA มาโอ้ถ้าใครตามกอล์ฟมานานๆนะพวกหมูอนรินทร์สัตยาบันพจน์โบวิ่งพรณีชุติชัยอะไรเงี้ยนะครับก็จนถึงคนหลังๆซึ่งก็ทิ้งช่วงมานานแล้วแต่ว่าอันนี้เอาท็อป10ก่อนน้องสายป่านก็มาเล่นเหมือนจะมี PK ด้วยนะครับโปร PK ซึ่งไม่ได้เล่นที่ไต้หวันโปรลืมเลยพัชรจุฑาคงกระพัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: โปรปลาย
0: โปรปลายโปรปลายก็มาแข่งขันอยู่ด้วยนะครับประมาณนั้น
1: ครับ
0: กอล์ฟหญิงหมดแล้วฝ่ายชายก็
1: โอ้โหต้องไปซีเนียร์เลยไหม
0: ซีเนียร์อย่างเดียวเลย
1: โอ้โหตอนนี้2ร่วมนะ
0: ใช่ครับ
1: ไปธรรมดา
0: ธงชัยครับกับการแข่งขัน PGA Champions
1: ครับ
0: ซึ่งเมื่อวานเราก็รายงานไปแล้วว่าอยู่ในระยะที่ลุ้นได
1: ้โอ้ถือว่าสม่ำเสมอนะ
0: ครับ
1: วันแรก66วันที่2ตี67
0: อ่ะส
1: กอร์2วัน11อันเดอร์นะคร
0: ับ
1: ตามหลังโพเล็กแฮริงตันสโตรกเดียว
0: โอ้โห
1: แม่สวยๆเลย
0: ก็วันนี้ออกวันสุดท้ายด้วย
1: มันจะ
0: ใช่3วันครับ3วัน3วันจบ
1: ไอ้ธงชัยนี่ก็ไม่ได้แชมป์มา
0: ปีที่แล้วเหมือนจะไม่มีแชมป์
1: สักพักนึงแล้วนะ
0: แต่ว่าได้แชมป์ใน PGA Seniors น่าจะ2รายการก่อนหน้านะครับซึ่งปกติจะได้รายการของเมนสปอนเซอร์เป็นบริษัทประกันไม่ทราบจะมอบประกันหรือเปล่าแต่ว่ารายการนี้น่าจะเป็นดิกส์นี่มันน่าจะเป็น

0: ขายเครื่องกีฬาป่ะนะครับคุ้นๆประมาณนั้น
1: ธงชัยในปีนี้57แล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: 57ปี
0: ก็จะออกกับแฮร์ริงตันแล้วก็ผู้นำวันแรกก็คือซึ่งก็ยังออตามอยู่หยุด2ร่วมก็คือดิกกี้ไพร์นะครับตอนนี้เป็นอันดับ2ร่วมกับโปรช้างธงชัยของเราอยู่งั้นก็เดี๋ยวออกวันเดียวกันนะครับในวันสุดท้ายลุ้นได้ครับแต่คนที่ตามมาก็ประมาทไม่ได้นะอย่างสกอตเฮนอย่างเงี้ยนะครับโปรออสซี่ก็ตามอยู่แค่สโตรกเดียวนะครับข้างหลังก็มีพวกโบแฟนเพลเฟรดดี้จาคอบเซนหลายคนก็ยังจำมาดแกได้อยู่นะครับสมัยเล่นในรุ่นทั่วไปอะไรประมาณนั้นลุ้นธงชัยครับว่าจะมีแชมป์ใน PGA Champions ในคืนนี้หรือเปล่า
1: เคยได้มา2รายการ
0: 2รายการครับ
1: โอล่าสุด2023เลยพี่วัน
0: อ๋อ3ปีแล้วล่ะฮะ
1: เพียร์อินชูแรน
0: ส์ใช่ๆ
1: ที่เพลย์ออฟชนะจัสตินเลโอนาร์ด
0: โอ้โหรายการแรก2022เหรออ
1: ืมเท่ากับ2ปีติด
0: ว่างมา2ปีนะครับ
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าก็ยังเล่นได้สบาย
1: ๆครับ
0: เงินรางวัลก็ยังถือว่าโอ้โหน้องหลานๆอิจฉาอยู
1: ่ที่พี่หมอชอบแซวว่าคุณภรรยาไงเหมือนถูกลอตเตอรี่ทุกงวด
0: ทุกงวด
1: อยู่ที่ว่าจะถูกรางวัลที่เท่าไหร
0: ่ครับเพราะว่าเธอไม่ลืมว่าปีแชมเปี้ยนส่วนใหญ่ไม่ตัดตัวด้วยไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับยกเว้นรายการใหญ่เท่านั้นเอง
1: เงินรางวัล
0: รายการประมาณนี้ก็เล่นยังไงก็ได้เงิน
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวรอลุ้นกัน
0: ครับผม
1: ส่วนเวิลด์ทัวร์ก็ไม่เหลือเน
0: า
1: ะ
0: หมดแล้ว
1: โปรอาร์มโปรเพชรไม่ผ่านตัดตัวทั้งคู่ที่อิตาลี
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็น่าจะร้อนเอาเรื่องเหมือนกันแหละ
0: เลยหลบร้อนดีกว่าอย่างนี้ป่ะ
1: ส่วนคอนเฟอเรนซ์ก็ไม่มีเนาะ
0: นี่ก็โปรกอล์ฟต้องรอไปแล้วครับ
1: ครับ
0: โอเค
1: หมดไปเรื่องของกอล์ฟ
0: ก็แร็คเก็ตเกมส์นี่แบดมินตันไม่เหลือแล้วตั้งแต่วันแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปที่เทนนิสซึ่งก็วันนี้จริงๆก็คงไม่มีโปรแกรมของนักเทนนิสไทยในรุ่นอาชีพนะใช่ครับซึ่งพรุ่งนี้นี่โอ้โหต้องลุ้น2คอร์ดเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าออเดอร์เพลย์เนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วปรากฏว่าวันแรกนี่ลงสนามทั้งคู่เลยด้วยนะครับหวังว่าจะได้ไปต่อนะสำหรับทั้งน้องโรงข้าวและน้องใหม
1: ่
0: นะ
1: ครับ
0: มือหนึ่งมือสองไทยซึ่งก็จะมีคิวลงเล่นพรุ่งนี
1: ้น้องใหม่เนี่ยน่าจะตามเวลาเลยเพราะว่าลงได้เป็นคู่แรกของคอร์ด12
0: ผมก็นึกว่าจะได้เล่นโชว์คอร์ดแสดงว่าชื่อของน้องมายาฮาลินสกาเนี่ย
1: ยังไม่พอ
0: ยังไม่พอเลยครับเข้าชิงเฟรนช์
1: โ
0: อเพ่นแล้วนะก็ไปเล่นคอร์ด12แต่ก็ถือว่าเป็นคอร์ดที่อาจจะมีกล้องนะครับ
1: 5โมงเย็น29ก็คือพรุ่งนี้สิ
0: ถูกต้องครับ
1: โอ้แสดงว่าพรุ่งนี้แข่งเลย
0: ครับตามเวลาบ้านเรา
1: ดังนั้นนี่เป็นสปอตไกด์พอดีวันจันทร
0: ์
1: เดี๋ยวผมตามผลให้ในระหว่างจัดรายการเลย
0: ใช่ครับ
1: 5โมงเย็น
0: ต้องมีภาพน้องใหม่ลงซ้อมเรียบร้อย
1: นะ
0: ทีมงานก็ชุดออไว้ทั้งหมดนะครับเตรียมจะลงคอร์ดพรุ่งนี้เจอกับมือวางอันดับ20คืออลินสกาเนี่ยก็อันดับไม่ได้ดีจนกระทั่งเธอได้รองแชมป์เฟรนช์โอเพ่น
1: ครับ
0: ก็ทำให้อันดับโลกเธอพรวดขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นมือวาง
1: แต่ว่า20นะ
0: ใช่ครับ
1: ของรายการ
0: แต่ว่าต้องดูอีกเหมือนกันว่าเล่นบนกราสเนี่ยเธอจะประมาณไหนนะ
1: ครับ
0: ก็ยังไม่เห็นเหมือนกันถามว่าสาวโปแลนด์ก็แน่นอนครับอีกาชิออนเทคก็คือแชมป์เก่านะนะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นเองแต่ว่าฮาลินสกาเนี่ยดูผลงานในวิมเบิลดันสักนิดสินะคร
1: ับ
0: ว่าประมาณไหนเพราะว่าโอ้แค่รอบ2เองที่สุดนะครับก็ยังไม่ถึงกับเด่นเท่าไหร่นะกับการเล่นคลาสคอร์ดนะ
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวรอลุ้นกัน
0: ส่วนน้องรวงข้าวคอร์ด8
1: คอร์ด8เป็นคู่ที่3
0: คู่ที่3ครับ
1: เจอกับลิลลี่ทักเกอร์นะครับดาวรุ่งวัย18
0: รุ่นน้องแต่ว่าน้องรวงข้าวเคยจัดการมาแล้วบนฮาร์ดคอร์ดนะ
1: ผมว่ามีโอกาสเลยนะอันดับโลกห่างกัน12อันดับเองแล้วจริงๆผมว่าทักเกอร์ต้องมีตื่นกันบ้างแหละ
0: ครับ
1: เด็ก18
0: ก็
1: ก็เป็นคู่ที่3ของคอร์ด8นี่ก็แต่ว่าคู่แรกของคอร์ดเนี่ยเขาเริ่ม 5:00 นเนาะเข้ากับคู่ของน้องใหม่อ่ะเดี๋ยวนั้นผมว่าก็มันประมาณเท่าไหร่ดูว่าหญิงนี่ก็ตีกันประมาณสักชั่วโมงกว่ามั
0: ้ยแต่ว่า2คู่แรกเนี่ยผู้ชายหมดเลย
1: อ๋ออาจจะลากยาว
0: ๆผู้ชายหมดเลยแต่ว่า
1: ตีไปสัก3ชั่วโมง
0: คอร์ดยากก็อาจจะไม่ถึงกับนานมากแต่ละเกมมันหรือว่าแต่ละแต้มมันก็ดัลลี่กันไม่ยาวเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะประมาณสัก 5:00 นแหละประมาณนั้นตีไปคู่ละ3ชั่วโมง
0: น่าจะประมาณนั้น
1: ก็อาจจะดึกหน่อย
0: ใช่ครับ
1: สำหรับรวงข้าวนะครับลุ้นกันเพราะว่า

0: โอ้เอาจริงๆตั้งแต่พาราดอนกับแทมมี่นะพี่โอนะ
1: ครับ
0: เรายังไม่เห็นนักเทนนิสไทยในประเภทเดี่ยวเนาะที่ผ่านรอบแรกอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบูมปีที่แล้วก่อนไม่ผ่านเนี่ยในวิมาในออสเตรเลียนโอเพ่นเนาะแล้วก็รวมไปถึงออสเตรเลียนโอเพ่นปีนี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ของทั้งน้องใหม่แล้วก็รวมของข้าว
1: หรือไม่ท่านเรามีระดับแชมป์เยาวชนมาแล้วถึง2คนแน่ๆนะครับถ้าใครทันนะครับไม่ว่าจะเป็นแทมมี่เองพี่แทมมี่หรือว่าน้องนกนพวรรณเลิศชีวการ
0: ครับ
1: ในอดีตนะครับ
0: เอ๊ะแบบนี้มีถ่ายเราจะได้เห็นไหมครับไม่น่า
1: คือต้องอยู
0: ่
1: สปอร
0: ์
1: ตทีวีนี่เขาแช่หรือเปล่าหรือเขาตัดไปตัดมาแต่เท่าที่ผมจำได้เหมือนกับค่อนข้างจะคงที่อยู่ที่โชว์คอร์ดหลัก
0: ๆคือมันมีถ่ายสดทาง True Vision ผ่านช่อง Sport TV เนี่ยก็คือช่อง689
1: คือจะมีโอกาสคือ
0: 690
1: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆถ้าเข้าไปในมันน่าจะต้องเสียเงินนะม
0: ัน
1: น่าจะมีให้ชมเลือกคอร์ดได้อะไรเงี้ยนะครับผ่านเว็บไซต์ของเขาแต่ว่าถ้าทาง Sport TV เนี่ยเต็มที่คือคอร์ด12อาจจะมีโอกาสก็ถือว่าเป็นคอร์ดก็กึ่งโชว์คอร์ดนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคอร์ด8น่าจะไม่ง่ายเท่าไหร
0: ่
1: นะครับแต่ก็คงมีช่องทางชมได้อยู่นะผมคิดว่าน่าจะยุคนี้นะ
0: ครับ
1: ดูได้เกือบทุกคอร์ดอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นซึ่งก็เห็นน้องๆซ้อมไปก็ยิ้มไปนะเพราะต่อให้วันจันทร์ในอันนี้ไม่ได้แบบคิดลบนะแต่ว่าต่อให้ไม่ผ่านรอบแรกเนี่ยเงินรางวัลคือ80,000 ปอนด์2,600,000กว่าบาท
0: ครับ
1: อันนี้เฉพาะตกรอบนะครับแต่ถ้าเข้ารอบเนี่ย126,000ปอนด์
0: เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก40,000กว่าปอนด
1: ์โอ้โห
0: ก็2,000,000
1: ใช่
0: เท่าตัว
1: เท่าเกือบเท่าตัว
0: เท่าตัว
1: เกือบเท่าตัวครับ4,200,000
0: ครับ
1: นะครับแต่อันนี้ก็ภาษีก็เป็นอีกเรื่องนึงนะ
0: คือถ้าจะซาวถ้าจะซาวเล่นก็เผลอๆมากกว่าตอนสมัยแทมมี่เขารอบลึกๆอีกนะ
1: แน่นอน
0: ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน
1: เพิ่มเป็นแบบค่อนข้างก้าวกระโดดจนรายการทั่วๆไปมันตามไม่ทันนะเงินรางวัลของเมเจอร์นะครับก็ภาษีก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ก็ลุ้นว่าจะผ่านรอบแรกกันได้หรือเปล่าสำหรับสองสาวของเรา
0: แม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามให้เลยเดี๋ยวให้พี่หมอตามละเอียด
1: พี่หมอจะหนีไปตามน้องอะไรอะคานูหรือเปล่าเพราะว่าน้องเอ็มม่าเนี่ยต้องเช็คว่าจะลงหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีข่าวว่าเธอจะแถลงข่าวซึ่งไม่แน่ใจว่าเธอบาดเจ็บหรือเปล่า
0: แต่ที่เมลเบิร์นนี่พี่หมอบอกเชียร์น้องใหม่นะแต่ว่าก็อาจจะดูขอดูการแต่งกายของเอ็มม่านิดนึง
1: ก็
0: โอ้โหแล้วประเด็นของสาวญี่ปุ่นนี่ไม่รู้มีออกมาป่ะนะที่ไปเจ็บ
1: อ๋อนาวมิสากะใช่ไหมครับเจ็บข้อเท้า
0: ไม่รู้แข่งได้
1: ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเข้าใจว่าพอเริ่มเจ็บน่าจะถอนเลยนะครับในการเล่นกับมุโควาเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: รอบชิงที่อีสบอร์นนะก็คือมันต้องอยู่ที่ผลสแกนแล้วล่ะว่าอาการที่ข้อเท้านี้ประมาณไหนเรายังไม่เห็นเหมือนกันผมก็เห็นแต่ไฮไลท์ตอนที่ยังเล่นหดตูมอยู่นั่นแหละครับแต่ว่าตอนหลังก็เจ็บไปก่อน
0: ก็แต่ว่ามันมีโปรแกรมออกมาว่าแข่ง3 ทุ่มพรุ่งนี้นะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: เจอนักเทนนิสฝรั่งเศสเนี่ยสำหรับนาโอมิโอซากะนะ
1: ครับ
0: ราวสัก3 ทุ่มถ้าแบบนี้ก็น่าจะไหวแหละ
1: ก็ยังไม่ได้ถอน
0: ส่วนเอ็มม่าพี่หมอเมาในตีทุ่มหนึ่ง
1: ครับ
0: ประมาณเจอสาวโครแอตรูสิกนี่ไม่คุ้นเลย
1: ก็เป็นแมตช์แรกด้วยนะแมตช์แรกในคอร์ด1เลย
0: ครับ
1: นะครับก็คือคอร์ดรองจากเซนเตอร์คอร์ดเลยเอ็มม่าเล่นคู่แรกเลยนะครับแล้วก็คอร์ดเซนเตอร์คอร์ดเนี่ยเริ่มด้วยยานิกซินเนอร์ก็คือแชมป์เก่าในประเภทชายเดี่ยวใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ตามด้วยซาบาเลนกาม ือหนึ่งโลกหญิงแล้วก็โจโควิช
0: แล้วพอเป็นวิมบัลดันนี่มันจะแต่งได้มากแค่ไหน
1: ก็ต้องสีขาวล้วนอยู่ดีฮะยังไงโอซาก้าเขาไม่สามารถจะใส่สีทองแบบที่เธอชอบใส่ไหมนะครับแต่จะกางร่มเข้ามาได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวต้องดูอีกที
0: นั่นน่ะสิฮะ
1: นะเพราะว่ามีเฟอร์นิเจอร์มีพร็อพเยอะเหลือเกินเวลาเขาคอร์ดมานี้ส่วนเซเรน่าวิลเลียมส์เนี่ยก็ยังไม่ใช่วันนี้เพราะฉะนั้นน่าจะพรุ่งนี้แหละนะครับน่าจะพรุ่งนี้แหละเขายังไม่อ๋อแต่ประกาศมาแล้วนี่เซเรน่า
0: วิลเลียมส
1: ์ในเซนเตอร์คอร์ดในวันพรุ่งนี
0: ้
1: เจอกับมายาจอยด์สาวออสซี่นะครับประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: ประมาณ5 โมงเย็นวันน่าจะวันอังคารไหมพี่ว
1: ัดใช่ครับวันอังคารครับ
0: แล้
1: วยังเป็นรอบแรกของอีกสายหนึ่ง
0: โอ้โหเธอก็ยังมาปี44นะครับ
1: ใช่ครับ
0: อายุปัจจุบันนี่44นะ
1: แล้วยังเล่นคู่กับวีนัสอีกต่างหาก
0: เอ๊ะแล้วครอบครัวเธอก็บางทีภาพสมัยก่อนเนาะ
1: ก็
0: คุณแม่นั่งเชียร์คุณพ่ออ
1: ยากเล่นอ่ะแล้วเป็นชื่อเซเรน่ายังไงก็ต้องให้ไวคาร์ดใช่ไหมครับยังไงก็ต้องให้
0: ในวัย44ปี
1: ก็ไว้ดูพรุ่งนี้แต่ว่าเชียร์สองสาวไทยก่อนก็แล้วกัน
0: ครับน่าจะประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกก่อน
1: ได้ครับ
0: นะครับผ่านพ้นไป 2-3 ชนิดกีฬานะครับพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้ามาดูข้อความแล้วก็เดี๋ยวไปกีฬาอื่นกันครับ
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณบอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเน

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
3: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: 17:37 น.แม่ก็ถ้าแอร์ในห้องจัดเราไม่ได้หนาวมากแสดงว่าฝนน่าจะหยุดละ ตอนนี้นี่โดยเฉพาะ M-Cord ของเราก็รายงานเรื่องผลผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะ
7: ครับ
6: หลายคนน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะตอนนี้ถ้าใครติดตามทางหน้าจอเนี่ยก็ว่าไป SMS หน่อยนะครับ
7: ครับ
6: ข้อความแรกน้องอัมซ่าเหมือนเดิมนะภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจตพี่โอ๊ตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะญี่ปุ่นคนไหนชอบกินอาหารญี่ปุ่นตอบเบนโตะนากามูระนะวงเล็บเคโตะผมชอบมากเลยนะนากามูระนี่เหมือนยืนแทนตำแหน่งของ
7: มิโตมะ
6: มิโตมะ
7: ใช่ครับ
6: ในระบบวิงซ้ายนะ
7: ป
6: ีกซ้ายเล่นดีมากนะครับแล้วก็ติดบอลโลกไม่โศกเศร้าเลยพี่จ๋าชื่นอุราหันษาในคราวนี้ทักสองหนุ่มสุดหล่อไม่รอรีสวัสดีวันอาทิตย์ติดใจจังจากอามซานะครับไม่ทราบชื่อเรื่องอะไรดูได้ที่ไหนครับอ้าวเดี๋ยวนะข้อความมันกระโดดเนี่ยอุ้ยคุณถามถูกคนละเนี่ยเขาถามว่าเมื่อวานที่พี่โอ๊ตคุยถึงเรื่องซีรีส์ของอะไรเนี่ย
7: คริสเอ็ดเวิร์ด
6: แล้วก็มาร์ติน่านาฟาติโลว่าขอถามคุณเจคือโอ๊ตเมื่อวานนะครับดูได้ที่ไหน
7: ก็สตรีมมิ่งที่คนดูเยอะสุด
6: ครับ
7: ที่คุณดูทนายปีศาจแล้วกันเดี๋ยวพูดไปจะโดน4,000ถ้าคุณดูทนายปีศาจช่องไหนก็ดูตรงนั้นครับ
6: ครับ
7: แต่ว่าเพิ่งจะรีลีสเมื่อวานนะครับเป็นด็อกิเมนทารีประมาณสักชั่วโมงครึ่ง
6: ครับ
7: กำลังสวยซีรีส์นี
6: ้ก็เท่าหนังเรื่องหนึ่งนะภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง
7: เกือบ
6: ชั่วโมงครึ่ง
7: เกือบดีมากครับอันนี้นะครับ
6: ก็ไปดูกันได
7: ้ครับ
6: บอลโลก78อาร์เจนถ้าโอ้โหพูดถึงล้มเลยเหรอโอ้โห78ผมไม่ทัน
7: อ
6: ่ะผมยังไม่เกิดเลย
7: เปรูใช่ไหม
6: อาร์เจนให้เปรูล้มบอลจริงไหมครับถ้าไม่ล้มบราซิลน่าจะเป็นแชมป์พี่โอ๊ตว่ายังไง78
7: ก็มันก็คือ78เนี่ยในความจำผมคือนัดรอบ8ทีมเนี่ยแบ่ง2กลุ่มแล้วเอาแชมป์กลุ่มชิงเลย
6: อ๋อ
7: ไม่มีตัดเชือก
6: แล้วที่สำคัญ1-2โอเค
7: นัดสุดท้ายเตะไม่พร้อมกันอีก
6: ครับ
7: บราซิลกับอาร์เจนเนี่ยเสมอกันแล้วแต้มเท่ากันแล้วดูสินัดสุดท้ายยังเตะไม่พร้อมกันด้วย อยู่กลุ่มเดียวกัน
6: ครับ
7: ซึ่งถ้ายุคนี้เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับยังไงมันก็ต้องเตะพร้อมกันซึ่งอาร์เจนตินาก็ให้บราซิลเล่นก่อน
6: โอ้โห
7: และอาร์เจนตินาก็ไปยิงเปรู 6-0 นะครับซึ่งก็อันนี้ปรับปรำไม่ได้นะแต่ว่าเปรูยุคนั้นก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าโดนไป 6-0 อาร์เจนตินาเลยได้ชิงถ้าผมจำผิดต้องขออภัยนะแต่ว่าในความจำผมเป็นอย่างนั้น
6: นี่เรากำลังพูดถึงเรื่อง48ปีที่แล้วนะ
7: ใช่ครับ
6: ผมยังไม่เกิดเลย
7: แต่สมัยนั้นมันก็เลยแบบว่านิดนึงเพราะว่าอาร์เจนตินาเป็นเจ้าภาพเอง
6: เฮ้ยพี่ว่า78นี่บ้านเราน่าจะมีถ่ายในบางแมตช์
7: ม
6: ี
7: นะ
6: ถูกไหม
7: นัดเปิดกับนัดชิงอะไรเงี้ยถ้
6: า
7: ผมจำไม่ผิดน่าจะมีนัดเปิดกับนัดชิง
6: ตอนนั้นพี่ว่าก็น่าจะประมาณสักโอ้โหสิบต้น
7: เป็นฟุตบอลโลกที่ดูรู้เรื่องที่สุดฮะว่าตอน
6: ไม่ถึงเนี่ยไม่ถึงเนี่ยตัวน่าจะประมาณหลักหน่วย
7: ใช่
6: วิ
7: สิบแล้วประมาณนั้น
6: ประมาณนั้นโอ้โหคลาสสิกนะ78
7: แล้วก็มี controversy ตรงนี้แหละจำไม่ผิดต้องเป็นประมาณนั้นครับ
6: เนาะสมัยก่อนผมว่าฟอร์แมตมันอาจจะยังแบบดูไม่ค่อย
7: ก็คงแบบว่าเจ้าภาพเลือกได้หรือเปล่า
6: ก็คงทำนองนั้น
7: น่
6: ะ
7: ก็มีอย่าง
6: น
7: ี้ด้วย
6: พี่เทียนท่าฉลอมนะครับบอกว่าฟ้ามืดมิดปิดแสงแฝงฝนหล่นฟ้ามืดมนจนร้องก้องเสียงดังฟ้าครืนครางไขข้องจ้องจริงจังฟ้าตึงตังยังยุ่งมุ่งมั่นมาสปอตไกด์วันนี้พี่โอ๊ตเจตดูดีเด็ดแน่นอนไม่ซ่อนหาข่าวไขข้องจ้องมองต้องติดตาสุอุราผู้ว่าเก่าผู้ว่าเก่าหรือใหม่จากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับป้าหนูนี่ก็แอบลุ้นนะ พี่โอ๊ตนี่เกือบหลุดชื่อแอปแล้วนะกลัวโดน 4,000 จากอามซ่านี่น้องอามเขากำลังเช็คอยู
7: ่อ๋อเดี๋ยว
6: ไม่งั้นโดนนะไม่งั้นโดนนะ
7: เป็นคนเอาไปบอกทางคุณเจ๋งนี่ใช่ไหม
6: จริงๆน้องอามเขาล่อซื้อนะไม่อะไรโอ้หลายทีก็ล่อซื้อเรานะ
7: ครับครับ
6: อ่ะเดี๋ยวออนไลน์เดี๋ยวว่ากันนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะละมาไปกันต่อ
7: ก็คงต้องไปมอเตอร์สปอร์ตซะหน่อยไหม
6: ได้เลยครับ
7: นะครับร้อนยังไงก็คงต้องแข่งแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อวานก็การขันในรอบควอลิฟายใช่ไหมครับของออสเตรียกลางปรีนะที่เรดบูริงนะครับก็ปรากฏว่าเป็นจอร์จรัสเซลใช่ไหมที่ได้ตำแหน่งโพไปนะครับแล้วก็อันโตเนลลี่เข้าที่4 2 3เป็นเฟอร์รารี่นะครับชาร์ลส์เลอแคลร์แล้วก็ลุยส์แฮมิลตันโดยที่แม็กซ์แฟร์สเตเปนเนี่ยคือมันเหมือนจะมีอุบัติเหตุทำให้นักแข่งหลายคนเนี่ยไม่ได้โอกาสในรอบท้ายๆของการควอลิฟายคือต้องหยุดไปก่อนมันก็เลยทำเวลาแซงไม่ได้ด้วยนะครับ
6: เลือกแข่งมาที่2ท่านเซอร์มาที่3ล
7: ูอิ
6: สอันโตเนลลี่มาที่4มาร์คเวอร์สเปนมาดับ5นะ
7: ส่วนนักแข่งไทย
6: ก็ต้องไ
7: ปเรียนจากอัลบอนก่อนเน
6: า
7: ะ
6: เดี๋ยวนะอัลบอน18
7: โอ้
6: โหตั้งแต่งานเป็นรองเลยคาร์ลอสไซด์เลยนะ
7: ใช่ครับ
6: คาร์ลอสไซด์นี่17
7: ถูกครับ
6: ก
7: ็แต่ก็เท่าเท่ากัน
6: ครับก็เดี๋ยวจะ2ทุ่มนะครับคืนนี้เวลาไทยนะ
7: ครับ
6: 307.1 กิโลเมตรนะครับ71รอบสนามนะนั่นคือฟอร์มูล่า1ส่วน F2 อู้ไม่ธรรมดาพี่โอ๊ตเอ๊ะแข่งไปแล้วด้วยนะเนี่ย
7: ใช่ครับน้องเติ้ล
6: อันดับ5นะเนี่ย
7: โอ้โหก็
6: โอ้โหไม่ธรรมดา
7: น่าจะเป็นอันดับดีที่สุดของเติ้ลทัศนพลหรือเปล่า
6: เดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
7: ในการแข่ง F2
6: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยอ่ะเกือบขึ้นโพเดียมอ่ะ
7: เมื่อวานใช่ไหมครับในเรสอ๋อ
6: วันนี้เลยครับ
7: เพราะเมื่อวานแข่งไม่จบ
6: วันนี้เพิ่งจบเลยเนี่ย
7: แข่งไม่จบ
6: โอ้โห
7: จบไปเรียบร้อยแล้วจบที่5
6: นั่นน่ะสิ
7: ก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับผลงานของทัศนพลอินทรภูมิศักด
6: ิ์อ๋อพี่วัดเคยจบที่4นะ
7: ใช่ฮะ
6: ที่สนามแรก
7: ที่เมลเบิร์น
6: ที่เมลเบิร์น
7: ที่เมลเบิร์นเฉียดโพเดียมแล้วล่ะ
6: ถ้าว่า
7: แน่นอน
6: ไม่ได้ถือว่าดีสุดแต่ว่าก็โอเค
7: ครับ
6: มาจบอันดับ5อันดับ5นี้ได้10คะแนนนะเท่ากับว่าเติ้ลทัศนพลตอนนี้นี่23แต้ม

0: อยู่อันดับ13ในประเภทนักขับนะครับยอดเยี่ยม
1: แชมป์นี้เป็นนักขับจากบัลแกเรียนะ
0: โอ้โห
1: ชนะโซลอฟ
0: โอ้โหมีคุณเลยอ่ะ
1: ชนะไป2สนามแล้วนะครับ
0: โซลอฟ
1: ก็เป็นพวกดาวรุ่งทั้งหลายนะครับซึ่งก็หวังว่าจะตามรอยรุ่นพี่อย่างอัลบอนนะก
0: ็
1: คือแข่ง F2 แล้วก็มีโอกาสได้ขยับขึ้นไปรุ่นใหญ่สุด
0: ครับ
1: นั่นก็เป็น Formula 2นะครับที่มีนักแข่งไทยด้วย
0: Formula 3
1: มาก็ท้ายเลยวันนี
0: ้
1: ของเจมส์นะครับ
0: ครับ
1: ก็คือนันทวุฒิพิรมภักดีที่จบอันดับสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีไปเกี่ยวกันนะ4คัน
1: ถูกครับ
0: แข่งไม่จบอ่ะ4คัน
1: ใช่
0: เออเดี๋ยวนะขอดู F3 นิดนึงจะได้อัปเดตว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรเพราะมันไม่ได้แข่งทุกสนามของเราโอ้ยังไม่มีแต้มนะพี่โอ๊ตยังไม่มีแต้มดีสุดคืออันดับ12ที่โมนาโกอ๋อ12ไม่ได้แต้มไงมันต้อง10
1: ใช่ใช่ใช่
0: มันต้อง10
1: อ๋อเมื่อวานที่มันที่เกิดอุบัติเหตุคือรถของแม็กซ์แฟสเตเปน
0: ครับ
1: แล้วจังหวะติดพันจอร์จลาเซลก็ไปฉวยโอกาสทำให้ทำเวลาดีทำให้นักแข่งคนอื่นคิดไม่ทันนะครับเวลาก็เลยออกมาสู้ไม่ได้นะครับก็อาจจะเป็นแบบหัวไวนิดนึง
0: ครับ
1: ก็ไปดูรายละเอียดเอาแล้วกันนะครับกับการได้โผล่ของลาเซลก็เป็นคอนโทรเวอร์ซี่นิดนึงเหมือนกันนะครับ
0: อ
1: ่ะวันนี้เดี๋ยวลุ้นเอาบอลแล้วกันว่าจะอันดับดีขึ้นมาหรือเปล่านะครับ
0: ครับ
1: ในฟอร์มูล่าวันนะครับว
0: ่
1: ารุ่นอื่นแข่งจบมาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: โอเค
0: ส่วนมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกเดี๋ยวเอาช่วงท้ายนะครับ
1: เดี๋ยวยกไปเบรกสุดท้ายแล้วกัน
0: ไม่มีนักบิดไทย
1: ใช่ครับก็มาที่วอลเลย์บอลสองรายการที่ตามกันนิดนึงนะคร
0: ับ
1: ถ้าชุดใหญ่เนี่ยก็เหลือฝ่ายชายนะหลังจากได้เที่ยวอินเดียไปเท่าไหร่นะ5วัน
0: คือเล่น4วันติดอ่ะ
1: 5วันหรือมากกว่านั้นเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้ววันนั้นเราดูอยู่เนี่ยว่ากลับมาเมืองไทยยังทันนะแต่คงไม่หรอกนะคร
0: ับ อ๋อครับ
1: ก็คือแข่งนัดเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยที่แพ้อินโดนีเซียไปโอ้ยตั้งแต่23
0: ก็ที่เรายังคุยกันว่าพักเท่าไหร่ล่ะ
1: 5วัน
0: เออ5วัน
1: คือเที่ยวอินเดียได้นะครับ
0: อู้มันก็เกินไปเนาะเขาถึงด่ากัน
1: แข่งติดกัน4วันแล้วพัก5วัน
0: เน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก็มาแข่ง
0: แข่ง20 21 22 23
1: ครับ
0: แล้วก็อีกทีคือเมื่อวาน
1: แม่
0: วันนี้ขออภัย
1: วันนี้
0: ก็5วันน่ะถูกแล้วก็เกินไปอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็วันนี้คือการชิงอันดับ5นะครับซึ่งแข่งหรือยัง
0: แข่งไปตอนบ่าย2
1: จบแล้วเราแพ้ไป
0: เราแพ้คาซัคสถานไป1ต่อ3เซต
1: ต้องเดาว่าสนิมเกาะไว้ก่อนล่ะ
0: ใช่จริงๆก่อนลงนี่เขาให้เราเป็นต่อเลยนะหมายถึงว่าของต่างประเทศนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเราแพ้ไปนะครับเดี๋ยวดูสกอร์นิดนึงแพ้ไป21 25 23 25 25 22และเซตที่4 25 27ก็เลยเรียบร้อยไป
1: ใช่ครับก็ทำให้เราได้แค่อันดับ6นะ
0: ก็ต้องถือว่าจบอันดับ6
1: ใช่ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับพรุ่งนี้นะครับเดินทางกลับพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวรายการต่อไปจะเป็น CV ครับ
1: ใช่ครับ
0: ของไทยก็คือสนามแรกที่ฟิลิปปินส์15-19 กรกฎาคมนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายนะ
1: ใช่ครับ
0: จบอันดับ6เรียบร้อยไป
1: วันนี้คนทำแต้มสูงสุดน่าจะเป็นธนัทบำรุงภักดีนะคร
0: ับ
1: ผมดูคร่าวๆนะเพราะว่าผลพึ่งก็น่าจะแข่ง7เสร็จไปไม่นาน
0: ครับ
1: เดี๋ยวสถิติต่างๆคงตามมานะครับตอนนี้นะครับมานั้นก็อย่างที่คุยไปตอนต้นว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนก็อำลาไปแล้วตั้งแต่ SEA Games เนาะแล้วก็มีผู้เล่นจากไทยลีกที่เข้ามาเสริมนะครับ
0: ครับ
1: นั้นก็เจ้าแบนธนัทบำรุงภักดีก็ติดในครั้งนี้ด้วยนะครับตัวหัวเสาก็ทำแต้มสูงสุดแต่ว่าช่วยทีมไม่พอนะครับทำให้แพ้คาซัคสถานไปก็กลายว่าชนะเกมแรกแล้วก็หลังจากนั้นนี่แพ้หมดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะครับทีมอาจารย์ปาร์
0: ค
1: ก็
0: เรามาชนะโอมานในรอบเกมที่2
1: อ๋อชนะโอมาน
0: แพ้กาตาร์ก่อน
1: ชนะเกาหลีใต้อ๋อแล้วแพ้กาตาร์แล้วมาชนะโอมาน
0: ถูกต้อง
1: แล้วมาแพ้อินโด
0: ถูกต้องก็เท่ากับบทสรุปคือ5แมตช์ชนะ2แพ้3
1: ชนะ2แพ้3
0: เรียบร้อยไป
1: ส่วนในบ้านเราที่เทอร์มินอล21
0: ก็เดี๋ยวรอคืนนี้เลย
1: น่าจะค่ำๆนี้แหละรอบชิงชนะเลิศประมาณกี่โมง
0: เดี๋ยวผมดูเวลา

0: นิดหนึ่งก็เดี๋ยวรอบชิงจะแข่งตอน1ทุ่มเนี่ย
1: 1ทุ่มนะ1ทุ่มสำหรับวอลเลย์บอลหญิง U18 Princess Cup
0: ก็เดี๋ยวรอบชิงอันดับ3เนี่ยตอนนี้น่าจะกำลังเอ๊ะจบหรือยังเดี๋ยวเช็คให้นะครับอินโดเจอฟิลิปปินส์นะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยเวียดนาม1ทุ่มตรงที่นครราชสีมา
1: ก็เมื่อวานเราเล่นกับฟิลิปปินส
0: ์ครับ
1: แล้วเราก็ชนะได้3เซตรวดนะแต่ก็ยังน้องก็คงชินแล้วมั้งโซเชียลก็ยังมีทั้งชมทั้งก็นิดนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆเราเหนือกว่าค่อนข้างเยอะแต่อาจจะมีบางช่วงที่สตาร์ทไม่ดีบ้างอะไรบ้างแม้แต่ก็ชนะ5เซตเอ้ยโทษชนะ3เซตรวดนะ
0: นั่น
1: เวียดนามยังต้องเล่นตั้ง5เซตกว่าจะชนะอินโดนีเซียนะครับแต่ก็วันนี้ก็มีหลายคนแอบหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าน้องๆเวียดนามเขาก็รูปร่างนี่ไม่เป็นรองเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของเราก็ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างนะครับแต่ก็คงต้องถือว่าทั้งมาตรฐานแล้วก็บรรยากาศด้วยนะแข่งในโคราชเนี่ยในบ้านเราเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่เราน่าจะยังดูได้เปรียบ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนั้นก็เดี๋ยวต้องดูกันคือเมื่อวานนี้คนที่ทำแต้มสูงสุดก็ยังเป็นน้องใบเตยเหมือนเดิมนัชยาทาแฮนะครับที่ตีหนักดีเลยนะครับก็เป็นดาวรุ่งของเราแล้วก็น่าจะเป็นน้องอม
0: อม
1: ที่ทำแต้มรองมานะจามิกรแคนแก้วนะครับน้องอมอม
0: เหมือนเราไม่เคยได้แชมป์นอยนเนาะได้รองแชมป์ครั้งเดียวโอ้เท่ากับว่าใครได้แชมป์นี่จะเป็นแชมป์ครั้งแรกนะ
1: ครับ
0: ในรุ่นอายุนี้นะอยู่18นี่เพราะว่าเวียดนามกับไทยไม่เคยได้แชมป์นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เราเคยได้รองแชมป์เมื่อปี2014เคยเข้าชิงมาครั้งหนึ่งตอนนั้นไปแพ้ญี่ปุ่น
1: ครับผ
0: มเดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับ
1: ก็โค้ชยะนะ
0: ใช่
1: สีสมุทรธนานะครับ
0: โค้ชคู่ได้ไหมใช่ไหมโค้ชคู่
1: จะมีกัปตันหน่องด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับปลื้มจิตใช่ไหมที่ไปช่วยติวแหม่สาวน้องๆทีมอื่นนี่เขาคลั่งกัปตันหน่องนะ
0: ครับ
1: ยังมาถ่ายรูป
0: ก็เป็นสตาร์
1: เลยเป็นสตาร์นะ
0: เพราะว่าคือลองคิดดูเด็ก16 17 18
1: ยังไงก็ต้องรู้จัก
0: ยังไงก็ต้องรู้จัก
1: ถ้าเป็นนักจะเป็นนักวอลเลย์บอลแถวอาเซียนยังไงต้องรู้จักปลื้มจิตแน่นอน
0: สมมติคุณเล่นตอน8 9 10 ขวบเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยกำลังโอ้โหเป็นยุคเจ็ดเซียนเราเลย
1: ยังเท่เลยอ่ะตอนนั้นนะครับงั้นก็ยังมีจนนักผู้เล่นไทยอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปเท่ากับผู้เล่นต่างชาติหรือเปล่า
0: ใช่
1: เป็นโค้ชไปในตัวนะครับแล้วทีมชุดนี้ของเรามีมือเซต3คนนะ
0: ครับ
1: ซึ่งก็สลับกันเล่นอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่ามีมือเซตที่เล่นบอลเร็วคือตัวสูงมากน้องกาฟิล
0: ครับ
1: แล้วชื่อนัทธนิชาด้วยนะ
0: อุ้ย
1: เป็นมือเซตด้วยแล้วก็ชื่อจริงเหมือนกันนุกนิกด้วย
0: ครับ
1: แต่ว่ารูปร่างคนละแนวนะครับเพราะว่าน้องนัทธิชาแซ่เรานี่ตัวค่อนข้างสูงอีก2คนก็คือน้องกัดจัง
0: ครับ
1: พิมนรีกับน้องเหมยนะ
0: คร
1: ับชนิศราก็จะเป็น3มือเซตแบบ3สไตล์
0: เจนนี้แหละนะเดี๋ยวรอดูว่าจะชุดใหญ่ไปถึงตรงนั้นกี่คนนะคร
1: ับ ใช้แบบตามสถานการณ์ได
0: ้
1: ก็อาจจะเป็นจุดที่เราไว้สู้กับเวียดนามวันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวลุ้นกันในช่วงค่ำวันนี้
0: แล้วก็
1: ผ่านแอปพลิเคชันเน
0: า
1: ะ
0: ถูกต้องแล้วก็นิดนึงพี่โอ๊ตมันมีวอลเลย์บอลชายหาดด้วยนะต้องมีกับเบสไบรท์ด้วยนะ
1: โปรลีกของเราทั้งชายทั้งหญิง
0: โปรลีกฟิวเจอร์หางโจนะครับที
1: ่
0: จีนนี่ก็เบสไบรท์
1: ได้แชมป์ยัง
0: แชมป์แล้วทาราวดีนาราพรพัฒน
1: ์ใช่ครับ
0: และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดี
1: ใช่ครับเวลาบรรยายก็เบสไบรท
0: ์
1: เบสไบรท์ดีที่สุด
0: พี่รู้ไหมว่าตอนนั้นผมพลาดจำไม่ได้ว่า4เกมหรืออะไรอ่ะตอนผมเจอใบอะไรชื่อครั้งแรกอ่ะ
1: ครับ
0: โอ้เมื่อหลายปีก่อนโอ้โห
1: น้องก็เปลี่ยนชื่อกันหมดแล้ว
0: คือบรรทัดเดียวไม่พออ่ะ
1: ยังดีถ้าเจอกันเองเนี่ย
0: โดยเฉพาะ
1: ถ้าเจอกันเองนี่หนักเลยนะครับมีประเภทประมาณ 3-4 คน
0: โอ้เราเอาชนะคู่ของจีนนะ
1: ใช่ครับ
0: เจ้าภาพ2ต่อ1เซตคว้าแชมป์นะ
1: คือเป็นฟิวเจอร์ทัวร์ด้วยไง
0: ใช่
1: ก็ได้เปรียบอยู่แล้วต้องถือว่าโดยประสบการณ์นะเล่นในแต่ว่าก็เป็นทัวร์อาชีพนะครับอันนี้เป็นรายการอาชีพได้เงินรางวัลนะ
0: โอ้แพ้เซตแรกก่อนด้วย10 21ครับแล้วก็กลับมาชนะ21 19แล้วก็15ต่อ10
1: นี่สมาคมรายงานใช่ไหม
0: ใช่ครับเอาตามเพจสมาคมเลยส่วนชายเนี่ยยูแฟมนี่จบอันดับ3
1: อ๋อ
0: ยูแฟมนี่ชิงอันดับ3ก็เอาชนะคู่เจ้าถิ่น
1: ครับ
0: 2ต่อ1เซตก็คือจ่าเอกพิทักษ์ทิพจันทร์อันนี้คือยูนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็โอ้โหอสทพเลยอ่ะ
1: ใช
0: อาสา

0: อาสมัครเดี๋ยวนะ
1: ทหารพรานครับ
0: ทหารพราน
1: ถูกต้องครับ
0: อัทอพอนี่พี่ทันตแพทย์นะฮะทหารพราน
1: มีจุดไม่เหมือนกัน
0: วชิรวิทย์หมดผา
1: ครับ
0: หรือว่าแฟมเนี่ยก็คู่กันแล้วก็ได้อันดับ3นะ
1: ครับ
0: เรียบร้อยไป
1: โอเค
0: อ่ะรายงานซะเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็ยินดีด้วยกับน้องเบสน้องไบรท์นะคือหลังๆก็อาจจะไม่ได้เป็นข่าวมากนักแต่มันก็ยังลงเล่นในระดับทัวร์ของ FIVB ได้ใช่ไหมครับอาจจะเป็นทัวร์รองนิดนึง
0: ครับ
1: คว้าแชมป์ไปด้วยวันนี
0: ้เรียบร้อย
1: โอเคน่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับเรื่องของวอลเลย์บอล
0: ครับ
1: ก็บาสเกตบอลซะหน่อย
0: บาสเกต
1: ทันไหมผลการแข่งขัน
0: ทันได้อีกสักห้านาที
1: หลังนี้รู้สึกกดไม่ค่อยจะไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าวันนี้ยังอยู่ที่ชลบุรีแหละแข่ง2วันนี้น่าจะค้างแถวนั้นนะครับคงไม่ตีรถไปกลับนะเพราะว่าวันนี้ก็คือเอ๊ะหรือว่ากลับนะผมไม่แน่ใจเพราะแค่ชลบุรีคุณเจตเป็นผู้จัดการทีมจะเอาไงดี
0: จ
1: ำเสียค่าโรงแรมเพราะว่าแข่งที่ชลบุรีติดกัน2วันก็ไม่ไกล
0: ก็มันก็พอกลับได้นะ
1: ใช่ครับก็วันนี้ที่จบไปแล้ว
0: ที่ผมเห็นนะก็มีคริปโตคอปบ้าเชียงรายนี่ชนะชิดดราก้อน86-80
1: ครับ
0: เรียบร้อยไป
1: ต้องซึ่งเมื่อวานนี้คู่สุดท้ายจ่าฝูงไฮเทคนี่โหดมากนะครับ
0: น่าลงเมื่อวานก่อน
1: ทาง Dragon Warriors 122-50
0: โอ้โหนี่มันเป็นในหนึ่งสถิติขาดลอยไหมเนี่ย
1: มันขาดอะไรขนาดนั้น
0: 72แต้มอ่ะพี่ฮอต
1: 72แต้มอ่ะ
0: ตั้งแต่รายงานมาผมไม่เคยเจอขาดขนาดนี้นะ
1: ขาดขนาดนี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสถ
0: ิติเป็นเรคคอร์ดหรือเปล่าเนี่ย
1: ครับชนะทิพย์จักรวาลเนี่ยเป็นภาพของดาราประจำเกมนี้ไป
0: โอ้โห
1: ก็ชนะ8เกมรวดนะครับ8เกมรวดเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับซึ่งก็ไม่มีปัญหาคือก็เข้าเลข2แน
0: ่
1: นะครับก็จะมี6ทีม
0: ครับ
1: ที่จะได้เข้าเลข2นะครับอีก4ทีมนี้จะไม่ได้ไปต
0: ่
1: อเดี๋ยวเลข2ก็จะวนพบกันหมดต่อไป
0: ครับ
1: นะครับนั้นก็จะทราบวันนี้แหละ
0: ซึ่ง
1: ก็จะมี TGE อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคอปราเชียงราย
0: ครับ
1: ชุดอิดราก้อนอะไรพวกนี้น่าจะเป็นทีมที่เข้ารอบไปได้นะที่เหลืออีกจะรุ่นอีกสักทีม2ทีมก็อยู่ที่ผลช่วงวัน2วันนี้นะ
0: ใช่
1: โอเคประมาณนี้สำหรับบาสเกตบอลไทยลีกนะครับ
0: ครับ
1: รายการอื่นน่าจะไม่มีให้ลุ้นแล้ว
0: สนุกเกอร์ทันไหม
1: ลืมไปเลยสนุกเกอร์สำหรับ F นครนายกF1 ของเราเป็นไงบ้างเมื่อวานในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่ม
0: โอ้โหน่าเสียดายนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงแต่ว่าแข่งแมตช์ล่าสุดคือชนะนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าF
1: เสมอ
0: โอ้โหไม่ได้อ่ะจบอันดับ2อ่ะ
1: เพราะว่าเสมอมา2แมตช์
0: แล้วก็มาชนะแมตช์สุดท้ายแต่ไม่พอเพราะว่าดินยังครับนัสซูเกอร์จากสกอตแลนด์เขาชนะ2เสมอ1ก็เลยมี7แต้มพี่โอ๊ต
1: ใช่ครับ
0: F ตกรอบนะเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าไปเสมอทั้งดินยังเอง
0: ใช่
1: แล้วเล่นกับบรีแอนอีแวนส์นะครับอดีตแชมป์โลกหญิงนี่ก็เสมออีก
0: โอ้โหอดนี่ต้องชื่นชมเอเวนส์เลยนะ
1: ใช่
0: เสมอ F ของเราได้เนี่ยเท่ากับว่าในกลุ่ม8นี่ก็ต้องถือว่า F ตกรอบนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้เข้า
1: ทีนี้เดี๋ยวน้องใหม่ไปด้วยส
0: าก
1: ลนี้ตกรอบไปก่อนแล้ว
0: ส่วนวันนี้จะเป็นหมูปากน้ำนะ
1: ครับ
0: หมูปากน้ำนี่ก็เดี๋ยวจะลงวันนี้เลย3แมตช์ยาวๆนะครับเชียร์หมูปากน้ำก็
1: น่าจะเป็นวันจันทร์นะ
0: เอ๊ะเดี๋ยวผมดูนิด
1: วันจันทร์วันจันทร
0: ์วันอ้อ29ขออภัย
1: เป็นวันจันทร
0: ์เป็นพรุ่งนี
1: ้ถูกต้อง
0: เดี๋ยวจะลงแมตช์แรกอ่ะ 18:30
1: ช่วงเย็นซึ่งก็เลียมเดวิสนะครับ20ปีจากเวลส
0: ์อยู่ร่วมกับเลียมเดวิสเบนวูสลาสตันแล้วก็หวงเจียเหาจากจีน
1: ก็ถ้าดูอันดับโลกเนี่ยจริงๆ F กับเบนนี่เป็นไงเดี๋ยวขอดูนะ
0: อ๋อเบนกับวูสลาสตันนี่นะอู้เขาดีกว่าดีกว่า
1: เราก็เป็นรองแค่วูสลาสตัน
0: วูสลาสตันนี่เขา39
1: ใช่ครับ
0: หมูนี่46
1: แต่ว่าก็อายุก็มากแล้วก็อาจจะชนะกันได้แล้วมันก็แค่4เฟรมเหมือนกับที่เอฟเล่นไปเมื่อคืนนะครับก็อาจจะยังมีโอกาสได้อยู่นะแล้วหมดจากหมู่ไปนี้คนต่อไปก็เดี๋ยวค่อยๆตามแล้วกัน
0: เยอะเยอะเยอะ
1: เพราะว่าชาจะพงนาสาม
0: ีติมด้วยมีติมด้วย
1: ชาจะพงนาสานี่เล่นวัน

0: พุธนะครับกลุ่มของทีมเป็นวันพุธ
1: ครับ
0: แล้วก็
1: จะมีนี่ไงแม่นครปฐม
0: แม่นครปฐม
1: วันที่2นู่นเลยอ่ะ
0: พัดก็คือพฤหัส
1: พฤหัส
0: แม่นครปฐมวัน
1: อ่ะแต่ว่าตอนนี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวต้องเบรกครับพี่โอ๊ต
0: ครับผม
1: 18นาฬิกานะเข้ารถธงชาติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2กับสปอร์ตไกด์ VN
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษฎาศรีวิเศษดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: เวลา18นาฬิกา

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นาฬิกา 18:02 นนะครับชั่วโมงที่2 Sport Guide Weekend ครับขอบคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับล่าสุดเรียลไทม์กับผลการนับคะแนนต้องใช้ว่าอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะครับ
5: ครับ
4: ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
5: แม่แชมป์เก่าน้ำอยู
4: ่ศูนย์หน้านะหมายเลข9อาจารย์ชัดชาติ
5: ประมาณ 66K แล้วตอนนี
4: ้
5: ประมาณนั้น
4: ก็ 66,000 กว่าคะแนนนะครับ
5: ครับ
4: อันดับ2นี่ก็คืออาจารย์มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนี่ 13,000 กว่าคะแนน
5: เคยทำงานด้วยกันมาก่อนครับผม
4: ครับ
5: น่าจะไปที
4: ่
5: ฟุตซอลสิโอ้โหเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสนามพูดอนันต์นี่เต็มไปด้วยภาพ
4: ทำไม
5: เพราะว่าโอเคบลูเวฟไปแต่ที่สำคัญคือคุณลำไยนั่งเชียร์อยู
4: ่อุ้ย
5: อุ้ย

0: ว่าสนามนี่ต่อไปนี่บลูเวฟไปเล่นที่ไหนนี่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าน้องลำไยทองคำไปเชียร์กัปตันช้างอยู่ด้วย
1: ครับ
0: ข้างสนามนะครับนั่นก็เป็นสีสันก็เทเลอร์สวิฟต์ยังไปเชียร์ทราวิสเคลซี่เลย
1: แล้วทำไมฝ่ายจัดเขาก็ไม่ไหนๆก็ได้ไหนก็ช่วงพักครึ่งไปเลยรถสักเพลงสองเพลงไปสิ
0: น้องก็อุตส่าห์พรางตัวแล้วนะใส่วงใส่แว่นแล้วนะ
1: ก็ดีนะเป็นสีสัน
0: เป็นสีสันครับเป็นสีสันเพราะว่าก็คงไม่ได้เดินสายพอดีไห
1: ม
0: เขาไม่มีคอนเสิร์ตพอดีหรือเปล่า
1: ถ้าไฮไลท์นี่ไม่มีตัดไปนี่โกรธเลยนะ
0: ผมไม่แน่ใจละต้องมีสิเมื่อวานมีไหม
1: นี่ไง
0: ต้องมี
1: นี่ฮะผมดูไฮไลท์แล้วเนี่ยตัดไปหาน้องลำไยฮะ
0: ทุกกี่นาทีฮะไม่แน่ใจ
1: ไฮไลท์9นาทีนี่เดี๋ยวต้องไปดูตัดไปกี่รอบ
0: ครับต่อไปภาพโปรโมทนี่บลูเวฟจะเป็นภาพน้องลำไยเลยหรือเปล่า
1: เพราะใครไปดูที่สนามนี่มันก็ไม่ได้ว่าอัศจรรย์สูงอะไรเนาะ
0: ใช่
1: นั่งซ้อนกันอยู่ประมาณ 5-6 แถวอะคือเห็นแบบชัด
0: ๆออร่าน่าจะแบบว่าเป็นประกายอยู่นะต่อให้แบบน้องก็มาในชุดแบบสบาย
1: ๆใช่ๆ
0: นะครับมาเชียร์พี่ช้างอยู่แล้วที่สำคัญคือทีมชนะด้วยไง
1: อืม
0: ใช่มั้ยฮะ
1: ต้องมาบ่อยๆ
0: เฉือน
1: ต้องมาบ่อย
0: ๆราชนาวีถึงถิ่นพอเล่นที่พูดอนันต์ไป4-3
1: แต่ว่าพี่ช้างนี่ไม่ได้สตาร์ทนะ
0: ครับไม่เป็นไรก็วนๆเล่นอยู่แล้วนะครับก็ครั้งหน้านี้ถ้าบลูเวฟเล่นนี่หน้าที่ของดีเรคทีมงานก็ต้องเช็คก่อนนะ
1: บอกว่าว่างไหม
0: มาหรือเปล่า
1: เอาตกลงไปดูคิวน้องลำไยก่อน
0: ครับว่าก็เป็นสีสันดีแล้วทำให้บลูเวฟเนี่ยขึ้นไปไล่ห้องเย็นท่าข้ามเหลือ 3 แต้มครับ
1: โอ้ก็ยอดเยี่ยมนะ
0: ใช่ครับ
1: ชนะ 4-3
0: ก็คุณอื่นก็มีอย่างแบล็คเพิร์ลก็เสมอท่าเรือท่าเรือก็สรุปอีกแล้วเล่นที่โกดังแล้วไม่ชนะนะครับ
1: โอ้ท่าเรือนี้ไม่ชนะมา4เกมติด
0: ถูกครับ
1: ส่วนแบล็คเพิร์ล
0: เ
1: สมอมา2เกมติด
0: ครับแบล็คเพิร์ลก็ยังอยู่ที่4
1: ส่วนเพชรบุรีก็22แต้มเนาะไล่ท่าข้าม5คะแนน
0: ก็วันนี้เนี่ยน่าจะ
1: 3คู
0: ่แข่งไปแล้วด้วยไหม
1: ห้องเย็นน่าจะจบหรือยังเพราะแข่งตั้งแต่บ่าย3ครึ่งเดี๋ยวผมดูผลนิดนึง
0: 6-1เลยครับ
1: โอ้โห
0: หนีไปอีกแล้ว
1: น่าจะม้วนเดียวจบแล้วมัน
0: ได
1: ้ดูทรง
0: ใช่อย่างห้องเย็นท่าข้ามไม่แต่ว่าเที่ยวนี้ไม่ยังไงก็ไม่ควรจะเจ็บเพราะว่ามีเพลย์ออฟครับ
1: ชนะนครปฐมไป 6-1
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าที่เขาเพลย์ออฟนะพี่โอ๊ตก็เพราะท่าข้ามได้มา3ปีติดก็เลยต้องหาอะไรมาสักหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ตานมาอยู่ครับทีมคริสเตียนยูไนเต็ดนำโดย DJ FM Classicaค
1: ุ
0: ณกีรติจงสถิต
1: ยิงยังยิงยังมี
0: กล้องไม่ทราบว่ายิงหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นกัปตันทีมแน
1: ่ครับ
0: แพ้ไปแต่ว่าโอ้ท่าข้ามก็จัดชุดใหญ่ลงมาเล่นเลย
1: ถ้าแบบนี้ก็ฉีกออกไปเป็น6คะแนนเนาะ
0: ครับ
1: ก็แกชนะ10นัดรวดอ่ะโอ้โหแล้วประตูได้4ครับพี่โอ๊ตกลายเป็นบวก53
0: โอ้โห
1: บวก53นะคร
0: ับ คร
1: ับ โอ้โห
0: ไปไกลมากแล้วทีมอื่นเนี่ยบวกยังไม่ถึง20เลยอ่ะ
1: ก็ผมถึงบอกมันขาดมาก
0: ก็โอ้โหขนาดว่าแชมป์ก็ยังเสริมไงได้ตัวจากบลูเวฟไปเห็นๆก็2แล้วเงี้ยนะครับงั้นก็เต็งจ๋าอยู่นะแต่ว่าก็ยังมีเพลย์ออฟนะครับก็เดี๋ยวรอผลคู่อื่นในวันนี้แล้วกัน
1: เดี๋ยวมี2คู่นะครับ6โมงเย็นก็จะมีภูเก็ตยูไนเต็ดเจอสุราษฎร์โอ้วันนี้ดาร์บี้แมตช์ภาคใต้นะภูเก็ตกับสุราษฎร์ธานี6โมงเย็นที่สะพานหินนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็2ทุ่มครึ่งนนทบุรีเจอแบงคอกเอ๊ะเขาเรียกบางกอกไหมอ
0: ันนี้ใช่แบงคอก
1: แบงคอกนะ
0: ครับ
1: โอเค2ทุ่มครึ่งที่สนามนนทบุรี
0: ใช่ครับ
1: ก็2คู
0: ่เดิม
1: ของคืนวันนี้นะ
0: ครับ
1: เรียบร้อยไป
0: ผ่านเรื่องฟุตซอลก็คงมาที่ฟุตบอลแล้วนะครับซึ่งนักเตะไทยคงยังไม่ถึงกับมีโปรแกรมวันนี้นะครับเท่าที่เห็นนะครับ
1: หญิงมีไหมเพื่อนช่วงน
0: ี้หญิงน่าจะเล่นพรุ่งนี้นะครับทีมกวางซีพิงกัวที่น้องหมวยกับน้องรูนี่ไปเล่นไปค้าแข่งอยู
1: ่
0: ลีกฟุตบอลหญิงเราก็ยังเล่นอยู่เนาะแต่ว่าบางเอิญไม่ได้แข่งเสาร์อาทิตย์ไงเหมือนจะได้ทีมเลื่อนชั้นอะไรเรียบร้อยไปแล้ว
1: แต่เอสเขาก็มีถ่ายตลอดเนาะ
0: มีถ่าย
1: ก็เห็นน้องๆนี่เขาไปบรรยงบรรยายกันอยู่
0: ใช่ครับ
1: บอลหญิงในบ้านเราเนี่ย
0: ก็น่าจะใกล้ๆจบแล้วเหมือนกัน
1: แม่แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงบอลไทยพี่วันนิดนึงได้ไหม
0: ครับ
1: วันนี้มาดามไปเลือกตั้งนะใส่เสื้อทีมชาติอะไรรู้ไหมฮะ
0: อาร์เจนตินาไง
1: แม่
0: แต่ว่าไม่ได้ใส่เบอร
1: ์นึกว่าจะใส่อิรัก
0: ครับ
1: มีนักบอลไทยลีกนะ
0: แป้งบอกว่าเชียร์อาเจนอยู่แล้ว
1: แต่เบอร์ไม่ได้ครับแต่ว่ามาดามนี่ใส
0: ่เสี่ยงไปนิดนึง
1: ใส่เสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาไปเลย
0: ครั

0: จะได้อ่านไปทีเดียวนะครับ
1: ได้ครับก็
0: เรียบร้อยไป
1: ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่ม
0: 72แมตช์72จาก104
1: ได้ชมแบบเต็มๆกันไปสักกี่คู
0: ่ผมสารภาพตรงๆผมเต็มแมตช์ไม่ถึง 6-7 เกมอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ไหวจริงๆครับ
1: เวลามันก็ไม่หลายคนก็อาจจะไม่ได้จริงเพราะว่าตรงกับเวลางานบ้างอะไรบ้างนะก็แต่ก็ผมเชื่อว่าคู่ใหญ่ๆก็ยังไงก็ส่วนใหญ่ไม่อยากพลาดนะอย่างเมื่อคืนก็อาจจะต้องยอมตื่นเร็วนิดนึง
0: ครับ
1: นะครับถ้ารุ่นประมาณผมก็ตื่นมาเข้าห้องน้ำอยู่แล้วอะไรเง
0: ี้
1: ยก็ถือโอกาสดูอังกฤษได้อะไรเงี้ยนะฮะเมื่อคืนในกลุ่ม
0: อังกฤษเลยไหม
1: ลองเล่นเป็นแต่ว่าก็เกือบเช้าแล้วใช่ไหมครับ
0: 4:00
1: เกมในนัดสุดท้ายของกลุ่มไอใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอังกฤษเองก็เล่นนัดสุดท้ายกับปานามานะถือว่ามีการจัด11ตัวจริงที่เปลี่ยนไปบ้าง
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับเพราะมีใคร
0: ซาก้าตัวจริงนั่นแหละ
1: ใช่
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้มาดูเกนะ
1: แล้วก็โมแกนโรเจอร์สเพราะสำรองมา2นัดแล้ว
0: คือเล่นคู่จูดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนแรกเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องคนใดคนหนึ่งเนาะโอ้วันนี้นี่ถือว่าทูเคิลก็ลองอะไรใหม่ๆ
1: เพราะว่าเอลิตแอนเดอร์เซนรับเก็บกวาดได
0: ้เรดฟอร์ด
1: 4-1
0: มาคัสนี่ก็ยืนซ้ายนะมาคัสเรดฟอร์ด
1: ใช่ครับก็ตัวจริงเหมือนกันคือกลับมาเป็นตัวจริงนัดแรกสิ
0: ครับ
1: พอ2นัดแรกแรชฟอร์ดก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริง
0: คือเขาคาดว่าน่าจะเป็นตัวจริงทั้งแรชฟอร์ดแล้วก็บุกโยซากาแต่ว่ามาสตาร์ท
1: เกมที่3
0: เกมแรกเกมที่3
1: ใช่ครับ
0: ผมว่าระบบนี้น่าสนใจนะแบ็คซ้ายนิโก้ขวาเป็นควอนซ่านะ
1: ก็มีทางเลือกไงใช่ใช้มาดูเก้ใช้กอดอนมาก็มาใช้แบบนี้บ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ควอนซ่าก็เล่นบทบาทตรงนี้กับเลวาคูเซนมาซะบ่อยด้วยนะครับหลังๆก็คือการเล่นเหมือนกึ่งแบ็คขวาเติมได้นะครับก็ถูกใช้ด้วยซึ่งอังกฤษก็จัดการปานามาไป
0: 2-0
1: นิ่มๆ 2-0
0: แต่ผมว่าก็ไม่ได้หวือหวาอังกฤษก็จะมาทรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: ก็จู๊ดนะครับ60นาที62แล้วก็แฮร์รี่เคนโอ้เคนนี่น่าจะประตูที่3แล้วนะ
1: ใช่ครับ
0: ในฟุตบอลโลกคนนี
1: ้ต้อง
0: จูดนี่ก็2ประตูนะ
1: 2ประตู
0: ก่อนหน้านี้ก็ยิงมา1ลูก
1: ยิงโครเอเชียมั้ย
0: ใช่อ่ะก็ทำให้อังกฤษจริงๆก่อนลงสนามนี่ก็ยังไม่ได้การันตีคือ4แต้มมันเข้าอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีแชมป์กลุ่มเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าพอชนะปุ๊บแล้วก็ส่วนอีกคู่นึงนะมั้ยพี่วัฒน์ก็เป็นโครเอเชียนะ
1: เล่นกับกาน่าซ
0: ึ
1: ่งก่อนเตะเนี่ยโครเอเชียมี3
0: แต้มกาน่ามี4
1: ที่เรามองว่าเสมอก็น่าจะจูงกันเข้ารอบ
0: แต่ว่ามันมีมุมที่โครเอเชียจะตกรอบได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าแพ้ตกแน่แน
1: ่
0: ถ้าแพ้ตกแน่แ
1: น่แต่ครึ่งแรกเนี่ยก็โอกาสอยู่ที่โครเอเชียเลยเกมนี้ผมอาจจะดูว่าคุณคิด
0: ครับ
1: แต่ว่าประตูของกาน่าอาซาเร่นี่ก็หลายเซฟอยู
0: ่
1: วันนี้นะครับช่วยไปได้แต่สุดท้ายก็อินเตอร์ส่งเข้าประกวดเพต้าซูชิชนะครับถึงแม้ว่าย้ายมาอินเตอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็นไม่ถึงกับได้เล่นต่อเนื่องนะแต่ก็ยังได้เล่นเรื่อยๆนะคร
0: ับ
1: แล้วก็ยิงประตูยิงไกลเข้าไปให้โครเอเชียนำกอด 1-0 ในครึ่งแรกนะครับบอลจากมาเตโอโควาชิชแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยดาวดำกาน่านะครับแบล็กสตาร์นี่มาตีเสมอได้นะ
0: ครับ
1: เดริกลูคาเซนจากพาฟอสถ้าจำกันได้นะครับทีมจากไซปรัสที่เป็นเซอร์ไพรส์ในแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละนะครับก็มาทำประตู
2: ตีเสมอ
1: ใช่
0: ผมว่าตอนนั้นนี่โครเอเชียก็มี
1: หนาวร้อนๆเหมือนกัน
0: เพราะถ้าโดนขึ้นมาตกรอบนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าโดนขึ้นมานี้ตกรอบนะแต่ว่านิโคล่าวลาสิตนี่ก็แม่มาทำประตูใช่
1: ครับก
0: ็83
1: ทับจากโตริโน่ครับมงเช็ดเสาเข้าไปมงเบียดเสาเข้าไป
0: ส่วนในมุมกาหน้าก็เข้าอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ชิว
1: ก็อันนี้ก็ตามความคาดหมายนะก็คือเข้ารอบ3ทีมได้แต่ว่าโครเอเชียก็กระโดดขึ้นไปเป็นที่2ซะซึ่งมาทรงนี้นี่ก็ไม่แน่เพราะแม้เข้ารอบลึกๆมา2ครั้งซ้อนๆแล้วคนกุนซือก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยใช่ไหมสลัดโกดาลิช
0: แล้วประสบการณ์นะโยนนะ
1: ใช่ครับ
0: พวกนักเตะพวกนี้เขาก็แม่มีประสบการณ์เยอะแล้วในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยเท่ากับอังกฤษอันดับ1โครเอเชียอันดับ2กาน่าอันดับ3นะครับเข้ารอบทั้งหมด3ทีม
1: ปานามาก็เป็นทีมที่ไม่มีแต้มไม่มีประตูใช่ไหม
0: น่าจะทีมเดียวเลยไหม
1: แต้มไม่มีประตูเนี่ยน่าจะเป็นทีมเดียวปะผมกำลังนึกอยู
0: ่ที่ยิงประตูไม่ได
1: ้ขอเช็คซะเลยเดี๋ยวจะผิด

0: ที่ยิงเพราะว่า
1: ไม่มี
0: อิรักยังยิงได้ลูกหนึ่งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: อิรักซาอุยิงได้หมด
1: ซาอุก็ลูกหนึ่ง
0: ลูกหนึ่ง
1: อิรักก็ลูกหนึ่งอ่าถูกต้อง
0: คือราซาด้วยคือราซายังยิงได้ลูกหนึ่ง
1: ยิงได้ลูกหนึ่งเหมือนกัน
0: เป็นทีมเดียวจริง
1: ใช่ครับไม่มีแต้มไม่มีประตูปานามาก็ตกรอบไป
0: อืมนั่นคือสถานการณ์ในกลุ่ม L
1: อ่ะกลุ่ม L ใช่ไหม
0: กลุ่ม L ทีนี้ก็จะต้องเป็นรอบเวลาเท่าไหร่ล่ะกลุ่มโปรตุเกสอ่ะ
1: หกโมงครึ่ง
0: ไม่มีครึ่ง
1: เปลี่ยน
0: ม
1: ี
0: คร
1: ึ่
0: ง
1: มาใช
0: ่ครึ่งโผล่ด้วย
1: ก็อยู่ที่ว่าเตะโซนไหนเนาะนะครับก็มีเกมคู่ใหญ่คือโคลอมเบียกับโปรตุเกส
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็เข้ารอบกันค่อนข้างแน่อยู่แล้วใช่ไหม
0: คือโครเอเชียเข้าอยู่แล้ว
1: เข้าอยู่แล้ว
0: ไอ้ขออภัยโคลอมเบีย
1: โคลอมเบียนะ6แต้มแล้วโครเอเชียก่อนไอ้โทษโปรตุเกสก่อนแข่งก็
0: 4แต้ม
1: 4แต้ม
0: คือมันเข้าอยู่แล้ว
1: เข้าอยู่แล้วทั้งคู่ไง
0: ม
1: ันก็เลยผมเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าเกมมันเป็นยังไง
0: อืมก็เท่ากับว่า
1: โอ้โหจริงๆโคลอมเบียเนี่ยโอกาสมากกว่าเยอะด้วยนะ
0: เนี่ยฮะหลุยส์ดีอาสฮาเมสโรดริเกสจอห์นอาริอาสเชฟเวอร์สันเลอร์มาเนาะส่วนโปรตุเกสนี่โอ้โหพี่วัดโรนัลโดไม่โดนเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะ
1: ก็ยังจะขอเล่นกับเขา90นาทีอีกแล้ว
0: อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะว่าเอาสถิติได้แน่เนี่ยโรนัลโด
1: ใช่ครับ
0: คือมันไม่โดนเปลี่ยนเลยมันโอ้โหมันก็ใช้บรูโน่แฟนนานสเปโดเนโตชอเฟลิกเงี้ยนะครับแล้วก็มิดฟิลนี่มีสลับเล็กน้อยเพราะว่าใช้รูเบนเนเวสนะมายืนกับวิตินยาเนาะ
1: ใช่
0: ชัวเนเวสก็พักไป
1: ก็เป็นเกมที่ถ้าดูโอกาสยิงประตูนี่น่าจะเอนเตอร์เทนไม่น้อยเลยเพราะว่ามีโอกาสกันทั้ง2ฝ่าย
0: โอ้โหโคลอมเบียนี่24ครั้งนะ
1: ใช่ครับโคลอมเบียเป็นทีมที่เล่นกับยุโรปทีมยุโรปได้ดีเสมอนะผมดูมาก็คือพวกเขาเล่นกับทีมจากยุโรปได้ค่อนข้างดีทุกทีแล้วด้วยตัวผู้เล่นซึ่งก็มาเล่นในยุโรปกันเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับเกมนี้ก็เปลี่ยนศูนย์หน้านะ
0: ครับ
1: นะครับมาใช้ยอนโคโดบ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ใช้ลุยส์โซเรสใช่ไหมตัวของสปอร์ติ้งเล่น
0: ตัวของลิสบอน
1: ใช่ก็แต่ว่าก็ยังมีลุยส์ดิอาสมีฮาเมสสตาร์ทเหมือนเดิม
0: แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่า0-0
1: จบ0-0แบบ
0: กร่อยเหมือนกันนะ
1: ก็แต่ถ้าเอาในแง่เอนเตอร์เทนผมว่าโอกาสค่อนข้างเยอะดูจากไฮไลท์นี่ยิงกันสนุกดีแต่ว่าจบด้วยผล0-0ไปเท่านั้นเองจริงๆก็
0: ม
1: ีช
0: ่
1: วงท้ายที่ดาวินสันซานเชสน่าจะส่งบอลเข้าไปได้นะครับแต่ว่าก็โดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับ
0: 0-0ในรอบแบ่งกลุ่มน่าจะมีสเปนมีผู้หนึ่งใช่ไหมยศ
1: อ
0: ๋อแล้วก็มีปารากวัยออสเตรเลีย
1: ก็มีโรนัลโดยิงฟรีคิกอะไรอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็ยังไม่เป็นประตูนะฮะ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อตรงนี้ไม่เปลี่ยนเนี่ยเหลือเชื่อจริงแม่แต่ว่าความสำคัญนี่ไปอยู่ที่ดียาคองโกเลยยศ
1: แล้วคือผมว่าจริงๆแล้วพวกนี้เล่นทีหลังกลุ่มอังกฤษใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็เลยรู้ว่า อยากเป็นแชมป์กลุ่มเพราะได้ไปเจอกา
0: หน้าถูก
1: ใช่ไหมเพราะว่ากาหน้าก็ถูกจับไปใส่สล็อตละเป็นที่2เพราะว่าอันดับมันเปลี่ยนไงเพราะว่าโครเอเชียเป็นที่2กาหน้าเป็นที่3แล้วโคลอมเบียก็เลยได้ไปเจอกาหน้า
0: แล้วในมุมโปรตุเกสเขาก็รู้ว่าเขาจะไปเจอโครเอเชีย
1: ครับ
0: ถูกไหม
1: ใช่ฮะ
0: โอ้โห
1: ก็คงไม่ได้อยากเจอโครเอเชียไหม
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็อยากชนะเที่ยวนะคงอยากชนะสิ
0: คงอยากชนะ
1: ชนะสิแต่โคลอมเบียไม่ยอมไง
0: เพราะว่าคุณไปเจอกาหน้า
1: ใช่เจอกาหน้านี่ยังน่าจะงานง่ายกว่า
0: หรือจะมองลึกไปเลยว่าถ้าสายล่างมันมีอาร์เจนบราซิลงี้หรอ
1: ผมว่ามองไกลกว่านั้นก็ยากแล้วอ
0: าร์เจนบราซิลอังกฤษไปอยู่สายล่างเงี้ย
1: จะคิดเยอะไปหน่อย
0: เออ
1: เป
0: ็นรอบต่อรอบอ่ะนะ
1: ทีมแข่งมันเยอะอยู่แล้วน่าจะมองแค่สักรอบนึงอ่ะผมว่านะซึ่งก็โคลอมเบียก็เลยได้ไปเจอกาหน้าถูกไหม
0: ถูกต้องไปอยู่สายล่างไป
1: ที่ทำให้ทั้งคู่ก็ไม่ยอมกันนะ
0: ส่วนโปรตุเกสไปเจอโครเอเชียนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วถ้าผ่านไปได้มีโอกาสเจอสเปนนะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่กัน
1: แต่ว่าอีกคู่หนึ่ง
0: อันนี้ต้องชนะ
1: ต้องชนะ
0: แล้วทำได้เดียของโก
1: ของโกครับ
0: เนี่ยแล้วในมุมพวกอิหร่านตอนนั้นนะพี่วอนนะก็ลุ้นคู่นี้นะพอถ้าเดียของโกไม่ชนะอิหร่านไปบนโลกนะคือต้องลุ้นหลายขยักปรากฏว่าอุซเบย์นำก่อนด้วยนะครับคือในมุมอุซเบย์เนี่ยชนะก็น่าจะตก
1: อยู่ดี
0: เออเพราะว่าม
1: ันยิงไม่พอหรอก
0: เออเพราะว่ายังไง3แต้ม
1: จะยิง
0: แต่ว่าประตูที่เสียก่อนลงนี่มันลบเท่าไหร่ล่ะลบ7
1: อือ
0: ฮึมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเกมนี่ชมูโรดอฟยิงก่อนนาทีที่10แต่ว่าครึ่งหลังโอ้โหเดียของโกมารัว3ประตูรวดโดยเฉพาะยานวิซ่านี่2ลูกนะครับกองหน้าจากนิวคาสเซิล
1: ช่ครับ
0: ก็เลยทำให้เพียงพอครับเดียร์คองโกเท่ากับมี4คะแนนเนาะก็เท่ากับกลุ่ม K โคลอมเบียแชมป์กลุ่มโปรตุเกสอันดับ2และเดียร์คองโกเป็น4คะแนนที่ได้เข้ารอบ
1: อ
0: ันดับ3ที่ดีที่สุด
1: ครับ
0: ก็สถานการณ์ตอนนั้นในอิหร่านบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวลุ้นต่อในรอบเวลา9โมงเนี่ยมันแต่ว่าตอนนั้นน่ะส่งเกาหลีใต้ล่วงอ่ะนะพี่วศเกาหลีใต้ไปแน่ๆละ
1: ใช่ครับ
0: หมายถึงว่าพอสถานการณ์ตอนนั้นเนาะ
1: ก็ถือว่าทีมยังมีกำลังใจที่ดีนะครับเดียร์คองโกแม้ว่าซุปเปอร์แฟนอย่างคุณอนุสาวรีย์เนี่ย
0: ครับ
1: จะเหมือนโดนห้าม ไม่ได้มาอยู่ในแมตช์นี้นะ
0: ครับ
1: นะครับมิเชลเอ็นคุนก้าเอ็มโบลาดิงกา
0: หนึ่งใน
1: ที่ยืนไปยืน
0: ทำสันเน
1: า
0: ะ
1: ยืนทำท่าตัวแข็งอยู่ตลอด
0: ครับ
1: น่าจะวีซ่าของเขาน่าจะไม่ได้เข้ามาทำให้ไม่ได้มีโอกาสเข้าสนาม
0: เพิ่งจริงไม่น่าพลาดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อเล่นที่แอตแลนต้า
1: คือเหมือนจะไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐก็เลยทำให้ไม่ได้อยู่ในสนาม
0: ครับ
1: ครับโอเคแต่ว่าทีมก็ถล่มไปอยู่ดีนะครับ5ประตูต่อ1นั่นก็
0: ของโกยังไม่ยอด
1: ใช่ครับ
0: 3-1 3-1
1: 3-1 3-1 3-1 3-1 3-1 ชนะอุซเบกิสถานไป3ประตูต่อ1
0: ทีนี้มารอบ9โมง
1: โอ้โหอันนี้
0: ต้องเป็นไบโพล่าอย่างนี้นะแฟนยูราดเนี่ย
1: ใช่ครับเพราะว่าเกมที่มันมีผลก็คือเกมอัลจีเรียกับออสเตรียใช่ไหม
0: เพราะว่าสถานการณ์ถึงก่อนกลุ่มสุดท้ายนี่มันชัวร์แล้วว่าเกาหลีได้ตกละ
1: ใช่
0: เหลือแค่อิหร่าน
1: เหลือแค่อิหร่าน
0: ต้องลุ้นให
1: ้
0: อ
1: ั
0: ลจีเรียออสเตรียมีผล
1: มีผลนะ
0: แล้วเข้าทางด้วยในแง่ประตูได้เสีย
1: คืออันนี้คงจะบอกว่าเตรียมมาเสมอกันก็กาลัยอยู่นะ
0: ผมว่าดูจากเกมมันก็
1: คง
0: พยายามกันแหละ
1: มันถึงมีถึง6ประตูแต่มันมาดราม่าตอนท้ายจริงๆอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะผมก็คิดว่ามันคง 2-2 แล้วนะอันแรกผมก็ดูอยู่เหมือนกันอ้าวมาดูอีกที
0: เอาอ่ะเลียดมา
1: เลยตามมาตลอดนำได้อุ๊ยตอนทดเจ็บแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าโอ้ดีเด็ดของซาชาคาราซิชใช่ไหมเดี
0: ๋
1: ยวนี้ไปอยู่ที่ไหนละ
0: คาราซิช
1: วันนี้เนี่ยไปอยู่ที่ออสเตรียละ
0: ไปอยู่กับ LASK Linz
1: Last Linz
0: ทีมในออสเตรีย
1: ใช่ครับ
0: คือตอนประตูมาเรสนี่คือใครก็ไม่คิดนะพี่ว่ามันทดมาแล้วเท่าไหร่อ่ะคือเกมนี้น่าจะทด6แล้วมาเรสยิง 90+3 อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็คงคิดว่าเอาละมาเรสพาอิหร่านเข้ารอบอะไรเงี้ย
1: ถูก
0: ใครจะไปเชื่ออ
1: ิหร่านเตรียมฉลองแล้วโอ้โหจะที่ไหนได้ครับ
0: ครับ
1: ออสเตรียไม่ยอมนะทีมของราฟรังนิกนะซึ่งนำก่อน2ครั้ง2คราใช่ไหมครับจากอนาโตวิชแล้วก็ซาบิเซอร์แล้วก็ไปโดนราฟิกเบเกอรี่นะครับแบ็กจากเวโรนาที่ตกชั้นนี่แหละแล้วก็มาเรสนะครับตีเสมอแล้วมาเรสมายิงแซงนำ
0: พี่โอ๊ตเพราะว่าคู่นี้จริงๆอ่ะออสเตรียชนะก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ออสเตรียชนะแอลจีเรียจะตกรอบ
1: ตกรอบ
0: และอิหร่านเข้า
1: ใช่ครับ
0: โอ้แต่ปรากฏผลมันแบบโอ้มัน
1: คืออิหร่านได้เฮ3ผล
0: นะแล้วมีคนไปทำเขาเรียกอะไรนะไปทำไทม์ไลน์อิหร่านนะครับเพราะเกมนี้เกมเดียว6ครั้งสถานการณ์เข้าและไม่เข้ารอบอ่ะ6ครั้ง
1: เข้ารอบสุดท้ายก็คือไม่เข้ารอบ
0: แล้วยังไม่รวมเกมของตัวเองอยู่เนาะพี่วอนเนาะ
1: ใช่
0: ที่ไปโดนดึงกลับใน
1: ตัวท้าย
0: เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับประตูเขาดันขึ้นมาใช่ไหมแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นตัวสุดท้ายอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: กลายเป็นกองหลังเป็นตัวสุดท้ายแทนประตูมันก็เลยล้ำ
1: หน้าอยู่ดี
0: มันโอ้โห
1: ก็
0: แล้วมาโชว์ที่อิหร่านด้วยใช่ใช่
1: เพราะว่าซาชาคาราซิชนะครับมาตีเสมอให้กับออสเตรียจนได้นะครับ คือเปลี่ยนตัวลงไปนาทีเดียว
0: นั่นไม่น่าเชื่อเลยเป็นไปได้
1: จริงด้วยเพราะเราไม่เห็นนะเนี่ยตอนที่เราดูอยู่เนี่ยเนื่องจากว่าก
0: ็น่าจะลงไปไม่ถึงนาที
1: ลงไปไม่ถึงนาท
0: ีหลักวินาทีอ่ะเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นเรคคอร์ดได้เปล่านะคือลงไปปุ๊บแล้วกี่วิยิงอะไรเงี้ยผมว่าเป็นไปได้นะ
1: ใช่
0: หมายถึงว่าลงในฐานะตัวสำรองแล้วยิงได้เลยภายในกี่วินาทีอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าจะไปนับประตูแรกมันก็คงไม่เท่าฮาคันซูเคอร์เนาะ11วินาที
1: อย่างที่ผมเดาเลยผมเดาว่าต้องไปมงแน
0: ่
1: มงจริงๆ
0: มงจริง
1: ๆเพราะว่าด้วยความเป็นประเภทเสาโทรเลขอยู่แล้วของคาเลซิตนะขึ้นไปมงเข้าไปจน
0: แล้วพี่คิดดูว่าเกมนี้แฟนอิหร่านทั้งโลกนะจะดูกันเท่าไหร่
1: เซ็งเลยคือบางคนต่อให้ไม่ใช่แฟนอิหร่านก็รู้สึกสงสารนะ
0: ครับ
1: ว่ามันเหมือนโดนปฏิบัติไม่แฟร์กับการ
0: เรื่องการมูฟเดินทางอะไรเงี้ย
1: คือทำทีมลำบากกว่าทีมอื่นเยอะนะครับในแง่หลังบ้านลำบากเยอะนะครับก็ถ้าได้เข้ารอบไปนี้มันน่าจะเป็นสีสันอยู่นะคร
0: ับ
1: ปรากฏว่าอิหร่านก็ต้อง

0: รอบไปจนได้นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอาร์เจนตินาทีมที่คุณแป้งเชียร์อยู
1: ่ครับ
0: ใส่เพราะว่าผลตอนไปเลือกตั้งเนี่ยลงเตะหรือยังไม่ทราบ
1: เพราะว่าเตะ9โมงเดี๋ยวต้องไปดูว่ามาดามไปเลือกกี่โมงแน่ใจหรือว่ากำลังเตะป่ะไม่แน่หร
0: ืออ
1: าจจะเป็นช่วงบ่าย
0: ครับก็ปรากฏว่าอาจจะด้วยความที่อาเจนเล่นทีหลังหร
1: ือ
0: เปล่านะเมสซี่ก็เลยขอไปมีส่วนร่วมเพราะเห็นโรนัลโดลงหรือเปล่าคือจริงๆจะพักก็ได้นะแต่ยังลงไปยิงอีกต่างหาก
1: นี่ต้องถือว่า3ลูกนิ่งเลยเนาะ
0: ครับผม
1: 2ฟรีคิกกับ1จุดโทษนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โลเซลโซฟรีคิกก่อนโอลิซันโดฮะยิงจุดโทษเหร
0: อ
1: เอ๊ะแล้วอ๋อขออภัยลาวตาโร่แม่ผมไปดูแอลน
0: ะ
1: ก็ยังคิดว่าเอ๊ะจะลิซันโดได้ไงลาวตาโร่ยิงจุดโทษนาที20นาที31ครึ่งแรก 2-0
0: ครับ
1: ครึ่งหลังตาเรมี่อ๋อตัวดังสุดของเขาแหละของแรน
0: ใช่มูซาตามารี
1: ตามารีขออภัยต
0: ั
1: วของแรน
0: ใช่คร
1: ับ ไล่มาเป็น 1-2 ก่อนที่ลิโอเนลเมสซี่ฟรีคิกโอ้โหยิงทุกนัดในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ใช่ครับ
1: ประตูเท่าไหร่ล่ะประตูที่6ในฟุตบอลโลกคนนี
0: ้
1: ประตูที่19ตลอดกาลในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะสุดยอด
0: ก็เลยทำให้อาร์เจนชนะไป3ประตูต่อ1เลย
1: ก็เข้าว่าสถานการณ์ในกลุ่มนี้อาร์เจนแชมป์กลุ่มออสเตรียรองแชมป์กลุ่มและแอลจีเรียเข้าอันดับ3
0: ก็คือทีมอันดับ3ที่เล่นเมื่อคืนน่ะเข้าหมด
1: เนี่ยนะมันถึงตามที่พี่โอ๊ตบอกเลยมันเลือกได
0: ้คือมันก็ไม่ถึงกับเลือกแต่ว่ามัน
1: เอื้อ
0: มันรู้ว่าต้องทำยังไงนะมันรู้ว่าต้องทำยังไงอะไร
1: โอ้พี่โอ๊ตแล้วผมไปดู32ชาติเนี่ยแอฟริกามา9ทีมเลยนะครบเลยไหมเนี่ยเอ๊ะครบไหม
0: มีที่หลุดไหมใช่ไหม
1: เพราะ
0: จะไม่มีเลยนะ
1: เพราะว่าโควต้าแอฟริกามัน9ทีมนะ
0: ใช่ครับ
1: เฮ้ยมันเหลือเชื่อมากเลยอ่ะแอฟริกาไม่หลุดเลยอ่ะ
0: ไม่หลุด
1: เพราะว่าบาฟาน่ายังมาได้
0: ยังเข้ารอบอ๋อตูนิเซียครับ
1: อ๋อแสดงว่าเขามี9ครึ่ง
0: ตูนิเซียตกรอบเป็น1ทีม
1: แสดงว่าแอฟริกามา10สิ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: เอเชียน่ะหลุดไป
1: เอเชียมาแค่2ก็คือออสเตรเลียกับญี่ปุ่นถ้านับอย่างนี
0: ้ไปหมดนะครับ
1: อเมริกาใต้มา5
0: ก็มีอุรุกวัย
1: อุรุกวัยร่วง
0: ไม่ได้ไปต่อโอชิเนียก็1ทีมก็ร่วงไปก็คือนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับ
1: โอ้โหแอฟริกานี่สุดยอดมากเลยอ่ะมา9เลยอ่ะยุโรปนี่มา13นะครับ
0: ใช่ครับแต่9ของแอฟริกาเนี่ยก็คือเป็นอันดับ3ซะ
1: เยอะเลย
0: 2 3 4ทีม4ครึ่งนึงของทีมอันดับ3ที่เข้ารอบก็คือทีมจากแอฟริกา
1: ใช่
0: ทั้งเดียคองโกกาน่าอัลจีเรียแล้วก็เซเนกัลนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูว่าไปรอบ32ทีมเนี่ยจะยังไงนะครับ
1: เราลองไล่32
0: มั้ยได้ครับ
1: จะได้เห็นภาพหน่อยนะครับก็เรียบร้อย
0: เอาประกบคู่เลยมั้ย
1: สายบนก็จะมีเยอรมันเจอปารากวัย
0: ครับผม
1: ฝรั่งคู่ที่ไล่ต่อกันคือไปเจอกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: เยอรมันปารากวัยฝรั่งเศสสวีเดน
0: อันนี้ใครชนะไปเจอกันก็อาจจะได้เห็นคู่หยุดโลกเร็ว
1: โอ้โหแคนาดาแอฟริกาใต
0: ้คืนนี
1: ้และเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่ชนะไปเจอกัน
0: คู่นี้ก็น่าคิดเลยนะโมร็อกโกก็ดูจะเป็นทีมจากแอฟริกาที่ดูฟอร์มสู้กับทุกทีมได้อยู
1: ่
0: พี่ไซบารีเนี่ยใช่ไหม
1: แม่ใครหลุดไปนี่มีโอกาส
0: อยู่ในเนเธอร์แลนด
1: ์ใครหลุดไปนี่มีโอกาสผ่านไปไกลเลยดูทรงแล้วเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสโครเอเชียและสเปนออสเตรียยุโรปมากองอยู่นี่หมดนะ
0: ใช่ครับ
1: แม่
0: โปรตุเกสสเปนนี่ถ้าเจอกันก็เหมือนคู่รักคู่แค้นนะประเทศแถบเดียวกัน
1: โอ้โห
0: ยอมกันไม่ได้นะคร
1: ับ แล้วก็สหรัฐบอสเนียและเบลเยียมเซเนกัล
0: โอ้โหเผลอสหรัฐแต่ว่าเจอเบลเยียมต้องว่าไปทีละด่านนะอันนี้ก็มองข้ามช็อตไม่ได้เหมือนก
1: ันผมตอนนี้เทใจไปเซเนกัลเลยนะผมว่ามีโอกาสเป็นม้ามืดนะ
0: เป็นม้ามืด
1: คือถ้าหลุดมาได้แล้วอ่ะอันนี้น่ากลัวนะ
0: ไม่เป็นรองเบลเยียมเลยนะฟอร์ม
1: ส่วนซ้ายฝั่งนึงนะครับมีบราซิลญี่ปุ่นและไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย
0: ์สุดมันบราซิลญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะครับว่าจะมีความเก่าก็ไม่แน่หรอกนะครับ
1: อ
0: ารันก็คงกลับมาประจำทีมนอร์เวย์เหมือนเดิม
1: โคสต์ดิวัวกับนอร์เวย์นี่ก็แม่เนาะสนุก
0: ใช่คร
1: ับผมว่าสูสีได้แหละ
0: ถูกต้อง
1: เม็กซิโกเจอเอลกวาดอร์และอังกฤษเจอดีอาคองโกครับ
0: เม็กซิโกก็คืออาถรรพ์เกม4 คือตกรอบในเกมที่4ของฟุตบอลโลกมากี่ครั้งที่ผมเคยอ่านเขาก่อนอันนี้ก็จะเป็นเกม4ของเขานะแต่ผมว่าน่าจะลบอาถรรพ์ได้นะเพราะอย่างแรกคือเล่นในเม็กซิโกซิตี้ด้วย
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: 80,000 คนนะ
0: จะเปลี่ยนเป็นเกม5หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูกัน
1: อังกฤษนี่คงไม่น่าพลาดหรอกมั้ง
0: ไม่น่าพลาดนะ
1: ถ้ายังหลุดอีกนี่ก็
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วดูเส้นทางอังกฤษนี่แม่น่าสนใจแล้วก็แน่นอนครับแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดและออสเตรเลียเจอยิป
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหซาร่าจะได้เจอเมสซี่หรือเปล่าในรอบ16ไม่น่าพลิกด้วยนะผมดูแล้วเนี่ยและอีก2คู่สุดท้ายนะครับสวิตเจอแอลจีเรียพี่โอ๊ตและโคลอมเบียเจอกานา
0: โคลอมเบียก็น่าสนใจนะครับ
1: แ
0: น่ก็จะเตะกันตั้งแต่
1: คืนนี้เลย
0: กี่วันฮะเนี่ย
1: ก็เขาจะไล่อย่างนี้ครับคืนนี้จะเป็นวันเดียวที่มีคู่เดียว
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคืนจันทร์ถึงคืนศุกร์หมายถึงว่าต่อเช้าอีกวันนะครับวันละ3คู
0: ่
1: ก็รวมเป็น16คู่ในรอบน็อกเอา
0: ต์โอเค
1: โมโนแม็กเขาจะมีถ่ายทางฟรีทีวีในครึ่งนึงนะครับ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้8จาก16คู่
0: ได้ชมด้วย
1: ดังนั้นเราก็ต้องพูดถึงคืนนี้ไหม
0: อ้าวได้ครับ
1: เพราะว่า
0: ประเดิมของรอบ32ทีมสุดท้าย
1: แคนาดา
0: ที่บาฟาน่าจะเล่นกับแคนาดา
1: ครับใต
0: ้เล่นกันแต่ไม่ได้เล่นที่แคนาดานะ
1: อ
0: ันนี้แคนาดาแต่ว่า
1: แคนาดาเขาล่วงมาอันดับ2
0: ใช่ครับไม่ได้เป็นแชมป์
1: ไม่ได้เป็นไปตามไทม์ไลน์
0: ก็ไม่ง่ายแต่ว่าก็เข้ารอบมาได้นะครับต้องมาเล่นที่โซฟาสเตเดีย
1: ม
0: นะครับของ 49ers นี่แหละ
1: ที่
0: ซานฟรานซิสโกก็เป็นไงฮะคู่นี
1: ้แม่ก็เอาจริงเจ้าซาวาเน่ที่แบนตั้งแต่เกมแรกพี่โอ๊ตยังแบนอยู่เลยนะ
0: ยังไม่ได้เล่น
1: เพราะว่าแม่มันเป็นการหนักหน่วงอ
0: ่
1: ะมันจะไม่เหมือนไออีกคนนึงอ่ะนะอันนั้นน่ะเขาได้เหลือง2จะได้พ้นแบนกลับมานะครับก็
0: อ๋อยังโดนแบนต่อ
1: แบนต่อเท่าที่ผมเช็คนี่ยังแบนต่อ
0: ซาวาเน่ครับ
1: ยังไม่ได้เล่น
0: เกมแรกเลย
1: แต่ว่าอีกคนที่พ้นแบนมาจะมีคนนึงอ่ะที่กลับมานะก็ตัวหลักๆเจ้าเทโบโฮโมโกเอน่าคนนี้พ้นแบนกลับมาในวันที่โดนใบแดงด้วยกันนะในวันที่เจอกับเม็กซิโกในเกมเปิดส่วนตัวหลักๆก็แม้กระทั่งไลฟ์ฟอสเตอร์พี่โอ๊ตเขาก็ไม่ได้ใช้ตัวจริง
0: ไม่ได้ใช้
1: แล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ดังนั้นนี่ก็จะมีพวกเจ้าอโพลิสประมาณนี้นะครับถ้าเป็นโลมาเชโกนี่เป็นฮีโร่จากเกมเกาหลีใต้
0: ใช
1: ่โค้ชนี่เป็นเบลเยียมนะ
0: ถูกต้องครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ย
0: คือตัวผู้เล่นเนื่องจากว่าเขาลีกของเขาก็แข็งแรงพอสมควรก็มีนักเตะที่เล่นอยู่ในลีกตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อยู่ในทีมซ้ำๆกันด้วย
1: ใช่ครับส่วนแคนาดาของเจสันมาร์ชนี่ก็แน่นอนหลักๆบรรดาตัวรุกเน
0: า
1: ะ
0: เจสันมาร์ชก็บอลบุกอยู่แล้วครับ 4-4-2 อยู่แล้วขึ้นชื่อว่าเป็นเจสซี่มาร์ชนะก็โจนาธานเดวิดกับใครลาริน
1: ถ้าจอนบูคานเน่นอย่างเงี้ย
0: บูคานเน่น
1: เบียร์
0: แล้วก็คนอื่น
1: มีเรียมมินไล่ตัวหนึ่งไหม
0: เพราะว่าก็มีเจ็บไปนะที่ขาหักไปเลยก็คืออิสมาอิลโคเน
1: ่โคเน่ใช่
0: ซึ่งลงไม่ได้เสียหายนะครับตัวมิดฟิลด์จากซาซูโร่ครับที่ลงไม่ได้ไปเลย
1: ผมไปดูนี่เคยอุ่นเครื่องกัน19ปีก่อนแอฟริกาใต้ชนะ 2-0 นะครับอ่ะดูแล้วเป็นไงพี่วัดแคนาดาจะไปไหมหรือยังไงเพราะไม่ได้เล่นในบ้านนะ
0: ใช่ฮะแต่ก็แคนาดาเป็นไงฮะที่นัดที่แล้วคือแพ้สวิตเซอร์แลนด
1: ์แพ้สวิตมา 1-2
0: นะ 1-2
1: ก็เลยหล่นมาอันดับ2ในขณะที่แอฟริกาใต้นี่ชนะเกาหลีใต้คือเป็นเกมที่ส่งพวกเขาเข้ารอบนะครับเอาจริงนะแอฟริกาใต้เนี่ยผมดูเต็มแมตช์วันเม็กซิโกอ่ะผมไม่คิดว่าจะเข้ารอบเลยนะเพราะว่าตัวหลักโดนแบน2ด้วยอ่ะพี่โอ๊ต
0: ถูกครับ
1: เข้ารอบเฉยโอ้โห
0: ก็ไม่ถึงกับเด่นทั้งคู่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่คือคีย์สำคัญคือวันชนะเกาหลีใต้
0: ใช่
1: แต่ถ้าให้เลือกก็ยังโอ้โหมันก็ต้องแคนาดาน
0: ิดหรือความเป็นเจ้าถิ่นนิดนะจริงๆก็ไม่ได้เล่นในแคนาดาซะด้วย
1: ใช่
0: ครับอาจจะเล่นอยู่แถบนั้นแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ถือว่าอย่างน้อยคือจริงๆไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะ
1: ใช่
0: ก็ถือว่าเป็น
1: ครั้งแรก
0: เป็นครั้งแรกอยู่แล้ว
1: ของแอฟริกาใต้ด้วย
0: ใช่ครับก็อาจจะได้เปรียบนิดนึง
1: แต่ตีสองนะครับย้ำว่าก็ทีนี้น็อกเอาท์ละเสมอต่อเวลาว่าไปแล้วก็ผู้ชนะคู่นี้ไปเจอเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกโอ้โห
0: จะศึกหนักแน่รอบหน้า
1: แม่แต่ผมเซอร์ไพรส์กับแอฟริกามากเลยนะ9เลยก็เลยจะขนาดนั้นเนี่ยโอ้แล้วพอไปดูอันดับ3ที่ดีสุดพี่โอ๊ตกลายเป็นว่าอันนี้ผมถือว่าผมคาดผิดนะ3แต้มหลุดมาทีมเดียวอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เซเนกัล
0: ทีมเดียว
1: เพราะว่าไอ้พวกบรรดาที่มัน4แต้มได้มัน4

0: ห็นหมดเลย
1: อืม
0: เนาะพี่อ้วนเนาะ
1: ทีมที่จะทำก็ทำได้หมดอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่โอ้มันไม่เหลือเชื่อจริงๆนะครับอ่ะเรียบร้อยไป
1: ครับเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นก็เพิ่มทีมซะเลยอะไรอย่างนี้ไ
0: หมฮะไหนๆก็ไหน
1: ๆไหนๆก็ไหนๆก็เพิ่มทีม
0: อ๋อให้มันบอกว่า
1: 1 1 2เข้าให้หมด
0: อ๋อ16กลุ่ม
1: อ่า16กลุ่ม
0: 16กลุ่ม1 2เข้า3 2เลยถ้า16นี่ต้องเพิ่มอีกกี่ทีมอ่ะ4 32ทีม60ทีมเหรอ16ทีมในฟุตบอลโลกแล้วก็เป็น15กลุ่ม
1: อืม
0: ไอ้โทษ16
1: กลุ่ม
0: 16กลุ่มละ4ที
1: ม
0: เอาซะเลยเอาละโควต้าเอเชียต้องงอกมาสัก 3-4 ทีมโอ้แต่ผลงานเราผ่านแค่2เนี่ยมันจะไม่งอกสิพี่ว
1: ัฒน์ใช่ครับ
0: 2จากเท่าไหร่อ่ะ
1: เกาหลีใต้ยังตกเลยซึ่งก็โดนปาก
0: จ
1: ีซอง
0: 2จาก9นะเอเชีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้ถือว่าอันนี้ต้องถือว่า
1: สตาร์ทดีนะวันแรกๆเนี่ยโอ้ไม่แพ้เลย
0: ใช่
1: ไปไปมาสุดท้ายก็ตกรอบกันไปหมดนะคร
0: ับโอ้เอเชียนี่2จาก9แอฟริกานี่เข้า9จาก10
1: อ
0: ื้อมันก็เลยบอกว่าเจอเปรียบเทียบนะครับ
1: ใช่ครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกไหม
1: ครับ
0: เราพักกันก่อนนะครับแล้วก็โอล่าสุดคะแนน
1: มีข้อความอะไร
0: ทะลุแสนละ
1: ใช่ครับ
0: ทะลุแสน
1: 100K แล้วครับ
0: อ่ะบอกว่าฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะคุณเทรดลงทุนแฟนนอนนะครับแล้วก็บอกว่า
1: บอลโลกมีไหม
0: มีบอกว่าบอลโลกคราวนี้ทีมเอเชียเข้ารอบ32ทีมแค่2ทีมถ
1: ือ
0: ว่าผลงานน่าผิดหวังแต่คุณสุเมธนี่ไงคุณสิงโตบอกว่าขอสอบถามพี่อ้วนพี่เจเป็นความรู้ครับโอ้อันนี้มาวอลเลย์บอลเหรอเพราะเหตุใดวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่ทีมชาติไทยทำไมไม่ได้ไปไกลเหมือนวอลเลย์บอลหญิงตอบไม่ดี
1: คงหลายส่วนเน
0: า
1: ะนะ
0: ครับนะ
1: เราก็อาจจะมีคือถ้าเอาแบบความสนใจอ่ะก็คือถ้ามองแบบพื้นฐานนะก็คือผู้หญิงอาจจะมีกีฬาให้เลือกไม่คือผู้ชายอาจจะมีกีฬาอื่นเป็นทางเลือกในการสร้างนักกีฬาขึ้นมาด้วยนะ
0: ครับ
1: คือผู้หญิงอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากก้าวมาเป็นนักวอลเลย์บอลมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าอันนี้ผมแค่เดาก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างนะเพราะว่าจริงๆทีมชายเราใช้โค้ชต่างชาติอาจารย์ป้าก็ทำมานานนะครับแต่ว่าจริงๆก็ในระดับอาเซียนเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นรองนะถือว่าสู้ได้เลย
0: จะบอกว่าผู้หญิงเล่นมากกว่าในบ้านเราก็อาจจะพูดได้นะหรือเปล่า
1: ก็ประมาณนั้นคือเรามองตั้งแต่ระดับนักเรียนโรงเรียนขึ้นมาเรารู้สึกว่ามีน้องๆที่แบบอยากเป็นนักวอลเลย์บอลอะไรเงี้ย
0: ม
1: ันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะ
0: แล้วมันอาจจะสรีระใช่ไหมพี่วศมันก็เพราะชายมันจะชัดเหมือนกันนะนะครับความแข็งแรงอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าออสเตรียแอลจีเรียระทึกจริงๆครับคุณปลั๊กจริงผมไม่ได้ดูสดผมเสียดายมากเลยคุณเนี้ยบอกว่าเสียดายอิหร่านตกรอบนะครับคุณท็อตอะไรเนี่ยทารุมันนะครับพี่เจ็ดครับแอบสงสัยทำไมมีเสียงเรียกประกาศตลอดเลยในบอลโลกเอ้าเขาก็อ๋อหมายถึงว่ามีเสียงเหมือนโคศกเนี้ยเหรออ
1: ืมอาจจะมี announce อะไรหรือเปล่า
0: ก็มีบ้างโดยเฉพาะตอนนั้นผมภาคคู่ฝรั่งเศสเขามีเตือนภัยเลยนะเรื่องพายุก็คงจะมีบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์ format เรื่องนี้บอกไปเนาะก็เสมอต่อเวลานะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ดวลจุดโทษไอ้พวกกฎอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับ
1: ยังไม่ล้างใบเหลืองใช่ไหม
0: โอ้เรื่องล้างนี่เดี๋ยวขออนุญาต
1: น่าจะยัง
0: น่าจะยังไม่ใช่รอบนี้นะ
1: ครับเพราะว่ามัน7นัดแล้วด้วยไงล้างรอบไหน
0: มันต้องไปดูเป็นหนแรกที่มี32ทีมเป็นน็อกเอาท์ก็น่าจะใช่นะใช่ไหมพี่วัด
1: ถูกครับ
0: ไม่32ทีมเป็นน็อกเอาท
1: ์คือน็อกเอาท์32ทีมไม่เคยมีในฟุตบอลโลก
0: ไม่มีแน
1: ่ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษCourt Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcourt.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บอลโลกสตอรี
3: ่กุนซือที่น่าจับตามองใน

ึกเวิลด์คัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น

0: 1-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7-3-6-7- ฤทธิกรการเวกและเจษดาศรีวิเศษ
1: สิบแปดนาฬิกา41นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์นะครับ
2: มาไปดูคู่แข่งของน้องรวงข้าวใช่ไหม
1: ครับ
2: น้องใหม่สิ
1: น้องใหม่
2: ก็คือมายาฮาลินสกาเนี่ยคือเธอไม่เคยเข้ามาเล่นเมนดรออ
1: ๋
2: อเคยเล่นรอบ2ใช่ไหมในวิมเบิลดันแต่ว่าเธอยังปรับตัวไม่ได้บอกเธอยังใช้ล็อกเกอร์ไม่เป็น
1: อุ้ย
2: เพราะล็อกเกอร์ของพวกมือวานมันจะเป็นล็อกเกอร์แบบพรีเมียมนิดนึงดีหน่อยอะไรเงี้ยเกิดมาไม่เคยเป็นมือว่างยังใช้ล็อกเกอร์ในออลอิงแลนด์ไม่ได้เลยยังใช้ไม่ถูกเนี่ยก็เดี๋ยวเจอน้องใหม่เราในวันพรุ่งนี้นะชีวิตเปลี่ยนไงชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าตอนเล่นเฟรนช์โอเพ่นยังเป็นควอลิฟายอยู่เลยมาจากรอบคัดเลือกแล้วก็เข้าชิงได้ใช่ไหมกลับไปชีวิตเปลี่ยนก็เดี๋ยวตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับ
2: ส่วนกีฬาอื่นก็กอล์ฟก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ทัวร์นาเมนต์ของ PGA ทัวร์นะครับ Travelers Championship ที่ TPC River Highland นะครับก็แข่งเมื่อวานโอ้โหสกอตตี้นำมาจนถึงหลุมสุดท้ายสวิงไปกลับเพราะว่าตัวเองพัดเบอร์ดี้จากฟลินช์ขอบกรีนนะครับแล้วกลับบ้านไม่ถูก
1: ครับ
2: คือเก็บพาไม่ได้พัดเบอร์ดี้แล้วออกโบกี
1: ้
2: ขณะที่วิกเตอร์ฮอปแลนด์อะเก็บเบอร์ดี้ได้จากที่ฮอปแลนด์ตามสโตกหนึ่ง
1: ก็เลยกลับ
2: ก็เลยกลายเป็นนำสโตกก็เลยเป็นนำสโตกหนึ่งเชฟเลอร์ซึ่งเขาก็เริ่มพูดเหมือนเราแล้วว่าโอ้โหนี่มันเป็นช่วงที่เขาไม่ได้แชมป์มาตั้งแต่มกราคมแล้วนะมันนานไปไหมสำหรับมือหนึ่งของโลกนะครับ
1: โอ้เชฟเลอร์วันนี้สองแกตี10อันเดอร์เลยหรอ
2: ใช่ฮะก็ที่สองมาตั้งกี่หนแล้วเนี่ยนะครับมาตั้งกี่รายการเป็นที่สองมา3รายการ
1: อ
2: ันดับ3อีก1แล้วก็อันดับ4ก็คือรวม US Open สัปดาห์ที่แล้วก็2รายการ
1: ครับ
2: คือเฉียดไปเฉียดมายังไม่ได้แชมป์ที่2ปีนะครับวันนี้ก็จะต้องกลับไปออกกับฮอฟแลนด์เจ้าหนุ่มจากนอร์เวย์นะครับที่ก็จริงๆก็เรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐทั้งนั้นแหละพวกนี้นะครับ
1: ครับ
2: ก็ขึ้นมานำนะ20อันเดอร์จากเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายเมื่อวานนี
1: ้
2: จริงฮอฟแลนด์นี่ก็ระดับน่าจะเคยท็อป5มาแล้วนะครับแล้วก็อาจจะช่วงนักกอล์ฟก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับมีช่วงที่ลงไปมีเขาก็หลุดไป30แต่ว่ารายการนี้จะกลับมาลุ้นแชมป์นะแล้วรายการใหญ่ซะด้วยนะครับก็เดี๋ยวตามกันสำหรับ PGA ทัวร์นะครับมีถ่ายทอดอยู่ด้วยก็ประมาณนี้สำหรับ PGA ทัวร
1: ์ส่วน World ทัวร์นี่เป็นโปรสเปนนำนะ
2: ล่าสุดใช่ไหม
1: ล่าสุดเลยวันสุดท้าย
2: โอ้แต่คนนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะ
1: ชื่อยาวยาว
2: อ๋อแต่ก็ต้องเข้ามาท็อป100แล้วนะครับโอเจเนโอโลเปสชาคารานะครับเคยเห็นเหมือนกันก็วันนี
1: ้โอ้นีแมนนี่ถอยไปแล้วนะพี่โอนะ
2: ใช่
1: ผู้นำใน2วันแรกนีแมน
2: ชาคาราตีแบบนี้วันนี้กดไป
1: 5
2: อันเดอร์แล้วยังไม่มีโบกี้เลยด้วยนะครับนำ22
1: นำ3สโตรก
2: อันเดอร์ที่ตามมาเป็นโปรอังกฤษใช่ไหม
1: ใช่
2: แมตต์วาเลสก็ประมาณนี
1: ้ครับ
2: นะครับสำหรับWorld Tour ก็ไปมอเตอร์สปอร์ต
1: ได้เลยมอเตอร์สปอร์ตเมื่อสักครู่เรารายงานฟอร์มูล่า1ไปแล้ว
2: ครับซึ่งเดี๋ยวจะแข่งขันนะกี่โมงเอ่ยออสเตรียนเดี๋ยวผมเมื่อกี้
1: เราแจ้งไปแล้วฮะ2 ทุ่ม
2: โอเคก็เดี๋ยวตามกันนะครับหลังจากมีดราม่าหน่อยนะครับเมื่อวานในรอบคัดเลือกจากอุบัติเหตุของแม็กซ์แฟร์สเตอร์เพนนะครับแต่ว่าส่วน MotoGP โอ้โหเมื่อวานในการขันสปรินต์เรสโอ้อย่างที่ผมพูดถึงไปหลายคนกันนะทีมนี้รู้สึกยิ่งมายิ่งดีก็คือ Trackhouse Racing
1: ครับ
2: ทีมที่มี2นักบิดพี่ AI นั่นแหละคร
1: ับ
2: RE โอ แต่ไม่ใช่ AI นะ RE โอมุระนะครับกับราอูเฟรนเดส
1: ครับ
2: ซึ่งปรากฏว่าสปรินต์เรสเมื่อวาน 1-2 เลยนะครับ
1: ราอูเน
2: า
1: ะ
2: ราอูเฉือน
1: เฉือน
2: ไปนิดนึงแต่ว่าทีมเดียวกันนี่ครับ
1: ค
2: ือเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ทีมแซทเทลไลท์คือทีมที่ไม่ใช่ทีมโรงงานเนี่ยก
1: ็
2: ยังได้ใช้รถที่ไม่ตกรุ่นส่วนใหญ่เท่าที่ดูเนี่ยคือยังได้รถรุ่นเดียวกับทีมโรงงานคือทีมโรงงานเขาก็ไม่ห่วงนะครับก็คือให้ใช้รถรุ่นเดียวกันอาจจะมีอุปกรณ์ชุดตัวอะไรหรืออะไรที่มันอาจจะมีใหม่กว่าบ้างแต่ว่ามันไม่เหมือนกับ เมื่อก่อนนะเป็นแบบต้องใช้รถที่มันตกรุ่นไปแล้วคือทีมโรงงานไม่ใช้แล้วค่อยให้ยกไปให้ทีมแซทเทอร์ไลท์ทีมได้ใช้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยสู้กันได้นะเพราะว่าทีมแท็กเฮาส์ก็ใช้ Aprilia เหมือนกับทีมโรงงานก็คือฮอเก้มาตินกับมาโกเบสกี้ด้วยนะครับแล้วเที่ยวนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าเข้า 1-2 เลยด้วยแท็กเฮาส์เรซซิ่งนะครับทำเอาทีมโรงงานนี่อาจจะค้อนหนึ่งเหมือนกันโดยที่อันดับ3ก็คือฟาบิโอดิจานันโตนิโอนะครับปิดจากวีอาร์46นะครับอันนี้ก็คือใช้รถของดูคาติ
1: ครับ
2: ซึ่งก็เป็นรุ่นเดียวกับทีม Factory Team ที่มีมาเกสมีบัญญาย่านั่นแหละนะครับก็เข้าที่3มาคอลิฟาย4 5เป็น2นักบิดจากAprilia Factory Team นะเบสกี้ที่นำอยู่ใช่ไหมครับมาตินที่ตามอยู่แค่8แต้มใช่ไหมตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละจากสปรินต์เมื่อวาน
1: จากสปรินต์ล่าสุด9คะแนน
2: เป็น9แต้มของเมื่อวานแสดงว่า
1: ก็เบสกี้
2: ดีกว่า
1: เบสกี้ที่4
2: ที่4
1: ขอเกมาตินที่5
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยเหมือนฉีกไป
2: แต้มหนึ่ง
1: อีกแต้มหนึ่ง
2: แต้มหนึ่ง
1: ตอนนี้เป็น9คะแนน
2: ก็อยู่ที่ฟูเรสวันนี้นะครับมาเกสได้แชมป์สนามที่แล้วนะครับก็เข้าที่6ไปออกสตาร์ทในแถว2นะครับซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันในวันนี้
1: ทุ่มหนึ่ง
2: 1ทุ่มนะจากแอสเซนเลยสนามนี้แหละสนุกนะครับเพราะว่ามันเส้นทางที่ยาวด้วยนะครับแล้วก็สวยด้วยก็มีสโลปขึ้นๆลงๆนะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญว่ามีความแตกต่างของระดับสนามเนี่ยมันค่อนข้างเยอะ
1: 118.4 กิโลเมตร26รอบนะครับ
2: 26รอบใช่ครับ
1: ทุ่มโอ้เท่ากับว่า MotoGP นี่ทุ่มหนึ่งนะ
2: ใช
1: ่ F1 2ทุ่ม
2: 2ทุ่ม
1: ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ต
2: ก็เดี๋ยวดูกันทาง MotoGP ก็จะเป็น Sport TV นะที่เขา
1: ครับ
2: ถ่ายทอดวอร์มอัพไปแล้วนะครับวันนี้โดยที่เบสกี้ครับ
1: โอ้โห
2: ขึ้นทำเวลาดีสุด
1: ดีสุด
2: ดีกว่าพี่ AI นิดนึงนะครับ
1: อ๋อเขาบอกมัน7รอบเนาะโอเค
2: ก็ประมาณนี้ครับในส่วน
1: ของระมาที่2
2: ของมอเตอร์สปอร์ตนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าน่าจะซูเปอร์ไบค์ที่คล้องแข่งน่าจะกลับมาใน
1: ผมไม่เห็นนะสัปดาห์นี
2: ้เหมือนเป็นช่วงหยุดมันก็น่าจะหยุดประมาณเดือนหนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะประมาณนั้นตัวซูเปอร์ไบค์เพราะว่า MotoGP เนี่ยก็น่าจะจบสนามนี้แล้วพักแล้วไหมประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอดูมันต้องมีหยุดประมาณสักเดือน
1: อ๋อหมายถึงว่าพอจบสนามที่แล้วไปเยอรมันเนี่ยนะ
2: อ๋อยังมีซักเซนริงอีกสนามหนึ่งใช่ไหมเว้นสัปดาห์หนึ่งแล้วก็มีที่ซักเซนริงใช่ไหมครับ MotoGP เอ๊ะมันต้องมีช่วงหยุดนะรู้สึก
1: เดี๋ยวผมดูนิดนึงมันเริ่มวันไหนเนี่ย
2: จำไม่ได้ซะละต้องขออภัยด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าปฏิทินของการแข่งขันใช่ครับพอแข่งที่เยอรมันแล้วก็จะพักเกือบเดือน
1: ไม่มีพี่วอน
2: พักไปประมาณเดือนหนึ่ง
1: ค่อยไปเยอรมันนะ
2: เยอรมันเนี่ยเว้นสัปดาห์เดียวแต่หลังจากเยอรมันเราไปที่ซิลเวอร์สโตนเนี่ยจะพักเดือนหนึ่ง
1: แต่ว่าสัปดาห์หน้าไม่มี
2: เว้นสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์
1: แต่ F1 นี่จะไปที่บริติชกลางปีในสัปดาห์หน้าโอเค
2: ส่วนแฟนของกล้องก็รอหน่อยเดี๋ยวสนามต่อไปวอร์ซูบายเดี๋ยวผมดูให้นิดนึง
1: ครับ
2: เนี่ยเราเพิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งแข่งใช่ไหม
1: ม
2: ันน่าจะต้องเป็นสัปดาห์อีก2สัปดาห์เลยครับนี่คือช่วงที่พักเดือนนึงเหมือนกัน
1: ครับ
2: นะครับก็คือสนามล่าสุดที่อิตาลีเนี่ยแล้วก็เว้น1เดือ นแล้วก็จะไปแข่งที่โดนินตันพาร์คนะครับโดนินตันพาร์คก็คือที่อังกฤษนะครับในช่วงกลางเดือนหน้าครับนั้นก็เลยเป็นช่วงที่ได้พักมาเดือนหนึ่งนะครับ
1: ใช่
2: เลสเตอร์เชียร์นะครับ
1: นอร์นิงตันพาร์ค
2: ใช่
1: โอเค12สนามนะสำหรับ
2: แต่มัน24เรส
1: เพราะว่า
2: แข่งเสาร์อาทิตย์เลย

0: ครับซึ่งก็ตอนนี้แชมป์คงน่าจะมอบถ้วยไปเลยไหม
1: ก็ยุโรปล้วนๆเลยไหมพี่อ๊ด
0: ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรป
1: เนี่ย UK ฝรั่งเศสอิตาลีโปรตุเกสไปปิดที่สเปนที่เคเรส
0: ว่ามอบถ้วยเลยก็ได้เพราะว่านิโคโลบูเลกาแกชนะตลอดทุกสนาม
1: เกินไปนะเนี่ย
0: ชนะทุกเรส
1: เป็นไปได้ยังไง
0: อะไรจะขนาดนั้นนะ
1: เนาะแต้มแกเท่าไหร่เนี่ยคือเต็มอะ
0: เต็มตลอด
1: โอ้โห
0: โหดจริง
1: ๆ4-3-4
0: ต้องมามอโตจีพีแล้วมั้ง
1: แล้วเจ้าเรกัวน่านี่ก็อันดับ2มาตั้งแต่สนามที่โปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: นี่ก็2มาตลอด
0: จองมาตลอดเลยเหมือนก
1: ัน จองมาตลอด
0: ก็เดี๋ยวไปลุ้นกันโน่นนะครับอีก2สัปดาห์นะครับน่าจะแข่งชนกันไหมเนี่ยนะครับกับ MotoGP นะ
1: ใช่
0: เหมือนจะชนกันนะ
1: เพราะว่าถูกต้องพี่อด
0: ครับ
1: คือ11กรกฎาคมกลางเดือน
0: ใช่ฮะ
1: ช่วงแถวนั้น
0: โอเคที่เยอรมันกับอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: เทนนิสไหนๆก็พูดถึงไปแล้วนะครับเราอาจจะไปแตะวิมเบิลดันแล้วแต่ว่าผลของการแข่งขันที่แข่งไม่จบเนี่ยกำลังแข่งกันอยู่วันนี้ก็คือที่อีสบอร์นเพราะว่าฝนตกซะก่อนนะครับฝนตกซะก่อนก็เลยทำให้คู่ซีซูแบ็กกับอูโกอุมแบร์ซึ่งเล่นที่หลังผู้หญิงไง
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็จบงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับรับทงไม่ใช่ว่ารับถ้วยหรือยังแต่ว่าน่าจะรับไปแล้วฝ่ายชายแข่งไปแล้วไม่จบ
1: ครับ
0: เลยต้องกลับมาแข่งวันนี้นะครับซึ่งกำลังอยู่ในเซตตัดสินพอดีนะครับ
1: โอ้โหแล้วกำลังจะเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์ด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เบิร์กนี้นำ 5-4 นะครับในเซตตัดสิน
0: เหมือนคุณพ่อหรือคุณอาแกนั่นแหละซึ่งเป็นนักฟุตบอลแล้วเพื่อนชอบแซวว่าเป็นซีดานเลยก็เลยเอามาตั้งชื่อลูกหรือหลานเนี่ยเป็นซีซูนะครับซีซูเบิร์กก็โอ้โหเบลเยียมนี่ไม่มีนักเทนนิสท็อปมาตั้งแต่ดาวิดกอฟแฟง
1: ครับ
0: นะครับหลังจากนั้นก็หาย
1: นาน
0: นานมากอยู่ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยแมดิสันคีสนะครับที่ได้แชมป์ไปเมื่อวาน
1: ชนะน้องมาเรีย
0: ชนะทาตินามาเรียน่าจะรุ่นพี่เลยแหละนะครับมาเรียนี่38แล้วจะ40อยู่ครับส่วนฝ่ายชายอีกรายการหนึ่งคือการปลดล็อกของเจ้าโฟกี้นะครับอเลคันโดรดาวิโดวิชโฟกิน่าเพราะว่าก่อนหน้านี้จองเป็นพระรองตลอด
1: ครับ
0: ทิ้งทีไรแพ้ทุกทีจนกระทั่งเมื่อวานนี้แหละก็อาจจะเป็นการไปเล่นที่มายอร์กานะครับบ้านของนาดาลแต่ว่าเป็นขอดหญ้านะ
1: เป็นสเปนด้วย
0: อันนี้เป็นกราสนะครับที่มายอร์กาแล้วก็ได้แชมป์นะครับชนะอีธานควิน
1: สองเซตรวด
0: ถูกครับก็เป็นการ
1: 6-3
0: ชนะซะที
1: ครับ
0: ชิงและแพ้มาน่าจะ5รายการก่อนหน้านี้นะครับสำหรับดาวิดวิชโฟกิน่าส่วนรายการที่บาสโฮมบวกเรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วซึ่งนามิโอซากะถอนตัวไปนะครับงั้นก็ไว้รอสัปดาห์หน้านะครับเริ่มต้นแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหถ้าอากาศร้อนแบบนี้ผมว่าย่าน่าจะโกรนเร็วอยู่นะ
1: ปกติมันจะไปประมาณรอบไหน
0: ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะ
1: อ๋อเหรอฮะประมาณรอบ4รอบ
0: ใช่ใช่
1: แต่เท่านั้นใช่ไหม
0: โอ้แต่ถ้าร้อนขนาดนี้นี่อาจจะไปไวกว่าเดิม
1: แสดงว่ารองเท้ามันต้องมีผลกันแล้ว
0: ก็เป็นสตั๊ดนะฮะเป็นปุ่
1: ม
0: ไม่เหมือนกันนะครับขอดดินขอดหญ้า
1: พอเริ่มโกรนนี่ก็ต้องอีกแบบ
0: ไม่น่ามีแล้วนะผมก็เห็นแต่แบบเดียวก็เป็นรองเท้าขอดหญ้าก็จะเป็นปุ่มเล็กๆมันไม่เหมือนขอดดิน
1: อ
0: ่ะดินจะเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าขอดหญ้าจะต้องมีปุ่มๆนิดนึง
1: แต่วิมาด้านนี้มีเคอร์ฟิลเหมือนเดิมถูกไหมฮะ
0: น่าจะมีอยู่ฮะ
1: ดังนั้นนี่ก
0: ็ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ยอมนะ
1: ครับ
0: จัดมหรสพไม่ได้เที่ยงคืนซึ่งเคยบรรยายก็มีแอบเกินนิดนึงอะไรเงี้ย
1: คิ
0: ดว่าก็คงไม่ถึงกับซีเรียสมาก
1: พี่ก็เคยเจอยาวสุดตั้งแต่ภาคเทนนิสนี่กี่ชั่วโมงนะถามเป็นความรู้นิดนึง
0: โอ้โห
1: จำได้ไหมในความทรงจำอ่ะ
0: คือมันไม่ได้พูดถึง
1: ที่บอกว่า
0: พูดถึงหนึ่ง
1: อันหนึ่งแมชหมายว่าอาจจะมาภาคต่ออะไรเงี้ยในวันถัดไปนี่มีไหม
0: น่าจะมี 4-5 นะครับแมตช์ที่มี5ชั่วโมงเนี่ยมันเห็นกันบ่อยในวินในการสแลมอยู่แล้วนะครับ
1: และประเภทมาแข่งต่อข้ามวันนี้เจออยู่แล้วบ่อยต้องมี
0: เขาต้องแต่ว่าการแจกคิวน่าจะไม่ตามคู่
1: อ๋อโอเคหมายถึงว่าอาจจะเป็นอีกคนอื่นมา
0: ใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับตามคู่เพราะว่าแมตช์ที่ยาวที่สุดก็ยังจำกันได้ก็คงเป็นวิมเบิลดันนี่แหละนะครับnever ending match ในประมาณนั้น
1: ครับ
0: อ่ะก็ผ่านไปนะครับ
1: ไป
0: น่าจะหมดแล้วมั้ง
1: มีอะไรอีกไหมอ่ะ
0: อื่นที่
1: เราตกหล่นตรงไหนไปเนี่ย
0: ไม่ได้รายงานแบดมินตันก
1: ็
0: วันนี้จะชิงนะใช่ไหม
1: คืนนี้แต่มันก็จะเป็นเช้าพรุ่งนี้อะไรทำนองนี้นะ
0: โอ้เช้าพรุ่งนี้เลย
1: เพราะว่ามันที่อเมริกาไง
0: เอาเฉพาะเดี่ยวก็แล้วกันแต่ว่า
1: ชนบอลโลกไปเลย
0: เคสีการ
1: น
0: ี่หายไปนานกันนะเคสีการนี่นะแบดมินตันอินเดียใช่ไหมครับก็สีการ คีดัมบี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับชิงกับหนุ่มไต้หวันนะครับก็คือซู่ลี่หยางนะครับจากไต้หวันอันนี้คือรอบชิงชายเดี่ยวของ US Open นะครับในการ300ของ BWF World Tour ส่วนหญิงเดี่ยว
1: คริสโตเฟอร์สัน
0: คริ
1: สโตเฟอร์สันชิงกับสาวบัลแกเรียเหรอ
0: โอ้โหคนนี้มายังไง
1: ในบาร์นาบันโตรวา
0: คาโดยาน่านาบันโตวา20ปีเท่านั้น
1: หญิงเดียวนี้ชิงกับตี3นะส่วนชายเดียวตี5กว่า
0: ก็คริสโตเฟอร์สันเป็นท็อป20อยู
1: ่
0: นะครับก็น่าจะเป็นมือดีสุดของเดนมาร์กยุคนี้มั้งในประเภทเดียวนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็มิเชลลีตกรอบไปก่อนเนาะก็เดี๋ยวคงไปเล่นที่แคนาดาแหละสัปดาห์หน้านะครับ
1: คร
0: ับ สัปดาห์หน้านี่มีประกาศมั้ยยังครับน่าจะมีดรอมาแล้วนะ
1: อืมก็เป็นเนี่ยแซ่เฮงเราแหละ
0: แค่นั้นใช่ไหม
1: ผมว่าน่าจะเพราะว่ามันน่าจะมีแค่นั้นแหละก็อาจจะลงทั้งเดี่ยวทั้งผู้ผสมเหมือนเดิมนะครับ
0: ครับ
1: ผู้พี่น้องเนาะก็เดี๋ยวรอติดตาม
0: เพราะว่าไปยากหรือเปล่าไปมีช่วงฟุตบอลโลกนี้ป่ะเกี่ยวไหม
1: แต่ผมว่าเขาไปอเมริกาเนี่ยพี่วัดก็น่าจะไปแคนาดาต่อนะ
0: ใช่ๆแต่หมายว่าคนอื่นๆเนี่ยเพราะว่าปกตินัก
1: แบดมินตันไทยเราใช่ไหมเออผมว่ารอบนี้เขาอาจจะไม่ไปเพราะมันบอลโลกเนี่ยแหละเกี่ยวไหม
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าม
1: ันก็มันทุกอย่างต้องแพงขึ้นนะ
0: ถูก
1: ไม่น่าผมเคยไปส่องดูเหมือนไม่มีคนอื่นนะ
0: ใช่
1: เหมือนน่าจะมีแค่คู่พี่น้องแซ่เฮงเนี่ย
0: ใช่ๆครับมีแค่นั้นเลย
1: เออจริงๆที่แคนาดาเราก็เคยได้แชมป์บ่อยพี่โอ๊ต
0: ใช่ครับรวมทั้งเคยมีดราม่ามาแล้ว
1: อุ้ยใช่อ๋อจำได้
0: ไม่พูดถึงแล้วกันแต่ก็เป็น300เหมือนกันไงใช่ไหมครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็น้องมูนาอานาเนี่ยมากวาดแชมป์ไงเพราะว่ามาได้ที่สหรัฐด้วยแล้วก็มาได้ที่แคนาดาด้วย
1: ใช
0: ่หญิงคู่นะครับหรือว่า
1: น้องครีม
0: น้องครีมก็เคยได
1: ้คนที่แล้วเราได้2ประเภทเลยเราได้คู่ผสมด้วยพี่วัด
0: ใช่ครับ
1: เนี่ยแหละ
0: รุตน
1: ภัทรกับ
0: เ
1: จนิชาแล้วก็ได้หญิงคู่คู่พี่น้องเอี่ยมสะอาด2024น้องครีมบุษนันได้แชมป์
0: ก็คือเป็น
1: หญิงเดียว
0: อย่างที่เรียนนะครับแคนาดาเยอรมันโทษสหรัฐเนี่ยเป็นรายการที่เราได้แชมป์บ่อยนะแต่ก็เที่ยวนี้เราไม่ไปแล้วครับ
1: นิชาออนน้องนัทนิชาพรก็นิชาออนก็เคยได้หญิงเดี่ยวที่นี่2013อย่างเงี้ย
0: เลิกไปนานแล้วชาจินดาพลครับ
1: ก็ประมาณนี้โอ้แล้วล่าสุดเทนนิสที่อิสบอนจบนะครับซีซูเป็นแชมป์มีวะ
0: ซีซูแบบ
1: ชนะ2-1เซต
0: ผม
1: ชนะฮุมแบร์ไป2-1เซตนะครับจบไป
0: โอเค
1: อ่ะยังเหลืออะไรอีกก็ไม่น่าทันแล้วมั้ง
0: ครับ
1: ก็ไปดูข้อความหน่
0: อ
1: ยเจ็บตกนะครับบอกว่าพี่เจ็ดพี่โอ๊ตมองทีมไหนเป็นม้ามืดและแต่ง 1-3 ครับหลังจากที่เห็นฟอร์มโอ้โหเอาม้ามืดผมเซนิเก้าเอา
0: เซนิเก้าเลย
1: ใช่ผมว่าไม่แน่นะ
0: ก็ไม่เลวนะ
1: ไม่แน่นะมาเน่อิสมาอิลซาแจ็คสันนี่ต้องมีของแหละพี่โอ๊ตมีไหมฮะม้ามืดเห็นฟอร์ม
0: มันก็ไม่มืดแล้วไงครับเพราะว่าแต่ละทีมก็
1: แต่มืดนี่อาจจะประมาณสัก8ทีมก็ถือว่ามืดอ่ะ
0: โอ้โหแต่ยังคือแคนาดามันก็ต้องไม่ใช่ทีม
1: ก็จริงๆผมว่านอร์เวย์ก็ต้องถือว่ามืดได้นะ
0: เป็นม้ามืดได
1: ้
0: แต่นอร์เวย์
1: สเปคประมาณนี
0: ้ต้องเจอใครนะเดี๋ยวรอบคือเจอศึกหนักในรอบ16ทีมนะ
1: ถูก
0: บราซิลใช่ไหม
1: ใช่มีโอกาสไปเจอบราซิล
0: หรือญี่ปุ่นคือมันต้องดูเส้นทางนี้ด้วย
1: ใช่
0: มีจะแบบหลุดรอดเข้าไปเหมือนโมร็อกโกปีคราวที่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: จะต้องดูเส้นทางนี้ต
1: ้นถ้าสเปคมามืดก็ประมาณนั้นแหละ
0: ใช่
1: แล้วแต่งมีไหมแต่งเนี่ยเขาถามมา
0: โอ้โหมันก็เห็นอยู่เนาะ
1: เ
0: ช่นพวกตอนนี้ถ้ามองก็ยังผมก็ยังมองฝรั่งเศสอยู่
1: เนาะโอ้ยเนาะโกดดิวัวนี่ก็ไม่แน่นะนอร์เวย์โกดดิวัวเนี่ย
0: ครับ
1: ผมเห็นโกดดิวัวเล่นนี่ก็แต่ถ้าผ่านไปพี่วัดบอกนะครับเจอบราซิลมันก็ไม่ง่าย
0: ใช่
1: แต่ที่ไม่ค่อยประทับใจผมคืออังกฤษนะเอาอีกแล้วนะอังกฤษเนี่ยโอ้แล้วถ้าดูจากเส้นทางพี่โอ๊ตมันมีโอกาสเป็นฝรั่งเศสอาเจนเหมือนเดิมนะเนี่ยในรอบชิงเนี่ย
0: ก็อีกนานฮะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได
1: ้อ่ะก็ประมาณน
0: ี้
1: แ
0: ล้วกัน
1: ส่วนภาคคู่ไหนเดี๋ยวรอติดตามส่วน99เหรอเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปส่องหน่อย
0: วันนี้ใช่ไหม
1: คู่เดียวไงพี่โอ๊ตใครรับหน้าที่เนี่ยไม่น่าใช่ป๋าแน่ตีสองเขาโพสต์หรือยังอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะส่งท้ายใครมาภาคอ๋อเป็นคู่สนวิรุณกับคมอธิคมนะฮะสนคมนะรับหน้าที่ตี2คืนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ทาง FM 99นะคู่นี้เขาเป็นแฟนอาร์เซนอล
0: อ๋อทั้งคู่เลยใช่ไหม
1: ใช่เขามีน้ำตาผมไม่แน่ใจนะตอนได้แชมป์พรีเมียร์ลีก เอาวันนี้ครบถ้วนนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณทุก

0: ข้อความแล้วก็ทาง SMS แล้วก็ออนไลน์นะครับเดี๋ยวตามมาต่อกับ FM 99นะครับพิธีกรผมเจตเจษดาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 18ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026มาเซโลเบียลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยแอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโล เบียลซาคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียลซายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้

0: 1-6-7-3-6 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: To win again, to never stop finding, moving as one is the word for home. Begin to place yourself in the big frame.

the world in a heartbeat. When you dream

0: สิบเก้านาฬิกาแปดนาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่นิตยสารไลฟ์มอลโลนะครับในช่วงแรกครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาบางๆใช่ไหมฮะ
1: อ
0: ่
1: าฮะ
0: บางที่ไหนเราพี่โอ้โหตกหนักซะเหลือเกินบางเหรอแถวนี้หนักนะ
1: ใ
0: ช่ได้อยู่นะ
1: ตอนพี่มาน่าจะหยุดแล้วทั้งนั้น
0: อ๋อเหรอพี่คนไม่ใช่คนกรุงเทพไงพี่คนปทุมไง
1: คนปทุม
0: ไม่ได้เลือกตั้งแล้วสิวันนี้
1: ไม่ได้ฮะ
0: ไม่ได้นะ
1: ครับตอนนี
0: ้ไม่มีสิทธิ์คนไม่มีสิทธ
1: ิ์ถูกต้อง
0: อภิลำพูนอ่ะก็วันนี้วันสำคัญนะครับของชาวเมืองหลวงชาวกทมที่พี่นะ
1: ครับ
0: เป็นยังไงบ้างนะครับผลการเลือกตั้งกทมนะครับ2569โหแชมป์เก่านะ
1: แชมป์เก่า
0: อาจารย์ชาติศิริพันธ์
1: ครับผมนะครับก็คะแนนยังไม่เป็นทางการตอนนี้ขาดลอยนะ
0: ครับ
1: ก็เป็นแสนแล้ว
0: แสนสามกับเท่าไหร
1: ่26,000
0: โอ้โห26,000เท่าไหร่พี่
1: ทิ้งกันตีเป็น110,000
0: โหกี่เท่าเนี่ย4เท่าได้ไหม
1: เรียบร้อยเลยใช่
0: แบบนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นฝน
1: เป็นแสน
0: อะไม่เห็นฝนไม่เห็นฟ้าไม่เห็นฝน
1: อันดับสองนี่คือคุณมลิกานะ
0: ครับ
1: อันนี้คือคะแนนยังไม่เป็นทางการนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหานะครับอยู่ต่ออีกสมัยแน่
0: แน่แน่แน่
1: นะครับสำหรับอาจารย์ชาติชาติสิทธิพันธ์นะครับ
0: ใช่ฮะเอออ้าวก็

0: ก็เมื่อวานก็จบรอบแรก
1: ไปนะ
0: ช้า
1: เมื่อช่วงเช้าสิ
0: เมื่อช่วงเช้าเออเมื่อช่วงเช้าก็จบรอบแรกจะเป็นทางการนะครับสามกลุ่มสุดท้ายนะครับ JKL นะฮะก็เรามาสรุปผลไหม
1: ก็สรุปผลก็อินเนอร์ในสถานการณ์ของเนตินายไลฟ์บอลโลกเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก็เข้ามาทักทายกับเราสองคนได้นะครับที่4689899นะครับและทางบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะ
0: มาได้หมด
1: เอฟบีทั้งตอนะฮะแล้วก็ทั้งบายทีไปเลย
0: อะไรที่เป็น FM 99นะ
1: ครับ
0: มาให้หมด
1: มาให้หมดขอบคุณทุกคนนะที่รักแล้วก็ติดตามพวกเรา
0: ใช
1: ่โอ้ตั้งแต่ที่รายงานสดฟุตบอลโลกเนี่ยมีคนมาติดตามเราเยอะนะ
0: เยอะๆๆนะครับคนชอบ
1: คนชอบนะ
0: คือมันหายไปนานด้วยพูดจริงๆไอ้ช่วงกลางคืนนะทีนี้พอกลางคืนดึกๆมาได้ยินเสียงเจ๊แก้วแบบสดมาเนี่ยโอ้โหนะคนนี่ชอบกัน
1: ชอบนะ
0: ใช
1: ่นะครับก็ทักทายกันสบายๆนะครับขับรถระวังกันด้วยนะช่วงนี้ฝนตกหนักมาก
0: ถนนลื่น
1: วันก่อนที่แถวลาดกระบังก็มีลมฟ้าฝนต้นไม้หักโค่นโอ้เหรอ
0: ตกหนัก
1: มีวันหนึ่งใช่ไหมพี่วันไหนวันสักวันศุกร์วันเสาร์มันศุกร์ไ
0: หมวันศุกร์ก็หนัก
1: ครับ
0: เมื่อวานก็หนัก
1: แ
0: ล้ววันเสาร์ก็หนักนะครับแถวบ้านผมก็หนักนะครับเหมือนมีพายุเข้าอ่ะโอ้โหตกหนักมากไม่รู้จะหนักไปไหนเหมือนกัน
1: นั่นสิเน
0: า
1: ะ
0: นะครับก็ขับรถขับรา
1: ก็ระวัง
0: ถูกต้อง
1: นะครับก็เวลาเราฟังจสร้อยนะฮะหรือว่าขึ้นวิทยุที่รายงานข่าวการจราจรนะครับก็เราวัดระดับของฝนตกหนักไม่หนักก็คือที่ปัดน้ำฝนนะครับระดับ5
0: ปัด
1: โอ้สำหรับปัดไม่ได้ปัดอย่างนี้ปัดด้วยนะฮะ
0: นานๆทีแล้วจะใช้แบบนั้นปกติผมจะแบบนานๆทีผมรำคาญ
1: เคยมีเมื่อไหร่นะบางครั้งต้องใช้ถ้าไม่ใช้ไม่ได้พี
0: ่ก็ไม่ได
1: ้ระดับ5ระดับ4ระดับ5เคยมีไหมมันตกหนักจริงอะเนาะ
0: อันนั้นคือแบบว่าไม่เห็นถนน
1: ครับ
0: แล้วมืดด้วยต้องใช้ระดับ5คือแบบว่าถ้าเป็นมือก็มือเป็นระวิงปกติผมชอบกดเอง
1: ครับ
0: นานๆกดทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นั่นแหละนะครับก็เขาเรียกว่าดูแลรักษาเนื้อรักษาตัว
1: ใช่
0: ครับทหารนอกบ้านกันเนาะ
1: ก็โอ้มีบอกว่าเพลงฟุตบอลโลกชอบเพลงนี้ที่สุดครับให้อารมณ์สนุกสนานนะครับแบบพื้นแบบพื้นเมืองนะครับบ้านนอกบ้านนอก FC 99ครับก็เป็นหนึ่งเพลงที่ผมชื่นชอบนะ
0: Celebrate the day
1: Celebrate the day คือย้อนกลับไปใน20ปีที่แล้วนะพี
0: ่ปี2006
1: โอ้โหผมจำไม่ได้ว่าใครอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเยอรมันไหมอ่ะ
0: ใช่มันมีนักร้องเนี่ยครับแฮเบิร์ตกอนไมเออร
1: ์น่าจะเป็นเยอรมันละไมเออร์
0: ใช่แล้วก็ฟีเจอริ่งกับนักร้องอีกท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจจะอ่านยากหน่อยมาดูเอสเมมาเรียมอะไรประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับก็เนี่ยเป็นเพลงอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลกปี2006นะครับที่เยอรมันเนาะ
1: ครับ
0: นะฮะก็ฟังดูไม่ได้ฟังมานานเหมือนกัน
1: ตอนบอลโลกปี2006เนี่ยเราก็ธรรมดาเนาะตอนนั้นก็วัยรุ่นกระดานพลุกพล่านเลย
0: คนไปทำอะไรมา
1: วัยต่อต้านเขาเรียกวัยต่อต้านเขาช่วงวัยรุ่นไงนะก็พอย้อนกลับมาฟังตอนเราโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะหลัก4จะหลัก5แล้วพี่เนาะก็โอ้เพราะดีเหมือนกันเนาะคลาสสิกดี
0: เ
1: หมือนบอกว่าปี90ล้ำลึกตอนสมัยเด็กอันนี้ล้ำลึกตอนสมัยทำงานใหม่ๆ
0: ใช
1: ่ครับ
0: แล้วก็อาจจะมียุคต่อมาเป็นพวกวาก้าวาก้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: เออใช
0: ่ก็ถือว่าเขาเรียกว่าจดจำอ่ะเป็นที่จดจำอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เออก็เพราะดีนะอ้าวเดี๋ยว
0: พอดี
1: ส่งเข้ามาคุยกันนะครับสบายๆนะครับอุ้ยเมื่อเช้าที่ผ่านมาพี่เป็นไงได้ดูคู่ออสเตรียกับอันนั้นเปล่าฮะออสเตรียกับแอลจีเรียแอลจีเรียส่งบอลเข้าสู่ก้อนตะข่ายได้ครับในช่วงทบทวนบาดเจ็บออสเตรียตกรอบนะ
0: ตอนนั้นตกรอบ
1: โอ้ตอนแรกไม่ชึ้งไงเพราะว่าจูมือกันเข้ารอบใช่ไหมสี่แต้มเข้าแล้ว
0: ตอนนั้น2-2
1: 2-2
0: 1-2
1: ครับ
0: ตอนนั้นก็แบบเฮ้ยเหมือนกับสื่อสารทางใจใช่ไหม
1: เออบอกว่า
0: พอยัง
1: ก็แฟนบางครั้งผู้บรรยายเขายังพูดเลยพี่ยังมาโอ้ยังแบบหัวรอบแบบยิ้มเจือนะพี่
0: เขาก็รู
1: ้ในใจแบบโอ้ยยิงฟรีคิกก็เคลียร์ให้ยิงแล้วยิงแบบแป๊กๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือ
1: มันในช่วงท้าย
0: มันสังเกตเห็นได
1: ้เออ
0: นะครับแต่ที่ไหนได
1: ้
0: ไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่านะ
1: มีแอซซิดนะพี่ลูกนั้นนะพี่ไอ้ลูกแอซซิดไอ้ธงแอซซิดนะพี่เสาธงแอซซิดอ่ะเออบอลไปติดไอ้ธงแล้วก็ได้ประตูไง
0: เออนะครับแต่จะเลียขึ้นนำปุ๊บนี่โอ้โหทำไมทำกันอย่างนี้ได
1: ้ครับ
0: นะครับสมรภูมิบาดเจ็บไปเท่าไหร่2-4 นาทีประมาณเนี้ยนะครับตอนนั้นออสเตรียตกรอบ
1: แล้วอิหร่านจะได้เข้าไง
0: ใช่อ
1: ิหร่านก็น่าจะเช็คเอาท์ออกฮะทีมงานบอกเฮ
0: ้ยเดี๋ยว
1: รอก่อนครับ
0: อาจจะได้อยู่ต
1: ่อ
0: นะฮะแต่ที่ไหนได้นะครับอีกประมาณสักนาที2นาทีต่อมานะครับออสเตรียตีเสมอได้เฉยเลยนะครับก็เลยทำให้จบเกมแบบโอ้มาระทึกเอาในช่วงที่เวลาบาดเจ็บยิง2ประตูที่จริง

0: ก็ไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายนะแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับเสมอกันไป 3-3 นะครับทำให้อิหร่านเนี่ยตกรอบในเขาเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะสุดท้ายของรอบแรกเลยอ
1: ่
0: ะนะครับโอ้ก็ถือว่าน่าสงสารนะครับเกมกับใครนะอียิปต์ก็ไปยิงได้แต่ก็โดนล้ำหน้าใช่ไห
1: มความยุติธรรมบนโลกอยู่ตรงไหนพี
0: ่แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่กังขานะอย่างลูกยิงอียิปต์มันก็ล้ำหน้าจริงแล้วอันเนี้ยก็จะมาบอกว่ามันเตรียมกันมันก็คงไม่ใช่หรอกนะครับมันมาคลายแม็กเอาพอดีนะก็ถือว่าโชคร้ายไปนะครับสำหรับทางอิหร่านนะครับก็น่าจะเป็นคู่ที่แบบว่าเป็นคู่สุดท้ายด้วยนะครับเป็นเกมของกลุ่มเจ
1: ใช่เพราะว่าอันดับ3ดีที่สุดนะครับที่เข้ารอบอิหร่านเนี่ยมี3แต้มนะพี่น
0: ะ
1: มี3แต้มก็คือเสมอนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: แล้วดูสิ
0: ใช
1: ่อิหร่านมี3แต้มเซเนกัลก็มี3ใช่ไหมพี่
0: เสมอ3นัดรวดอิหร่าน
1: ครับ
0: ใช่เซเนกัลก็เสมอนะครับแต่ว่าเขามีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าไงนะครับอิหร่านก็เลยตกรอบไปนะครับอิหร่านก็ไม่ผลต่างประตูได้เสียนี่เป็นศูนย์นะยิงได้3เสีย3นะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเผอิญในการแข่งขันในวันสุดท้ายอะเนาะไอ้คู่ที่แบบว่าชิงอันดับ3กันนู่นนั่นนี่มันยังมีผลที่แบบเกิดผลการแข่งขันทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นดีอาร์คองโกนะครับรวมถึงทางแอลจีเรียด้วยนะครับแล้วก็คู่โคเอเชียกับกาน่าเนาะ
1: ใช่
0: มันมีผลหมดเลยนะครับก็ไม่ใช่แค่อิหร่านเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ชิงไปก่อนเลย
1: ครับ
0: นะครับไปตั้งแต่โอ้ยคู่1คู่2แล้วมั้งคู่ดีอาร์คองโกใช่ไหม
1: คู่
0: แต่ว่าตั้งแต่โคเอเชีย
1: คู่เช้าพี่คู่ไอ้โคลอมเบียกับโปรตุเกสไงแล้วดีอาร์คองโกชนะอุซเบกิสถานก็เลยได้เข้าเลยไง
0: นั่น
1: ก็ส่งเกาหลีใต้กลับบ้านเลย
0: ไปทางการเลย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อิหร่านยังมาได้ลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายเลยนะครับ
1: ครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยบอกว่ามาฟุตบอลโลกครั้งนี้พวกเขาจะได้รับการจบจันนะพี่นะเป็นอย่างดีแล้วเชื่อว่าถ้ากลับไปถ้าไม่มีเหตุการณ์ปะทะกันนะครับ
0: ครับ
1: กับฝั่งของที่เขาปะทะกันนะเนาะนะครับก็จะได้รับเยี่ยงฮีโร่นะพี่ดูไวรัลใน TikTok ใน X ไหนแล้วพี่ที่คนอิหร่านเขามีความสุขกันเขาดูในฮอลในกรุงเตหะรานนะดูคู่คู่อิหร่านที่เจอกับนัดสุดท้ายที่เจออะไร
0: อียิปต์
1: ที่ยิงเข้าไปแล้ว
0: ที่ยิงเข้าช่วงทดเวลา
1: โดนรีบไงล้ำหน้าไปก่อนโอ้โหคนในกรุงเตหะรานเขาแบบไปเฮงมีความสุขอะหลังจากที่ต้องเจอกับสงครามไปอยู่ในฮอลเชียร์ฟุตบอลกันเนาะมันแบบเขาลืมความเจ็บปวด
0: ใช
1: ่ช่วงการเสด็จที่เป็นช่วงเวลาที่เขาพวกเขามีความสุขนะพี่
0: ถูกอย่างที่เจ๋
1: ง
0: บอกใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนก็จะกลับมาพูดเหมือนเดิมเลยว่าเราไม่ควรเอากีฬาเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องอื่นเราไม่ควรเอาเรื่องอื่นพูดง่ายคือเรื่องการเมืองไปยุ่งกับกีฬานะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าทุกคนก็มีความสุขกันนะครับมันไม่มีการแบ่งแยกไม่มีชนชั้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับทุกคนเหมือนกับแบบเป็นมีจุดหมายเดียวกัน
1: ครับ
0: เนี่ยเซเลเบตเดย์ถูกป่ะ
1: เ
0: ออนั่นแหละมันก็ยั้งมาให้เกิดขึ้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก็ตกรอบแต่ก็แสดงความยินดีกับอิหร่านนะที่โอ้โหเต็มที่
1: ไม่แพ้ใครนะเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครครับแต่ว่าตกรอบส่วนที่เหลือเนี่ยเซเนกัลเนี่ยชนะเกมเดียวพี่แพ้2เกมเข้ารอบอ่ะ
0: ก็เรื่องผลต่างประตูที่เสียอะไรอย่างที่บอกนะครับเซเนกัลที่บวก2ลูกนะครับส่วนทีมอื่นก็พอมันมี4แต้มก็ค่อนข้างจะชัวร์อยู่แล้วสบายๆ
1: ใช่
0: นะครับอุรุกวัยน่าจะผิดหวังสุดเลยเนาะ
1: โอ้โห
0: แย่เลยนะครับเสมอ2แพ้1นะครับอย
1: ู
0: ่บ้วยเลยนะครับเฉพาะอันดับ3นะนะครับโดยเฉพาะอันดับ3นะฮะก็แต่ไม่หน้าตาก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วรอบ32ทีมสุดท้าย
1: วางตุ๊กตาก็คงจะทราบไปแล้วนะครับหรือติดตามทางเพจของแกสแกร์ของเราได้นะครับน้องเขาทำวางตุ๊กตาว่าสายบนสายล่างนะครับล็อกแล้วนะก้างปลาเป็นยังไงเน
0: า
1: ะ
0: นี่คือเห็นทีมครบเลยทีนี้ก็ถ้าเผื่อเป็นสมัยเราเด็กๆหรือวัยรุ่นนะก็จับสายละ
1: ใช
0: ่ไอ้นี่นะไอ้นี
1: ่ประกบพอดูบอลโลกดูไปดูมาใช่ไหมนะก็เริ่มอันนั้นนะพี่ก็เริ่มจำสายได้แล้วนะแต่ก็เราจำได้ A ถึง F ใช่ไหม
0: มันเยอะนะ12กลุ่มอ่ะ
1: อันนี้12กลุ่มถึงกลุ่ม L เอ้ยหลังๆเริ่มจำได้เริ่มพอคลำได้
0: แล
1: ้
0: ว
1: หลังๆโอ้โหครับ
0: นึกไม่ออกเลย
1: นึกไม่ออกเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ออกเลย
1: ก็รอบแรกเป็นไงพี่มีอะไรโดดเด่นไหมก็อิหร่านเราก็ชื่อชมเขาเนาะ
0: อิหร่าน
1: ไม่แพ้ใครเล่นสู้ด้วยใจสู้เพื่อคนในประเทศแค่เวิร์ดคือดาวเซาเดียคองโกเข้ารอบเป็นครั้งแรกในชื่อของเดียคองโกนะ
0: ดีอาคองโก
1: ครั้งแรกเลยเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะชื่อเดียคองโกนะครับ

0: เข้ารอบสุดท้ายมาครั้งแรกแต่ว่าถ้านับรวมประเทศก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรนะซาอีซาอีก็ปี74
1: ก็เคยมาแล้ว
0: เคยมาแล้วแต่ว่าถ้าชื่อแดงโกเดียมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ทราบประวัติศาสตร
1: ์ครับเขาทำน็อกเอาได
0: ้น็อกเอาครั้งแรกเลย
1: โหแล้วฟอร์มนัดสุดท้ายดีด้วย
0: ดีด้วย
1: เออนะครับชนะอุซเบย์ไป
0: อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือโกดฮะ greatest of all time เลโอเนลเมสซี่ผู้ชายจากโรเซเลโอนะครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับวัย39ปียิง7นัดติดต่อกันในศึกฟุตบอลโลกนับครั้งที่แล้วด้วยโอ้โห
1: สุดยอด
0: 8ประตูไปแล้วนะตัวนี้นะ
1: ยิงเยอะมากไปเรื่อยๆเลย
0: เตะมา6สมัยนะฮะยิงไปแล้ว18ประตู
1: สูงสุดตลอดกาล
0: แซงโคเซ่ไปแล้ว
1: โคเซ่ไปแล้ว2ลูก
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในอีกไม่นานก็ด้วยความเคารพต่อเมสซี่ก็อาจจะโดนเอ็มบัปเป้แซงได้ไห
0: ม
1: ก็ไม่แน่เหมือนกัน
0: ไม่แน่ไง
1: นะครับ
0: ครับก็โหโหดมากนะเมสซี่เนาะยิงอีกแล้วขนาดเป็นสำรองนะลงมาก็ยังยิงได้อีกฮะก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเขาสกอร์นี่ดรอปไปพี่
1: เพราะว่ามันเข้ารอบไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เข้ารอบไปแล้วไง
1: นะฮะแต่ว่าก
0: ็ยิงฟรีคิกสวยๆเลยฮะ
1: แต่ที่สกอร์นี่เขาก็เปิดๆไว้ก็อาจจะได้ลงเป็นตัวสำรองอะเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่ามันก็ทิ้งช่วงนานพอสมควรนะครับแมตช์เดย์ต่อไปของอาร์เจนตินานะครับปีนี้มาดีกว่าครั้งที่แล้วอีก
0: ออ
1: นะครับอาร์เจนนะครับแชมป์เก่า
0: ครับ
1: โหแล้วรอบต่อไปเจอเคปเวิร์ดนี่ก็เป็นคู่ที่แบบหลายคนจะจับตาดูเพราะว่าเคปเวิร์ดนี่เหนียวแน่นเดี๋ยวมาดูดิว่าเจอโกดเข้าไป
0: ครับ
1: นะครับยังจะเหนียวยังจะเหนียวอย
0: ู่โอ้เล่นแล้วดูเมสซี่เล่นแล้วมีความสุขเนาะเจ้าตัวก็แบบมันผ่านได้มันหมดแล้วไง
1: มันกลมเกลียวกลมกลืนแล้วก็ทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์นะสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเรื่องฟอร์มนะครับเรื่องทีมเวิร์คแล้วก็บรรยากาศคือแบบว่ากำลังไปได้สวยเลยนะครับ
0: นอกทุกอย่างเนาะแล้วก็เล่นในอเมริกาด้วยไงถิ่นของเขาด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ครับนะอ่ะก็จบไปเพ่เมสซี่เพ่ก็เขารู้นะว่ามีนักข่าวไอ้นักข่าวที่เป็นนักข่าวรุ่นเก่าอ่ะพี่ถามสกาโลนี่ว่าเมสซี่จะได้ลงหรือเปล่าปกติสกาโลนี่บอกทางว่าถ้าไม่ใช่คุณอายุเท่าไหร่90ปีมั้งนักข่าวรุ่นเก่านะพี่ผมอาจจะไม่บอกนะแต่ว่าเป็นคุณเนี่ยผมบอกว่าเมสซี่จะไม่ได้ลงไงจะไม่ได้ลงเป็นตัวจริงครับ
1: ให้เกียรตินักข่าวให้เกียรตินักข่าวเห
0: ็นว่าหลังจากจบเกมเนี่ยพักครึ่งเนี่ยบอกอะไรเมสซี่ผู้สื่อข่าวก็ถามอ่ะเนาะนะครับขยับไปตรงนั้นตรงนี้ถอยมาไม่หรือว่าอะไรฮะซึ่งสกอร์นี่หัวเราะนะอยู่ซีเรียสคือคุณถามผมจริงเลยฮะจะให้ผมสอนเมสซี่เล่นฟุตบอลเหรอใช่พี่เขาว่าตอนนี้เขาดูเกมมาแล้วเขาบอกดูเกมมาประมาณ45ถึง55นาทีเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสนามไม่จะเป็นต้องบอกเนี่ยเข้าลงไปรู้เลยฮะครับผมจะเปลี่ยนระบบหรือโจมตีพื้นที่ไหนแต่ในไม่ใช่การสอนให้เมสซี่เล่นฟุตบอลนะแค่คุยว่าจะเล่นตรงไหนตัวเองใช่ไหมมันคงจะบอกไม่ได้พี่เนาะ
1: ก็อย่างก็เข้าใจที่สกาเลตตี้พูด
0: ครับ
1: นะครับคือระดับเมสซี่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันเห็นภาพนะคือนั่งดูเกมมาแล้ว
0: ครับ
1: เขารู้อยู่แล้วว่าลงไปต้องทำอะไรนะเพียงแต่ว่าก็ในฐานะโค้ชก็ต้องมีการไกด์อะไรบ้างแต่ว่ามันคงไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวลงมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะ
0: ใช่
1: นี่แหละคือเมสซี
0: ่เมสซี่นะเพราะว่านักข่าว โหชื่ออะไรพี่ลองหาชื่อนะชื่อมาเกสนะพี่ผ่านฟุตบอลมากี่สมัยรู้เปล่าพี
1: ่ฮะ
0: 18สมัยอะ
1: โอ้โห
0: 18สมัยพี่คุณปู่นะ คุณปู่มาคุณปู่มาคาย่ามาเกสครับเป็นผู้สื่อข่าววุฒิโสของอาร์เจนตินาพี
1: ่
0: ทำข่าวฟุตบอลโลกมาแล้ว18สมัยก่อนเกมยกมือถามว่าสกอร์นี่ครับเมสซี่จะได้ลงสนามหรือเปล่าซึ่งสกาโลนี่พอรู้อยู่แล้วเป็นนักข่าวรุ่นเก่าเนาะก็เป็นพ่อคุณนะจะให้คำตอบนะพรุ่งนี้เมสซี่ก็คือวันนี้เมสซี่เป็นสมรองฮะ
1: ครับ
0: และขอให้คุณมีความสุขกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ครับโอ้โห
1: ครับ
0: 72ปีเต็มพี
1: ่สุดยอด
0: 72ปี90ปีแล้วตอนเนี้ย
1: อายุ9แกอายุ91
0: 91
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: นะครับ
0: นี่เป็นฟุตบอลโลก18ครั้ง
1: 18สมัยใช
0: ่ฟุตบอลโลกมีทั้งหมดเท่าไหร่23สมัย
1: ก็18แล้ว
0: 18โอ้
1: พอลองลบดูครับ
0: 18น่าจะเป็นยุคประมาณครั้งที่เท่าไหร่พี่18 23ลบ18เหลือ5สมัยครั้งที่5ครั้งที่6อ่ะประมาณนั้นน่ะครั้งที่6
1: ตั้งแต่ยังไม่ค่อยบูมอ่ะนะ
0: ครั้งที่6ปีอะไรพี่อ่ะ30 3438 50น่าจะปี62ที่ชิลี
1: สุดยอดจริง
0: น่าจะปี62นะใช่ไหมทางการที่6นะโอ้โหคุณปู่18สมัยเหรอ
1: 18สมัย
0: สุดยอด
1: 1 2 3 4ปี62แล้วมันเจ๋งดีร้ายกาจจริงนะ
0: 62ใช่ไหม
1: เพอร์เฟคจริง
0: เฮ้ยอยู่ในหัวเป็นไงอยู่ในหัวไอ้เบ๊
1: ใช
0: ่โอ้72ปีสุดยอดนะ
1: ปี62
0: เราเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่เคยไปสัมผัสฟุตบอลโลกเลยพี่นะถ้าเป็นนักข่าวของเราเนี่ยจะเป็นคุณอากับปลวนคุณมวยฟามาฟรีเนาะที่ไปทำข่าวบอลโลกบ่อยคุณโอ๊คกับพี่กาก็ไปสมัยหนึ่งนะไปบราซิลไงแล้วก็น้องรักพี่ไงพี่
1: ยอม
0: ยอมไปสองสมัยนะยอมเนี่ย
1: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่ใช่เล่นเฮ้ยเห็นเขาอย่างนี้สองสมัยนะครับ
1: เอามาประดับดีกรี
0: ไม่ใช่ไก่กานะไม่ใช่ไก่กานะ
1: ยอมบอลโลก
0: ยอมบอลโลก
1: ยอมบอลโลกได
0: ้ครับผม
1: นะครับเอนริกเก้มากาย่ามาเกส
0: อ๋อชื่อเต็มไหนพี
1: ่ใช่ชื่อเต็มของเขา
0: อืม
1: นะครับ
0: ประวัติเป็นไงบ้างอ่ะผมก็เนี่ยทราบข่าวโอ้โหนี่ทำข่าวตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะตอนนี้9191ลบ72อ้าวยากแล้ว19ป
1: ี19
0: โอ้โห19ปีข่าวแล้วอ่ะสุดมาก
1: ครับ
0: ครับ
1: ดูอาร์คเมนิคิชัน
0: เพเชอร์มีประวัตินะพี่มีประวัติไหม
1: ก็ไม่นะอันนี้คือมันเป็นข่าวเกี่ยวกับสกาโลนี
0: ่
1: ที่นักข่าวถามแล้วก็บอกว่าแบบก็คงรู้จักกันเลยแหละ
0: ครับ
1: นะสกาโลนี่ก็บอกว่าเอริเก้แบบเป็นรู้สึกแบบเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณถามคำถามผมแล้วก็ดีใจมากที่ได้เห็นคุณอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในห้องแถลงข่าวอย่างเง
0: ี้
1: ยขอบคุณที่มาเออนั่นแหละนะครับคือเป็นนักข่าวอุโสที่แม้แต่โค้ชก็ให้เกียรตินะนั่นแหละสุดยอด
0: เนาะ
1: ครับ
0: โอ้โหก็ คุณปู่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะและเสียงปรบมือแบบกึกก้องนะตอนที่สคาร์โลนี่อวยพรให้สนุกกับฟุตบอลโลกนะสิบก็แข่งตอนนี้จะเป็นสมัยที่18ติดต่อกันนะพี
1: ่ฮะ
0: โอ้โหสุดยอดนะครับเรื่องราวของเมสซี่อะเนาะ
1: ใช
0: ่เออ
1: นะครับคือเหมือนเป็นคนคือคนก็ชมสกาโลนี่ด้วยในแง่ของความอ่อนน้อมถ่อมตัว
0: ใช
1: ่เออนะครับให้เกียรตินะครับบอกเดี๋ยวผมจะตอบคำถามคุณนะครับลีโอเนี่ยจะเป็นตัวสำรอง
0: ถ้าไม่ใช่นักข่าวที่ถามคุณโรมาขนาดคงไม่ตอบนะ
1: ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยผมไม่ตอบ
0: อันนี้เรื่องจริงนะมีประสบการณ์ในการทำข่าว
1: ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเนี่ยผมไม่ตอบ
0: โอ้โห
1: ผมไม่ตอบครับถ้าไม่ใช่คุณถามผมไม่ตอบ
0: ผมจำได้เลยบางครั้งเลยเป็นนักข่าวใหม่ไม่กล้าถามเนี่ยถามแล้วคำถามนี้มันดีไ
1: ห
0: มกลัวนักข่าวคนอื่นจะมองยังไงนะครับหรือเรากลัวคนที่ถูกสัมภาษณ์อ่ะนักกีฬาอย่างเงี้ยโค้ชจะ
1: จับเป็นยังไง
0: เออยังไงบางครั้งเอาแล้วก็มันก็พอเขาพูดอะไรแบบอาจจะดูโกรธดูโมโหเรามันก็แปลกๆนะพี่ก็ผมจำได้เลยตอนนั้นพี่ลิมิงนะ
1: ครับ
0: อัจฉริบุญตระกูลพนิกิจนะครับตอนนั้นฟุตบอลซีเกมพี
1: ่ฮะ
0: ปี2015ไทยเราชิงกับเมียนมา
1: ครับ
0: ซีเกมที่สิงคโปร์แล้วเราได้เหรียญทองนะครับโค้ชโชคคุมทีมไปพี่และใส่เสื้อเหลือง
1: นะ
0: นักข่าวก็สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างดีใจวันนี้เนาะแต่สุดท้ายรู้ป่ะพี
1: ่ครับ
0: พี่ลิมิงเขาถามนะด้วยความเป็นประสบการณ์นี่ผมเขาเนี่ยนอกจากเขาจะมาแฮปอะไรนะฮะ
1: ไม่ได้
0: พี่ลิมิงถามเลยว่าทำไมใส่เสื้อเหลืองตอนแรก
1: ครับ
0: โค้ชโชคไม่ตอบเหมือนแบบเป็นความเชื่อเขาไงสุดท้ายก็แบบพี่ลิมิงก็เลยว่าเฮ้ยตอบน้อยอยากนักข่าวก็อยากรู้น้องๆอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นเพราะเขาถือโชคถือเคล็ดใส่เสื้อเหลืองคุมทีมทุกนัดที่ได้คุมทีมฟ
1: ุ
0: ตบอลสี่เกมนี่ไงเป็นไงต้องนักข่าวแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้หาอย่างเดียว
0: ไม่ได้เฮ้ย
1: ใช่ไหม
0: แกสายข้อมูล
1: นะ
0: ใช่
1: นั่นแหละครับ
0: ครับประมาณนี้นะเดือนนี้ข่าวอะไรน่าสนใจมากหรือเปล่าพี่ก็โอ้สถิติของเมสซี่ก็มันสุดยอดจริงมั้ยเนาะแล้วยังไม่หยุดอยู่คาดนั้นนะครับก่อนหน้านี้คนที่ทำลายสถิตินะครับยิงหนนัดติดต่อกันนะพี่ชุดฟงแตงจำได้ไหม
1: ชุดฟงแตงนะ
0: 13ประตูของฝรั่งเศสไงแชนซินโยของบราซิลชุดฟงแตงที่ยิงคนเดียวไอ้ในฟุตบอลโลกครั้งเดียวนะพี่ไอ้ชุดฟงแตงอ่ะรับตำนานนักเตะชาวฝรั่งเศสเนาะยิง 13ประตู

0: ความแตกในฝรั่งเศสเนาะใช่ไหมที่ยิง
1: ฝรั่งเศสครับผม
0: ใช่ใช่พี
1: ่เดี๋ยวดูสถิติเขาอยู
0: ่ปีไหนอ่ะ
1: ยิง13ยิง13ลูก
0: 13ลูกในฤดูกาลเดียว
1: ในครั้งเดียวปี58
0: 58ใช่ไ
1: หมนั่นแหละเยอะสุด
0: เยอะ
1: เล่นไป6นัด
0: ครับยิงไปที่สวีเดนสิใช่สวีเดน
1: ไหม
0: สวีเดนเป็นเจ้าภาพ
1: ยิงนั่นแหละยิงไป13ประตู
0: โอ้โห
1: นะครับยิงไป13
0: ที่ทำลายสถิติของตำนานเลยนะเมสซี่นะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดแล้วตอนนี้เท่าไหร่6ลูกแล้วนะพี่เนาะ
1: สำหรับครั้งนี้ครั้งเดียว6ลูก
0: 6ลูกเอ้ยตัวนี้เท่าไหร่เขาเนี่ยก็19แล้วไม่ใช่หรือลูกนึงก็19ใช่ไหม
1: ก็ตอนทำลายสถิติของโคเซ่นี่มันลูกไหนนะแฮตทริก
0: แฮตทริกไหมเออแฮตทริกไงแล้วยิงอีก2ไป89แล้ว
1: นะสุด
0: ๆโอ้โหโหดแท้เลียวเดอเมซี่ตอนนี้ก็นำดาสโลด้วยนะ
1: 6ลูก
0: 6ลูกนำวินิซิอุสเอ็นบัปเป้เออร์ลิงฮาร์ลันและอุสมานเดมเบเล่ที่ยิงคนละ4ประตูนะวันก่อนผมดูคลิปของชาวนอร์เวย์ออกเสียงฮาร์ลันมันจะฮาร์ลันเนี่ยเป็นโฮลัน
1: โฮลัน
0: ตัว A 2ตัวต้องเสียงเป็นเหมือนสระโอมั้ง
1: เกือบจะโอโอหน่อย
0: คือเขาแฟนที่เป็นคนบราซิลมั้งแล้วผู้หญิงเขาเป็นนอร์เวย์ไงให้แฟนออกเสียงฮาร์ลันไง
1: โฮลัน
0: ตัวผู้หญิงเนี่ยหัวเราะเลยเหมือนเราพูดเหมือนคนฝรั่งมาพูดไทยแล้วก็เราก็จะแบบดีผมยิ้มหน่อยไงคล้ายๆกันเลยต้องเสียงเป็นเออร์ลิงฮูลัน
1: เออร์ลิงฮูลัน
0: ฮูลันใช่ฮะ
1: ก็ถ้านอร์เวย์เข้ารอบเรื่อยๆก็ไม่แน่เพราะฮาร์แลนด์นี่ก็เครื่องจักรตัวประตูคนนึงเนาะแบบเมสซี่นี่19ลูก
0: ครับ
1: เอ็มบัปเป้ตอนนี้ก็16แล้วนะครับอาร์ไนน์นี่19นะครับเฮ้ย15อาร์ไนน์15
0: อาร์ไนน์15
1: ครับผม
0: อาร์ไนน์เนี่ยบอลโลกแต่ปี94อ่ะ94 98ใช่ไหมล่ะแล้วก็มา2002ที่พีคสุดแล้วก็2006
1: ฮะ
0: อานายก็ยังยกย่องเลยอานายตอนนี้แกก็ทัวร์ไปทั่วนะตอนนี้เนาะเฮ้ยวันพรุ่งนี้แต่จะไปเนาะบราซิลเจอญี่ปุ่น
1: เออต้องไปอยู่แล้วเอาเขามีความสำคัญที่ดีอยู่แล้วที่ญี่ปุ่น
0: ครับ
1: เนาะปี2002ทรงผมไดโกโรอันเรื่องลือได้แชมป์โลกที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเกาหลีเออนั่นแหละนะฮะไปแน่ๆอยู่แล้วมั้งระดับนี้แล้วนะครับเกาหลีใต้เป็นไงเจ๋งเรียบร้อย
0: ครับ
1: นะครับก็โดนวิจารณ์เยอะเลย
0: โอ้โห
1: นะครับการตกรอบของสวมขาว
0: ครับ
1: นะครับนะฮะ
0: ก็นักข่าวไปทำข่าวพี่ไปทำสกู๊ปไงโรงแรมก็ดีนะฮะ
1: ดีหมดเลย
0: ฟาซิลิตี้ก็ดี
1: ดีหมดเลย
0: พี่ดูข่าวไหมเห็นข่าวไหม
1: เห็นแล้ว
0: นี่นักข่าวไปทำสกู๊ปอ่ะ
1: ตัวเล็กทำไมมันเล่นไม่ดี
0: บอกโรงแรมเขาบอกโรงแรมเขาดีมากโรงแรมระดับ5ดาวเลยสถานที่ฝึกซ้อมโอ้ย่าความชื้นอะไรแบบความชื้นสัมอะไรอย่างเงี้ยสนามดีซ้อมดี
1: รู้เจตนานักข่าวนี่น่าจะปั่นถูกไหม
0: เหรอ
1: เออ
0: แล้วทำไมฟอร์มไม่ด
1: ีเหมือนไม่ดีมีสาเหตุเดียวแหละ
0: ครับ
1: โค้ช
0: ฮองเมงโบเนี่ย
1: ไปรอบ2ของฮองเมงโบ
0: ฮะ
1: ใช่ไหมคุมรอบแรกคุมครั้งแรกก็ตกรอบแรก
0: ครับ
1: นะนี่ก็เป็นครั้งที่2นะครับก็ตกรอบเหมือนกันนะครับโอ้โหโดนเยอะเลยนะครับนี่มีบทสัมภาษณ์พาร์คคีซองหลังจากที่เกาหลีใต้ก็ตกรอบด้วยนะ
0: เป็นไงพาร์ค
1: นะ
0: พาร์คนี่ของเกาหลีใต
1: ้พาร์คบอกว่าผิดหวังคือพาร์คเนี่ยทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์อะไรเนาะนะครับให้กับทางสถานีของทางเกาหลีใต้เขานะครับพาร์คที่บอกว่าบางทีผลการแข่งขันแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราก็คืออาจจะไม่แปลกใจนะอาจจะพอคาดการณ์ออกมาได้ตั้งแต่หลายปีก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าอับอายนะครับแล้วก็ต้องมาทบทวนนะครับว่าเหตุใดนะครับสถานการณ์มันจึงออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงการปัญหาเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลในเกาหลีใต้ด้วยนะครับบอกว่าใช้เวลา10ปีเรียนรู้ว่าเราควรเตรียมทีมฟุตบอลโลกอย่างไรและควรพัฒนาฟุตบอลเกาหลีใต้ไปในทิศทางไหนแต่สุดท้ายกับลืมบทเรียนเหล่านั้นไปอีกครั้งนึงนะครับเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับที่ความผิดพลาดเดิมๆเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็สุดท้ายก็เรียกร้องให้วงการฟุตบอลเกาหลีเนี่ยก็เอาความล้มเหลวแหละนะครับมาเป็นจุดเปลี่ยนของการเปลี่ยนแปลงนะครับต้องสร้างเขาขึ้นมาใหม
0: ่
1: นะครับวางแผนอย่างค่อยเป็นค่อยไปเดินไปทีละก้าว
0: ครับ
1: เพื่อไม่ให้เกิดความล้มเหลวแบบนี้ซ้ำรอยอีกนะครับก็คงไม่ได้พูดแบบรุนแรงมากนะครับพูดตามเนื้อผ้าแต่ว่าเป็นความน่าผิดหวัง
0: เกาหลีใต้นะพี่นะก็ตกรอบมันจะ3สมัยติดไหม

0: ผลงานไม่ค่อยดี
1: อืม2014เอ้ย2018เอ้ย2022เข้าพี่ขออภัย2022เข้าเนาะที่ไปเจอบราซิลแล้วโดนถล่มมา
0: อืม2022
1: เข้า2018ก็ตกรอบคือชนะเยอรมันแต่ว่าตกรอบไงใช่ไหมแต่ว่าครั้งที่แล้วเข้ารอบจำได้ไปเจอบราซิลอ่ะเกาหลีใต้นะก็โอ้โหนี่ใช่ครั้งที่แล้วเข้ารอบสมุกทีม2018ก็ตกรอบพี่14ก็ตกรอบ2010เข้ารอบ16นะฮะก็โอ้โหตั้งแต่ที่เป็นเจ้าภาพปี2002ได้พี่นะหลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยจอดป้ายรอบแรกและรอบ16ทีมแล้วก็รอบ2คร
0: ับใช่ใช่นะครับ2002นี่ก็อันดับ4
1: ครับ
0: อันดับ4
1: อาจจะชุดนั้นก็เก่งจริง
0: กูซิดดิ้ง
1: ได้ดูดันดูดันจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: ดูดันด้วยดูดันด้วยแล้วก็มีเรื่อง
1: จับผ้าก็นิดนึงอ่ะ
0: จะมีคนละหานิดนึง
1: ครับ
0: แต่ว่าผู้เล่นในชุดนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะครับจากนั้นปี2006ก็ตกรอบแรก2010ที่แอฟริกาใต้รอบ16นะครับ2014 2018รอบแรก
1: ครับ
0: 2022รอบ16ทีมแล้วก็ครั้งนี้นะครับกับรอบแรกเหมือนเดิมนะฮะ
1: ก็โหผมว่าไม่รู้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะกลับบ้านได้หรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: ถ้ากลับไปที่สนามบินไม่รู้สนามบินอินชอนไม่แน่ใจถ้ากลับบ้านไปพี่แล้วมาตั้งแถวเคารพรบแล้วก็แถลงข่าวแล้วพี่แล้วมายืนตั้งแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง
0: โดนแน
1: ่ใส่สูทแล้วโดนแน่พี
0: ่ฟอร์มไม่ดี
1: โดนปลาลูกกวาดเหมือนสมัยก่อนจะได้ไหม
0: ใคร
1: ใคร
0: ลูกกวาด
1: ลูกกวาดเขาว่าคนที่โดนปลาลูกกวาดเลยพี่เป็นอะไรที่โดนหยามเกียรติมากนะในคนเกาหลีอ่ะเออโดนปลาลูกกวาดใส่พี่แล้วล่าสุดเนี่ยแม่สื่อเกาหลีใต้ก็ขยี้ไม่เลิกครับสตาร์ทนี่โทรทัศน์นะชื่อดังเลย KBS พี
0: ่ครับ
1: ของเกาหลีใต้นะครับทำการเบลอหน้าฮองเมียงโบครับหัวหน้าโค้ชท
0: ี
1: มฟุตบอลชายเกาหลีใต้ในงานแถลงข่าวหลังจากที่ตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกไม่รู้เป็นเพราะอะไรพี
0: ่เบลอหน้าเลย
1: เพราะว่าฮงมิงโบเนี่ยถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังทำทีมตกรอบสื่อเกาหลีถึงกับส่งทีมไปทำข่าวถึงโรงแรมที่พักพี่สนามซ้อมว่าเหตุอะไรที่ทำให้ผลงานไม่ดีซึ่งได้ความว่าทุกอย่างดีหมดยกเว้นนี่แหละฮะจับหนักใส่ฮงมิงโบไงตัวนี้ไง
0: ยกเว้นโค้ช
1: โอ้โห
0: แล้วนัดสุดท้ายเลยไปดรอปซนพอดีด้วยนะ
1: ดรอปซนแล้วก็เอามาลงเล่นในเวลาต่อมาไงในครึ่งหลังอ่ะ
0: มันก็เลยทุกอย่างมันก็ประจวบเหมาะพอดีเลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอ้โห
0: นะ
1: โดนหอมีโมโดนนี่ตำนานนะ
0: ใช
1: ่เฮ้ย
0: เป็นกองหลังที่เก่งมากในสมัยนั้น
1: ใช่
0: นะครับ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บราซิลนะครับปี2014นะครับตกรอบแรกเก็บได้คะแนนเดียวนะครับไม่มีความอบอุ่นนะครับรออยู่ที่บ้านเกิดนะครับมีแต่ปลามีแต่ลูกกวาดนะครับที่ปลาใส่พร้อมคำด่าทอ
1: ครับ
0: คือแบบว่าโอ้โหนะก็เครียดกดดันนะ
1: เออก็ที่จริงมันมีปัญหาแต่แล้วเรื่องของการแต่งตั้งของเมงบัวมาเป็นหัวหน้าโค้ชเดี๋ยวพี่เขามีปัญหาแต่ตอนนั้นแล้ว
0: มีใครเห็นด้วยสักเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ใช่โอ้นี่ถึงกับเบลอหน้าแล้วยังไม่แบบไม่เอาเลยอ่ะโอ้โหแล้วเอเชียเรายังไงพี่ตอนนี้สูญพันธุ์แม่เลย
0: นับออสเตรเลียไหมล่ะ
1: เหลือแค่สองชาตินะ
0: ก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะครับแล้วหนัก
1: แล้วญี่ปุ่นไม่รู้ว่าจะ
0: ยังไงไปต่อหรือ
1: บราซิลด้วยบราซิลยุคที่แข็งแกร่งนะไม่เหมือนตอนที่เจอกันตอนฟุตบอลคิรินเชลเลนครับตุลาคมที่ผ่านมาที่บราซิลแพ้ 2-3 ที่บ้านของญี่ปุ่นเนี่ยและญี่ปุ่นชนะบราซิลครั้งแรก
0: อ
1: ันนั้นยังแบบยังไม่แข็งแกร่งแบบนี้ไงกองหลังแอซิดด้วยกองหลังของบราซิลแอซิดด้วย
0: อันนี้คือมาเต็มที่แล้วนะครับคือบางคนอาจจะมองว่าบราซิลอาจจะดูแบบไม่ใช่ไล่อะนะเทียบกับทีมอื่นๆอย่างฝรั่งเศสอาร์เจนตินาแต่ว่ามันก็ท้อนให้เห็นถึงแบบบางทีมันเป็นทีมเหนียวแน่นนะนะครับไม่ได้แพ้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีความเครียด
1: ใช่
0: ที่ทางคาร์โดนเชลติกเขาก็เสริมเข้ามานะ
1: ก็
0: ออสเตรเลียเจออียิปต
1: ์เอเชียเนี่ยโคต้าเท่าไหร่9ใช่ไหมพี่ตกรอบไป7เข้าแค่2
0: เข้าแค่2
1: โอ้โหดีสุดคือแอฟริกานะแอฟริกาได้โคต้าไป10พี่ตกรอบแค่1ตุนิเซียชาติเดียวเลยพี
0: ่ตุนิเซียแพ้ตกรอบแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยแพ้หมดเลยมั้งตุนิเซียอ
1: ันนั้นเขามีปัญหาในทีมเนาะ
0: ใช่ซาบีลามูชีที่ปรึก
1: ซาบีลามูชีคุมทีมแล้วลามูชีก็ไม่ใช่โค้ชที่ช่วงในรอบคัดเลือกก็เป็นโค้ชอีกคนนักเตะก็อีกชุดหนึ่ง
0: มั่วไปหมด
1: มั่วอู้ยครับ
0: มั่วไปหมดแต่ตอนนั้นเข้าหมดเลย
1: ครับ
0: โอ้โหแม้แต่แอลจีเรียในคู่สุดท้ายของรอบแรก
1: ครับ
0: นะครับดีอาร์คองโกอะไรพวกนี
1: ้
0: นะฮะเรียกว่าเขาเรียกว่า ประสิทธิภาพดีของเรานี่เข้ามาเยอะนะครับแต่ตก
1: เข้ามาเข้าตกไป7โอ้โหอเมริกาใต้ได้โควต้า6ตกไป1ฮะก็คืออุรุกวัย
0: อุรุกวัย
1: อุรุกวัยก็ปัญหาในทีมไงไอ้ก่อนเกมก็ที่เจอสเปนเนี่ยมาสโตเบลซ่าท่านโปรเฟสเซอร์นะครับมีปัญหากับนักเตะซีเนียนักเตะซีเนียไม่พอใจเรื่องระบบการฝึกซ้อมในนี้ฮะครับ
0: ไม่พอใจอะไรตอนนี้ก็คุมมาตั้งนานแล้วนะ
1: ใช่
0: นะฮะเขาตกรอบถือว่าเป็นฟุตบอลโลกที่น่าผิดหวังเนาะ
1: โอ้อุรุกวัย
0: อุรุกวัย
1: ก
0: ลับบ้านเร็วเกินคาด
1: ก็เอ้ยเขาแซวดาวินนูเยสเนี่ยโอกาสยิงกี่ครั้งไม่ตรงกรอบเลย2ครั้ง3ครั้งเองนะนูเยสที่จำได้คือส่งผมเข้าอ่ะส่งผมแบบเอ้ยถักทออ่ะ
0: ดาวินนูเยส
1: ใช่ครับโอ้ยเอเชียของเราเนาะผลงานทำไมเป็นแบบนี้เนาะ
0: ฮะ
1: อิหร่านก็
0: อิหร่านดูดีสุดนะ
1: อิหร่านดีอิหร่านอันดับโลกดีสุดนะพี่แรงกิ้งเอ้ยไม่ใช่ต้องญี่ปุ่นไหม
0: ญี่ปุ่นเกาหลีไหม
1: อิหร่านอันดับ20ของโลก
0: คือพี่กำลังจะมองว่าอิหร่านก็ถือว่าน่าจะเป็นถ้านอกเหนือจากเกาหลีหรือญี่ปุ่นออสเตรเลียเนี่ยก็น่าจะเป็นอิหร่าน
1: ครับ
0: ดูเหนือกว่าชาติอื่นๆร่วมทวีปเราอ่ะนะครับดูดีกว่าซาอุกาตาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับสำหรับทางอิหร่านคือดูสู้ได้แล้วสูสีนะครับอย่างซาอุไปก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สู้ไม่ค่อยจะได้เหมือนกันกาตาร์ก็เหมือนกันนะฮะกาตาร์นี่ครั้งแรกที่ไม่ใช่ในฐานะเจ้าภาพเลยนะ
1: ใช่แต่กาตาร์ก็ยิงประตูได้แล้วไงแล้วก็ได้แต้มแรกด้วยโอ้แต่เกาหลีเนี่ยกลับไม่รู้จะการได้กลับได้หรือเปล่าที่นักข่าวของ KBS เพจชื่ออีจุนฮีฮะรายงานจากมอนเตเรย์ประเทศเม็กซิโกครับว่าทำไมเกาหลีถึงไม่ได้ไปต่อทุกอย่างดีหมดสภาพแวดล้อมก็ดีสาเหตุไม่ได้มาจากสภาพแวดล้
0: อม
1: ภายนอกหรือความขัดแย้งในทีมนะสาเหตุคือแทคติกที่ย่ำแย่ของโค้ชครับโอ้โหขยี้ต้องขยี
0: ้
1: ตอนนี้ต้องขยี้เนาะก็โอ้โหมีการวิเคราะห์กันหลากหลายเลยพี่เขาบอกโค้ชเนี่ยกึ๋นไม่ดีพอฮะฟุตบอลมันไปไกลแล้วเนาะนะครับแต่ว่าฮอมเมโบเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะตำนานนะพี่แต่ชื่อเสียงของเขาก็สั่งสมบารมีมาเรื่อยเนาะนะครับแต่ว่าฝีมือในการแก้เกมยังดูห่างไกลจากเทรนเนอร์ชั้นนำแบบหลายเท่าตัวครับ
0: นัดแรกนี่อุตส่าห์ชนะเช็กมา
1: ใช่
0: นัดสองก็สู้กับเม็กซิโกก็พอได้แต่ผู้รักษาประตูดันไปพลาด
1: ไปที่ไปนั้นใช่ไหมล่ะรับแล้วไปผิดพลาดไงไปชนกับแนวรับ
0: ครับโดนไปลูกหนึ่ง1-0นะครับแล้วก็มาโดนวิจารณ์หนักสุดเลยคือฟอร์มกับแอฟริกาใต้ที่อยู่แบบไม่ดีเลยนะ
1: ก็3ครั้งที่พวกเขาทะลุเข้าถึงรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกเลยพี
0: ่ครับผม
1: มีครั้งเดียวที่ใช้แฮชโค้ดในประเทศพี
0: ่
1: ที่เหลือใช้โค้ดต่างชาตินะปาโลเมนโตใช่ไหมล่ะปี2022และ2002ก็เป็นกูสฮิตดิ้งเคยใช้ดิกอวคาด้วยนะ
0: ก็ครั้งต่อมาก็ตกรอบแรก
1: รอบแรกดิกอวคาใช่ไหม
0: ใช
1: ่คลินมันก็เคยมานะคลินมันก็ไม่ได้ไปนะคลินมันก็ไม่ไหวไม่งานนะฮะเห็นว่าสัญญาณของเกาหลีใต้ไม่ดีตั้งแต่แรกเลยพี
0: ่ครับ
1: นะครับแพ้บราซิล0-5แพ้อเมริกา0-4พี
0: ่
1: อาจจะชนะอเมริกาปรากวายกาหน้านะฮะก็แต่สัญญาณบ่งบอกตั้งแต่ตอนที่เจอทีมใหญ่แล้วเนี่ยแกก็สอนก็โรลาด้วยพี่เนาะ
0: ก็น่าจะจบแล้วล่ะ
1: ครับเพราะว่าโซนามินคือโอ้โหมันตกไปเยอะจะช้าไปเยอะเนาะ
0: ครับ
1: เพราะแต่นาทีมชาติเนี่ย10เกมยิงแค่3ประตูเองน
0: ะ
1: และไม่มีแอซิดด้วยพี่สิบเกม
0: ก็ดรอปลงไปเยอะเลย
1: ดรอปเยอะนะไอโอปาซอนเนี่ยฮะ
0: แล้วตัวอื่นๆก็ไม่เหมือนญี่ปุ่นเนาะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนี่คือตัวยุโรปทั้งนั้นเกาหลีใต้นี่ส่งออกก็ไม่เท่าญี่ปุ่น
1: อีคังอินและพึ่งพาเจ้าอีคังอินเยอะไปพี
0: ่ครับ
1: ครับก็ดาวเตะจากเปเช่นี่พี่เนาะ
0: ครับผม
1: ครับผมก็ต่อเล่นกับเปเช่ก็แทบก็ไม่ค่อยได้ลงด้วยเนาะ4ประตูกับอีก5แอซิดอีกอะอีกครั้งอีกเนี่ยเนาะและอันดับโลกและทีมต่างมาตรฐานก็สูงขึ้นด้วยนะพี่เสียดายเนาะอันดับ25ของโลกนะเกาหลีใต้เบอร์3ของเอเชียเป็นรองญี่ปุ่นและอิหร่านมาอยู่ในกลุ่ม A กับเม็กซิโกเนี่ยเป็นรองแค่เม็กซิโกเลยพี่เม็กซิโกอันดับ14เท่านั้นนะ
0: ที่เหลือก็เป็นกาตาร์แล้วก็เช็ก
1: ใช่ก็อย่างที่พี่แป๊กบอกไปว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้เล่นในลีกต่างประเทศไง
0: ใช
1: ่มีไม่กี่คนเองนะซอนเดมินกับซอนเดมินก็ไม่ใช่ลีกหลักด้วยอ่ะ
0: ไม่ใช่ลีก
1: แล้วไออีคาอินก
0: ็สำรอง
1: เปเชก็สำรองด้วยไง
0: หนักนะ
1: ใช่
0: หนักเหมือนกันนะสำหรับการที่จะสร้างแบบต่อไปนะแต่ว่าเขามีมาตรฐานของเขาอยู
1: ่ครับ
0: นะครับเรื่องไปเล่นบอลโลกมันไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาจะไปได้ไกลขนาดไหนแค่นั้นเอง
1: ใช่
0: นะครับเกาหลีใต
1: ้ก็แล้วมันนัดสุดท้ายทีมไอ้บาฟาน่าใช่ไหมเน
0: า
1: ะ
0: บาฟาน่า
1: บาฟาบาฟาน่านะบาฟาน่าบาฟาน่านะครับ
0: ทีมกล้วยหอม
1: ทีมไม่ใช่บานาน่าฮะท่าที่เป็นรองนะชนะเฉยเลยโอ้ชนะเกาหลีใต้เฉยเลยอ่ะเล่นแบบมีวินัยรัดกุ
0: ม
1: นะครับก็แอฟริกาใต้อดทนและเล่นแบบมีระบบนะพี่โ
0: อ
1: ้โหครับแล้วดูเกาหลีใต้ไอเดียในการเข้าทำคือแบบตัดไม่หมดอะสุดท้ายก็แพ้ไปฮะ
0: แพ้ใช่คือมันดูแบบไม่ดูดันไม่เจ็บคมอะไรเลย
1: ใช่
0: นะครับสำหรับทางเกาหลีใต
1: ้
0: ก็ถือว่าชนะในนัดสำคัญแอฟริกาใต้ก็คล้ายๆกับเอกวาดอร์ที่ชนะเยอรมันนะ
1: ครับ
0: คือชนะแล้วเข้านะครับไอพวกอันดับ3นี่โอ้เซ็งกันเป็นแถวนะครับมันก็จะมีเกมแบบนี้นะฮะ
1: ก็เกาหลีใต้เห็นบ็อกเซอร์ตัวนี้เล่นงานฮอมมิงโบเยอะมากนะพี
0: ่
1: แล้วก็ให้สมาคมเนี่ยออกไปทั้งชุดเลยฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าญี่ปุ่นสวนทางกับนี่นะผลงานสวนทางกับเกาหลีใต้นะเออคู่แข่งกันเลยตรงนะ
0: คือเนี่ยผมไปนั่งดูไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยต้องลองเช็คดูแล้วกันผมก็ไปนั่งดูมาเขาบอกว่าลูกอมเนี่ยมันจะมีภาษาเกาหลีมันจะมีคำหนึ่งที่แปลว่าลูกอม
1: ครับ
0: เนี่ยนะ
1: อ๋อที่อันนั้นใช่ไหมพี
0: ่ที่เขาปลาลูกอม
1: ปลาลูกอมแต่ยังไม่ลูกกวาดเลยลูกอมอ่ะ
0: ลูกกวาดลูกอม
1: ทำไมเขาว่าเป็น
0: มันจะมีคำหนึ่งสมมติคำว่าเออ่ะทีเนี้ยไอ้มันสามารถเอาไปแสลงเป็นคำหยาบได
1: ้อ๋อ
0: ก็ปลาใส่เข้าไป
1: ก็เพราะเป็นที่มาว่าทำไมเอ๊ะผมจำได้ว่าตอนนั้นบอลโลกปีไหนนะที่ตกรอบแรกแล้วก็ต้องมาตั้งแถวน่ะ
0: ปี2014นั่นแหละ
1: 14
0: อ
1: ่ะเออ
0: ที่บราซิล
1: ที่บราซิลอ่ะมาตั้งแถวเฉยเลย
0: แต่คนก็ซึมๆกันนั่นแหละแล้วก็โดนปลาลูก
1: โดนปลาขอโดนปลาอะไรอ่ะ
0: ใช
1: ่อ๋อคือลูกกวาดลูกอมเนี่ยคือภาษาเกาหลีมันเพี้ยน
0: มัน
1: แสลงใช่ไหม
0: แสลงได
1: ้เป็นสับแสลง
0: สับแสลงกันเป็นคำหยาบ
1: เป็นคำหยาบ
0: ใช่
1: เป็นคำด่าทอใช่ไหมล่ะ
0: ถูกต้อง
1: นี่เป็นตัวแทนของคำด่า
0: แนวนั้น
1: อ๋อเหร
0: อก็นะด่าเท่าไหร่ก็คว้างเข้าไปทั้งนั้นนะ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้แล้วฮอมเมโบเนี่ยหนักเลยนะเพราะว่ายังไงเอาใครแล้วคราวนี้อนาคตยังไงเกาหลีใต้เนาะ
0: ต้องสังคายนาเนาะ
1: ครับ
0: ต้องรื้อเหมือนกันต้องรื้อเหมือนกันแต่ที่บอกคือมันมีมาตรฐานมันมีอะไรของเขาอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะไปก่อนนั้นคุณจะเอายังไงแค่นั้นเองนะครับเพราะญี่ปุ่นมันเป็นระบบมากเลยนะแล้วมันชนะอังกฤษชนะบราซิลแบบโหขนาดนั้นน่ะนะครับนี่เดี๋ยวได้วัดกันอีกทีนึงเลย
1: ก็
0: 32
1: ปัญหาในทีมด้วยเนาะโค้ชก็ฮอมมิโบอาจจะแบบยังไม่ถึงมั้งแล้วก็นักเตะก็อย่างเช่นโฮมเออันนี้ก็โรยลาด้วยนะซอนเดนมินนะพี่
0: ซอน
1: ที่อยู่คาชิมาแอนเลอร์ที่เจ็บไปอ่ะไม่ได้มาใช่ไหมหนึ่งคนอ่ะ
0: ไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าเราดูตัวกันอย่างชุดนี้เนี่ยก็มีอย่างกองหลังอย่างคิมบินแจ้
1: เ
0: นี่ยได
1: ้ครับ
0: นะครับโอ้ดังนั้นดูไล่รายชื่อเอาแค่ชื่อสโมสรก็พออ่ะเนี่ยไล่มาเนี่ยนะครับคิมบินแจ้บาเยิร์นมิวนิกนะครับมีตัวอย่างเลสตาร์เบลเกตอย่างเงี้ยก็ไม่นะเฮ้ยมีฝรั่งด้วยเหรอเยนคาสตรอปโบรุสเซียเป็นเช่นกัดบัก
1: ครับ
0: มีฝรั่งด้วยครับนะฮะนี่เป็นวิงแบ็กนะครับจากกัดบักนะครับแล้วก็มีตัวเฟยานูดนะครับฮองอินบอ
1: ม
0: นะครับเบอร์มิงแฮมไมวูฟนะครับฮวงฮีชา
1: เบอร์หกเล่นดีเลยพี่ฮองอินบอม
0: ฮองอินบอม
1: นักแรกที่ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งอ่ะ
0: อันนี้อายุ29แล้ว
1: เล่นดีเล่นดี
0: อยู่เฟยานูด
1: แล้วก็ไอ้คิมแตฮยอนลงหรือเปล่าพี่ของคาชิมายเลือกกองหลังอ่ะมีปัญหาการบาดเจ็บในเซนเตอร์แบ็ก
0: คิมแตยอนของอันเลอร์ใช่
1: คาชิมายเลอร์
0: ใช่
1: ไ
0: ม่แน่ใจบอลโลกได้ลงบ้างหรือเปล่าเจ็บใช่ไหมล่ะ
1: เจ็บเหมือนเจ็บนะมันเจ็บก่อนเกมก็เนี่ยปัญหาก็ตัวเนี้ยเนี่ย
0: ความพร้อมด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ความพร้อมของเกาหลีใต้ด้วยเนาะ
0: ฮะเนี่ยเดี๋ยวพอหมดซนไปนะเหนื่อยเลยนะครับต้องหา
1: ซอนนี่จะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วมั้ง
0: เพราะว่าก็เหมือนเป็นตัวแบกแหละในแนวรุกอ่ะนะครับเกาหลีใต้ก็ไม่ได้มีกองหน้าเด่นๆอยู่แล้วเนาะแต่ไหนแต่ไร
1: หรือว่าชาบุญกุมกลับมาไหมล่ะฮะตอนนี้คนที่ยิงสูงสุดแต่พี่ยังเป็นชาบุญกุลอยู่นะ58ประตูจาก136นัดพี
0: ่
1: ซอนเดมินนะครับผมเล็ก2ประตูนะจะทำสถิติทำลายสถิติของชาบุญกุลฮะตำนานนักเตะ
0: ชาบุญกุล
1: ที่เคยไปเล่นในบูเดสกาเยอรมันไง
0: ครับผม
1: ตั้งแต่ยุคโหยุค70ยุค80แล้วเนาะไปอยู่เลเวอร์แฟรงก์เฟิร์ตตอนนั้น
0: อ
1: ะอีก2ประตูแล้วพี่ว่าซอนมินยังไงพี่สุดท้ายแล้วมั้ง
0: นั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าจะเลิกคุณจะเล่นต่อทำไมถ้าหากจะเอาอะไรจริงครับเอเชียอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยหรอถูกไหมถ้าจะเลิกก็ต้องเลิกมันคงแบบไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับขาด2ลูกจะเท่ากับชาบุมกุล
1: ใช่อีก2ลูกเองเดี๋ยวพี่ก็จริงเนาะคือดาวยิงของเกาหลีใต้ชุดนี้มันมีใครไอพี่รูปหล่อใช่ไหมล่ะโชกูซองไงพี่ที่ดังบอลโลกปี2022อ่ะมีใครอีกคนอ่ะ
0: นี่ก็ติด
1: โอฮยอนกิวที่เป็นตัวจริงใช่ไหมล่ะ
0: เนี่ยยิงเป็น7ลูกเอง
1: 7ลูกเอง
0: นะครับรูปหล่อเล่นยิงเป็น12นะครับโชกูซอง12ลูก
1: ครับ
0: อยู่มิดฟิลด์อย่างเงี้ยนะครับจริงๆตัวต่างประเทศก็มีนะเพียงแต่ว่าเนาะสโมสรก็อาจจะแบบไม่ได้ใหญ่อะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ก็ต้องส่งออกนะพี่เนาะ
0: ใช่คือญี่ปุ่นตัวในเจลีก็ยังแข็งนะครับเพียงแต่ว่าตัวหลักๆก็คือตัวต่างประเทศทั้งนั้นนะครับ
1: ไอ้เยนคาสตรอมเนี่ยคุณแม่เป็นเกาหลีพี
0: ่ฮะ
1: คุณพ่อเป็นเยอรมันเกิดที่เยอรมัน
0: ครับ
1: คุณพ่อเป็นชาวเยอรมันคุณแม่เป็นเกาหลีก็เลยตอนแรกเนี่ยเลือกเล่นกับเยอรมันก่อนนะพี่นะก่อนจะเปลี่ยนสัญชาตินะ
0: มาเล่นชุดใหญ
1: ่เกาหลีใต้ชุดใหญ่ปีโซจิสปา
0: คือเยาวชนเนี่ยเล่นเยอรมันตลอดทุกชุดนะครับแล้วก็มาเล่นทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ
1: ่ครับ
0: อายุ22เองนะครับเยนคาสตรอม
1: ใช่นะครับโอ้ยเราพูดเกาหลีเยอะไปเดี๋ยวค่อยว่ากันดูเอสไปหน่อยนะพี่เนาะ
0: ครับผม
1: พักเบรกช่วงหน้าขอเพลงฟุตบอลโลกนะครับปี98ริกกี้นะไม่ใช่นิกกี้นะจ๊ะริกกี้มาตินได้เลยจะมีแคปออฟไลท์ใช่ไหมพี่แล้วก็อะไรนะบีลาโดก้าอะไรอะไร
0: บีว่าลาโดก้า
1: บีว่าลาโดก้าใช่ไหม
0: ริกกี้มาติน
1: ริกกี้มาตินแคปออฟไลท์ก็ใช่เนี่ย
0: ริกกี้มาติน
1: แต่เพลงภาษาอังกฤษใช่ไหม
0: คิดว่าใช่แต่เพลงไม่เหมือนกันไง
1: ไม่เหมือนกันนะ
0: ไม่เหมือนนะใช่เหรอ
1: โอ้ยหรือว่าจะเป็น
0: เพราะไม่เหมือนนะ
1: เหรออื
0: มแต่คนละเพลงนะ
1: คนละเพลงป่ะ
0: ล
1: ิกกี้มาตินไงที่ดังมากปี1998นะฮะครับLiving อะไรนะ Living อะไรนะลาวิดาโลก้าเอ้ยมันเวอร์ชันคาร์บอนไลท์เวอร์ชันคาร์บอนไลท์เหมือนกันไม่เหมือนไหม
0: น่าจะคนละเพลง
1: เพราะว่า To Be Number One ปี90กับเพลงสไตล์คล้ายๆกันนะไออุสตันเตอิตาเลียนาเนี่ยพี่ทูบีนัมเบอร์วันเนี่ยเหมือนกันไหมทูบีนัมเบอร์วันกับอุสตันเตอิตาเลียนาเหมือนนะ
0: แต่มันมีเวอร์ชันทั้งอังกฤษทั้งอิตาลีมันทำนองเดียวกัน
1: ทำนองเดียวกันนะ
0: ทำนองเดียวกัน
1: แต่ว่าอันนี้มันไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: ผมว่าน่าจะคน
1: เลบิงลาวิดาโดก้าเนี่ยเลบิงวิดาโดก้าเนาะโอ้ยครับรื้นพันหมดเลยเดี๋ยวจัด
0: เลือกให้เลือกให
1: ้ครับ
0: เนาะฟังแล้วก็จะได้ลึกถึงอดีตกัน
1: บอกว่าแคปเบิร์ตให้บ้านผมมา3หลังครับผมควรปล่อยเช่าหรือว่าเปลี่ยนเป็นคฤหาสน์ครับปาร์ตี้โ
0: ท
1: แนมัดกับอาเจนดีครับผมโอ้โหโดนแน่เฮ้ยอาเจนเจอเดียร์ของโกไม่เหรอ
0: เจอแคปเบิร์ต
1: เอ้ยแล้วเจอเดียร์ของโกเจออะไรใครเจออังกฤษใช่ไหม
0: ดีอาร์คองโกอังกฤษเจออ
1: ังกฤษเจออ๋ออาเจนน่าเจอแคปเวิร์ด
0: ถูกต้องนะครับสายเบาอาเจนน่ะนะครับถ้าชนะก็ไปลุ้นเจอออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์ครับโอ้สบายเลย
0: สบายสบาย
1: โอ้โหรอบรอบไอ้8ทีมนะครับก็เจอใครล่ะโอ้8ทีมเนี่ยสบายสดใสนะพี่เน
0: า
1: ะสว
0: ิ
1: ตเซอร์แลนด์โคลอมเบียกาน่าที
0: ่ใช่นั่นคือแบบเส้นทางที่ขวางอยู
1: ่
0: นะครับ
1: หนักสุดนั่นอาจจะต้องรออาจจะไปเจอบราซิลเจออะไรนะเจออังกฤษ
0: อังกฤษก็อยู่สายล่างเหมือนกัน
1: ครับ
0: โปรตุเกส
1: สดใสเลย
0: โปรตุเกสด้วยเฮ้ยโปรตุเกสใช่ไหมน่าจะใช่นะ
1: โปรตุเกสสายบนนะ
0: สายบนนะขยับไปอยู่บนแล้วใช่ไหม
1: โปรตุเกสสายบนนี่โจเคยเชียงไงต้องไปเตะที่โตเรนโตฮะ
0: จบ
1: สายบนหนักนะทำประเด็นไป
0: ก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันสเปน
1: ครับ
0: โปรตุเกสเมื่อนังหมดแหละเดี๋ยวเข้ารอบ8รอบรองนี่โอ้โห นะถ้ามาตามนัดกันก็ถือว่านะช่วงนั้นแหละโอ้โหคุ้มค่าเลย
1: ครับ

0: บางเก่งครับขอถามหน่อยครับเวลามีไลฟ์รีพอร์ตรายงานผลสดเข้ามาคนที่รายงานอยู่ต่างประเทศจริงหรือเปล่าครับไม่รายงานอยู่ต่างประเทศนานเลยฮะไลฟ์รีพอร์ตใช่ไหมฮอสกอร์รีพอร์ตใช่ไหมก็อยู่ข้างหน้านี่แหละครับผมโทรเข้ามาสมัยก่อนพอแล้วอย่าขยี้เซ่สวัสดีครับนับแป๊กคนหล่อลุงเจ๋งคนโก้และแฟนการ์ดสปาทุกท่านฟังอยู่นะติดตามตลอดบอลโลกครั้งนี้หนูเชียร์ทุกทวีปของเอเชียเราล่าสุดจาก8เหลือ2นะครับแล้วจะลุ้นไหวไหมนั่นเนี่ยสิฮะเหลือน้อยจังก็เหลือน้อยสุดแล้วฮะในบรรดาทวีปต่างๆนะครับตกชั้นเอ้ยตกรอบเยอะสุดแล้ว
1: ครับ
0: ตกชั้นไป7เหลือแค่2
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะใครจะได้ไปต่อบ้าง
0: ครับเอออสเตรเลียเจออะไรพี่
1: ออสเตรเลียเจออียิปต
0: ์อียิปต
1: ์ก็จะเป็น
0: สายล่าง
1: ถ้าชนะก็จะไปลุ้นเจอเจน
0: โอ้โห
1: หรือจะเจอแคปเวิร์ด
0: ครับไม่ได้แคปเวิร์ดเล่นเหมือนเจอไอ้สเปนก็เอาได้อยู่นะ
1: เดี๋ยวหนึบนะออสเตรเลียเจออียิปต์ก็ไม่แน่นะทำไปเล่นไปนะครับอียิปต์ไปเจออิหร่านก็เกือบจะตายเหมือนกัน
0: ครับต้องถึงหูเจ๊หน่อยนะครับเจ๊แน่มอนี่ชมเจ๊เลยประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะปี2015 11ปีมาแล้วนะทำข่าวซีเกมด้วยกันนะฮะทีมภาคกัสกาจะได้พักเยอะขึ้นแล้วครับใช่ไหมฮะรอบแบ่งกลุ่มผ่านไปแล้วสู้ๆจะคนลงเลงครับก็แรกๆเนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะโอ้โห
1: ทุกวันเลยนะนี่ก็ยังเตะทั้งคืนเนี่ย
0: เดี๋ยวแต่ต่อเนื่องนะฟุตบอลโลกนะครับรอบแรกจนถึงรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะเตะจนรอบ8ทีมเลยพี่จบรอบ8ทีมถึงได้พักนะถึงได้พักกันเลยพี่เพราะว่าอันนี้เตะยาวเหยียดเลยนะเพราะว่า3วันที่3กรกฎาคมเนี่ยก็จะจบรอบ32ทีมใช่มั้ยวันที่4ก็เตะต่อเลยฮะแล้วเนี่ยอ๋อจบรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ถึงจะได้พักใช่มั้ย
0: พัก1วันพี่ครับวันที่8พักฮะ
1: 8พัก
0: วันที่9กลับมา
1: ซ
0: ัดกันใหม่พี่รอบ8ทีมสุดท้าย9 10 11ฮะแล้วรอบรองนะครับก็พัก3วัน
1: พัก3วัน
0: แล้วมารอบชิงที่3ก็พัก3วันแล้วรอบชิงนะครับก็พัก1วันฮะจากรอบจากรอบชิงอันดับ3อ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ครับถ้านับกับรอบรองก็4วัน
0: คุณเจ๋งดูไลฟ์สดในตอดูหล่อเนียนกว่าในตอของคุณเจ๋งนะครับอ๋อเหรอเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรพี่ฟิลเตอร์ไม่ฉีดนะฮะฟิลเตอร์ครับ
1: เนียนเลยใช่ไหม
0: เนียนเลยนะ
1: หล่อเนียน
0: มินจุงโฮคือใครพี
1: ่มินจุงโฮไม่ลงหรือไม่น่าใช่ชื่อนักบอล
0: ชื่อมันชื่อนักบอล
1: ดาราหรือเปล่า
0: ดาราเปล่า
1: อาจจะเป็นติ่ง
0: มันดาราแล้ว
1: อาจจะเป็นติ่งเกาหลีนะเราก็ไปดูซีรีส์เกาหลีแทนแล
0: ้วโอ้แต่ซีรีส์เกาหลีหลังไม่ได้ดูเพราะว่าล้างไม่เหลืองรอบไหนก็จบรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย
1: ล้างเลย
0: ล้างเลยแต่ว่าต้องเป็นคนที่ใบเหลือง1ใบนะพี
1: ่
0: ถ้ามีใบเหลือง2ใบก็ติดทดแบนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
1: ถ้าติดทดแบนอยู่แล้วก็โดนต่อ
0: ก็โดนต่อแต่ล้างใบเหลืองก็คือจบรอบแรก
1: ครับ
0: ครับล้างเลยนะฮะก็อ่ะนะครับมีใครติดใบเหลืองบ้างอ่ะนานามีใครบ้างพี่มีแต่ใบแดงก็เยอะเหมือนกันนะพี่เนาะใบแดงเยอะเหมือนกันนะใช่ฮะใบเหลืองจบรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็จะล้างทีก็คือหลังจบรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะว่าเขาล้างใบเหลืองกรณีของเหมือนนี่ไงพี่ไอมิชบาลักไงเป็นโดนใบเหลืองรอบรองปี2002แล้วไม่ได้เล
1: ่นรอบ
0: ช
1: ิ
0: งปีไหนอ่ะปี2002อ่ะ
1: ก็เหมือนกับ
0: เยอรมัน
1: นะอยากให้มีทีมที่ดีที่สุดเล่นในแต่ละนัดสำคัญอ่ะนะแต่นักเตะก็ต้องดูแลตัวเองด้วย
0: ใช่
1: นะฮะ
0: แล้วบัลลาก็เล่นบอลโหช่วงนั้นก็พีคด้วยเนาะนะครับก็เป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงแบบล้างใบเหลืองอ่ะเนาะนะครับประมาณนี้นะครับนี่ข้อความนะขอรายละเอียดนักเตะคนไทยล่าสุดนะครับที่ย้ายไปเจลีกแบบซื้อขาดเจ้าแบงค์หน่อยครับเซ็นกี่ปีเห็นตอนนี้ไปอยู่ครับเยอรมันแล้วเดี๋ยวว่ากันในเบรกง่ายดีกว่านะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความแสดงความเสียพระฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนางสาวเดลซิโรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลนแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคกเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นเทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปลกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียดใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดสมณัตวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายธพดลรัตนแสงหิรันและคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไม้ไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิบูลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมโดยตลอดทั้งวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เช่นคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: โหถ้าพี่ไทยไม่หยุดเพลงนะผมจะเต้นแล้วนะพี่นะโอ้โหเพลงนี้เป็นไงพี
1: ่มันจัดนะ
0: Living La Vida Loca อันนั้น Living La Vida Loca โอ้โหครับเป็นภาษาสเปน
1: ครับผม
0: แปลว่าอะไรซิ
1: ใช้ชีวิตให้มันสุดเบี่ยง
0: ให้มันสุดเบี่ยงใช้ชีวิตเหมือนกับพี่ตูนใช้ชีวิตเราใช้ซะเออประมาณนั้นเนาะ
1: ใช่
0: เพลงนี้เป็นเพลงฟุตบอลโลกปี1998นะครับถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็คือ Cup of Life
1: Cup of Life
0: แนวดนตรีคล้ายกันมั้ยคล้ายนะ
1: อันเดียวกันเลย
0: อันเดียวกัน
1: ภาษาอังกฤษกับภาษา
0: ผมเพิ่งทราบเหมือนกันนี่ว่าความหมายของเพลงนี้แต่ Living น่าจะแบบใช้ชีวิตวันนี้เนาะ
1: แนวนั้นนะ La Vida Loca
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืมอ่ะก็มีคนเขาขอเพลงมากก็เลยจัดให้นะครับ
1: มันดี
0: อืมวางแล้วมีคนวางเอสเปสมาบอกว่ามินจุงโฮเนี่ยคือใครเพลงแดดจักกึมครับนั่นไงวาง
1: กําลังหา
0: ไอ้เราก็ไม่รู้ไม่มาค้างพูดตรงๆนะมาค้างส่งมาดิพี่ส่งมาแปลว่าอะไรนะเป็นพูดตรงๆเป็นพระเอกนางเอกหนังสแปดบวกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็ไม่รู้เลย
1: แล้วก็พูด
0: ไปเรียบร้อย
1: เรียบร้อยเลย
0: โดด่าเละเลยฮะวางตลอดเลยมีคนถามมานะครับนอกจากฟุตบอลตอนนี้เรามีวอลเลย์บอลใช่ไหมพี
1: ่
0: ปรินเซสครับครั้งที่23
1: ครับ
0: ไทยเจอ
1: รอบชิง
0: เวียดนามเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: สกอร์เท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: สกอร์เท่าไหร่นี่รอบชิงนะ
1: ใช่
0: ไทยเจอเวียดนามก็โอ้โหคนเต็มเลยนะ
1: ที่โคราช
0: ที
1: ่เทอร์มินอล
0: เดอะบอลหรือเทอร์มินอลพี่
1: เทอร์มินอล
0: อ๋อเทอร์มินอลเทวิตวัน
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้คนยะคุม
1: คนยะนัทพลคุณยาน่าจะบนเสร็จสมุดหน้าสกอร์เท่าไหร่
0: เดี๋ยวดูสกอร์ให้แป๊บหนึ่ง
1: นะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับอันดับ3นี่เป็นของฟิลิปปินส์ไปแล้วนะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียนะฮะ
0: เดี๋ยวดูสกอร์ให้แป๊บหนึ่งมีคนถามมาว่าวอลเลย์บอลของเราแข่งหรือยังแข่งแล้วนะจ๊ะแข่งแล้วนะครับตอนนี้ถ่ายทอดสดอยู่มีนี่ไงนะครับมีนี่ด้วยปลื้มจิต
1: ปลื้มจิตก็ช่วย
0: น้องมาเป็นช่วย
1: ก็คืออยู่ในทีมโค้ชนี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เ
1: ห็นบอกว่าโอ้โหนักกีฬานักกีฬาก็ต่างชาติปลื้มจิตนี่แหละก
0: ็
1: เป็นไอดอลอ่ะเนาะ
0: ไอดอลเขาอ่ะเนาะ
1: เออไอดอลเขาอ่ะ
0: เออเดี๋ยวดูสกอร์ให้แป๊บนึงมีคนถามมานะครับอ้าวก็คุยกันสบายๆนะครับในช่วงที่2ของเราน
1: ะ
0: นะครับช่วงนี้นะครับก็

0: ไลฟ์บอลโล่นะครับช่วงแรกแล้วกันแต่มาช่วงสองของเราเป็นช่วงที่สองดีกว่าเดี๋ยวจะงงกันนะครับผมเลยพี่แป๊กเอาตอนนี้ไทยเราได้ไปแล้วเซตแรกที่1-0นะครับแล้วตอนนี้สมันเกอร์เสมอกันนะครับ14-14เอาล่าสุดเราได้1แต้มแล้วเป็น15-14ครับจะเวียดนามน่าสนุกแน่นอนนะครับโคราชก็บ้านเกิดพี่แป๊กเนี่ย
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: วอลเลย์บอลก็ถือว่าก็มาบ่อยนะ
0: เอาพี่กลับบ้านต่างจังหวัดต้องผ่านเอ
1: ผ่าน
0: ผ่านนะ
1: ก็ผ่านครับ
0: ผ่านตัวเมือง
1: ผ่านใช
0: ่เอาเหรอ
1: ต้องผ่าน
0: ต้องผ่านนะ
1: ต้องผ่าน
0: ต้องเลี้ยวซ้ายไปไม่ใช่เลี้ยวซ้ายไปขอนแก่นหรือว่าตรงไปนี่ผ่านเมืองเลยเหรอ
1: ผ่านเมืองเลย
0: เอาเหรอ
1: ใกล้กว่าเพราะว่าผมอยู่ทางใต้ไงจะอยู่ใต้ไปทางบุรีรัมย์แล้ว
0: บ้าน
1: ผมอยู่ติดบุรีรัมย
0: ์เอาแล้วสมมติว่าถ้าก่อนมันจะมีทางที่ไปบุรีรัมย์ไปชนะได้ไหมพี่สมมติเราจะไปบุรีรัมย์จะไปอีกเส้นหนึ่งใช่ไหม
1: ผมว่าก็ได้แหละแต่ว่าเราอาจจะไม่ชินไปขอนแก่นก็ได้มันก็มีทางเข้าเหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ว่าวิ่งผ่านเมืองไปก็ไปดูบรรยากาศ
0: จะใกล้กว่า
1: ใกล้ชอบรถติดด้วยรถติดจริงรถติดจริงแล้วเห็นมีทำถนนใหม่อะไรด้วยเข้าเมืองแต่ว่าก็จะเข้าอีกทางนึงละ
0: ครับ
1: นะครับไปดูบรรยากาศเดิมๆมันยังไง
0: สมัยที่ไปแอบส่องหญิงอย่างเงี้ยเลยนะ
1: ไม่มี
0: นะ
1: ผมเล่นแต่บอลเตะบอลอย่างเดียว
0: อ๋อเตะบอลนะ
1: แต่บอล
0: กับร้านอาหารผมจะได้ว่าแถวร้านอาหารแถวนั้นจะแถวไอ้อนุสรีทาวยาโมนะพี่แถวนั้นจะอาหารอร่อยเยอะแต่ว่าอาหารที่จอดยากนิดนึงพี
1: ่ก็ไม่อาจจะไม่ยากก็ได้เพราะว่าจอดตรงไหนก็ได
0: ้จริงว่า
1: ก็
0: ผมก็หาที่จอดมาหาที่จอดไม่ได้มีร้านอาหารเนี่ยผมเคยไปกินแบบโหประทับใจจำไม่ได้อะสมัยวัยรุ่น
1: อ
0: ะ
1: แถวสะเป็นสะปากันอะ
0: แถวในตัวเมืองน่ะจำได้เลยโอ้อร่อยแล้วแบบมันจำร้านไม่ได้พี่จำซอยไม่ได้ไง
1: นะครับก็จอดกันอิเลเคคะว่าง่าย
0: ๆเอาเหรอ
1: ครับ
0: นะ
1: ไม่รู้เรียกว่าจอดยากหรือจอดง่าย
0: เพราะว่าจำได้บรรยากาศตอนนั้นเคยสมัยเด็กครับพี
1: ่
0: สมัยวัยรุ่นประมาณสักมปลายอ
1: ่
0: ะไปซื้อกีตาร์มาซื้อกีตาร์นั่งรถจากบ้านเกิดผมมุ่งอาหารมาซื้อกีตาร์ที่โคราช
1: จริงดิทำไมมาไกล
0: ที่นั่นแถวนั้นตอนแถวบ้านผมตอนแรกยังไม่ค่อยมีห้างครับพี
1: ่ขอนแก่น
0: ต้องมาซื้อที่โคราชเพราะพี่สาวเขาเรียนโคราชเนี่ย
1: oh.
0: มอวงชลิตกุล
1: อ
0: ่ะก็มาซื้อกีตาร์มาซื้อไอ้อันนี้นะรองเท้าสกอร์
1: โอ้โหแพงด้วย
0: ห้างคลังพี่จำได้เลย
1: คลังพาซาตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วเหรอ
1: ไม่มีแล้วครับ
0: เอาเหรอ
1: ครับก็ไม่ไหวเรียกว่าไม่ไหว
0: ห้างดังนะคลังพาซาอยู่ในกลางใจกลางเมืองติดกับอนุสรีย์ทาวยาโมเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็ติดกับประตูชัยชุมพลใช่ไหม
1: ประตูชุมพล
0: ประตูชุมพลซึ่งหากว่าใครรอดประตูชุมพลแล้วจะเป็นเขยของโคราชไง
1: ถูก
0: เอ๊
1: ใช่แฟนผมก็รอดเหมือนกัน
0: เออเหรอ
1: ใช่ผบตบเนี่ยรอดไปรอดเหมือนกัน
0: อ๋อพี่ไปรอดมาใช่ไหม
1: เออผบตบก็ไปรอด
0: อ๋อแล้วเป็นสะใภ้คนโคราช
1: เรียบร้อยเลยครับ
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยไม่ตอนแรกผมจะรอดเนี่ยพี่สาวว่าเฮ้ยความเชื่อนะเขาถ้ารอดจะเป็นเคยโคราชอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ผมรอดผมไม่แน่ใจจำไม่นานแล้วจำได้ไปซื้อกีตาร์ที่นั่นแล้วก็เอามานั่งรถทัวร์มาพี่นั่งรถไอ้บกส
1: กลับ
0: เอากลับมาโอ้ครับชีวิต
1: ยังอยู่ไหมตัวนี้กีตาร์ตัวนี
0: ้พังไม่รู้หายไปไหนแล้วเออแต่ก่อนไอ้ซื้อกีตาร์ราคาเท่าไหร่4,000-5,000
1: โอ้โหคือสมัยนั้นแพงแล้วนะ
0: แพงแพง
1: 4,000-5,000ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าถูก
0: โอ้30 ปีที่แล้วพี
1: ่
0: ก็ปนยุคเท่าไหร่17-18
1: อ
0: ่ะตอนนี้ก็28
1: อันนั้นก็คือแบบไปจิกแม่มาจนได้4-5,000
0: งองแงงองแงขอแม่ขอพ่อกับแม่แม่ก็พ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่ฮะก็เก็บเงินได้มั้งจนไม่ได้เก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าพ่อแม่ซื้อให้ได้พ่อแม่ซื้อให้แหละคงไม่มีคนอย่างผมไม่เก็บตามไม่ค่อยเก่ง
1: เรารู้ตัว
0: รู้ตัวใช่แต่เพราะกีตาร์แต่ก่อนมันเป็นกีตาร์แบบไหนพี่มันราคา1,000-2,000จำได้ไหมที่มันสูงอ่ะบาร์กับเส้นบาร์คือไอ้ที่คอพี่คอกีตาร์ไงกับเส้นกีตาร์มันอยู่ห่างกันนะพี่เวลากดทันทีอู้ผมก็กีตาร์โอ้แต่ก่อน
1: ซื้อดีหน่อย
0: น่ารักดีนะครับสมัยก่อนโหกว่าจะหากีตาร์ได้แต่ละตัวกีตาร์ยืมมาพี
1: ่
0: บ้านนั้นบ้านนี้ยืมแล้วยืมอีกพี่ก็คนในหมู่บ้านมายืมตลอดอ่ะครับอ่ะว่ากันไปนะครับอ้าวเข้ามาคุยกันนะครับสบายสบายถามมาว่าพอลีหมิงเนี่ยจะได้มาพักอีกหรือเปล่าครับชอบฟังแกตอนครีสแล้วแตก
1: ชอบครีส
0: แกลุ้นไง
1: เคยดูอยู่
0: เคยฟังกันไหม
1: เคยดูอยู
0: ่ตอนที่จังหวะจะยิงแกครีสจะตะโกนทำไม
1: ลุ้นเป็นสีสัน
0: นะเนาะ
1: ใช
0: ่ครับเออถามมาว่าขอรายละเอียดนักเตะไทยอ๋อไอ้เจ้าแบงค์นะพี่สุพนัทเหมือนตาย้ายไปเจลีกนะครับซื้อขาดหรือเปล่าซื้อขาดฮะ
1: ซื้อดิ
0: สัญญากี่ปีเอ่ย4 ปี
1: 4 ปี
0: 2030อ่ะ

0: อยู่ยาวไปจนถึงปี2030เลย
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้ก็ไปเยอรมันพร้อมกับทีมละเพราะว่าเขาไปเก็บตัวอยู่ที่นั่น
1: ไปสโมสรโอมิยะอาดิจาครับเป็นหนึ่งในสโมสรพันธมิตรของเรดบู
0: ลเรดบูลซึ่งมีเจอร์เกนคอป
1: ครับ
0: ใช่ไหมเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้อำนวยการนู่นนั่นนี่นะเออแล้วก็ดูแลอยู่
1: 23ปีนะสมบัติเหมือนตา
0: ใช่
1: สโมสรอาเบโอมิยะอาดิจาครับอยู่ในกลุ่มของเรดบูลฟุตบอลนะครับและสโมสรอยู่ไซตามะไหม
0: อยู่ไซตามะนะครับเป็นเมืองของชินจัง
1: ครับ
0: นะครับเป็นสโมสรจากไซตามะตอนนี้อยู่ในเจเล็ก2นะครับเรดบูลเขาก็มาซื้อกิจการมานู่นนั่นนี่ไป
1: ครับ
0: ปี2024นะครับก็แน่นอนเป้าหมายก็คือการเลื่อนชั้นนี่แหละนะครับนะฮะก็สโมสรที่มีพวก RB RB ทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเครือเดียวกันหมด
1: RB RB เนี่ยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ตอนนี้ก็เคยเห็นดูตอนที่ที่แบงค์เพิ่งย้ายไปก็เป็นภาพที่ทีมก็บินไปเก็บตัวที่ไลฟ์ซิกอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับนั่นแหละ
1: ที่ไปเยอรมันใช่ไหม
0: ใช่ไปเข้าแคมป์เก็บตัวกันอยู่ที่นั่น
1: ครับ
0: นะครับเห็นบอกเป็นดีลที่แบบว่าก็เจรจากันนานนะนะครับคือเหมือนก็ว่าทางไลฟ์ซิกเขาไม่ใช่ทางไลฟ์ซิกทางโอมิยะเนี่ยเขาก็ดูมาเยอะนะครับดูสุพนัทนี่แหละนะครับแล้วตามข่าวเนี่ยอันนี้เปิดเผยจากทางบริษัทเอเจนต์ของแบงก์เองเลยนะมีหลายสโมสรนะครับที่สนใจแบงก์นะครับยุโรปเอเชีย MLS ด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่เลือกมานี่แหละที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดแล้วในการที่จะพัฒนาตัวของแบงก์ขึ้นไปนะฮะก็อาจจะช่วยกันต่อนะครับหลังจากที่ก่อนนี้เราเห็นมีทั้งเช็คอะเนาะก่อนย้อนไปนู้นก็ใครนะเมสซี่เจ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เป็นเปาโอ้โหเปานี่
1: ธีรวัตรปือทอง
0: ธีรวัตรปือทองกำลังแบบพื้นห้าเลย
1: โอ้โหกล้าเล่น
0: เป็นที่รัก
1: กล้าเล่นกล้าเลื้
0: อ
1: ย
0: แต่ว่าได้เล่นนิดเดียวนะทีมชาติทีมชาติไทยอ่ะ
1: ครับ
0: ล่าสุดได้เล่นนิดเดียวเอง
1: ก็เป็นนิยมเอาพูดไม่ออกเนี่ยอาร์ตูร์แทสันชอบใช้นักเตะจอมเก่า
0: เล่นนิดเดียว
1: เวียดนามแซงเราที่21-19แล้วนะตอนนี้นะ
0: ปรินเซสครับ
1: ใช่
0: ก็เป็น U18 นะ
1: ครับ
0: นะครับเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: ตอนนี้เขาแซงเรา21-19นะครับในเซต2เราชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับเขามี
0: ครับ
1: ถามมาพี่เรื่องของกฎ8+1นะพี่บอลโลกมีอะไรบ้าง
0: กฎใหม่อ่ะนะ
1: กฎใหม่พี่กฎยุ่มเหยิมที่
0: กฎยุ่มเหยิม
1: ป้อง
0: ปากป้องปากอย่างเงี้ยเหรอ
1: ป้องปากทุ่มต้อง5นาทีได้พี
0: ่ที่เจอใครนะโรบินสันใช่ป่ะ
1: ใคร
0: โรบินสันใช่ไหมสกอตแลนด์อ่ะ
1: สกอตแลนด
0: ์ชื่ออะไรนะแอนดูโรบินสัน
1: แอนดี้โรบินสันทำไม
0: ที่พอเขาจับปุ๊บต้องเขาจะนับเลยไง
1: เออใช่ตั้งแต่จับไง
0: แล้วทีนี้โรบินสันเขาไม่จับไงเขาดูก่อน
1: โอเค
0: โอเคแล้วค่อยทุบนั่นแหละกดใช่ไหม
1: ใช่ก็มีอะไรนะมีถ้านักเตะอะไรนะต้องแกล้งเจ็บอะไรสักอย่างต้องออก
0: ต้องออก
1: ต้องออก
0: ใช่ลองให้ดูอ่ะผู้รักษาประตูห้ามแกล้งเจ็บ
1: ครับ
0: นะครับเพื่อให้โค้ชเรียกเป็นติวแท็กติกมีอย่างนี้ด้วยอ่ะหากผู้รักษาประตูบาดเจ็บนะครับผู้เล่นจะถูกห้ามเข้าไปในเขตเทคนิคเพื่อคุยแผนกับโค้ช
1: ครับ
0: อ๋อบางทีแบบว่ามีสตาฟเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่จะมีห้ามมีอะไรนะ
0: ห้าม
1: ทุ่มทุ่มที่เราชัดเจน
0: ทุ่ม
1: แล้วก็ถ้าว่าแกล้งถ่วงเวลาจะต้องโดนกักตัว1นาทีอ
0: ่ะ1นาทีใช่ใช่ใช่ๆนะครับ
1: มีอะไรอีกอ่ะ
0: ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวต้องออกจากสนามภายใน10วินาที10วินาทีเหรอ
1: ใช่ต้องได้10วิ
0: ต้องออกจากสนามในจุดที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหนต้องออกเลยอ่ะนะครับมิฉะนั้นตัวสำรองจะไม่สามารถลงสนามได้1นาที
1: ครับ
0: ถ้าคุณลีลาอ้อยอิงอยู่นะครับทุ่มบอลภายใน5วินาทีอ่ะก็ว่ากันไปลูกตั้งเตะจากปากประตูเนี่ยนะต้องเตะภายใน5วินาทีนะครับจังหวะฟาวก่อนเตะมุมจังหวะฟาวก่อนเตะมุมเช็ค VAR ได้นะครับคือ VAR เนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าลูกเตะมุมนั้นน่ะเขาเรียกว่าถูกต้องหรือเปล่าจังหวะฟาวอะไรหรือไม่นะครับแต่ว่าต้องทำอย่างรวดเร็วก่อนเริ่มเล่นใหม่นะ
1: ครับ
0: ใบเหลืองที่2เช็ค VAR ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเป็นใบแดงนะครับเนี่ยแล้วก็มีผู้เล่นปิดปากนะครับโดนไปแล้วนะครับอามิรอนนะครับปิดปากในจังหวะที
1: ่ปองปาก
0: แต่ต้องใช้ในสถานการณ์แบบว่าสถานการณ์แบบตึงเครียดด้วยนะนะครับที่ออกมาชี้แจงว่าทำไมจูดไม่โดนอ่ะเพราะจูดเขาป้องคุยเฉยเลยไม่โดนนั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็น

0: เอสมาจากที่จารุกาเปสเซียนนี่นะที่มีเรื่องกับวินิซิอุสนะครับเบนฟิก้ากับเรอัลมาดริด
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นนี่โอ้โหโดนหนักเลยอ่ะนะครับเปสเซียนนี่โดนแบนไป6นัดนะครับประมาณนี้เขาเรียกว่ากดหยุมหยิมเพื่อทำให้เกมมันกระชับแล้วก็ไหลลื่นอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เพื่อความต่อเนื่องใช่ไหมล่ะ
0: โอเคบางทีมันก็หยุมหยิมไปใช่ไหมเนาะทุ่มบอลไปใน5วินาทีอย่างเงี้ยนะครับถ้าจงใจถูกเวลาเนี่ยให้ทีมอื่นเลยครับชักช้านะครับทีมอื่นทุ่มแทนเลยนะครับโรเบอร์สันก็เลยไม่จับสักที
1: ใช่ แต่ว่าบาคาร์เนี่ยก็บางครั้งถ้าผู้ตัดสินเขาเนี่ยเขานับตั้งแต่คุณกำลังจะเดินไปอยู่ที่บอลถ้าคุณไม่จับนะ
0: เจอแก้ลำ
1: เจอเดี๋ยวเจอแก้ลำนะ เดี๋ยวก็แก้มาเรื่อยๆพี่ใช่ไหม
0: ได้นั่นแหละก็ประมาณนี้แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นกดเพื่อไม่ให้มันถ่วงเวลากันนะเนาะให้เกมมันดำเนินต่อเนื่องกันไหลลื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแนวนี้นะครับแล้วก็ยังมีกฎที่มันไม่ใช่เป็นกฎใหม่ก็ยังเช่นอะไรพักดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่เอามือป้องปากเลย
0: เอามือป้องปาก
1: แต่จุ๊บบริแฮมก็ป้องปากเนี่ยไม่โดนใบแดง
0: ก็ตึงสถานการณ์ไม่ตึงเครียด
1: อ๋อไม่ตึงเครียด
0: แล้วคุย
1: อ๋อคุยแล้ว
0: คุยเฉย
1: เออ
0: คุยกันธรรมดาม
1: ีเดินมาทวงจากสนามเนี่ยโดนใบแดงพ่วงปรับแพ้ 0-3 ไปนะเช็คใบเหลืองใบที่2นะพี่ขยามนั่นของวิยาใช่ไหมพี่อัน
0: นี้ได้อันนี้ได้
1: แล้วพลิกคำตัดสินรู้เต็มมุมไง
0: ได้
1: แต่ก่อนมันจะมีกฎ4ข้อใช่ไหมประตูจุดโทษใบแดงโดยตรงแล้วก็แจกผิดคน
0: อ
1: ันนี้คือขยายมานะพี่
0: เพิ่มมา
1: แจกใบเหลืองใบแดงผิดคนนะครับรู้เต็มมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เช็คอยู่แล้วนะพี่
0: เช็คได
1: ้
0: อันนี้คือให้เช็คได้เลย
1: ครับ
0: นะครับ
1: เจ็บจริงต้องออกไปพักข้างนอก1นาทีนะพี่นะ
0: ถูกต้อง
1: ประมาณนี้แหละครับ
0: แนวนี้ส่วนใหญ่ก็คือเพื่อไม่ให้มันถ่วงเวลานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนที่กาตาร์ทดทีโอ้โห10นาทีบ้าง10กว่านาทีที่กาตาร์นะฮะ
1: ใช่
0: แหมอะไรจะขนาดนั้น
1: ถูกต้องโอ้พูดถึงประเด็นพี่นะครับอีกอันหนึ่งนะครับก็ฟีฟ่าเขาห้ามอะไรนะเป็ดเมอร์ลินห้ามเข้าอะไรครับพี่เนี่ย
0: เฮ้ยเห็นข่าวอยู่ยังไม่ได้อ่าน
1: มันเป็ดมันคืออะไรพี่ยังไงมันยังไงฮะ
0: เห็นข่าวอยู
1: ่เป็ดอุ้ยแม้แต่เป็ดเฮ้ยทำร้ายเป็ดเป็ดก็ยังไม่เข้าอีกเหรอโอ้ฟีฟ่าฮะมันยังไงมันยังไงฮะ
0: ตอนนั้นเห็นข่าวอยู่แต่คิดว่ามันข่าวอะไรอ่ะ
1: แต่เขาบอกว่าอาจจะเป็นระเบียบของห้ามนำสัตว์เข้าสนามด้วยเหรอพี
0: ่ห้ามเป็ดเมอร์ลินเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: เดี๋ยวเจ้าเมอร์ลินก็ดังเลยพี่นะ
0: อ๋อใส่เชียร์เม็กซิโก
1: ครับ
0: นะครับเนี่ยเป็นเป็ดผู้โด่งดังจากเม็กซิโกโดนห้ามเข้าสนามแล้ว
1: เป็นเป็ดใช่ไหมพี่
0: เป็นเป็ดครับ
1: เป็ดนี่เป็ดท้องถิ่นของเม็กซิโกไหม
0: เป็ดขาวๆเนี่ยครับ
1: อ๋อเหรอ
0: สวยๆเนี่ยใส่เสื้อเม็กซิโกอยู่นะครับก็เป็นตามกฎระเบียบแล้วก็เรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของเป็ดเองนะครับก็เป็นเป็ดขาวนะสีขาวๆก็บอกอายุ2ปีนะเป็นไวรัลขึ้นมานะครับเพราะว่าเจ้าของได้พาใส่ชุดเม็กซิโกเดินตามถนนนะครับก็ตามข่าวที่บอกว่าได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำเนื้อหาสำหรับสถานีโทรทัศน
1: ์
0: บริเวณภายนอกสนามแต่ฝ่ายจัดบอกว่ายืนยันนะไม่อนุญาตให้เข้าไปชมเกมเนื่องจากฟีฟ่าห้ามนำสัตว์เข้ามาภายในสนามเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของสัตว์เองแค่นี้แหละตามนี
1: ้ครับ
0: นะ
1: ฟีฟ่าก็กดเจอนะไอ้กฎอย่างหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนนั่นคือเรื่องของแบรนด์ชื่อสนามนะพี่แบรนด์ของชื่อสนามไง
0: ก็ห้ามใช
1: ้ก็ห้ามใช้อย่างเช่นถ้าลีไวสเตเดียมก็เป็นอะไรล่ะซานฟรานซิสโกอะไรอย่างเงี้ย
0: โซฟายก็เป็นลอสแอนเจลิสสเตเดียม
1: อะไรอย่างเงี้ยใช่
0: ไ
1: หมล่ะ
0: ฟีฟ่าที่ไม่มีชื่อสามสปอนเซอร์เหมือนกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็นโยบายคือห้ามใช้ชื่อสปอนเซอร์เนาะถ้าอยากใช
0: ้ต้องจ่ายตังค
1: ์แฮปมาแฮปมาถ้ามีตาสินค้าที่ไม่ใช่สปอนเซอร์โผล่มาแม้กระทั่งมีเป็นวอลันเทียร์พี
0: ่
1: ใส่รองเท้าของไนกี้
0: ไม่ได้
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ไปเอาเทปมาปิดไปแปะ
0: มันเกินไปนะ
1: โอ้แล้วเขาจะรู้ไหมอ่ะเพราะอาดิดาสมันอาดิดาสก็ชัดเจนนะเนาะอาดิดาสก็เป็นเมนสปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์ให้ฟีฟ่าไงเหมือนน้องจะใส่ไนกี้นะ
0: อย่างเงี้ยอาดิดอยากจะพูดชื่ออย่างเงี้ยคุณไม่แจกให้ทีมงาน
1: เออท่านก็คุณแจกรองเท้าให้เขาสิ
0: เออเน
1: า
0: ะทีมเขาอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: วอลเนเทียร์เขาก็บางครั้งก็ไม่ได้ตังค์ได้ตังค์ก็มีกี่ไม่เท่าไหร่เนาะก็ฟีฟ่าจะได้สนามที่รีไวสเตเดียมอันนี้สนามของซานฟานเนาะ
0: ของผมไม่แน่ใจแต่เขาปิดเขามี
1: เขาเอาผ้าไปปิด
0: บังหมดเลย
1: เอาผ้าไปปิดไหมครับ

0: รีวายเจ้าพ่อหรือว่ายักษ์ใหญ่แห่งวงการยีนะพี่นะสวนกลับนะพี่นะด้วยการอัดคลิปวิดีโอตอนโลโก้โดนพลาดคุมแล้วใส่เสียงแผ่นเสียงฮิตใน TikTok นะฮะอย่าง Nobody Gonna ฮะผลลัพธ์คือมีคนดูทะลุ70ล้านวิวพี่
1: โฆษณาไปเรียบร้อย
0: โฆษณาเรียบร้อย
1: เรียบร้อยเนี่ยพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแต่ว่าเขาวางแผนไปแล้วนะ
0: แถมยังกวนประสาทด้วยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โซเชียลเป็นรูปโดนเซนเซอร์พร้อมแคปชั่นเก๋ๆว่ายินดีต้อนรับโลกเข้าสู่สนามเซนเซอร์อันสวยงามของเราครับเป็นไงเป็นชดเลย
1: ใช่
0: เอาผ้าไปปิดด้วยนะพี่นะ
1: ใช่เขาปิดหมดเลย
0: โอ้โห
1: นะครับ
0: ใช่ไปใช้สนามเขานะ
1: ใช่แต่ก็อย่างว่าเป็นเรื่องของสปอนเซอร์เน
0: า
1: ะ
0: ครับเป็นการตลาดเลยพี่
1: ใช
0: ่
1: นะครับใช่แต่รีวายเนี่ยมันมีข่าวมาตั้งนานแล้วแต่ว่ารีวายเขาจะมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปแผ่นผ้าซึ่งถ้าหากเป็นคนที่เขารู้กันดีเขาดูอยู่แล้วนี่เป็นสัญลักษณ์ของรีวายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ LEVIAS อะไรอย่างเงี้ยก็รู้เลยว่าใช่อะไรอย่างเงี้ยแนวแนวนั้น
0: โอ้โหเพลงดัง TikTok เลยพี่นะ Nobody Gonna Know ใครเขาอยากรู้อ่ะนี่เหรอ
1: ไม่มีใครอยากจะรู้ไม
0: ่มีไม่มีอยากจะรู้นะ
1: ไม่มีใครรู
0: ้เออ
1: นะฮะ
0: ครับเนาะ
1: ใช่
0: เออก็
1: เขาก็วางแผนรับมือกันแหมเรื่องอย่างนี้นะครับการทีมการตลาดนะ
0: เป็นการตลาดนะแล้วก็โหฟีฟ่าก็นั้นจริงอ่ะ
1: มันนี่มันนี่มันนี
0: ่ถูกต้องก็ทีมแชมป์รับไปเท่าไหร่ฟุตบอลโลกครั้งนี้พี่ทีมแชมป์เขารับไป50ล้านเหรียญนะทีมที่ตกรอบตัวนี้นะรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็รับไปทีมละ10ล้านเหรียญ
1: ครับ
0: ก็300ล้านเนาะ
1: รอบแรก10ล้านเหรียญใช
0: ่รอบ2ตกรอบ3ทีมละ11ล้าน
1: ได้มาอีก1
0: ตกรอบ16ทีมเนี่ยทีมละ15ล้านนะ
1: ฮะ
0: เข้ารอบ8ทีมเนี่ย19ล้าน
1: ครับผม
0: โอ้แชมป์เนี่ยรับไป50ล้านเลยนะ
1: 50ล้านเหรียญ
0: 50ล้านก็เท่าไหร่พี่ 1,500
1: ป่ะ535อาทีไปประมาณนะ
0: 1,500 ล้านโอ้โหเยอะอยู่นะ
1: เยอะครับ
0: เยอะอยู่นะครับเล่นไป
1: เยอะๆๆเยอะเลยแหละ
0: ครับ
1: ใช่
0: บอกว่าฝากบอกคนที่ได้บ้านสามหลังจากแคปเวิร์ดครับอย่าเล่นกับระบบนะครับเดี๋ยวจะส่งรถตู้ไปนะจากแจ๊เองครับอ้าวสารวัตรแจ๊ฮะเขาคงแซวส่งมาหยอกแหละนะครับ
1: แนวนั้น
0: แคปเวิร์ด
1: นะครับ
0: ดูแล้วก็ไม่น่ารอดนะ
1: ไม่น่ารอดอาเจนนะ
0: ไม่น่ารอดอาเจนกับบูไบดี
1: ้กับบูไบดี
0: ้แล้วก็อะไรนะที่เดียวโกใช่ไหม
1: เ
0: จอกริด
1: เดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษ
0: ใช่ไหมพี่
1: ใช
0: ่ก็น่าจะหยุดสถานพบแค่นี้ผมว่ากลับบ้านไปก็ได้รับคำชมเล่ากับบูไบดี้เนี่ยเออประชากรสักห้าแสนเอง
1: ใช่
0: แล้วพี่นะ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เห็นมีข่าวว่าชื่ออะไรนะผู้สมัครตัวโวซินย่าเหร
0: อ
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: โวซินย่า
1: ไม่มีทีมอยู่นะตอนนี้เขาหาทีมอยู่หาทีมอยู่
0: โอ้โค40ปีแล้วพี
1: ่หางานว่าง่าย
0: ๆ
1: แต่ก็ไม่แน่เอาไปก็ได้นะทีมลีกแบบลีกล่างๆเอาว่าง่าย
0: ๆ
1: นะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปในตัวนะฮีโร่บนโลกนะครับ
0: ใช่ทำไมยุคนี้บราซิลเจอญี่ปุ่นกลายเป็นแมตช์ยุโรปครับเห็นมีข่าวว่านัดนี้ทุกคนบนโลกจับจ้องก็คืนวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงคืนครับตามเวลาบ้านเรานะเที่ยงคืนของคืนจันทร์นะต่อเช้าวันอังคารก็เป็นการวัดกันเพราะว่าบราซิลเนี่ยเขาก็ต้องการแก้มือพี
1: ่
0: ไปแพ้ 2-3 ในแมตช์เจอกับญี่ปุ่นคิรินชาเลนจ์คัพไง
1: ครับผม
0: เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เสียเครดิตเยอะเลยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยชนะบราซิลเลยพี
1: ่ครับ
0: นี่คือเป็นการชนะครั้งแรกเลยนะชนะบราซิลครั้งแรกเลยแมตช์วันนั้นพี่
1: ใช่นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเขาก็ยังไงดีอ่ะคือคนเอเชียด้วยกันแต่คนไทยเราก็เชียร์ญี่ปุ่นอยู่แล้วเนาะนะครับในเวทีใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันก็หยุดโลกได้จริงๆนะ
0: ครับ
1: นะครับตามกระแสนะเวลาปัจจุบันนะครับ
0: ด้
1: วยความของญี่ปุ่นเองนะครับแล้วก็ความเป็นบราซิลนะครับเป็นหนึ่งในเกมไฮไลท์เลยแหละนะครับของรอบ32ทีมนะครับ
0: ก็สถิติเจอบราซิลมาตั้งแต่ปี1989ถึง2025พี
1: ่ฮะ
0: 14ครั้งครับญี่ปุ่นชนะครั้งเดียวคือแมตช์วันนั้นนะพี่
1: คือครั้งล่าสุด
0: เสมอ2และแพ้ไปถึง11ยิงได้8เสียไป37สถิติที่ผมหาได้ตัวนี้นะแล้ววันนั้นนะฮะแต่ว่าวันนั้นก็ ไอ้กองหลังก็ไม่ดีด้วยบราซิลอ่ะ
1: อ
0: ืมเหมือนแจกให้ทางญี่ปุ่นด้วยพี
1: ่แต่คราวนี้นี่มาเต็มกว่าเดิม
0: ใช่จัดเต็มกว่าเดิม
1: นะครับเป็นเกมสำคัญจริงๆด้วยนะครับ
0: ถูกต้องฮะ
1: เที่ยงคืน
0: วันนั้นมีนามิโนะอยู่พี่นากามุระโอเคตัวนากามุระไงพี
1: ่
0: ไอ้วิงแบ็คซ้ายอ่ะ
1: ครับ
0: ยิงด้วยแล้วก็อาญาเซอุยดานะที่ยิงประตูชัยด้วยนะพี
1: ่
0: บราซิลเนี่ยนำก่อน 2-0 นะเปาโลเอลิเก้แล้วก็กราเบียลมาติเดลลี่พี่แต่ว่าแนวรับของทางบราซิลวันนั้นพลาดพี่พลาดด้วยแหละก็เลยแจกให้เจ้านี่ไงแจกให้ญี่ปุ่นไป
1: ครับผม
0: ครับผมแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันไง
1: ใช่
0: ก็ดูกองหลังมากินยอสกับไอ้เจ้าอะไรกาเบียลมากันเยสนะพี่
1: มากันเยสกับอาร์เซนอล
0: ครับ
1: ว
0: ันนั้นใครล่ะที่แจกพี่หรือจะเป็นคาร์ลอสอากุสโตไหมที่เป็นแบบแจกให้เขาเลยอ่ะเบอร์14ฟาบิโอบรูโน่ไหมกองหลังไม่ใช่เนี่ยพี่นะกองหลังของบราซิลยุคนั้นน่ะไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่มากินยอสกับกาเบียลมากันเยสนะเป็นฟาบิโอบรูโน่กับไอ้เจ้านี่พี่เจ้าเบลโดครับพี่อ่ะลูคัสเบลโดไงกองหลังของไอ้เปเช่ครับก็ยังไม่แข็งแกร่งนะตอนนั้นนะแล้ววินิสซุจูลงนะลูคัสปาเกต้ากาเบียลมาเจเลนี่ด้วยพี
1: ่
0: กาสเปโรก็อยู่บูโนกิมาไลนะกาซิมิโร่หรือเอลิเก้นะครับลูคัสไปกีตาวิดิสชูเนียและกาเบียมาเทลลี
1: ่ครับผม
0: แต่ว่าคือตัวลุกตรงกลางเนี่ยก็ชุดนี้แหละฮะ
1: แต่กองหลัง
0: แต่กองหลังไม่ใช
1: ่ที่เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนไป
1: มาเทลลี่ก็ยิงด้วย
0: ครับ
1: นะครับในวันนั้นนะครับนำ 2-0 นะครับแล้วแพ้ 3-2 นะครับบราซิล
0: นำครึ่งแรกกับเอลิเก้ครึ่งหลังญี่ปุ่นมารัวไงสามประตูเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับถามว่าทำไมถึงเป็นแมตช์จุดโลกเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ไงว่าถ้าว่าญี่ปุ่นต้องการที่จะเป็นแชมป์โลกเหมือนที่เขาตั้งวิสัยทัศน์ไว้นะพี่นะ
1: ครับผม
0: ตั้งเป้าหมายปี2050ต้องข้ามก้าวข้าม
1: เกมระดับนี้ได้นะ
0: แล้วอัจฉรินะครับโอ้โหผมบราซิลแข็งแกร่งแล้วก็เล่นรัดกุมมากขึ้นนะ
1: ใช
0: ่ชุดนี้กองกลางผมชอบกองกลางนะบราซิลพี่แป้งว่าไหม
1: ก็แน่น
0: นั่นนะ
1: ใช่นะครับกิมาไรส์ก็เด็ดเลย
0: ครับ
1: นะครับโดดเด่นขึ้นมานะครับ
0: ก็บราซิลชุดนี้ผมว่ามันกลางกับกลางหลังกลางแล้วก็หน้าโอเค
1: ก็ดูลงตัวดีอยู
0: ่แต่ว่าบางครั้งเจ้าอลิสันเมเกอร์ก็ดูหลุดๆเหมือนกันนะกลุ่ม C ใช่ไหมบราซิลอ่ะกลุ่ม C หลังก็อาจจะหลังอาจจะมีปัญหาหน่อยในเกมเจอมอร์โกไงที่โดนตัดแล้วก็ยิงไอ้เจ้าไซเบอ
1: ร
0: ี่ที่ยิงเข้าไปอ่ะเนาะหลังจากนั้นก็ดีขึ้นนะ
1: ก็ด้านแรกก็อาจจะอย่างนี้แหละนะครับยังไม่เข้าที่เข้าทาง
0: ครับ
1: นะครับมีนักข่าวไปถามประธาน JFA ประธานสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
0: ครับ
1: บอกว่านี่เป็นเกมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีของญี่ปุ่นหรือเปล่าเกมกับบราซิลนะครับซูเนยาสึมิยามาโตะนะครับประธาน JFA บอกว่า
0: ก็ไปด้วยเขาไปอยู่ที่อเมริกาด้วยนะ
1: ใช่บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเกมฟุตบอลโลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับของซามูไรบลูนะครับแต่ก็บอกว่านักเตะแล้วก็ทีมมีความมั่นใจนะครับแม้ว่าจะต้องสู้กับบราซิลก็ตามนะครับทุกคนตั้งตารอ
0: ครับ
1: นะฮะ
0: ก็ญี่ปุ่นเนี่ยจะใส่ชุดสีขาวได้ไหม
1: ขาวไหมเห็นข่าวอยู่นะ
0: สีขาวนะ
1: ครับ
0: จะใส่ชุดสีขาวซึ่งญี่ปุ่นนะครับจะใส่ชุดสีขาวเป็นครั้งแรกเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับหลังจากที่3เกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่ม F นะญี่ปุ่นใส่ชุดสีน้ำเงินนะชุดเจ้าซามูไรบลูไงเห็นบอกว่าชุดเยือนสีขาวของญี่ปุ่นครั้งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากนะพี่ขายดีมาก
1: เสื้อสวยไง
0: ของคือว่าขาตลาดทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศพี่
1: ครับ
0: และยิ่งขายดีเมื่อผลงานของพวกเขาในยอดเยี่ยมมาถึงรอบน็อกเอาท์แล้วตอนนี้ฮะ
1: เสื้อสวยจริงเสื้อสีขาวของญี่ปุ่นอะ
0: สีขาว
1: สวยที่เป็นลายอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถูก
1: สวย
0: รู้สึกตัวไหม
1: จัดไหม
0: ฮะ
1: จัดไหม
0: มีฟรีสักตัวสองตัวไหมผมว่าไง
1: เออทำไมตามข่าวนี่บอกว่าตามข่าวเนาะบ บอกว่าเสื้อสีขาวทีมชาติญี่ปุ่นขายดีเป็นอันดับ

0: สองรองจากเสื้ออุรุกวัย
1: อุรุกวัยก็สวย
0: ส
1: ีฟ้าเลย
0: นะ
1: สีน้ำเงินไอ้เยอรมันใส่แล้วชุดเจ้าอ่ะไอ้ชุดเยือน
0: ก็สวยเหมือนกันใช่ไห
1: มอันนี้ก็สวยนะชุดเจ้าเขาอ่ะไอ้ชุดเยือนสิสีน้ำเงิน
0: ผู้ชายใส่เสื้อบอลนี่ไม่ถูกนะ
1: นะ
0: ผู้ชายใส่เสื้อบอลเนี่ย
1: ก็ต้องไป
0: หลายพันนะ
1: ก็ไปอะไรนะปกปิดภรรยาแล้วก็แฟนเนี่ยไม่กี่ร้อยหรอก
0: นะ
1: พอพาแฟนพาดูโอ้โหราคาเป็นพันเลยเว้ยสี่ห้าพันเลยเว้ย
0: ใช
1: ่ครับ
0: แพงจัดนะครับแพงจริง
1: ๆใช่ญี่ปุ่นเนี่ยเคยใช้ชุดเยือนตัวใหม่ลงเล่นมาแล้วในเกมอุ่นเครื่องสกอตแลนด์นะพี่นะ
0: ครับ
1: 28มีนาคมพี่ญี่ปุ่นก็บุกชนะถึงถิ่นไงชนะไป1ประตูต่อ0ครับ
0: ฮะน่าดูน่าดูเที่ยงคืนเวลากำลังดีด้วย
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ต้องดูว่าญี่ปุ่นจะเล่นยังไงพี่เพราะว่า3นัดคู่กลางเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนเอนโดก็ไม่ได้ไม่เจ็บนะพี่เนาะครับพี่ว่าจะเอาใครลงพี่เอาธนากะไหมธนากะกับคามาดะไหมพี่
0: ใช่ก็น่าจะเหมือนเดิม
1: หรือจะเอาไอ้เจ้าไอ้ซาโนะลงมาพี
0: ่นั่นอาจจะเป็นคามาดะกับไอ้ธนากะ
1: เนาะ
0: ใช่
1: ธนากะก็โอ้แต่ว่าธนากะวันนั้นเล่นดี
0: เด่นนะ
1: เด่นมากเลยไอ้เจ้าไอ้ธนากะเนาะ
0: ใช่
1: เอาธนากะนะฮะนอกจากหล่อแล้วนะโอ้โห
0: ตัวลีดนะ
1: ตัวลีดนะเพราะปัญหาเนี่ยเป็นตรงกลางไหมพี่
0: ครับ
1: เพราะว่านัดแรกที่เสมอกับเดเทแลเนี่ยใช้เจ้าไอ้ไคชูซาโนะกับคามาดะนี่พี่นะโดอันและนาคามูระพี่ที่เป็นกองกลางอะเนาะครับส่วนในเกมที่2ครับที่ญี่ปุ่นชนะตุรกีเนี่ยใช้ไคชูซาโนะกับธนากะพี่
0: ครับ
1: แล้วให้คามาดะขึ้นไปข้างบนฮะแล้วนัดสุดท้ายนะที่พวกเขานะครับเจอกับสวีเดนก็ใช้ธนากะกับคามาดะคู่กันที
0: ่
1: ผมก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตลอดนะ
0: เปลี่ยนตลอด
1: อา
0: จจะเป็นคู่คามาดะธนากะ
1: ครับแต่ไอ้คาชูซาโนะเล่นดีอยู่แต่ว่าซาโนะจะแบบเป็นพวกโฮลดิ้งเหรอเนี่ย
0: คล้ายๆเอ็นโด
1: เป็นเอ็นโดแล้วคล้ายๆเอ็นโดเป็นตัวแบบคอยเก็บกวาดอะไอ้คาชูซาโนะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่ถ้าพอเป็นคามาดะกับธนากะก็อาจจะมีเรื่องแบบทำเกมทำอะไรได้ด้วยนะ
1: ก็เจอกลางบราซิลพี่กาเซมิโร่เปเกต้ากิมาไลโอ้โหสามประสาน
0: ครับ
1: กองกลางของบราซิลเนี่ยเพราะว่าน่าจะเอามิดฟิลด์ตัวรับลงมาไหมอ่ะ
0: ก็ไม่แน่นะนะอาจจะต้องดูเกมโมร็อกโก
1: ครับ
0: นะครับว่าทำยังไงนะครับที่จัดการบราซิลจะอยู่หมัด
1: ใช่และอีกอย่างหนึ่งพี่ก็คือวิงแบ็กวินิซูสเนี่ยฝั่งขวาเอ้ยฟินิซูสเนี่ยเขาเรียกฝั่งซ้ายเนาะ
0: ซ้าย
1: ฝั่งซ้ายแบ็กขวาเจ้าใครอันนี้น่าสนใจนะญี่ปุ่นนะพี่นะนัดล่าสุดเนี่ยเขาใช้เจ้าสุกาวาระพี่ใช้เจ้าไอ้สุกาวาระนะไอ้ยูกินาริสุกาวาระนะเป็นวิงแบ็คขวาโอ้โหเดี๋ยวจะเจอกับนี่นะระบบ 3-4-3 นะญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่เล่นหลัง3
1: ไหวไหมอ่ะสุกาวาระพี่
0: ก็ต้องไหวมาถึงขั้นนี้แล้วนะฮะ
1: ตุนิเซียนะครับ
0: ขั้นนี้ก็ต้องไหวนะครับ
1: โอ้ตุนิเซียก็มีไอโทมิเยสึนะแล้วก็โดอันนะ
0: ตัวดี
1: ที่เล่นฝั่งขวา
0: โทมิเยสึก็เล่นขวาได้ซ้ายได้
1: ใช่
0: นะครับ
1: ส่วนนัดแรกที่เจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยวัตนาเบะกับโดอันพี่โอ้โห
0: ต้องละเอียด
1: นี่น่าสนใจแล้วว่าโมริซึเนี่ยจะใช้ใครนะในการหยุดยั้งวินิสจูเนียฮะ
0: ใช่นะ
1: เนาะ
0: สู้ได
1: ้สู้ได้เหรอ
0: สู้ได้ผมว่าสู้ได
1: ้
0: สู้ได้เลยแหละนะครับมุ่งมั่นมีวินัย
1: ครับ
0: นะครับแทคติกมาให้แบบเป๊ะๆแน่น
1: ๆ
0: นะครับก็คงต้องเชียร์ญี่ปุ่นแน่ๆนะโดยส่วนตัวผมเองนะ
1: ก็ในการ์ตูนซูมาสะพี่เป็นไงก็ยังบอกว่าบราซิลแข็งแกร่งมากแต่เราสู้เขาไม่ได้แน่แต่เป็นไงฮะสุดท้ายญี่ปุ่นนำโดยซูมาสะชนะบราซิลไป 3-2 นะ
0: น
1: ี่เหมือนสกอร์ล่าสุดที่เจอกันเลยพี่เป็นไง
0: อะไรเกิดขึ้นได้โถเรื่องพวกนี้
1: ใช่
0: อ
1: ิ
0: จฉานะ
1: ครับ ตอนนี้เขาทำโพพี
0: ่
1: นะครับทำโพก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ BBC ทำโพใช่ไหมพี่บราซิลโอกาสเป็นแชมป์ใน 18% เลยนะฝรั่งเศส 16% เอาอาร์เจนตินา 2% นะก่อนหน้านี้พี่แต่ดูแล้วนั้นยังเพิ่มอะไรมากตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตอนนี้น่าจะเป็นฝรั่งเศสอาร์เจน
1: ครับ
0: บราซิลอะไรแนวๆนี้นะครับฝรั่งเศสน่ากลัวจริง
1: ครับ
0: นะครับ
1: มากินมาอะไรฮะมากินยอร์ชมินเตในทีมมากินว่าอะไรอะไรพี่ใครอ่ะ
0: มากินว่าม
1: ากินว่าน
0: ักเตะ
1: น
0: ัก
1: เตะท
0: ี
1: มไหนครับพี่มากินยอร์ชเปล่าม
0: ากินยอร์ชหรือเปล่าหรือว่ามีมากินว่าด้วย
1: เหรอมีไหมใครอ่ะ
0: ไม่เอาชื่อดารานะ
1: ไม่เอาดารานะผมตัดสินใจขายบ้านสามหลังแล้วไปซื้อคาลิฮาร์ดอยู่ใกล้ๆเมสซี่แล้วครับสบายใจได้โอ้สุดยอดคำนี้มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำไอศกรีมกะทินะครับจากคุณอาร์มซ่าบอกคาริเบลเอาธนากะของลีดมาเลยครับเล่นดีมากธนากะก็ตอนที่ขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวหลักเลยพี่ธนากะนะ
0: ฮะ
1: แต่ช่วงขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเหมือนจะก็หลุดสำรองบ้างนะพี
0: ่มีหลุดไปเป็นช่วงนึงอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: ่ก็ไม่เด่นเหมือนตอนอยู่ใน
1: แชมเปี้ยนชิพเหมือนจะหลุดนะ
0: ก็เข้าใจได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่ามันคนละระดับกันอยู่แล้วนะครับแชมเปี้ยนชิพกับพรีเมียร์ลีก
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ผมจำได้ว่าก็ไม่ค่อยได้ลงหลังๆอ่ะไอ้เจ้าธนากะแต่ว่าก็หลังๆฤดูกาลที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นตัวหลักอ่ะเจ้าธนากะของลีดเนาะ
0: ใช่แต่ก็อยู่แต่ก็อยู่ในทีมนี่แหละ
1: ใช่เหมือนดันเนียลฟาเคอร์จะชอบใช้ไอ้บัลแกเรียพี่ไอ้ตัวของบัลแกเรียชื่ออะไรนะจำชื่อมาได้ละน่าจะใช่ไหมเอ้ยขึ้นยังอยู่หรือเปล่าไอ้กูเย็บคู่กลางอ่ะครับแต่ว่าเล่นดีจริงบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: คาริกแปลมาไหมพี่แมนยูเอาไหม
0: เอานะ
1: เอาเหรอ
0: เอาได้นักเตะญี่ปุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่เสียของหรอก
1: ครับเนาะ
0: มาได้อุกาเต้
1: ขยันวินัย
0: ใช่
1: ใฝ่ความรู้นะครับสู้งาน
0: เป็นเด็กดี
1: เด็กดีมีวินัยใฝ่ความรู้
0: ใช
1: ่นะครับ
0: มากินว่านี่คือใครอ่ะเดี๋ยวไปมันมีชื่อนักเตะนะมากินว่าเนี่ย
1: เหรอ
0: มันแต่ว่าเขาแก่แล้วเป็นนักเตะเก่าไงนักเตะโบราณอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้โด่งดังอะไรด้วยนะหรือว่ามีหลายคนหรือเปล่าน ักเตะไนจีเรีย
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจ
1: ดูข้อความทิ้งท้ายหน่อยพี
0: ่ครับ
1: ก่อนจะลากันไปนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็อยู่กันต่อนะครับกับนิทานไลฟ์บอลโลกในคู่ต่อไปนะครับคู่จัดคู่ต่อไปเนาะคุณปรางสุนิกมานะครับกระดูโมโต GP อยู่ครับรักน้องเก่งครับน้องไหนอ่ะน้องเก่งสวัสดีครับพี่เจ๋งสุดยอดดีเจอันดับหนึ่งของแห่งยุคนะครับใจเย็นๆให้พี่เดินสะดวกเถอะขอคู่ชิงหน่อยครับพี่ว่าใครเข้าชิงครับโอ้เจเนน่าเนี่ยเส้นทางสดใสมาก
0: เจ๋งกับฝรั่งเศสนะเอาแบบเป๊ะๆเลย
1: ถูกตะมีสิทธิ์เจอกันในรอบถึงแล้วฮะ
0: นะครับแต่ก็โอ้โหเจอสิ่งกันทีแรกทั้งนั้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: แอฟริกาผ่านได้ไหมครับอ๋อแอฟริกาใต้เจอแคนาดาใช่ไหม
0: ได้
1: คืนนี้ตีสอง
0: สู้ได้แต่แคนาดาก็ไม่ใช่เล่นนะก็เล่นใช้ได้นะ
1: ก็หลุดมาที่2ใช่ไหมล่ะแคนาดา
0: ใช่ครับอันดับ1อันดับ2เจอกันเอง
1: อันดับ2เจอกันเองนะ
0: AB ใช
1: ่ครับ
0: สูสีแหละถามว่าแอฟริกาใต้มีลุ้นไหมก็มีลุ้นแหละ
1: ครับ
0: แคนาดาก็เหมือนกันผมว่าทั้ง2ทีมนี้ดีใจที่ได้เจอกัน
1: ก็แอฟริกาใต้กับแคนาดาเนี่ยแคนาดาต้องลงมาเตะที่แคลิฟอร์เนียนะ
0: ออกจากบ้านมาม
1: าเตะที่ลอสแอนเจลิสครับสนามโซฟาสเตเดียมไง
0: ลอสแอนเจลิสสเตเดียม
1: และแอฟริกาใต้พูดตรงๆพี่นะคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วเข้ารอบแบบโอชนะเกาหลีใต้นัดสุดท้ายเข้ามาเลย
0: ครับ
1: แต่เพราะแคนาดาโอ้ถ้าเล่นในบ้านเพราะแคนาดามีโอกาส
0: ได้เนาะแต่นี่มันออกมาเนาะ
1: ออกมานอกบ้านเนี่ย
0: แล้วก็แคนาดาก็ไม่ได้แบบว่าแบบโอ้โหทีเด็ดอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าก็เล่นใช้ได้อยู
1: ่ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นจะสูสีนะครับใครชนะก็ได้นะครับคู่นี
1: ้เนาะสูสีอ่ะผมว่าน
0: ะ
1: สูสีมากมองไม่ออกจริงวันนี้พุทธศิลป์มาจากโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสพี
0: ่วันนี้เลย
1: ส่วนคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้แต่ที่ฮูสตันนะพี่นะนะครับก็เป็นพุทธศิลป์จากอิตาลีครับมอริซิโอมาเรนี่ครับก็เป็นพุทธศิลป์ในระดับฟีฟ่านะในวัย44ปีครับข้อความบอกมาครับทีมชาติไทยไม่ไปก็ไม่ ก็ดีหมอแพ้เละบอลเนี่ยเนาะ

0: ก็จะดูจอแดนดูแต่ละทีมสิฮะ
1: ครับ
0: น้องเจนแน่นอนแล้วยังครับก็แน่นอนนะช่วงหลังนะครับคลาสสิกต้องมีทูบินเมื่อวานนะประมาณนี
1: ้
0: สดใสรุ่งโพทองหรือเปล่าครับพอเจนเกาหลีใต้กลับบ้านโดนด่าเละเนี่ยแน่นอนฮะโดนแน่นอนฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้นะพี่เนาะ
1: โหดอยู่แล้ว
0: โหดอยู่แล้วสวัสดีครับอยากทราบกติกาใหม่บอกไปแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: คร่าวๆนะขอทีมงาน99ทุกท่านร่ำรวยมีเงินทองมีความสุขเช่นกันนะ
1: ครับ
0: เปิดเพลงถูกใจมากเขาบอกมาเดี๋ยวนี้พอเจ๋งต้องเล่นเนี่ยโฟกโชว์สดสักเพลงครับผมก็จำพอจำคอร์ดได้อยู่นะ ผมเนี่ยเล่นกีตาร์ตอนสมัยมัธยมม.ต้นม.ปลาย
1: ตอนนั้นนี่คือสามารถเปิดเพลงมาเล่นได้เลย
0: ก็จำก็โอ้โหแต่ผมไม่ได้เล่นกีตาร์นานแล้วหลายก็หลายสิบปีแล้วแต่ยังจำพอจำคอร์ดได้คอร์ด A คอร์ด B major
1: นี่
0: อะไรนะ B minor
1: เอาไว้จีบหญิงสรุป
0: จีบหญิงตอนสมัยเด็กวัยรุ่นนะพี่เอกถ้าเราถือกีตาร์ไปแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปน่าสาวๆจะมองแล้วไปว่ารถชนเรียบร้อยสวัสดีครับพี่ปิยพงษ์พี่ออมเก่งขนาดไหนครับโอ้สุดยอดฮะพี่ตุ๊กเนาะลูกคนในตำนานไงเดวอนมาครับเดวอนมาแต่ปี94ครับบอลสมัยนี้จ่ายบอลชัวเกินบอลชัวเกินจนขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะได้นักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดไอซาสเวนเนาะหรือเลี้ยงบอลใช้ทิกแบบโรนัลโญ่เพราะกลัวเสียบอลโดนโต๊ะกลับโดนโค้ชด่าวันนี้เนาะ
1: แต่ยังเป็นบอลทีมเวิร์กบอลเคาะ
0: ทีมเวิร์กบอลแบบ
1: เคาะตามช่อง
0: มากกว่า
1: ปุ๊บๆๆอะไรเงี้ย
0: พอที่ญี่ปุ่นเที่ยงคืนสภาพอากาศจะมีผลไหมครับเพราะรอบแรกญี่ปุ่นเล่นแต่ตอนมืดๆโอ้เตะเร็วด้วยนะก็เกมของญี่ปุ่นเนี่ยเตะตอนเที่ยงพอดีพี่ตามเวลาท้องถิ่น
1: ก็คือเที่ยงคืนบ้านเรา
0: ใช่ถ้าญี่ปุ่นเนี่ยส่งซูบาสะกับไทคาชิลงรับรองได้แชมป์โลกอันนั้นการ์ตูนนะ
1: ไทคาชิ
0: เออเราเนี่ยสมมติว่าไทยอยู่อีกสายมีไทยไอร์แลนด์เปรูแซมเบียคิดว่าเราจะมีต้านหรือเปล่าก็เทียบประหยัดยาไม่ได้เนาะ
1: อะไรเกิดขึ้นได
0: ้
1: เคปเวิร์ดยังยันเสมอสเปนได้
0: ใช่เพราะดูมอสซาลาอ๋อคุณมอใช่ไหมทำคลิปอ๋อซื้อตั๋วไปดูบอลโลกสนามโซฟายบอกตั๋วขั้นต่ำ 50,000 ตั๋วแพงสุด 300,000 จ้าตายพอดีอ่ะเรียบร้อยเห็นข่าวเมสซี่ก็สนมาอยู่ถ้ามาเสื้อขายทำลายสถิติแน่ประมาณนี้เนาะไม่มาแล้วครับผมเมสซี่เขามีความสูงแล้วถ้ายังมีศักดิ์ชาติก็ได้แชมป์จากเอเชียก็ต้องญี่ปุ่นแหละประมาณนี้เน
1: า
0: ะใช่พี่
1: ก่อนเด่นสุดอ่ะนะดูเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดแล้วด้วยอ่ะในญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับจริง
0: ก่อนยอมรับเขาเนาะ
1: ครับ
0: ครับคุณเอ็ดเกสสวัสดีครับมานะครับเปิดให้แฟนๆเข้าชมการบรรยายสดๆไหมครับเห็นว่ามีเลี้ยงเลยนะครับผมอ๋อ
1: จะมากินใช่ไหม
0: จะมากินมัวบ้านงานหรือว่าไง
1: มัวบ้านงาน
0: ครับไม่มีฮะเพราะว่าเห็นคุณพี่เต่าตอนนี้เห็นไม่สบายอยู่เนาะพอเจ๋งครับขออาหารเลยครับไม่เอาสาระเท่านึงฮะวิมบัลดันตอนนี้ตีนะพี่นะวิมบัลดันอย่าลืมนะครับเทนนิสนะตอนนี้หลังจากที่เจอฝนใช่ไหมวิมบัลดันพี่เทนนิสเกมสันที่3ของปีตอนนี
1: ้
0: เจอฮอตเวฟพี่คลื่นความร้อนเรียบร้อย
1: ทุกอย่างโลกกำลังเอาคืนเรา
0: ใช่สวัสดีครับพอเบ่งขอข่าวปาสลิดนะครับโคเชียก็เข้าดับ2อ่ะเจอโครเอเชียเนี่ยเจอโอ้เจอใครนะพี่นะ
1: ปิดไปเมื่อกี้เองเดี๋ยวเปิดใหม่ก่อน
0: โอ้จำไม่ได้เว้ยโครเอเชียเจอใครเจอโปรตุเกสเตะที่โตเรนโตวันที่2กรกฎาคมครับปาสลิดเหรอลงหรือเปล่าปาสลิดมี2คนนะพี่นะไอ้ของโครเอเชียมันจะมีไอ้เจ้ามาโดปาสลิดใช่ไหมล่ะที่เป็นกองกลางนะไอ้หนุ่มบางบ่ออีกคนนะครับปาสลิดเป็นมาโก้ปาสลิดพี
1: ่
0: กองหน้าของออร์แลนโดซิตี้ในลีกอเมริกาครับในวัย25ปีนี่เป็นกองหน้าม ีบอกว่าสวัสดีครับผมเชียร์ญี่ปุ่นครับประมาณนี้เนาะเพราะว่าเจเดน่าโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับ4ทีมชัวร์ประมาณนี
1: ้
0: ว่ากันไปนะ
1: นอร์เวย์ด้วยนะ
0: นอร์เวย์ด้วยเหร
1: อ
0: ฮอลแลนด์คิดว่าน่าจะไปถึงรอบไหนครับฮอลแลนด์เหรอฮะฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์
1: ฮ ฮอลแลนด์อ
0: ยู่สายบนเจอมร็อกโกคร
1: ับ มร็อกโกก่อน
0: เนเธอร์แลนด์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยยิง10ประตูนะพี
1: ่อยู่กลุ่มญี่ปุ่นเจอมร็อกโกได้ก็ถ้าผ่านมร็อกโกไปก็ถือว่าก็ได้อยู่นะครับเพราะว่ารอเจอระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา
0: โอ้โหเนาะ
1: นะครับ
0: มีลุ้นนะ
1: แต่ว่าพอไปควอเตอร์เนี่ยก็จะหนักเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้าตามรายชื่อเนี่ยนะครับไม่เยอรมันก็คือฝรั่งเศสถ้ามาตามนับนะครับ
0: ข้อความก็โอ้โสมาเยอะนะครับสวัสดีเข้ามานะครับให้เสียงภาษาไทยอีกทีคู่ไหนครับพี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เป็นคุณสนกับคุณคมก่อนนะตีสองนะครับรอบเช้าฟังพี่เจงเนี่ยเย็นฟาร์มพี่เจ๋งพักผ่อนบ้างนะครับขอบคุณมากนะครับอยากให้พ่อเบงจัดป๋าภาคคู่กับพี่ลิมิงนะครับคนดูเป็นแสนแน่นอนถ้าบอกมาฮะคู่ชิงครั้งนี้จะเหมือนครั้งที่แล้วมีสิทธิ์นะญี่ปุ่นวิ่งเอื่ออยู่แล้วครับบางทีก็ชั่วโมงครึ่งบางทีก็50นาทีกว่าผมกลัวเอาวินิสุไม่อยู่เหรอพี่ลิซูโดอ่านแล้วโดอันเนี่ยโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยนะในเกมล่าสุดเห็นว่าไปมีปัญหาอะไรกับทีมงานด้วยนะ
1: แต่เจ้าตัวบอกไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: แล้วก็บอกสื่อว่าเอาไปออกดีๆนะเอาไปพูดดีๆนะ
1: เดี๋ยวจบแล้วจะแล้วจบแล้วจะบอกอีกทีนึง
0: ครับมักคินเนี่ยคนเมียนมาหรือเปล่าครับพี่มักคินว่าอย่างเงี้ย
1: มักคินว่าม
0: ักคินไม่แน่ใจนะพี่เจงเคยเดินห้างอะไรฮะแฟรี่คือใครพี่ที่ไหน
1: อยู่ไหนอะ
0: อยู่ไหนอะแล้วหลังไม่ค่อยได้เดินถ้าเดินก็เดินใกล้ๆนะเซ็นทรัลพระรามเก้านี่แหละฮะทำไมนักจัดรายการคลื่นนี้เสียงคล้ายๆกันหมดเลยครับเหมือนเหรอแต่ผมไม่เหมือนหยองก็พอแล้วครับหยองเสียงเ
1: นอเราไปเหมือนก็ไม่ได้นะ
0: ไม่เหมือนนะนะครับข้อความก็ส่งมาเยอะนะครับนี่บอกว่ากลับบ้านบ้านหรือเปล่าครับหรือนอนใต้โต๊ะเลยครับแรกๆก็นอนอยู่นะนอนแถวนี้นะฮะภรรยาผมไม่สบายบ่ายนี้เนาะนะครับผมให้ฟังพอเจ๋งภาคบอลทุกเช้าตอนนี้ภรรยาผมก็อ้าวครับผมก็เรียบร้อยเลยฮะเขาบอกมาอ้าวเอ๊ยยังไงฮะไอเรานึกว่าพอฟังเราแล้ว
1: จะดีขึ้นใช่ไหม
0: ลุกขึ้นได้เลยฮะลุกมาปิดเสียงฮะประมาณนี้นะ
1: ไม่สบายนะเองต้องลุกมาปิดแล้ว
0: ครับญี่ปุ่นจะงานหนักครับผมยังไงบราซิลเหนือกว่านี่ครับเน็ตๆแต่ไม่มากแต่ยังไงก็เชียร์ทีมจากเอเชียครับใช่ไหม
1: จริงแล้วอันนี้เกมจริงๆครับทีเนี้ยวัดกันเลย
0: วัดกันเลยนะ
1: ใช
0: ่เป็นห่วงเหมือนกันนะว่าเอาวินิสุจูเนียร์ไหวหรือเปล่าแล้ววินิสุปีนี้ร่างทองเลยนะ
1: รุ่
0: น
1: ดีด้วย
0: ครั้งนี้ดีด้วยนะ
1: มีอย่าลืมของผมด้วย
0: คุณย่าเลยเพิ่งเห็นหน้าคุณเจ๋งก็วันนี้แหละครับผมได้ยินแต่เสียงหลังจากนี้ก็จะไม่ฟังแล้วจะรู้ว่าไงเห็นหน้าแล้ว
1: คอมพลีท
0: คอมพลีทนะนะครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดีกว่าพี
1: ่ครับ
0: เวลาหมดไปนานนะครับช่วงหน้าก็อยู่กันต่อเนาะกับนิตยสารไลฟ์บอลโลกนะครับคุยกันยาวๆครับก็ทักทายกันได้นะ489ไปกันก็แล้วก็ทางออนไลน์ของเราครับวันนี้พี่แป้งและผมเจ๋งต้องลาไปก่อนที่2วันนี้เรามาลุ้นฟุตบอลกันนะครับคู่แรกของรอบ
1: 32
0: ทีมสุดท้ายนะแอฟริกาใต้เจอแคนาดาครับเตะที่2
1: ครับผม
0: นะครับก็ติดตามรายงานสดได้นะครับเวลาที่2นะครับวันนี้ผมและพี่แป๊กต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้ว6เขตเลือกตั้งชัดชาตินำทุกเขตเมื่อเวลา 20:45 รายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการขณะนี้นับครบ 100% แล้ว6เขตได้แก่เขตดุสิตนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 58,100

0: 1คนมาใช้สิทธิ์ 25,016 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 61.7% เขตปทุมวันนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 28,846 คนมาใช้สิทธิ์ 14,375 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 60.6%เขตราชบูรณะนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 61,091 คนมาใช้สิทธิ์ 3,922 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 64.7% เขตสะพานสูงนับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 79,659 คนมาใช้สิทธิ์ 45,119 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65%เขตสัมพันธวงศ์นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 15,213 คนมาใช้สิทธิ์ 8,262 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 52.7% และเขตหลัก4นับคะแนนครบ 100% ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 88,23 คนมาใช้สิทธิ์ 43,937 คนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนอันดับ1คิดเป็น 65.2%ขณะที่ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการเวลา 20:45 นายชาชาติคะแนนเสียงมาเป็นอันดับ1 1,334,829 คะแนนอันดับ2นางบัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 267,225 คะแนนอันดับ3ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 163,701 คะแนนอันดับ4นายอนุชาบูรพชัยศรี 94,251 คะแนนและอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรี 41,773 คะแนนชัชชาติขอบคุณทุกคะแนนเสียงยอมรับงานหนักรออยู่ย้ำกทม.ต้องเป็นเมืองชั้นนำแข่งกับเมืองทั่วโลกได้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงของประชาชนที่มอบให้ทั้งที่โหวตให้และไม่โหวตให้ภารกิจข้างหน้าหนักมากเพราะประชาชนคาดหวังมากประกอบกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วดังนั้นต้องทำงานหนักกว่าเดิมขอบคุณทุกคะแนนเสียงเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเชื่อว่ากทม.จะเดินหน้าต่อไปได้เพราะทุกคนไม่ใช่เพราะชัชชาติแต่เป็นเพราะเราทุกคนต้องจับมือและเดินต่อไปอีก4ปีจะทำให้ดูว่ากทม.จะต้องเป็นเมืองชั้นนำและสามารถแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกได้สิ่งแรกที่จะทำคือนำ260นโยบายมาทำแผนยุทธศาสตร์ว่า100วันแรกจะทำอะไรอาทิเรื่องกฎหมายเรื่องทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งโครงการต่างๆนี่คือพันธสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนนายชัชชาติกล่าวว่าสิ่งนี้ได้มาด้วยความยำเกรงไม่ใช่ชัยชนะแต่เป็นคำสั่งของประชาชนงานหนักรออยู่ข้างหน้าไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉลิมฉลองต้องมาเตรียมตัวคิดให้ถี่ถ้วนจัดลำดับความสำคัญว่าสิ่งใดต้องทำทั้งนี้นายชัชชาติยังระบุด้วยว่าอยู่มา4ปีย่อมมีจุดอ่อนอยู่แล้วแต่ประชาชนเข้าใจและไว้ใจซึ่งต้องทำตัวให้ดีขึ้นทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อกำจัดปัญหาต่างๆ4ปีจากนี้คุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นประสิทธิภาพต้องดีขึ้นอนาคตต้องดึงการลงทุนเมืองมีประสิทธิภาพมากขึ้นคนอยู่มีความสุขต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอาจารย์สุวิชามองนายชัชชาติสิทธิพันธ์นั่งผู้ว่าสมัย2ไม่ครบวาระเหตุจะไปตั้งพรรคการเมืองส่วนอาจารย์วันวิชิตชี้ยังมีแพชชั่นทำงานกรุงเทพอยากเป็นคนแรกทำแฮชแท็ก3สมัยอาจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพเปิดเผยกับสำนักข่าวไทยในรายการเลือกตั้งผู้ว่า69ชี้อนาคตกทม.มองว่าหากนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นั่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ไม่เสี่ยงที่จะอยู่ไม่ครบวาระแต่ก็มองว่าไม่น่าจะอยู่จนครบวาระอีก4ปีเพราะหากคะแนนชนะมาขนาดนี้จากที่คาดคือ 73% เชื่อว่านายชัชชาติจะเดินหน้าตั้งพรรคการเมืองและเป้าหมายคงไม่ได้อยากเป็นผู้ว่ากทม.สมัยที่3หากมีการเลือกตั้งใหญ่เมื่อคะแนนมากขนาดนี้ต้องมีคนมาทาบทามเชื่อว่านายชัชชาติจะไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจะตัดสินใจอย่างไรด้านอาจารย์วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะห์อนาคตนายชัชชาติสิทธิพันธ์ว่าน่าจะอยากเป็นผู้ว่ากทม.ให้ครบอีก4ปีหรือหากยังมีแพชชั่น ก็อยากเป็นคนแรกที่ทำแฮตทริก3สมัยเพราะหากตั้งพรรคการเมืองแล้วดังเฉพาะหัวหน้าพรรคก็จะต้องมีพรรคอื่นๆมาร่วมซึ่งจะขาดความเป็นอิสระขัดกับจริตที่นายชัดชาติต้องการเลือกเฟ้นคนมานั่งดำรงตำแหน่งด้วยตัวเองจึงคิดว่านายชัดชาติจะอยากทำการเมืองในกทม.ต่อไปเพราะมีความเข้าใจงานทำให้การเมืองในกทม.มีชีวิตชีวามากขึ้นทำคอนเทนต์แล้วมีคนติดตามทำภาพของคนที่มีความเหลื่อมล้ำให้ใกล้ชิดมากขึ้นและด้วยวัยหากจะมาจัดตั้งพรรคการเมืองต้องมาในลักษณะที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่ต้องออกแรงอะไรมากและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
4: ่อองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมอองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับ
1: ครับผม
0: วันนี้อยู่ผมจันอูแล้วก็เจเด็กนพดลนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณเอกด้วยนะครับผม
1: ครับสวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็อยู่กันไปก่อนเนาะวันนี้รอบน็อกเอาท์คู่เดียวเฉยเลย
0: แล้ววันนี้ก็โอ้แต่ก็ต้องชมการจัดการของเขานะเพราะว่าเขาเลือกเอาเกมหยุดโลกมาเลย จริงๆตั้งหลายคู่นะเลือกเอาเยอรมันมาก็ได้วันนี้ก็ได้
1: แคนาดาของเซ็งอ่ะนี่พอไม่ได้จบเป็นที่หนึ่งเนี่ยต้องมาแข่งที่อเมริกาเลยอ่ะ
0: จับความเป็นเจ้าภาพมันเลยหายไปนะ
1: ใช่
0: ถึงแม้มันจะติดกันนะ
1: เหมือนเป็นสนามกลางนะพี่หมูแต่ถ้าเล่นที่แคนาดามันก็ยังมีความได้เปรียบอยู
0: ่ใช่ยังไงก็ได้เปรียบนะ
1: ก็ตีสองนะครับ
0: จะ
1: คิกออฟกันเป็นรอบน็อกเอาท์เป็นคู่แรกเลย
0: โปรแกรมมันจัดแปลกๆเนอะ
1: ใช่
0: เมื่อวานจะมี3คู่นะครับไอ้พรุ่งนี้สิ
1: พรุ่งนี้3คู่รอบน็อกเอาท์พรุ่งนี้น่าดูหมดเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: จริงๆทุกคู่เลย
0: ถึงบอกว่าวันเนี้ยเกลี่ยเอาเยอรมันมาไว้ด้วยก็ได้
1: เยอรมันฮอลแลนด์ก็ได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช
1: ่โอ้น่าจะสนุกอ่ะ
0: วันนี้ก็เลยดูกร่อยหน่อยนะหลังจากที่โอ้โหช่วงเช้านี่ก็ดราม่าสอนดราม่านะโอ้โหเรียกว่าทีมไหนจะเข้ารอบไม่เข้ารอบนี่เป็นไบโพล่ากันเลยนะครับโอ้โหนั่งดูอยู่เกมคู่นี้รอเอาหมดพลังเลย
1: ครับก็พอจบไปตั้งแต่ตอนสายๆก
0: ็
1: ได้ครบทุกทีมแล้ว
0: ใช่
1: เป็นที่เรียบร้อย
0: ก็มันก็ลำบากเลยนะสำหรับทีมที่อันดับ3ที่ดีสุดที่มีแค่

0: แต้มอ่ะ
1: ก็
0: โอกาสมันน้อยมากอยู่แล้ว
1: ขนาดว่าเรารู้นะพี่อู๋ว่าตัวแทนเอเชียอย่างเกาหลีอิหร่านจะตกอ่ะ
0: มันจ่อคอ
1: เรารู้สึกแบบแย่ตามไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็นี่เท่ากับว่าเอเชียเหลือ2ทีมนะ
0: ผมว่าเกาหลีอ่ะทำใจไว้แล้ว
1: อ
0: ีหร่านอ่ะยังพอได้ฮึบนิดนึง
1: ใช่
0: นะเพราะว่าไอ้ลูกได้เสียมันเป็นศูนย์นะ
1: ทีนี้พอแบบย้อนกลับไปอ่ะโหอาจารย์อีหร่านถ้าวันนั้นชนะอียิปต์จบเลยหรือเกาหลีวันนั้นถ้าไม่แพ้แอฟริกาใต้อ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นก็เข้ารอบเลยเหมือนกัน
0: แล้วไอ้วันที่เจอเม็กซิโกก็ไม่น่าแพ้ก็ไปพลาดเองนะก็
1: กุศลเปิดหัวแบบโคตรเท่นะ
0: ก็ถือว่าเป็น
1: เช็คเกียร์ก่อนเลยนะ
0: ก็ถือว่าเป็นทีมในเอเชียที่แย่สุดแล้วมั้งเนอะสำหรับเกาหลีเน
1: า
0: ะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: อย่างพวกจอร์แดนอุซเบย์มันก็มาครั้งแรกไงมันก็เข้าใจได้
0: ครับ
1: ก็เข้าใจได้แต่ผมเห็นคานาวาโร่ทำอุซเบย์มันว่ะพี
0: ่
1: วันนั้นเจอโปรตุเกสอ่ะคือไม่รับเว้ย
0: สู้แล้วนะ
1: สู
0: ้แต่ว่าตัวเล่นสู้ไม่ได้ไง
1: สู้สนุกแต่ก็ทีเนี้ยมันก็ได้บทสรุปนะว่าเอเชียเนี่ยเบอร์หนึ่งอ่ะญี่ปุ่นนี่แบบของแท้นะ
0: ครับ
1: พี่ใหญ่ในเอเชียขนาดแท้เนี่ย
0: เหมือนตอนนี้ยกระดับตัวเองไปคนละเบอร์กัน
1: ใช
0: ่ไหม
1: ใช
0: ่ต่อกรกับทีมจากยุโรปได้สบายๆนะเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับผม
0: ส่วนเกาหลีนี่โอ้โหเปิดหัวมาเหมือนดีนะคือโอ้โหเกมแรกชนะ
1: เฉยเลย
0: โอ้ชนะเช็คมาแล้วเล่นดีด้วยนะ
1: เล่นดีโดนก่อนแล้วก็มายิง2ลูกนะ
0: แล้วมาเกม2เจอเม็กซิโกนี่อย่างง่วงน
1: ะ
0: ครับสุดท้ายก็เรียบร้อย
1: เกม3แพ้แอฟริกาใต้นี่โอ้โหเหมือนแมว9ชีวิตอ่ะ
0: อันนี้หนักจัดนะครับ
1: กับการว่าทำให้แอฟริกาใต้นี่จบด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนั้นไปเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: ก็เมื่อเช้านี้ก็ต้องบอกว่ากลายเป็นคู่ที่มันสุดก็เป็นอัลจีเรียกับออสเตรียนะใครจะคิดว่าจะยิงกัน 3-3 อ่ะ
1: ถ้าจะจูงต้องให้มันจูงกันแบบนี้ใช่ไหมให้มัน
0: ใช่
1: สนุกถ้าติดชิ่ง0-0เนี่ยโอ้โหจานผมว่าโดนด่ายับอ่ะ
0: เ
1: นาะ
0: ก็มีช่วงหนึ่งนะช่วงก่อนที่จะหมดเวลา
1: ไอ้
0: ช่วงนั้นอ่ะโอ้โหประมาณสัก10นาทีนี่ไม่เอาอะไรกันแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่ไปมาแอลจีเรียแอบยิงซะงั้นนะครับ
1: ก็อาจจะต่างคนต่างกลัวเหมือนกันนะ
0: อืม
1: ผมถ้ามีผลแพ้ชนะมันก็ต้องลุ้นกันต่อไง
0: และแอลจีเรียแกก็อยู่ดีก็นัดแรกก็ไปใช้เอมาเลสนะ
1: นี่มันสวนทางนะพี่อู๋ถ้าทีมจากแอฟริกาม า10หลุด1ป่ะหลุดตูนิเซียทีมเดียวป่ะ
0: แต่ฟอร์มดีอ่ะ
1: เออนอกนั้นเข้าหมดนะ
0: แล้วผมว่ามันเหมาะกับอากาศกันนะ
1: ใช่
0: อากาศมันร้อนแบบนี้นะทีมจากพวกนี้ก็เลยสบายหน่อยนะครับไอ้คู่นี้ก็ถือว่าดราม่าสุดๆนะทางด้านของไอ้แอลจีเรียผมก็นั่งดูตอนแรกยังคิดอยู่เฮ้ยพอลูก 3-2 เข้ามานั่นแหละสะดุ้งเลยนึกว่าอื้อหือเอาแล้วงานนี้
1: ดราม่าซ้อนดราม่า
0: ใช่นะครับ
1: 90บวก2ทั้ง2ท
0: ั้ง90บวก3กับ90บวก6อ่ะคุณเข้ารอบอยู่3นาทีเองอะโอ้โหไอ้ชาราซิกมาทำได้นะ
1: ช่วงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะพี่อู๋ก็คุยกันไปเรื่อยๆสบายๆนะครับใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับ
0: ครับ
1: SMS ส่งมาคุยกันเยอะๆนะครับพี่อู๋กับผมจะอยู่กับท่านผู้ฟัง
0: จ
1: นถ
0: ึ
1: ง
0: สามชั่วโมงอะนะ
1: สามชั่วโมงส่งมาคุยกันแล้วก็โซเชียลเพจ Facebook YouTube สไตล์เดิมคอมเมนต์กันมาได้นะคร
0: ับ
1: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครรับฟังอยู่ที่ไหนจะต่างจังหวัดจะอยู่ในกรุงเทพก็คอมเมนต์กันมาหน่อย
0: ว่ะอันนี้บอกว่ามาถึงเอ็นจะไม่บอกอู๋ได้พากเยอรมันบ้างหรือยังถ้าอย่างเบ่งคงมีในใจคุณแน่แต่ว่าจะเยอรมันเลยยังมีแค่ไม่มี
1: จอดป้ายแค่นี้แล้วบ้างคุณแต่พรุ่งนี้เยอรมันเล่นนะอาจารย
0: ์
1: แต่คิวรอบน็อกเอาท์พรุ่งนี้ยังไม่มีแจ้งมา
0: ครับ
1: ยังไม่มีแจ้งมาถ้าเยอรมันต้องเป็นจันอู๋นะ
0: ไม่เป็นไรอันอื่นก็ได้อันอื่นก็ไม่ว่ากัน
1: พรุ่งนี้เยอรมัน
0: เจอปารากวัย
1: เจอปารากวัย
0: ไอ้รอบนี้ยังไม่เท่าไหร่ละไอ้รอบต่อไปเนี่ยหนัก รอบต่อไปเนี่ยหนัก
1: คือตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาเนี่ยเสมอต่อเวลาทำอะไรกันไม่ได้จุดโทษ
0: จับ
1: สรุปหน่อยไหมพี่อู๋รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ที่มันเจอกันผมว่าแฟนรายการหรือว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็อาจจะทราบแล้วแหละ
0: เดี๋ยวเราจะลองถามดูว่าในรอบเนี้ยพอเป็นรอบน็อกเอาท์แล้วเนี่ยมีคู่ไหนที่คุณมองว่า
1: ผม
0: น่าดูสุดอ่ะผมโฟกัสไว้2คู่ละ
1: อาเจนผมว่ายาวๆถึงรอบรองอ่ะคือซีกเขาเรียกว่าซีกซ้ายซีกบนเนี่ยโคตรหนักนะเยอะ

0: มันฝรั่งเศสสเปน
1: โป
0: ร
1: ตุเกส
0: เออมันกองมีฮอลแลนด์โมร็อกโก
1: สายล่างมันยังมี
0: สายล่างอ่ะ
1: บราซิลอังกฤษแล้วก็อาเจน
0: อาเจนเออถนัด
1: ทีม
0: ถนัดอ่ะก็มีอยู่3ทีมอ่ะแล้วยิ่งเมสซี่เห็นชอบเห็นเส้นทางแล้วโอ้ถ้าไม่มีพลิกนะพี่หมู
1: อันนี้อันนี
0: ้ลองต้องมีอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ต้องยอมรับเลยนะชั่วโมงนี้ต้องให้แกเป็นโน1ละสําหรับเฮียเมสซี่เนี่ย
0: นี่ขนาดว่าเมื่อคืนเนี่ยลงเป็นตัวสำรองนะ
1: ครับ
0: ลงมาอาจจะข้อสนิมยืดเส้นยืดสาย
1: ก
0: ็กดไป1
1: ตอนนี้ถ้าผมเป็นแฟนบาร์ซ่านะผมคิดในใจนะว่าฮูเลอัลวาเรซเหลือ100ครับก็ไม่ได้อยากได้นะ
0: เอาพี่อู๋เอาผมว่าเอาเมสซี่มาเล่นกับพวกยามเมาได้นะ
1: เพราะวันนั้นคุยเมื่อวานจัดไอ้เอเอสดใช่มั้ยก็นั่งคุยกันบอกเนี่ยมีข่าวว่าจะเอาไอ้ฮูเลอัลวาเรซอะไรไงแล้วอัลวาเรซตั้งไว้150เมื่อใจบอกโหผมขอเพิ่มเงินเป็น200แล้วไปเอาพวกฮาลันเอาเอ็มบัปเป้ดีกว่าม
0: ีแขกอาร์เซนอลคุณอยู่ไม่ใช
1: ่
0: หรอ
1: ใช่โอ้โหตอนนี้เห็นฟอร์มแล้วโอ้โหจอแดนพี่ยังยิงไม่ได้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ทีม
1: ไม่ดีเลยอ่ะ
0: ทีมเชียร์ใครยังอยู่นะส่งมาบอกหน่อยสรุปรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็จะเล่นแบบแพ้คัดออกเลยก็เป็นสไตล์รอบน็อกเอาท์นะครับก็มีเยอรมันเจอปารากวัยพี่อู
1: ๋ครับผม
0: ฟันธงคร่าวๆหน่อย
1: ผมว่าผ่านได้อยู
0: ่แต่ว่าไอ้ที่ผมกับพี่อู๋พูดมาเนี่ยในความคิดเรานะ
1: ใช่
0: ส่วนท่านผู้ฟังมองใครจะเข้าจะอะไรก็ไม่ว่ากันนะ
1: อาจจะมองไม่เห็นเหมือนกันก็ได้นะ
0: เพราะว่า
1: ฟุตบอลมันยังไม่แข่งมันไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นยังไงนะ
0: คิดว่าผ่านได้นะ
1: ผมว่าผ่านได้
0: ผมว่าผ่านได้แล้วทีเนี้ยงานใหญ่ของเยอรมันอ่ะถ้าชนะได้เนี่ยจะไปเจอคู่ชนะระหว่าง
1: ฝรั่งเศส
0: กับสวีเดน
1: นี่แหละ
0: ซึ่งคาดว่า
1: เนี่ย
0: ฝรั่งเศสน่าจะมานะ
1: โอ้ผมว่า
0: สดุอยู่เลยอ่ะ
1: ผมว่าสวีเดนไม่ไหวหรอก
0: ก็พี่อู๋วันนั้นพากับอู๋เล็กอยู่นะวันที่เจอกับนอร์เวย์ที่นอร์เวย์พัก
1: ที่นอร์เวย์พักตัว
0: ขนาดว่าวันที่เอ็มบัปเป้ไม่ยิงอ่ะอู๋เดมเบเล่ก็สุดว่ะพี่
1: เดมเบเล่ดูลูกแรกที่มันยิง
0: เองโอ้โหแล้วผมเห็นไอ้เจ้ามานูโคเน่เล่น
1: อ
0: ่ะคือนักเตะคนหนึ่งที่ผมตื่นตาตื่นใจกับการได้เห็นเขาเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี้คือหนึ่งไอ้เจ้าเฟลิกเมชา
1: ครับ
0: ของเยอรมันไม่เคยเห็นเขาเล่นเลยแต่พอเห็นเขาเล่นเออว่ะเฮ้ยมันเก่งว่ะแต่พอเป็นไอ้เจ้ามานูโคเน่เล่นวันนั้นน่ะเนียนตากิ๊บเลยงาน
1: โ
0: คตรดี
1: แต่เมชาเองก็อันนี้ผมคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะว่าก็อยู่ในดัตบุนผมอยู่แล้วผมเชียร์ดัตบุนอยู่ไง
0: ก็คาดว่าฝรั่งเศสก็น่าจะมานะทรงเนี้ย
1: โอ้ถ้าเดมเบเล่ยังฟอร์มยิงอย่างนี้อยู่เนาะผมว่ามีสิทธิ์ได้บัลลงดอร์เหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: ชั่วโมงนี้นะสำหรับผมชั่วโมงนี้ผมก็ยังมองว่
0: า
1: ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่ง
0: สมมติว่าฝรั่งเศสได้แชมป์เนี่ยแต้มต่อเดมเบเล่มีมากกว่าเอ็มบัปเป้นะ
1: เ
0: พราะแชมป์แชมเปี้ยนลีกเพราะก็แชมป
1: ์โอ้มันมี
0: แชมเปี้ยนลีก
1: มันมีแชมเปี้ยนลีกจ่อไว้แล้วนะ
0: ส่วนเข้มคืนนี้ครับคู่หยุดโลกจานแอฟริกาใต้แคนาดาครับเอาอู๋ใหญ่ไปทางไหนอ่ะ
1: แต่อันนี้ผมว่ามันก็โอเคนะคืออย่างน้อยมันเจอกันถูกคู
0: ่ไอ้คุณจะเข้าข้างทีมโซนบ้านเกิดคุณเปล่าอู๋คองโก
1: แม่ผมยังมองว่าถ้าดูตัวตามตัวผู้เล่นนะผมว่าตัวผู้เล่นแคนาดายังโอเคกว่านะ
0: ผมเดาใจว่าพี่ให้แคนาดาแน
1: ่ผมชอบไอ้เจ้าไอ้เจสซี่มาร์ตอ่ะมันดีตรงที่ว่าพอตัวไหนเล่นดีมันต้าเปลี่ยนไง
0: เกมแรกผมกับพี่อู๋ภาคเลย
1: ครับ
0: เห็นแคนาดาเล่นครึ่งแรกไม่ได้เรื่องครึ่งหลังมันมีตัวเปลี่ยนเกม
1: ใช่ตัวเปลี่ยนกองหน้าแล้วพอตัวไหนเปลี่ยนแล้วเล่นดีเนี่ย มันจับลงตัวจริงเลยนะ
0: ก็ไอ้นี่ไงจ้าไอ้ริมเส้นไอ้อาเมดตัวเรา
1: เล
0: ยตอนนี้ยึดตัวจริงแล้วด้วย
1: ใช่ตอนนี้เป็นตัวจริงแล้วเป็นปีกไปเลย
0: จากที่ใช้หน้าเป้าอย่างโจธานเดวิสอ่ะเป็นหน้าคู่แล้วตอนน
1: ี้ใช่คู่กับไคลาลิน
0: คู่ไคลาลินแล้ว
1: พอไอ้ไคลาลินยิงได้ไอ้เดวิสแท็กติกอย่างเง
0: ี้
1: ยเหมือนก็เลยจับคู่กันเลยผมชอบตรงนี้แหละ
0: ผมว่าแอฟริกาใต้ไม่น่าจะเอาแคนาดาอยู่
1: อืม
0: ผ่านหน้าอยู่รอบเนี้ย
1: ใช่ผมก็ยังมองว่าแคนาดาเองตัวผู้เล่นนะโดยรวมๆอย่างวันนี้ไอ้แอนฟุกโซเดวิสก็พร้อมแล้วพร้อมลงเล่นอีกก็ดูตัวผู้เล่นผมก็ยังดูดีกว่านะผมว่าเฉือนชนะได้อ่ะผมยังชอบแคนาดานะวันนี
0: ้ครับ
1: เด็กว่าไงคู่เนี้ย
0: ผมก็ชอบแคนาดาผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้เนี่ยจะเจอกับฮอลแลนด์กับโมร็อกโกคู่ที่สูสีมาก
1: ครับโอ้เนี่ยเป็นหนึ่งในรอบนี้นะที่ผมโฟกัสอยู่เลย
0: สูสีมาก
1: โอ้เกมรุกโหดอย่างเนเธอร์แลนด์เนอะเจอไอ้ทีมระบบแบบเขี้ยวเหนียวๆอย่างเงี้ยของโมร็อกโกผมว่ามัน
0: โมร็อกโกจากอันดับ4เมื่อ4ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ทีมเขาก็ยังโอเคอยู่นะพี่อุ๋ย
1: ใช่โปรไฟล์เขามาดีนะใช่ป่ะอันดับ4อ่ะไม่ง่ายแล้วเราก็เห็นแล้วว่าเขาในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มนะผลงานดีด้วยนะคร
0: ับ
1: คู่นี้จะเอกว่าไง
0: ผมยังชอบฮอลแลนด์อยู
1: ่ผมว่าคู่นี้มีต่อเวลาเน
0: า
1: ะมีต่อเวลานะ
0: รถแรงกิ้งติดกันนะอาจารย์อันดับ
1: ใช่ใกล้เคียงกันเลยอ่ะ
0: ใกล้เคียงสุด
1: ๆก็ถือว่าถูกคู
0: ่เอาว่าคู่นี้ใครเข้าก็ได้นะโมร็อกโกก็ได้
1: ไม่แปลก
0: เออจะเป็นฮอลแลนด์ก็ได
1: ้เพราะเป็นบอลสามนะผมว่าใกล้เคียงกันมากเลย
0: ใกล้เคียงใกล้เคียงส่วนโปรตุเกสครับเจอกับโครเอเชีย
1: คู่นี้ผมว่ามีจุดโทษแน
0: ่
1: นะแล้วโครเอเชียเองว่าต้องมารถบัสอ่ะมันเหนียวนะแล้วส่วนทางด้านโปรตุเกสโหเมื่อเช้าที่ดูแล้วก็หูไปมาดูดิจะโดนโคลอมเบียเอาอะผมว่าไอความที่มันเป็นอาจจะเป็นเหมือนซุปตาเยอะมั้งเนอะนักเตะแต่ละคนมันมาจากดูเลยกองกลางมันเล่นไม่เข้ากันเลยอะเออมันต่างคนต่างเล่นเหมือนกับแบบอารมณ์เหมือนปีนึงที่อาเจนที่เข้ามาที่ตอนนั้นโอ้โหว่าจะมาดีอะ
0: แก๊งมาติโกเหรอ
1: ไอยุคนั้นนะแล้วสุดท้ายไม่ดีไงเออมันเหมือนต่างคนต่างเล่นอะเอออันนี้ผมนึกถึงภาพโปรตุเกสปีนี้เลยกลายเป็นมันเล่นไม่ได้เข้าขากันเท่าไหร่เนอะบอลไม่ถึงโรนัลโดอีกแล้วอ่ะ
0: ก็มีโอกาสยื้อเพราะว่าโครเอเชียครั้งที่แล้วก็อันดับ3
1: ใช่
0: 4 8ปีที่แล้วก็รองแชมป
1: ์แต่ยุคนี้ก็ต้องบอกว่านักเตะอายุเยอะเยอะมาก
0: ใช่ๆ
1: นะ33 34นี่เพียบเลยอ่ะ
0: เมื่อวานผมนึกว่าจะไม่รอดนะชนะเฉยเลยเออมันก็ยังได้เก๋าอยู
1: ่ไม่หรอกผมว่าความมุ่งมั่นคนละแบบไอ้นั่นเขาเลยแล้วไง
0: ใช
1: ่ป่ะไอ้นี่ยังไม่เข้ามันต้องเอาชัวร์ไงแต่มันยังดีตรงที่มันไม่เล่นแบบซูเอียกันไง
0: แต่คู่นี้ผมถือหางโปรตุเกส
1: เออผมก็ยังมองว่า
0: พอไปจ
1: นสุดๆแล้วโปรตุเกสยังน่าจะเข้าได้มากกว่านะเรื่องของซุปตา
0: ผู้ชนะคู่ระหว่างโปรตุเกสกับโครเอเชียจะเจอกับสเปนออสเตรียกัน
1: อันนี้ไม่น่าพลาดอันนี้ไม่น่าพลาด
0: คือถ้าเราเป็นฟีฟ่านะ
1: ม
0: ันก็ต้องลุ้นให้โปรตุเกสเจอกับสเปน
1: ชัวร์นะผมว่าไม่น่าพลาด
0: อ
1: ผมว่าสเปนอ่ะอาจจะไปตามนัดแต่โปรตุเกสโครเอเชียเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าดูยากอยู
0: ่สเปนก็น่าจะสบายอ่ะผมว่า
1: ออสเตรียไม่น่าสู้ไหวหรอก
0: อาจจะยื้อพอยื้อได้แต่ถ้าเอาจริงสเปนก็ยังดูเหนือกว่านะ
1: ใช่ใช่ดูเหนือก็เยอะด้วยอ่ะ
0: มันเหมือนกับบอลคนละเกรดไหมใช่สเปนเกรด A ของโลกของยุโรปอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ส่วนออสเตรียเป็นระดับเกรด B ของ
1: ใช่เขาเป็นระดับเต็งหนึ่งที่ตอนนี้หล่นมันเป็นเต็งสองอ่ะมันก็ยังเป็นแคนดิเดตในการลุ้นแชมป์โลกอยู่อ่ะ
0: ครับก็ส่วนอีกคู่นึงครับเจ้าภาพอเมริกาเจอกับบอสเนีย
1: ผมก็ยังชอบเจ้าภาพนะปีนี้ผมว่าอเมริกาน่าจะไปได้ลึกอยู
0: ่
1: ตัวผู้เล่นก็โอเคนะแผนการเล่นเท่านี้เราได้เห็นนะมันก็เล่นกันดีนะ
0: ดีเลยแล้วนักเตะ
1: และด้วยความที่เป็นเจ้าภาพนะผมยังมองว่าเจ้าภาพทุกทีมอ่ะเวลามันเข้ารอบลึกๆน่ากลัวเสมอนะ
0: ตกรอบนี้นี่ก่อยเลยนะ
1: โอ้ก่อย
0: ก่อยนะเอาจริงบอสเนียเองก็ไม่ได้อะไรมาก
1: ใช่ใช่ใช่เราได้บรรยายกันนะวัดเนี่ยก็ยังไม่เท่าไหร่นะ
0: แล้วผมว่าเกมลุกของฝรั่งของอเมริกายิ่งไล่ปุริสิตกลับมาช่วยทีมเกมลุกดีนะอาจารย
1: ์ดูจี๊ดจ๊าดอยู่นะ
0: ใช่
1: ไอบาโลกันพวกเนี้ยนะปุริสิตอะไรพวกเนี้ยโอเคอยู่นะครับ
0: อ่ะแล้วก็ผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียจะเจอกับเบลเยียมแล้วก็เซเนกัลโอ้โหนี่ก็เบียดว่ะอาจารย์เฮ้ยหลายๆคู่นี่ถือว่าสูสีนะชื่อชั้นน่ะเบลเยียมมันก็ดูเหนือกว่านั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่เซเนกัลเอง
1: ก็ไม่ธรรมดา
0: ไม่ธรรมดานะตัวดีเยอะนะพี
1: ่ครับ
0: อิสมาเอลซามาเน่เปเป้ก็ใช่ป่ะ
1: ประมาณมีหลับอ่ะ
0: เออ
1: นะประมาณมีหลับ
0: เนี่ยนะเปเป้หรือแจ็คสันมาอยู่เซเนกัลแจ็คสันพวก NDI พวกเนี้ยมันแก๊งเซเนกัลอ่ะ
1: ชอบจำสลับกัน
0: เออ
1: เมกาหน้ากับไอเซเนกัล
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไกลๆกันมาก
0: คือเบลเยียมตอนเนี้ยมันก็ไม่รู้ใครแบกอาจารย์เดอะบอยแบกไหวไหมตอนนี
1: ้ก็ต้องเดอะบอย
0: เดอะบอย
1: ใช่ไหมเดอะบอยโดกู
0: คอซาโดกู
1: เนี่ยประมาณนี้แหละปีกสองข้างแล้วก็กองกลางแหละเพราะว่าตัวข้างหน้ามันยังไม่เท่าไหร่นะ
0: ใช
1: ่
0: ก็มีลูกกู
1: ลูกกูกับไอเดคาเลเลอร์เงี้ยก็ยังไม่เท่าไหร่
0: แต่ถ้าเบลเยียมเล่นได้เหมือนนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็ไม่แน
1: ่
0: นัดที่ถล่มไป4 5 1อ่ะแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้ห่างกันมากเหมือนเมื่อก่อนนะคู่นี้ใครก็ได้อ่ะ
1: ไอ้นั่นมันไม่ไอ้นิวซีแลนด์มัน จะลองกองแกงเงี้ยดูกองหลังนิวซีแลนด์เล่นดิโอ้โหแต่ว่าเซเนกัลโหเคี่ยวกว่าเยอะนะ
0: คุณจริงจริงผมชอบมวยรองเซเนกัลนะผมว่ามีโอกาสพลิกนะ
1: ก็ไม่แน่นะ
0: อันนั้นคือสายบนนะ
1: ครับ
0: ท

0: ทีนี้มาสายล่าง
1: นี่คือสายบน
0: โอ้โหนี่เปิดหัวนี่ก็อย่างกับเรียกว่าเทพนิยายหนังการ์ตูนนะบราซิลกับญี่ปุ่น
1: ใช่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผมโฟกัสสุดเลยถ้าก็อยากดูนะอยากดูคู่ของเนเธอร์แลนด์กับทางด้านของญี่ปุ่นนี่แหละคล้ายๆกันเลย
0: ใช่
1: อีกทีมนึงเกมรุกดีใช่ป่ะอีกทีมนึงเป็นบอลระบบ
0: ใช
1: ่เนเธอร์แลนด์ก็เหมือนบราซิลอะเกมรุกดีใช่ป่ะตัวผู้เล่นก็โอ้โหเป็นพวกตัวระดับท็อปๆของยุโรป
0: แล้วแบ่งกลุ่มเสียประตูเยอะอยู่นะ
1: เพราะเป็นสายบุกไงใช่ไหมมันก็มีรอยอยู่ส่วนบราซิลเองก็เช่นเดียวกันมาเจอเคี้ยวๆแล้วคู่นี้มันเพิ่งมีแผลกันมาอยู่ไงใช่ไหม
0: เครื่องล่าสุด
1: ตอนอุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหบราซิลโดนทะยับเลยไง
0: แต่ตาหน้าเสือบราซิลก็ยังดูเหนือกว่า
1: ใช่ครับ
0: ยังดูเหนือกว่าโอ้โหท่านเอาใจช่วยญี่ปุ่นนะ
1: ผมว่าถ้าญี่ปุ่นจะผ่านนะผมว่าญี่ปุ่นต้องยื้อไปต่อเวลาเนี่ย
0: ใช่อ
1: ย่างน้อยอ่ะสภาพร่างกายดีกว่าแน่ๆ
0: ผมนึกถึงบราซิลปี94เลยยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่น
1: หรือไม่ถ้าเกิดสมมติไปถึงจุดโทษครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้เปรียบกันแล้วนะ
0: มีโอกาส 50-50 อ่ะ
1: ครับ
0: แต่คู่นี้ผมก็ยังชอบบราซิลอยู่นะพี่อู
1: ๋ครับ
0: อยู่ว่าไง
1: โอ้คู่นี้ผมก็ไม่รู้ดิผมชอบญี่ปุ่นอ่ะ
0: ชัวร์อยู่แล้วคุณก็สายญี่ปุ่นอยู่แล้วผมสายลาตินอเมริกา
1: ครับ
0: ผู้ชนะคู่บราซิลญี่ปุ่นเจอกับไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อันนี้ก็แบบสูสีว่ะพี
1: ่ผมชอบนอร์เวย์นะผมว่าเป็นข้อดีของนอร์เวย์ที่มันชัดเจนว่าไอ้นัดสุดท้ายอ่ะไม่เอาเลยใช่ป่ะจับสำรองยันโกอ่ะ
0: จัดเต็มผมว่าก็สู้ไม่ได้อ่ะวันนั้นฝรั่งเศสเล่นดีจริงผมว่าโคสต์คงมองแล้วล่ะคือเก็บตัวดีกว่า
1: ใช่
0: เก็บตัวดีกว่า
1: โหแล้วดูวันนั้นฝรั่งเศสลงดิ
0: โอ้โห
1: ตัวจริงแบบเต็มร้อยอ่ะนะครับ
0: ลูกคู่นี้ผมว่านอร์เวย์ผ่านได
1: ้เออผมว่านอร์เวย์ผ่านได้นะไอ้วันนี้โค้ชก็ยังไม่น่าสู้แต่ผมว่าอาวุธหนักนะฮาลันนูซาอะไรพวกนี้นะ
0: ใช
1: ่โอเด
0: ก้าก็นั้นนะพัก
1: เกมรุกดีกว่าใช่แล้วความสดของร่างกายมันดีกว่าด้วยนะ
0: อ่ะมาอีกคู่นึงครับเม็กซิโกเอกวาดอร
1: ์ผมชอบเจ้าภาพนะเจ้าภาพนี่เป็นเจ้าภาพนะเม็กซิโกแล้วอย่างเม็กซิโกผมว่ามันก็มาแบบเรื่อยๆนะ
0: เม็กซิโกเนี่ยรอบน็อกเอาท์รอบ 16รอบ8เขาจะมาสุดๆตรงเนี้ยแต่รอบรองรอบอะไรเขาไม่เคยไปถึงนะ
1: แล้วผมว่าไอ้ตัวรุกข้างหน้ามันยังไม่เท่าไหร่นะไอ้พวกเอ็นเนอร์วาเลนเซียไอ้กอนซาโลพลาต้ายังไม่ได้แต่ผมก็ยิงเยอรมันได้วันนั้น
0: แล้วเล่นที่เม็กซิโกซิตี้ด้วย
1: ครับ
0: เหมือนเล่นในบ้านของตัวเอง
1: ใช่
0: ผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกเอกวาดอร์จะเจอกับอังกฤษกับดิยาคองโกคร
1: ับ
0: โอ้นี่เหมือนพรีเมียร์เจนก็เจอเดียร์ของโกหลายคนเล่นในพรี
1: เมียร์ใช่นะครับ
0: ก็ไหนอ่ะตัวเล่นทรงไหนอ่ะ
1: ผมว่าของโกก็คงมารถบัสแหละมั้ง
0: ใช่
1: นะมารถบัสหรือว่าจะบัสไหวหรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: สุดท้ายแล้วถ้าก็อยู่ที่เคนจูดไลท์ด็อกเตอร์แลส
1: ผมว่า
0: เก้าตรงนี้แหละ
1: ผมว่าสุดท้ายก็ยังผ่านได้นะก็ยังผ่านได้อยู
0: ่นี่เมื่อวานถึงขนาดมีข่าวหรือว่าเด็กขึ้นไลน์มีปัญหาการบาดเจ็บบ้างมีแต่เหตุผลหนึ่งที่ทูเคิลอ่ะดรอปเพราะว่าเด็กขึ้นไลน์มันโดนเหลืองไปแล้วถ้ารอบแรกอ่ะถ้าโดนเหลือง2เน
1: ี่
0: ยอย
1: ู่
0: จะติดโทษแบน
1: ร
0: อบ3-2แต่ถ้าใครได้1เหลืองอ่ะพอจบรอบแบ่งกลุ่มแล้วมันล้างหมดเลย
1: ก็บางทีมไอ้อย่างวันนั้นทีมลืมละมีเหลือง4คนเก็บหมดเลยไม่เอาลงเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับเก็บหมดเลย
0: มันก็เสี่ยง
1: บางทีมันต้องวางแผนต่อนะแล้วยิงรอบไอ้รอบเนี้ยมันก็จะเตะติดกันแล้วอ่ะ
0: บอลทัวร์นาเมนต์มันก็เนาะคนเป็นโค้ชมันก็คิดเยอะนะพี่หมู
1: ใช่ใช่แล้วตอนนี้มันมีทั้งอะไรลิสเกมก็เจ็บอยู
0: ่
1: ควอนซ่าล่าสุดก็ใช่ไหมเจ็บไปอีกคนนึงอ่ะ
0: ไอ้ควอนซ่าเนี่ยใช่ว่าบุญมีแต่กำบังจริงนะ
1: ครับกูสาเพิ่งจะได้ลงเจ็บแล้วยังต้องไปลุ้นอยู่นะ
0: ครับ
1: อ่
0: ะเกมอาเจนกับเคเวิร์ดครับ
1: คู่นี้ผมก็อยากรู้นะ
0: บอลพระป่า
1: เคเวิร์ดมันเคยยันสเปนอยู่แล้วเนี่ยคราวนี้มาดูด้วยว่าจะยันอาเจนอยู่ไหม
0: เมื่อวานนี้ยังคุยเลยท่าประตูของมันเนี่ยถ้าเซฟเมสซี่ได้ทั้ง3ช็อตแล้วจบ90
1: โอ้โห
0: เสมอเนี่ย
1: โอ้โห
0: พี่อู๋คิดดูจากคนตาม IG ประมาณ 50,000 อ่ะเมื่อวานเช็คดูประมาณ17 ล้านเดี๋ยวดูดิวันนี้มี
1: เพิ่ม
0: มีเพ
1: ิ่มตลอดเลยนะ
0: เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าไอวาซินย่าเนี่ยชื่อจริงเขาว่าไอ้เจ้าโยซิมาดิอาร์ต
1: ใช่มันจะอีกชื่อหนึ่ง
0: 17.2 ล้านนะพี่คนติดตาม
1: เพิ่มขึ้นมาอีกนะจะ20แล้วว่า
0: เนี่ยยังคิดดูว่าน
1: ี่เพิ่มมาอีก7 ล้านนะเพราะตอนแรกก่อนนี้มันเพิ่มทีเดียวปุ๊บมา10
0: ใช่
1: จะมานี่มาอีก7 ล้านกว่า
0: ถ้ารอบน็อกเอาท์

0: ะมีเทพที่ใหญ่เคเบิร์ดอีกอ่ะ90นาทีเสมอสัก0-0แล้วเซฟเป็นลิงเนี่ยโอ้โห
1: ผมว่าเคเบิร์ดอ่ะมันก็เสร็จอาเจนอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าอย่างน้อยสมมติคุณแพ้เจนสัก1-0นี่เทพเลยนะ
0: ใช่
1: เพราะหลายคนมองว่าคู่นี้ดูนี่มันจะยับเยินไหม
0: หรือที่ยิ่งถ้ามีช็อตแบบเซฟลูกปั่นเมสซี่เซฟจุดโทษเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อผมว่าอาเจนยังไงก็ผ่านเพราะเคเบิร์ดมันเหมือนมันได้กำไรมาแล้วนะพี่อู๋นะ
1: ครับ
0: มันคุ้มทุนแล้วอ่ะ
1: เคเบิร์ดมันก็บัตรมันไปเรื่อยๆแหละเขาคงไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้ว
0: ถ้าจะมาแพ้
1: จ้างตำนานไป
0: ถ้าจะมาแพ้แชมป์เก่าอย่างอาเจนผมว่าโอ้เขาก็ไม่ซีเรียสหรอก
1: โอ้โหผมว่าเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วตั้งแต่มาใช่ป่ะเพราะไม่มีใครคิดว่าจะได้เข้ารอบด้วยซ้ำนะครับ
0: อ่ะส่วนผู้ชนะระหว่างอาเจนเคเบิร์ตจะเจอกับผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต
1: ์โอ้โหคู่นี้ผมมองว่าอียิปต์สบายเลยเห็นออสเตรเลียเล่นแล้วโอ้โหหลังนี่อย่างรั่วเลยวันนั้นที่เจอกับเบลเยียมนะ
0: วันนั้นที่เราดูมันต้องใช้พวกเล็กกี้อยู่เลยเน
1: าะใช่ไม่ทิวเล็กกี้อ่ะเออต้องไปตามไม่แล้วไอ้พวกที่เป็นแกนหลักอ่ะแจ็คสันเออร์ไวน์เม็ดคาร์ฟเลยพวกเนี้ย30กว่าทั้งนั้นเลย
0: อียิปต์เจนใหม่โอเคอยู่นะ
1: เฮ้ยอันนั้นมันออสเตรเลียโอ้โหขออภัยไอออสเตรเลียผมว่ามันมีแค่มันก็มีแค่ตัวแก่ๆ
0: ตัวเดียวกันตัวใหม่ขึ้นมายังไม
1: ่ตัวใหม่มันก็ไม่ค่อยมีนอกจากไอ้3คนเนี้ยนะ
0: ถ้าไปเทียบยุคเก่าๆพวกทีมเคฮิลมาร์คเบชาโน่พวกมาร์ควิลูก้าแฮร์รี่คิวคนละเรื่อง
1: เหมือนพวกตัวหลักๆเขาก็ไม่ได้เป็นตัวจริงจ๋าๆเหมือนกันนะเมดคาร์ฟอะบางเกมก็เลยลงบางเกมก็หลุดใช่ไหมเออวายบางเกมก็ดูส่งแล้วไม่น่าผ่าน
0: ปีพาล็อกมาละคงอยากเห็นเมสซี่กับบางโมเจอกันรอบ16อะ
1: ผมว่าอียิปต์เองไอเกมล่าสุดที่มันไปโดนไล
0: ่ลา
1: เพราะมันถอดออกนะถอดตัวเล่นออกหมดแล้วนะ
0: เพราะอียิปต์เข้ารอบอยู่แล้ว4แต้มอะจะจบ1-2-3แค่นั้นเอง
1: ครับ
0: อ่ะผมก็อยากเห็นนะอยากเห็นเมสซี่เจอกับบังโมนะ
1: ครับ
0: รอบ16ทีมสุดท้าย
1: ไม่น่าพลาดอ่ะ
0: ไม่น่าพลาด
1: นะผมว่าไม่น่าพลาดคู่นี้ได้เจอกันแน่นะ
0: สวิตกับแอลจีเรียอาจารย
1: ์โหสมบูรณ์ว่าสวิตดีกว่า
0: เ
1: นาะแอลจีเรียยังไม่น่าสู้สวิตได้อ่ะ
0: สวิตไอ้สวิตมันหลอกเราแค่เกมแรกอ่ะที่เสมออ
1: ืมใช่โห
0: แล้วนั้นยิงแบบโอ้โคตรเยอะ
1: เออมันแค่ไม่คมเองเลยสวิตอ่ะ
0: แล้วก็ยังเล่นยังดีนะสวิตแล้วก็อีกคู่นึงผมว่าคู่นี้ก็สูสีนะพี่อู๋โคลอมเบียกับกาน่า
1: ใจผมยังชอบโคลอมเบียนะ
0: เออผม
1: เป็นโคลอมเบียที่เล่นกับโปรตุเกสแล้วโอ้โหโคลอมเบียโหดกว่านะ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ก็รอบน็อกเอาท์รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยจะเริ่มเตะวันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: วันที่ค่ำคืน28เนี่ยจนนัดสุดท้ายวันที่3กรกฎาคมเตะวันที่3จบ3เสร็จปุ๊บรอบ6ทีมสุดท้ายก็ซัดกันต่อเลยนะวันที่4อ
1: ่
0: ะ
1: ไอ้พรุ่งนี้มันฟรีทีวีมันคู่ไหนถ่ายไม่รู้จัน
0: เ
1: อก
0: เดี๋ยวผมเช็คดูให้
1: 3คู่นะวันนี้ก็มีป่ะวันนี้ก็มีดิใช่ป่ะวันนี้น่าจะถ่ายปล่อยป่ะคู่แอฟริกา
0: เอาจริงปล่อยให้เป็นสัก1โควต้าก็ดีคู
1: ่เพราะว่าไอ้รอบลึกๆตั้งแต่รอบน็อกเอาท์มาผมยังไม่รู้เลยเพราะโปรแกรมที่เขาปล่อยทางฟรีทีวีนี่คู่ไหน
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้พี่อู๋วันนี้ไม่มีโมโน29นะครับ
1: ไม่มีใช่ไหม
0: ไม่มีแต่พรุ่งนี้หูเอาจริงๆปล่อยบราซิลญี่ปุ่นพี่ได้เรตติ้งอยู่นะ
1: แต่ข่าวเห็นบอกว่าปล่อยคู่บราซิลนะ
0: ใช่ใช่แล้วคือปล่อยคู่บราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเอาจริงนะพี่ก็ได้ใจแฟนบอลนะคุณกล้าปล่อยคู่นี้
1: ใช่ใช่
0: แล้วเวลามัน
1: ไม่ถึงปล่อยครึ่งนึงนะให้ดูนักเตะบราซิลเดียวส่วนนักเตะเป็นญี่ปุ่น
0: 90นาที
1: เป็นมืดไว้ให
0: ้หรือถ้าเอาให้คุ้มนะครบ120เลยโดนจุดโทษไป
1: เฮ้ยแต่ผมว่าเขาน่าจะถ่ายจนหมดอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นแมตช์นี่ใช่ไหม
0: ใช่ใช่มันเป็นแมตช์อยู่แล้ว
1: ครับ
0: เอาจริงอ่ะถ่ายคู่เนี้ยโอ้โหผมว่ามีแต่ได้กับได้นะ
1: ครับ
0: มันได้ทั้งคนดูด้วยแล้วก็ได้ทั้งโมโนแม็กด้วยนะ
1: คู่นี้รอบเนี้ยผมว่าคู่เนี้ยเรตติ้งกระชูสุดแล้วนะ
0: แล้วมันเวลามันไม่ดึกไงพี่อู๋เที่ยงคืน
1: เพราะบราซิลเนี่ยบ้านเราผมว่าแฟนบอลเยอะอยู่แล้ว
0: เยอะ
1: อยู่แล้วนะครับเยอะแน
0: ่
1: ส่วนไอ้ญี่ปุ่นอะสายที่ไม่ได้เชียร์ญี่ปุ่นจ๋าก็มีแต่ว่าเชียร์บอลจากเอเชียอันนี้ก็มีเยอะ
0: ก็เหมือนเราเชียร์ลิเวอร์พูลเชียร์อาร์เซนอลแต่เอาใจช่วยเลสเตอร
1: ์
0: ที่มีเจ้าของ
1: เนี้ยประมาณเนี้ยมีเยอะอยู่
0: แต่ญี่ปุ่นก็เป็นทีมจากเอเชียที่ผมว่าคนไทยก็เชียร์เป็นเบอร์2อะไรอย่างนี้ก็ม
1: ีใช่ใช่อย่างที่ผมเมื่อกี้ผมเชียร์เยอรมันใช่ไหมปีนี้ผมก็ตามดูญี่ปุ่นเนี่ย
0: เหมือนกันเหมือนกันก็พรุ่งนี้ก็เป็นโมโนแม็ก29นะโมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดนะ
1: เพราะญี่ปุ่นตามดูจะหล่อยละเช้าผมก็ดูเช้าผมก็ดูญี่ปุ
0: ่นไม่น่าเป็นบอลละน่าจะเป็นคลิปละ
1: ครับ
0: คุณหมกมุ่นไง
1: มันต้องศึกษาเลยจ้าเนี่ยคุณไป มันต้องมีความรู้หน่อย
0: ไม่ใช่ศึกษาพี่ดูเจลิกได้
1: อันนี้ก็เจ
0: ลิกไปดูคลิปคลิปญี่ปุ่นมันช่วยอะไรพี่ได้อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่เราดู
0: คลิปฟังสำเนียงเหรออึอะอึอะอะไรอย่างเงี้ยจะออกเสียงยังไง
1: ไอ้นั่นออกเสียงเป็นอยู่แล้ว
0: จะสึกหรือจะสุอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนั้นทุกคนออกเสียงเป็นอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะ
0: ก็ประมาณนี
1: ้ครับ
0: ใครชอบทีมไหนอะไรยังไงก็พูดคุยกัน
1: รอชมคู่ไหนยังไงแล้วเป็นแฟนทีมอะไรนะ
0: ครับ
1: ส่งมาพูดคุยกันได้นะเดี๋ยวผมไปเก็บทางเอสเบทกันหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ข้อความหน่อยใครที่รับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะ
1: เราเข้ามา3ทุ่มเน
0: า
1: ะ
0: แฟนรายการเราเนี่ยสายกรีดยางเยอะสายแท็กซี่เยอะส่งมาบอกหน่อยนะฮะฝนตกหนักนะพี่วันนี้ที่กรุงเทพอ่ะ
1: โอ้หนักใช่ๆช่วงเย็นนี่อย่างหนักเลยนี่ครับบอกจันอูเปิดรายการทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยจะเรียนแบบบางเบงเลยครับเฮ้ยมันคนละเรื่องกันอันนี้เสียงจริงของผม
0: คือเสียงจริงพี่อูก็เสียงหล่อเสียงพระเอกนะ
1: ครับผม
0: ส่วนเสียงภาคบอลเสียงจากรายการคือ
1: แสดงเลยแสดง
0: เสียงที่เขาต้องมาแอป
1: ใช่ใช่ใช่
0: เสียงสองอ่ะเสียงสองเสียงสามอ่ะ
1: อะไรมนมัมมี่ส่งไปแซวนิดนิดหน่อยหน่อยแกไม่อ่านเลยอูวันนั้นเอกก็อยู่อ้าว
0: ไม่เดี๋ยวผมดูก่อนวันนั้น
1: วันไหนอ่ะ
0: ผมไม่ได้เช็คดูข้อความคือถ้าผมเห็นแล้วผมอ่านอยู่แล้วคือบางทีถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าบางข้อความนี้ไม่ได้หมายถึงพี่ที่ส่งมาไอ้สามแปดนะ
1: อาจจะไม่ทัน
0: บางข้อความที่แบบส่งมาแบบด่าหรืออะไรเขาบางทีเขาก็อาจจะไม่อยากอ่านออกอากาศคือพอมันอ่านปุ๊บแล้วก็อาจจะแบบเดี๋ยวมันต่อล้อต่อเถียงกันไปมาอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่แต่ผมถ้าเป็นผมอ่านนะข้อความที่ด่าคนอื่นอ่ะอ่านหมดเลย
0: อ
1: ย่างข้อความส่งด่าจันเอกเนี่ยผมอ่านถ้าด่าผมไม่อ่าน
0: อ๋อวันนั้นอ่านอย่างเช่นเอกบนกระเพราหมูกรอบไข่ดาวเยิ้มๆหยอดน้ำปลาพริกอันนี้อ่าน
1: อ
0: ย่างเช่นมนหวังดีนะฐานะคุณเรียกผู้หญิงได้หน้าตาคุณต้องอย่าเลือกเยอะเป็นอันนี้หรือเปล่าที่ไม่ได้อ่าน
1: อ่
0: ะมันอาจจะเป็นเรื่อง
1: อ๋อไปแซวว่าจันมนขี้เหร่
0: เรื่องส่วนตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าม
1: ันเป็นปมเขาด้วยจันมนเขาจันมนหน้าตาขี้เหร่อยู
0: ่
1: คุณก็อย่าไปเล่นเขาแบบนี้นะเรา
0: ด่าอย่างอื่นได้นะด่าได้นะแต่จะด่าเรื่องปมเรื่องผู้หญิงนะ
1: ไม่เพราะว่าคุณบอกจันมนหน้าตาไม่ดี
0: อ
1: ่ะจันมนเขาเถียงไม่ได้ไงแต่ถ้ามาด่าอู๋เอกเนี้ย
0: ไม
1: ่ได้เลยหูมันไม่เป็นความจริงไง
0: คือถ้านึกภาพไม่ออกก็นึกภาพโซโบอ่ะ
1: อัน
0: นี้ก็ผมจะประมาณนั้นผมเอกโซโบเอกอเล็กซ์สกอตเนี่ยพอได
1: ้อูโอริกาด
0: อูโอริกาดโอเดเคนไลท์อย่างเง
1: ี้
0: ยทรงก็จะเป็นแนวนั้นหรือถ้าจะเป็นแนวจีนฮ่องกงก็โจวันฟ้า
1: ครับ
0: ออกแนวเต้าหมิงซื่ออะไรเงี้ยพอได
1: ้แต่พี่มันจันทุนก็ออกแนวจีนๆเต้าส่วน
0: พี่มนห่างเราเยอะอาจารย
1: ์
0: ทุกสกิลทุกเรื่องอ่ะโอ้ยเขาต้องเทียบพี่
1: ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลย
0: ยังห่างเราเยอะยังห่างเราเยอะ
1: แล้วก็มีบอกเคปบวชเจออาเจนใช้หลักการเดียวกับสเปนคืออุดดีเจคิดว่า90นาทีเอาอยู่ไหมอันนี้แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสอยู่ว่า
0: คือมองเหมือนกันนะพี่ที่ลงท้ายได้7572ผมว่าเคปบวชมาบัตแน่แต่จะโห
1: ใจผมนะ
0: เอาไม่อยู่อ่ะพี่
1: ใช่ผมคิดเหมือนจันเอกนะผมว่าเพราะว่าเอาไม่อยู่เพราะว่าวันนั้นน่ะสเปนต้องอย่าลืมว่ามันไม่มีปีกไงไม่มีปีกสองข้าง
0: อ
1: ย่างไอเกมนัดสองพอได้ปีกสองข้างกลับมามันกระชูดเลยไงสเปนนะผมเลยมองว่าสุดท้ายเนี่ยไม่น่าเอาอยู่อ่ะ
0: ผมว่าเอาไม่อยู่แต่มันจะ
1: อาจจะไม่โดนไปถึง 4-5 ลูกนะแต่ผมว่า 2-3 ลูกน่าจะมีนะไม่น่าต้านทานไหวนะ
0: ครับผม
1: บอกนี่ใจผมคิดว่าอาเจนป้องกันแชมป์ไม่สำเร็จเพราะว่าทำอย่างไรก็เอาเมสซี่ออกจากสนามโดยใช้หลักการเดียวกับซีดานหัวโมกันถ้าเตะอิตาลี แต่จริงๆผมว่าเป็นดาบสองคมนะ เพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยลองสังเกตสิถ้าเกิดไม่มีเมสซี่อ่ะดูดิไม่มีเมสซี่นี่
0: ตื้อๆอยู่นะ
1: โอ้โหไม่แย่นะไม่มีเมสซี่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้แย่นะคือเมสซี่แกอาจจะโชว์โหร่างทองก็จริงแต่ถ้าเกิดสมมติโดนเสียบเจ็บขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยต้องออกเนี้ยดูดิโอ้โหอย่างเกมเจอจอแดนดูดิใช่ป่ะจริงมันต้องถล่มจอแดนได้สบายๆโดยไม่ต้องถึงเฮียเพราะว่าเฮียลงมาปั่นปุ๊บเดียวจบเลย
0: ใช่แล้วอีกมุมนึงอ่ะถ้าจะเอาเมสซี่ออกจากสนามอ่ะผมคิดเหมือนพี่อู๋ตรงที่ต้องเจ็บอย่างเดียว
1: ต้องหนักต้องเล่นหนัก
0: ส่วนอารมณ์จะมาด่ามาอะไรผมว่าเมสซี่ไม่สวนว่ะเพราะเอาจริงอ่ะใครมาด่าหรือใครมาเอาเมสซี่อ่ะ ผมว่าเดี๋ยวเขาจะมีลูกหาเขาจัดการให้อ่ะ
1: เดอะพอลไงเดอะพอล
0: เดอะพอล
1: ด่านแรกเลย
0: ที่ทุกตัว

0: แล้วก็เดอะพอล
1: เลยแม็กก้าพวกอะไรพวกนี้มันใส่หมดอ่ะ
0: เดอะพอลด่านแรกก
1: ่
0: อนแม็กก้านี่ด่าน2องครักษ์พิทักษ์นายเลย
1: มันต้องไปดูว่าสมมติว่าไปถึงนัดชิงแล้วจะเป็นเหมือนซีดานมันเจอใครถ้าเส้นทางทางฝั่งนู้นคุณต้องฝรั่งเศสสเปนอ่ะถ้า
0: โหแต่ซีดานมันต้องยอมรับว่าไอ้ระดับมาเตลัสซี่ผมว่าผมไม่มีตัวไหนเถื่อนเท่าไอ้มาเตลัสซี่หรอ
1: มาเตลัสซี่มันไม่ได้เกรียนแค่กับซีดานนะใน
0: มันเถื่อนมาก
1: เต็มหมดเลย
0: จริงในทิ้งในทีมเนี่ย
1: ขามันสายโหดด้วยสายเกรียนด้วยนะ
0: ไอ้บาโดเตลี่เกรียนเนี่ยกล้ากับไอ้มาเตลัสซี่ที่ไหนอ่ะมาเตลัสซี่มัน
1: โบกเอาโอ้ยผมว่าแสบสุดแล้ว
0: โหเขาบอกว่ามาเตลัสซี่มันระดับพวกมาเฟียเลยนะเป็นนักเลงเลยนะ
1: มึงเล่นบอลอะไรมึงไปด่าเรื่องส่วนตัวเขาอะ
0: ครับ
1: มันต้องอารมณ์ไหนวะพี่ใช่ป่ะ
0: อืม
1: ยุพี่ต่อให้แบบมึงจะสกัดกั้นซีดานขนาดไหน
0: ใจจริงสมาธิบางทีมันก็เอาไม่ไหวนะอย่างเมื่อก่อนผมเล่นบอลแข่งบอลบ่อยๆใช่ป่ะยืนไอ้หล่อไอ้รวยอะไรโอ้โหขึ้นเลย
1: ไอ้หล่ออาจจะใช่แต่ไอ้รวยนั่นไม่ได้แต่ใช่น่าจะเปลี่ยน
0: ไม่ที่ขึ้นเพราะว่าไอ้ที่มันพูดไม่ใช่สักอย่างไงกูไม่มีสักอย่าง
1: เดี๋ยวลุ้นค่อยๆลุ้นกันไปทีละรอบเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่าคือฟุตบอลพอมันประกบคู่หน้าเสือมันก็ออกมาแบบนี
0: ้
1: แต่หน้างานอีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: หน้างานก็อีกเรื่องนึง
0: แล้วนี่ก็นี่บอกว่าทีมเชื้อสายของคุณอู๋ใหญ่จะได้ไปไกลถึงรอบไหนครับของโกจืดเองผมว่าน่าจะรอบนี้คงไม่ไหวแล้ว
1: มั้งจืด
0: เจออังกฤษอ่ะผมว่าอาจจะทำให้อังกฤษดูเหนื่อยนะแต่ว่าสุดท้ายผมว่าก็ยังอาจจะเฉือน 1-0 หรือไปต่อเวลาแล้วแพ้ก็ผมว่าคิดว่าไม่น่าผ่านอังกฤษได้เนาะ
1: ใช่ใช่อังกฤษเคี่ยวกว่า
0: ใช่ผมว่าน่าจะเคี่ยวกว่าอเมริกาเนี่ยไปได้ไกลแค่ไหนครับพี่เฟรง
1: อเมริกาผมว่าเต็มที่ก็รอบ8อ่ะ
0: อืม
1: เพราะว่าร
0: อบนี้ก่อนรอบนี้เจอบอสเนีย
1: รอบ16มันต้องไปเจอเบลเยียมเซเนกัลผมว่าศักยภาพอเมริกามีโอกาสผ่านเบลเยียมเซเนกัลได
0: ้ได้ได้อยู
1: ่แต่คุณไปเจอสเปน
0: ปุ๋ยใช่ใช่นี่แหละ
1: ผมว่าจะจอดตรงนี้แหละ
0: อืมผมว่าได้อีก2รอบนะรอบนี้กับรอบหน้ายังได้อยู่นะแต่พอไปเจอโปรตุเกสหรือสเปนนะผมว่าไม่น่าไหวอ่ะตอนนี้บอกลอยลูมเนี่ยผู้รักษาประตูของกูราซาวเล่นอยู่สโมสรไหนครับโอ้โหวันนั้นเซฟอย่างกระจายนะ
1: เขาเคยเล่น
0: มาดังเลย
1: ที่เอเดวิซี่ผมไม่แน่ใจว่ากับพวกพีสวีแจกหรือเปล่านะ
0: น่าจะไม
1: ่ดังพวกเนี้ยคือพี่ไอตัวกูราซาวหลายๆตัว
0: เล่นอยู่ฮอลแลนด์เยอะ
1: เล่นอยู่ฮอลแลนด์เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้ช่อง9เคยเอาฟุตบอลเอเดนซี่มาถ่ายอย่างเกมรุกอ่ะเดี๋ยวนะมันต้องไปอ่านชื่อว่ะบางทีก็ลืม
0: คือเซามันมีพวกอันนี
1: ้บาซัวนี่ก็เคยเล่นในเอเดนซี
0: ่ไอพี่น้องไอนี้แบบ
1: บาคูน่า
0: น้องบาคูน่าแนวรับ
1: ไอบาคูน่าตัวพี่เคยเล่นกับมิล่าด้วยซ้ำ
0: แนวรับเขาก็โอบิสโปไง
1: ใช่
0: อยู่ PSV ปัจจุบันเนี่ยแหละใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ไอ้ตาฮิตชองฝาแฝดจันเอก
1: อืมไม่ใช่ผมดี
0: ไม่สไตล์การเล่นเหมือนจันเอกเลย
1: แล้วพี่มาบอกว่ากูจะเซาจะเอาใครหล่อวะ
0: ไม่คือสไตล์การเล่นไอ้แต่ตาฮิตชองปีนี้มาดีนะ
1: เขาเด็กแมนยูเกาเขาเล่นอยู่กับเชฟยู
0: นี่ไงเจเกนลูคาเดีย
1: เนี่ยคือเมื่อก่อนตอนเล่นเอเดวิซี่จันมันก็เป็นตัวดังนะอยู่พีสวีอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ตอนนั้นก็ดัง
1: เช่นสไตล์กัตโปสไตล์เอเรียสไตล์เดปายพวกดิมเซน
0: มันดังมานานแล้วด้วยนะลูคาเดีย
1: ด
0: ังในระดับหนึ่งนะ
1: ส่วนประตูใช่ไหมเอรอยรูมเขาก็เคยเล่นกับ PSV นะพี่อยู่ช่วง
0: PSV ใช่ไหม
1: กับวิเทสอ่ะจะเยอะวิเทสคัมบูวาเดนเล่นกับPSV ได้วิเทสอีกทีมนึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถือว่าทีมระดับล่างๆหน่อย
1: ใช่ใช่
0: วิเทสคัมบูอย่างเงี้ยแต่ว่ากับ PSV นี่ถือว่าตึ๊บเลยนะ
1: ก็นี่ท่านดังสุดดีสุดตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอ้แบ็คอย่างไอ้โอบิสโปนะที่เรียก
0: กันใช่ๆโอบิสโปนี่เป็นตัวหลักของ PSV เลยอ่ะ
1: อ
0: ันนี้บอกถามผิดครับประตูทีมชาติเคปเบิร์ตเล่นอยู่สโมสรอะไรไอ้เจ้าวิชญาใช่ไหม
1: โหเน
0: ี่
1: ยนะ
0: เดี๋ยวจะต้องไปหานะครับ
1: มันอาจจะอยู่ในทีมในลีกเขาหรือเปล่าเพราะมันเป็นตัวที่มันไม่ดังอายุเยอะ
0: ใช่ๆลอยลูมนี่ยังมีชื่ออยู่นะ
1: ลอยลูมชื่อดัง
0: ยังมาแบบยังมีระดับอยู่ว่ายังเล่นฮอลแลนด์นะแต่อันนี้โอ้โหจำไม่ได้เหมือนกันต้องไปกดหานะ
1: มันต้องไปกด
0: เดี๋ยวขอดูก่อนแต่รู้สึกว่าเขาอยู่สโมสรที่มันไม่ดังไงมันถึงแบบมีคนตามเยอะมากอ่ะ
1: ใช่จบเป็นที่สองนะเสมอ3นัดมี3แต้มอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ใครจะคิดว่าผ่านได้อ่ะหลายคนก็มองว่ามันน่าจะยับเยินนะ
1: วิซินย่าอายุ40ปี

0: ีเล่นกับชาเวสทีมลีกในโปรตุเกส
1: อ
0: าจจะเป็นลีกรองๆนะอาจารย
1: ์ครับ
0: ไม่แทบจะไม่เคยอยู่กับทีมใหญ่เลยนะพี่หมู
1: ใช่เพราะเขาโนเนมมาเลยอะ
0: AEL ลีมาโซกิลวินเซนต์ทีมอะไรอะเบเดเลนส์อะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่ทีมใหญ่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมีไอ้นี่หน่อยเคยเล่น AEL ลีมาโซ
0: ในกรีซสุดอะ
1: นะก็ในกรีซก็
0: น่าจะดังสุด
1: กิลวิเซนเต้ก็โอเคอยู่กับไอ้โปรตุเกส
0: ใช่
1: โอ้ยก็ถือว่ามีทรงอยู่นะสี่สิบแล้วอะฟอร์มดีเหมือนกันนะครับแล้วก็บอกว่าจานอูเก็บสูตรกับไทแดงที่ช่อง36กลับบ้านหรือยังครับเก็บมานานแล้วครับแต่รู้ข่าวแต่รู้ข่าวเก็บมานานแล้วครับ
0: คุณเก็บไปใส่ต่อค่ายอีกค่ายหนึ่งว่าเอเอสติดต่อมายัง
1: ยัง
0: เนสิก้ารออยู่นะรอ
1: ผมเมื่อเช้านี้ตกใจเลยนะกะแอดเลยโทรศัพท์ไปเอเอสผมกะทำเป็นไม่รับดึงหน่อยดึงนานหน่อยดึงนานหน่อย
0: โทรมาชวนไปพ
1: าก
0: บุญ
1: ดึงนานดึงนานดึงนานนิดนึงยังไม่รับด้วย
0: กี่โมงกัน
1: รอให้ดับประมาณสักช่วงบอลไอแอลจีเรียกำลังดูอยู่
0: เวลาทำการได
1: ้ปล่อยด้วยปล่อยให้ดับไปก่อนแล้วให้โทรใหม่ใหม่ตื้นหนึ่งรับเสร็จปุ๊บก็โอเคบอกครับเดี๋ยวไปชำระก
0: ็โทร
1: เข้าบริการ
0: ทางไม่ดีเราก็ดีใจนึกว่าพี่เราจะได้ไป
1: ดีใจกับไอ้เลยตอนแรกเท้าเขี่ยเลยนะเท้าเขี่ยโทรศัพท์เลยนะยังไม่รับ
0: เตรียมตัวได้ครับเดี๋ยวฤดูกาลหน้าเจอกันนะผมอูบุนเดส
1: ทำเสียงลมเสียด้วยนะทำเสียงลมเสียแบบกระชากแบบมาด้วยโทรมาใหม่อะไรเงี้ยหรออะไรเงี้ย
0: หลายพอรับอีกทีครับพี่ครับเดี๋ยวไปจ่ายคร
1: ับ
0: เดี๋ยวเพิ่งตัดนะครับ
1: จบเลย
0: เดี๋ยวเพิ่งตัดนะครับ
1: นึกว่ามาแล้วนะครับอันนี้บอกว่าโครเอเชียเนี่ยถึงจะแก่ไม่ใช่กระโหลกกะลานะแก่แต่เก๋าปะประสบการณ์โชคโชนลีลาเด็ดสาวๆหลงเลยนะโปรเสียเหลี่ยมรอบ 3-2 นะครับ
0: ก็ยังได้เรื่องเก๋านั่นแหละทั้งโครเอเชีย
1: ใช่ครับ
0: โมดิตโควาซิตปาซาลิดเปรีสิตพวกเนี้ย
1: ใช่
0: เป็นแกนหลักพวกนี้อยู
1: ่แต่ผมกลัวเรื่องของพอเล่นแบบทัวร์นาเมนต์เนี่ยแล้วมันต้องใช้ร่างกายเยอะๆว่าพวกตัวอายุเยอะๆแบบนี้มันจะลากยาวไม่ไหวเนาะ
0: พูดแล้วนึกภาพออกนะยิ่งสมมุติว่าเล่นรอบลึกๆนะ
1: ครับ
0: มันจะต้องต่อเวลามันจะต้อง
1: ใช่ไปเจอต่อเวลาสักรอบนึงผมว่าก็เหนื่อยเนาะ
0: เอาจริงๆโค้ชอาจจะไอ้บอลโลกที่ผ่านมามันอันนี้มันก็สายต่อเวลานะ
1: ใช่
0: ยื้อ
1: สายยื้อเลยสายรถบัสของจริงเลย
0: อ่ะผมมาดูทางเพจนิดนึงพี่หู
1: ครับผม
0: ฮักเขาก็ไปสาทักทายมาสวัสดีครับดีเจทั้งสองท่านเปิดเพลงพี่เสกเลยนึกคำนี้ขึ้นมาถ้าข้างในสบายคงไม่อยากออกมาครับอะไรประมาณนี
1: ้แต่เพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินนะนานจังอะ
0: ยังไม่นานมากการ
1: ไม่
0: นานมาก
1: เพลงกี่นาทีอะรู้สึกนานนะนั่งดู
0: น่าจะเป็น
1: 4-5 นาทีได้ป่ะแต่ผมไม่เคยได้ยินเพลงนี้นะ
0: อ่ะคุณจอมพลส่งมาเหมือนเดิมสติกเกอร์เม็กซิโกสวีเดนเซเนกัลอังกฤษอาร์เจนโคเอเชีย
1: ครับ
0: คุณอนุชาถ้าอยากหล่อแบบพี่อู๋ต้องทำไงครับ
1: โอ้อันนี้มันก็ลำบากเนอะ
0: เรื่องความหล่อมันจะเรียนแบบได้ไหม
1: แต่จริงผมบอกได้เลยไม่ได้ดีไปซะหมดหรอกลำบากปวดหัว
0: ต้องไปมีเชื้อสายเปียของโก้
1: เนี่ยผมว่าจะไปอย่างพวกรูมันยันฮูยันฮีเนี่ยไปทำพวกตีนกาหน่อยนะให้มันมีรอยเหี่ยวที่หน้าผากอะไรเงี้ย
0: ตึงเกินนะตึงเกินใสเกินนี
1: ่ไม่ซึ้งตึงเกินใสเกินแล้วบางทีเขาคิดว่าเราเด็กอย่างเงี้ยมาดู
0: ทำให้มันคิดอะไรขึ้น
1: เด็กไว้ว่าทำให้ดูแก่ขึ้น
0: ไปแบบพี่ก้มลงเดี๋ยวผมทำให้ก้มลงเลยเดี๋ยวผมทำให้พี่ไม่ต้องมายันหีเสียตังเลย
1: ครับ
0: หรือไม่พี่ก็ไปเข้าโค้งเนี่ยเส้นรัชดาเนี่ยเอาโค้งเอาเข่าเอาศอกให้ถึงพื้นนะ
1: อ๋อไปมาทีละ
0: พี่วัดถนนสักรอบ
1: ไอ้รัชดาเดียวมาหน้าศาลใช่ไหมมาทีละช่วงนั้นฝนตก
0: เส้นนั้นเฮียนนะ
1: ช่วงนั้นฝนตกไถไปรอบนึงนะแต่ว่าไม่เป็นอะไรเยอะ
0: สกายแมนทักทายมาสวัสดีครับพี่เอกด้นพี่หูใหญ่คุณหมูนอนใส่หูฟังตลอดทุกคืนขอบคุณทีม FM99 ครับ
1: ครับผม
0: ก็พวกเราก็ขอบคุณคนฟังเช่นกันนะ
1: ใช่เราก็น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเนอะ
0: อย่าฟังอย่างเดียวนะ
1: ใช่
0: ส่งมาหน่อยพูดคุยทักทายกันด้วย
1: เพราะว่าเราจัดไปเนี่ยไม่มีคนฟังมันก็อยู่ไม่ได้ไง
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะเนาะ
0: ก็สื่อสารกัน
1: ใช่
0: ของฟัง
1: มีอะไรก็มาพูดคุยกันผมยังอยากให้นี่ไงอย่างพวกคุณจืดเงี้ยคุณโจผีน้องเธออย่างเงี้ยเวลามีชื่อนะใส่ชื่อมาสักหน่อยก็ดีเราจะได้รู้เนอะ ผมว่ามันทำให้เราได้ใกล้ชิดกันขึ้นใช่

0: พิมพ์เพิ่มอีกสักสองคำลงชื่ออ
1: ย่างพี่โบยอะไรอย่างเงี้ยพี่หญิงอย่างเงี้ย
0: ก็จะเป็นนิคเนมก็ได้
1: ใช่
0: ก็ได้จะได้มีฉายาในการ
1: แล้วเวลาเราคุยเราก็ได้รู้เราคุยกับคุณคนนี้นะเพราะบางทีเราก็จำเบอร์โทร
0: ไม่บางทีพี่อู๋จะแจกทองจะได้แจกถูกว่าคุณมีชื่อมาใช่ป่ะเผื่อเราจะจากส่งทองให้ของรางวัลให้ใครจะได
1: ้
0: ส่งได้เพราะอู๋ใหญ่เขารวย
1: บางทีเราโทรไปยืมตังค์อะไรเงี้ย
0: บอลวีรายงานตัวกรีดยางเหมือนเดิมครับพี
1: ่ครับผม
0: คืนนี้ลุ้นฝนครับจะตกไหมอะไรประมาณนี้นะ
1: ช่วงนี้กรีดใต้เหรอ
0: ไม่บอลวีเขาอยู่ใต้ไง
1: อ
0: ๋
1: อใต้มันยังไม่ตกใช่ไหมเออเพราะช่วงนี้ของผมนี่จบเลย
0: พี่เมืองจันทร์ไง
1: ไม่ได้กรีดเลยจีกรีดไม่ได้
0: เพราะว่าถ้ากรีดยางฝนตกมันก็ไม่ได้
1: ไงมันไม่ได้จันเอก
0: ใช่ไหม
1: ยางไม่ได้กรีดยางไม่ได
0: ้คุณหนามพรางลายบอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋คองโก49
1: เฮ้ยเดี๋ยวคองโก
0: เฮ้ยคุณหนามคุณอินบ็อกซ์มาหาผมเลยผมส่งกิฟต์วอเชอร์ไปให้
1: เฮ้ยคุณ
0: อู๋คองโก49แล้วก็เอกมาขาว56เฮ้ยโอ้โหโคตรคล้องจองอ่ะ
1: เฮ้ย
0: คองโก49เอกมาขาว56
1: คุณอ่านแบบนี้คุณ
0: เอานี
1: ่มันไม่มี
0: พี่อู๋ดูนี่เขาส่งมาจริงผมไม่ได้เมส
1: เหรอ
0: เนี่ย
1: ไม่มันอาจจะเป็นผิดพลาดเรื่องของระบบได้อยู
0: ่อู49เอกมาขาว56เชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะชอบดูละครแนวตั้ง
1: ส่งมาทาง Facebook ป่ะส่งมาทาง Facebook ใช่มั้ย
0: Facebook
1: ถ้าส่งทาง Facebook อ่ะอัลกอริทึมมันมีโอกาสที่เลขมันสลับกันได้จ้ะเด็ก
0: ไม่ใช่ AI แน่นอน
1: มันน่าจะเป็น94
0: บ้า
1: พี่มันมีโอกาสที่เลขมัน
0: 94พี่น่าจะเป็นเสาไฟฟ้าแถวลาดกระบังที่มันล้มแล้วนั่นน่ะ
1: 49
0: พอแล้วมั้งนี่อย่าเกินตัวอย่าใหญ่เกินตัว49พอ
1: เดี๋ยวของเคลียร์ของนี้กันดูยกเอาวาง
0: YouTube มีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวสลับกันไปนะ
1: ก็ผมก็จะอ่านสลับกันไปนะเพราะว่า YouTube ก็มาเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: คุณปลั๊กนี่โอ้โหมาเป็นโนหนึ่งอีกแล้วนะสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะคุณ APPK บอกว่าคู่แอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ยโอ้โคตรดราม่าตอนแรกคิดว่าจุงมือเสมอเข้ารอบคู่แน่นอนปรากฏมันบุกแรกเฉยตอนแอลจีเรียนำ 3-2 ช่วงทดเจ็บ
0: อ
1: ีหร่านกระโดดเฮไม่ถึง2นาทีเจอนาทีบาปของบาปออสเตรียหม่งเข้าเฉยนะครับอีหร่านคงคิดในใจถ้าเป็นแบบนี้แอลจีเรียกับออสเตรียเสมอแบบตกรอบปกติดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าอีหร่านเนี่ยก็โทษชาติอื่นเพราะต้องโทษตัวเองเกมแรกเจอนิวซีแลนด์เนี่ยไฟบังคับต้องชนะดันไม่ชนะใช่มันก็เป็นผลมาจากตัวเองเนาะอย่าไปโทษทีมอื่นมันก็ไม่ได้อะนะครับคุณไม่ชนะเองอะนะ
0: พอต้องมาลุ้นทีมอื่นมันลำบาก
1: ใช่
0: ลุ้นทีมอื่นมันลำบาก
1: บุกกันเฉยนะผมก็ยังงงนะอยู่ดีมาบุกเพราะผมกะคู่นี้ว่ายังไงปะหลับแน่เหมือนไม่บุกอ่ะ
0: เหมือนกับ
1: เหมือนไม่บุก
0: จูงมือเข้าแบบจืดๆอะไรเงี้ยนะ
1: ใช่กลายเป็นมาบุกซะงั้นนะครับแล้วก็คุณ556นี่บอกว่ากว่าจะเข้ารายการโคตรนะผมก็ไม่คิดว่าเพลงจะนานขนาดน
0: ี
1: ้นะครับแล้วก็คุณก้าวนพรัตน์บอกสวัสดีครับพี่เอก49พี่เฟ้ง73เนี่ยเนี่ยคุณไปชอบไปอ่านมั่วๆเนี่ยจันเอก
0: เขาส่งมาจริง
1: เขาบอกการนอนของพี่ๆเป็นยังไงบ้างครับนอนกันช่วงเวลาไหนบ้างของผมต้องอาศัยแบบเหมือนชาร์จแบตอ่ะตะกี้มาถึงเนี้ยประมาณทั้งสองทุ่ม
0: นอนในรถ
1: ก็นอนอยู่ในรถ
0: เราไม่เห็นรถพี่อู๋อยู่นึกว่าเดินขึ้นมาแล้วก็เลยขึ้นมาก่อนนะ
1: เอ้ยแต่จันเอกเดินมาตรงรถผมน่าจะเห็นนะเพราะว่าของผมสตาร์ทรถแล้วเปิดแอร์แล้วนอนในรถผมก็กลัวจะตายกลัวเดี๋ยวมันบางทีมันมีอุบัติเหตุไหมใช่ป่ะคนนอนในรถเปิดแอร
0: ์
1: ผมก็เลย
0: ฟิล์มทำไง
1: ไม่ผมสตาร์ทรถไว้แล้วผมเปิดแอร์เต็มที่เลยแล้วผมเปิดประตูแล้วผมนอนข้างล่างไม่ตายไงพี่
0: จะเปิดทำเพื่อ
1: เอาเย็น
0: พี่จะเปิด
1: แอร์มาถึง
0: ดีแล้วที่ไม่ใช่คนกรุงเทพดีแล้วพี่เป็นคนปริมณฑลอ่ะ
1: แล้วผมเป็นสายพวกรักโลกด้วยนะกลัวโลกร้อนพี่จะเต็มเลย
0: พี่จะเปิดพี่จะสตาร์ทรถเปิดแอร์เป็นเปลืองน้ำมันทำไม
1: เอ้าก็เกิดนอนข้างในแล้วตายขึ้นมาไม่คุ้มไง
0: เปิดแอร์นอนกับที่โล่งไม่อันตรายพี่
1: ใช่ไม่อันตราย
0: แต่ถ้าไปเปิดแอร์นอนแบบลานจอดรถในห้างอะไรเงี้ยมันเป็นพื้นที่อับอับอ่ะ
1: ใช่อันนี้ก็อันตรายนะคุณเด็ก
0: ไม่ได้เห็น
1: แล้วนอน
0: ผมจะได้ขับรถ
1: ไม่อันนี้อันตรายตรงที่ว่ารถที่จะมาจอดจะเหยียบเอา
0: โอ้บ้าบ
1: ออันนี้บอกว่าโอ้ช่วงเวลานอนช่วงนี้นี่โหถ้าจะสลบแต่ว่ารอบต่อไปก็สบายแล้วคุณก้าวนพรัตน์เพราะว่ามันจะไม่ถี่เหมือนรอบแรกแล้ว
0: คุณพี่ดีเจลางเขายกมือบอกแล้ว
1: อ๋อต้องเบรกใช่ไหม
0: ต้องเบรก
1: ลืมจัดเพลินนะครับเดี๋ยว
0: พักกันก่อนสักครู่นึงเลือกเพลงอย่าให้เกิน4นาทีนะลามเลยนะอาจารย
1: ์ลามเลิฟเวอร์เพลงรักที่ต้องให้จัดลามนะครับ เดี๋ยวเราช่วงหน้าค่อยมาเก็บทาง YouTube แบบเต็มๆนั้นเนาะในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟทุกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: เด็กๆทุกคนบนโลกที่เล่นฟุตบอลต่างก็อยากเป็น

0: เล่ผมจึงมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะแสดงให้เด็กๆได้เห็นถึงเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะทำอย่างไรเพื่อให้เป็นนักฟุตบอลที่ดีคนหนึ่งแต่ยังรวมทั้งการเป็นคนที่ดีให้ด้วยเปเล่อดีตนักเตะชื่อดังชาวบราซิล
1: แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: ฟังออนไลน์ที่ fm99@radio.com facebook youtube fm99@radio ติดต่อโฆษณาโทร022016736
3: 99 live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 2ชั่วโมงออกเท่าไหร่เราออก
1: เที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนะ
1: ครับผม
0: ลืมเวลาไปเลยนะครับอันนี้เป็นคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าบอลสมัยนี้จ่ายบอลเคาะบอลชัวร์เกินขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะได้เห็นสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นนะครับหรือว่าอะไรอ๋อไบรทิกเลี้ยงบอลแบบโรนัลดินโญ่และกลัวเสียบอลเจอโต้กลับแล้วก็โดนโค้ชด่านะครับ
1: คือโค้ชสมัยใหม่เขาจะเน้นระบบมากขึ้น
0: อ
1: ่ะจะบอลสวยๆมันถ้าจะหาถ้าคุณไม่เบอร์ใหญ่จริงเนี่ย
0: ยาก
1: คุณไม่ยอม
0: ยากใช่ๆเด
1: ี๋
0: ยวน
1: ี้วันนี้อาจารย์เหลือใครอ่ะที
0: ่เดี๋ยวนี้มันเหมือนเป็นแพลตฟอร์
1: ม
0: มันเป็นแพลตฟอร์มไปแล
1: ้วนี่คุณต้องถ้าคุณ
0: ต้องบิ้วขึ้นมา
1: ถ้าคุณไม่ใช่
0: ไม่มีเตะทิ้งไม่มีเออนะมัน
1: แต่บอลพวกนี้มันอันตรายตรงไหนรู้ป่ะ
0: เออ
1: บิ้วหน้าประตูตัวเองอ่ะเนี่ยบอลโลกเราก็เห็นเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: พลาดตรงไหนที่ถ้าคุณไม่เบอร์ใหญ่จริงอย่างลามินยามาลอย่างเนมา
0: อ
1: ันนี้สามารถพอเล่นได
0: ้
1: โค้ชก็อาจจะไม่กล้าได
0: ้
1: แต่เด็กพวกนี้มันก็ไม่ทำสุ่มสี่สุ่มห้านะ
0: ยากยากเดี๋ยวนี้ยากเออผมไม่เห็นด้วยคุณ
1: ก็ดูเดมุนเนี่ยทำครั้งเดียวโดนทัวลง
0: เละ
1: โดนตอนอยู่พี่อู๋ตอนอยู่ไอ้แจ็คอะมันโคตรดีนะมันทำแบบเป็นบาซิเลียนเลยนะ
0: ไม่แต่มันก็ต้องควบคู่กันนะผมว่าอ่ะมันอาจจะทำแบบนี้ได้แล้วมันเล่นดีมันยิงนะไม่มีใครว่ามันหรอก
1: ปัญหาม
0: ันหมุนของมันแล้วมันไม่ดีไง
1: ดูที่เดอะหมุนทอนนี่มันอยู่แมนยูความแมนยูมันก็ไม่ดี
0: ใช่ใช่
1: พอทำปุ๊บทีมแพ้ทีมไม่ดีอ่ะซวยเลยมึงแต่พูดอยู่กับไอ้แจ็คอะคุณไปอยู่กับใครอะโอ้โหตัวเทพทั้งนั้นเลยอะ
0: เ
1: ล่นยังไงมันก็ชนะไงอยู่กับแจ็คมันก็โชว์ได้ไง
0: อาจจะบอกว่าผมเป็นคนโบราณก็ได้นะถ้าผมไปเทียบกับแมตช์เก่าๆอะผมก็ยังมองว่าฟุตบอลโลกแมตช์เก่าๆมันกว่ายุคนี้เยอะเลย
1: ม
0: ันไม่คลาสสิกอะมันเล่นกันเหมือนหุ่นยนต์อะมันถูกโปรแกรมมา
1: สไตล์ลาตินอเมริกาบราซิลเลียนผมว่าหมดยุคไอ้เจ้าพวกทิปเปิลอาร
0: ์
1: สองสองหายเลยนะอาจารย
0: ์โรนัลโดตระกูลโรนัลโดโรนัลดินโญ่พวกนี้นะ
1: ลิเวอร์โด
0: ใช่ใช่
1: หลังจากนั้นมาก็หายเลยอันนี้มีเนมาอยู่มาอยู่ช่วงแต่ว่าม
0: ันช่วงนี้ก็เจ็บอยู่แต่เนมาช่วงนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ก็เจ็บอยู่ด้วย
1: มันก็อาจจะขาดความสวยงามเนาะ
0: ครับ
1: คุณก็ดูบาซินมันหาโค้ดดีไหนยังต้องใช้โค้ดนอกอย่างอันเช
0: ่เอาตำนานมาโดนด่าหมดแล้วอ่ะใช่ไหมตำนานที่โอ้โห
1: ยุคดุงก้า
0: เละเลย
1: ทีมทูนเวงโดนนะ
0: ยุคที่มันตกอะนะของบราซิลนะพวกตำนานโอ้โห
1: วันนั้นคุยไปหูอย่างพวกตำนานบราซิล
0: อ
1: ะที่เป็นแบบรุ่นอาร์นายโรนัลดินโญ่ริวัลโดพวกเนี้ยผมว่าเขาคงไม่อยากเป็นโค้ชอะเพราะชีวิตเขาคงอยากใช้เงินอยากเที่ยวเทศกาลคานิวาคงอะไรอย่างเงี้ย
0: คนเป็นโค้ช
1: เป็นแขกรับเชิญ
0: โค้ชที่เป็นอาชีพมีกรรมจริงนะนำอยู่นี่ก็เครียด
1: ใช่
0: ไอ้ตามก็เครียดเราสังเกตดูโอ้นำอยู่นี่ก็หัวตีเสมอไอ้ตามอยู่ก
1: ็
0: โอ้ยคือต้องคุณต้องรักในอาชีพนี้จริงนะ
1: อย่างสคาโรนี่ของอาเจนน่ะยังถือว่าเป็นอดีตนักเตะมาทำนะบราซิลนี่ไม่ดีนะจันอดีตนักเตะบราซิลมาทำ
0: อดีตนักเตะบราซิลเละเลยเละทุกคนเลย
1: คือบางทีเราก็อยาก
0: ไม่งั้นแกจะเอาอันเช่เหรอ
1: เออจูนานินโญ่อย่างเงี้ยไอจูนินโญ
0: ่
1: ไอนาโมกาโน่ในพวกนี้ก็ได้หรือจะเอาริคาร์โดกาก้าพวกนี้
0: แต่พวกนี้เขาอาจจะแบบไม่ชอบก็ได้ไงใช่ป่ะบางคนอาจจะเลิกเล่นแล้วไปเป็นพวกคอมเมนเตอร์อะไรพวกนี้ได้อยู่แต่บางคนอาจจะไม่ชอบเรื่อง
1: เป็นไปได้ไหมพี่หูว่าช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นขึ้นมาใหม่ๆอ่ะเขาเป็นคนที่แบบบางคนเกิดมาจากสลัมอ่ะพอได้เงินเขาก็อยากใช้ชีวิตครอบครัวอยากเที่ยวอยากอะไรไม่อยากจะมาเป็นโค้ชมาเครียดมีภาระอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีบางคนก็รวยอย่างกาก้าเงี้ยเขาก็มีตังค์อยู่แล้วนะเขาก็มีตังค์นะสุขุนคุณพงศกรเหรอครับบอกไปดูเยอรมันเอกวาดอร์บรรยากาศกดดันเยอรมันมากแล้วผมคิดว่าซีกซ้ายเจอกันเร็วเกินถ้าเยอรมันชนะฝรั่งเศสชนะเจอกันเองเร็วมากนะครับ
1: พี่ท่านผู้ฟังคนนี้ที่อยู่อเมริกาป่ะ
0: อันนี้น่าจะใช่นะบอกว่าไปดูคู่เยอรมันเอกวาดอร์มาเนี่ย
1: เคยส่งมาคุยกับเราอยู
0: ่เครียดเลยอ่ะผมเห็นฟอร์มนัดเจอเอกวาดอร์คือถ้าไปโดนสเปนโดนฝรั่งเศสแบบนี้ยังไม่ว่าเลยนะโอ้โดนเอกวาดอร์ยิงสอง
1: แบกไอ้ชลอตเตอร์เบกนี่คือ
0: ฉีกเอ็นฉีก
1: ออกเลยไหมอาจารย์หรือว่ายังอยู่ต่อ
0: เล่นต่อไม่ได้เอ็นฉีกเลย
1: นี่แบบปิดเทอมกับบอลโลกเลยปะเนี่ย
0: เออใช่เพราะว่ามัน2เดือนไงน่าจะมี2เดือนอยู่ไม่ทันครับจะเลยเบรก
1: สรุปคือมันแฮมสตริงเหรอ
0: น่าจะ
1: เป็น ACL หรอ
0: น่าจะเป็นเอ็นข้อเท้านะ
1: อ๋อ
0: เออนั่นเอ็นข้อเท้านะครับ
1: โอ้ถ้ามันเจ็บทรมานแบบนี้2เดือนถ้าเป็นในลีกมันยังโอเคไงใช่ป่ะ
0: โอ้เลยแล้วเป็นตัวแบกกองหลังอยู่เนาะ

0: วันพุธบอกหมดบอลโลกบอลลีกจะมาไลฟ์สดแบบนี้อีกไหมผมว่าไลฟ์แบบนี้ดีนะครับช่อง YouTube มันเสถียรกว่าแอปต่างจังหวัดดูได้สบายเลยครับเนี่ยผมก็พยายามจะ
1: เดี๋ยวลองคุยกับ
0: จะลองคุยกับผู้ใหญ่ดูนะครับบอกว่าผมว่าอันเนี้ยมันเวิร์กดีแล้วอย่างมันก็ทำให้มันกว้างขึ้นด้วยสามารถฟังได้ตลอดเวลาแล้วก็มันเสถียรกว่าแอปจริง
1: ถ้าถามเราเราก็คุยกันว่าอยากจะทำต่อเนื่องนั่นแหละ
0: จากเราก็พยายามจะเสนอไปนะผมว่าอันนี้มันโอเคเลย
1: มีโอกาสเกิดขึ้นนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงมาก
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าการตอบรับแฟนๆมันไม่ใช่แค่ในกรุงเทพอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่หลายๆคนก็
1: ใ
0: ครฟังอยู่ก็อยากให้มันมีไลฟ์แบบนี้
1: เพื่อนด้วยนะ
0: พิมพ์คุยอะไรมันนั่นก็ได้สวัสดีก็ได้นะ
1: ใช่ใช่หรือส่งนิ้วกลางให้พี่อู๋ก็ได
0: ้ครับ
1: ทักทายกันหน่อย
0: ครับเกียรติจะเน
1: รส่งอิมูจินิ้วกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่ายังทักทายกันไง
0: ครับไปไม่เป็นเลยอ่านข้อความไม่ออกขึ้นคุณนัทสอนบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่แล้วก็คุณพงศกรบอกว่าส่วนบรรยากาศในทีมอเมริกาใต้แถวบ้านผมนิวยอร์กนี่แบบบ้ามากๆครับเอกวาดอร์โคลัมเบียปิดถนนฉลองขับรถบีบแตรกันสนั่นนะ
1: นี่นึกถึงพวก
0: มันขึ้นมาไม่ไกลนี
1: ่
0: ก็แบบแป๊บเดียวมันขึ้นมานะอเมริกาใต้เน
1: า
0: ะ
1: บางทีเราก็นึกถึงกองเชียร์ที่มันไม่มีบัตรเข้าไปดูก็จะมีแฟนโซนให้ดูอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: คือเชียร์แบบนั้นมันเชียร์แบบโอ้มันสุดเวียงนะพี่อู๋
0: ใช่ใช่
1: คุณจะเมาคุณจะกินเบียร์คุณจะแบบได้หมดอ่ะสบายสบาย
0: แล้วพวกเอกวาดอร์โคลัมเบียมันก็คงไม่คิดว่ามันจะมาได้ขนาดนี้นะนะมันก็มีเฮกันบ้างเนาะคุณเดี๋ยวก่อนคุณสุทัศน์เหรอครับสุทัศน์บอกเชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะจากต้นสังกัดที่เชียร์แต่ทีมที่ชอบเป็นพิเศษคือญี่ปุ่นครับ
1: แล้วคุณสุทัศน์
0: ก็น่าจะเยอะอยู่
1: ทีมอะไรส่งมาบอกหน่อย
0: นี่ไงแกเชียร์ญี่ปุ่นส่วนไอ้นักเตะที่ไปอยู่ในแต่ละทีมแล้วก็เชียร์อย่างผมอย่างเงี้ยมีฮาลันอยู่มันเคยเป็นนักเตะดอทมุนผมก็เชียร์นอร์เวย์อย่างเงี้ย
1: ผมเชียร์ลิเวอร์พูลน่าจะผ่านหมดนะเพราะลิเวอร์พูลไปไม่เยอะปีเนี้ยญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นยังมีเอนโดฮอลแลนด์3อาเจนเข้าใครอ่ะแมคก้าเข้าก็มีอยู่แค่เนี้ย
0: ครับ
1: ของลิเวอร์พูลไม่เยอะ
0: ใช่นะครับคุณหนุ่มนิยมบอกสวัสดีครับถ้านักเตะเซียร์ยี่จากโซชิงสือมาเล่นบอลโลกเนี่ยจะไปถึงไหนครับแชมป
1: ์ก็น่าจะได้เข้าชิงกับญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะกัปตันซูบาสะ
0: ไม่ไหวกัปตันซูบาสะก็ไม่ไหวกัปตันซูบาสะมีจวินชูตไอ้นี่โหผิวไหวกับสายน้ำแล้วอย่างที่สำคัญผมว่านะญี่ปุ่นก็ต่อให้เกมรับเหนียวนะมันก็ไม่มีการหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอล
1: เอ้าพี่แต่ฟรีคิกแบบแต่แอสซิสต์แบบดิจิตอลบอลโลกครั้งนี้มีแล้วนะพี่โด้ไง
0: ก็ผู้สู้ด้วยแต่ที่ยิงไม่ได้โดนถือยิงอย่างเดียวก็ตายแล้วนะครับคุณสุเมธบอกว่าถ้าทัศนคติคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดาครับ
1: เดี๋ยวคุณสุเมธเวลาส่งมาถามเรื่องฟุตบอลเนี่ยต้องส่งว่าขอทัศนะแต่ทัศนคตินี่มันไม่เข้าการวิเคราะห์ฟุตบอลนะไม่ใช่นะ
0: อาจจะพิมพ์มา
1: ต้องเป็น
0: ได้ไม่เป็นไร
1: ขอทัศนะคู่แอฟริกาใต
0: ้ตะกี้เราคุยไปแล้ว
1: คุยแล้ว
0: ผมกับการเอกยังชอบแคนาดา
1: ผมชอบแคนาดา
0: ดูส่งแคนาดาอาจจะด้วยเราพากมาสองรอบมั้ง
1: ใช่
0: เนาะมันดูโอเคกว่าเนาะคุณสุทัศน์บอกว่าอู๋โทมัสปาเตหยอกๆครับปาเตหน้าไม่เหมือนผมนะแต่เป็นคดีเหมือนกัน
1: คดีอะไรทำร้ายผู้หญิงแพ้ผู้เยาว
0: ์
1: อ่ะเฮ้แต่เขาเข้าอเมริกาได
0: ้มันยังไม่ตัดสินทุกอย่างเลยแล้วเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู
1: ่ไอเคสที่ครั้งแรกที่วีซ่าไม่ผ่านอ่ะมันเป็นแคนาดาเนี่ยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แคนาดาเขามีกฎอยู่เขางุมหญิงไว้เยอะเลย
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าอเมริกายังได้อยู
1: ่อเมริกาเคี่ยวอยู่กับทีมเดียวอ่ะอิหร่านทีมเดียว
0: ผมเชื่อว่านะอิหร่านตกรอบนี่นะพวกอเมริกาเฮ่เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้อง
1: เอาจริงนะพี่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยนะพอเอเชียตกรอบอ่ะมันก็จะมีทีมจากอาหรับจอร์แดนเมื่อคือโยงไม่โยงไม่รู้แต่ว่าเขาก็คงจะสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะพออิหร่านอ่ะมันตกรอบไปอ่ะเนาะมันไม่ต้องเครียดแล้ว
0: ผมว่าไม่งั้น
1: วีฟ่าม
0: ันก็พะวงเงิน
1: เ
0: นอะ
1: ผ้ามันก็ไม่ต้องมาคิดมากมันไง
0: แล้วทางฝั่งอิหร่านก็ต้องพะวงเนอะเล่นในอเมริกาเนอะมันก็จะไม่รู้จะยังไงเนอะ
1: ก็อาจจะสบายใจทั้งสองฝั่งก็ได้
0: ใช่นะครับคุณพลวณิชเหรอครับบอกมนมัมมี่หน้าเหมือนปลาหมอคางดำตอนน
1: ี
0: ้
1: มา
0: เฮ้ยเดี๋ยววันพฤหัสหรือวันศุกร์เดี๋ยวผมลองเอาสีมาแต้มดูแต้มขางดู
1: พี่ปลาหมอคางดำมันลุยทะเลแล้วนะพี่
0: ผ โอ้โหม
1: ันเป็นสปีชีส์เอเลี่ยนนะ
0: ใช่เขาก็บอกมันทนเขาบอกน้ำเน่าอยู่ตั้งนานมันยังไม่ตายเลยอะ
1: คลองในกรุงเทพอะน้ำเสียน้ำเน่ามันยังอยู่ได้อะ
0: ใช่ใช่
1: โอ้สปีชีส์มันโหดมาก
0: ก็ตอนนี้ข่าวมันดูเงียบไปแต่ว่าโอ้โหมันยังเล่นงานชาวบ้านอยู่นะ
1: ก็น่าจะงงว่าไอ้คนไปตกบึกในทะเลตกได้มาหมอข้างดำ
0: ก็เขาเบี่ยงไปทีนึงเขาบอกมาเพียบเลยอ่ะคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีพี่เอกฮิ้ๆกับพี่เฟรงค์อู๋ใหญ่ครับสวัสดีด้วยนะครับบอกนักเตะคือระซาวคนหนึ่งจำเป็นต้องไปสะเดาะเคาะครับเขาคือตาฮิตชงนะครับตาฮิตชองครับอันนี้เขาเลิกชงละ
1: เกิดเป็นชงอะไรเงี้ย
0: ครับคุณ APPK บอกว่าโซนแอฟริกา10ชาติเข้า9คิดเป็น 90% ได้โควต้าเพิ่มทำผลงานดีผมว่าด้วยกับเรื่องของอากาศด้วยมั้งเนาะเนาะอากาศมันเหมาะอยู่เนาะ
1: ก็หลุดแค่ทูนิเซียทีมเดียว
0: อันนี้บอกว่าคนข้อความต่อกันนะบอกว่าที่น่าผิดหวังอะโซนเอเชียผ่านเข้ารอบ2ทีมจาก9นะครับมีญี่ปุ่นกับเอเชียปอมอย่างออสเตรเลีย
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่ออสเตรเลียมันก็คงอยากกลับโซนโซนมาแล้วล่ะนะ
1: ผมก็ไม่นับญาติของออสเตรเลียเป็นเอเชียหรอก
0: ตอนนี้คงอยากกลับแล้วล่ะ
1: ก็ความง่ายกว่าอีกพี่มันมีข่าวงี้ไว้พี่ว่า2038อ่ะอเมริกาอยากจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้งนึงแล้วทีเนี้ยเขาก็จะมีความคิดว่าจะเพิ่มทีมเป็น62หรือ64ทีมนั่นแหละ
0: โอ้โห
1: ได้กี่เดือนต้อง2เดือนแล้วพี
0: ่48ก็แย่แล้ว
1: โอ้แต่ไอ้เรื่องศักยภาพเรื่องสนงสนามอเมริกามันจัดได้อยู่แล้วสนามมันเยอะสนามฟุตบอลสนามเมกันฟุตบอลเบสบอลเนี่ยมันทำได้หมดอ่ะ
0: ถ้า62จริงนะผมเชื่อว่านะจัดขึ้นมานะอเมริกาเจ๋งผมว่าคนดูไม่เยอะ48ยังโอเคไงคุณคิดดู42อ่ะถ้าเป็น60กว่ามันจะต้องมีทีมที่มันคุณภาพไม่ถึงอะเราก็ไม่น่าดูอะ
1: สามถ้า32ลงตัวถ้า32ลงตัวก็ต้องเป็น64ก็จะลงตัว
0: คิดดูดิมันจะมีทีมที่มันมาตรฐานไม่ถึงอะแล้วคุณเด็กจะอยากดูไหมอะนี่ขนาดอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่ามันสนุกไม่เท่ารอบก่อนหน้านี้เลยอะ
1: ฟีฟ่าก็โลภนะพี่ผมว่าฟุตบอลโลก32กำลังสวยนะ8กลุ่ม12เข้ารอบเลย
0: แบบเดิมอะ
1: แบบเดิมอะ
0: มันจะถูกคัดตอนมาอยู่โดยเฉพาะเนอะ
1: ใช่ใช่อามีผมเห็นใน SMS มีขอผลไวกิ้งเลกยาวิกมาผมดูให้นะไวกิ้งเลกยาวิกกับไบดาบริกตอนนี้0-0อยู่นะครับเป็นฟุตบอลน่าจะเป็นฟุตบอลถ้วยนะฟุตบอลไอซ์แลนด
0: ์
1: เดี๋ยวผมติ๊กไว้ให้เดี๋ยวถ้ามีสกอร์ผมจะอัปเดตคู่อื่นอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็สอบถามเนาะเพราะว่าช่วงที่พี่อู๋กับผมจัดก็จะเป็นนี่แหละแทนสแกนดิเนเวียนนี่แหละ
0: แต่วันนี้น่าจะยังไม่เยอะน่าจะต้องไปรอพวกเที่ยงคงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คุณ APPK ข้อความต่อกันนะโปรตุเกสไม่ง่ายนะโครเอเชียผมว่าคู่นี้ถึงจุดโทษนะ
1: สูสี
0: เนอะกินกันยากมากอะดูแล้วผมว่าจุดโทษอะ
1: ผมก็รู้สึกว่าโครเอเชียกับฟุตบอลโลกเขาก็เก่าพอตัวละ
0: ใช่ใช่
1: ในช่วง8ปีหลังเนี่ย
0: เขาลอบลึกมาตลอดอะ
1: จะเจอทีมนี้เล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็เจนจัดอยู
0: ่และด้วยความที่ศักยภาพโปรตุเกสมันดูดีกว่าอยู่แล้วนะถ้าเทียบเนื้อตัวเนอะมันต้องมารับรถบัสอ่ะผมว่าคู่นี้มีสิทธิ์เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: คุณอโลฮ่าฮ่าฮ่าบอกว่าเพิ่งเข้ามาครับวิแคะคู่แคนาดาไปยังครับวิแคะไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นี่คิดเห็นเหมือนกันชอบแคนาดาเหมือนกันนะครับแล้วก็คุณนันทพงศ์บอกเพลงของวงกางเกงชื่อเพลงเงาครับอีกอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเรื่องเพลงผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
1: ยิ่งเพลงใหม่ๆเนาะ
0: เพลงเก่าก็ไม่รู้แต่ที่เพลงแรกที่ไอช่างของเราน้องรามเปิดของเพลงของพิเศษเลยนี่ไม่เคยได้ยินเลยเพลงนี
1: ้ผมก็คุ้นอยู่ว่าเป็นแฟนคลับของพิเศษโลโซ
0: ครับ
1: เป็นอัลบั้มที่เขาทำมันเองอ่ะ
0: ครับอ๋ออันนี้คุณนันทพงศ์บอกมาคุณมิเชลเหรอไมเคิลจอร์แดนบอกว่าบอกว่ารางไม่ได้มีไว้ขังหมาต้องเป็นเพลงเงาของวงกางเกงอ๋ออันนี้เหรอเขาอาจจะคุยเรื่องเพลงกันเนาะ
1: ครับ
0: คุณนัทพงศ์บอกว่าอาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็อาร์เจนชิงกับโปรตุเกสโปรตุเกสได้แชมป์นะ
1: ถ้าอาร์เจนชิงโปรตุเกสฟีฟ่าประสบความสำเร็จแบบสุดๆอ่ะ
0: จัดจ่าย
1: นะจะเป็นโด้กับเมสซี่ในเวอร์ชันแบบฟุตบอลโลก
0: ผมว่านะไม่ต้องไปถึงคู่นี้หรอก
1: อ
0: ีกฝั่งนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องเจอกันถ้ามันมาอาร์เจนเจอบราซิลอ่ะโอ้โห
1: ใช่
0: แล้วคู่นี้มันยอมกันได้ไงใช่ไหมอาร์เจนบราซิลนี่คือนับทุกนัดน่ะ
1: ใช่
0: ลองดูดิ
1: เจอกันที่ไหนมันก็เดือดตลอดอ่ะ
0: อารมณ์เหมือน คุณมีเกมเอลคาซิโก้ตลอดเวลาใช่ป่ะมันไม่ยอมกันเลยอ่ะ
1: อารมณ์นั้นเลยอ่ะ
0: มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีล้วนๆเนอะ
1: เดือดแน่นอนเดือดแน่นอน
0: แล้วก็มีบอกว่าคุณจอมพลบอกขอผล MotoGP และ F1 ครับมีแข่งเหรอช่วงนี
1: ้MotoGP สนามเนี่ยเล่นที่ฮอลแลนด์นะ
0: ครับ
1: ไอโอกุระนี่เป็นแชมป์สนามนี้นะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นราอูเฟอร์นันเดสของสเปนแล้วก็คอร์เคมาตินอันดับ3
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี
0: ้ครับผมจัดไปแล้วเรียบร้อยเนาะคุณนันทพงศ์บอกอ๋อพี่อู๋ 7.7 นิ้วครับหมายถึงขนาดนักแข่งนะครับจากรุ่งครับผมนะครับคุณศิละคุณศิลาพลัดหรือเปล่านะครับรอบ32ถ่ายฟรีคู่ไหนบ้างครับบราซิลอ่ะผมไม่เห็นละคู่นึง
1: คืนนี้ดูโปรแกรมเราไม่มีนะครับ
0: คืนนี้ไม่มีใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นบราซิลเดี๋ยวผมไปเช็คให้อีกทีนึงนะเพราะเห็นเขาน่าจะได้ดูเกือบทุกวันแล้วมั้ง
1: ใช่
0: ไหมรอบนี้น่าจะได้ดูเกือบทุกนัดนะครับเพราะรอบแรกมัน17ใช่ป่ะรอบแรกมัน17คู
1: ่
0: ที่ได้ดูฟรีเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเหลือตามโปรแกรมนี้เขาบอก40ก็เลยอีกเท่าไหร่อ่ะ22อ่ะ23อ่ะ
0: ใช่น่าจะได้ดู
1: เกมอ่ะ
0: คุณนกคอปเหรอครับแถวบ้านฝนตกกรีดยางไม่ได้เลยต้องกรีดกระเป๋าแทนบอลคืนนี้น่านอนไหมครับเอ้ยโอ้โหว่าแล้วเชียว
1: มุกเนี้ยดีกว่าบางคนเล่นทั้งปีอีกนะกีดยางไม่ได้กีดกระเป๋าแทน
0: แสดงว่าจะน่าจะใช่โจทย์ผมละเพราะผมไปทีหลังขึ้นไปของหมดแล้วของหมดแล้วขึ้นไปของหมดแล้ว
1: อารมณ์เดียวกันมิดเหมือนกัน
0: มิดเหมือนกันนะครับ
1: นี้ดีกว่ามอนมัมมี่ว่ะ
0: อุ้ยฮาก็เยอะเลยฮาก็เยอะเลย
1: กีดกระเป๋าดีกว่าเนี่ย
0: ฮากว่าฮาไม้ด้วย
1: เฮ้ยพี่อย่าไปพลาดฟิงอย่างนั้นเองดิแต่เอาพักพวกกันเองพอ
0: จริงๆบอลคืนนี้ก็น่าดูครับผมว่าบอลสไตล์แบบเนี้ยมันไม่กลัวกันนะ
1: ใช่
0: มาตรฐานมันก็เกรดเดียวกัน
1: จริงๆผม
0: ใส่กันแน่นะครับ
1: คือถ้าแอฟริกาใต้เจอแคนาดาเล่นที่แคนาดาอาจจะมีบัตนะแต่พอมาอยู่อเมริกาแล้วนัดสุดท้ายอเมริกาใต้มันยังทะลึ่งชนะมันก็มั่นใจไงพ
0: ี
1: ่ไม่แน่นะอาจจะเป็นบอลที่เปิดหน้าสู้กันก็ได้นะ
0: ครับผมว่าสู
1: ้
0: ผมว่าอารมณ์มาแบบเหมือนแอลจีเรียกับไอออสเตรียจะมาแล้วเปิดมันไม่กลัวกันนะว่ามันใกล้กันมากแล้วก็คุณนันทพงศ์บอกพี่ปูพงศิษฐ์มาแล้วเพลงต่อไปคงต้องอาจารย์ไข่อ้าวอันนี้ก็เป็นน้องรามของเราร
1: ามเลเวอร
0: ์รามเลเวอร์นะครับเน้นเรื่องเพลงรักนะคุณอะไรอ่ะคุณ JAEE นี่ผมไม่แน่ใจถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะบอลลีกยุโรปเตะแล้วก็บอลทั่วยุโรปเตะอยากให้มีไลฟ์ทาง YouTube แบบนี้จังครับช่วยเสนอผู้ใหญ่หน่อยครับอันนี้ผมก็ยังจะคุยอยู่นะผมเคยคุยกับเต่าทีนึงละบอกว่าเนี่ยมันน่าทำนะแบบนี้ผมว่าแฟนบอลก็ชอบด้วยนะ
1: ใช่
0: นะการมีไลฟ์แบบยัง YouTube อ่ะเพราะว่าบางแอปเนี่ยผมว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่องแอปอยู่นะ
1: คือท่านไลฟ์เสาร์อาทิตย์มีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าวันธรรมดาถ้าเป็นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกอ่ะมันก็อาจจะอันนี้ผมว่าอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันเป็นรายการรีรันนะ
0: ไม่แต่ผมว่านะถ้า
1: เสาร์อาทิตย
0: ์เริ่มด้วยเสาร์อาทิตย์ที่มันมีบอลก็โอเคอยู่นะ
1: เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองแบบลองเสาร์ที่ดูไปก่อนแต
0: ่
1: เชื่อเธอผมว่าแฟนเก้าๆอ่ะกระแสตอบรับค่อนข้างจะดี
0: ส่งกันมาเยอะๆแล้วกันนะผมว่ากระแสตอบรับ
1: หรือไม่นะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับลองส่งมาในช่วงที่ผู้ใหญ่มาจัดอ่ะป้าแปะกับพี่สุเทพอะไรเงี้ย
0: คือ
1: ไดเรกโดยตรงหาผอ.เลยอ่ะเขาจะได้รู้ว่า
0: ใช่ให้มันแบบให้เขาอ่านช่วงเขานะว่าอยากได้แบบเนี้ยส่งตรงถึงผู้ใหญ่เลยบางทีเสียงเรา
1: ส่งมาหาเราอ่ะโอเคเราก็รับรู้เราก็บอกต่อไปอีกทอดนึง
0: ใช่ใช่ผมก็บอกต่อไปทอดอีกนะฮะแต่นั้นถึงเขาเลย
1: แน่นอน
0: ถึงเขาเลยนะครับคุณนกคอปเนี่ยบอกว่าสไตล์บราซิลเนี่ยหมดตั้งแต่บอลโลกปีไหนครับ
1: 2006มีอานาอยู่ไหมพี่
0: หลังจากผมจำปีไม่ได้
1: ผมให้เต็ม
0: แต่ผมว่าหลังจาก
1: 2002อะ
0: จากอานายอะแล้วผมว่าหมดไม่มีความคลาสสิก
1: หมดยุคโรนัลดินโญ่ลิวาโด
0: เป็นหลังจากนั้น
1: ผมว่าหมด
0: ยุคนั้นผมไม่ได้ดูบราซิลอีกเลยนะเพราะก่อนนั้นนะผมบราซิลผมชอบตั้งแต่พวกไอเนี่ยอาร์เรมาลไลอย่างเงี้ยพี่ชายเขานะโซเครติสอย่างเงี้ยพวกนั้นอะ
1: ก็คนที่ผมชอบบราซิลคนแรกคือไลนะพี
0: ่
1: ตอนเล่น94ใส่เบอร์10แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเจ็บหรือเล่นไม่ออกก็เป็นตัวสำรองตลอด
0: ผมก็ขยับไปหน่อยพี่ชายเขาสเกติส
1: นี่เขาเป็นคุณหมอจริงป่ะพี
0: ่หมอ
1: เขาบอกว่าเก่งมาก
0: ผมว่ายุค
1: สเกติส
0: ใช่ยุคนั้นผมว่ามันคลาสสิกกว่าเยอะเลยเนอะ
1: ก็พี่คิดดูยุคที่เราตามหมดยุค2002อ่ะ คุณมีแบ็กอย่างคาฟู
0: โอ้โหใช
1: ่แบ็กอย่างคาร์ลอส
0: มีซ้ายเป็นคาฟูใช่ป่ะ
1: เออ
0: ขวาเป็นบิ๊กซีโอ้โห

0: อูเซ็นเตอร์เป็นโลตัสกับเซเว่น
1: ไม่ใช่ไม่มีอดเลย
2: คาฟูกับบิ๊กซีน่าจะอันเดียวกันว่าบิ๊กซีจะเทคโอเวอร์คาฟูแล้วถ้าคุณมีแบ็คขวาอย่างไมคอนยังมีความเป็นบาซิเลียนนะเอาเวสอย่างเงี้ยใช่ป่ะอย่างแบ็คซ้ายมีคาร์ลอสมีมาเซโลแนวรับคุณยังมี
0: แค่คิดถึงว่า
2: ลูซิโออย่างเงี้ย
0: คาฟูกับโรเบโต้คาร์ลอสแบ็คขวาก่อนนั้นก็จอร์จินโญ่เหรอมันสไตล์แบบมันเป็นคือแบ็คระดับโลกทั้งนั้นเลย
2: แล้วกลางคุณมีกาก้าลิวาโดมีโรนันดินโญ่อะ
0: เอนเตอร์ลูฟิโออย่างเงี้ยเนาะเออมันยุคนั้นก็ต้องยอมรับอยู่
2: มันหลัง
0: อ
2: ะไรก็ได
0: ้แล้วอยู่ดีมันเหมือนมันหมดอ่ะมันหมดเลยนะ
2: พี่แบ็คขวาบราซิลตอนเนี้ยเอาง่ายๆนะ
0: ก่อนหน้านี้เอาไอ้นี่เอาอีวานเยสมาเล่นเงี้ย
2: ขอเปิดก่อนแม็กซ้ายหมดมาเซโล
0: ไม่มี
2: ก็ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีเลย
2: แล้วไม่มีแล้วหน้ายังต้องโอ้โห
0: นี่ยังเอาไอ้ดานิโลมาเลยใช่ป่ะ
2: เอาง่ายๆว่ากองหน้าบราซิลน่ะถ้าสมมติว่าชุดนี้นะพวกเจ้าเปโดอีกอร์เทียโกมาทุสคุณย่าถ้าคุณไปอยู่ในยุคของไอ้พวกชิปนา
0: โอ้
2: ไม่มีทางติด
0: กันหมดสิทธิ์เลย
2: หมดสิทธิ์มันเป็นบราซิลกลายพันธุ์ไปแล้วไง
0: คุณอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณสุทัศน์นี่บอกว่าถ้า64ทีมเนี่ยผมว่ามีไม่กี่ชาติหรอกครับที่จะมีศักยภาพรองรับได้ขนาดนี้เนาะ
2: คืออเมริกาคือหนึ่งในนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาชาติใหญ
0: ่
2: สนามแทบจะไม่ได้สร้างเพิ่มเลย
0: อ้าวมีช่องอื่นได้ถ่ายด้วยเหรอคุณนันทพงศ์บอกไทยรัฐได้ถ่ายโกดิวัวกับนอร์เวย์ครับเอาเหรอมีแบ่งมาเป็นฟรีทีวีด้วยเหรอ
2: ผมก็ดีดิ
0: อันนี้ก็โอเคเลยเนาะคุณทีตะพงบอกว่าฮาเจนกับอังกฤษก็น่าดูนี่เขาเลิกเกลียดกันยังครับครั้งสุดท้ายปี98นู่นเลยครับโอ้ยอังกฤษแกโจดเยอะกับเยอรมันก็ใช่นะฮาเจนผมยังโกรธกันอยู่นะ
2: ใช่
0: แล้วมันมีเรื่องของไอ้สงครามด้วยใช่ไหมเมื่อก่อนนั้นน่ะไอ้หมู่เกาะ
2: กับหมู่เกาะฟอกแลนด
0: ์ใช่ที่ยิงไอ้ตอนนั้นมันยิงไอ้จรวดอะไรดังๆผมลืมละ
2: คือถ้า
0: น่ะยิงกันน่ะ
2: ถ้าอังกฤษเท่าที่ผมตามฟุตบอลมาก็มีเยอรมันกับอาเจนนี่แหละ
0: ใช่ๆที่เป็นคู่แข่งกันเน
2: า
0: ะ
2: เยอรมันมันก็มีเอาตั้งแต่เจฟเฮิร์ตอ่ะยิงเยอรมันน่ะใช่ป่ะค
0: ือ
2: เราไม่ทันหรอก66แต่ว่าเฮ้ยแฟนบอลเยอรมันผมก็ไปอ่านดูเขาไม่ยอมรับว่าอังกฤษคว้าแชมป์โลกนะเว้ยพี
0: ่ใช่
2: นั่นน่ะ
0: อย่างเยอรมันเขาก็ไม่ยอมรับ
2: เ
0: ขาไม่ยอมรับ
2: คือด้วยคือปีช่วงนั้นมันหูแต่เขายิงมันประมาณมันเกือบไม่รู้เข้าไม่เข้าอ่ะขึ้นครบลูกอ่ะแต่เป็นทั่วผู้สินคู่กับเส้นมันก็ไม่ได้เนาะเพราะมันเร็วมากนะ
0: ยุคนั้นมันตรวจไม่ได้ยุคนั้นขึ้นครบลูกอย่างที่จันเอกมันไม่มี
2: มันไม่มี VR
0: ไม่มี
2: ไหนจะไอ้บอลโลกหรือยูโรวะที่แฟงน้ำผ่านยิงโอ้โหบอลเข้าเป็นเมตรอ่ะ
0: ก็ไอ้นี่ไงก็ต้องแพนอ่ะใช่ป่ะท
2: ุ
0: กวันนี้ถึงทุกวันนี้เราถึงได้รู้ว่า
2: แต่ปีนั้นน่ะพี่หูต่อให้ไม่แฮนด์ออฟคอร์สผมว่าอาเจนก็ชนะอังกฤษคุณไปดูโลกโซโล่เดี่ยวของมาราโดน่าเนี่ยโอ้โห
0: ไอที่พาทัว
2: ร์เอาจริงนะมาราโดน่าวนมาขึ้นสนามแล้ววนไปอีกรอบยังได
0: ้
2: อ่ะซ้ายข้างเดียวจริงๆ
0: นึกถึงอานายจริงนะนึกถึงอานายที่ทะลุทะลวงอะเนาะคล้ายๆกันแบบนั้นเนาะคุณทิตพงศ์บอกคืนนี้ฟรีแบบไหนอะอาจจะไม่มีให้ถ่ายหรือว่ามีถ่ายเนาะ
2: พี่อู๋มีข้อความที่พี่ข้ามไปนะ
0: เอาเหรอ
2: ผมดูคู่อังกฤษกับ
0: ปานามาอันมันอาจจะเพิ่งอัพมาป่ะผม
2: อันนี้นี่
0: ม
2: ันอาจจะข้ามมาแต่ 7.7 ไปแล้วเน
0: า
2: ะนี่ไงที
0: ่เนี่ยมันเพิ่งอัพมาผมมาบลุ๊บเลยเนี่ยมาแล้วเออหายข้ามมาเพียบเลย
2: ต่อจากพี่ปูอ่ะ
0: ส
2: ไตล์บราซิลหมดตั้งแต่เนี่ยอาจารย์ผมดูอังกฤษปานามากดดันเหมือนกันครับดันไปกดผิดอยู่อังกฤษ
0: คุณประพลนะขออภัยนะมันสกู๊ปคลิป
2: แต่มันมาเร็วมาก
0: มันเพิ่งอัพมา
2: พี่เดี๋ยวเราแวะไปข้อความหน่อยไหม
0: ได้ครับสลับกันไปกันเอกไปเลยก็ได้ครับ
2: ข้อความทาง4689899โอ้ขอผลเลือกตั้งผู้ว่ายังไม่ได้ตามเลยนะหวัดดีนะอูแชมป์พรีเมียร์ลีกล่าสุดนายเอกจบอันดับที่5ล่าสุดและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับติดตามตลอดหนูว่าญี่ปุ่นรอบล็อกเอาท์ผ่านทีมแซมบ้าได้แน่นอนหนูคิดว่าเกมญี่ปุ่นประเภทวิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยมุ่งมั่นตลอดเกมจะเก็บชัยชนะเหนือเซมบ้าได้หนูฟันธงค่ะแต่ต้องเธอลงทุน
0: ครับ
2: ถ้าเธอฟันธงญี่ปุ่นพี่ก็ขอสวนทางเธอลงทุนแน
0: ่
2: อย่างน้อยเราก็มีใครถูกสักคู่อ่ะ
0: ม
2: ันต้องมีคนถูกสักคนอ่ะ
0: ครับ
2: ผมกรีดยางได้ทุกฤดูครับหาดูในปั๊ม คันไหนเติมลมเจ้าของเข้าห้องน้ำ
0: จะอันนั้นคนละยางครับขอเจ้าหน้าที่ DSI ครับเข้าประกบหน่อยครับ
2: อาไวกิ้งกับเรย์ยาวิกนะเดี๋ยวผมเช็คดูให้ล่าสุดมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่าฟุตบอลไอซ์แลนด์ไบราบิกนำไวกิงกูเล็กยาวิก1ประตูต่อ0นะครับนาที81กฎใหม่โบครับรอบนี้มีอะไรบ้างครับ
0: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเรื่องการถ่วงเวลาครับจะเยอะหน่อย
2: ที่เราเห็นเลยเนี่ย1
0: ลูกทุ่ม
2: พอทุ่มช้าเปลี่ยนทุ่มเลยเคยโดนมาแล้ว
0: แล้วก็ที่เจ็บ
2: ที่เจ็บใช่
0: เจ็บแล้วต้องถ้าคุณเจ็บแล้วไปเตียงมาคุณต้องลงออกไปเลย
2: ประตูตั้งลูกจะเตะขึ้นมาถ้าคุณเตะช้าเกินกว่ากำหนดเป็นเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึ่งเตะมุมทันทีอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว
0: เกิดขึ้นแล้
2: วครับทางนี้เพื่อเผื่อไปอีกเกมแรกเราพลาดไง
0: แล้วก็ป้องปากใช่เกมเราเกมแรกที่โดนเปลี่ยนทุ่มแหละ
2: ป้องปาก
0: ก็คือโดนไปแล้ว
2: ใบแดงเลยครับแล้วก็ไอ้เรื่องเช็ค VR อะไรอย่างเงี
0: ้
2: ย
0: เดี๋ยวดูอีกรอบนึงปารากวัย
2: อ
0: าร์เมลอนกลับมาแล้วเดี๋ยวดูกับเยอรมันจะป้องปากอีกไหมเออ
2: แต่ไอ้เรื่องกดพี่อันไหนดีเราชมนะพี่ว่าผมว่าไอ้เพิ่มกฎใหม่พวกนี้เฮ้ยผมว่าดีว่ะ
0: เฮ้ยผมว่าไอ้กฎแปดอันที่เพิ่มมาผมชอบนะเพราะเรื่องของการต่อไอ้ถ่วงเวลาเยอะเยอะแล้วเลยอ่ะ
2: ฟุตบอลมันดูกระชับขึ้นนะดูไม่ย้วยอ่ะ
0: ครับ
2: ผมว่าดีนะครับทำไมบักจืดไม่ติดทีมชาติญี่ปุ่นครับผมว่าเขาติดระดับโลกมานานแล้วนะครับ เดี๋ยวให้บักจืดไปทำอย่างอื่นเถอะ
0: อยาก
2: ติดทีมชาติเลยมุกกรีดกระเป๋า5กว่าซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมของพออีกครับเฮ้ยแนวสินี่ผมเอาแค่ฮากับพี่มนก็พอ
0: ไม่แต่ก็โอเคนะเขาจะได้เลิกใช้ให้ทีทุกวันนี้ยังไม่เลิกใช้เลย
2: ฮาซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรออ
0: ืม
2: ได้ข่าวว่ามีลูกยิงนี่ด้วยอาจารย
0: ์
2: ลูกอะไรนะไอ้ลูกยิงการ์เด้นอะไรนั่นเขาว่าเอาจังหวะ
0: อ๋อลูกยิงสวนลูกยิงการ์เด้น
2: ลูกยิงการ์เด้น
0: ยิงสวนเสียดายนะไม่ได้พาคู่กันเนอะไม่ได้พาคู่กันเนอะ
2: แอร์ห้องจัดปกติกับบอลโลกแอร์ห้องไหนหนาวกันครับคุณลงเล้งวิแอร์ห้องจัดสิหนาวกว่า
0: แอร์ห้องที่เราจัดอยู่เย็นกว่าครับเย็นกว่าเยอะเลยไอห้องนู้นมันมีพอเวลาเราไลท์เนี่ย มันก็จะมีเรื่องของสปอตไลท์ที่มันต้องเปิด3ตัวพอเปิดไปปุ๊บด้วยแอร์ก็ไม่เย็นแล้วครับ
2: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างนอกเยอะกว่า
0: ใช่
2: คนก็อยู่หลายคนแต่ว่าข้างนอกมันก็ดูโปร่งกว่านะพี่อู๋นะ
0: ไม่คนเยอะด้วยถ้าเสิร์ฟอย่างผมเป็นผมภาคอาจารย์เอกเนี้ยผมโทรตามเด็กเอ็นมาด้วยนั่งดูจะได้มีบรรยากาศเราก็นั่งดูกันไป
2: คือไอ้กล้องมันเห็นข้างบนไง
0: กับ
2: ข้างล่างเด็กๆเขาก็มานั่งนวดขาให
0: ้ครับ
2: ถ้าช่วงไหนคุณลิ้งเบรก
0: มาบีบจะเด็กนาสดจะเด็ก
2: ดูแล้วทักผมเลย
0: อันนี้
2: ทักเพื่อนผมไปเลยทักเพื่อนผมไปเลย
0: ไอเดี๋ยวเขาเก็บเงินก่อนเดี๋ยวได้คิวภาพก็ไหลกูนานนะ
2: ลาซูเคยมีนักเตะชื่อโรบินโญ่ไหมครับ
0: มีครับโรบินโญ่ก็เป็นรุ่นหลังลงมาใช่ไหมโรบินโญ่ก็
2: เป็นหนึ่ง
0: จริงกับมาดริดปะผมตอนนั้น
2: โหกับซิตี้
0: ตอนนั้น
2: มาดริดก็ไม่
0: จำไม่ได้หรอกมาดริดในช่วงปลายแล้วปะจำไม่ได้นะ
2: โรบินโญ
0: ่ก็เป็นคนนึง
2: เขาโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ซื้อมาผมไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยุคของคุณทักษิณทำเป็นเจ้าของทีมอยู่หรือเปล่า
0: ไม่แน่ใจ
2: ก่อนที่จะขาย
0: แต่โรบินโญ่มีครับ
2: มี
0: นี่ก็เป็นนักเตะระดับตำนานอีกคนนึงเหมือนก
2: ัน สไตล์บราซิเลียนได้นะโรบินโญ่
0: ใช่
2: ไหมที่สุดเขามีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องผู้หญิงอะไรเปล่านะ
0: หลังโดนกันเยอะหลังโดนกันเยอะด้วยนักเตะบราซิลอ่ะเพียบเลยไอ้นี่ยังอยู่ในคุกอยู่เลยไอ้แบ็คขวาเขาอ่ะไอ้ต้มเก๋าอ่ะ
2: เอาเวส
0: เอาเวสอ่ะ
2: เอาจริงๆบราซิลที่เป็นระดับเรียกว่าอะไรอ่ะคุณหนูดูดีก็มีกาก้าม
0: ีกาก้าเนี่ย
2: แต่นี่ไงอาจารย์ที่มันไปจีบลูกสาวประธานสโมสรมิลาน
0: อ
2: ่ะไอ้ปาโต
0: ้
2: อ
0: ่
2: ะ
0: ปาโต้
2: อันนั้นก็แบบ
0: สบายเลยสบายเลย
2: พอดี
0: ตอนนั้นรวยเลยตกกันข้าวสาร
2: อันนั้นดีเลยนั้นก็ตอนเป็นวันเดอร์คิดก็เก่งนะไอ้เจ้าปาโต้อ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้บอกบอลโลกบราซิลยุคเบเบโต้โรมาริโอคลาสสิกบวกเร้าใจมากครับใช่ผมว่าสุดละเพราะว่ามันสุดตรงที่ว่าคู่หน้านี่เกียดกันยังก็อะไรนะครับเบเบโต้โรมาริโออ
2: ่ะแต่มันจ่ายกันจริงนะ
0: ผมว่ามันมีความเป็นมืออาชีพสูงมากนะ
2: ใช่
0: เกียดกันแบบเกียดกันเลยนะครับไม่มองหน้ากันเลยนะครับ
2: จริงจริง
0: แต่คนหนึ่งที่เป็นไอดอลผมนะตอนเล่นบอลคือโรมาริโอนะผมชอบเขามากเลยโรมาริโอ
2: ชอบจิ้มอ่ะชอบฉีดยา ยิงหัวเกือ
0: กฉายาผมเวลาเล่นคือหมอโฮจุน
2: เฮ้ย
0: ผมฉีดยานี่หาย
2: นี่ไอดอลคุณเป็นคีโรมาเรโอ
0: ใช่ใช่ผมชอบโรมาเรโ
2: อแล้วก็โอเคโอ้ผมนึกว่าพี่จะชอบไอ้นี่ไอกองหน้าอินเตอร์เก่าอะอาร์เดโน่อะตอนนี้ไปอยู่แก๊งมาเฟีย
0: อาจจะไอ้นี่เราโตมาพร้อมยุคนั้นมั้ง
2: ไ
0: ออาร์เดโน่มันยุคหลังแล้วไง
2: แต่โรมาเรโอกับเบเบโต้เก่งจริง
0: เก่งเก่งมากเก่งมาก
2: เลโอนาโดดุงก้าอะไรอย่าง
0: น
2: ี้เนาะ
0: ยุคนั้นนะ
2: ทัฟเฟลโลอย่างเงี้ย
0: ใช่ทัฟเฟลโลเองก็ผมว่าคัดนับเลยนะผมว่าเป็นน่าจะเป็นประตูบาซินี่เก่งสุดแล้วมั้ง
2: ใช่
0: เพราะช่วงหลังๆมาไอ้มันจะมีปัญหาเรื่อง
2: เก่งกว่าดีด้า
0: ดีด้าผมว่ายังมีลูกเวอร์นะไอ้ดีดีอะ
2: แต่94เป็นฟุตบอลโลกที่ผมเริ่มดูแบบจริงจังรู้เรื่องอ่ะแต่90ไม่ยังไม่ทันเต็มร้อยกันพอทันดูแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราเริ่มดูใหม่ๆอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยแต่94เนี่ยโอ้มันเลย
0: ครับ
2: ถึงชอบบราซิลกับทางด้านอิตาลีไงก็ไม่รู้จะเชียร์ใครวันนั้นน่ะโรมาริโอกับบาโจอ่ะ
0: ครับ
2: บาโจแพ้ก็น่าสงสารนะวันนั้นน่ะ
0: จะต้องยอมผมเชียร์เยอรมันของผมอยู่แล้วแต่ว่าพวกนี้ผมก็ตามนะขนาดไอ้คู่แค้นผมยังอิตาลีอ่ะยังชอบเลยนะเพราะว่าที่แค้นเพราะอะไรวะโอ้โหลองเป็นบอลโลกหรือยูโรได้เจออิตาลีโดนทุกทีเออแต่ว่าพอไม่มีมันก็หมดความคลาสสิกเนาะมันต้องมีทีมใหญ่แบบนี้เนาะ
2: จริงจริง
0: แป๊บนึงนะบอกว่าทักทายทั้งสองท่านครับไม่ทราบว่าคุณเคยไปดูแข่งรถที่บางแสนถ้ายังแนะนำครับรับรองมันจัดอ๋อขึ้น 1-5 ต้นเดือนหน้าครับยังไม่เคยเข้าไปดูในสนามเลย
2: อยู่ โคตรมันเนี่ยต้องบอกงี้ก่อนนะ
0: ผมไปแต่ผมตอนผมยังเด็กๆอยู
2: ่
0: สมัยถ้าใครจำได้คุณเบิร์ดหนองแขมอ่ะเคยขี่ตอนนั้นเขายังไม่เป็นแชมป์นะสูบติดปุ๊บหลังไปทั้งแถบตอนนั้นผมจำพ่อผมไปพ่อผมเข
2: า
0: เคยทำอยู่พวกเรื่องของไอ้ชุดแต่งรถมอเตอร์ไซค์อะไรพวกเนี้ย
2: ใช่คือใครที่เป็นคนชอบมอเตอร์สปอร์ตอ่ะไปดูแข่งรถอ่ะพี่โคตรมันเลยแล้วเขาปิดหาดมีแข่งรถโอ้โหโคตรดีพี่ผมบอกเลยคือมันด้วยแข่งที่บางแสนนะพี
0: ่ใ
2: ช่ไหมมันนักท่องเที่ยวด้วยแข่งติดริมทะเลอ่ะปิดชายหาดขึ้นไปอ้อมเกือบถึงตีนเขาที่จะไปเขาสามมุกอ่ะบนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมไปบ่อยนะแต่ไม่เคยได้ไปดู
2: มัน
0: คือไปบางแสนไปแล้วแล้วก็ไ
2: ป
0: เจออ
2: ันที่ไปบางแสนพี่ไปเก็บโปเกมอน
0: ไม่ไปบางแสนนะกะเพื่อจะไปดูรถแข่งน้องเขาทักมาก่อนประจัดไปบอกออกมาก็แข่งจบแล้ว
2: อ๋อได้แข่งเดือนหน้าเหรอต้น 1-5 เดือนหน้าจริงๆใครที่แบบอยากไปดูรถแข่งมันโคตรมันเลยบอกให้
0: แต่ก็ต้องคนชอบนะต้องคนชอบเลยนะ
2: ต่อน้อยได้ข่าวเจอดีเจถามหลังๆไม่มีข้าวเลยแกล้งป่วยเลยเหรอ
0: ไม่หลังๆที่ไม่มีข้าวเพราะเต่ามันเอาข้าวแล้วกลับนะครับไม่มีอะไรหรอกโอ
2: ้ยแต่ข้าวอะไรพี่มาม่าอะไรก็หมดนะ
0: ก็ช่วงหลังก็ได้แต่เอาไปหมดอ่ะขนไม่เต็มรถเลยนะครับ
2: ไอ้คนมาภาคบอลให้กินอย่างเดียวนะผมเห็นบางท่านนี่ติดไม้ติดมือไปนี่ไม่เอานะแล้วคนมาทีหลังไม่ได้กินไง
0: ไม่ผมก็เอากลับประจำผมไม่สนเนี่ยผม
2: วันก่อนวันก่อนวันศุกร์วันศุกร์เจอเดียวอยู่หน้าตึกแล้วจุ่นมันถือกระดาษไปเว้ยแล้วดันเอากระดาษที่เป็นเอกสารน้องก้าวติดกับบ้านไปแล้วเอามาเขียนในแอปบอลชอบเอากระดาษที่ไม่ได้ด
0: ูไม่แล้วไอ้พวกนี้ไม่เตรียม
2: สองคน
0: อย่างผมว่าผมจะเตรียมมา
2: ใช่ใช่
0: ผมภาคผมจะมีผมเตรียมมาหมดอ่ะปากกาดินสออะไร
2: เนี่ยเอกสารพียงพีอะไรมันหายวะ
0: ประจำเลยใช่ไหม
2: ประจำเลย
0: ไปเอาห้องข้างในใช่ไหมผมเห็นอยู่ไม่ไหวไม่ไหวพวกนี้ไม่ไหว
2: ของเรามีผมมีกระดาษแบบติดกระเป๋าอยู่แล้ว
0: อย่างของผมเนี่ยผมไม่เคยมาเอาที่นี่นะมีแต่อย่างวันนี้ผมจะออกมาทำงานเนี่ยพอเมียผมรู้เขาบอกตายลืมนะเอามามากกลับมาด้วยเดี๋ยวขับรถมาเนี่ยเดี๋ยวจะถอยเข้ามาหน้าตึกเนี่ย
2: เสียทรงเมีย
0: แต่เข้าไปดูแล้วไม่เหลือเลย
2: กัน
0: ไอ้เต่าเอาไปเรียบแล้วนะครับบอกพี่วาวบอกว่าพี่ชัยเคยเป็นผู้จัดการร้านสุกี้แล้วโดนไล่ออกจริงไหมครับอยู่ใช่ใช่เคยเป็นผู้จัดการร้านสุกี้นะครับ
2: ใช่เหรอ
0: ไอ้ชัยเนี่ยผู้จัดการร้านสุกี้เลยแต่เราบอกชื่อก็ไม่ได้
2: เรื่องนี้ผมไม่เคยได้ยินรู้แค่ว่าพี่ชัยมาทำกับพี่อู๋พร้อมมากับพี่จูน
0: ตอนนั้นน่ะผมทำกับคิกออฟทำกับพวกจูนอะไรพวกเนี้ยจานเหน่งนัตตานามุต
2: เพราะว่าพี่ชัยก็เป็นเพื่อนจูน
0: แล้วคราวเนี้ยดีเจไม่พ ก็เลยอยากจะเพิ่มดีเจแล้วคราวเนี้ยไอ้จูนก็เลยพามาก็พาอาจารย์ฉายมาแล้วตอนนั้นเขามาจากไอ้ผู้จัดการร้านสุกี
2: ้ไม่ละวาไปพูดเงี้ยไม่นี่แทนที่บอกพี่ชายเคยทำเป็นผู้จัดการร้านสุกี้แล้วก็ออกมามันจะดูสวยกว่ามั้ยนี่ไปบอกเขาว่าโดนไล่ออกโ
0: อ้แต่ก็โดนไล่ออกจริง
2: เฮ้ยพี่ก็พูดให้เขาดูแบบมีทรงมีลายหน่อยดินี่ไปบอกก็โดนไล่ออกโอ้เป็นผมโกรธนะเนี่ยพูดแบบเนี้ย
0: จะไปสอยเด็กในร้านแล้วก็ขโมยของด้วยคิดเงินก็ไปโกงเขาอะไรแบบนี้โดนไล่ออกวะ
2: โอ้พี่หนักไววาวอีก
0: โอ้โหเขาทางเลยมาให้ขยี้
2: อันนั้นก็สายคิกออฟด้วยกัน
0: ครับบอกสวัสดีรอบดึกครับพี่ๆทั้งสองผมดูไฮไลท์บอลเยอรมันอยู่ครับโคโลนกับดอร์ทมุนด์คิดถึงบุนเดสลีกาครับจากคุณเสียโกพัทยาครับข้อความเมื่อกี้ลืมบอกชื่อครับพี่อย่างเงี้ยมาดีเลยคุณโกคุณเสียโกอย่างน้อย
2: เ
0: ราได้คุยกันนะว่าคุณชื่ออะไรอย่างเงี้ย
2: พี่โกก็ทัก
0: เคยเป็นฉายาก็ได
2: ้ทักมาในโซเชียลด้วยนะผมไม่ได้ว่าเพจหรือเฟซบุ๊กอะชื่อโกพัทยาผมจำได้
0: เหรอครับ
2: อยู่บางละมุงใช่ป่ะ
0: ก็คงไม่ได้อยู่แม่สอดหรอกมั้งอยู่พัทยา
2: ไม่จะชี้ชัดเจาะจงมาในพื้นที่ให้มันแบบให้มันรู้เรื่องหน่อยไง
0: ครับเขาบอกอาร์เดโนเด็กเก่าอินเตอร์อ๋อเด็กเก่าอินเตอร์มิลานผมเสียดายฝีเท้าไม่แพ้ปาโต้เด็กเก่าเอซีมิลานเลยครับแต่อาร์เดโน่แรกๆอ่ะ
2: เท้าโคตรหนัก
0: พอไปรู้ประวัติเขาอ่ะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจริงขนาดไหนนะตอนแรกๆเกลียดเขาเลยนะแต่พอไปรู้ว่ามันปัญหาชีวิตมันมาจากครอบครัวมีการสูญเสียอะไรเงี้ยแล้วมันก็
2: เ
0: ล
2: ือ
0: ก
2: เสียนะ
0: ใช่แล้วดังนั้นนั่นหมายความว่าเลือกเส้นทางไม่ดีเน
2: า
0: ะ
2: เรื่องพวกนี้
0: เสียดายเน
2: า
0: ะ
2: ถ้ามันไม่เจอกับตัวเองมันไม่รู้นะพี่ว่าพ่อเสียแบบชีวิตเป๋เลยอะไรเงี้ย
0: จริงจริง
2: มันไม่ใช่เรื่องตลกนะแล้วตามข่าวเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆอะอเดโน
0: ่ทุกวันนี้ผมยังมองรูปพ่อผมไม่ได้เลยนะรูปใหญ่มองได้แป๊บเดียวนะนานไม่ได้นานปุ๊บเรียบร้อยไม่ไหวติดใจไปเลยแตกซ่าเลยจริงๆนะ
2: ใช่
0: แล้วก็บอกว่าตอนปี2002ที่เกาหลีใต้ได้ดับ4ฟุตบอลโลกคนเกาหลีใต้เขาภูมิใจกันเต็มปากไหมครับหรืออึ้งในความอัปยศโอ้ถ้าเป็นผมว่าผมไม่ไหวนะ
2: ผมว่าเกาหลีแฟนบอลเขารู้
0: ค
2: ือแฟนบอลทั่วไปที่ไปเชียร์ฟุตบอลตามกระแสอาจจะไม่อาจจะเฉยๆแต่คนที่ไม่เป็นแฟนบอลจริงๆอ่ะ
0: ใช่มันจะรู้
2: รู้มันเล่นงานผมว่ามันคุณเล่นงานอิตาลี
0: มันอยากต่อจากที่มันจะเป็นความภูมิใจนะมันเป็นจุดด่างพ้อยของประวัติศาสตร์ไปเลยนะครับ
2: ผมก็คิดนะผมว่าเป็นจุดด่างพ้อยเหมือนกันพี
0: ่ใช่พอเอ่ยมาเป็นผมละไม่กล้าพูดต่อถ้าผมเป็นคน
2: อ
0: ่ะ
2: อันดับเกาหลีใต้อันดับ4บนโลกบอกโหถ้าไม่ใช่กรรมการไปไม่ถึงหรอก
0: มันแบบไม่กล้าพูดใครอ่ะถ้าผมเป็นคนเกาหลีนะผมก็ไม่กล้าพูดอะไรอ่ะบอกอย่าว่าผอ.เต่านะฮะผอ.เต่าน่าจะป่วยจริงกล้วยเขียวๆกินไปก่อนได้ไหมฮะพี่หูใหญ่อีจะกุลล้งเล้ง
2: อ๋อสีเหลืองผมกินหมดแล้วฮะเหลือแต่สีเขียว
0: เต่านี่กินยันเปลือกเลยครับเปลือกไม่บอกพี่วาพูดในรายการว่าเคยจะรวมตัวล้มพี่มนมัมมี่แต่พี่จูนพี่ชัยไม่เอาด้วยอ๋อไม่มีใครเอาไก่วาวหรอก
2: วาวพี่มนก็เป็นคนเอาวาวเข้าไม่ให้หรออ
0: ืม
2: บ้าวาวมันจะคิดล้มพี่มนไม่น่าจะใช่
0: ไม่ทุกคนก็คิดล้มจันมนหมดแหละ
2: เอาแต่จันมนก็สายแข็งนะ
0: ครับ
2: ต้องสายแข็งนะ
0: อันนี้ก็บอกว่าฟังป่าแปะพอสุเทพภาคตอนเช้าแล้วมันมากครับได้ล้มเหมือนหนังกลางแปลงภาคสดเลยครับเก่าระดับพอต้องแบบนี้ครับไม่ต้องคอยมาถามว่าฮาไหม
2: อ
0: ันนั้นก็คือรุ่นใหญ่ต้องยอมรับมันก็เป็นอีกแบบนึงนะครับ
2: พี่อู๋แจ้งแฟนรายการบางท่านเขายังไม่ทราบคาแรคเตอร์คลื่นนะ
0: จ้า
2: เราไม่ได้ภาคอย่างเป็นทางการ
0: แบบไม่ได้จ๋าๆอะไรขนาดนั้น
2: เราก็จะมีสไตล์ที่มันเป็นแบบเนี้ยฮาด้วยภาคด้วยเล่นกับแฟนรายการด้วย
0: มันมีหลากหลายแบบอย่างถ้าเป็นผมเป็นจันเอกอ่ะก็จะเป็นทางการหน่อย
2: ใช่
0: ก็จะแบบว่าไม่ค่อยอะไรออกนอก
2: คือ
0: ผมไม่เอาเลยนะ
2: คู่เราอ่ะมันมีการเขาฟิกไว้แล้วว่าหน้าตาดีๆแบบนี้มันจะเล่นตลก
0: ใช่ไม่คาแรคเตอร์เราเสีย
2: คาแรคเตอร์
0: เราเสียนะครับ
2: อ
0: ย่างป๋าเนี่ยเป็นบุคลิกเขาก็จะเป็นแนวนี้ไป
2: ใช่
0: ไหมถ้าภาคสไตล์พี่บีก็อีกแบบนึง
2: มันก็จะมี
0: แนวอีกแบบนึง
2: อย่างซ้อเงี้ยดูจริงๆชื่อนักบอลโอ้โหเขารู้หมดแหละแต
0: ่
2: เขาแกล้งไม่รู้แค่นั้นเอง
0: ไม่เขาจริง
2: เกาหลี7เกาหลี8เงี้ย
0: จริง
2: เอาพี่จำนัดแรกที่เราภาคได้ป่ะที่เราจะเล่นอเมริกัน19อเมริกัน17จำได้ป่ะแต่เฮ้ยไอ้จานไม่ได้ว่ะเราไปทางนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องมาเรียกชื่อนักเตะ
0: สเจ๊กรู้จริงรู้จักซอนตัวเดียว
2: ดีไหมอันนี้ก็เป็นอีกสไตล์นึง
3: ภาคไอ้อียองเปียวอ
0: ่ะครับของผมนี่ไม่ได้นะของผมอาจารย์เอกเนี่ยเวลาภาคบอลเนี่ยเราจะถือไอ้ไม้ช็อตยุงอ่ะใครเอาน้องเรื่องช็อตเลยนะอยู่ PPTV เหมือนกันพี่บีชอบเอาน้องเรื่องผมจับช็อตเลยอ่ะ
3: ดียังเป็นไม้ช็อตยุงนะครับ
0: ไม่มีผม
3: ถือเหล็กกุดชาร์ปนี่แบบ
0: ทานนะครับ
3: อ่ะเดี๋ยวผมไปดูทาง
0: สลับกันไปอาจารย์เอก
3: หูจานผมว่าเก็บไม่หมดว่ะ
0: ไม่เราอยู่กัน3ชั่วโมงสบายๆไปเรื่อย
3: ๆยังเหลืออีกบานเลย
0: ไม่เป็นไรยังมีชั่วโมงนึง
3: เดี๋ยว
0: แต่ไหนส่งมาแล้วก็ต้องอ่านดิครับ
3: เมนูกับทูเคิลและเจ๋งกับอูมีอะไรในใจหรือเปล่าครับอุ๊ยเมนูยังไม่ได้ลงสักแบบเลยนะพี
0: ่ก็ล่าสุดเลือกเอาจอแดนไฮเดอร์สันลงไงโอ้โหแฟนๆก
3: ็ไม่จริงๆอ่ะ
0: ทำไมไม่เลือกไอเมนูลง
3: เมนูมันต้องออกสตาร์ทตัวจริง
0: เพราะเด็กมันรอประสบการณ์อยู่ใช
3: ่มีครับผมว่าทูเคิลมันมีปัญหาแต่เรื่องนักเตะแล้วเชื่อผมดิ
0: ผมว่าทูเคิลนะเขาบี้เมนูไม่ได้เป็นตัวเลือกในแผนอยู่แล้ว
3: ใช่
0: นะมันแค่ติดไปอย่างนั้นแหละ
3: ไม่งั้นจะโดนแฟนมันอยู่ถล่มนะว่าแบ็กควายมันก็ไม่เลือก
0: ใช่ผมว่ามันยังไง
3: ลุคชอก็ไม่เอาอ่ะแบ็กซ้าย
0: เพราะว่าผมเชื่อว่านะอย่างจอแดนเฮอร์สันน่ะประสบการณ์มันมีเยอะอยู่แล้วใช่ป่ะที่ดึงไปเนี่ยไม่ใช่ผมว่าไม่ได้ด้วยฝีเท้านะดึงไปเพื่อประสบการณ์แล้วเมื่อมันมีอยู่แล้วลงมันลงทำไม
3: คือผมว่าแฟนแมนยูอ่ะอย่าไปมองว่าทำไมเมนูไม่ได้ลงทำไมเป็นเฮนโดผมว่าไอ้ตรงนั้นเป็นปลายเหตุเมนูมันควรลงตัวจริงแทนเดคเคนไล
0: ท์ถ้าเดคเคนไลท์ไม่ได้ลงนะ
3: ใช่ถ้าเดคเคนไลท์ไม่ได้ลงมันต้องเป็นคอมบีเมนู
0: เพราะจากข่าวเนี่ยคือเดคเคนไลท์มีอาการเจ็บ
3: มันเจ็บแล้วก็เขามีเหลืองติดด้วยเออเมนูมันเล่น90นาทีมันเล่นได
0: ้ไม่แล้วอย่างผมว่าเด็กมันประสบการณ์ในทีมชาติมันน้อยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แมตช์แบบเนี้ยคุณควรส่งมันลง
3: เข้ารอบอยู่แล้ว
0: พอเดี๋ยวล่อไปแล้วลึกๆคุณจะไปลองตอนไหนอ่ะมันคราวนี้มันของแข็งหมดแล้วนะ
3: ใช่ใช่
0: ผมว่าวิธีคิดตูเคิลมันแปลกๆ
3: ม
0: ัน
3: เที่ย
0: ง
3: พี
0: ่เออมันอินดี้
3: ชอบทำอะไรแบบเหนือ คุณซิงเกิลแบงคอกบอกว่าชอบดีเจอูใหญ
0: ่ครับ
3: และพี่หล่อขอถามว่าคืน28เข้าเช้า29 69มีทีมเตะกี่คู่คืนนี้คู่เดียว
0: คืนนี้คู่เดียว
3: คู่เดียว
0: คืนนี้เป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดาครับเด
3: ี๋
0: ยวพรุ่งนี้จะมี3คู
3: ่
0: ก็ยังคุยกับจันเอกอยู่นะ
3: ผมว่าจริงๆ
0: พรุ่งนี้มันมี3คู่ใช่ไห
3: ม
0: มันน่าจะดึงอย่างเยอรมันมาวันนี้สักคู่หนึ่งก็ได้นะทีมใหญ่มาหน่อยอ่ะ
3: คุณก้าวคุณแก้วริวเนี่ยผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะตามความคิดของพี่อู๋พี่เอกคิดว่าญี่ปุ่นกับบราซิลผลจะเป็นยังไงครับอาจจะคุณก้าวราชันผมยังให้บราซิลอ่ะ
0: ใจผมนะผมยังคิดไม่ถูกว่าใครจะผ่านแต่ผมมองว่าน่าจะไปถึงจุดโทษอ่ะคิดว่าญี่ปุ่นคงไม่มาสู้หรอก
3: ผมว่าญี่ปุ่นโค้ชเขาเก่งผมว่าเขาคงทำกันบ้านอ่ะนะพี่อู๋นะผมอยู่กับญี่ปุ่นชุดนี้มา8ปีแล้วนะ
0: ใช่แล้วมันเคยเจอมาก่อนในการอุ่นเครื่องอย่างน้อยมันต้องได้อะไรบ้างนะ
3: ต่อ
0: ให้เป็นการอุ่นเครื่องอ่ะนะแล้วผมว่าคงรู้แหละว่าไปเปิดแรกอ่ะ
3: ครับ
0: ถ้าเทียบตัวกันอ่ะตัวบาซิลมันดีกว่าอยู่แล้วเนอะ
3: ใช่ใ
0: ช่ก็เลยมองว่าคู่นี้อาจจะบัดจนแล้วญี่ปุ่นมันเป็นทีมที่อาจจะไม่คมแต่มันแพ้ยาก
3: ใช่
0: นะมันเป็นทีมที่แพ้ยาก
3: ระบบดีด้วย
0: ผมว่าดึงไปจนถึงจุดโทษอ่ะคราวเนี้ยมันก็ไม่ได้เหนือกันแล้วนะพอจุดโทษผมว่ามัน50-50อ่ะ
3: แล้วจะลืมนะว่าซูซูกิพอไปเล่นเกาโชเฮ้ยผมว่ามันเหนียวขึ้นนะ
0: ตอนนั้นมันเจ็บตอนนั้นมันเจ็บนี่ขายเจ็บกลับมานี่เหนียวเลยไอไซออนซูซูกินะครับ
3: คุณแจ๊บถามว่าแคนาดาไหวไหมครับ
0: เฮ้ยผมชอบแคนาดานะคุณแจ๊บผมว่าตัวโอเคกว่าแล้วด้วยความที่ได้ภาคมา2เกมเนอะเนอะเราชอบอยู่ผมว่าไอ้อาลีอาเมด
3: ได้
0: ไอ้พวกอาลีอาเมด
3: หรือไอ้ตัว
0: โอเค
3: ไอ้ศูนย์หน้าใหญ่ๆอ
0: ่
3: ะ
0: ไอ้โพมิส
3: อะไรนะก็เล่นดี
0: ไอ้โพมิสเดวิสไอ้ผมมันศูนย์หน้ามันหลากหลายมากเลยเนอะ
3: สมมติมันตัวเร็วได
0: ้ตัวใหญ่ตัวโมงผมชอบนะ
3: เชียร์ญี่ปุ่นครับชอบไปจืดมากเลยจากคุณซือ
0: ครับ
3: บ
0: ุ
3: ญยบุตรนะครับคุณซานหรือว่าคุณแซนเนี่ยฝากผู้บริหารจัดการนักพากย์ทีครับขอเจ๊หมิงคู่กับพี่สมสักแมตช์ครับพลีสต้อง
0: แกจะสาวกันก่อนไหม
3: ต้องไปให้ต้องให้บางจัดอ่ะ
0: ครับ
3: จริงไหมครับบิ๊กจุนเรียกพี่สองเอกไม่เคยมีคำว่าพี่นำหน้า
0: เรียกเอกเฉยๆแล้วเสียงแข็งด้วย
3: แต่ตอนหน้าผมยังมีแบบยังมีคำว่าพี่มันแบบเบาๆอ
0: ่
3: ะแต่กับเอกคิมนี่แบบเรียกเอกเลย
0: ไม่เพราะว่าจานเอกอ่ะเขาโบกไง
3: แต
0: ่เอกคิมเขาไม่สู้ไง
3: ถ้าปกติเขาจะเรียกเฮ้ยพี่เอกใช่ไหมถ้าเวลาเจอผมพี่เอกพี่มันจะแบบ
0: คำว่าพี่เนี่ย
3: ถ้าจะไม่ได้ยิน
0: คุณต้องอัดจากโทรศัพท์แล้วไปเข้าโปรแกรมเพิ่มเสียงนะมันจะอยู่ในคอเลยอ่ะ
3: ยิ่งอูเนี่ยไม่ต่างจากเอกคิมอ่ะ
0: โอ้ของผมนี่บางทีมันขาเขียวเลย
3: จุดนั้นรุดดี้เรียกใครไม่เคยเรียกพี่นะ
0: ครับ
3: คุณกฤษ32ทีมแพ้ตกรอบเลยใช่ไหมครับ
0: ครับ
3: เพราะนี่มันเป็นรอบตัดเชือกแล้วเคซุสพอได้ไหมครับผมว่ายังมีกลิ่นไอของบาซิเลียนอยู่กับเบลเชซุสอ่ะ
0: ก็
3: แต่มันอยู่ในยุคฟุตบอลสมัยใหม่ที่มันทำแบบนั้นมากก็โดนโค้ชด่ายิ่งอยู่กับซิตี้นี่ยิ่งยากเลย
0: แต่เชซุสมันก็ยังถ้าไปเที่ยวพวกนั้นมันยังห่างเยอะ
3: ห่างเยอะห่างเยอะ
0: ห่างเยอะนะ
3: มาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยก็ห่าง
0: โอ้โหมาร์ติเนลลี่ผมว่าไม่มีความเป็นบราซิลเลย
3: ห่างเยอะ
0: เนอะมันบราซิลมันต้องมีแบบความพลิ้วจังหวะเลี้ยงกินตัวเลื้อยๆนะผมว่ามาร์ติเนลลี่มันเป็นสายเร็วอ่ะ
3: พี่บาซิเลียนตัวสุดท้ายที่ยังมีความเป็นบราซิเลียนอยู่ก็คือแอนโทนีเวอร์ชันที่เล่นกับเบติส
0: ยังมีจังหวะไอ้หมุนๆอะไรแบบเนี้ย
3: ยังมีโยกมี
0: ผมว่ามาร์ติเนลลี่มันออกเป็นแนวยุโรปไปแล้วเนอะ
3: แข่ง
0: แบบกระชากแล้วเอาเร็วอ่ะ
3: หรือเราไม่ได้เห็นเอนดริกที่ไปอยู่ลียงเขาก็เอาเรื่องอยู่นะ
0: เอนดริกก็ไอเด็กคนนี้ก็มีของอย
3: ู
0: ่แต่ต้องรออีกสักพักนึงนะมันก็ยังไม่เท่
3: าไหร่แต่ถ้าเป็นบาซิลเลียนแบบทรงรุ่นใหญ่จ๋าสุดอ่ะก็เนย์มาร์แหละนะพี่
0: เนย์มาร์เนี่ยใช่เนย์มาร์ไอเรื่องเลี้ยงล่อเท้าชาวบ้านเนี่ยใช่เลย
3: ใช่
0: ตายเนี่ย
3: ขี้บอลกระโดกคือมันมีลูกเล่นเยอะแต่นอกนั้นมันเล่นตามกุนซือไปแล้วไง
0: มันเป็นหุ่นยนต์ไปแล้ว
3: มีขนขอผลโมโต้จีพีเมื่อกี้ผมอัปเดตให้แล้วนะครับ
0: ครับผม
3: อยากให้พี่เอกคีมภาคกับเจ๊เต่าครับเห็นแซวกันตลอดแต่คุณณพงษ์ไม่น่าจะได้แหละคู่นี้เพราะว่าเอกคีมเขาจับคู่กับจุนอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
3: คู่นี้มันเขาไม่ได้แยกกันนี่
0: เพราะว่าจุนเป็นคนเลือกเองเพราะว่าจุนเวลาภาคบอลมันต้องมีคนรองมือรองเท้าไงเอกคีมก็เป็นคนรองมือรองเท้าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่มีคนอื่นมันไม่ได้ไง
3: เอกคีมนี่ทำให้เด็กเสียติดนิสัย
0: เราบางทีสังเกตที่ภาคบอลถ้าอยู่ห้องนี้นะบางทีจัดรายการนะนั่งนี่เราขาพาด
3: พี่เห็นล่าสุด
0: เราขาพาดจันเอกเลยนะ
3: เห็นล่าสุดเอกคิมก็โพสต์ป่ะล่ะ
0: เ
3: อกคิมก็นั่งดูอย่างเงี้ยจุนนั่งอยู่งี้ไว้พี่แล้วก็ดึงผมแบบ
0: ม้วนผมเห็นแล้วเห็นภาพแล้ว
3: ถ้าเปลี่ยนเป็นเอกคิมเป็นเอกนบนะจะล่อหน้ามันให
0: ้ไม่มือมันม้วนผมนะแต่ขามันม้วน
3: ขามัน
0: นี่ล่ะจันเอกเลยจันเอกคิมอ่ะ
3: เพราะว่าโต๊ะที่เราบรรยายอยู่เนี่ยมันจะมีฉากมันจะมีผ้ากั้นอยู
0: ่ครับ
3: ข้างล่างมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นอาจารย์ที่เหลือมีอยู่ไหมหรือเบรกก่อน
0: ยังมีอยู่เดี๋ยวผมมาอีกสักหน่อยแล้วกัน
3: ชั่วโมงสองเยอะข้อความล้วนๆนะ
0: อ่ะโอ้โหส่งมาเยอะเราก็ต้องช่วยกันอ่านเลยเนาะส่งมาแล้ววืดมันก็ไม่ดีอ่ะนะก็บอกว่าคุณสมัยก่อนเห็นมีซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตด้วยครับใน YouTube ครับจริงๆผมก็อยากให้กลับมาเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ต้องรอผู้ใหญ่เนาะคุณอาคมบอกสวัสดีพี่อู๋35พี่เอก49นะครับ
3: โอเค
0: ได้ผม53นะ53
3: 35
0: ไม่อายุผม53นะครับคุณธนบดีบอกแฟนฝรั่งเศสตั้งแต่ฟรองก์98ครับก็ปีนี้มีโอกาสลุ้นเนาะคุณประพลปักประจำนะบอกพรุ่งนี้กองเชียร์ญี่ปุ่นบอกเลยจบตรงนี้แหละผมมั่นใจบราซิลมากพี่แจ้บอกล้างอายหน่อยนะครับก็มีโอกาสเกิดขึ้น
3: เวลากำลังดีนะคร
0: ับใช่คุณชัยมนัสบอกพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเล่นเที่ยงคืนสภาพอากาศมีผลไหมครับเพราะรอบแรกญี่ปุ่นเล่นแต่ตอนมืดๆครับผมว่าสภาพอากาศไม่น่าอะไร
3: ไม่มากหรอกมีก็ไม่มาก
0: เอเชียมันน่าจะคุ้นเคยเนาะคุณนันทพงศ์บอกว่ากัปตันซูบาสะอาจจะไม่ไหวครับต้องเอาทีมอะไรทีมไรมงอ๋อของนักเตะแข้งสายฟ้าไปคุบใส่สู้ครับต้องมีวิชาหน่อยนะคุณพลมณิษฐ์บอกอาจารย์อู๋เหมือนส่วนไหนของโอเดกาดครับ55หน้าตา
3: หล่อเหลาคมขาว
0: ใช่ครับแต่ผม
3: ได้เล่นบอลเก่งเหมือนกันด้วย
0: อาจจะใสกิ้งกว่าเขาหน่อยนิดนึงนะครับนี่มีโลภด้วยไม่พอคุณประพลบอกคุณประพลประจักษ์บอกว่าพี่อู๋ครับโปรแกรมบุนเดสลีกานัดแรกมาหรือยังเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้น่าจะมาแล้วเนาะเขาบอกว่า AFC ตามใจตะวันออกกลางมากไปครับบอลโลกไม่มีกรรมการช่วยเหมือนเอเชียนครับแล้ว
3: อ
0: ันนี้จริง
3: อันนี้ก็มีส่วนนะ
0: เพราะว่าอันเนี้ยโอ้โหเป็นจุดด่างพ้อยผมเห็นไอช่อง Fox Sport อ่ะทําเป็นเหมือนอะไรเค้าเรียกอะไรนะเป็นเหมือนเสื้อกรุ๊ปอ่ะด่าการจัดการ AFC ว่าหลวยถ้วยแบบกระจอกจริงแล้วมันก็กระจอกจริง
3: แล้วระบบการจัดการมัน
0: ไม่ดีเลยไม่ดีเลยแล้วกรรมการเนี่ยโอ้โหผมว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เอื้อกันมากตลอดกลางเนี่ยตัวเอื้อกันเลยครับไอ้ที่บอกนกหวีดหวานเนี่ยของจริง
3: จริง
0: ใช่ไหมทุกเกมลองสังเกตเลยเขาส่วนใหญ่เขาจะเอื้อกันเองอ่ะ
3: ครับ
0: คุณธนกฤษเนี่ยบอกว่าพี่ๆครับ รบกวนอธิบายที่มาของชื่อและฉายาต่อไปนี้ผมสงสัยมาหลายปีแล้วผู้การสจมนมัมมี่โอ๊ตเขียงหมูเบ่งเอกด้นผู้การเนี่ยอันนี้เขาน่าจะอันนี้ปะ
2: ก็มาแซวในสปอร์ตดีแลกไง
0: เขาเหมือนเขาอุปโลกตัวเองผู้การมาสเกตอันนี้เขาอุปโลก

0: ัวเอง
1: จัดสปอร์ตดิแลกกับพี่ป๋องกับแจ็คเล็กไง
0: อย่างสจโทนเขาก็มาดเขาม
1: าดเป็นสจ
0: มาดเขาเป็นสจ
1: เมืองอะไรเงี้ย
0: ส่วนคุณมนมัมมี่เนี่ยพี่ป๋องตั้งให้เพราะว่าถ้ามาจากสายเดอะช็อคเนี่ยทุกคนจะเกี่ยวกับเรื่องราวของผีคุณมนมัมมี่
1: อ้าวแสดงว่าเก่งยิ่งยศพี่ป๋องไม่ได้ตั้งฉายาผีให้
0: ไอ้เก่งประตูผีไง
1: อ๋อใช่
0: เก่งประตูผีไง
1: คือยิ่งยศก็มีหลายฉายาใช่ไหม
0: กากก็มีเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แจวแจวหรือจัดเอกก็จะอย่างเงี้ยโอ๊ตเขียงหมูเนี่ยไอโอ๊ตเนี่ย
1: เออเขียงหมูใครมันตั้ง
0: น่าจะไหนไอชิดหรือเปล่าไม่รู้เพราะผมได้ยินมาจากไอชิดชิดมันจะชอบแซวเพราะว่าจัดโอ๊ตจะแต่งตัวเหมือนพ่อค้าขายหมูอะมาเก่งขากล้วยแล้วแต่งแบบเสื้อแบบขาดๆหน่อยง
1: ี้ใช่ใช่อ
0: ันนี้เขาชอบมาตัดนะเบ่งเนี่ยมันก็มาจากเจ๋งแล้วเขาก็เรียกเบ่งเบ่งอะไรกันนะ
1: เบ่งเผื่อมาจากพี่ลีมิงเรียกว่า
0: น่าจะเป็นเจ๊ป่ะ
1: น่าจะเป็น
0: สอป่ะ
1: เรียกอ่ะ
0: จากเอกด้นเนี่ยผมได้ยินมาปุ๊บเขาก็เรียกกันเอกด้นนะวันนี้ใน
1: ก็พวกกันนี่แหละผมก็ไม่รู้จุดเริ่มต้นเนี่ยตรงไหนพวกแก๊งเพื่อนๆกันนี่แหละ
0: อาจจะเป็นเอกด้นมั้งเอกนพดลมาตอนนั้นเอกฮิมเอกนพดลก็เลยเรียกเอกด้น
1: ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นมันมาแบบนั้นมันก็เลยแผลงๆว่าจะเรียกเอกด้นมันก็แปลกๆไงเพราะตอนนั้นมันมีหลายเอกมากนะครับ
1: คือจะเรียกเอกโซโบตอนนั้นโซโบมันก็ยังอยู่กับไลฟ์ซิกเนี่ยมันยังไม่มา
0: ครับ
1: ถ้าโซโบย้ายมาลิฟูเนี่ยตอนนั้นก็น่าจะเรียกเอกโซโบ
0: ใช่ตอนนั้นลิฟูผมก็เลยเรียกจันเอกว่าเป็นแมกกาเอกแมกกา
1: โอเค
0: ไม่ดีนี่เรา
1: ก็ไม่กล้าโอ้ถ้าเรียกเอกกาล่านี่กระโดดที
0: ไม่เพราะว่าดูหน้าแล้วต่อต้านแล้ว
1: พี่เรียกใครก็ได้ที่ยกเว้นดียุบอ่ะ
0: ครับ
1: ใครก็ได้นกเว้นดียุบอ่ะ
0: ส่วนคุณเอ็มเอ็มเจ็ดหนึ่งสามนี่บอกว่าฟีฟ่าหิวเงินสุดๆผมเห็นด้วยฟีฟ่าเนี่ยตัวโลภเลยตัวกินเลยอันนี้คุณนันทพงศ์มาอีกทีบอกว่าชัยรัตน์ได้ถ่ายโกดีวัวกับนอร์เวย์ครับ
1: โกดีวัวนอร์เวย์มันคืนไหนเดี๋ยวนะน่าจะเป็นวันต่อมันคือวันอังคารป่ะ
0: ครับคุณเอเอบอกว่าเชียร์ญี่ปุ่นแต่จะเอามาสู้บราซิลอ๋อนะครับแล้วก็บอกว่าคุณนันทพงศ์บอก VR เช็คเหลือง2เตะมุมเหลืองผิดตัวได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกกฎไอ้ที่8ข้อนะแต่ผมว่าดีนะไอ้กฎที่เขาเพิ่มมารอบเนี้ยอันนี้ถูกใจดู
1: ไม่ยังไม่มีดราม่าเรื่องตัดสินเลยนะพี่อู๋นะ
0: คุณนกคอปบอกว่าโซนเอเชียโอซีเนียเนี่ยยังมีเพลย์ออฟอยู่ไหมครับถ้าไม่มีคิดว่าออสเตรเลียจะกลับไปเหมือนเดิมไหมครับใจเขาอยากกลับแล้วนะ
1: มีที่ยังมีอยู่
0: ใจเขาอยากกลับแต่ว่ามันเพลย์ออฟง่ายกว่า
1: ใช่
0: เพราะก่อนหน้านี้โซนโอชิเนียเขาไปเพลย์ออฟกับอเมริกาใต้ไงใช่ไหมและไอออสเตรเลียมก็จะอกหักประจำอะไปโดนทุบมามันเลยย้ายนะครับ
1: เดี๋ยวนี้มันได้1ทีมครึ่งมาแล้วไง
0: คุณมาโคมอสเหรอเดี๋ยวข้อความนี้นะเขาบอกโรบินโญ่เนี่ยกับทีมไหนก็ไม่สุดโรบินโญ่จริงๆตอนขึ้นมานะผมคิดว่าเขาน่าจะมาตามพวกตำนานแบบรุ่นพี่ๆได้เนาะ
1: ทรงเหมือนเป๊ะเลยซ้ำ
0: มันไปได้แค่ A เนาะมันไม่ไปถึงพวก S ระดับพวกนั้นนะเน
1: า
0: ะ
1: ไอ้พวกนักฟุตบอลที่มันเล่นด้วยเท้าซ้ายที่มาจากละตินอเมริกามันเรารู้สึกว่ามันต้องเก่งว่ะมันจะมีความเก่งอ่ะผมว่าอาจจะ
0: ผมรอด
1: เกเรด้วย
0: เป็นคนที่ถนัดสองเท้
1: า
0: เวลายิงอย่างนี้เตะพร้อมกันสองขาเลย
1: เหมือนเป็นอูเดมเบเล่เลย
0: ไม่ผมเตะสองขาพร้อมกันเลยถนัดสองเท้าเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ได้เลยจ้า
0: เดี๋ยวให้น้องรามเลิฟเวอร์จัดเพลงรักก็ไม่อีกนะครับเดี๋ยวกลับมาว่ากันไปยังสุกกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวผมตามอ่านให้ยังมีอีกหลายช่องทางอยู
1: ่ครับผม
0: พักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก าะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี่ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: media.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: 1-6-7-6
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ลามเลเวอร์แต่วันนี้สงสัยจะกินยาผิดซอง
1: โอ้ฉีกมากเนอะตอนแรกเปิดพิเศษนะ
0: ออ
1: ตามมาปุ๊บเป็นพี่ปู
0: เราก็เดาทางมานะว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องเป็นแนวพวกหินเหล็กไฟพี่โต๊ะพี่ป้อมเพลง
1: ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่
0: เพราะว่า
1: สัตว์ตายเป็นน้องรามช่างเราเนี่ยมันจะเป็นพวกทีมเพลงช้าเลยเขาชอบเปิดเพลงพี่เจมเพลงพี่เจมเรืองศักดิ์อ่ะ
0: ไม่อาจเปลี่ยนใจอะไรเงี้ย
1: เออใช่ใช่เขาเคยเจอทีนะครับผมยังทักเลยน้องอกหักหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ก็ใช่เลย
1: เพราะว่ารามดีเจเราหน้าตาเขาไม่หล่อเขามีโอกาสอกหักสูงนะครับเราก็พูดตามหน้าตาเราก็ทักตามหน้าตา
0: คบใครมันก็โดนผู้หญิง
1: ที่กำหมัดรอต่อยอยู่เนี่ยอ่ะแล้วเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
0: ครับผม
1: มีผลบอลอะไรไหมจันเอก
0: เมื่อกี้มีสอบถามไอ้เบรดบริกมาเดี๋ยวผมดูให้ฟุตบอลไอซ์แลนด์บอลถ้วย
1: ของผมมันแฮงไปอยู่เดี๋ยวผมแป๊บนึงเดี๋ยวผมช่วยดู
0: คือถ้าเชียร์คู่ไหนอยู่ส่งข้อความมาพูดคุยนะเพราะว่าฟุตบอลมันจะเป็นแถบสแกนดิเนเวียนแล้วก็
1: ใช่
0: รายการจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ
1: ผมแป๊บนึงกำลัง
0: เบรดบริกชนะไวกิงกูเล็กยาวิกไป 3-0 นะครับประมาณนั้นนอกนั้นโอ้โหเอสโตเนียคงไม่มีใครเอาแล้วมั้ง
1: เอสโตเนียคงไม่นะว่าถ้าเป็นพวกฟินแลนด์อะไรยังโอเคอยู
0: ่ครับสอบถามมาแล้วกันเดี๋ยวเราดูให้เพราะว่า
1: ถ้าขาดตกหล่นคู่ไหนเดี๋ยวจะจัดให้นะจ๊ะ
0: ผลบอลเยอะนะลิกรองก็เยอะนะ
1: ใช่ลิกรองก็เยอะอยู่นะครับ
0: ของเราไปรู้ข้อความต่อไหมอาจารย
1: ์จัดเลยจันเอก
0: ไอ้พวกประเภทเบรกกิ้งนิวอะไรใหญ่ๆก็ยังไม่มีเนาะนอกจากว่าไอ้ที่เราคุยกันนอกรอบว่าอุรุกวัยเนี่ยให้นักเตะเนี่ยกลับบ้านนั่งเครื่องบินแบบธรรมดากลับเองนะ
1: อุรุกวัยก็ไม่แปลกใจเน
0: อ
1: ะที่เขาตกรอบ
0: เขาบอกว่า
1: ปัญหามีเยอะมากเลย
0: บนโลกครั้งนี้ที่เราเห็นปัญหาภายในทีมแตกอะทีมเอาง่ายๆทีมแตกอะตุรกีอะไอ้ตุรกีไปก่อนเลย
1: ต
0: ุ
1: รก
0: ี
1: หนึ่งละมีปัญหา
0: แล้วก็มามีอุรุกวัยนี่แหละ
1: แล้วก็อุรุกวัยโอ้โหอุรุกวัยที่พอมาเซโลเบียซ่าออกมาพูดให้เล่นเกมลุกนักเตะมันเล่นเกมรับเองไม่ทำตามคำสั่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนออกอะไรแบบนี้ผมงงมากเลย
0: มันต้องการผลนะมันต้องชนะไงได้เห็นไหมล่ะพอไม่ชนะก็ตกรอบอ
1: ่
0: ะ
1: และอีกอย่างผมว่าด้วยสไตล์ของบอลอุรุกวัยอ่ะ
0: ม
1: ันเป็นบอลเกมลุกนะมันไม่ได้มีตัวไหนที่เล่นรับเลยมันมีแต่ตัวคุกคามแล้วโค้ชเนี่ยคุณก็เลือกโค้ชที่แบบบุกอย่าง
0: ใช่
1: นี่คือนักแอนเวอร์ชัน2เลยนะ

0: ใช่ก็ดูเบลซ่าทำลีดตอนอยู่ในเดอะชิมชิปในพรีเมียร
1: ์ตอนผมพาเขาอยู่ในสเปนเขาทำบินเบาอ่ะก็ทรงนี้เหมือนกัน
0: เอาขนาดว่าขึ้นมาเป็นน้องใหม่กูเจอซิตี้เจอลิเวอร์พูลเจอเชนนอนกูไม่สนอ่ะ
1: ครับผม
0: กูสไตล์มีเนี่ยบุกบู๊ทั้ง
1: หาเจอเชนนอนต้องระวังหน่อยนะซีโซบุกไม่ได้นะ
0: เฮ้ยเมื่อก่อนเชนนอนก็ไม่เท่าไหร
1: ่ตอนนี้ทีมเขาเป็นแชมป์ต้องระวัง
0: เงียบผมบอกเดี๋ยวปีหน้าพี่โดนผมแน
1: ่
0: พี่โดนผม
1: คำว่าแชมป์นี่มันโดนความ
0: หมายมันเป็นอดีตที่คุณอดีตมัน
1: ไม่เป็นไรเหนืออยู
0: ่มันเป็นอดีตแชมป
1: ์เนี่ย
0: อดีตแชมป
1: ์ยังปีล่าสุด
0: บอกเลยเดี๋ยวปีหน้าพี่โดนผมแน
1: ่
0: อิราโอล่าอิราโอล่า
1: ถ้าอยู่ต่ออยู่ถึงนะอย
0: ู่ถึงเดี๋ยวได้เดียวมองได้มานี่จบเลยผมบอกให้นะเดียวมองได้แต่ว่าโอ้โหค่าตัวโคตรแพงเลยตอนเนี้ย
1: โอ้โหตอนนี้ซื้อใครมันก็แพงระดับเอเดอร์สันยิ่ง
0: ร้อยสิบหกอ่ะ
1: ร้อยสิบหก
0: ล้านอ่ะ
1: ตัวนี้เป็นตัวเดียวมันก็เป็นมาตรฐานไปแล้วเนาะ
0: รู้สงสารนิวนะพี่หู
1: โ
0: อ้บูโน่กิมันไลซ์ซันโดตูนารีก็มีข่าว
1: ใช่ใช่
0: ทีมอื่นจะซื้ออีกแบ็กทั้งลิฟลาเบนโต้ลุยส์ฮอร์อ่ะก็มีข่าว
1: มีแต่คนจองกระถิ่นเต็มเลยแต่ตอนนี้ยังดีตรงที่มันยังไม่มีทีมไหนเข้ามาคุยอย่างเป็นทางการไงใช่ไหมทางฝั่งนิวเขาก็ชัดเจนว่าเนี่ยมีทีมสนใจจริงแต่ว่าอย่างตัวนารี่เนี่ยไอ้คุยจริงจริงจังๆเนี่ยก็ยังไม่มีมีแต่สเปอร์ที่ยื่นไปแล้วโดนปัดตกนะแต่ผมเชื่อว่านะยิ่งไอ้ราคาของเอเลียสเอเดอร์สันเป็นตัวทำให้ตัวอื่นแพง
0: ใช่
1: เพราะว่าระดับอย่างเอเดอร์สันเงี้ยคุณ116แล้วตัวนารี่ดีกว่าคุณเชื่อป่ะ
0: ดีกว่าเยอะ
1: ดื้อ
0: มันดีกว่าเยอะแล้วครบเครื่องกว่าเยอะด้วย
1: ผมว่าไม่ต่ำกว่า100แล้วคราวเนี้ยตัวนารี่จบเลย
0: ตอนนั้น80
1: เผลอๆไปล่อไป120อ่ะก็สเปอร์ยื่นไป76ล้านไงไอ้ทางโดนปัดตกมาแต่ผมชอบเดแชบี้อย่างเนอะทำอะไรไวมากเนอะถึงเนี่ยได้กองหลังได้อะไรไปแล้วเรียบร้อย
0: ก็สเปอร์รอดตกชั้นก็เพราะเดแชบี้นี่แหละ
1: ซื้อไวแล้วแกชัดเจนด้วยนะว่าพอโดนปัดตกจะยื่นต่อด้วยนะ
0: แล้วมันทำทีมช่วงท้ายฤดูกาลดีด้วย
1: ใช่ใช่ใช่สเปอร์เองก็ดีเลยนะ
0: คนที่น่าสงสารคือเอ็ดดี้ฮาวเลยนะพี
1: ่
0: กะมีเงินจะสร้างทีมจะสร้างทีมก็มาโดนสอย
1: ใช้ได้ไม่เต็ม
0: กอร์ดอนกับไป
1: เขาทีมคุณ
0: ไงไอซักก็ไป
1: ทีมคุณน่ะมูลย้อนก็คุยไว้ตั้งนานโอ้เตรียมทีมวิโก้ละไปเลี้ยวขึ้นทางด่วน
0: ไม่ผมงงว่าใครวะไอวิกเตอร์มูลย้อนผมไม่รู้จักเลยนะอาจารย์เอาจริงไอวิกเตอร์มูลย้อนเนี่ยอ
1: าจารย
0: ์
1: เอกไม่ค่อยได้ดูบอลไอสเปน
0: สเปนไม่ได้ดูคือฤดูกาลที่แล้วอ่ะผมดูบุนเดสบ่อยกับพรีเมียร์แล้วก็มีเกาโชบ้าง
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นพวกลาลิก้ามันก็ดูทีมที่เป็นลุยแชมเปี้ยนลีกไงพี่หู
1: ครับ
0: อ่ะได้เราดูเอ็นโทนี่แอนโทนี่บ่อยว่าเบติสไปเล
1: ่
0: นยูโรป้าใช่ป่ะปีนู้นนัดชิงรอบรองเราก็เห็น
1: ครับ
0: แอนโทนี่อ่ะแต่ว่าตัวอื่นไม่เท่าไหร
1: ่ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี
1: ้ครับผม
0: เดี๋ยวเราลุยข้อความต่อไหมยาน
1: ใช่ใช่
0: ผมเริ่มที่ข้อความนะใครที
1: ่
0: รับฟังอยู่นะครับก็พูดคุยกันได้
1: เดี๋ยวผมสลับไประหว่าง SMS กับทาง YouTube เนาะ
0: ครับผม
1: ก็รอ Facebook ไปใช่ไหม
0: เดี๋ยวนะคุณเอกคุณอู๋ครับขอทัศนะคู่แคนาดาหน่อยครับเพิ่งมาครับฟังไม่ทันอย่างคุณไก่101
1: คุณไก่101ใช่ไหมผมชอบแคนาดาจันเอกก็ชอบแคนาดาเหมือนกัน
0: มาทางเดียวกัน
1: มาทางเดียวกันนะวันนี
0: ้แมนยูเดี๋ยวนะวาวแทงใช้ยับเลยครับล่าสุดบอกใช้โดนไล่ออกจากรายการชอบตอนที่พี่ป๋องทวงตังแกด้วยครับแกไม่ยอมคืนแต่คุณอันแมนยู
1: โอ้โหไอ้วาวติดเขาไปทั่วตังไอ้ถมคืนยังอ่ะ
0: หรอ
1: โอ้โหยืมไอ้ถงยืมไอ้นะถมไอ้นะผมไอ้ที่ชิพาทัวเออแล้วก็ไอ้ทีมงาน
0: เดอะท็อปเก้า
1: อ
0: ่
1: ะไอ้ปุ้มปุ้ยอ่ะ
0: ไอ้สิทธ
1: ิ์อ่ะเออนั่นแหละ
0: สิทธิ์อยู่ระยองก็นี่ตอนเนี้ย
1: โอ้ก็นั่นน่ะยังเงินไม่จ่ายไอ้สิทธิ์บอกยอมแล้ว
0: แชมป์เครื่องจุ่นมาทีนึงแล้วครับจุ่นเจอแล้วทักอ้าวไงแชมป์นี่มาแล้วจุ่นมาแล้ว
1: เออมาแล้วตะกี้ก็ไม่ทักตะกี้ก็ทักอ่ะเอก
0: ถ้าไม่นับว่านั่งกินข้าวอยู่ผมจ้วงแล้วนี่ยังแบบเออเห็นน้องมันนั่งกินข้าวอยู่
1: ตะกี้ถ้าอาจารย์เอกขึ้นนะผมตามเลยนะตอนอาจารย์เอกถ้าอาจารย์เอกจ้วงไอ้จุ่นนะผมไปจ้วงไก่กับข้าวเหนียวกำลังหิวเลยมันมานั่งดูดไก่ย่างอยู่เนี่ย
0: เอนดริกหน้าหงิกยังสไตล์บาร์เซโลน่าไหมครับจะคุณลงเล้ง
1: เอนดริกก็ยังเห็นมันไม่เยอะมากนะผมว่ามันต้องลงมากกว่านี้หน่
0: อ
1: ยแต่ว่าเด็กมันมีของอยู่นะผมว่ามันเก่งอยู่นะไอ้เจ้าเอนดริกอะตอนลงมาแล้วมันก็แต่มันก็ดูปั่นๆอยู่นะไอ้เนี่ยเรื่องมันสายปั่นเหมือนกันนะเอนดริกอ่ะ
0: ผมว่าดีตรง
1: ว่ามันเกลียนอยู
0: ่ผมว่าดีตรงที่เอนดริกอ่ะย้ายไปเล่นกับดียงถ้าอยู่กับมาดริดพี่ผมว่าเด็กมันจะตันนะ
1: ช่ใช่ผมว่าไปฝากเลี้ยงอย่างเงี้ยโอเคใช่ไหมมันจะได้มีประสบการณ์แล้วหลีกระดับเป็นหลีกเอิงอ่ะนะมันก็ได้ประสบการณ์เยอะอยู่แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวพี่อู๋และพี่เอกมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยบังเอิญมาฟังช่วงต้นชั่วโมงเพลงรักทรหดของคาราบาวผมมีเวอร์ชันแปลนะครับแต่ออกอากาศไม่ได้ของตั้มหงแดง
1: ไอเวอร์ชันแปลไม่ต้องเวอร์ชันนี้ก็ดีอยู่แล้วคุณตั้ม
0: พี่มาตั้งแต่สามทุ่มแล้ว
1: ใช่มาตั้งแต่สามทุ่มแล้วไม่เป็นไรนะครับ
0: เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ดูโปรตุเกสสำหรับอังกฤษนักเตะนัดล่าสุดผมกลัวตกรอบนัดนี้สุดท้ายอะไรคุณกอนเลสเตอร์
1: คุณกอนเลสเตอร์
0: หมายถึงว่ารอบน็อกเอาท์จะเป็นนัดสุดท้ายทั้งคู่อย่างนี้หรออ
1: ืมแต่ก็เล่นไม่ดีจริงโปรตุเกสก็ไม่ดีอังกฤษเองก็โอ้โหเล่นน่าง่วงมากแล้วผมว่าไม่มีใจผมตอนนี้ไม่รู้คิดเหมือนกันมั้ยนะถ้าลองส่งมาดูผมมองว่าตอนนี้เซาเกตดูดีกว่าอีก
0: ใช่ๆๆ
1: เออผมว่าเซาเกตยังมีหลักการมาอีกก็เซาเกตคือเขาชัดเจนว่าเขาเหนียวก่อนใช่มั้ยเหนียวก่อนแล้วก็ไอ้นี่ถึงแม้นักเตะจะเกมรุกเยอะแต่ตูเคิลจับทางไม่ถูกเลยพี่จะมาทรงไหนของพี่ก็ไม่รู
0: ้คือก่อนฤดูกาลทัวร์นาเมนต์จะเริ่มอังกฤษเต็ง3นะแต่เห็นเล่นมา3นัดผมว่า
1: ไม่มีเกมไหนประทับใจเลยผมว่าเกมแรกโอเคเกมแรกเกมเร็วเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เกม2เกม3นี่ไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ
0: พี่อู๋ชอบฟอร์มทีมไหนมากที่สุดโดยรวมในรอบแรกอ่ะ
1: ตอนนี้ถ้าในรอบแรกนะผมว่าก็ต้องอาเจนก็ต้องอาเจนมันดีกันทุกตำแหน่งเลยอ่ะยกเว้นไอ้กูเรียนอเวเลสอ่ะ
0: ก็เข้าใจได้ว่ามันพักนักเตะผมก็ชอบอาเจนกับฝรั่งเศสนะ
1: ชอบอาเจนกับฝรั่งเศสใช่ใช่ใช่ลืมฝรั่งเศส
0: ผมว่าทรงสองทีมเนี่ยก็เส้นทางถ้าคู่นี้จะเจอกันต้องนัดชิงอย่างเดียวนะต้องนัดชิงอย่างเดียว
1: ครับ
0: มีบอกว่าพี่อู๋ผมพี่อู๋ยอมแพ้กับคนนั่งเค้กหล่อเสยผมได้ไงครับคือคิวบรรยายฟุตบอลโลกในคลื่นถี่ยิบหน้าสุดพี่เอกคิมถึงขั้นด่าด้วยภาพตกลงมาร่วมบรรยายหรือมาเล่นดึงเส้นผมโอกาสของตั้มผม
1: ครับคือเอกเขาต้องด่าทางโซเชียลได้อย่างเดียวเพราะเจอตัวตรงๆมาเองไอ้จุนมันขมนะฮะ
0: ไอ้คิมต่อหน้าจุนก็ไม่กล้า
1: ครับ
0: ไม่กล้าตกลงอยู่ถึงตีสองหรือเที่ยงคืนกันแน่ครับ
1: ของผมกับจันเอกอยู่ถึงเที่ยงคืนเพราะผมมาตั้งแต่สามทุ่มแล้วแต่เที่ยงคืนเนี่ยเป็นจุนกับ
0: อูเล็ก
1: จุนกับอูเล็กจะมาจุนจนถึงตีสอง
0: แล้วก็ตีสองจนถึงตีห้าจะเป็นสนกับ
1: คม
0: คุณคม
1: มาภาค
0: คู่ของแคนาดานี่แหละ
1: แคนาดากับแอฟริกาใต้นะครับ
0: อ
1: ่าเดี๋ยวผมสลับมาทาง YouTube มั้งเนาะ
0: ครับผม
1: คุณนกคอปบอกว่าผมก็ชอบญี่ปุ่นครับดู5นาทีโอ้โห ไม่ได้เลยไม่ได้คุณถือว่าแย่ครับคุณนกคอป
0: 5นาที
1: ถือว่าไม่คุ้มเปลืองของสุดๆจะอย่างนั้นเนี่ยผมว่าอ๋อของผมนี่ต้องมี2ชั่วโมงต้องมี2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมงเหรอนี่แสดงว่านกคอปนี่ดูแบบคลิปเร็วนิดเดียวคำเดียว
1: คุณนกครอบคือถ้าอย่างเงี้ยคุณใช้อะไรก็ได
0: ้อยู่ในกลุ่มเราไม่ได้นะนี่ถ้ามาอยู่ในกลุ่มเรา
1: เสียดายของมากครับ
0: เสียดายของนะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราอันนี้คุณนกครอบที่สำหรับผมนี่ตีเกม
0: อยู่นายอยู่กับเราไม่ได
1: ้อยู่ไม่ได้ไม่ได้โอ้ใช้ของไม่คุ้มเลยครับ
0: ไม่
1: หรอกบางทีกว่าจะโหลดได้แต่เรื่อง
0: นะเน็ตไม่ดีอย่างเงี้ย
1: โอ้เรามาใช้5นาทีนะครับคุณประพลปักประจำบอกถ้าประตูบราซิลผมชอบตอโดกับทางด้านของจูโรเซซ่าทำให้ผมชอบอินเตอร์มิลานสมัยเป๊ปอะไรนะเป๊ปซี่เป็นสปอนเซอร์คาดอกครับ
0: โตโดมันอิตาลีไหมหร
1: อไม่เขาหมายถึงไอ้นี่ประตูของอินเตอร์หมายนั้นไง
0: อ๋อโตโดแต่จริงโตโดมันเก่งได้อยู่กับฟิออได้ไหมท่าน
1: ถ้าประตูอินเตอร์ผมชอบอีกคนนึงชื่ออะไรผมลืมละก่อนยุคโตโดนะ
0: เปรูชีปายูก้าถ้าประตูอิตาลีที่ชอบผมก็ชอบปายูก้าน
1: ี่ของชอบของบาติโกเลยยุคนั้นน่ะโอ้โหนะปายูก้านี่โดนไอ้บาติโกยิงประจำเลย
0: เปรูชีจะอยู่ยูเว่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ปายูก้า
1: เ
0: ขาอินเตอร์ไม่ว่าย
1: ูเว่
0: เนี่ยเปรูชีแต่เปรูชีกับปายูก้าก็เก่งทั้งคู
1: ่เก่งโอ้เป็นแบบยุคนั้นน่ะประตูเป็นแบบโคตรฟุตบอลเลย
0: อาจารย์อย่างโบโตเซงก้าเก่งไหมผมไม่ทัน
1: อ่ะโบเซงก้าเก่งสิงกาเขาฉายาอะไรแมงมุมมั้ง
0: อ้าวเหร
1: ออ่
0: าผมมาทันยุคเปรูชีนี่แหละก่อนที่จะมาเป็นมีตอโดแล้วก็มาเป็นบุฟฟอนจะยิงยาวเลย
1: ยุคนั้นนี่เก่งๆทั้งนั้นโอ้โหตอโดกับบุฟฟอนนะผมเป็นโค้ชนะผมใช้ในเหรียญโยนเอาแล้วก็ใครลงก็ได้เก่งทั้งคู่ใช่ป่ะมันฟอร์มใจเขียน
0: เขาก็มีประตูแบบมือดีๆมาตลอด
1: ใช่ๆเปรูซี่ปายูก้าพวกนี้เนาะ ดีๆทั้งนั้นอ่ะ
0: หมดจากบุฟฟอนก็ตอนแรกผมคิดว่าไอ้เจ้ามาเตียเปรินจะขึ้นมานะ
1: เปรินน่ะจริงไม่จริงๆจะเด็กเปรินดีแต่เปรินน่ะซวยตรงที่มันชอบเจ็บแล้วมันเจ็บที6เดือนอย่างเงี้ยเปรินช่วงนั้นเก่งนะเป็นคนที่ประตูที่ผมชอบเลยนะมาเตียเปรินอ่ะ
0: ผมว่าอิตาลีจะคล้ายๆเยอรมันประตูไม่มีขาดตัวดีเลย
1: ใช่
0: อย่างเยอรมันครอบเค้ผมก็คิดว่าเก่งแล้วนะพี่แชมป์ยูโร96นะ
1: โอลิเวอร์เล็กอะไรโอ้โหมีให้เลือกเพียบ
0: ไอ้ก่อนอันนี้ไอ้ชูมาเกอร์ป่ะ
1: นี่ชูมาเกอร์อัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็
0: ไม่ทัน
1: ชูมาเกอร์
0: ตัวเอของเยอรมัน
1: ใช่โอ้โหนี่คือตัวท็อปเลยนั่นแหละ
0: ม
1: ี
0: เลมันมีโอลิเวอร์คาน
1: ใช่
0: แล้วยิ่งมาเป็น
1: โบโดอิกเนอร์เนี่ยโบโดอิกเนอร์อะไรอุ้ยตัวดังๆเขาเยอะอยู่เน
0: า
1: ะ
0: อังกฤษดีไม่มีตัวมือดี
1: ครับ
0: หมดซีแมนไปเนี่ยโอ้ไม่มีตัวดีเลยอังกฤษอ่ะ
1: ผมว่าพิกฟอร์ดก็ไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่
1: เคยคุยโค้ชจุ่นนะโค้ชจุ่นก็บอกว่า
0: เจมส์ก็ผมก็เฉยๆ
1: ผมว่าเดวิดเจมส์กับพิกฟอร์ดคล้ายๆกันคือบทจะเหนียวๆอยู
0: ่มีลูกเว
1: อร์แต่มันจะชอบมีโควต้าให้แบบออกมาพลาดออกมาเวอร์นะ
0: ดูเดวิดเจมส์อ่ะรูปร่างโคตรใหญ่เลยแต่ลูกกลางอากาศบางทีแบบ
1: แขนขามันยาวมันเหมาะกับการเป็นประตูนะ
0: ออกมาตัดมาลูกกลางอากาศพลาด
1: แต่ผมว่าการตัดสินใจเจมไม่ดีพิกฟอร์ดก็เหมือนกันนะลูกกลางอากาศอะไรแบบนี้เนาะอันนี้บอกว่าโรมาริโอคือกองหน้าในฝันล่ำเตี้ยเทคนิคเยี่ยมทำเองได้อันตรายในกรอบคุณนกดกคอปนะโอ้ไปเห็นด้วยนะ
0: ครบเครื่องอะโรมาริโอ
1: แล้วก็อุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะอุ้ยมันไปไหนละแบบเดียวโหบวม
0: เยอะ
1: มันมาอีกเพียบเลยตามไม่ทันทำไมพี่ป๋องมาฆ่าบ้างครับคุณสุเมธมันขาดเขาเอาทำไมไม่เอาพี่ป๋องหรือเปล่าหรือยังไงฮะ
0: มันว่าทำไมไม่ชวนพี่ป๋องมาจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: โอ้โหพี่ป๋องงานแกเยอะนะ
0: พี่เมื่อกี้เขาถามเรื่องโปรแกรมบุนเดสอะ
1: เออคุณเด็กดูเลย
0: เดี๋ยวผมดูให้
1: พอดีผมคุณเด็กดูให้หน่อยแล้วกันพอดีผมตามตรงนี้มันเหลือเยอะอยู่ปกติอัพมาเพียบเลย
0: โปรแกรมแมตช์ในแรกออกไปแล้วหรอ
1: น่าจะมาแล้วนะ
0: อภิษฎลุยไปก่อนเลยเดี๋ยวผมดูให้
1: คุณเฟอร์นิเจอร์ไม้สักบอกยุทธชัยมาภาคบอลยุทธชัยเขาบอกเขาไม่ว่างเขาอยากจะนั่งดูมากกว่านะครับแล้วอย่างช่วงหลังนี่เขาอยู่กับครอบครัวด้วยยุทธชัยนะแกก็เลยบอกว่าแกขอไม่มาดีกว่า
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอคุณยุทธในที่นายครูรู้มาปกติ
1: ครับแต่ว่าพอดึกนี้แกตั้งโต๊ะแล้วไงตั้งหมูกระทะตามสไตล์แกนะ
0: ออกแนวจิบเบียร์เชียร์บอล
1: ใช่คุณพลมณิษฐ์บอกผมดูไลฟ์สดอยู่ครับจุนชักสีหน้าใส่พี่เอกหลายครั้งครับยังดีนะแค่ชักสีหน้าเนี่ยข้างบนนี่ชักเท้าใส่นะครับมีมอนยันหลักประจำอ่ะ
0: ก็เรียกว่าไอ้เกี้ยนอกจอหลังไม่หนักกว่านั้น
1: คุณบิ๊กหนุ่มบอกโมริตเนี่ยโมริตน่าจะโมริตเนาะพึ่ง40ต้นๆ ต่อเวลานิดเดียวไม่ไหวเลยครับผมแก่กว่ายังชอบต่อเวลาเลยครับฮ่าผมก็ไม่ชอบต่อนะต่อเวลาไม่ไหวอ่ะบางทีต้องเสียเพิ่
0: มคนละต่อเวลา
1: ต้องติดตรงเนี้ยมันเสียเพิ่มนะครับบอกว่าเจ๊เต่าต้องคู่กับอาจารย์ตังหาเข้ากันโบ๊ะบะโบ๊ะบะเลยครับซ้ายผัดกะเพราขวาข้าวขาหมูประตูข้าวมันไก่นะครับ
0: ดีกว่าขวาธรรมชาติซ้ายสิ่งแวดล้อม
1: โอ้โหนี่สบายเลยเนาะคุณ N2PD บอกชอบการตัดสินของผู้ตัดสินฟุตบอลโลกมากครับถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกน่าจะโดนฟรีคิกโดนจุดโทษไปหลายลูกแล้วอันนี้จริงเพราะผมก็คิดเหมือนคุณเอกเนาะไม่ค่อยโดนต่อว่าเนาะ
0: ใช่
1: นะรอบนี้ผมว่าไม่เหมือนกรรมการอังกฤษอ่ะกรรมการอังกฤษโอ้โหมีทุกแมตช์มาตรฐานเดียวกันยังไม่ได้เลยถูกไหม
0: คือแม้แต่อย่างเทเลอร์กับโอลิเวอร์ไปตัดสินในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็โอเคระดับนึงนะผมว่ามันหมวกคนละใบไม่หว่
1: าก
0: ันพอไปอยู่ในฟีฟ่ามันแอคไม่ได้มันเล่นไม่ได้ไง
1: อาจจะจับจ้องแบบเมื่อก่อนนะโดนนะ
0: แต่พอมาอยู่กับโปเกมอนน่ะโอ้โหมันชิลเกินไปไง
1: ครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าอ้างอิงจากเดอะวายคอนิเคิลเหรอครับสำนักข่าว KBSถึงกับเบอร์หน้าโค้ดคงเลยครับเขาไปสรรหาผู้ตัดสินมาจากไหนครับแต่ละคนล้ำๆอย่างกับหน่วยล้ำๆนะอย่างกับหน่วยรบพิเศษนะครับแถมติดอาวุธเต็มไปหมดนะฮะคุณประพลมีไอ้นี่เด้สเกาเตอร์ใช่ป่ะ
0: เหมือนพูดเป็นกีตาร์อะไรพวกนี้นะ
1: ใช่มาติดสเกาเตอร์
0: เรื่องวัดพลังอะไรเงี้ย
1: เห็นมีทั้งหน้าอกก็มีใช่ไหมคาดหน้าก็มีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับแต่ก็ถือว่าดีนะผมว่ารอบนี้ผมว่าผู้ตัดสินโอเคกว่าเดิมเนาะคุณโอนิสุกะบอกเดี๋ยวก็ฟิวอ่ะคือใครอ่ะทีมไหนอ่ะหรือทีมญี่ปุ่นคุณโอนิสุกะบอกรักโทโรฮดแต่คนจะเป็นแชมป์ต้องโทโรฮดกว่าครับอันนี้ก็เห็นด้วยเนาะคุณโลฟิล์มหรือเปล่า โลฟิมินออะไรเนี่ยในต้นชั่วโมง5ทุ่มเมื่อกี้เปิ

0: เพลงอะไรล่ะครับ5ทุ่มเมื่อกี้รักทรหดของคาราบาวเนาะเออนะครับแล้วก็บอกระบบวิเคราะห์อัปเดตคู่แข่งออปต้าวิเคราะห์ว่าม้ามืดน็อกเอาท์เป็นโคลัมเบียกาน่าโกสต์ดีวัวเซเนกัลครับโอ้โหมาแบบแนวแอฟริกาแต่ว่ามันก็มาดีจริงนะไอ้9ไอ้10มา9เนี่ย
1: มันก็เลือกทีมรองบอลแบบนั้นแหละ
0: ครับ
1: ก็จะมีทีมมาเมื่อทีมที่พลิกชนะได
0: ้คุณณัฐพงศ์บอกอยากให้มีทุกลีกชั้นนำมีผู้ตัดสินยิงเยอะๆครับก็อาจจะเป็นสีสันเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น FIFA หรือ UEFA เขาก็เปิดกว้างสำหรับผู้ตัดสินเยอะขึ้นแม้แต่ขนาดพรีเมียร์อาจารย์ยังมีไลน์แมนเป็นผู้ตัดสินผู้หญิงเลย
0: ใช่
1: ชื่ออะไรชื่อแมสซี่อะไรทั้งอย่าง
0: บางทีผู้ตัดสินที่4ก็มีจ้ะเนี่ยนะไม่ไหวผู้ตัดสินที่4ผู้เป็นผู้หญิงก็ลงมาทำหน้าที่ก็มีเหมือนกันนะครับ
1: ครับผม
0: คุณแบล็คทีมบอกสวัสดีครับอาจารย์อู๋อาจารย์เอกขอ3คู่ครับวันนี้มันเตะคู่เดียวเองนะ
1: เอาแคนาดาไปก่อนค
0: ือนี่ชอบแคนาดานะแล้วนอกนั้นนี่มันจะ
1: เพราะบอลแถบสแกนดิเนเวียนผมไม่ได้ตามเนี่ยขออภัยด้วยจริง
0: คุณ AA บอกว่าเมื่อไหร่เตะชักรอกจะเลิกใช้ครับ
1: ผมไม่เคยใช้นะ
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเตะจุดพุยังพอมีอยู่หมายถึงว่าสับฟุตบอลที่แบบเตะชักรอก
0: ผมไม่เคยใช้
1: ผมก็ยังตีความไม่ออกว่าคำว่าเตะชักรอกมันจะใช้ใน
0: สถานการณ์ไหนผมจะใช้เป็นติดปากผมบอมยาวบอม
1: ถ้าเตะ
0: บอมยาวทิ้งอะไรแบบนี้บอมไปข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ไม่รู้อ่ะมันอาจจะคิดไม่ทันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้สถานการณ์แบบไหนเตะชักรอกเตะเปิดดาวอะไร
0: แล้วแต่สไตล์แต่ละคนแล้วกันเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณพัสุบอกสวัสดีครับได้ดูอังกฤษแล้วเอเลียสเอเดอร์สันไม่สมราคาแพงเลยครับผมก็ว่าเกินไปเนาะเนาะเอเลียสเอเดอร์สันแต่ล่อไป116อ่ะ
1: ผมว่ามันเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขทีมซื้อก็พร้อมที่จะทุ่ม
0: แต่ทีม
1: เขาก็ต้องการตำแหน่งนี้ด้วย
0: ผมว่านักเตะอังกฤษด้วยหนึ่ง
1: ใช่
0: นักเตะอังกฤษด้วยหนึ่งแล้วสองเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีทั้งแมนยูสนใจซิตี้สนใจแล้วเนี่ย มันก็โขกได้เต็มที่นะ
1: ลืมนะครับว่าสถิติส่วนตัวเอเลียสฤดูกาลที่แล้วดีจริงดีเลยแหละดีเลย
0: ผมว่าเขาคงอาจจะมองว่าผลงานในลีกมันมาดีจริงเนาะแต่ว่าในทีมชาติอาจจะก็ต้องยอมรับว่าในทีมชาติตอนนี้แม้แต่เคนยังทุกคนยังแย่เลย
1: ใช่
0: เนาะฟอร์มไม่ดีทุกคนเลยนะครับบอกเมื่อก่อนผมเป็นพลังงานร้านเช่าหนังเคยเห็นคุณอู๋คุณเอกอยู่เหรอคุณประสบนะ
1: เช่าไหนอ่ะ
0: ร้านเช่าหนังเหรอฮะเฮ้ยแต่ผมไม่ค่อยเข้านะส่วนใหญ่ผมเข้าตลาดมืด เข้าตลาดมืด
1: ถ้าเจอผมร้านเช่าหนังถ้าอยู่ในแถบรัชดาซอย3เนี่ยอันนี้ใช่อยู
0: ่เพราะส่วนใหญ่หนังที่ผมดูตามร้าน
1: รัชดาซอย7อ่ะใช
0: ่ตามร้านไม่ค่อยมีครับคุณณัฐพงศ์บอกโยนบอลวางบอลก็ออกบอลเหมือนกันมั้ยครับไม่เหมือนนะ
1: ออกบอลอาจจะตี
0: โยนบอลมันอาจจะบอมเป็นการบอมทิ้งอะไรได้ออกวางบอลนี่คือวางให้เพื่อนใช่ไหมแต่ถ้าออกบอลนี่อาจจะเป็นบอลสั้นก็ได้นะบอลสั้นบอลยาวได้อยู่เนาะแต่ถ้าออกตัวก็ต้องแล้วแต่ละคน
1: ถ้าออกตัวต้องไปถามสนแล้วรอถามสน
0: เซ็นสน
1: เซ็นสน
0: บิ๊กจุนกล้าลามปามพี่ยุทธชัยไหมครับไม่กล้าคุณณพงศ
1: ์ไม่กล้า
0: ถ้าลามนี่หลับ
1: เคยจะโดนยุทธชัยโบกทีนึง
0: ใช่ใช่ยุทธเคยบอกหมั่นไส้บางทีเกือบโดนไปละ
1: จะมียุทธกับวาวแหละที่จุนไม่กล้า
0: ใช่ใช่คุณกิตติบอกโจวานิเอลแบร์ไอตันเวเดอร์เบรเมนสไตล์บอลบราซิลเลียนไหมครับสองคนนี
1: ้โอ้บราซิลเลียนสิครับ
0: เฮ้ยผมไม่ได้นะ
1: ใช่
0: เพราะว่าไอตันเขา
1: แบร์
0: ทุกคนก็คงว่าไม่คิดว่ามันจะเก่งขนาดนั้นเลยสภาพร่างกายอ้วน
1: ๆเป็นคนอ้วนที่มีทรงนะ
0: เล่นพลิ้วอย่างพลิ้วเลยอ่ะแล้วเห็นยัง
1: อยู่ในยุคแชมป์ไหมกัน
0: เ
1: ฮ้ยคุณเดย์เขาได้แชมป์ไหมไอ้ท่าน
0: จำไม่ได้จริง
1: กูแต่เก่งมากนะ
0: ใช่ใช่ไอ้ท่านเก่งไอ้ท่านเก่งเอลแบร์ก็ใช่เอลแบร์
1: เก่งจริงๆเอลแบร์เก่งแต่ตอนอยู่ตุรกีแล้ว
0: เอลแบร์ก็ความซวยก็คือเหมือนกับโค้ชทีมชาติโค้ชสโมสรทะเลาะกันไงแต่เลยไม่เลือกไปมันก็เลยไม่ได้ไปนะครับแล้วก็
1: ผมชอบเอลแบร์ตอนอยู่ตุตการ์ดมากกว่าไบเยิร์นนะ
0: น
1: ี่คือต้นตำรับ
0: ว่าเอลบาโบชุกยุคนั้นนะ
1: ใช่ต้นตำรับ
0: เลย
1: สตั๊ดขาวนะช่วงนี้เอลแบร
0: ์แล้วเอลแบร์นี่ถ้าผมจำไม่ผิดเขาต้องก้าวเท้าซ้ายก่อนนะ
1: เหรอ
0: เท้าซ้ายเออเขาจะมี
1: โชคลาภ
0: เขาจะมีการเท้าซ้ายอยู่แล้วก็คุณไมเคิลจอร์แดนบอกฮาดามาตาโอเล่เล่นคู่ฮักบาซิลจะเป็นยังไงครับไม่ต้องเลี้ยงวิ่งตรงอย่างเดียวชนอย่างเดียว
1: ไอ้
0: จันเอกว่ากูรู้ฟังคุณว่าใครใหญ่กว่ากันฮักกับไอ้เตาเล่

0: ใครจะถึกกว่ากัน
1: คือถ้าเอามวลกล้ามหรือว่าบึกอะ
0: ต้องเตาเล่
1: เตาเล่แต่ถ้าเอาหนาคือฮักเป็นคนที่แบบอวบๆใหญ่ๆนะแต่กล้ามเนื้อเขาจะไม่เหมือนเตาเล่ที่แบบเป็นมัดเป็นมัดอะก็ล่าสุดไงบอลมาซิลฤดูกาลที่แล้วอะที่มีต่อยกันฮักแบบหูเดินไปต่อยเขาเลยจาน
0: เขาบอกว่ากล้ามเนื้อชาวบราซิลมันจะยืดหยุ่นกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาวิ่งเขาซ้อมวิ่งกับทรายไงโหดมากนะวิ่งกระซายเนี่ย
1: ใช่ๆๆๆเพรา
0: ะเมื่อก่อนผมก็บ้านอยู่ติดกับค่ายมวยแล้วพ่อผมชอบเป็นคนชอบต่อยมวยก็ไปซ้อมกับพี่โหโหดไอ้กระสอบก่อนนั้นเนี่ยกระสอบทรายอ่ะ
1: เดี๋ยวสีหน้าพี่จริงจังหรือเล่นๆ
0: จริงจังๆๆเอาถ้าใครเคยวิ่งกระซายจะรู
1: ้รู
0: ้ลองไปวิ่งดูอย่างกระสอบเนี้ยก่อนนั้นมันจะใช้เป็นพวกเศษผ้า
1: อ
0: ันนี้ใส่ทรายคุณต่อยไปสักพัก
1: บ้านผมเมื่อก่อนเด็กๆถ้าซ้อมก็เป็นแกลบใส่แกลบ
0: มือเปิดนักแข่งแตกหมดอ่ะ
1: ก็นี่ก็ถึงบอกว่านักมวยเวลาเตะกระสอบทรายขามันจะด้านหมัดมันจะด้านเวลาเตะเวลาเตะนักมวยเวลาเตะเขาใช้นักแข้งเตะนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่บางทีก็ไม่ใช่หลังเท้า
0: ไม่ใช่ปลายเท้ามันจะมีเสียงไงเพี้ยมันดูโอ้โห
1: ถ้า
0: แต่แข้งมันตับเข้าไปนะ
1: บางทีเจอแบบ
0: ผมว่าหลังถ้าเป็นลูกเรื่องแข้งเอาหลังผมเอาภรรยาผมมาให้สัมภาษณ์เขาโดนแข้งผมประจำ
1: จะเย็นดิ
0: โดนแข้งผมประจำ
1: พี่จะมาโชว์เตะเมียโชว์แฟนรายการบ้า
0: เฮ้ยเราเป็นนักสู้
1: พี่เชื่อว่าพี่มนุษย์สาบอกว่าไอ้โอ้เนี่ยมันรักแฟนมันมากนะโอ้แล้วพอพี่มาพูดช็อตเนี้ยหมดศรัทธาเลย
0: รักก็ส่วนรักแต่บางทีเรื่องของระบบการจัดการจันเองเราต้องให้มันดูดีจริงไม่ได้ไม่ได้เกลียดหรอก
1: อือก็ไม่ได้
0: ใช่ใช่แต่ว่าในระบบมันจะเสีย
1: เนี่ยเลี้ยงเมียแต่แข้งของจริง
0: ครับ
1: โอ้โหโหดว่ะ
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธยูไนเต็ดบอกถ้าจับนักเตะนักบอลยุคก่อนมาดวลกับยุคปัจจุบัน1-1คิดว่ายุคไหนเก่งกว่ากันครับผมว่ายุคก่อน
1: โอ้ถ้าดวลหนึ่งตอนหนึ่งผมก็ชอบยุคก่อนนะ
0: เอาแค่กองหลังนะเทียบกันกับยุคนี้นะผมว่าเจอคันนาเนต้าจบสองคนเนี้ยเรียบร้อยเบียโควอตพวกเนี้ยนะปาเลซี่อ่ะเจ็ดจะว่าเทียบกันหลังเนี่ยดูดิ
1: ไกเซอร์ฟานกับอันนี้ก็กองหลังไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ฟานซามเมอร์อะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่ซามเมอร์นี่ยุคที่เรียกว่าลิเบอโรยุคแรกนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมโอ้ผมใจผมนะผมยังชอบแบบนั้นมากกว่านะ
1: ยุคเก่าผมว่าเก่งอ่ะ
0: คุณเจอีนะบอกว่าผู้ตัดสินอังกฤษเนี่ยอยู่พรีเมียร์มีพ่อช่วยแต่มาอยู่ฟีฟ่าพ่อช่วยไม่ได้เลยตัดสินดีเดี๋ยวพี่ใหญ่ไม่เรียกใช้งานใช่ใช่ผมว่าอันนี้คนละหมวก
1: ผู้ตัดสินอังกฤษน่ะยูโร2024ครั้งที่แล้วมันก็ตัดสินดีไม่มีช็อต
0: เหมือนมันไม่ค่อยแอคเยอะ
1: ใช
0: ่
1: เพราะอยู่ในอังกฤษมันก็แบบคิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้ไงข้อผิดพลาดมันก็เลยเยอะไง
0: ครับบอกสมัยก่อนชอบดูหนังฟอร์มยักษ์เดี๋ยวนี้ดูในหนังชมพูครับอ้าวอันนี้ผมไม่รู้ว่าหนังชมพูคืออะไรคุณธนพงศ์
1: หนังชมพูคืออะไร
0: อาคอนเนาะสรุปแล้วตระกูลพิบไหวมีใครว่าโอ้เพียบเลยนะคุณกิตติบอกผมเสียดายอันไหนนะอาเดโนอินเตอร์ไม่น่าเลยยิงบอลเท้าอย่างหนักสู้บาริโกได้สบายอาเดโนยุคนั้นถ้าใครเล่นวินนิ่งนะต้องมีนะ
1: โอ้โ
0: หอย่างโหด
1: คือเท้าหนักบาติโกกับอาเดโนผมว่าใกล้เคียงกัน
0: ใกล้เคียงบอล
1: จ
0: ะตายเท้าหนักจริง
1: หนักพอๆกันเลยนะ
0: แต่เสียดายไอ้ช่วงระยะเวลาอาเดโนมันสั้นไปหน่อยนะก็อย่างที่บอกว่าประวัติมันดันไปเสียคนซะก่อนเนาะ
1: ครับอยากให้คุณเอกวิเคราะห์ก่อนเลยปรีซีซั่นแมนยูเจอกับเอซิมิลานคิดว่าใครชนะโอ้หต้องรอผมยังหาโปรแกรมบุนเดสลีก้าไม่เจออ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยว
1: ส่วน
0: ลองไล่ดูผมด้วย
1: ส่วนแมนยูกับมิลานอ่ะถ้าเจอกันต้องไปเจอกันที่อเมริกาป่ะ
0: เฮ้ยพี่ลิมนะดิเป็นพี่ลิมนะ
1: เออ
0: พี่ลิมรู้ไส้รู้พุงหมดเลยนะคาลิกเสร็จพี่ลิม
1: ไม่เดี๋ยวดูก่อนแมนยูเขายังไม่ได้เสริมทัพเลยแมนยูยังไม่ได้เสริมทัพเลย
0: ยังไม่ได
1: ้แมนยูกับเอซีมิลานเดี๋ยวดูว่าจะเป็นช่วงที่แมนยูกลับมาเล่นที่โอเดฟอร์ดก่อนที่จะคือแมนยูเนี่ยเกมแรกเจอเฮาซิตี้แล้วนัดสุดท้ายพี่อู๋นัดสุดท้ายเนี่ยจะเล่นกับเอซิมิลานผมไม่แน่ใจว่าเล่นกันที่ไหนนะโหเนี่ยมันคือมิลานเองช่วงหลังมาเขาก็เหมือนกับจะได้ตัวกอนซาโลลามอสมาแล้วนี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: ตัวหน้าของ
0: กอนซาโลลามอสล่าสุดเนี่ยพี่ลิมพี่ลิม
1: น่าสนใจว่ะเป็นนักริมอ่ะถ้ามองตรงนี้ผมก็ยังชอบแมนยูอยู่นะ
0: เออ
1: เพราะแมนยูทีมมันลงตัวไปแล้วอ่ะ
0: ใช่ใช่แล้วนาริมเพิ่งเข้าไปเองนะครับกำลังเรียกว่า กำลังตบซ้ายตบขวาอยู่นะดึงตัวผู้เล่นไปเสริมเยอะอยู่นะ
1: มาเป๋ช่วงท้ายฤดูกาลอ่ะแชมเปี้ยนก็ไม่ได้ไป
0: โอ้สมิลาน
1: เสร็จโคโบเสร็จโรม่า
0: สมิลานผมว่าเป๋แบบเป๋จัดเลยอ่ะเออนะไม่น่าขนาดนั้นอ่ะ
1: คือถ้าถามผมตอนนี้ผมก็ยังให้แมนยูอยู่ผมยังให้แมนยู
0: ชั่วโมงนี้ก็ต้องให้ก่อนเนาะผมว่าแมนยูเขาดูน่ากลัวกว่า
1: จันอูจันเอกครับได้มีโอกาสชมไฮไลท์คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียไหมครับหัวใจจะวายผมว่าดราม่า
0: ผมนั่งดูอยู่นั่งดูอยู่
1: คู่นี้รอบแบ่งกลุ่มเลยจากคุณยุ้ยเดียของโก้เฮ้ย
0: สนุกเล่นกันสนุกคุณยุ้ยเล่นกันสนุกเลยแต่มันจะมีช่วงนึงอ่ะไอ้ก่อนที่มันจะยิงประตูสัก10นาทีอ่ะไอ้ที่มันแบบต่างคนต่างไอ้นี่แล้วอ่ะเคาะกันไปเคาะกันมาไอ้ตอนนั้นผมนึกในใจนะเรียบร้อยแล้วไม่เอาละตั๊บแต่พอยิงเข้าไปเท่านั้นน่ะเดือดเลย
1: คุณยุ้ยทำไมมีฉายาเดียของโก้อ่ะ
0: เขาอาจจะชอบก็ได้เด็กชอบเดียของโก้ชอบโยอันวิซซ่าอะไรเงี้ย
1: บาคัมบู
0: เซเดบาคัมบูอะไรเงี้ย
1: เขาก็ดังอ่ะมันก็น่าติดตาม
0: ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณเด็ก
1: พรุ่งนี้รอลุ้นช่วง3:00กว่าครับคิดว่าจะผ่านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเสยผมแถมแอบนั่งกินแรงอู่เล็กตลอด2ชั่วโมงตั้มผงแดง
0: พรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้โปรแกรมก่อนผมจำโปรแกรมไม่ได้ว่าใครเล่น
1: ที่3เยอรมันไหมที่ฮอลแลนด์เปล่า
0: เดี๋ยวขอดูก่อนจำโปรแกรม
1: พรุ่งนี้3:00ครึ่งเยอรมัน
0: อ๋อ
1: เยอรมันปารากวัยบาซินเนี่ยเที่ยงคืนเยอรมัน3:30ครึ่งแล้วก็ฮอลแลนด์ช่วงเช้าเลย
0: ครับ
1: พี่อู๋เจอภรรยาจะสวมวิญญาณอันเดโนเท้าหนักหรือลิโวโดมือปิดหน้าแม่ไม่โดนบอลฮะแต่คุณลงเล้งเดี๋ยวนะ
0: คุณลงเล้ง
1: หรือลิโวโดมือปิดหน้า
0: ของผมเนี่ยไม่กลัวหรอกจะสวมวิญญาณอาเดโนจะสวมวิญญาณฮามิดอะไรก็แล้วแต่ไม่กลัวมันสวมวิญญาณสวาดอย่างนี้ผมเน้นอาวุธครับแบบนี้คือคุณเน้นอาวุธ
1: คุณอยู่กับแฟนนี่คุณได้ทั้งบูทั้งบุญอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: เปิดเกย์เองเยอะเลยครับ
1: อู๋ใหญ่ครบเครื่อง
0: โอ้ถ้ามาแบบลูกช่วงฝีมือนะไม่ได้แข้งซ้ายผมไม่ได้เข้าหรอไม่ได้เข้าใกล้แต่ว่ามันเปิดเกย์มันมีพวกกันไกลไม้มีดมันหยิบก่อนอันนี้เราต้องยอม
1: สมสายานี่อู๋คาสโตวาก็ได
0: ้ครับผม
1: อู๋เลี้ยงเมียด้วยนะหน้าแข้งก็ได้ลำแข้ง
0: นี่ยังไม่ตื่นเลยมั้งแต่ผมออกจากบ้านมาประมาณช่วง2
1: ทุ่มมั้งพี่ไปคิดว่าบางทีเมียพี่จะเปิดฟังมั้งเหรอ
0: ฮะไม่ฟังถ้าฟังผมไม่อยู่ไปถึงตรงนี้หรอกถ้าฟังคุณไม่เจอผมหรอก
1: ดูละครแนวตั้งอยู่อะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังอยู่ผมไม่รอดถึงทุกวันนี้หรอก
1: อาวีบอกว่าสรุปแฟนบอลไปดูชลบุรีบลูเวฟหรือไปดูคุณลำไยครับเออผมเห็นในคลิปเขามีไปเชียร์กันอยู่จับกับตันช้าง
0: อ๋อครับ
1: ลำไยอ่ะ
0: ใช่ช่วงนี้ก็คบกันอยู่
1: เป็นแฟนกัน
0: เป็นข่าวอยู่นี่นะ
1: ทางเพจ Facebook จากคุณจอมพลบอกว่า V3 เป็นไอดอลเลยครับอันนี้หมายถึงบ้าน AF เปล่าที่เมื่อวานส่งมาพูดคุยกันอยู
0: ่ V3 นี่เปล่าไอ้มดแดงป่ะ
1: มดแดง
0: ถ้ามดแดงผมก็ต้องก็ลองจาก V3 ก็เป็นไอ้นี่สตองเกอร
1: ์ผมชอบสตองเกอร์ที่สุด
0: ใช่ๆชอบสตองเกอร์
1: ชอบเขามันสวยด
0: ีรถไฟฟ้านะ
1: คุณธวัชชัยสวัสดีครับทักทายมาคุณนาวินแมนยูถึงแชมป์มั้ยครับดูเสริมทัพก่อนแต่ถ้าได้พวกซาโดโตนัลลี่หรือกิมมาไรส์มาอันนี้ก็น่าดูนะ
0: ครับ
1: ผมว่าก็เอาเรื่องอยู่อ
0: าจจะเหนื่อยช่วงนี้อาจจะประมาณสักช่วง 7-8 ปีเนี้ยอาจจะแบบยาวๆมันอาจจะน่าเบื่อนะพี่เมียอาจจะเป็นอาร์เซนอลยาวๆอย่างเงี้ย5ปีติดอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออาจจะปีหน้าแข่งขันกันสูงแน่พี่อย่าย่ามใจ
0: ก็ไม่แน่ก็ต้องรอลุ้นอาจจะ5นัดปุ๊บแล้วอีลาวล่าโดนปลดอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่คุณก็ได้เปรียบแค่ทีมลุ้นแชมป์มันเปลี่ยนโค้ชกันหมดไง
0: ก็ดีตรงนี้แหละ
1: ดีตรงนี้แหละ
0: ดีตรงนี้แหละ
1: ยิ่งเชียร์ยิ่งมันผมอยากรู้ว่าจะประกาศผู้โชคดีผ่านทาง Facebook มั้ยครับหรือว่าต้องติดตามเองคือถ้ามีผู้โชคดีผมเชื่อว่าน่าจะทุกแพลตฟอร์มแหละถ้าได้รางวัลนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาโทรตามแน่ๆ
0: ใช่ใช่ใช่
1: ทางเพจทางเว็บไซต์ยังไงเขาก็มีนะฮะคุณฮักเขาก็ไปสาก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะ
0: ครับ
1: ร่วมกิจกรรมกัน
0: แล้วก็อันนี้คุณเดนโพบอกว่าพี่ริมติดตั้งนะครับช่วงนี้กำลังประกอบทีมอยู่มิลานตอนนี้โอ้โหซื้อตัวไปเยอะเลยนะ
1: ครับ
0: คุณนกคอปบอกว่าตอนบรรยายบอลทำไมคุณเจ๋งชอบถามคนข้างๆสถานการณ์สโมสรนั้นสโมสรนี้เป็นยังไงบ้างพอคนข้างๆหาข้อมูลมีสาระสักหน่อยเสียงหาไหมหาไหมมาเลย
1: มันอาจจะเป็นคำพูดที่ติดอะติดจนชินอะ
0: คือเจ๋งอ่ะ
1: ทั้งที่
0: คำพูดเนี้ย
1: มันรู้อยู่แล้วเออมันติดปาก
0: แต่ผมเคยคุยเจมนะเจมบอกอยากติดเท้ามากเลย
1: เจมไม่พอใจเหรอ
0: เจมก็ไม่ชอบดูดิเจมก็ทำสีหน้าอยู่
1: ได้ข่าวว่าคนรอบตัวก็ไม่ชอบสักคนนะแต่ก็ไม่กล้า
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีคิวภาค

0: อันนี้ก็มีส่วนเพราะอย่างผมจัดรายการเองผมก็เกลียดเรียกนะ
1: ยิ่งเราสองคนหนักเลยยิ่งเราสองคนนี่หนักเลย
0: น้ำตาจะไหลเออแล้วน้ำตาจะไหลเขาบอกอิหร่านโดนกลั่นแกล้งครับทั้งจากอเมริกาและโชคชะตาครับคุณนันทพงศ์อันนั้นก็มีส่วนหนึ่งแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็ผมว่าก็มาจากตัวเขาเองด้วยเนอะถ้าเขาชนะสักอย่างเนอะ
1: ใช่ใช่
0: มันจบไปแล้วเนอะ
1: ยิ่งมาดูช่วงที่เจออียิปต์นิดเดียวอ่ะ
0: เพราะตัวเองก็พลาดเอง
1: ใช่
0: จริงๆวันนั้นเล่นดีกว่าด้วยนะน่าจะจบได้ด้วยคุณโดม245บอกพี่ชายทั้งสองนักแสดงช่างแอร์ในตำนานตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับโอ้นี่จะหลายปีไหมท่านเอก
1: ผมไม่สิบต้องมีแล้วมั้ง
0: ผมไม่เคยดูหนังพวกนี้ด้วยผมก็เลยไม่รู้จักช่างแอร์
1: เพื่อนเพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าไอ้หนังไอ้ช่างแอร์
0: ในสาบานที่ตายแน่นอนเพื่อนเล่าให้ฟัง
1: มันน่าจะตั้งแต่เราเรียนมหาลัย
0: หน้าตาของเด็กฟอร์ม
1: ยี่สิบปีต้องมีอ่ะ
0: ใช่ไหมต้องมี
1: น่าจะมาพร้อมกับยุคอาจารย์แนทอ่ะ
0: ผมรู้จัก
1: คุณแนทอ่ะผมว่าน่าจะยุคเดียวกัน
0: ผมรู้จักช่างแอร์แต่ตำนานเพราะเขาชอบล้อคุณเก่งช่างแอร์ไงกองหน้าทีมชาติไทยเงี้ยเก่งช่างแอร์อะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อเก่งช่างแอร
1: ์แต่
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะช่วงนั้นผมจะดูพวกพวกจาดาวทามอะไรพวกเนี้ย
1: รุ่นนี้ไม่น่าจะมีใครพลาดสักคนนะ20ปีหมูน่าจะ50แล้ว
0: น่าจะม
1: ีคุณนะว่า
0: 20อัพต้องมี
1: ไปดูดีๆนะพูดแบบนี้คุณกบเกลื่อนตัวเองเปล่า
0: เพราะว่าที่ผมไม่ร
1: ู้ตอนนั้นคุณก็ผมยาวนะ
0: ไม่ผมไม่รู้จักจริงๆใช่ไหมเพราะช่วงนั้นเนี่ยผมดูแต่ต่างประเทศดูแต่ต่างประเทศไม่ได้ค่อยดูของไทย
1: ก็จะบอกว่าผมไม่สนใจผมดูแต่ครูนัทอย่างเดียว
0: ครับครูนัทนี่มีหนังสือด้วย
1: มันมีแผ่นก๊อปปี
0: ้มีหนังสือด้วยนะครับเขาบอกว่าสนามพูดอนันต์โรยน้ำตาลเลยครับอ้าวพูดที่อนันต์โรยน้ำตาลแหละครับก็บางทีก็น่าหวดสักทีนึงเน
1: า
0: ะคุณอาคมเอ้ยคุณมาแล้วมาเพียบเลยคุณอาคมบอกดีเจคนหนึ่งชอบถามว่าฮาไหมฮาไหมคือใครครับ
1: โอ้ยนึกไม่ออกผมยังไม่เคยได้ยินนะคำนี้มีด้วยอ่ะ
0: นึกไม่ออกนะ
1: ไม่คุ้น
0: ฮาไหมฮาไหมอะไรนะ
1: ไม่มีไม่น่าจะมีนะไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นอ่ะ
0: หน้าจัดเอกอย่างปอม
1: ไม่คุ้น
0: ใครลองดูทางกล้อง
1: เออหน้าดีเจคุ้นก็คุ้นแต่เสียงอาจารย์มนวักใส
0: ่
1: เวลาจัดรายการแกชอบมาวักอะไรอย่างเงี้ย
0: คุณจอมพลบอกว่าคนไม่ชอบเพลงคันหูครับเรื่องเพลงมันก็แล้วแต่คนชอบเนอะ
1: แต่ผมชอบของจ๊ะเพลงคันหูผมชอบนะผมว่าเป็นแนวแบบบ้านๆก่อนที่แกจะมาเป็นศิลปิน
0: อ
1: ่ะคือศิลปินเวลาไปเล่นคอนเสิร์ตมันต้องเป็นแนวนั้นพี
0: ่ผม
1: ไม่งั้นคนดู
0: ไม่ชอบผมก็ไม่ชอบเหมือนกันผมก็ไม่ได้ชอบนะเพลงแนวนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยต้องขี่มอเตอร์ไซค์เลยต้องไปหา
1: โอ้พี่ถ้าพี่ไปแถบอีสานนะ
0: ทำไมฮะ
1: พวกหมอลำซิ่งเงี้ยบางทีด้วยเนื้อร้องคำพูดมันต้องมีออกแนวแบบทะลึ่งตึงตังบ้างเสื้อผ้าหน้าผมมันต้องแบบ
0: หมอลำนี่ไม่ได้เลยผมหมอนวด
1: โหนักหมอลำ
0: นี่ครับโอ้ยชอบแนวนี้ไม่ชอบแนวหมอนวดครับ
1: มันก็อาจจะเป็นแค่การแสดงนะหลังไมค์นอกจอหลังจากการแสดงก็จะอาจจะอีกเรื่องนึงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: อันนี้ทางเอสเบสพอบอกก็ชายายุ้ยของโกเนี่ยเพื่อนๆตั้งให้เวลา MK รวมมิดครับแต่อาจจะแพ้พี่อู๋ใหญ่แบบฉิวเฉียดครับ
1: อู๋ใหญ่ก็ไม่เท่าไหร่หรอก
0: ก็ไม่แปลกอ่ะคุณยุ้ยของโกคือว่าก็โอเคคุณแพ้แชมป์อ่ะนะแพ้แบบแชมป์โอเคกับการเอกก็เหนื่อยแล้ว
1: มนมามี่เคยบอกพี่มันก็เหมือนกับถั่วผักยาว2อันมาเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่
0: คุณไปเชื่ออะไรกับไอ้คนไม่มีเมียคนไม่มีเมียไง
1: เขาพูดมามันก็ต้องเข้าหู
0: ใช่ไหมคนไม่มีเมียมันก็เอาหลักแหล่งอะไรรู้ไหมจีบใครก็ไม่ติดเห็นป่ะเออคุณไปเชื่อคนอย่างนี้ได้ไงอ่ะ
1: จีบติดแต่ก็ผิดหวังตลอด
0: นั่นแสดงว่าคุณไม่มีคุณภาพไงอย่างผมดูดิก่อนหน้านี่ไหมผมไปเที่ยวผมเปิดโทรศัพท์โทรคุยกับเมียแล้วบอกว่าเฮ้ยผมอยู่ที่นี่นะ
1: ไอ้จริง
0: ไอ้จูนใช้ลองดูดิ
1: อันนี้ยืนยัน
0: เมื่อก่อนนะโทรศัพท์ต้องฝากผม
1: เวลาพี่อู๋ไปเที่ยวแก
0: ของแท้
1: แกแบบบอกแฟนเลย
0: ใช่ผมบอกเลยนะ
1: บอกแฟนเลยอันนี้ยืนยันได
0: ้ใช่อย่างเมื่อผมไปเที่ยวเงี้ยผมก็บอกไปอีกที่นึงบอก
1: แล้วก็เพื่อนไปอ้างอะไรเงี้ย
0: ครับผมโกหกครับ
1: แต่พี่มนเหมือนแกมีปมเรื่องผู้หญิงเน
0: า
1: ะ
0: มีจีบใครก็ไม่ติดดูดิ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดอย่าว่ามาแซวมานินทารับหลังเลยเพราะผมว่าเคยรู้ว่าแกเคยจีบผู้ประกาศข่าวอสม
0: โอ้ยหลายคน
1: อสมพงษ์นี่แหละ
0: มีก็นั่นนะท้ายเต่าไงเต่าลำคาญมากเลยอ่ะ
1: อ่านข่าวกีฬา
0: ให้ดูนี
1: ่แล้วช่อง9อ่ะ
0: เอาดอกไม้มาให้เขาเงี้ยแล้วก็ไม่จ่ายตังค์เทเต่าเอาตังค์ไปพี่
1: เคยจีบผู้ประกาศ
0: แต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะ
1: ช่อง8ก็มี
0: เขาถามไม่ดี
1: ไทยรัฐก็ด้วย
0: ใช่

0: โอ้โหไปหมดอ่ะมั่วไปหมดเลย
1: เฮ้ยพี่มนต์แต่ก็สายเปย์เหมือนกันนะ
0: แต่พีคตรงที่เขาจีบที่ผู้ประกาศข่าวชายนะ
1: เดี๋ยวผู้หญิงสิพี่ผู้หญิงผู้หญิงแต่แกก็สายเปย์แต่ก็
0: เปย์กับผู้หญิง
1: หลอกบ่อยวะ
0: กับพวกเราไม่มีอ่ะหูเก็บตรงเป๊ะเลย
1: แต่เวลาอยู่กับเรานะแบบโอ้โหดูเข้มขังดูแบบแต่ดูกับผู้หญิงแบบ
0: เมื่อก่อนผมเคยสอนนะเฮ้ยอย่าพูดอย่าง
1: น
0: ี
1: ้เรื่องพี่มนต์ต้องหายจุนเนี่ยรู้ความลับเยอะจุน
0: อ
1: ะเยอะ
0: เคยเพราะว่าม
1: ันก็อยู่แก๊งนะกับพี่มนต์นี่แหละจุนอะพิษตรงพิตตี้ก็ถีบมาแล้วผมก็รู้
0: อ่าใช่พวกนี้ก็เหมือนกัน
1: น้องว้าวจุน
0: อ
1: ะ
0: วาวสองอะ
1: น้ำสอง
0: เออวาวเวอร์ชันผมยาว
1: แต่ตอนนี้จุนมันไม่มีมันไม่มีใครละเพราะมีครอบครัว
0: ครับ
1: พอมันมีครอบครัวมันก็หยุดละมันก็หยุดมันก็ไม่ไปจีบใครมั่วซั่วละ
0: ไม่หรอกช่วงนี้มันไม่มีตังค์ช่วงนี้ก็มีตังค์ถ้ามันมีตังค์มันก็ไปจีบเหมือนเดิม
1: จุนพ่อมันรวยจะตาย
0: ไม่พ่อเขารวยจากตัวเขาจน
1: เนี่ยพ่อเป็นใต้กงเรืออยู่อ่าวไทยนะพี่เรือประมงแถบอ่าวไทยของนิจุนหมดเลยจริง
0: ก็ที่มีข่าวล่าสุดไงที่ขนไอ้ต่างชาติใต้เรือนะเรือจุนนั่นแหละ
1: ใครไม่พอใจก็ถีบลงทะเลก็เนี่ยก็เรือพ่อไอ้จุนนี่แหละ
0: ครับ
1: หลายศพอยู่เรือบางลำที่เรือผีสิงด้วยผมบอกให
0: ้อันนี้เขาบอกว่าทำไมทีมชาติถึงไม่ใช้โค้ชประจำชาติตัวเองครับแล้วก็คาลิกเหมาะที่จะเป็นโค้ชทีมชาติอังกฤษได้ไหมครับคุณเซอร์ลูนี่จริงๆผมว่าเขาก็อยากได้แหละชาติตัวเองโดยเฉพาะชาติใหญ่ๆอ่ะมันถือว่ามันเสียฟอร์มเนอะอย่างอังกฤษก่อนนั้นยังเคยไปใช้คาเปโร่เลยนะเขาก็ถือว่าเสียฟอร์มนะสเวนโกลานีนิดนั่นเลยนะ
1: ใช่เอาง่ายๆขนาดอังกฤษคุณมาใช้ทูเคิลนี่แบบแหวกประเพณี
0: ผมว่าบางทีมันหาไม่ได้เหมือนบราซิลไงบราซิลที่เราคุยกันก่อนนะเนี่ยไปเอาตำนานมาคุมแล้วมันก็ไม่ดีจนสุดท้ายต้องใช้อันเช่อ่ะ
1: ผมว่ามีโอกาสโค้ชใหม่ๆอ่ะมันขาดตอนนะโค้ชของทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ผมว่าคาลิกต้องสะสมประสบการณ์ก่อนผมว่าคาลิกก็ต้องกลับแมนยูให้ได้ก่อนเนอะจะไปทีมชาติตอนนี้เลยมันก็ยัง
1: ไม่นี่ก่อนอันนี้จะมีใครพวกเกรนฮอตเทนพวกอะไรพวกนี้นะ
0: แล้วก็มีอะไร
1: ที่หัวปาก
0: กาหรือนั่นอ่ะจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: แต่ว่ายุคนั้นแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะ
0: ใช่ใช่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันแต่ก็พี่หูสงสัยน่าจะรุ่นประมาณพวกเราคือ4กลางหรือ5ต้นๆอีกอย่างส่วนใหญ่นักแสดงผู้หญิงอายุน้อยกว่าแน่นอนอารมณ์เดียวกันกับนางเอกโฆษณาน้ำมันเครื่องไดเกียวนั่นแหละคุณตั้มคุณแดงของผม53ตอนนี้ของผม53อายุผมนะจันเอกนี่ก็ประมาณ50
1: ผม47
0: เหรอฮะ
1: อายุ47แต่ว่า
0: โอ้โห47เองเหรอ
1: แต่อย่างอื่นนะเท่าพี่
0: ผมประกาศเลิกของฉันเองไม่ได้ไม่ผ่านครับ
1: อายุพี่53แต่อย่างอื่นพี่มัน47 49
0: 70
1: ไม่มีทางอ
0: ่
1: ะ
0: เอว
1: ไม่มีทางเฮ้ยไม่มีทาง
0: เดี๋ยวต้องเจอกันแล้วเดี๋ยวต้องเจอกันละไล่เลิกก่อนเขาบอกว่าเลิกครับพี่อู๋อ้าวนะครับก็ต้องมีกันบ้างอันนี้เขาบอกอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้กำลังฮิตเหรอเสื้อดำอะไรเนี่ยหน่อยครับอันนี้ผมขอยังไม่อ่านแล้วกันนะ
1: เป็น
0: ชื่อเพลงเหรอ
1: ไม่รู้เป็นชื่อเพลงหรือเปล่าอาจจะถ้าพูดไปมันอาจจะดูหยาบหน่อยเป็นคำภาษาอีสาน
0: เขาบอกอันนั้นทนายปีศาจหรือเปล่าครับอ้าวผมยังไม่ได้ดูเลยเห็นหลายคนบอกสนุกว่าจะไปหาดูอยู
1: ่ผมก็ยังไม่ได้ดูนะ
0: จะไม่เห็นหลายคนพูดเยอะเลยเรื่องทนายปีศาจ
1: ที่คุณหญิงก็เล่นใช่ไหม
0: บอกคู่ชิงปีนี้โอกาสเป็นคู่เดิมไหมครับนกครับ
1: ผมว่าอาเจนอย่างน้อยรอบรองอะรอบรองจะไปเจอใครอะระหว่างบราซิลอังกฤษอะ
0: ถ้าเอานะตอนนี้นะผมมองนะถ้าแบบที่ผมมองแบบเอามองแบบลวกๆนะที่เล็งไว้นะแล้วมันอยู่คนละสายด้วยผมว่าเป็นฝรั่งเศสกับอาเจน
1: คิดเหมือนกันพี
0: ่เนาะ
1: คิดเหมือนกันพอเราเห็นโครงแล้วอะเรามองแวบๆอ่ะผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นอาเจนกับฝรั่งเศสนะคู่ชิงคู่เดิมนะ
0: ไอ้เราก็คิดตั้งนานโดนก๊อปนะง่ายเลยโอ้โหจันเอกมาถึงคิดเหมือนกันเลย
1: คิดอยู่แล้ว
0: คุณเอกก๊อปอ่ะ
1: ผมขากินง่ายเลยตั้งนานแล้วว่าไอ้คู่ชิงเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งเศสกับอาเจน
0: แล้วมันจะมีพลิกไหมสายบนกับสายล่างนะเดี๋ยวขอดูก่อน
1: ถ้าพลิกรอบรองก็เป็นอาเจนกับบราซิลถ้ามาตามเส้นทางนะ
0: ครับ
1: แต่มันต้องไปดูด้วยพี่อู๋ว่าอังกฤษจะไปตัดใครอังกฤษจะตัดกับบราซิลถ้าอังกฤษกับอาเจนจะเจอกันก็คือรอบรองคือถ้าฟีฟ่าเลือกได้อ่ะอาเจนยืนพื้นรอบรองเลยพี่ส่วนรอบรองจะมาเจอกับอาเจน
0: มีสิทธิ์นะ
1: จะเป็นอังกฤษหรือบราซิลก็ได้ผมว่าได้หมด
0: สายล่างอ่ะ มีสิทธิ์เป็นเคปเวิร์ด

0: สายบนก็เป็นในนี่แอฟริกาใต้
1: นะนี่น่าจะเต็งบวยกับรองบวยนะ
0: ฟีฟ่าบอกเจ๋งยับถ้าเป็นคู่นี้จริงจริงนะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตรงนี้นะ
1: ใช่คู่นี้มีโอกาสมีโอกาส
0: ครับเขาบอกว่าอายุใกล้ๆพี่ตุ๋ยเลยครับอ๋าวนะครับ
1: ไม่ถึงเจนอู๋เหรอ
0: คุณตุ๋ยเหรอ
1: พี่ตุ๋ย
0: ผมไม่เคยเจอแกเหมือนกัน
1: พี่ตุ๋ยเคยมาจัดรอบโลกเอ้ยมอนิทอล์กเสาร์อาทิตย
0: ์อ๋อยังไม่เคยเจอ
1: เมื่อเช้าก็น่าจะพากับ
0: ได้ยินชื่อแกอยู่บ่อยๆแต่ว่าไม่เคยเจอหน้ากัน
1: ค
0: ุณจอมพลบอกคนอ่านข่าวกีฬาช่อง9เหงาครับที่เคยจีบอ่ะนะที่เคยอ่านข่าว
1: ผม
0: จำชื่อไม่ได
1: ้
0: ต้องถามเต่าเพราะว่าเต่านี่แหละตัวไอ้นี่เลย
1: เป็น
0: ประสานงานเลย
1: เอาพี่บอลมาเข้าไทยเต่า
0: ฝากนู่นฝากนี่
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินว่ามีซื้อช่อดอกไม้มาให้ผู้ประกาศข่าวช่อง9ด้วยแต่มันแคบหน่อยตรงนี้เป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาแต่เขาผู้หญิงน่าจะ
0: ผมไล่ไปไล่มานะเต่ามันก็เหมือนไม่ยอมบอกสรุปเป็นพี่บ่าว
1: จริ
0: งจริงนักข่าวไทย
1: พี่บ่าวต้องผู้หญิงดิพี่บ่าวตอนนี้ไปอยู่หาดใหญ่แล้ว
0: อ๋อเขาไม่
1: พี่บ่าวลงใต
0: ้แน่จันมนก็อาจจะไอ้นี่ก็ได้กบเกือนเงี้ยเชื่อกบเกือน
1: แต่ได้โฟกตัวชอบโฟกตัวแล้วถามพี่บ่าวอย่างเงี้ย
0: คุณนพงศ์บอกว่าคิดถึงปาล์มกับพี่โทนภาคคู่กันครับตอนนี้เขาก็ไปเส้นทางแต่ละคนแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คุณโทนก็ภาคอยู่โมโนอ่ะ
0: ใช่ปาล์มนี่ก็ไป
1: ทู
0: ไปทูนะ
1: ทูแล้วก็ตามเพจของ YouTube ของ BG ก็มี
0: เขาบอกว่าพี่แอมชนทิชาหรือเปล่าครับอ้าวอันนี้ผมไม่จำชื่อไม่ได้อ่ะนะ
1: แอมไหนนึก
0: ผมจำชื่อไม่ได้
1: คือต้องช่วงจันบนมาต้องลองถามแก
0: เพราะรู้จากเต่านี่แหละเต่าเล่าให้ผมฟัง
1: แต่ชื่อนี้คุ้นว่ะใช่ปะวะ
0: เออ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออแต่ชื่อนี้คุ้นอยู่ว่าใช่เปล่าแต่แกเคยจีบแน่จีบผู้ประกาศข่าวช่อง9นี่แหละ
0: แล้วนี่เขาบอกคนไหนอ่านข่าวกีฬาผู้หญิงคุณจอมพลอันนี้ผมก็ไม่ทราบกันผมจำ
1: ตอนนี้ไม่น่าจะอ่านแล้วตอนเนี้ย
0: ไม่
1: นานแล้วนานแล้ว
0: ครับหลายปีแล้วเลย
1: ช่อง8นี่ก็ใช่มั้งผู้สื่อข่าวอ่ะ
0: ครับ
1: พี่มนต์จีบหมดอ่ะแต่ก็โดนหักอกตลอดนะพี
0: ่ไม่ถึงฝั่งฝันเลย
1: ตลอดเลยสรุปผู้หญิงไม่ดีหรือผู้ชายไม่ดี
0: ผู้หญิงเราก็ไม่คิดว่าผู้หญิงก็ไม่ได้หรอก
1: หมายถึงว่าพี่มนต
0: ์ก็คนของเราแหละแย่
1: เออนะเราโทษคนของเราดีกว่า
0: เนี่ยปูมาให้ขนาดนี้เลยอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของนันทินายไลฟ์บอลโลกของเราแล้วนะจันอู๋กับจันเอกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า
1: พี่มาตรฐานพี่ทำไม่สูงป่ะเนี่ย
0: อู๋เล็กกับจุน
1: นะครับจุนจะมานี่อีกนะถ้าทำไม่มาตรฐาน
0: ก็เดี๋ยวให้อู๋เล็กถามจุนไงหาไหมอ่ะเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้อ่ะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระนำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: 0698-1736
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: 今でも君のことを考え。
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเที่ยงคืนกับอีก9นาทีนะครับก็เข้าสู่99 Live บอลโลกกันนะครับอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลโลกจะลงเตะนะครับช่วงของเรานะครับจากเวลาตรงนี้จนถึง2นาฬิกาอยู่กันกับเรา2คนนะครับผมอู๋อัครเทพมาพร้อมกับพี่จุ่นเพ็ญกวินนะครับสวัสดีพี่จุ่นครับ
2: สวัสดีครับคุณอู๋มนุษย์เลิฟก็สวัสดีน้องฟังด้วย
1: ทำไมอ่ะ
2: แม่เพลงนี่โรแมนติกจริง
1: ๆเฮ้ยเราก็ต้องแบบมีจังหวะนุ่มนวลเพราะว่าผมได้ข่าวมาว่าช่วงที่แล้วเนี่ยเขาก็เปิดเพลงเลิฟกันมาอยู่แล้ว
2: เอาเหรอ
1: เอออ
2: ๋ออ่ะฮะอ่ะฮะ
1: โดยเฉพาะน้องรามที่แบบเป็นช่างของเราเนี่ย
2: เขาเป็นมนุษย์เลิฟเหมือนกัน
1: โอ้เฉพาะเพลงรักพอให้เปิดนี่เปิดแบบเปิดเพลงช้าช้าคือสไตล์ออกแนว
2: บ้านเออดู
1: ออกแนวคาราบาวนะ
2: ดูร็อกดูอ่ะอย่างน้อยต้องแบบหนักๆหน่อยอ่ะ
1: ใช่
2: เออโอ้โห
1: ดูแล้วทรงแบบน่าจะเป็นแบบพิเศษโลโซ
2: แต่ว่าเขาชาวร็อกหน่อย
1: แต่ว่าเวลาเขาเปิดเพลงพิเศษเขาเปิดวันนี้เขาเปิดเพลงช้า
2: ชอบฟังเพลงช้า
1: ใช่
2: ชอบนุ่มนวลอะไรเงี้ย
1: เออเราก็แบบนุ่มๆนวลๆกันไปก่อนเที
2: ่
1: ยงคืนเองจะไปรีบเปิดเพลงร็อกไปไหนแต่เดี๋ยวไม่ใช่คืนนี้เนี่ยผมว่าเอาจริงนะผมว่าคืนวันนี้เป็นวันที่แฟนบอลอาจจะแบบเลือกพักผ่อน
2: เฮ้ย
1: วันก็เป็นได้
2: นี่มันเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกนะ
1: คือถ้าผมเหนื่อยจริงนะคืนนี้ผมพักถ้าผมเหนื่อยจริงนะ
2: ผมก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ผมจะดูถึงจบเกมได้
1: ใช
2: ่อืม
1: คือเราก็อย่างที่พี่บอกมันรอบน็อกเอาท์จริงๆแต่ว่านะมันก็ต้องดูสถานการณ์ม
2: ัน
1: ก็ต้องดูสภาพร่างกายด้วยวันไหนพักได้ก็พัก
2: ขอให้มันเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเกมแรกก็ตามนะ
1: จริง
2: คนอาจจะไปมุ่งเน้นเกมวันคืนพรุ่งนี้
1: แหมมันต้องเหลือตั้งอีก15ค
2: ู
1: ่โอ้โหเยอะแยะ
2: โอ้โหแล้วคู่นี้เอาจริงถ้าวัดน้ำหนักกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคู่ที่ใช้ว่าเฉพาะแฟนบอลบ้านเราอาจจะแบบไม่ได้ตามกันเยอะ
1: จริง
2: ถูกป่ะแอฟริกาใต้ผมก็ไม่แน่ใจมีแฟนบอลเยอะมากมายแคนาดาผมว่าน่าจะมีแหละคนที่เคยไปล่ำไปเรียน
1: อย่างพี่จุ่นเป็นต้นเคยไปเรียนมา
2: ผมยังไม่เคยเกินปากน้ำเลยสถานที่เรียนผมเน
1: ี่ย
2: ก็อ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันละกันช่วงตีสองนะครับ
1: ใช่
2: ก็จะลงสนามกันระหว่างทางแอฟริกาใต้อันดับ2ของกลุ่ม A
1: ครับ
2: เจอกับทางอันดับ2ของกลุ่ม B
1: ใช
2: ่ครับผม
1: นะครับก็แป๊บๆนี่หมดรอบแบ่งกลุ่มเข้าสู่รอบน็อคเอาท์กันแล้ว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมีหลากหลายเรื่องราวมาคุยกันเหมือนเดิ
2: ม
1: เรื่องบอลโลกเรื่องตลาดนักเตะเอาจริงๆบางทีเขาก็ไม่ได้เกรงใจบอลโลกเลยนะ
2: ครับ
1: เขาก็เดินทางแล้วก็เปิดดิวปิดดิวอะไรกันสนุกสนานเลยนักเตะบางคนอยู่ในบอลโลกเขาก็ดิวกันสบาย
2: ใช่
1: ไม่เกี่ยว
2: ก็

0: จะจองตั๋วกลับบ้านหรือจะเช็คเอาท์จะออกจากโรงแรมมันก็ครึ่งๆกลางๆไง
1: ครับผม
0: เออมันต้องรอกลุ่มอื่นแข่งแล้วมันก็จะสนุกตรงนี้แหละนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวไปว่ากันตรงนั้นในช่วงแรกนี้ก็เดี๋ยวมาตามข่าวสงข่าวสารกันหน่อยละกัน
0: ก็ข้อความทักทายกันได้เหมือนเดิมนะ
1: ครับผม
0: SMS แล้วก็ช่วงเราโซเชียลทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับส่งกันเข้ามาอย่าให้เงียบเหงานะครับ
1: ครับผมก็อ่ะข่าวที่มีมานะตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปไล่ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปไล่เรียงกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกัน SMS เนี่ยส่งเข้ามาพูดคุยได้นะครับทาง4689899นะ
0: มีผลเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พี่
1: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ ผมไม่ได้เลือกเลยเพราะผมอยู่สมุท
0: ร
1: สาครอ๋อ
0: ลืมไปอ๋อพี่คนปากน้ำนี่หว่า
1: ครับผม
0: ผมก็เพิ่งไปเลือกตอนบ่ายโมงมานี่เอง
1: เอาเหร
0: อ
1: คนเยอะไหม
0: เยอะนะก็ดูแบบคึกคักดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจด้วยก็อันนี้เศร้าเฉยอาจารย์ชัดชาติเขาก็ได้ไวแบบโอ้โหขาดลอยแล้ว
1: หรอคะแนนขาดถล่มทลายเลยหรอ
0: ขนาดฉันขาดลอยชนิดที่ว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
1: หรอ
0: ใช
1: ่โอ้อาฮะ
0: ขนาดกระจุยเลย
1: ครับผม
0: อันนี้เรื่องฟุตบอลดีกว่า
1: ก็ไล่ดูนี่เมื่อประมาณ12นาทีที่แล้วโรมาโน่ก็ทวิตว่าเกมองลองเล่นะครับเตรียมย้ายสู่เบนฟิก้านะเฮียวิโกเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: สามารถตกลงดีลกันได้หมดทั้งทุกฝ่ายแล้วนะครับโดยเกมองลองเล่จะเซ็นสัญญา3ปีนะครับในการย้ายไปเล่นกับเบนฟิก้านะครับก็สัญญาถึงมิถุนายนปี2029นะจากตราหมีอาเลติโกมาดริดนะครับก็จะไปร่วมงานกับมาโกซิวานายใหม่ของทางด้านเบนฟิก้านะครับผม
0: ครับ
1: นอกนั้นที่ไล่เลียงมาเดี๋ยวผมขอไล่ตามเวลาไปแล้วกันนะคาโยเอลิเก้นะครับแบ็คของทางแอสโมนาโกเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่กับทางอาจักอัมสเตอร์ดัมนะครับด้วยสัญญาถึงมิถุนายนปี2030นะโดยที่โมโนโกเนี่ยจะได้รับค่าตัวเบื้องต้นเนี่ยที่10ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีแอดออนนะครับอีกประมาณ4ล้านยูโรด้วยกันสำหรับทางคาโยเอลิเก้นะโอ้ตอนนี้เรื่องของตลาดนักเตะก็ใช้คำว่าเริ่มจะคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าชาติไหนเริ่มตกรอบบอลโลกมานะก็จะมีเวลาดีลเวลาคุยอะไรกันมากขึ้น
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้นอกจากนั้นในส่วนของมาเดลอูกาเต้เนี่ย ตามรายงานที่มีออกมาของทางฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็บอกว่าทางอูกาเต้ในการลงเล่นรับใช้ทางอุรุกวัยแล้วได้รับบาดเจ็บที่หลายคนก็กลัวว่ามันจะหนักนะครับแต่ดูตรงนี้ก็น่าจะหนักจริงๆนะครับเพราะว่าตามรายงานที่มีออกมาเนี่ยก็เป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นหัวเข่านะครับแล้วก็ได้มีการยืนยันว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะต้องรักษาตัวเป็นเวลานานนะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการเสริมทัพในช่วงฤดูร้อนนี้ของทางสโมสรด้วยนะครับ
0: ก็เหมือนแมนยูก็เสียนักเตะไปคนนึงอะ
1: คือเขาเตรียมที่จะปล่อยอยู่แล้วแหละ
0: จะขายจะขายแล้วก็เพื่อนำค่าตัวของเขาเนี่ยไปสมทบทุนแต่ทีเนี้ยมันย้ายไม่ได้แล้ว
1: ครับผม
0: มันก็เหมือนต้องซื้อบังคับซื้อเลยอ่ะดูจังหวะที่เขาเจ็บอ่ะผมว่ามันโชคร้ายมากนะไอ้คนเจ็บมันไม่ได้โดนปะทะมันไม่ได้โดนเสียบอะไรรุนแรงอ่ะ
1: ครับผม
0: เพียงแค่ว่าเป็นการผิดจังหวะในบางจังหวะเท่านั้น
1: อ
0: ่ะคือแล้วเคาะซ้ำกำซัดนะพี่จุนคือต้องจากเจ้าตัวเป็นแบบนี้ผลงานทีมชาติ
1: อ
0: ุรุกวัยเป็นทีมชาติที่แบบโอ้โหปัญหาแบบเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
1: ครับผมแล้วสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในทีมอันดับ3ที่อกหักไปไม่ได้เข้ารอบ32ทีมสุดท้าย
0: จริง
1: ครับผม
0: ตามน้อยไปหน่อยนะครับ
1: โอ้ส่วนกับทีมชาติเองนี่ก็หลังจากที่ตกรอบกันไปนี่ผมเห็นแวบๆนี่ก็มี2คนแล้วนะ
0: ครับ
1: เมื่อเช้านี้หลังจากหมายถึงว่าบ้านเราอะนะหลังจากที่สกอตแลนด์คอนเฟิร์มว่าไม่ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยก็มีอย่างทางสตีฟคลาร์กนะครับอำลาการคุมทีมชาติสกอต

0: แลนด์ไปนะครับสตีฟคลาร์กนี่คุมสกอตแลนด์7ปีด้วยกันนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังจากที่ไม่สามารถพาสกอตแลนด์นะครับเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้เจ้าตัวประกาศลาออกแล้วก็ล่าสุดที่เห็นมีข่าวก็คือฮงมยงโบ
1: ครับ
0: เฮดโค้ชของทางเกาหลีใต้นะครับก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่สามารถพาเกาหลีใต้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้นะครับ
1: เรื่องใหญ่เลยนะเกาหลีใต้ตกรอบเนี่ย
0: โอ้แล้ว
1: ประเทศของเขาอะ
0: แล้วผมเห็นมีข่าวเรื่องโดนขู่ฆ่าด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้พอเกาหลีใต้เขาผิดหวังจากฟุตบอลโลกกลับไปประเทศโดนปาใครโดนแฟนกีฬาของประเทศตัวเองเนี่ยนะครับยอมรับไม่ได
0: ้ครับผม
1: แล้วครั้งนี้เนี่ยผมว่าเรื่องมันค่อนข้างใหญ่มากกว่าเดิมนะครับนอกจากการจะผลงานไม่ดีแล้วล่าสุดเห็นบทสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีของเกาหลีใต้นะครับ
0: อ
1: ีจามยองเขารู้สึกว่ายอมรับไม่ได้กับผลงานของทีมชาติเกาหลีใต
0: ้
1: กับการตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกแล้วก็เรียกร้องให้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกระทรวงกีฬากระทรวงอะไรต่างๆของประเทศเขาเนี่ยสอบสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รายงานว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุการณ์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่การแต่งตั้งนะครับฮงมยองโบแล้วก็อาจจะมาด้วยเขาเรียกว่าหลายๆคนไม่เห็นด้วยแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเหมือนถูกกล่าวหาว่าความสามารถไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญในการเลือกเฮดโค้ชของทีมชาติแล้วพอผลงานเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันเรื่องไปถึงประธานาธิบดีของเกาหลีใต้เลยนะครับแล้วก็บอกว่าผลงานเนี่ยหรือแม้กระทั่งการทำงานของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยมันมีเงินภาษีจากประชาชนเป็นการบริหารทีมชาติเขาบอกนี่เงินภาษีประชาชนแล้วผลงานเป็นแบบนี้มันไม่ได้เฮ้ยผมก็แบบเฮ้ยซีเรียสขนาดนั้นเลยนะ
0: โอ้โห
1: นะครับเขาบอกว่าเงินภาษีประชาชนจำนวนมากทั้งไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคคลเงินสนับสนุนจากภาครัฐแล้วพอได้ไปฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับเขาก็เลยอยากจะให้กระทรวงวัฒนธรรมของกีฬากระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสอบสวนความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้อย่างละเอียดแล้วก็เขาจะพยายามทำทุกอย่างให้มันขาวสะอาดเหมือนกระทั่งถอนรากถอนโคนอะไรต่างๆที่แฟนๆสงสัยแฟนๆไม่เห็นด้วยเพื่อป้องกันการเกิดความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นอีกครั้งในอนาคตแล้วก็คิดว่าเราจะผลักดันแล้วก็ปฏิรูปการบริหารวงการกีฬาให้มันดีกว่านี้และเชื่อมั่นว่าถ้าทำได้ดีในอนาคตจะไม่เกิดขึ้นอีกนี่คือเรื่องไปถึงผู้นำประเทศเลยนะทีมตกรอบบอลโลกเนี่ย
0: คือก็อาจจะเป็นเพราะมันตกรอบในสิ่งที่อาจจะมองว่าหลายคนมองว่านัดสุดท้ายอ่ะยังไงไม่น่าจะพลาดต่อแอฟริกาใต้อ่ะ
1: แพ้แอฟริกาใต้ปุ๊บโอ้โหทีนี้ละยุ่งเลยวุ่นวายเลย
0: โหนี่ขนาดว่าก็เป็นตำนานนักเตะของทางเกาหลีใต้ด้วยนะแล้วก็เคยคุมเกาหลีใต้มาก่อนหน้านี้ด้วย
1: ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เขาแต่งตั้งฮงมยองโบกลับมาคุมรอบที่2เนี่ยเขาบอกว่ามันมีคนที่ถูกมองว่าน่าจะเหมาะส
0: ม
1: แล้วก็เวิร์กกว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ว่าณขณะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขาเลือกอดีตกองหลังทีมชาติขึ้นมาคุมอีกครั้งนึง
0: ครับ
1: ซึ่งแฟนๆเองก็ตั้งเครื่องหมายคำถามแต่ว่าพอไปบอลโลกได้เนี่ยกระแสมันก็เลยแบบเบาลงนิดนึง
0: ครับ
1: แต่ว่าพอไปมาแล้วกลับมาเป็นแบบนี้อีกเนี่ยโอ้โหทีนี้เป็นการจุดชนวนให้ความวุ่นวายหรือว่าความไม่พอใจต่อคนเกาหลีใต้เนี่ยยิ่งหนักขึ้นไปอีกนะ
0: จริงๆก็ประเดิมได้สวยนะชนะเช็กเกียได้แต่ว่าน
1: ั่นน่ะดิ
0: จริงการแพ้เม็กซิโกก็วันนั้นจริงก็ไม่ได้เล่นเป็นรองเยอะแยะอะไรเลยนะ
1: ครับ
0: เออก็เล่นได้สูสีแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเกมกับแอฟริกาใต้นี่ก็
1: มุ่งมั่นตั้งใจแหละมันเล่นไม่ดีเองนะ
0: เออมันกลายว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่แฟนบอลคาดหวังเอาไว้ในเกมนั้นนะครับ
1: โอ้นี่คือเราเห็นถึงความซีเรียสความจริงจังมากมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ขนาดผู้นำประเทศต้องออกมาเทคแอคชั่นอะไรแบบนี้เลยนะครับ
0: คือมันก็นะคืออาจจะถูกคาดหวังเอาไว้คือถ้าอย่างน้อยผมว่าไปรอบ32แล้วคุณตกรอบอ่ะ
1: ครับ
0: กระแสอะไรมันคงไม่ได้แบบนี้หรอกแต่นี่พอมันกลายว่าโอ้โหคุณตกรอบแล้วตกรอบด้วยการที่แบบ
1: แพ้แอฟริกาใต้
0: ถูกคาดหวังว่ายังไงก็ไม่น่าจะมีปัญหายิ่งคุณประเดิมด้วยการลงสนามแล้วได้3แต้มแรกมาด้วยนะ
1: คือผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเปลี่ยนการแพ้นะสุดท้ายเป็นการแพ้ทีมอื่นเป็นแบบทีมยักษ์ใหญ
0: ่
1: แล้วก็อยู่ในกลุ่มที่มันยากกว่านี้เนี่ยผมว่ากระแสมันจะไม่หนักขนาดนี
0: ้ครับ
1: พอเห็นเกาหลีใต้เนี่ยไปอยู่กับเช็กเกียไปอยู่กับแอฟริกาใต้โอเคละอาจจะอยู่กับชาติเจ้าภาพด้วยแต่ว่าทั้งแอฟริกาใต้กับเช็กเกียเนี่ยเราก็ยังมองเลยว่าเกาหลีสู้ได้
0: สู้ได้เบียดจะเบียดว่าเป็นแชมป์กลุ่มก็ยังได้เลยคุณภาพของเกาหลีใต้จริงๆอ่ะ
1: คืออุตส่าห์อยู่ในกลุ่มที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยมันเพิ่มความมั่นใจ
0: ครับผม
1: แล้วพอเล่นไปแล้วเนี่ยโอ้โหความมั่นใจมันไม่ได้ครึ่งอย่างที่วางภาพเอาไว้นะคร
0: ับผม
1: เขาเลยมองว่าการกลับบ้านของเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยดูให้ดีๆไม่รู้ว่าจะมีอะไรปาใส่นักเตะบ้างนะ
0: ครับผม
1: ทั้งไข่ทั้งการปาเขาเรียกอะไรเหมือนก้อนหินลูกอมอะไรของประเทศเขาอ่ะ
0: แต่ว่าก็จะไม่ได้จัดวิธีในการต้อนรับ
1: ไม่มี
0: เพราะว่ากลัวจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้น
1: ไม่รู้จะให้กลับเครื่องบินพาณิชย์เหมือนอุรุกวัยเปล่ากลับเองเลยอุรุกวัยนี่อย่าโหด
0: ครับผมส่วนที่เกี่ยวกับทางเกาหลีใต้ก็คือสไตล์อย่างอีคังอินนะครับก็ตามรายงานคือตราหมีเอเลติโกมาดริดเนี่ยก็บอกว่าดีลในการที่จะไปดึงตัวอีคังอินมาจากเปเชเพื่อกลับมาเล่นในลาลิก้าสเปนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับนักเตะได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเปเชเองเนี่ยตอนนี้ก็ต้องการตัวแทนทางด้านอีคังอินก็ไปสนใจทางด้านของทางแมกเนสอาคิอุชนะครับตัวดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสของโมโนโกนะครับที่จะดึงตัวมาร่วมทีมแทนนะครับ
1: อันนี้คือพยายามจะปล่อยตัวสำรอง
0: ใช่เพราะอย่างโอ้โหแต่ก็ได้กอนซาโลลามอสมาเยอะนะตัวเลข
1: อ
0: ะระดับเท่าไหร่74ล้านยูโรไม่รวมโบนัสจากมิลานที่มิลานยอมจ่าย
1: มิลานมีตังขนาดนั้นเลยอะ
0: โอ้โหคือค่าตัว
1: งงเหมือนกันเลย
0: ตกใจมากเลยนะ
1: ไม่ใช่ผมก็เลยบอกว่า1ก็งงว่ามิลานกล้าทุ่
0: ม
1: หรือแม้กระทั่งคำถามที่2คือลามอสมีค่าตัวขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่คือโอ้โห
1: ฟอร์มมันไม่ใช่ไง
0: คุณเป็นตัวสำรองของเปเช่ไง
1: ก็นั่นน่ะดิ
0: โอ้โหผมก็
1: คือเขาคือขายยังกับราคาแบบโอ้โหยิงเปี้ยงป้างอะ
0: ตกใจพอๆกับที่เชลซีตั้งราคามาโลกุสโตระดับ75ล้านปอนด
1: ์อ่ะเออ
0: น่ะก็เป็นราคาที่ฟังแล้วก็น่าตกใจอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่มิลานนี
0: ่แต่มิลานก็เอาเฉย
1: เฮ้ยบางคนมองว่ามิลานเนี่ยไม่ค่อยกล้าควักอะไรขนาดนี้นะไปทุ่มกับกอนซาโลลามอสเฉยเลย
0: โอ้โหเชื่อใจว่าทางลูเบนอโมริมไงจะมาเติมความสำเร็จให
1: ้โอ้นี่คือซื้อได้เพราะว่าลูเบนเลยอ่ะ
0: นี่แล้วก็มีรายงานด้วยนะครับว่าต่อจากกอนซาโลลามอสมาเนี่ยกำลังจะได้ตัวอันโตนิโอซิวานะปลากระหลังวัย22ปีนะครับเซนเตอร์ฮาฟมาร่วมทีมอีกคนหนึ่งตามรายงานนี่เขาบอกว่าสามารถตกลงรายละเอียดส่วนตัวได้แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่เป็นรายงานจากทางอิตาลีนะครับก็คือตัวของทางด้านอันโตนิโอซิวาเนี่ยคือมีเอเจนต์คนเดียวกันก็คือจอร์จเมนเดสนะครับแล้วก็นี่ก็เลยเป็นอีกคนหนึ่งที่ทางด้านของมิลานนะครับเตรียมที่จะคว้าตัวมาร่วมทีมมาเติมเกมรับนะครับจากเบนฟิก้า
1: สำหรับแบบนี้ปีหน้าต้องลุ้นแชมป์เต็มตัว
0: แล้วจริงๆนี่ยังมีตัวที่เป็นนักเตะรายอื่นๆที่ก็ใช้เอเจนต์คนเดียวกันก็คือทางด้านของจอร์จเมนเดสอย่างมาร์คคาซาโดของบาร์เซโลนาแล้วก็ปีกอย่างฟรานซิสโกตินเกาของสปอร์ติ้งนี่ก็มีข่าวด้วยเหมือนกันนะ
1: โหดูแล้วเร่งเครื่องในการเสริมทัพน่าดู
0: ก็มิลานเนี่ยตามรายงานกับซิวาเนี่ยจะเป็นสัญญา5ปีจนถึงปี2031นะครับแล้วเขาบอกว่าค่าตัวที่เบนฟิก้าเนี่ยต้องการที่อยู่ที่ราวๆประมาณสัก20ล้านยูโรนะ
1: เสียดายนิดเดียวคือมิลานเนี่ยเกือบได้ไปแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้ว
0: ก็ไปพลาดช่วงท้ายจากลุ้นแชมป์กลายเป็นว่า
1: พลาด
0: ไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลยก็ไม่ต้องโทษใครครับโทษตัวเองจริงๆ ช่วงหลังสถานการณ์ตัวเองอ่ะมีโอกาสจนถึงลุ้นแชมป์ด้วยซ้ำครับผมสุดท้ายอาริกรีก็เลยอยู่ต่อไม่ได้ด้วย
1: ครับ
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: จะเจอแน่นอนหลัง3เขาจะเล่นหลัง3มั้ย
0: ก็น่าจะหลัง3เพราะว่ามิลานเองก็หลัง3มาอยู่แล้วของมาร์คอาริกรีฤดูกาลล่าสุดก็หลัง3
1: โอ้งี้เข้าแก๊ปเลยสบาย
0: เข้าแก๊ปเลย
1: สบายเลยเดี๋ยวดูเลยถ้าเขาไปเฉิดฉายที่อิตาลีมาเนี่ย
0: ครับผม
1: ส่วนตลาดซื้อขายอื่นๆก็เดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้แล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องราวของฟุตบอลโลกจะเป็นส่วนใหญ่อย่างเมื่อวานนี้ก็เห็นมีเรื่องของเมสซี่นะถ้าใครเห็นว่าเมสซี่ไม่ลงแกก็ยัง

0: ลงมายิงฟรีคิกได้อยู่นะ
1: อืมใช่ใช่ใช่
0: เกินไปเมื่อวานนี
1: ้ก็เท่ากับว่า3นัดกดไป6ประตูแล้วแล้วก็ยิงมา7นัดติดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ตั้งแต่ครั้งที่แล้วอ่ะ
1: อืม
0: อืมจนกระทั่งครั้งนี้คือลงเล่นนัดไหนก็ลงก็ยิงนัดนั้น
1: อืม
0: อืม
1: โอ้ก็ต้องบอกว่าสุดจริงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืมแล้วเส้นทางของอาร์เจนติน่าดูง่ายซะด้วยนะ
1: เออ
0: ง่ายเอาจริงผมว่าอาร์เจนติน่าเนี่ยถ้าไปไม่ถึงรอบรองชนะเลิศนะผมว่าน่าผิดหวังผมมองอาร์เจนติน่าไปถึงรอบรองเลยถ้าไปไม่ถึงคือน่าผิดหวังพูดได้เลย
1: เดี๋ยวมาคุยกันเล่นๆเลยดีกว่า
0: ได้
1: ในการประกบคู่รอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ดูซิว่าเราสองคนนี่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันมั่งไหม
0: ได้
1: ไล่เป็นคู่ไปแล้วกันนะไล่เรียงตามคู่ที่ลงทำการแข่งขันนะครับค่ำคืนนี้ก่อนเลยแอฟริกาใต้กับแคนาดา
0: เอาทีมเข้ารอบเหรอ
1: เอาทีมเข้ารอบ
0: ถ้าเอาทีมเข้ารอบจริงๆนะผมยังมองว่าเจ้าภาพแคนาดา
1: คิดเหมือนกัน
0: แต่
1: แต่นี่ก็บอกนะว่าเล่นที่สหรัฐอเมริกานะ
0: ใช่เพราะว่าแกไม่ได้แชมป์กลุ่มไง
1: ไม่ได้แชมป์กลุ่ม
0: แกได้ที่2ก็เลยอ่ะไปเล่นที่สหรัฐอเมริกาแทนผมว่ายังเป็นแคนาดานะครับแต่ยังมองว่าเกมเนี้ยเราอาจจะได้ดูบอลเกิน90นาทีผมว่ายืดเยื้อเพราะว่าแอฟริกาใต้เอาจริงๆมาถึงณตรงนี้แล้วเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้กดดันแล้วไม่มีอะไรต้องเสียละแล้วเหมือนเส้นทางการเล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยมันเป็นขั้นบันไดนะ
1: ดีขึ้นเรื่อยๆ
0: มันดูแบบนัดแรกเนี่ยผมยอมรับเลยบอกโอ้โหตายแล้วเล่นแบบนี
1: ้
0: ตายแน่นอนไม่มีอะไรเลย
1: ก็ไม่รอดเผลอจะไม่มีแต้มเลยสักแต้มด้วยซ้ำ
0: ขอโทษนะเล่นแบบไม่มีบ่มีไกด์เลย
1: โอกาสลุกประตูเม็กซิโก
0: แทบเละเทะอะไรก็ไม่รู้เกมลุกก็เล่นไม่ได
1: ้
0: ทำไปทำมาเฮ้ยค่อยๆดีขึ้นเว้ยเฮ้ย
1: ไลฟ์ฟอสเตอร์ที่ตัวความหวังกลายเป็นว่าอ้าวไลฟ์ฟอสเตอร์สำรอง
0: ผมก็เลยคิดว่าไอ้นี่แหละไอ้จุดนี้ของไอ้แอฟริกาใต้บอลที่แบบไม่ได้มีความหวังแบกอะไรไว้อะแล้วนี่คือการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกในทีมชาติเขาด้วยแล้วแคนาดาเอาจริงๆก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็เลยคิดว่าในเวลา90นาทีผมว่าแอฟริกาใต้พอจะยันได้อยู
1: ่ยันไหว
0: แต่ว่าพอลากไปในการต่อเวลาในการโดนจุดโทษเนี่ยผมว่ามันจะถึงเวลาของแคนาดาบ้างละคิดว่าแบบนั้น
1: อันนี้ก็ผมยังมองว่าแคนาดาปราบแอฟริกาใต้ได้นะ
0: ในเวลานะ
1: ในเวลานะผมยังมองคุณภาพตัวนักเตะโดยรวมของแคนาดาก็ยังดีกว่าละ
0: ครับ
1: โจนาธานเดวิดไคลาลินด้านบนมิดฟิลด์อ่ะโอเคคุณอาจจะเสียอิสมาอิลโคเน่ไปคุณก็ยังมีพวกทาจอนบูคาแนนอะไรพวกเนี้ยยังที่จะผมใช้คำว่าคุณภาพทีมโดยรวมยังเชื่อใจทางฝั่งแคนาดาม ากกว่า
0: แล้วทีเด็ดแอฟริกาใต้ที่ไม่ใช่ใครล่ะที่ไม่ใช่ไลฟ์ฟอร์เตอร
1: ์มีไอ้เจ้ามาเซโก้ใช่ไหมมาโฟเกง ที่นัดกับเกาหลีใต้ดูจะเล่นดีและเกมรับพวกเขาอะเอาจริงวันนั้นเกมรับเหนียวแน่นมากนะ
0: ก็เนี่ยผมก็เลยบอกว่าไอ้จุดเนี้ยผมเลยซื้อใจไอ้พวกทีมเวิร์คความตั้งใจการเล่นเป็นทีมของแอฟริกาใต
1: ้
0: วันนี้อย่างน้อยๆน่าจะซื้อเกมรับกับแคนาดาได้ละ
1: วันนี้ก็จะได้ทางมิดฟิลด์อย่างเทโมโคมุโคเอน่ากลับมาจากโทษแบนด้วยนะคร
0: ับ
1: เกมลุกที่เขาคาดการว่าจะลงสนามกันเนี่ยอ่ะกองหน้านี่ก็จะเป็นอย่างทาง Evidence มาโกป้าตัวสนับสนุนนี่ก็จะมีอย่างทางทาเปโลมาเซโก้นะครับมีโมโฟเกงก็ทางซ้ายเนี่ยจะเป็นทางออสวินอโพลิสซึ่ง4คนนี้นี่เล่นในลีกแอฟริกาใต้เองทั้งหมดนะ
0: ก็พวก
1: มาโกป้านี่ออร์แลนโดไพเรตโมโฟเกงนี่ออร์แลนโดไพเรตอัพโพลิสออร์แลนโดไพเรตมีทางด้านของมาเซโก้เนี่ยเล่นกับลิมาโซนะครับที่ไม่ได้เล่นในแอฟริกาใต้เนี่ยเล่นอยู่ในลีกไซปรัส
0: ใครตามบอลแอฟริกาใต้เนี่ยโอ้นักเตะเขาจะไกเซอร์ชีฟมาเมโลดี้ซันดาว
1: ออร์แลนโดไพเรต
0: ออร์แลนโดไพเรตนี่กองหน้านี่มาจากออร์แลนโดไพเรตเพียบเลยนะ
1: เอาจริงชุดนี้ส่วนใหญ่มาจากทางมาเมโลดี้ซันดาวกับออร์แลนโดไพเรตเนี่ยแหละ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยๆความเป็นทีมเวิร์คได้นักเตะทีมเดียวกันมาเล่นทีมชาติมันก็คงได้ประโยชน์บ้างแหละไม่มากก็น้อยนะครับ
1: ครับผมแต่ผมมองว่าเฉือนได้นะ
0: ครับ
1: แม้ว่าแอฟริกาใต้จะได้ความมั่นใจจากการ

0: ข้ารอบมาได้แล้วด้วยการปราบเกาหลีใต้มา
1: แต่วันนี้ความเจ้าภาพร่วมได้นี่คือฮาเลยนะ
0: ใช่ช็อกเลยนะ
1: คนนี้เห็นต่างคนนี้เห็นต่าง
0: บราซิลกับญี่ปุ่นล่ะ
1: โอ้โหบราซิลญี่ปุ่นเลยครับบราซิลก็ผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยเหมือนตั้งมาตรฐานเอาไว้ไม่เยอะแต่ว่าพอเล่นเล่นไปเฮ้ยการทำทีมของอันเชลอตติเนี่ยดูเหมือนจับจุดกับบราซิลชุดนี้ได้เยอะแล้วแล้วก็แก้ไขเรื่องของการยิงประตูเรื่องของการเล่นได้ขณะที่ญี่ปุ่นเขาก็มีมาตรฐานที่นิ่งของเขามาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยการเจอกันของคู่นี้มันเจอกันแบบมันเห็นกันแล้วอย่างปีที่แล้วก็เอาชนะได
0: ้
1: ผมว่าในเวลาบราซิลเอาญี่ปุ่นไม่ลงอ่ะแล้วก็เผลอๆคิดว่าญี่ปุ่นเองอาจจะเขี่ยบราซิลตกรอบได้จริงเอ้าทำไมอ่ะปีที่แล้วยังชนะได้เลย
0: แต่นี่มันทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะ
1: เฮ้ยมันต้องมีของแปลกแหวกแนวกันบ้างพี
0: ่โอ้คือบราซิลบอกว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆในการเล่นก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวเพราะว่าด้วยความที่เกมแรกคุณเจอโมร็อกโก
1: มันยากอยู่แล้ว
0: ยากอยู่แล้วด้วย
1: ครับ
0: แต่เกมกับเฮติเกมกับสกอตแลนด์กับสกอตแลนด์ผมมองว่าสกอตแลนด์เองก็พลาดง่ายด้วย
1: ไอ้ลูกแรกไปส่งให้เขายิงเองไง
0: ผมเลยมองว่าก็ไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่าย
0: ก็โห
1: ญี่ปุ่นเนี่ย
0: ถ้าถามผมว่าคุณภาพทีมผมว่าบราซิลยังเหนือกว่าแหละ
1: ครับ
0: แต่เอาว่าผมว่าญี่ปุ่นก็เล่นบราซิลลิ้นห้อยกว่าจะเข้ารอบแล้วกันผมไปทางบราซิลแล้วกัน
1: ผมให้ญี่ปุ่นเข้ารอบอ่ะ
0: โอ้ย
1: มันจะได้แบบเอ้ยมีอะไรหน่อย
0: นะอันนี้ถือว่าพลิกล็อกเลยนะ
1: เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาจริงๆสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเราพูดจากสิ่งที่เขาเคยเจอกับบราซิลมาแล้วแล้วก็การเจอกับทีมระดับโลกชนะอังกฤษชนะสกอตแลนด์ชนะเยอรมันชนะตุรกีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วไง
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นการจะชนะบราซิลอีกสักครั้งนึงเนี่ยผมว่ามันเกิดขึ้นได
0: ้โอเคคู่นี้ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เยอรมันกับปารากวัยจะช็อกเหมือนเกมเอกวาดอร์ไหม
1: ไม่ช็อกแล้วแหละคู่นี้ไม่น่าช็อกแล้วคู่นี้ไม่น่าช็อกผมว่าอินซีเหล็กยี่ห้ออินซีเหล็กเจอปารากวัยชั่วโมงนี้นี่ไม่พลาดครับ
0: มีบทเรียนละ
1: มีบทเรียนแล้ว
0: จริงๆเกมนั้นก็โอ้โหถือว่าใช้ชุดหลักนะ
1: ที่แพ้ไป
0: ที่แพ้เอกวาดอร์ไปอ่ะ
1: ตอนแรกผมกล่าวว่าโอ้ยสำรองผมไปกดดูโอ้ตัวหลักนี่วะ
0: ใช่
1: เปลี่ยนแค่คน2คนเอง
0: เปลี่ยนตอนนั้นนาเธนเวียนบราวน์เห็นว่ามีข่าวเจ็บก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมโอ้โห
1: ที่ไหนได
0: ้เรียบร้อย
1: แต่มันปารากวัยไงอันนั้นมันอะไรหน่อยมันเอกวาดอร์ใช่ไหม
0: แต่ผมก็มองว่าเยอรมันแหละไม่น่าพลาด
1: ไม่น่าพลาดปารากวัยผมว่าต้านไม่อยู่หรอกครับ
0: คู่ต่อมานี่ผมมองว่าโอ้โหก็สูสีนะเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
1: โอ้นี่ใช่เอาจริงชั่วโมงนี้ใครก็ได้เพราะว่าเรามองว่าโมร็อกโกเองแข็งแกร่งแล้วก็เอาลงยากแล้วเกมรับของเนเธอร์แลนด์จริงๆเนี่ยเสียประตูทุกนัดนะไม่ได้ดีขนาดนั้น
0: กลายว่าเนเธอร์แลนด์คนที่ฟอร์มร้อนแรงก็ดูจะเป็นบรันบ็อบบี้นะ
1: อันนั้นก็ยิงเอากักโปก็ดูเงียบแล้วมาเล่นเองก็ทำอะไรได้ไม่มาก
0: โมร็อกโกเลยเฉิดฉายถึงกับสมัยอาทิตย์เหมือนกับที่เล่นกับโรม่าสักเท่าไหร
1: ่ใช่โมร็อกโกเลยผมว่าโมร็อกโกอย่างน้อยๆในเวลาไม่แพ้ครับ
0: เออ
1: ใจ
0: ผมว่าโมร็อกโกในเวลาเนี่ยไม่แพ้นะ
1: แล้วดูเขาเล่นแบบมั่นใจด้วยนะผมดูทรงบอลของโมร็อกโกแล้วเขาไม่กลัวใครแล้ว
0: โอ้โหเสียวแทนแฟนเนเธอร์แลนด
1: ์ครับ
0: ซึ่งผมก็เอาใจช่วยเนเธอร์แลนด์นะแต่ผมก็แอบเชียร์โมร็อกโกอยู่ด้วยก
1: ็ต่อเวลาแล้วโมร็อกโกไปชนะ
0: อ่ะอย่างนั้นก็ได้อ่ะผมมองผมใจผมลึกๆทำไมไปทางฝั่งโมร็อกโกมากกว่าก็ไม่รู
1: ้แต่จริงคู่นี้ใครก็ได้นะ
0: หัวก้อยอ่ะ
1: ไม่แปลกไม่แปลก
0: หัวก้อยได้เลยไอริโคสกับนอร์เวย
1: ์โอ้โหผมว่าบอลคู่นี้น่าจะเปิดเกมแรกกันมันเลยนะครับคือนอร์เวย์เนี่ยเราเห็นเกมรุกมาแล้วว่าเขาอันตรายแค่ไหนคือแล้วนะสุดท้ายเขาทิ้งเลย
0: เ
1: ขาพักทีมทั้งทีมเลยเพื่อเติมความสดมาเล่นกับไอริโคสแล้วบอลไอริโคสเป็นบอลแบบบอลเด็กหนุ่มอะ
0: เยอรมันยังลิ้นห้อย
1: เป็นบอลเด็กหนุ่มเป็นบอลสดที่แบบค่าเฉลี่ยอายุน้อยมากแล้วเห็นเกมรุกแต่ละคนเล่นโอ้โหโดยเฉพาะอามัด
0: เอาย
1: อกยอกยอกเดียวมองเด้โอ้โหผมบอกเลยว่าคือถ้าปิดคนนี้ไม่ได้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยครับก็อาจจะสูสีเลยแต่ว่าถ้าวัดกันในพื้นที่สุดท้ายการยิงประตูการจบสกอร์เนี่ยผมยังเชื่อมั่นในบอลยุโรปมากกว่า
0: อ
1: าจจะหวือหวาไอวอรี่โค้ดแต่ผมว่าการยิงประตูความคมความแน่นอนในการยิงประตูของพวกแอฟริกาเนี่ยยังดูเหลื่อมๆน้อยกว่ายุโรปแล้วยิ่งมีการมีฮาแลนด์นะ

0: ว่าคู่นี้สู้กันโคตรมันแล้วนอร์เวย์จะชนะ
1: ผมคิดคล้ายกันนะผมมองว่าไอวอรี่โคสต์อาจจะมีความหวือหวาอะไรพวกเนี้ยอาหมัดยาโดมันเด
0: ้
1: พวกนี้แต่โดยรวมทั้งหมด
0: ครับ
1: ใจผมมันยังให้ไปฝั่งนอร์เวย์ว่ามีโอกาสมากกว่า
0: แล้วก็วันที่ไปแพ้ฝรั่งเศสอ่ะเขาส่งสำรองลงทั้งทีมอ่ะครับเราผมก็ยังแอบเห็นระบบที่มันแบบเฮ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ มันยังพอสู้กับฝรั่งเศสได้แต่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเอาจริงมันแพ้เดมเบเล่ด้วยแหละคือเดมเบเล่ก็ล่างทองเกินแต่ระบบของนอร์เวย์เนี่ยมันเหมือนยังชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรานึกภาพว่าเฮ้ยเขาถ้าเอาทีมชุดใหญ่สวมลงไปปุ๊บเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าก็สู้กับฝรั่งเศสสนุกนะก็คิดว่าก็คงเอาชนะไอวอรี่โคสต์ได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: คู่ต่อมานี่โอ้โหไม่รู้ว่าแบร์เบอร์หรือเปล่านะแต่จะมีใครบอกไหมว่าสวีเดนจะพลิกล็อก
0: โอ้โหไม่มีทาง ผมให้คู่นี้อาจจะเป็นคู่ห นึ่งที่เห็นการถล่มกันเกิดขึ
1: ้
0: น
1: แล้วสวีเดนก็ดูเสียง่ายง่ายด้วย
0: ถล่มแน่นอน
1: ไม่น่ารอด
0: ผมบอกเลย
1: เดมเบเล่ก็มาแล้วด้วยตอนนี
0: ้สามสี่ศูนย์ต้องมีอ่ะ
1: เออคู่นี้นี่ผม
0: บอกให
1: ้เป็นหนึ่งในคู่ที่แบบโอ้โหผมเห็นแล้วใส่ปิ้งมากเลยฝรั่งเศสได้ถล่มสวีเดนได
0: ้ไม่มีทางสู้เลยเรานึกสภาพแบบโอ้โหสวีเดนเอาจริงๆมันมีแต่หน้าดี
1: ต่อให้อุปาเมกาโนยังดูแบบเอาแนวรอไม่ค่อยได้แล้วพอ
0: โอ้โหไม่ไหวไม่ไหว
1: เออแต่ก็ดูแล้วฝรั่งเศสก็ยังแข็งแกร่งเกินนะเกมบุกอ่ะ
0: จริง
1: เม็กซิโกกับเอลกวาดอร์
0: โอ้อันนี้
1: เจ้าภาพเม็กซิโกยังจะร้อนแรงต่อไหมหรือเอลกวาดอร์เริ่มจะมีแรงกลับมาแล้ว
0: คือบอลคอนคาเคฟแบบอเมริกาใต้มันสู้ได้ตลอด
1: ผมว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสต่อเวลา
0: ใช่เดือด
1: มาก
0: เดือดเดือดเดือดอันนี้เล่นที่ไหนเล่นเม็กซิโกเล่นที่บ้าน
1: อันนี้เล่นที่เอสเตกา
0: เออมันจะได้เปรียบตรงนี้
1: แ
0: หละ
1: จะได้เปรียบตรงนี้แหละ
0: ก็คือแบบอยู่เหนือระดับน้ำทะเลเยอะหน่อย
1: เชีย
0: เออความเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเอกวาดอร์โหบทเขาจะเล่นแบบเหนียวแน่นก็เอาเรื่องนะคู่นี้สูสีเลย
1: สูสีมาก
0: สูสีมากหัวก้อยเลยของจริงคู่นี
1: ้อังกฤษกับเดียคองโก
0: ถ้าเอาเข้ารอบนะผมว่าอังกฤษเข้ารอบได
1: ้
0: แต่คงจะชนะเบียดเดียคองโกเพราะว่านักเตะมันเคยกันอยู่หลายๆคนก็เคยวนเวียนกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกเยอะแล้วอังกฤษก็ดูเกมลุกหลังๆก็ยังไงชอบกลนะ
1: โอ้โหเมื่อวานครึ่งแรกลิ้นห้อยเหมือนกันนะ
0: ดูยังไงยัง
1: ดูแบบโอ้ไม่ได้เหนือกว่าปานามาขนาดนั้นการคลองบอลอาจจะเหนือกว่าก็จริงแต่นักกวาดการเข้าทำยังดูไม่ค่อยจะแจ้งมากเท่าไหร่
0: แล้วดูเดียคองโกเขาไปเล่นมาหลายๆนัดก่อนหน้านี้เนี่ยเฮ้ย
1: บอลเขาเหนียวแน่นโปรตุเกสยังเจาะเขายากเลย
0: บุกไม่ลงบุกไม่เข้า
1: เ
0: พราะว่าอังกฤษถ้าจะชนะเดียคองโกก็ลิ้นห้
1: อ
0: ยน่าจะเบียดเผลอๆเนี่ยเดียคองโกชวนไปต่อเวลาได
1: ้แต่ไหว
0: นะก็น่าจะเข้ารอบแหละก็คงหามุมเข้ารอบได
1: ้ครับผม
0: ด้วยประสบการณ์ที่ดีกว่า
1: เบลเยียมกับเซเนกัลล่ะ
0: เบลเยียมชุดนี้ไม่ได้ดีอย่างที่ผมคิดนะ
1: ผมเฉยๆกับเกมลุกของพวกเขามากเลยแม้ว่าจะ
0: ไ
1: ปในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการถล่มนิวซีแลนด์ก็เหอะ
0: โอ้แต่มันนิวซีแลนด์
1: อ
0: ่ะคือวันนั้นนี่คุณไปปล่อยให้ท็อตซาปล่อยไว้ให้ลูกากูเล่นง่ายแต่ถ้าโดนปิดเยอะๆวันนั้นมีโอกาสแบบไปติดตามเบลเยียมแล้วรู้สึกเขาไม่ได้มีแผนอื่นในการเล่นเกมรุกมากเท่าไหร่เดิมรอยไม่ได้ล่างทองขนาดนั้นแล้วถ้าปิดปีของเบลเยียมได้ดีๆนะจบ
1: ผมมองว่าเบลเยียมเนี่ยมีโอกาสจะสลบนะ
0: แล้วหลังบ้านเบลเยียมอ่ะพี่
1: ก็แน่นอนไม่ได
0: ้
1: เซเนกัลเองก็โอ้โหตัวเกมรุกดีๆเยอะนะ
0: โดน
1: มีโอกาสโดนมีโอกาส
0: นี่แหละถ้าจะล่วงเนี่ยผมว่าเบลเยียมก็ล่วงได
1: ้สหรัฐอเมริกากับบอสเนีย
0: อเมริกา
1: อันนี้ผมเห็นด้วยนะ
0: โปเชติโน่เห็นแกคุมแล้วเอ้ยพอเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์จริงๆโอเคเลยดีเลยดีเลยเกมนักเตะดีกว่าเยอะ
1: ผมว่าบอสเนียอาจจะได้เหนียวโดยรวมนะแต่มันก็ไม่น่ารอดทางสหรัฐอเมริกาได้
0: เพราะว่าเขาเล่นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านด้วยก็ได้เปรียบหลายอย่าง
1: แล้วดูคึกคักอ่ะ
0: ครับ
1: สเปนกับออสเตรียจะมีพลิกล็อกไหม
0: ไม่พลิกอ่ะผมว่าไม่พลิกเพราะว่าถ้าเจอบอลยุโรปด้วยกันเองถึงแม้ว่าออสเตรียจะระบบจ๋าๆเลยเนี่ยแต่ผมว่ายังแพ้สเปนอยู
1: ่ครับผม
0: สู้ยากแต่คงเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะของสเปนนะครับ
1: แต่ผมว่าสุดท้ายสเปนก็ไม่น่าพลาดนะ
0: คิดเหมือนกัน
1: โปรตุเกสกับโครเอเชีย
0: โอ้โห
1: ผมก็กลัวแทนโปรตุเกสขึ้นมาแล้วนะจากแรกๆดูเอ๊ะหรือว่าโครเอเชียมันดูจะไม่ดีเหมือน2ครั้งหลังสุดแต่พอมันโครเอเชียเน
0: า
1: ะ
0: มันแก่แต่เก่าอ่ะ
1: เขี้ยวอ่ะ
0: เล่นไปเล่นมานี่โหความเขี้ยวนี่โผล่ขึ้นมาเรื่อย
1: ๆแต่ก็ยังเชื่อใจนะ คุณภาพทีมโดยรวมยังไงโปรตุเกสต้องไหวแหละ
0: ต่อเวลาไหมโครเอเชียนี่จอมต่อเวลานะ
1: ก็ไม่แน่นะ แต่ผมว่าคุณภาพทีมโดยรวมโปรตุเกสน่าจะถือได้นะใน90นาทีโอ้ว่า
0: ผมว่ามันคือมันมีจุดของโรนัลโดอยู่นิดนึงว่าเฮ้ยถ้าในเกมแบบเนี้ยถ้าขึงขังแล้วก็ฝืนใช้โรนัลโดเยอะๆโดยที่แบบไม่เปลี่ยนไม่อะไรเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเกมระดับนี้นะผมว่ามันคงต้องแบบแต่เขาก็ส่งตัวจริงตลอดอ่ะผมว่าชนะโครเอเชียในเวลาไม่ได้อ่ะโปรตุเกสอ่ะเจอโมดิตเจออะไรแต่ว่าโมดิตเขาอาจจะโรยลาลงไปแต่ว่านักเตะคนอื่นๆผมว่ามันยังพอที่จะตั้งเกมรับกับโปรตุเกสได้อยู่
1: ผมซื้อใจขุมกำลังโดยรวมทั้ง
0: ต่อเวลา
1: ทั้ง11คนของโปรตุเกสไปกันบวกสำรองด้วยผมว่าโปรตุเกสชนะได้ใน90นาที
0: คืออย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกกับโปรตุเกสหลายๆนัดเลยนะอย่าให้แบ็คเขาบุก
1: อ
0: ย่าให้แบ็คเขาบุกแล้วก็คุณ
1: ตัวเกมแบ็คเขาดีทั้งคู่ไง
0: นูโน่เนี่ยเมนเดส
1: นูโน่เมนเดสชัวกันเซโลอะไรพวกเนี้ย
0: แล้วก็อย่าไปให้วิตินญามันตักบอลได้อันนี้โอเคเลยคือไปดูเกมที่ดาของโกทำยังไงทำอย่างนั้นเลย
1: ครับผม
0: เออนะฮะโครเอเชียน่าจะไปดึงโปรตุเกสต่อเวลาได
1: ้แล้วใครจะเข้ารอบ
0: โปรตุเกส
1: โอเค
0: โปรตุเกสแหละ
1: สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรีย
0: โอ้โหเจอกันชั่วโมงนี้ผมว่าความเขี้ยวความแน่นอนอะไรต่างๆของสวิตอ่ะผมยังเชื่อใจสวิตว่าจะดีกว่าแอลจีเร
1: ียคิดเหมือนกัน
0: บอลเน้นผลการแข่งขันได้เก่งคือในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะเห็นบางนัดที่เขาสะดุดแต่ว่าบางนัดที่มันสะดุดเนี่ยมันไม่ใช่เล่นไม่ดีนะ
1: อ
0: ย่างที่เสมออะไรเสมอกาตา
1: เอออันนั้นนัดประเดิมที่โอ้เอาจริงก็
0: ไม่ได้แย่
1: ไปพลาดเอง
0: ก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมันเพิ่มสกอร์ไม่ได้แล้วท้ายเกมก็มาแพ้เองผมยังว่ามาตรฐานของสวิตเซอร์แลนด์เขายังคงโอเคอยู
1: ่น่าเชื่อถือมากกว่า
0: ใช่ครับ
1: ผมก็เห็นด้วยนะคู่นี้ถ้าต้องเลือกผมก็ยังเลือกไปทางฝั่งของสวิตเซอร์แลนด์มากกว่ามากันที่คู่ต่อมาครับก็ออสเตรเลียกับอียิปต์
0: โหนี่ปวดหัวเลยคู่นี้
1: ยากมาก
0: เออคู่นี้ยากมากบอกกันตามตรงโหคู่นี้นี่คือสองจื้อสองใจเลย
1: เพราะออสเตรเลียเอาจริงก็ถือว่ามาโอเคนะ
0: เออเขาก็เกินคาดเราในระดับหนึ่งเลยอ่ะส่วนอียิปต์อ่ะเอาจริงๆมันก็ซาร่ามามูดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เล่นดีหน่อยก็ซิโก้
1: ใช
0: ่สามคนเนี้ยจะดูแบบเป็นตัวแบกอ่ะแต่ส่วนอื่นน่ะผมว่า
1: เฉยๆ
0: หยิบยังเฉยๆอ่ะโดยรวมบอลออสเตรเลียสู้ได้นะครับ
1: ผมว่าคู่นี้หัวก้อยเลย
0: เออ
1: หัวก้อยเลย
0: คล้ายกันใครชนะก็ไม่แปลก
1: อาร์เจนตินากับเคปเวิร์ด
0: โ
1: หจะมีเคปทำคลิปนานด้วย
0: ไม่ต้องคิดหรอมั้ง
1: ทำคลิปนานซะด้วย
0: ผมก็แกล้งไปงั้นแหละ
1: เออ
0: บ้าใครจะไม่แพ้เลยเหรอพี
1: ่โวซินญาจะหยุดความยอดเยี่ยมของเมสซี่ไหว
0: ไ
1: ห
0: มไม่มีทางไม่มีทาง
1: เออโหไม่รอดว่ะนี่ไม่รอด
0: คือจะคุณจะเป็นโคตรวัวซินย่าด้วยคุณเจอเมสซี่ไปคุณเสร็จแน่นอน
1: ไม่ไหวเออผมว่าเจนชนะได
0: ้คือคุณเล่นเกมรับแล้วก็ทำดีมาโดยตลอดผมว่ามันหมดช่วงโปรโมชั่นของเคปเวิร์ดแล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็การเจอกับอาร์เจนตินาผมว่าเป็นบททดสอบที่พวกเขาไม่สามารถก้าวผ่านได้ต่อไปแล้ว
1: ปิดท้ายโคลอมเบียกับกาน่า
0: สองทีมนี้ก็แข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่นะ
1: แต่ผมยังชอบความแกร่งชอบความอันตรายโดยรวมคุณภาพทีมโดยรวมผมยังเชื่อใจทางฝั่งโคลอมเบียมากกว่า
0: เออเหมือนกันมาตรฐานบอลอเมริกาใต้เมื่อเทียบกับแอฟริกานะครับโดยเฉพาะเกมรุกอ่ะเห็นโคลอมเบียเล่นแล้วเกมรุกมันแบบพลังเยอะ
1: กาน่าเกม
0: ถึกมากเลย
1: ก็เอาจริงจอร์แดนอายูผมเฉยๆที่น่ากลัวจริงๆอองตนเซเมนโยอันนี้น่ากลัวจริงอื่นๆผมยังกลางๆมากๆเลยอ
0: ่
1: ะเกมรับผมว่าขุมกำลังทางฝั่งของโคลอมเบียก็ดูดีว่ะ
0: หลากหลายกว่าแล้วก็เขาดูบุกแบบมันดูน่ากลัวดีอ่ะไม่น่าพลาดนะครับโคลอมเบียนะครับ
1: นั่นแหละก็เป็นรอบ32ทีมที่เราพูดคุยกัน
0: ก็เดี๋ยวคืนวันนี้แข่งคู่เดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะแข่งวันละ3 คู่ 3 คู่
1: ครับ
0: ปล่อยให้คืนนี้เงาๆหน่
1: อ
0: ยครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวสลับไปดู SMS หน่อยดีกว่าน้องหมู
0: ได้ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนใช่ไหมบอกว่าตอนนี้เอซีมิลานกับยูเวนตุสได้ใครมาแล้วครับขอข่าวหน่อยครับหรือการซื้อขายก็ได้เมื่อกี้เราให้มิลานไปหลายข่าว
1: มิลานก็นั่นแหละรอออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอสนะครับ

0: รายอื่นอย่างอโดซิวาก็ตกลงรายละเอียดกับนักเตะได้แล้วก็เดี๋ยวดูตรงนี้ไม่น่าจะผิดพลาดนะก็น่าจะได้มาเสริมทัพอีกคนหนึ่งนะครับนอกนั้นในรายอื่นๆนี่ก็เดี๋ยวผมขอ
1: ยูเว่นี่เขาจะเอาโคโลโมนี่กลับไหม
0: ก็มีข่าว
1: ก็มีข่าวอยู่หลายครั้งแล
0: ้
1: วแต่ก็ยังจดๆจ้องๆกันอยู
0: ่เดี๋ยวผมขอเช็คของยูเว่นิดนึงนะ
1: ครับ
0: ยูเว่เนี่ยยังไงเขาจะเอาประตูแน่ๆอยู่แล้วนะครับทั้งวิคาริโอทั้งเอมิลิโน่มาร์ติเนสที่ก็ตกเป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้อเล็กซานเดอร์โซลอสที่ตอนแรกก็ทำท่าว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยผมยังไม่เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมว่ายังไงนะโอ้แล้วมีข่าวกับฟองเคซิเย่ด้วยนะยูเว่ว่าจะเอาฟองเคซิเย่กลับไปเล่นที่อิตาลีนะครับเนี่ยถ้าหลักที่มีข่าวก็จะประมาณนี้ในรายที่อยากจะได้เด็กเก่าอย่างทาริกมูฮาเลโมวิชจากทางซาซูโร่ตอนนี้ก็เงียบๆไป
1: ครับ
0: นะถ้าที่ดูช่วงหลังที่จะมีข่าวขึ้นมาก็คือวิคาริโอมีอย่างฟองเคซิเย่นะครับมิเลสวิล่าของโรม่านายทวันฝีมือดีนี่ก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังแค่บางๆเท่านั้นเองนะครับ
1: แล้วเอมี่มาร์ติเนสเนี่ย
0: เอมี่มาร์ติเนสผมเห็นยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมมานะ
1: จะเห็นแอบมีข่าวเพราะว่าเวลาเขาต้องสนใจโกแล้วแบบเอมี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ก็จะเป็นข่าวกับยูเวนตุสด้วย
1: ต้องครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้คืบหน้ามากขนาดนั้นนะครับ
0: ส่วนมิลานถ้าลายอื่นๆเนี่ยผมขอดูนะ
1: คือตามข่าวบอกว่าวิลล่าเองก็ต้องพยายามลดค่าตัวให้ยูเว่หน่อยถ้าจะซื้อเอมี่มาร์ติเนสนะครับ
0: ครับ
1: คือราคาเดิมที่เขาวางเอาไว้ประมาณสักไม่ต่ำกว่า10ล้านยูโรแต่ทีเนี้ยนะครับวิลล่าพอไปต่อรองกับยูเว่เนี่ยตามรายงานล่าสุดบอกว่าก็อาจจะพร้อมลดราคาให้เล็กน้อยนะครับเพราะว่ายูเวนตุสมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะซื้อผู้รักษาประตูคนใหม่จริงๆเพราะว่าดิเกคอริโอนี่ไม่ไหวนะ
0: ตรง
1: ไม่มีมันมีปัญหาความสม่ำเสมอกับมาเตเปรินด้วยกันทั้งคู
0: ่คือเปรินดันไปเจ็บไงเจ็บง่ายไปหน่อย
1: ครับ
0: เท่าที่ดูมิลานก็นี่แหละเป็น2ดีลล่าสุดคืออันโตนิโอซิลวาแล้วก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มออฟฟิเชียลกับกอนซาโลลามอส
1: ครับโอ้แต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ยก็ถูกอ้างอิงว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับยูเว่อาจจะเป็นไปด้วยดีด้วยนะพี่จุนแต่ค่าตัวนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาที่ยังติดขัดอยู่นะขณะนี
0: ้
1: ก็3 4 3 5แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: จะขายเท่าไหร่ก็คงเอาแพงไม่ได้นะ
0: จริงๆเนี่ยมิลานไปมีข่าวกับเมสันเมาส์ด้วยนะแต่ว่าก็เห็นว่าแหมก็ดูจะไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับสุดท้ายเห็นมีรายงานออกมาเพราะว่าเมสันเมาส์เองก็ออกมาปฏิเสธนะเออ
1: โอ้เสียดาย
0: เสียดายนี่คืออยากให้ไปหรืออยากให้อยู่
1: อยากให้เขาไปหาสโมสรใหม่
0: อ๋อเหรอก็เห็นว่าแหมตามข่าวที่มันมีออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดูว่าทางอโมริมติดใจฝีเท้าของเมสันเมาส์สมัยมาคุมแมนยูเนี่ยแหละ
1: ก็แน่นอนช่วงนั้นนี่ต่อพอเมาส์เขาสมบูรณ์เนี่ยแกเอาลงตลอดเลยชอบ
0: แต่สุดท้ายก็
1: ได้รับประโยชน์เนี่ย
0: มีรายงานว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการติดต่อกันนะครับระหว่างเอซิมิลานกับทางเมสันเมาส์เนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาตรงนี้ว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วก็ทางในรายของเมสันเมาส์เนี่ยตามรายงานบอกว่าก็ตอนเห็นข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจรู้สึกแปลกใจเหมือนกันที่มีรายงานว่าอ้างว่าเขาถูกเสนอให้กับทางมิลานนะซึ่งจริงปัจจุบันเนี่ยเขาซ้อมอยู่กับซ้อมแบบส่วนตัวนะครับกับโค้ชอยู่ที่ทางสเปนเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะกลับมารายงานตัวที่แคลิงตันเพื่อเริ่มปรีซีซั่นกับทีมนะ
1: เขาบอกว่าเหมือนเมาส์ก็เหมือนรู้ตัวเองว่าคงแทรกในทีมคาลิกยาก
0: อ่ะ
1: ก็อาจจะต้องหาวิธีขยับขยายต่อ

0: นะครับ
1: แต่ไออันนี้ก็บอกว่าเหมือนตั้งใจว่ามุ่งมั่นที่จะ
0: สู้
1: เล่นให้แมนยูในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้นะ
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแต่ว่าถ้ามีใจก็โอเคยูจะได้เป็นตัวสแปร์ก็ยังดี
1: ส่วนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ก็ไม่ได้ต่อสัญญากับทางบาร์เซโลนาออกไปเนี่ยล่าสุดรายงานของฟาบิโซโรมาโน่เจ้าตัวบรรลุข้อตกลงแล้วนะครับในการย้ายไปอยู่กับชิคาโกไฟนะในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับ
0: ไม่ไปลิกซาอุหน่อยนะ
1: ก็นี่แหละจะไปเล่นให้เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์นะครับสำหรับทางด้านโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจริงๆนี่แฟนแมนยูก็หวังไว้เหมือนกันนะว่า
0: อินเตอร์ไมอามี่อะไรอย่างงี้นะ
1: ว่าเออมาแมนยูไหมอาจจะเป็นดีลคล้ายๆอย่างพวกแบบเอาตัวเก๋าๆซลาตันเอดิสันคาวานี
0: ่
1: มาช่วยขัดเกลารุ่นน้องในทีมอย่างพวกอ่ะเบนจามินเชสโกให้เก่งขึ้นต่อไปอีก
0: เอามาเป็นแรงบันดาลใจ
1: เออมาช่วยฝึกมาช่วยบอกเคล็ดลับหน่อย แต่ว่าสุดท้ายเลวันดอฟสกี้ก็กำลังจะไปเล่นที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์
0: เออก็ปลายทางคนส่วนใหญ่ก็ไปอยู่ที่นู่นเลยนะพวกซูเปอร์สตาร์นะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมค่อยว่าอีกทีนะครับวันดีพี่อุ๋เล็กกับคนสวยผมเก๊กหล
1: ่
0: อน้องบอลชั่วโมงรบกวนอูเล็กเปิดเพลงมาทำไมให้อายบ้านนากับคนข้างๆไหมครับหยอกๆจากน้องบอล นะครับสวัสดีด้วยนะครับเกาหลีใต้ตอนแรกมีข่าวกับเจสซี่มาร์ชโค้ชเก่าของไลซิกเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วแกก็ไปเลือกฮงมยองโบไง
1: ครับผม
0: เพราะตอนนั้นแฟนๆเนี่ยน่าจะเป็นเจสซี่มาร์ชนี่แหละที่เขามองว่าเฮ้ยมันประสบการณ์มันน่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เลือกไง
1: ครับผม
0: ก็เลยจบเลยนะครับหมดยุคเมสซี่พวกริโก้ปาสนิโก้ปาส
1: น่าจะนิโก้ปาสมากกว่าน
0: ิโก้ปาสไอเด็กของโคโมที่มาดริดจะซื้อคืนนะครับแล้วก็บาโคว
1: าลิติบาโกอดีตเด็กไบตันที่ไปอยู่สตาร์บูกอะ
0: แล้วก็เล่นสารพัดประโยชน์ได้วาเลนตินบาโกพอจะดันอาเจนต่อได้ไหมครับเมื่อเช้าก็เล่นได้ดีโอ้โหถ้าใช้คำว่าจะดันอาเจนเลยเหรอ
1: บาโก้ไม่ยังเฉยๆนะ
0: ไม่ถึง
1: มาอยู่กับไบรตันไม่โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวดูว่าตามรายงานก็เดี๋ยวจะมาเชลซีนะครับบาโก้ผมยังเฉยๆนะแต่นิโก้ปาสผมว่าดีมากๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็อ่ะก็คือเจ้าตัวจะอยู่กับโคโมต่อแล้วโคโมก็ยอมที่จะซื้อขาดนะครับตามรายงานที่มีออกมาก่อนหน้านี้
0: เท่าไหร่พี่60
1: เหรอรู้สึกจะดีลอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: มาดริด
1: ก็อยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโร
0: แมดริดซื้อคืนประมาณเท่าไหร่10ล้าน
1: ประมาณ10
0: ขายต่อไป60
1: แต่ว่าสุดท้ายก็เลือกออปชันว่าจะซื้อนะสำหรับทางด้านของโคโมตามก็ต้องซื้อแหละเพราะว่าโอ้โหฟอร์มเขาดีมาก
0: ตัวแบกทีมเลยอ่ะ
1: นะครับในราคา60ล้านยูโรนะครับแล้วก็เหมือนมาร์ติดามีเงื่อนไขในการซื้อคืนเอาไว้คราวนี้เป็น80ล้านยูโร
0: ครับ
1: เงื่อนไขนี้มีอายุ1ปีนะครับ
0: อ๋อ
1: แต่ว่าก็น่าจะได้เฉิดฉายเต็มๆกับโคโมแหละเพราะว่าอยู่กับโคโมยังไงเขาตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็จะได้ลงเล่นในศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะเพราะมันก็ถือว่ามันก็ดีต่อทุกฝ่ายนะมาร์ติก็ได้เงินที่เยอะในระดับ60ล้านยูโรนิโก้ปาสไปอยู่มาดริดโอกาสในการลงเล่นผมว่ามันไม่ง่าย
0: ยังไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: แล้วไปอยู่กับโคโมมันก็ได้พัฒนาต่อเนื่องแล้วโคโมเองก็ได้นักเตะที่ใช้คำว่า มีส่วนสำคัญในการพาทีมไปเล่น UCL ได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย
0: แล้วก็คิดว่า
1: ทีมต่อไป
0: โคโมชุดนี้ทีมมันยังไม่ได้แตก มากไงถ้ารวมตัวต่อกันได้เนี่ย
1: มันน่า
0: สนุกที่จะไปต่อกับโคโมได
1: ้
0: นะครับ
1: ครับ
0: แต่ผมเห็นวาเลนติบาโก้เล่นแล้วหลังๆเขาอเนกประสงค์ขึ้นเยอะนะเล่นตรงกลางเล่นแบ็คเล่นอะไรเล่นได้หลายที่อะคร
1: ับ
0: แต่ว่ายังอาจจะไม่ได้
1: อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึง
0: พอใช่
1: ขอรอเวลาสักหน่อย
0: แต่เขาเล่นดีมาโดยตลอดกับสตาร์บูกนะครับ
1: ครับผมก็เห็นเนี่ยก็จะไปเชลซีอยู่เนี่ย
0: ใครดีเชลซีก็ดึงมาหมดอ่ะ
1: ก็เป็นสตาร์บูกด้วยนะ
0: ปฏิเสธไม่ได้ไง
1: ครับผม
0: คุณล้งเล้งบอกว่าทีมแพ้เนี่ยประธานาธิบดีของเกาหลีใต้อายใช่ไหมครับคุ้นๆนะฮะ
1: อ
0: ันนี้ระดับผู้นำประเทศเลยนะ
1: ครับผม
0: นายกสมาคมฟุตบอลนะ

0: ฟุตบอลโลกทีมที่เคยได้แชมป์โลกเจออาถรรพ์แชมป์เก่าไม่เสมอไปครับอย่างอาร์เจน2026ฝรั่งเศส2022บราซิล2006จากน้องบอลเอาหมายถึงปีต่อมามาแล้วมันจะไม่ดีถ้าคุณเป็นแชมป์เก่าใช่ไหม
1: อ๋อ
0: เป็นแชมป์เก่ามาแล้ว
1: ฝรั่งเศสนี่ก็ทะลุไปถึงรอบชิงนะคราวที่แล้วก่อนที่จะไปแพ้อาเจน
0: ใช
1: ่แต่บราซิลมันต้อง2002สิ2006มันอิตาลีดิ2006 2006ปีนั้นบราซิลไปน่าจะไปเสร็จ2006น่าจะไปเสร็จฝรั่งเศสของซีดานนะ
0: ครับ
1: แต่ผมจำรอบไม่ได้ว่ารอบนั้นเป็นรอบอะไรเดี๋ยวขอดูก่อน
0: แต่อาจจะไปถึงรอบที่มัน
1: แต่เป็นรอบน็อกเอาท์แล้วแหละแต่ไปเสร็จน่าจะฝรั่งเศสอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
0: ครับ
1: ขอดูแป๊บอะไรที่เกินเดือนหนึ่งไปผมต้อง
0: อายุพวกเราก็ไม่ได้น้อยๆแล้ว
1: รอบ8ไปเสร็จฝรั่งเศสรอบ8ที่แฟรงค์เฟิร์ตฝรั่งเศสชนะไป 1-0
0: ก็ถือว่าไปได้ก็ไกลในระดับหนึ่งนะ
1: ก็ถือว่าไม่ได้ตกรอบแรกนะ
0: ครับแต่ครั้งนี้นี่อาร์เจนตินาก็ต้องดูยาวๆนี่มันแค่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปแต่เส้นทางมันดันง่ายอาเจน
1: แล้วมันก็มีรอบ32ทีมด้วยคราวนี้โดยจำนวนทีมนี่มันมากขึ้นนะ
0: มันก็ดูสบายๆนะครับก่อนไปพักกันท่านนี้บอกว่าทำไมช่องสัญญาณคลื่น99ฟังไม่ได้เลยครับ
1: เอาหรอ
0: หมายถึงช่องสัญญาณนี่คือทางไหนครับ
1: วิทยุไม่ได้หรอ
0: วิทยุ
1: ลองระบุมาหน่อยดิ
0: หรือช่องทางคือคนส่วนใหญ่ที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นแอปพลิเคชันของนายของ FM 99อันเก่าไหมพี
1: ่ครับผม
0: ที
1: ่
0: เขาแบบไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ถ้าสมมุติถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยก็จะต้องฟังทางแอปพลิเคชันนะครับของ Mcord Connect แทนนะครับนอกนั้นเดี๋ยวดูซิว่ามันมีปัญหาไหม
1: ครับ
0: นะครับ
1: อ
0: ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งอีกทีนึงนะครับโอเคหนึ่งนาฬิกาแล้วพี่จุนนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งชั่วโมงสุดท้ายกับเราสองคนครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: facebook.com/dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีม

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะกลับมาชั่วโมงสุดท้ายของเราสองคนนะครับตอนนี้1นาฬิกากับอีก10นาทีครับ
1: ครับ
0: บทเพลงเพราะๆจากพี่จุ่นบายนี่เพลงอะไรพี
1: ่หนักแน่นหน่อย My Sacrifice ของครีดโอ้ก็น่าจะโอ้ผมว่าน่าเกิน20ปีแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: เพราะว่าอย่างน้องน้องรามนี่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นคนอื่นก็จะเปิดเพลงนะฮะแบบเพลงทั่วๆไปบอกโ
1: อ
0: ้ถ้าเป็นพี่จุ่นนะพี่จุ่นก็เปิดเพลงฝรั่งเนาะเ
1: ขาบอกไม่เรามันแล้วแต่วันแล้วแต่วันบางวันผมก็เพลงไทยนี่แหละ
0: ผมข่าวเลยน้องบอกโอ้พี่จุ่นเนี่ยเขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี
1: ่ไม่ถึงขนาดนั้นก็สลับไปทั่ว
0: แต่น้องมันพูดแล้วตลกดี
1: เอา
0: ก็พี่เปิดเพลงสากลเยอะไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เขาจะแบบแนวล็อกๆหน่อยพี่เขาจะแบบฝรั่งอินเตอร์พี่จุ่นเขาต้องเปิดเพลงน้องลาวมันบอกผม
1: เราไม่สังเกตขนาดนั้นเลยเหรอเออเราก็ไม่ได้สังเกตนะเพราะเพลงใดผมก็เปิดอาจจะไม่ได้บ่อยมากเท่านั้นเอง
0: ผมก็ขำว่าเออน้องก็สังเกตไว้
1: เพราะว่าถ้าเป็นเพลงไทยอ่ะเอาจริงๆอ่ะพี่ฟังก็คือมันแบบเราเหมือนคนที่แบบฟังมันก็ต้องเป็นยุค90ไปใหม่ๆมาไม่ค่อยได้ฟังไงหรือบางเพลงเราฟังเพลาะนะตามหน้าปัดวิทยุอ่ะแต่เราจะรู้สึกว่า
0: ไม่ได้จดจำ
1: เออมันเพลงอะไรจำชื่อเพลงไม่ได้พอจะเปิดเราก็นึกไม่ออก
0: บางเพลงอย่าว่าแต่ชื่อเพลงเลยใครร้องผมยังไม่รู้เลยแต่ฟังเนี่ยตามสถานีวิทยุอ่ะเฮ้ยเพลาะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้
1: เออแต่ไม่รู้อ่ะเราไม่รู้ชื่อเพลงเรา
0: ใช่ไหมบางทีเนี่ยผมร้องตามได้แต่ผมไม่รู้ใครร้อง
1: เอาหรอ
0: บางทีนะแต่ฟังบ่อยๆอ
1: ่
0: ะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจไงไม่ได้ใส่ใจ
1: อะไรมันอ่ะ
0: เออไม่ได้ใส่ใจว่าใครเป็นคนร้
1: อง
0: ชื่อเพลงอะไรไม่รู
1: ้
0: แต่ร้องบางท่อนได
1: ้ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราไปเปิด TikTok นึกออกป่ะ
0: TikTok
1: เออแล้วมันก็จะเรารู้จักไอ้ท่อนอยู่ไม่กี่ท่อน
0: อ่ะไอ้พวกสมาธิสั้นเนี่ย
1: เออหลังๆเนี่ยเอาว่าถ้ามันมาร้องท่อนมันโอ้โหผมเจอบ่อยมากนะร้องท่อนอื่นมาตั้งนาน
0: อ
1: ่ะผมไม่เคยรู้ว่ามันเป็นเพลงอะไร
0: เป็นเพลงเดียวกัน
1: จนมันเข้ามาท่อนฮุกเนี่ยอ้าวเพลงนี้เราเคยฟังนี่อ๋อมันคือเพลงนี้หรออะไรเงี้ยเยอะมากเยอะมาก
0: คล้ายๆกัน
1: เออ
0: เพราะว่าเราชินกับท่อนฮุกใน TikTok มันเยอะแล้ว
1: ใช่บางเพลงผมว่า TikTok มันก็ทำให้ดังเยอะนะ
0: โอ้ย
1: ถูกป่ะบางเพลงอ่ะ
0: มันกลับมาเฉยๆอ่ะโดยที่ไม่มีเหตุผลด้วยบางเพลงอ่ะ
1: แล้วบางเพลงมันถูกเอาไปทำแบบซ้ำบางเพลงนี่ประมาณ40กว่าปี30กว่าปีผมไม่เคยได้ยินนะ
0: บางเพลงกลับมาเฉยเลย
1: ไอ้พวกเพลงที่แบบบางทีเราลืมไปแล้วอย่างเห็นว่าไอ้ที่มันจะมีคอนเทนต์ที่ประมาณว่าทอมครูซเมื่อตอนอายุประมาณ17ไล่มาจนถึงณปัจจุบัน
0: อ
1: ่ะ
0: ครับ
1: ไอ้เพลงพวกนี้ที่มันจะเอามาประกอบอะไรเน
0: ี่
1: ยอ๋อ
0: ตามช่วงเวลาอย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: เออเราก็แบบอ๋อเป็นนักร้องคนนี้ชื่อเพลงนี้หรอเราเคยแต่ฟังแต่เราก็ไม่ได้แบบจดจำว่าเออ

0: คุเอน่านะครับกลับมาออกสตาร์ทนะครับร่วมเล่นกับทางซาเฟโลซิโทเล่ส่วนด้านบนนะครับทางขวาเนี่ยเป็นทาเฟโลมาเซโก้นะครับฝั่งซ้ายเป็นออสวินอโพลิสตรงกลางเป็นทางลีลีโบฮิเล่มาโมโฟเกงนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้านี่เป็นเอวิเดนซ์มักโกป้าผมบอกได้เลยชื่อแอฟริกาใต้นี่ก็เป็นอีกชาติหนึ่งที
1: ่ไม่คุ้น
0: ส่วนใหญ่ถ้าคุณสามารถบรรยายไปแล้วพร้อมกับชื่อบวกนามสกุลได้นี่คือคุณสุดยอดมากนะ
1: คือถ้าสมมติบอลมาที่ชื่อหน้าชื่อหลังพูดพร้อมกันเลย
0: ลิลิโบฮิลี
1: ่มาโฟเกง
0: มาโฟเกง
1: โมโคเอน่าทิทเล่
0: อันนี้ได้แต่ถ้าเอาชื่อเต็มเนี่ยยากละ
1: เฮ้ยแต่ถ้าเราเจอบ่อยๆก็ไม่แน่นะเราไม่เคยเจอพี่
0: ต้องผ่านประมาณสักสิบนัดอ่ะโอ้ไม่นั้นนี่โอ้โหเก่งลิ้นนี่แน่นอนส่วนแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชประตูเป็นแม็กซิมเคลโปนะครับแบ็กขวาอลิสเตอร์จอห์นสตันนะครับแบ็กซ้ายเป็นทาริชี่ลาเกียนะครับคู่เซนเตอร์มอยส์บอมบิโตจับคู่กับทางดิเล็กคอนเนลิอัสนะครับตรงกลางมีกัปตันทีมอย่างเซฟานอุสตากิโอนะครับร่วมเล่นกับนาธานซาลีบ้าฝั่งขวาทาจอนบูคาแนนนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลียมมิลล่าคู่กองหน้าทานี่โอลูวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดวันนี้เลือกใช้โอลูวาเซยี่คู่กับโจนาธานเดวิดนะ
1: ครับเห็นรายชื่อแล้วเปลี่ยนความคิดไหมพี่จุนว่ารายชื่อไม่มีผล
0: ไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าคุณภาพถึงแม้จะมีเปลี่ยนไปในบางตำแหน่งแต่โดยรวมผมก็ยังมองว่าคุณภาพไม่ต่างเท่าไหร
1: ่
0: นะครับผมก็ยังมองว่ายังดีกว่าทางด้านของแอฟริกาใต้นะโอลูวาเซยี่นี่ก็เล่นกับทางบีเรลในลาลิก้าสเปน
1: เกรดบอลก็ไม่ธรรมดา
0: ครับผม
1: ท่านนี้ใน Facebook เขาถามมาพอดีว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองครับคู่แคนาดาทำไมเนี่ยค่าตั๋วมันแหมดูล่อตาล่อใจอย่างเลยครับมีอะไรในกอล์ฟไผ่หรือเปล่าเพราะว่ามันดูแล้วแบบแม่ทำไมมันดูไม่สมเหตุสมผลเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมมองว่าแคนาดาเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป็นทีมที่แบบโอ้โหดูหนึ่งแล้วเก่งกาจขนาดนั้นในขณะที่แอฟริกาใต้เองเนี่ยเขาก็ล้มเกาหลีใต้มานะ
1: แล้วเขาก็โชว์ถึงความแข็งแกร่งว่า
0: แล้วเขาก็ไม่แพ้เช็กเกียนะผมมองว่ามันก็สมเหตุสมผล
1: ตามความคิดของผมว่าโอเคแล้วแบบนี
0: ้
1: ไม่ได้แบบดูผิดแปลกอะไรไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: อะไรผิดปกตินะครับ
0: ครับผม
1: เลยคู่นี้คุณจุนอยากพาคู่กับใครครับถ้าไม่ใช่พี่เอกฮิม
0: โอ้ใครก็ได้ครับผมพาได้หมดได้หมด ก็คนรู้จักกันทั้งนั้น
1: ครับ
0: ครับผม
1: ผมเชียร์ทีมจากแอฟริกาครับเพราะผมแบบไซส์แอฟริกาครับคุณวุฒิพงศ์บอกครับ
0: โอ้โห
1: ส่วนสูงใช่ไหม
0: แหมอะไรจะขนาดนั้นโอ้แต่ว่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกานี
1: ่
0: เท่ากับว่าตกรอบไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียนะ
1: เออเนี้ยมันทึ่งมากเลยนะ
0: มา10เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่9ชาตินะครับมีแค่ตูนิเซียที่ตกโอ้โหแต่ตูนิเซียตกแบบไม่มีทรงเลย
1: โอ้โหปัญหาไปในทีมและเทะเสียประตูเป็น10กว่าลูกแล้วดูเอเชียเนี่ยเหลือแค่2ไง
0: อืม
1: เอเชียปอมมา1ด้วย
0: หลายคนไม่นับออสเตรเลียด้วย
1: เออโอ้เอเชียจริงเหลือแค่ญี่ปุ่นทีมเดียว
0: ครับผม
1: นะครับ
0: อืม
1: กล่อง True ID ดูบอลโลกช่องไทยรัฐไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: โอ้โห
1: ไม่แน่ใจ
0: เลยอ่ะ
1: เพราะว่าล่าสุดเขามีดีลกับไทยรัฐอ่ะที่ไทยรัฐเขาจะมีถ่ายทอดสดให้อีก2คู่บอลโลกนะ
0: รอบ
1: ไทยรัฐ
0: รอบ32ทีมคือ2คู่ถูกไหม
1: อืม
0: แล้วก็มีรอบ16ด้วยถูกป่ะ
1: มีป่ะผมยังไม่ได้อ่านข่าว
0: คุณว่าเมื่อกี้ผมเห็นข่าวแว๊บๆนะ
1: ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดมากเห็นแบบมีถ่ายแต่ยังไม่ดูว่าคู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
0: แต่รู้สึกจะไม่ใช่คู่แน่ๆคือไม่ใช่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอ่ะผมเห็นมีเพื่อนบางคนแชร์โพสต์อยู่แว๊บๆแต
1: ่เพราะว่าเขาเปลี่ยนโปรแกรมอย่างโมโนสปอร์ตทีวีช่อง29เนี่ยเขาก็ไม่ถ่ายญี่ปุ่นบราซิลแล้วนะตอนแรกมันมีข่าวว่าเขาจะถ่ายญี่ปุ่นบราซิลออกฟรีทีวีแต่ว่าไม่มีละ
0: คือ2นัดคือมันรวมเลยรอบ32ทีมสุดท้ายน่าจะ1เกมแล้วรอบ16 1เกมหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะ
1: ผมเจอแล้วถ้าออกทางไทยรัฐด้วยเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์พี่
0: โอเค
1: ไอวอรี่โคสต
0: ์ในรอบ32นะ
1: ใช่แล้วก็เดี๋ยวลากลงมาก่อนเพราะว่าเขามีอยู่ว่าเขาออกทางไหนบ้างโมโนแม็กซ์กับโมโนสปอร์ตทีวีนะครับเห็นไทยรัฐคู่ของไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์อีกคู่หนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะ
0: อาจจะยังไม่ได้ประกาศเนี่ยหรอ
1: เออ

0: าจจะเป็นรอบอื่นไหมรอบต่อไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยบราซิลกับญี่ปุ่นที่เขาจะถ่ายช่องโมโนสปอร์ตทีวีคือช่อง29เนี่ยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วเขาเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนผังละ
1: ครับผม
0: ก็จะไปถ่ายทางโมโนแม็กซ์ปกตินะครับอย่างเดียวนะฮะ
1: ครับ
0: ที่เป็นแอปพลิเคชันของเขาอะนะครับ
1: ส่วนรายงานที่มีออกมาล่าสุดเกี่ยวกับดีลของกรานิตชาก้ากับเชลซีเนี่ยซันเดอร์แลนด์ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน8ล้านปอนด์นะที่เชลซียื่นขอซื้อทางด้านกรานิตชาก้าจากซันเดอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: คือข่าวก่อนหน้านี้ที่ออกมาเนี่ยก็คือกรานิตชาก้าเนี่ยอยากกลับไปร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างชาบิรอนโซที่มาคุมเชลซีนะครับหลังจากประสบความสำเร็จด้วยกันที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นแล้วก็เห็นว่าตัวนักเตะก็อยากอาศัยอยู่ที่ลอนดอนด้วยแต่กลายว่าตรงนี้นี่ตามรายงานที่ออกมาคือซันเดอร์แลนด์ไปเสร็จข้อเสนอ8ล้านปอนด์ของเชลซีนะครับ
0: อาจจะถูกไปนะ
1: แ
0: ต่ด้วยอายุอนามก็ไม่น้อยแล้วนะ
1: 33ปี
0: สัญญาเนี่ยเท่าไหร
1: ่คุณภาพนักเตะณปัจจุบันในเรื่องของอายุการใช้งานผมว่าน่าจะถึง36ได้นะ
0: สัญญาเหลือ2ปีด้วย8ล้านก็ถูกไปกับคุณภาพของ
1: คือถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ย33 8ล้านนี่ไม่ถูกนะ
0: แต่เดี๋ยวนี
1: ้แต่เดี๋ยวนี้โอ้โห36 37ยังเล่นกันสบายดูเมสซี่39
0: โอ้โหเมสซี่เป็นกรณียกเว้นไปละ
1: อะดูอย่างลูก้าโมดริชดิถูกมั้ยมันก็ผมว่า33มันก็ยังได้อย่างน้อยๆผมว่าพลิกๆได้ถึง36นะ
0: คือแล้วด้วยสไตล์ของกรานิตชาก้าเขาไม่ได้เป็นพละกำลังไม่ได้สายวิ่งอะไรมากด้วยผมว่าสไตล์แบบนี้มันน่าจะเล่นได้ยาว
1: ๆ
0: แต่ว่าการที่เชลซีเนี่ยยื่นซื้อในลักษณะแบบรู้ว่าชาก้ามีใจกับอลอนโซมันยิ่งผมว่าเชลซีก็ยิ่งแบบยื่นให้น้อยๆก่อน
1: ครับ
0: แล้วซันเดอร์แลนด์เองก็มองว่าแบบคือถ้าขายชาก้าไปเนี่ยเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าในบาง
1: ประสบการณ์ความเก่าเขา
0: ซีซั่นที่แล้วมันช่วงที่ชาก้าเจ็บอ่ะซันเดอร์แลนด์แกว่งเลยนะ
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการขายไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการหาตัวแทนก็ด้วยนะครับใน Facebook เดี๋ยวผมดูให้ต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีรอบดึกครับจากคุณเสียโก้พัทยา
1: สวัสดีครับ
0: ครับโอ้ยส่วนท่านนี้โอ้โหน้องรักเลย
1: ใครฮะ
0: เพนกวินกลับบ้านมั้งเปล่า
1: ใครเอ่ย
0: คุณสุรเดช
1: อ๋อไอ้มดสุรดูดเหร
0: อนี่เขาส่งเฟซบุ๊กมาเลยนะ
1: เมียผมเนี่ยถึงกับทักทวงขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะ
0: กลับบ้านบ้างเปล่า
1: แค่ไม่ได้เจอเลยกลับ
0: เ
1: ซ่แต่ว่าแค่ไม่ค่อยได้นอน
0: หมายถึงเมียทักพี่หรือทักมด
1: เมียทักผมสิ
0: ว่าไม่กลับบ้าน
1: ไม่กลับบ้านเลยกลับแต่ไม่ค่อยได้เจอหน้าเพราะว่าผมกลับไปแป๊บเดียวผมก็ออก
0: ครับ
1: คือหูหลังๆนี่ผมช่วงวันสองวันนี้เอาจริงๆบางทีพูดอะไรไปมันยังมานั่งนึกเลยนะเอ๊ะเราพูดอะไรไปวะเมื่อกี้
0: อ๋อเพราะว่าเราม
1: ันเบลอแล้วไง
0: มันเบลอ
1: แล้วมันเป็นเหมือนแบบออโตเมติกที่พูดไปเรื่อยๆแล้ว
0: ที่พักผ่อนบ้างนะครับ เดี๋ยวจะวูบเอา
1: ครับผม
0: คุณลบบอกพี่จุนครับที่ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับสวัสดีพี่อู๋เล็กด้วย
1: เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจอ่ะ
0: ปากน้ำเหรอนี่เขาถามจริงจังหรือเขาเล่นมุกอะไรวะเนี่ยเราไม่เก็ตป่ะเนี่ย
1: นั่นดิเดี๋ยวนะ
0: ปากน้ำเขามีงานวิ่งอะไรหรือเปล่าครับ
1: แต่ผมเห็นเมื่อวานรู้สึกก็มีงานวิ่งที่ไหนสักที่นึ
0: งอ๋องานวิ่งพวกแบบ
1: กรุงเทพ
0: มาราธอนอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: หรอ
1: เออ
0: แบบวิ่งตอนเช้าๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
1: เดี๋ยวก่อนนะไม่มีนะผมไม่เจอนะหรือมีแต่ผมไม่รู้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวก่อนขอเซิร์ชหาดูก่อน
0: คือเขาจะชวนพี่จุ่นไปวิ่งหรือเปล่า
1: โอ้โหช่วงนี้เดินยังแย่เลยฮะ
0: ออกสตาร์ทสักตีสี่เลยเงี
1: ้ยไม่เห็นมีเลยครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมี
0: อ๋อนี่ผมเจอข่าวแล้วเขาลงใน Facebook เจอกันพรุ่งนี้28นี่วันที่อะไรอ่ะ
1: วันนี้20เข้าสู่วันที่29แล้ว
0: เมื่อวานเนี่ยเขามีเดี๋ยวผมเปิด Facebook ก่อนนี่เขาบอกเจอกันพรุ่งนี้ตรงจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทมหกรรมวิ่งแหวกทะเล
1: หรออ
0: ๋อจะไม่ใช่แต่นี่มันที่อื่นนี่ว่าไม่ใช่ปากน้ำ
1: เออ
0: มันจังหวัดอื่นโอเคเพิ่งเปิดเข้ามานึกว่าที่ปากน้ำนะครับ
1: แต่เมื่อวันที่27อ่ะมีงานวิ่งในกรุงเทพอะไรแต่ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนอ่ะ
0: ครับ
1: เออ
0: นะใครรู้ส่งมาบอกแล้วกัน
1: ครับผม
0: ใครไปวิ่งมานะครับ
1: เคยเข้าไปสักงานไหมงานวิ่งผมไม่เคยเลย
0: ไม่เคยครับ
1: เจอแต่เนี่ยบางทีจัดรายการเสร็จเนี่ย
0: เจอปิดถนน
1: ปิดถนนเราก็ไม่รู้ไง
0: เราก็ไปเลย
1: อ๋อแต่ผมเคยเจอไปวิ่งแล้วมีงานวิ่งที่สวนหลวงร .9 เขาก็จะแบ่งจัดสรรปันส่วนว่านี่เป็นเลนสำหรับ
0: ใช่ๆๆ
1: คนวิ่งแข่ง
0: เขาจะปิดเลน2เลน
1: อันนี้เป็นเลนสำหรับคนที่มาวิ่งเฉยๆ
0: เพราะว่าบางทีผมกลับบ้านไปเนี่ยเส้นกรุงเทพกีทาเนี่ยที่มันเส้นตรงๆยาว
1: ๆ
0: เขามีชอบจัดงานวิ่งแล้วก็บางทีเขาปิดอุโมง
1: ค์เอาหรอ
0: พอเลิกจากจัดรายการตอนดึกกลับไปไม่ให้ลงอุโมงค์แล้วก็ต้องไปติดไฟแดงแล้วเขาก็จะกั้น2เลน
1: ไฟแดงบางทีมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนาทีให้เราใช่ไหมก็แป๊บเดียว
0: ไม่เปลี่ยน
1: แป๊บเดียวแล้วมันก็แดง
0: ตำรวจไม่ต้องที่ไหนหรอกพี่เนี่ยที่เส้นพระราม9
1: ไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
0: เขาไม่เปลี่ยน
1: สะพาน
0: ไม่เปลี่ยน
1: โอ้
0: ไม่เปลี่ยน
1: ปวดหัวเลย
0: คือ
1: ติดอยู่ตั้งนาน
0: ถ้าพี่ตำรวจฟังนะครับพี่ตำรวจคือ
1: ช่วยหน่อย
0: ถ้าคุณเอารถไปยัดกันไว้ข้างล่างเพราะว่าคุณปิดสะพานเนี่ยคุณช่วยปรับเวลาไฟแดงข้างล่างให้มันสมเหตุสมผลกับสถานการณ์การจราจร
1: คือมันโดนกันเยอะ
0: คือผมเข้าใจนะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีใครเข้าไปข้างล่างเยอะหรอกบางทีคุณอาจจะ15วิ20วิอันนั้นเป็นสถานการณ์ปกติแต่ว่าคุณไม่ให้รถขึ้นสะพานแล้วเอาไปยัดกันไว้ข้างล่างแล้วพอไฟเขียวปุ๊บโอ้กว่ารถพ่วงเขาจะออกตัวหมดเวลาคร
1: ับ ใช่ไหมมันแป๊บเดียวผมก็เคยเจออยู่ทีนึงโอ้โหผมติดอยู่ตรงแยกที่
0: เรียบด่วนอ่ะตัดเรียบด่วน
1: ใช่ซ้ายมันจะไปเรียบด่วนอ่ะ
0: ใช
1: ่ตรงสะพานนั้นผมแบบหล
0: ัง
1: จากนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดมันจะปิดหลังสี่ทุ่มมั้ง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: แล้วเปิดประมาณตีสี่ตีห้า
1: ผมยังไม่ไปอันนั้นเลยเวลากลับบ้านผมทะลุตรงไปนู่นไปเพชรบุรี
0: ออกไปทางไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ออกเพชรบุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเพื่อที่จะไปตรงนั้นมันคืออะไรนะตรงบ้านพี่โอ๊ตอ่ะเพชรบุรีมันจะตรงไปสุดมุดแล้วขวามันก็ไปเข้าศรีนครินทร์ได
0: ้
1: ผมจะไปเส้นนั้นแทนเลย
0: ผมแนะนำพี่วิ่งพี่วิ่งไปข้างๆแล้วเลี้ยวซ้ายออกเลี้ยวทางด่วน
1: อ่ะแต่ก็ทำอย่างนั้นด้วยแล้วกลับรถ
0: แล้วไม่กลับรถเลย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็ไปวกกลับมา
1: ใช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้น
0: แต่พอวกกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีไฟแดงอีกแล้วก็ไฟแดงแยกพระราม9อีก
1: อ๋อตรงแยกอ๋อว่ะ
0: อันนั้นก็บางทีปิดเหลือเล่นเดียวด้วยนะ
1: แยกพระราม9บางทีก็ไม่ปิด
0: บางทีเหลือเล่นเดียวด้วยนะ
1: เ
0: ออผมเจอครั้งนึงเหลือเล่นเดียว
1: โอ้โห
0: จิตใจพี่โหดร้ายมากแล้วกว่าจะทะลุได้
1: ผมจำได้รอบนึงโอ้โห
0: กลับบ้านช้าเลย
1: เป็นชั่วโมงกับโอ้โห
0: ใช่
1: ผมเลทไปประมาณปกติอ่ะถ้าผมกลับเวลานั้นแล้วนะมันไม่ต้องไม่มีปิดไอ้ทางด้านบนขึ้นไปอ่ะผมน่าจะใช้เวลาอ่ะสักประมาณเต็มที่นะชั่วโมงหนึ่งโอ้โหแต่วันนั้นผมโอ้โหซัดชั่วโมง40ได้มั้ง
0: พี่คิดดูตีสองตีสามอะล้นไปอัดกันลงตรงด้านล่างสะพาน
1: อ
0: ะแล้วมันไปยาก
1: ไอ้ตีสองตีสามเท่าไหร่ไอ้ตอนที่ปิดใหม
0: ่ๆเออสักสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละ
1: อยากจะกรี๊ด
0: จริงๆเนี่ยต้องเปิดไฟแดงให้ไฟเขียวให้มันนานมากกว่าเดิม
1: แป๊บเดียว
0: ให้มันรับกับสถานการณ์นิดนึง
1: ใช
0: ่หลังๆพอผมกลับเนี่ยผมขึ้นทางด่วนเลย
1: อ๋อง่ายกว่า
0: ไป25บาทช่างมันขึ้นทางด่วนเลยจะให้มันจบๆไปจะได้แบบ
1: ของพี่ก็ไปนู่นเลยไปทางเส้นเพชรบุรีนู่น
0: อย่างวันนี้ขามาผมขึ้นทางด่วนมาแล้วเพราะว่ามันปิดไงมันปิดทางไอ้สะพานข้ามแยก2ฝั่งเลยมันปิดทั้งขามาขากลับเลย
1: เพราะว่าอ๋อมันเรามาตอนเที่ยงคืน
0: ใช่มันปิดหมด
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ทางเข้ามาก็ปิดอ๋อ
0: ปิดหมดอ่ะ
1: หรอ
0: แล้วข้างล่างมันก็แออัดแล้วก็สร้างกันอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็เสียอีกไปกับ50บาทไปช่างวันแลกกับเวลา
1: เพื่อความเร็วเพื่อความเร็ว
0: เห็นไฟเขียวแล้วแบบทรมานมากเปิดปุ๊บปิดปั๊บ
1: ไอ้ขากลับไม่เท่าไหร่เราเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วบางทีผมเจอขามาโอ้โหแล้วปวดท้องขนลุกสู
0: ้แล้วหลังๆรถมันเริ่มคนเขาเริ่มรู้นะเขาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวทางด่วนเขาไปกลับกันเต็มเลยนะ
1: เอาหรอ
0: วันนั้นผมไปทีนึงโหมากันเป็นพวนเลยเต็มเลยเขาก็รู้กันหมด
1: เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้ว
0: ว่า
1: เริ่มรู้แล้วมาทางไหนเร็วกว่า
0: เพราะว่าเลี้ยวไปนิดนึงมันกลับรถได้เลยไง
1: ครับผม
0: มาดูข้อความใน YouTube มาหน่อยแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: คุณปลั๊กสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ค
1: ุ
0: ณจอมพลบอกคุณจุ่นผมฟูครับ
1: ขออภัย
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่อู๋เทพกับพี่จุ่นนะครับไผ่วิบครับ
1: ไผ่วิบ
0: พริบไว
1: อ๋อแหมต้องสมองก็โหลดสุดๆแล้วยังต้องให้ผัวอีก
0: บอกว่าผมเป็นคนชอบบอลอยู่แล้วครับต่อให้เป็นคู่ไหนก็ช่างครับตามหมดครับ
1: โอ้
0: บอลล้วนครับไม่เกี่ยวกับการไปเสี่ยงลงทุนนะฮะ
1: ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: นะครับ คุณนันทพงศ์บอกว่าทำลายสติใหม่ครับสำหรับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่า

0: ใช่ใช่
1: อ
0: าจารย์ชัชชาติแกได้คะแนนถล่มทลายเลยนะครับรอบ32ทีมแข่งนัดเดียวจบหรือเปล่า
1: ครับ
0: นัดเดียวนะครับคือถ้าเป็นทีมชาติยังไงมันนัดเดียวอยู่แล
1: ้
0: วส่วนใหญ่ในยุโรปกับบอลโลกนะครับเกาหลีโดนปาหมดนะครับทุกอย่างครับถ้าเป็นเกาหลีอ่ะ
1: บางทีนะมันก็อาจจะเจอความกดดันอะไรพวกนี
0: ้
1: พอสมควรนะ
0: ครับบอกอาจารย์พักฮังซอเป็นหนังหน้าไฟแบกหน้าคนเดียวอาจารย์พาร์คนะที่มาคุมพลังการเนี่ยนะ
1: แล้วเกี่ยวอะไรกับทีมชาติเกาหลี
0: เออ
1: ไม่ได้เข้าใจ
0: ไม่ได้เหมือนกันนะครับคู่แอลเจเรียกับออสเตรียตอนแรกคิดว่าเล่นแบบดึงเสม
1: อ
0: ดันบุกแหลกเฉยเลยครับแล้วมีนะครับแบบดราม่าด้วยโอ้โหคู่นี้สุดยอด
1: ผมไม่ได้ดูเลย
0: เมื่อเช้าผมพากอยู
1: ่อ๋อมาที่นี่
0: ไม่ใช่ที่
1: โมโนที่นู่น
0: ที่โมโน
1: โอ
0: ้โหพี่ตอนแรกกะว่าไอ้คู่นี้เสมอเข้ารอบ
1: ครับผม
0: แล้วอิหร่านมันก็รอผลคู่นี้แบบตาปริบๆไงกะว่าลงไปก็คงติดชึ่ง
1: ครับ
0: เฮ้ยสปิริตทั้งแอลจีเรียทั้งออสเตรีย
1: เ
0: ปิดเกมมาเล่นมุ่งมั่นกันแบบเอาชนะกันจริง
1: ๆ
0: จนกระทั่งพอมันเสมอกัน 2-2 ปุ๊บเข้าสู่ประมาณ10นาทีสุดท้ายนั่นแหละ
1: ก็
0: ไลฟ์สปิริตไลฟ์สปิริตสิ้นดี
1: ก็เลยรู้จักเออมองหน้ากันแล้วอาจจะเก่งๆกันละ
0: โหพี่เจอบอลมันอยู่ตรงวงกลมกลางสนามอ่ะ
1: แ
0: อลจีเรียเล่นระหว่าง3เซนเตอร์กับมิดฟิลด์ตัวรับเป็น3สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนั้นก
1: ัก
0: กึกกักกึกแล้วไอออสเตรียก็ไม่ก็มองไม่ได้ก็ไม่เปิด
1: อยู่เข้ารอบไป
0: อยู่อย่างนั้นนะพี
1: ่เอาแล้วทำไมอยู่ดีๆสุดท้ายช่วงต่อ
0: ใช่
1: ช่วงทดเวลามันกลายเป็นว่ามีเพิ่มขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วออสเตรียนี่โอ้โหอย่างดีมาตีเสมอ
0: มันมีช็อตที่แอลจีเรียเนี่ยครองบอลอยู่แบบนั้นอ่ะเราก็คิดว่าเออก็คงยอมๆมันไปแล้วอ่ะเพราะความต้องการมันตรงกันอยู่ดีๆเฮ้ยทะลึ่งทะลุขึ้นมาจ่ายแทงเข้าไปให้ริยาดมาเลสมาเลสโฉบหลุดกับดักล้ำหน้าตวัดยิงด้วยขวาเข้าแล้วทดเวลาเหลือนาทีเดียวคือตรงนั้นคือผมเป็นออสเตรียผมว่าช็อกนะเฮ้ยไม่ทำนึกมาทำอะไรตอนนาทีสุดท้ายขอโทษนะเมื่อมันยิงอะไรนาทีสุดท้ายแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต้องดูสีหน้าแฟนบอลนักเตะออสเตรียคือแบบ
1: งง
0: เฮ้ยมันทำเป็นอย่างนี้เลยเหร
1: อ
0: คือแบบช็อกหมดเลยอ
1: ่
0: ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องชมออสเตรียด้วยนะครับว่าภายใต้สถานการณ์แบบนั้นเนี่ยพอเอาบอลมาเขี่ยปุ๊บบ
1: ุ
0: กขึ้นมาใหม่เฮ้ยมันตีเสมอได้เลยว่ะบ
1: ุ
0: กขึ้นมาปึ้งมงชงกลับมาซาชาคาไลชิตแล้วพึ่งลงมาโดนบอลครั้งแรกด้วย
1: ครับผม
0: มงตีเสมอจากตกรอบเข้ารอบแล้วพี่คิดดูอารมณ์ของอิหร่านเนี่ยตอนที่อัลจีเรียนำอ่ะมันเข้ารอบไงเพราะว่าถ้าคู่นั้นไม่มีผลแพ้ชนะอิหร่านจะเข้ารอบสุดท้ายพอโดนตีเสมอเขาเสมอกันอีกปุ๊บเนี่ยโอ้โหอิหร่านนี่คือโลกถล่มเลยนะ
1: โอ้เพราะมัน93กับ96
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: แล้วมันทด4นาทีแล้วมันทดเกินด้วย
1: ครับผม
0: เพราะว่าผู้ตัดสินมันต้องเผื่อจากการดีใจของผู้รักษาประตู
1: เมื่อเช้าอูคู่ใคร
0: คู่
1: พี่กุ๋ยป่ะ
0: ต่อพี่ต่อธีรพัฒน
1: ์อ๋ออ่าฮะ
0: เมื่อเช้านี่คือแบบโอ้เวอร์จริง
1: ๆเออผมตื่นมาเห็นมีคนโพสต์กันเรื่องนี้แหละแต่ผมไม่ได้ดูคู่นี้ไม่ไหวจริง
0: ๆแต่พูดถึงอิหร่านเนี่ยย้อนกลับไปวันที่เจออียิปต์อ่ะยิงเข้าก็ไม่ได้ที่มันล้ำ
1: อ๋อนิดเดียว
0: นิดเดียวอ่ะผมว่าเขาเสียดายมันตั้งแต่ตรงนั้นแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอดราม่า
1: เหตุการณ์นี้เข้า
0: ไปคู่นี้มาซ้ำสองโอ้เสียดายจริงๆนะ
1: ครับผม
0: เอางั้นเลยญี่ปุ่นจะแพ้คือเล่นเป็นระบบมากไปไม่มีอาร์ตอาร์ตแบบบราซิลพวกวินิซูสคุณย่า
1: อ
0: ันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่จุนพี่อู๋ครับขอข่าวเลวานปิดดีลกับชิคาโก้หน่อยครับ
1: ก็นั่นแหละครับ
0: บอกไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: คือบอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่โลมาโน่ออกมารายงานให้ได้ทราบนะครับ
0: ครับคิดว่าลิเวอร์จะยื่นซื้อเดียวมองเดรอบ2ไหมผมว่าถ้ารอบแรกมีรอบ2มันก็ควรจะต้องมีนะ
1: มันเป็นรอบ2ไปแล้วไม่ใช่หรอที่มี
0: ข่าวมีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมเพราะ
0: 100เท่าไหร่
1: เพราะรอบ2มันรู้สึก116ไม่เหรอที่มีข่าวแล้วก็โดนปฏิเสธอ่ะ
0: ครับ
1: แป๊บหนึ่งนะ
0: เดี๋ยวมองเด้เองก็เขาก็หงุดหงิดแล้วนะ ขายแพงเกินอีก ไลซิกก็ขายแพงเกินนะฮะ พี่เอกฮิมชอบเล่นบาสหรือว่าวอลเลย์บอลนะคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
1: น่าจะไม่เหมาะเขาทั้งคู่นะ
0: วันนั้นผมได้ยินพี่อะไรนะเล่นสนุกเกอร์อะไรกันอยู่เดินลอดโต๊ะสนุกเกอร์นักเตะชื่อดังย้ายที่ย้ายมาเมเจอร์ลีกอีกหน่อยไม่ต้องบินไปดูบอลที่ยุโรปแล้วครับก็จะไปรวมตัวที่นู่นเยอะหน่อยนะครับแอบหวังจะมีดาวดังมา นิวยอร์กนะครับ FC บ้างมีตั๋วปีอยู่ปีหน้าจะเปิดสนามใหม่เอติฮัดพาร์คอย่างเป็นทางการแล้วนะครับนิวยอร์กซิตี้นะ
1: ครับ
0: ส่วนแจ้งผู้ฟังทาง SMS นิดนึงเพราะว่าคนเมื่อกี้เนี่ยที่เขาบอกว่าฟังทางคลื่น99ไม่ได้เขาส่งมาเพิ่มเติมเลยพี่จุน
1: ครับ
0: เขาบอกหมายถึงแอป99 Active Radio ฟังไม่ได้แอปเนี้ยเราไม่ได้ใช้งานแล้วลบทิ้งไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปโหลด MCOT Connect Application MCOT Connect ที่มันสามารถฟังทุกคลื่นวิทยุของนะครับอสมทได้แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันฟังวิทยุทั่วไปของที่อื่นที่เป็นการรวมคลื่นนะพี
1: ่
0: อันนั้นเราไม่สามารถไปอะไรกับเขาได
1: ้
0: เขาอาจจะดึงสัญญาณฟังได้ฟังไม่ได้นี้ก็แล้วแต่ผมก็เลยแนะนำว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect
1: อ
0: ันนี้ฟังได้แน่นอนนะครับก็ส่งต่อบอกให้กับท่านอื่นๆที่ฟังคลื่นเราด้วยนะครับ
1: นั่นแหละก็อันแรกผมจำได้มันมีข่าวเป็น100ล้านยูโรแล้วก็มา116
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่โอเค
0: เดี๋ยวต้องมีรอบ3นะครับ
1: แ
0: อปใหม่ MCOT ด้วยครับหลุดบ่อยครับโดยเฉพาะช่วงค่ำและตอนปิดหน้าจอทางที่การปิดหน้าจอจะช่วยประหยัดแบตแถมยังไม่ตัดเสียงตอนมีสายเข้าหรือเปิดแอประหว่างฟังของแอปเดิมจะตัดเสียงให้ครับนี่ส่งมาบอกนะครับ
1: ครับ
0: นอนฟังอยู่ครับบอกว่าผมว่าบราซิลจะล้างตาได
1: ้อ๋อ
0: จากเกมอุ่นเครื่องใช่ไหม
1: เกมนั้นไทยญี่ปุ่นชนะ 3-2
0: 3-2 3-2
1: เ
0: ออแต่ว่า 2006 ที่เจอกันนี่โ
1: อ
0: ้ตอนนั้นบราซิลถล่มเละเลยนะเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ตามผมชอบหมดนะครับยกเว้นเพลงที่เป็น AI ครับ
1: แต่ว่าก็เห็นมีทางศิลปินอะไรพวกนี้เขาก็ออกมาแบบก็ไม่ค่อยแต่ก็เข้าใจแหละมันเป็นเรื่องของงานศิลปะอะไรพวกนี้ด้วยนะแต่เพลงใหม่ๆผมก็อย่างที่คุยกันหลายๆรอบแบบผมมองว่าผมเข้าใจรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแล้วว่าแบบทำไมเขาก็ยังจะ
0: ติดอยู่กับเพลงเดิม
1: ๆติดอยู่กับเพลงเดิมๆในยุคของเขาผมก็เป็นอ่ะมันกลายเป็นว่าผมต่อให้เป็นวงเดิมๆนะวงเดิมที่เราเคยชอบออกเพลงใหม่มา
0: ไม่
1: มันน้อยมากที่ผมจะติดหูแล้วฟังเพลงนั้นแบบซ้ำ
0: ๆ
1: ผมก็จะกลับไปอัลบั้มเดิมๆเพลงเดิมๆที่เราเคยฟังเช่นสมมติอ่ะวงนี้ออกมาชุดที่7ที่8แล้ว
0: ไม่เวิร์กแล้ว
1: และผมเคยชอบมากๆตอนสมัย2 3 4อ่ะผมก็จะฟังอยู่แค่เนี้ย
0: เช่นกันพี
1: ่แล้วเวลาไปดูคอนเสิร์ตพวกเขาบางทีเราก็จะแบบ
0: เพลงพอเพลงใหม่ๆ
1: เพลงใหม่ๆมาเราก็
0: ไม่อินไม่อิน
1: อันนี้มันอยู่ในอัลบั้มไหนวะทำไมเราไม่เคยได้ฟังวะแต่เวลาเพลงเก่าๆที่เราเคยชอบเขามากๆในอัลบั้ม2 3 4ขึ้นมาโอ้โหอันเนี้ยสบาย
0: อันเนี้ยมันเกิดขึ้นกับผมพวกแบบ Body Slam Big Ass เกิดนะ
1: คือ
0: ถ้าเป็นช่วงเก่าเราจะอินกว่าไง
1: มันเป็นกับทั้งนั้นนะ
0: จริง
1: โดยส่วนใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นบางคนที่แบบเขาชอบทุกอัลบั้มก็แล้วแต่ผมก็
0: แต่ผมเป็นเหมือนพี
1: ่โอ้แล้วก
0: ็
1: เพื่อนพี่หลายคนก็เป็นเหมือนพี่คือก็จะพูดเหมือนกันเลยว่าแต่อัลบั้มพอแบบพอมันเป็นแบบศิลปินในอดีตประมาณว่าแบบเขาเคยพีคมากๆช่วงประมาณต้น 2,000 แล้วเพิ่งกลับมาเปิดคอนเสิร์ตเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วก็จริงๆเขามีอัลบั้มใหม่นะ
0: แต่เราไม่ได้ตาม
1: เราก็จะพูดคุยกันว่าเฮ้ยแต่อัลบั้มใหม่ๆไม่ค่อยได้ฟัง
0: เราไม่รู้จักว่ะ
1: คือฟังแล้วก็ผ่านๆเราแค่ไปชอบตอนอันเก่าไปแล้วอะไรเงี้ย
0: คือบ่มาในหลังๆเนี่ยผมชอบไปฟังพวก YouTube ที่เขารวมเพลงเก่า
1: ๆ
0: ยุคมัธยมยุค90พวกมิวสิกลองเพลย์อะไรเงี้ยเฮ้ยฟังแล้วโคตรมีความสุขเลยพี่แต่ละเพลงมันขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมันมีความหลัง
1: ย้อนอดีต
0: มันมีความหลังขึ้นมาได้ทุกเพลง
1: เ
0: พลงนี้มันจะมีนะพี่เพลงเนี้ยอยู่มอนี
1: ้
0: เพลงนี้
1: ใช่
0: แบบมีเหตุการณ์อะไรในชีวิตกับเพื่
1: อ
0: นกับผู้หญิงกับอะไรอย่างเงี้ยมันมีขึ้นมาตลอดเลย
1: อย่างพี่เนี่ยพี่กล้าพูดเลย
0: จำช่วงเวลาได
1: ้กับภรรยาคนปัจจุบันเลยนะ
0: เพลงอะไร
1: เพราะว่าพี่อยากจะคุยเรื่องแฟนเก่าอะไรให้ฟังทั้งหมดเลยนะแล้วพี่เนี่ยก็จะบอกเขาว่า
0: แฟนเลยเหรอ
1: แฟนๆเลยก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็จะรู้จักทุกคนแหละแต่หมายถึงว่าไม่ได้รู้จักกันนะ
0: คือแต่ว่าแฟนเก่า
1: ก็เขาจะรู้ประวัติว่าคนนี้แฟนคนนี้เท่าไหร่ชื่ออะไร2 3 4ชื่ออะไรจนมาถึงเขา
0: ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ12คน
1: ไม่ถึง เยอะไปจะบ้าเหรอ แล้วพี่อ่ะเขาก็จะรู้ว่าพี่เป็นคนชอบอัดเพลงให
0: ้อ๋อโรแมนติกเดี๋ยวพึ่งนะอัดเพลงก็คืออัดจากสถานีวิทยุหรือร้องเอง
1: โอ้หายใจยังเพี้ยนเลยยังผิดคีย์เลยบ้า
0: ไปอัดจากสถานีวิทยุให
1: ้ไม่
0: เทป
1: แต่ก่อนบ้านพี่อ่ะพี่เป็นคนบ้าเทปเปล่า
0: เทปเปล่า
1: แล้วก็จะชอบเพลงไหนที่เรา เราชอบเราก็จะอัดเป็นอัลบั้มให้เขา
0: อ๋อหมายถึงมันจะมี2หัวเทป
1: อ่าใช่
0: ที่มันอัดข้ามกันได
1: ้
0: อ๋อโอเค
1: นั่นแหละพี่ก็จะโหละเลงอัดเลยเป็นอัลบั้มเลยวอลลุ่ม1 2 3 4
0: ก็เลือกเพลงที่สาวๆฟังแล้วแบบรู้สึก
1: ใช่
0: ต้องชอบเราแน่นอน
1: ต้องชอบแน่นอนนี่แหละหรือสมัยก่อนก็โทรไปขอตามคลื่นวิทยุ
0: ครับ
1: นั่นแหละมันก็จะแบบเราก็สามารถเราก็บอกคุยกับเขาได้เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่าแบบเออเนี่ยเพลงนี้เคยอัดให้คนนี้ด้วยแหละแล้วเขาก็จะมาเพราะว่าแบบ
0: ก็แซวอ่ะ
1: เออเขาแบบอ้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีเลย
0: แล้วพี่
1: มันเด็ก
0: แล้วพี่อาจให้คนไปให้แฟน
1: ไม่มีเลยไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยอ
1: ่ะโหเลิกทำไปประมาณสัก
0: อ๋อเพราะตอนนั้นตอนสมัย
1: มัธยมมันต้องเป็นสมัยมัธยมเข้ามหาลัยก็ไม่มีแล้ว
0: ครับ
1: ผมว่ามัธยมมันเป็นช่วงที่แบบ
0: เนาะ
1: อะไรมันดูกุ๊กกิ๊ก
0: เพลงด้วย
1: จ้างคนเขียนกระดาษใบสวยๆเอาไปให้เขาส่งเพเจอร์ข้อความให้เขาอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามหาลัยมาผมไม่
0: ค่อย
1: ไม่ค่อยแล้วไม่
0: ชีวิตในมหาลัยเอาจริงผมว่ามันไม่ได้สนุกแล้วมันก็ไม่ได้แบบดูมีความน่าจดจำเหมือนสมัยมัธยมอะ
1: มหาลัยพี่ก็ยังโอเคนะแต่ว่าไอ้เรื่องความกุ๊กกิ๊กมันจะไม่เหมือนสมัย
0: ไม่ค่อย
1: เออสมัยก่อนเรามันแบบโอ้โหดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกต้องทำแบบหนังอะไรเงี้ยไอ้พอโตมาเรารู้แล้วเออมึงไม่ใช่มึงไม่ต้องทำมึงไม่ต้องโรแมนติกขนาดนั้น
0: เออ
1: แต่ว่าเออนั่นแหละเวลาเพราะว่าผมมองว่าอย่างปัจจุบันเนี้ยผมว่าศิลปินในยุคเราเด็กๆอ่ะก็ยังออกคอนเสิร์ตเรื่อยๆพี่ใหม่ก็น่าจะโซเอาเออน่าจะโซเอานะ
0: ก็เห็นคลิปอยู่ใน TikTok ที่เขาไปคอนเสิร์ตพี่ใหม่กันเต็มเลย
1: เออเนี่ยในย
0: ุคสุดเองสัปดาห์ที่แล้วมั้ง
1: ยุค80 90ก็มาพี่มิ้นท์มาริวันก็กำลังจะออกคอนเสิร์ตหรือออกแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจไม่รู้เล่นไปยังพี่วงดูโวไง
0: ใช่
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: เดี๋ยวโหสิ้นปีนี้เดี๋ยวเนี่ยมากันเต็มเลยอ่ะ
1: โหแล้วเห็นพี่เสกเองนี่ก็
0: งานมีทุกวัน
1: งานบานเลยงานบานเลย
0: เดี๋ยวสิ้นปีนี้เนี่ยมีคอนเสิร์ตใหญ่ของ Tattoo Color อีก
1: โอ้
0: โห Tattoo Color นี่เล่นราชมังนะ
1: อ๋อเหร
0: อ
1: กี่รอบ
0: เล่นราชมังเลยนะ
1: โหแล้วเขาบอกว่าคอนเสิร์ตซีรีส์ฟูลที่เพิ่งจบไปนี่ก็สุดยอดมากนะ
0: ใช
1: ่เออผมก็ไม่ได้ไปเดี๋ยวมี Big Ass อีก
0: Big Ass ก็สิ้นปีเหมือนกันประเทศแห่งคอนเสิร์ต
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตนี่ยังไม่รวมศิลปินต่างประเทศเดี๋ยวจะมีอะไรนะโพสต์มาลอนเดอะวีคเอนด์ BTS
0: เออเห็นเขาเพิ่ง
1: BTS นี่กี่รอบไม่รู้แล้วโอ้โห
0: ขายบัตรกันหลายวันด้วย ผมเห็นในโซเชียลเขาสาวๆจิ้มเขาแบบเขาไปซื้อตั๋วกันดราม่าอะไรกันร้องไห้เขาเสียใจกันได้ไม่ได้
1: แบบอะไรสักอย่าง
0: BTS
1: เออจองไม่ทันแต่ขนาดว่า3รอบมึง BTS อ่ะ
0: ซื้อบัตรน่าจะ3วันด้วย
1: เออ
0: ยังมีคนกดไม่ได้แล้วเอาไปรีเซลบางทีเป็นหมื่น
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เป็นหมื่นเลย
1: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตจริง
0: ประเทศแห่งคอนเสิร์ตประเทศเรานี่บอกเลยนะครับบันเทิงจริงนะฮะ
1: คือหลายคนบอกโอ้โหกูทำงานมาเอามากินกับเอามาดูคอนเสิร์ตนี่แหละ
0: โหบางทีตั๋วเอาจริงๆแต่เขาก็มีการพูดถึงว่าตั๋วคอนเสิร์ตในบ้านเรามันก็แพงเกินเหตุไป
1: โอ้โหเอาเปรียบเทียบง่ายๆนะสมัยผมนะ
0: แพงมากแพงมาก
1: ๆสมัยผมนะตอนผมตอนนั้นเลดฮอตมาเนี่ยผมน่าจะอยู่มหาลัยปีหนึ่งนะแล้วถ้าจำผิดอันนี้ขออภัยจริงๆผมจำราคาที่แม่นแน่ๆไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าอยู่ในน่าจะเป็น Impact นี่แหละแล้วอยู่ด้านบนอ่ะผมยังแค่ประมาณพันนะ
0: ครับ
1: แบบปรับตัวดอยนะที่เขาเรียกตัวดอย
0: อ่
1: ะแต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเป็นศิลปินระดับโลกมา
0: ตัวดอยเท่าไหร่
1: ตัวดอยเนี่ยผมว่าเขาต้องมีประมาณ 3,000 2,900 เป็นอย่างน้อยนะ
0: แล้วข้างล่างน่าจะมีเฉียด 10,000
1: เออราคาโอ้โหมันไปอีกแบบเท่าหนึ่งอ่ะ
0: ตัวคอนเสิร์ตบ้านเราแต่ถามว่าหมดไหม
1: ก็หมด
0: หมดไม่เหลือแล้วครับ
1: อย่าง The Weeknd นี่ The Weeknd กี่รอบไม่รู้ก็โซลเอาท์ก็โอ้โหขนาดว่ายอดดอยก็เกือบ3หรือ3ไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วอ่ะ
0: นี่คือขั้นต่ำสุดเลย
1: ใช่ๆขั้นต่ำสุดแล้ว
0: แพงมากนะครับล่าสุดเห็นคอนเสิร์ตที่ไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรนะที่คุณอิงอ่ะวรันธรเขาไปออกอ่ะ
1: ที่มีเต้นไมเคิลแจ็คสันด้วยป่ะ
0: ใช่ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาไปร้องเพลงก่อนมาริบาน
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อเพราะเธอสมัยเด็กๆเธอเป็นคนร้องเพลงนี้
0: แล้วผมไปฟังตอนที่คุณอิงมาร้องอีกครั้งนึงอ่ะ
1: เสียงเหมือนเดิมไหม
0: โอ้โหพี่โคตรเพราะเลยนะขอโทษนะฟ
1: ัง
0: ใน TikTok อ่ะแล้วร้องท่อนพีกอ่ะ อยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อยแล้วแบบร้องสดอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โหเสียงเพราะมาก
1: อ๋อ
0: ฟังใน TikTok แล้วแบบโอ้โหเสียงแบบดีจัดๆเลยอ่ะ
1: ครับ30คอนเสิร์ตอะไรนี้ป่ะ

0: เขาเล่น
1: เมื่อวานนะ
0: เออใช่ไหมที่มีนน
1: เออใช่ผมเห็นคนมีถ่ายคลิปมาร้องเพลงของไมเคิลแจ็คสันด้วย
0: มีหลายคน
1: อืม
0: โอ้แล้วร้องเพลงก่อนมาริบาลน่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเขาเป็นคนร้องเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ยิ่งกว่าเปิดจากแผ่นเลยนะเปิดแผ่นยังไม่เพราะขนาดนี้เลย
1: โ
0: อ้คนอะไรร้องสดเพราะเหลือเกินนะฮะพี่จุนครับฟังพี่จุนมานานแสนนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นหน้าตาครั้งแรกครับนี่ส่งมาใน YouTube
1: ฟังประโยคนี้ดูท่าทางเอ๊ะ
0: จะไม่กลับมาฟังอีกเลยผมยุคเดียวคุณจุนครับยุคนะครับโนเมทันพวกวงลิงคินพาร์คลิมบิสกิตนะครับคอนแล้วก็สลิปน็อต
1: ช่วง
0: มอต้นเลย
1: นูเมทันอลาวาดนี่ผมประมาณม.4 ม.5 ละ
0: ผมมอต้นพวกลิงคินพาร์คอ่ะพวกที่แบบพวกแบบลิมบิสกิตกำลังมา
1: โอ้ยแต่ตอนนี้ผมต้องหาไอ้หมวกนิวยอร์กแยงกี้อ่ะจะเป็นเฟสเดิร์ดโอ้เดินหาสมัดเลย
0: เมื่อก่อนเนี่ยผมฟังพวกอะไรอินดีเอ็นอะไรเงี้ยโคตรโอ้ยังฮอตนะฮะ
1: คอนอินคิวบัสอะไรพวกเนี้ยอินคิวบัสแต่ก่อนมันแสดงบ้านเราเนี่ยค่าตั๋วถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ600ถึง800เองนะ
0: ครับ
1: เออเมื่อ
0: ไม่ถึงพัน
1: ไม่ถึงพันไม่ถึงพัน
0: นะครับกลับมาดูข้อความใน SMS กันต่อนะครับสักหน่อยหนึ่งคิดว่าในอาเซียนชาติไหนจะได้ไปบอลโลกทีมแรกครับ
1: ไม่รอก็เวียดนามนะ
0: อินโด
1: อินโดก็มีส
0: ิอินโดเอาลูกครึ่งมาเล่นนะนะเขาก็ดูมีพัฒนาการที่ดีที่สุดแล้วตอนนี้อิน
1: โด
0: ครับสวัสดีครับพี่วันนี้ถ่ายทอดสดช่อง29ครับแอฟริกาแคนาดาครับจากคุณปีศาจราดหลีนะครับเพราะมันมีคู่เดียวด้วยแหละ
1: ครับ
0: นะครับอยากกินก๋วยจั๊บน้ำข้นหมูกรอบเยอะๆไข่เยอะๆเกี๊ยวหมูทอดลูกชิ้นปลาทอด
1: ผมดันเป็นคนไม่ค่อยชอบก๋วยจั๊บน้ำข้นอ่ะผมดันเป็นสายก๋วยจั๊บน้ำใสและใส่พริกไทยเยอะ
0: ๆ
1: หมูชอบกินแบบไหน
0: ถ้าเป็นผมนะผมว่าน้ำข้นเนี่ยหาร้านกินอร่อยไม่ง่าย
1: ถ้าน้ำข้นอ่ะถ้าผมกินบ่อยสุดนะก็คือไอ้ตรงเนี้ยตรงอนุสาวรีย์อ่ะไอ้ตรงเป๊ปเก่าอ่ะ
0: ตรงไหน
1: กูเคยกินไหม
0: ไม่เคย
1: เขาจะขายจนถึงประมาณสักตีหนึ่งกว่าๆไอ้ตรงอนุสาวรีย์เลยตรงแถวๆวงเวียนนั้นเลยแล้วร้านเขาจะอยู่
0: ฝั่งไหนอยู่โซนไหน
1: อยู
0: ่โซนโรงพยาบาลโซน
1: ไม่โซนที่สมมติเรากลับจากอนุสาวรีย์แล้วเนี่ยเพื่อจะพุ่งเข้ามาที่ช่องเก้าแล้วเนี่ยอย่าอยู่ซ้ายมื
0: ออ๋อคือวนซ้ายก็โค้งซ้ายมาพี่มาจากลาดวิถีป่ะล่ะ
1: อ่ะใช่พี่มาจากลาดวิถี
0: แล้วก็ปุ๊บโค้งซ้ายจะมาดินแดงเนี่ย
1: จะมาดินแดงนั่นแหละอยู่ฝั่งซ้ายมือ
0: ฝั่งซ้ายมือ โอเครอบน็อกเอาท์16คู่เขาถ่ายฟรี10คู่แต่คนดันบ่นไม่ได้ดูญี่ปุ่นแต่ผมเข้าใจนะมันคือธุรกิจจากนายหนุ่มนะครับโอ้เอาจริงๆก็อย่าไปบ่นเลย
1: คือเขาก็
0: มีสิทธิ์ที่จะเอาคู่ไหนมาให้เราดูก็ได
1: ้ผมว่าได้ดูฟิล์มก็โอเคแล้วแหละ
0: ใช่ครับของฟรีอย่าไปอะไรมากมายเลยทำไมจุนถึงทำแบบนั้นแหละครับพี่เอกอุตส่าห์ทำงานภาคหาข้อมูลอย่างขมักขม้นตัดภาพไปพี่จุนนั่งสาวผมเล่น พี่ยุทธถึงก็ต้องบอกว่าวันหลังเนี่ยตบให้คว่ำเลยนะคุณเอก โอ้นี่พี่ที่ไปถึงไหนที่ไหนกูรู้เลย
1: เราผมงงว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเอาภาพแคปนั้นมาได้งงจริง
0: นะครับเห็นข่าวโมโนจะไม่ปล่อยฟรีทีวีคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเหรอครับใช่ครับเปลี่ยนผังละ
1: ผมเห็นข่าวอยู
0: ่คู่นั้นจะไม่มีทางโมโนแม็กสปอร์ตทีวีช่อง29แล้วนะครับเหตุการณ์ฟังเพลงยุคใหม่ๆแล้วไม่อินน่ะเขาเรียกอ่อมแก
1: ่ผมเป็นแหละคำยังเคยพูดกับหลายๆพี่ๆคนหนึ่งที่เขาจะมีคำพูดกันอะไรนะกินขมอะไรสักอย่าง
0: ก็ดีทำได้ไหมคือเวลาเป็นคนแก่จะเป็นอาการแบบนี
1: ้อะไรนะกินขม
0: ผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะ
1: เดี๋ยวก่อนผมเลี้ยงไม่ถูกอ่ะแต่ผมจำได้ว่าผมเคยพูดคำนี้อยู่บ่อย
0: ครับ
1: มันอะไรนะกินขมคุยเรื่องเก่าอะไรสักอย่าง
0: บอกพี่ๆเคยไหมครับสมัยก่อนฟังวิทยุแล้วรอกดอ่านจากเพลงที่สถานีวิทยุเปิด แต่จะเซ็งมากตอนที่ดีเจมาพูดตอนเพลงยังไม่จบดีอุตส่าห์เฝ้ามาทั้งเพลงสุดท้ายต้องลบทิ้งเคยครับ
1: ผมเป็นประจำเลย
0: ผมก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนนั่งอัดตอนที่เขายิ่งตอนที่เขาประกาศชาร์ตอะพี
1: ่ครับผม
0: มันจะมีบางคลื่นที่เขาจะมีการจัดชาร์ตประจำสัปดาห
1: ์
0: บางทีมี20อันดับผมก็จะอัดตั้งแต่อันดับ20เลยก็อัดเลยแล้วก็ช
1: ่
0: วงเวลาเย็นๆเขาจะประกาศประมาณสัก 4-5 โมงเย็นถึงประมาณ6โมงเย็นอะไรเงี้ยก็นั่งอัดเลยพูดมาก็
1: ติดหัวมานิดนึงเราก็รู้สึกแบบเซ็งละ
0: แต่ก็ต้องอัดอ่ะ
1: เออแต่มันได้อยู่อย่างน้อยก็ได้อยู่ได
0: ้ไม่เป็นไรนะครับเขาจะพูดตอนไหนก็โอเคก็อ่านไปแต่มันจะเซ็งไง
1: จะให้เรามาซื้อเทปสมมุติเราอยากฟังแค่เพลงเดียวอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันไม่มี YouTube นะยุคสมัยเราอ
0: ่
1: ะมิวสิกวิดีโอต้องรอดูทางโทรทัศน์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็อัดจากวิทยุนี่แหละโอ
0: แล้วผมอ่านจากชาร์ตเนี่ยมันเป็นการรวมเพลงฮิตเนี่ย
1: อ๋อเออใช่
0: เออมันก็จะไปหาแบบเทปเปล่าที่มันมีเพลงฮิตแบบนั้นทั้งม้วนเลย มันไม่ได้ไงนอกจากเราต้องอัดเอง
1: ใช
0: ่
1: ผมน่าจะมาเลิกอัดเพลงจริงๆอาจจะเป็นยุคที่แบบไอ้นี่เข้ามาบูมบ้านเราแล้วพวกไชโนวีอ่ะเพราะพอดีที่บ้านติดเนี่ยมันก็เลยแบบอ่ะโอเคมันได้ฟังอยู่เรื่อยๆละ
0: โอ้ดูมิวสิกวิดีโอเพลินเลย
1: เอออย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นแต่ก่อนมันยาก
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหจะให้ไปซื้อเทปตอนนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะผมน่าจะไล่ซื้อเทปทันตั้งแต่ตอนประมาณสัก
0: กี่บาทพี่เทปพี่
1: น่าจะ55-60บาทราคาขายนะไม่ใช่ราคาปกนะน
0: ่
1: าจะน่าจะประมาณ55-60ประมาณเนี้ย
0: ผมก็ประมาณนั้นแหละ
1: เออไล่ไปจนถึงประมาณสักอันนี้นับเฉพาะเพลงไทยนะไม่ได้นับฝรั่งเพราะฝรั่งมันจะแพงกว่า
0: 105มั้ย
1: ของพี่น่าจะถึงราคาประมาณสัก80แล้วไม่ได้ซื้อละเทปอ่ะ
0: เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่มัน120อย่างเงี้ยยุคของผมอ่ะผมคือช่วงสุดท้ายที่ซื้อเทปน่าจะประมาณ120มั
1: ้
0: ง
1: หลังๆให
0: ้
1: โซ
0: ก็ไม่ซื้อละ
1: ฟังซีดีย
0: ิ่งแพงเลยอันนั้น ซีดีนี่ประเทืองอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
1: เออไม่ใช่ดิอันนั้นมันโอ
0: ้แวมไพร
1: ์โอ
0: ้365
1: อันนั้นล่อไปกี่อัลบั้มไม่รู้100เดียวเนี่ย
0: โอ้ไปเจ
1: อแล้วคุยเรื่องเก่าเล่าความหลังกินของขมชมเด็กสาว
0: นี่คือพวกอมแก
1: อมแกอมแก
0: บอกสมัยมหาลัยผมอินกับแผ่นประเทืองครับไม่ได้สนับสนุนนะครับพอย้อนกลับไปมันเป็นการกระทำที่แย่มากเพราะตอนมหาลัยยังไม่ค่อยมีเงินซื้อแผ่นซีดีลิขสิทธิ์แต่ต้องยอมรับว่ารู้จักศิลปินใหม่ๆเพลงใหม่ๆในสมัยนั้นน่ะจากแผ่นประเทืองเยอะมากยกตัวอย่างรู้จักเพลงงมงายบอดี้สแลมก็จากแผ่นประเทืองนี่แหละครับหลังจากนั้นก็ตามวงแล้วซื้อของจริงฟังตลอด
1: ยุคนั้นมันจะเป็นยุคอะไรนะยุคของแผ่นพวกนี้ใช่ไหมแล้วก็แวมไพร์
0: แผ่นผี
1: แล้วก็ไอ้โหลดบิดใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะบิดทอร์เรนต์อะไรสักอย่าง
0: ใช่โฟแชร
1: ์เออทั้งอย่างเออประมาณนั้น
0: โฟแชร์เนี่ยเพลงเยอะ
1: ครับผม
0: ฟรีเต็มเลย
1: เนาะทำไมอูร
0: ู้โหลดประจำเมื่อก่อนโหลดออกมาแล้วมาเขาเรียกมาเรียกว่าอะไรนะลงซีดีอ่ะ
1: โอ้
0: เอามาทำซีดีแล้วฟังเอง
1: อ่าน
0: ะครับแต่ซื้อของจริงไหมถ้าเราชอบเราก็ซื้อ
1: เออแต่ส่วนใหญ่ผมอ่ะจะซื้อเพราะว่าผมเป็นคนสะสมเทปอยู่แล้วในสมัยเด็ก
0: ครับ
1: แต่ว่าพอโตมาย้ายบ้านแล้วผมจะไปเก็บในลังโอ้โหไปหมดเลยอ่ะ
0: เทป
1: เออพวกซีดีไอซีดียังไม่ค่อยส่วนใหญ่เป็นเทปพวกซีดีที่ตอนนี้ไอ้เทปที่ราคาแพงๆอ่ะโอเอซิสเป็นอัลบั้มซิงเกิลหายากอะไรเงี้ยผมซื้อพวกโดเรมจากโดเรมีมาซีรีส์ฟูลปกกระดาษอะไรพวกนั้นอ่ะมาให้หมดเลย
0: เฮ้ยแต่ว่า
1: น่าจะหลายตังค์เลยกล่องนั้น
0: มันเป็นตลับเทปมันเก็บไว้ในหลังมันไม่น่าเป็นอะไรป่ะพี
1: ่น้ำท่วมแต่เหมือนว่าคนที่บ้านผมอ่ะเอาไอ้หลังเนี้ยไปขาย
0: อ๋อเรียบร้อย
1: ทั้งหลังอ่ะผม
0: เรียบร้อยโดนเรียบร้อยเลยอันนั้น
1: ภรรยาผมยังรู้เลยว่าผมเจอร้านเทปเก่าๆแบบนี้เราไม่ได้เลยเราจะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมันสิ่งที่เราเก็บแล้วมันโดนขายไปอ่ะ
0: ก็นึกว่าแบบเออถ้ามันเป็นตลับเทปอยู่ในลังมันถ้าไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นไรหรอกโอ้ถ้าขายก็เรียบร้อยเลยโ
1: อ
0: ้นั่นใครได้ไปนี่เจอขุมทรัพย์เลย
1: โอ้โห
0: เจอขุมทรัพย์เลย
1: ผมว่าต้องมีเป็นร้อยอัลบั้มในนั้น
0: อ
1: ่ะ
0: พูดถึง Incubus งั้นขอเพลงนะครับนี่ Promise ใช่ไหม
1: โอ้โหไม่ได้อ่านแบบนี้ไหมพี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะ
0: หรือเปล่า Linkin Park ตอนที่ผมคิดว่าดีที่สุดสำหรับผมและย้อนกลับไปดูซ้ำๆบ่อยๆที่สุดก็คือ Linkin Park Live in Texas ครับฟีลลิ่งมันเต็มมาก Chester Bennington โคตรเท่สุดๆนะครับท่านนี้คุณผีนครศรีที่ส่งมาบอกพี่จุ่นใช่ไหมนะครับตอนนี้บรรยากาศเกมฟุตบอลโลกนะครับระหว่างแคนาดากับแอฟริกาใต้นักเตะก็นะครับลงสู่สนามนะครับแล้วก็ กำลังบรรเลงเพลงชาติกันอยู่เดี๋ยวเราได้อีกสักนิดนึงนะ
1: พรมิสเนี่ยอัลบั้มไหนวะเดี๋ยวผมขอดูนะผมจำไม่ได้วะ
0: พี่ๆมีเพลงที่ชอบของเอวานิเซนต์ไหมครับพี่จุ่นมีไหม
1: ผมไอ้เพลงที่เขาไอ้นั่นอ่ะ
0: ผมไม่มี
1: เพลงเอกเขาเลยอ่ะ
0: คุณนันทพงษ์ถามมานะครับ
1: เออแต่อัลบั้มนี้ผมไม่ได้ฟังแล้วอ่ะ
0: อ
1: ินคิวบัสนี่ผมฟังอยู่ถึงแค
0: ่
1: อันไหนเองว่ะเดี๋ยวขอดูผมจำไม่ได้แล้วว่ะ
0: ครับคุณก้องเกียรติบอกดูมอสล่าไปดูบอลโลกที่สนามโซไฟค่าตั๋วขั้นต่ำ 1,500 เหรียญถึงเกือบ 10,000 เหรียญเอา 3-3 คูณเข้าไปจะเป็นลมยังไม่รวมอาหารด้วยนะครับแพงหมดนะเนาะค่าครองชีพด้วยพูดตรงๆครับทีมเอเชียเราจะยังเก่งยังไงก็เป็นรองโซนอื่นตลอดทุกๆกีฬาต้องมามืดดวงแตกจริงๆถึงเป็นแชมป์นะฮะ
1: อ๋อผมรู้แล้วผมฟัง Incubus ถึงแค่อัลบั้มเมกาโลมาเนียแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: เออไอ้ Promise อะไรนั้นมันออกมาอัลบั้มหลังจากนั้นน่าจะ2อัลบั้มสักอย่างแล้ว
0: ครับเคยเห็นไฟเขียว4วิไหมล่ะ4วิจริงๆครับเป็นดักจับรถฝ่าเล่นๆไฟเขียว4วิคร
1: ับ ครับผม
0: โหดร้ายมากนะในฐานะอดีตนักศึกษาฝึกงานครับโดยสารรถเมย์ไม่กี่ป้ายถึงหอหลัง4แยกประดิษฐ์ปาไปเกือบชั่วโมงครับติดหนึบเออ
1: ครับผม
0: นี่ที่เราพูดถึงไอ้เรื่องไฟแดงนะครับพี่โอ๊ตปราโมทพูดถึงพี่จุ่นด้วยครับในโค้ดคูลไลฟ์เทปพี่บอบูนะแมวนาทีที่43
1: เอาเหรอ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: พูดหรือด่าหรืออะไรยังไง
0: พี่ต้องไปฟังเอง
1: ไม่รู้ว่าต้องไปฟังละ
0: ต้องไปหาฟังดู
1: ครับผม
0: แต่ที่ช็อกสุดคือคนเวเนซุเอลาขอแสดงความเสียใจด้วยเห็นบอกว่าทะลุยอดแสนหาไม่เจออ๋อแผ่นดินไหวหนักหนาสาหัสมากที่เวเนซุเอลานะครับเสียหายเยอะมากๆนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราต้องออกก่อนแล้วกันเนาะพี่จ
1: ุ
0: ๊บเพราะว่าเดี๋ยวให้ข้างนอกนะครับช่วงต่อไปเขาเตรียมตัวนะครับติดตามเกาะติดแคนาดากับแอฟริกาใต้กันนะครับ
1: อ
0: ่ะข้อความวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับหลายๆคนเข้ามาโอ้โหวันนี้คนคุยเยอะมากนะ
1: ครับผม
0: นะครับขอบคุณมากๆทุกๆช่องทางเลยนะครับเอาไว้เจอกันได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้พี่จุ่นแล้วผมอู๋ลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอในมือลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บอลโลกสตอรี
5: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับพาทุกท่านมาติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับเกมรอบ32ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้เนี่ยวันนี้พบกับทางฝั่งของแคนาดานะครับก็ทั้ง2ทีมนี่ก็ต้องบอกว่าผ่านรอบที่แล้วมาแบบชนิดที่เรียกว่าคือจับกันเลยทีเดียวนะครับโดยแอฟริกาเนี่ยมาชนะเกาหลีใต้ในนัดสุดท้ายเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในขณะที่ทางฝั่งของแคนาดาเนี่ยนะครับ3นัดแรกของพวกเขาก็ไปแพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมี4คะแนนกันนะครับซึ่งก็เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะครับว่าใครจะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้นะครับอยู่กับผมคมบริกรภูก้าล้วนนะครับแล้วก็น้องสนนะครับสนวิรุณนะครับวันนี้เป็นใหญ่คู่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเดี๋ยวต้องรอสนนิดนึงนะครับสนมาช้าไปหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูเฉลยรายชื่อผู้เล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับก็ทางฝั่งของแอฟริกาใต้วันนี้จะมีรอนเวนวิลเลียมเป็นผู้สาดประตูนะครับ4กองหลังวันนี้จะมีอุเบรโมดิบาแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็มีกุลิโซมูดาอูยืนแบ็คขวานะครับส่วนคู่กลางวันนี้เนี่ยจะเป็นอีเมลคอนครับจับคู่กับทางด้านของเอ็มเบเกเซลี่เอโบกาชีนะครับส่วนมิดฟิลด์2คนวันนี้เป็นเทโบโมโคเอน่าพ้นโทษแบนกลับมานะครับจับคู่กับยายาซิโทเล่3ตัวรุกวันนี้จะเป็นทาเบโลมาเซโคครับมีเรเรโบฮิเลมาโฟเคงแล้วก็ออสวินอโพลิสนะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าของแอฟริกาใต้จะเป็นหน้าที่ของเอเวเดนซ์มาร์โกปานะครับส่วนแคนาดานะครับผู้ผ่านเข้ามาสู่รอบนี้ได้ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่มนะครับจะวันนี้11ผู้เล่นตัวจริงของแคนาดาก็จะมีผู้สำรองประตูเป็นแม็กซิมเฟรโปนะครับแบ็คขวาอลิสตาจอห์นสตันนะครับแบ็คซ้ายเป็นมาเชลบอมบิโต้เป็นทางด้านของลาเยียนะครับริชี่ลาเยียเซนเตอร์แบ็คเนี่ยเป็นเดเร็กคอนเนลิอุสจับคู่กับมาเชลบอมบิโต้นะครับกลางเนี่ยมีเซเฟนอุสตากิโยหายเจ็บกลับมานะครับยืนตรงกลางร่วมกับนาธานซาลิบานะครับปีกขวาเทรนบุตแคนนันนะครับปีกซ้ายเรียมิล่าแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้จอร์แดนเดวิดจับคู่กับโอลัวเซยี่นะครับก็ถอยคลายลาลินไปเป็นตัวสำรองนะครับก็เกมเริ่มแล้วครับที่โซฟายสเตเดียมนะครับวันนี้ผู้สินจะเป็นชัวปินเยโรนะครับผู้สินชาวโปรตุเกสรับหน้าที่เป็นผู้สินที่1ในวันนี้นะฮะก็ต้องดูกันว่าทีมแรกที่จะผ่านไปสู่รอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นใครนะครับหลังจากที่เพิ่งจะจบเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายไปเมื่อวานนะครับก็สนวิรุณมาแล้วนะฮะสวัสดีสนด้วยนะฮะ
3: สวัสดีดันคมและสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99นะครับก็ต้องเรียกเขาว่าคมโตรอนโตคมแวนคูเวอร์เพราะว่าตามติดแคนาดาน่าจะเกือบทุกนัด
2: ใช่นะฮะแคนาดาสวิตเนี่ยประหนึ่งว่าเราเป็นคนแถวนั้น
3: ใช่
2: นะครับ
3: อ่ะวันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์คู่แรกก็ขอให้เป็นเกมที่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้เรา2คนอยู่ถึงตีห้า
2: ครับ
3: ยาวๆนะไม่ใช่ว่าเกมจบแล้วจะชิ่งกันกลับได้นะฮะเพราะนั้นก็ใครยังไม่หลับก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ถึงตีห้าแล้วนะครับต่อเวลาไปเลยนะครับเยอะๆเราชอบนะครับ
3: ชอบเหรอนี่แสดงว่าคุณเป็นแฟนแอฟริกาใต้เหรอเพราะว่า
2: เอ้ยผมชอบนะ
3: บางคนเขาเป็นแฟนสมมุติเป็นแฟนแคนาดาเขาต้องการให้จบใน90นาทีไงเพราะว่าถ้าไม่จบใน90นาทีเนี่ยมีเรื่อง
2: ชีวิตไม่ค่อยดี
3: มันมีเรื่องแล้ว
2: ชีวิตไม่ค่อยดี
3: จะมีเรื่อง
2: ผมมีความรู้สึกว่าแอฟริกาใต้เนี่ยเขาเป็นทีมที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในช่วงนัดสุดท้ายอย่างนัดสุดท้ายที่ชนะเกาหลีใต้อย่างเง
3: ี้
2: ยนะครับโหเป็นไง
3: ก็
2: ค่อนข้างจะ
3: ไม่รู้วันนั้นคุณให้เครดิตแอฟริกาใต้อะแต่ผมค่อนข้างตำหนิเกาหลีใต้มากกว่าที่ต่ำกว่ามาตรฐานนะคุณมองยังไงวันนั้นนะเพราะว่า
2: ก็ด้วยแล้วทำไมคุณไม่คิดว่าเขาเก่งขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันนะแอฟริกาใต้
3: สงสัยวันนี้คนละทางอีกแล้วใช่ไหมดูท่าทางเอาชี้ชัดไปเลยว่าจะแคนาดาหรือแอฟริกาใต
2: ้เอางี้ผมว่า90นาทีเต็มที่แคนาดาแค่เบียดเต็มที่นะ
3: ก็เบียดบางคนก็แพ้ใจแล้ว
2: ก็ใช่ไงก็แล้วแต่ว่าความพอใจของแต่ละคนอยู่ตรงไหนก็ถือว่า90นาทีแค่ละแค่เบียด
3: ครับ
2: นะแค่นั้นเองคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางโมโน29ด้วยนะครับ
3: ใช่
2: แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากฟังโมโนก็มาติดตามกับเราได้
3: ใช้คำว่าอยากแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนแบบมีพูดเล่นมีผลคู่อื่นมีสรรพยอกหยอกเอิญก็ฟังเราดีกว่าแค่นั้นนะฮะอ่ะก็เล่นมาประมาณ6นาทีนะครับวันนี้นี่แคนาดานี่มาเสื้อดำกางเกงดำเลยส่วนแอฟริกาใต้เสื้อเหลืองกางเกงเขียวนะครับชุดเก่ง
2: นี่มีส่งมาบอกว่าจุดโทษอุ้ยแอฟริกากดไปแล้ว1ทีจังหวะนี้ต้องเซฟออกมาก่อนเลยครับแม็กซิมเกรโปยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับ
3: ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับทางแอฟริกาใต้ครับเกรโปต้องเซฟไปแล้วนี่ครับ
2: ก็ถ้าเทียบบรรดาเจ้าภาพนะครับในฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเอาจริงแคนาดาเป็นเจ้าภาพที่ออกตัวได้แย่ที่สุด
3: ออกตัวเครื่องมันฝืดๆติดๆขัด
2: ๆนะครับแล้วเกมสุดท้ายก็มาแพ้สวิตเซอร์แลนด์อีกนะครับก็เลยต้องดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนแต่ว่าคู่นี้นี่ดูจากเส้นสายนะครับการเดินทางแล้วเนี่ยถ้าจบจากคู่นี้ไปเนี่ยสมมุติรอดไปได้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
3: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตเลยทีเดียว
3: ก็ต้องยอมรับว่า2ทีมนั้นเนี่ยดูแข็งแกร่งกว่า2ทีมนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกก็ดูน่ากลัวกว่าแอฟริกาใต้แล้วก็แคนาดานะครับ
2: จังหวะยิงไกลเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะเป็นเนี่ยเทโบโฮโมโคเอน่าครับเพิ่งจะพ้นโทษแบนกลับมาในเกมนี้นะครับเกมที่แล้วในเกมที่เจอเกาหลีใต้ไม่ได้ลง
3: เทโบโฮโมโคเอน่านี่ไม่ได้เป็นอะไรกับไออารอนโมโคเอน่ามาก่อน
2: ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
3: แค่ชื่อพ้องชื่อ
2: คือแอฟริกาใต้เนี่ยมีโมโคเอน่าประมาณแบบเหมือนนามสกุลบุญนาคบ้านเราอ่ะ
3: ไปใหญ่เลยนะ
2: โมโคเอน่าเนี่ยนะครับค่อนข้างจะ
3: ถ้าม็อกโคน่าไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยว
3: เพราะไม่ได้เข้าให้เรา
2: โมโคน่าเป็นกาแฟนะครับนี่โดนปรับแล้วนะครับ
3: 4,000ครับไม่จ่ายเพราะไม่มีไม่หนีไม่จ่าย
2: นะครับเปิดยาวขึ้นมาของแคนาดาจังหวะนี้ทิ้งมาจะให้กับบุคแคนแนนลูกนี้โดนขวางไว้โดยเอมโบกาซี่ยังจะไปเกี่ยวมาได้ครับบุคแคนแนนแต่แข็งแกร่งครับเอมโบกิเลเอมโบกาซี่ครับบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อน
3: ก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักนะครับของแอฟริกาใต้ทัวร์นาเมนต์นี้ครับเอมโบกาซี่เนี่ยทิ้งบอลมายาวครับของแคนาดาครับโอ้แล้วเทชวันบุคแคนแนนครับจะเบียดเหลี่ยมเข้ามานี่ชิงบอลไม่ได้ครับ
2: ก็ถ้าอยู่ในจุดที่จำนักเตะแอฟริกาใต้ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราต้องอยู่กับเขาบ่อย
3: ไม่ธรรมดาก็บอกเลยเอโบกาซี่โถรู้จักนี่ไอกองหน้าเนี่ยมาเซโก้เนี่ยตัวยิงนัดที่แล้วใส่เกาหลีใต้เนี่ยผมก็รู้จักโถมาดิ
2: คือความน่าสนใจของแอฟริกาใต้ก็คือถ้าไปดูนัดแรกในวันที่เจอเม็กซิโกจนมาถึงวันนี้เนี่ยพวกเขามีการเปลี่ยนทีมไปเกือบครึ่งทีมนะครับโดยเฉพาะ3แนวรุกที่ปกติเนี่ยจะใช้ไปที่อิคามเรนาจะใช้ไปที่พวกอะไรอ่ะคือไม่ใช่3คนนี้ไม่ใช่มาฟกเคงไม่ใช่อาโคปาแล้วก็
3: ครับ
2: อีกคนหนึ่งชื่ออะไร
3: ชื่อเมื่อกี้คุณไล่อะไรอัพไปยัง
2: ไล่ไปเรียบร้อยแล้ว
3: เฮียเคงลงนี่เฮียเคง
2: เบอร์10เล่นดีนะมาฟกเคงอ่ะ
3: เฮียเคงมีเชื่อจีน
2: ส่วนจังหวะนี้บุคแคนนอนให้มาสวีแคนาดาไหลซ้ายลูกนี้มีเติมแล้วจะเปิดยัดเข้ากลางยังโดนบล็อกออกหลังไปได้ก่อนครับที่น่าสนใจวันนี้สำหรับแคนาดาก็คือการหายกลับมาของซิฟเฟนเอสอุสตากิโอนะครับก
3: ับ
2: ตันทีมของพวกเขาที่ตอนแรกเนี่ยเจ็บเกมที่แล้วก็ลงแบบแวบๆไม่ได้ลงตัวจริงแต่วันนี้กลับมาเป็นตัวจริงรอบนะครับของซิฟเฟนอุสตากิโอ
3: นี่ครับจังหวะลุยมาฝั่งซ้ายของเลเยียนะครับแบ็กซ้ายก็ถือว่าเปิดเข้าไปได้ลุ้นครับตรงนี้ได้เตะมุมถือว่าบุกได้น่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะครับทางด้านแคนาดา
2: ครับ
3: และอุสตาคิโอที่คุณคมบอกก็วันนี้ออกสตาร์ตตัวจริงเป็นกัปตันทีมแล้วก็เดี๋ยวเตะมุมเองครับจังหวะนี
2: ้มุมทางฝั่งซ้ายครับอุสตาคิโอจะเป็นคนเปิดเข้ามายกตรงนี้หล่นไปไหนไม่รู้เลยครับหรือไกลไปถึงมุมทางฝั่งอีกฝั่งนึงเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนโดยอุเบรมอริบาโดนดัก พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของมาโฟเคงลูกนี้ก็โดนบังไว้ได้ก่อนนี่บอกว่าวันนี้มุดบันได 2.5 ขั้นครับมุดเหรอ
3: คือไงแสดงว่ามองว่ายิงไม่เยอะ
2: เมื่อกี้เหมือนผมเห็นขวามือเมื่อสักครู่นี้
3: ใคร
2: ซีฟิเวชาบาลาล่า
3: เออไอตัวชุด2010
2: ขวาบนเมื่อคนยิงประตูแรกในฟุตบอลโลกปี2010นะครับน่าจะใช่นะ
3: ซีฟิเวบอกว่าเห็นบุกกี้ชาบาลาล่า
2: ส่วนซ้าย
3: อายุเลย
2: ซ้ายลูกนี้หล่นออกมาคือก็มองไม่เห็นนะเบิร์นดักไปได้ก่อนจะเป็นส่วนกลับโจธานเดวิดเก็บแล้วจะฝากเข้ากลางโดนมาแซะไว้ครับเบียดตรงนี้โบโคยน่าจะเปิดไม่ได้ครับเข้าบอลจังหวะนี้ของเทโบโมเคน่านี่ก็มาเสียงไม่ปิดเสียงไม่ปิดนะครับ
3: มาคุณอัครเทพเลย
2: ส่วนทิ้งขึ้นหน้าจังหวะนี้พยายามจะสปีดขึ้นมาของแคนาดาก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนเยมินล่าไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้สาดขึ้นมาบอลมาแย่งกันตรงกลางสนามมาโฟเคงเบิร์นออกไปทางซ้ายลูกนี้ลาเยียโดนเบียดแล้วเสียบอลให้แอฟริกาใต้ครับตรงกลางยาย่าซิโทเล่ให้ออกมาทางซ้ายอาบลิสคืนกลับไปตั้งกันใหม่ที่ยามโบกาซี่ครับ
3: คู่นี้ก็ถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นเกมที่หนืดๆยิงกันไม่เยอะนะจันคมนะ
2: ใช่
3: ยิงหน่อยเถอะก็วันนี้เรารับหน้าที่คู่ตัดเชือกคู่แรกเลยนะฮะไม่รู้พันผอ.เบ่งเขาหรือว่าอะไรเราเกิดผมอาจจะเกิดที่เคปทาวน์คุณอาจจะเกิดแวนคูเวอร์เนี่ยมีอยู่เนี่ยสองทีมเนี้ย
2: คือให้เราวนอยู่แค่กับพวกเนี้ย
3: คิวหน้าเราอาจจะพักสวิตเซอร์แลนด์
2: ใช่จะเจอโมร็อกโกหรือว่าเนเธอร์แลนด์อะไรเง
3: ี้
2: ย
3: นะก็ยังสื่อสารกันได้นะครับ SMS เนี่ยหลักๆเลย4689899นะครับส่งมาเลยแล้วก็ทาง Facebook Live YouTube Live ก็จัดมา
2: ที่มีถามว่าสนามนี้จะมีฟ้าแลบรองตะพักต่อเวลา2ชั่วโมงไหมฮะจากคุณลงเล้งนะฮะ
3: อย่าเลยครับเพราะว่าก็ผมมาอยากให้จบไป90นาทีนะคุณแต่คุณอยากอยู่ต่อใช่ไหม
2: สัก120
3: คือถ้าไอ้ฟ้าแลบน่าจะมี7โมงนะ
2: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้พิงได้ดาวิดจะไปต่อไม่ดีครับโดนแซะออกซะก่อนแล้วจะสวนกลับของแอฟริกาใต้จังหวะนี้วิชิลาเยียครับไปผลักเพื่อนแอฟริกาใต้ล้มลงไปเป็นฟรีคิกของแอฟริกาฮูโก้บรูซนะครับกุนซือคนแรกที่สามารถพาแอฟริกาใต้ผ่านเล่นในรอบตัดเชือกได้แต่ลืมไปว่ารอบตัดเชือกคราวนี้เริ่มที่32ทีมนะครับไม่ใช่เริ่มที่16
3: จริงๆอะตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วว่าไอ้รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบสุดท้ายกันคงแบบแหมเข้ากันเยอะซะเหลือเกินอ่ะส่วนใครตามคู่อื่นนะครับนักสู้ตัวจริงนะครับตอนนี้มีเยอรมัน U19 กับเดนมาร์ก U19 แข่งด้วยเป็นศึก U19 ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะ
2: ครับ
3: ก็เยอรมันนี่ออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับนาทีที่5จากจุดโทษนอกนั้นลีกอื่นนี่ก็ใครเป็นแฟนบราซิล B เนี่ยตอนนี้มี3คู่นะยังไม่มีสกอร์นะครับแอตเลติกคับ RY แอตเลติโกโกเอเนเซ่ปอนเตเปต้าจูเวนตุสเชียร่า 0-0 หมดแล้วก็ถ้าใครอยากได้ผลพวกคู่ที่จบไปแล้วนะครับก็สอบถามมาได้4889899นะครับ
2: บอลของแอฟริกาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้ากรอบเขตโทษจังหวะนี้ต้องทิ้งบอลไปทางซ้ายครับเข้าไม่ได้ตบกลับเข้ากลางมาเกี่ยวลูกหนีแอฟริกาใต้โดนแคนาดาสกัดทิ้งออกมาซะก่อนครับ

0: ณเคยเห็นบุกเอ็มบุกเอซี่ยัง
1: ยังไงครับ
0: นี่เขามีสาขาใหม่แถวนี้นะแถวในเมืองอ
1: ่
0: ะ
1: อะไรครับ
0: เอมบัสซี่โอ้โหกิบเลย
1: กิบเลย
0: โอ้โหตาย
1: กิบเลย
0: 5นาทีผ่านอ๋อหลายคนบอกอยากดูจุดโทษคู่นี
1: ้ใช่
0: แต่จุดโทษนี้ผมว่าดูยากมากนะแต่จุดโทษผมก็ให้แคนาดาแหละด้วยตัวยิงที่จะประสบการณ์ดีกว่าอย่างคู่หน้าเขาอ่ะคายวาลินชำราบเนี่ย
1: คายลาลิน
0: กับโจนาธานเดวิดเออวันนี้ก็มีนักเตะจากวาลินชำราบมาแล้วเนี่ย
1: คาย
0: ลาลิน
1: อ๋อคายลาลินก็เราก็อยู่กับพวกนี้แหละเหมือนเราเป็นแบบทีมที่สิงอยู่กับกลุ่ม A กับ B อ่ะ
0: ใช่
1: บอลของไม่ชิมเคยโปครับนี่มีคนบอกว่าส่งมาบอกว่านายประตูแคนาดานี่เป็นตัวเอกของแกงฟูแพนด้าครับแม็กซิมอโป
0: ครับ
1: แล้วถ้าคนไม่ดูเขาไม่รู้ทำไงอ่ะส่วนทิ้งขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โจนาธานเดวิดเก็บบอลได้ครับทางขวาจะหาช่องเปิดโดนอูเบย์โมดิบาวางไว้แต่ไหลเข้ากลางมาได้จะยิงโอ้โหแอฟริกาซ้อน3คนแล้วกักกันไม่รู้จะทำอะไรสุดท้ายต้องดีดทิ้งออกหลังไปก่อนครับไม่ได้จังหวะทำประตูครับแคนาดา
0: คือฝั่งซ้ายอ่ะป้ายมาให้เดวิดในกรอบเขตโทษนะครับแต่จนท้ายเดวิดแต่งตัวโคตรนานครับเหมือนกับไปแต่งตัวที่ตูรินแล้วก็โอ้โหทำให้แนวรับแอฟริกาใต้เข้าถึงบอลแล้วก็สกัดได
1: ้คนสุดท้ายที่ดีดบอลออกไปเป็นยาย่าซิโทเล่นะครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเรียกซิโทแต่จริงๆคือต้องอ่านว่าซิโทเล่นะ
1: แอฟริกาใต้นี่มันจะมีอีกตัวหนึ่งเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะเอาแค่ชื่อหน้าของมาโฟเคงนี่ก็คือปวดหัวละเรเรโบฮิเล่มาโฟเคง
0: เรียกมันมาโฟเคงหรือเรียกเฮียเคง
1: คือผมคิดไปแล้วว่าฟุตบอลคราวนี้เนี่ยถ้าต้องภาคแอฟริกาใต้หรือว่าต้องภาคแบบทีมอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยแนะนำว่าให้ภาค3ไอชื่อหลังพอเซอร์เนมพอเฟิร์สเนมไม่ต้องส่วนจังหวะนี้ยกเข้ามาได้ยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะเปิดจากทางด้านขวาเข้ามามีจังหวะจบเน้นๆของโจนาธานเดวิดบอลปิ้นออกหลังไปคร
0: ับลูกเปิดแต่มุมของอุซาคิโอครับโอ้คุณต้องชมว่าแคนาดาเนี่ยขยันครับเน้นยิงเยอะแต่ตรงนี้ก็ไม่ตรงกรอบกับตุนธันเดวิด
1: อาจจะเป็นจุดด้อยของพวกเขาก็ได้นะที่สายที่ต้องแบบว่าดิ้นรนแล้วต้องเจอแอฟริกาใต้ในรอบนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าการจบสกอร์ไม่คม
0: ใช่แต่ขยันไงขยันยิงตะบี้ตะบันไปก่อนแต่เข้าไม่เข้าไม่ตรงอะไรอีกรอบว่ากันอีกเรื่องวันนี้ผมอยู่กับอาทิโคมอฟนักเตะอุซเบย
1: ์โหเช้านั่งดูอุซเบกิสถานเจอเดียของ
0: อุซาดนั่งเชียร์อุซเบย์เห็นนำก่อนไง
1: โอ้โหเนี่ยคุณเชื่อผมยัง
0: ไม่แต่อุซเบย์โคตรหมูอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่หรอกอุซเบย์เป็นทีมเปิดแรกแรกตลอดไม่สนจะนำจะตามแรกหมดนะครับก็เรียบร้อยคร
0: ับ ก็เรียบไม่เช้าก็เรียบร้อยเกาหลีใต้อิหร่านบายบายโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยโอ้โหไปโพล่า
1: ก็ทานออสเตรียไม่ยิงประตูชัยไอ้ประตูตีเสมอลูกนั้นนะ
0: ซาซาคาราสิต
1: ใช่
0: แบบผมนั่งดูผมเป็นนักเตะออสเตรีย
1: สงสารเลยอ่ะ
0: เอ้าทำกูทำไมเนี่ย
1: ใช่แบบ
0: กำลังจะเสมอไม่ใช่หรอ
1: สงสารในอิหร่าน
0: ดิยัตมาเลสไม่รู้งานยิงเข้าไป 3-2 สตันกันทั้งเมือง
1: แต่ว่าถ้าผมเป็นอิหร่านผมก็อยากกลับบ้านแล้วครับ
0: ทำไม
1: แกล้งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ห้ามอยู่ในแผ่นดินอเมริกาเกิน30ชั่วโมงอย่างนี้นะครับยังไม่รวมถึงแบบการไม่ให้เข้าประเทศอีกเข้าได้บางคนเข้าได้ไม่ครบทุกคนอย่างนี
0: ้ครับ
1: เดินทางตลอดกลับบ้านเนี่ย
0: งอนเลยอ่ะ
1: ส่วนแคนาดาลุยขึ้นมาจังหวะนี้โดนปั๊มไม่ได้ก่อนครับแอฟริกาไปเก็บมาได้ทางขวามาเชโคคืนหลังกลับมาเอาตัวรอดกันได้ตรงกลางครับบอลขึ้นมาของยาย่าซิโทเล่เปลี่ยนจากขวามาซ้ายตื้นไปนิดนึงแต่ว่ามันยังเก็บได้ที่อับริสย้อนกลับมาอูเบรโมดิบายังเซตกันอยู่แถวแดนของตัวเองนะครับสำหรับแอฟริกาใต้ครับไม่พลาดง่ายๆเหมือนกันครับแม้ว่าแคนาพยายามจะหาช่องบุกให้เยอะที่สุดวันนี้นี่ให้จับตาดูชัวพินีโร่ให้ดีนะ
0: ผู้ตัดสิน
1: ผู้ตัดสินไม่รู้จะออก
0: คุณไม่ให้ดูนักเตะทั้งสองฝั่งเลยให้จับตาดูผู้ตัดสิน
1: ออกฤทธิ์ออกเดชอะไรอีก
0: มีใบแดงอีกไหมเพราะว่าไอ้ปินเทโร่นี่เป่ามีแจกใบแดง
1: เอาไปอยู่อ่ะแอฟริกาใต้เป็นทีมชอบโดนใบแดง
0: โดนไม่พัก
1: ในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดแคนาดาจบอันดับ1ของกลุ่ม B พวกเขาจะยังจะได้เตะอยู่ในบ้านตัวเองนะครับแต่ว่าพอเป็นอันดับ2เนี่ยทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาเตะที่ลอสแองเจลิส
0: ก็ที่แพ้สวิตเซอร์แลนด์เนี่ย
1: ใช่
0: ที่เราพา

0: ด้วยกันน่ะแคนาดาสวิสนะครับสวิสชนะไป 2-1
1: ก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยเสียงเชียร์ของคนแคนาดาจะไม่ได้ดังเท่าไหร่ด้วยนะครับซ้ายของแอฟริกาวางมาล้นแล้วครับบอลเกินออกข้างไป
0: แต่ก็น่าจะเดินทางไม่ยากป่ะเขาพรมแดนติดกันอยู่แล้ว
1: ใช่บอกว่าคิดว่ารอบ32ทีมคู่ไหนน่าทำประตูกันเยอะครับดีไม่ดีบราซิลญี่ปุ่น
0: เปิดแรกเลย
1: คู่นั้นน่าสนใจ
0: ถ้าอุ่นเครื่องกันก็บราซิลแพ้ไป 2-3
1: เออ
0: แต่ครึ่งแรกบราซิลนำ 2-0 นะ
1: ใช
0: ่ครึ่งหลังรองตัวก็โดนญี่ปุ่นไป 3 ประตูก็บราซิลญี่ปุ่นในพรุ่งนี้เที่ยงคืน
1: ใช่
0: น่าดูมากนะครับให้เป็นคู่เอกรอบ16เลยรอบ 3-2
1: แล้วคู่ค้ำอ่ะคู่ค้ำ
0: คู่ค้ำก็นี่ไงให้ไอ้นี่ให้โมร็อกโกกับ
1: ฮอลแลนด์
0: เนเธอร์แลนด
1: ์ส่วนแอฟริกาวางยาวขึ้นมาลูกนี้ไม่มีไรครับมาเซโคพยายามจะเข้าไปเล่นบอลก็ไม่ได้ตอนแรกผมอ่านชื่อนักเตะคนนี้ทาเปโลมาเซโก
0: ชื่อเป็นนักเตะญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: ชื่อดูญี่ปุ่น
0: เปิดที
1: ่พอปรับสำเนียงเป็นแอฟริกาจะอ๋อชื่อมาเซโคเลยครับ
0: มาเซโคหรือมาเซโกชอบกินคุริโก
1: ใช่คือเอาจริงออกเสียงแบบผิดนิดเดียวนี่เปลี่ยนเพศได้เลยนะครับอย่างเซนเตอร์แบ็กญี่ปุ่นนะมีอยู่ตัวนึง
0: ใช
1: ่โชโกทานิกุจิถ้าไปอ่านโชโกะเป็นไง
0: เมื่อก่อนอ่านโชโกะ
1: เ
0: ฮ้ยภรรยาเขาสวยมาก
1: ออกหญิงเลยโชโกะ
0: โชโกะไม่สนใจอ่ะแต่ว่าภรรยาเขาสวยมาก
1: คุณเป็นดารา
0: แ
1: ฟนโชโกะทาริกุชิเป็นดาราโชโกะทาริกุชิก็แฟนเป็นดาราส่วนจังหวะนี้ฝากออกซ้ายโดนทางด้านของมูราอูครับทิ้งตัวกวาดออกข้างไปได้ก่อนเฮ้ยเจสสิก้าอัลบาป่ะ
0: ไม่ใช่ป่ะไม่แน่ใจ
1: เจสสิก้าอัลบามันมีอยู่ช็อตนึง
0: มาเจสสิก้าอัลบาตอนนั้นเขาจะมากับลูกๆเขาไง
1: มันไม่ใช่ลูกๆหรอก
0: ลูก
1: ๆแ
0: ล้วบอกว่าลูก
1: ๆบ้าลูกสวยโตขนาดน
0: ั้
1: นเลย
0: เซิร์ชเลยลูกสาวผมก็เลยบอกว่าใครก็ได
1: ้โหอาจจะเป็นแบบแก๊งลูกๆเงี้ยเหรอ
0: แก๊งลูกๆเรื่องนี้ผมไม่พลาดคุณเชื่อผมได้ลูกๆเขาย ังมีคนเล่นประเด็นเลยว่าโอ้โหแม่นี่แบบ
1: แม่ก็เดือด
0: อยู่ท่ามกลางลูกๆได้แบบไม่เคอะเขินแบบอารมณ์ประมาณเป็นเพื่อนๆกันวัยเดียวกัน
1: ส่วนจังหวะนี้ฟรีคิกของแคนาดาครับซีเฟนอุสตากิโยให้สัญญาลูกนี้คำหลอกของเรียมิล่าอุสตากิโยยกเข้าไปมงเข้ามือรอนเวลเลียมครับ
0: มงไม่โดนครับจังหวะเทขึ้นไปนะครับของ
1: ทางด้าน
0: เคเนลิอุสเคเนลิอุสโอ้โหไม่มีใครเบียดเวลาโคตรเยอะแต่มงไม่โดนเยี่ยม
1: เดริกเคเนลิอุสครับแอฟริกาใต้แก้แล้วสวนกลับขึ้นมาสวยด้วยครับขวาขึ้นมาริมกรอบเขตโทษจังหวะนี้จี้ใส่เข้าไปในกรอบเขตโทษโยกของมาเซโกมาเซโกโดนรุมแล้วเพื่อนไปอยู่ไหนแล้วยังกลับมาได้ได้ยิงไกลลูกนี้ติดบล็อกไม่ให้ออกตามมาเก็บไว้ได้ก่อนครับมูราอูคืนกลับมาตรงกลางทาเฟโลมาเซโกนี่คนเป็นคนยิงประตูชัยให้แอฟริกาใต้ในเกมเจอเกาหลีใต้นัดล่าสุดนะครับต้องระวังเลยครับ
0: ประตูที่ทำให้กรุงโซน้ำตานอง
1: ร้อนระอุเลย
0: ผมอยากเห็นภาพพงมยงโบกลับไปเกาหลีเนี่ยแบบวันนี้เห็นสื่อเกาหลีคุณรู้ป่ะเขาเซ็นเซอร์หน้าพงมยงโบเลยนะแบบเหมือนกับแบบ
1: เหมือนเป็นฆาตกร
0: เนี่ยเหมือนแบบโหแรงอ่ะไม่ให้เกียรติเลยอ่ะแบบ
1: อันนั้นไม่เท่าไหร่นะแต่ตอนแรกเนี่ยเขามีพิธีแบบว่าต้อนรับนักกีฬากลับบ้านยกเลิกเลยยกเลิกเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เหมือนไอ้นี่ไงอุรุกวัยอ่ะ
1: อ๋ออุรุกวัย
0: จ่ายกลับเองเลย
1: เครื่องบินกลับเอง
0: ไอ้เครื่องบินเหมาลำยกเลิกแต่ก็สมควรอ่ะเล่นอย่างนั้นอ่ะไฮเดรชั่นเบรกครับพักดื่มน้ำก่อนแล้วใครปวดปัสสาวะก็ไปนะฮะอ่ะช่วงนี้นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเฟ้นหาเอ็มควอดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเนี่ยผ่านการเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งเสียงเชียร์ทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบในรุ่นของรางวัลรวมกว่า2,600,000 บาทนะครับร่วมสุขที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับ2ซื้อบัตร Mcord Super Fan นะครับเพื่อโหวตทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบนะครับ3คือเริ่มกิจกรรมง่ายๆนะครับเพียงใช้แพ็คเกจ Starter เพียง20บาทนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิ์10 สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสุดคุ้มครับกับบัตร Mcord Super Fan Diamond นะครับ500บาทได้รับ300ใบ300สิทธิ์ในการร่วมโหวตนะครับก็ลงสุขกันได้ลุ้นรับของรางวัล นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัล นะครับแล้วก็อันดับ3เนี่ยรางวัลใหญ่นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็รางวัลอันดับ4เป็น

0: โกลกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัล นะครับก็สามารถร่วมสุขกันได้นะครับกับ M-Cop Super Fair นะครับรางวัลเนี่ยนอกเหนือจาก5 4รางวัลดักก็มีเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันนี้คุณมีคำส่งคำถามอะไรไหมอ่ะเนี่ยวันนี้มีไหม
1: นี่ผมว่าเดี๋ยวผมจะเริ่มไปโหวตบ้างละ
0: มีป่ะวันนี้ยังไม่มีอันนี้ต้องเอาไหมนี่29อ่ะจัดเดียว29เนี่ย
1: 29อ่ะ
0: คำถามไง
1: เล่า11โมงอ๋อ11โมงเขารายการเขาใช่ไหม
0: ดีสองนี
1: ่นี่ไงรู้แล้วรู้ละเอาวันนี้คำถามนะครับให้ร่วมกันตอบคำถามส่งข้อความแล้วก็คำตอบมาได้ทาง4689899นะครับประเทศใดในยุโรปไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งโหนี่คือต้องไปย้อนดูเลยว่าช่วง1974ถึง1986เนี่ยใครคว้าที่3อย่าเอาอ่านให้ใหม่นะประเทศใดในยุโรปตะวันออกอ่ะนี่เขาเพิ่มภูมิภาคมาให้ด้วยไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยอ่ะใครรู้ตอบมาเลยครับ4689899
0: ครับย้ำมาต่อเฉพาะทาง SMS นะ
1: ใช
0: ่ไม่ต้องตอบทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับทาง Facebook กับ YouTube เอาไว้พูดคุยกันเฉยๆส่วนใครอยากร่วมสนุกก็อ่ะลงทุนหน่อย3บาท
1: ข้อความจากคุณเธอลงทุนส่งมาบอกสวัสดีค่ะนครและสนกัดดึกและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะนครคิดว่าทีมตราไก่ที่นครเชียร์จะไปถึงนัดชิงมั้ยคะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะก็อย่างที่ผมบอกนะครับคู่ชิงก็คือชัดเลยเห็นสายออกมานี่อังกฤษฝรั่งเศสใช่
0: แต่ก็ต้องยอมแล้วว่าคุณไม่มองอาร์เจนเลยเส้นทางดูฟ้าเปิดสุดเลยนะ
1: เข้าใจว่าอาร์เจนตินาเนี่ยฟ้าเปิดสุดอาร์เซนอลก็มีคนพูดอย่างเงี
0: ้ยอ๋อแชมเปี้ยนลีกใช่ไหมอาร์เซนอลมันก็ไปถึงฝั่งฝันคือเข้าชิงไงแต่ว่าพอหน้างานนัดชิงมันยินดีโทษไม่ได้ไง
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าผมให้ฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งในความรู้สึกผมอะเพราะว่าเห็นแนวลุกมันแล้วอะโอ้โหอย่างวันเจอนอร์เวย์ชัดเจนอะทีมอื่นมันยังมีติดขัดแต่ฝรั่งเศสนี่คือแบบเอ็มบาเป้ไม่มาเดมเบเล่มาเดมเบเล่ไม่มามีดูเอไม่มามีไอ้บาโกล่านี่ยังไม่นับรวมพวกไอ้ชากีนะหรือกระทั่งนี่ขนาดอากิอุชยังไม่ได้เล่นอะไรอย่างงี้มั้ย
1: ใช่
0: นี่ขนาดไอ้อีคิติเก้เจ็บอ่ะ
1: คุณจำไว้เลยนะฝรั่งเศสคนเดียวที่ทำให้ฝรั่งเศสไม่ได้แชมป์ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะคือเตโอเอรันเดส
0: เออผมว่าแบบ
1: ตัวเดียวเลยตัวเดียวจริง
0: ๆได้แต่ไอแบ็กซ้ายสำรองมันก็ลูก้าดีนมันก็ไม่ได้ดีไงมันก็แบบเออมันจุดบอดไงแบ็กซ้ายอ่ะ
1: มีคนเขาก็เริ่มโวยวายกันแล้วนะในแบบพวกแฟนคลับฝรั่งเศสบอกอาริเอนทูแฟร์ทำไมไม่รู้จักหยิบมา
0: ประสบการณ์แต่จะน้อยไง
1: ไม่แต่ว่าดีเดย์ชองมันเป็นกุนซือติดแกมไงมันจะไม่ดึงนักเตะแบบจากสโมสรที่แบบไม่อยาก
0: สโมสรเล็ก
1: เออ
0: หรือไม่เอาเนี่ยลูก้าน้องเดย์เล่นก็ได้ถ้าแบบในเมื่อถ้าเตโอลูก้าเติมมาแล้วมันมั่วเตโอมันเติมแล้วก็มั่วไง
1: ตัวเตโอเนี่ยตัวเดียวเลยจริงๆถ้าฝรั่งเศสจะพลาด
0: หรือไม่ก็เอาบาโกล่าเล่นแบ็คซ้ายเลยหมดเรื่องหมดแล้ว
1: ใช่
0: เติมยำรู้ทันที
1: ่ส่วนขึ้นมาของแคนาดาตอนนี้ไฮเดรชันเบรกจบแล้วนะครับกลับมาเตะกันต่อ
0: ไอ้เมื่อเช้าอ่ะอาเจนที่เล่นกับจอแดนอ่ะตอนแรกไอ้คาดการหลายเว็บอ่ะหลุดเลยนะเพราะเขานึกว่าเล่น 4-4-2 แล้วเขานึกว่าไอ้จูเลโน่ซิเมเน่เล่นแบ็คขวาจริงๆคือเขาเอาไอ
1: ้
0: ปาเลสไอ้ไม่ใช่ปาราซิออส
1: ปา
0: ริซอสไปเล่นแบ็คขวา
1: เอาไปเล่นกลาง
0: เออไปเล่นกลาง
1: แต่ผมคิดไว้แล้วนะว่าอาจารย์หน้าสำรองทั้งชุดแล้วก็เกือบทั้งชุดจริงๆอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ก็ยังเล่นดี
1: เออโอ้โหจอแดน
0: ก็จอแดนก็ยิงอาเจนลูกนึงอ่ะทำให้แฟนอาเจนนี่โอ้บอกยิงทำไมไม่แฮปปี
1: ้เขาก็ยิง3ลูกให้ตามค่าตามเป้าแล้วไง
0: ก็ฟรีไงตื่นเช้าฟรี
1: ส่วนทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ของมาโฟกเคงมาโคปาวิ่งไม่ไปคร
0: ับ พอคุยเรื่องอาร์เจนเมื่อเช้าอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้3ประตูที่อาร์เจนได้เมื่อเช้าอ่ะเซตเพลย์เลยนะจุดไอฟรีคิกโลเดลโซยซาโซจุดโทษลาวตาโรแล้วก็ฟรีคิกเมสซี่โอเพนเพย์อาร์เจนเจาะจอแดนไม่ได้เลยนะ
1: คู่อาร์เจนผมไม่ไหวแล้วผมจบที่เดียวของตัว
0: นี่ไงผมดูทุกคู่สภาพผมเป็นอย่างเงี้ยตอนนี้อ้องเลยตอนแรกวันนี้ถ้าไม่ได้ภาคในคู่นี้ผมบอกแล้วผมนอนแต่มารู้คิว
1: คุณคิดว่าผมไม่นอนเหรอ
0: โอ้โหผมมาไม่ได้นอน
1: ไม่หมายถึงว่าคุณคิดว่าผมถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้มารายงานคู่นี้ผมจะดูเหรออ้
0: าวก็คุณเกิดที่แวนคูเวอร์คุณก็ต้องดูสิ หรือไม่ก็คุณต้องเอาใจช่วยมันซามบีเด็กคุณเฮ้ยเด็กมันสวีทมากนะผมว่าได้ย้ายอ่ะได้ย้ายจากไฟบวกเนี่ยเลยผมว่าผมชอบ
1: เลเวอร์เปล่าแบนซามบีอ
0: ่
1: ะ
0: ไฟบวก
1: เหรอ
0: เออผมจำอยู่ผมจำได้มันยังลงไอ้นี่อยู่เลยไอ้ไฟบวกที่ไปชิงกับวิลล่าแล้วเละ
1: ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนมันเคยแบบว่าอยู่ในลีก
0: อยู่นี่ไงเนี่ยมันซัมบีนี่อยู่ไฟบวกนี่
1: อ่
0: ะดูนี่ไงไฟบวกขึ้นมาจากไฟบวกสมัครเล่น
1: ไฟบวกเลยนี่ว่า
0: เออของดี
1: อ้าวไม่เล่นกันนะครับคู่แอฟริกาใต้กับแคนาดายืน
0: เหมือนในนี่ไง
1: เอายืนเล่นเตยเล่นบอลลูนสี
0: ถ้าเป็นกรรมการเนี่ยว่าชกชกคือมึงตักไปยิงโทษเลยได้ไหม
1: ระวังตัวทั้งคู่จะตะวันทิ้งขึ้นหน้ามาสวยครับแอฟริกาใต้ทางซ้ายมาโฟเกงใหญ่มาลูกนี้อับริสทำลั่นนี่ครับอุเบรโมดิบาเติมมาเก็บแล้วยกลึกลูกนี้เข้ามือแม็กซิมเกรโปครับ
0: บอกเลยมีประตูเดียวเผลอชี้ขาดผลแพ้ชนะเกมเริ่มสูสีแล้วนะครับตอนนี้ผ่านครึ่งชั่วโมงครับ
1: อย่าไปทักยิ่งอย่างคนแอลจีเรียออสเตรียเขาบอกว่าทีมอย่างออสเตรียไม่น่ายิงเยอะ6ลูกเมื่อเช้าไปไง
0: ยับใครเชียร์เยอรมันยู19นี่หนีเดนมาร์กเป็น 2-0 ละ
1: สายขึ้นมาของแคนาดาครับเรียมิล่าจะหนีลูกนี้ไม่ผ่านมูราอูครับ
0: เอาชัวร์ครับสกัดทิ้งออกข้างไปก่อนครับมูราอูต้องพยายามเนี่ยครับกระชากหนีครับทางเรียมิล่าครับด้านซ้ายก็ยังดูโดดเด่นกว่าบูเคนแนนนะครับวันนี้ฝั่งขวาบูเคนแนนค่อนข้างเงียบ
1: ลูกทุ่มของแคนาดาครับริชิลาเยทางซ้ายให้อุสตากิโอย้อนกลับมาลาเยต้องเลี้ยงย้อนหลังกลับมาก่อนครับจ่ายไม่ได้ตั้งกลับมาที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กบอลตรงกลางอลิสเตอร์จอห์นสันหายออกขวามาขึ้นไม่ได้ครับบูแคนแนนย้อนกลับมาลิสเตอร์จอห์นสันตวัดเข้ากลางอุสตากิโอตัวไล่ยังพลิ้วหนีไม่ได้ครับจังหวะนี้ของแคนาดามาเช็ดบอมบิโต้หนุนกลับมาลูกนี้ดวลกับแนวรับแอฟริกาใต้โดนเตะทิ้งออกไปก่อนครับโดยอูเบรบอลกระดอนกลับมาเข้าทางบอมบิโต้นี่มึงจะหายเจ็บกลับมานะมาเช็ดบอมบิโต้เนี่ย2นัดแรกไม่ได้ลงครับ
0: ก็ดึงช้าหน่อยครับแคนาดาไปเร่งช่วง15นาทีแรกแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้โอ้โหส่วนเยอรมันชุดเด็กนี่ 3-0 แล้วทำไมดุดันยังไง
1: นี่คุณถึงขนาดตั้งเตือนเยอรมันยิงในโทรในรายการค
0: ุณแล้ววันนี้มันมีคู่ไหนที่น่าตามมั้งอ่ะมีแค่นี้แหละ
1: ส่วนจังหวะนี้ชาดาได้เบิ้ลไม่ดีครับเข้าทางมูดาอูไม่ออกบอลจังหวะแรกด้วยเลือกคืนหลังกลับมารอนเวลเลียมส์ผู้สับประตูจ่ายตรงๆก่อนจะให้บอลไปทางขวาครับ
0: ผมก็นึกว่าคู่นี้ยิงไงเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปปิดแจ้งเตือนก่อนเดี๋ยวมันจะหมดอรรถรส
1: เบิ้ลกันไปมาลูกนี้เอ้านี่บอลนี่มันบอลกายภาพชัดๆคือใช้ร่างกายอะครับไม่ได้ใช้ทักษะอะไรมากครับ
0: คุณบอก
1: เน้นชน
0: เฮ้ยอันนี้รอบตัดเชือกนะเฮ้ยอย่าอมอย่าอมโอ้โหตัดเชือกนะ
1: มีถามว่าเต็ง1 2 3แชมป์โลกตอนนี้ล่าสุดมีใครบ้างคณะขอบคุณครับ
0: เต็ง1ฝรั่งเศสเต็ง2อาร์เจนอ่ะผมเช็คมาล่าสุดหลังจากฟ้าอาเจนเปิดพอเขาดูสายแล้วตอนนี้เขาขยับอาเจนมาเป็นเต็ง2
1: แต่จริงๆเมื่อเช้าอีกทีมนึงที่ผมชอบมันเล่นมากนะโคลอมเบีย
0: โอ้
1: เล่นมันมากเลยเหรอ
0: แม่งกดโปรตุเกสแบบหลังพิงเชือกอ่ะแบบ
1: เบียเล่น
0: แล้วมีบ่งเข้าไปด้วยนะไอ้ดาวิซอนซานเชสอ่ะแต่ว่าล้ำหน้าไปแบบปลายสตั๊ด
1: นี่แหละแบบว่าหลุยส์ดิอาสแบบว่ายังไม่ค่อยออกลูกแบบไปเองนะเล่นแบบเล่นแบบเล่นเซฟแรงรู้สึกได้เลยว่าเช้ามันไม่เหมือน2นัดแรก
0: นะแต่ผมบอกเลยใครเชียร์พี่โดเชียร์โปรตุเกสไปถึงฝั่งฝันเนี่ย
1: เหนื่อยเนาะ
0: ใช้คำว่ายากมากดีกว่าหรือแทบเป็นไปไม่ได้ก็โอ้โหฟอร์มเจอโคลอมเบียยังเป็นรองเลยแล้วมันจะเจอทีมอื่นถูกป่ะล่ะคือผมบอกเลยเมื่อเช้าโปรตุเกสไม่แพ้ก็บุญแล้วหลายคนแบบต้องชนะมองว่าต้องชนะเพราะว่าเออคือแบบมีแต่ชื่ออะระบบทีไม่ได้เลยอะ
1: บอลตรงกลางจังหวะนี้ขึ้นมาของแอฟริกาของแคนาดาโดนแอฟริกาแย่งกลับไปครับแนทันซาลิบาโอ้โหนี่คู่นี้นี่เหมือนดูรอบไปกลุ่มนั้นแรกเลยอะจริงจริง
0: เล่นกันสงบสงบ
1: ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่นะมาเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้พอดีนะครับอ้าวจ่ายติดเฉยเลยครับ แย่งมานะทานซาลิบา

0: เก็บได้แต่งเข้ากลางไม่ยอมยิงจะเบิ้ลออกมาลูกนี้บอลยังลงทางซ้ายแล้วได้จบลูกนี้ยังเข้ามือรอนเววิลเลียมครับคือมันผิดช่องผิดประตูกันไปตลอดเลยครับคู่นี้สุดท้ายมันก็เลยยังไม่ได้มีจังหวะจบสวยๆครับจังหวะนี้คนพลาดนะเป็นเทโบโมโคเอน่านะครับจ่ายจากหน้ากรอบเขตโทษตัวเองไปติดนาธานซิลวาที่บริเวณกลางสนามแต่จังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมามาเซโคทางขวาโดนไม่ลื่นล้มไปเองครับมาเซโคจะพลิกแคนาดา2คนรุมมาเซโคโดน3คนไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายสกัดออกหลังไปเป็นเต็มมุมของแอฟริกาใต้ครับ
1: คือต้องชมมาเซโคครับจังหวะแรกลื่นเหมือนจะเสียหลักไปแล้วแต่ยังพลิกตัวมาครองบอลได้ครับสุดท้ายเรียกเตะมุมให้กับแอฟริกาใต้ได้ครับก็เดิมบุกสวนเหมือนกันครับทางแอฟริกาใต้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้เปิดนะครับของแคนาดาก็เข้าซองวิลเลียมครับไม่มีอะไร
0: ครับ
1: วิลเลียมนี่เคยมีชื่อเข้าชิงเหมือนผู้สำเร็จประตูยอดเยี่ยมของฟีฟ่าเมื่อซีซั่นหนึ่งก่อนด้วยนะ
0: จริงดิรอนวิลเลียมเนี่ย
1: จริงเซิร์ชเลยคือฟอร์มอาจจะดีในลีกจัด
0: เปิดแต่มุมขึ้นมาจังหวะนี้ยังไม่ผ่านครับสุดท้ายทำออกไปเองด้วยครับแอฟริกาใต้
1: นี่กองเชียร์แคนาดาเริ่มถามแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่เกมแบบเนื้อจัดครับ
0: เอาจริงแคนาดาก็ไม่ใช่ประเทศที่เด็ดในเรื่องของซ็อกเกอร์สักเท่าไหร่ทีมจากแคนาดาเองยังต้องไปเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ที่ใหญ่ครับ
1: แต่ลีกเขาเองก็มีแต่ว่ามันก็คุณภาพต่ำ
0: ก็ถือว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ก็เป็นการปลุกกระแสซ็อกเกอร์ในแคนาดาแหละจังหวะนี้แย่งบอลมาได้ครับของแอฟริกาบอลของทางด้านชิโตเล่คืนหลังกลับมาก่อนครับตั้งกันใหม่ตรงกลางครับโมโคเอน่าเอ้าสองรอบแล้วนะโมโคเอน่าเนี่ยเปิดติดสองรอบแล้วนะจังหวะนี้เพื่อนยังมาช่วยไปได้ครับบอลกลับมายายาชิโตเล่ครับเล่นกับโมโคเอน่าตรงกลางเอ็มบูกาชิเปิดทิ้งมาพื้นว่างทางซ้ายเอาแล้วครับอาโบลิสอาบริสมองเข้าไปตรงกลางยังไม่จ่ายโยกหนีลูกนี้จะเปิดโดนทางด้านของโมเช่บอมบิโต้ครับวิ่งมาสไลด์บอลดักออกหลังไปได้ก่อนเตะมุมของแอฟริกาใต้ครับ
1: ตรงนี้คือเลี้ยงยาวไปหน่อยครับบอมบิโต้ก็เลยปั๊มออกหลังไปได้แล้วสกัดได้สะใจครับสกัดจังหวะสำคัญอู้แล้วเหมือนไม่เสียเตะมุมด้วยครับ
0: เหมือนว่าสุดท้ายไปโดน
1: ใช่ด้วยคือฟุตบอลโลกครั้งนี้เขาเช็คได้ว่าจะเป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าสามารถเปลี่ยนการตัดสินได้แล้วก็ไม่ได้เตะมุมนะครับแอฟริกาใต
0: ้แล้วก็เวียแทรกแซงได้ทันทีเลยด้วยนะส่วนจังหวะนี้จะขึ้นซ้ายของแคนาดาโดยริชี่ลาเยียนี่บอกพอจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีแชมป์โลกชาติใหม่เกิดขึ้น
1: ต้องเป็นชาติที่ไม่เคยได
0: ้ก็เชียร์โมร็อกโกนะสมมติว่าถ้าเกิด
1: คุณมองว่าจะผ่านเนเธอร์แลนด์ใช
0: ่ไหมเนี่ยไม่ทีนี้ก็ทีนึงถ้าไม่ใช่พวกที่เคยได้แชมป์แล้วนะอันนี้ผมตัดหรือผมอ่ะโคลัมเบียไหมโคลัมเบีย
1: โอ้โหมันก็คือถ้าโคลัมเบียเจอโปรตุเกสเหนือกว่าแต่เจอฝรั่งเศสเจออาร์เจนผมมองว่ายังเป็นรองเลย
0: ใช่ไหม
1: เอานี่ดิเอา
0: ก็ถ้าเขาบอกว่าชาติที่ไม่เคย
1: เบลเยียมไหมล่ะ
0: เบลเยียม
1: เอายิงนี่ไงยิงไอ้นิวซีแลนด์ไป 5-1
0: คือนิวซีแลนด์ไง
1: แล้วมันไปเปิดแรกไงช่วงท้ายก็เละดิ
0: เหมือนอุซเบย์อ่ะอุซเบย์จริงก็เกือบจะไม่แพ้เดียร์คองโกเหมือนกันนะนำก่อนด้วยแล้วจากชมรดอกแคนาดาขึ้นมาทางซ้ายครับ
1: ญี่ปุ่นปะเดี๋ยวนี้เลยเริ่มแบบพลิกล็อกปราบบราซิลก่อนเลยไม่งั้นนี่เอาตรงตัวแทนเอเชียจะหมดเลยนะเหลือออสเตรเลียซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่ใช่เอเชียแท้หรอก
0: ใช่
1: แต่มันก็ยากไงไปเจอญี่ปุ่นเอ้ยไปเจอบราซิลโ
0: หคือทำไมจะมาฟุตโลกคราวนี้ทีมจากอเมริกาเหนือนะครับตกรอบหมดแล้วนะครับไม่นับรวมเจ้าภาพอันนี้คือไม่นับรวมเจ้าภาพนะ
1: ก็ตัด
0: คูราซาวเฮติปานามาตกหมดละนะครับ
1: ก็ดูชื่อก็ควรตกอ่ะ
0: ส่วนเอเชียเนี่ยก็เหลือแค่ญี่ปุ่นกับ
1: ออสเตรเลีย
0: แค่นั้นเองแล้วผมจะบอกว่าทีมจากแอฟริกามาดีนะเข้ามาแบบเยอะมากเลยนะมีหลุดไปแค่ไม่กี่ทีมั้งตูนิเซีย
1: โอ้ตูนิเซียเละเลย
0: เออ
1: ไอ้นี่ไงไอ้นี่หลุดอ่ะเซเนกัลได้มาไหมได
0: ้มา
1: ครั้งที่แล้วไปยิงเยอะไปยิงใส่นั้นเยอะ
0: ก็ขนาดแอฟริกาใต้ยังได้เข้าอ่ะ
1: เออแอฟริกาใต้นัดแรกดูล่อแร่เลยวันเปิดหัวเจอเม็กซิโก
0: จังหวะนี้ยิมเรลคอนครับจะเล่นเสี่ยงหน้ากรอบเขตโทษตัวเองเกือบจะโดนขโมยบอลไปเหมือนกันครับ

0: เดี๋ยวยังแฮปปี้นะแคนาดาแหมได้เข้ารอบก็น่าจะแฮปปี้แล้ววันนี้ก็ลุ้นไปต่อครับแต่รูปเกมก็สูสีครับ
1: ส่วนที่ถามก็มาบอกวันนี้ใครเตะบ้างฟุตบอลโลกมีคู่เดียวนะครับคืนนี้คู่นี้เนี่ยนะครับคู่ของเราง
0: ั้นอยากดูเต็มอิ่มป่ะล่ะก็ต่อเวลา
1: ใช
0: ่ก็ดีเพราะว่าเราก็ออกตีห้าอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่ผ่าน40นาทีนะครับกำลังจะหมดครึ่งแรกครับ 0-0 จอร์แดนเดวิดวันนี้เงียบกริบเลยครับส่วนคลายวาลินชำลาบนี่ก็ยังไม่เห็นแต่ตอนนี้หมุนแล้วฮะสัญญาณนะครับมาแล้วเคโปครับจะเปิดขึ้นไป
1: แม็กซิมเคโปวางยาวลูกนี้มาแคดาเก็บได้ทางขวากับบุคแคนเน่นทางขวาบุคแคนเน่นเลือกคืนกลับมาเปิดยัดเอาติดแอฟริกาใต้ยังเป็นแคดาเก็บได้ครับจังหวะ2ทางขวาจอห์นสตันเปิดขึ้นหน้าจะพาหนีลูกนี้ของโจธานเดวิดโดนขวางไว้และผู้ตัดสินให้เป็นฟาวล์ครับ
0: ก็ต้องพยายามฉีกตัวมาด้านข้างหลวงบอล นะครับแต่ก็ได้ฟาวล์นะครับจังหวะนี้เป็นทางโอลูวาเซยี่นะครับ
1: เออเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเออแคดาเป็นโอลูวาเซยี่ลงอีกคนนึงว่ะมีบอกว่าฟังอยู่แต่เรียนมหาลัยครับจนตอนนี้ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ฟังอยู่จากประเทศไหนนะครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครึ่งแรกนี่เหลือ5นาทีนะครับฟรีคิกของแคนาดาด้านขวานะครับ
1: เอาละครับจังหวะนี้จะได้ลุ้นจากเซตพีคครับทางฝั่งของแคนาดาอูสตากิโออยู่ที่บ่อนให้แล้วเปิดลึกเข้าไปหม่งได้ก็ล้นตกหลังคาครับ
0: พยายามเปิดไปเสาไกลครับอุซาฮิโอ
1: คู่แสดงว่าคู่นี้สนุกมากเนี่ย
0: ทำไม
1: แป๊บเดียวนี่เหลือ5นาทีสุดท้ายแล้ว
0: เหรอเนี่ยได้ม่งเต็มๆครับแต่ว่าม่งโดนใต้บอลครับแล้วก็ข้ามคานออกไปครับลูกม่งของบอมบิโต้
1: ครับตั้งแต่จะหน้าปากประตูของแอฟริกาครับพาบอลขึ้นมาโดยอีเมลคอน
0: เจสเซ่มาร์ทเนี่ยก่อนมาคุมแคนาดาเขามีข่าวจะคุมชาติเกาหลีใต้ด้วยนะไอ้เกาหลีใต้ไม่เอาไงไปใช้ฮ่องมายองโบมันก็เลยเนี่ยพอทีมชาติเกาหลีใต้มันตกรอบด้วยฟอร์มแบบเนี้ยก็เลยมีคนไปขุดประเด็นข่าวมานู่นนี
1: ่ตอนนี้แบบอย่าไปพูดถึงเกาหลีใต้เลยดราม่าเยอะมากพักข้างซอพูดถึงเกาหลีใต้โดนด่าเลย
0: ก็เขาก็ต้องรับผิดชอบด้วยเขาเป็นเหมือนฝ่ายเทคนิคอะดูภาพรวม
1: จันปาร์กเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ที่อยู่กาญจนบุรีนะ
0: ใช่
1: เหร
0: อก็เนี่ยข่าวเขายังบอกเลยว่าทุกวันนี้เขาให้ผู้ช่วยคุมซ้อมพลังการอยู่เพราะว่าเขาเนี่ยไปฟุตบอลโลกเกาหลีใต้เขาเป็นเหมือนแบบมาดูภาพรวมช่วยฮองเวยองโบนี่ไงเออก็ถึงมีข่าวว่าทุกวันนี้เขายังไม่ได้คุมพลังการซ้อมเลยเขาให้ผู้ช่วยมาคุมอยู่เนี่ยแต่เนี่ยเดี๋ยวได้กลับมาแล
1: ้วซ้ายของเลมิล่าครับเคดาพาบอลขึ้นมาเจอกับมาเซโกไล่ไม่จนลูกนี้ต้องอ้าวซาดิบาไหลต่อให้เลมิล่าพลิกได้มินล่าจากซ้ายจะไหลเข้ากลางติดบล็อกนิดนึงครับบอลกระดอนมาเก็บหน้ากรอบเขตโทษของจอร์สตันจับยาวแล้วครับมันจะขัดขาดเกินๆตลอดครับแคนาดาแล้วพยายามจะยกเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มมาได้ลูกนี้ก็ยังมีอีเมลคอนครับไปทิ้งออกไปไกลก่อนครับ
0: คือพยายาม
1: บูกาชีครับ
0: ใช่แล้วจะลุยพื้นที่สุดท้ายนะครับทางด้านแคนาดาแต่ว่าแนวรับของแอฟริกาใต้ก็ยังคุมกันอยู่ครับโอคอนครับตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปก่อนหันหน้าทางไหนเคลียร์ทางนั้นส่วนยู19นี่ล่าสุดเดนมาร์กไล่เยอรมันมา 1-3 นะครับ
1: เนี่ยคุณตั้งไว้ในโทรศัพท์ในรายการอะไรไม่ธรรมดาม
0: ันไม่มีอะไรแล้ว
1: มันต้องมีความสำคัญเนี่ยคุณมาก
0: มันไม่มีอะไรแล้ว
1: คุณ
0: วันนี้มันไม่มีอะไรแล
1: ้
0: ว
1: อูสตากิโยครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมเข้าไปวอลเลวิลเลียมนี่ก็มีเพื่อนมาคอยบล็อกไว้ให้อยู่นะครับผู้สินต้องเตือนนะครับจังหวะนี้มีจังหวะรุงรังกันนิดหน่อย
0: นี่เขาถามมาเสมอนี่โทษใช่ไหมครับต่อเวลาก่อนนะอีกครึ่งชั่วโมงแล้วถ้ายังไม่มีก็ไปสุดทางที่จุดโทษ
1: ส่วนยกเข้ามาของอุสกิโยมงได้อู้สกัดจากเส้นครับจะซ้ำอีกทีคลุกคลิกคลุกคลิกอู้สองทีสกัดจากเส้นสองรอบไม่ได้ประตูครับแคนาดาคือลอยเวลเลียมนี่คือเต๋าแตกมากนะครับช็อตนี้ก็คือร้องวายอ่ะร้องวาย
0: จวนเจียนจวนเจียนอ่ะ
1: เก็บมือเฉยเลยอ่ะ
0: โอ้โหเกือบโดนครับนี่ครับจังหวะเซตเพลย์ครับแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนมาแล้วเนี่ยมงตอนแรกอ่ะติดครับลูกมงของทางด้านบอมบิโต้ครับแล้วตรงเนี้ย บูเคนแนนได้3ดอก2ก็ติดครับเซฟออกมาครับวิลเลียม
1: ฟูดอกแรกนี่เสียการเลยคร
0: ับ นี่ดอกแรกนี่สกัดออกมาจากเส้นครับโมดิบา
1: อุเบรโมดิบาแบ็คซ้ายครับ
0: โมดิบาสกัดก่อนแล้วลูก2ดอก2เนี่ยไอ้ลูกหม่งบอมบิโต้เนี่ยโมดิบาสกัดออกมาจากเส้นส่วนลูก2ที่ได้ยิงโดยบูเคนแนนเนี่ยเป็นลอเรนวิลเลียมเซฟครับโอ้โหรอดครับแอฟริกาใต้โดนไป2ดอกเต็มๆเน้นๆโอ้โหยังไม่ตามหลังครับ
1: โอ้โหน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของแคนาดาได้แล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังช่วยกันได้ดีครับแนวรับของแอฟริกาใต้สกัดทิ้งออกมา2รอบเลยนะครับจากเส้น
0: ใกล้เคียงสุดของแคนาดาครับเมื่อสักครู่ในครึ่งแรก
1: เริ่มจะมีหือมีอือเหมือนกันครับซ้ายได้ขึ้นริชี่ลาเยียไหลตามช่องมาเรียมิล่าจังหวะนี้ริมกรอบเขตโทษทางซ้ายล็อกนิดนึงไหลต่อลูกนี้ริชิลาเยเติมแล้วโดนแซะด้านหลังพุทธศิลป์ไม่ให้อะไรเลยครับชัวปิเนโรโอ้โวยวายโวยวายโวยวายโวยวายโวยวายยับเลยครับแคนาดา
0: คืออาจจะมีคอนแทคจริงครับจังหวะที่ลาเยครับล้มลงไปแต่พุทธศิลป์จะมองว่ามันเบาไปครับเดี๋ยวดูครับปินไฮโร
1: เหมือนจะเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของริชิลาเยียแล้วผู้เล่นของแอฟริกาใต้เนี่ยเข้าไปซ้อนทางด้านหลังพอดีมันก็เลยเป็นจังหวะเหมือนโดนคอนแทคเนี่ยครับเป็นจังหวะแต่เราไปซ้อนทางด้านหลังพอดีครับ
0: โอ้ไม่ลาเยียไปโดนไปเตะโดนเขาเอง
1: ลาเยียไปเตะ
0: โดนมูดูเนี่ย
1: คือดีถ้าให้นี่คะแนนเจ้าภาพเลยนะ
0: แต่ถ้าจะมองว่าจะให้เนี่ยก็มุมในแนวว่ามูดูไม่ถึงบอลนะครับแต่ว่าลายแต่ทางมาดูก็คือเหมือนก็ชิงเหลี่ยมอยู่ข้างหน้าได้ก่อน
1: โอ้โหผู้สินปิเนโร
0: ถ้าให้นี่ก็โค้ดท็อปเพนัลตี
1: ้อ่
0: ะแต่เดี๋ยวดูครับ
1: ได้หรือเปล่าครับแคนาดา VR ขึ้นไหม
0: ช่วงทดเวลาของครึ่งแรกนะครับตอนนี้ขึ้นมาว่าทด3นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเช็คครับ
1: ไม่ให้ครับยืนยันว่าไม่ให้ครับ
0: อุสตาคิโอมาถามอาจารย์
1: อาจารย์ข้างหลังนะอาจารย์จังหวะนี้ข้างหลังเลยนะอาจารย
0: ์ไม่ให้เคลียร์ไม่ดู VR ด้วย
1: ใช่
0: ก็คือมั่นใจสิ่งที่เขาเห็นตอนแรก
1: ตัวนี้โอลิเวอร์เฮโปรตุเกสบอกเลย
0: บางเกมแย่กว่าอีกไอตอนยูโรไอตอนแชมเปี้ยนลีก
1: ชูอัลปิเนโรเนี่ย
0: ไอตอนที่เบสเชเจอบาเยิร์นน่ะแฟนบาเยิร์นจำชื่อได้ดีเลยปินไฮโรเนี่ยต
1: ั
0: วแสบเลยตัวแสบ
1: โอ้เกือบแล้วเกือบเล่าเกือบแล้วเกือบแหล่หลายทีแล้วครับจังหวะนี้ทิ้งขึ้นหน้าของแคนาดาแอฟริกาใต้ยังดักไว้ได้ก่อนครับบอลของรอนเวลเลียมผู้สาประตู
0: คุณเทลทุนถามมาแล้วญี่ปุ่นของเรานี่เต็งอันดับเท่าไหร่ฮะตอนนี้ตกมาเป็นประมาณเต็ง9
1: มีถามเอฟริลลาวีนจะมาดูไหมครับคือแคนาดาจริงๆจัสตินบีเบอร์ด้วยไหมล่ะหรือเดรกไหมเดรกมาไหม
0: ไม่มีไงไม่งั้นได้จับภาพไปแล้วจัสตินบีเบอร
1: ์ยาวขึ้นหน้าของแอฟริกาใต้อุซากิโอดักได้ครับแล้วจะสวนกลับลูกนี้ทิ้งมาโจทันเดมออกไปทางหน้าของโอรัวเซยี่แต่งเข้าแหมลมง่ายเหลือเกินครับนุ่มนิ่มเป็นสกุชี่เลยครับโอรัวเซยี่จังหวะนี้แอฟริกาใต้ยังเตะทิ้งออกมาได้ครับพยายามจะเร่งเกมในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับสำหรับแคนาดาแต่ลูกนี้แอฟริกาใต้ได้ฟาวครับ
0: ถึงจังหวะเอาฟาวได้ครับทางมูดูครับก็สุ่มเสี่ยงครับก่อนหน้านั้นเกือบไปทำทีมเสียจุดโทษแล้วตรงนี้ได้ฟาวแล้วเหมือนเนี่ยครับ3นาทีเธอเพิ่มครบแล้วนะครับผู้สินปินไฮโร่ครับจากโปรตุเกสเป่าเลยไหมแล้วก็น่าจะให้ตังเปิดขึ้นมาก่อนครับของแอฟริกาใต้แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกครับเป็นอันว่าไม่มีประตูเกิดขึ้นครับก็รูปเกมนี่โหแคนาดาเหนือกว่านะครับครองบอลดีกว่าโอกาส XG นี่ 0.97 ส่วนแอฟริกาใต้ก็ 0.06แคนาดายิงตรงกรอบไป4แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4ได้ยิง8ครั้งแอฟริกาใต้ยิงแค่2ครั้งแล้วก็ตรงกรอบแค่ครั้งเดียว
1: ครับผม
0: อ่ะก็รอบ32ทีมรอบตัดเชือกคู่แรกของฟุตบอลโลก2026นะครับแอฟริกาใต้แคนาดา 0-0 ครับครึ่งแรก
1: โอ้โหนี่โวยวายกันใหญ่แล้วครับแคนาดาเข้าไปจกชอปิเนโรมาคุยหน่อยครับผู้สินบอกกลับไป
0: ส่วนฮูโก้บอสนี่ต้องบอกว่าโชคดีครับครึ่งแรกยังไม่เสียประตูครับทีมชาติแอฟริกาใ
1: มีบอกทักทายแบบแอฟริกาใต้ครับสวัสดีครับพี่บ่าว
0: อันนั้นใต้เฉย
1: อันนั้นแอฟริกาอันนั้นแค่ภาคใต้เฉยนะครับมันพื้นแล้วอ่ะพี่บ่าว
0: อ่ะเดี๋ยวผมสรุปผลบอลให้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บ SMS นะครับ
1: ครับ
0: ก็ระหว่างนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลโลกก็มีทางด้านฟุตบอล U19 นะครับเวลกับสเปนนี่จบไปแล้วก็เป็นสเปนนี่ชนะเวลไป 7-0 นะนอกนั้นนี่แข่งอยู่ก็มีเยอรมันนำเดนมาร์ก 3-1 นะครับฟุตบอลทางด้านนอกนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีฟุตบอลโหนอกนั้นก็น้อยแล้วฮะไม่มีลายผ่านเพราะว่าบราซิลบี
1: ใครตามคู่ไหนข้อความมาถามกันดีกว่า
0: โกยานเนเซ่นำพอนไดเปต้า 2-0 แล้วก็ยูเวนตุสนำเทียร่า 2-0 นะครับ
1: หรือถ้าคิดว่าแบบข้อความมันแบบแพงไปก็สามารถ
0: SMS มาไอ้ข้อความ
1: ใน Facebook ก็ได้ YouTube ได้หมดอ่ะนะครับ
0: ดู SMS มีอีกไหม
1: มีคุณเทยถามมาบอกญี่ปุ่นตอนนี้เต็งกัน
0: บอกไปแล้วแล้วก็บอกว่ามีแล้วเต็ง1เต็ง2เต็ง3ตอนนี้มีใครบ้างเต็ง1ก็ฝรั่งเศสเต็ง2ตอนนี้เขาให้อาเจนเต็ง3เขาให้เป็นอังกฤษนะครับฟอร์มเงี้ยนะ
1: ส่วนข้อความทาง Facebook นะครับนี่ก็มีคนส่งกันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับมีบอกว่าสวัสดีครับพี่สนวิคมนะครับจากคุณประสิทธิ์มีคุณหนุมานบอกวิทยุออนไลน์ฟังไม่ได้เลยครับพี่ๆต้องฟังในแอปพลิเคชัน Mcord Connect เท่านั้นนะครับแอปพลิเคชันเดิมของ FM 99ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับถอนคลื่นคืนกลับมาแล้วนะครับแล้วก็ไอ้บรรดาพวกแอปพลิเคชันวิทยุรวมทั้งหลายเนี่ยไม่ได้นะครับที่เหลือก็จะมีล็อกคิวพี่ๆภาคคู่สวิตแอลจีเรียเลยครับพี่คมหลอดไฟพี่สนสายไฟนะฮะมีบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆบอลไม่ค่อยบานครับดินทาบิ๊กจุ่นดีกว่าครับผม
0: บิ๊กจุ่นนี่นั่งอยู่ห้องข้างๆนะอินทาไม่ได้นะไม่กลับด้วย
1: FC พิคมเซนสนจากแคนาดาครับฟังตลอดเวลาครับ
0: ขอบคุณคร
1: ับ นะครับแล้วก็มีบอกว่าตัดยางอยู่ฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
0: คร
1: ับแบ็คขวาที่พี่ตามหาแดเนียลบุญยอดมาได้สัก3ปีนะคร
0: ับ แต่ปัญหาคือแดเนียลบุญยอดน่ะ
1: 30
0: แล้วไงแต่เล่นโคตรดีเลยกับคนไอโคลัมเบีย
1: ใช่ๆมีบอกสวัสดีสนและอธิคมวันนี้ได้เห็นหน้าสนชัดๆรอเหล่าเอาการนะเราคู่นี้ใครจะชนะครับจะไปเจอฮอลแลนด์ใช่หรือเปล่า
0: ใช่ก็คู่ชนะระหว่างแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดาเนี่ยจะไปพบผู้ชนะคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกซึ่งก็หลายคนก็มองว่าไอ้2ทีมนั้นน่ะใครชนะก็มีโอกาสเข้าโอกาสมีโอกาสผ่านคู่นี้เข้ารอบต่อไป
1: เลยอย่างน้อยๆเนี่ยคู่นั้นน่ะมีรอบ8มีรอบ8เป็นอย่างน้อยอ่ะนะครับ
0: แต่ก็มีพลิกได้แหละฟุตบอล
1: ในความเป็นเจ้าภาพอ่ะ
0: หลายท่านตอบคำถามมาที่เมื่อกี้คุณถามอ่ะเขามีทายบอกว่าโครเอเชียเยอรมันยูโกสลาเวียโครเอเชียเบลเยียมอ่ะยังทายเข้ามาได้นะ
1: ยังทายเข้ามาได้นะครับ4689899กับคำถามที่ว่าประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตั้งคำถามเนี่ยน่ารักเลย
0: โคตรยากอ่ะ
1: กลับมา2ครั้งด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นึงก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังของเกมคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดากันต่อครับ
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ให้เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอลิฟต์ฟื้นลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี
4: ่บทสรุปสถิติ 100 ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ 2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100 ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบัน

0: มีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนMCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่นายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกนะครับคู่ระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับโดยเราสองคนนะครับผมคมอธิคมและก็คุณสนวิรุณนะครับก็ในช่วงเบรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีคนส่งข้อความมาบอกว่าให้ตามเกมแข่งขันในฟุตบอลถ้วยชิลีให้ด้วยซึ่งอัปเดตล่าสุดตอนนี้พักครึ่งนะครับโคปาชิลี

0: ฮัวชิปาโต้นำเดอปอเตสเตมูโก้1ประตูต่อ0แล้วก็อุนิโอลาคาเรรานำทางด้านของวันเดอร์อยู่1ประตูต่อ0มีคู่ที่เพิ่งลงเตะมาด้วยก็คือกูริโกอูนิโดกับทางด้านของเดอคอนเซปซิโอนเนี่ยยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ถ้าผมอ่านชื่อทีมผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ยังร่วมสนุกตอบคำถามกับเราได้นะครับในกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิลูกนี้นะครับไม่ใช่ลูกใหญ่นี่นะลูกเล็กลูกนี้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นว่าเรามีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลนะครับก็คำถามคือประเทศใดในยุโรปตะวันออกไปฟุตบอลโลกทุกครั้งตั้งแต่ปี1974ถึง1986ได้ที่3กลับมา2ครั้งด้วยใครตอบถูกก็เดี๋ยวมาลุ้นรับรางวัลกันเอานะครับก็ยังส่งข้อความเข้ามาตอบได้นะครับแล้วก็ยังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกับเราได้เรื่อยๆมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยจากคุณเด็กรถเขียวผมตามให้แล้วนะครับอื่นๆมีคุณล้งเล้งส่งมาบอกเอานี่คมชานอฟเด็กอุซเบกเหรอฮะน่าเสียดายขนาดอุซเบกอิหร่านที่ว่าตัวใหญ่ซายุโรปยังไม่รอดบอลโลกรอบแรกอุซเบกอ่ะผมไม่ค่อยรู้สึกว่าประหลาดใจเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเป็นครั้งแรกของพวกเขาอ่ะแล้วก็ดูจะตื่นเต้นดูจะแบบคือแลกมั่วไปหมดแต่อิหร่านอ่ะผมเสียดายนะครับผมว่าจริงๆพวกเขาควรจะได้โอกาสในการเข้าไปเล่นในรอบต่อไปนะครับแต่ว่าก็น่าเสียดายหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างประตูที่พวกเขาทำได้ในเกมที่เจอกับอียิปต์นะครับในช่วงท้ายเกมลูกนั้นเป็นล้ำหน้านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ล้ำหน้าจริงแหละนะครับแต่แค่มันเสียดายว่าถ้ามันไม่เป็นล้ำหน้าเนี่ยอิหร่านก็เราก็น่าจะได้เห็นอิหร่านผ่านเข้ามาถึงตรงนี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับมีส่งมาบอกว่าฟังตั้งแต่ม .3 ครับจนตอนนี้อายุ36แล้วครับโอ้โหนี่ผมแก่ขนาดนั้นแล้วใช่ไหม นะครับแต่มีบอกวิทยุรวมยังฟังได้นะครับชื่อแอปวิทยุแห่งประเทศไทยครับหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ได้รับทราบมาก็คือตอนนี้ถ้าจะฟัง FM 99ทางวิทยุออนไลน์เนี่ยต้องฟังทางแอปพลิเคชัน M-Cord Connect เท่านั้นนะครับมีบอกบอลสมัยนี้เป็นบอลต่อบอลนะครับขึ้นเกมชัวร์เกินจนนักเตะขาดจินตนาการไม่มีอีกแล้วที่จะเห็นนักเตะสับขาหลอกแบบโดอ้วนหรือโดเซเว่นสมัยวัยรุ่นหรือใช้ท่าอีบาสติก้าแบบโรนัลดินโญ่เพราะกลัวเสียบอลเจอโต๊ะกลับแล้วโดนโค้ชด่า
1: ใช่
0: นะครับ
1: เห็นด้วยเลยคือมันเต็มไปด้วยแทคติกเต็มไปด้วยความแน่นอนเต็มไปด้วยระบบไม่สามารถแบบครีเอทีฟหรือจินตนาการได้เหมือนเมื่อก่อน
0: อ่ะมีบอกที่โพธารามฟังชัดเจนนะวิทยุแต่ผมดูทาง Facebook Live ครับผม
1: ครับก็สะดวกช่องทางไหนก็ดูได้หมดเลย
0: ใช่ๆ
1: ทางวิทยุเป็นหลักนะครับ FM 99ที่ฟรีดิโอทาง Facebook Live ก็ชื่อช่องเดียวกันแล้วก็ทางใหม่ที่เมื่อกี้อาจารย์คมแจ้งไปแล้วก็คือ M-Cord Connect ก็คือเป็นแอปพลิเคชันรวมเลยใครอยากฟังวิทยุในเครือ M-Cord เนี่ยเมด107ก็ฟังได้คลื่นลูกทุ่งอะไรก็ฟังได้นะ M-Cord Connect แต่ก็หลักๆก็ FM 99เรานะครับ
0: แล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุ41จังหวัดในเครือของอสมทด้วยนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับครึ่งหลังของเกมระหว่างแอฟริกาใต้กับแคนาดา45นาทีแรกเนี่ยแอฟริกาใต้ครองบอลเยอะกว่าแคนาดานะเว
1: ้
0: ย
1: แต่โอกาสจบโอกาสยิงแคนาดาเยอะกว่า
0: ใช่นะ
1: ใกล้เคียงกว่าแคนาดาที่แอฟริกาใต้สกัดออกมาจากเส้น
0: แอฟริกาใต้ครองบอล 55% ส่วนแคนาดาครองบอล 45% นะครับโอกาสยิงแอฟริกา3ตรงกรอบ1ส่วนแคนาดา7ครั้งตรงกรอบ4เตะมุมรวม4ครั้งนะครับค่า XG เนี่ยแอฟริกา 0.06 ส่วนแคนาดา 0.94 ก็คือควรจะต้องมีสัก1ประตูได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มาสักทีนะครับสำหรับประตูดูเหมือนครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของแอฟริกาใต้จะมีการเปลี่ยนตัวนะครับเมื่อกี้เนี่ยวอร์มอยู่ครับตาเลนเต้เอมบาต้าครับมิดฟิลด์ร่างใหญ่จากออเดอร์ไพเรตกำลังจะถูกส่งลงมาแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าแทนที่ใครครับตาเลนเต้เอมบาต้า
1: โอ้ออเดอร์ไพเรตนี่สโมสรดังของแอฟริกาใต้เขานะครับมาเมโลดี้ซันดาพวกนี
0: ้
1: ซึ่งย้ำอีกรอบว่าวันนี้เป็นนัดแรกเป็นวันแรกของรอบตัดเชือกนะครับรอบ32ทีมสุดท้าย
0: ครับ
1: ก็แหมควรจะเข้มข้นแต่ก็ครึ่งแรกยังไม่มีประตูนะครับ
0: นะครับก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่าคือถ้าไม่นับรวมจังหวะแบบหวือหวาช่วงที่แบบสกัดกันนะประตูจริงก็ไม่ได้มีจังหวะแลกอะไรกันมาก
1: ก็เต็มไปด้วยความระมัดระวัง
0: ปัญหาของแอฟริกาใต้อย่างหนึ่งก็คือ พวกเขามีจังหวะจบสกอร์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
1: ่ครับก็ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับผมกับอาจารย์คมนี่เดี๋ยวอยู่ถึงตีห้านะเสือก89899นะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หน่อยพิมพ์มาพูดคุยกันได้ทาง YouTube ด้วยทาง SMS มีถามบอกว่าตามชิลีครับให้ด้วยครับจากเด็กรถเขียวโอ้โหเป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วมีนักสู้ตัวจริงคือเรานี่เขาเรียกว่ามีทุกสายเออเป็นไง
0: นะครับมีส่งมาทาง Facebook นะครับเอาเยอะทีเดียวนะครับก็สวัสดีกันเข้ามาเพียบไปหมดเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับ45นาทีต่อจากนี้แล้วทำอะไรกันไม่ได้ต่อเวลาพิเศษ
1: ก็ไม่ติดเพราะว่าเราก็อยู่ถึงตีห้าอยู่แล้วเออยังไงวันนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าใครเข้ารอบนะจะไปเจอผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับ
0: เฮ้ย
1: พี่ยัน
0: พี่เก่งออกว่ะ
1: โอ้โมโฟเก่งออกโอ้โหอย่างนี้คือเหมือนกับซื้อเกมรับเลยนะเพราะโมโฟเก่งนี่เน้นเกมรุกส่วนในตัวลงมานี่เป็นนิจิวตัวรับ
0: ใช่ใช่ตาลเต้มาตา
1: ช
0: ั
1: ดเจนชัดเจน
0: ก็เหมือนครึ่งแรกอ่ะพี่เก่งเก็บบอลไม่ค่อยได้
1: พี่เก่งวนชัยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกเหมือนเพื่อนเหมือนแบบพี่เก่งอยู่แถวนี้
0: เก็บบอลไม่ค่อยได้
1: หรือพี่เก่งสุรชาติ
0: ตัวเล็กก็เลยกลายว่าต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับเอาตาลเต้มาตามาลงมาแทนที่เดี๋ยวต้องดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะครับสำหรับแอฟริกาใต
1: ้ครึ่งหลังนี่แอฟริกาใต้จะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างรับจามจอภาพเรา2คนนะครับ
0: บอกว่าไงดูคลิปมอสล่าไปดูสนามโซฟาค่าตั๋วต่ำสุด 1,500 เหรียญแพงสุด 10,000 เหรียญจริงจริงครับตั๋วแพงมากทั่วโลกคราวนี้
1: โซฟาดิสนามโซฟา
0: โซฟานะครับโซฟาไม่ใช่โซฟาเลยครับ
1: โซฟานี้น่าจะเอาไว้นอนแถวบ้าน
0: ถูกต้อง
1: นี่ว่าคุณสนช่วยคุณคมไป BG Live มั่งสิครับผมไม่ได้ดูคิวนะฮะถ้าผมเป็นคนจัดคิวนี่ผมไปทุกวันแล้ว
0: จะได้ไม่ต้องมาที่นี่เหรอ
1: ไม่ก็ที่นี่คือที่หลักหาง่ายได้ทุกเลยเดี๋ยวนี้เขาเรียกรุ่นใหญ่แล้วแบบพี่เบิ้ลพี่โยทินอย่างงี้โอ้เขาคิดดูขนาดน้านงยังมาแบบเดย์ไลท์อ่ะ
0: น้านงน้
1: า
0: พวง
1: แล้วก็มาถอนหายใจเชียร์ยิงเยอะไม่ยิงอะไรเงี้ยบอลมันไม่ยิงอะไรอย่างงี้หนาเหนื่อยนะ
0: อ้าวแต่จังหวะนี้โอ้โหเอลิสไตน์จอห์นสันเติมขึ้นมาจนสุดเส้นแล้วเปิดกลับเข้ามาตรงกลางได้ครับมีตัวยิงด้วยแต่ว่ายิงไม่ได้เรื่องครับ
1: มิลล่า
0: ครับมิลล่าแล้วทงลำหน้าเพิ่งตามมา
1: บอลหลุดมาฝั่งขวานะครับเอลิสไตน์จอห์นสันแต่ว่าแม่บอลก่อนจะเปิดมันหลุดออกหลังไปแล้วเปิดเข้ามาก็เพื่อนยิงวืดยิงเข้าไปก็ไม่ได้ครับบอลออกหลังไปก่อนตอนแรกผมหลอนนะนึกว่าคอมนี้มันเล่นเองแต่ว่าอ๋อเขาน่าจะรีโมทมาจากที่อื่นตอนแรกเนี่ยคุณดูนี่คอมเครื่องนี้นี่มันขยับขยื่นเองนะแล้วพอผมขึ้นมาได้ว่าอ๋อน่าจะมีในแอดมินรีโมทมาจากบ้าน
0: คุณอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ตอนตีสามนะคร
1: ับ เหรอแล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันเปิดหน้าต่างขึ้นมาเองอะแต่ผมนึกขึ้นมาได้ไงอ๋อ
0: นี่คุณก้องเกียรติส่งมาบอกว่าดูยังไงทีมจากเอเชียก็เป็นรองทุกโซนทุกทวีปเข้าแค่นี้ก็ถือว่าดีไม่หรอกผมว่าบางทีมันอย่างอุซเบกิสถานเนี่ยถ้ารู้จักเล่นเกมลับซะหน่อยอ่ะมันก็อาจจะสู้เขาได้ก็ได้นะเออนี่พวกแรกแบบเหมือนมวยวัดเลยอ่ะต่อยมั่วไปหมด
1: แต่ใดๆผมเห็นกองเชียร์เกาหลีไปด่าอุซเบย์ในโซเชียลอ่ะคือผมก็มองว่ามึงไม่ช่วยตัวเองก่อนไง
0: ใช่ใช
1: ่เออมึงก็ไม่ควรไปด่าเขาคือถ้าเกาหลีชนะแอฟริกาใต้แล้วแล้วแบบต้องไปลุ้นผลคู่อื่นเนี่ยเออยังมาตำหนิเขาได้ว่าเอ้ยคุณไม่ช่วยเราเลยแต่คุณต้องชนะของคุณก่อนแต่คุณถึงขั้นแพ้คุณก็ไปว่าอะไรใครอ่ะ
0: คือถ้าถามผมอ่ะผมว่าพวกอิรักจอร์แดนแม้แต่อุซเบกิสถานผมว่ามาตรฐานพวกเขายังไม่ถึงมาได้เพราะว่าเอเชียเราดรอปกันเองมากกว่าซึ่งแต่ว่าที่น่าผิดหวังจริงๆอ่ะผมกลับมองว่าเป็นเกาหลีใต้นะ
1: โอ้ผิดหวังมาก
0: จริงๆแล้วเกาหลีใต้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ครับ
1: ด้วยคุณภาพผู้เล่น
0: ด้วยคุณภาพผู้เล่นของเขาเนี่ยอุ้ยจังหวะนี
1: ้ได้ฟาว
0: ล์ลงไปนอนแล้ว1ซึ่งทีมที่ต้องขอบคุณแอฟริกาใต้คือไอ้ที่ต้องขอบคุณเกาหลีใต้ก็คือแอฟริกาใต้ใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ที่ให้พวกเขาชนะมาได้เพราะว่าแอฟริกาใต้โอ้ตัวนี้ดีมากเลย
1: เสื้อแดงเหรออุ้ยมือถือร่วงเลยอ่ะ
0: มือถือร่วง
1: อ๋อชอบแบบแน่นๆหนานุ่มหนานุ่มพิซซ่าหนานุ่ม
0: สายฝออ
1: ๋อพิซซ่าหนานุ่ม
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาทางซ้ายของแอฟริกาอาโกบาเปลี่ยนออกมาขวาสุดบอลอยู่ที่มูราอูครับให้มาลูกนี้มีชนล้มกันลงไปแล้วมาเซโคโดนไล่แล้วผู้สินให้เป็นฟาวครับมูราอูได้ฟาวครับจังหวะนี้
1: ครึ่งหลังแอฟริกาใต้ก็ดูได้ครองบอลเยอะขึ้นนะครับช่วง 2-3 นาทีแรก
0: พี่บอกว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมถึงให้โควต้าเข้าร่วมบอลโลกจากยุโรปเยอะถึง16ชาติทั้งที่ทวีปอื่นมีจำนวนชาติมากกว่าที่ยุโรปแต่ได้โควต้าเข้าร่วมน้อย
1: มาตรฐานฟุตบอลไง
0: ฟีฟ่าแรงกิ้งด้วยอันดับต้นๆของโลกเนี่ยยุโรปเขาไปตองไปกองไว้หมดเอาถูกไหมล่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยโควต้าของยุโรปก็เลยเยอะกว่าคนอื่นนะครับลองแบบว่าญี่ปุ่นเป็นแชมป์โลกเกาหลีใต้เป็นรองแชมป์โลกบ้างหรือว่าจีนได้เข้ามาแบบรอบรองบ้างอะไรเงี้ยผมว่าเราก็จะได้โควต้ามากขึ้นคืออันดับโลกสำคัญครับฟีฟ่าแรงกิ้งสำคัญแล้วก็ชาติสมาชิกเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นสมาชิกชาติไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพอไปดูฟีฟ่าแรงกิ้งก็จะมากองรวมๆเป็นก้อนเป็นก้อนกันอยู่นะครับอย่างฟุตบอลโลกคราวนี้ถ้าไปดูทีมจากอเมริกันเหนือน่ะรู้สึกว่าจะเป็นทีมที่อันดับต่ำกว่าหลายๆชาติเยอะมากนะครับอยู่ระดับแบบ60กว่าอะไร
1: เอติ
0: เอติพวกคูราเซาอะไรพวกนี้นะคร
1: ับ ก็ต้องยอมรับมาตรฐานคือทีมจากยุโรปเขาเข้ารอบลึกมากกว่ามันก็ควรได้โควต้าเยอะ
0: ใช่แต่ว่าทุกเกมที่ลงเล่นณเวลานี้นะครับในฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะถูกคิดค่าคะแนน FIFA Ranking ด้วยนะครับ
1: นี่คุณธัญญพรบอกสนอัปเดตโปรแกรมพรุ่งนี้หน่อยคือยังไงฮะวันนี้มันจบแล้วล่ะครับคือวันนี้แบบ
0: ไม่ครับแบบไอ้รู้สึกว่ามีน้อยคู่ปกติดูวันละ3คู
1: ่วันนี้มันไม่มีอะไรให้มัดรวมอะไรอย่างงี้พรุ่งนี
0: ้ไม่มีงานแก
1: ้พรุ่งนี้นี่บราซิลเที่ยงคืนบราซิลญี่ปุ่นเวลาโคตรดีอ่ะผมว่าเผื่อเป็นเรตติ้งดีสุดอาจจะฟุตบอลโลกครั้งนี้เลย
0: ไม่งั้นเขาไม่ดึงกลับไปหรอก
1: แล้วก็ตี 3:30 เยอรมนีปารากวัย 8:00 นในเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะนอกนั้นก็ถ้ายิบย่อยก็ไอซ์แลนด์นี่โอ้โหนอกนั้นก็ไม่มีแล้วว่าอุ่นเครื่องก็หลักๆฟุตบอลโลก3คู่เนี่ยวันพรุ่งนี
0: ้นี่ถามว่ามีหลักการคิดยังไงครับทำไมอ๋ออันนี้อ่านแล้วจบจากบอลโลกแล้วถึงเอเชียนคัพแล้วใช่หรือเปล่าแล้วครับบอลโลกอีกทีเมื่อไหร่เอเชียนคัพมกราคมปีหน้านะครับ
1: จบบอลโลกนี่ก่อนดิไอฮุนไดคัพอ่ะ
0: ฮุนได
1: บอลโลกอาเซียน
0: ฮุนไดอาเซียนคัพนะครับจบบอลโลกเนี่ย7วันเองมั้งจบจากบอลโลก7วัน
1: ไทยเรา
0: จะเป็นฮุนไดอาเซียนคัพ
1: ปวดหัวกันอยู่เลยไงเพราะว่ามันนอกฟีฟ่าเดย์ไงแล้วไอฮัสซันจะเรียกตัวแล้วสโมสรเขาไม่ปล่อยก็ได้เพราะว่าเขาต้องเตรียมทีมเล่นไทยลีกไง
0: ส่วนคัดบอลโลกรอบต่อไปพฤศจิกายน2570ครับยาวๆเขาก็เลยบอกไงว่าเราต้องเข้าไปเล่นเอเชียนคัพให้ได้ช่วงต้นเดือนต้นปีนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยโปรแกรมเราพักเราจะยาวมากเราจะไม่มีแบบโปรแกรมระดับเมเจอร์ให้เล่นเลยตอนนั้นที่ไทยเราลุ้นแบบเตะกับเติร์กเมนิสถานอยู
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นน่ะคือถ้าเกิดพลาดอ่ะก็คือนั่นแหละพักไปนะปีกว่าเล่นหยองแหยงหยองแหยงไปเล่นคิงคัพอะไรเงี้ยไป
1: อุ่นเครื่องไป
0: แต่ว่าปีนี้น่าสนใจก็คือจะมีฟีฟ่าซีรีส์นะครับส่วนจังหวะนี้ไปดูแอฟริกาก่อนตักเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดาพยายามจะเก็บบอลลูกนี้มี
1: เ
0: ตะหน้ากันแล้วครับริชิลาเยียครับลูกนี้บาทาลูกพักของเตเต้มาลันต้าครับ
1: ก็น่าจะเนี่ยมาลันต้ายกเท้าสูงแล้วไปโดนใส่ลาเยียแต่ยิงลาเยียดึงก่อนแล้วครับพอกัน
0: ครึ่งหลังผ่านมา7นาทีบอลซ้ายของแคนาดาครับไหลตามช่องแรงอีกหรือชิลาเยียครับไปไม่ทันครับ
1: ลาเยียบอกให้ใครครับดีหันไปยกนิ้วโป้งให้ไม่ยกนิ้วอื่น
0: เจสซี่มาร์ทนี่เอาจริงผมยังสลัดคราบเขากับการเป็นกุนซืออาเบเล็กซิกไม่ได้นะตอนไปคุมลีกก็แปลกๆอ่ะ
1: เขาอยู่ในเครืออาเบไงเขาเคยคุมไอเนี่ยอาเบนิวยอร์กนิวยอร์กเรดบูลเคยคุม
0: ไ
1: ลป์ซิกเคยคุมลีด
0: ขึ้นหน้ามาของแอฟริกาพยายามจะเก็บบอลจังหวะนี้แคนาดายังสกัดได้ครับ
1: เดี๋ยวถามมีฟีฟ่าเล่นเหรอครับก็นั่นไงทัวร์นาเมนต์ที
0: ่
1: ฟีฟ่ามาช่วยจัดคือไอฮุนไดเนี่ยคือเราจัดกันเองเป็นทัวร์นาเมนต์เดิมส่วนที่ฟีฟ่ามาช่วยจัดให้คือมีเพิ่มเติมคือฟีฟ่าอาเซียน
0: แต่เดี๋ยวต้องดูว่าช่วงไหนเพราะว่าน่าจะตรงกับเอเชียนเกมครับประมาณกันยายน
1: เท้าอีกแล้ว
0: ฟีฟ่าเดย์ไงแต่มันเป็นฟีฟ่าเดย์
1: แล้วฟีฟ่าอาเซียนมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันก็ตัวผู้เล่นระดับสโมสรก็ต้องปล่อยมามากกว่ามันก็เลยเป็นประเด็นตอนนี้ว่าเราคงเน้นที่ฟีฟ่าอาเซียนมากกว่าไอ้ฮุนไดครับ
0: เพราะอย่างล่าสุดเนี่ยนั่งเมื่อวานจัดกับเจม ก็ยังถามเจมอยู่เลยว่าแอนโทนีฮัดสันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าดาวรุ่งแน่ๆแต่ค
1: ำ
0: ถามก็คือ

0: าจจะแบบเก็บไม้เก็บมือได
1: ้ฉายานี่ซาลิบาปลาหมึกเลยเมื่อกี
0: ้เมื่อกี้ฟุตฟีฟ่าซีรีส์อยู่งงเลยอ๋อคือเขาล่าสุดเขาประกาศแล้วว่าเอาแค่ดาวรุ่งซึ่งพอคุยกับเจมน้องเจมนะครับเจมใหญ่ก็บอกว่าคือเดี๋ยวพอกรกฎาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของจานพรีซีซั่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยยู23ก็เอามาไม่ได
1: ้ก็เนี่ยผมอ่านข่าวเห็นบอกว่าฮัสซันน่ะขอบุรีรัมย์ไปคือถ้าพวกซีเนียร์ก็ขอพันษาขอชินภัทรส่วนถ้าดาวรุ่งขอพวกธนกฤตขอพวกอย่างโฟร์แวร์อนันต์ย่อสองวันอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก็ต้องรอคำตอบจากบุรีรัมย์ว่าเขาปล่อยให้ไหม
0: ไม่ปล่อยหรอก
1: ก็นั่นแหละแต่เขาขอไปก่อนไงคือแบบก็ลองถามดูอะไรเงี้ย
0: ก็ขอแล้วนะอะไร
1: เออเดี๋ยวจะหาว่า
0: สวัสดี1 2สวยครับแอฟริกาใต้ขึ้นมาจากซ้ายไหลออกขวาย้อนหลังนิดนึงยังตามมาเก็บได้บูดาอูเติมแล้วแต่เลือกลุยตัดเข้าไปตรงกลางเก็บบอลได้จะพลิกป้ายออกขวาหล่นมากหล่นมากบูดาอูเก็บได้ที่มุมธงครับต้องคืนหลังกลับมาใหม่ก็ชัดเจนเลยครับคู่นี้ขาดจังหวะสุดท้ายทั้งคู
1: ่ความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายก็น้อยทั้งคู
0: ่คือมาซ้ายของแอฟริกาใต้อูเบรโมดิบาวางยาวๆมาเข้ามือแม็กซิมเกรโป
1: ครับมีคุณนันทพงศ์เนี่ยคึกมาคุณอ่านให้หน่อยแกงง่วงช่วงตีสามกว่าเนี่ยลาเยเนี่ย
0: ลาเยถ้ามี24จะเป็นลาเดครับถ้ามี30จะมีเดย
1: ์จะเป็นอ๋อลามันลาเยียง
0: ถ้าผมถ้าเล่นตับนี้มาผมเล่นอีกตับได้ไหม
1: ลาอะไรอ่ะลาบวช
0: ไม่ใช่คือถ้าเกิดลา
1: ลาเดย์24
0: ถ้ามี24จะเป็นลาเดย์ฮะแต่ถ้าลาเยียเป็นคนดีก็จะเป็นกู๊ดเยียเลยครับ
1: อันนั้นเป็นอย่างละกลัวเออกู๊ดเยียเนี่ย
0: ขวาขึ้นมาแอฟริกาใต้เก็บบอลลูกนี้พยายามจะไปต่อของแคนาดานี่ก็จะเล้นรวบอย่างเดียวเลยครับสุดท้ายไปโดนสะบัดลูกนี้ท่านี้ฟาติโน่กับ
1: ยิ้มยิ้ม
0: จะเป็นยามประจำ
1: ยิ้มในใจแหละแบบว่าเนี่ยสิ่งนี้คือตูจัดให้แบบเอาหมูมากัดกันรอบน็อกเอาท์นี่เป็นไงมาดูด้วยคู่แอฟริกาใต้แคนาดาอ้าวแต่อูสตายคิโอเจ็บอยู่จังหวะเนี่ยเบียดแย่งกับ
0: มาเซโค
1: เออมาเซโค
0: ล้มลงไปนี่โดนเหมือนจะโดนหยิกหัวนะครับ
1: โอ้โหกดขนาดนี้มาไซโคนี่มีสายส่งมาบอกว่าคู่นี้เนี่ยที่โมโนนี่อาจารย์โทนกับก๊อตกูเนอร์ภาคไอ้นัทไอ้นัท
0: ล่าสุดคุณก๊อตนี่ก็รู้สึกว่าเพจเขาโดนแฮกนะ
1: จริงเหรอ
0: เ
1: ออทำไมอ่ะช่วงนี้มีคนเกลียดอาร์เซนอลเยอะนะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็มันเก่งเกินไปอ่ะช่วงน
0: ี้ขอให้คืนเพจกลับมาได้โดยเร็ววัน
1: ผมก็เพิ่งรู้ว่าทีมเราปกติทุกวันนี้มีคนเกลียดเยอะนะ
0: ก็นี่ล่าสุดเขามีคำถามเนี่ยกรณีชาต้าไปเชลซีแล้วเราจะต้องรู้สึกยังไงผมว่าเราต้องรู้สึกยังไงวะ
1: ผมเฉยๆเพราะว่าเราก็
0: ผมไม่ได้
1: ตอนเขาอยู่เราขับใสได้ส่งเขาผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นด้วยผมแบบไม่ได้ชอบสไตล์ชาต้าตอนอยู่อาร์เซนอล
0: ใช่ผมเฉยๆกับเขามากกว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าเขาพิเศษอะไรมากตั้งแต่ตอนที่เขามีปัญหากับกองเชียร
1: ์
0: ก็รู้สึกว่าไม่น่ารักตั้งแต่นั้นแล้วแต่ว่าถามว่าเกลียดกันไหมไม่ได้ถึงขนาดนั้น
1: เฉย
0: ๆเอาจริงตั้งแต่ซ่อนอ่ะไม่เคยเกลียดใครเลยนะถ้าจะแบบรู้สึกว่าแบบ
1: อเดบายอไม่เกลียดอ่ะวิ่งร้อยเมตร
0: มาซัดจะบอกว่าถ้าจะมีสักคนที่แบบรู้สึกแบบไม่โอเคก็จะเป็นเอฟ
1: เอเดบายอฟอนเบอร์ซี่ยังเกลียด
0: ไม่เฉย
1: ๆ
0: เฮ้ยตอนอาร์วีพีไปอ่ะคือเรารู้สึกเลยว่าคืออาร์เซนอลมันให้แชมป์อาร์วีพีไม่ได้เลยเออแต่ถ้าไปอยู่กับป๋าให้ได้ก็ไปเถอะอะไรอย่างเง
1: ี้ยเปลี่ยน2เนี่ย
0: ใช่นะครับสนามนี่มอเช่บอมบิโต้ออกนะครับแล้วก็เอาลุคเดอฟูกิโรลงมาครับ
1: อีกคนหนึ่งนี่ซาลิบาที่ติดใบเหลืองออกแล้วก็เอา
0: ซิกูน่าจะเติมตัวลุคลงอ๋อเป็น
1: นี่แหละนิโกซิกูมาจากไฮดุกสปิตในโครเอเชีย
0: นี่มีคุณพุทธิพงศ์ส่งมา
1: ลายแย
0: ่เลยไม่กล้า
1: ลายแย่ต้องเม็ดครับ เม็ดนี่ตกชั้นไปแล
0: ้วนี่บอกว่า FA มีกฎห้ามยิงประตูไหมครับถ้าเป็นถ้ามีคู่นี้นี่คงประเดิมกฎแน่นอนครับฟีฟ่า
1: ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ถึงตีห้านะฮะอยากจะ สู้คู่ขี้สูสีสู้กันถึงดีกาก็มา
0: จะได้ไม่ต้องเปิดเพลงฆ่าเวลา
1: เพราะวันนี้ไม่มีให้พรีวิวด้วยบอกเลยวันนี้แบบสมมุติจะมาพรีวิวฆ่าเวลาถึงตีห้าก็ไม่มีเตะด้วยวันนี้มี

0: ู้เดียว
1: ใช่
0: เขาให้แอร์ไทม์เต็มที่นะ
1: ใช่
0: แล้วเล่นกันอย่างนี
1: ้สายขึ้นมาของเดมิล่าเปิดยัดลูกนี้แอฟริกายังช่วยกันดักไว้ได้อีกครับสวนกลับได้ไหมจะเก็บตรงกลางมีชนกันแล้วผู้ตัดสินบอกว่าไม่ได้ฟาวเพราะชนแต่จ้ำบอลเพราะโดนผมชาวปินเยโร่
0: ดูเปล่าดิท้อเลย
1: ยืนเกะกะลุงลังไปหมด
0: จริงๆก็ควรจะฟาวนะครับคอนิเลียสแต่ว่าไม่ให้ฟาวครับไปกระแทกมาร์โกปาแต่ว่า
1: จำบอลให
0: ้บอลมันไปโดนปินเฮโร่ก็เลยจำบอล
1: เออไม่ได้ให้ฟาวแล้วช็อตนี้ให้เป็นจำบอลนะครับชาวปินเยโร่ที่
0: เขาบอกผมว่า120นาทีก็ไม่น่ามีประตูครับก็แล้วแต่เลย
1: ไม่เป็นไรไม่ติด
0: เออได้หมดอ่ะ
1: ไม่ติด
0: 48ก็ไป99เลยส่งมาคุยเลย
1: ใช่ๆนะครับใครตื่นแล้วใครกรีดยางอยู่โดยเฉพาะชาวชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับเห็นหลายหลายชะอวดมากเลยส่งมานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับอย่าแคบนะครับอย่าแคบ
0: ผ่าน1ชั่วโมงครับ00ครับย้ำว่านี่รอบน็อกเอาท์นะครับของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับรอบน็อกเอาท์32ทีมแคนาดา0แอฟริกาใต้0
1: ครับ
0: ผมนี่เติมเต่าบินเรียบร้อยพร้อมอยู่ยาว
1: จังหวะนี้นัวเนียกันแล้วบอลไปโดนเลมิล่าออกข้างครับจะแย่งว่าใครทำออกสุดท้ายเป็นแอฟริกาใต้ได้ทุ่มเซเตมาลันต้าให้ออกมาทางซ้ายแล้วจะทะลุช่องลูกนี้แอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาของเทโบโฮโมโคเอน่าโดนทางฝั่งของเดลฟูกิโรโดนฟูกิโรสกัดไว้ได้ก่อนครับเริ่มจะเซ็ตบอลได้เรื่อยๆนะครับสำหรับแอฟริกาใต้บอลจากรอนเวนวิลเลียมครับขึ้นมาเล่นหน้าปากประตูตัวเองเลยดูสับประตูรอนเวนวิลเลียมเปิดยาวลูกนี้ลึกไปถึงหน้ากรอบเขตโทษพยายามจะมงเช็ดติดทางด้านของเดฟูกิโรครับซ้ายของแอฟริกาเก็บโมดิบาคืนกลับมาฝากจังหวะนี้เปลี่ยนจากกลางออกมาทางด้านขวารออยู่เป็นมูราอูนะครับขวาเคาะเข้ากลางมาเปิดขึ้นหน้าเกี่ยวไม่ติดแต่ว่าบอลล้นออกไปทางซ้ายอาบริสเก็บได้แต่งเข้ามาแล้วลองยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะยิงของอาบริสครับ
0: โอ้โหลูกยิงของอาบริสตรงนี้นี่เสียว่าครับกองเชียร์แคนาดานี่ครับแต่งหาขวาครับแล้วก็ซัดเต็มข้อโอ้โหแต่บอลมันไซส์หนีเสาไกลครับแม่แต่ก็ได้ลุ้นครับครั้งแรกได้ยิงของแอฟริกาใต้ครึ่งหลังครับบอลมันไซส์ครับโอ้โหคือถ้าไม่ไซส์นี่มีโอกาสจะเสียบเสาเข้าเหมือนก
1: ัน ปีกซ้ายแอฟริกาใต้รายนี้ช่วยท่านหายและคลายคอได้ครับก็คือออสวินโพบลิสครับผม
0: ใช่
1: อัปโปลิสเ
0: นี่ยนี่เองครับผมบอกคุณนี่ไงลอนเวนวิลเลียมเนี่ยเป็น1ใน9เบสคีเปอร์ที่ชิงบอลลงดอปี2024
1: รอ
0: เออไม่ธรรมดา
1: แล้วปีนั้นใครได้วะ
0: 2ปีที่แล้วอ่ะเป็นแบบ1ในผู้สาประตู9คนที่มีชื่อลุ้นรางวัลบอลลงดอประตูจากมาเมโลดี้ซันดาวเป็นไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาก็อาจจะเด่นกับสโมสรแหละ
0: อาจจะแบบคีนชีส30นัดติดอะไรเงี้ยแบบมาตรฐานลีกอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าแบบคีนชีสเยอะไง
1: ส่วนแคนาดาทะลุช่องขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ผ่านเอ็มโบกาซี่ครับดักไว้ได้จะตามไปเก็บบอลของเทนบุคแคนนันก็บอลออกของเอ้าเป็นบอลออกของเอ็มโบกาซี่นะครับจังหวะนี
0: ้ไม่โดนไงไอ้จังหวะสกัดของบุคแคนนัน
1: เป็นเตะมุมเลยครับแคนาดาได้วันนี้ค่อนข้างเงียบนะเทนบุคแคนนัน
0: ผมมองว่าฝีเท้าวินพื้นมากเลยไม่น่าเชื่อครั้งนึงเคยอยู่อินเตอร์
1: ตอนนี้ก็อยู่บีอาริเอลจ้ะ
0: ก็ธรรมดาอยู่ดี
1: เออไม่ได้เตะมุมนะครับเป็นแค่ลูกทุ่มทุ่มของแคนาดาลิสตาจอห์นสตันทุ่มจากขวายัดเข้ามายังโดนมงสกัดก่อนครับจังหวะ2เก็บไปได้ลูกนี้หน้ากรอบเขตโทษยกลึกโอ้โหลึกลูกนี้เข้าคอเลยครับถึงรอนเวลเลียมครับรับไม่ได้
0: เปิดลึกครับไล่เหยื่อนี่มีคุณประภาพรทักทายเข้ามาสวัสดีคุณคมบุญสน
1: สวัสดีนะครับ
0: ยาวบอกเลยวันนี้ยาวครับอยู่เช้าโอ้โหเกมเหนื่อยมากครับยิ่งครึ่งแรกยิ่งครึ่งหลังนะผมมองว่าเขาไม่กล้าแลกเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วยเกมตอนนี้คือเหนื่อยแล้วเมื่อกี้มีอัลฟองโซ่เดวิสของแคนาดามาวอร์มแล้วข้าง
1: ๆส่วนจังหวะนี้ทะลุช่องขึ้นมาแหวกมาได้ลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงติดตัวเดี๋ยวจะซ้ำมีตัวเคลียร์ครับโอ้โหเซฟ

0: รอนเวลเลียมเหมือนจะไม่ดีแต่เอ็มโบกาชี่ช่วยชีวิตไว้ไม่ได้ประตูกับแคนาดา
1: โอ้โหเซฟได้ตรงนี้ยังได้ประตูครับเนี่ยคือหลุดมาของมิลเลอร์ครับตรงกลางเลี้ยงมาเถื่อนๆเลยครับแล้วให้ไปซ้ายจังหวะของโอวูลูเซยี่เนี่ยถึงบอลก่อนครับแล้วจิ้มไปติดทางด้านวิลเลียมแล้วจังหวะที่บอลเหมือนเกือบจะเข้าประตูครับยังดีที่ยังเคลียร์มาได้ครับโอ้ตรงนี้ถือว่าสกัดสำคัญครับเอ็มโบคาซี่
2: ถ้าไม่มีเอ็มโบคาซี่ลูกนี้นี่โจธานเดวิดเด็กเดียวๆแบบไม่มีใครเลยครับ
1: เริ่มใกล้เคียงครับแคนาดาเตะมุมต่อนะครับอุซากิโอ
2: คือเปิดของอุสตากิโอครับจังหวะนี้จะโยนเข้ามาลุ้นเปิดลึกเข้ามามงได้ไม่มีอะไรครับจังหวะมงของทางด้านเดอฟูกิรัวครับบอลล้นออกหลังไปอีกครับ
1: ตัวสำรองนะครับเดอฟูกิรัวมงแต่มุมนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีไม่ตรงกรอบในจังหวะลุยขึ้นมาถือว่าได้ลุ้นนะครับแล้วก็ต้องชม
2: ความเร็ว
1: อูรูวาเซยี่ที่เร็วแล้วถึงบอลก่อนแต่ว่าแม่ยังไม่ผ่านเซฟของเลนเบนวิลเลียมครับนี่เป็นไงประตูมีชื่อเคยรุ้นบอลลงดอ โอ้ดีกีกับตันทีม
2: ก็ไม่ได้
1: กับเลกาต้าชุดน
2: ี้เลยก็ไม่ได้บอกว่ามุมมาแค่ไก่นะ
1: เออก็ไม่ได้แบบ
2: เห็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลูกพญานาคหมื่นนะ
1: เออไม่ได้แบบว่าขุนพลไร้ชื่อ
2: ใช่ๆ25นาทีสุดท้ายครับเปิดยาวของแอฟริกาใต้ไม่มีอะไรเลยครับโหคู่นี้นี่ผมว่าความเข้มข้นนี่เบาบางกว่าเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอีก
1: เดี๋ยวผมให้ดูว่ามันมีคู่ไหนที่ดูแล้วแบบน่าจะเหนื่อยกว่านี้อีกไหมไอ้รอบน็อกเอาท์เนี่ยดูหน่อย
2: ไม่มีอ๋อมีอังกฤษเดียวคองโก
1: โอ้ยคู่นั้นอังกฤษก็ถูกตั้งความหวังสูง
2: ใช่ไง
1: ออสเตรเลียอียิปต์คุณว่าน่าดูค
2: ู่นี้น่าดูนะอียิปต์นี่บอลแบบเขี้ยวมากเลยนะผมว่าอียิปต์บอลเขี้ยว
1: เม็กซิโกเอวาดอร์น่าดูจัง
2: น่าดูบอลเร็วทั้งคู
1: ่ไอเวอรี่โคสต์นอร์เวย์โอ้โหโคตรน่าดู
2: บอลปีศาจนี่เรียกบอลปีศาจ
1: ฮาแลนด์โดนกับดิโอมองเด
2: ้ใช่ดิโอมองเด
1: ้มีคู่นะสูสีผมว่าสหรัฐบอสเนียบอสเนียต้องอุดแน่นอน
2: เดี๋ยวคุณดูนะคู่น่าเบื่อเบลเยียมเซเนกัล
1: จริงเหรอ
2: เออบอลแบบคือเบลเยียมก็อ่อมไงเบลเยียมอ่อมแก่เซเนกัลก็แบบบอลจืดชืดอ่ะ
1: เออแต่คู่นี้ดูแล้วดรอปสุด
2: คู่สหรัฐไม่ฝืดหรอกเพราะอะไรร
1: ู้ป่ะฝืดเดี๋ยวบอสเนียก็อุดอย่างเดียวอ่ะ
2: ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะไอตัวเกมอ่ะไม่รู้แต่ว่าข้างสนามอ่ะ
1: อ๋อมันเซเลบมาเยอะ
2: เพียบ
1: เอออัพไฮเดชั่นเบรกโอ้โหอันนี้คือครึ่งทางครึ่งหลังแล้วใช่ป่ะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือทำอะไรกันหรือยัง
2: ว้าวซ่าสุดๆ
1: โอ้โหบอกเลยอยู่ยาววันนี้ไม่มีปัญหา
2: ขอบคุณพี่เจ๋งนะครับกับคิวนี้นะครับ
1: คุณเตรียมมาเลยเตรียมเดี๋ยวผมดูให้สวิตแอลจีเรียเนี่ยวันไหนวันที่3เตรียมตัวเลยสวิตแอลจีเรีย
2: มีถามว่าถ้าเสมอในเกมนี่ต่อเวลายังเสมออีกยิงอยู่โทษไหมครับ
1: ใช่ยิงอยู่โทษไม่ต้องยิงเยอะไม่ต้องยิง12กับ13อะไรอย่างงี้ไม่ต้องนะ
2: เฮ้ยยิงแบบยิงได้ลุ้นเลยอะรอนเวเบลเลียมยิงได้ลุ้นเลย
1: โชว์ฟอร์มอะเอาจริงเกิดแอฟริกาใต้เข้านี่บอกเลยว่าฉีกันทั้งเมือง
2: ไม่คือตอนเนี้ยทุกการเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมนี้นะครับมันคือเขาเรียกนาทีประวัติศาสตร์ชาติทุกการเคลื่อนไหวเพราะว่าเอาจริงทั้งสองชาติก็
1: ไม่เคยเข้ารอบ16
2: ไม่เคยเข้ารอบไม่เคยเข้ารอบตัดเชือก
1: ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยซ้ำ
2: ใช่ใช่แคนาดานี่เข้ามาเล่นในฟุตบอลโลก2ครั้งก่อนหน้านี้ก็ตกรอบแรกหมดเลย
1: โอ้โหไอ้ลูกจังหวะหลุดไปของโอลูวูเซยี่นี่คือต้องใส่สกอร์แล้วอ่ะไอ้โอคอนเนี่ยเบียดไม่เข้าแล้วแต่ต้องชมวิลเลียมอ่ะเซฟได้วันนี้นักเตะจากวาลินชัมลาบนี่ยังไม่ได้ลงแล้วเป็นสำรองไอ้เจ้าคายวาลินคายดารินทำไมเขาดรอปเป็นสำรอง
2: ก
1: ็จริงๆคือฟอร์มดีกว่า
2: เขาอาจจะเข้าใจว่าเกมนี้มันเหมาะการใช้ความเร็ว
1: จริงๆคือฟอร์มดีกว่าโจนาธานเดวิด
2: ก็เลย
1: ไปเยอะเลย
2: ลูวาเซยี่เล่นคู่กับโจนาธานเดวิดอาจจะมองแล้วว่าเกมนี้ต้องใช้ความเร็วสูงอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: นี่บุกแกงง่วงนี่เมาเลยครับไฮเนเกนเ
2: บย์จืดนะครับ
1: เข้าได้นะไฮเนเกนเข้าได้
2: ผมว่าจืดนะครับสิงดีกว่
1: าน
2: ะฮะ
1: เหลืออีก20นาที
2: ขอบคุณคุณปุริศนะ

0: นี่บอกเวลาไปถึงไหนแล้วครับเล่นไม่ถึงไหนเลยก็เนี่ยเหลือ20นาทีครับ
1: กำลังจะเข้า20นาทีสุดท้ายครับ
0: เปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนอูรูวูเซยี
1: ่ออกเนี่ยคายลาลินคุณมา
0: ส่งคายลาลินชำราบมาแล้วเหลือ20นาทีเดี๋ยวดูก่อนว่าเปลี่ยนใครโพมิดโอ้โหสินเชื่อลงมาว่ะนักเตะสินเชื่อ
1: เกมที่เขายิงเนี่ยใช่ไหม
0: เออ
1: นะครับโพมิดเดวิดครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนที่ของตานี่โอรัวเซยี
0: ่อีกคนหนึ่งนี่ชัฟเฟิลเบิร์ก14อ่ะจาคอบเชฟเฟอร์เบิร์กกองหน้าจาก LAFC เพื่อนซอนเทิงมิน
1: โทมิเดวิดนี่มันเป็นอะไรครับจอร์แดนเดวิดป่ะ
0: ไม่เป็นอ่ะ
1: ชื่อเหมือนกันเลย72 seconds of the substitute bench against Switzerland in the group stage ชื่อเต็มนี่นะโทมิเดวิดนี่นะโทมิสโอลูวาโตบี้เอมมานูเอลเดวิดอากินเปลูยังไงเชิบๆเลยทีเดียว
0: คือก็เลยต้องหาประวัตินักเตะกันแล้วนะเพราะว่าว่างแต่หาพอหาประวัติโพมิสเดวิดในวิกิภาษาไทยบอกสัญญาของเดวิดไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหมันชื่อเขา
1: แปลงเองอัตโนมัติส่วนแกนาดักบอลได้แล้วพยายามจะกระดกบอลเข้ามาไม่ผ่านในบุกชีครับดักไว้ได้แล้วเตะทิ้งออกไปไกลๆก่อนตอนนี้หน้าอยู่ไหนบอลไปทางนั้นนะครับผู้เล่นแอฟริกาแล้วจังหวะนี้เรียกฟาวได้แล้วครับจังหวะพยายามจะเก็บบอลของทางด้านตาเลนเต้มาเอ็มบาต้าครับ
0: แต่ว่าไอ้โพมิสเดวิดนี่เราไปแซวเขาสะไอ้ดีกีเขาก็ไม่ได้หมูหมาก้าไก่นะ
1: ทำไม
0: อยู่ซันกิรัวนะ
1: อ๋อนี่ก็บอกสัก42
0: เออเล่นในเบลเยียมนะเฮ้ยโหแล้วไม่ธรรมดาเนี่ย58นัดยิง28ลูกให้ซันกิรัว
1: มันขนาด 7-2 เลยไง
0: มันยิงเยอะมันยิงเยอะโอ้โหเนี่ยผมอุตส่าห์เอาสาระมานำเสนอ
1: โอเค
0: มันยิงเยอะนี่มัน2ซีซั่นในเด็กเบลเยียมนี่ยิงเกือบ30ลูกอ่ะ
1: ไอ้ยะ
0: เอออายุแค่24เผื่อต่อไปมันมาเล่น5ลีกใหญ่นะ
1: ไม่มีใครสู้พี่เก่งได้ละพี่เก่งมอบละ
0: พี่เก่งวนชัยอ่ะ
1: ทุ่มมาจังหวะนี้ของแอฟริกาใต้เก็บได้ด้วยครับมาเซโคไหลเอาแตะโอ้โหจับยาวไปอีกครับจังหวะหน้ากรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ส่วนหนุนขึ้นมาเคดาเก็บได้แล้วพยายามจะขึ้นทางซ้ายครับริชี่ลาเยียโดนเบียดแล้วลาเยียไปกวาดบอลออกไปก่อนเลยครับเกือบโดนมีบอกว่าคู่นี้เตะบอลรอบอะไรครับทำไมเป็นคู่เดียวครับรอบ32ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเดี๋ยวคู่อื่นเขาก็จะเตะกันวันอื่นก็จะ3คู่2คู่ต่อจากเนี้ย
0: นี่ข้อความมาแล้วนี่มาแล้วครับโพมิสเดวิดอินทีมาเพียบ
1: รู้เลยอ่ะเดวิดอินทีก็คือฝากแฟนผมด้วยนะครับ
0: แต่คือเมื่อกี้เช็คแล้ว
1: เขาบวชอยู่นะเดวิดอินทีอ่ะ
0: เช็คแล้วนี่เขาไม่ได้เป็นไรอ่ะจอนฮานเดวิด
1: ใช่ไหม
0: โชคดีละที่อาร์เซนอลไม่ซื้อตอนนั้นมีข่าวนะในตอนที่มันยิงกระจายกับลิวอ
1: ่
0: ะ
1: ช่วงนั้นฟรี
0: ฟรียังเสียดายตังค์ค่าเหนื่อย
1: อาจจะดีก็ได้ถ้ามาอยู่อาร์เซนอล
0: เหรอของฟรีจากลิเอิงกองหน้านี่ชาหมักเลยไงเป็นไงยาย่าซานโกเป็นไง
1: ยาย่าซานโกเป็นเด็กอาร์เซนอล
0: กองหน้าโอ
1: แซ่แล้วโดนปล่อยยืมไป
0: มาจากโอแซ่เหลือ17นาทีครับยาวไปยาวไปไม่รีบครับตอนนี้คือแคนาดาก็ไม่ได้เพรสดันบนแล้ว
1: แคนาดาไม่เพรสด้วยนะเรื่องของเรื่องก็คือแบบ
0: เล่นตามจังหวะ
1: จะเซฟแรงไว้เล่นแบบ30นาทีที่เหลือหรือเปล
0: ่
1: า
0: ได้เลย
1: บางทีฟีฟ่าก็อาจจะต้องการเขาเรียกอะไร
0: เขาบอกว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนฟุตบอล for everyone
1: ผมว่าฟีฟ่าต้องการอธิบายกฎว่าฟุตโลกคราวนี้เนี่ยถ้าเล่นจบ90ทีแล้วทำอะไรกันไม่ได้อะก็เลยให้คู่นี้มาขวางคู่แรกแต่เก็บบอลได้ครับจังหวะนี้อัปโปลิสทางซ้ายไหลมาตัวเหลือด้วยครับจังหวะนี้เติมขึ้นมาเป็นอุเบรมอริบาตั้งป้อมเปิดโหเปิดอย่างนั้นมาคุณเอ้ยอ้าวแต่เพื่อนขยันไปตบกลับมาได้ยังเป็นบอลของแอฟริกายิงไกลอะไรกันครับเนี่ย
0: Welcome to Africa
1: ไม่คิดจะต่อบอลคือจะยัดแถว2อย่างเดียวเลย
0: วากาวากาเอเอนี่เลยนะเปิดมาเสาไกลตรงนี้ต้องชมครับมงกับไปโอ้โหแต่มันกล้ามกึ่งว่าจะออกไปหรือเปล่า
1: คือช็อตเปิดมาเนี่ยก็คือแบบหวังไม่ได้แล้วแต่เพื่อนยังไปตบกลับมาให้อ่ะพอยิงลูกนี้ปุ๊บเพลงขึ้นเลยนะ
0: Welcome to Africa
1: มาสิเป็นยาย
0: ิงไปไหนยิงนกตกปลาเปลี่ยนแล้วนี่เทชอนบูเคนันออกแล้วก็อัลฟองโซเดวิดโอ้โหวันนี้น่าจะลงมาเล่นปีกเลยนี่ยังไงใส่ปอกแขนกับตันทีมด้วย
1: จริงจังเกมเมอร์
0: วันนี้เล่นตัวเป็นตัวลุกเลยครับนักเตะจากบาเยิร์นมิวนิก
1: 15นาทีสุดท้ายครับอัลฟองโซเดวิดลงมาแล้วครับ
0: อย่าไปเจ็บอีกนะเว้ยเจ็บแล้วเจ็บเล่าเจ็บจนบาเยิร์นหนังสือไอ้นี่มาแล้วอ่ะไอ้นาธานิเอลบาวอ่ะแบ็คซ้ายซื้อมาใหม่แล้ว
1: เดี๋ยวจะบอกว่าให้ตามชิลีให้ด้วยครับ
0: ชิลีครับ
1: ทุกคู่ทุกคู่เดี๋ยวจัดให้ชิลีเนี่ยโคชิปาโต้นำเดอปาเตสเตบูโก 2-0 แล้วนะครับแล้วก็อูดิโอลาคาเรร่านำวันเดอร์เรอร์ 3-0 ส่วนคู่ที่อยู่ในช่วงครึ่งแรกอยู่กูริโกอูนิโดเนี่ยนำเดอะคอนเซปซิออน 2-1
0: เฮ้ยคุณได้เนี่ย
1: อ้าว
0: ตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยชิลีคุณก็ไม่น่าจะถึงอ่ะ
1: เฮ้ย
0: เฮ้ยคุณรู้จักนี่เอเวอร์ตันเดชิลีป่ะยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
1: อ๋อยูนิเวอร์ซิดาดเดชิลี
0: โคโลโคโลโคโลโคโลโคโลโคโลนี่ทุกวันนี้อาตูโรวิดาวอยู่เว้ย
1: เหรอ
0: เออไปนู่นแล้ว
1: แต่จังหวะนี้แคนาดาได้ยิงไกลโอ้โหหน้าหัวกะโหลกครับจังหวะจบของโปรมิสเดวิด
0: นี่ไง
1: ไม่ตรงกรอบครับ
0: ผมบอกคุณแล้วมันดีกีไม่ธรรมดานี่ตั้งป้อมยิงโอ้โหหลุดเสาไกลนิดเดียวนักเตะจากแซงกิรัวนะครับยิงเรียดวิลเลียมเนี่ยเหมือนหมดสิทธิ์แล้วแต่ว่าบอลหลุดเสา
1: เห็นยืนแบบปิดมุมไม่ดีครับลูกนี้โปรมิสเดวิดลอกยิงก่อน
0: นี่ส่วน U19 ซัดกันยับเยอรมันนำเดนมาร์ก 4-3 เหลือ10นาทียิงอะไรกันเยอะแยะ
1: ชอบบอลเด็กอ่ะ
0: ชอบเด็กดีกว่านี่บราซิลนี่โปไอโกเอนเซ่นำปอนเตเปต้า 2-0 จูเวนตุสนำเซียร่า 2-0
1: คุณจะเอารายการอื่นมาแบบกลบฟุตบอลโลก2026ไม่ได้
0: เอามามัดรวมไงหลายท่านเอามัดรวม
1: ชิลียังตามให้นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวส่งมาก็คืออ่านทุกรอบ
0: อ
1: เพราะว่าไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ย
0: เหลือ14นาทีเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่เปิดขึ้นมาขวาแม่พยายามจะสอดลูกนี้ยังไม่ได้ครับ
0: เฮ้ยมันติดเครื่องแล้วอ่ะอัลฟองโซเดวิดมันติดเครื่อง
1: ก็ต้องลงมาแบกละ
0: นี่ XG ของแคนาดา 1.12 XG ของแอฟริกาใต้ 0.17
1: คือมันควรจะต้องมีประตูด้วยล่ะพี่บอกว่ายิงจุดโทษเลยได้ไหมครับ
0: ครับ
1: จากภาษาตาควายครับผมอยู่ว่าสนเรามาเชียร์บราซิลเชลบีมี2คู่ยิงเยอะดีกว่ามาแน
0: ่นี่ไงผมแจ้งไปแล้วผลน่ะ
1: หวังว่าวันนี้จะเป็นเช้าที่ดีของภาษาตาควายนะครับ
0: มาดู SMS ดิ
1: เอเวนยังเงียบเลยเงียบยันเอเวนเอามา
0: แล้วนี่ไง
1: ส่วนมาดูซ้ายกับวันนี้ของแคนาดาก่อนย้อนมาหน้ากรอบเขตโทษดึงแล้วออกซ้ายริชิลาเยียครับหาช่องเปิดเข้าไปลาเยียโยกเข้ากลางแล้วจิ้มจังหวะเดียวพาเข้าไปได้แล้วยัดลูกนี้ติดเซฟรอนเวลเลียมครับอู้ใจจะยัดเสาแรกเลยครับเป็นโจธานเดวิดหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้
0: ใช่โจธานเดวิดคนเปิดเป็นเอลองโซเดวิส
1: ใจจะยัดเสาแรกเลยครับบอกว่าสายที่ฝรั่งชื่อซ้ำกันเยอะเพราะเขาตั้งชื่อตามนักบุญในอดีตเช่นดาวิดจอห์นวิลเลียมปีเตอร์นักบุญเดวิดนักบุญจอห์นนักบุญวิลเลียม
0: เซนจอห์นไงเซนเดวิด
1: เซนปีเตอร
0: ์
1: เซนวิลเลียม
0: เซนพอลไงมาจากเซนพอลประมาณนั้น
1: เซนแกเบรียล
0: นั่นแหละชื่อโรงเรียนทั้งนั้น
1: ส่วนจังหวะนี้พยายามจะเจาะเข้าไปของแคนาดาก็ยังโดน
0: นี่แต่แคนาดามันมีประตูด้วยนะเซนแคลร
1: ์แต่ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ต้องเซนเล็ก
0: โอเคแล้วแต่เลยตีช้ำกว่าเนี่ย
1: นอนนอนน้อยก็เป็นอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ร้อยวันนี้อ่อมอมอีกแล้วเหรอ
1: เออ
0: โอ้วันนั้นก็อ่อมวันนี้จัดร้อนเย็นมาเปล่า
1: ไม่วันนี้ไม่แต่ว่าก็เมื่อเช้าไงส่วนย้อนหลังกลับมาครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมครับ ยังเสมอกันอยู่0-0ครับ
0: เออแต่ชื่อโรงเรียนนี่มีแต่ชื่อนักบุญชื่อนักบุญนะเซนฟรังเซนฟรังเซน

0: ตังซิสเวีย
1: เซนโย
0: เซนโยเซฟไง
1: ใช่
0: นักบุญโยเซฟเหรอคุณส่งลูกไปเรียนนี่มันอะไรแบบวางแผนจะมีลูกยัง
1: หลานสาวผมเรียนเซนฟัง
0: เออ
1: ลูกพี่สาวเรียนเซนฟังก็มีหมดอ่ะมีลูกเพื่อนก็เรียนเซนกระเบียนมี
0: เดี๋ยวนี้เข้ายากใช่ไหมค่าแบบค่าเข้าแพง
1: ผมเห็นแบบว่าเพื่อนผมอะพอลูกปิดเทอมทีมันต้องแบบไปเอาติ้งกันแบบเป็นแบบผู้ปกครองไปเอาติ้งก
0: ัน ผู้ปกครองต้องไปด้วย
1: เออไปไหนหรือว่า
0: ไปไหน
1: ฮ่องกง
0: โอ้ไฮโซ
1: เออแล้วผมก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวนี้เออไม่มีลูกอ่ะดีละ
0: ท้อเลย
1: ส่วนจังหวะนี้ซ้ายของอาฟุนโซเดวีเปิดไปดี
0: ไอที่ไม่ได้พากบอลเนี่ยคือเหลือ10นาทีนะครับแล้วคือไม่มีอะไรเลยอ
1: ่ะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้พลาดนะเก็บบอลได้ต่อบอลไม่ติดอีกครับมีบอกว่าคู่แรกในรอบ32ทีมใครแพ้ออกเลยครับใช่
0: มีกฎนี้เลย
1: ต่อจากนี้ไม่มีเวทีให้ผู้แพ้นะครับก็จะเป็นรอบตัดเชือกทั้งหมด
0: เหลือ10นาทีนะครับแคนาดาพยายามหาทางเข้าครับคงไม่อยากต่อเวลาอะไรครับแคนาดา
1: เฮ้ยโรงเรียนคุณก็ถือเป็นโรงเรียนนักบุญเหมือนกันใช่ไหม
0: ทำไมอ่ะ
1: 3เซน
0: ตรงไหนวะอ๋อเซนเหรอ
1: ส่วนเปิดมาลูกนี้ยังไม่ผ่านเมลคอนครับ
0: วันนี้นี่คุณยิงปืดหลายมุกแล้วนะคุณยิงแบบแป๊กนะ
1: ยิงเพื่อนเพื่อนแคนาดา
0: เออโอ้โหขยันขยันนะด้วย
1: ก็เลยเชียร์แคนาดาไม่ใช่ก็เลยพากแคนาดาเออมันก็ติดเชื้อแคนาดามา
0: แคนาดาบอสเนียก็เราใช่ปะล่ะ
1: ใช่
0: โคตรจืด
1: นะช่วงนี้เขาเน้นปรุงจืดไง
0: โอ้ท้อเลยตีสามเนี่ยตีสี่แล้วเนี่ยนี่แต่ว่าไอ้เนี่ยใกล้เคียงสุดครึ่งหลังของแคนาดานะโจนาธานเดวิดยิงมุมแคบด้วยซ้ายแต่ว่ายังติดเลยเวนวิลเลียมครับ
1: แข็งนะลูกนี
0: ้นี่ประตูไม่ธรรมดา
1: คือพอเอาพี่เก่งออกก็คือทำอะไรไม่ได้ละเปิดยาวของเอ้าลูกนี้ขึ้นมาได้ครับทางขวาพลิกของโปรมิสเดวิดจะจ่ายต่อไม่ได้นะครับลึกไปเข้ามือรอนเวนวิลเลียม
0: คือเพื่อนอะเติมช้าครับบังเหลี่ยมได้ครับโพรมิสเดวิสแต่ว่าพลิกให้ไปก็ล้ำครับ
1: แอฟริกาใต้เนี่ยดูทรงวิธีการเล่นนะเวลานี้ก็คือไม่ได้ก็ต้องไม่เสียไปก่อนนะครับเน้น
0: ตู้ไปก่อน
1: เออ
0: ดูโทษแอฟริกาใต้บอกไม่ติด
1: เพราะว่าโกเราเก๋า
0: อ
1: ะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมว่าแล้วเมื่อกี้พอถึงปุ๊บเจอคุณอู่ใช่ไหมอู่เล็กอะปกติเนี่ยอู่เป็นคนไม่เคยทักอะไรผมเลยนะแต่วันนี้หน้าลิฟต์ก็คือผมเดินรีบเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าอู่เขาออกแล้วไปอยู่ถึงหน้าลิฟต์แล้วเขาพูดกันว่าขอให้สนุกนะ ผมก็เลยบอกว่ากูดูละคู่นี้มี120ได้
0: สับพยอกเหรอเขาสับพยอกเหรอสับพยอกเหรอ
1: ไปเขาดูว่าขอให้สนุกนะว่า
0: สับพยอก เดี๋ยวแอฟริกาใต้เข้ามานี่บอกเลยฮะ
1: เอ้ยผมเชียร์นะทำเล่นนะวันนี้ผมเชียร์แอฟริกาใต้ทะลุช่องลูกนี้ไหลเข้ากลางมาได้แต่ไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ไปเข้าทางอีเมลคอนดักมาได้อีกครับจะสวนกลับแอฟริกาขึ้นทางขวาได้ด้วยครับเอาละครับพื้นที่มี3ต่อ2ซ้ายแล้วมันจับบอลอะไรกันวะเนี่ย
0: มันถึงเสมอไงมันยิงไม่นานแล้ว
1: โอ้ขึ้นมา3คนเขามี2คนจ่ายวืดอีก
0: เฮ้ยจังหวะนี้นี่อัลฟองโซเดวิดเลี้ยงไม่ผ่านว่ะโอ้ยช้าไปเยอะเลยอ่ะเลี้ยงติดมูดูเฉยเลยอ่ะ
1: อาการบาดเจ็บส่งผลมากนะอัลโซเดวี่ช่วงหลังเทียบกับฟุตบอลคราวที่แล้วอ่ะเรื่องเลยคือมึงเราบางทีเราเห็นเขาเล่นเราหงุดหงิดเองอ่ะ
0: หรือว่าเขาก็รอต่อเวลาแล้วเนี่ย
1: คือผู้ยายหงุดหงิดเองแล้วอ่ะ
0: เออนี่เขาบอกเขาต้มนานจะเป็นเซนต์อืดครับตอนนี้เราใกล้อืดแล้ว
1: เมื่อกี้เส้นเล็กไปนิดนึงแหมเส้นอืดมาเลยนะถ้าต้มไม่นานเส้นแข็งก่อน
0: ใช
1: ่เปิดยาวของแอฟริกาเก็บบอลโดยมัคโคปาเอาบอลลงลูกนี้มีครับถ้าเสมอมีต่อเวลาครับแต่งเข้ากลางมาหลบได้2คนแล้วยิงเองลูกนี้ปัดแตดแม่ก เกือบจะปัดยิงแรกเนี่ยรับไม่อยู่เนี่ยลูกยิงอาบูลิสนะครับกระโดดออกมาแต่ว่าไม่ไกลตัวครับพยายามจะชาร์จของมาเชโคลูกนี้แม็กซิมเฟียโปรยังออกมารับไม่ได้อ้าวแล้วตอนนี้เปิดสวนก็แล้วครับขวาเปิดเข้ากลางไม่ดีจังหวะนี้แอฟริกาใต้เก็บได้แล้วเบิ้ลเร็วขึ้นมาทางขวาได้บุกของมูราอูครับขวาของมูราอูลากมาแต่อ้อมลูกนี้กวาดไม่ฟาวครับโอ้โหข้างสนามนี่แอฟริกาอะไรจะเปลี่ยน2คนรวดเลยครับเหมือนรู้ว่าเพื่อนจะหมดให้ไปซ้ายจังหวะนี้โยกของอัลฟอนโซเดวี่ติดเลยครับติดแงกเลยครับไปไม่ได้ครับแอฟริกาใต้แก้มาแล้วขึ้นทางซ้ายอูเบรโมดิบาพี่บอกคู่นี้โดนจุดโทษให้ทีมไหน
0: หูยาก
1: เอ้ยวัดลอเรนวิลเลียมไปเลยในฐานะเคยติดหนึ่งในผู้สัมผัสยอดเยี่ยม
0: คือโกลโลเวนวิลเลียมดีแต่ว่าประสบการณ์ตัวยิงอ่ะโหแคนาดาไม่ต้องมีทั้งคายลาลิมมีทั้งตัวนาฮานเดวิด
1: ได้ลงหรือเปล่าม
0: ีอัฟองโซเดวิดนะ
1: 5นาทีสุดท้ายครับจังหวะนี้เปลี่ยน2คนครับแอฟริกาใต้หมายเลข8เชปังโมเรมีนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง
0: ถ้าเกิดมาเลยอ่ะเซปัง
1: เออเชปังจริงนะชื่อเชปัง
0: เชปังโมเรบี
1: ถ้าไม่เชปังก็ต้องเชแปงอ่ะ
0: ป๋องแปงเนี
1: ่ยแล้วก็ที่ออกมาเป็นอิมเลนมาโคปานะครับวันนี้ค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับเอาเชปังโมเรบีลงมาแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออีครัมเรเนอร์แทนที่ของมาเซโคครับ
0: เหรียญสองได้ครับถ้าว่าตอนเนี้ยแอฟริกาใต้นี่เปลี่ยนไป3เฮ้ยวันนี้ไลฟอสเตอร์ไม่ได้ลงเฉยตัวความหวัง
1: แอฟริกาใต้มา2นัดแล้ว
0: เออทำไม
1: เขาเล่นไม่ดีเขาเล่นไม่ดี
0: แต่ชื่อชั้นดีสุดเลยนะ
1: เออเป็นไงว่าพอมาเวทีระดับนี้เขาเล่นไม่ดีแต่แอฟริกาใต้เปิดเข้าไปลูกนี้ยังไม่ผ่านฟิโกโรครับ
0: ไลฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่เนี่ย
1: มีบอกว่าแฟนบอลเกาหลีน่าจะเสียใจหนักขึ้นเมื่อเห็นทีมเข้ารอบแล้วเล่นแบบนี้
0: เห็นทีมที่เขารอดแล้วไปเล่นแบบนี
1: ้แล้วทำไมตอนคุณเล่นเขาไม่เล่นดีล่ะ
0: เออคุณไปแพ้เขาไ
1: หมใช่ดีไม่ดีเกาหลีใต้มาเล่นกับแคนาดาจะเล่นดีก็ได้อาจจะสู้ได้มันกว่านี้ก็ได
0: ้เผลอชนะอะไรเงี้ยจะ
1: ไม่หรอกแต่ว่าเกาหลีใต้เป็นบอลเล่นแบบเขาเรียกอะไรเล่นด้วยความสามารถเฉพาะตัวเยอะเกินไป
0: เล่นตามจังหวะ
1: เออคือเหมือนกับว่าไปหวังพึ่งความสามารถเฉพาะตัวของพวกอีคังอินอะไรเงี้ยเยอะเกินไปส่วนแอฟริกาใต้โยนขึ้นมาลูกนี้แคดาเคลียร์ทิ้งมาได้อีก
0: ต่อข้าง
1: สมควรแล้วที่เกาหลีใต้โดนด่าอุตส่าห์เปิดหัวได้ดีได้3แต้มเลย2นัดแพ้เสมอสนั้นก็เข้าก็ใช่แล้วเป็นการแพ้แบบไหนแพ้แบบผู้สาประตูมาตัดบอลพลาดอย่างเงี้ยเออหรือแพ้แอฟริกาใต้ที่แบบตัวเองข่มเขาทั้งเกมอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ไม่เร่งไงตอนที่ยังเสมอตอนเจอแอฟริกาใต้อะตรงนี้อัลฟองโซเดวิส
1: เปิดย้อนไม่มีอะไรเลยครับอัลฟองโซเดวิสว่าลงมาเนี่ยยังสร้างแรงกดดันให้กับแนวรับของแอฟริกาใต้ไม่ได้เลยเหมือนลงมาขู่เฉยๆอะแต่จังหวะนี้แอฟริกาใต้บุกขึ้นมาแล้วครับทิ้งขึ้นซ้ายมาเชปังบุอ๋อเป็นทางด้านของอีครามเรเนอร์ครับให้มาตรงกลางเอมบาต้าเปลี่ยนมาลูกนี้เก็บทางขวาของอับริส
0: เหมือนแอฟริกาใต้เริ่มแบบเริ่มเน้นนะ
1: ใช
0: ่เขาเริ่มคลองบอลได้
1: ก็เปรี้ยงเดียวจบได้แล้วอ่ะจบเลยอ่ะมีลูกเดียวจบเลยนะครับคู่นี้
0: ในวันที่เปรี้ยงใส่เกาหลีใต้
1: ใช่ลูกนี้ล้นไปอีกแคนาดาพยายามจะช่วยกันบล็อกแต่ว่ายังไม่ออกดูบอลเกาะบนเส้นไปไงแล้วจ่ายแบบไม่มองด้วยครับที่บอกอดีตกัปตัน BNK ครับเตะบอลแล้วเหรอครับช่วงนี้เชอร์ปรางโมเรบีเชอแปงเชอแปงนี่ก็คือเชอแปงน่าจะอ่านว่าเชปังอ่ะแต่เชปังเดี๋ยวก็จะออกเชปังเซอร์กิตอีกนะครับแต่จังหวะนี้พลิกดีครับอาโปลิสอาโปลิสทะลุขึ้นมาเก็บบอลได้จับไม่ดีอีกครับจังหวะของทางด้านเชอปังนี่นะครับ
0: ได้ฟาว
1: ล์แล้วก็เสียฟาวล์ไป
0: คือผมว่าตอนนั้นเราภาคไอ้เนี่ยบอสเนียกับแคนาดาเหนื่อยว่ะวันนี้ต้อง2เท่าอ่ะโอ้โหท้อเลยเนี่ยขึ้นหม่งก็โอ้โหคือเกมรับก็ไม่พลาดทั้งคู่วันนี้ก็เลยยังเสมอกันเหลือนาทีสุดท้ายนะครับ กำลังจะไปกันต่ออีกครึ่งชั่วโมงครับแหมเปิดมาน็อกเอาท์คู่แรกต่อเวลาเลย
1: เดี๋ยวด้วยนะคู่อื่นไม่ต่อเลยต่อคู่นี้คู่เดียว
0: ขอบคุณพี่เจ๋งที่ให้ถึงตีห้าคือถ้าตีสี่มาเนี่ยบอกเลยว่างานยาวหรือเห็นคู่ประกบมาแล้วก็ให้มันตีห้าเลย
1: มันต้องงั้นแหละต้องงี้นะถ้าคุณเข้าตีสี่นั่นหมายว่ารายการตีสี่เดี๋ยวก็จะเป็นเดือดร้อนพวกพี่โอ๊ตพี่บอม
0: ไปกำลังจะครบ90นาทีเนี่ยแล้วแอฟริกาใต้ก็ไม่เอาบอลขึ้นแล้ว
1: ก็คือจบรายการเราก็คือพี่เต่ามารอได้เลย
0: สุขภาพเลย
1: ใช
0: ่เนี่ยเล่นเพื่อสุขภาพเนี่ย90นาทีหมดแล้วเนี่ย
1: ไม่เอาอะไรเลย
0: 0-0
1: บอลเวลเลียมนี่ก็คือไม่เล่นทำไมยืนดูไม่ขึ้นแต่ก็เข้าใจได้นะครับในความเป็นทีมที่อุตส่าห์ผ่านมาได้ถึงรอบนี้เขาระวังทุกการออกบอลเลย
0: ทด5นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
1: ทดตั้ง5
0: มี5นาทีไปกันต่อ นี่ทิ้งมาข้างหน้าแล้วเมื่อกี้เหมือนเคาะดูเวลาว่าเอ้ยมีเท่าไหร่วะเขาให้เราเท่าไหร
1: ่ส่วนจังหวะนี้ยังดักไว้ได้ครับแอฟริกาใต้จ่ายขึ้นหน้ามาก็ยังไม่ผ่านทางด้านของฟูโกโรครับดักไปได้ก่อน
0: ไปโดนทางเดวิด
1: จะไหลซ้ายมาลูกนี้ไม่ถึงอัลฟอนโซเดวี่ครับโดนมูดาอูสไลด์บอลออกข้างไปวันนี้ก็ดูแล้วคนที่มีโอกาสเยอะที่สุดในสนามก็น่าจะเป็นโดนทางเดวิดนะฮะ
0: หลุดไปยิงติดเซฟอ่ะไอ้ที่มุมแคบยิงซ้าย
1: เข้าช่วงทดเจ็บแล้วครับทันเน้นกันไม่ได้นี่เดี๋ยวไปว่ากันต่ออีก30นาทีแต่จังหวะนี้ขวาขึ้นมาอลิสเตอร์จอห์นสตันเปิดไม่ดีโดนดักแต่มีตัวเก็บหน้ากรอบแล้วยิงยัดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูชัยเข้ามาครับ
0: รูสตากิโ
1: อซีเฟรูสตากิโอครับยิงประตูชัยให้แคนาดาจะชัยหรือเปล่าก่อนพอแต่ว่าทดเจ็บครับแคนาดาขึ้นนํา 1-0 ครับ
0: โอ้โห
1: บอลเหมือนไม่มีอะไรเลยครับ
0: คือผู้เล่นแอฟริกาใต้ไปถอยครับไม่มีใครเข้าบอลก็เลยยิงไกลเข้าเสาไกลครับเป็น 1-0 ของแคนาดาครับนาที90บวก2ครับโอ้โหช็อกเลยไม่แล้วอีกชั่วโมงหนึ่งเราทำอะไร โอ้โหนี่จังหวะตัดได้ตรงกลางนะครับอลิสเตอร์ดอนสตันครับจากขวาเปิดมาแล้วมงเคลียตกตรงหัวกะโหลกแล้วโอ้โหอูสตากิโอตวัดยิงด้วยขวาเลยเวนวิลเลียมไม่เห็นบอลเนี่ยคือเพื่อนอ่ะบังอยู่เห็นอีกทีโอ้โหมันเข้าเสาไกลไปแล้ว 1-0 ครับแคนาดาขึ้นนำกำลังจะเข้ารอบครับทีมเจ้าภาพร่วมโอ้โหคือสำคัญครับเนี่ยตรงนี้คือไม่มีใครเข้าบอลครับนะครับแอฟริกาใต้ครับทั้งซีโทเล่ทั้งโมโคเอน่าโอ้โหแอคเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ก็เกมแบบนี้ต้องการประตูเดียวเนี่ยครับอ้าวทีนี้เล่นไม่เนียนทีนี้บี้เลยครับแอฟริกาใต้3 2นาทีไปพลาดแบบนี้โดนนี่ครับไม่ใช่เดี๋ยว 2-0 เลยนะยิงแบบขาดเลยอะไรเงี้ยจังหวะนี้มีล้มไปนอนแล้ว1แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับเอาบอลขึ้นไม่ได้ของแอฟริกาใต้ต้องมาเร่งเฉยเลยครับเหมือนจะไม่มีอะไรอยู่แล้วครับไปปล่อยให้เขาเล่นสุดท้ายโดนครับเปิดขึ้นหน้ามาโดนฟ้ำไว้กุสตาคิโอ
0: โอ้โหอดีตกองกลางจากปอร์โต้นะกุสตาคิโอปัจจุบันนี่อยู่กับ LAFC ยืมมาวัย29นะครับเซเฟนกุสตาคิโออ
1: ้าวแต่แคนาดาได้บุกอีกรอบหนึ่งจังหวะทิ้งมาให้กับโรบิสเดวิดติดเอโมกาชีแข็งแกร่งกว่าครับแย่งกลับมาได้อ้าวมัน3นาทีสุดท้ายให้มันได้อย่าง
0: นี้บอกแล้วไงเขาบอกแล้ว
1: ขวาไหลตามช่องมา
0: ตามหน้า
1: ตามหน้าอีกครับ
0: ดูแล้วเรียบร้อยนี่ก็ถามคุยกับฟังครับพี่ได้เนี่ยคุณนันทพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมไปไหนนะผมอยู่ถึงตีห้านะโอ้โห
1: ใครดีไปนอนนะ
0: บอกเลยงอน
1: งอน
0: โอ้ยแต่แฟนแคนาดาเข้ารอบโอกาสสูงมากครับตอนนี้แม่ ยิงเข้าไปนี่เฮกันทั้งซุ้มมาทั้งสำรองครับ
1: โอ้โหว่าเฮลักษณะ
0: เหลือนาทีเดียวนะครับช่วงทดเวลาเคโปครับ
1: ยาวลูกนี้มง

0: ก็โดนดักไม่มีอะไรครับตรงกลางของแอฟริกาครับสาดยาวขึ้นหน้าเก็บได้ด้วยทางซ้ายจะตัดเข้ากลางมาแคนาดานัวยับเลยครับเตะทิ้งไปก่อนครับทางได้ของลิสแตนจอร์สตัน
1: หันหน้าทางไหนเตะไปทางนั้นนี่ผู้ตัดสินบอกว่าทดเพิ่ม1นาทีครับเพราะมีประตูครับ
0: ปิน
1: ไฮโร
0: ่ดีใจ
1: ก็น่าจะทดเป็น6
0: 5นาทีจะครบแล้วครับเปิดขึ้นหน้ามาจังหม่งเช็ดต่อลูกนี้เก็บได้แอฟริกาใต้ไล่ขึ้นมาทางซ้ายบอกว่าชีพไหลลูกนี้ไม่ผ่านคอนเนลิวส์ครับเก็บบอลตรงกลางสายมาจังหวะนี้เอ็มบาต้าตาเลนเต้เอ็มบาต้าทำไมเล่นอย่างนี้แต่แรกก็ ไม่โดนแล้วไปปล่อยให้เขาเล่นอยู่นั่นแหละขวาโค้งมาเปิดลึกเข้าไปโดนดักครับอ้าวแล้วแคนาดาต้องเตะทิ้งเข้าไปไกลๆก่อนจะสวนด้วยลูกนี้ไม่มีอะไรครับ30วินาทีสุดท้ายครับลมหายใจของแอฟริกาใต้บทจะโดนก็โดนเฉยเลยครับเล่นไม่มีอะไรเลยครับเกมวันนี้แล้วเปิดไม่ดีอีกสุดท้ายหม่งสกัดออกข้างครับทุ่มของแอฟริกาเปิดลูกนี้ This time for มาเซโป
1: เกโปรับเข้า2
0: แม็กซิมเกโปครับรับไปได้ครับ
1: เนี่ยแล้วผู้เล่นแอฟริกาใต้นี่หัวร้อนตามหลังนี่หัวร้อน
0: ตอนนี้ร้อนกว่าคือผู้บรรยาย
1: ทำไมอ่ะ
0: เตรียมใจว่าน
1: ี่เขาบอกเลยเปิดสายเลยครับนี่ได้เดี๋ยวลองดูโอ้โหยิงเฉย
0: ตีห้ากันเดี๋ยวเขาจะคุยกันตีสี
1: ่ไงพูดเดี๋ยวบอกมันยิงไม่นานแล้วนี่มันยิงเฉย
0: เอาละครับ6นาทีครบแล้วครับอยู่ที่ชอปิเดโรแล้วครับเปิดยาวขึ้นมานานแล้วฮะประตูเดียวของแคนาดาครับนำมาซึ่งการผ่านสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026ครับ 1-0 นะครับสำหรับค่ำคืนที่ลอสแองเจลิสครับ
1: โอ้โห90นาทีปกติทำอะไรกันไม่ได้ครับทดเวลา6นาทีที่ใส่มาเนี่ยเป็นทางด้านซีเฟนอุซาคิโอครับยิงให้แคนาดานำ 1-0 แล้วเป็นประตูชัยครับทำให้เข้ารอบ32ทีมโอ้โหคือ
0: ก็แค่เบียดจริงๆ
1: ใช่
0: แค่เบียดจริงๆครับคู่นี
1: ้ก็ทำให้เป็นทีมได้นะครับที่เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายก็สำหรับแคนาดาเจ้าภาพร่วมนะครับประตูเดียวแล้วก็ทำให้แอฟริกาใต้ตกรอบครับลูกเกมก็สมควรเพราะว่าพยายามเล่นเกมลุกเยอะกว่านะแคนาดายิงไปทั้งหมด7ครั้งนะครับตรงกรอบ4แต่ได้มา1ประตูครับส่วนแอฟริกาใต้ก็ได้ยิงแค่3ครั้งตรงกรอบครั้งเดียวก็ไม่มีประตูเพราะนั้นก็ต้องยินดีกับแคนาดาด้วย
0: มีถามว่าแคนาดานี่เข้ารอบ16ทีมครั้งแรกหรือเปล่าใช่นะครับก็เดี๋ยวแคนาดาจะไปเจอผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฮอลแลนด์นะครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยนี่ไงอัครเทพมาสัพพย่อบอกว่าขอให้สนุกมีประตู
0: สุดท้ายจบ90แล้วเว้ย
1: เออ
0: ไม่ต้องต่อเวลาแล้วเว้ยนะครับแต่จริงตอนแรกคิดว่าต่อเวลาแล้วนะเตรียมใจไว้แล้วนะ
1: แคนาดาทำไม่ถูกอ่ะไปเร่งอ่ะไปเร่งงาน
0: อ
1: ่ะ
0: ไม่หรอกแอฟริกาใต้ก็แบบเหมือนเบอร์คิดว่าแบบเขาไม่เอา
1: เออคิดว่าเขาแบบชกนวมแล้วแบบไปต่อเวลา
0: โดนเลยครับ
1: เรียบร้อยเหมือนเมื่อวานไงเหมือนไอที่ตอนแรกไอออสเตรียเนี่ยว่าแบบเอ้ยไปตามนี้เพื่
0: อ
1: นมาเลสไม่รู้งานซัดไปเปี้ยงดีไอโคลอสไอคาราสิตคาราสิตตีเสมออ่ะจบเกมนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในช่วงชั่วโมงหน้านะช่วงนี้ก็อัลผลรายการอื่นนะครับที่แข่งอยู่ที่เมื่อกี้มีถามมา
0: ชิลีครับหน่อยชิลีครับ
1: ชิลีครับนี่โฮชิปาโต้นะชนะเดปอร์เตสเทมูโก 2-0 นะครับแล้วก็ที่พักครึ่งคือยูริโกอูนิโดนะครับเสมอกับทางคอนเซปซิโอน 2-2
0: โอ้ยนี่เจ้าหนูอิสมาโกเน่ปะ
1: เออที่ขาหักอ่ะ
0: คนที่ขาหักว่าม
1: าด้วยโอเคได้เฮตั้งวงล้อมวงกันแล้วแคนาดาเข้ารอบนะครับข้อความขอแรงเลยมาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากช่วงนี้เนี่ยเสือก8 9 8 9 9เออใครอยากให้อยู่ต่อเนี่ยมาเลยเดี๋ยวพูดคุยเต็มที
0: ่
1: ทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง YouTube นะครับช่วงนี
0: ้พักสักครู่นึงก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายของนาทีไลฟ์บอลโลกวันนี้ครับ

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ซุนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซุนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่นาทีนายไลฟ์ฟุตบอลโลกครับในช่วงสุดท้ายนะครับของค่ำคืนจริงต้องบอกว่าเข้าสู่เช้าวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่เราสองคนนะครับผมคมอธิคมแล้วก็สนวิรุณนะครับแต่ว่าสนน่าจะไปทำธุระอยู่นะครับย้ำอีกครั้งว่าจบคู่แรกของฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 นะครับก็ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีคนบอกว่าตามชิลีให้ด้วยเมื่อกี้น่าจะเรียบร้อยไปแล้วนะครับมีถามเข้ามาบอกคุณยุทธชัยไม่มาบรรยายหรอครับนะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่าพี่ยุทธจะได้คิวหรือเปล่านะครับบอกนั่งเหงาๆไปยันตี5นะครับมีบอกว่าเราจะฟังภาคก่อนคุยอะไรก็ไม่รู้เลื่อยเปื่อยนั่งเลื่อยเปื่อยคืออันนี้ไม่โอเคกับการที่เราเลื่อยเปื่อยหรือยังไงหรือเราไม่ภาคหรือยังไง
1: เขาด่าเหรอ
0: บอลมันไม่มีอะไรจริง
1: ให้ภาคอะไร
0: นะครับเมื่อกี้มันโอ้โหถ้าเกิดดูเกมก็น่าจะเห็นอยู่มีบอกว่ากองกลางแอฟริกาใต้คนหนึ่งบรรยายปากสองดีมากผมเขาคือยาย่าชิตพลนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าอะไรเนี่ย
1: ก็เราก็บอกแล้วเมื่อกี้ของเราเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเราก็ไม่ได้จะภาคตามเกมเดี๋ยวถ้าภาคตามเกมอย่างเดียวให้ไปดูโมโนแมกเราก็ พูดผลบอลเราก็คุยเรื่องอื่นสาระทั่วไปด้วย
0: มีบอกบราซิลเจอญี่ปุ่นรอบ32ทีมไม่ยุติธรรมเลยที่แชมป์กับรองแชมป์กลุ่มแรกได้เจอดับ3กับดับ2เหมือนกันจริงๆมันต้องเอามาเขย่าจับสลากวัดดวงกันอีกรอบแบบ UCL เมื่อก่อนสองท่านว่าไงครับ
1: เห็นด้วยเลยผมว่าพอมันปรับมาเป็นตอนนี้ทีมมันเยอะขึ้นมันความยุติธรรมมันน้อยเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเกาหลีแต่ก็ต้องยอมรับว่าพอเกาหลีไปอยู่ในกลุ่มต้นๆเนี่ยเขาก็เลยเลือกช็อตเลือกซีนในการเล่นนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยากคือโอเคแหละเขาเล่นไม่ดีเขาแพ้เขาก็โอกาสเข้ารอบมันยากแต่คือลองติ้งต่างว่าถ้าเกาหลีอยู่ในกลุ่มท้ายๆเหมือนออสเตรียหรือแม้กระทั่งไอแอลจีเรียเมื่อเช้าเมื่อวานคือเขาก็คงต้องเน้นในนัดสุดท้ายมากกว่านั้นเพราะนั้นแบบผมรู้สึกว่าพอเพิ่มทีมมาเข้าใจแต่ว่าการมีอันดับ3ที่ดีที่สุดอ่ะผมทำให้เกมฟุตบอลมันเหมือนไม่ขลังอ่ะมันจะมีเกมที่แบบเสมอจับมือเข้ารอบ
0: แต่มันต้องมองงี้ว่าอีกมุมนึงอ่ะคือผมก็ไม่เห็นด้วยนะกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับการจับสลักเหมือนกันแต่ผมมองว่าทั่วโลกคราวที่แล้วอ่ะมันมีกรณีการล็อกผลไม่ได้ล็อกผลเพราะว่าแบบโกงนะแต่หมายถึงว่าเล่นเพื่อเซฟผลงานตัวเองในการเพื่อที่จะไปเจออันดับ1อันดับ2หรือเปล่าป่ะคือพอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมาเนี่ยมันล็อกยากละ
1: ใช่
0: คือมันก็ต้องมอง
1: มันก็นัวหมดอ่ะ
0: ทีมันก็ต้องมองมุมนี้อีกว่าคือรอบสเปนไงรอบที่แล้วไงจำไม่ได้เหรอทำกับใครอ่ะเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นมาที่หนีสักทีมนึงอ่ะหรือสเปนหรือโปรตุเกสวะที่หนีอ่ะแล้วไปเจอโมร็อกโกอ่ะสเปน
1: สเปน
0: นี่แหละทั่วโลกคราวที่แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วตกรอบของโมร็อกโก
0: คือถ้าไม่ทำอย่างนั้นน่ะเราอาจจะได้เห็น
1: ไม่ใช่สิถ้าตกรอบของโมร็อกโกคือโปรตุเกสที่เสมอไง
0: ใช่ใช่ก็คือแบบไม่เน้นในนัดสุดท้ายแบบเอาตัวเองเพื่อจะแบบคือเหมือนกันว่าพอมันมีระบบนี้ขึ้นมาปุ๊บมันอันนี้มันคาดเดาอะไรไม่ได้
1: ผมว่ามันไม่สนุกทุกเกมอ่ะผมอยากให้แบบเพิ่มทีมมาได้แต่ว่าอยากให้เข้าแค่1กับ2ไงระดับฟุตบอลโลกมันไม่ควรจะมีอันดับ3ที่จะได้มาเข้ารอบอ่ะแล้วก็แบบว่าแล้วพอมีอันดับ3เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าสามารถถูเอียกันเสมอแบ่งแต้มเข้ารอบได้แล้วก็ประกอบกับยิ่งสายแรกๆกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยบางทีมันแข่งไปก่อนแล้วต้องมานั่งลุ้นอันดับอื่นโค้ดทีมที่อยู่ในสายหลังๆเนี่ยมันก็ง่ายที่จะวางแผน
0: ไม่มัน48ทีมไงแล้วจะเอาเป็น16ไงอ่ะ
1: ก็นี่ไปเลยเพิ่มอีกเป็น50 54ทีม
0: แล้วก็ไป
1: แล้วก็

0: อันดับ3ที่ดีที่สุดแล้วมีเข้าเนี่ยผมไม่เห็นด้วย
1: ใช่ใช
0: ่จะได้ไม่ต้องมานั่งมาลุมมาตุ้มว่าเดี๋ยว3เจอใครอันหนึ่งสองเจอใคร
1: แต่ในความนี่ไงผมก็เลยบอกว่าในความปัญหามันเกิดขึ้นจากฟุตบอลคราวที่แล้วที่มันมีแบบทีมชาติบางชาติอ่ะคุณก็ต้องไปด่าไอ้พวกรอบก่อนหน้านู้นที่มันแบบหัวหมออ่ะ
0: ครับ
1: เออเล่นล็อกผลเอาตัวเองหลบไปอยู่สายบนเอาตัวเองไปอยู่สายล่างคือมันจะมีเวนี้อยู่มันก็เลยการว่าเออมันก็พูดยากนะครับมันก็พูดยากพอมาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับมีบอกว่าพี่ยุทธน่าจะไม่ได้มานะครับเพราะว่าดึกเกิน
0: ก็ตามพี่ยุทธได้นะที่นายกูรู
1: ใช่
0: เดี๋ยวแกก็วันนี้น่าจะมาวันจันทร์เนี่ยแหละก็มาสรุปเนี่ยภาพรวมรอบก่อนรอบน็อกเอาท์
1: มีบอกว่าพี่คมพี่สนระหว่างทีมเป็นต่อกับทีมเป็นรองอะไรเชียร์เหนือกันครับพี่คมใช้แอปอะไรพี่สนใช้แอปอะไรแจ้งเตือนสกอร์ครับขอบคุณครับโอ้เขาตั้งในโทรศัพท์เลยติ้งมาทีขึ้นโทรศัพท์ไอ้ขึ้นในนี่ขึ้นนาฬิกาเลยเออเขาขึ้นนาฬิกาเลย
0: ก็มันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าอยู่ที่ว่า
1: ผมไม่เคยเห็นคนตั้งโทรศัพท์ไอ้ตั้งนาฬิกาเตือนฟุตบอลที่ผมเพิ่งเห็นคนแรกนะแสดงว่าผลฟุตบอลมีผลกับคุณมากนะ
0: ไม่มันลิงก์เหลือไงไอ้ Apple Watch มันลิงก์กับโทรศัพท์
1: แล้วคุณก็กดดาวไว
0: ้เออกดติ๊กไว้ ติ๊กไว้เออแบบเลือกไว
1: ้
0: เออก็นั่นแหละคือมันก็เหนื่อยหมดแหละถ้าบางทีมันเลือกพลาดไงสุดท้ายฟุตบอลมันก็บางวันถ้าทีมที่ดูดีกว่าชนะมันก็เชียร์ไม่เหนื่อยแต่บางวันที่ทีมดูดีกว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานมันก็เชียร์เหนื่อยก็นั่นแหละมันก็ดูให้เป็นกีฬาแหละส่วนแอปพลิเคชันไหนก็อันง่ายๆตรงๆก็ผมใช้คือถ้าเอาชัวร์แน่นอนเสถียรสุดคือแฟคตกอร
1: ์
0: แต่ถ้าเร็วสุดอ่ะเอาเร็วแบบเดียวอ่ะเอาเร็วเข้าว่าถูกผิดว่าอีกเรื่องโซฟาสกอร์อ
1: า
0: จารย์คมใช้อะไร
1: ผมใช้ซ็อกเว
0: ไม่แบบแอปเช็ครายงานผลดิ
1: อ๋อผมเปิดซ็อกเวตลอด
0: อ๋อ
1: ไม่
0: แต่ซ็อกเวมันก็อาจจะช้าหน่อยแต่ว่ามันก็แน่นอน
1: ชัวร์ใช่ผมชัวร์นะครับมีบอกแข่งก่อนก็กำหนดผลตัวเองก่อนสิครับจะยืมจมูกคนอื่นหายใจทำไม
0: ไม่ก็
1: คอมโบแอฟริกาใต้ครับเวิร์ดก็ทำไม่แต่ผมจะบอกว่าคือบางทีมันดันไม่ได้ผลอย่างที่ตัวเองต้องการไงทีนี้มันก็ไปหมอไปหมออ
0: ันนี้ผมไม่เห็นด้วยเลยแข่งก่อนกำหนดตัวเองต้องการใช่สมมติกำหนดได้ว่าชนะเข้ารอบแน่สมมติติ้งต่างเป็นเกาหลีใต้ชนะเข้ารอบแน่ถูกไห
1: ม
0: แต่มันจะไม่รู้ไงว่าสมมติ
1: จะไปเจอใคร
0: สมมติเกาหลีใต้อยู่ในโพสิชันแอฟริกาใต้ตอนเนี้ยมันถ้าเกิดกลุ่มท้ายมันมีพลิกล็อกเรื่องของการแข่งขันมันอาจจะไม่เป็นแคนาดาก็ได้ไง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยแบบถูกไหมเพราะนั้นมันก็กลุ่มท้ายๆกลายเป็นว่าได้เปรียบอาจารย์โคมเห็นด้วยปะล่ะแบบเรื่องเนี้ยว่ากลุ่มท้ายๆมันวางแผนได้อะอย่างเช่นแบบโปรตุเกสต้องชนะเพื่อที่จะแบบว่านัดต่อไปไม่ต้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เข้าแชมป์กลุ่ม
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันแค่คิดได้ว่าตัวเองจะเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบหรือว่าปะ
0: ถ้าใช
1: ่มันคิดไม่ได้ไปถึงขั้นว่ารอบหน้าฉันจะไปเจอ
0: ใช่อ่ะ
1: เรื่องเนี้ยคิดไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นระบบเก่าอ่ะมันคิดได้
0: ใช่
1: ระบบเก่าอ่ะมันคาดการได้เลยครับว่าถ้าเราเข้าที่1เราจะไปเจอใครเราเข้าที่2จะไปเจอใครแต่ระบบใหม่เนี่ยมันคิดได้แค่ว่า
0: เข้าไม
1: ่รอดหรือไม่รอดแค่นี้นะครับมันก็เลยต้องตัดต้องเลือกอ่ะมันต้องเลือกเอาว่าคุณจะเอาระบบไหนนะครับซึ่งถ้าถามผมอ่ะเอาจริงผมชอบระบบก่อนหน้านี้นะผมไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกวิธีนึงที่เขาก็สรรหาวิธีมาอืมนะครับ
0: สรรหาจริง
1: ฟีฟ่าเนี่ยขยันคิดโอ้โหเจ้าครับ
0: หลักๆก็คือเพิ่มแมตช์เพิ่มเงินเพิ่มค่าถ่ายทอดสดและเพิ่มค่าลิขสิทธิ์เขาบอกว่าอินฟานติโน่ทุกวันนี้ที่ได้รับตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเพราะว่
1: า
0: เขาคอนเนคชั่นดีหาเงินเก่งสมานฉันท์นู่นนี่นั่น
1: ใช
0: ่
1: ก็คิดดูว่าอิหร่านกับอเมริการบกันอิหร่านยังเตะฟุตบอลโลกได้อ่ะเขาก็ต้องมี power ประมาณนึงนะเว้ยไม่ได้แบบว่าแล้วปลอดภัยดีด้วยไม่ได้มีปัญหาอะไรอาจจะมีปัญหาเรื่องของการอำนวยความสะดวกอันนั้นเป็นเรื่องของเป็นสิทธิ์ที่เจ้าภาพทำได
0: ้ ค
1: ือทางฝั่งอเมริกาก็ไม่ได้ทำเกินสิทธิ์เกินไปอะไรเงี้ยนะมีบอกว่าจริงๆหลังรอบแบ่งกลุ่มควรเอาทีมอันดับ1มาเป็นทีมวางแล้วจับสลากทีมอันดับ2
0: ใช
1: ่
0: คือเรื่องเนี้ยอาจารย์อู๋คุยกับผมเมื่อวานคือแบบอ่ะมึงอยากหลบมากหรือแบบว่าอยากเจอนู่นนี่นั่นมากคือเอาแค่เข้ารอบมาก่อนแล้วหนึ่งอ่ะคือเขาดีจริงก็ต้องให้เขาเป็นทีมวางแล้วไอ้สองสามเนี่ยไอ้ที่แสบๆเนี่ยจับสลากเลยแบบแรนดอมไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเจอนั่นหลบนี่อะไรเงี้ย
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดผมว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่แค่พวกเราคิดได้หรอกนะครับในฝ่ายจัดเขาคิดกันได้แหละแต่ว่าต้องดูว่ารอบหน้ามันจะเป็นไงนี่มันเพิ่งครั้งแรกไงของการเปลี่ยนระบบ
0: ผมว่าเดี๋ยวต้องมีเผลออย่างที่ผมบอกอ่ะ
1: ซึ่งพอมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ต้องไม่ได้ต่างจากระบบเดิมมากก็คือถ้าเป็นระบบเดิมมันคือต้องวางไว้ก่อนแล้วว่าใครจะเจอใครใช่ไหม

0: มีบอกว่าเอองั้นก็กลับไป32ทีมครับ64นัดพอดูไม่ไหวครับ104นัดไม่ไหว
1: ก็ถ้าลดทีมเขาก็จำนวนแมตช์น้อยลงค่าถ่ายทอดสดเขาก็ได้น้อยลง
0: ย้อนกลับไปนะ
1: เ
0: ออ104นัดเนี่ยถ้าเตะญี่ปุ่นผมว่าเราดูไหว
1: มันอยู่ที่ช่วงเวลาไทม์โซน
0: เออมันอยู่ที่ไทม์โซนไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่เลย
1: หรือไม่ก็อย่าง
0: ปกติ5ลีกใหญ่ยุโรปมันเตะแต่6โมงกับตี4ก็เห็นดูกันไหวทุกอาทิตย
1: ์เออหรือไม่ก็อย่างที่ผมบอกเพิ่มอีก4ทีมจบเลยแล้วเอา1กับ2เข้า
0: เออ
1: จะได้ไม่ต้องมาจับสลงจับสลาก
0: มีบอกกรีดยางอยู่บ้านบึงครับขอเรื่องผีหลอนๆนะครับเพิ่มบรรยากาศผม
1: เมื่อกี้บอกว่าอย่าพูดเรื่องผีเพราะว่าดึกๆเดินๆ
0: ใช่ไหมผมมีอยู่เรื่องนึงแต่ว่าไม่เล่า
1: ไว้ว่าหลัง
0: เออไงก็คือแบบขโมยฟิลไปเลยนะครับอันนี้เหมือนเปิดไลฟ์ใหม่เลยใช่ไหม
1: เปิดใหม
0: ่เออ
1: เออเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ภาคแล้วไงอันนี้คือ
0: ถ้าภาคเขาก็จะอันนี้ไปเลย
1: ใช่
0: ก็มีคุณจอมพลทักเข้ามามีคุณนานาทักเข้ามามีบอกไปดูช่องเวียดนามมาครับถ่ายทุกคู่ครับผมนะครับ
1: นี่ก็ไม่สนับสนุน
0: มีคุณเกรียงไกรบอกชอบการเปิดเพลงของพี่คมสุดได้ขึ้นครับรองลงมาก็คือพี่จุ่นครับผมครับผม
1: นี่คุณเปิดเพลงอะไร
0: สิ่งที่ไม่เคยบอก
1: ของ
0: มนดอกทำไมต้องเปิดหรือเปล่าย
1: าว
0: 6นาที
1: ขอโทษเป็นฟุตบอลโลกไปแล้ว6นาทีโทษเจ็บ
0: เป็นหนึ่งในเพลงยาวๆที่ผมคิดได้ว่าเออถ้าจะมีเพลงให้เรานั่งคิดเลยได้นานๆหน่อยเออสิ่งที่ไม่เคยบอกช่วยได
1: ้
0: นะครับมีบอกพี่คมนี่ดูไปก็คล้ายครูปีชานะครับ
1: เห็นป่ะหลายคนเขาบอกอันเนี้ย
0: ไม
1: ่ตัดที่ตัดที่มีหวยยัง
0: ไม่ไม่คนนี้คนเคยเล่นแล้วเคยเล่นแล้ว
1: ความจริงก็คือความจริงเหรอ
0: เอามาเล่นซ้ำ
1: คนเดิ
0: มนะครับเดี๋ยวบูลลี่นะครับผมฟ้อง
1: จะบล็อกอ่ะบล็อกอ่ะ
0: ไม่บล็อกไม่บล็อกนะครับโดนเรื่องบูลลี่นะครับมีบอกคุณคมคุณสอนอยู่ถึงกี่โมงครับ
1: ตีห้าครับ
0: ตีห้าครับผม
1: เอสอุซาฮิโอไม่รู้งานในงานนี่โหป่านนี้ภาคอยู่นะ
0: ใช่นะครับมีบอกว่าอีก4ปีครับรอดูทับไทม์โซนที่คุ้นเคยอีก4ปีก็ไม่คุ้นครับ4ปีข้างหน้าเจ้าภาพ6ชาติมีอุรุกวัย
1: ไม่ก็ถ้าสเปนกับไอ้โมร็อกโกยังคุ้นไงมันก็คือไทม์โซนยุโรปไงแต่ไอ้อุรุกวัยเนี่ยไม่คุ้นแน่มันก็ประมาณนี้แหละ
0: แต่ผมจะบอกว่า2003 2030อ่ะก็คือปีเดียวปีนี้เป็นไรวะ
1: ปี2026 30
0: 30 2034อันนี้คุณแน่นอนเพราะว่าซาอุดิอาระเบียครับ
1: เออก็อีก8ปีอ่ะ
0: อีก8ปีอ่ะคุณ
1: ไม่ต้องมีหรอกก็ดูไปแหละคุณมีเวลาน้อยอีก4ปี4ปีก็มีทีก็ดูให้มันเต็มที
0: ่ใช
1: ่เออดูไปเนี่ยแคนาดาแอฟริกาใต
0: ้นะครับมีบอกว่าผมหมดศรัทธาตั้งแต่แบนรัสเซียประเทศใดที่บุกชาติอื่นไม่ได้มีแค่รัสเซียแต่แบนแค่รัสเซียก็วิธีคิดนะ
1: เออมันก็มีประเทศอื่นนะที่ไปบุกประเทศอื่นไปลุกลานเขา
0: คุณมีบอกว่าแต่ถ้าอีกเพลงหนึ่งผมจะไม่แห้งครับเพราะในใจไม่เคยมีผู้ใด
1: ใดแบบมีรอเรือกันลันเนี่ยใดผมเลยอย่างนี
0: ้หกสี่ไปเลยครับเอา1กับ2
1: ก็ใช่ไงคือจะเพิ่มเท่าไหร่ผมไม่ว่าแต่เอาแค่1 2อ่ะ3มันแบบโอ้ยมันไม่ควรอ่ะฟุตบอลโลกอ่ะเออ
0: จะกำลังคิดอยู่ว่าถ้า1กับ2อ่ะมันจะประกบ32ทีมได้วะได้ดิ
1: ได้มันจะได้ไม่ต้องมานั่งอันดับ3ที่ดีที่สุดนู่นนี่นั่นมาลุมมาตุ้มแล้วจะได้ไม่มีแมตช์ซูเอียไงแบบนัดสุดท้ายจับจบเจ้าไม่เล้าหรืออย่างเงี้ยไม่ต้องคุณซัดกันไปเลยใช่มั้ยเออ
0: ไม่แต่ว่าระบบเนี้ยก็ทำได้ไม่มีแมตช์ซูเอียแมตช์นี้ไม่มีจริงระบบเนี้ยไม่
1: ม
0: ีแต่มีแค่ระบบแค่ว่าคิดแค่ว่ารอดหรือไม่รอดแค่นั้นนะครับมีบอกใสๆครับยุงน้อยแคนาดานะครับ
1: ก็เกือบจะคุณเหมือนกันเมื่อกี้90บวก4
0: เน
1: ี
0: ่ย
1: โอ้โหเกือบติดคอ
0: เก
1: ่
0: งมาเลยเก่งมาเลยทีนี
1: ้ติดคอติดคอ
0: นะครับ
1: ไปดูตลาดซื้อขายดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้าง
0: ตลาดซื้อขายวันนี้ไปอัปเดตมาให้นะครับ
1: ล่
0: า
1: สุดเอาคีละเดียว
0: มีรายงานเรื่องของยานเดียวมองเด้นะครับก็ตอนนี้หลายทีมให้ความสนใจแต่ดูเหมือนเจ้าตัวจะเลือกปารีสแซงต์แชร์กแมงครับก็
1: จริงเหรออ
0: ันนี้เป็นรายงานจากดีอาร์เรติกนะครับ
1: ก้าปฏิเสธลิเวอร์พูล
0: ใช่ใช่
1: ลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่ได้ไง
0: ก็คือบอกเลยว่ายานเดมงเด้เนี่ยเขา next destination เป้าหมายต่อไปของเขาก็คือการย้ายออกจากอาร์เบเรติกในซัมเมอร์นี้เพราะว่าจะไปปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับก็ปฏิเสธทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เรอัลมาดริด
1: เฮ้ยปฏิเสธลิเวอร์พูลไปเปเช่นี่คุณไปนั่งนะเปเช่เขามีทั้งดูเอมีทั้งควิช่าคอรัชเคเดียมีทั้งบาโกล่านะบาโกล่ายังสำรองอยู่เลยนะจะย้ายไปนั่งที่เบเช่ทำไม มาลิเวอร์พูลนี่ตัวจริงแถมแบบ
0: เฮ้ย
1: ระดับลุ้นแชมป์
0: ลอง
1: ทำไมอ่ะ
0: กักโปอยู่ตรงนั้นคุณจะไปโอ้โถ
1: ก็ดิโอวองเล่ก็เล่นด้านขวาไปสิก็โมซาร่าเขาไปแล้วไงเออหรือไม่ก็คุณกล้าไปเสียแล้วมาริดเหรอมาริดเขาขาดปีกอยู่ไงเพราะว่าอย่างไอโรดิโก้ก็เจ็บอยู่หรือไม่ก็อาจจะย้ายออกใช่ไหมเออแต่มันก็ยังไม่สิ้นสุดหรอกมันก็ยังผมว่า
0: โอ้ยผมว่าไม่ได
1: ้ตราบใดไอ้วันนี้โค้ชยังไม่ตกรอบอ่ะผมว่าเดียวบองเด้ก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้หรอก
0: แล้วตอนนี้เหมือนความเห็นก็แตกเป็น2อย่างนะเดียวบองเด้บางคนก็บอกว่าเก่งมากแต่อีกบางคนก็บอกว่าก็มีแค่ความเร็วเฉยๆไม่ได้แบบซึ่งผมแอบรู้สึกแบบความข้างหลังเหมือนกันนะ
1: คือบอกว่าเร็ว
0: เขาเร็วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยสร้างประโยชน์เขาไม่ค่อยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้อะไรเงี้ยอันนี้คือที่ดูแบบๆนะยังไม่ได้แบบตั้งใจมาก
1: ๆก็ต้องดูให้ดีถ้าดีก็พุ่งเลยถ้าแย่ก็เหมือนเป๊ะๆอ่ะนี่โคล่าเป๊ะๆอ่ะไอวอรี่โค้ชเหมือนกันด้วย
0: ส่วนรายงานจากอิตาลีนะครับก็มีรายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเมสันเมาส์นะครับจาก
1: ที่ไหน
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็หวังจะไปร่วมงานกับเจ้านายเก่ารูเบนอโมริม
1: โอ้โหอโมริมซื้อแต่ละตัวนี่มันเทนฮากวะเนี่ยเอาแต่เด็กเก่ามันเอาไอ้กอนซาโลลามอสของเอเชงทีมชาติโปรตุเกสเหมือนกัน
0: ในทางกลับกันเนี่ยนะครับแมนเชสเตอร์อีฟติ้งนิวก็รายงานว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการติดต่อกันระหว่าง2สโมสรเลยไม่รู้ใครจริงไม่รู้ใครปลอมนะฮะส่วนกรณีของเชลซีก็มีรายงานว่าเชลซีเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอในการซื้อตัวเป๊ปเชเวเรียนะครับแบ็คไซด์ของไรโยเบกาโน่นะครับ
1: โอ้โหฉีกว่ะ
0: แทนที่ของมาร์คชูกุเรย่านะครับอันนี้รายงานจากมาก้านะครับก็คือตอนนี้เชลซีเสียชูกุเรย่าให้มาดริดไปแล้วนะครับก็เลยจะไปเอาเชวาเรียมา
1: จริงๆมันมีนี่อยู่ไงจาเรลฮาโต้แต่ว่าผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะไปเอาเป๊ปเชวาเรียเนี่ยคือถามว่าเขาเล่นดีกับลาโยแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นทีมลีกได้ป่ะไงเพราะว่าก็น่าจะเป็นออเดอร์ของอลอนโซ่แหละเพราะอลอนโซ่ก็ชอบมาเตะแนวนี้อาจจะยังไม่ได้เกรด A แล้วมาปลุกปั้น
0: ส่วน
1: เสียดายนี่ไงถ้าเกิดไออเลสกีมาโดไม่รีบย้ายไปแอตเลติโกมาดริดก่อนอ่ะผมว่าเผื่ออลอนโซ่เอานะอาจจะเอามาเชลซีแต่ว่าไอกรีมาโดดันไปตกลงกับตาหมีได้ก่อนและถูกด้วย20ล้านยูโรเองมั้งไอเนี่ยไอกรีมาโดเนี่ย
0: ครับนะครับส่วนกรณีอื่นก็จะมีเรื่องของลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะปล่อยเคอร์ติสโจนก็มีรายงานว่านอตเทียมฟอเรสต์กำลังสนใจอยู่คือต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้นอตเทียมฟอเรสต์กำลังจะเสียเอเลียแอนเดอร์สันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เรื่องหนึ่งที่ผมรอดูดีลนี้อยู่ก็คือเคาะราคาว่าเท่าไหร
1: ่
0: อยากรู้มากเลย
1: 120ขึ้นอ่ะ120
0: ผมว่า
1: 105เลยเหรอ
0: ใช่ผมว่า105
1: คือเป็นดีลที่แบบโคตรแพงคือเข้าใจว่าเอเดอร์สันเก่งแล้วกำลังฟอร์มดีแต่ว่าโอ้โหมันไม่ควรจะราคาถึง150ล้าน
0: ผมมีความรู้สึกว่ามันจะ105แต่อยากรู้ว่าวิธีซื้อของเขาอ่ะซื้อยังไง
1: อาจจะ120เบื้องต้นแล้วก็อีก30เป็นแอดออนอะไรเงี้ยเช่นถ้าซิตี้เป็นแชมป์ก็ต้องจ่ายให้
0: ใช
1: ่ฟอร์เรสต์อีก30
0: หรือ
1: ไม่ก็แชมป์แชมเปี้ยนลีก
0: แลกนักเตะไหมจะแลกนักเตะไหมปรับเขาเรียกอะไรเพิ่มตัวให้ลดราคาหน่อยอะไรเงี้ยม
1: ี
0: เพิ่มพร้อมคนพร้อม
1: แต่มันจะมีใครอยากไปฟอร์เรสต์ป่ะล่ะนักเตะซิตี
0: ้อยากเห็นอยากเห็นซึ่งอันนี้ไงเขาเลยบอกว่าเขากำลังหาตัวแทนมาอยู่ซึ่งเขามองไปที่เคอร์ติสโจนนะครับของลิเวอร์พูล
1: เคอร์ติสโจนนี่
0: คาดว่าค่าตัวลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยในราคา40ล้านนะครับ40ล้านปอนด์
1: แต่ก็ต้องแย่งอ่ะอินเตอร์ไงเพราะเคอร์ติสโจนมีข่าวอินเตอร์มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
0: นะครับนี่มีคนบอกว่าให้อัปเดตข่าวของทีมเราด้วยคืออาร์เซนอลนะครับก็อาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนยังอยู่กับเจอร์รี่มองกาไม่จบสักทีนะครับ
1: พวกทำไมอยากได้จังเลยผมมาภาคเลสเตอร์ดูนะคือแบบ
0: เคยเขาลงปะ
1: เคยก็จะลงกับเลสเตอร์มัน 10-20 นาทีอะไรเงี้ยก็ดูมี potential แบบปั้นได้แต่ก็ผมมองว่ามันไม่ได้อ่ะคุณมองปะเด็กเข้าใจว่าเป็นเด็กอายุ 16-17 แต่ถ้าดีจริงอ่ะเหมือนลามินยามาเด็ก17ก็ต้องเป็นตัวจริง
0: ใช่
1: ถูกไหมเหมือนแบบยามาเป็นตัวจริงบาร์ซ่าไอ้นี่ก็ขนาดเลสเตอร์อยู่แชมเปี้ยนชิพอ่ะอันนี้เขาก็ยังเป็นแค่สำรองผมมองว่าคือดีแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ว้าวขนาดแบบเอามาซะนั่นก็เผลอๆส่งให้เลสเตอร์ยืมต่อด้วย
0: ผมว่าไม่ได้แบบผมว่ามันไม่ใช่ priority ของเป้าหมายหลักอ
1: ่
0: ะในซัมเมอร์นี้ก็คือเอามาไว้ขายช่วงหลังไอมีตัวนึงนิวควิชช่า
1: ของจอร์เจียจำชื่อไม่ได้
0: ชื่อไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าเป็นนิวควิชช่าผมนึกในใจควิชช่ามันคงแบบคงหลอน
1: อ
0: ่ะอายุเพิ่งเท่านี้เองมันมีนิวแล้วเหรอ
1: 27แล้วควิชช่าไม่แต่ผมมองว่าคืออาร์เซนอลตอนนี้คือต้องเสริมแบบความแข็งแกร่งเพื่อที่จะสร้างยุคสมัยอ่ะสร้างเลกาซีแบบยิ่งใหญ่ต่อเนื่องอ่ะแบบ

0: ้องการแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ย
1: ก็มีข่าว
0: นี่คือเสริมเป็นข่าวอย่างกับเสริมทีมยุคเวนเกอร์อะไรแบบลุ้นท็อปโฟแบบสนใจเด็กคนนั้นเด็กคนนี้แต่เข้าใจว่าคือบิ๊กดีไหวต้องรอตกบอลโลกแต่คือแบบมันไม่คลิกอะไออย่างคริสตอโซลิสจันผมถามว่าได้ไหมผมว่ามันก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันต้องได้มาระยกระดับทีมเลยอ่ะเออแต่ว่าข่าวคนนี้ผมก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากก็เลยไม่ค่อยได้ตามเยอะ
1: มีรายงานจาก The Chronicle นะครับพูดถึงอาร์เซนอลก็เลยมีรายงานเขาบอกว่าตอนนี้นิโคลเซ่นได้รับข้อเสนอนะครับเกี่ยวกับบรูโน่กิมเมเรส
0: ของอาร์เซนอล
1: นะครับ
0: วันนี้อันนี้ถ้าอันนี้มาระยกระดับได้แน่นอนเพราะว่าถ้าเทียบกันถ้ามุมมองผมอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้มันบอกว่าได้รับข้อเสนอแต่วันนี้ไม่บอกว่ามีทีมอะไรว่าเป็นทีมไหนเสนอ
0: เข้าใจ
1: แต่มันแค่ยกตัวอย่างมาว่าก็ตอนนี้มีข่าวกับอาร์เซนอลอยู่ไง
0: แต่ถ้าได้มาผมมองว่าเข้ามาแล้วยกระดับได้แล้วผมชอบมากกว่าโตนาลี่ผมมองว่าเขาคล้ายเดคันไลท์แต่ว่าถ้ากิมาไลท์ผมว่าเราต้องการสายดาร์กบ้างไง
1: ใช่
0: เราต้องการแบบความ
1: ต้องการตัวแบบ
0: เกี้ยวกราดตรงกลาง
1: ผมก็ชอบกิมาไลท์มากกว่าผมชอบตอมอยู่ลียง
0: ตอนนั้นก็มีข่าวกับเราก่อนที่จะไป
1: คืองงมากว่าทำไมเลือกนิวคาสเซิลก่อนอาร์เซนอลอันนี้งงมากจริง
0: ไม่ผมว่าเราไม่ได้จริงจังตอนนั้นอะ
1: ไม่ค่าเหนื่อยก็แพงด้วยแล้วนิวคาสเซิลให้ได้ตอนนั้นอาร์เซนอลไม่ให
0: ้
1: นะครับส่วนอีกคนนึงที่เนื้อหอมมากในซัมเมอร์นี้รอดูว่าย้ายไปไหนก็คือแมคเกตอักลิอุชนะครับ
0: ไอ้นี่ดีของโมนาโก
1: จากโมนาโกนะครับนี่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลแมนยูอยากได้แต่เหมือนเจ้าตัวจะอยากไปเพสเชว่ะ
0: เล่นได้หมดเลย
1: คือไม่คิดจะไปไหนเลยไง
0: อาจจะอยากได้แชมป์ลีกเอิงก่อนแล้วค่อยไปที่อื่นแต่ว่ามันเล่นได้หมดเลยทั้งหน้าต่ำหน้าขวาหน้าซ้ายไง
1: แต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่าถ้าพูดถึงฝรั่งเศสอะปารีสแซงต์แชร์แมงคือเบอร์หนึ่ง
0: เหมือนบาเยิร์น
1: เหมือนเมืองไทยก็บุรีรัมย์อย่างเงี้ย
0: ต้องไปหับก่อน
1: เออ
0: แล้วค่อยแบบเหมือนจะต้องอิ่มเต็มที่ในลีกเอิงก่อนแล้วค่อยย้ายอะไรเงี้ยอาคิอุชก็ติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดบอลโลกนี้ด้วย
1: แมคเกสอาริอุช
0: ได้ลงน้อยไปลงน้อยไปหน่อย
1: เหมือนได้ลงอยู่เกมนึงมั้ง
0: ลงแบบน้อยอะ
1: ท้ายเกมนะ
0: แต่ผมว่าอาร์เซนอลน่ะกลายเป็นว่าน่าจะกองกลางอ่ะผมว่าจะจบที่กิมาไล
1: ซ์
0: เพราะว่านิวคาสเซิลเนี่ยต้องยอมปล่อยไปตัวนึงอ่ะแล้วสัญญากิมาไลซ์มันเหนือน้อยกว่าสัญญาโตนาลี่เหลืออีกยาวไง
1: แล้วก็มีรายงานจากกาโชแมคคาโตในอิตาลีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไซออนซูซูกินะครับผู้สาบประตูของทีมชาติญี่ปุ่นชุดนี้แหละแล้วก็รวมถึงตอนนี้เล่นอยู่กับปาม่านะครับในเซเรียอิตาลีเนี่ยกำลังได้รับความสนใจจาก2ทีมในพรีเมียร์ลีกก็คือแอสตันวิลล่าแล้วก็ลีดยูไนเต็ด
0: วิลล่าถ้าซื้อแสดงว่าจะปล่อยเอมี่มาร์ติเนสไปยูเว่เนี่ยส่วนลีดเนี่ยก็เอามาก็คงเอาลุ้นแย่งมือหนึ่งอะไอ้ลูคัสแพรี่แล้วก็ไอ้คาวดาโลอะก็สูสีก็ถ้าอยากลงก็อาจต้องมาลีดแต่ถ้ามาวิลล่าก็ต้องดูว่าเอมี่มาร์ติเนสจะย้ายไหม
1: ใช
0: ่วิลล่านี่เขาเปิดขายบัตรแล้วนะ
1: บีจีเหรอ
0: วิลล่าอุ่นบีจีเนี่ยเขาขายบัตรตั้งแต่เมื่อวานละคุณจางคมไปดูไหม
1: ไปดิ
0: ไปฮะก็น่าสนใจไม่รู้จะเป็นไงเพราะซีซั่นที่แล้ว BG เล่นอุ่นอัดดอทมุนไป 4-0 ผมโคตรช็อกเลย
1: ไม่ใช่แล้วไปดูตัววันนั้นอะยูเรียนบรันเฟลกเอ็นเม
0: ตัวดีไง
1: ตัวดีเลย
0: แต่เหมือนดอทมุนมากินลมชมวิวอะ
1: ไม่ใช่หรอกมาถามมาพูด4คำ
0: ทำไมอะ แต่วิลล่าไม่รู้จะเน้นขนาดไหนไงแต่ว่าที่แน่ๆผมว่าสตาร์วิลล่าจะไม่ได้มาเยอะแบบเอมี่มาร์ติเนสไม่มาแน่เพราะว่า
1: ทั่วไปบอลโลก
0: ไม่เข้ารอบ
1: หรือมาโอลิวัตกินมอร์แกนโรเจอร์
0: อ
1: ะไรเน
0: ี่
1: ยไม่น่ามา
0: แต่ไอที่มาคืออาจจะพวกไอที่ตกรอบเร็วไปแล้วอ่ะไอของวิลล่ามีใครบ้างมี
1: ใครนะตกรอบไปแล้วแมตตี้แคช
0: แมตตี้แคชไม่ได้ไปโปแลนด
1: ์ไอพวกไม่ได้ไปเลยจะมาไง
0: ลูก้าดีนไม่น่าจะได้มาเพราะอยู่กับฝรั่งเศส
1: อะไรนะผู้รักษาประตูมันอ่ะไอที่ไม่ใช่เอมี่มาร์ติเนสอีกคนนึงอ่ะบิโซ
0: ใช่วะ
1: มาโกบิโซผู้สาวประตูแบ็คขวาแมดดี้แคทนี่ผมกำลังไล่ไอ้มิ่ง
0: นี่ไง
1: ไอ้มิ่งมาแน่นอนไอ้มิ่ง
0: เพราะว่าไม่ได้ไป
1: ใช่ไอ้มิ่ง
0: นี่ลินเดอร์เลิฟมาว่าลินเดอร์เลิฟอาจจะมา
1: ไม่มา
0: โอ้ยสวีเดนเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ตกแล้วเชื่อผมเถอะ
1: ไอ้มิ่งน่าจะมา
0: ไอ้ไทรอนมิงส์
1: นะครับ
0: เปาตอเรสมาแน่เพราะว่าไม่ได้ติดทีมสเปนชุดนี
1: ้เลออนไบลี
0: ่ของไอ้จาเมกา
1: ใช่เลออนไบลี่ก็น่าจะมา
0: โอ้แต่โอนาน่าไม่น่ามาเบลเยียม
1: เขายังเล่นอยู่
0: อ๋อนี่ไงมาผมนึกตั้งนานแม็กกินมาแน่เพราะว่าสกอตแลนด์ไปแล้วสกอตแลนด์ตกแล้ว
1: ดูบัตรให้ด้วยนะดูบัตรให้ด้วย
0: ก็นี่เลยซื้อเลย
1: ก็รู้ไงมันเท่าไหร่ยังไงนะครับอยากไปดูอยากไปดูนะครับส่วนซันเดอร์แลนด์นะครับก็ล่าสุดมีรายงานว่ากรานิตชาก้านี่ก็ตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แน่นอนละ
0: หวานเจี๊ยบ
1: นะครับก็เตรียมที่จะย้ายไปอยู่ลอนดอนเนี่ย
0: ชาก้าบอกรถไฟขบวนสุดท้ายอ่ะต้องมาแล้วต้องแบบอย่างน้อยมาอยู่ทีมระดับลุ้นแชมป์อีก

0: ช่วงสุดท้ายของการค้าแข่ง
1: มีบอก อีกข้อความหนึ่งอ๋อเป็นเอมี่มาร์ตินเนสกับยูเว่ครับนี่คือข่าวประจำวันนี้นะ
0: เอ้ยแต่ผมชอบนะว่าคือสุดท้ายเนี่ยอลอนโซเขาเข้ามาเป็นผู้จัดการไม่ได้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชชัดเจนเลยว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายแน่นอน
1: อ
0: ่ะเพราะว่าไอ้ตัวที่คุณมีข่าวกับเชลซีตอนนี้คุณสังเกตปะว่ามันแตกต่างเลยกับไอ้ที่เชลซีซื้อตัวก่อนหน้านี้ที่แบบซื้อเลอะเทอะแต่พออลอนโซมาแบบซื้อชาก้ารู้เลยว่าอลอนโซออเดอร์จะใช้อ่ะซื้อไอ้เป๊ปมีข่าวไอ้เป๊ปชาวาเลียนักเตะสเปนเนี้ย
1: ม
0: ีข่าวกับไอ้ลาคัวนะแบบโหรู้เลยว่าไอ้ดีลพวกเนี้ยเกิดขึ้นเพราะอลอนโซเพราะว่าคุณคิดเดี๋ยวว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นผู้บริหารชุดเดิมหรือโค้ชไม่ลอนโซอ่ะคุณคิดว่าเชลซีจะมีข่าวกับไอ้เป๊ปชาวาเลียหรือแม็กซองลาคัวมั้ยล่ะไม่มีทาง
1: ใช่
0: ช
1: าก้าเนี่ยโค้ชไม่มีทาง
0: ไม่มีคุณคิดว่ามันโคตรเซอร์ไพรส์ว่าวันนึงสมมุติข่าวนี้ออกประมาณ 3-4 วันที่แล้วอ่ะว่าเชลซีจะเอาแกรนิตชาก้าถ้าไม่ใช่โค้ชเป็นชาบี้ลอนโซอ่ะไม่มีทาง
1: นะครับก็ประมาณนี
0: ้ส่วนไอ้พวกที่แบบเฮี้ยวๆผมว่าชาก้าไอ้อลอนโซโลแน่นอนผมว่ามูดิกตัวแรกแบบยกเลิกสัญญาอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้พวก
1: ไปขับแก๊ป
0: ไอ้พวกไบโนกิเทนที่แบบกระด้างกระเดื่องอ่ะหรือแม้กระทั่งอ่ะคุณว่ากานาโชอยู่ได้มั้ยล่ะยุคอลอนโซอ่ะหาทีมได้เลยหาทีมใหม่ได้เลย
1: เมบี
0: ผมว่าอลอนโซบอกหาทีมใหม่ได้เลย
1: ไม่ถ้ามันรู้จักโตไงมันก็ต้อง
0: มันยังทำผมเดดล็อกอยู่เลยแบบว่างไงไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนไงมันไปเปลี่ยนทรงผมอ่ะ
1: นะครับนี่อ่ะข้อความมีบอกว่าอะไรเนี่ยขอให้ทวีปอเมริกาใต้กับทวีปอเมริกาเหนือจัดอีกเต็ม40ปีข้างหน้า
0: อ๋อจะดูบอลตี 5 6 โมง 10 โมง
1: มีบอกถามคุณคมกับคุณสอนคุณคมย้อนกลับไปปีก่อนถามความเห็นแฟนปืนอยากให้ผีหรือสเปอร์ได้ยูโรป้าส่วนผมมองว่าแคสแมนยูตั้งแต่ลุยกับเรามายุค90เลยไม่ได้อินกับสเปอร์แล้วทั้งคู่คิดว่าไงครับแมนยูครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนแมนยูชิงสเปอร์ไง
0: ทำไมอ่ะ
1: ตอนนั้นผมก็เชียร์แมนยู
0: จริงเหรอ
1: เออ
0: ผมเชียร์สเปอร
1: ์ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเพื่อน
1: ผมต้องถามคุณเหรอว่าทำไม
0: ก็เราไม่ได้เป็นคนอังกฤษเราจะมาอินกับนอร์ทลอนดอนดาร์บี
1: ้
0: แต่ว่าเราอินกับเพื่อนข้างๆเราเป็นแฟนแมนยูเยอะไงโลกมันจะไม่ค่อยสงบสุขไงแต่ถ้าผมอยู่อังกฤษแล้วผมอยู่ลอนดอนเหนือเนี่ยผมอาจจะอินกับแบบความดาร์บี้แมตช์นอร์ทลอนดอนแต่บังเอิญว่าเราอยู่ประเทศไทยไงมันแฟนแมนยูมันโหนกหูกว่าไง อันนี้ขออภัยนะหมายถึงเพื่อนผมอะไรเงี้ยแหละ
1: ผมไม่ค่อยเขาเรียกอะไรผมไม่ค่อยอินกับแฟนในเมืองไทยเท่าไหร่ผมคิดว่าผมคือผมเป็นคนไม่เคยพลาดพิงใครเพราะฉะนั้นใครมาพลาดพิงผมก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นจำนะบอกเลย
0: แต่ไม่พูด
1: เวลาแบบรู้แบบพวกกันเงี้ยแต่ดันพูดอะไรที่มันแบบไม่เข้าหูก็เห็นแหละแต่จำก็เลยเวลาพอเราอย่างงี้เราก็เลยเอิดเต็มที่ไงนะครับมีบอกว่าหรือจะแบ่งเป็นลีกสเตทดีไหมครับเอาจำนวนทีมเท่าเดิมแล้วเอาหัวตารางสองสายเข้ารอบนอกเอาอารมณ์แบบลีกเฟสเงี้ยเหร
0: อ
1: โหมันจะลุงลังนะ
0: แต่เดี๋ยวมันก็จะหาว่าหมดแบบไม่คลาสสิกแบบฟุตบอลโลกอะไรเงี้ยจะกลายเป็นแบบจะกลายเป็นแชมเปี้ยนลีกซะงั้นเป็นลีกเฟสอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ว่ามันไม่ได้มันเจอกันหมดไม่ได้หรอกฟุตบอลโลกก็เจอกันหมดทุกทีมเลย
1: ใช่ไหม
0: โอ้ปวดหัวตายแมตช์เยอะกว่าทุกวันนี้อีกเจอทุกทีมอ่ะแล้วเอาสมมติมา1ถึง8
1: ก็ไม่ได้เจอกันทุกทีมมันก็นับ8นัดไง
0: อ๋อสมมติเจอกันบางทีมเดี๋ยวคราวนี้ยิ่งโดนคอรหาเลยว่าโชคไม่ดีไปเจอทีมแข็งอะไรเงี้ยสมมติแบบสมมติแบบอังกฤษเจอสเปนแล้วอีกเกมนึงสเปนเจอเยอรมันคนเชียร์สเปนก็บอกอ้าวโหกูเจอทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันไม่ยุติธรรมอะไรเงี้ยมัน
1: ก็เอาเขาก็แบ่งตามแรงกิ้งไง
0: ก็ยากอีกก็เอาเนี่ยตามที่ผมบอกเอา1 2 3ผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่คลาสสิก
1: ใช่นะครับมีบอกว่า One Season Wonder Diamonde Pangwer ก็
0: คุณว่า Diamonde จะมีโอกาสแพงเท่าเอเดียนแอนเดอร์สันป่ะคือ100ล้านเขาไม่ขายแล้วตอนเนี้ย
1: ไม่ถึง
0: ร้อยยี่ต้องมี
1: อ่ะเดี๋ยวมึงได้ประมาณ120แต่เอเลียดละ105
0: แต่เอเลียดก็โอเวอร์ไพรส์ว่ะแบบแพงเกินถ้าเอเลียด105เนี่ยผมว่าเดแคนไลท์ร้อยหนึ่งนี่โคตรถูกถูกแบบคือแบบถูกเหมือนมันคงไม่ถนัดได้ฟรีหรอกแต่ถูกแบบคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค
1: ์
0: ทุกเพนนีเพราะว่าเอเลียดเนลสันต้องไปพิสูจน์อีกว่ากับซิตี้เขาเล่นได้หรือเปล่าไงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเขาขึ้นมากับนิวคาสเซิลไม่ได้อะ
1: ใช่ใ
0: ช่ตอนอยู่วันนี้ก็ซ่อนนี่พื้นๆเลยเอาง่ายๆเบียดกินมาไลฟ์เบียดโตนาลี่ไม่ได้เลย
1: ก็เอเลนสัน คือมันกลายว่าเด็กอย่างลุยส์ไมลี่ได้ขึ้นแทนทั้งที่รุ่นเดียวกันนะไ
0: ม
1: ลี่เด็กกว่าหน่อยนึงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายเลยเอกสารก็เลยต้องออกมานะครับมีบอกว่า
0: ไอ้พวกขึ้นไม่ได้แล้วดับไปเลยก็มีแมตตี้ลองสตาร์ฟ
1: ใช่แมตต
0: ์ชอนลองสตาร์ฟทุกวันนี้ก็เดือดดาด
1: มีบอกขอข่าวเวสต์แฮมหน่อยครับใครมีแววย้ายออกบ้าง
0: เวสต์แฮมซัมเมอร์วิลไปแน
1: ่มาดูแฟนของเดซไปแน่ครับ
0: สองตัวนี้ไปแน่แต่โบเว่นเนี่ยมีความสนใจจาก
1: ผมว่าโบเว่นก็ไปแน
0: ่โบเว่นมีความสนใจจากฟูลแลมเพราะฟูลแลมเหมือนจะเสียไอแฮร์รี่วิลสันหมดสัญญาแต่ว่าปัญหาคือโบเว่นเขาอยากช่วยเวสต์แฮมไม่กลับมา
1: แฮร์รี่วิลสันเหมือนจะไปลีดมั้ง
0: ก็ประมาณนั้นแหละแต่บอกเลยว่าเวสต์แฮมนี่ถ้าเกิดไอมาทูสแฟนเดซแล้วก็ซัมเมอร์วิลออกอะยังพอทนแต่ถ้าโบเว่นไปคนนะผมว่าจะลุ้นกลับมาภายในซีซั่นหน้ามันยากนะ
1: ใช่ใช่โอ้ยาก
0: เพราะเขาแบบอยาก
1: ต่อให้มีโบเว่นยังยากเลย
0: เพราะเขาอยากกลับมาในซีซั่นเดียวไง
1: นะครับมีบอกว่าคุณโอ๊ตเขียงบอกว่าสองบอกมาเมื่อวันก่อนว่าคุณสนอู้ฟู่ค่ะ เราไปขิงเขาไงว่าแบบมาหมดอะไรเงี้ย
0: อ๋อไอ้วันนี้ไงวันบอสเนียกับวันสวิตไง
1: ผมก็นั่งฟังพี่โอ๊ตพูดอยู่นะแล้วบอกว่ามันก็นั่งภาคอยู่ข้างผมผมยังบอกมันอยู่เลยว่าอะไรเป็นอะไร มีบอกว่าคุณสนตอนนี้ให้อภัยผู้จัดการทีมปืนใหญ่ยังครับทำแชมป์พรีเมียร์ให้แบบนี
0: ้ผมก็คือก็เชียร์เพราะความเป็นอาร์เซนอลแต่ว่าถ้าโดยตัวบุคคลเนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนอาร์เตต้า
1: ใช่ใช่
0: ถามว่าแช่งไหมไม่แช่งหรอกแต่ก็ไม่ได้เชียร์แบบโอ้โหแบบ
1: ผม
0: แบบ
1: เคยไล่ผมเนี่ยเป็นคนเคยไล่แต่ว่าถ้าถามตอนนี้ไล่ไหมก็คงไม่ไล่แล้วมีเหตุผลอะไรต้องไปไล่คนมาทีมเป็นแชมป์วะ
0: ก็ไม่ได้ไล่แต่ก็แค่แบบไม่ได้ซัพพอร์ตแบบโอ้โหผู้จัดการทีมคนนี้เก่งมากเลยในความรู้สึกเราแบบว่าเฮ้ยเล่นบอลสนุกอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้ซัพพอร์ตเอาจริงๆผมชอบแบบถ้าผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ปัจจุบันนะผมชอบอิราโอล่ามากกว่าอาเรต้านะชอบวิธีการอะไรเงี้ย
1: มีบอกเมื่อเช้าเชียร์โปรตุเกสไปท้ายเกมใจหายแวบเลยครับโชคดีล้ำหน้าหัวเกือกนิดเดียว
0: ผมบอกเลยโคตรเฮง
1: ไป
0: ทำบุญได้เลย
1: คือแบบไม่ให้ก็ได้นะเว้ยจริง
0: ๆคือถ้าไม่มี VR แบบซิมิโอโต้แบบทุกวันนี้ให้แน่
1: ใช่
0: ให้แน่แบบโดนแน่โปรตุเกสอ่ะแต่ไม่หรอกคือถ้าว่ากันด้วยถ้าโปรตุเกสตกที่2ผมบอกเลยนะงานหยาบเผลอๆเข้าไปเจอใครนะแบบมันจะพลิกชีวิตเลยอ่ะคือไอ้กลุ่มโปรตุเกสอ่ะถ้าจบที่2กับที่1ต่างกันเยอะนะจังผม
1: โอ้ยโปรตุเกสลงไปที่3นะถ้าแพ้เมื่อวานอ่ะ
0: ลงไปที่3เลยฮะ
1: เพราะว่าชนะแค่นัดเดียวไงเสมอนัดหนึ่งไง
0: แล้วที่3กลุ่ม
1: แล้วเดียคองโกแม่งนั้นชนะขาดไงนัดสุดท้าย
0: ไม่แล้วไอ้ที่3กลุ่มโปรตุเกสเป็นใครนะ
1: เดียคองโกไปเจออังกฤษ
0: ใช่ไงที่ผมดูอยู่คือถ้าโปรตุเกสโดนลูกนั้นไปอ่ะ
1: ถ้าวันโปรตุเกส
0: แม่งเจออังกฤษเลยนะ
1: เจออังกฤษเลย
0: บอกเลยว่าฉีกเละวันนั้นแบบฟีฟ่าคงแบบ
1: คือถ้าเดียคองโกจบ 2-1 อ่ะมันยังเป็นแบบเดียคองโกไปเจอกิมเหมือนเดิมแต่พอมัน 3-1
0: อ
1: ่ะคือโปรตุเกสไม่ได้ดีกว่าเดียคองโกไง
0: ไม่แล้วไอ้คนที่อยากเห็นโดดวนเมสซี่อ่ะซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นไงถ้าณตอนเนี้ยมันก็จบเลยไงซีนาริโอนั้นอ่ะ
1: ใช่มีบอกว่าเสื้อพี่คมหายากครับโลโก้นี้อ๋อเสื้อตัวนี้ผมซื้อตอนเกมญี่ปุ่นทีมชาติไทยอ่ะ 4-0 น่ะ
0: อ๋อที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่น
1: ไอ้ใครไม่อ่าน
0: ย
1: ุ
0: คซิโก้อ่ะ
1: ผมไปดู
0: ซิโก้
1: ผมมาอยู่ในไซตามะ
0: ไปที่ญี่ปุ่นเลย
1: ใช่ๆ
0: ตั๋วเท่าไหร
1: ่วันนั้นตั๋วประมาณ 2,000 กว่าบาทหรือ 1,000 กว่าบาทนี่แหละ
0: จริงป่ะทำไมถูกอ่ะ
1: เอาเจอทีมชาติไทย
0: ไม่หรอมันราคาไม่กระโดดหรอ
1: ไม่กระโดด 1,000 กว่าบาท
0: ต้องซื้อล่วงหน้าเยอะป่ะตั๋ว 1,000 กว่าบาท
1: ไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าจำได้ว่าใส่เสื้อตัวนี้ไว้ดูจำได
0: ้แล้วค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่
1: โอ้ยตอนนั้นนานแล้วก่อนโควิดอีก
0: 2-3 หมื่นอยู่
1: อะไม่ถึงหมื่นกว่าบาท
0: พูดเป็นเล่นจริง
1: จริงก่อนโควิดทัวร์นี้ก็เริ่มกลับมาหมื่นกว่าบาทแล้ว
0: โอ้เฮ้ยถือว่าคุ้มถึงแม้แพ้แต่ผมว่าเป็นเกมคุณภาพอะ
1: ใครบอกไอ้กบลีใครไม่อายผมอายไงออกมาผมยังนั่งนึกในใจเลยว่าอายตรงไหนวะแต่จำได้ว่าวันนั้นที่นั่งในสนามคิดแค่ว่าขอสักลูกได้ไหมวะอะไรเงี้ย
0: แบบอย่างน้อยแบบของฝากก่อนกลับ
1: ไอ้มุ้ยได้จุดโทษมุ้ยยังไม่เข้าท้ายเกมนะครับก็เลยเสียดายนะครับไม่รู้ว่าหายากไม่ยากไม่รู้อะไรจะ
0: นี่ทัวร์นาเมนต์นั้นก็3 4หมื่นอยู่ดิไปกลับค่าตั๋วไม่เกินแล้วก็
1: แล้วคุณไม่คิดว่าผมไปเที่ยวที่อื่นมาแล้วไง
0: อ
1: ๋
0: อไปเที่ยวแบบโซแปลน
1: ไม่ใช่
0: โซแปลน
1: โอ๊ยไปรอบนั้นมีแฟนไปกับแฟน
0: ก็เอิดเลย
1: ใช่
0: เลี้ยงกันที
1: ่ไม่เลี้ยงหรอกนะครับหาเรื่องหาเรื่องจำได้เลยว่า
0: ไอ้ก็เทคแคร์เขาด้ว
1: ยไม่จำได้เลยว่าเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะแล้วก็คือแบบเขาสอบกันอ่ะกูไปญี่ปุ่น
0: ฟิน
1: แล้วก็คือ
0: ดูบอลก่อนสอบทีหลัง
1: ใช้อำนาจหน้าที่ว่าเราทำงานนี้ไปทำงานครับแต่จริง ก็ไปจริงแต่ไม่ได้ทำงาน

0: ก็ดูบอลก่อนสอบที่เมื่อไหร่ก็ได
1: ้เออนี่เสื้อตัวนี้เลยใครไม่อายผมอายตัวนี้ผมจำได้
0: อ
1: ๋
0: อเสื้อนี้รุ่นใครไม่อายผมอาย
1: เออรุ่นเนี้ยรุ่นใครไม่อายผมอาย
0: เดี๋ยวเขาก็ฟ้องอ่ะ
1: ผมจำได้ผมอยู่ในสนามวันนั้นที่สัตมะเอาฟ้องกูฟ้องกลับกูอยู่ในสนาม
0: นี่คือเนี่ยหลายคนเขาจินตนาการไงว่าเนี่ยเดี๋ยวอาเจนเน็ตกูหลุด
1: อ
0: าเจนมีโอกาสจะเจอกับโปรตุเกสอาจจะไม่ได้รอบชิงอ่ะแต่ว่ามีโอกาสได้ดูไงนี่เดี๋ยวผมเปิดสายให้ดูคือถ้าเป็นไปตามความคาดการเนี่ยก็คือสมมติว่ามองว่านี่ไงโปรตุเกสเจอโครเอเชียหลายคนก็มองโปรตุเกสจะเข้าใช่ป่ะเออแล้วก็ส่วนอาร์เจนเนี่ยอาร์เจนก็ได้ผ่านเคปเวิร์ดแล้วก็ผ่านผู้ชนะระหว่างออสเตรียกับอียิปต์ได้ไม่ยากเพราะนั้นอ่ะตรงนั้นก็จะมีอาร์เจนเข้ามาแล้วก็คือมีโอกาสเจอกันรอบรองถ้าเป็นไปตามความการคาดการณ์นะแต่ก็
1: เนี่ยคุณไม่ต้องไปดูรอบรองก่อนรอบต่อจากเนี้ยฝรั่งเศสเยอรมันปะกันแหม
0: คือคุณมองว่าเยอรมันผ่านปารากวัยแน่นอนฝร
1: ั่
0: งเศสผ่านสวีเดนแน่นอน
1: ใช่ปะกันแหม
0: แต่ชั่วโมงนี้ก็ต้องฝรั่งเศส
1: อ
0: ่ะชั่วโมงนี้นะเยอรมันนั่งเจอเอกวาดอร์ยังโดนเลย
1: ใช่ใช่
0: เออ
1: นะครับ
0: แล้วเนี่ยแล้วอ่ะโปรตุเกสน่าจะผ่านโครเอเชียสเปนน่าจะผ่านออสเตรียถ้าโปรตุเกสสเปนชั่วโมงนี้โหบอกเลยแม่งมี0-0นี่กับติดช
1: ึ่
0: งติดชึ่งทั้งคู่อ่ะ
1: ที่ให้สเปนนะอันนี้พูดเร
0: ื่องก็ให้สเปนเหมือนกันแต่ว่ามันก็คงแบบ1-0อะไรเงี้ยแบบสเปนเจอไอ้ล่าสุดอ่ะสเปนเจออุรุกวัยยัง1-0เลยแล้วอุดด้วยไอ้ตอนนำแล้วอ่ะโอ้โหบอลเหนื่อยมาก
1: ผมมานั่งนึกในใจนั่งลองนึกดีๆนะย้อนกลับไปโปรตุเกสเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นกองหน้าโปรตุเกสที่เป็นสไตรเกอร์เก่งๆสักคนเดียวเลยนะไล่มาตั้งแต่ยุคพวกแบบ
0: เปาเลต้าน
1: ูโนโกเมสเก่งอ่ะเก่งระดับส่วนใหญ่จะต้องเป็นระดับแบบ attacking midfield อ่ะตัวรุกหรือไม่ก็เป็น inward
0: อ่ะคุณไม่นับโรนัลโดเป็นหน้าเป้าใช่ป่ะล่ะ
1: ไม่นับ
0: นี่ไง
1: ใคร
0: เอแดคนยิงประตูพาโปรตุเกสเป็นแชมป์ยูโร
1: แล้วตั้งแต่วันนั้นมันก็หายไปเลยไม่เห็นแค่ไหนวันนี้โอ้โหพูดแล้วขึ้นเลยแบตนั้นแ
0: บตแดงอะรู้จักเปล่า
1: แบตนั้นนี่ขึ้นเลยแบตนั้นนี่ขึ้นเลยของจริงโรโดมันเป็นโค้ชเนี่ย
0: ก็เอแดงไงก็ไม่มีเอแดโดก็ไม่ได้แชมป์ยูโรอ่ะ
1: ใช่ใช่นะครับมีบอกว่าแซวเล่นนะครับพี่คมรักหลอกจริงหลอกเล่นอ๋อไม่ได้โกรธอะไรครับแต่แค่แบบอย่าไปบูลลี่เขานะครับแค่นั้นเอง
0: เรื่องอะไรเรื่อง
1: ครูปิชาผมว่าผมไม่เหมือนนะผมว่าโอ้โหครูปิชาเอาแค่เขาเรียกอะไรวะโหนกแก้มผมก็เล็กกว่า
0: คุณต้องไปหาแว่นมาใส่ดิจะได้เหมือน
1: ไม่เอานะครับมีบอกว่าเห็นไหมว่าต่างคนต่างเห็นต่างบางคนเชียร์แมนยูบางคนเชียร์สเปอร์เพราะว่าแมนยูมันทับถมเราเยอะไม่ผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะแต่ผมไม่หรือว่าผมมีความลอนดอนเกินไปวะผมก็
0: ไม่หรอกมันก็ไม่มีถูกมีผิดหรอก
1: ออ
0: แล้วแต่ความ
1: รู้สึกไม่ได้จริงนะ
0: แต่ละคน
1: ผมไม่สามารถเชียร์สเปอร์ได้เลยอะได้เลยแบบอีอยู่ไม่ได้เลย
0: คือหมายถึงตัวทีมสเปอร์ใช่ปะไม่ได้ว่าแฟนสเปอร์ไปทำอะไรคุณ
1: ตัวทีมสเปอร์ไม่ใช่ไ
0: หมทำไมอ่ะ
1: คือแค่เป็นความรู้สึกว่าเหมือนเราเห็นอาร์เซนอลมาทุกปีใช่ไห
0: ม
1: แล้วเราก็จะเห็นการบลับของอาร์เซนอลทุกปีอย่างแบบ
0: ช็อตถึงในอังกฤษนะ
1: อย่างช็อตแบบแจ็ควิลเชียร์แบบด่าตอนพาเลทอยู่ปีนึงที่ได้แชมป์เอฟเอคัพแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ไปยืนด่าสเปอร์อยู่ว่าพุ่งไม่ได้อะไรเลยหรืออย่างตอนที่อาร์เซนอลไปพลาดอะไรสักอย่างแล้วแบบทวิตเตอร์ของสเปอร์ก็เบะก็มันก็เลยความรู้สึกว่าเราไม่สามารถอะไรกับสเปอร์ได้
0: ผมมาคิดในมุม
1: คือไม่ได้เกลียดนะแต่ให้เชียร์ไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยประมาณนั้น
0: ผมมาคิดในมุมว่าสเปอร์ก็มอบ3แต้ม6แต้มให้เราทุกปีคุณจะไปเกลียดเขาทำไม
1: เขา
0: ก็เขาก็ให้เราทุกปีอ
1: ะไรก็ได้เข้า
0: ใจได้ใช่ไหมคือถ้าเป็นไอ้บอลหมัดปีที่แล้วเนี่ยแบบโอ้โหมันแสบมันแบบตัดแต้มเราเนี่ยค่อยเกลียดผมมองในมุมนี้เนี่ยแมนยูเนี่ยปีที่แล้วผมเซ็งมากอะเรื่องชนะเราถึงบ้านเราอ่ะแบบโอ้โหเซ็งจัด
1: เราน
0: ั้น
1: เราก็ไม่ชนะเขาถึงโอลด์แทรฟฟอร์ดไง
0: อันนั้นเราป้นไงเราแบบบอกเลยว่า 1-0 แต่ว่าไอ้วันที่แพ้คาเอมิเรตเนี่ย
1: แพ้จริง
0: โอ้โหผมบอกเลยไอ้วันนั้นน่ะไอ้ดาวกูอ่ะกูให้ยิง10รอบอ่ะ ไม่เข้าหรอกโอ้โหโคตรแขน
1: มีบอกว่าช่วยวิเคราะห์บอล3คู่พรุ่งนี้หน่อยครับ
0: มาดิเนี่ยเหลือ10นาทีมาเซียนคมอาจารย์คมใช่ไหม
1: มาเปิดมา
0: เดี๋ยวก่อนเอานี้ก่อนเอา
1: หมอแนะ
0: บราซิลญี่ปุ่นเอาใครบราซิล
1: ผมว่าคล้ายคู่นี้ครับเต็มที่แค่เบียด ยังอิงบราซิลนิดหน่อยมีโอกาสต่อเวลาพิเศษคู่นี้นะ
0: วินิซิอุสยิงแน
1: ่วินบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถ้าวินิซิอุสยิงอายาเซอุยดะก็ยิงอะ
0: แต่อายาเซพอเวลาเจอเซนเตอร์ระดับแกเบียลมาเกาเยสกับมาควินย้อยมันจะไปไหนได้อะ
1: อ้าวแต่มันก็มีแค่2ตัวไงคุณเจอเคโตะนากามูระกับริซือโดอันทางซ้ายขวามันก็มีปัญหาเหมือนกันแบ็คก็ไม่ได้ดีบราซิลชุดเนี้ย
0: เดี๋ยวดูให้นะข้อมูลรอแป๊บเตะเที่ยงคืนเวลาโคตรดีนะครับ
1: เท่าที่ผมเช็คทาเกฟซากคุโบยังไม่หายเจ็บนะครับ
0: ก็ยิ่งเหนื่อยอีกอ่ะ
1: เ
0: ขาอาจจะเอาไอ้ไดจิกับมานาเล่นตัวบนเลย
1: อาจจะเล่นกลางคู่กับเอาทารากะเหมือนเกมที่แล้วหรือเปล่าพอเล่นดีนะคู่นี้พอจับคู่กันกลายว่าเล่นดีมากเลย
0: คู่กลางจากพรีเมียร์ลีก
1: ยังมีคนบอกว่าเออลีทำไมไม่เอาไดจิคาบดาเพราะว่าไดจิคาบดาจะเป็นฟรีเอเจนต์นะซัมเมอร์นี้นะครับ
0: บราซิลนี่แรงกิ้งฟีฟ่าอันดับ6ญี่ปุ่น18นะครับแล้วก็บราซิลผมมองว่าดีขึ้นเรื่อยๆคือเกมแรกกับโมร็อกโกนี่สองงอสังแง่เลยแล้วก็มาถล่มเฮติ 3-0 ถล่มสกอต 3-0 ผมว่าบอลอย่างเงี้ยน่ากลัวอันเช่เริ่มปรับได้แล้วว่าแบบเหมือนมันดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยเกมแรกผมมองว่าให้จินตนาการเกมนั้นเหมือนเจอบราซิลได้เพราะว่าญี่ปุ่นเจอเนเธอร์แลนด์แล้วเกมเป็นรองแต่แค่ดีตรงที่ไม่แพ้
1: ผมเลยบอกมันจะคล้ายวันที่เจอกับเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นะครับอยู่ที่ว่าใครคมกว่า
0: ส่วน
1: ก็เลยมองว่าออกเบียด
0: ส่วนไอชนะตูนิเซีย 4-0 เนี่ยนั้นภาพลวงตาเพราะต้องยอมแล้วว่าตูนิเซียมันแย่ทัวร์นาเมนต์เนี้ยส่วนเจอสวีเดนน่ะผมก็มองว่าญี่ปุ่นไม่ได้เหนือกว่านะ
1: ใช่ใช
0: ่ทั้งที่ตอนแรกหลายคนคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะชนะสวีเดนง่าย
1: ๆโอ้ยไม่วันนั้นสวีเดนดี
0: โอ้ยสวีเดนมาแต่ละดอก
1: วันนั้นกลายเป็นญี่ปุ่นด้วยซ้ำที่อยู่ดีๆก็
0: ไปรับ
1: ก็ไปเล่นเน้นรับ
0: พอโดนตีเสมอปุ๊บรับเลย
1: อยู่ดีไปถอดโคไม่ใช่อยู่ดีๆคือฝั่งสวีเดนเนี่ยอิสักเฮียนเจ็บแล้วอยู่ดีโคอิตาคุระก็เดินออกคือวิ่งออกคือผมก็งงว่าอ้าวมันเป็นอะไรวะไม่เห็นเป็นอะไรเลยอิสักเฮียนยังเห็นว่าเจ็บแต่โคอิตาคุระเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงจริงของญี่ปุ่นคือไม่รู้ว่าวันไหนไอเซอุดะจะคมไงคือมันไงว่ากองหน้าญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ได้พึ่งพาวันไหนมันเงียบมันเงียบกริบเลยนะ
0: ก็คือบทพิสูจน์ไงว่าถ้าเกิดเขาเจอทีมระดับท็อปจริงๆอ่ะอย่างบราซิลแล้วอายาเซอุเอดะยังยิงได้อันนั้นผมได้เชื่อแล้วว่าเขาเป็นกองหน้าระดับเกรด A
1: ใช่
0: แต่คืออ่ะถ้ายังแบบยังยิงไม่ได้ยิงได้แค่ตูนิเซียเงี้ยมันก็แบบหลายคนยังไม่เชื่อไงว่าแบบเก่งแบบระดับท็อปก
1: ็ผมว่าคู่นี้นะ
0: คู่ญี่ปุ่นบราซิลเนี่ยเจอกันมา5ครั้งหลังสุดเกมที่แล้วเนี่ย2025คือปีที่แล้วญี่ปุ่นชนะบราซิล 3-2 เล่นในบ้านตัวเองอุ่นเครื่องแต่บราซิลเนี่ยครึ่งแรกนํา 2-0 แล้วครึ่งหลังไปพักตัวแล้วก็โดนญี่ปุ่นยิง3ผมเลยมองว่า
1: คุณไปนับเกมอุ่นเครื่องแบบนั้นไม่ได้
0: ไม่ผมก็เลยจะบอกว่ามันลวงตาไงว่าที่บอกว่าล่าสุดญี่ปุ่นอุ่นชนะบราซิลเนี่ยคือบราซิลเขาตัวไม่เต็
1: ม
0: คือวันนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างครึ่งแรกอ่ะคุณคิดดูดิหน้าเป้าเป็นมาตินเดลลี่อ่ะด้านขวาเป็นลุยเซริเก้ของอินเตอร์
1: เก่งดิ
0: ด้านซ้ายอามีวินิซิอุสเพราะนั้นแบบแนวรับเนี่ยชุดนั้นเป็นฟาบิซิโอบรูโน่แนวรับที่เล่นในบราซิลอ่ะเล่นกับน่าจะเป็นแอดมิเนโรจับคู่กับเบราโดสำรองเปเช่เพราะนั้นชัดเลยว่าวันนั้นเนี่ยบราซิลแบบผมให้ใช้คำว่า 70% เมื่อเทียบกับทีมชุดปัจจุบันเนี่ย
1: ใช่
0: เพราะนั้นจะมาอาจจะมองได้ว่าอ่ะญี่ปุ่นชนะบราซิลแล้วในอุ่นเครื่องล่าสุดแต่คือบราซิลวันนั้นไม่ครบไงแต่ก่อนหน้านั้นน่ะ4ครั้งหลังสุดบราซิลชนะหมดปี2022ชนะ 1-0 ปี2017ชนะ 3-1 ปี2014ชนะ 4-0 ปี2013ชนะ 3-0 เพราะฉะนั้นน่ะชนะขาดด้วยส่วนใหญ่
1: คล้ายสกอตแลนด์ป่ะ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ผมเลยมองว่า
1: การมันคล้ายสกอตแลนด์
0: บราซิลชนะและขาดผมให้สัก 3-1
1: เอ้ย
0: ขาด
1: คุณดูถูกญี่ปุ่นขนาดนี
0: ้โอ้คุณ
1: ผมว่า 2-1
0: แต่เห็นตรงกันว่าบราซิล
1: บราซิลแค่เบียดแต่มีมุมเสมอนะผมยังให้มุมเสมอไว้ด้วยนะเผื่อไว้
0: อ่ะผมไม่มองมุมเสมอเลยผมมองว่าบราซิลชนะอยู่ที่ว่าเยอะน้อยใน90นาที
1: ผมมองในเรื่องของความเป็นดราม่าเขาเรียกดราม่าเอพิโซดก็คือไม่แบบเขาเรียกไม่จบง่ายๆอะไรเงี้ยเหมือนคู่นี้เมื่อกี้แอฟริกาใต้กับแคนาจริงๆแล้วมันควรจะต้องไปต่อนึกภาพว่าแต่อยู่ด
0: ี
1: ปึ๊บมันเอ้าหรือวะอะไรเงี้ยใช่ไหม
0: แต่ผมมองในมุมว่าบราซิลแบบถ้านำแล้วมันมีตัวที่สวนกลับแล้วก็ยิงเพิ่มได้อะไรเงี้ยส่วนคู่ตีสามครึ่งเยอรมนีกับปารากวัยเยอรมันดับ10ฟีฟ่าแรงกิ้งปารากวัยดับ41เยอรมันนี่นะที่แล้วเสียรางวัดแพ้เอกวาดอร์1-2แต่ก็เข้าใจว่าเข้ารอบไปละแต่ก็ไม่ควรแพ้
1: คู่นี้ครึ่งแรกน่ะเยอรมันนำ1-0ครับแล้วก็
0: โดนตีเสมอ
1: ครึ่งหลังนี่จบ4-1
0: สี่หนึ่งอะไร2-1
1: ไม่หมายถึงว่าเจอปรากวัยไงนี่ผมฟันธงสกอร์ให้เลย

0: อันนี้คือมองปารากวัยเลย
1: เออจบ 4-1
0: ปารากวัยนี่นะที่แล้วเสมอออสเตรียแบบสูเอีย 0-0 คู่นี้เจอกันมา2ครั้ง
1: โอ้บอลพี่น้องเลยปารากวัยออสเตรเลีย
0: เยอรมันชนะ1ตอนปี2002แล้วก็ปี2013เสมอ 3-3
1: อ่ะ
0: คู่นี้ผมว่ายิงกันเยอะอารมณ์เหมือนตอนปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะเออ
1: จริ งดิ
0: ใช่
1: ผมว่าจะเป็นเยอรมันคือเซามากกว่า
0: จริงเหรอแต่เยอรมันไม่มีนิโก้ชอตเตอร์เบกแบบ
1: ไม่ต้องพักแล้วหรอกไม่ต้องทำงานหรอกใช้ทาคู่กับไอ้นี่ก็ได้แล้ว
0: ส่วนปารากวัยไม่มีโกเมสของไบตันติดโทษแบนเอาเดลาเต้เซนเตอร์ของ
1: สแตนแลนด์ได้มีเกลอาร์เมรอนกลับมา
0: พ้นโทษแบน
1: ปารากวัยเกมนี
0: ้ผมมองว่าเยอรมันชนะขาดเพราะว่าโจทย์มันต้อง2
1: ผมก็มองว่าเยอรมันขาด
0: 3-1 ป่ะ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: ปิดท้าย8โมงเช้าวันพรุ่งนี้เนเธอร์แลนด์โมร็อกโกคู่นี้บอกเลยว่ามีต่อเวลาในมุมผมนะ
1: เราให้โมร็อกโก
0: เนเธอร์แลนด์อันดับ8
1: ผมมองว่า
0: แรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7
1: ผมมองว่าโมร็อกโกลูกเล่นเยอะกว่ามิติเยอะกว่าแล้วก็ความสดเยอะกว่า
0: ผมถามงี้คุณมองว่าเนเธอร์แลนด์กับบราซิลใครเคี่ยวกว่า
1: เนเธอร์แลนด์
0: ใช่ไหมเอ้ยจริงเหรอ
1: จริง
0: ผมมองบราซิลเคี่ยวกว่าแต่วันที่บราซิลเจอโมร็อกโกบราซิลยังไปไม่เป็นอ่ะ
1: ผมเลยบอกไงคือปีนี้ผมมองบราซิลค่อนข้างโบ
0: ๋อ้าวเหรอ
1: ในเพราะว่าอย่างนี้มันมีสาเหตุก็คือปกติอ่ะบราซิลจะเก่งไม่ใช่แค่คือในความเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงอ่ะบราซิลมีทุกยุคแต่ยุคที่บราซิลเล่นไม่ดีเลยอ่ะแล้วไม่เหลือตัวเก่งๆเลยจำได้ไหมยุคเฟสฮักโชอ่ะ
0: โอ้ยนั่นแย่ยุคนี้เยอะ
1: ใช่แต่ยุคนั้นน่ะ
0: ยุคนี้ดีแล้ว
1: ยังไปได้ไกลพอสมควรเลยนะปัญหาของยุคนี้ของบราซิลคือตำแหน่งวิงแบ็กทั้งซ้ายขวาเลยดักลานซานโตสแล้วก็ดานิโลเนี่ยเอาจริง
0: มันแก่แล้วไงดานิโล
1: ถ้าคุณไปเจอโมร็อกโกที่มีริมเส้นอย่าง
0: ดีอาร์ต
1: ไ
0: อไซบารี
1: ไซบารีอูนาฮีอะไรพวกนี้มันผมว่ามันยากมันเหนื่อย
0: นัดที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็อัดตูนิเซียไป 3-1 โมร็อกโกอัดเฮติ 4-2คู่นี้เจอกันมา3ครั้งเนเธอร์แลนด์ชนะไป2แล้วก็โมร็อกโกชนะ1เจอล่าสุด2017เนเธอร์แลนด์เฉือนโมร็อกโก 2-1
1: ผมเลยบอกไงว่าถ้าเทียบแล้วอ่ะคือผมมองว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเอาจริงฮอลแลนด์เต็มนะเต็มทุกตำแหน่งนะขาดอย่างเดียวคือกองหน้าตัวเป้า
0: คือไม่ไงบล็อบบี้ไงแมนบล็อบบี
1: ้แล้วไม่คือพอมีแบบบล็อบบี้เข้ามาแล้วมันยิงได้จริงๆอ่ะมันก็แบบว่าผมว่าฮอลแลนด์ดีกว่าบราซิลโอ้แบ็คซ้ายขวาฮอลแลนด์เก่งนะเว้ยดันเซดูนฟรีดยืนขวาแล้วก็ซ้ายเป็น
0: ใช้ฟานเดอร์เฟน
1: ใช้มิกกี้ฟานเดอร์เฟนแข็งเป๊ะเลย
0: ผมมองว่าใน90นาทีกินกันไม่ลงอ่ะ 1-1 ต่อเวลาโมร็อกโกไม่แพ้ยิงจุดโทษซื้อยาซินโบโนบูโนบูโวนู
1: ผมว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 คุณเนี่ย
0: ชนะใน90เลยเหรอ
1: โอ้โหผมว่าผมแต่โมร็อกโกจะเป็นแบบนี้โมร็อกโกชอบนะผมจะบอกว่าโมร็อกโกชอบบอลแบบฮอลแลนด์หมายถึงว่า
0: เปิดแรกไง
1: มาเถอะเดี๋ยวฉันล็อกเอง
0: บอกเลยว่าบูวัดดี้แม่งฉายแล้วเดี๋ยว
1: เล่นแล้วเล่นเน้นผลแล้วเล่นเน้นผลเดี๋ยวเขาดูได
0: ้
1: นะแต่ก็ไม่ได้แบบดูถูกว่าฮอลแลนด์จะยิงไม่ได้เลยคุณก็ต้องดูว่าฮอลแลนด์เขาก็แข็งแกร่งอยู
0: ่เฮ้ยนี่เหมือนกันเลยเนี่ยบราซิลเยอรมัน
1: โมร
0: ็อกโกโอ้โหเฮ้ยวันนี้เสียงไม่แตกว่ะตามนั้น
1: อ้าวแต่อย่างวันนี้ผมบอกคู่นี้แค่เบียดก็เบียดจริง
0: เคมซะแล้วไปเคมซะแล้วไปดีกว่าน
1: ะครับนี่เป็นทั้งหมดของในที่นายไลฟ์บอลโลกครับหวังว่าจะแฮปปี้ดีกับค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ติดตามกันต่อกับรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอล2026นะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านและผมคมวันนี้คมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บนโลกสตอรี่
4: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกเวิลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือเวิลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวัวครับผลนี้ด้วย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: Dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 5:09 นครับต้อนรับเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับวงเล็บบอลโลกเนตนาไลฟ์บอลโลกนะครับเราก็ติดฟุตบอลโลกกันยาวๆนะในช่วงนี้นะครับแต่ว่าก็ในรูปแบบรายการของเรานะพอดีฟุตบอลโลกวันนี้ดันมีคู่เดียวครับและเป็นคู่ที่เตะกันตั้งแต่ในช่วงตีสองนะครับเราจะมาสรุปผลฟุตบอลโลกด้วยแล้วก็รายงานผลกีฬาที่น่าสนใจนะครับขอบคุณเพลงจากน้องรามด้วยนะครับฟิลิปรามนะครับเพลงอูดเอสตันเตอิตาลีน่านะครับหรือว่าซัมเมอร์ที่อิตาลีนะเพลงประจำการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในปี1990นะครับก็เมื่อสักครู่ก็จบไปนะครับนึกว่าจะต่อเวลาซะแล้วนะครับลุ้นให้ต่อเวลานะคู่นี้นะก็แอฟริกาใต้เจ้าภาพบอลโลกปี2010นะครับเจอกับแคนาดาเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลก2026ครับเกมตาท่าว่าจะจบลงด้วยเสมอกัน 0-0 แล้วไปต่อเวลาครับปรากฏว่าทางสเตเฟนเอสตาคิโอกองกลางคนสำคัญเลยตัวนี้นะฮะของทางแคนาดานะจากสโมสรปอร์โต้นะครับก็ฤดูกาลที่แล้วก็ LAFC นะนะครับยืมตัวไปใช้งานด้วยและดีมากนะในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ยิงประตูชัยนะให้แคนาดานะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าเป็นการเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะเพราะว่าบอลโลกครั้งแรกพวกเขาเนี่ยปี86ตกรอบแรกครับปี2022 4ปีก่อนก็ตกรอบแรกครั้งนี้นะครับไปไกลถึงรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้โหสุดยอดนะนะฮะทีมแคนาดานะครับของเจสซี่มาร์ชนะครับโค้ชหนุ่มชาวอเมริกันครับอ้าวก็ไปก่อนนะนะครับไม่รอแล้วนะโดยจะไปรอพบผู้ชนะของคู่โมร็อกโกนะครับที่จะลงสนามกันนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์นะครับในวันที่29มิถุนายนนะครับก็จะเตะที่กัวดาลูปนะครับหรือว่ากัวดาลูเป้นะที่ประเทศเม็กซิโกต่อไปนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็จะกลับมาบู๊กันสามคู่เหมือนเดิมนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: เริ่มต้นตั้งแต่บราซิลเจอญี่ปุ่นนะครับเวลาเที่ยงคืนครับที่ฮูสตันเยอรมันเจอปารากวัยครับที่ฟ็อกโบโรครับและเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกครับก็คู่แรกเหมือนเดิมก่อนนะ
1: เ
0: ตะแบบนัดสต็อปนะคุณโดน
1: ครับ
0: จนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเลย
1: เ
0: จบรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยขอพักกันก่อน1วันนะแล้วกลับมาบู๊กันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอื่นๆไม่มีแน่นะคุณโดนเนาะลาไปก่อนแล้วกันนะฮะมีเซ่เมื่อกี้ทำไมไม่ต่อเวลาฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เกือบต่อยนะ
1: โอ้อย่าเลยฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: เมื่อกี้ลงไปเจอสนนะสนบอกโอ้โหอย่างง่วง
0: เหรออ
1: ืม
0: สนง่วงอ่ะ
1: ครับ
0: โอเค
1: สงสัยจะโดนมั้ง
0: อ้าว
1: อ้าว
0: เหรอ
1: เออ
0: สงสัยจะโดนนะ
1: ไม่ไม่จะเล่นไม่ค่อยสนุกด้วยมั้ง
0: อ๋อเหรอ
1: แอฟริกาใต้ไง
0: มันเล่นฟุตบอลในสนามไม่สนุกงั้น
1: เ
0: ออ
1: ใช่ใช่
0: ใช่นะ
1: อืม
0: เหรอ
1: เฮ้ยเดี๋ยวดูแล้วสนสนอาจจะอยู่แคนาดาก็ได้
0: เหรออ
1: ืม
0: อันนี้เซียนสนใช่ไหม
1: เซียนสนเซียนสน
0: ต้องลงทุนทุกวันหรือว่าไงเป็นนักลงทุน
1: อ่าใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: เออแกมาทำงานบางหน้าไปงั้นแหละ
0: เหรอทำงานบางหน้าเหรอเอ๊ะแปลว่าเขาอาจจะล้างมืออ่านทองคำก็ได้นะ
1: ไม่ล้างหรอมั้ง
0: ไม่ล้างเหรอ
1: เออดูทรงแล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: สู้สู
0: ้สู้นะ
1: เออ
0: เออเออแล้วยังไงคุณดูตอนแรกเห็นว่าคู่บราซิลเขาจะถ่ายได้สด
1: ก็โมโนเปลี่ยนมั้ง
0: เปลี่ยนเหรออ ่
1: าเปลี่ยนมาเป็นเฮ้ยล่าสุดก็มีไทยรัฐทีวีมาถ่ายด้วยนะ
0: อ๋อจ้าด้วยเหรออ
1: ่ามีมาถ่ายสองคู่มั้งหรืออะไรอ่ะไทยรัฐทีวีอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตอนแรกเขาบอกจะถ่ายคู่บราซิลด้วยไง
0: ก็เที่ยงคืนวันนี้ไง
1: เออ
0: แ
1: ต่ว่าเขาเปลี่ยนนะ
0: ครับ
1: อืม
0: เปลี่ยนเหรอ
1: ใช
0: ่อ๋อก็ตอนแรกก็ขึ้นมาจะเป็นโมโนช่อง29นะถ่ายด้วยสดทางฟรีทีวี
1: อ
0: ่ะช่อง29ตอนนี้เป็นโมโนสปอร์ตใช่ไหมคุณโดด
1: ครับ
0: อะไรนะโมโนแม็กสปอร์ตเนาะ
1: โมโน
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็จำไม่ได้
1: เ
0: ปลี่
1: ยนชื่อ
0: สปอร์ตด้วย
1: เปลี่ยนชื่อเป็นโมโนแม็ก
0: ช่อง29อ่ะ
1: เออ
0: ถ่ายด้วยสดตอนแรกจะใช่นะแต่ไม่ใช่นะคุณโดด
1: ก็เปลี่ยนแล้ว
0: เป็นเยอรมันมั้ง
1: อืม
0: อืม
1: ใช่ใช่
0: ผมเข้าไปดูในเพจของโมโนแล้วก็เดลิเนียลงเนี่ยจะคู่ที่จะยิงสดเลยจะมีเยอรมันเจอปารากวัยนะหมายถึงว่าที่ยิงสดทางฟรีทีวีนะทางด้านทีวีจะยิงคู่อเวอร์ดีโคเจอนอร์เวย์คุณโดดตอนเที่ยงคืน
1: ครับ
0: ของคืนวันพุธนะแล้วก็มีวันพุธ ฝรั่งเศสเจอสวีเดนก็ยิงสดทางฟรีทีวีด้วยนะครับนี่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ทีรอบ32สินะครับที่จะยิงสดนะครับทางฟรีทีวีผมดูแล้วมีกี่คู่เอ่ยนับก่อน1 2 3เมสโกเจอเอกวาดอร์เบลเยียมเจอเซเนกัลโคดอสโปรตุเกสเจอโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียออสเตรียเจออียิปต์และโคลอมเบียเจอกาน่า
1: ครับ
0: ปิดท้ายเลยแต่ว่าถ้าคู่ใหญ่ๆก็ต้องก็ต้องไปสมัครสมาชิกกันเนาะติดตามกันนะครับ
1: ใช
0: ่ยาวๆน
1: ะ
0: ครับผมเอาชิ้นที่เราพอมีเวลาเราลุ้นกอล์ฟหน่อยไหมเป็นไงบ้างของเราโคดอสการแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์เนาะ
1: ครับ
0: ของผู้หญิงที่ชิงเงินรางวัลกันสูงมากนะครับถึง13ล้านเหรียญสหรัฐครับจีโน่ของเราก็จบแล้วนะคุณโดนะก็จบที่สองเดือพานะครับวันนี้เอาวันนี้สองเดือพานะครับจบที่6เดือพา282นะครับ2เดือพา70วันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เนาะแต่ว่าลุ้นแชมป์คนละบาทนะสำหรับจีโน่ในการที่จะคว้าแชมป์เมเจอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตนะ
1: ครับ
0: ครับก็ตอนนี้น่าไปลุ้นคนอื่นดีกว่าเน
1: า
0: ะครับ
1: คนอื่นก็ไม่มีใครให้ลุ้นนะคนไทยอ่ะ
0: โอ้โห
1: ครับ
0: เป็นเรียวแฮแรนนะฮะนั่นแต่ออกเป็นริวไหมRYUเนาะเนื้อริวเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้นะครับโปรจากเกาหลีใต้คนนี้ผ่านมาแล้ว14หลุมกดไป2เดือพาสกอร์รวมอยู่ที่13เดือพาครับก็นำทางอินายูแล้วก็เดวี่เวเบอร์เวเบอร์เนี่ยเป็นนักกอล์ฟจากเนเธอร์แลนด์นะอินายูนะครับจากเกาหลีใต้และอีกคน

0: อันดับ8ร่วมนะครับในตอนนี้นะ
1: ครับ
0: มือหนึ่งของโลกและเจ้าของแชมป์19รายการนะครับก็เหนื่อยแล้วไม่น่าได้นะคุณโดนเนาะรายการนี้
1: ใช่
0: KPMG Women PGA Championship นะครับที่สนามฮาเซลไทยในชาแนลกอล์ฟครับที่มินนิโซตาอเมริกาครับอันนี้ยิ่งสดด้วยนะทาง S Play Sport ครับอีกสักแต่ในช่วงประมาณสัก3ทุ่มละก็ดูแล้วยังไงฮะแชมป์รายการนี
1: ้
0: ไม่น่าพลาดนะรับเงินถึงเกือบ2ล้านเหรียญนะ
1: ครับ
0: 1.9 ล้าน5เหรียญคุณรถสุดยอดนะของไทยเราผ่านมา4คนนะจีโน่แพตตี้ปาจิลีและพรณรงค์นะครับเดี๋ยวผมไล่คนอื่นแล้วก็นะครับผมอีก3นะครับนอกจากจีโน่นะปาจิลีครับโรเมียวันนี้โหเกินไป3เว้ยจบไปครับก็อยู่ที่1โอพา289นะครับหล่นมาอันดับที่37ร่วมนะครับโหแพตตี้ก็ตกคุณรถวันนี้เกินไป4ก็เลยตกมา1โอพาร์นะครับโอ้ตกมาหลายขั้นเหมือนกันเนี่ยเงินหายไปเยอะนะแพตตี้ปากพังกรทวัฒนกิจครับก็1โอพาร์289ครับอันดับที่37ร่วมครับก็อีกคนคือโปแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโอ้โหเสียดายพรณรงค์เอ้ยแหวนเนี่ยก็คือ5โอพาร์วันนี้วันสุดท้ายสกอร์ก็เลยจบที่5โอพาร์293ครับหล่นมา12ขั้นกระโดด
1: ครับ
0: จบในอันดับที่53ร่วมโอ้เงินหายไปเยอะเหมือนกันนะ
1: อ่
0: ะก็ประมาณนี้นะส่วนคนอื่นไม่ผ่านนะ
1: ครับ
0: เชตเตอร์ดีมานาแสนในพวกนี้นะฮะมา9คนไม่ผ่านเนาะโปฮัตก็ไม่ผ่านนะสุวิชญาวินิจฉัยธรรมก็ไม่ผ่านนะครับ
1: ครับ
0: อ้าวก็ดูแล้วลุ้นในช่วงประมาณ 3-4 รูปสุดท้ายแล้วกันเดี๋ยวตามให้นะในรายการนี้นะครับก็ริวแฮรานนำอยู่นะอยู่ที่3สโตกนะครับ
1: ครับ
0: เทนนิสเป็นยังไงเริ่มต้นแล้วเนี่ยใช่ไหม
1: เ
0: ทนนิสวิมบัลดันเป็นยังไงของเราเป็นยังไงบ้างมีโปรแกรมตีไหมครับวิมบัลดัน
1: ก็ตีวันนี้นี่แหละฮะ
0: ครับผม
1: นะครับวิมบัลดันก็จะเริ่มวันนี้นะนะครับวันนี้นั่นหมายถึงว่าจันเนี่ยนะครับก็จะตีวันแรกนะครับก็ของเรา2คนนะครับได้โปรแกรมตีวันแรกทั้งคู่เลยนะครับก็จะมีน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วนะครับเจอกับชวาลินสก้านะครับมายาชวาลินสก้าที่เพิ่งไปเข้าชิงเฟรนช์โอเพ่นมานะครับแล้วมืออันดับนี้ขึ้นมาเป็นที่20ของโลกด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องดูเธออาจจะไม่เก่งขอดยากก็ได้นะนะครับก็เจอกับน้องใหม่นะครับเวลา17นาฬิกานะครับน้องใหม่นี่ก็มาจากรอบคัดเลือกนะ อย่างที่เรารายงานกันไปนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็คือลลนาธาราลือดีนะครับวันนี้ก็มีโปรแกรมตีเช่นกันนะครับในรอบแรกหญิงเดี่ยวนะเจอกับลิลี่แท็กเกอร์จากออสเตรียนะครับก็เวลาคร่าวๆเนี่ยน้องใหม่จะตี17นาฬิกานะครับส่วนทางด้านของลลนาธาราลือดีนี่จะตีตอน 20.20 นะ
0: ครับ
1: 20.20 นะครับเวลาคร่าวๆนะครับวันแรกนี่ก็จะมีมือดังๆตีด้วยนะครับอย่างหญิงเดี่ยวนี่ก็จะมีอารีนาสบาเลนก้านะลงสนามตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแล้วก็จะมีโคโค่กอล์ฟนะครับมือ7ของรายการก็จะตีในรอบแรกเช่นกันนะครับ
0: ครับ
1: นะมีเมลานเดว่านะครับแชมป์เฟนช์โอเพ่นนะครับก็จะลงสนามในวันนี้เช่นกันนะครับเจอกับนักด้าลีเน็ตนะนะครับก็เจิ้งชิงเวินอะไรพวกนี้นะครับก็จะลงสนามในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามได้นะครับมีถ่ายทอดสดนะครับ
0: ก็มี หลายคนนะฮะก็จะลงแข่งขันในครัวนะ
1: ครับ
0: ครับผมก็โอ้ใครเนี่ยฮะซาชาสุเบเลียไหมหรือว่าไงฮะหรือว่าซินเนอร์หรือว่าไงครัวนะ
1: ครับ
0: เอาคาร์ดไม่มาเนาะส่วนของผู้หญิงก็แน่นอนก็ต้องเป็นอาเดน่าสบาเลนก้านะนะครับก็เอ๊ะเซเรน่าวิลเลียมมาตีด้วยนะคุณรถ
1: ใช่
0: มาตีด้วยใช่ไหม
1: เซเรน่าวิลเลียมก็จะคัมแบ็กกลับมา
0: ใช่เหมือนเซเรน่าจะตีด้วยนะคุณรถ
1: ครับ
0: ครับก็แต่ปัญหาตอนนี้คืออังกฤษนะก็เจอกับสภาพคลื่นความร้อนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผมก่อนหน้านี้จะต้องอะไรนะถ้าอังกฤษต้องไอ้ทวีมาได้ก็ต้องฟ้าฝนใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้ฮะมาเจอกับความร้อนนะแต่ว่าเขาบอกว่าเนี่ยสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเขาอากาศจะดีขึ้นนะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: นะเซเรน่านี่โปรแกรมจะตีวันพรุ่งนี้นะ
0: ครับ
1: ตีวันพรุ่งนี้นะครับรอบแรกเจอกับมายาจอย นะครับ

0: 20. เอ้ยไม่ใช่ 22.20 นะ
1: รอบแรก
0: เวลาคร่าวๆตำราบ้านเรานะครับ
1: มายาจอยเนี่ย20ปีนะ
0: ก็แต่ว่าสายเซน่านี่คือด้วยความที่เธอก็ไม่ได้เป็นมือวางอะไรนะรอบ2น่าจะเจอเล็กซานดร์อียาล่ามั้ง
1: ครับ
0: นะครับคือก็ต้องเจอหนักๆทุกรอบอ่ะสำหรับเซน่าวิลเลียมถ้าเกิดจะกลับมาเป็นแชมป์นะ
1: ใช
0: ่ตามเส้นทางนะครับ
1: ครับ
0: เราก็ต้องดูสภาพร่างกายของเธอด้วยสำหรับเซน่าว่าหยุดไปนานก็ไม่รู้จะกลับมาเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ครับผมก็4ปีที่เจ้าของแชมป์กันสลามครับ23สมัยห่างหายไปนะเซน่าวิลเลียมก็คนไม่คิดถึงการแข่งเทนนิสนะเนาะก็เหมือนช่วงหนึ่งคิมไคสเตอร์ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็กลับมาตีเช่นกันนะเซน่าเนี่ยเธอรีไทร์ไปเมื่อปี2022นะครับตอนนี้อายุ44ปีนะได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับได้สิทธิ์ไวการ์ดลงแข่งขันนะ
0: ครับ
1: ครับจอยเนี่ยอายุ20ปีฮะครับเป็นมือ53ของโลกครับผมอ่ะก็ติดตามกันนะเซเรน่ากลับมาแล้วนะครับตอนนี้เนาะ
0: ครับ
1: อื่นๆก็เอมม่าเป็นยังไงเอมม่าราดูคานูครับเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: เอมม่าก็ตีวันนี้เนี่ยแหละ
1: วันนี้นะ
0: เอมม่าราดูคานู
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวดูโปรแกรมก่อนสิก็เมื่อกี้เห็นแวบๆเหมือนเธอจะตีวันนี้นะเนี่ยเจอกับลูซิกนะครับจากโคเชียนะครับเจอกับอันโตเนียลูซิกนะครับจากโคเชียก็เวลาที่ตีก็ประมาณ19นาฬิกานะครับ19นาฬิกาสำหรับเอมม่าราดูคานูนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นมือ30ของรายการนะสำหรับน้องเอมม่านะครับนาโอมิโอซากะอะไรอย่างนี้ก็ตีด้วยนะครับวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคอร์ดมันเยอะนะครับที่มีวันด้านแล้วรอบแรกนี่ก็ของผู้หญิงใช่ไหมก็ตีกันเพียบเลยเพราะฉะนั้นก็กระจายกันไปตามคอร์ดต่างๆนะครับ
1: ครับ
0: ของน้องไหมนี่จะเป็นคอร์ด12นู่นนะก็น่าจะไม่มีถ่ายทอดแหละนะครับแล้วก็น้องรวงข้าวนะครับลานานี่คอร์ด8นะก็ไม่มีถ่ายทอดเช่นกันนะครับเพราะคอร์ดหลักๆก็เซ็นเตอร์คอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะต้องเป็นพวกอารีนาซาบาเลนกาอะไรพวกนี้นะตามโปรแกรมเขา
1: ใช่ฮะครับก็สวีเดฟอาการเบาหวานของเขาเป็นไงบ้างอ่ะไม่ใช่เบาหวานน้ำตาลในเลือดเป็นยังไงบ้างเนาะ
0: ก็น่าจะไปเปลี่ยนเครื่องอะไรมาใหม่แล้วโกนไม่น่ามีปัญหาแหละไอรายการนั้นมันเครื่องตรวจวัดมันคงเสีย
1: คงเสียเนาะก็จะตรวจว่าโหมีการบาดเจ็บเยอะเนาะ
0: ครับ
1: ร่างกายและนอนไม่หลับด้วยนะมีช่วงหนึ่งนะของสวีเดฟแต่ว่าน่าสนใจคือซิสปาร์ฮะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยแยกทางกับคุณพ่อนะแยกทางกับคุณพ่อไหวไหมกันนะกับซิสซิปาสคุณพ่อคุณพ่อเนาะก็จะร่วมงานกับโทมัสปาเรงนะคุณโดนนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีแพทริกนะครับมาดูแลด้วยนะครับผมยืนยันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยใช้เวลาทัวร์ด้วยกันหลายปีนะ
0: ครับ
1: แล้วไม่รู้ว่าจะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งในอนาคตหรือเปล่าฮะคืออันดับของไอ้ซิสปาร์เนี่ยตกไปเยอะคุณรถเพราะว่าฟอร์มตกไปอ่ะ
0: ครับ
1: ครับผมไม่รู้ไปมีแฟนว่ายังไงหรือเปล่าฮะแล้วคุณพ่อก็ชอบนั่นด้วยนะก็ชอบสอนอะไรนะสอนเกินไปอ่ะสอนเกินเบอร์ฮะโดนเตือนเยอะเหมือนกัน
0: ครับ
1: สเตฟานอสซิสปาร์นะนักเทนนิสจากกรีซนะครับ
0: ครับ
1: อันดับโลกตัวนี้หล่นมาเยอะนะคุณรถ80แล้วอ่ะ
0: ใช่
1: จากอันดับที่3ของโลกนะ
0: อ
1: ดีตรองแชมป์ออสเตรเลียเพนแล้วก็เฟรนด์โอเพนนะครับเมื่อปี2021นะ
0: ครับ
1: ออสเตรเลียเพนเมื่อปี2023หลังจากนั้นตกไปเยอะเลยฮะก็เหลือว่ากับพ่อขอแยกทางก่อนนะ
0: ครับ
1: อโพสตอลอส40ปานะร่วมงาน2021 2024ครับและกลับมาอีกครั้ง2025ถึง2026ครับผม
0: อ
1: ่ะยังไงดีคุณโดนะโกรันก็เคยมาช่วยนะแต่ไม่ไหวฮะ
0: ครับ
1: ครับ40ปาแล้วเนาะ
0: ใช่
1: ช่วงนี้นะว่ากันนะนะครับในส่วนของเทนนิสนะครับส่วนกอล์ฟนะครับตอนนี้15หลุมนะครับฮารานก็นำอยู่นะก็นำอยู่ที่13โศกเหลืออีก3หลุมเท่านั้นคนที่ตามมาเหลือ2หลุมเล็กไม่น่าไหวเนาะโอ้รับเงินเกือบ2ล้านเหรียญอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้ยเล่นกอล์ฟรายการเดียวนะโอ้ยครับผมอ่ะส่วนอเมริกันเกมไปเลยน่าสนใจไหมเพราะว่าวันก่อนผมเห็นอะไรจิมมี่บัตเลอร์ไหมอ่ะมาชมเกมด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: จิมมี่บัตเลอร์เ ป็นสมอลฟอร์เวิร์ดเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เอ๊ะทำไมแกใส่เสื้อทีมชาติโคลอมเบียฮะ
0: ก็
1: ของเนี่ยมุนยอสคุณรถ
0: แกก็น่าจะไปหามาละมั้ง
1: เหรออ
0: ืม
1: เบอร์2อ่ะใส่เบอร์2อ่ะ
0: คือธรรมดาแกก็เพี้ยนเพี้ยนอยู่แล้วด้วยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ย
1: อ้าว
0: ครับ
1: เหรออ
0: ืม
1: ทำไมฮะ
0: ก็จะไปหาเสื้อมาใส่อะไรเงี้ยตามสไตล์แบบคือฟุตบอลโลกเราก็จะได้เห็นว่าบางทีก็มีคนดังๆอะไรเงี้ยก็มานั่งดูมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเป็นอีเวนต์ระดับชาติอ่ะ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องหาแอร์ทามให้ตัวเองหน่อย
1: อ๋อเหรอ
0: เออก็มานั่งดูอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ใช่ป่ะแล้วอย่างจิมมี่บัตเลอร์เขาก็แบบคล้ายๆว่าคือแกก็เป็นคนดังแล้วบางทีคนดังในวงการกีฬาบางทีมันก็ชอบแบบไปคอลแลบกันแบบบริษัทแบรนด์ยี่ห้อสินค้าอะไรเงี้ยเขาจับมาคอลแลบกันไง
1: ครับ
0: อืม
1: อืมก็จำไม่ได้นะคุณโดนะค
0: ุ
1: ณยายบอกจิมมี่บัตเลอร
0: ์ครับ
1: อ๋อจิมมี่บัตเลอร์ก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเน
0: า
1: ะเออเออแมตต์เดมอนก็ไป
0: อ
1: ่
0: า
1: เออ
0: ใช
1: ่บัตเลอร์เนี่ยก็เหมือนสตูมด็อกเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไหมส่งคล้ายกันเลยคุณโดน
0: อืม
1: ดูตาลอยๆนะ
0: เออ
1: ตาว้าเลยนะฮะสตูมด็อกนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มก็เออแกอยู่แกอยู่วอลเลย์บอลอยู่ไหมอ่ะ
0: อยู
1: ่ยังอยู่นะ
0: อืม
1: อืมนะครับวันก่อนเห็นพอดีไง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเอออเมริกันเกมช่วงนี้เออมีคนมาดูเยอะเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อ่าใช่
1: ครับ
0: อืม
1: เดี๋ยวเกมเจออเมริกาเนี่ยเตรียมตัวไว้เลยฮะ
0: ครับ
1: ใครที่บรรยายอยู่นะคุณโดนะ
0: อ
1: ่
0: า
1: เจอบอสเนียฮะ
0: ครับ
1: ครับที่ดูไบสเตเดียมแล้วมันมีเกมดรามีดราม่าไงนักข่าวสุภาพสตรีของอเมริกาไง
0: เออ
1: ไปพูดว่าบอสเนียอยู่แห่งวันไหนของโลกฉันไม่รู้จักฮะ
0: อืม
1: โอ้โหไปพูดแบบนั้นครับล่าสุดเธอต้องมาขอโทษนะ
0: ครับ
1: ครับนักข่าวสาวชาวอเมริกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อืม
1: ไปชี้ว่าโอ้บอสเนียอยู่ตรงไหนอ่ะฉันไม่รู้รู้แต่ว่าอเมริกาตอนนี้ฟอร์มดีมากโอ้โหครับต้องมาแถลงข่าวขอโทษในวันต่อมาครับ
0: ครับ
1: ไปพูดแบบนั้นไม่ได้นะ
0: อือฮึ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: อืม
1: อันนี้จะเตะที่ลีวายสเตเดียมนะ
0: ครับ
1: ที่ซานตาคาร่าครับ
0: อ่า
1: เออก็ล่าสุดในลีวายก็แกเปลี่ยนใช่ไ
0: หมอือ
1: เอาภาพมาปิดใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ทำเพลงทำแบบติ๊กตอกคนดูล้านวิวเลยนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: เอาภาพมาปิดเหรอเป็นไงครับอืมนะฮะ
0: อ่าก็เขาก็ไม่ได้โฆษณาสินค้านะตามสไตล์ฟีฟ่าเขา
1: ครับ
0: อืม
1: อืม
0: นะส่วนอเมริกันเกมก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่ามีมอเตอร์สปอร์ตนะ
1: เออเป็นยังไง
0: ก็มอเตอร์จีพีเมื่อวานนี้นะครับไอโอคุระนี่สร้างประวัติศาสตร์นะครับได้แชมป์รุ่นใหญ่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะ
1: ครับ
0: นะครับสำหรับไอโอคุระนะครับก็เข้าเส้นชัยเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวานนี้ที่ดัชกังปรีนะครับเอ้ยจะเรียกว่าดัชกังปรีก็ไม่ได้นะเรียกว่ากังปรีออฟเดอะเนเธอร์แลนด์แล้วกันนะครับที่แอสเซนนะครับเมื่อวานนี้ก็ไอโอคุระนี่ก็ส่งมาดีเนี่ยวันสปรินต์เลสละนะครับแล้วก็มารอบแข่งขันจริงเมื่อวานนี้ก็เข้าเส้นชัยเป็นครั้งแรกเลยสำหรับทางไอโอคุระนะครับอันดับ2ของสนามนี้นะครับก็เป็นลาวูเฟรนันเดสนะครับเพื่อร่วมทีมแล้วก็อันดับ3เป็นฮอเกมาตินนะครับ
1: ครับ
0: ก็คะแนนสะสมตอนนี้ฮอเกมาตินขึ้นมาเป็นที่1แล้วนะครับ193นะครับอันดับ2เป็นมาโกเบเซคี้นะ186เบเซคี้นี่ไม่ได้แต้มมาหลายสนามแล้วนะครับหลังๆโดยเฉพาะรอบวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเพราะว่าที่ฮังการีรีทายที่เช็คนี่โดนแบนนะครับแล้วก็มาสนามนี้ก็ล้มนะครับไม่ได้แต้มเลยนะครับ3เป็นฟาบิโอดิจานอันโตนิโอนะครับจากดูคาติก็177 4ไอโอคุระนะครับไปมานี่มีลุ้นแชมป์โลกเหมือนกันนะ168นะครับ5เป็นมาร์คมาเกสนะ153แล้วก็อันดับ6เป็นลาอูเฟรนันเดส138คะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ก็สนามต่อไปนะครับจะไปแข่งที่เยอรมันนะที่เยอรมันนะครับในวันที่10 11 12กรกฎาคมนะครับ
1: ครับ
0: ก็ปีนี้ก็ต้องว่าไอโอคุระเองก็ได้อานิสงส์จากรถอพิเลียด้วยนะครับรถอพิเลียปีนี้มาดีนะนี่อยู่อันดับต้นๆกัน6อันดับแรกอ่ะมีรถอพิเลียถึง4คันด้วยกันนะครับก็เรียกว่ารถมาดีมากปีนี้สำหรับทางอพิเลียนะครับ
1: ครับ
0: ก
1: ็ไหนๆก็ไปขอบเร็วแล้ว F1 นั่นเองใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็แข่งขันกันเมื่อช่วงสายได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เนาะใช่ไหมคุณดอท
0: อืม
1: เอ้ยเขาจบไปแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาออส
0: จบไปแล้ว
1: จบแล้วนะ
0: ค่ำๆมาอ่ะ
1: ออสเตรียใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เป็นพี่จอร์ดนะ
0: ครับ
1: จอร์ดราเซลที่ คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองครับนักขับชาวอังกฤษของ Mercedes AMG นะก็ได้ตำแหน่งโพลไงก็ผงาดคว้าแชมป์ออสเตรียนกลางปีนะส่วนอัลบอนของเราครับผมสู้สุดใจก็จบในอันดับที่17นะครับที่ Red Bull Ring เมืองสปีเบิร์กประเทศออสเตรียครับ
0: ครับ
1: ออกสตาร์ทตำแหน่งโพลแล้วครับนะก็ขับซ้ายขับขวานะฮะครับผมก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนำตั้งแต่รอบแรกงานจนถึงรอบสุดท้ายครับแต่ว่าช่วงสุดท้ายเห็นว่าแม็กแฟร์เดพเพนแชมป์โลก4สมัยนะครับก็ใส่จังหวะแล้วเซลคาพิษนะแซงเป็นผู้นำช่วงหนึ่งนะคุณรถเขาบอกจุดเปลี่ยนอีกครั้งในรอบที่50ฮะว่าสเตปเพนเข้าพิษเปลี่ยนอย่างครับก็ทำให้คิมี่อัตโตเดลลี่นะแซงขึ้นมาเป็นผู้นำก่อนที่ช่วงท้ายจะเป็นรัสเซลนะที่แซงกลับเป็นจ่าฝูงสำเร็จครบ71รอบนะ
0: ครับ
1: ก็เข้าป้ายฮะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกครับ1ชั่วโมง20นาที37.979วินาทีครับโอเป็นการคว้าแชมป์กับปีครั้งแรกเหรอ
0: ไม่ดี
1: แต่จบรายการออสเตรเลียนกลางปีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
0: ก็แกได้แชมป์สนามแรกไง
1: ที่ออสเตรียนะ
0: ที่สนามแรกที่ออสเตรเลีย
1: แสดงว่าแกชอบออสออสนะฮะอันดับ2เป็นแฟร์สแตปเปนนะ
0: ครับ
1: ตามหลัง 1.611 วินาทีแล้วก็อันดับ3เป็นคิมิอัตโตเดลลี่ครับก็ตามหลังอยู่ที่ 1.986 วินาทีครับส่วนอเลสเตอร์อัลบอนอัลตุสินของเราครับอันดับที่18ก็สู้สุดใจนะ
0: ครับ
1: ก็อันดับ17ฮะตำแหน่งผู้นำอยู่2รอบครับไรแต้มไปนะเดี๋ยวแข่งขันต่อไปก็ออสซิลสโตนเนาะ
0: ครับ
1: มีที่แข่งปีนะฮะ
0: เออ
1: 3ถึง5กรกฎาคมนะครับก็ติดตามได้ครับไอ้ตัวนี้คะแนนสะสมเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ฮะ
0: คะแนนสะสมก็คิมี่นำอยู
1: ่คิมี่นำอยู่นะ
0: นำ40แต้มอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับคิมี่อันโตเนลลี่นะครับ171อันดับ2เป็นจอร์ลาเซลนะครับ131อันดับ3เป็นลุยส์แฮมิลตันนะ
1: ครับ
0: ทันเซอร์นะครับ125 4เป็นเปียสตรีนะครับ80 5แลนโดนอร์ลิสนะครับ79ส่วนพี่แม็กแฟร์สเตเปนนี่มี73แต้มนะ
1: อ
0: ยู่อันดับที่7ของตารางนะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่อเล็กซานเดอร์อัลบอนนังสุสิงห์นี่มี5แต้มอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ต้องดูว่าจะมีทีมไหนหรือว่ารถของใครนะมาหยุดแม็กลาเรนได้นะก็มีสนามที่แล้วเท่านั้นเองนะครับที่ทันเซอร์นะครับควบรถเฟอร์รารี่ได้แชมป์นะนอกนั้นอีก7สนามที่ก็เป็น Mercedes ไม่ใช่แม็กลาเรน Mercedes นะครับได้แชมป์หมดเลยนะครับก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีข่าวด้วยว่าแม็กแฟร์สเตปเปนนี่จะย้ายทีมนะ
1: ครับ
0: อาจจะไปอยู่ Mercedes นี่แหละนะครับก็เห็นมีข่าวว่าที่ของจอร์ดลาเซลเนี่ยแหละฮะอาจจะต้องเอามาถวายกับพี่แม็กแฟร์สเตปเปนนะแต่ว่าจอร์ดเซลเขาก็ยืนยันว่าไม่เขาจะยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องดูเพราะว่าผู้เล่นนักขับแบบแม็กแฟร์สเตปเปนเนี่ยถ้าย้ายทีมมาก็น่าจะสร้างความฮือฮาได้พอสมควรนะครับก็ต้องว่ากันต่อไปในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าพี่แม็กก็บอกว่ารถมันไม่ค่อยได้ลุ้นเลยปีนี
1: ้
0: ฟอร์มรถมันไม่ค่อยดีอ่ะ
1: ครับ
0: ทีมเรดบูลนะครับ
1: ก็สนามต่อไปก็จอร์ดและเซลแล้วก็ทันเซอร์เนาะ
0: ครับ
1: หวังว่าจะได้แชมป์โฮมเลฟนะ
0: อืม
1: ลุ้นกันต่อนะครับ
0: ครี
1: ปในศึก F1 ก็เรือรายงานผมไปเล่นบอลเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาประมาณสักทุ่ม2ทุ่มเน
0: า
1: ะเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนครับหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอายุไม่เกิน18ปีนะรายการพิเศษครับเอสโคล่าในครั้งที่23ครับที่เทอร์มินอลทวินตี้วันนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับมีท่านนายกท่านผู้ว่าไปด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณอนุพงศ์สุขสมนิตนะครับผู้ราชการจังหวัดนครราชสีมานะครับมาเป็นประธานและมอบรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยของเราก็โค้ชยากไงณัฐพลในศรีสมุทรนาคครับก็ส่งชุดใหญ่ลงสนามนะชนิดสราเสือใหญ่ณัชยาทาแฮจามิกรแคนแก้วปริชาติศรีอินจันจิราเพียงการและนิชดาด้วงช่วยครับก็โอเกมสนุกนะเราก็ชนะไปนะครับโดยเฉพาะเซตที่2ในสนุกมากตามหลังผัดกันไปผัดกันตามเนาะ
0: ครับ
1: ก็เราชนะไป3ต่อ0เซตนะครับ25 23 29 27และ25ต่อ22นะครับก็คว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองโดยที่น้องใบเตยนะณัชยาทาแฮนะครับทำสกอร์สูงสุด24คะแนนครับก็ทำให้ทีมลูกยางสาวไทยอายุไม่เกิน18ปีชุดนี้ครับได้แชมป์แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดเลยนี่เป็นไงสุดยอดนะรอบเกมอันดับ3นะครับฟิลิปปินส์ชนะอินโดนีเซีย3ต่อ2เซตนะครับฟิลิปปินส์ก็ คว้าอันดับ5ไปอันดับ3ไปครองนะส่วนรอบชิงที่5นะครับออสเตรเลียมาแข่งด้วยนะก็ชนะฮ่องกงไปนะครับ3ต่อ2เซตนะครับเอเชียโดนชนะทำไมเขาอาจจะมาแจมด้วยแบบฮ่องกงหรือว่าไงไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่ง AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026นะครับในระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมนี้ก็แข่งขันที่เดิมนะเทอร์มินอลเทอร์มินอลวันโคราชและมาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับซึ่งสาวไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกออสเตรเลียและมองโกเลียครับ
0: คร
1: ับนี้สำคัญนะคัดเอาอันดับ1ถึงอันดับ4นะครับไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปี2027ในปีหน้าต่อไปด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะวอลเลย์บอลนะฮะ
0: ครับ
1: ครับส่วนฟุตบอลในรายการคุณรถฮอมมิงโบไปแล้วใช่ไหมฮะ
0: เรียบร้อย
1: เอา
0: ก็คงต้องไปแล้วฮะโหถ้าอยู่ได้ก็สุดยอดแล้ว
1: อ๋อเหรออ
0: ืมโดนด่าซะขนาดนั้น
1: ครับ
0: ครับ
1: สัญญาจะถึงเอเชียนคัพ2027เลยนะโอ้โห
0: ก็ต้นเดือนหน้าต้นปีหน้านี่เอง2027
1: ครับ
0: เอเชียนคัพไง
1: ไปแล้วใช่ไหม
0: ก็ผลงานมันไม่ดีอ่ะกลับบ้านน่าจะยังลำบากเลยตอนนี
1: ้
0: ครับนะครับแกก็เลยประกาศลาไป
1: โอ้โห
0: นะครับเพราะว่าก็
1: โดนด่าเละเทะประธานสมาคมยังนั้นยังด่าเลยใช่ไหมฮะ
0: ประธานอธิบดียังพูดถึงอ่ะ
1: เอ้า
0: เกาหลีใต้อ่ะ
1: ครับ
0: ว่าแบบเฮ้ยตกรอบได้ไงวะนัดแรกชนะไงแล้วก็สองนัดหลังแพ้เฉยโดยเฉพาะนัดตัดสินไปดรอปซอนฮึงมินด้วยแกก็อาถรรพ์มากเลยอาถรรพ์ทรงอำซับมากเลย
1: อ้าวไม่ใช่โค้ดฮะไม่ใช่คงไม่รู้หนังฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ไปดรอปซอนฮึงมินเนี่ยแล้วพอผลการแข่งมันตกรอบอ่ะก็เลยสุดท้ายก็เละเทะโดนด่าเละเทะเลยนะครับขนาดท่านประธานาธิบดีนะอีแจมยองอ่ะยังออกมาตำหนิ
1: อ
0: ่ะครับแล้วก็ไอ้สื่อเกาหลีนี่เอาแบบเวลามีภาพหน้าฮองเบงโบแล้วก็ปิดหน้าด้วยอ่ะ
1: เบลอนะ
0: เบลอหน้าด้วย
1: สงสัยคงไม่ชอบอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: จิตใจแบบเอามาหิดมากอ่ะเบลอหน้าเลยอ่ะ
1: ก็ตำนานนักเตะด้วยนะคุณโดนเนาะโอ้โหเสียหายเน
0: า
1: ะ
0: ก็แต่ว่าคือเกาหลีเขาทำแบบนี้ต่อไปอนาคตก็ไม่มีใครอยากมาเป็นโค้ชทีมชาติหรอก
1: เอ
0: าจริงตอนนี้คนก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรอกทีมชาติอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็ไปเล่นพวกไอชุนเกมพวกอะไรอย่างงี้ดีกว่าอย่างน้อยๆมันก็แบบไม่ต้องเกณฑ์อาหารเนี่ยแบบซอนฮึงมินใช่ไหมล่ะแต่อย่างบอลโลกเนี้ยไปว่าแบบโอ้โหแล้วตกรอบมาทีก็โดนด่าเละเทะตอนนี้เขาก็ให้นักเตะกลับเองแล้วนะไม่ต้องไปยืนตรงสนามบินแล้ว
1: โอ้ยอย่าแล้วอย่าไปยืนเลยฮะ
0: เขามีประสบการณ์แล้วไงเพราะตอนนั้นไปยืนตรงสนามบินแล้วก็เจอปลา
1: ครับ
0: เมื่อ4ปีที่แล้วใช่ไหมปลาไข่ปลาลูกกวาดปลาแบบผมก็ไม่เข้าใจยืนทำไมก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาเลยให้กลับเองแยกย้ายกันไปเลยแล้วกันเหมือนลูกวัยอ่ะลูกวัยก็ให้นักเตะกลับเอง
1: โอ้โห
0: กล
1: ับเองดีกว่านะ
0: ใช
1: ่โอ้โห
0: คือนักเตะก็คงจะไม่อยากกลับกันแล้วนะแบบมันตัวมันนั่งรวมทีมกันทีมมันก็แตกอ่ะลูกวัยมันก็มีปัญหากับมาเซโลเบียซ่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แยกย้ายกันไปเลยละกันอย่างเนี้ยกลับไปก็สมมติรวมทีมกันไปเดินออกมาจากสนามบินมาเป็นทีมเงี้ยใช่ป่ะล่ะ
1: ไม่ต้องต่างคนต่างเก่าดีกว่า
0: เจอแฟนบอลเข้าไปทีก็เดี๋ยวก็โดนด่าอีก
1: อ้าว
0: ก็เนี่ยก็ให้แยกย้ายกันไปเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: ปิดหน้าปิดตากันดีๆหน่อย
1: นะก็อยู่ไม่ไหวเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมห้องเมียงโบเรียบร้อย
0: ก็ตอนแรกนึกว่าจะเข้ารอบไงมาอย่างนัดแรกนี่อย่างเทพเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วก็ทางจีนก็ต้องโทษไอ้โกด้วยนะวันนั้นไอ้เจอเม็กซิโกอ่ะไปรับหลุดไงไอโชไอโกอ่ะโอ้โหรับหลุดที่เขายิงเฉย
1: รับไอ้แต่ก็เพื่อนร่วมทีมอยู่ข้างหน้าไง
0: โอ้โหลูกไม่มีอะไรเลยกระชอบไม่เขายิงซะงั้นถ้าวันนั้นได้แต้มนะก็เข้ารอบไปแล้วเกาหลีใต้อ่ะ
1: ครับ
0: วันนั้นเลยแพ้เลยเฮ้ยจริงๆทรงก็สู้กับเม็กซิโกได้
1: อ
0: ่ะไม่ได้เป็นรองอะไรโกมันก็ได้ไม่พลาดไง
1: วางแผนก็บอกโอ้โหโดนวิจารณ์ยับเลยนะวางแผนผิดไง
0: ครับ
1: ที่จริงเขาบอกว่าทอมเมโบเนี่ยเข้ามารับงานคุมทีมในสมาคมเนี่ยสมาคมก็เหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรนะดื้อมีการคัดเลือกแบบไม่ค่อยอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะไม่ค่อยสร้างไม่ค่อยชัดเจนวันนี้อ่ะ
0: ครับ
1: ก็เอาไอ้ทอมเมโบมาก่อนเนี่ยคุณรถเรียบร้อยครับโอ้ตำนานนักเตะเนี่ยทอมเมโบนะ
0: ใช่
1: ไปซะแล้วอยู่ไม่ไหวเนาะ
0: ครับ
1: ครับเก็บทรงไม่อยู่ไงแล้วก็นักข่าวก็ไปทำข่าวไปสกู๊ปที่เม็กซิโกใช่ไหมโรงแรมก็ดีนะสนามซ้อมก็ดี
0: ครับ
1: ทุกอย่างก็ดีหมดนะทำไมผลงานออกมาไม่ดีฮะคุณรถ
0: ก็นั่นแหละก็โดนเด้งก็ไม่ได้โดนเด้งนะแกก็อำลาทีไปละสำหรับฮอมมิงโบแต่ว่าคือก็ต้องบอกว่าทางทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยคือสมาคมฟุตบอลเนี่ยถ้าจะมาได้เนี่ยมันก็ชอบตั้งโค้ชอะไรแปลกๆไงก่อนหน้านี้ก็เคยไปเอาไอ้นี่ไงเจอเก้นคิดมันอ่ะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็แบบโหไม่ได้ทำงานมานานแล้วนะแกก็ไปแบบไปเอามาได้ไงก็ไม่รู้เงินอ่ะเนี่ยก็ชอบมีการตั้งโค้ชประหลาดๆอ่ะนี่แหละแต่ว่าก็โฮเมงโบแกก็ติดเกินอ่ะนัดสำคัญแกก็ดันแบบ
1: กาดอบ
0: กาดอบซอนฮงมินซะงั้น
1: ซอนเดมินเนี่ยคือยิงประตูน้อยกว่าไอ้ชาบุญกุลแค่2ลูกเองนะ
0: ใช่
1: นักเตะที่ยิงประตูมากสุดฮะก็ต้องลาออกเนาะ
0: ครับ
1: เก็บทรงไม่อยู่ครับผมมันเป็นอะไรอย่างนี้นะฮะครับเรียบร้อยแล้วแต่คนตากล่าวใช่ไหมแบบนี้ฮะ
0: ก็แยกย้ายกันไป
1: อยากย้ายเนาะครับไปเรียบร้อยแล้ว
0: ก็เอเชียนี้ก็เหลือญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะ
1: ออสเตรเลียเป็นเอเชียเหรออ
0: ้าวก็โคต้าเอเชียมาไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เหลืออยู่2ทีมแล้วน้อยสุดเลยตอนนี
1: ้
0: นะครับถ้าไม่นับเป็นนิวซีแลนด์นะที่ตกรอบไปแล้วนะโอเชียเนีย
1: แอฟริกาใต้ไอ้แอฟริกามาดีนะ
0: แอฟริกานี
1: ่ตุนิเซียตก
0: ตกตุนิเซียทีมเดียว
1: เ
0: ข้าทุกทีมเลยใช
1: ่ครับเซเนกัลยังเข้าที่ดูเรียน
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: ไปดับซอนเดมินได้ไงฮะ
0: อ
1: ่
0: าฮะ
1: ครับไอ้ฮงเมงโบเนี่ยเคยไปคุมยะโฮไหมคุณดอด
0: ฮงเมงโบ
1: คุณไหม
0: ยะโฮ
1: เอ้ยไม่ใช่แกไปเตะที่ยะโฮอ่ะช่วงหนึ่งอ่ะเคยคุมอุนซานไหม
0: ครับ
1: ฮงเมงโบก็คุ้นเหมือนไปแกไประเบิดอารมณ์ใส่ลูกทีมอ่ะใช่ไหมคุณดอด
0: อ่าฮะ
1: แกคุมอุนซานก่อนไหม
0: ฮงเมงโบไม่แน่ใจคุณที่ไหนมานะ
1: เออมันคุมอุนซาไงเกมผมจำได้เอที่มีแกระเบิดอารมณ์ตอนเกมเจอยะโฮอ่ะเตะโน่นเตะนี่นะ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหเรียบร้อยแพ้ซะแล้วฮงเมงโบเอ้ยนะแล้วใครจะมาคุมแบบนี้นะ
0: ก็ไม่รู้กันนะคือตอนนี้ก็พูดตรงๆก็ไหนไม่ค่อยมีใครอยากไปทำอ่ะเกาหลีใต
1: ้เนาะโค้ชต่างประเทศเนี่ยเขาว่าโค้ชต่างประเทศเนี่ยคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามาทำเนี่ยผลงานจะดีนะเอาเบนโดใช่ไหมล่ะครั้งที่แล้วก็ไปถึงรอบ16ทีมเนาะ
0: ครับ
1: ที่แพ้บราซิลอ่ะบอลเบนโดอ่ะโค้ชโปรตุเกสไงฮิตดิ้ง
0: ใ
1: ช่ไหม
0: ใช่
1: ฮิตดิ้งก็2002อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เอาโค้ชต่างชาติดีกว่านะ
0: ก็เป็นไปได
1: ้นะ
0: ก็เพราะว่าต่างชาติก็จะแบบไม่ต้องซีเรียสมากไงนี่พอมันโค้ชในประเทศก็โอ้โหพอคุมทีมพลาดก็แบบโดนด่าเละเทะไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ยับเลย
1: ยับเลยนะพักอาจารย์พักไปวะฮะพักทางซอยอ
0: าจารย์พักเพิ่งเซ็นกับพลังการเนี่ย
1: หรอ
0: ยังไม่ได้มาทำเลยมั้งเนี่ยครับ
1: ครับผมเนาะเอาใครดีนะ
0: เออ
1: แล้วโอ้โหมันสวนทางกับฟุตบอลของญี่ปุ่นอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: เอาโมริยาสึเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2018ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: เป็นงานตัวนี้กำลังท้าทายที่จะเข้ารอบน็อกเอาอีกครั้งหนึ่งนะเข้าไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: เขาได้16ทีมอ่ะแล้วก็ไปถึงรอบ8ทีมอ่ะเนาะประสบไอ้ของพวกเขานะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าต้องถามบราซิลก่อนนะวันนี
0: ้
1: ว่ายังไงบ้างนะฮะ
0: ครับ
1: ครับเสียดายครับอุรุกวัยครับเชียร์มาตั้งแต่ปี1930ครับ
0: โอ้คุณผ่านนี่คุณผ่านสงครามโลกมาด้วยเหรอฮะ
1: เหรอ
0: ครับ
1: ครับ
0: 1930เนี่ยจะบ้าเหรอฮะ
1: เอ้ยแต่ว่ามีอะไรนะไอ้คุณปู่อะไรคุณรถที่ผ่านฟุตบอลมาเท่าไหร่สมัยที่18
0: อ
1: ่ะนักข่าวชาวเจเนด้าไง
0: ครับ
1: ที่ถามเลโอเดสคาร์โลนี่
0: อ
1: ่ะมันน่าเชื่อเนาะไอ้นักข่าวไอ้วัย90ปีที่ทำข่าวฟุตบอลโลกมาตั้งแต่น่าจะเป็นปี1958นะ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นทำทีมาตลอดเลยนะ
0: อืม
1: ที่ไปถามว่าเมสซี่จะได้รู้หรือเปล่าไงแล้วสคาร์โลนี่ก็เลยบอกว่าผมจะบอกคุณก็ได้เพราะคุณเป็นนักข่าวที่นี่ฮะครับผมที่ทำข่าวมาอย่างยาวนานแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช
1: ่เอนริเก้มาคาย่ามาเกสคุณดอด
0: ครับ
1: 91ปีทำข่าวบอลโลกสมัยนี้เป็นสมัยที่18นะติดต่อกันสุดยอดมากฮะเนาะ
0: ครับ
1: ครับผมยังไม่เคยไปแล้วบอลโลกนะ มีได้หยองไปไงหยองไปได้สองสมัยนะหยองนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: เออ
1: เออแล้วไปสัญญากับแฟนบอลอุนซานว่าจะไม่ทิ้งทีมแต่เลือกทีมชาติแล้วทิ้งทีมกลางคันอ๋อเหรอใช่ไหม
0: ม
1: ันไม่คุมอุนซานนะที่จะไม่ผิดฮองเมงโบอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เขาบอกแฟนอุนซานแค้นมากครับพี
0: ่ครับ
1: ไม่ฮองโบโบคุมไอ้ใครฮะฮองเมงโบมากกว่าด
0: อ๋อ
1: มายองโบใช่ไหม
0: อืม
1: เมงโบเขาบอกคุมอุนซานแล้วไปสัญญากับแฟนบอลอุนซานว่าจะไม่ทิ้งทีมแต่เลือกทีมชาติแล้วทิ้งทีมกลางคันให้ทีมกฤษกศลในลีก
0: ครับ
1: แฟนอุนซานแค้นมาก
0: อ๋
1: อเหรออ
0: ืม
1: อันนี้ผมไม่รู้เลยนะ
0: ก็แกพาทีมเป็นแชมป์ไงแล้วก็จากนั้นก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโค้ชทีมชาติเกาหลีใต้อ่ะ
1: อืมครับ
0: ใช่ปี2024อ่ะแกก็นั่นแหละ
1: อ๋อนี่ผมไม่รู้แล้วนะว่าแกทิ้งทีมขนาดคันนะเนาะ
0: อืม
1: พอมีโบนะแกก็รออยู่นะ
0: แต่ทิ้งทีมนี่ไม่ทราบนะแต่ว่
1: านะ
0: คือนั่นแหละคือแกก็ได้เป็นตั้งแต่ปี2024อ่ะ
1: อืม
0: พอมีโบอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: อืม
1: ใช่คุมอุนซานนี่ไงคุณโดด
0: ใช่
1: สองปีนะอ๋อโอเคขอบคุณมากข้อมูลนะสงสัยเนี่ยแฟนเอนี่เลยอ่ะแฟนอุนซานได้เลยฮะ
0: แฟน AFC
1: ฮะ
0: แฟนชอบดูบอล AFC อะไรเงี้ย
1: จะมีคนหนึ่งผมชอบตามเพจเขาแล้วก็ดูข่าวอะไรนะ AFC รุ่นหนังอะไร
0: เนี่ยตอนนี้ BG ก็มีถ่ายบอลเคลีไง
1: อ
0: ๋
1: อใช่ไหม
0: เอออ ื
1: ม
0: บอลเคลีอะ
1: ครับ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: มโอ้โหนะโอ้เรียบร้อยครับเออแต่แกดูดันนะแกผมจำได้เจอยะโฮอะไรแกในระหว่างแกมีพลาดออกมาแกเตะนั่นเตะนี่ไงนะ
0: ครับ
1: โอ้เป็นโค้ชแล้วอารมณ์เดือดนะแบบนั้นทำไมฮะคุณเจ๋งว่าใครได้แชมป์ครับชนะคะแนนเท่าไหร่คืออะไรฮะโอ้โหอาร์เจนตินาตอนนี้ไอ้สดใสเรื่องโบทองมากนะ
0: ม
1: ีอังกฤษแค่บราซิลใช่ไหมที่จะขวางทางพวกเขาไปถึงรอบชิงนะ
0: ครับ
1: ว่าไห
0: ม
1: สายล่างอ่ะ
0: ใช
1: ่ฝรั่งเศสอยู่สายบนเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าอาร์เจนตินาคุณโรดปีนี้มีสิทธิ์เข้าถึงชิงเลยนะแล้วดูเมสซี่สิเป็นไงฮะร่างทองมาก
0: ครับ
1: 19ประตูในบอลโลกไปแล้วนะรอบสุดท้ายอ่ะ
0: พอลงมาแป๊บเดียวก็ทำประตูได้แล้ว
1: ฟรีคิกด้วยสุดยอด
0: ใช่
1: ผมว่าเจเดน่ามีโอกาสแต่ว่าฝรั่งเศสก็ดุดันเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ก็ตอนนี้ถ้าดูจากออปต้านะออปต้านี่เขาให้ฝรั่งเศสเป็นเต็งหนึ่งอยู
1: ่ครับ
0: ก็เขาจะคำนวณมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะนะครับฝรั่งเศสก็มีโอกาสได้แชมป์โลกเยอะสุดอยู่ณเวลานี้นะสำหรับทางออปต้านะครับแต่ว่าก็ถ้าตามสายก็เจนีน่าก็อาจจะเบาค่อนข้างจะเบากว่าห่างน่าจะเบากว่านะครับ
1: ครับผม
0: เออเนี่ยเขาก็มีคำนวณมาว่าแต่ละทีมมีโอกาสเท่าไหร่นะครับฝรั่งเศสนี่โอกาสจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอยู่ที่ 81.5 นะแต่ว่าโอกาสที่จะไปถึงแชมป์อ่ะออปต้าให้เยอะสุดเลยก็คือ 18.7
1: ครับ
0: ส่วนเจนีน่าเนี่ยเต็ง2นะครับ 16.3 แล้วก็สเปนนะ13.5 เป็นเต็ง3นะครับอังกฤษเป็นเต็ง4นะ 9.7 แล้วก็บราซิลนะครับโอกาสคว้าแชมป์โลกอยู่ที่ 6.5% นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์การคำนวณของออปต้านะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศเนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยโอกาสเข้าชิงอยู่ที่ 30% เลยนะ
1: เหรอ
0: โอกาสเข้าชิงแต่ว่าชิงเวลาจะแพ้อะไรประมาณนี้นะนะครับฝรั่งเศสนี่ตามมาเป็นที่2นะโอกาสเข้าชิงอยู่ที่ 28.4 นะครับแล้วก็สเปนอยู่ที่3นะครับโอกาสเข้าชิงอยู่ที่ 22.7 นะแล้วก็คู่บราซิลเนี่ยนะครับคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้บราซิลนะออปต้าเนี่ยเขาให้ว่าโอกาสบราซิลชนะอยู่ที่ 68.9 นะ
1: ครับ
0: 68.9% ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสชนะอยู่ที่ 31.1 31.1 ญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสจะไปถึงแชมป์โลกเนี่ยออปต้ามองว่ามีแค่ 1% เท่านั้นนะครับมีแค่ 1% เท่านั้นส่วนมีอยู่3ชาตินะที่ไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์เลยนะก็คือแอฟริกาใต้เดียคองโกแล้วก็หมู่เกาะแคปเวิร์ดอ่ะ3ชาตินี้เขาให้โอกาสเป็นแชมป์โลกตอนนี้เหลือ 0% นะซึ่งอันนี้มันก่อนที่แอฟริกาจะเตะแอฟริกาใต้จะเตะเมื่อคืนนะซึ่งเขาก็คำนวณมาว่าแอฟริกาใต้โอกาสจะเป็นแชมป์โลกอ่ะอยู่ที่ 0%
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีพวก0จุดอะไรต่างๆเนี่ย อีกเพียบเลยก็ครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงก็คือโอกาสแชมป์โลกก็ 0.6 0. จุดอะไรก็ว่าไปนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคืออยู่อันดับ16อ่ะนะครับโอกาสแชมป์โลกอยู่ที่ 1% 1% นะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณของทางออปป้านะเขาก็ใช้ตัวเลขสถิติอะไรต่างๆใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์อะไรของเขาคำนวณนะก็ถูกผิดก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
1: ครับก็เนาะดูเมสซี่เนี่ยขนาดแบบไม่ก็ทุกคนเนี่ยเหมือนเล่นถวายหวยเขาเนาะเป็นไงแล้ว6ประตูไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี
0: ้อ่
1: ะขนาดแบบโอ้โหรอบแรกเท่านั้นนะ
0: ใช่
1: ยิงได้6ประตูอ่ะคิดดูแล้วกันโหดมากฮะเมื่อวานจันดูบอกว่าเมื่อก่อนตอนที่ภาคบอลลาลิก้าที่ ISPO ชอบแวะจริงหรือเปล่าครับเขาบอกมาฮะ
0: ชื่อจันหัว
1: เขาไปกินข้าวเนาะ
0: เออจันหัวพูดไปก็ประมาณหาร้อยได้อะ
1: อุ้ยเหรอฮะ
0: เออ
1: เออครับนะฮะในที่สุดนะครับพอเทนี่ก็ได้กลับไปเป็นกรรมการดังเดิมครับอ้าวสกอตแลนด์ตกรอบครับอ้าวขยี้อีกแล้วขยี้อีกแล้วคิดแล้วนี่ในที่สุดรอบโลกกีฬาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคิดถึงมากๆนะครับอ้าวก็รอบโลกในเวอร์ชั่นในช่วงของในเดนไลฟ์บอลโลกนะครับผม
0: ครับ
1: เสียดายอิหร่านจริงๆครับเมื่อวานฝากแอลจีเรียออสเตรียหยองแบกวงการพลาดจริงๆครับแอลจีเรียเกือบทำให้ออสเตรียตกรอบใช่ไหม
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียก็ตกรอบนะไม่ใช่เกือบทำให้ออสเตรียตกรอบนะ
0: อ่าก็ออสเตรียไง
1: ครับ
0: ก็เจอเนี้ยแล้วก็ไปได้ประตูช่วงทดเวลาไงทดเวลาเสร็จซึ่งถ้าจบตรงนั้นอิหร่านก็จะเข้า
1: อิหร่านเนาะ
0: พอออสเตรียตีเสมอได้อิหร่านก็ตกฮะก็ทำไงได้ครับอิหร่านเนี่ยนั่นเองไงอิหร่านก็ต้องโทษตัวเองอีกแต่มันก็วันนั้นก็ได้เกือบจะได้ประตูอยู่อ่ะอิหร่านอ่ะแล้วก็โดนลิฟต์ไป
1: ครับเนาะก็เสียดายอิหร่านเหมือนกันนะ
0: เออ
1: จะเข้าอยู่แล้วนะฮะ
0: ครับ
1: บอกว่าขอบคุณที่มาจัดรายการให้ฟังนะครับสนุกมากนะครับคุณสนลงทุนในบอลโลกแล้วมีลงทุนในทองคำกองทุนรวมมากหรือเปล่าครับคุณดว
0: งอ๋อน่าจะไม่มีมั้งไม่รู้อุ้ยน่าจะมีก็ได
1: ้ฮะ
0: เอออาจจะมีก็ได
1: ้
0: เพราะพวกนั้นเขาได้เสียเป็นรายวินาทีอาจจะเข้าทางสดมากกว่า
1: ฮะครับผม
0: ครับ
1: เหร
0: อบอลโลกมันช้าไงกว่าจะรอแต่ละวันใช่ไหมล่ะกลางคืนอะไรเงี้ยกลางวันก็อาจจะหุ้นไทยไปก่อนบ่ายสายก็หุ้นไทยนะครับพอหัวค่ำก็อาจจะเป็นหุ้นอเมริกาทองคำอะไรเงี้ยเออ NASDAQ
1: เออครับ
0: S&P 500เออแล้วก็นี่ไงพอกลางคืนก็บอลโลก
1: เป็นนักลงทุนเหรอ
0: ใช่วันหนึ่ง24ชั่วโมงสนก็ลงทุน24ชั่วโมง
1: เออ
0: ครับ
1: แต่น่าจะลงทุนจริงๆอะเนาะเพราะว่าเวลาผมมาจัดรายการเนี่ยนะครับจะมีเพจจะมีเว็บไซต์อยู่ใช่ไหมฮะตัวแดงๆเนี่ยคุณดอท
0: ครับ
1: เว็บไซต์มันต้องตัวแดงๆเน
0: า
1: ะมีบวกลบคูณหารด้วยเนาะเอ๊ะใครมานั่งตรงนี้เนาะก่อนจัดเลยอ๋อครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่เวลาแบบแกเช็คข้อมูลก็จะละเอียดยิบไง
1: เหรอ
0: ละเอียดยิบเลยเพราะว่ามีกระทั่งแบบ 0.5
1: อุ้ย
0: 0.75
1: ครับ
0: เออครับราคาเนี่ยแหละครับ
1: เหรอไปว่าเขาหรือเปล่า
0: อืม
1: เอ๊ะเขาเลิกไปแล้วมั้ง
0: เหรออ
1: ืมบอกว่าบางเบงดีเจดับหนึ่งของประเทศไทยหยองบ่อนะฮะใจเย็นฮะครับอย่ามีอากาศได้ฟังป๋าบรรยายในป่ามีสิครับผมเห็นมีรอบเช้าเลยนะป๋ามี สัปดาห์นี้มีนะครับผมดูโปรแกรมคร่าวๆแล้วนะครับเดี๋ยวต้องคุยกับป๋าก่อนป๋าไหวหรือเปล่าป่าน่าจะไหวแล้วนะคุณดอนนะ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่เจงพี่โอ๊ตนะครับใครได้เป็นผู้ว่าครับโอ้โห
0: ก็ขาดลอยฮะ
1: นึกถึงชาติชาติเนี่ยแลนสไลด์จ้ะขาดลอยเลยนะ
0: ก็เลย
1: กอล์ฟหลุมเพลย์ออฟมีป่ะคุณดอนนะมีใช่ฮะเห็นคนไปชอบไปตีกันนะฮะครับผม
0: ครับ
1: ก็หลุมที่เกินหลุม18ใช่ไหมล่ะไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยไปตีกอล์ฟเนาะตีไม่เป็นนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ดูเป็นอยู่นะบอลโลกปีนี้ไม่มีทรงผกขัดใจแม่เหมือนทรงไดโกโร่บ้างคุณรถ
0: อ๋อทรงไดโกโร่น่าจะไม่มีหรอกมั้งฮะ
1: มีไหม
0: เออไม่มี
1: ไม่ค่อยมีนะ
0: อย่างมากก็ถักไปถักมาอะไรอย่างเงี้ย
1: นุ่นเยอะเนี่ย
0: เออ
1: ถักทอง
0: ก็ถักไง
1: ครับ
0: ทรงคอนโลคือทรงนั้นก็สำหรับต่างประเทศอะไรก็ถือว่าเท่ๆอยู
1: ่เหรอ
0: ถ้าทรงแบบขัดใจแม่แบบสีสันแสบตาแบบตาลิโบเวสแบบโรนัลโดอะไรเงี้ยน่าจะไม่มีปีนี้
1: เหรอ
0: ไม่ค่อยเห็นนะ
1: มีไหม
0: ไม่มี
1: ไม่ค่อยเห็นนะ
0: อืม

0: มีไหม
1: ถ้าไม่มีเลย
0: อืมอื
1: ม
0: ส่งผมขัดใจคุณแม่นะ
1: ใช่
0: ครับเบ็คแฮมเคยตัดทรงนี่ไงเออโมฮอคอะ
1: โมฮอคไง
0: เอออ
1: ืม
0: เป็นไงตอนนั้น
1: เออโดนป๋าด่าเนี่ยครับป๋าบอกรีบไปตัดเลยนะ
0: ก็ตอนแรกจำได้ในสกู๊ปอะเนาะ
1: อืม
0: นะครับแกเรียกในเวลบอกไงว่าเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วเบ็คแฮมแกใส่หมวกไม้พรมคุณรถ
1: ครับ
0: ครับปิดไว้ไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็คุยแท็กติกอะไรลอยนะ
1: ครับ
0: แล้วป๋าก็เลยบอกว่าเฮ้ยเอาหมวกออกฮะหมายความว่าถอดออกมาเป็นไงฮะส่งโมฆะคนรถ
1: ครับ
0: ในวิวหันหน้าหนีเลยเบือนหน้าหนีเอาอีกแล้ว
1: เออ
0: ถามอีกแล้ว
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช่
0: เออ
1: คือในวิวบอกรู้แน่นอน
0: โดนอะไรนะ
1: ว่าจะโดนแน
0: ่อืม
1: เออ
0: ครับอืมบอกว่าอะไรนะวันนี้อิหร่านบอกว่าตกรอบก็จะดีจะได้กลับสู่อ๋อโอ้เดี๋ยวเห็นคนอิหร่านเขาดูฟุตบอลโลกเหมือนแบบเขาลืมความเจ็บปวดจากสงครามอะเนาะ
1: ครับ
0: ดูในฮอจังหวะที่หม่งประตูได้แล้วไม่ได้ประตูจากนั้น
1: อ
0: ะที่หม่งเข้าไปแล้วที่ยิงเข้าไปแล้วอะเออแล้วโดนเล็บประตูอะ
1: ครับ
0: ผมดูในคลิปไวรัลนะโหคนอิหร่านดูในฮอที่กรุงเตหะรานเขาดีใจอะเนาะ
1: เออ
0: มาเจอสงครามเจออะไรอะ
1: ครับ
0: มันลืมความเจ็บปวดเป็นในช่วงขนาดหนึ่งได้เน
1: า
0: ะเออดีใจเขานะ
1: อ่า
0: อืม
1: ครับ
0: ผมก็แอบเชียร์อิหร่านเหมือนกันนะ
1: อื
0: มดาร์บี้คนใต้เกาหลีใต้แอฟริกาใต้วันนั้นก็ดูแปลกๆนะครับเล่นเหมือนจะเอาเสมอต่อบอลไม่เข้าใจแฟนบอลเลยครับโอ้ก็เกมเมื่อวานแอลเจเรียจะออสเตรียก็เหมือนกันนะฮะแฟนบอลก็โห่แบบผู้บรรยายยังพูดแหละผู้บรรยายยังยิ้มสยะเลยคุณรถเคลียร์ฟรีคิกยิงแบบแป๊กด้วยนะผู้บรรยายจะเออครับผม
1: คือมันก็ต่อไปมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนกลับมาใช้กฎเดิมหรือเปล่าก็ต้องดูฟีฟ่าเพราะว่าครั้งนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นใน head to head ก่อนเนี่ยมันก็ล็อกได้มันก็ไม่ใช่ล็อกได้หรอกแต่มันก็เหมือนกับเนี่ยก่อนเตะนัดสุดท้ายมันก็มีหลายๆคู่เลยที่แบบเฮ้ยเสมอก็พอแล้วไงเสมอก็พอแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเน้นอะไรแม้กระทั่งไงคู่ญี่ปุ่นน่ะใช่ป่ะคู่ญี่ปุ่นน่ะเสมอก็เพียงพอกับทั้ง2ทีมอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะมันก็เลยหลายๆคู่มันก็เป็นลักษณะเนี้ยวันนั้นไอ้อะไรนะออสเตรเลียใช่ป่ะเจอปารากวัยอ่ะ
0: ครับ
1: โอ้โหก็แบบชวนง่วงเลยก็หลายๆคู่อ่ะมันก็อาจจะเป็นตำหนิของฟุตบอลโลกครั้งนี้ว่าพอเปลี่ยนมาใช้เป็น head to head เนี่ยมันทำให้ทีมที่มันอยู่ระดับสุดท้ายอ่ะบางทีมันก็ไม่มีโอกาสจะลุ้นแล้วชาวบลาไม่มีโอกาสจะลุ้นแล้วแล้วก็บางคู่มันก็แบบอย่างเงี้ยเจอกันแต่ว่ามันก็สามารถที่จะแบบไม่ต้องเน้นมากก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเข้ารอบไปแล้วบ้างเสมอก็เข้ารอบทั้งคู่อะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแล้วสุดท้ายมันก็เลยแบบ
0: ไม่สนุกอ่ะ
1: ม
0: ันเสียตังค์อ่ะ
1: เออ
0: ก็คุณมอสล่าใช่ไห
1: ม
0: ที่ทำคลิปเอที่อยู่ต่างประเทศผู้หญิงอ่ะเป็นคนไทยไปยูทูบเบอร์อยู่อเมริกาไงเห็นว่าค่าตั๋วนะกี่แสนนะ300,000นะ
1: เออ
0: กัดฟันซื้อตั๋วคิดดูด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วคนถ้าซื้อตั๋วหลักแสนอย่างเงี้ยแล้วไปดูเกมออสเตรียเจอแอลจีเรียอย่างเงี้ย
1: อืม
0: เนาะ
1: ใช่
0: บางคนก็เดินกลับบ้านเลยนะไม่ไหวอ่ะ
1: ครับ
0: อืมเปลี่ยนกฎไหมอ่ะฟีฟ่าเนาะ
1: อืม
0: อืม
1: คือมันก็ควรจะเปลี่ยนกฎอ่ะ
0: ครับ
1: หรือกับเดี๋ยวมันก็คงไปหาบทสรุปกันมาแหละหลังบอลโลกก็คงจะต้องไปประชุมอะไรกันอีกทีนึงว่าการเปลี่ยนกฎกลับมาเป็นแบบนี้แบบคล้ายๆยูฟ่าอะไรมันเวิร์กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะครับซึ่งก็มันก็คงต้องไปหาข้อดีข้อเสียอะไรกันไปนะครับว่าแบบเปลี่ยนแบบนี้มามันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะนะครับเนี่ยพอมันเข้ารอบไปแล้วมันก็แบบไม่ค่อยเน้นเนี่ยอย่างวันนั้นนอร์เวย์อย่างเงี้ยโอ้เปลี่ยนตัวผู้เล่นยกชุดเลย
0: ใช่ออสติการลงอ่ะ
1: เปลี่ยนมายกชุดเลย
0: ครับ
1: นะก็แบบนั่นไงแล้วก็แต่ว่าเรื่องของการล็อกสายการอะไรมันก็อย่างว่าอะไรเนาะคือต่อให้ไม่เป็นระบบเดิมมันก็ทำได้อยู่ดีแหละ
0: ก็มีอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ต้อง
0: เล็งเล็งพร้อมกันแล้วนะ
1: ก็ต้องเล็งๆไว้แหละ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็แบบนะมันก็
0: ต้องไปแก้เน
1: า
0: ะ
1: ก็อาจจะต้องมีข้อกำหนดมีอะไรงี้บ้างว่าแบบเฮ้ยคุณรอบแรกและสุดท้ายเปลี่ยนตัวได้กี่คนอะไรเงี้ยแบบว่าห้ามเปลี่ยนจากนัดที่แล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นแบบโอ้โหทำแบบนอร์เวย์ก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะคือบอลโลกแต่ละแมตช์มันก็มีมูลค่าไงคุณเล่นรอบเปลี่ยนทั้งทีมแบบนี้แบบยอมแพ้เลยว่าง่าย
0: ๆ
1: ไม่เอาเลยใช่ไหมล่ะนะครับก็ไม่ไหวฮะ
0: ไม่หนุก
1: แ
0: ล้
1: วแล้วหลายๆคู่นะสุดท้ายก็แบบโอ้โหติ๊กตอกกันเหลือเกินเข้าไปเข้ามา
0: ครับ
1: แต่ว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวเขาคงไปหา
0: วิธีการนะ
1: เขาคงไปทำเขาเรียกว่าอะไรข้อดีข้อเสียอะไรกันมาของเขาอะนะทีมงานเขาเยอะอยู่แล้วฟีฟ่า
0: เนาะ
1: ว่าจะเอาไงกันต่อดี
0: ก็จัดสองปีครั้งไงจะทำอยู่ตัวเนี้ย
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: สองปีครั้งไง
1: ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ครับ
0: ลาพักแป๊บนึงให้พี่พักแป๊บนึงแล้วกันนะเพราะลากมาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ช่วงนี้6นาฬิกาพอดีนะพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026มาริโซ โปเชติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพใหญ่4ในฐานะเจ้าภาพร่วมวอลคัพผลนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
7: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ

0: เด็กร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

0: 4ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: กลับมาครับในประเด็นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวรายการต่อไปวันนี้ด้วยความที่ฟุตบอลเตะคู่เดียวเนาะ
2: ครับ
1: นะครับก็รายการของเราก็จะกลับเข้าสู่ในช่วงปกติในช่วงนี้นะพร้อมแต่คู่เดียวเน
2: า
1: ะจบไปตั้งแต่ตีสี่กว่ากว่าตีห้าแล้วไง
2: ครับ
1: รายการของเราก็เล่าโลกกีฬานะครับวงเล็บเวอร์ชันในทนายไลฟ์บนโลกนะแล้วก็เดี๋ยวรายการหน้านะครับพี่ต่อมาในชั่วโมงนะรายการเฮลที่ถามมาแล้วกลับมาแล้วนะ
2: ครับ
1: ตีหกโมงครึ่งใช่ไหม
2: หกโมงครึ่ง
1: ถึงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็รายการป่าก็ปกตินะเพราะว่าไม่มีบอลไง
2: ใช
1: ่เออก็อาจจะสับสนเรื่องของเวลานิดนึงก็อย่าสับสนนะ
2: ครับ
1: บอลเตะนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยพรุ่งนี้บอลโหเตะเที่ยงคืนแล้วเตะตีสามครึ่งอีกแล้วก็เตะแปดโมงอีกนะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวเรามาว่าโปรแกรมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ
2: ใช่
1: นี่มีคนเข้าส่งเอสเอสมานะครับบอกว่าตั๋วแพงจนแฟนบอลชูป้ายในสนามว่าเราขายอูดเพื่อมาซื้อตั๋วฟุตบอลฮะ
2: ครับ
1: เกมเจอเจนครับฮาทั้งสนามเลยครับพี่
2: อืม
1: เข้าใจไหมเข้าใจเนาะ
2: เออ
1: ขายอูดอ่ะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ใช่
1: เพื่อมาดูบอลไห
2: ม
1: เนี่ยเพื่อพาครอบครัวมาดูใช่ไห
2: ม
1: เนาะ
2: ใช่
1: เขาอยากดูเกมฟุตบอลสนุกสนุกโอ้ถ้าไปมาได้นะผมอยากจะดูเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก
2: ระ
1: โดด
2: เนา
1: ะเกมสองนี่เน
2: า
1: ะสนุกกว่าเยอะอ่ะ
2: ม
1: ันดูนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มไม่ไหวเหมือนกันนะเสียดายตังค
2: ์ใช่ใช่แล้วก็ราคาตั๋วก็เป็นประเด็นมาตลอดไงบอลโลกครั้งนี้ก็ตามสไตล์ฟีฟ่ามาเจอกับเมกัน
1: โอ้เรียบร้อย
2: ก็หนักคูณ2ก็ไปเลย
1: หวานเจี๊ยบไปนะ
2: คือปกติอเมริกันก็เป็นประเภทแบบทุนนิยมเข้าขั้นสุดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: มาเจอฟีฟ่าที่เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรนะ
1: แล้วเป็นยังไงตอนนี้
2: แต่ว่าโคตรรวยเลยโคตรกำไรเลย
1: ครับ
2: ก็นั่นแหละก็ยิ่งหนักข้อเข้าไปอีกอะครั้งนี้เขาจะเป็นราคาของอะไรของเขาว่าไดนามิกไพรซิ่งเลยเขาก็ไม่รู้อะ
1: เออ
2: ราคามันจะแปรผันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: หรอ
2: ซึ่งก็เป็นประเด็นเยอะมากไงที่แบบเฮ้ยมันทำให้บางคู่นี่ราคามันก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปเลยอ่ะใช
1: ่ครับอีกข่าวหนึ่งสรุปแล้วนาการโบราผิดหรือถูกครับถุงเท้าของแกคุณดด
2: ก็ไม่รู้
1: เกมตัวนาการโบราวิงแบ็กซ้ายของญี่ปุ่นอ่ะ
2: ครับ
1: ก่อนเกมบอกว่าไม่เป็นหานะตรวจอุปกรณ์แล้วนะ
2: เอ
1: าไปมาครับเตะไปเตะมาอ้าวครับเรียบร้อยฮะ
2: ครับ
1: บอกนายกวนรับไปเปลี่ยนถุงเท้าเฉยเลยนะให้ใส่ถุงเท้าปกติแทนฮะเสียเวลาทั้งเท่าไหร่1นาที2นาทีนะครับแต่ก็ดึงถุงเท้าขึ้นมาปกติแล้วเจาะรูเต็มไปหมดเลยนะ
2: ใช่
1: ครับเขาบอกเขาเจาะรูเพราะว่าให้มันระบายอากาศเขาเป็นคนตะคิวเขาบอกตะคิวรับประทานบ่อยไงครับเขาบอกตะคิวคุ้นง่ายใช่ไห
2: ม
1: จึงใส่ถุงเท้าแบบสั้นนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ก็ไปตัดเนื้อให้มันเป็นรูๆระบายกล้ามเนื้ออะไรอย่าง
1: เ
2: ง
1: ี้ยระบายกล้ามเนื้อเนาะ
2: ใช่
1: แล้วแต่คนถนัดใช่ไห
2: ม
1: ว่าไหม
2: ก็แล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าส่วนมากถ้าเขาไม่มีปัญหาเรื่องตะคิวอะไรเขาก็ใส่ปกติแหละ
1: ใช่ไ
2: ห
1: ม
2: ก็ใส่ปกติแต่ว่า
1: ปกติเขาใส่ถุงเท้าสั้นนะถุงเท้าสั้นแล้วก็ใส่สนับแข้งเล็กๆอ่ะ
2: ใช่
1: เป็นจิ๋วเดียวอ่ะ
2: แ
1: ต่พอให้ใส่ถุงเท้ายาวแกก็ใส่ยาวก็จริงแต่ว่า
2: ก็ไปเจาะ
1: ข้างหลังออกฮะ
2: เจาะรูไง
1: ครับ
2: ว
1: ันนี้ไม่รู้ยังไงบ้างเนาะ
2: ครับ
1: น่าจะใส่เหมือนเดิมแหละเพราะว่า
2: ออ
1: ครับผมผมเชียร์กันมาตั้งแต่1982ครับตอนนี้เราเชียร์ครับแย่ที่สุดเลยครับจากคุณหงไฮเวย์เอ้ยก็เกมเจอกาหน้าก็เสมอกันเปล่าก็เตะกันแบบไทยดีไทยอาศัยใช่ไหมล่ะ
2: ก็เจาะไม่เข้ากาหน้าเขารับลึก
1: เอาเหรอไม่อยากแพ้เน
2: า
1: ะ
2: วันเจอปานามาก็ชนะ 2-0 อยู่นะ
1: เหรออ
2: เส้นทางก็ใช้ได้อยู่อังกฤษอ่ะ
1: อยู่สายล่างนะ
2: ใช่ป่ะเจอดิอาคองโกก็น่าจะผ่านแหละไม่ยาก
1: เอ๊ะรอบต่อไปเจอใครคนเดียวรอบต่อไป
2: เม็กซ
1: ิ
2: โกฮะอาจจะเจอเม็กซิโกไม่ก็เอกวาดอร
1: ์เม็กซิโกน่าจะทันน่าจะชนะ
2: แต่ก็ไม่แน่นะเอกวาดอร์
1: เริ่มดีขึ้นใช่
2: ไหมคือเอกวาดอร์มันไม่เสียเปรียบเรื่องไอสภาพอากาศไอเขาเรียกว่าอะไรที่สูงอ่ะเพราะเม็กซิโกนี่คือมันเล่นเตะที่เม็กซิโกซิตี้อ่ะ
1: ครับ
2: ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล2,000กว่าเมตรอ่ะ มันก็เป็นข้อได้เปรียบไงแต่เอกวาดอร์มันไม่เสียเปรียบข้อนี้ไง
1: ครับ
2: เพราะเอกวาดอร์บอกอ้วกแต่ที่บ้านอ้วกก็สูงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะคู่นี้ไม่แน่เหมือนกันนะคือเม็กซิโกความที่มันเล่นที่เม็กซิโกซิตี้มันได้เปรียบได้เปรียบข้อนี้เยอะไง
1: อ
2: ๋
1: อเม็กซิโกซิตี้เนี่ยไอ้ที่สูงเหรอฮะ
2: สูงสูงมากเลย
1: อ๋อเหรอ
2: 2,000 กว่าเมตรอ่ะ
1: โ
2: อ้สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,000 กว่าเมตร
1: ครับ
2: แต่เอกวาดอร์บอกบ้านวัวเนี่ยยิ่งกว่านี้อีก
1: สูงกว่านะ
2: โอ้เอกวาดอร์นี่ยิ่งกว่าอีกแต่เมืองเขาอะกีโตเลยเนี่ยโคตรสูงเลย
1: ครับ
2: พวกเอกวาดอร์โบลิเวียอะไรพวกเนี้ย
1: บริเวณก็ลาปาจะได้ไหม 3,000 กว่าระดับน้ำทะเลอ่ะ
2: ใช่
1: บางคนบอกเอ้ยมีผลหรือเปล่าก็เวลาคุณขึ้นที่สูงเวลาคุณเครื่องบินเป็นไงอากาศเป็นไงล่ะ
2: ม
1: ันเบาบางอะเน
2: า
1: ะ
2: มันหายใจไม่ค่อยทัน
1: หายใจไม่ทันระบบหายใจไม่ก็เวลาที่ผมขับรถไปต่างจังหวัดอ่ะขับขึ้นไอ้ภาคอีสานภาคเหนือคุณรถจะรู้ตัวนะ
2: ครับ
1: เอ๊ะเป็นอะไรทำไมมันแบบมันจะวิ่งเวียนศีรษะเน
2: า
1: ะกระสับกระส่ายตับพิการหายไม่ย่อยนะฮะ
2: ใช่
1: เขาบอกกีโตนะคุณรถนะเมืองหลวงของเอกวาดอร์เนี่ยสูงกว่าน้ำทะเลเกือบ 3,000 เลยนะ 3,000 เมตรอ่ะ 2,850 เมตรฮะ
2: ว่าสูสีเพราะไอ้ที
1: ่
2: ที่อัสเตก้าเนี่ย
1: อ
2: ัสเตก้าเนี่ยสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,200 เมตร
1: เอกวาดอร์เนี่ยสบายเลย
2: เออ 2,200 เมตร
1: ครับ
2: ใช่นะครับวันนี้ก็เป็นข้อความได้เปรียบของเม็กซิโกแต่ว่าเอกวาดอร์บอกมาเลยแต่ที่สูงเนี่ยชอบอยู่แล้ว
1: ชอบนะ
2: เ
1: ออแต่เอกวาดอร์ที่จริงก็มีโอกาสเยอะนะแต่จอดไม่เข้าไง
2: ครับ
1: ทำไมเอกวาดอร์อ่ะ
2: แ
1: ต่นัดสุดท้ายดันชนะเฉยเน
2: า
1: ะครับ
2: ใช่
1: เขารอบเลยนะก็สูสีละครับ
2: ก็คู่รถชนะก็ไปเจออังกฤษชนะก็ไปเจออังกฤษแต่อังกฤษเนี่ยก็จะต้องไปเตะที่เม็กซิโกซิตี้นี่ไง
1: ครับ
2: อังกฤษบอกโอ้ยปวดหัวเลย
1: เข้าใจแล้วทำไมสนกับเจ๊หมิงถึงรักกันดีนะครับเป็นนักลงทุนด้วยกันได้เองอ้าวครับก็ชอบลงทุนใช่ไหม
2: เออครับ
1: ขอให้ฟีฟ่าจัดนัดพิเศษเกาหลีเหนือเจออเมริการัสเซียเจอยูเครนโอ้ยาเลยฮะครับผมอาคินเฟเยฟอารันซากุเยฟเก่งหรือเปล่าครับพี
2: ่ก็เก่งในระดับนึงฮะคือเฟียร์ไปโกรัสเซียสมัยก่อนเนี่ย
1: ใช่ไหม
2: ใช่อยู่อะไรนะ CSKA ป่ะกินเฟียร์ป่ะ
1: ครับชวนอย่าชวนหยองคุยเรื่องบอลโลกนะนะครับเดี๋ยวแกโม้ไม่หยุดนะครับโหแกไปบอลโลก2สมัยแกโม้ตลอดนะฮะวันนี้บิ๊กแป๊ะได้กลับมาแล้วนะครับใช่ครับเมื่อกี้ได้ยินเป็นอูดหรือเปล่าอูดนะฮะเป็นอูดนะขายอูดนะฮะเกาหลีอุรุกวัยกันบ้านเองแล้วใครจ่ายค่าตั๋วฮะ
2: ก็ทีมอาจจะช่วยจ่ายให้สมาคมอ่ะ
1: แต่คนต่างกล่าวประมาณนี้เนาะ
2: ไปเบิกกันมา
1: อืม
2: นะครับก็คือพวกนี้บางทีเขาก็จองตั๋วกลับหรือบางทีก็นั่งเครื่องมาด้วยกันเหมาลำอะไรเงี้ยแล้วนี่เขาก็ยกเลิกไงอย่างอุรุกวัยเขาบอกเป็นเหมาลำใช่ไหมเขาก็ยกเลิกแล้วก็ให้นักบินไปนั่งใส่กระบินพาณิชย์จองตั๋วกันก็อาจจะจองให้แหละคงไม่ให้นักฟุตบอลไปจองกันเองหรอกเขาคงจองให้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็แยกย้ายกันกลับ
1: ของคนต่างไป
2: คือผมก็ไอ้ฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยยุครุ่นเยาวชนผมก็เคยไปทำบางทีกลับมาด้วยกันเนี่ยแต่ว่าลงจากสนามบินก็แยกย้ายไม่มีเดินออกมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็มีนะ
1: ครับ
2: ผู้จัดการทีมก็ทิ้งก็มีเหมือนกัน
1: ต่างคนต่างไป
2: เวลาตกรอบอะเวลาตกรอบนี่มันก็กระจัดกระจายเหมือนกันนะ
1: ต่างคนต่างอยู่แล้ว
2: ต่างคนต่างไปผมยังเคยเอาอีนักบอลชุดเด็กๆเนี่ยนั่งแท็กซี่กลับมาด้วยกันกับผมเนี่ย
1: ครับ
2: เพราะเด็กก็เคว้งคว้างเลย
1: อ๋อเหรออ๋อแล้วผู้จัดการไปไหนฮะ
2: ไปแล้วเนี่ยฮะ
1: อ้าว
2: ก็ลงเครื่องก็แยกย้ายไปแล้วดินักบอลก็อ้าวแล้วทำไงล่ะครับพี่จะกลับเป็นยังไงล่ะครับ
1: อ้าวทิ้งกันอย่างนี้เลยเหรอ
2: ก็แยกย้ายครับผมตกรอบอ่ะคุณจะไปเอาอะไรเยอะแยะหรอ
1: แต่ถ้าเขารอบได้แชมป์มาเป็นไง
2: โอ้ย
1: สื่อมาเยอะเลย
2: สื่อมาเยอะแบบมีขบงขบวนมีอะไร
1: แห่ขันมามีเหมือนแห่ขันมานะตีกงตีกองนะ
2: มาเลยอ่ะ
1: แต่ถ้าตกรอบมาเป็นไง
2: ตกรอบก็แยกย้ายเลยครับก็มากันตัวใครตัวมันฮะ
1: เอาเหรอ
2: ครับ
1: ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเคยมีคู่ชิงรีแมตช์ได้เปล่าเยอรมันตะวันตกกับนี่ไง
2: ก็เจนไง
1: เจนไง
2: เจอกันโคตรบ่อยเลย
1: เจอกันบ่อยอ่ะ
2: ก็แต่ว่าถ้าติดกันก็นี่ไงไอ้2 1986กับ1990
1: ครับรีแมตช์นัดชิงเหรอจด แต่ว่าอาร์เจนตินากับเยอรมันก็เจอกันบ่อยจริงเน
2: า
1: ะ
2: ก็เจอกัน1986กับ1990แล้วก็มาเจอ2014อีกที
1: ก็เจอกัน
2: อืมใช่
1: เจอเนาะมีรีแมตช์มั้ยถ้ามีมั้ยคุณรถ
2: ถ้าหนึ่งก็ไม่มีแล้ว
1: ปี58บราซิลเจอสวีเดนเนาะ
2: อืม
1: 62บราซิลเจอเช็กโกมั้ยอ่ะ
2: ใช่
1: 66อังกฤษเยอรมัน
2: เยอรมัน
1: จะ70เนี่ยอังอีอี
2: บราซิลอิตาลีใช่ไหม74ก็ไอเยอรมันเจอเนเธอร์แลนด์
1: ไม่มีนะ
2: ก็78ก็เป็นเนเธอร์แลนด์เจออาร์เจน82ก็เป็น
1: อิตาลี
2: อิตาลี
1: ตะวันตก
2: เจอเยอรมันตะวันตก
1: ครับ
2: อืม
1: อืมเนาะ
2: ก็ไม่มีละ
1: ไม่มีนะ
2: อืม2002ก็บราซิลเยอรมัน2006ก็จะเป็นอิตาลีฝรั่งเศสใช่มั้ย2010ก็จะเป็นสเปนเจอกับไอ้เนเธอร์แลนด์2014ก็นี่แหละเยอรมันเจอกับอาร์เจน
1: ครับ
2: 2018ก็ฝรั่งเศสเจอกับโครเอเชีย

0: ช่
1: บอกว่าเกาหลีบอกไปแล้ว
0: ใช่ฮะพร้อมกันทุกสาย
1: โอ้แล้วเวลายังไงฮะ
0: โอ้ไม่ได้หรอกฮะ
1: เหรอ
0: ครับเสียโอกาสในการถ่ายทอดสดหมด
1: ครับ
0: อืม
1: แคนาดาจะพับรอบเข้ารอบประมาณนี้บราซิลญี่ปุ่นแก้มือจากการที่บราซิลแพ้ญี่ปุ่นแต่แมตช์นั้นเนี่ยกองหลังคนละชุดเลยนะ
0: ใช่กองหลังชุดบราซิลชุดนั้นมันไม่ได้มาหลายตัว
1: ครับ
0: เออโดยเฉพาะไอ้ตัวแจกไอ้บูโน่ชื่อบูโน่ไม่ได้มาไม่ติดมาด้วยก็หลังวันนั้นกับวันนี้มันก็คนละเรื่องไงจำเป็นละวันนั้นจริงบราซิลนำ 2-0 นะ
1: ครับ
0: นำก่อน 2-0 แล้วก็พี่บูโน่เนี่ยเขาก็ไปจ่ายบิวเกมพลาดเนี่ยไปจ่ายเข้าเท้ามินามิโน่ไงโดนมินามิโน่ยิงอ่ะก็เลยเป็นการจุดประกายญี่ปุ่นกลับมาไงแล้วก็สุดท้ายญี่ปุ่นเขาไปแซงชนะ 2-3-2 ใช่ไหมแต่ว่าชุดหลังชุดนั้นกับชุดนี้มันคนละเรื่องไงชุดนี้มากินยอสกับกาเบียวก็ดูดีขึ้น
1: ก็แข็งแกร่งนะ
0: แต่แบ็คก็ยังแย่เหมือนเดิม
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: ดานิโลงี
1: ้โอ้โห
0: ดีๆทั้งนั้น
1: แบ็คจอมเก่านะ
0: เ
1: ออเอสเป็นรายงานตัวนะครับคุณปริยาสวัสดีครับแคนาดามาเรื่อยๆนะเออเขาเล่
0: า
1: เอาครั้งแรกนะแคนาดาสุดยอดไปไกลถึงรอบ16ทีมแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: ครับสวัสดีนะครับตั้งแต่นี้ไปบอลโลกของจริงจะเริ่มแล้วหรือเปล่าครับ
0: ก็ถือว่ารอบแรกเราก็ดูเป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายอีกสักรอบนึงไปก่อนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นเน้นๆละแต่ก็ต้องพูดตรงๆว่าพอรอบน้องเอาอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้มเกมการแข่งขันน่ะมันหน้าเสื่อแมตช์มันอาจจะดูดีอ่ะแต่ว่าเกมการแข่งขันอาจจะไม่สนุกเหมือนเดิมก็ได้นะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วไงชาวบลัมไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วนะรอบน้องเอาอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละทีมมันก็ต้องวางหมากกันมาเน้นๆเลยอ่ะเน้นแน่นๆเลยอ่ะนะครับจะไปเทเลอร์ทาร่าแบบสีซัวเปิดเกมลุกก็คงไม่ได้อ่ะ
1: เน้นไปยิงเอาจุดโทษนะมีนะ
0: มันก็ต้องแบบ
1: เกมปารากวัยฝรั่งเศสปี98อ่ะ
0: ใช่
1: ปารากวัยตั้งรับเลยสุดท้ายเดินลงบล็อกยิงฮะ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: นั่นแหละคือรอบน้องเอาบางทีมันก็สกอร์มันอาจจะไม่ได้สูงมากมายนักอะไรเงี้ย
1: พี่เจ๋งบอกจีโน่จะคั่วแชมป์หรือขวาฮะขวาเอก็ล่าสุดเอาจบแล้วนะแชมป์เรียบร้อยนะครับรูยูเรียวไหมเนาะเรียวแฮรานนะจากเกาหลีใต้ก็ได้แชมป์ไปได้13เดือนผ่า275ครับเอาชนะอินายุนนักกอล์ฟเจ้าเกาหลีใต้เหมือนกันเนี่ยไป2สโตรกครับส่วนจีโน่ของเราดีสุดนะอันดับ8ร่วมนะครับ6เดือนผ่าสกอร์รวมนะจบอันดับ8ร่วมขึ้นมา4คะแนนนะจีโน่ของเราครับบอกว่าจบรอบแรกยกให้เอกจุนนะครับอันดับหนึ่งแซงป่านะครับน็อกเอาอาจจะสนุกน้อยกว่าเน้นแทคติกหรือเปล่าครับพี่
0: ก็เดี๋ยวก็ไม่แน่นะมันก็ไม่แน่นะครับแต่ว่ามันก็มีความไปได้ที่มันอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเน้นแทคติกกันหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพทีมมันก็ดีไงจำเป็นละคุณภาพทีมก็ดีมันก็ต้องมองมุมนึงมันก็อาจจะไม่มีทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอย่างแบบเคปเวิร์ดอย่างเงี้ยที่เจอสเปนใช่ไห
1: ม
0: ก็รับอย่างเดียวอะไรเงี้ยการหน้าอะไรแบบนี้ก็อาจจะไม่มีแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่าไม่งั้นคุณยื้อไปยิงจุดโทษก็ซ้อมมาไม่ดีก็โดนเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นไปได้นะก็ต้องรอดู
1: ครับ
0: แต่มาคู่แรกก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแอฟริกาใต้เนี่ย
1: โอ้โหเจอแคนาดานะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แอฟริกาใต้ที่ผมดูตั้งแต่นัดแรกเลยไม่เห็นมันจะมีอะไรเลยนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: เข้ารอบมาเฉย
1: เทนนิสที่อังกฤษแข่งวันไหนครับแข่งวันนี้เนี่ยใช่ไหม
0: เริ่มวันนี้จ้ะ
1: วันนี้ครูให้แข่งคู่แรกเป็นเวลาเมืองไทยเท่าไหร่ครับ
0: 17นาฬิกามั้ง
1: เม
0: ื่อกี้ดูโปรแกรมอยู่นะคร่าวๆนะ
1: ครับตอนก
0: ร
1: ทมแผ่นดินไหวแถวบ้านสายฟ้าโยกหรือเปล่าครับโยกไหม
0: ไม่รู้อ่ะเราก็คงต้องดูที่พักของเราก่อนมั้งคงไม่มีใครไปห่วงสายฟ้าหรอก
1: เอาเหรอฮะ
0: ครับ
1: แมตช์จริงที่เจ้าหน้าบราซิลจะแพ้ญี่ปุ่นเหมือนตอนอุ่นเครื่องหรือเปล่า
0: ผมว่าผมชอบบราซิลมากกว่านะ
1: บราซิลดูดีกว่านะ
0: ชอบบราซิลมากกว่าแต่ก็ไม่แน่นะ
1: ครับ
0: เพราะบราซิลถ้ามันจะมีความผิดพลาดเองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เทไปได้บราซิลเลยแหละใช่ไหมล่ะนะครับกลางก็สูสีนะบราซิลชุดนี้มันก็

0: ็นใครอ่ะลูคัสปาเกต้าใช่ไหม
1: ไอ้กาซิมิโร่ไง
0: กาซิมิโร่แล้วก็บูโน่ใช่ไหมก็สูสีอยู่นะครับแต่ตัวลุกผมให้บราซิลดีกว่านิดหน่อยนะเพราะตัวลุกญี่ปุ่นนี่มันเปลี่ยนทุกนัดเลยมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เลย
1: ครับ
0: เออแล้วโคโบลุกหายยังด้วย
1: นั่นน่ะสินะ
0: อืม
1: เอฟซีเบงยอดเยี่ยมมากเลยครับตอนนี้ลิฟพูทั้งใจครับรับชมฟังแถวริมโขงแม่น้ำนะครับมุกดาหารสุวรรณเขตครับอ๋อนี่จะเป็นคนสปป.ลาวหรือเปล่าสบายดีนะฮะคุณเจงห้ามบรรยายแล้วเอาเท้าหอเท้าคางนะครับผมอืมมันติดแล้วนะฮะก็สมาเป็นภาษาอังกฤษอะไรไม่แน่ใจเนาะน้องนางงามหัวกระแสได้มาขอได้มาขอบคุณสปอนเซอร์พยอนเดทวันไหนครับจากคุณเจฟคอนแก่นครับมีอะไรมีประเด็นอะไรฮะ
0: ไม่ทราบ
1: ไม่ทราบเนาะ
0: อืม
1: อืมเห็นแฟนบอลเกาหลีใต้เดือดแล้วที่นึกถึงแฟนบอลไทยเลยครับเพราะว่ามีความคล้ายกันอยู่ครับฮัสซันอย่าพลาดนะครับ
0: โอ้ยของเกาหลีเดือดเราเยอะ
1: เดือดกว่าเราเลยนะเออจริงๆนะ
0: อืม
1: วอลเลย์บอลบางครั้งเนี่ยผมว่าแฟนบอลวอลเลย์บอลอาจจะเดือดกว่าเราอีกนะ
0: ก็แฟนบอลของวอลเลย์เขาจะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงเขาจะพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบเน็บในโซเชียลคือด่าในโซเชียลเยอะแต่ของเกาหลีนี่คือมันเล่นไปปาของที่สนามบินน่ะแล้วโดนหลายทีด้วยตอนปี2014ก็โดน
1: ครับ
0: ตอนนั้นปาลูกกวาดปาอะไรไงแล้ว2018นี่ชนะอะไรนะผลงานดีอ่ะ
1: ชนะเยอรมันตะวันตกเอ้ยชนะเยอรมันไง
0: เออ2018อ่ะ
1: 2018ที่ไอ้ใช่มั้ย
0: ใช่2018ชนะเยอรมัน
1: เยอรมันที่
0: แต่ตกรอบไง
1: ตกรอบมาที่ซอนมินร้องไห้ไง
0: เออชนะเยอรมันน่ะแต่ว่าตกรอบมาแล้วก็ไปนึกว่าจะรอดเนี่ยเฮ้ยชนะเยอรมันเว้ยไปยืนเรียงหน้ากระดานปรากฏมีคนปาไข่ซอนมินแบบหน้าแกเศร้าเลยอ่ะ
1: ครับ
0: คือของเรามันไม่ได้ถึงขนาดนั้นไง
1: ของเราก็แค่โซเชียลเน
0: า
1: ะ
0: ของเราส่วนมากโซเชียล
1: โซเชียล
0: เออ
1: เออ
0: แต่ว่าถ้าวันเล่นี่ก็โหในโซเชียลนี่ก็เดือดใช้ได้อ่ะ
1: อ
0: ืม
1: อืม
0: ด่ากันเละเทะไปหมดเลย
1: ครับ
0: อืม
1: ด่าโค้ชอันนักกีฬานะ
0: เ
1: ออรายงานตัวครับไม่มีที่ว่าสำหรับ3แต้มประมาณนี้คิดว่าฮอลแลนด์จะไปไกลไหมเออเนเธอร์แลนด์ก็รอบแรกเนี่ยใช้ได้อยู่นะ
0: ก็ใช้ได้
1: 10ลูกมั้ง
0: ดูดีเลย
1: อืม
0: ฮอลแลนด์ดูดีเลยแล้วก็อย่าลืมว่าทรงเขาเป็นขาขึ้นอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนบอลยูโรเขารับรองใช่ไห
1: มอ
0: ืมก็ทรงมาใช้ได้แต่ว่าก็ดันไปเจอข่าวร้ายไงไอ้คนที่เขาโปรอ่ะที่สูญเสียลูกไปอ่ะก็ไม่รู้จะกระทบกระเทือนจิตใจมากน้อยขนาดไหน
1: กับโปนะ
0: ที่ลูกเขาเสียชีวิตอ่ะคนนี้กับโปอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยก็กำลังมาดีๆก็มีข่าวแบบนี้เซ็งเลย
1: บอกว่าได้ยินเสียงพี่ๆแล้วนะครับคิดถึงยุคซันชานอลนะครับโอ้โหนานแล้วนะฮะ10กว่าปีแคนาดาดูเปรียบก็เก่งนะแม่นดีบานี้นะนะครับ อยากให้อะไรฮะสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองช่วยอธิบายกฎล้ำหน้าของอิหร่านหน่อยครับอ๋อเขาหน้าประตูด้วยใช่ไหมแม่นั่นอะไออิหร่านเนี่ยก็โดน
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้ประตูอะเขานับอะไรนะเกมรับที่สองใช่ไหม
0: คือเขานับเป็น
1: เส้นหลังอะ
0: ผู้เล่นคนที่สอง
1: ครับ
0: ผู้เล่นคนที่สองจากยืนข้างล่างสุดอ่ะซึ่งปกติมันจะเป็นผู้รักษาประตู
1: ใช่
0: ปกติมันจะเป็นโกยืนต่ำสุดมันก็เลยนับเป็นกองหลังตัวสุดท้าย
1: ถูก
0: ใช่ไหมแต่ว่าถ้าโกมันออกมาข้างบนน่ะมันก็จะต้องนับเป็นกองหลังตัวสุดท้ายตัวที่สอง
1: ครับ
0: ซึ่งวันนั้นในกองหลังตัวที่สองกับขออิหร่านมันโหมันแทบจะเท่ากันแหละเอาจริงอ่ะคือถ้ามันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีนี้นะผมว่ามันก็วัดกันแทบลำบาก
1: เลยเดียวอ่ะ
0: ถ้าเป็นพรีเมียร์ก็น่าจะตีเส้นมั่วๆไปแล้วอ่ะ
1: ตีเส้นเฉียงด้วย
0: เออ
1: ก็เขานับเห็นวันนี้คือเดนมาร์กเขาต้องนับเพราะว่าถ้าว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่นักเตะทีมรับ
0: อ
1: ะเนาะไปอยู่นอกสนามผู้โดดบางครั้งเหมือนจะจับลำหน้าใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยต้องนับผู้เล่นตัวสุดท้ายด้วยไงนับผู้เล่นที่อยู่นอกสนามด้วยก็นั่นแหละฮะบางคนเอ้ยไม่ล้ำเนี่ยพี่ล้ำนะฮะจังหวะนั้นล้ำด้วยเขานับไอ้นะผู้เล่นมันจะมีกฎของเขาอะ
0: อ
1: ะไรนะผู้เล่นที่สองจากเส้นหลังอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เรียบร้อยอ่ะ
0: จ
1: ะจ่ายที่บายญาตินิดนึงแต่ล้ำแหละล้ำแหละล้ำแหละเชื่อเถอะล้ำนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เขาจะมีกฎของเขาอะไรละเอียดอ่ะ
1: ใช่
0: คือพวกนี้เนี่ยคือฟุตบอลนี่จะเห็นว่ามันเป็นอาจจะดูว่ามันกฎง่ายๆอะไรเงี้ยนะโ
1: อ
0: ้แต่ว่าวิธีคิดวิธีอะไรมันละเอียดยิบเลยอ่ะ
1: เยอะอยู่นะแฟนบอลเราทำแบบเกาหลี ใต้มั่งเพราะนักเตะค่าตัวสมาคมอาชีพดูแลอย่างดีแต่ไม่เคยประสบความสำเร็จประมาณนี้เหรอเน
0: า
1: ะแต่เกาหลีใต้ก็โหโรงแรมดีเหมือนกันนะ
0: โขเกาหลีเขาดูแลแบบสุดยอดเลยเขาบอกโค้ชไอฮองเมงโบเขาจ้าง 3,000 กว่าล้านวอนนะ
1: เหรอ
0: เออก็ที่สื่อเกาหลีเขาด่าไงที่แบบว่าจ้างโค้ชมา 3,000 กว่าล้านวอนแล้วก็มีคำสอนแค่คำว่าไฟท์คำเดียว
1: เหรออ
0: ืม
1: เอา
0: เขาบอกโอ้โหงี้ใครก็เป็นได้เขาบอกว่า
1: เนาะ
0: เออ
1: เขาบอกแท็กติกไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ใช่
1: อ
0: ื
1: ม
0: ก็เนี่ยที่เขาหยิบมาด่าไงหยิบมาด่าเพราะว่าเฮ้ยโค้ชแบบจ้างมา 3,000 กว่าล้านวอนนะเป็นเงินภาษีประชาชนอะไรเงี้ยแล้วคุณมาสอนเขาว่าไฟคำเดียวเนี่ยนะก็นั่นแหละคือบอลมันตกรอบอ่ะคือก็ไปหาสรรหามาด่าอะไรเงี้ย 3,000 กว่าล้านวอนนี่เขาบอกเท่าไหร่ประมาณ70ล้านบาทอ่ะค่าจ้างโค้ชเกาหลีอ่ะ
1: ครับ
0: อืมโฮเมงโบอ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืม
1: นะ
0: อ่ะ
1: นะครับแคนาดาเข้าใช่ไหมพี่เขาบอกมาฮะ
0: เข้า
1: ไง
0: เข้าแล้วไงชนะแอฟริกาใต้ไป 1-0 ไง
1: ครับ
0: ก็เป็นทีมแรกเลยที่เข้ารอบ16แล้ว
1: อืมถามมานะครับว่าเอเชียทำไมไม่ปังครับผม9ทีมเข้าแค่2เองอ่ะ
0: มันก็มีทีมหลุดไปน่าเสียดายไงอิหร่านเกาหลีใต้อะไรพวกเนี้ยน่าเสียดายที่หลุดไปใช่ไหมล่ะนะครับแต่ยังพวกแบบจอแดนอุซเบก็อ่ะมันเพิ่งมาครั้งแรกก็เข้าใจได
1: ้
0: เ
1: นาะ
0: ใช่ป่ะจอแดนอุซเบเงี้ยเพิ่งมาครั้งแรกก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึง
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาบ่อยๆเดี๋ยว
1: ก็ประสบความสำเร็จ
0: มันก็ประสบความสำเร็จเองอ่ะ
1: ใช่
0: เออแต่ว่ามันก็ต้องมีแผนการดีๆแบบญี่ปุ่นด้วยญ
1: ี
0: ่ปุ่นหลังๆก็เข้ารอบน็อกเอาท์ได้อยู่เป็นประจำอยู่งาน
1: ใช
0: ่แล้วอยู่กลุ่มแข็งประจำเลยนะญี่ปุ่นเนี่ย มันก็ผ่านตลอดนะ
1: คือแล้วก็เจอไอ้กลุ่มสเปนเยอรมันนะ
0: สเปนเยอรมันน่ะชมาก็ผ่านตลอด
1: เนาะ
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับผมก็พี่เจ๋งบรรยายเนี่ยผมหลับทุกทีเลยครับขอบคุณครับผมหลับสบายเลยเหรออ
0: ืม
1: สงสัยเป็นยานอนหลับชั้นดีใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: เอาวันนี้เราลาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงหน้านะครับวันนี้มีรายการ Henry Time นะทั้งวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับวันนี้ผมและคุณรถต้องลาไปก่อนนะขอบคุณละสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026มาริโซ่โปเชติโน่เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาโปเชติโน่ได้รับภารกิจสำคัญในการนำทัพพยายู4ในฐานะเจ้าภาพร่วมวอร์คัพคนนี้ซึ่งอดีตผู้จัดการทีมสเปอร์สและเชลซีรายนี้ต้องแบกรับความหวังของแฟนบอลชาวอเมริกันในการยกระดับทีมชาติให้ก้าวไปสู่รอบลึกๆของทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี้ให้ได้สำหรับผลงานเด่นของโปเชติโน่คือการพาท็อตแนมฮอตสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเมื่อปี2019และคว้าแชมป์ลีกแห่งฝรั่งเศสกับปารีสแซงต์แชร์กแมง
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: น้ำเปล่าพลัง

0: แห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 1-6-7-3-6
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
2: 6:35 น.ค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Healthy Time นะคะช่วงนี้พักบนโลกไว้ก่อนนะคะ Healthy Time จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังสัก 2-3 วันนะคะในระหว่างที่ดูฟุตบอลโลกซ่อมแซมร่างกายกันไปนะคะมาฟังเรื่องราวของสุขภาพกันก่อนคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยต่อจะไม่มีสุขภาพหน้าหนึ่งต่อจะให้อาจารย์หมอพูดถึงเรื่องของการดูฟุตบอลดูฟุตบอลอย่างไรให้สุขภาพดีดูฟุตบอลอย่างไรให้เราเน้นยังกระปรี้กระเปร่าไปทำงานแม้ว่าเวลาจะห่างกันมากก็ตามที่นี่กับอเมริกาแคนาดาหรือว่าทางด้านของเม็กซิโกดูฟุตบอลอย่างไรเนี่ยได้ความรู้เรื่องของสุขภาพไปด้วยนะผู้ฟังอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันเป็นเรื่องง่ายๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้แล้วเราก็จะเฝ้าดูซิว่าอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกเนี่ยวันนี้ท่านจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกัน SMS มาร่วมพูดคุยค่ะ4689899นะคะ4689899นะคะไม่ต้องตกใจนะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเปิดฟังนะคะทำไมวันนี้ไม่มีบอลโลกหยุดพักกันสักแป๊บหนึ่งกันก่อนนะคะคุณผู้ฟังวัน2วันเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในรอบต่อไปนะคะหลายคนบอกว่าโอ้โหเสียดายจังเลยนะคะเกาหลีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอยหรือญี่ปุ่นนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องราวของเอลนิโญนะคะคุณผู้ฟังก็คงจะต้องตามติดกันต่อหลายคนบอกว่ามันไม่มีผลกับประเทศไทยนะมีผลแน่นอนค่ะเมื่อเช้าดูข่าวนะคะก่อนออกจากบ้านมาเห็นฝรั่งเศสเนี่ยนะคะคนเสียชีวิตกันเนื่องจากอากาศร้อนมีคนแก่เสียชีวิตกันเนื่องจากอากาศร้อนอาจารย์หมออยู่ในสายสวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามกันนะคะอากาศร้อนเนี่ยอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีฝรั่งเศสเนี่ยเมื่อ

0: เช้าที่ผ่านมาอันนี้อาจจะเป็นข่าวเมื่อวันก่อนนะคะซึ่งก็เห็นทางด้านคนผู้สูงวัยเสียชีวิตอยู่บ้านตามลำพังนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเขาติดแอร์กันหรือเปล่าแล้วก็ในขณะเดียวกันส่งกำลังใจไปให้กับทางด้านของต่างประเทศเวเนซุเอลานะคะซึ่งเกิดเหตุแผ่นดินไหวอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทุกท่านครับมาแล้วครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลย
0: คิดถึงกันไหมคะ
1: คิดถึง2สัปดาห์เนี่ยหรือเปล่าก็กลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมครับท่านฝั่งทางบ้านด้วยนะครับคิดถึงท่านทุกคนนะครับไงก็ตามแต่นะครับช่องของ FM 99ดีเราก็จะรอให้เขาทำการถ่ายทอดกับวิเคราะห์วิจารณ์ต่างๆของบอลโลกซึ่งเป็น4ปีครั้งนะฮะอันนี้ก็สิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญแล้วก็ถ้าที่นั่งดูอยู่ด้วยเนี่ยเขาเห็นว่าก็สมควรเป็นฟุตบอลโลกแล้วน้องเต่านะเพราะเทคนิคในการเล่นต่างๆนี้โอ้โหต่างกันละเพียงแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้ใช้คนต่างชาติตัวเองเป็นนักฟุตบอลเท่าที่ควรอันนี้พูดตรงๆกับใจตัวเองนะไปใช้คงใช้วิธีการซื้อตัวกำลังกระตัดทีมแต่ว่าเอาเถอะก็เป็นกระบวนการของการทำธุรกิจต่างๆด้วยสมกันนะครับแต่ถ้าใช้คนของชาติตัวเองมันจะบอกความเป็นชาติถ้าเป็นแชมป์ได้ดีมากขึ้นก็ตามนี้ที่เขาเห็นได้เกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่ดูมันตลอดเวลาทักมากค่ะ
0: ตัวเห็นความแข็งแรงของนักฟุตบอลค่ะอาจารย
1: ์ใช่ใช
0: ่ว่าแต่ละทีมแต่ละชาตินะไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลที่มีชื่ออย่างเมสซี่เรียลเมสซี่หรือว่าทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดหรือทางด้านของบ้านเราก็คือโซนบ้านเราคือโซนฮึงมินทางเกาหลีใต้9ตลอด90นาทีเนี่ยเขาอยู่ในสนามเนี่ยอาจารย์ร่างกายมันต้องขยับขยื่นตลอดวิ่งไปวิ่งมาตลอดคนแข็งแกร่งคนแข็งแรงมากๆนะถึงจะอยู่ได้ในสนาม90นาทีมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ้าเขากินอะไรอาจารย์เขากินข้าวเหมือนเราไหมวิทยาศาสตร์การกีฬาล้ำขนาดไหนอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามีความสำคัญนะท่านผู้ฟังครับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือปัจจุบันนี้ในอีกสาขาแพทย์ก็คือเวชศาสตร์การกีฬาซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะเมื่อไหร่ที่คุณทำออกกำลังกายแบบคุณแข็งแรงได้อยู่คุณไปใช้หลักของสปอร์ตไซด์หรือวิทยาศาสตร์การกีฬาบุกเข้าลุยกันเลยเทคนิคของการกีฬาทักษะกีฬาต่างๆนำมาใช้กันแต่เมื่อไรที่คุณรู้สึกว่าร่างกายมันชักจะมีบางส่วนเจ็บปวดมีการบาดเจ็บคุณก็ใช้วิธีการของเวชศาสตร์การกีฬาสปอร์ตเมดิซินเข้ามาช่วยดูแลให้คุณหายเร็วที่สุดที่เร็วได้กลับไปแข่งขันต่อได้เร็วที่สุดที่เร็วได้และกลับไปใช้ร่างกายให้แบบมีคุณภาพเหมือนเดิมที่สุดที่เร็วได้ทั้งสองสาขาคือสปอร์ตไซน์นะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยของเมืองไทยมากมายนะครับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและเภสัชศาสตร์การกีฬาซึ่งอยู่ในสาขาวิชาหมอกระดูกของวิชาของแพทยศาสตร์นะครับก็เป็นสองวิชาที่ร่วมมือกันในการดูแลนักกีฬาให้ไปสู่จุดสูงสุดซึ่งคอยเทคแคร์คน 8% ของโลกนี้ที่กำลังเล่นกีฬาอยู่เพื่อเอาชนะนะครับ92%ของคนทั้งโลกนี้ 7,000 ล้านคนเนี่ยเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพครับท่านจะเห็นว่าสัดส่วนของมันก็แตกต่างกันคนกลุ่ม 8% 7-8% ที่เล่นเพื่อการแข่งขันเขามีร่างกายที่แข็งแรงมากที่อยู่ในวัยที่เหมาะสมวัยรุ่นวัยทำงานที่ร่างกายแข็งแรงก็จะมีปัญหาของการร่างกายน้อยลงในการใช้การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศนะครับกีฬาเพื่อการเป็นเลิศ 7-8% ที่เล่นอยู่ปัจจุบันนี้ครับเป้าหมายการเล่นก็เพื่อจะไปเป็นแชมป์ไปได้ถ้วยไปเข้าสู่บอลโลกหรือได้เป็นฟุตบอลนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของคน 7-8% นี้แข่งขันเอาชนะเลิศอีก 92% เล่นฟุตบอลอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าไม่ได้หวังจะเป็นขนาดเป็นแชมป์หรอกเอาพอได้เหงื่อทั้งต่อไปต่างอำเภอเด็กแล้วผมลงพื้นที่บ่อยนะถ้ามีคนเป็นอำเภอนั้นๆน่ะคือในหมู่บ้านแถวย่านนั้นด้านนั้นครับที่เขาอยู่กันเนี่ยเล่นฟุตบอลตอนเย็นๆของเรา
0: อ
1: ันนี้สิ่งที่ก็ใช้โรงเรียนเช่นสนามโรงเรียนของจังหวัดของอำเภอนั้นเป็นตัวที่ใช้แข่งขันเล่นกันเนี่ยมีสมาชิกมาช่วยกันแล้วก็พูดจาเฮฮากันก็กลับบ้านนะครับตอนค่ำๆก็กลับบ้านไปกินข้าวอาบน้ำที่บ้านตัวเองทั้งหมดทั้งเรื่องนี้เป็นกระบวนการเล่นฟุตบอลที่สำคัญมากผมเองมีประสบการณ์ฟุตบอลมาสมควรครับท่านผู้ฟังครับเพราะตอนที่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมเนี่ยครับอยู่สุข

0: หลาบวิทยาลัยที่ตีสถาปุตติครับเขาเรียกกุหลาบหลวงอันนี้นะก็จะมีการแจ็คเลสบอลกันเป็นหลักเลยน้องเต่าจะบอกโรงเรียนนี้ฟุตบอลกับตะกร้อเป็นหลักนะครับก็แต่ฟุตบอลหนักกว่าเยอะเลยคนเล่นมากจะรู้เลยครับว่าในวัยขนาดนั้นเนี่ยครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานจะมาจบก็สังเกตถึงว่าเขาดูฟุตบอลเล่นฟุตบอลโดยใช้วิธีการสนใจเทคนิคในการเล่นบอลพลิกเท้าซ้ายพลิกเท้าขวาต่างๆเนี่ยลำตัวที่อยู่ท่าไหนในการที่ทำให้ฟุตบอลมันจะเตะยิงเข้าโกลให้ได้ในองศาต่างๆกันเพื่อจะสามารถจะได้เป็นผู้ชนะคนกลุ่มที่มีวัยที่แข็งแรงจะสนใจเรื่องเทคนิคการเล่นของนักฟุตบอลมือดีๆขอจำเพราะจะลืมนะครับฟุตบอลเนี่ยมันเตะด้วยขาขวาขาซ้ายเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลเขาเตะกันได้ด้วยนะแต่ยังก็ไม่เก่งไม่เก่งเท่ากับคนถนัดขวาก็ใช้ขาขวาลำตัวมีความสำคัญในการเตะลูกฟุตบอลแต่ละครั้งนะครับเพราะถ้าลำตัวขวางอยู่เนี่ยมันเตะไปไม่ได้นะทิศทางที่จะไปของลูกเนี่ยมีความสำคัญและการลอยจังหวะให้ดีให้เหมาะสมเพราะลูกฟุตบอลจะต้องมีการลอยเรียกว่าเตะลูกตามน้ำหรือให้มันลงพื้นก่อนสักหนึ่งครั้งแล้วพุ่งต่อไปเลยนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญมากก็เป็นเทคนิคในการเล่นของแต่ละคนเทคนิคการเล่นเหล่านี้นักฟุตบอลกลุ่มที่ยังวัยเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มเนี่ยครับเขาใส่ใจเรื่องนี้มากครับพัฒนาการจากท่านเป็นนักฟุตบอลระดับที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นระดับชาติระดับภาคพื้นและไปถึงระดับโลกได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับพอคนผ่านอายุไปสักพักหนึ่งเข้าสู่วัยกลางคนผ่านระดับฟุตบอลของวัยรุ่นมาแล้วข่าวในการดูฟุตบอลต่างกันนะครับคนที่เป็นวัยกลางคนการคนส่วนท้ายต้นท้าย50 52 55เท่านี้ครับดูฟุตบอลอีกแบบหนึ่งนะอันที่เป็นประสบการณ์ผมเองเลยนั่งดูฟุตบอลเนี่ยดูการประสานงานเป็นทีมเขาดูการจัดการของโค้ชมีความสำคัญมากวางแผนเพื่อจะต่อต้านฝ่ายตรงข้ามที่จุดแข็งอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งของกองหลังกองกลางหรือกองหน้าก็จะมีการหลบทิศทางต่างกันนะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เป็นโค้ชชิ่งเอฟเฟคนะครับสำคัญมากมันมีผลทำให้ชนะด้วย2 อย่างมารวมกัน ทั้งเทคนิคในการใช้ขาใช้เตะชนะแข้งพลิกตัวทิศทางต่างๆนะครับรวมทั้งการกลับตัวให้เหมาะสมเพื่อจะเตะลูกให้ได้นะครับเป็นสิ่งที่พวกวัยรุ่นใช้สนใจและให้ความมุ่งมั่นที่จะดูแต่คนสูงวัยนั้นไปดูที่การเทคทีมนะครับเทคทีมจัดการทีมต่างแต่ผมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันเอามารวมกันเป็นฟุตบอลระดับสูงเช่นฟุตบอลโลกฟุตบอลของภาคพื้นต่างๆนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญมากในฟุตบอลแล้วก็ผมคิดว่าครั้งนี้ฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับพัฒนาการมาระดับสูงมากๆเลยเมื่อเทียบกับฟุตบอลโลกปีของครั้งเก่าๆนะครับพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆดีมากสมมติว่าเห็นว่าฟุตบอลหลังนี้ครับจะต้องมีการแข่งขันรอบ2ต่อไปนะครับมีผ่านไปรอบแบ่งกลุ่มรอบแรก2สัปดาห์จากนี้ไปก็จะเป็นรอบที่การมีการน็อกเอาท์กันแล้วนะครับจริงชาเลิศก็เฝ้าดูต่อผมก็เฝ้าดูอยู่ด้วยนะครับแต่ผมมีวิธีการดูฟุตบอลก็คือไม่ยอมไปดูตอนที่การแข่งขันจริงๆเพราะว่ามันหลับอดนอนมากเกินไปเราไม่ได้ต้องการขนาดนั้นนะครับก็จะเข้าไปดูตอนที่มีข่าวกีฬาบางช่องเนี่ยให้ข่าวกีฬาที่เนียนมากครับท่านฟังครับบางช่องก็เอาเฉพาะแค่ผลเท่านั้นนะแตกต่างกันนะครับแชนแนลต่างๆนี้มีเทคนิคในการทำข่าวกีฬาเนี่ยแตกต่างกันมากนะครับ
1: อาจารย์คะการดูฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมันจะเห็นอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีไฮเดรชันเบรกไฮเดรชันเบรกคือช่วงเวลาที่ผู้ตัดสินอาจารย์เขาอนุญาตให้นักฟุตบอลหยุดพักดื่มน้ำหยุดพักดื่มน้ำในช่วงกลางเขาเรียกว่ากลางเบรกกลางคันมันคลายร้อนในฟุตบอลโลก2026เนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยในเรื่องของของการไม่ให้ร้อนจนเกินไปอาจารย์เพื่อดูแลสุขภาพผู้เล่นจากอากาศที่มันร้อนเขาจะหยุดในช่วงของนาทีที่20กว่าถ้าเราจำไม่ผิดนะประมาณที่20กว่าประมาณพักประมาณสัก 2-3 นาทีเนี่ยเพื่อให้นักเตะได้ดื่มน้ำกันเพราะว่าอากาศร้อนจัดอาจารย์
0: ครับไฮเดรชั่นภาษาแพทย์แปลว่าระบบน้ำในร่างกายครับไฮเดรชั่นนะครับระบบน้ำในร่างกายที่มีการจัดการโดยตับไตและหัวใจช่วยทำงานเพื่อให้น้ำในร่างกายนั้นพาเลือดวิ่งไปเลี้ยงทุกเซลล์ทั้งร่างกายตั้งแต่สมองบนสุด พูดถึงนิ้วเท้าโป้งนิ้วโป้งเท้าที่ข้างล่างสุดนักกีฬาเหมือนกันครับเมื่อเขามีน้ำพาเลือดไปเลี้ยงก็จะพาออกซิเจนพาโปรตีนต่างๆไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเขาทำให้เขาเล่นเทคนิคฟุตบอลต่างๆได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เล่นได้ตามที่โค้ชสั่งโค้ชวางแผนไว้ให้ทั้งสองฐานทั้งกลุ่มนี้ครับจึงเป็นวิธีการที่ต้องใช้น้ำในร่างกายเพราะกล้ามเนื้อนั้นถ้าขาดน้ำเรียกว่า dehydration ขาดน้ำเมื่อกี้นี้เวลาที่พักเพื่อ hydration ใส่น้ำเข้าไปในร่างกายปรับสมดุลให้25นาทีเป็นกระบวนการที่ร่างกายมนุษย์ใช้นะครับในภาวะที่อากาศปกติของประเทศนั้นๆที่เขาเติบโตมาแต่ถ้าเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนอายุเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนแผ่นดินเปลี่ยนภาคพื้นไปเราใช้15ถึง20นาทีในการที่จะปรับเรื่องน้ำเพื่อให้เข้ากับร่างกายเขานี่หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทางการแพทย์นะครับดังนั้นเขาถึงได้มีการเพิ่มมันนี้ขึ้นมาที่ผมคิดว่าทันสมัยครับใช้ได้เลยที่บอกเมื่อกี้ชมไปแล้วว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ทันสมัยนำเอาเวชศาสตร์การกีฬาหรือสปอร์ตเมดิซินและสปอร์ตไซน์องค์ความรู้สองกลุ่มที่ดูแลคนเล่นกีฬานะครับมันใช่จริงจังและยอมรับว่ามันทำให้นักกีฬามีคุณภาพมีสมรรถภาพที่สูงขึ้นจริงๆด้วยขอจริงเดียวคืออย่าให้ขาดน้ำและถ้าได้น้ำผิดเวลาไม่ดีนั่นต้องเตาจะบอกทุกคนอาการจุกอาการแน่นต่างทำให้ลดคุณภาพการเล่นกีฬาลงนะครับการที่ทำงานเล็กลงแต่ว่าถ้าเกิดได้เวลาที่เหมาะสมเมื่อร่างกายนั้นเริ่มปรับน้ำร่างกายมีน้ำก็ที่เมื่อกี้บอกแล้วครับ15-20นาทีขึ้นไปนะครับก็จะมีการปรับน้ำถ้าเราให้น้ำไปตามเวลานี้นักกีฬาทุกคนจะใช้น้ำได้เป็นประโยชน์มากคราวนี้ที่เป็นการวิ่งจ็อกกิ้งท่านฟังครับอันนั้นไม่เป็นการลักวิ่งที่เบากว่าเหมือนขนาดประมาณ 70-80% ที่ก็เป็นแบบแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เนี่ยเราต้องบอกว่ามีการปรีโหลดว่าให้น้ำก่อนถึงเวลาจะออกเล่นนะครับเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้หนักหนาแบบฟุตบอลหนักมากขนาด 95% ของความสามารถสูงสุดแต่ถ้าเป็นแบบวิ่งจ็อกกิ้งเราวิ่งให้มันแบบพอดีให้ร่างกายใช้ออกซิเจนสูงหัวใจปั้มเลือดดีๆงั้นเราใช้วิธีการที่ให้ปรีโหลดเลยฮะโหลดน้ำเลยก่อนเลยเพราะว่าไตทำงานได้เป็นปกติเมื่อถึงเวลาจริงเขาวิ่งสองจ็อกกิ้งไปนานประมาณชั่วโมงหนึ่งไม่ได้หยุดเลยจึงมีการปรีโหลดน้ำก่อนและให้น้ำทุกๆช่วงก็ต่อจะเห็นว่าไปทำข่าวกีฬาเนี่ยเขามีโต๊ะแจกน้ำนักกีฬาด้วยต่อยภาพ
1: เห็นภาพค่ะอาจารย์เห็นภาพ
0: กีฬาก็รับน้ำแล้วก็ดื่มไปวิ่งไปดื่มไปเสร็จป้าก็มีถังขยะอยู่ในข้างหน้าเลยแหละแล้วก็ที่พวกถังขยะซึ่งผมทำบ่อยต่อไปหนุ่มๆตอนที่วิ่งมินินะครับแจกน้ำตอนท้ายครับกิโลที่6ที่7ที่8เนี่ยถึงจะมีน้ำแจกให้ถึงเป็นเวลาที่ต้องการใช้น้ำจริงๆให้ก่อนนี้ก็ไม่มีใครรับนะครับเพราะร่างกายไม่ได้ต้องการใช้มันจะเกิดการจุกแน่นเกินไปนะครับ
1: วันนี้ก็เลยขอคุยเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังไหนๆก็เข้ากับกระแสเนาะอาจารย์หมอเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬากับนักฟุตบอลทำไมเอามาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราเห็นเกมการแข่งขันหลายคนคงเข้าใจเหมือนเต่านะคะว่าคงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคนลุกหุ่นหยดว่ามันอยู่ได้ยังไงในสนามสภาพอากาศร้อนแบบนั้นกับ90นาทีนะอาจารย
0: ์ใช่ๆผมคิดว่าความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาปัจจุบันนี้มาช่วยทำให้กีฬาต่างๆพัฒนาขึ้นอย่างที่เราปรารถนาจะเห็นนะครับว่ากีฬาแข่งขัน 7-8% ของคนทั้งโลกที่เล่นกันอยู่ปัจจุบันนี้ครับต้องใช้ความสามารถในการพัฒนาร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแข็งแกร่งและจัดการเรื่องเกมกีฬาต่างๆให้เหมาะสมไม่ทำลายร่างกายหรือกล้ามเนื้อมนุษย์จนเกินไปนี่คือความรู้ที่เราพัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาขึ้นสูงสุดเลยครับมีการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยมีการเรียนในระดับของปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งเมืองไทยเนี่ยมีคนจบวิชาพวกนี้มากมายในปัจจุบันนี้ก็เป็นคนที่ไปอยู่ในวงการกีฬานะครับแล้วก็มีความรู้พอสมควรทีเดียวนะครับเมื่อบาดเจ็บตัวมีการรู้สึกว่าไม่สะดวกในการเล่นกีฬาต่อไปก็มีระบบแพทย์คอยรองรับด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ในเมืองไทยเราเจริญรุ่งเรืองมากครับวิชาเวชศาสตร์การกีฬาหรือสปอร์ตเมดิซินนะครับเมดิซินแปลว่าการแพทย์ครับสปอร์ตไซน์ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาสปอร์ตเมดิซินคือเวชศาสตร์การกีฬาเข้ามาร่วมมือกันทำดูแลนักกีฬาดูแลคนไข้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกัน 7-8% ที่ต้องการกลับเป็นเลิศครับไม่ให้บาดเจ็บก็ขอให้คืนกลับเร็วๆคืนกลับโดยมีคุณภาพของการเล่นกีฬาเต เต็มที่เหมือนเดิมไม่ขาดไม่พร่องไปก็กลับไปใช้

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อแข่งขันต่อไปเจ็บเมื่อไหร่ก็วกกลับมาหาคุณหมอนะครับเป็นการช่วยดูแลป้องกันและผมเองก็เป็นหนึ่งในที่ช่วยให้ความรู้ท่านฟังเนี่ยครับอยู่ตรงกลางๆนะเพราะว่าหนึ่งคือผมเคยเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามาก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นแต่วิชาชีพผมคืออาจารย์หมอกระดูกเ
1: ข
0: าเป็นคุมวิชานี้อยู่แล้ว
1: นะ
0: ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาก็จะรู้สองอันนะครับแต่ผมอยู่ตรงกลางๆเพราะผมคิดว่าคนหนึ่งคนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อายุขนาด17 18หรือ25ปีตลอดไปหรอกครับอายุมันจะเดินข้ามไปข้างหน้าเรื่อยๆถึงจุดนึงไปถึง45 50คุณจะไม่สามารถจะเล่นใช้วิทยาศาสตร์กีฬาอย่างเดียวได้อยู่แล้วเพราะร่างกายคุณจะต้องเสื่อมไปแก่ไปต้องหันไปใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาช่วยเสริมป้องกันการบาดเจ็บคุณได้อยู่ดีนะครับ
1: อาจารย์คะอย่างกรณีนักฟุตบอลเนาะที่เราพูดกันณวันนี้เนี่ยคนปกติทั่วๆไปหรือว่าคนที่ออกกำลังกายเขาสามารถหยิบประโยชน์จากตรงนี้ไปใช้ได้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์โอ้แน่นอนเลยครับเพราะกีฬาฟุตบอลมันทำให้ตั้งแต่สะโพกขาต้นขาด้านหลังขอเน้นต้นขาด้านหลังฟุตบอลเกี่ยวข้องกับต้นขาด้านหลังมากนะครับแล้วก็ขาส่วนที่เป็นน่องนะครับถูกใช้งานเต็มที่ไปดูกีฬาฟุตบอลสิครับขาเนี่ยบึกบึกไม่ใช่บึกบึกแบบมีไขมันเยอะนะน้องเต่ากล้ามเนื้อทั้งนั้นเลยครับทุกอย่างประสานงานกันเต็มที่ lower abdomen body นะครับตั้งแต่สะโพกลงไปเนี่ยประสานงานกันมากเชื่อฟุตบอลที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าเป็นคนเวลุ่นที่เติบโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยครับเขาจะดูเทคนิคในการเล่นของนักฟุตบอลระดับโลกเพื่อนำไปพลิกแพลงใช้กับตัวเขาเองเพราะว่าของพวกนี้มันต้องสอนในการเห็นภาพครับไปเขียนตำราเป็นเล่มๆไม่มีใครตอบไม่มีใครตามได้สักคนครับแต่ขอเห็นวิดีโอคลิปครั้งเดียวเท่านั้นเองเด็กวัยรุ่นของที่ไทยเองก็จับมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ต่อไปนักกีฬาของไทยก็จะพัฒนาการไปสูงผมที่เชียร์มากนะครับในการถ่ายทอดเรื่องกีฬาระดับโลกระดับนี้ครับก็เห็นด้วยเห็นดีเห็นงามด้วยเสมอเพราะ 7-8% ที่เล่นกีฬาเพื่อการแข่งขันเหล่านี้อยู่ปัจจุบันนี้ครับจะพัฒนาการต่อไปเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านพวกนี้ต่อไปสร้างเด็กๆให้เติบโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงเล่นถูกวิธีจะบาดเจ็บน้อยลงด้วยขอเน้นเล่นถูกเทคนิคถูกวิธีของร่างกายคุณจะบาดเจ็บน้อยลงคุณจะไม่ต้องไปรักษาให้เจ็บปัจจุบันนี้เราส่องกล้องเพื่อรักษาแค่คัดเข่าอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับเส้นเอ็นในเข่าซึ่งมีอยู่3เส้นนะครับเอ็นลูกเสือพระจันทร์เอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ย3เส้นเนี่ยครับมันขาดกันเยอะแยะหมดเลยถามว่ามาจากอะไรเหรอกีฬาฟุตบอลครับเพราะว่าคนเล่นเนี่ยเล่นแบบที่ไม่ได้ดูเทคนิคเฉพาะที่ในกีฬาที่แข่งระดับโลกใช้กันพอเขารอดจากการที่เส้นขาดในเข่าไม่ต้องมีการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยเพราะเขาใช้ท่าทางเทคนิคของตัวเองแบบไหนเขาหลบลำตัวทางทิศไหนเพื่อจะได้เตะท่านั้นท่านี้เฉพาะเจาะจงการประสานงานระหว่าง upper body ลำตัวส่วนบน mid body กับ lower body นี่ครับ3ส่วนนี้ทำงานพร้อมกันไปในคราวเดียวกันก็คือกีฬาฟุตบอลนี่เองนะครับท่านผู้ฟังครับ
1: อืมนะคะแบบชอบจังเลยเนาะเล่นถูกวิธีบาดเจ็บน้อยลงนะคะอาจารย์จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของโภชนาการหรือว่าการดูแลร่างกายให้แข็งแรงเท่านั้นอาจารย์ต่อไปเห็นอีกอันหนึ่งคือเวลานักแข่งเขาเตะเราไม่ได้ดั่งใจเราไปเครียดมันบุดยิดไม่ว่าจะเป็นทั้งโค้ชทั้งผู้เล่นรวมถึงคนเชียร
0: ์
1: งั้นจิตวิทยาก็ต้องสำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
0: เขาต้องสวมรอยเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างโคชชิ่งซิสเต็มนะครับระบบโคชกับนักกีฬาถ้าผูกกันไม่ได้จริงๆการโคชกีฬามันเป็นไปไม่ได้เพราะนักกีฬาเป็นคนปฏิบัติลงไปปฏิบัติจริงๆในสนาม90นาทีเต็มๆนะครับแต่โคชเนี่ยดูแลช่วงฝึกช่วงจัดการต่างๆก่อนเข้าลงแข่งจริงนะครับเป็นเดือนเป็นปีเพื่อจะดูแลนักกีฬาให้มีใจไปด้วยกันกายกับใจมีไปด้วยกันจริงๆครับกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยเราคิดเรื่องกีฬานี้เพราะมันมีกีฬาที่ต้องใช้กายกับใจไปด้วยกันเสมอจริงๆด้วยนะครับ
1: อืมนะคะประจำทีมเนี่ยนะอาจารย์เขาจะมีนักโภชนาการนักจิตวิทยานักกายภาพบำบัดอะไรอีกอาจารย์ถ้าทีมฟุตบอลทีมหนึ่งต้องมีอะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาในทีมด้วยอาจารย
0: ์อันนี้ทั้งทีมครับจะประกอบอยู่ในทีมด้วยกันหมดเลยจะรวมนักกายภาพบำบัดนะครับนักเทคนิคการแพทย์ก็เข้าไปช่วยด้วยครับผมที่จะต้องดูแล

0: มีการใช้เทคนิคในการที่จะตรวจสอบหาความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นแล้วปัจจุบันนี้รีบไปหาคุณหมอเพื่อดูแลต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันบาดเจ็บมันใหญ่ขึ้นกีฬาฟุตบอลจึงพัฒนาการบาดเจ็บจากเล็กๆน้อยๆก่อนเสมอนะครับนักกีฬาต้องดูแลโดยคนที่มีความรู้ทั้งนักกำหนดอาหารนักโภชนาการนักกายภาพบำบัดเป็นตัวที่เป็นเมนของกลุ่มนี้นะครับนักเทคนิคการแพทย์เพื่อจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคในการที่บาดเจ็บต่างๆให้ดูอย่างรีบร้อนที่สุดนะครับผมคิดว่าทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้พัฒนาการสูงมากเลยครับปัจจุบันนี้โดยรวมเอา2สาขาวิทยาศาสตร์กีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาสปอร์ตฟิตเข้ามารวมกันนะครับ
1: นะคะงั้นขออนุญาตนิดนึงนอกจากเกมฟุตบอลแล้วนะอีกกีฬาชนิดนึงคือวอลเลย์บอลอาจารย
0: ์
1: วอลเลย์บอลนี่ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่อยู่ในใจของคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาจะใช้เหมือนกันไหมคะระหว่างฟุตบอลกับวอลเลย์บอลนะอาจารย
0: ์นี่แหละครับเป็นกีฬาที่สองงานที่ผมเนี่ยครับดูตลอดนะแต่วอลเลย์บอลเลยครับผมชอบดูวอลเลย์บอลหญิงมากกว่านะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการเล่นนั้นมันพอดีขนาดที่มนุษย์มีความสามารถในการทำได้ก็คือวอลเลย์บอลหญิงใช้เทคนิคใช้ทริคในการจัดการดูแลจากโคชิ่งซิสเต็มนะครับแต่วอลเลย์บอลชายมันใช้เกินความสามารถของมนุษย์เนี่ยมนุษย์ร่างกายมนุษย์เนี่ยผู้ชายเนี่ยมันจะโหเล่นได้เต็มที่มากเลยอ่ะถึงที่มากจนกระทั่งมันพ้นความสามารถมนุษย์ไปนะครับของผู้ชายไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คนธรรมดานะแต่เขาฝึกจนขั้นดีมากแล้วดูจึงไม่ค่อยมันเพราะว่ามันการอัดกันระหว่างคนที่มันก็จะเอาเป็นเอาตายต่อกันนะว่ากันนะพูดตรงๆนี้นะครับแต่ว่าเราเป็นหญิงเนี่ยดูแล้วมันเหมือนว่าเขาอันเดียวรอบต่อกันนะมีการเธอไปฉันมาอะไรเงี้ยครับเข้าไปถึงที่ชีวิตจริงๆมันก็คงจะระดับขนาดนี้ครับแข่งขันระดับวอลเลย์บอลหญิงนี่แหละครับวอลเลย์บอลชายนั้นมันเป็นระดับที่เกินไปของระดับที่มนุษย์จะสู้กันในวิถีชีวิตจริงๆของเรานะครับอันนี้ความเห็นผมนะท่านฟังครับท่านอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่ผมดูวอลเลย์บอลหญิงตลอดยิ่งฟุตสองก่อนที่ก็ดูนะครับของทีมไทยตอนนี้ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากเลยนะตัวเตี้ยเขาก็จริงฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นชาติอื่นๆตัวสูงนั่นแหละครับสูงโด่งนู่นแต่เราก็สามารถจะใช้เทคนิคในการที่จะจัดการหลบหลีกทางต่างการเล่นต่างๆเขามีความสามารถในการทำได้ตัวเตี้ยก็ไม่ได้แพ้ตัวสูงนะขอบอกจากโคชชิ่งซิสเต็มที่ผมพูดถึงนะครับ
1: นะคะมันต้องเสริมหลายๆด้านด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังที่ติดตามฟุตบอลอยู่หรือว่าวอลเลย์บอลอยู่เนี่ยบางคนก็สูงบางคนก็เล็กแต่คล่องตัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังปฏิเสธไม่ได้นะอาจารย์ว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามันจำเป็นมากๆกับนักกีฬารวมถึงคนธรรมดาอย่างพวกเราด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับแม้กระทั่งเราจะให้ลูกเราเล่นกีฬาครั้งแรกในชีวิตของเขามีลูกมาเด็ก3ขวบ4ขวบ7ขวบคล่องขวบคุณขึ้นมาเรื่อยๆจะให้ลูกเล่นกีฬาอะไรก็ตามแต่นะครับต้องมีหลักการเหมือนกันแต่ผมเชียร์ว่าถ้าลูกท่านต้องการจะให้เล่นกีฬาแรกในชีวิตของลูกนะสอนว่ายน้ำก่อนเพราะว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ใช้กำลังกล้ามเนื้อทุกมัดในร่างกายนะครับบวกกับการที่จะทำให้ปอดหัวใจแข็งแรงซึ่งเป็นเบสิกสำคัญและสำคัญสุดคือสำคัญกับชีวิตของเขาด้วยปีนึงมีเด็กตกน้ำเสียชีวิตตามต่างอำเภอไปเล่นน้ำเวลาน้ำมาเสียชีวิตหลายร้อยคนแต่ถ้าว่ายน้ำเป็นสักอย่างหนึ่งนอกจากช่วยชีวิตเขาเองได้และช่วยชีวิตคนอื่นได้ด้วยถ้าคนข้างเคียงเกิดจมน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้าเด็กพวกนี้ว่ายน้ำไม่เป็นก็มีการลงไปช่วยนะลงไปก็ตายด้วยนะแต่ถ้าว่ายน้ำเป็นก็มีคนบางคนที่แข็งแรงอาจจะลงไปเสี่ยงเพื่อจะช่วยชีวิตเพื่อนบ้านเพื่อนคนนู้นคนนี้ได้และอาจจะเซฟไลฟ์ให้คนอื่นได้ด้วยนะครับ
1: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังแชร์กันหน่อยนะคะ4689899นะดูฟุตบอลก็ให้สนุกนะแชร์กันหน่อยดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรแล้วก็มีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบางคู่เนี่ยเตะสะดึกดึกบางคู่ก็กลางวันอันนั้นเดี๋ยวดูได้บางคนอาจารย์ไม่ได้นะดูทุกคู่บางคนบอกไม่เป็นไรขอดูเฉพาะคู่ที่เป็นไฮไลท์แล้วเช้าเนี่ยก็มาดูผลกันเองกันเอาก็แล้วกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: ผมก็อยู่กลุ่มนี้นั่นเก่าจ้ะเพราะว่าอายุมากแล้วก็ไปนั่งดูเรื่องทูซีดูตามเวลาไม่ได้ครั้งแข่งครั้งนี้มันแข่งที่ซีกโลกนู้นของไทย
1: ใช่
0: เราซีกโลกเลยครับนั่นเวลาเนี่ยไทม์ไลน์มันคาบกัน12ชั่วโมงของเขาเป็นเช้าเราเป็นค่ำนะอันนี้คือตัวสำคัญแล้วถ้าของเขาเป็นค่ำเราจะเป็นตอนเช้าตรู่เลย อดนอนพอส